0: ันวัดเบาหวานวัดน้ำตาลในกระแสเลือดดูสิครับมันลงเองส่วนเยอะมากเลยนะลงเองโดยที่ไม่รู้ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำตาเหลือหลาเลยพงและห้องแลบก็งงๆว่าเทียบกับเมื่อ3ปีที่แล้วปีที่แล้วมันต่างกันเยอะเลยเนี่ยมาถามจริงๆน้ำหนักมันเปลี่ยนแปลงลงมากลดความอ้วนลงอย่างเดียวก่อนเลยนำนาถ้าไม่รู้ทำอะไรครับทำเรื่องลดอ้วนลงก่อนคุณก็จะลดค่าน้ำตาลค่าความดันลงได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้ยาอะไรก่อนเลยเริ่มต้นนะถึงมันจะไม่ลงถึงสุดเป็นปกติก็จริงแต่มันลงไปเยอะมากเลยครึ่งหนึ่งของค่าปกติปกติที่เกิดขึ้นทีเดียวนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวกลับมานะคะอยากทราบเหมือนกันว่าเอ๊ะเบาหวานกับความดันอ่ะสรุปใครเป็นพี่ใหญ่กันแน่ใครมาก่อนมาหลังเออนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ฟังคะ
0: ครับ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญาHealthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหา
6: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชอบเลยเนี่ย
7: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์

0: 1
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
2: 7:02 น.ค่ะคุณผู้ฟังคะถามมาตอบได้นะคะวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของความดันก่อนที่เราจะไปต่อกันไปตอบคำถามกันนะคะ FM 99เชิญชวนคุณผู้ฟังไปกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปี4โอเคไปที่เบตงนะคะคุณผู้ฟังเชื่อไหมแต่ยังไม่เคยไปเบตงเลยจริงๆนะคะยังไม่เคยไปคุณฟังถ้าท่านใดได้ไปนะถือว่ามันไปยากนะนอกจากคนจะจัดทัวร์จัดอะไรไปนะคะ FM 99ก็จัดให้ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคุณผู้ฟังก็ไปเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกกันดอกไม้งามกันใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนเขาว่าอย่างนั้นนะคะไปสัมผัสนวัฒนธรรมวิถีชีวิตไปลิ้มรสของอร่อยขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงนะคะไปเที่ยวสวนดอกไม้เมืองบุปผาไปชมทะเลหมอกไอโอเวงนะคุณผู้ฟังหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์ที่สูงและใหญ่ที่สุดนะคะไปอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์หรือฟังชื่อแล้วก็ดีนะคะแช่เท้าที่บ่อน้ำร้อนเบตงนะคุณผู้ฟังขากลับก็จะแวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้คุณผู้ฟังคะ3วัน2คืนนะคะ14ถึง16พฤศจิกายนนี้เก็บกระเป๋ามาแต่ตัวนะคะกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99 0925315142นะคะ0809195365ค่ะคุณผู้ฟังหรือจะดูที่เพจของ FM 99ของเราก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะมาติดตามเรื่องของสุขภาพกันต่อคุณผู้ฟังเราพูดคุยกันถึงเรื่องของเกี่ยวกับความดันนะคะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเรื่องของความดันนั่นก็คือคนที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นความดันนี่แหละแต่คุณฟังเนาะก็อย่างที่อาจารย์หมอบอกเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นที่เราไปหาคุณหมอเนี่ยเขาก็จะให้เราวัดความดันส่วนสูงน้ำหนักนะคะในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะดูว่าค่าความดันเป็นอย่างไรแต่ว่าค่าความดันก็ไม่เหมือนกันนะบางทีวัดที่บ้านไม่สูงแต่ไปวัดที่หมอสูงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจารย์คะกลับมาค่ะ
3: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเบรกที่2นะครับ

0: ถ้าฟังงงๆอยู่ก็ลองฟังย้อนหลังนะครับ YouTube ที่เราทำไลฟ์สดออกไปด้วยทุกเช้าขณะที่ออกอากาศพร้อมกันนะครับเราสามารถฟังย้อนหลังได้นะท่านผู้ฟังให้เข้าไปที่ YouTube แล้วก็พิมพ์ชื่อ FM 99นะครับ Healthy Time 2คีย์เวิร์ดนี่ครับรายการ Healthy Time FM 99ก็ได้และ FM 99 Healthy Time ก็ได้มันจะขึ้นมาเลยตอนนี้มันมีคอลเลกต์อยู่ในนั้นประมาณ 1,600 ตอนนะครับที่สะสมไว้ในหัวข้อของ YouTube เนี่ยครับคุณฟังเลือกรับฟังซ้ำได้เลยวันไหนจะฟังซ้ำได้แล้วก็เพื่อจะให้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับบางพี่บางคนก็บอกว่าเขาจดโน้ตเป็นเล่มเล็กๆตัวย่อๆจดย่อๆไว้เป็นความรู้เยอะแยะเลยหลายเรื่องเลยทีเดียวอันนี้ผมก็ขอบคุณมากและขอให้พี่ๆได้กรุณาบอกต่อเพื่อนๆสนิทของพี่เองนะครับเพื่อได้รับรู้กันด้วยกันนะครับว่าความรู้สุขภาพนั้นพูดแต่ไทยง่ายๆมีหลายเรื่องที่เราพยายามเลือกเอาที่ร่วมที่เกี่ยวกับท่านมาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อท่านได้รับรู้บอกต่อๆกันด้วยนะครับแล้วก็มีแอดหมอปัญญาครับ A กลมๆแล้วก็ MHORPANYA ซึ่งผมทำเปิดช่องเฉพาะช่องใน YouTube เลยนะครับท่านเวลาทั้งคำถามไปให้ตอบคำถามบางทีรายการมีเวลาหมดเวลาพอดีคำถามนั้นก็จะไปถามในที่ YouTube ได้เราก็ไลฟ์สดทุกวันเสาร์เพื่อตอบคำถามท่านแต่ละครั้งที่ไลฟ์สดเราตอบคำถามไป30-40คำถามทีเดียวนะครับท่านผู้ฟัง
1: นะคะอาจารย์งั้นต่อถามอีกนิดนึงก่อนที่เราจะไปตอบคำถามกันความดันกับเบาหวานเนี
0: ่
1: ยแต่ส่วนใหญ่เราได้ยินกันว่าถ้าเป็นความดันหรืออีกสักพักหนึ่งคณะจะตามมาสรุปเบาหวานเป็นก่อนความดันได้ไหมฮะ
0: ใช่ครับมันมาพอกันแล้วแต่ใครจะมันเนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วสมัยใหม่นี่นะสมัยใหม่นี่ก็คือ10กว่าปีหลังนี่ครับพบว่าความดันมันจะมีเยอะมาก่อนเพราะว่าเด็กๆพลานที่ทำงานในระวัยทำงานเริ่มเพิ่มปริมาณของค่าที่เป็นความดันที่สูงให้กับโรคหรือเพิ่มมากขึ้นเพราะหลานทำงานในท่าที่ถูกควบคุมถูกกำหนดกฎเกณฑ์ร้อนรนรีบร้อนกังวลมากเยอะเกินไปทำให้เบาหวานมันมาช้ากว่าความดันนะแต่ก่อนเนื้อความเบาหวานมาก่อนเลยครับนำทีมมาเลยเบาหวานเจอเยอะกว่าชัดเจนนะครับเพราะคนไทยสมัยก่อนนู้นเขาไม่ได้เครียดอะไรมากกับวันนั้นก็ทำไปสบายๆปัจจุบันนี้หลานๆทำงานที่ถูกกดดันเยอะในสถานประกอบการต่างๆนะรีบร้อนเร่งรีบมากๆสังคมเปลี่ยนไปแบบสมัยใหม่ทำให้ความดันมันเพิ่มมากขึ้นพวกนี้จะเติมต่อว่าทำไมผมบอกว่าความเร่งร้อนเร่งรีบกังวลต่างๆเครียดมากต่างๆเนี่ยไปทำให้เกิดความดันสูงเพิ่มขึ้นเพราะว่าคุณจะพูดเรื่องอะไรก็ตามแต่อาหารการกินอะไรพวกนี้ครับมันไม่แรงเท่ากับความกังวลเรื่องประสาทเรื่องเครียดต่างๆในใจคุณเพราะมันทำให้เกิดเป็นเหตุสำคัญอันหนึ่งของโรคความดันโลหิตสูงนะครับท่านผู้ฟังผมเก็บเอาไว้เลยวันสุดท้ายวันศุกร์พรุ่งนี้นะครับเพื่อจะบอกว่าความดันโลหิตสูงนั้นเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆมีเหตุนึงก็คือเรื่องของจิตใจครับท่านฟังมันแรงมากๆแล้วเกิดทันทีเกิดนาทีนี้เลยคุณกำลังเครียดโอ้โหโถโถไม่ชอบใจต่างๆครับความดันจะขึ้นทันทีในนาทีนี้เองโดยสั่งการผ่านทางด้านฮอร์โมนนะครับฟังผู้ดีต่อก็จะครบเลยทั้งหมดนะครับว่าใครเป็นเหตุใครเป็นผลยังไงใครมาก่อนมาหลังก็ว่ากันไปทั้งเบาหวานความดันนี่แหละครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังต้องคิดถึงคำพูดของอาจารย์คำหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าปั๊มน้ำน้ำประปาปั๊มน้ำอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ที่มันพยายามไหลไปตามบ้านเราชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามอันนั้นก็คือแรงของความดันนะน้องอาจารย์แต่เราต้องคิดถึงสมมติว่าน้ำเราคือเลือดอาจารย
0: ์
1: น้ำมันคือเลือดวันใดวันหนึ่งถึงความดันปั๊มน้ำมันทำงานเต็มที่เลือดมันข้นเลือดมันเหนื่อยอันนี้กำลังคิดถึงเรื่องของเบาหวานเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: ด้วยครับใช่ครับ
1: มันก็ปั๊มไม่ถึงหัวใจปั๊มไม่ถึงปอดปั๊มไม่ถึงสมองอันนี้ก็ทำให้ร่างกายตายได้เหมือนกันนะอาจารย
0: ์ถูกต้องครับบางทีก็เกิดการตีบตันในท่อเพราะน้ำตาลมันข้นเนี่ยมันจับตัวกันทำให้ท่อมันตีบไปเรื่อยๆก็เกิดเป็นโรคเบาหวานที่รุนแรงและความดันที่หนักหนาเพราะว่าท่อมันตีบท่านฟังมันไม่ได้ไหลโล่งโจ๋งชุมนตะกอที่เคยเป็นพอท่อตีบลงก็แตกง่ายก็เกิดตามปัญหาตามมาคือโรคต่างๆที่เราพูดถึงทั้ง5กลุ่มโรคที่พูดถึง

0: ปแล้วนะครับไตตาเท้าหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจเป็นตัวอย่างนะครับ
1: อาจารย์หนูขอแชร์นิดนึงก่อนที่เราจะไปตอบคำถามมันมีอยู่ปีหนึ่งจำไม่ได้ว่าสัก 5-6 ปีที่ผ่านมาหนูว่าตอนนั้นก็ถือว่าอ้วนมากคุณผู้ฟังขออภัยนะคะแล้วมีช่วงหนึ่งที่หนูมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมสายตาเราพร่ามัวพร่ามัวจังเลยทำไมมองไม่เห็นขนาดป้ายบอกทางมองไม่เห็นอาจารย์หนูไปหาหมอตัดสินใจไปหาหมอเลี้ยวรถกลับเลยหมอบอกว่าน้ำตาลในเลือดเต่าสูงมันก็เลยทำให้จอประสาทตาบวมแล้วมองไม่เห็น
0: ใช่ครับคือโรคแทรกซ้อนที่สองคือไตตาเป็นเบาหวานครบ10ปีไตจะเริ่มมีอาการปลูกไปอีก5ปีคือเป็นเบาหวานครบ15ปีมันจะไปเล่นงานที่หลอดเลือดที่ตาคุณนะครับจอรับภาพนะครับมีหลอดเลือดฝอยๆเล็กๆที่มีคุณภาพสูงมากเพื่อจะรับภาพส่งไปสมองว่าเห็นรูปไตบ้างนี่นะครับตรงนี้ครับที่มันบวมในหลอดเลือดที่เกิดขึ้นจากเบาหวานที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้แล้วคือความหวานมันเยอะเกินยิ่งบวกความดันด้วยมันก็ทำให้หลอดเลือดทุนโดนแอตแทกโดนเล่นงานทั้งสองเด้งเลยทั้งหวานทั้งความดันก็เลยเป็นปัญหาว่าเรามองภาพไม่เห็นรับภาพไม่ได้เพราะหลอดเลือดที่จอตามันเสียหายไปนะครับ
1: นะขออนุญาตมาคำถามคุณผู้ฟังท่านนี้ส่งมาตั้งแต่6โมงเช้าสวัสดีค่ะอาจารย์คะหนูอายุ51ปีหนัก45สูง148
0: ครับ
1: คือมันมีเส้นขึ้นมาตรงบ่าขึ้นมาตรงลำคอแล้วก็ตึงลงไปเกือบกลางกระดูกสันหลังอาจารย์เส้นแล้วมันมีแบบรู้สึกว่าจะเจ็บไปตรงแถวๆนั้นมันเป็นอะไรคะอาจารย์ขาขอเนี่ยเขาส่งมา3รอบเลยนะอาจารย์กลัวจะไม่ถาม
0: อ๋อครับจะอ่านซ้ำอีกทีครับ
1: คือข้อความเขามันกระโดดไปกระโดดม
0: า
1: เขาบอกว่ามีเส้นเอ็นฮะขึ้นมาที่บ่าอาจารย์มาถึงตรงลำคอแล้วก็ตึงลงไปเกือบกลางกระดูกสันหลังของเขานะคะวัย51ปีเป็นผู้หญิงน้ำหนัก45สูง148ก็อยากทราบว่าเขาเนี่ยเป็นอะไรผู้หญิงคะ
0: มันเป็นเส้นนะไม่ได้เส้นเลือดนะครับ
1: เขาส่งมาอย่างนี้เป็นเส้นมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงไหมคะคุณผู้ฟังลองมาใหม่เส้นเอ็นใช่ไหมเออเส้นเอ็น
0: หรือเส้นอะไรตอบยากนะนี่ตอบ
1: คือมันคำว่าเส้นเนี่ยคำว่าเส้นมันแล้วก็หายไปหนูไม่แน่ใจอ่ะถ้าเป็นเส้นเลือดล่ะอาจารย์สมมติว่าไม่ใช่เส้นเอ็นแล้วถ้าเป็นเส้นเลือด
0: ถ้าพวกนี้ก็เป็นเลือดที่ความดันมันเริ่มสูงขึ้นอ่ะมันมีการเต้นที่น็อปปิ้งของมันนะครับน็อปปิ้งก็คือตุ๊บตุ๊บตุ๊บมากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุจากพวกนี้ก็ได้ถ้ามีโอกาสลองโทรศัพท์มาสายตรงเข้ามาลองคุยกันดูนะครับเพื่อจะสักถามเพิ่มขึ้นนิดนึงไม่ต้องบอกชื่อจริงครับใช้ชื่อเล่นได้ยินดีครับชื่อตุ๋มชื่อติ๋มอะไรก็ได้ไม่ว่ากันนะครับจะได้ข้อมูลจากท่านด้วยต่อด้วยความเป็นแบบญาติมิตรนะครับท่านผู้ฟัง
1: ค่ะ022485937นะคะอ่ะทีนี้มาคำถามคุณผู้ฟัง7441อันนี้ยาวนิดนึงสวัสดีครับคุณหมอผมอายุ42สูง178น้ำหนักตอนนี้79เมื่อต้นเดือนที่แล้วผมไปตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก็ตรวจอัลตราซาวด์ที่ช่องท้องพบว่าเริ่มมีไขมันพอกตับหมอบอกว่ายังไม่มากแต่แนะนำให้ลดน้ำหนักประมาณ5กิโลตอนนี้ลดไปแล้ว2ค่ะลดไปแล้ว2กิโลความดันจากปกติวัดได้130กว่าตอนนี้ก็เหลือ120กว่าการลดน้ำหนักมันเกี่ยวข้องกับความดันด้วยไหมครับอาจารย
0: ์เกี่ยวที่สุดนะครับเพราะว่าในวัยขนาดตัวเดือน42ปีเป็นวัยที่กำลังรุ่งเรืองเลยครับร่างกายกำลังแจ๋วมากเลยแต่พอน้ำหนักคุณเยอะเริ่มน้ำหนักเยอะขึ้นทุกอย่างในร่างกายมันเปลี่ยนแปลงเช่นมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงตามไปด้วยแต่คุณไม่ได้รู้ว่าเจาะเลือดซ้ำนะครับความหล่อนี้ครับไปทำให้หลอดเลือดคุณนะครับเริ่มมีการถูกพอกข้างในของหลอดเลือดคุณท่อเนี่ยครับด้วยไขมันที่พูดถึงท่อมันจึงตีบเล็กลงเล็กลงเล็กลงเมื่อท่อตีบเล็กลงปั๊มเลือดมาจากหัวใจแรงเท่าเดิมความดันหนึ่งสูงขึ้นความดันคือสูงขึ้นจริงๆด้วยนะครับพอลดความอ้วนลงไขมันในร่างกายคงจะลดลงหลอดเลือดที่เคยถูกพอกไปใหม่ด้วยไอ้เท่าคราบต่างๆเหล่านี้คราบไขมันเหล่านี้มันก็ถูกร่างกายทำลายไปแทนที่มันจะอยู่คงที่ถาวรทำให้เกิดปัญหาเป็นโรคเหมือนกับคนสูงวัยแล้วแต่คุณอายุน้อย42ปีเนี่ยมันสามารถจะจัดการชะล้างคราบเหล่านี้ออกไปได้โชคดีของคุณเหลือเกินนะครับอย่ากลับไปอ้วนอีกเข้าตามให้คุณอาการจะดีขึ้นค่าเหล่านี้มันลงแบบถาวรเลยเพราะเป็นการแก้ที่สาเหตุ คราบเลือดต่างๆที่มีไขมันมาจับต่างๆเนี่ยถูกชะล้างออกไปได้จริงๆด้วยหนักค่อยลงนะครับลงให้ขนาดสัก 10% ก็คือ 5-8 โลนะครับลงขนาดนั้นร่างกายควรจะปรับตัวเข้าสู่สภาวะปกติเหมือนกับตอนที่อายุน้อยกว่านี้ตอนที่เป็นวัยรุ่นที่พ่อแม่ให้มาของแท้ๆทุกอย่างจะไม่เข้ามาทั้งเบาหวานและความดันด้วยนะครับ
1: นะคะ
0: ดีใจด้วยนะครับเด็กนอกคนนี้เก่งมาก
1: ดีใจด้วยเหมือนกันนะคะก็คือพอเราไปหาหมอเนี่ยแล้วหมอบอกให้เราทำนู่นทำนี่ก่อนที่จะเป็นอะไรมากกว่านี้มันก็ดีนะอาจารย์กันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วจะแก้ไม่ทัน
0: ถูกต้องครับแล้วแถมมันไม่ต้องใช้ยารักษาไงปรับแก้พฤติกรรมคุณเองขอให้ตั้งใจทำถ้ามันได้ผลจริงๆอันนี้ผมพิสูจน์แล้วจากคนใกล้ชิดหลายๆคนนะครับที่อ้วนขึ้นพอพาไปเจาะเลือดเช็คดูที่โรงพยาบาลพบว่ามันสูงก็พูดตรงเลยว่าลดตอนนั้นที่ลูกลดตอนนี้ที่พ่อนะครับทำนองนี้นะสุดท้ายการลดจริงๆแล้วมันทำให้พอวัดใหม่ที่ 6-7 เดือนตามมาค่าต่างๆกลับคือสภาพหมดเลยครับท่านผู้ฟังลดเองโดยธรรมชาติของร่างกายช่วยปรับให้เข้าสู่สภาพปกติเขาถูกเราทำก่อให้เกิดเหตุเพราะเราไปทำให้อ้วนเยอะนะผลตามมาคือเกิดความดันสูงน้ำตาลเริ่มมีสูงขึ้นด้วยพอลดจริงๆมันไปลดที่ต้นเหตุโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวเฮ้ยมันไปลดตรงไหนวะเนี่ยแต่ลดแค่อ้วนอย่างเดียวเป็นลดทุกอย่างเลยเหรอเนี่ยลดน้ำตาลลดความดันต่างๆลงหมดเลยใช่ครับถูกต้องครับทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ปกติผิดไปจากธรรมชาติมันเกิดโรคภัยไข้เจ็บแต่เป็นระยะแรกๆไงถ้าแก้ตอนนี้มันแก้ได้จริงๆโดยที่ไขมันก่อตับเนี่ยชัดเจน
1: ม
0: ีหน้าทำแล้วสาวใหม่ทีคุณจะเห็นว่ามันไม่มีไขมันละถ้าคุณน้ำหนักลดลงจริงๆขนาดที่ตัวทุกพูดถึงนะครับ
1: ค่ะหัวอาจารย์เนี่ยเหมือนคุณผู้ฟังท่านนี้โทรที่ไลน์มาถามเนี่ยเอ็มมาถามเรื่องของอาหารการกินมันก็เหมือนเป็นโรคจิตอย่างนึงนะอันนี้ว่าตัวเองนะจะกินอะไรก็แล้วแต่กินนู่นก็ไม่ได้กินนี่ก็ไม่ได
0: ้
1: คือกังวลไปหมดว่ามันจะมีผลกับน้ำตาลในเลือดหรือเปล่าก็มีคุณพิริยาค่ะอาจารย์บอกว่าผู้ชายอายุ44ปีเป็นโรคเบาหวานและความดันสูงกินอาหารจำพวกประเภทก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเป็นมื้อเช้าอันตรายไหมครับอาจารย์นี่ไงกังวล
0: ก็ไม่อันตรายครับเพียงแต่ว่าขอคุณยาให้มันหวานเกินไปแล้วก็ตอนทอดผักเนี่ยขออภัยนะครับทอดผักเนี่ยบอกพ่อค้าที่เขาเป็นคนทอดพ่อครัวที่คุณทำให้คุณนะครับพี่ผมไม่เอามันมากนะ
1: ไม่ใส่กระเทียมเจียวนะไม่ใส่กระเทียมเจียวนะ
0: ก็จะทำได้ครับปรับให้ได้ว่าไม่ใช้น้ำมันเยอะนะครับตอนทอดเส้นก่อนจะทำผัดไทยนะครับมันก็ทำให้ใช้น้ำมันน้อยลงได้แม่ค้าเขารู้ดีพ่อครัวเขารู้ดีว่าจะทำไงให้มันไม่มันมากอาหารเดียวกันนี่แหละครับ
1: นะคะจริงๆเราเป็นคนกำหนดเองได้นะอาจารย
0: ์ครับ
1: นะคะขออนุญาตมาที่คุณผู้ฟังท่านนี้นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้อ๋อสายสดมาค่ะอาจารย์คุณสมศรีเป็นผู้หญิงอายุ88น้ำหนัก52สูง153อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: ครับพี่ครับเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับเชิญครับ
2: คืออย่างนี้นะคะอาจารย์เพิ่งเมื่อวานนี้นะคะปัสสาวะมีฟองค่ะ
0: ครับ
2: ถ้าเป็นเบาหวานอยู่แล้วความดันมีนิดหน่อยไขมันมีนิดหน่อยนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะอันนี้จะเป็นอะไรไหมคะต้อง
0: ขอถามพี่นิดนะครับพี่ครับตอนฉี่เมื่อวานนี้ที่เป็นฟองเนี่ยครับมันรู้สึกเจ็บที่แถวท้องน้อยแล้วที่ยิ่งตอนที่ฉี่สุดแล้วเจ็บปี๊ดเข้าสู่ท้องท้องน้อยเลยเนี่ยมีไหมครับพี่
2: ไม่มีอาการอะไรไม่มีเลยค่ะ
0: อ๋อแค่ฟองอย่างเดียวนะครับ
2: ลูกสาวเขาโทษว่ากินสับปะรดมีส่วนไม่จริงไหมคะ
0: อาหารต่างๆมีส่วนทั้งนั้นแหละครับที่ทำให้เกิดปัสสาวะมันข้นขึ้นสำหรับกรณีของพี่นะครับ80กว่าปีแล้วเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ครับวันนี้ตอนกลางเช้าอยู่เนี่ยพี่ปรับใหม่ครับวันนี้ดื่มน้ำให้เยอะอีกนิดนึงขอให้ได้มาสักถ้าเป็นถ้าพี่น้ำหนักตัว50กว่ากิโลก็กินสักประมาณสัก7แก้วว
2: ันนึงเดี๋ยวนี้การทานประมาณเกือบ3ลิตรนะคะ
0: จริงป่ะครับเมื่อวานนี้กินเยอะหรือเปล่าเมื่อวานนี
2: ้ก็กินเยอะค่ะกินเยอะทุกวันค่ะ
0: ครับถ้างั้นสักพักหนึ่งถ้าเกิดมีฟองต่อไปหลายวันผมเปลี่ยนคำพูดใหม่นะถ้ากินเยอะกินน้ำเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าผ่านไปสักสองสามอาทิตย์ยังมีฟองไปเรื่อยๆพี่ไปพบคุณหมอที่รักษาเบาหวานให้พี่ได้เลยนะครับเพื่อปรึกษาว่าเอ๊ะไตฉันเป็นไงหรือเปล่าคะแต่ไม่ต้องกังวลนะขอให้หมอจะดูแล ผลแลบของพี่อีกทีหนึ่งนะครับก
2: ็
0: จะเป็นยังไงหรือเปล่า
2: ค่ะ
0: มันมีโรคอยู่แล้วเบาหวานที่เป็นอยู่แล้วนี่ครับใช่ไหมคร
2: ับ เป็นอยู่ก็มีแปดเจ็ดจุดศูนย์นะคะ
0: อ๋อครับครับก็อาจจะโทษเรื่องเกี่ยวกับอาหารได้ด้วยนะครับ
2: ค่ะ
0: ก็ลองพิจารณาดูนะครับ
2: ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะแค่นี้เหรอคะแค่นี้ใช่ไหมคะ
0: ลูกสาวทำไงต่อบอกถามลูกสาวจะทำอะไรเพื่อนหรือเปล่า
2: เดี๋ยวลูกสาวพูดดีกว่า
3: สวัสดีค่ะคุณหมอขา
0: สวัสดีครับแหมดูแลแม่ดีเลยนะน่ารักจริง
3: ค่ะคุณหมอขาคือคุณแม่เนี่ยทานขิงทานอะไรตอนนี้เขาก็ปัสสาวะเป็นฟองอะค่ะก
0: ็
3: เลยบอกเอ๊ะเกี่ยวกับขิงไหมเพราะว่าไม่เคยทานแบบนี
0: ้เอางี้ก่อนครับปรับอาหารที่คุณแม่จะทานอะไรที่มันแปลกใจเราด้วยว่าไม่คุ้นชินปรับลดลงแต่ไม่ต้องห้ามแกกินนะพี่นะ
3: ค่ะ
0: แต่ว่าปรับลดลงเราควบคุมปริมาณที่แกจะกินนะครับถ้าทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นแต่ขอให้ส่งน้ำไว้แต่ว่าน้ำ3ลิตรมันเยอะกินเยอะมากเลยนะเท่าแกเนี่ยครับ
3: ค่ะ
0: อันนี้เป็นนิดด้วยก็ได้นะครับคนสูงวัยนะครับตอนหลักแกแค่50กว่าเองนะครับ
3: ค่ะให้ลดลงหน่อยนะคะน้ำ
0: ลดลงปรับลดลงแล้วเราก็คุยแม่ว่าเหตุผลก็คือเราต้องการควบคุมว่าถ้าไม่ดีขึ้นอีกต่อน้ำสัปดาห์หนูจะพาแม่ไปหาหมอแล้วนะ
3: ได้ค่ะคือวันที่11เดือนหน้าเนี่ยคุณหมอนัดเจาะเลือด
0: ครับพอดีครับพอดีเลยนะครับ
3: พอดีนะคะ
0: ครับก็ขอบคุณแล้วก็เราจดไว้บ้างนะครับว่าเรากินอะไรถ้ามันถึงได้เกิดไอ้ลิตรแปลกๆขึ้นมานะครับถ้าเรากังวลใจจดใส่กระดาษไว้เพราะเมื่อกี้มันจะลืมได้ไง
3: ได้ค่ะ
0: ครับมาดูลูกคุณแม่นะครับจะได้บุญนะครับจะเป็นให้คุณเติบโตขึ้นได้ดีด้วย
3: ค่ะคุณหมอค่ะทุกวันนี้ก็นวดเขาทุกคืนคุณหมอถ้าไม่นวดเขาจะบอกว่าเขาจะปวดนะคะและเป็นอาการฝ่าเท้าชาเย็นนะคะต้องมีกระติกไอ้กระเป๋าน้ำร้อนนะคะสองขาเลยค่ะ
0: เบาหวานครับเนี่ยเหตุของเบาหวานไตตาเท้าไงเท้าก็เกิดการเย็นขึ้นถ้าคุณทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณจะรู้เลยครับว่าคุณแม่คุณเนี่ยมีเวลาที่จะเป็นขวัญใจให้คุณได้ต่อไประยะหนึ่งนั้นนะครับเพราะว่าชีวิตท่านก็ต้องไหลไปตามอายุแต่คุณทำดีกับคุณแม่คุณก็ได้บุญนะครับจริงๆที่คุณถือว่าเป็นการกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่มีคุณไม่ใช่พระคุณมีคุณต่อเราก็คือแม่คุณพ่อคุณนั่นเองนะครับเพราะเวลาท่านเหลือน้อยครับเวลาที่จะหมดอายุขัยมันเลยพัดมาเรื่อยๆตามธรรมชาติเราห้ามไม่ได้อันนี้เป็นอนัตตาครับอันนี้จังทุกขังอนัตตาห้ามไม่ได้นะครับ
3: ค่ะค่ะคุณหมอพูดแล้วใจไม่ดี
1: ไม่เป็นไรหรอกค่ะให้กำลังใจกันเนาะ
0: ครับ
1: นะคะ
3: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
3: สว
1: ัสดีค่ะอาจารย์ค่ะงั้นต่อน้อยขออนุญาตมาที่คำถามทาง YouTube สักนิดหนึ่งนะคะ
0: ได้
1: คุณบอยอายุ52ค่ะสูง177หนัก70มีอาการกระดูกคอเสื่อมตอนนี้ปวดแขนซ้ายตลอดเวลาคุณหมอตรวจเมื่อวานให้ยามากินคือไปหาหมอมาไม่ทราบว่าจะใช้เวลานานไหมในการรักษาตอนนี้พอแหงหน้าขึ้นก็จะปวดแขนซ้ายมากครับอาจารย
0: ์ครับทีนี้เราพูดนะครับว่ากระดูกคอเสื่อมเกิดจากขนาดนี้ครับเริ่มตั้งแต่45-46ปีนับไปเลยว่าใครจะดวงจู่ดวงละแต่น้องคนนี้ก็เป็นตอน52ก็ถือว่าตื้อมาได้อีก7ปีนะถือว่าโชคดีแล้วล่ะคนสมควรจะเป็นครับอายุขนาดนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นสตาร์ทครั้งแรกในชีวิตจะปวดคอและล้าลงแขนชัดเจนแบบนี้นะครับคำถามตึกคือว่าถามว่าไงเต่า
1: ถามว่าไม่ทราบว่าจะใช้เวลานานในการรักษาไหม
0: อ๋อครับครับ
1: จะรักษาหรือผ่าตัดได้ไหมอาจารย์
0: จะพ้นคิดถึงการผ่าตัดนะครับเพราะกระดูกคอเนี่ยเราพบว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์เรารักษาด้วยการใช้ยาและกายภาพบำบัดช่วยได้ผลดีนะกระดูกมันแตกจากนี้ว่ากระดูกคอเนี่ยประสบการณ์การรักษาแต่ประสบการณ์ที่รักษามาเยอะเนี่ยพบว่าใช้คอนเซอร์เวทีฟแบบนี้ครับได้ผลดีของเดียวคือคุณต้องปรับเรื่องท่าทางของคอคุณให้ดีนะครับอย่างก้มอย่างเงยเยอะเกินไปไถมือถือเนี่ยไม่ให้ก้มคอไถเด็ดขาดยกมือถือขึ้นไปเอามือข้างซ้ายถือมือถือแล้วยกขึ้นระดับสายตานั่งดูแบบดูทีวีชัดเจนสบายไม่ต้องก้มคอแล้วคุณค่อยไถจะดูไลน์ดูอะไรจากเพื่อนก็ตามแต่ใช้วิธียกมือถือก็ไปหาตาไม่ใช่เอาตาก้มมาหามือถือนะครับท่านฟังบวกกับยาที่ใช้เนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วกระดูกคอเสื่อมมันใช้เวลาประมาณสัก2สัปดาห์กว่าจะเริ่มเห็นอาการที่ชัดเจนนะแต่มันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่วัน 3-4 วันแรกจนได้รับยาไปแล้วแหละนะครับเพราะมันทำให้ยาเหล่านี้ทำให้การบวมการอักเสบที่กระดูกคอที่กดทับเส้นประสาทเนี่ยมันยุบบวมลงค่อยๆลงเรื่อย ป็นยาที่ช่วยลดการอักเสบนะครับที่หมอจะให้การรักษาคุณบวกกับวิตามินต่างๆที่บำรุงเส้นประสาทที่ล้าวและที่แขนด้วยนะครับหมอนัดไปตามนัดนะครับอย่าผิดนัดนะครับแค่นี้ต้องรักษาต่อสักครั้งสองครั้งสามครั้งม
1: ัน
0: ไม่จบไปครั้งเดียวกันนะครับ
1: นะคะมีคุณผู้ฟังอาจารย์อันนี้หนูก็เพิ่งเคยเห็นคำถามนี้เหมือนกันอายุไขของคนอ้วนเฉลี่ยเท่าไหร่ครับอาจารย
0: ์คืออย่างนี้ครับมันมักจะไปจบลงที่ NCD ที่มาเล่นงานทำให้อายุไขของคนอ้วนเนี่ยมันลดลงเพราะคนอ้วนมีโอกาสจะเป็นโรค NCD เนี่ยหลายอันใน30กว่าอันนั้นนะครับตัวจริงไอ้พวกเบาหวานความดันมันนำมาก่อนเลยพอเป็นอายุไขแบบนี้เขาเลยทำให้คนเหล่านี้คนอ้วนไปเข้าเขตการเสียชีวิตแยะต่อปีของกระทรวงสาธารณสุขเขา300,000-400,000คนที่ผมเล่าให้ฟังมาสักครู่นี้แล้วเพราะโรคต่างๆเหล่านี้มันนำไปมันไม่ได้ตายจากอ้วนโดยตรงๆนะมันไปเสียชีวิตเร็วอายุขัยสั้นจากโรคแทรกซ้อนพวกเบาหวานความดันเห็นไหมครับมันแทรกซ้อนจากอ้วนมาอีกทีอ้วนแล้วเป็นแทรกซ้อนเบาหวานความดันเบาหวานความดันไปเสียชีวิตจากหลอดเลือดสมองตีบตันหลอดหัวใจตีบตันมันเป็นขั้นเป็นตอนลงไปอย่างนี้ครับชั้นทำให้เกิดอันนี้อันนี้ทำให้เกิดอันนู้นและสุดท้ายก็เสียชีวิตทั้งการที่หมอรักษาคุณเขาตื้อคุณมากให้กินยานะครับป้านะมาตัดตามนัดตัดเขาพอเขารู้ว่าตรงปลายทางมันคืออะไรแต่เริ่มรักษาตอนนี้คืออ้วนต้นทางเลยนั่นเนี่ยบันไดขั้นที่หนึ่งรักษาเบาหวานก่อนจากขั้นที่สองนะครับความดันบันไดขั้นที่สามและสุดท้ายขั้นที่ห้าก็คือโรคแทรกซ้อนทั้งห้าโรคที่พูดถึงมันเอาตายเพราะตรงนั้นมากกว่านะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟัง4241บอกว่าอายุ48ย่าง49ควรตรวจสุขภาพประจำปีแบบ full option อาจารย์เพิ่มเติมอะไรบ้าง
0: 49เอาแค่กลางๆ option ก็พอ middle option แล้วกันบางอันที่พวก
1: สแกนคงฟังรายการเราเนี่ยแล้วก็เหมือนประมาณว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟังแล้วอยากจะตรวจให้แบบครบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์ที่โรงพยาบาลหลายๆโรงนะครับเช่นโรงพยาบาลเอกชนอย่างนี้แหละไม่เอ่ยชื่อโรงพยาบาลเขาต้องการเงินเข้าจากการตรวจที่ก่อนการประจำปีเนี่ยเขาได้เยอะพอสมควรนะถ้า full option เนี่ยแต่ที่หมอต้องการก็แค่กลาง option กลางๆมากกว่าเลี้ยวชาติ49ปีเองพี่เอาไว้ตอน55ก่อนนะตอนนี้ค่อยไปพูดจน full option นะครับถ้า full option จริงทำที่โรงพยาบาลเอกชนมันก็สะดวกดีนะพี่แต่ว่าบางที่บางอันเขาจะเช็คไว้เวอร์เกินไปทำที่โรงพยาบาลรัฐบาลก็จะเป็นไปตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตัวคุณหมอก็ตรวจเจอนั่นเจอนี่ก็สั่งสแกนนี่ให้ตามเหตุตามผลจะดีซะกว่านะครับ
1: นะคะอย่าเพิ่งตระหนกตกใจจากสิ่งที่อาจารย์พูดหรือว่ารายการบอกไปนะคะเพียงแต่ว่าเราดูแลตัวเองให้อยู่ในกรอบอย่ามากไปอย่าน้อยไปอะไรที่มันเสี่ยงก็อย่าไปทำ บอกตัวเองด้วยอาจารย์เต่ากำลังบอกตัวเองด้วย
0: บางทีถ้าเราเข้าใจที่ผมเล่าให้เป็นสายงานแบบนี้เป็นล่างแหที่ไล่ไปเรื่อยๆเงี้ยท่านฟังจะเข้าใจว่าทำไมหมอมันยุ่งเราตรงเรื่องนี้จังเลยเพราะเราไม่เห็นว่าตอนปลายทางมันคืออะไรแต่คนเขาเรียนหมอมาเขาจะถูกอาจารย์หมอสอนว่าไอ้ปลายทางคือตรงนั้นไงมันเอาตายตรงนั้นแหละเราต้องกันไปแต่ต้นทางหรือกลางทางคอยกักหวังช่วยคนไข้ด้วยความเมตตาต่อท่านตามวิชาชีพนะครับ
1: นะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้อาจารย์น่าจะได้อีกสักหนึ่งคำถามนะคะเขาบอกว่าหลายปีก่อนมีคนบอกให้ผมคิดว่าพรุ่งนี้ผมจะเจ็บจะป่วยวันนี้ผมรู้เองว่าผมต้องทำอย่างไรคิดแบบนี้มา20กว่าปีแล้วเขามาแชร์กันดูแลสุขภาพการกินร่างกายก็ดีมากเลยนะครับอาจารย์เขามาแชร์
0: ถูกต้องครับพระพุทธองค์ทรงสอนมา 2,000 กว่าปีแล้วนะครับว่าอย่าทรงไว้ซึ่งความประมาทไงล่ะท่านฟัง
1: นะคะเวลาหมดอาจารย์พรุ่งนี้เรามาตามต่อนะคะ
0: ครับพรุ่งนี้เราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับตามที่เราเมื่อกี้นำไปแล้วครับว่าความเครียดความกังวลมันทำให้เกิดปัญหาอย่างไรกับคุณได้นะครับ
1: นะคะวันนี้อาจารย์หมอเป็นยาไข่มุกต่อน้อยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: ช่วงถามมาตอบได้Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
5: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: พงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: สนับสนุนโดยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma Aterea Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี
2: ้กอกเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
5: ฮ้นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
6: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
2: อบกอบ
1: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่าม
3: orning talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างปาแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายสบายอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
4: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
5: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
4: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14-16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์FM 99เช่นเดิม
5: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
4: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: 7:37 น. 11 วินาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันพระราชสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับแรม12ค่ำเดือน10ปีมะเมียพี่ปายยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9 นาฬิกาสวัสดีพี่แป๊ะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ก็ได้ถึงเวลาที่ต้องนั่งมือมองสายน้ำแล้วน
0: ะ
1: เมื่อไหร่มันจะไป
0: โอ้โหตอนนี้โทษกันวุ่นไปหมดนะหลังจากที่น้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยเห็นหลายเรื่องแต่ว่าอยากจะย้ำนะครับในภาคตะวันออกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนครนายกเหล่านี้ถือว่าหนักมากนะครับภาพจากโดรนเนี่ยนะฮะภาพข่าวจากโดรนเนี่ยโอ้โหดูแล้วน่ากลัวมากนะฮะผู้ที่เกี่ยวข้องกรุณาลงไปแก้ไขนะครับอย่างเร่งด่วนนะครับ
1: บางทีบางคนลงไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับนอกจากเกะกะแล้วทำให้เสียเวลาการทำงานด้วยนะครับ
0: บางทีแล้ววัฒนธรรมนี้ผมไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนเมื่อไรนะคือเวลาคนใหญ่คนโตลงไปเนี่ยต้องมีคนมาต้อนรับ
1: ถ้าไม่มานี่ไม่ได้
0: ไม่ได้เลย
1: มันเสียภาพลักษณ์นะฮะ
0: แค่ว่าไม่มางานเกษียณเนี่ยโดนย้ายอ่ะ
1: โดนย้ายก็มี
0: เห็นบอกมีรายงานข่าวว่าในอำเภอบางอยู่ในอำเภอแถวภาคตะวันออกปราจีนบุรีฮะ
1: บ้านสร้างเลย
0: เออบ้านสร้างเลย
1: เห็นชาวบ้านบอกว่าก็เห็นนายอำเภอมาช่วยอยู
0: ่
1: ทุกครั้งเวลาเดือดร้อนก็มาแต่ผู้ว่าไม่เห็นนะผู้ว่าก็เลยมาฟ้องนะฮะในที่ประชุมนายกเลย
0: ผู้ว่าคนนี้ไงผู้ว่าเกษียณไปแล้วเกษียณเพิ่งทิ้งทวน
1: เกษียณ
0: เอออันนี้ทิ้งทวนเลย
1: เอาโล
0: ใช่อันนี้ถือว่า
1: เกษียณแล้วมาประชุมได้ไงเมื่อวานซื้อน่ะ
0: ถือว่าทิ้งทวน
1: โอ้นี่ย้ายอำเภอบ้านสร้าง
0: คนนี้โดดเด่นจากอะไรรู้ไหมโดดเด่นจากเอาที่ตอนนั้นเขาบอกว่าสับในทางสื่อมวลชนบอกว่าใช้จีนเทามาเป็นที่ปรึกษาคนนี้แหละผู้ว่าคนนี้แหละ
1: ที่เซ็นจีนคนนี้นะ
0: ใช่ที่เสนอย้ายในอำเภอเนี่ย
1: ทำนี่บอกขยะอะไรเยอะแยะ
0: ใช่ใช่
1: น
0: ั่
1: น
0: แหละท่านนี้แหละ
1: โอ้แล้วบาจีย้ายตามด้วย อยู่5ปีนะครับคุณอนุทินย้ายในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับสั่งย้ายไปช่วยราชการที่กรมการปกครอง
0: ครับ
1: ระดับอำเภอในกรมการปกครองระดับผู้ว่านี่ก็ต้องเป็นปลัดส่วนคุณอนุทินนะคนเซ็นคำสั่งให้ย้ายก็นะฮะขึ้นเครื่องไปสิงคโปร์แล้วครับเมื่อวาน
0: ใช่มีประชุมที่นั่นนิดหน่อย
1: โอ้ยเห็นบอกว่าทุกคนห้ามไปนะครับต่างประเทศเลยนะช่วงนี้นะ
0: ครับ
1: ต้องช่วยประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำ
0: ถ้ามองในแง่ดีท่านอาจจะไปต่อเพลงกับโรเลนวอง
1: โรเลนวอง
0: นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เพราะว่าไปจิบชาด้วยกัน
1: โอ้นี่เป็นผู้นำชาติเดียวนะครับที่ไปสิงคโปร์คราวนี้แล้วท่านนายกสิงคโปร์เลี้ยงน้ำชาครับ
0: ต้องมาต่อเพลงกันนิดนึงเพราะว่าคราวที่แล้วนี่พี่คราวที่แล้วนี่ผมโซโล่นะครับการโซโล่ของผมกีตาร์ผมเป็นยังไงบ้างลิทิตบีเนี่ยจังหวะได้ไหมเดี๋ยวเผื่อเราจะโชว์อีกรอบนึง
1: อีกใจนึงก็คิดในใจว่านายกรัฐมนตรีไทยคนนี้รักมากอยากให้อยู่ในตำแหน่งนานๆ
0: น
1: ี่เพราะอยู่แล้วสิงคโปร์สบายใจไงสิงคโปร์นะเขามีบ่อพักน้ำอยู่ใต้อาคารบ้างสวนพึกนะฮะสวนสาธารณะเขาจะมีบ่อรับน้ำหมดเลยเพราะประเทศบ้านเขานี่น้ำจะท่วมง่ายกว่าบ้านเราอีกแต่เขาก็ทำได้ป้องกันได้เพราะก็มีหัว
0: ตอนนั้นเนี่ยมีการประเมินเมื่อไม่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละท่านผู้ฟังมีการประเมินเรื่องของรายได้ต่อหัวของประชากรนะครับในปีหน้าไทยจะตกไปเป็นอันดับ4แล้วนะตอนนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้ไปถึงปีหน้านะ
1: การศึกษาก็อยู่อันดับ5อันดับ6ของอาเซียนแล้วนะ
0: อันดับ4นี่หมายถึงอาเซียนนะ
1: อาเซียนนี่นะ
0: 1คือสิงคโปร
1: ์
0: 2คือมาเลเซียอันนี้ 100% เลยนะอันนี้คืออันนี้คือ 100% อันนี้เป็นข้อเท็จจริงณปัจจุบันเลย3ตอนนี้คือจะเป็นเวียดนามและ4ถึงมาไทยนะแต่ว่าที่ต้องขับเคี่ยวคือว่าไอ้4เนี่ยต้องขับเคี่ยวกับอินโดนีเซียด้วยใช่
1: สูสีกัน
0: สูสีกันนะฮะ
1: แต่การศึกษานี่อายมากนะลงเหนือกว่าเมียนมากับลาวเอง
0: ของเราเนี่ย
1: กับเขมรเท่านั้นเอง
0: คือต่อหัวของเราเนี่ยประมาณสัก 250,000 ถึง 270,000 กลมๆประมาณนี้นะไม่ต้องไปเทียบกับไต้หวันนะเพราะว่าจะเป็นไต้หวันเนี่ยประมาณล้านกว่า
1: โอ้โหแล้วการเสียหายครั้งนี้โอ้เห็นท่านนะหอการค้าของกระผมนี่นะหมอหอการค้าแกก็ต้องเข้าใจรัฐบาลทุกครั้งอะนะมากก็ต้องให้น้อยบอกว่า30,000 กว่าล้านว่าแสนล้านอย่างน้อยเป็นงานนี้นะสนามกอล์ฟไม่รู้กี่แห่ง ศูนย์ผลิตรถของ Honda Toyota นะหลายโรงงานนะ
0: ครับ
1: ต้องปิดนะครับ
0: ต้องปิดไปเลย
1: หยุดผลิตไม่หยุดผลิตไปเลยนะครับ
0: เขาเป็นผลิตในโซนตะวันออกไง
1: ใช่แต่เชิงเซาตรงบ้านโพนี่ของ Toyota ก็ทำไม่ได้มาไม่ท่วมแต่ว่าอะไรมาไม่ถึงอะไรประมาณนี้นะครับหลากหลายนะที่เสียหายกันนะฮะขยะแต่ละบ้านนี่นะครับความสูญหายเสียหายนะใช้ไม่ได้กับเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างนี
0: ่ครับ
1: บ้านหนึ่งหลักหมื่นนี่ก็เท่าไหร่ไปแล้วโอ้โห
0: ตอนนี้ก็กรุงเทพมหานครและจังหวัดที่เกี่ยวข้องพยายามรวบรวมพยานหลักฐานอะไรต่างๆนะ
1: ครับ
0: ตามสุดสำเร็จว่าต้องล้อม7วันนะต้องมีภาพประกอบยังไงแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านยังไงต้องเตรียมไว้นะฮะ
1: ไอ้ 9,000 นี่นะรีบยื่นนะครับ
0: ก่อนที่จะเยียวยาขั้นตอนไม่เร็วน
1: ะ
0: แต่ควรเร็วแต่ว่าขั้นตอนก็บอกไม่เร็วนะฮะท่านรองผู้ว่าท่านว่าก
1: ันรีบยื่นเพราะว่าให้ไม่ยากนะครับแต่ว่าของกทมที่จะให้ 48,000 นี่นะ
0: อ
1: ันนี้ยากมากครับ
0: ครับ
1: ค่าซ่อมแซมนี่นะครับต้องไปกรอกหลักฐานแต่ 9,000 นี่นะลงทะเบียนกันได้เลยนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมมีพยานหลักฐานชัดเจนแค่ภาพถุงภาพตายเขาไม่ตรวจสอบอะไรมากมายนะพร้อมสินก็จะโอนให้นะครับเอาละความเดือดร้อนคราวนี้ก็ต้องจดจำคนหลายคนไว้ในสมองซินดรอมด้านซ้ายและขวาไม่หลุดลอยไปเลยนะฮะเราใจพวกเขานี่ลอยไปกับสายน้ำในครั้งนี้มันเจ็บปวดอย่างมาก
0: ครับ
1: ตื่นเช้ามาก็ต้องร้องเพลงสายชนที่ผมเปิดเนี่ย จิบน้ำชาพอได้ถ้าบางบ้านยังมีไฟฟ้าพอต้มน้ำได้บ้างมือมองดูสายน้ำวนหลังดินไหลวนช่างไหลลินเนี่ยโอ้โหไม่ไปไหนเลยฮะน้ำมันกองนะองคลักษ์ชาเชิงเซาบางคลานี่เขาบอกไม่ได้ท่วมมันรู้เท่าไหร่นะ
0: ใช
1: ่โอ้มันโดนคราวนี้มันหนักจริง
0: ๆ
1: อ้าวละครับอะไรที่มันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่มันก็ต้องเปลี่ยนไป
0: ครับ
1: สักวันหนึ่งมันก็ต้องผ่านไปพระท่านว่าตอนนี้ต้องท่องคำพระไว้อย่าไปหวังการบริหารของเจ้าหน้าที่เลยแม้แต่ขยะมาเก็บยังบริหารไม่ได้นะครับ
0: ตอนนี้ยังไม่มาใช่ไหม
1: บ้านผมยังครับเก็บครั้งสุดท้าย22กันยาผม
0: รู้
1: พร
0: ้อ
1: มเลยครับ
0: รู้มองในแง่ดีว่าน้ำท่วมแล้วกระทบต่อรถขยะ
1: ครับ
0: เสียซ่อมอยู
1: ่ที่ผมไม่แน่ใจแต่คุณต้องมีแผน2และแผน3เลยถ้าแผน1พังอ่ะนะถ้าไม่พร้อมก็ต้องจ้างเพิ่มนะฮะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีแผนนะครับใช้คนเท่าเดิมในช่วงของวิกฤตเนี่ยแสดงว่าคุณบริหารจัดการไม่ได้เลยครับงานเล็กยังทำไม่ได้งานใหญ่อย่าหวังนะแล้วก็ฝากไว้ในอ้อมอกนะเขตบึงกลุ่มนะฮะหมู่บ้านกรุงทอง4ผมเนี่ยนะ20กว่าวันนะครับยังไม่มาเก็บเลยนะฮะเหม็นหึงหมดแล้วนะครับตอนนี้ออกจากบ้านนี่ต้องปิดจมูกกันแล้วนะนะออกมาปากซอยนะครับเขาเก็บทุกวันไอ้ถนนซอยโนบินตองหนึ่งนะเก็บทุกวันเลย
0: เขาห้ามเข้าไป
1: แต่พอแยกต่างๆนี่อย่างแยกสองผมไม่เข้าไปไม่เข้าไปนะ
0: เขาห้ามเข้าไปในแยกว่า
1: ไม่รู้
0: มีอะไร
1: เพราะเราพูดเยอะไปเขาเลยแบบว่าบ้านนี้อย่าไปเก็บเอาละครับกีฬาก็ไม่มีอะไรมากครับเมื่อวานนี้นะครับข่าวก็มีอยู่ข่าวสองข่าวนะฮะเรื่องเมสซี่ทำลาก็ไม่เอาแล้วนะไม่มีอะไรนะ
0: เพราะเมื่อวานก็บอกไปในรายการในช่วงเช้าแต่ว่ามันมีการแข่งขันแบดมินตันอยู่รายการหนึ่งนะครับเป็นรายการซูเปอร์500
1: แถวนู้นเลย
0: ที่ฟินแลนด์เลยนะฮะที่ฟินแลนด
1: ์
0: ต้องถือว่าเป็นกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียแล้วก
1: ็
0: ทุกครั้งที่มีการสำรวจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุขหรือว่ามาตรฐานการใช้ชีวิตเรื่องของสวัสดิการแรงต่างฟินแลนด์ไม่เกิน1ใน5นะครับต้องติดเสมอ
1: ประชากรเขาน้อยแต่คุณภาพเหมือนสิงคโปร
0: ์ไปที่ชายเดียวนะครับท่านผู้ฟังชายเดียวเนี่ยมือหนึ่งของรายการและก็มือหนึ่งของโลกนะฮะดูคะแนนแล้วชื่นใจจริงๆกุลวุฒิวิทิศานนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จนะครับ
1: เอาชนะรอบแรก
0: จะฉูซิงฉวนนะครับประมาณนี้จากจีนนะครับเอาชนะไปได้2-0นะครับ22-0เซตนะครับ2-0เกมต้องบอกว่า21-19แล้วก็21-9รอบที่2ก็ไปเจอกับจีนอีกท่านหนึ่งนะครับกุลวุฒิเป็นมือหนึ่งของรายการนะครับมีโอกาสที่จะเจอกับมือ7คู่ปรับคนสำคัญก็คือโทมัสจูเนียร์โปปอฟนะครับพี่น้องโปปอฟเนี่ยเจอทีไรเนี่ยเป็นของแสลงทุกทีนะฮะคู่ขี้สูสีโปปอฟก็ผ่านรอบแรกมาเช่นกันเอาชนะเกมเก้นะครับของเดนมาร์กมาได้2-0เกมนะครับ21-18แล้วก็21-18ถ้าจะเจอกับโปปอฟเนี่ยกุลวุฒิต้องชนะในรอบ2แล้วก็ไปเจอกับโปปอฟนะครับในรอบ8คนสุดท้ายนะครับนี่คือชายเดี่ยวของไทย1เดียวเลยนะฮะ ชอเทียนเฉินก็มาในรายการนี้เช่นกันนะครับมือวางใน8อันดับแรกเนี่ยตกรอบแรกไปเนี่ยมีมือวางอันดับ5คนเดียวนะครับก็คือหลินซินยี่นะครับจากไต้หวันส่วนคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโชเทนเฉินมือ3ของรายการแอนเดรียสแอทชันเซนนะครับมือ4ของรายการหรือว่าหลีซีเฟงนะครับมือ6ของรายการจากจีนเหล่านี้ยังอยู่ในเส้นทางนะครับนั่นคือชายเดี่ยวเชียร์น้องวิวกุลวุฒิพิทักษ์สารคนเดียวนะครับส่วนหญิงเดี่ยวเนี่ยรัชนกอินทนนท์เป็นมือ1ของรายการนะครับก่อนหน้านี้เธอเอาชนะอินเดียมาได้นะครับเป็นอิสลารานีบารัสนะครับจากอินเดีย2-0เกมรอบ2ไปเจอกับอินเดียอีกท่านหนึ่งนะครับชานวีชามานะครับจากอินเดียนะครับก็ลุ้นกันต่อไปมือ4ของรายการพรปวีช่อชูวงอย่างยอดเยี่ยมนะครับในรอบแรกเอาชนะ นักเทนนิสไม่ใช่นักแบดมินตันจากเยอรมันนะครับแต่หน้าออกเป็นแบบออกเป็นจีนๆนะฮะนะยูนี่ลีนะครับจากเยอรมันไป2-0เกม21-14แล้วก็21-12เข้าสู่รอบ2หรือว่ารอบ16คนสุดท้ายนะครับไปพบกับอาร์เมเรียชูตนะครับจากเดนมาร์กนะครับต่อไปพรปวีช่อชูวงเป็นมือ4ของรายการนะครับถ้าชนะไปเรื่อยๆเนี่ยพรปวีช่อชูวงกับรัชนกอินทนนท์จะมีโอกาสที่จะเจอกันในรอบรองชนะเลิศของไทยที่ตกรอบไปมีท่านเดียวนะครับก็คือมือสามของรายการหาเยื่อจากจีนนะครับเอาชนะสุพนิดาเกตทองของไทยเราไปนะครับ2-1เกม21-16 18-21แล้วก็21-18นะครับเจอมือสามเราพลาดไปนะฮะหญิงเดี่ยวเราจึงเหลือ2คนก็คือรัชนกอินทนนท์กับพรปวีช่อชูวงนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนในประเภทชายคู่ในประเภทชายคู่นี่เรายังอยู่นะครับพักพลธีรรัตน์สกุลนะครับจับคู่กับทางด้านของพีรัชชัยนะครับสุขภูลนะครับก็เอาชนะคู่มือ3ของรายการนะครับจากเดนมาร์กไปได้2-1เกมนะครับ21-17 18-21แล้วก็21-17นะครับเข้าสู่รอบ16คู่สุดท้ายได้สำเร็จนี่คือชายคู่ส่วนในประเภทหญิงคู่นี่เราไม่ได้ส่งนะครับคู่ผสมปรากฏว่าเดชาพลภูวรานุเคราะห์กับทรัพย์สิริสุพิศราเพียวสัมพันธ์นะครับ
1: ดีขึ้นยัง
0: เดชาพลกับสุพิศราตกรอบแรกฮะ
1: โอ้โหยังไม่ดีขึ้นเลย
0: ยังไม่ดีขึ้น
1: ตกรอบแรกตั้งแต่เอเชียนเกมนะ
0: ครับ
1: โอ้เกิดอะไรขึ้นกับคู่นี
0: ้ก็แพ้ต่อคู่ญี่ปุ่นไปผมไม่แน่ใจว่าเจ็บหรือเปล่านะเพราะว่
1: า
0: ในสกอร์ขึ้นมาเนี่ยเรานำอยู่11-6นะครับแล้วก็ถอนเลย
1: ใช่
0: นะครับ
1: น่าจะเจ็บ
0: ฝ่
1: ายชายเจ็บ
0: ก็
1: ได้นะ
0: ใช่
1: โอ้แต่งหนึ่งเลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ผู้สมเหรียญทองเอเชียนเกมเราอ่ะ
0: เ
1: รียบร้อยตั้งแต่รอบแรกนะฮะนี่คือปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกาย
0: สุขภาพนะฮะก็ไปลุ้นประเภทเดี่ยวแล้วกันนะครับเดี่ยวชายเดี่ยวหญิงแล้วก็คู่ชายนะครับยังมีโอกาสลุ้นโดยเฉพาะตั้งแต่มีรายการนี้มานะครับมีนักแบดมินตันไทยได้แชมป์อยู่คนเดียวนะครับคือกุลวุฒิพิทักษ์สารเคยเป็นแชมป์ชายเดี่ยวรายการนี้มาแล้วเมื่อปี2019นะครับซึ่งก็นานพอสมควรแล้วณขณะนั้นยังเป็นเยาวชนขึ้นมาอยู่เลยนะครับส่วนนักแบดมินตันไทยคนอื่นๆไม่เคยมีใครได้แชมป์รายการนี้เลยนะครับย้ำไปในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาถ้าเป็นสื่อต่างประเทศนะครับก็จะโฟกัสตามต่อเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะ
1: ยังไม่จบฮะ
0: ยังไม่
1: รู้เมื่อไหร่นะครับจะมีการพิจารณาโทษกันสักที
0: ในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าที่ถึงเนี่ยนะมันจะมีการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านพบกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับในสัปดาห์นี้จะเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าคนที่ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง
1: จะมาทำไมฮะ
0: มาชม
1: โอ้มาชม
0: มาชมมาชมมาชมแต่เขาบอกว่าที่เป็นไฮไลท์ของสื่อคือจะเป็นครั้งแรกที่จะได้เห็นเป๊ปกวาร์ดิโอล่าในงานสาธารณะที่ไม่ใช่เป็นไพรเวทของเขานะในงานสาธารณะแล้วก็จะต้องถูกถามแน่นอนว่าคุณ รู้เห็นหรือไม
1: ่
0: เพราะว่ามันเป็นช่วงของคุณเนี่ยไอ้115กระทงเป็นช่วงคุณเลย
1: คุณซ้อมร้องเพลงพุ่มพวงมานานมากแล้ว
0: ใช
1: ่หนูไม่รู
0: ้เป็นช่วงของคุณเลยคุณเขาอยากรู้ว่าคุณเป๊ปกัวเรลล่าคุณจะบอกว่าไง
1: หนูไม่รู้เราก็ทำตามหน้าที่ของหนูนะฮะ
0: เพราะว่าการระเบิดกฎการเงินนะครับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ทำไว้เนี่ยมันเกิดขึ้นในฤดูกาล2009ถึง2010ยาวไปจนถึง2017ถึง2018นะครับประมาณ10ปี
1: ผมบอกว่างานนี้พิมพ์อีกนะหยิกเล็บเจ็บเนื้อนะ
0: สิ่ง
1: ถ้าลงโทษมากไปนะมันมีปัญหาเรื่องนะฮะกองทุนมหึมาของ UAE กองทุนนี
0: ้คือเวลาเขาตัดสินใจเนี่ยถ้าตัดสินใจเรื่องกีฬาอย่างเดียวไม่มีปัญหา
1: ใช
0: ่แต่ถ้าตัดสินใจว่าตอนนี้เนี่ยมันมีทุนพลังงานและก็ทุนอะไรต่าง
1: ๆ UAE กับอังกฤษเยอะมากครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขาแจ้งมาแล้วนะครับว่าถ้าทำกันอย่างนี้เขาจะถอนหมดเลยนะนี่ฮะ
0: คือถ้าถอนออกไปเนี่ยมันกระทบอังกฤษเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่จะมีการตัดสินออกมาเนี่ยรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอังกฤษเนี่ยกับชีคมันซูเนี่ยแล้วก็ประธานกองทุนเนี่ยได้มีการหารือนอกรอบแต่มันไม่ใช่เรื่องของแมนซีนะมันเป็นเรื่องของการลงทุนอื่นๆที่อังกฤษเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากอาบูดาบีนะครับได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
1: ์
0: อย่างดียิ่งไอ้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป็นปัจจัยเสี้ยวเล็กๆนึงนะเสี้ยวเล็กๆเองนะต้องบอกว่านะเหมือนกับว่าถ้าเรา
1: แต่ถ้าเสี้ยวเล็กมีผลกระทบและเจ้าใหญ่นี่ก็บอกว่าผมเคืองอ่ะมันก็ต้องคิดนะผมว่างานนี้นะบทลงโทษที่ใครอยากจะเห็นโดยเฉพาะแฟนพวกแมนยูอาร์เซนอลหรือพูลอยากจะเห็นนะฮะจะไม่ได้เห็นนะแต่มีบทลงโทษออกมาไม่ลงโทษก็ไม่ได้แบบที่กรุงเทพเคยคิดแล้วก็เคยพูดในรายการว่าตัดแต้มหลายปีติดต่อกันน่าจะเป็นหนทางแล้วก็ปรับเงิน
0: ใช่
1: อย่างนั้นแหละครับไอ้ตกชั้นอยู่นอกลีกอ่ะไม่มีเกิด
0: มันไม่น่าจะเกิดได้
1: ไม่เกิด
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณชิคบันซูเนี่ยนอกจากเป็นรัชวงศ์ของอาบูดาบีแล้วนะยังเป็นรองประธานาธิบดีด้วยนะฮะ
1: ผมประกาศจะอุทธรณ์นะ
0: ใช่
1: จะแบบว่าจะ
0: อุทธรณ์อุทธรณ์ไปแล้วเพราะว่าอุทธรณ์ไปเรียบร้อยแล้ว
1: สายการบินของเขา
0: ใช่
1: ที่เป็นตัวสำคัญกับสโมสรแมนซีประกาศเลยนะ
0: ครับ
1: กล่าวหาว่าทำให้เขาบริษัทภาพลักษณ์เสียหายเนี่ย
0: เพราะมันเชื่อมโยงกันหมด เหมือนกับมีบริษัทใหญ่อยู่บริษัทนึงเนี่ยและในบริษัทใหญ่เนี่ยมีบริษัทย่อยอยู่ประมาณสักเอา50บริษัทแล้วกัน
1: เจ้าของเดียวกันหมด
0: 50บริษัทแล้วเจ้าของเดียวกันหมดแล้ว50บริษัทเนี่ยก็ทำในสิ่งต่าง
1: ๆ
0: ไปลงทุนพลังงานบ้างไปลงทุนเรื่องสายการบินบ้างแล้วมันมีอยู่บริษัทนึงอ่ะมาลงทุนเรื่องของฟุตบอล
1: ชื่อสนามแมนซีชื่ออะไรอ่ะ
0: อิติฮัด
1: นั่นแหละสำคัญเลย
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: อันนี้คือ UAE นะไม่ใช่กาตาร์ไม่ใช่ซาอุนะฮะ
0: ครับ
1: นี่ครับ
0: เพราะว่าถ้าซาอุเนี่ยก็เป็นนิวคาสเซิล
1: ครับ
0: ถ้ากาตา
1: ร์เดี๋ยวตังไม่ค่อยสะดวก
0: ใช่ถ้ากาตาร์ก็เป็นปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับก็ต้องดูเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นลีกที่ได้รับความสนใจที่สุดในโลก
1: ท่านผู้ฟังเขาพิจารณาโทษไปนานแล้ว
0: 12สัปดาห์นะทุกสื่อรายงานตรงกันว่า12สัปดาห์เรื่องนี้จะได้ข้อสรุปข้อสรุปหมายถึงว่าข้อสรุปในเรื่องการลงโทษ
1: นะ
0: ฮะ
1: เหตุเกิดมาประมาณโอ้โห
0: ประมาณชาติหนึ่ง
1: 10ปีด้วยนะ
0: ใช่10
1: 2จากการไอ้หนุ่มแฮกเกอร์ชาวโปรตุเกสคนน
0: ึ
1: งไปได้ข้อมูลลับข้อมูลที่ปกปิดของสโมสรนี่ออกมาเผยแพร
0: ่
1: ถึงมีการตั้งกรรมการนะฮะ
0: ที่เราสงสัยว่าเอ๊ะนักเตะคนเนี้ยนายกรเนี่ยค่าตัวทำไม10ล้านเองทำไมแมนซีซื้อได
1: ้
0: เปล่าเอาบริษัทอื่นมาซื้อด้วยเอาเงินของบริษัทอื่นมารวมด้วยแต่จริงๆแล้วอาจจะ50ล้านก็ได้นะฮะวิธีการเล่นเขาเล่นกันอย่างนี้นะฮะที่เกิดขึ้น
1: ส่วนรายรับบางทีจ่ายแค่10ล้านบอก100ล้านอย่างเงี้ยค่าสนามค่าอะไรพวกนี้ครับ
0: ครับ
1: ก็ว่ากันไปเราก็รอน
0: ะ
1: เรื่องนะฮะเกี่ยวดองหนองยุ่งเราเล็กน้อยเพราะว่าเจ้าของปัจจุบันเขาซื้อมาจากคนไทยเท่านั้นเองครับส่วนอื่นๆนี่ถ้าพูดถึงฟุตบอลนี่จะมีปัญหากับไทยลีกสัปดาห์นี้หรือไม่ครับเพราะว่าระบบ VR นี่โดนน้ำท่วมเหมือนกันนะครับเพราะว่าสมาคมฟุตบอลบ้านเราที่ทำการอยู่ในราชใกล้ๆราชมังนะฮะอยู่ในการกีฬาแห่งประเทศไทยน้ำท่วมพื้นชั้นล่างเรียบร้อยนะฮะไม่ใช่ระดับนะฮะหัวเข่านะฮะระดับเอวเลยนะครับดีว่าชั้น2ชั้น3เนี่ยที่ทำงานนายกยังไม่เสียหายนะครับก็เลยทำให้นะครับไม่มีไฟฟ้าใช้ในวันนี้จะเอาเครื่องปั่นเข้าไปนะอินเทอร์เน็ตพังหมดนะครับข้างล่างในทุกอย่างเสียหายหมดรวมทั้งระบบ VR ซึ่งอยู่ตรงชั้นล่างของที่ทำการด้วยเลย
0: ครับ
1: วันนี้ก็จะเอาเครื่องปั่นไฟเข้ามานะแล้วก็ จะมีการทดสอบระบบ VAR นะถ้าใช้ได้เสาร์อาทิตย์นี้จะ
0: มี
1: ประมาณนี้ก็คาดว่าไม่น้อยกว่า5ล้านนะความสูญเสียนะครับส่วนผู้ว่าโปรดปรานตอนนี้ก็ต้องหาทางนะครับให้คืนกลับโดยเร็วนะดูเพื่อนบ้านข้างๆมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดเรียนเมื่อวันที่5ไปแล้วนะ
0: ครับ
1: ใช้คนมากแล้วใช้งบเกือบ200ล้านนะครับในการคลี่คลายปัญหาเศษขยะต่างๆหนังสือโต๊ะอะไรไม้อะไรต่างๆนี่พังหมดเลยนะครับโอ้ท่านรักษาการนะครับอธิการบดีบอกว่านี่มากที่สุดสูงที่สุดตั้งแต่ตั้งรามคำแหงมา
0: โอ้โห
1: ตอนปี26ตอนผมจบอ่ะเดินออกจากรามตอนนั้นขาอ่อนนะ
0: มีปัญหาอะไรฮะ
1: ขาอ่อนไงขาอ่อนผมอ่
0: ะ
1: ตกใจอยู่เหมือนกันแสนแสบมันล้นมาแต่คราวนี้มันถึงหน้าอกเม็ดขึ้นนะก็บอกว่ามันเหลือเชื่อมันเข้ามาตี5วันเสาร์อ่ะเหมือนกันหมดเลยครับคนกรุงเทพที่โดนนี่นะฮะโอ้น้ำมันรวมพลังกันบุกนะฮะอ่ะก็เป็นเรื่องที่จะต้องกอบกู้นะครับเพราะว่าสนามราชมังแล้วก็หลากหลายของการกีฬานะครับที่โดนน้ำท่วม
0: ครับ
1: นะฮะท่านผู้ว่าโปรดปรานนะฮะก็ต้องระดมสรรพกำลังและสมองนะฮะในการที่ทำให้กลับมาโดยเร็วนะฮะแล้วก็คนที่มาแทนนะฮะจากรองโปรดปรานเป็นผู้ว่าใช่ไหม
0: ฮะ
1: ก็เป็นคุณอ่านอย่างนี้นะ
0: ฮะ
1: สมจรดหรือสมาร์ทจรดหรือยังไงครับผม
0: สมจรด
1: สมจรดเหรอฮะมิ่งคำเลิศนะครับก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าการกีฬาฝ่ายกีฬาชีพและกีฬามวยตำแหน่งเดิมของนะผู้ว่าโปรดปรานเรียบร้อยเมื่อวานพี่หมึกก็เร็วนะฮะพลเอกเดชาเหมกสีก็เอาช่อดอกไม้
0: ความเร็วของปีศาจนะ
1: เพราะว่ารองคนนี้นะถือเงินค่อนข้างจะเยอะกีฬาชีพและกีฬามวย
0: เอ๊ะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยท่านสมจรดเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านเป็นหลานของสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันนะ
1: ครับ
0: ฮะ
1: อันนี้ผมไม่ทราบจริง
0: ครับพอรู้สึกได้คุยกับท่านประมาณสัก 2-3 ครั้ง
1: ครับ
0: อ่ะรายละเอียดอื่นเดี๋ยวว่ากันในชั่วโมงหน้านะครับช่วงนี้พักกันครู่นึงครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณAir Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี้

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเตือนฉบับ3ฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่3วันที่9ตุลาคมนี้มีฝนตกหนักในภาคอีสานจังหวัดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคตะวันออกจันทบุรีตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาส่วนวันที่10ตุลาคมฝนตกหนักในหลายภาครวมถึงกทมและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักมากในพื้นที่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดฝนตกหนักในภาคเหนือเพชรบูรณ์กำแพงเพชรตากภาคอีสานชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมกทมและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังวันที่11ตุลาคมยังคงมีฝนต่อโดยฝนตกหนักมากในพื้นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ฝนตกหนักในภาคเหนือกำแพงเพชรตากภาคกลางอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมกทมและปริมณฑลภาคตะวันออกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้จังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานราธิวาสระนองกระบี่ตรังและสตูลส่วนวันที่12ถึง13ตุลาคมยังคงมีฝนตกหนักในภาคใต้ด้านเขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายอีกครั้งเขื่อนป่าสักเร่งพร่องน้ำรับฝนระลอกใหม่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจากเดิม 2,500 เหลือ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดปริมาณน้ำไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำขณะที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงยังต้องติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรียังคงระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเพิ่มการระบายตั้งแต่5ตุลาคมโดยข้อมูลล่าสุดวันนี้เวลา6นาฬิกาปริมาณน้ำในอ่าง 907.73 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 104.16 ของความจุที่ระดับกักปกติลดลงจากเมื่อวานที่ร้อยละ 6.42 ขณะที่ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างอยู่ที่ 261.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าอัตราการระบายน้ำออกทำให้ปริมาณน้ำในอ่างลดลงแต่ยังจำเป็นต้องพร่องน้ำเพื่อรองรับฝนระลอกใหม่ทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณฝนและน้ำท่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำป่าสักอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง 9-13 ตุลาคมที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เพื่อประเมินปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่ระบบและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับอาร์เซนอลประกาศต่อสัญญากับมิเกลอาร์เตต้าออกไปจนถึงปี2030สโมสรอาร์เซนอลประกาศอย่างเป็นทางการว่ามิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมชาวสเปนได้เซ็นสัญญาระยะยาวฉบับใหม่กับสโมสรเป็นที่เรียบร้อยโดยข้อตกลงล่าสุดจะทำให้เจ้าตัวอยู่คุมทัพปืนใหญ่ออกไปอีก4ปีหรือจนถึงปี2030สำหรับอาร์เตต้าเข้ามารับงานกับอาร์เซนอลตั้งแต่เดือนธันวา

0: าคมปี2019ก่อนพาทีมเดินหน้าพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถพาสโมสรคว้าแชมป์ลีกสมัยที่14ยุติการรอคอยแชมป์ลีกที่ยาวนานถึง22ปีและจนถึงปัจจุบันอาร์เตต้าคุมอาร์เซนอลไปแล้วทั้งหมด361นัดในทุกรายการพร้อมทำสถิติชนะถึง 62% ซึ่งถือเป็นเปอร์เซ็นต์การคว้าชัยชนะสูงที่สุดในบรรดาผู้จัดการทีมแบบเต็มเวลาทุกคนในประวัติศาสตร์สโมสร
1: ฟุตบอลไทยเดลี
2: ่หลังจากที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยลงประเดิมสนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกเสมอกับบอร์เนียว FC ไป0ประตูต่อ0ด้านมาริโอซินวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนประสาทสายฟ้าให้สัมภาษณ์หลังเกมว่านักเตะทุกคนทุ่มเทกันอย่างเต็มที่เพื่อคว้าชัยชนะในเกมนี้หากดูจากสถิติบุรีรัมย์ครองบอล 60% โอกาสทำประตู22ครั้งและมีโอกาสสำคัญอีก3ครั้งเพราะฉะนั้นปัญหาคือต้องกลับไปแก้ไขจังหวะสุดท้ายให้ดีกว่าเดิมถ้าเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูขึ้นนำได้ในเกมนี้บุรีรัมย์จะเล่นได้ง่ายขึ้นเพราะคู่แข่งจะต้องเล่นเกมรุกและเปิดพื้นที่ให้กับเราแต่สุดท้ายเกมจบลงด้วยผลเสมอแน่นอนว่าไม่ใช่ผลการแข่งขันที่บุรีรัมย์ต้องการ
1: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จะเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
3: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie, it's Denmark
4: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010www.chuphotic.com Chuphotic รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
6: อบกอบ
5: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่า
7: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยนี่
8: 8นาฬิกา9นาที4วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับปิยะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกาขอขอบคุณ Air Carrier นะครับ Tech V และ Tech S นะครับกับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี้หาซื้อ Air Carrier Tech V และ Tech S ได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย Air Carrier ทั่วประเทศนะครับขอขอบคุณ Chuphotic นะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง Chuphotic นะครับแล้วก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากที่ไม่ควรพลาดนะครับสำหรับแฟนอนุแฟนของ FM 99 FM 99 Active Radio ชวนแฟนรายการร่วมกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4นะครับโอเคไปที่เบตงนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนนะครับสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตริมรถของอร่อยที่ขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงเที่ยวสวนดอกไม้หมื่นบุผานะครับชมทะเลหมอกไอเยเวงนะครับแล้วก็หอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศนะครับอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์นะครับแช่บ่อออนเซ็นนะครับบ่อที่บ่อน้ำร้อนเบตงนะครับแล้วก็เช็คอินถ่ายรูปกับป้ายใต้สุดแดนสยามขากลับก็จะแวะที่วัดช้างให้สักการะนมัสการหลวงปู่ทวดด้วยนะครับทริปนี้นะครับ3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ของ FM 99นะครับจองกันเข้ามาได้เลยนะครับท่านผู้ฟังที่2เบอร์นี้080-919-5365นะครับและ092-531-5142เข้าไปดูรายละเอียดของทริปในแต่ละวันนะครับทั้ง3วัน2คืนเนี่ยทางเว็บไซต์ของ FM 99หรือทางเพจ Facebook ของ FM 99นะครับแล้วก็มหกรรมแรลลี่มัสซันอัมพวานะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีนะครับของชาวคลื่น Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับปีนี้ในเดือนพฤศจิกายนนะครับ21ถึง22พฤศจิกายนแรลลี่ที่ชื่อว่าแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะครับเราแวะที่ไหนกันบ้างเราไปไม่ต่ำกว่า10จุดนะครับท่านผู้ฟังร่วมสนุกหา RC กับเราสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะครับถ่ายรูปกับสะพานแขวนแม่น้ำแม่กรองนะครับแล้วก็มีจุดประทับใจแบบ Thailand Only อีกนะครับประมาณ5จุด นะฮะทีมงานเนี่ยเป็นแบบฉบับ Thailand Ori พักโรงแรมอันดับหนึ่งของสมุทรสงครามนะครับเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้นะครับ0809195365นะครับ0809195365แล้วก็0925315142รายละเอียดของทริปนี้นะครับใน2วันแห่งความประทับใจเนี่ยดูได้ทาง Facebook ของ FM99 แล้วก็เว็บไซต์ของ FM99 นะครับแล้วก็ที่จะมาเกิดขึ้นในวันที่29ตุลาคมนี้ที่วินเทจนะครับสนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการนะครับชัดกันในเวลาเที่ยงตรงของวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมนะครับ The Charity Golf นะครับประจำปีของ FM99 สีแดงเนี่ยชัดเจนนะครับผู้พ่ายแพ้เมื่อปีที่แล้วนะครับนำโดยผู้แพ้อย่างต่อเนื่องนะครับพี่ปายุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์นะฮะแล้วก็มีโปรเจฟคาถาทองโปรเฉลิมวงนะครับมนมัมมี่แล้วก็อาจารย์โอ๊ตดุสิตนะครับนี่เป็นทีมที่พ่ายแพ้ใช่ไหม
9: โอ้โหนี่สร้างทีมใหม่หวังล้างตา
8: ฮะแต่ว่าครั้งนี้ทีมแชมป์นะครับนำโดยนักพากย์อันดับต้นๆของประเทศนะครับ
9: ผู้บรรยายฟุตบอล
8: ใช่พี่หังมาร่วมงานกับเราตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมานะครับอัชพงศ์ศรีมานำทีมแล้วเนี่ยอาจจะเกี่ยวก้อยกับลูกสาวมาด้วยนะฮะ
9: ครับลูกสาวเป็นนักกอล์ฟ
8: ใช่
9: เก่งมาก
8: แล้วก็คุณต้นประวินนะครับโปคิวโปเตแล้วก็สีสันเลยนะครับอันนี้เป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัวยงแล้วก็ช่วงหลังตีกอล์ฟดีมากนะครับพิชี่นะครับมาร่วมทีมในทีมสีน้ำเงินด้วยนะฮะกะว่าจะมา
9: ฮะจัดดูสปอร์ตลีเล็ก
8: กะว่าจะกะว่าจะมาย้ำแค้นทีมสีแดงอีกวาระหนึ่งนะฮะแล้วก็มีงานเลี้ยงยามค่ำคืนที่สุดแสนประทับใจและของรางวัลมากมายนะครับจองกันเข้ามาได้นะครับ0925315142นะครับ0925315142รายละเอียดติดตามทางเฟซของเพจ Facebook ของ FM99 แล้วก็เว็บไซต์ของ FM99 นะครับนี่กิจกรรมรัวๆอย่างนี้ไม่อยากให้แฟนรายการพลาดแม้แต่กิจกรรมเดียวนะครับโดยเฉพาะเดินทางไปที่โอเคที่เบตงเนี่ยสุดยอดมากครับ
9: มาเรื่องอื่นๆนี่ช่วงนี้น้ำจะท่วมก็ไม่ใช่ปัญหาครับประชุมของสมาคมสมาคมสนุกเกอร์เรียบร้อยครับนะฮะก็ใช้ภัตตาคารโอคิทเช่นพระราม3คุณสุนทรจารุมนนะครับซึ่งเป็นนายกคนเก่าก็ได้รับการเสนอชื่อเพียงคนเดียวนะ
8: เอกฉันท์
9: ร้อยเอกฉันท์ครับสมาชิก26สโมสรร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงวาระสำคัญก็จบอย่างรวดเร็วนะฮะคุณสุนทรก็เลยได้เป็นนายกอีกวาระหนึ่งนะครับเป็นสมัยที่3ติดต่อกัน
8: ครับ
9: วาระก็4ปี2569ถึง2573นะครับงานที่รออยู่นะนายกคงก็บอกว่าเขาจะมีการแข่งขันเอเชียนอินดอร์เกมในเดือนธันวาคมที่ซาอุดิอาระเบียนะเนี่ยยังอยู่นะ
8: ฮะ
9: รายการที่ยังอยู่ของเอเชียเราเนี่ยฮะเอเชียนอินดอร์เกมเดือนธันวาที่ซาอุนะฮะก็จะมีกีฬาพวกบิลเลียดสนุกแข่งแน่นอนถ้าเขาจัดนะ
8: ปีนี้อ่ะ
9: ปีนี
8: ้เหลือเงียบเกินไปอ่ะ
9: เงียบมากเงียบ
8: ดูดิ
9: ครับก็หลังจากนั้นก็จะต้องเตรียมการเรื่องซีเกมปีหน้าแต่ปัญหาตอนนี้เหมือนกันครับที่ทำการน้ำท่วมครับผมก็คงจะต้องนะฮะเรื่องของชุดซีเกมจะต้องไปซ้อมที่สนามของสมาค
8: ม
9: ซึ่งอยู่ที่บริเวณสนามฝึกซ้อมกอล์ฟเกียรติธาดาเกษตรนวมินทร์
8: อ๋ออ่ายังอยู่พี่แวะ
9: ยังอยู่
8: เขาชื่อรายการว่าอาเซียนอินดอร์แอนด์เมอร์เชียร์อาร์ตเกม2026ที่ริยาดนะครับซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพ11ธันวาคมถึง21ธันวาคมนะฮะ
9: ครับ
8: เขาบอกว่าอ้างว่ามีถึง45ชาติเข้าร่วมแข่งขันนะแต่ตอนนี้เนี่ยนักกีฬาที่เข้าร่วมเนี่ยเขายังไม่ได้ลงรายละเอียดมาเลยเลยไม่รู้ว่าไทยส่งไปเยอะไหม
9: เรื่องการส่งนะครับคุณสุเทพอย่าห่วงครับไม่ต้องห่วงนะฮะ
8: เยอะแน่นอน
9: ห่วงเรื่องจะได้กี่เหรียญทั้งนั้น
8: พอเรื่องการส่งนี่จำนวน
9: ไม่ต้องพูดถึงครับเราสู้ใครได้เสมอฮะเป็นศักดิ์ศรีครับศักดิ์ศรีเรื่องจำนวนเนี่ยมาดูหน้ากีฬากันนะฮะของเดลินิวก็มีข่าวเล็กๆนะครับเรื่องของช่วงแรกๆไงนะ ที่นักกีฬาของเราเทคบอลไปกินอาหารในนะฮะหมู่บ้านนักกีฬา
8: ครับ
9: แล้วเขาตักให้อย่างละหน่อยอย่างละหน่อยแต่ไม่หลายอย่างนะแต่ภาพที่มันส่งมาคืออย่างแรก
8: น้อยมาก
9: มีนิดเดียวไงเรื่องเนี้ยคุณฮิเดอากิโอมุระประธานกรรมการจัดการขันแล้วก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดไอจินะเจ้าภาคกีฬาเช่นเกมเนี่ย
8: มีปัญหาอะไรฮะ
9: นี่ไงจวกพ่อเมืองไอจิยับด่าแรงนักกีฬาไทยทำเสียภาพลักษณ์เช่นเกม
8: นักกีฬาไทย
9: เขานะครับบอกว่าผมสงสัยว่า
8: อโนไหมอโนก่อนไหม
9: นักกีฬาอโนไอติงอยู่มาแข่งขันหรือว่าอยู่จะมาหวังยอดวิวหรือเปล่าผมไม่เข้าใจเลยว่าคุณมาที่นี่เพื่ออะไรมันคงดีกว่านี้หากคนแบบนี้ไม่มาตั้งแต่แรก
8: โอ้โหนี่
9: คือเขาด่าคนที่วิวนักกีฬาเทคบอลเรา
8: เออ
9: นี่แหละประเด็นเรื่องอาหารน่ะซึ่งเรื่องนี้นะเขาอยากจะบอกว่าบอกผู้จัดไปตั้งแต่วันที่22กันยาก่อนเกมจะเริ่มแล้วว่ารายการเทคบอลเนี่ยไม่ได้จัดเตรียมไว้โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยตรง
8: เขาบอกแล้ว
9: เพราะว่าเทคบอลเนี่ยมันเพิ่งบรรจุเข้าเป็นรายการแข่งขันเมื่อเดือนกุมภาคณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนดเงื่อนไขไว้แต่แรกว่าจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้จ่ายดำเนินงานทั้งในทางปฏิบัติหรืออะไรทุกอย่างที่มีการเกี่ยวข้องที่ต้องจ่ายเงินนะนะก็แต่ประเด็นที่พูดออกมาเนี่ยทำให้คนญี่ปุ่นเองก็ไม่พอใจไงมันแรงไปหรือเปล่า
8: ใช่
9: ปกติคนญี่ปุ่นเขาไม่อย่างนี้
8: ไม่ใช่อย่าง
9: น
8: ี้
9: เขามีแต่โค้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ความคิดเห็นของสาธารณชนในญี่ปุ่นที่มีต่อคำพูดที่รุนแรงของคุณโอมูระบางส่วนมองว่าไม่ยุติธรรมที่จะตำหนินักกีฬาเพราะนักกีฬาเขาไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วก็บอกว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงนะแต่ลดทอนเกียรติภูมิของงานระดับชาติด้วยถ้อยคำที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นว่าคุณมาที่นี่เพื่ออะไรคุณไม่น่ามาอะไรอย่างนี้นะเขาเป็นเรื่องที่เขาพยายามจะชี้แจงแต่ใช้คำแบบว่าอาจจะไม่เหมาะไปหน่อย
8: ครับ
9: อะไรประมาณนี้เชื่อก่อนฟิลมีลุ้นทำสถิติโลกนะสำหรับกีฬานะฮะเอเชียนพาราเกมนี่ก็ต้องหวังกับนะฮะพวกก่อนพวกฟิลพวกนี้นะเพราะว่าเวลาแข่งวิลแชร์เนี่ยนักกีฬาไทยจะเก่งมากนะ
8: ครับ
9: นะระดับโลกเลยนะครับหวัง
8: ที่จะไปด้วยนะ
9: เห็นเพราะว่าโปรดปานจะเหมาการบินไทยไปให
8: ้พี่แววก็นำทีมเหมือนเดิมน่าจะโกยเหรียญได้อีกเยอะนะ
9: อยากทราบจำนวนไหมฮะจำนวนไม่มากไม่เหมือนกับเอเชียนเกม
8: ฮะ
9: จำนวนนะครับในการที่จะส่งไปนะครับก็นักกีฬาพาราทีมชาติไทยนี่265คน
8: ครับ
9: เจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คน
8: ครับ
9: เข้าทำการแข่งขันครบทั้ง18ชนิดกีฬาไม่มีเว้นนะ
8: ไม่มีเว้นเลย
9: แสดงความสามารถของนักกีฬาพิการไทยเก่ง
8: อย่างเต็มที่
9: ทุกชนิดกีฬาที่จัดแข่งเราเล่นได้หมด
8: ครับ
9: มาเนี่ยแต่หวังเหรียญเท่าไหร่

0: นี่ก็รอดูแล้วกันสำหรับนักกีฬาไทยเช่นพาราเกมนี่ได้เหรียญเป็นกอบเป็นกำมากกว่านักกีฬาปกตินะ
1: ดูแล้วมีความสุขดูแล้วมีความสุขในเรื่องของความสำเร็จเรื่องเหรียญนะไม่ต้องลุ้นแต่ละวันแต่ละวันไป
0: น้ำท่วมสมาคมบอลอ่วมเสียหายไม่น้อยกว่า5ล้าน
1: แต่สมาคมอื่นเขาก็อ่วมเหมือนกันนะ
0: ก็เหมือน
1: ที่มีที่ทำการอยู่ที่บริเวณโซนราชมังคลากีฬาสถานน่ะ
0: ครับแล้วก็ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะความหวังสูงสุดมอง6ทองจากวีลแชร์เลสซิ่งเลยนะเฉพาะวีลแชร์นี่นะทองเลยนะในเอเชียนพาราเกมเมสซี่ลาฟ้าขาวรับแสนทรมานแต่ถึงเวลาแล้วที่ต้องไปคือแสนทรมานในการตัดสินใจเรื่องนี้นะส่งท้ายสวยทั้งยิงและก็จ่ายนะครับมีภาพนะฮะของน้องๆร่วมแสดงความยินดีกับพี่ลิโอเมสซี่นะครับนะฮะก็ชนะทีมชาติเบนินไป 3-0 นะฮะแข่งกันที่สนามเอสตาดิโอโมนูเมลตันกรุงโบโนสไอเรสนะครับวัย39ปีนะครับ
1: คร
0: ับ อิจฉาการรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาที่208นัดนะยิ่งใหญ่ประทับใจเลยแม้ว่าไม่ได้แชมป์โลกนะแต่เข้าชิงไง
1: ใคร
0: นะ
1: อาร์เจนตินาไม่ได้แชมป์โลกไปหนึ่งไง
0: ครั้งแต่ล่าสุด
1: อ๋อล่าสุด
0: ก็สมใจอยากนอนตายตาหลับในชาตินี้แล้วเพราะว่าได้แชมป์โลกที่กาตาร
1: ์
0: นะนี่เป็นครั้งแรกของเมสซี่กับนามทีมชาติเลยนะ
1: ครับ
0: บิ๊กฮงนายกสอยคิวนั่งต่อเป็นสมัย3โมโต GP ไทยเตรียมขายบัตรแล้ว
1: น้ำจะท่วม
0: ก็ไม่สนใจบุรีรัมย์เราก็จะเป็นเจ้าภาพในปีหน้านะ 5-7 มีนา2570นะ 5-7 มีนา2570โมโต GP เตรียมขายบัตร3พฤศจิกาพร้อมกันทั่วโลกนะครับแล้วก็เรื่องของน้องๆ นะฮะนักเตะชบาแก้วชุด17ปีกำลังซ้อมอยู่ที่ชลบุรีไงวันนี้ขอนะฮะบอกกล่าวใครอยู่ย่านนั้นไปให้กำลังใจน้องเขาหน่อยนะครับทีม17ปีหญิงจะลงสนามเกม2ในเอเชียนคัพรอบคัดเลือกกลุ่ม F ที่สนามชลบุรีสเตเดีย
1: ม
0: เจอกับมาเก๊า1ทุ่มฮะฟรีครับไม่ต้องซื้อตั๋วนะฮะอยากให้ไปให้กำลังใจถึงสนามกันนะครับ
1: อยู่17ปีของเอเชียนคัพใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ๆหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์วันนี้ของไทยรัฐชาวบ้านแค้นใจหนูสั่งเด้งนายอำเภอบ้านสร้างด่ายับไม่ทุ่มเทช่วยน้ำท่วมทะเลหนุนจมเมือง8ริ้ว 9-13 ตุลาเฝ้าระวังฝนหนักนะฮะทางภาคใต้นะรวมทั้งฝั่งตะวันตกเมืองการก็ตกหนักนะลาดลีนครปฐมเป็นไงยานโน้น
1: ก็ต่อเนื่อง
0: ฝนเพียงไปทางตะวันตกแล
1: ้
0: ว
1: ใช่ๆต่อเนื่องแต่ว่ายังดูแลสถานการณ์
0: ยังไม่3วันติดต่อนะ
1: ใช่ครับ
0: คุณจะให้เกิน 4-8 ชั่วโมงนะบ้านเราไม่ได้นะครับไม่ได้นะฮะแล้วก็ฝ่ายค้านลุยซักฟอกยื่นประธานสภาวันนี้โลมฟัดสุภชัยกลางกรรมาธิการปมเดือดไอเดียกับสามีนะไอเดียคือชื่อคนนะ
1: ฮะ
0: แล้วก็หักอธิบดีปภมท.3ขอโทษคลองจันได้แน่หนูซัดยื้อโอนทำเยียวยาราช้าเห็นบอกต้องท่วมเกิน7วันถึงจะได
1: ้ครับ
0: แต่มท.3บอกว่าโอ้แถวคลองจันไม่ถึง7วัน
1: อ
0: ่ะ 4-5 วันก็ควรต้องได
1: ้
0: เพราะมันหนักเหลือเกินอะไรประมาณนี้นะฮะปิดแล้วครับสท.คือสาธารณสุขสั่งปิดศูนย์นรกถอนใบอนุญาตทันทีย้ายป่วยจิตเวชไปโรงพยาบาลจอดำเนินคดีป้าแมวลุย 1.2 พันแห่งทั่วประเทศในหมู่บ้านผมก็มีนะผู้สูงอายุตอนแรกเปิดบ้านเดียวตอนนี้ซื้อบ้านเพิ่มอีก2หลัง
1: เ
0: ป็น3หลังแล้วนะครับกิจการนี้หนุ่มๆสาวๆพาพ่อแม่มาอาศัยเยอะมากครับ
1: ของป้าแมวเนี่ยนะ
0: ไม่ใช่บ้านผมหมู่บ้านผมครับ
1: อ
0: ๋อแล้วขยะไม่มาเก็บกันดูครับแล้วขยะอะไรรู้ไหม
1: ฮะ
0: จังหวะทั้งนั้นเลย โดนคุก742ปีพระอรงกฎทุจริตเงินวัดหมอบี368ปี
1: ครับ
0: สั่งชดใช้คืนอ่วม300ล้านคืนวัดพระบาทน้ำพุนะครับเอ้ผมรับเหรียญกับมือท่านเลยนะผมยังเก็บไว้อยู่นะครับครับต้องไปลื้อไหมเรื่องนี้มันอยู่ที่ใจใช่ไหม
1: อยู่ที่ใจ
0: ไม่เกี่ยวนะ
1: ใช่ใช่
0: ยังอยู่ในหิ้งพระเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ของเดลี่นิวสักหน่อยนายกเดือดย้ายด่วนนายอำเภอบ้านสร้างเส้นเกียร์ว่างท่วมหนักบ้านสร้างอยู่ปราจีนนะ
1: ครับ
0: เชือดวินัยซ้ำผู้ว่าปราจีนชงเองเลยนะ
1: ก็นี่แหละแกชงเองนี่แหละ
0: ครับชงเองเลยนะ
1: ทวน
0: นะ
1: แกไม่เหมือนกวนอู

0: โมโนไม่ทิ้งทวนแต่แก้ทิ้งทวน
1: กทมเปิดรับทิ้งขยะมโหฬารโอ้โหกองขยะเพลินเทินถึกนี่ซอยลาดพร้าว101ดูดิแถวๆวัดบึงนี่นะนะยังไม่เสร็จไม่สิ้นนะฮะเมื่อวานผมก็ขับรถไปตะเวนดูแฟลตเคหะคลองจันทน์นะฮะไปซื้อกับข้าวซื้ออะไรกองยังเต็มเลยนะคุณฤทธิ์พวกเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายตู้พวกไม้อัดนี่นะวางกองบนฟุตบาทนี่นะเจ้าหน้าที่ไม่รู้อยู่ไหน
0: เจ้าที่น้อยป่ะ
1: คือน้อยประจ้างเพิ่มมาช่วงวิกฤตนะครับแล้วจะอ้างเหมือนการบินไทยไม่ได้นะครับอันนี้เป็นภาพลักษณ์ของกทมนะฮะแล้วสัปดาห์หน้านี่งานใหญ่ด้วยนะ
0: ใช่
1: 12ถึง18นะฮะ
0: ประชุม
1: คนร่ำคนรวยทั้งโลก190ประเทศมาเมืองไทยนะครับเห็นเขาประชุมวางแผนห้ามมีน้ำกล้ำกระไรแม้แต่หยดเดียวเลยนะฮะถ้ามีปัญหาขึ้นฮอนะฮะเอาอย่างนี้เลยแล้วสัปดาห์หน้านี้คนกทมให้หยุดอยู่กับบ้านนะ
0: ใช่ครับ
1: เออก็เดี๋ยวเราต่อสายเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซด์ครับนะเรียบร้อยเอายังไม่ได้ต่อนะครับไปดูข่าวอื่นกันหน่อยหัวบนนะครับของ Daily News 2พระองค์พระราชทานถุงยังชีพซับน้ำตาต่างจังหวัดแล้วก็กรุงเทพนะฮะคือไปฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีด้วยนะครับนี่ก็มีภาพนะฮะก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะฮะดำเนินการนะครับแล้วก็ 3-4 ภาพนะครับของเหตุการณ์น้ำท่วมตอนนี้พระนครศรีอยุธยานี่ก็เหมือนกับเป็นงานประจำทุกปีเนาะที่ต้องมีน้ำขังนะฮะหลังจากที่น้ำหลากจากนะฮะลุ่มน้ำเจ้าพยาที่ปล่อยออกมาค่อนข้างจะเยอะนะฮะนะแล้วก็สอยื่นซักฟอก18รมต.โยงหัวสว.สส.ไอเดียปฏิเสธขอเลื่อนนัดชี้แจงไต่สวนคุ้มครองแม้วฟ้องสรรพากรเรื่องนี้นานมากแล้วนะครับเพราะว่าสรรพากรนี่ก็ไปยึดเงินที่ขายหุ้นให้กับเทมาเซกไงขายอะไรนะ แล้วหุ้นตัวนั้นก็เปลี่ยนมือแล้วนะ
0: เ
1: ออนะครับก็บอกว่าจะเอาของที่ยึดไปขายทอดตลาดไม่ได้นะนะขอไว้ก่อนนะอะไรประมาณนี้ก็เป็นการฟ้องใหม่นะครับ
0: ช่วงนี้คุยกับ
1: ครับ
0: พี่แป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมครับ
1: ครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับเสียงอะไรครับเมื่อสักครู่ฮะ
3: เสียงไม่ได้มีเสียงอะไรนะ
1: อ๋อวิทยุออกมา
3: ฮะ
1: เมื่อกี้ได้ยินเสียงวิทยุมา
3: อ๋อก็ฟังอยู่ไง
1: เออเลยครับแต่คลื่นอื่นเมื่อกี้เอาละครับสวัสดี
3: พูดอะไรบ้าง
1: อ๋อครับผม
3: วันนี้ก็อยู่กับคุณธนศักดิ์วหาวิสาร
1: ยินดีมาสู่ที่รัก
3: กำลังใจที่ราชพฤกษ์เหมือนกัน
1: ครับครับ
3: เพราะว่าแกก็ดูตัวอย่างจากผมแล้วแกก็เลยต้องบอกแกต้องมาออกกำลังกายบ้างแล้ว
1: โอ้
3: ขนาดผมออกกำลังกายยังเป็นอย่างนี้แล้วแกก็ไม่ได้ออกแกเลยบอกว่าต้องมาออกแล้ว
1: สงสัยฟังคุณหมอปัญญาพูดมาตั้งแต่วันจันทร์นะฮะไอ้เรื่องความอ้วนกับโรคที่ตามมาเนี่ยนะฮะ
3: เดี๋ยวนี้แกหุ่นเพรียว
1: เพรียวแล้วเห็นออกทางช่องเก้าอยู
3: ่หุ่นเพรียวรมเหมือนคุณเพรียวพันปาดาดามาพงเลย
1: จริงหรือแต่อย่างน้อยก็นะฮะถ้าลดลงสัก50กิโลนี่จะดูดีขึ้นเลยนะฮะเอาขอให้แข็งแรงขอแข็งแรงทั้งคู่นะครับท้องฟ้าแจ่มใสนะครับวันนี
3: ้ท้องฟ้าอย่างนี้ก็น่าจะสบายใจได
1: ้บายบายก็เดี๋ยวก็มาครับผมเดี๋ยวนี้บ่ายมาทุกวันเลยฝนเริ่มเทไปทางตะวันตกบ้านนะฮะคุณสุเทพแล้วราชบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ลงใต้นะฮะโอ้โหแถวพังงาภูเก็ตตอนนี้จะเริ่มเยอะขึ้นนะครับก็หวังว่านะจะไม่มีปัญหาคุณธีรชัยบ้านน้ำไม่ขังในครั้งนี้แต่พอฟังกรมอุตุพูดทุกวันว่า9ถึง13จะหนักอีกนี่คุณธีรชัยรู้สึกอะไรมั้ย
3: จริงๆแล้วมันก็อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอยู่แล้ว
1: คือผมอยากถามความรู้สึก
3: มันชีวิตมันชาชินแล้วก็มันเป็นโรคปอดแหกอยู่แล้วตอนนี้โรคปอดแหกมันเป็นอย่างนี้แล้วก็อะไรมันก็ปอดแหกทั้งนั้นชินไปหมดแล้วฮะ
1: คืออย่างพวกเราบ้านน้ำท่วมไงน้ำขังน้ำร้องไงพอได้ข่าวพวกนี้บอกมันจะหนักอีกมันรู้สึกแบบเออวิตกจริตขึ้นไปนอนไม่ค่อยหลับอะไรอย่างนี้นะความรู้สึกมันจะต่างกันกับบ้านน้ำท่วมกับบ้านน้ำไม่ท่วมไงก็ประมาณนี้เนาะช่วงนี้กีฬาก็ไม่เยอะ
3: คือทางด้านจิตวิทยาบอกหนักแล้วเบาไม่เป็นไรถ้าบอกเบาไม่เป็นไรแล้วหนักเนี่ยโดนแน่
1: เหมือนคราวที่แล้ว
3: มันคือจริงๆก็ต้องคือถ้าไม่ได้บอกว่าให้บอกหนักนะแต่ว่า
1: ให้หนักไว้ก่อน
3: เตือนให้ระวัง
1: ครับน่าจะเท่าเทียมทั่วถึงนะถ้าใต้โดนด้วยนะกรุงเทพตั้งแต่เพชรบุรีลงไปแล้วก็สรุปแล้วไม่มีใครน้อยใจยาครับเท่าเทียมสัปดาห์หน้านี่คุณเอชัยถนนจะโล่งว่างหมดเลยนะครับงานใหญ่ใส่สูตรมาแล้วครับนะผู้ที่ร่ำรวยต่างๆนี่จะมาประชุมกันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ให้เป็นวันหยุดของคนกทม.
3: เขาให้ work from home เขาบอกให้ work from home ไม่ได้ถือเป็นวันหยุดนะเขาให้ work from home
1: ก็หน่วยงานรัฐหน่วยงานราชการนะฮะเป็นหลักเลย
3: ก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วทุกคนก็จ้องที่รอคอยอยู่แล้วไม่ต้องไปทำงานอ่ะ อันนี้ก็รู้กันหมดอยู่แล้วเพราะขณะที่ยังก็จะให้ไปทำงานยังจ้องลาเอาวันฟันหลอ
1: ไอ้นี่ไอ้ผมแจ้งข่าวดีๆให้คุณธีรชัยเผื่อจะเดินทางไปไหน
3: ก
1: ็
3: เตรียมไปหมดแล้วครับ
1: ไอเราไม่น่า
3: ไอนู่นไปทริปนี่หนีน้ำกันไปหมดแล้วคร
1: ับ ไอเราไม่น่าเอ่ยให้มาโดนเราโดนแขวะเลยคุณดูเทพผมจะเอ่ยให้คุณดูเทพใช่
3: ผู้ว่าไอจีญี่ปุ่นดีกว่าที่โพสแบบนี้นี่ไม่ได้เรื่องนะคือคุณมาบอกว่าจะบอกก่อนแล้วคุณบอกว่าไอการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมนี่มันทำกันตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วมันแสดงให้เห็นถึงความแรงน้ำใจคุณบอกว่าคุณรับจัดเพราะมาบอกทีหลังแต่มันรู้ตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วแล้วก็ไอ้แค่ข้าวมื้อสองมื้อประโถเน
1: าะเขาก็อยู
3: ่งั้นอย่าไปจัดเลยถ้าอย่างนี้นะ
1: ก็เป็นคนเดียวที่คนญี่ปุ่นเองเขาก็ไม่พอใจที่พูดเช่นนั้น
3: เจอถึงบอกแล้วบอกว่ามันพูดมาก็เข้าตัว
1: ใช่คนญี่ปุ่นไม่ใช่คนอย่างนี้ไงปกติก็เทคบอลเรากินไม่กี่มื้อเองพอกวาดเหรียญทองเรียบร้อยก็กลับกรุงเทพเลยนะ
3: กุมภาถึงตุลากุมภาถึงกันยานี่มันต้องครบครึ่งปี
1: ครับ
3: คุณคิดหาอะไรมาจะตรงใช่มันทดเชยตรงนี้ไม่ได้นี่ก็ไม่ต้องไปจัดแล้วไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว
1: ครับ
3: คุณออกมานี่คุณก็เข้าตัวอีกหาเรื่อง
1: หาเรื่อง
3: หาเรื่อง
1: จริงๆนะฮะนี่เขารู้ก็ปากเป็นพิษใช่ไห
0: ม
1: โอดเป็น
0: ภัยโอดทภัย
1: โอดเป็นภัยสมัยก่อนนักการเมืองเราก็เคยมีอยู่เฉยๆดีกว่าแบบพี่แอดร้องอ่ะเนาะงานนี้นะเมื่อสักครู่เราเพิ่งรู้ว่าเราจะมีกีฬาและเอเชียนอินดอร์เกมยังอยู่นะที่ซาอุครับนายกคงไม่สัมภาษณ์ผมเลยอ้อเหรอคุณดูเทพต้องไปดูรายละเอียดหมดเลยนะมันเงียบมากนะ
3: มันก็จริงๆมันไม่มีมูลค่าแล้วเราก็พูดแล้วพูดอีกว่ามันตอนนั้นก็คิดว่ากีฬาจัดกีฬาแล้วกำไรไงเดี๋ยวนี้ต่างคนต่างเกี่ยงกันนะเองเป็นดิเราก็เปิดส่วนใหญ่ก็ปักจะชอบรับเหมาแต่หลังนี้ก็พอรัฐบาลปฏิเสธได้นี่ไปก็ไม่มีใครไปหน้าใหญ่รับเหมามาแล้ว
1: ครับเงินไม่มีเงินไม่มีก็บริการไม่ไหวแล้วเนาะทีนี้ซาอุเขาก็มีเงินก็จริงแต่ช่วงนี้เขาเหนียวเหนียวนะคุณชัย
3: เขาก็รวยเป็น
1: รวยแต่ใช้เงินเป็น
3: เขาเป็นเขาหน้าเขาเล็กหน้าเขาไม่ใหญ่
1: เ
3: หรอหน
1: ้
3: าเขาไม่ใหญ
1: ่โปรดทราบนะครับมีเอเชียนอินดอร์เกมเดือนธันวาคมนี้นะครับ
3: เตรียมไปแล้วนี่นายกสมาคมคนที่3ให้สมัยที่3เขาก็มีแข่งนะสนุกเกอร์นะ
1: นี่ไงให้สัมภาษณ์เรียบร้อยเลยต้องไปซ้อมต้องไปซ้อมโน่นเลยนะฮะย่านเกียรติธาดาเลยครับเพราะว่าสนามของสมาคมน้ำขังเหมือนกันครับ
3: เมื่อวานนี้โทรมามันเย็นย่ำค่ำมืดแล้วผมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้คุยกับใครตอนเย็นย่ำค่ำมืดละเดี๋ยวจะโทรกลับไปตอนสายๆแล้วกันโทรมาคงจะบอกว่า
1: ามาฉลองให้หน่อย
3: สายสามมั้งอะไรแบบนั้น
1: มาฉลองหน่อย
3: ให้หน่อยนี่คงไม่ใช่ฉลองส่วนใหญ่เขาฉลองเนี่ยเขาเองอยู่แล้ว
1: ครับครับครับ
3: วันนี้นัดผมต้องนัดกลางวันแล้วนะนัดเย็นไม่ได้
1: ยินดีกับนายกคงด้วยนะโดยเฉพาะกีฬาซีเกมปีหน้านี่นะที่มาเลเซียเนี่ยต้องทำเหรียญเยอะๆนะกีฬาชนิดนี
0: ้คือกีฬาที่จะแข่งในเดือนธันวาเนี่ยเอเชียนอินดอร์แอนด์เมอร์เชียร์อาร์ตเกมเนี่ย เราเคยเป็นเจ้าเหรียญทองมาแล้วนะ
1: เราเคยเป็นเหรอ
0: ใช่เราเคยเป็นเจ้าภาพมา2รอบ
1: ตอนเราเป็นเจ้าบ้านหรือเปล่า
0: ใช่แล้วเราเป็นเจ้าเหรียญทองเมื่อปี2009ฮะ
1: ครับกี่เหรียญนะ
0: รู้สึกว่าตอนนั้นเราจะได้อยู่คือเป็นรองแค่จีนน่ะถ้าเหรียญรวมทั้งหมดตั้งแต่มีการแข่งขันรายการนี้มานะครั้งนั้นเราได้21เหรียญ
1: 21เหรียญ
0: เป็นเจ้าเหรียญทอง
1: ตอนนั้นจีนยังไม่มา
0: จีนมาแล้วแต่จีนได้9เหรียญ
1: โอ้จีนยังเล่นไม่เป็นเหรอกีฬาในอินโด
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเป็นเจ้าเหรียญทองในมหากรรมกีฬาระดับนานาชาตินะแนะนำให้เน้นไปที่เอเชียนเมอร์ซี่อาร์ตเกมเนี่ย
1: โอ้
0: เพราะเราได้เป็นเจ้ามาแล้วนะ
1: เป็นเจ้ามาแล้วคุณชัยเราต้องภาคภูมิใจนะฮะเคยเป็นเจ้าเหรียญทอง
0: แล้วไอ้ครั้งต่อไปเนี่ยก่อนที่ปีนี้เนี่ยซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพใช่ไห
1: ม
0: ครั้งต่อไปอีก
1: ยังมีอยู
0: ่4ปีข้างหน้ายังมีเขาลงโปรแกรมไว้นะครับว่าเป็นมองโกเลียให้เป็นเจ้าภาพ
1: มองโกเลียโอ้หน้าไปคุณเดชชัยรักษาสุขภาพไว้นะฮะ
0: 2030
1: 2030
0: มองโกเลียไม่รู้ว่ามีการแข่งขี่ม้าหรือเปล่า
1: แล้วก็มี
3: 30ที่เขาลงไว้เนี่ย มันก็ไปลบไปพร้อมกับ30ของเอเชียนเกมซึ่งจะเลื่อนไป31ผมว่าคงไป31เหมือนกันแหละเพราะว่ามันต้องไปคู่กันเนี่ย
1: ครับ
3: เพราะว่าที่เขาลงไว้เนี่ยมันจะพร้อมกับ
1: ไปรับกับโอลิมปิกนะเอเชียนเกมเราคราวนี้จะ5ปีนะ
0: ครับ
1: และครั้งต่อไปก็4ปีเหมือนเดิมเพื่อจะไปรับกับโอลิมปิกที่ออสเตรเลีย
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าปี28ที่ลอสแองเจลิส4ปีก็เป็นปี32
0: ครับ
1: ฉะนั้นก็เป็นปี31โอ้ประมาณนั้นนะครับเอาละครับมาแบดมินตันเขาถ่ายหรือยังเอ่ยที่
3: ถ่ายวันนี้แล้วเดี๋ยวจะไปเดี๋ยว18:00 น.นี่ก็จะเชียร์วิวกันวิวมือ1โลกของเราจะเจอกับมือ26ของโลกฮะ
1: ครับ
3: เหวยหงเหวยหยางหรืออะไรสักอย่างของจีนนะ
1: ครับครับโลเจ้าบาทเป็นอะไรเอ่ยตั้งแต่เอเชียนเกมแล้วฮะ
3: บาทก็ไม่คือก็ลุยมาเยอะไง
1: ครับ
3: คือเขาลุยแข่งมาเยอะมากนะแล้วก็เกมเขาก็เยอะด้วยเพราะเขาเข้าชิงตลอดส
1: ่
3: วนใหญ่ก็ตัดเชือก
1: ม
3: ันก็เรียกว่าใช้ร่างกายเยอะก็คงจะมันก็ถึงจังหวะแล้วน่าเป็นห่วงเพราะว่าตอนนั้นเขาก็ถอนไปทีแล้วตอนนี้
1: ก่อนเอเชียนเกมมันหนักเลยนะตอนถอน
3: ถอนอีกนี่น่าเป็นห่วงแล้วเพราะว่ามันแสดงว่าไม่ทุเลาแล้ว
1: ครับ
3: เ
1: ป็นพวกคิดตะคิวรับประทานงานโน้นนะ
3: ไอเวียจากการกีฬาอะไรอย่างนั้นก็สำคัญ
1: เขาต้องพักยาวๆแต่การพักยาวทำให้น้องซึ่งคู่ด้วยก็บอกว่าพี่อย่าพักยาวมาก
3: คือเขาเด็กเขากำลังขึ้นมาไง
1: ใช่มากับเฟรมอ่ะ
3: แล้วชุมชัยวิทยาศาสตร์การกีฬามากมากหน่อยครับ
1: ผมตกใจตอนในเช่นเกมบาสกับเฟรมซึ่งเป็นเต็งหนึ่งอ่ะ
0: ครับ
1: ตกรอบแรกคู่ผส
3: ม
0: ก็เป็นเรื่องเพลินไปเกิดผลตอนในเช่นเกมพอดีเรื่องของสภาพร่างกาย
1: ครับนึกว่าจะดีขึ้นเพราะว่าไปถอนก่อนหน้านี้มาแล้วนะ
0: ครับ
1: นะเพื่อจะมาลุยเช่นเกมให้กับทีมชาติไทยก็เป็นห่วงน้องเขาก็คงจะแบบว่าเข้ารอบลึกๆทุกรายการแบบคุณจะใช้ว่า
3: ผมไม่ได้เหตุผลเพราะแต่งงานนั้นก็แต่งงานหรือยัง
1: ยังครับแต่มีแฟนนะฮะแฟนก็เป็นนักแบดนะฮะ
3: แต่งเหตุผลก็แต่งงาน
1: เลยอันนี้ถ้าแต่งแล้วมันจะไม่มีแรงเหรอครับคุณเฉลิมชัย
3: ไม่ใช่ไอ้พูดถึงข้อข่มข้อข่าวมัน
1: อ่
3: ะ
1: จ
0: ะถือถ้าข้อข่าวมีปัญหาเนี่ยนะ
3: ผมเห็นคุณบ่นข้อข่าวมีปัญหาตั้งแต่หนุ่ม
1: คุณสุเทพเขาไม่รู้เรื่องพวกนี้คุณเฉลิมชัยก็พูดอยู่ได้
3: ค
1: ุ
3: ณสุเทพจะไม่มีปัญหาเรื่องข้อข่าว
0: คือผมไปดูอันนั้นน
1: ะ
0: ที่มีสกู๊ปของต่างประเทศลงการความยอดเยี่ยมของคุณนั่นน่ะที่พี่แปะเขาทำนายว่าจะเป็นมือหนึ่งของโลกอ่ะแล้วก็เป็นมือหนึ่งโลกจริงอ่ะคุณอันเซยองอ่ะ
1: อันเซยอง
0: เ
1: ออแบบฝ่ายหญิง
0: ใช่คือแล้วแกใครจะไปล้มแกลงได
1: ้อ
0: ่ะวันๆนึงนะแกซ้อม7ชั่วโมงอ่ะ
1: 7ชั่วโมง
0: เช้า
1: แล้วมันไม่เจ็บแบบบาสบ้างอ่ะ
0: อันนี้ผมไม่รู้ฮะ
1: เขาก็เข้ารอบลึกๆทุกรายการอ่ะ
0: เช้า4บ่าย3แล้วอาหารทอดนะแกก็พูดเล่นๆตลกๆนะก็บอกว่าฉันสัมผัสอาหารทอดในครั้งเดียวฮะปีนึงอ่ะ
1: ปีกินครั้งเดียวไอ้ทอดที่มีมันๆอ่ะนะ
0: ใช่
1: ใช้นึ่งเอา
0: เออตอนคริสต์มาสฮะ
1: คริสต์มาส
0: คือที่เหลือนี่แกไม่ได้กินอาหารทอดเลย
1: ไม่กินทอดเลยคุณธีรชัย
0: แกต้องควบคุมอาหารทั้งพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันแล้วก็ห้ามบริโภคอาหารที่เป็นลักษณะของดิบๆแล้วก็เกี่ยวกับนม
1: นะฮะนมก็ไม่กินนมวัว
0: ใช่แล้วก็อาหารดิบไม่กิน
1: อาหารดิบพวกปลาแบบของญี่ปุ่นอร่อยนะ
0: ใช่แล้วที่ชอบ
3: คุณพูดมาทั้งหมดแล้ว
0: ฮะ
3: มันคือวินัยไง
1: อุ้ย
0: ใช่ใช่วินัย
3: วินัยล้วนๆฮะเพราะไอ้ที่บอก
1: อ
3: ะของอยากกินทั้งนั้นเนี่ย
1: ของอร่อยแปลงด้วย
3: ความสำเร็จนี่เขาบอกว่ามันถึงได้มาไม่ง่าย
1: อืม
3: คุณต้องมีวินัยชนะใจชื่อชนะใจตัวเองไม่ได้จะไปชนะคนอื่นยาก
1: อ
3: ื
1: ม
3: แต่อันเจยองนี
1: ่
3: เขามาพร้อมทั้งฝีมือและวินัย
1: แต่ที่สำคัญเขาไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยถอนเลยสิครับ
3: เจ็บอยู่พักหนึ่งเลยเจ็บอยู่ถอนเลยถอนอยู่สองสามรายการจนตอนนั้นคนก็สงสัยว่าเขาถอนเพื่อเอเชียนเกมส์โดยเฉพาะเลยตอนนั้น
1: หรือไม่ได้เจ็บใจอะไรใช่ไหมฮะ
3: ไม่เขาเจ็บแล้วก็เขาต้องไปทำชื่อเสียงให้ประเทศ
1: ครับ
3: เพราะนั้นรายการที่เขาจะไปหาเงินหาทองเข้าตัวเองเขาถอนก่อน
1: ถอนก่อน
3: คือนอกจากจะมีวินัย
1: และ
3: ม
1: ี
3: จ
1: ิ
3: ตใจที่ดีงามเสียสละด้วย
1: มาเกิดเมืองไทยกันเยอะๆนะ
0: ก็คำถามที่เขาจั่วหัวในหลีดของสารคดีอันนี้คือว่าทำไมเธอถึงได้40ทัวร์นาเมนต์ติดกัน
1: โอ้ฮะนี่คือ
0: คำตอบใช่นี่คือคำตอบ
1: การฝึกซ้อมวันละ7ชั่วโมง
0: ใช่40ทัวร์นาเมนต์ติดกัน
1: บ่าย3โอ้โห
0: แล้วใครจะล้มเธอลงได้ฮะ
1: ครับ
0: แล้วเขาบอกว่ารายการที่เป็นระดับโลกเนี่ยแกรนด์สแลมของวงการแบดมินตันเนี่ยเธอได้หมดทุกรายการไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญทองชิงแชมป์โลกเอเชียนเกมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแบบว่าออวิงเล่นแล้วก็ไอตอนปลายปีอ่ะที่เอามืออันดับ8อันดับแรกมาเจอกันอ่ะ8อันดับหรือ10อันดับครับพี่กัน
1: ก็จัด
0: เราก็ได้แชมป์ไปแล้วคือทุกแชมป์ที่มีอยู่
3: ยิ่งทำให้ผมรู้สึกว่ามีวิชั่นมากเพราะผมเป็นคนแรกๆที่พูดหลายปีแล้วว่าให้จับตาอันเจยองเนี่ยคุณสุดเทพมาตอบย้ำทำให้ผมภาคภูมิใจเพิ่มขึ้นไปอีก
1: ของเราเวลานี้นะในบรรยากาศนะน้ำท่วมนี้นะเราก็มีอะไรที่มันให้ปรับปลื้มยินดีกับประเทศไทยเราบ้างก็ฝ่ายหญิงส่งมาทั้งนั้นเลยนะครับเท่าที่ดูข่าวนะเวลานี้นะเริ่มจากเนเน่ใช่ไห
0: ม
1: เนเน่ได้แชมป์จิโน่ได้แชมป์ก็หญิงทั้งนั้นพอจะทำให้เราผ่อนคลายความเครียดจากน้ำได้บ้าง
0: อันนี้ก็แล้วก็ยังมีน้องมอนโกเมอรี่อะไรอีกนะ
3: อ
0: ันนั้นโซเฟียมันก็มอรี
3: ่
0: ใช
1: ่ใช่ใช่
0: ดูแล้วแบบสบายใจ
3: น้องผู้หญิงเรือใบอีกคนหนึ่งอ
0: ่
3: ะ
0: ใช่
3: เหรียญทองเรือใบนั่นก็ผู้หญิงนะ
0: ผู้หญิงฮะผู้หญิง
1: ลิซ่ามิวสิกก็ได้รางวัลนะโอ้โหผู้หญิงนั่นเลยนะแล้วล่าสุดนะน้องชนชีวาวงรัตได้ตั๋ว LPGA ฤดูกาลหน้าเต็มใบด้วยขอเอ่ยชื่อน้องโซเฟียมอนโกเมอรี่สถิติของเธอได้ไปโอลิมปิกโดยตรงจากเอเชียนเกมเลยนะแล้วก็ได้เหรียญทองด้วย
3: เลือกไปเรียน UCLA แหละไม่งั้นเธอก็เรียนฮาร์วาร์ดของเธอไปแล้ว
1: นะชื่นชมแต่กับผู้หญิงเนาะนะช่วงนี
3: ้เสียสละมาก
1: สละ
3: เป็นการเสียสละคือมันไม่ใช่ว่าจะมองคือเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่จริงๆเป็นมุมมองที่อยากจะเน้นเลยว่ามันต้องมาพร้อมกับการเสียสละด้วยคือถ้าคุณไม่เสียสละก็จะไปทำในสิ่งที่จะประสบความสำเร็จแต่มันยาก
1: ครับคนชื่นชมก็น้อย
3: คนที่มีโอกาสมีฝีมือที่จะติดทีมชาตินี้ก็ต้องมีความเสียสละกันบ้าง
1: ครับ
3: นะเสียสละกันบ้าง
1: จะได้รับการชื่นชมมากขึ้นนะรวยแต่เงินแล้วการชื่นชมยอมรับน้อยมันก็ไม่มีความสุข
3: แต่ส่วนใหญ่เขาไม่ได้อยากรับความชื่นชมเท่าไหร
1: ่เหรอครับ
3: เขาก็อยากรับเป็นอย่างอื่นกันนะก็ดูที่บางกีฬาบางประเภทก็ถอนกันเป็นว่าเล่น
1: ผมเห็นประเภทเดียวเองอ่ะผมเห็นประเภทเดียวจริงๆครับมาเรื่องเล่าจากธีรชัย
3: เรื่องเล่าวันนี้ก็อยู่บ้านทุกวันนี้ก็มีเที่ยงก็ผมมีรายการโหนกระแสเป็นเพื่อนนะ กระแสนี่เขาก็มีอะไรเด็ดๆนะ
0: ใช่ฮะ
1: บางครั้ง
3: ทำแล้วก็รูปแบบในการจะไปกดดันให้รับคนรับผิดในรายการนี้รวดเร็วทันใจมากลีลาเขาดีมากคุณหนุ่มกันใจนะ
1: ครับ
3: เออวันก่อนผมก็จับพระจับผูไปดูรายการนี้ฮะก็เป็นเรื่องราวที่มีคุณแม่ท่านหนึ่งอ่ะเลี้ยงเดี่ยวลูกสองคนมาเพียงลำพังอ่
0: ะ
3: แล้วลูกก็ไปเจอวิบากกรรมนะก็เป็นลูกก็เป็นคนที่เลี้ยงมากับมือเนี่ยนะก็เซ็นชื่อส่งไปศูนย์ชลาศูนย์ชลาคือส่งไปแล้วไม่ไปเยี่ยมเลยนะ30เดือนนะ
1: กับ2ปีกว่า
3: แล้วก็มีการไปเกี่ยวพอดองหนองยุ่งกับเรื่องสมทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆโอ้ยมันออกรายการนี
1: ่
3: โอ้พอแกเล่าเรื่องของแกนี่ในช่วงที่ตอนที่ไปอยู่ในสถานที่ตรงนั้นนะศูนย์เสริญอะไรของสถานที่สาธาร
1: ณะที่เมืองการ
3: ลองแข่งขันนะนะก็ปู่ก็ถ่ายรูปมาให้ดูนะมันก็โบเตียงนี่ก็วิลิจมาหลามากนะมีกรงมีอะไรพร้อมเลยแล้วใครไปอยู่แล้วมันจะมีความสุขยังไงอะครับ
0: ใช่ครับ
3: เธอก็พูดไปน้ำตาไหลไปนะคือถูกจับขึ้นไปนี่ก็โอ้โหทั้งโดนทำร้ายทั้งโดนแต่ว่ามองตาลูกแล้วไม่อยากขอความช่วยเหลือครับคือเหมือนว่าเข้าใจเลยว่านี่ลูกเลือกให้เราแล้วอะโอ้โหดูสิหัวอกของคนเป็นแม่นะลูกในไส้ที่คลอดออกมานี่นะไอ้ลูกนอกไส้ก็ตายอย่างไอ้ลูกที่คลอดมาด้วยตัวเองนี
1: ่
3: เกิดขึ้นกันนี่ผมว่าเกิดกับแม่คนไหนก็หัวใจสลายฮะอุ้มชูฟูฟักมาเลี้ยงยิ่งกว่าดวงใจนี่โอ้เป็นที่พึ่งสุดท้ายในยามแก่นี่กลับตายมาเป็นคนที่นำพาชีวิตแม่ไปตกอยู่ในสถานการณ์นั้นเนี่ยเป็นแบบนี้นี่หัวใจสลายครับนี่ตอนจบของวันนั้นเนี่ยเขาก็คาดคั้นเอาจนว่าโอ้โหมันจะถึงขนาดที่เรียกว่าต้องไปก้มกราบแทบเท้ากันนะ
0: ใช่ครับ
3: แต่ว่ามันเราก็อดคิดไม่ได้นะหัวใจของลูกทรพีคนนี้ทำด้วยอะไรก็เลยไปนึกถึงนี่สุพระไตรปิฎกของพระพุทธเจ้านี้ท่านก็มองการไกลมากเมื่อ 2,569 ปีนะท่านทรงประกาศไปในสุปตปิฎกนะแกบอกท่านทรงสัตว่าตระกูลใดนี่มารดาบิดาได้รับการบูชาจากบุตรตระกูลนั้นชื่อว่ามีพรหมเป็นปุพพาจารย์และมีอาหุเนยบุคคลท่านทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่20บทที่14แสดงไว้ว่ามารดาบิดาในฐานะ3ประการคือ1ในฐานะพรหมของบุตรเพราะมีพรหมวิหาร2ในฐานะปุพพาจารย์เพราะเป็นอาจารย์คนแรกของลูก3ในฐานะเป็นอาหุเนยบุคคลเพราะเป็นผู้ควรบูชาเพราะฉะนั้นคำว่าพรหมก็ดีปุพพาจารย์ก็ดีอาหุเนยบุคคลก็ดีเป็นชื่อเรียกบิดามารดาเพราะว่าท่านเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นผู้ประคบประหงมเลี้ยงดูและแสดงโลกให้แก่ลูกทั้งหลายนี่ที่เป็นบัณฑิตนี้จึงควรนอบน้อมสักการะแล้วก็ควรสักการะด้วยข้าวน้ำเครื่องดื่มเครื่องนุ่งห่มดับนอนและปัจจัยอื่นๆไม่ใช่มามุ่งร้ายต่อแม่อกตัญญูต่อผู้ให้กำเนิดเพราะฉะนั้นในรายการที่ดูวันนั้นนี่ที่เห็นนี่ก็โหยแก้ตัวน้ำขุ่นๆจนสุดท้ายก็จำนนได้หลักฐานแวดล้อมมาก้มกราบเท้าคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะกราบด้วยสำนึกที่เกิดความละอายใจจริงๆหรือว่ากราบเพราะความรักตัวกลัวติดคุกก็คนคิดไปอย่างนั้นไปเลยโอ้ยเรามองแล้วเราก็สลดนะโอ้ยเจอลูกแบบนี้นี่ทำไงกันนี่คุณยุทธพงศ์เอ้ย
1: โอ้ครับโชคดีที่ผม
3: คุณเทพไม่มีลูกไม่เป็นไร
1: กำลังจะมี
3: ว่าคุณยุทธพงศ์ฟังไปก็คงโอ้ยเราก็คงคุณยุทธพงศ์ก็จัดอยู่ในผู้โชคดีนะลูกก็กระตันอยู่กระตะเวทีอยู่ครับยามแม่กายสุดแห้งแรงโรยลูกกลับละเลยหวยห่างหน้าแม่นอนเจ็บส่งเสียงโอยเอกาอยู่แห่เหลียวหาบุตรสุดคว้าหม่นไหม้ใจตรมทิ้งแม่คอยชีพม้วยมรณา ขาดน้ำอาหารปลาปล่อยไข้ทรพีแบบบาปหนาหนีไกลห่างแสนคืนขมฝากไว้ตราบสิ้นลมปานก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับฟังกรโครงสี่สุภาพบทนี้แล้วก็ได้แต่เห็นใจคุณแม่นะก็ขอว่าขอให้พ่อแม่ของคนบุพการีทั้งหลายอย่าได้เจอลูกทรพีแบบนี้เลยนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: Air Carrier Tech Weave และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Weave และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech Weave หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech Weave และ Tech S
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟังFM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมง

0: องวิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: 8นาฬิกา52นาที47วินาทีช่วงสุดท้ายของ Morning Talk นะครับ
2: ครับไปดูข้อความ4689899ขอบคุณทุกข้อความครับเอาละครับคุณแอปเชลซีวันนี้มาคนแรกป่ะพูดถึงผู้นำบ้านเราแล้วผมอยากจะลงถนนจริงๆเดินหนีสื่อกับหนีสภามีแค่นี้จริงๆคนทำงานดีโยกย้ายแล้วเอาคนของตัวเองเข้ามาเพื่อรอเลือกตั้งครั้งหน้าแบบนี้บ้านเมืองมันจะไปทางไหนได้ล่ะครับป่าเออคุณพูดถึงประเทศไหนครับผม ผมยังงงๆอยู่นะครับ คุณแอบเราต้องรอให้ครบถึง4ปีเลยหรือกว่าจะได้เลือกตั้งคนใหม่เนี่ยเนาะ ทำไมน้ำท่วมครั้งนี้มีแต่คนด่าผู้ว่าชัดชาติโน่นต้องไปด่าผู้ว่าคนก่อนโน่นไอ้ที่อยู่มาครบ4ปีแต่ไม่ทำอะไรด้วยนั่นน่ะจากน้องแก้มดิงแจ้งมาเออเฮ้ยต้องไปโทษผู้ว่าคนที่แล้วนะคนนี้มันเพิ่งมาเองนะสวัสดีครับป้าแป๊ฝากรบกวนถึงทีมงานที่จะไปเบตงปกติที่เทศบาลเบตงเขาจะมีมอบประกาศนียบัตรให้กับคนที่ไปถึงเบตงเพื่อเป็นข้อมูลลองประสานติดต่อดูนะครับรับฟรีครับโอ้ขอบคุณมาก9399
1: ขอบคุณมากครับ
2: คุณเทพลองประสานงานกับเจ้าที่ดูนกกระจอกหยอกเย้ากระเซาแย่เห็นเหลียวแลกระจิบกระซิบเสียงนกพิราบบินวนจนใกล้เคียงไม่หลีกเลี่ยงแน่นอนในตอนเช้านกเอี้ยงส่งเสียงดังฟังเด่นชัดจึงเจนจัดนัดมาพาหายเหงากาตัวดำย้ำบินมิใช่เบาไม่นั่งเศร้าเฝ้ามองจ้องสายชน
1: ขอบคุณพี่เทียน
2: เทียนก็เป็นหนึ่งในผู้ที่โดนอุทกภัยครั้งนี้นะ
1: อย่าลืมใช้สิทธิ์ในเรื่องของการเยียวยานะครับพี่เทียนครับ
2: รับ9,000ก่อน
1: ครับ
2: ถ้าบ้านเสียหายเบิกอีกนะประมาณนี้นี่ก็น้ำแห้งได้เพราะว่าโอ้ปัญญาไทยล้วนๆเลยนะ
1: ครับ
2: พญานาค
1: ท่อขนาดเล็กนะครับพญานาคในการระบายน้ำ
2: ดูดข้ามถนนเสรีไทย
1: ครับ
2: ไอ้ตรงกลางมันไปเกาะใช่ไหมเอาแมคโครออกให้มันเป็นร่องข้ามไปเข้าก
1: ลางออก
2: เข้านิด้า
1: เพื่อระบายน้ำ
2: พอเข้านิด้าเสร็จนิด้าก็ยอมให้ผ่านเพื่อหลังนิด้าคือคลองแสนแสบท่วมอยู่5วัน4วันไม่มีปัญญาตอนนั้นโอ้โหเจอพญานาคเข้าไปป่ะคุณเทพเห็นประเทศอื่นที่มองเราว่าศิวิไลก็ไม่ต่างกับเราเท่าไหร่หรอกโดยเฉพาะผู้นำที่ดีแต่หาเรื่องประเทศอ่อนแอไม่มีทางสู้ทุกวี่ทุกวันทำให้รักประเทศสารคันของผมสุดใจเลยครับยังมีสิ่งดีให้เรามองในประเทศเราเนาะยังมีอีกเยอะนะฮะเพียงแต่ปรับบางอย่างของผู้นำอะไรสักเท่านั้นเองนะครับเลือกกันให้เป็นเลือกกันให้ถูกเท่านั้นครับเดี๋ยวมันก็มาเมสซี่สุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆ
1: สุดยอด
2: นะในวัยนี้ผมว่านักเตะแกเก่งที่สุดอ่ะตู้ก็ไม่ได้ใหญ่มาก
1: ใช่ครับ
2: เปิดบอลอย่างกับเท้าช่างทองโอ้โหป้าช่วยอธิบายให้กระจ่างหน่อยว่าสนามบินที่จังหวัดสงขลาอยู่อำเภออะไรคนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นหาดใหญ่ใช่คลองหอยโข่งหรือเปล่าครับคือเราเรียกว่าสนามบินหาดใหญ
1: ่
2: กันจนติดปากแล้วนะฮะมันก็อยู่นอกเมืองไปนะครับจริงๆพื้นที่ของสนามบินหาดใหญ่นี่เช็คเรียบร้อยนะครับเป็นพื้นที่ของจังหวัดของอำเภอคลองหอยโข่ง
1: ใช่ครับ
2: อำเภอคลองหอยโข่ง
1: คือสงขลาเนี่ยมีทั้งหมดอ่ะ16อำเภอ
2: ครับ
1: ท่านฟังแล้วก็พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสนามบินเนี่ย อยู่คลองหอยโข่ง
2: ครับ
1: คนละเรื่องกับหาดใหญ่หาดใหญ่ก็เป็นอำเภอนึง
2: เป็นอำเภอ
1: แล้วเราอาจจะเรียกนครหาดใหญ่หรืออะไรก็ว่าไปแต่เป็นอำเภอนึงแต่ที่ตั้งของสนามบินเนี่ยอยู่คลองหอยโข่ง
2: คลองหอยโข่งนะแล้วก็เส้นทางนี้ก็ใกล้ๆกับหาดใหญ
1: ่
2: นะเดินทางไม่ไกลก็เข้าตัวเมืองหาดใหญ
1: ่ครับ
2: เป็นสนามบินระดับนานาชาติล่าสุดก็ได้ปรับปรุงขึ้นมาใหม
1: ่
2: เราจะไปเบตงเราก็จะไปลงสนามบินหาดใหญ
1: ่ที่สนามบินหาดใหญ
2: ่เราใช้รถตู้ขนไปเบตงต่อ
1: คือสนามบินนานาชาติหาดใหญ่เนี่ยมันเป็นชื่อสนามบิน
2: ใช
1: ่แต่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ในคลองหอยโข่ง
2: อยู่อำเภอคลองหอยโข่งแต่ทำไมเรียกสนามบินหาดใหญ
1: ่
2: ทำไมไม่เรียกสนามบินคลองหอยโข่ง
1: เพราะว่าอาจจะเป็นคนรู้จักเยอะ
2: ครับ
1: ชื่อมันแบบว่าที่ไหนหาดใหญ่หาดใหญ่บางคนบอกว่าหาดใหญ่เนี่ยมีเคยมียุคหนึ่งเสนอให้เป็นจังหวัดด้วยซ้ำนะ
2: ใช่ใช่ก็หลายคนนะไม่ทราบนะว่าจังหวัดสงขลานะฮะไม่ใช่จังหวัดหาดใหญ่นะ
1: ไม่ใช่
2: แต่หาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจ
1: แล้วเป็นอำเภอนะมีสถานะเป็นอำเภอแล้วถ้าเอาให้สนุกอีกเนี่ยในคลองหอยโข่งเนี่ยมันก็จะมีคลองหลา
2: ฮะ
1: คลองหลาตำบลคลองหลา
2: ตำบลคลองหลา
1: อำเภอคลองหอยโข่ง
2: คลองหอยโข่ง
1: แล้วก็สนามบินเนี่ยคือสนามบินหาดใหญ
2: ่อยู่สงขลาคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลา
1: ใช่ให้สรุปอีก
2: ก็หวังว่าหาดใหญ่คราวนี้จะไม่โดนเหมือนปีที่แล้วนะ
1: ถอดบทเรียนอยู่อ่ะไม่รู้จบยัง
2: ตอนนี้เขากำลังเป็นห่วงกันอยู่9ถึง13ตุลานี่แหละไอ้ฝนลงใต้เนี่ย
1: ถอดบทเรียนไม่รู้จบยัง
2: คุณอนุทินต้องสั่งทุกวันเลยเนี่ยตอนนี้ครับไอ้ผู้ว่านี่นะเตรียมแม้กระทั่งเอาหุงอาหารไว้ก่อนเลยนะเออครับตอนที่ผมตรวจไขมันทุกอย่างปกติครับยกเว้นแอลกอฮอล์วัดได้144 LDL ไม่ใช่แอลกอฮอล์ LDL วัดได้144ครับผู้นำต้องมีความยุติธรรมให้สุดๆนะครับอันนี้ถูกต้อง1999แต่หาได้ที่ไหนล่ะ ป้าครับผมเห็นท่านปลัดมหาไทยแกเดินตามนายกไปทุกที่ขนาดไปต่างประเทศแกก็ตามไปผมอยากรู้ว่าวันๆหนึ่งแกไม่มีภารกิจอะไรบ้างหรือครับ แกเป็นห่วงท่านนายกครับ
1: ท่านนายกใช่ไหม
2: นะพบเป็นเจ้านายโดยตรงคือนะฮะรัฐมนตรีมหาไทยไง
1: คือเป็นลูกน้องที่ดี
2: ง
1: ั้นเลย
2: ลูกน้องที่ดีท่านไม่ได้ตามนายกนะฮะท่านตามเรื่องตีมาไทยนะครับประหลัดมาไทยคนนี้รูปร่างใกล้เคียงกันมาก
1: แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะอันนี้เมื่อก่อนผมไม่เชื่อแต่ผมเชื่ออย่างคนที่มีฝีมือในการบริหารยอดเยี่ยมอะไรต่างๆนะผู้ว่าราชการจังหวัดที่บริหารยอดเยี่ยมอะไรต่างๆนี่นะฮะมักไม่ขึ้นถึงประหลัดมาไทย
2: ครับใช่ใช่
1: อันนี้เป็นอะไรที่แปลกมากนะ
2: ต้องตามให้ติดเพราะว่าที่ดีกรมปกครองนะซึ่งรูปร่างเท่ากันคนจะปีนอยู่ตรงนั้นฮะแกต้องตามท่านตีมหาไทยให้อยู่ฮะเพื่อรักษาตำแหน่งไว้เพราะอายุอีกเยอะโอ้อยู่กันยาว
1: อยู่นาน
2: อ่ะมีล่าสุดปลัดกระทรวงการคลังอายุ53โอ้โห
1: ท่านอะไรนะผู้ว่าที่ชอบขี่จักรยานนะที่ไปจากโคราชอ่ะตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่อุดรนะปีหน้าท่านเกษียณแล้ว
2: ก็ย้ายไปรู้กี่จังหวัดแล้ว
1: ใช่
2: เคยย้ายอยู่รองปลัดเลยย้ายกลับไปอีกเป็นนานๆจะเห็นนะ
1: ผมเลยไม่เชื่อทฤษฎีว่าผู้ว่าเก่งๆเนี่ยได้ถึงปลัดผมไม่เชื่อ
2: ไม่เชื่อ
1: ไม่เชื่อคือต้องไม่ได้เป็นนะฮะ
2: ต้องไม่ถึง
1: เ
2: พราะว่าถ้าที่เก่งแล้วดีด้วยถ้าเต็มที่ก็ผู้ว่าหรือเทพบดีเพราะว่าถ้าเป็นปลัดต้องทำอย่างอื่นด้วยสนองอีกอย่างหนึ่งซึ่งทำไม่ได้ไงใจมันไม่มา
1: อันนี้ที่เราพูดที่ไทยหรือสารคาม
2: ไทยนี่แหละ
1: ไทยเลย
2: ยิ่งปัจจุบันยิ่งชัดมากเลยนะโอ้โหค่าของคนอยู่ที่คนของใครเดี๋ยวนี้เขียนข้างฝาไปเลยแต่นะฮะขอให้มีคนดีเยอะๆนะครับผมยังเชื่อมั่นว่าสังคมเรายังอยู่กันได้เพราะเรามีคนดีมากกว่าคนไม่ดี
1: ครับ
2: และเราต้องดำเนินการส่งเสริมให้คนดีได้เป็นหัวหน้าปกครองหมดเวลา
1: แล้วครับพี่แปดยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพพงศ์เปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดี
1: ครับ
0: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพพงศ์เปี่ยม
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือพื้นที่ท้ายน้ำจังหวัดสุพรรณบุรียังอ่วมชาวบ้าน10อำเภอยังได้รับผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่และการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับผลกระทบหนักในหลายพื้นที่ปัจจุบัน

0: เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและติดตามรับฟังปัญหาพื้นที่น้ำท่วมจากเกษตรกรส่วนในพื้นที่เศรษฐกิจเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายเอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมดูความแข็งแรงของเขื่อนผนังกั้นน้ำที่มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมคันกั้นน้ำและรั่วซึมในหลายจุดนายกหนองปลือห่วงใยชาวบ้านลุยชุมชนหนองใหญ่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชุมชนหนองใหญ่ซอยพัทยาเลี่ยงเมือง19ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหลังฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังหลายจุดสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นายวินัยพร้อมคณะได้สำรวจสภาพความเสียหายของบ้านเรือนติดตามสถานการณ์น้ำพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิดรับฟังปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือนำข้อมูลไปพิจารณาแนวทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาจริงทั้งนี้เทศบาลเมืองหนองปลือยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีไทยมาแรงขยับอันดับนวัตกรรมโลกติดท็อป10โลกหลายด้านรัฐบาลเร่งเปลี่ยนงานวิจัยเป็นสินค้าเทคโนโลยีรายได้จริงร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ WIPO ได้เผยแพร่งานดัชนีนวัตกรรมโลกหรือ Global Innovation Index ประจำปี2569เมื่อวันที่29กันยายน2569โดยประเมิน139ประเทศและเขตเศรษฐกิจจาก79ตัวชี้วัดพบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับ44ของโลกขยับขึ้น1อันดับจากปีก่อนและอยู่ในอันดับ3จาก35ประเทศในกลุ่มรายได้ปานกลางระดับสูงรองจากจีนและมาเลเซียซึ่งการที่ประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ44ของโลกสะท้อนศักยภาพด้านเทคโนโลยีการวิจัยนวัตกรรมและกำลังคนที่สามารถต่อยอดได้อีกมากโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนศักยภาพเหล่านี้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเฉพาะการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมให้ถูกนำไปใช้จริงและเชื่อมโยงกับความต้องการภาคธุรกิจและเศรษฐกิจมากขึ้นทั้งนี้ประเทศไทยมีตัวชี้วัดที่โดดเด่นและอยู่ในอันดับต้นของโลกหลายด้านอาทิการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์อยู่ในอันดับ6ของโลกการส่งออกสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงอยู่ในอันดับ8ของโลกและตัวชี้วัดสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยที่ทำงานภาคธุรกิจอยู่ในอันดับ7ของโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดว

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับไมคอนกาโดโซหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วไมคอนคาโดโซดาวรุ่งชาวบราซิลขวัญใจแฟนบอลชาวไทยที่ตอนนี้ค้าแข่งกับบาเยิร์นมิวนิกทีมดังจากศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วหลังได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่ในเกมลีกระดับ4กับเอฟเซอิลเลทิเซนเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแม้ตอนนั้นรายงานจากสื่อระบุว่าไมคอนน่าจะต้องพักประมาณ3เดือนแต่ว่าล่าสุดมีการเปิดเผยภาพจาก Instagram ของสโมสร FC Bayern Campus Academy ของทัพเสือใต้ว่าไมคอนกลับมาฝึกซ้อมเรียกความฟิตได้แล้วแม้จะเพิ่งผ่านไปเพียงเดือนเศษเท่านั้นเองโดยนี่นับเป็นข่าวดีของเจ้าตัวเนื่องจากแวงซองกองปณีเฮดโค้ชทีมชุดใหญ่ชื่นชอบไมคอนเป็นอย่างมากและมักจะให้โอกาสเขาลงเล่นบ่อยครั้งอย่างเช่นช่วงพรีซีซั่นที่ผ่านมาเขาได้ลงเล่นทุกนัดพร้อมยิงไป2ประตู
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: เชอร์รี่ชาเก้กองหลังดาวรุ่งของลิเวอร์พูลได้รับบาดเจ็บระหว่างลงเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสโดยก่อนหน้านี้เชอร์รี่ชาเก้ถือเป็นกองหลังตัวหลักของหงแดงในซีซั่นนี้ด้วยการจับคู่กับกัปตันทีมอย่างวิร์จิลฟันไดค์แต่จากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมทำให้ซินดีนซีดานเรียกเขาไปเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสในช่วงเบรกทีมชาติรอบนี้อย่างไรก็ตามล่าสุดมีการเปิดเผยว่ากองหลังวัย21ปีรายนี้มีปัญหาบาดเจ็บแฮมสตริงข้างซ้ายโดยเป็นอาการบาดเจ็บเล็กน้อยขณะที่หงแดงมีโปรแกรมนัดสำคัญที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ใน

0: ุดสัปดาห์นี้ช่วง Premier
1: League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
4: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวาถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมก.รับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ย

0: สวัสดีครับ9นาฬิกา10นาทีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกอล์ฟทริกกับไทย M99 Active Radio นะครับวันนี้วันพฤหัสนะฮะอยู่กับผมเตวิทยาครังดิษฐ์ครับแล้วก็มาในสายเช่นเคยครับโปคิวพงศกรชัยคุณของเราเองสวัสดีครับคิว
1: สวัสดีครับโปเตและท่านผู้ฟังครับ
0: เป็นยังไงกันบ้างสำหรับพี่คิวได้ข่าวว่าไม่ประสบน้ำท่วมบ้างไหมหรือว่าไปเที่ยวกัน
1: ผมไม่ได้ประสบครับผมแค่น้ำไม่เชิงท่วมครับแค่ระบายไม่ทันเฉยครับในหมู่บ้าน
0: อ๋อสบายเชียของเรานี่เป็นเกาะอยู่ตั้งอาทิตย์สองอาทิตย
1: ์โอ้อันนี้เห็นใจเลยครับเห็นใจโปเตและท่านทุกท่านที่ประสบภัยเลยครับรวมถึงสนามกอล์ฟต่างๆด้วยเลยครับ
0: ครับผมก็อ่ะ4689899นะครับส่งเข้ามาได้เลยนะครับรอตอบคำถามรออะไรกันอยู่แล้วก็ทางด้านของYouTube FM99 Active Radio ช่วง Golf Trick ได้เลยนะครับรอพูดคุยรอตอบคำถามกันอยู่เนาะนะครับก็ถ้าพูดถึงการแข่งขันอัปเดตก็เดี๋ยววีคหน้าวีคที่15ของผู้หญิงก็จะมีบิวอีกเชียงไฮโอเพ่นที่จีโน่เป็นแชมป์เก่าหวังว่าสนามคงไม่เละเหมือนปีที่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ครับ
0: ปีที่แล้วในสนามเย็นจนไม่รู้จะเย็นยังไงนะครับก็รอลุ้นว่าจีโน่จะป้องกันแชมป์ได้ไหมเพราะเพิ่งได้แชมป์ลอตเต้มาเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: ปีนี้จีโน่ทำได้รู้สึกจะ4แชมป์ติดแล้วใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: 4แชมป์ติดแล้วก็รอลุ้นก่อนเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะมีลอตเต้ในล่าสุดใช่ไหมแล้วก็พอร์ตแลนด์คลาสสิกแล้วก็เป็นมิซูโฮะนะฮะแล้วก็มาเปิดซีซั่นที่แล้วก็คือ Honda L ส่วน Nelly Korda ปีที่แล้วได้1 2 3 4ได้4พอๆกันแต่คราวนี้ถ้าเราจะชนะเพิ่มอีกสัก2รายการเราก็จะเหนือทางด้านของ Nelly Korda แล้วนะครับใน1ทัวร์นาเมนต์แต่ส่วนแต้มที่จะไปขึ้นมือหนึ่งของโลกอาจจะต้องเร่งหน่อยเพราะว่าต่างกัน3แต้ม2แต้มประมาณนั้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: และส่วนสัปดาห์หน้าก็มีรายการของผู้ชายครับเป็น SJM Macau Open ครับก็โอ้โหเป็นงานแข่งขันกอล์ฟเอเชียนทัวร์ครับมีนักกอล์ฟระดับโลกมากมายเลยในสัปดาห์หน้าครับอย่างเช่นคริสเตนเซ่นนะครับ
0: ครับ
1: อิมซองแจ
0: ครับ
1: พอลเคซี่หรือมือ3ของโลกชาวอังกฤษนะครับจะแข่งกันวันที่15-18ตุลาคม
0: ชื่อคุ้นๆนะ
1: แต่ที่ต้องพูดชื่อรายการนี้ครับเพราะว่าโปรเพชรประดมแก้วกัจจนาครับเจ้าของเหรียญทองแดงบุคคลเอเชียนเกมที่ผ่านมา
0: ครับ
1: บินไปต่อครับเล่นในรายการนี้ในสัปดาห์หน้า
0: อ๋อบินลงมาเก๊าเลย
1: ใช่ๆครับ
0: ก็
1: ฉะนั้นอันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีกับโปรเพชรสะดงแก้วกัจจนาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่คว้าเหรียญทองแดงประเภทบุคคลกอล์ฟชายมาได
0: ้ครับ
1: มากครับ
0: เก่งครับแล้วก็คนที่ได้เหรียญทองก็ชีวิตน่าจะสดใสไปแล้วล่ะนะ
1: ใช
0: ่ทุ่มสุดชีวิตตอนนี้ชีวิตน่าจะสดใสแล้วไม่ต้องวอรี่อะไรแล้วน่าจะไปเล่นอยู่ PGA ยาวเลยแล้วครับสำหรับเจ้าทอมคิม
1: ครับ
0: นะฮะก็แสดงความยินดีกับทางเพชรดมด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครถามถึงพี่อาร์มเจเดชอภิบาลรัตน์ก็มีครับแข่งกันในวันนี้นะครับช่วงเย็นๆรายการ Open de España นะครับ by Madrid อันนี้ไปเล่นกันที่สเปนนะครับแล้วก็ของฝั่ง PGA Tour Baccarat Classic ตอนนี้เล่นกันอยู่ที่โยโกฮาม่าญี่ปุ่นนะครับกำลังเล่นกันอยู่เลยตอนนี้ผู้นำเดี่ยวไม่มีผู้นำร่วมแล้วเป็นทางด้านของบิวฮอสเลอร์กับมาร์โคโทบิออนเซนนะครับอยู่ที่3อันเดอร์เล่นไปประมาณ7หลุมนะครับผมก็ประมาณนี้หลังๆของ PGA จะเริ่มเข้าทุกๆส่วนทุกลีกจะเริ่มเข้าเอเชียนสวิงเริ่มจะเป็นทางด้านของลิมิตฟิลแล้วนะครับยังไงก็เอาใจช่วยจะเชียร์กันด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ประมาณนี้ได้ข่าวว่าจอห์นรามเขาทิ้งลีฟแล้วนี่ใช่ไหม
1: นะครับผมยังไม่ได้ข่าวเลย
0: เขาบอกว่าจอร์ลามันทิ้งลิฟต์เพราะว่าดูอนาคตแล้วไม่น่าจะรอดกับ การที่จะอยู่ต่อแล้วก็ไม่สนใจในการที่จะรับหุ้นของหลีกด้วย
1: แล้วเขาไปทางไหนยังไงต่อครับเนี่ย
0: ถ้าเอาจริงๆตรงๆเงินที่ยังติดอยู่เขาก็คงต้องอาจจะรอผ่อนจ่ายก็อะไรแหละแหละครับแต่ว่าจากที่ลองอ่านลองอะไรดูแล้วเขาเหมือนกับเขาน่าจะถ้าไม่เป็นแก๊ปเยียร์ก็น่าจะกลับไปทางDP World Tour ก่อน
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าโดดไป PGA Tour เนี่ยน่าจะยากโลน่าจะเยอะน่าจะมีปัญหาหลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันไปก่อนเพราะจอรามเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยโอเคเขาบอกว่า 2.0 เนี่ยเขาบอกว่าไอ้ลิฟต์ 2.0 ที่กำลังทำเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่โอเคแล้วเขาขอไม่ร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาลิฟต์ก๊อฟ 2.0 แล้วก็จอรามก็บอกว่าภายในวันที่ช่วงเวลานี้ในเดือนตุลาคมนี้เขาจะประกาศว่าเขาจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อแต่เห็นสายข่าวที่มาทางหน้าของ ESPN กับ Sky Sport บอกว่าน่าจะช่วงวันที่15เขาได้ทำ agreement แล้วว่าเขาจะไม่อยู่ต่อเขาจะขอเป็น separation กับทางลิฟกอล์ฟครับ
1: ครับ
0: นั่นแหละครับก็เห็นภาพแล้วล่ะว่าจบไม่ค่อยสวยแน่ๆ
1: ถูกครับ
0: จบไม่ค่อยสวยแน่ๆแล้วคนที่อยู่ในสเตทนี้เช่นเดียวกันก็จะมีไบรซันเดชัมโบดัสตินจอห์นสันทาเรลแฮตตันแล้วก็แคมเมอรอนสมิธยังอยู่ในลักษณะนี้อยู่ก็รอลุ้นแหละว่าจะยังไงเบอร์ใหญ่ไปแล้วเบอร์กลางๆกับเบอร์เล็กๆก็ไม่น่าจะอยู่ต่อแต่ว่าก็
1: โอกาสไปอ่ะยากการตอบรับไม่เท่าเบอร์ใหญ่ครับ
0: ใช่ครับยังไงเฮนริกสเตนสันอย่างเงี้ยพอเคซี่อย่างเงี้ยก็ตัวลิฟแหละแล้วก็มาทางเอเชียนทัวร์แหละ
1: ครับ
0: เพราะว่าทางนี้เขาระดับพวกนี้เขาหาที่แลนดิ้งแล้วล่ะผมว่า
1: ถูก
0: แต่ที่แลนดิ้งที่มันจะดีๆหน่อยมันโดนบันดันไม่ดีอย่างที่คิดตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องรอกันสักพักแล้วครับว่าจะออกซ้ายออกขวากันยังไงนะเดี๋ยวเรามาดู SMS อะไรตอบคำถามแต่ก่อนหน้าที่จะตอบคำถามใน SMS และ YouTube นะครับก
1: ็
0: FM 99ครับ Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลสวิงประจำปีของ FM 99ครับกับรายการแข่งขันกอล์ฟเบิร์ดเชอริตี้กอล์ฟ2026นะฮะมาลุ้นกันครับว่าปีนี้สีแดงเนี่ยเอ้ยมีคนย้ายว่ะพี่คิวมีคนย้ายอ่ะ
1: ย้ายอะไรครับ
0: สีแดงนำทีมโดยปอแปะนะครับตามด้วยพี่เจี๊ยบครับตามด้วยคุณเฉลิมวงศ์ครับตามด้วยอาจารย์โอ๊คดุสิตและตามด้วยคนที่เคยอยู่สีน้ำเงินมาก่อนนั่นคือคุณมนมัมมี
1: ่ไปแล้ว
0: เขาดึงตัวไปอ่ะทางนั้นเขาน่าจะให้ค่าเหนื่อยที่เยอะกว่า นะฮะส่วนทีมสีน้ำเงินของเรานี่เปลี่ยนหัวหน้าทีมมาแล้วครับหัวหน้าทีมเราคือน้าหังครับอัจฉพงศ์สีมานี่ปั่นโค้งๆเน
1: ี่ย
0: ผู้บรรยายกีฬา
1: ผู้บรรยายกีฬาใช่ผู้บรรยายฟุตบอลเนี่ยไทยลีกเนี่ยจะได้ยินเสียงนะหังเยอะมาก
0: ฮะปั่นโค้งๆเนี่ยครับมาเป็นหัวหน้าทีมเรานะครับแล้วปีนี้เขาถีบคุณต้นปวีณมาอยู่สีน้ำเงิน
1: เรามาบ้านเดียวกันซะแล้วไม่ได้เลย
0: เขามาถีบคุณต้นปวีณมาแล้วเขาคุณเอาคุณมันมามี่ไปอ่ะนะครับแล้วก็มีโปรคิวโปรเตผมกับพี่คิวก็อยู่ทีมสีน้ำเงินมาตลอดนะครับแล้วก็มีสาวสวยคนใหม่เข้ามาพี่สาวเรานี่เองพี่พิชชี่มาอยู่ทีมสีน้ำเงินด้วย
1: พี่พิชชี่ใช่
0: นะครับผมแล้วก็พบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนแสนสุดประทับใจนะครับรุ่นของรางวัลมากมายนะครับพบกันที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจนะครับคลับสมุทรปราการช็อตกันเที่ยงในวันพฤหัสที่29ตุลาคมนี้นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142นะครับ0925315142 0809195365นะครับหรือทาง เพจ Facebook ของ FM 99 Active Radio ได้เลยครับสมัครเข้ามาได้เลยเลือกได้เลยว่าจะอยู่สีไหนถ้าอยู่สีแดงก็จะเจอกับป้าแป๊ะกับพี่เจี๊ยบนะครับถ้าอยู่สีน้ำเงินก็เจอพวกผมแล้วก็พี่พิชีด้วยแต่ปีนี้ผมไอ้นี่นะพี่คิวผมได้นิมิตหมายใหม่แล้ว
1: ครับ
0: เขาให้ผมลงไปเล่นกับผู้ที่เข้าแข่งขันลงไปทักทายเพราะว่าตอนนี้ผมเป็นเขาเรียกว่าบาดเจ็บ
1: ใช่ๆโปรเตสเขายังมีอาการบาดเจ็บครับซึ่งใช้งานแขนจะไม่ค่อยได้ต้องบอกอย่างนี
0: ้แขนใช้ได้แต่มือใช้ไม่ได้
1: เอาโทษทีใช่เป็นที่มือครับมือขวาเนาะ
0: มือซ้ายจ้า

0: เหมือนมุกตลกเลยพายอะไรไปก็ไม่ถูก
1: แทงออกข้างตลอดเลยก็ได้รับคำสั่งให้ลงไปช่วยดูแลแล้วก็ลงไปเล่นๆกับทางด้านของท่านผู้ฟังนะครับถ้าท่านผู้ฟังคนไหนอยากเจอก็เดี๋ยวผมจะไปเจอกันที่งานได้เลยนะครับเพราะผมก็จะเก็บหัวฟูไว้เป็นจุดเด่นถ้าเจอกันทักกันได้นะครับแล้วลงไปเล่นลงไปเฮฮาปาร์ตี้กันนะครับผมวันที่20
0: ครับสมัครกันเข้ามาครับ
1: ฮะสมัครกันเข้ามาได้เลยมาร่วมสนุกกันนะพี่คิวเนาะ
0: ครับ
1: แล้วปีนี้พี่คิวจะเอาเกียร์เดอร์ครับ
0: โอ้ไม่หรอกครับผมไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับถึงไม่ถึงขั้นครับ
1: เพราะปีแรกเราชนะปีที่2เราปล่อยปีที่3เราชนะปีนี้ถ้าตาม
0: ต้องชนะครับ
1: ถ้าตามระเบียบเราก็ต้องปล่อย
0: ไม่ได้เราต้องปิดจบครับ
1: ต้องปิดจบอ๋อต้องมีความเด็ดขาดในการปิดจบซะหน่อย
0: ใช่ครับพี่ละป้าจาก YouTube บอกว่าติดภารกิจเลยอดครับแหมนะเสียดายจริง
1: ว่าได้
0: นะครับรีบสมัครเข้ามาครับเพราะว่าหลายท่านก็เริ่มสมัครมาหลายสัปดาห์ก่อนแล้ว
1: ครับยังไม่เต็มนะครับเข้ามาได้เลยครับโดยเฉพาะฝั่งทีมสีแดงและสีน้ำเงินนะครับเลือกกันดีๆไม่รู้ว่าปีนี้สีแดงเขาจะเยอะหรือแต่ทุกปีสีน้ำเงินเต็มก่อนตลอดอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: แต่ปีนี้ไม่รู้ปีนี้ก็ดูก่อนนะครับนะว่าจะออกกันยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดู SMS กันหน่อย SMS แรกนะครับบอกว่าสวัสดีครับโปรคิวโปรเต
0: สวัสดีครับ
1: สอบถามเรื่องการถ่ายน้ำหนักครับจากซ้ายมาขวาต้องทำยังไงครับวงเล็บเป็นนักกอล์ฟถนัดซ้าย
0: โอเคก็สลับด้านกับเราเนาะ
1: ใช่
0: จากซ้ายไปขวา
1: จากซ้ายมาขวาใช่เพราะเขามือซ้าย
0: คือการถ่ายน้ำหนักครับจากซ้ายไปขวาอันนี้สำหรับนักกอล์ฟมือซ้ายนะครับที่ถามมาท่านผู้ฟังที่ถามมาจริงๆแล้วครับเราลองอย่างนี้ก็ได้ครับเราลองมีการเคลื่อนไหวไปมาโยกเหมือนลักษณะยืนตรงครับเหมือนยืนเซตอัพแล้วก็โน้มตัวโยกเยกไปโยกเยกมาเหมือนโน้มช่วงบนนะครับจะเห็นได้ชัดว่าเวลาเราโน้มช่วงบนครับมันก็จะมีน้ำหนักเทรเซอร์ลงที่เท้าใช่ไหมครับโยกซ้ายแล้วก็โยกขวาตอนดาวสวิงทีนี้ movement motion เนี่ยครับจำ movement motion ที่ต้องโยกซ้ายโยกขวาไว้ครับจะเกิดขึ้นตอนสมมุติเราเริ่ม back swing ครับด้วยแรงเหวี่ยงของไม้ครับจะทำให้น้ำหนักเนี่ยไปทางซ้ายของนักกอล์ฟท่านนี้นะครับหลังจากนั้นก่อน top swing ต้องมีการเคลื่อนใช้การเขาเรียกว่า moment ของการถ่ายน้ำหนักก็คือโยกตัวไปทางเป้าหมายแล้วก็ down swing มันจะเป็นแรงดึงแบบนั้นนะครับอันนี้มุมเป็นแรกอยากให้ฝึกแบบนี้ก่อนโยกเยกไปโยกเยกมาแล้วก็เริ่มเบี่ยงมาหลังจากนั้นนะครับการถ่ายน้ำหนักที่ดีจะต้องมีแรงกดที่เท้าหมายความว่าจากมีการโยกแล้วเนี่ยให้รู้สึกว่ามีการอย่างของเป็นนักกอล์ฟมือซ้ายท่านเนี่ยผมว่านะเซนการถ่ายน้ำหนักอ่ะให้เหมือนกับเหยียบคันเร่งครับอันนี้จะเข้าใจเซนได้ง่ายกว่าเพราะว่าถนัดคนละขับรถเท้าขวาเหยียบคันเร่งอยู่แล้วพอขึ้นจังหวะที่เราจะโยกเนี่ยก่อนที่จะดาวสวิงนะครับให้รู้สึกเหยียบแค่เร่งด้วยปลายเท้าขวานิดหนึ่งเหยียบแล้วก็ยกเหมือนเอาแค่รถไหลครับไม่เหยียบแช่ยาวนะเหยียบแล้วก็ยกตอนที่เราเหยียบนี่แหละครับมูเมนต์ตัวทุกอย่างที่เราเคยโยกไว้ก็จะไหลตามมาเรียกออกไหมครับเหมือนขับรถอยู่หลังจากนั้นไม้ก็ถูกฉุดลงมาเป็นลักษณะนั้นที่บอกว่าทำไมต้องโยกตัวแล้วต้องมีการกดน้ำหนักด้วยเพราะว่านักกอล์ฟบางคนนะครับการขยับตัวถ่ายน้ำหนักไปมาแบบนี้ไม่มีแรงกดที่เท้านะมันก็คือไม่การมันก็คือไม่ใช่การถ่ายน้ำหนักเพราะฉะนั้นเลยอยากให้รู้สึกว่ามีการกดแรงกดที่ปลายเท้าขวาสำหรับท่านผู้ฟังท่านนี้นะครับที่บอกถนัดมือซ้ายยังขอย้ำอยู
1: ่ครับ
0: นั่นแหละครับการถ่ายน้ำหนักสำหรับ
1: มือซ้ายนะครับก็ประมาณนั้นเหมือนที่พี่คิวบอกครับคือจุดจบของแรงน้ำหนักทั้งหมดมันจะมากองฝั่งขวาเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนรู้เรื่องการเพิ่มเพรสเชอร์ซ้ายก่อนแล้วมาขวาน
0: ะครับถูกต้องเลยครับอันนี้ประเด็นพูดถูก
1: นะฮะถ้าเอาให้แบบพี่คิวบอกอีกเรื่องนึงก็คือเหมือนขับรถเจมันนัวครับ
0: เหยียบคัท
1: เหยียบคัท
0: แบ็กสวิง
1: เหยียบคั
0: ทดาวสวิงก็คือก ก่อนท็อปสวิงเหยียบคันเร่งขวา
1: ใช่ก็คือตีไซส์ง่ายเหยียบคัตเข้าเกียร์ก็คือท็อปสวิงแล้วก็เหยียบขวาตาม
0: ครับ
1: ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นทาง YouTube บอกว่าสวัสดีครับโปเต้1แต้มนี่คิดเป็นกี่คะแนนครับผมไม่ใช่คนเล่นกอล์ฟแต่ว่าดูกีฬาทุกประเภทครับว่าฟังทุกรายการครับอัน1แต้มเหรอสำหรับกอล์ฟ1แต้มเนี่ยมันมี2สไตล์เนาะมีสไตล์เกมเดี่ยวกับเกมทีมถูกไหมถ้าเป็นสไตล์เกมเดี่ยว1แต้มก็คือการตีน้อยกว่าจำนวนพาที่กำหนด1ครั้ง
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นประเภททีมเขาก็จะนับว่าคุณชนะแมตช์นี้หรือเปล่า
0: ครับ
1: ถ้าคุณชนะคุณเล่นจบ18ถ้าเล่นประเภททีมคุณจบ18หลุมในทีมมีกี่คู่คุณก็จะได้ถ้าคุณชนะคุณก็ได้1แต้มถ้าคุณเสมอคุณก็จะได้ครึ่งแต้มถ้าคุณแพ้คุณก็จะไม่ได้แต้ม
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะครับมันเป็นลักษณะประมาณนี้โปรคิวว่างๆทำคลิปสำหรับคนหมุนสะโพกช้าเป็นเหตุให้ทุบหน่อยครับนี่
0: ได้ครับผมพี่ละป้าน
1: ะฮะ
0: จะทำวันนี้เลยครับ
1: ครับผมอ๋อขอปุ๊บได้ปั๊บแหม
0: ได้เลยทำวันนี้เลยครับเดี๋ยวขอนึกก่อนครับว่าจะพูดในมุมไหนที่จะเข้าใจง่ายจะทำให้วันนี้เลยครับ
1: เร็วกว่าลงทะเบียนอีกวิคิว
0: เร็วกว่าอยู่แล้วครับต ิดปุ๊บติดให้ปั๊บ
1: เร็วกว่าลงทะเบียนอีกอ่ะ
0: กำลังหาเลยครับว่ากำลังคิดเลยว่าจะลงเรื่องทำเรื่องอะไรดีขอบคุณครับพี่ชีเน
1: ครับ SMS ต่อมามีคำถามต่อนะครับถามว่าแล้วเวลาคนน่าจะพี่คนเดียวกันพี่คนเดียวกันเบอร์เดียวกันเลยนะครับแล้วเวลาเราดูเฟดดูดรอเนี่ยของมือซ้ายนี่ต้องสลับกับมือขวาไหมครับ
0: จำเป็นว่าดรอคือเลี้ยวเข้าหาตัวเราแล้วกันครับเราใช้พูดอย่างนี้แล้วกัน
1: ใช่ใช่
0: ถ้าเกิดว่ามือขวาเนี่ยลูกพุ่งอ่ะส่วนแล้วก็มือขวาโดยทั่วไปใช่ไหมลูกสตาร์ทออกมาทางขวาเลี้ยวกลับเรียกว่าด
1: อ
0: ถ้าเกิดเป็นฝั่งของนักกอล์ฟมือซ้ายอ่ะเขาจะนับว่าเฟดเราก็ต้องเรียกว่าเฟดเพราะเขาเลี้ยวออก
1: ฮะ
0: ก็คือว่าเรียกไม่เหมือนกันแล้วกัน
1: เอางี้
0: ไม่ได้อธิบาย
1: เวลาที่เราตีดอไม่ว่าจะมือซ้ายมือขวาสปินที่เกิดมือข้างที่ถนัดจะคว่ำมือข้างที่เราถนัดจะคว่ำเป็นการตบลักษณะมือที่เราถนัดคว่ำมันจะออกไปลักษณะท็อปสปินแล้วเป็นลักษณะดรอแต่ถ้าเป็นเฟดเวลาเราตีมันจะเป็นลักษณะสวิงในการคัดลงมือข้างที่เราถนัดจะไม่คว่ำหรือจะออกแนวหงายๆมันถึงจะเป็นเฟดออกไปเอาอย่างนี้1สเต็ปถ้ายังไม่เข้าใจคือเหมือนที่พี่คิวบอกการตีดอจะต้องมาจากด้านหลังและรอบตัวเท่ากับว่าลูกเมื่อตีออกไปจะวนกลับเข้ามารอบตัวเราแต่ถ้าเป็นเฟดเวลาตีออกไปแล้วบอลมันจะเลี้ยวห่างตัวออกถูกไหมพี่คิว
0: ครับ
1: จะเป็นลักษณะนั้นครับก็คือสลับกันแหละครับถ้าสำหรับ
0: พี่มือขวา
1: ใช่สำหรับพี่มือซ้ายก็ถ้าเป็นเฟดพี่ก็จะเลี้ยวซ้ายถ้ารอพี่ก็จะเลี้ยวขวานะครับประมาณนี้จะได้ไม่งงกันนะแต่คนที่จะงงอ่ะคือแคนดี้เวลาไปออกรอบคนที่จะงงคือแคนดี้นะครับคำถามต่อมาเหล็กหนึ่งควรตีได้3ระยะไหมครับถามมาง่ายๆอย่างนี้เลย
0: จริงๆผมว่านะครับ ต่างระยะผมแนะนำแค่2ระยะพอครับฟูลสวิงกับฮาล์ฟสวิงครับ
1: ครับประมาณนั้น
0: แค่นี้แล้วกันครับขอแค่2ระยะพอ
1: ตอนนี้ขอ2ระยะก่อนนะครับ3ระยะมันอาจจะเอ็กซ์เพิร์ทไปหน่อยเพราะว่าสมัยโบราณเนาะสมัยก่อนเขาบอกว่าเหล็กเบอร์หนึ่งต้องตีได้3ระยะใช่ไหม
0: ใช่ใช่อีกระยะหนึ่งส่วนมากเขาจะเป็นฟูลสวิงฮาล์ฟสวิงอีกเบอร์หนึ่งคือแบบเร่งอ่ะแบบเข็นอีกขั้นหนึ่งขั้นสุดท้ายเลยครับ
1: โอเวอร์ฮาวเวอร์โอเวอร์ไฟ
0: ใช่ใช่ใช่แต่ผมว่ามันไม่ค่อยเกิดประโยชน์มันโอกาสโดนดีมันน้อย
1: ใช่ใช่
0: เลยก็จะขอสองระยะแล้วกันครับ
1: ครับผมประมาณนั้นนะครับขอถามครับ ประสบภัยน้ำท่วมอุปกรณ์กอล์ฟจมน้ำทั้งหมดมีวิธีซ่อมบำรุงยังไงบ้างครับ
0: โอ้เต
1: งั้นนี่เราแยกก่อนเนาะถ้าเป็นรองเท้าก็ซื้อใหม่ครับแล้วก็หรือไม่ก็ถ้าอยากจะทำให้มันดีจริงๆก็เอาไปร้านซ่อมรองเท้าก็ได้ครับเขาจะทำได้ระดับหนึ่งแต่อย่างน้อยก็ต้องเอาไปตากแดดอะไรไว้ก่อนเอาไปเนาะเพื่อกลิ่นมันจะได้ไม่ตะพื้นตะพือมากส่วนไม้กอล์ฟถ้าจมน้ำอ่ะครับแยกก่อนถ้าเป็นตระกูลพัตเตอร์อันนี้หนักหน่อยเพราะพัตเตอร์เราไม่รู้ว่าจะเป็นพัตเตอร์แบบไหนคำว่าพัตเตอร์แบบไหนคือพัตเตอร์แบบที่เป็นมีคอไม้หรือเป็นก้านเสียบตรงก้านเสียบตรงต่อให้มันจะเป็นคอดับเบิ้ลเบนหรืออะไรก็ตามอะครับก้านที่เป็นเดือยเสียบลงไปอันเนี้ยก็เอาไปให้ที่ร้านเขาแยกประกอบดูก่อนว่าอะไรข้างในมีสนิมมีอะไรไหมก็ตัดประกอบได้ครับแต่พัตเตอร์ต้องดูแลเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าน้ำมันจะเข้าไปได้ไอ้ตรงที่มันเป็นหน้าอินเสิร์ตหรือเปล่าให้ตรงที่เป็นถ้าเป็นพัตเตอร์แบบหน้าเหล็กเรียบอย่างเงี้ยหน้าเมทัลหมดไม่น่าจะมีปัญหาขัดทำความสะอาดแล้วก็ผ่าความร้อนนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นหน้าที่เป็นอินเสิร์ตผมไม่มั่นใจว่ามันจะเข้าไปในซอกหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูก้านย้ำว่าถ้าเป็นไม้ก้านเหล็กให้ดูก้านและถอดหัวดูว่าข้างในตรงคอข้างในน้ำเข้าไปลึกแค่ไหนแล้วก็ถ้ามีไฟฉายส่องไปดูในก้านก็ดูด้วยว่าข้างในก้านมีสนิมจากน้ำหรือเปล่าถ้ามีก็แนะนำบางร้านสมัยก่อนขัดทำความสะอาดครับเขาจะมีไอ้เหมือนไอ้แปรงรั่วเข้าไปแปรงเอาออกพ่นโซแนกอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันอาการไม่ไหวจริงๆก็เปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนส่วนก้านกาไฟให้ดูตรงกริปก่อนถ้าก้านเหล็กคือเปลี่ยนเลยนะแล้วก็ก้านกาไฟให้ดูกริปก่อนว่ากริปมันยุ่ยขนาดไหนถ้าไม่นั่นก็ไม่เป็นไรเพราะก้านกาไฟไม่ค่อยมีปัญหาส่วนหัวเหล็กถ้าเกิดมีสนิมขึ้นหรืออะไรทำความสะอาดขัดให้ดีลงน้ำมันใหม่ก็ไม่มีปัญหาครับอันนี้เป็นชุดเหล็กเพราะชุดเหล็กจะจมแต่หัวไดเวอร์ส่วนใหญ่จะลอยเพราะข้างในมันมีอากาศผู้หัวไฟวงไฟเวครับมันจะลอยก็ดูอย่าให้มีสนิมขึ้นแค่นั้นดูข้อต่อดูพวกเขาเรียกอะไรนะอะแดปเตอร์ที่เสียบทั้งหลายพวกคอโซ่ทั้งหลายครับดูตรงคอตรงนั้นก่อนถ้ามีสนิมมีอะไรก็เอาออกทำความสะอาดซะหรือถ้ามันกินไปเยอะก็ต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนครับยังไงก็ดูแลได้ไม่มีปัญหาส่วนถุงกอล์ฟถ้าเป็นถุงกอล์ฟแบบที่เป็นถุงทัวร์สตั๊ฟหรือว่าคัทแบ็คแบบที่มันบุนุ่มหลายๆอย่างก็ตากแดดดูก่อนแล้วก็ดูว่าข้างในมันสภาพโอเคไหมไม่มีเชื้อราไม่มีอะไรใช่ไหมดังนั้นก็ใช้ต่อครับแต่ถ้ามันกรอบหรือมันมีอะไรมันเละเทะแล้วก็แนะนำเปลี่ยนไปซื้อถุงธรรมดาถูกๆก็ได้ครับไม่ต้องไอ้นั่นโดยส่วนใหญ่ดูสภาพก่อนว่าน้ำมันเข้าไปทำอะไรให้พังหรือเปล่านะเพราะบางคนนี่ที่เคยเจอคือถุงกอล์ฟแช่น้ำจนถุงสแตนแบ็กกับพี่คิวไอ้ตรงขาสแตนนะพี
0: ่ครับ
1: สนิมมันกินแล้วมันทำให้มันดีดไม่ได
0: ้ครับ
1: แล้วก็พวงลงไปถึงไอ้ตรงที่เป็นน็อตเอาไว้ล็อกตรงตูดถุงที่ไว้ตั้งน้ำมันก็เข้าทางรูน็อตด้วยข้างในก็เลยแบบเละเทะไปหมดเลยอันนั้นก็คือโยนทิ้งทั้งถุงอะครับใช่ทำอะไรไม่ได้เปลี่ยนได้ซ่อมได้แต่ต้องไปดูร้านที่เขารับซ่อมครับซึ่งมันก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับประมาณนี้พี่คิวมีไหมครับเวลาฝนเจอน้ำท่วมไม่เจอนี่พี่ไม่เจอ
0: ส่วนมากผมก็เอาไปถึงแดดก่อนเลยฮะอันดับแรก
1: ใช่ครับยังไงก็ต้องตากแดดก่อนนะครับตากแดดได้เป่าเงี้ยไว้ก่อนนะครับอ่ะก่อนจะไปพักเดี๋ยวขอคำถามหนึ่งอาการฮิตอาการยิบเวลาพัดสวิงออกไปอาการฮิตเวลาพัดสลิงออกไปทางด้านขวามันมีอาการเกร็งไม่สามารถสวิงกลับมาด้านซ้ายได้ต้องรอจังหวะอีกนานแบบไหนทำให้ไม่อยากเล่นเครียดเพื่อนก็ว่าเราคิดมากไปเล่นช้าอาการซ้อมสวิงอาการฮิตเวลาพัดสลิงออกไป คือเขาเหมือนกับว่าเขาสวิงออกไปแล้วมันขวาตลอดแล้วเขาเกรงเขาไม่สามารถสวิงได้ไม่สามารถตีกลับมาซ้ายได้เขาก็เลยสวิงนะ

0: นานแล้วมันก็เลยทำให้เพื่อนบอกว่าเล่นช้ามีวิธีแก้ไหม
1: สรุปสวิงหรือพัดนะครับ
0: เขาบอกว่าสวิงแล้วพัดอ่ะ
1: โอเคเอาตีเป็นว่าน่าจะมียิปทั้งสอง
0: เรื่องเลย
1: ทั้งสองอย่างจริงๆถ้าเกิดสวิงออกขวาเนี่ยผมว่าต้องมาไล่หาดูนะว่าเป็นที่หน้าไม้หรือแนวไม้อย่างน้อยถ้าคุณออกรอบเนี่ยกับเพื่อนแบบเนี้ยถ้าเป็นสวิงเนี่ยแล้วบอกว่าออกขวาตีเสร็จแล้วครับแบบตีกับลูกจริงๆเลยนะเล่นลูกจริงเลย ตีเสร็จแล้วอ่ะผมแนะนำนะอันดับแรกถอยมาดูด้านหลังมาดูไดวอร์ดว่าไดวอร์ดที่เกิดขึ้นที่คุณบอกว่าคุณเล็งไปที่ธงอ่ะมันไปทางไหนถ้ามันออกถ้าเกิดลอยไดวอร์ดไปทางขวาเนี่ยตีแล้วเนี่ยแต่ว่าขนาดเรามีเจตนาว่าเราเล็งไปที่ธงฐานมาดูถอยออกมามาดูเนี่ยไดวอร์ดไปขวาของเป้าแสดงว่าเหลือแค่ปิดหน้าไม้เดียวนะแนวไม้ได้หรือลอยไดวอร์ดตรงอย่างเงี้ยตรงเข้าหาเป้าแล้วลูกไปขวาแสดงว่าเหลือแค่ปิดหน้าไม้นะเช่นอาจจะเปลี่ยนกริปหรือหาจังหวะรีลีสมือใหม่เท่านั้นเองเพราะว่าเราอาจจะต้องไล่สาเหตุมากกว่าเพราะว่าที่ยังมีอาการกลัวและสวิงลมเยอะๆน่าจะยังหาไม่เจออันนั้นคือหนึ่งเลยนะยังหาไม่เจอทำให้ภาพแบบไม่ชัดว่าแบบตีแล้วจะไปตามในที่ต้องการหรือไม่หรือในไม้จะไปซ้ายก็อาจจะเป็นเฉือนเลยมีของแถมเป็นหน้าไม้เปิดหนึ่งต้องไล่หาตรงนี้ก่อนถ้าคุณออกรอบเยอะนะ
0: ครับ
1: สองในการพัดถ้าเกิดพัดเรายิบพัดยิบเนี่ยมันส่วนมากจะเกิดจากเหมือนพัดตบเนาะพัดมีข้อมืออะไรเงี้ยเวลาจะอิมแพคจะมีอาการแบบใช้ข้อมือช่วยอันนี้อาจจะต้องมาไล่เช็คก่อนเช่นหนึ่งจับยิบถูกหรือไม่อยู่ในอุ้งมือไหมหรืออยู่ในนิ้วนะครับส่วนวิธีการเนี่ยลองไล่ดูเปิดใน YouTube ครับเพราะว่าเจอนะวิธีการจับยิบหนึ่งต้องอยู่ในอุ้งมือโอกาสใช้นิ้วครับก็จะน้อยยิบจะไม่พลาดอยู่ในนิ้วเวลาเกิดอาการเกร็งเนี่ยมันจะไม่ค่อยยิบสองอาการยิบในการพัดนะครับเช่นเทมโปไม่ดีแบบพยายามเกร็งอยู่แล้วเหมือนปั้นกำลังจะทำอะไรสักอย่างอยู่มีการช้าหรือประคองมาอันนี้ยิบถ้ามีความเร็วที่เหมาะสมในระดับหนึ่งครับอาการยิบก็จะหายไปได้สองอย่างรวมกันครับในการพัดจับยิบให้ดีแล้วก็เทมโปครับให้เสถียรหน่อย
0: ครับ
1: ไม่ได้ประคองนะครับลองดูครับสองอย่างนี้ทั้งสวิงทั้งพัดดูครับ
0: ง่ายๆคือดูคลิปก่อนทั้งคู่เลยแล้วก็ดูเรื่องจังหวะการพัดด้วย
1: ใช่ครับว่าไม่ช้าไม่ประคองเกินไปหรือเปล่า
0: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเรา
1: ไล่หาได
0: ้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวมาตอบคำถามในช่วงที่สองนะครับ
1: ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอั

0: 081-658-3461
1: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ครับกลับเข้ามาในช่วงที่2นะครับของรายการกอล์ฟทริกนะครับวันนี้วันพฤหัสนะฮะอยู่กับผมเตวิริยะฮังดิตแล้วก็วิคิวโปรคิวพงศกรชัยกุลนะครับ
4: ครับ
3: เรามาไล่ตอบ YouTube กันดีกว่าแล้วเดี๋ยวรอ SMS เพิ่มนะครับโปรคิวครับจะมีช็อตพิเศษที่งัดมาใช้ในงานวันที่29นี่ไหมครับเช่นตีลูกตกน้ำแล้วโผล่แค่หัวอยู่ขอบแฟร์เวย์หลังจากทีออฟโปรคิวจะเอาไงดีครับเหลือระยะ180หลาสโลปสัก30หลาอะไรเงี้ย
4: ไม่น่ามีอยู่นะครับผมไม่สามารถจริงครับพี่ละป้า
3: ซุปเปอร์แมน
4: ส่วนมากมันผมไม่ได้เก่งขั้นนั้นครับมันอาจจะเป็นลูกบังเอิญแค่น
3: ี้
4: คร
3: ับ เห็นคุณเจี๊ยบเขาบอกว่าคุณบังเอิญบ่อยเหลือเกิน
4: เอ้ยก็นิดนึงครับดวงดีดวงดี
3: โบทั้งสองคนครับตอนนี้ปัญหาหลักผมคือสะโพกเทิร์นช้าพอดาวสวิง

0: เสียความรู้สึกเหมือนมันถ่ายไม่หมด
1: ดาวริงเทิงช้างมันถ่ายหมดหนึ่งในนั้นเลยอ่ะหนึ่งเทิงช้างผมว่าจริงๆเราอ่ะมีการเทิงเอางี้ช่วงดาวสุรินครับทศพงศ์จะเริ่มหมุนกลับในตอนที่ไม้เนี่ยขึ้นไปถึงจุดเกือบจะถึงจุดสูงสุดท็อปอันนี้ท็อปสวิงมันคือจุดสุดท้ายก่อนที่จะดาวสวิงไม้ก่อนที่ไม้จะเคลื่อนที่กลับเป็นดาวสวิงใช่ไหมครับ ก่อนวินาทีที่ไม้จะขึ้นถึงจุดสูงสุดเนี่ยตะโพกจะต้องมีการสวนหมุนกลับมาก่อนเอาเป็นภาพออกมาครับโมเมนตัมที่อย่างกำลังแบกขึ้นไปแต่ตะโพกต้องมีการเหนี่ยวนำกลับมาก่อนแล้วถึงจะฉุดตัวกับไม้ลงมา
0: อ
1: ันนี้ถ้าเกิดทำไม่ได้ครับมองสองอย่างเลยหนึ่งความยืดหยุ่นของร่างกายครับว่าจริงๆมันมีท่าเทสนะครับสมมติเรายืนท่ากอล์ฟแล้วเอามือแตะไว้ที่ไม่ได้ตับมานะครับมีการมีก้มมีย่อขาให้เอามือให้เหมือนกอดอกแต่เอามือวางไว้บริเวณของหน้าของอกเอาวางไว้หลังจากนั้นนะครับให้ลองสองท่านี้หนึ่งล็อกช่วงล่างแล้วหมุนไปช่วงบนถ้าหมุนช่วงบนไปมาหมุนไปมาไปจับไปจับแบ็คซึ่งดาวซึ่งแบ็คซึ่งดาวซึ่งโดยที่ข้างล่างห้ามขยับท่านี้เริ่มทำได้แต่รู้สึกว่าเริ่มจะติดขัดๆนะเพราะว่าสะโพกเริ่มตามไปด้วยแหละอันนี้เริ่มละเริ่มสอแววว่าต้องไปฝึกเรื่องของเรื่องอะไรการเซปเปอร์เลตการแยกช่วงบนกับช่วงล่างพอทำท่านี้เสร็จแล้วท่าต่อไปคือล็อกช่วงบนแล้วหมุนแต่เอวท่านี้ทำไม่ได้โอกาสปัญหาเนี้ยก็อาจจะยังแก้ได้ยากอยู่เป็นเรื่องของความยืดหยุ่นร่างกายแต่ถ้าเกิดพอทำได้พอหมุนได้ทีนี้ตอนเอามาใช้จริงที่บอกครับหันตัวเกือบจะถึงท็อปสวิงปุ๊บให้เหนี่ยวนำสะโพกกลับมาก่อนเหมือนเอากระเป๋าเกงข้างซ้ายหันกลับมาด้านหลัง
0: สไลด์ตูดมาก่อน
1: ท็อปสวิงนั่นแหละครับลองเช็คอย่างนี้ก่อนหนึ่งไปดูความยืดหยุ่นก่อนถ้าเกิดรู้สึกทำไม่ได้แล้วถ้ารู้สึกทำไม่ได้ครับอาจจะเป็นที่การยืดหยุ่นแยกช่วงบนกับช่วงล่างแต่ถ้าทำได้ข้อหนึ่งทำได้ผมว่าทามมิ่งในการเริ่มหันกลับของสะโพกเนี่ยเข้าหาเป้าอาจจะช้าเกินไปเลยทำให้รู้สึกว่าไม่ได้แต่ที่ทำนิ่งต่อ
0: ครับ
1: ประมาณนี้ครับ
0: ครับผมก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่พออายุขึ้นเลข3แล้วสะโพกช้าลงครับก็ใช้สไลด์ตูดเอาแลทรัลมูฟเมนต์เอาพอเราเทิร์นไม่ค่อยไหวนะฮะนี่สิครับโตคิวโปรรักครอบครัวนัมเบอร์วันในใจผมนี
1: ่โตขอบคุณครับพี่ลาป้า
0: พี่คิวเขาประวัติดีเขาประวัติดีเครดิตดีด้วยใช
1: ่โอ้ยโอ้ครับ
0: เครดิตดีครับเครดิตดีแต่ถ้าถามคนอื่นก็จะบอกอีกตามสไตล์เขาแต่ผมเชื่อพี่ชายผมเครดิตดีผมอยู่ในเหตุการณ์บ่อย
1: ขอบคุณครับโอเค
0: ครับรบกวนสอบถามครับหากเป็นลูกของขันเอ็มเก้าสิบเก้าเนี่ยนำน้ำจับเลี้ยงไปดื่มได้ไหมครับแล้วเปิดเพลงได้ไหมกลัวไปแล้วเครียดจะบอกก่อนว่าวันที่29ครับมาได้เลยครับแต่ไม่ต้องกลัวเครียดครับบรรยากาศเฮฮาปาร์ตี้ครับไม่ต้องกลัวเครียดเลยแล้วก็ไอ้น้ำจับเลี้ยงนี่แล้วแต่เนาะแต่เรื่องเปิดเพลงเนี่ยเราคงไม่เนาะพี่คิวเนาะ
1: ผมว่าต้องขึ้นอยู่กับกวนด้วยคือปกติแล้วอะสนามเขาก็แค่รณรงค์ให้เปิดได้แต่ต้องเปิดแบบเบาๆไม่รบกวนกวนอื่นนั่นเองครับถ
0: ู
1: กไหมพ่อเต
0: ใช่คือถ้าเปิดเพลงอะเราฟังเองคนเดียวแบบเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเอาลำโพงแบบใหญ่ๆมาแล้วมาเปิดทำเป็นไนท์กอล์ฟอันนี้มันก็จะไอ้นั่นไปหน่อยเพราะมันเป็นการแข่งขันเนาะ
1: แต่ก็ไม่ได้การแข่งขันแบบ
0: ซีเรียสไม่ใช่
1: ซีเรียสตึงเครียดเพราะว่าเปิดได้ครับแต่ก็อย่างที่บอกครับเปิดอะเบาๆฟังไปกวนหรือฟังคนเดียวในรถอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับ
0: ครับอย่าเกินแบบว่าอย่าเกินแบบว่ากวนหน้ากวนหลังได้ยินอย่างเงี้ยอันนี้เกินไปครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงมาได้ครับเต็มที่ไม่เครียดเชื่อผมเถอะมาแข่ง FM 99นะไม่เครียดเลยสบายสุดๆแล้วในการแข่งขันกอล์ฟที่เจอมาในชีวิตเนี่ยอันเนี้ยฮาสุดแล้ว
1: ใช
0: ่ฮาจัดๆเลยไม่รู้อหมอจะมาเปล่าอหมอที่เล่นกับพี่คิวอ่ะโอ้โหพี่คิวเราปีแรกด้วยลื่นไหลหลุมเลย
1: โอ้โหเหนื่อยเลยครับ
0: ฮานะครับผมอยู่กวนหลังผมยังฮาเลยนะฮะแล้วก็ขอเบอร์ติดต่อวันที่29ทีนึงครับโอเค092ครับ5315142ครับ092 531 5142อีกเบอร์หนึ่ง 080-919-5365 080-919-5365ครับนะฮะเขาขอมาโปรเตครับแล้วเงินที่รามทำคอนแทค300ล้านนี่ลิฟยังติดอยู่ไหมจากที่ดูข่าวของฝั่งเมืองนอกเขาบอกว่าไอ้เงินก้อนที่ย้ายสำนักอ่ะที่ซื้อตัวเขาจ่ายหมดแล้วแต่คราวนี้จะเหลือก้อนที่จอรามได้แชมป์ในแต่ละแมตช์ที่ยังไม่ครบยังค้างเป็นเงินที่เงินรางวัลนะครับ
1: ครับ
0: โปรคิวเดี๋ยวรอคลิปแล้วฝึกเลยครับโปรคิวพี่ละป้าบอก
1: น่าจะช่วงเย็นได้ครับรอเลยครับ
0: ครับผมพี่คนบอกว่าจังหวะ Impact เป็นจังหวะที่ขี้เกียจขาซ้ายสุดพอดีที่เหยียดขาซ้ายสุดใช่ไหมครับเวลาพลาดจะกลายเป็น early extension มีวิธีแก้ไหมครับ
1: จังหวะ impact เป็นจังหวะที่เหยียดขาซ้ายสุดใช่ไหมครับเหยียดขาซ้ายสุดพอดีใช่ไหมครับ คือจังหวะที่ impact ใช่ครับถ้าที่เห็นคือจังหวะที่ขาเริ่มเหยียดขึ้นแล้วกันหรือขาตึงในจังหวะที่ impact ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าขาซ้ายมีการเหยียดตรงตึงก่อน impact อันนี้จะเริ่มไม่ค่อยดีละนะครับ impact ขางอเนี่ยยังได้อยู่แต่ต้องเป็นในจังหวะที่กำลังยืดขึ้นนะครับกำลังยืดลงกรณีพลาดจะกลายเป็น early extension early extension คือส่วนมากเราพูดถึงในจังหวะดาวสวิงนะครับว่ามีการก้นหนหรือการเอวขยับครับไปด้านหน้าเข้าหาบอลทั้งนี้ทั้งนั้นเลยครับหนึ่งเลยลองดูครับว่าเวลาซ้อมแล้วยิ่งผมมีคิดนะว่าต้องดูตั้งแต่ back swing ก่อน back swing เนี่ยน้ำหนักมันอยู่ส้นเท้าขวาก่อนอันดับแรกพอจังหวะเริ่มเทคเอาเวน้ำหนักลงส้นถ้าน้ำหนักลงส้นได้นึกถึงนะครับเราจะถูกพอพวกเราจะมีการดันไปด้านหลังนะครับดันด้านหลังเพราะฉะนั้นตอนดาวสวิงครับให้ฝึกแบบนี้นะพอดาวสวิงเนี่ยก็ให้รู้สึกว่าถ่ายน้ำหนักมาที่ส้นเท้าซ้ายโดยทันทีใช่ครับในหลักแล้วมันต้องลงไปปลายเท้าซ้ายซึ่งผมคิดว่าอาการส่วน early extension ในน้ำหนักมันจะไปอยู่ที่ดาวสวิงอยู่ปลายเท้าของทั้งซ้ายและขวาจำนวนมากเพราะฉะนั้นเราเลยต้องพยายามแก้ให้รู้สึกว่าไปอยู่ที่ส้นเท้าซ้ายเลยและมีการดันสะโพกไปด้านหลังด้วยลองฝึกในเรื่องของน้ำหนักกันครับหนึ่งตอนขึ้นน้ำหนักต้องรู้สึกว่าส้นเท้าขวาดาวสวิงมาส้นเท้าซ้ายเลยอันนี้คือการฝึกนะครับในขณะที่น้ำหนักลงไปในส้นเท้าเนี่ยก็พยายามดันสะโพกไปด้านหลังด้วยอาจจะตียากหน่อยหมุนยากหน่อยนะครับอย่างไรลองฝึกดูครับน้ำหนักที่เท้าค่อนข้างสำคัญ
0: ครับก็ประมาณนั้น early extension มันก็เกี่ยวกับการแบบเขาเรียกอะไรนะเด้งจะพูดให้มันไม่ทะลึ่งเขาเรียกอะไรสะโพกมันเคลื่อนมาข้างหน้าเกินเหตุอ่ะ
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: นะฮะ
1: จริงๆมันมีเรื่องของร่างกายด้วยที่แบบว่าหลังล่างหรือ
0: ไม่แข็งแรงรับแรงกดไม่ไหว
1: ไม่แข็งแรงด้วยแต่มันฝึกกันได้ครับอย่างที่เรียนแจ้งไป
0: ครับโปรคิวตอนดูรูปถ่ายกับภรรยาสายตาอ่อนโยนดีจังครับสายตาภรรยาหรือสายตาพี่คิวครับ
1: แต่ตาผมครับแข็งกล้าวไม่ได้เลยครับ
0: ทำไมอ่ะจัดกวนกันยังไงครับวันที่29เดี๋ยวเรามีซูเปอร์คอมพิวเตอร์จัดครับใช่
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: แจ้งมาว่าแฮนดิแคปเท่าไหร่ก็ได้ครับเดี๋ยวเรามีซูเปอร์คอมพิวเตอร์จัดหรือไม่ก็อยากระบุว่าจะออกด้วยกันผมอยู่สีแดงแต่ผมสมัครมากับเพื่อนอีกคนสีน้ำเงินผมอยากอยู่กวนเดียวกันก็ทำได้ผมอยู่กวนสีแดง2คนกวนเดียวกันน้ำเงิน2คนก็ทำได้ครับนะขึ้นอยู่กับว่าถ้าอยากตีด้วยกันก็อาจจะต้องอยู่คนละทีมหรืออยู่ทีมเดียวกันเพราะว่าจะแบ่งเป็นกวนละ2-2เนาะถ้าจำไม่ผิด
1: คร
0: ับ นะครับสีแดง2คนสีน้ำเงิน2คนมาชนกันนะครับมีทฤษฎีอะไรในกอล์ฟที่ปัจจุบันกับเมื่อ10ปีก่อนแล้วแตกต่างกันอย่างชัดเจนไหมครับนะพี่คิวก่อน
1: ก็มีค่อนข้างเยอะครับอาทิเช่นเลย1ทฤษฎีในการสอนกอล์ฟเช่น1ในอดีตเมื่อ10กว่าปีก่อนคือเซตอัพปลายเท้าทั้ง2ข้างต้องตรงไปข้างหน้าทฤษฎียุคใหม่บอกว่าเปิดปลายเท้าได้ปลายเท้าไม่จำเป็นต้องตรงเพราะเนื่องจากจะทำให้สะโพกหมุนได้มากขึ้นนะครับมันมีหลายปัจจัยทำให้ลดอาการบาดเจ็บ ไรแบบ

0: นี้ผมมีเยอะแยะมากเลยครับแบ็คสวิงหัวต้องนิ่งซึ่งจริงแล้วสามารถมูฟได้ไปด้านข้างได้เล็กน้อยแล้วก็ค่อยขยับกลับมาในการถ่ายน้ำหนักเยอะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะผมว่าในการเปลี่ยนแปลงนั้นในอดีตไม่ได้บอกว่าผิดนะแต่ผมรู้สึกว่ารุ่นปัจจุบันนะครับถูกการพัฒนาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือต่างๆนะครับด้วยเหตุและผลด้วยทำให้รู้สึกว่าโอเคทฤษฎีในอดีตเนี่ยสามารถแบบยืดหยุ่นในปัจจุบันได้ไม่ได้บอกว่าอดีตมันผิดนะแต่แค่ในอดีตมันเราไม่มีเครื่องมือเนาะเหตุและผลเราไม่รู้ครับเลยก็ต้องทำแบบอะไรที่มันดูต่อแววว่ามันจะผิดนั่นแหละครับ
1: ถ้าพูดตรงๆฝั่งผมก็จะบอกว่าในอดีตตำราในอดีตเขาทำมายังไงปัจจุบันก็คือเอาตำราในอดีตแล้วก็มาทำให้มันเหมาะสมกับคนในยุคปัจจุบันมากขึ้นแหละครับ
0: ใช่ใช
1: ่ความ10ปีที่ผ่านมาถามว่ามันเปลี่ยนแปลงมาเยอะไหมผมว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมาเยอะอุปกรณ์เปลี่ยนแปลงเยอะเลยทำให้เราได้เห็นการที่จากเดิมสตริกเหมือนที่พี่คิวบอกว่าต้องยืนปิดอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้กลายเป็นยืนเปิดได้มากขึ้นเริ่มคลายตัวของนักกีฬาออกมากขึ้นด้วยอุปกรณ์ที่เบาขึ้นอุปกรณ์ที่ง่ายขึ้นนะครับใช่ก็แต่ชัดเจนสุดคือสังคมกอล์ฟนะเฉพาะในไทยนะ10ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะไม่ใช่ทฤษฎีเกี่ยวกับกอล์ฟสังคมกอล์ฟในไทย10ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมากกว่าเราเลยรู้สึกว่าทฤษฎีมันมีอะไรเพิ่มขึ้นแต่เพราะว่าสังคมกับการรับอะไรใหม่ๆในกีฬากอล์ฟอ่ะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะว่ามันโตก้าวกระโดดมันก็ไม่เชิงจะว่ามันเปลี่ยนออกซ้ายขวามันก็ไม่เชิง มันแบบมีการเปลี่ยนแปลงแหละแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนไปทิศทางไหน
0: ครับ
1: นะครับโปรทั้งสองท่านครับเอาจริงๆสกอร์ผมมันสวิง95ถึง110ควรแจ้งยังไงครับปกติรอบนึงว่าแจ้งมาเลยครับบอกว่าออกรอบน้อยครับเพราะว่าเต็มตุ่ม120ครับนะเต็มตุ่ม120แล้วก็ผลแพ้ชนะเนี่ยอยู่ท้ายเกมหนึ่งในนั้นอยู่ในชะตากรรมของมือพี่คิวด้วย เพราะปีที่แล้วพี่คิวหยิบได้คนดีมากนี่
0: ใช่ใช่บังเอิญจับสกอร์ได้ชื่อผมพอดี
1: นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเฮ้ยแต่ปีนี้พี่มนไปอยู่ฝั่งนู้นเว้ย
0: ใช่ใช
1: ่ปีที่แล้วพี่มนก็มือดีจับได้คนดีปีที่แล้วพี่ต้นจับได้ไม่ดีสงสัยเขาเตะมาอยู่ทีมนี
0: ้เออสลับกันไม่แต่ว่าพี่ต้นเราก็มือดี
1: พี่ต้นเราตีดีไงแต่ตอนจับฉลากอะไอตอนจับแข่งอะไอตอนจับตัดสินตัดเชือกจับไม่ดีไง
0: ใช่ใช่
1: ครับก็ประมาณนี้ประมาณ
0: สมัครกันเข้ามาครับมาร่วมสนุกกันบอกเลยสนุกคึกคืนมากมากคร
1: ับ โอ้ยปาร์ตี้ที่สุดแล้วแข่งไอ้รุ่ม99เนี่ยไม่มีอะไรปาร์ตี้กว่านี้แล้ว
0: ใช่
1: สนุกสนานและปีนี้ไปเล่นวินเทจด้วยนี่วินเทจหลายหลายคนถามเข้ามาไอ้จะถามมาเลยเนี่ยบอกวินเทจเป็นยังไงโอ้อาจารย์โอ๊ตเขาเพิ่งไปตีมาทุกอย่างเดินทางสะดวกน้ำแห้งเดินทางสบายนะครับที่บางบ่อนะครับนะฮะไม่ต้องกลัวสบายจัดๆเลยนะครับแล้วก็ SMS อีกอันนึงนะถามมาบอกว่าตามที่เคยได้ฟังโปรเตบอกว่าถนัดมือไหนให้เล่นมือนั้นผมเป็นคนที่ตีปิงปองข้างซ้ายชูตบาสข้างขวากินข้าวข้างขวาแต่เขียนหนังสือมือซ้ายเล่นกอล์ฟมือไหนดีครับเอามือตีปิงปองครับพี่เพราะตีปิงปองมือซ้ายคือพี่เล่นโฟร์แฮนด์มือซ้ายถนัดมือซ้ายเวลาพี่ตีกอล์ฟมันใช้โฟร์แฮนด์เป็นหลักก็ควรจะไปใช้มือที่ถนัดโฟร์แฮนด์ครับเพราะอย่างฟิลมิคือสั้นเขาตีกอล์ฟมือซ้ายแต่เขียนหนังสือกินข้าวมือขวานะครับไปทางโฟร์แฮนด์ครับดูก่อนว่าเราเล่นกีฬาที่มีแร็กเก็ตหรือมีอุปกรณ์ช่วยเนี่ยเราใช้มือข้างไหนเป็นตัวควบคุมแล้วก็ไปเล่นฝั่งนั้นครับนะครับนะครับวันที่29พาสาวๆไปเล่นด้วยได้ไหมครับอี
0: ได้นะครับก็สมัครเข้ามาเลย
1: สมัครเข้ามาเลยครับไม่จำกัดเพศครับ คือมือใหม่อยากมาเล่นสนุกมาลองเจอการแข่งขันแบบทีมก็ได้นะไม่ต้องกลัวนะคือแบบมาเต็มที่สนุกสนานได้เลยนะครับไม่ต้องแบบกังวลว่าจะเอ้ยตีไม่ดีจะทำทีมแพ้ไม่ทีมแพ้ไม่แพ้มันอยู่ที่พวกเราพวกกัปตันทีมตัดสินกันตอนจบด้วย
0: ใช่
1: นะฮะทำเล่นให้สนุกครับมาเล่นให้สนุกทุกอย่างจะออกมาดีเองนะครับไม่ต้องกลัวนะครับสาวๆมาได้ไม่มีวอรี่เลยสาวๆมาได้เลยครับไม่วอรี่เพราะเราก็มีพี่วิชี่อยู่ในทีมอยู่แล้วยังไงสาวๆเล่นได้เลยครับไม่ต้องกลัวนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะSMS อีกอันหนึ่งบอกว่าวันที่29เนี่ยไปด้วยกันเป็นกลุ่มแต่ต่างคนต่างอยู่คนละสีแต่ออกรอบกวนเดียวกันได้ไหมได้ครับแจ้งเลยแจ้งว่าแจ้งชื่อกับแจ้งสีไปที่เบอร์ที่บอกนะครับแล้วก็บอกว่าขออยู่กวนเดียวกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจัดให้นะแต่ว่าหมายความว่าถ้าไปกวน4คนเนี่ยขอน้ำเงิน2คนกับแดง2คนนะมันถึงจะอยู่ในโหมดที่เล่นเป็นทีมชนกันได้นะครับคุณณัฐสรบอกสวัสดีครับพี่คิว
0: ครับ
1: นะฮะก
0: ็นะครับ
1: ก็นะครับก็อย่าลืมนะฮะ0925315142นะครับ0925315142แล้วก็0809195365 0809195365ทีมสีแดงจะมีป๊ะแป๊ะพี่เจี๊ยบคาถาทองพี่เฉลิมวงศ์นะครับพี่มนมัมมี่แล้วก็อาจารย์ออสดุสิตที่เพิ่งไปสำรวจสนามใหม่รอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทางสีน้ำเงินมีน้าหังเป็นหัวหน้าทีมมีคุณต้นประเวณนะครับมีพี่คิวมีผมแล้วก็มีพี่พิชชี่นะครับเลือกเลยว่าจะอยู่ทีมน้ำเงินหรือทีมแดงนะครับมาเรามาเจอกันในวันที่29นี้นะครับที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการนะครับช็อตกันเที่ยงแต่ก่อนช็อตกันมีข้าวให้กินด้วยนะจ๊ะปีนี้จะเป็นอะไรเอ่ยปีที่แล้วเราได้ข้าวมันไก่เนาะ
0: มันมี2อย่างหรือเปล่าจำไม่ได้แล้ว
1: ปีแล้วมี2อย่างมีข้าวมันไก่กับผัดกะเพรา
0: ปีที่แล้วเป็นไลน์บุฟเฟ
1: ่ไลน์บุฟเฟ่ไอ้แต่ปีข้าวมันไก่นั่นคาคาตาใช่ไหม
0: ใช่
1: ผมได้กินข้าวมันไก่ไข่ดาวอ่ะท่านผู้ฟัง
0: สมัครกันเข้ามานะครับทีมไหนก็ได้นะครับ
1: ครับ
0: หรือถ้าเกิดไม่สะดวกจะมาเป็นสปอนเซอร์ก็ได้นะครับทักเข้ามาได้
1: ใช่ครับจะมาในทีมบริษัทก็ได้ครับเรามีเรทอยู่ว่าเท่าไหร่นะครับ
0: นะครับเอาของเข้ามาแจกอะไรเงี้ยเป็นนามสปอนเซอร์ได
1: ้
0: เลย
1: ได้ครับผมข้างนอกหมุนมือแล้วก็หมดเวลาแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่คิวมากนะฮะขอบคุณทุก SMS ทุกข้อความเลยผมกับพี่คิวขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุลฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพลพีรับรายงานนายกเองปมย้ายในอำเภอบ้านสร้างเหตุมีรายงานจากรักษาการผู้ว่าปราจีนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงสาเหตุการย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมขณะลงพื้นที่8ริ้วฉะเชิงเทราได้รับรายงานจากนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงผู้นำท้องถิ่นซึ่งทุกคนรายงานไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอบ้านสร้างและตนได้นำข้อมูลดังกล่าวไปรายงานต่อนายกรัฐมนตรีรายงานที่ได้รับขณะนั้นเป็นการรายงานด้วยวาจาขณะเดียวกันอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ทำหนังสือตั้งแต่วันที่30กันยายนโดยผู้ว่าและรองผู้ว่ามีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าต้องการให้นายอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่ก่อนเนื่องจากการตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชารวมถึงการปฏิบัติ

0: ว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือไม่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากผลสอบพบว่าไม่ได้กระทำผิดตามที่มีการรายงานก็สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ประกอบปลุกใจหน่วยงานรัฐเปิดใจก่อนเปิดระบบทลายระบบโซโลภาครัฐต่างคนต่างใหญ่ทลายระบบไซโลภาครัฐต่างคนต่างใหญ่นายปกรณ์นิ่มประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมพหุภาคีเพื่อการบริหารภาครัฐระบบเปิดครั้งที่2ทับ2569โดยกล่าวก่อนการประชุมว่าเรื่องนี้มีความสำคัญทั้งเรื่อง Open Government การเปลี่ยนผ่านการต่อต้านคอร์รัปชันดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์วัตถุประสงค์คือการสร้างความเชื่อมั่นแก่ทั้งภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมกันซึ่งเป็นจุดหมายที่คิดว่าสำคัญที่สุดที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นได้ทั้งในภาครัฐและเอกชนที่ผ่านมามีการทำงานแบบตัวใครตัวมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐต่างคนต่างเป็นเจ้าพ่อต่างคนต่างเป็นศูนย์กลางของแต่ละเรื่องทำให้ระบบราชการเป็นไซโลคณะกรรมการต้องการให้ภาครัฐเป็นหนึ่งเดียวกันและสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำด้วยกันคือการเปิดใจเข้าหากันก่อนที่จะใช้ Open Comment ซึ่งต้องใช้ Open Mind ต้องยอมรับว่ามีข้อบกพร่องและมาแก้ไขร่วมกันมองปัญหาและแก้ไข FBI จับชายวัย18ปีเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI จับกลุ่มชายวัย18ปีวางแผนก่อเหตุสังหารหมู่ที่ห้างสรรพสินค้า Mall of America ใกล้กับเมืองมินเนอโพลิสในรัฐมินนิโซตาตามรายงานสำนวนการฟ้องของศาลคนร้ายเปิดเผยว่าเป็นการกระทำในนามของรัฐอิสลาม IS โดยเขาถูกจับกลุ่มตัวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่ FBI แฝงตัวเพื่อส่งมอบปืน AK-47 พร้อมกระสุนและเครื่องกระสุนในราคา600ดอลลาร์สหรัฐตามคำฟ้องระบุว่าเขาตั้งใจจะใช้อาวุธนี้ก่อเหตุสังหารประชาชน 30-60 คนในงานศิลปะวัฒนธรรมม้งที่จะจัดขึ้นช่วงปลายเดือนนี้เพราะต้องการสังหารผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมโดยเขาถูกตั้งข้อหาในความผิดฐานรับมอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนเพื่อนำไปใช้ในการก่อการร้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเจ้าก้องสมเกียรติจันทราต่อสัญญา Honda HRC ลุยศึก World Superbike ฤดูกาล2027ทีมโรงงาน Honda HRC ประกาศต่อสัญญากับเจ้าก้องสมเกียรติจันทรายอดนักบิดชาวไทยสู้ศึก World Superbike 2027โดยจะจับคู่กับเจค ดิสันทีมเมทชาวอังกฤษหลังการต่อสัญญาเจ้าก้องเปิดเผยว่ารู้สึกมีความสุขมากที่จะได้ร่วมงานกับ Honda HRC ใน World Superbike ต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลปีนี้เป็นความท้าทายใหม่สำหรับตัวเขาทั้งการแข่งขันใหม่รถใหม่และสนามแข่งใหม่ยังมีอีกมากมายที่ต้องเรียนรู้แต่เขาก็จะค่อยๆสั่งสมประสบการณ์และทำความเข้าใจกับรถให้มากขึ้นเรื่อยๆเขาซาบซึ้งในความไว้วางใจที่ Honda HRC มอบให้และอยากขอบคุณทีมงานทุกคนสำหรับความทุ่มเทและการสนับสนุนเชื่อว่าเรายังมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปร่วมกันได้อีกมากและเขามีแรงผลักดันอย่างมากที่จะทำงานต่อไปและพัฒนาตัวเองเพื่อผลการแข่งขันที่ดีในปี2027
0: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมแชมป์ไทยลีก1สมัยกำลังจะได้ตัวมารินยูรีนาสุน่าชาวบอสเนียโครเอเชียมาร่วมทีมสู้ศึก ACL 2โดยหัวหอกวัย32ปีส่วนสูง188ซนติเมตรสามารถเล่นได้ทั้งหน้าเป้าและทางออกไปเล่นเป็นตัวรุกฝั่งขวาส่วนผลงานกับต้นสังกัดเก่าอย่าง MTK Budapest ทีมในลีกสูงสุดของบัลแกเรียเจ้าตัวลงเล่นรวมทุกรายการไปทั้งหมดเกือบ80นัดทำได้21ประตูระหว่างปี2023ถึง2026กระทั่งล่าสุดเตรียมเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของ The Rabbit เพื่อเตรียมลุยศึกถ้วยรองสโมสรเอเชียหรือ ACL 2ในฤดูกาลนี้ต่อไป
0: ฟุตบอลไทยเดลี
2: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงต่อโฆษณาโทร0816583461

0: Vanity to Well ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: สิริศรีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริศิลป์ระบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธำรงทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้วันพฤหัสนะฮะที่8ตุลาคมนะครับก็ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะอยู่ในหลายพื้นที่นะครับทางภาครัฐแล้วก็หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะฮะก็กำลังเร่งช่วยเหลือกันอยู่เมื่อเช้าดูข่าวถอนใจนะฮะแต่ว่าในส่วนของภาคอื่นๆก็ยังคงต้องใช้ชีวิตกันต่อไปนะครับแล้วก็วันนี้แขกรับเชิญประจำของเราก็เป็นอาจารย์ธรนะครับดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์เดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการครับแล้วก็เช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะฮะไปกันที่ข่าวดีของประเทศไทยกันบ้างนะครับรายงานจากกรุงเทพธุรกิจนะฮะกรุงเทพคว้าอันดับ1เมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026นะฮะก็จากนิตยสารอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกคอนเนสทาวเวลเลอร์นะครับคะแนนโหวต 97.68 นะครับแซงปารีสอิสตันบูลแล้วก็โตเกียวนะฮะก็ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับของประเทศไทยเรานะฮะก็กลับมาทวงตำแหน่งท่องเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับไปกันที่อีกข่าวไปที่พัทยาครับพัทยาผงาดเวทีโลกคว้ารางวัล World Festival and Event City Award ประจำปี2026ก็ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของเมืองพัทยาแล้วก็ประเทศไทยเราด้วยครับแล้วก็ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์มา
3: ที่นี่อยู่กรุงเทพครับ
2: ฮะเห็นแป๊บๆไปหนีไปเที่ยวต่างจังหวัดไปทำงานสิ
3: ไปทำงานไปเที่ยวพอดีตอนนี้แพลงต้อนบลูมมันไล่มาทางฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตกนะฮะก็คือไล่มาตั้งแต่บ้านแหลมชามหัวหินผมก็ตามมาดู
2: ครับเดี๋ยวหนีไปบางแสนฮะบางแสนสวยๆตอนนี้น้ำทะเลใสๆครับ
3: ลมมันเปลี่ยนทิศครับตอนนี้เนี่ยอธิบายให้คุณผู้ฟังทราบนะครับว่าลมเนี่ยมันมีสองทิศ
2: ฮะ
3: เริ่มทีเนี่ยลมมันเป็นลมมาจากทางใต้เฉียงขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลมมันก็จะพัดน้ำเนี่ยไปทางบางแสนพัทยานะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยพอลมหนาวเริ่มมามันเริ่มเปลี่ยนฤดูเพราะฉะนั้นลมบางส่วนเนี่ยบางวันเนี่ยลมมันก็จะพัดเป็นแบบลมจากทางเหนือนะฮะเฉียงลงใต
2: ้ครับ
3: เพราะฉะนั้นมันก็จะพัดน้ำในอ่าวไทยตอนในเนี่ยเอียงกลับมาที่ทางฝั่งสามหัวหินซึ่งพอดีน้ำจากแม่กลองมันเยอะเพราะฉะนั้นธาตุอาหารมันก็เยอะเพราะธาตุอาหารมันเยอะมันก็ทำให้แถวนี้เนี่ยกลายเป็นแพลงก์ตอนมันก็เลยดูง่าย
2: อ๋อเป็นน้ำสีเขียวฮะ
3: แล้วก็จะมีน้ำเบียดอะไรพวกนี้ด้วยก็เลยมาดูมันสักหน่อยไล่มาแล้วชะอำนะฮะเมื่อวานชะอำหัวหินว
2: ัน
3: นี้มันเป็นหัวหินแล้ว
2: ปูอร่อยไหมฮะกินหรือยัง
3: ปูยอดขอปูกิน
2: ครับ
3: กินปูที่เมื่อวานกินแล้วไง
2: อ๋อฮะ
3: เมื่อวานกินไปเยอะก็เลยตอนเย็นก็เลยขี้เกียจกินว่ากินร้านเก่าๆวะฮะผมขี้เกียจเปลี่ยนร้านผมชอบอะไรที่มันชื่อมันได
2: ้
3: ก็กินร้านเก่าก็คือกินเชียงน้ำ
2: ครับเมื่อกี้อาจารย
3: ์จะมีคนถามด้วยในเฟซด้วยว่าเชียงน้ำอยู่ไหน
2: อ๋ออยู่ไหนฮะ
3: คุณหนึ่งนี่แต่เชียงน้ำเชียงน้ำมันร้านเรียกว่าร้านประจำเลยเชียงน้ำก็อยู่ริมน้ำสิ
2: ครับคือหัวหินเนี่ยคือร้านประจำเนี่ยเยอะมากเลยอาจารย
3: ์เดี๋ยวไม่ใช่

0: หัวหินเชียงน้ำไม่ได้อยู่หัวหิน
1: อ้าว
0: เชียงน้ำ
1: อยู่ชะอำ
0: หัวหินเพราะฉะนั้นเชียงน้ำเดี๋ยวนะฮะผมเสียบหูฟังแป๊บ
1: อ๋อฮะอ่ะก็ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับอาจารย์ธรณัฐธรธำรงนาวาสวัสดิ์นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์เสียบหูฟังสักหน่อยครับเพราะว่าอากาศนี้ดีที่นู่นอาจารย์รายงานแล้วแดดแจ๋เลย
0: เขาทอนมาฟ้าใสครับ
1: ครับ
0: ท
1: ะเลจะแห้งไปเยอะไหมครับ
0: เชียงน้ำอยู่ริมทางจากจากกรุงเทพมาหัวหินอยู่ตรงแถวบางตะบูนอยู่ริมถนนเลยกินมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยไรแล้ว
1: ครับ
0: แถวบางตะบูนฮะ
1: ครับ
0: มาก่อนถึงแยกวังมะนาวประมาณสัก7-8 โลกดเข้าไปเถอะยังไง Google ก็บอกมาเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันมีร้านอร่อยในบางข้างในเยอะหลายร้านเลยแต่ผมขี้เกียจขับเข้าไปข้างในไง ผมก็เลยล่อมันใกล้ๆริมถนนริมถนนพระราม2มันง่ายดีก็เลยแวะร้านง่ายๆหน่อยก็อาหารก็โอเคฮะราคาก็ใช้ได้รับได้สบายสบายปูก็ไม่ถึง200นะกินปูผัดอร่อยดีออกเนื้อปูเขาแกะดีด้วยไม่มีก้างเลย
1: ครับ
0: ไม่มีไอ้ก้างปูเลยแล้วก็เมื่อวานก็เลยใช้ M82
1: ครับโอ้ดีไหมฮะอาจารย์ฮะรถเยอะไหมครับ
0: อย่างแรกสุดเนี่ยผมหาทางขึ้นยากมาก
1: เอ้า
0: คือผมรู้ว่าทางขึ้นมันป้ายมันเยอะป้ายสับสนมากฮะเพราะว่าเบอร์ปกติผมรู้ว่ามันต้องมาทางไอ้มาขึ้นตรงถ้าเกิดมาพระราม2ใช่มั้ย
1: ครับ
0: มันจะมาเจอไอ้ตรงวงแหวนใช่มั้ยมันขึ้นแถวนั้นแต่ผมหาไม่เจอคือทางมันต้องออกไปมันต้องไปขึ้นข้างนอกไงเราวิ่งข้างในไอ้เราวิ่งถนนในฮะ
1: ครับ
0: มันต้องออกไปคู่ขนาน
1: อ๋อออกก่อน
0: ผมหามันต้องออกก่อนเพราะว่าทางขึ้นมันอยู่คู่ขนานไงทางขึ้นมันไม่อยู่ข้างในอยู่แล้วไม่มีที่ไหนเขาทำทางขึ้นข้างในหรอก
1: ครับ
0: มีพาวดีโทเวอะไรทางเลื่อนกันอยู
1: ่บัวพาวิถีก็แบบเดียวกันครับผมว่าเปิดเลยประจำเลยทางขึ้น
0: นั่นแหละผมหาไม่อันนี้ผมหาไม่เจ
1: อ
0: คือ Google เนี่ยมันไม่ได้บอกเนื่องจากถนนไม่เปิด
1: ครับ
0: ผมเงินเพราะงั้นผมก็เลยหาไม่เจอก็เลยแต่ก็ตอนหลังก็มุ่มๆซั่วๆจนมันขึ้นกลางทางมันมีทางขึ้นมีหลายด่านฮะผมแต่ผมไม่รู้เหมือนกันผมขึ้นด่านไหนผมว่าผมน่าจะมาขึ้นด่านมหาชัยมั้งอะไรประมาณนั้นน่ะแต่ก็อยู่คู่ขนานเหมือนกันมีเขียนที่ M82ทางขึ้นอยู่เชื่อมอยู่กับไอ้ถนนกลับรถพอขึ้นมาได้ก็ขับไปก็มีป้ายเขียนว่า80ราคาไม่ใช่ความเร็ว
1: ความเร็ว
0: ฮะฮะเที่ยว80ขั้นต่ำ
1: ขั้นต่ำ
0: ไม่
1: ก็ถูกแล้วทางด่วนมันถึงเป็นทางด่วน
0: เงินสูง
1: ครับ
0: ก็วิ่งก็ขึ้นมาก็ดีนะฮะเพียงแต่ว่าผมว่าถนนมันคงยังเขาจะสร้างไม่เสร็จอ่ะก็คือมันยังไม่เนียนเหมือนไม่เรียบกริบอ่ะเอางี้แล้วกัน
1: อยู่ในช่วงทดลองใช้หรือเปล่าเขาเก็บตังค์ไหมฮะ
0: ไม่เก็บยังไม่มีด่านเลยจะเก็บตังค์กับผีเลยแหละคือยังไม่มีวี่แววเลยว่าจะสร้างด่าน
1: ก็ทดลองอยู่ฮะ
0: ก็เพราะฉะนั้นเห็นเขาบอกว่าเขาจะทดลองไปตั้ง2 ปีนะ
1: ครับก็ดีแล้วนี่ฮะ
0: ก็ดีฮะแม่พอขึ้นมาก็ดีเพราะว่าอย่างน้อยสุดมันก็ผ่านในช่วงแออัดแถวสมุทรสมุทรสาคร
1: สมุทรสาครพระราม2ตรงนั้นครับ
0: พระราม2ตรงสมุทรสาครตรงนั้นพวกนี้รถมันเยอะแล้วก็หมู่บ้านเยอะอะไรต่างๆเยอะเพราะฉะนั้นมันก็วิ่งข้ามยาวมาลงบ้านแพ้ว
1: ครับ
0: พอลงบ้านแพ้วเสร็จตอนนี้ถนนมันโล่งแล้ว
1: โ
0: อ้มันก็ไปต่อสบายแล้วคือมันไม่จำเป็นต้องสร้างทางด่วนแล้วพอลงบ้านแพ้วได้มันก็
1: ชิวแล้วครับไอ้เส้นที่ว่าเนี่ยมาเนี่ยคือสมัยก่อนตอนผมเด็กๆอะฮะก็พ่อกับแม่เนี่ยจะพาวิ่งมาเส้นขึ้นทางด่วนตรงบางนาแล้วก็มาลงตรงพระราม2แล้วก็ต้องเผชิญกับรถติดไอ้ตรงนี้ประจำเลยครับอาจารย์นะฮะผมว่าไอ้ทางด่วนเนี่ยมันน่าไอ้ต่อตรง M82 เนี่ยมันน่าจะสร้างมาตั้งนานนะฮะอาจารย
0: ์ใช่นานมาก
1: ครับ
0: อุ้ยมันจะบ่20กว่าปี30ปีด้วยซ้ำนี่เขาบอกว่าถนนทั้งชาติสร้างไม่เสร็จเนี่ยแหละอันนี้แหละก็คือจริงๆเนี่ยคนจะสร้างมา
1: ครับ
0: ถ้าเกิดสร้างดีๆถ้าเกิดเราสร้างพร้อมบูรพาวิถีเนี่ยมันก็ให้มันเสร็จพร้อมบูรพาวิถีก็ทางด่วนทางลงล่างก็น่าจะสบายเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเปิดหมดทั้งถนนเนี่ยมาจากพระราม2แล้วก็ขึ้นทางด่วนต่อเลยนะไม่ต้องลงล่างเลยนะวิ่งไม่ใช่โทษทีมา

0: จากทางด่วนมาลงดาวคะนองเนี่ย
1: พระราม2ครับครับ
0: แล้วก็วิ่งตรงข้ามพระราม2มาลงบ้านแพ้วเลยเนี่ยผมว่าเร็วขึ้นไม่ต่ำกว่าครึ่งค่อนชั่วโมงอะฮะเพราะว่าข้างล่างรถมันทุกเยอะรถอะไรมันลำบากด้วยม
1: ัน
0: มีรถเล็กรถน้อยเยอะมากมันก็เหมือนวิภาวดีอะพอมีโทเวเลอร์ใครอยากใช้โทเวมันก็เร็วกว่าเยอะหรือก็เหมือนบางนาตราดอะก็ขึ้นบูรพาวิถีเพราะฉะนั้นผมก็ว่าอีก2ปี
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวต้องมีทางด่วนมาเชื่อมอีกถ้าผมเข้าใจไม่ผิดร
1: ู้
0: สึกมันงงๆชอบคนแต่ถ้าเกิดทำเสร็จก็ผมคิดว่ามันก็จะทำให้ลงใต้ง่ายขึ้นแล้วพอลงใต้ก็ไม่ได้มีอะไรก็ยิงยาวผ่านเพชรบุรีมาก็รถก็ใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ถึงกับแอร์ก็วิ่งร้อยนึงได้สบาย
1: ก็ฟรีต้องรีบไปกันแล้วฮะ2ปีมีเวลา2ปีแถมที่อย่างหนึ่งที่สำคัญเลยเนี่ยคือขึ้นไปเนี่ยข้างบนหัวไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรตกใส่หัวนะฮะคานหล่นอะไรพวกนี้ไม่มีแล้ว
0: มันมีว่าอยู่ข้างบน
1: ครับ
0: ใช่ได้เลยก็แต่เขาบอกว่านะคือลมเขาบอกว่าลมแรงแต่น่าจะเหมือนกับบุรพาวิถีอ่ะบุรพาวิถีก็ลมแรงแต่พอดีผมใช้รถชั้นสูงก็เลยไม่รู้สึกว่าเป็นลมแรงง่ายๆแล้วกัน
1: ฮะอาจารย์ไปอยู่ที่หัวหินเนี่ยโหแดดแจ๋ที่นู่นแต่ที่นี่เนี่ยเมื่อวานนี้ก็แดดทั้งวันเลยนะอาจารย์ฮะ
0: ท่านเขาเขียนบอกแล้วไงให้ตากผ้า
1: น้ำน่ะอาจจะไม่ลดสักเท่าไหร่อาจจะลดไปสัก10เซนได้แต่ว่าคนนี่มอดไหม้กันไปแล้วเรียบร้อยฮะอาจารย์ฮะตากผ้าตากอะไรก็แห้งโอ้โหไม่ถึงครึ่งชั่วโมงผมเอาผ้าเช็ดตัวไปตากโอ้โหจากเปียกๆเลยนะครับเช็ดตัวใหม่ๆเนี่ยแห้งสนิทเลยครับอาจารย์
0: นั่นก็ตอนนี้ฮะเข้าช่วงเปลี่ยนแล
1: ้
0: วเห็นหลายคนถามมาเรื่องวันที่ฝนที่จะมาวันที่10 11ผมดูแล้วผมว่าหน้าตอนนี้ที่ดูมาเนี่ยไม่ได้เป็นฝนที่น่ากลัวเหมือนกับที่เราโดนฝนแช่มา
1: ครับ
0: คิดว่าน่าจะเป็นสไตล์เดียวกับไอ้วันที่ 5-6 อ่ะก็คือตกหยุดๆนิดหน่อยๆอย่าไปซีเรียสมากใช้ชีวิตไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่ามีบางท่านถามมาเพื่อนทอนบางท่านถามมาว่าจะเป็นยังไงนะ อะไรเงี้ยผมก็บอกเขาไปแล้วเพราะว่าบางคนจะไปต่างจังหวัดไปไหนต่อไหนก็จะได้รู้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงมากขนาดนั้น
1: ครับก็น้ำในจุดที่ท่วมวิกฤตไหมก็ยังวิกฤตอยู่ต้องการความช่วยเหลือไหมก็ต้องการความช่วยเหลือแต่ก็มีหลายพื้นที่ที่ก็ไม่ได้ท่วมอย่างพวกภาคอีสานภาคเหนือตอนบนภาคใต้ภาคกลางตอนล่างด้วยนะฮะก็ยังคงต้องใช้ชีวิตกันต่อไปครับผม
0: ตอนนี้ก็ไปห่วงปลาจีนมากกว่าปลาจีนเมืองจันทร์อย่างเงี้ยเมื่อวานก็เจอที่วิทยาเขตจันทบุรีมอบุรพาวิทยาเขตจันทร์เขามีคณะเทคโนโลยีทางทะเลก็เขาท่วมไปเยอะก็เลยช่วยบริจาคไปใครสนใจอยากบริจาคก็ไปดูในเฟซผมแล้วกันเพราะว่ามันไม่ต้องห่วงอันนี้มันเป็นของมหาลัยเลยนะแล้วลดหย่อนภาษี2เท่าด้วยใครอยากหาอะไรลดหย่อนภาษีแล้วก็ช่วยทะเลด้วยคร
1: ับ
0: ส่วนเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็ผมคิดว่าหัวหินก็ดีเมื่อคืนก็มีเวลาดูน้ำเสร็จแล้วก็มาเดินเล่นก็สนุกดีนะแต่โอ้ร้านเพียบเลย
1: ครับอาจารย์เดินแถวไหนฮะ
0: เดินอยู่กลางอยู่กลางเลยครับกลางเมืองแถวท่าเรือที่ต้องไอ้แถวร้านอาหารที่เขาต้องทุบอ
1: ่
0: ะ
1: โ
0: อ้ที่ยื่นไปในทะเลนี่แหละ
1: โอ
0: ้มันมีตรอกซอกซอยซึ่งบางทีผมก็ไม่เคยเดินเพราะว่าปกติเนี่ยผมขับรถผมไม่ได้หาแถวนี้มาหาที่จอดยากแต่ตอนนี้ก็มาเดินดูมันก็มีซอยเหมือนซอยคาวบอยเลยด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: เขาเรียกถนนซอยบินทบาทอะไรเงี้ยเนี่ยก็เดินไปเดินมาแล้วก็มีบาร์มีอะไรต่างๆก็สนุกดีแต
1: ่
0: ก็คนก็ยังไม่หนาตานะฮะไอ้ที่ผมแปลกใจมากคือผมว่าจีนไม่แทบจะไม่มีเลย
1: อะไรนะฮะ
0: คนจีน
1: อ๋อ
0: ผมยังมึนอยู่เลยเพราะว่าปกติเนี่ยก็ช่วงนี้มันช่วงหยุดยาวจีน
1: วันพุธคืนวันพุธเขาไปเที่ยว
0: คนไม่จีนหยุดยาวจีนเขาจะไปตกเสาเลยไหม
1: ครับก็ได้คุย
0: นักท่องเที่ยวจีนนี่เขาไม่มีค่าหรอกวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันธรรมดาผมว่ายังน้อยๆตลาดโต้รุ่งเดินไปตลาดโต้รุ่งมันก็เปลี่ยนไปเยอะเพราะว่า ม่ได้มานานแล้วแต่ก่อนมันจะมีร้านอาหารเยอะแยะตอนนี้ตลาดมันยาวไงฮะก็คือไอ้ช่วงต้นทัพตลาดเนี่ยก็เป็นพวกร้านขายของมากกว่าแล้วก็ส่วนร้านอาหารเนี่ยก็ไปอยู่ตรงก่อนถึงถนนรถไฟละ
1: ครับ
0: ก่อนถึงทางรถไฟ
1: ไปตลาดรถไฟใช่ไหมฮะ
0: มันเชื่อมต่อกันเลยฮะตลาดข้าวลุ่งสมัยก่อนเนี่ยมันก็คือเดินไปหนึ่งล็อกใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มลามไปตรงไอ้สี่แยกหลังตลาดถนนหลังตลาดแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็จะลามต่อไปยาวไปจนสุดถึงถนนเลียบทางรถไฟถ้าเกิดใครไปหูหินจะเข้าใจดี
1: คร
0: ับตลาดโต้รุ่งอยู่ติดกับตลาดชัดชัยอยู่แล้วมันก็จะยาวไปแต่ตอนนี้เนี่ยของกินของเกินก็ไม่ค่อยมากนะฮะบอกว่ามันหายไป
1: น่าจะเป็นช่วงของวันธรรมดาด้วยเดี๋ยวคนน่าจะไปหนาแน่นช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ด้วยครับอาจารย์ครับ
0: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ก็คนก็ไม่แน่นฮะเดินสบาย
1: ตรงนี้ตลาดโต้รุ่งที่อาจารย์ไปเดินเนี่ยที่เชื่อมต่อกับตลาดรถไฟเนี่ยผมไปเดินไปกินไปทีไรก็ต้องไปกินซื้ออะไรนะหอยเสียบกับมะละกอดิบอะไรของเขาเนี่ยเสียบไม้ปิ้ง
0: ต้องเห็นมีเสียบบุญเยอะนะ
1: เอาหรือไม่มีแล้วก็ไม่รู
0: ้ไก่ทอดยังหาแทบจะไม่ได้เลยแล้วก็จะมีร้านไก่ทอดเจ้าอร่อยแล้วก็มีร้านโรตีแล้วก็มีร้านขนมเบื้องมันสามารถที่การันตีแต่ตอนนี้ผมหาแทบจะไม่เจอเลยนะฮะแต่ก็มันก็เปลี่ยนไปอ่ะแต่ข้าวของก็ยังเหมือนเดิมอ่ะมีขายอ่ะกางเกงเลยกระบุกแกะของมันเป็นของคือของสไตล์นักท่องเที่ยวอะไรเงี้ย
1: ครับก็นอกจากจะกินหอยเสียบนะแล้วก็กับมะละกอแล้วนะแกล้มกันนะฮะผมที่นี่ถ้าเป็นช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่เคยเห็นคนเยอะๆที่เขามาหาอะไรเดินมาเดินเล่นหาอะไรทานกันตามตลาดก็เห็นจะมีกะปิหวานแล้วมั้งครับคนต่อคิวยาวๆมะม่วงเปรี้ยวๆกินกับกะปิหวานน้ำปลาหวานของเขาเนี่ยเจ้าเด็ด
0: ก็มันมีกะปิแต่เจ้าเด็ดมันไม่ถ้าผมจำไม่ผิดเจ้าเด็ดไม่อยู่ตลาดโต้รุ่งนะฮะเจ้าเด็ดอยู่ในตลาดเนี่ยแหละเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดทำงานเสร็จเราจะแวะไปหาแล้วหน่อยจะมีลุงขายอยู่ในตลาดฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามกับตลาดชัดชัยที่เข้ามาข้างในหน่อยนึงมันจะมีตลาดอยู
1: ่
0: แล้วก็จะมีรถช่องแต่ก่อนมีรถช่องเจ้าเด็ดตัวเนี้ยเดี๋ยวจะไปหานิดนึงเจ้ารถช่องกับไอ้กะปิครับมันได้กะปิคั่วใช่ไหม
1: มันมีหลายแบบฮะคือมีตั้งแต่ทั้งปลาหวานกะปิแห้งๆเติมน้ำตาลแล้วก็เติมพริกเข้าไปสไตล์เดียวกับน้ำปลาหวานเลยครับอาจารย์แต่กะปิคั่วก็เป็นอีกแบบนึงนะอันที่ผมเคยเห็นนะฮะ
0: น่าจะมาไอ้แถวนี้ก็ต้องกินกะปิคั่วน้ำปลาหวานที่ไหนก็กินได
1: ้ครับ
0: แต่เดี๋ยวเราจะลองไปหาดูเพราะว่าดาวชอบมากฮะจะซื้อไปฝาก
1: คุณซอยหรือคนอะไรดีเนี่ย คนมีบ้านที่อยู่ทางหล่อลอดน้ำทุกอุทกภัย plus คนชายขอบลำลูกกาแบบผมอิจฉาอีอ้าวน้ำท่วมแล้วครับ
0: อิจฉาก็ผีเลยผมเห็นกับไม้ผมไม่ได้ท้องหล่อยังหล่อรอดเองกับไม้ท่วมโชคดีที่มันลงเร็วส่วนคนลำลูกกาก็ต้องส่งกำลังใจกันอย่างเดียวแล้วไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็คงจะเริ่มลดไปเรื่อยๆครับเพราะว่าน้ำก็อย่างที่บอกฝนมันก็เริ่มจบแล้ว
1: ถ้าถามว่าใครรอดผมว่าผมน่ารอดที่สุดแล้วปี54ก็ไม่ท่วมปีไหนๆก็ไม่ท่วมอยู่ตรงแถวบางนาเลยอ่ะสี่แยกบางนาแต่ไม่ได้อยู่ตรงสี่แยกบางนาที่น้ำเวลาฝนตกแล้วน้ำขังรอการระบายนะไม่ใช่นะตอนปี54ที่เขาท่วมกันเนี่ยผมก็เดินขึ้นเดินลง10ล้อรถบรรทุกที่เข้าเหมืองนะฮะล้อสูงขนาดหัวผมเลยนะล้อของรถบรรทุกอันเนี้ยเวลาจะขึ้นก็ต้องเอาบันไดผ้าแล้วก็ขนข้าวไปแล้วก็ไปแจกชาวบ้านที่น้ำท่วมแถวอยุธยาไซน้อยอะไรตรงนั้นน่ะ
0: ปี54นี่ท่วมยาวเลยนะฮะต่างกันจะถึงบอกว่ามันต่างกันคือจะมาดูว่าเขตไหนท่วมหรืออะไรซึ่งปี54ลึกมากฮะบ้านญาติผมอยู่เมืองเอกฮะบ้านพังเนี่ยง่ายๆมันท่วมขนาดบ้านพังเพราะว่ามันท่วมโอ้โหเมืองเอกนี่3เมตรนะ
1: โอ้ย
0: 3เมตรชั้น1หายไปหมดทั้งชั้นเลยชั้น2ยังน้ำปริ่มเลยแล้วไม่ใช่บ้านเก่านะบ้านใหม่ๆนะบ้านจัดสรรใหม่ๆนะ
1: ฮะ
0: อันนั้นเราท่วมอยู่ตั้งโอ้โห2เดือนเกือบคร
1: ึ
0: ่งเกือบ2เดือนนะฮะเพราะฉะนั้นก็โอเคก็ให้กำลังใจชาวน้ำท่วมทั้งหลายแล้วกัน
1: ครับก็ดูข่าวเมื่อช่วงเช้าครับอาจารย์ครับเดี๋ยวตอนนี้ย่อฉายซ้ำอีกทีหนึ่งก่อนพูดซ้ำอีกทีหนึ่งก็คนที่น้ำท่วมประสบปัญหานะผู้อะไรนะผู้เลี้ยงปองเลี้ยงปลาบ้านอยู่ริมน้ำบางคงบางค้าบ้านสร้างก็ท่วมกันไปหมดนะฮะแต่ว่าก็ชีวิตมันต้องดำเนินต่อไปนะผมว่าอย่างนั้นนะ
0: ถ้าไม่คือเราไม่โดนท่วมเราก็พูดอย่างนั้น
1: แต่เยียวยา 9,000 เนี่ยมันยังไงอยู่นะ
0: ก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงฮะ
1: ครับ
0: จีนหนักจริงปลาจีนที่ปลาจีนหนักจริงเมืองจันทน์ก็หนักขณะที่ทางระยองเนี่ยก็โดนเหมือนกันแต่ระยองก็จะโดนเขียดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าจะลุกขึ้นมาสู้กันต่อนะฮะหวังว่าปีหน้าจะไม่โดนอย่างนี้
1: นี่บอกใครฮะบอกชาวกรุงเทพชาวภาคตะวันออกหรือชาวไทย
0: ผมบ้านผมไม่ได้เดือดร้อนมากนะคือน้ำท่วมหน้าบ้านโอเคไปงานมันก็เสียอะไรแต่น้ำมันไม่เข้าบ้านผมนี่ผมบอกแล้วไงว่าจ้างให้ก็ไม่เข้าให้มันรู้ไปเพราะว่ามันจะเป็นการเสียเกียรติอย่างยิ่งถ้าเกิดดร.ธรผู้ไรคอยมีผู้คนถามอยู่มากมายแล้วน้ำเข้าบ้านตัวเองนี่ผมถือว่าเสียเกียรติทั้งนั้นผมทุ่มเททั้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแสดงให้คนอื่นเห็นว่าการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงในยุคโลกร้อนเป็นยังไง
1: มีเดวอลกี่ตัวมีเครื่องสูบน้ำกี่ตัวฮะ
0: เครื่องสูบน้ำมีตัวใหญ่ตัวยักษ์เลยนะฮะตัวยักษ์หนึ่งตัวแล้วก็ตัวเล็กอีก2ตัวถ้าเกิดน้ำไม่ฝนตกแม่ๆก็ใช้ตัวเล็กแล้วก็ถ้าเกิดฝนตกหนักๆก็ใช้ตัวใหญ
1: ่ครับ
0: แต่เครื่องสูบน้ำผมอัตโนมัติด้วยฮะตอนนี้มีฉกกะว่าจะไปซื้อท่อพญานาคซิ่งมาเผื่อไฟดับ
1: มันจะเข้าบ้านมันเข้าบ้านอาจารย์ได้แน่เข้าบ้านอาจารย์ใหญ่แต่ว่ามันจะไปวางตรงไหนครับ
0: ไม่ร
1: ู้จะไปสูบยังไงเนี่ยผมว่าวางหัวท่อที่ตรงที่เป็นที่เป็นที่ดูดน้ำเนี่ย
0: เออผมมีบ้านพักนะคุณบ่อพักน้ำฮะผมไม่ได้ดูดน้ำดับน้ำระบบน้ำผมดีกว่าสนามสูบอีกสนามราชมังคลาอีก
1: ไอหัว
0: ถมผมมีไอรูจากสนามเนี่ยช่องให้น้ำลงเนี่ยประมาณ7 ช่อง 7-8 ช่องมันก็ว่าพอน้ำซึมมาในสนามก็จะไหลลงเข้าท่อระบายจากนั้นท่อระบายก็จะมาบ่อพักเล็กแล้วบ่อพักเล็กถ้าเกิดบ่อพักเล็กล้นก็จะวิ่งไปบ่อพักใหญ
1: ่
0: ทั้งหมดอยู่เข้าใจนะอยู่ใต้สนามเสร็จแล้วก็จะมีเครื่องสูบใหญ่สูบจากบ่อพักใหญ่ออกไปข้างนอก
1: ฮะแต่ไอหัวพญานาคของเครื่องไอซิ่ง
0: ก็เป็นไอหัวบ่อพักใหญ่ผมไงบ่อพักใหญ่ผมน่าจะรับน้ำได้ไม่ต่ำกว่า10 ลูกบาศก์เมตร
1: ไอภาพความจำของผมเนี่ยไอที่ดูดน้ำออกจากบ่อกุ้งเนี่ยหัวมันใหญ่มากเลยนะฮะเส้นผ่านศูนย์กลางน่าจะสักเกือบเมตรได้
0: ไม่รู้เดี๋ยวจะว่าแล้วเลยจังเ
1: ลยน้ำตัวบ้านอาจารย์ขนาดนั้นเลยนะคะ
0: ไม่เลย
1: ครับตอนนี้ในห้องส่งนะครับเวลาเนี่ย10:30 นแล้วเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าใจกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel ไปพักกันสักครู่ครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวาถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18 นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3 ปีเพียง990 บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเ

0: 1661
1: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
2: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Variety Travel อยู่กับอาจารย์ธรดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเหม่งพิพัฒน์ครับแล้วก็เช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะฮะไปกันที่ข้อความทิ้งท้ายที่ในช่วงแรกครับจุดดำน้ำที่ดีที่สุดในประเทศไทยคือที่ไหนครับอาจารย์ครับ
3: น้ำลึกใช่ไหม
2: น้ำลึกนะฮะจะสกูบ้าได้วิ่ง
3: น้ำลึกก็เกาะหินหรือเชลิวแล้วก็ซิมิลัน
2: ครับ
3: เขามีเส้นอยู่แล้วก็ซิมิลันกองหินและเชลิวลงใต้ไปก็หินม่วงหินแดงรู้ไหมก็เป็นสาวังที่แถวอาดังลาวี
2: กองหินและเชลิวนี้เมื่อวานเห็นมีเพจไหนเขาโพสอยู่ว่าคือตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมพร้อมเตรียมยังไงก็ไม่รู้นะรับนักท่องเที่ยวไปดำน้ำลึกที่นี่ที่เกาะหินหรือเชลิวไม่รู้เตรียมยังไงผมก็ไม่ได้อ่าน
3: เ
2: ลย
3: น่าจะเป็นเรืออุทยานมาคอยเฝ้าดูเพราะมันไม่มีอะไรโผล่พ้นน้ำดังนั้นเขามาเตรียมความพร้อมก็คือน่าจะมีเรืออุทยานเข้ามาเฝ้าดู
2: ฮะพ่อพญานาคแจ้งเกิดตั้งแต่ไปช่วยเด็กติดถ้ำขุนน้ำนางนอนทำไมหน่วยงานรัฐไม่จ้างผลิตแบบนี้ครับไทยผลิตเองไม่เท่าไหร่ครับอุ้ยตามบ่อเลี้ยงกุ้งนี่เขามีมาตั้งนานแล้วนะ
3: เขาใช้กันหลุดตลุดแล้วครับมาเจอแต่ว่าถามผมคงจะไปถามใครแล้วครับ เขาใจเช่ามั้งฮะง่ายกว่าไม่รู้เหมือนกัน
2: เวลาเขาเลี้ยงกุ้งเนี่ยบ่อมันบ่อขนาด1ไร่2ไร่3ไร่เนี่ยน้ำเยอะมากเอาท่อซิ่งหัวพญานาคเนี่ยจุ่มเข้าไปเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ย1เมตรเนี่ยดูแป๊บเดียวแห้งคุณจอยบางจากส่งเข้ามาที่ไลฟ์ YouTube ครับสวัสดีครับอาจารย์คุณเหม่งขอถามแบบเบาไปครับแบบเบาล่ะคืออะไรครับน้ำที่ท่วมปราจีนน้ำฝนหรือเขื่อนเขาปล่อยน้ำมาฮะ
3: โอ้มันก็ต้องเป็นน้ำฝนก่อนมันถึงจะลงมาแต่จริงๆแล้วอาจจะมีปนกันอยู
2: ่ครับ
3: ก็บอกได้แค่นี้จะไปพูดอะไรได้มากผมไม่ได้อยู่แถวนั้นฮะ
2: คุณสุวิทย์ครับสวัสดีครับตอนสายๆแดดร้อนแรงอยากให้อาจารย์ธรพูดถึงเรื่องไทยช่วยไทยพลัสทุกๆวันน่าจะได้ยินถึงนายกบ้างทำเพื่อส่วนรวมครับให้มา 1,000 จะหมดแล้วจ้า
3: เหลือ600
2: ต้องเติมไม่ต้องเติมเงินด้วยได้ไหมทีหลัง
3: ตอนนี้ผมเหลือ600เติมเงินก็เติมไปเถอะแต่ตอนนี้เหลือ600ต้องอยู่อีกตั้ง2เดือนมีเพิ่งยังแค่ยังไม่ถึง10วันของเดือนแรกเลยฉะนั้นเนี่ยก็นายกเรายังเน้นนโยบายเราต่อไปฮะให้กลับมาให้ต่อแล้วก็ให้เยอะๆ4ปี
2: ครับ
3: เดือนละพันไม่ใช่2เดือนพันสองเดือนพันมันแล้วก็ตัดงบโครงการอื่นๆที่ทำไปก็เท่านั้นนะ
2: ฮะผมว่านะไอ้กองทุนน้ำมันอ่ะก็กู้ไปเถอะ
3: กองทุนน้ำมันไม่เกี่ยวกองทุนน้ำมันมันเป็นกลไกบริหารจัดการน้ำมันเราจะไปยุ่งอะไรกับมันไม่ได้อย่าไปยุ่งกับมันมากเดี๋ยวมันจะเจ๊งกันทั้งประเทศก็ไปตัดโครงการอื่นๆก็ได้เลิกทำแอปได้แล้วทำไม่แอปเยอะแยะเอินไปแล้วไรประโยชน์
2: นี่เดี๋ยวรายการจะอยู่ไม่ได้นานนะฮะ
3: ไม่ก็ผมพูดตามตรงอะผมเห็นทำแอปกับอุตลุดจริงๆยุคนี้เราต้องเข้าใจว่าแอปสากลมันมีเรื่องเยอะแยะ
2: ครับ
3: ตามแอปสากลไหมเราคงสู้เขาไม่ได้ก็ยอมรับไปแล้วก็ใช้แอปสากลไปไม่เห็นเดือดร้อนตรงไหนเลย
2: ที่พูดเนี่ยถึงหูนายกนะฮะไทยคู่ฟ้าก็ฟังอยู่ด้วยนะที่อาจารย์บอกว่าทำไมไทยคู่ฟ้าไปโพสเรื่องน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้เขาโพสทุกวันเลยนะครับอาจารย์ฮะ
3: มันเป็นช่วงน้ำท่วมแสนดีน้ำท่วมแสนดีต้องพดทุกวันไม่รู้อ้ามถามผม
2: ครับก็มีถามมาครับไปหัวหินต้องกินเมนูอะไรครับจานเขาหมายถึงของดีของเด็ดหรือมั้งคงไม่ใช่ร้าน
3: เมนูเมนูปกติถ้ากินก็มีข้าวถ้าเกิดเอาแบบคนโบราณนะฮะข้าวคนโบราณต้องกินข้าวเหนียวมะม่วง
2: ครับ
3: ลอดช่องแล้วก็ข้าวมันไก่แล้วก็โจ๊ก
2: ฮะ
3: แล้วก็หอยทอดซึ่งตอนนี้หายไปไหนยังไม่รู้หาไม่เจอ
2: ครับ
3: หอยทอดปกติอยู่ในตลาด
2: แ
3: ล้วสาระประมาณนั้นส่วนคนยุคปัจจุบันก็มีคา

0: ฟรีเยอะแยะมากมาย
1: ม
0: แต่วันนี้กะว่าจะไปทบทวนความหลัง
1: สมัยหนุ่ม
0: ๆสมัยหนุ่มๆใช่สมัยหนุ่มๆว่าพาสาวมา
1: เดินเยอะแยะ
0: มีทบทวนความหลังเนี่ยถ้าเกิดทบทวนความหลังเนี่ยต้องร้าน
1: ครับหลายร้าน
0: เ
1: ลยนะ
0: ไม่ผมพาสาวมาที่ไหนว่าจะพาไปกินข้าวถนนเสียเกียรติแบรนดิ้งหมดเพราะงั้นก็พาสาวมาก็ต้องไปกินในนั่นโรงแรมสายลมฮะผมกินมาแต่สมัยไหนสมัยไรละข้าวผัดสับปะรดที่โรงแรมสายลมส่วนโกที่ตอนนี้ใหญ่โตโมโหลานมากโกที่แต่ปกติผมกินตั้งแต่เด็กๆแล้วหลังๆผมก็ไม่ค่อยได้กินโกที
1: ่
0: โกที่รู้จักไหม
1: รู้จักครับรู้จักครับ
0: เพราะว่าอยู่ตรงข้ามตลาดชัดชัยเลยตอนนี้ใหญ่โตเขาปรับปรุงให้มันดูงดงามแต่อาคารเดิมก็ยังเก็บไว้จริงๆตึกของหัวหินสวยๆมีหลายแห่งฮะมีแต่โกตึกตลาดชัดชัยก็เป็นเอกลักษณ
1: ์ครับ
0: เป็นลักษณะเหมือนกับไอ้คันชลารถไฟอะไรเงี้ยแล้วก็เดินสถานีรถไฟหัวหินก็เป็นเอกลักษณ์หัวหินมันเป็นโรแมนติกฮะสไตล์โรแมนติกเพราะว่าจริงๆแล้วหัวหินเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นตะกอนเนี่ยก่อนเลยนะ
1: ฮะ
0: คนไทยไปก็หัวหินเนี่ยแทบจะเป็นที่แรกๆที่คนไทยมาตั้งแต่ยุคท่านชายพศอ่ะ
1: โ
0: อ้ปริศนาท่านชายพศย
1: ้
0: อนหลังไปสักกี่ปีวะ
1: เมืองตาอากาศรุ่นคลาสสิก
0: น่าจะร้อยปี
1: ฮะรุ่นเดียวกับระยองเลยนี่ฮะอาจารย์ฮะ
0: เฮ้ยก่อนหน้าระยองเยอะต้องหัวหินเนี่ยตะกอนเนี่ยถนนเราไม่ค่อยดี
1: ครับ
0: ถนนแทบจะไม่มีเลยเอาไว้ง่ายเพราะฉะนั้นที่เรามาคือทางรถไฟ
1: ครับ
0: แล้วทางรถไฟที่ตัดมาเนี่ยตัดมาจากกรุงเทพเนี่ยเข้ามาใกล้ทะเลที่สุดก็คือที่หัวหิน
1: ครับ
0: แล้วพอเขาตัดทางรถไฟมาที่หัวหินเขาก็สร้างโทษทีผมลืมชื่อนะครับเมื่อผมคิดชื่อตอนนี้ไม่ออก
1: สวนปฏิพัทธ์หรือเปล่าฮะ
0: ไม่ใช่เจ้าพระยาหว่าผมจำชื่อไม่ได้โทษทีผมไม่อยากพูดเพราะถ้าเกิดผมพูดผิดแล้วเดี๋ยวจะจำผิดกันไปหมด
1: อ้าวใครรู้บอกมาส่ง SMS

0: เขาเงินก็นั่งรถไฟมาแล้วก็มาลงที่หัวหินที่สถานีรถไฟหัวหินแล้วก็จากนั้นก็นั่งสามล้อสามล้อนี่ผมยังทันนั่งสามล้อจากสถานีรถไฟหัวหินมาไปตามบ้านก็จะมีบ้านตาอากาศก็มีใจกังวลผู้คนก็เริ่มมาสร้างพวกขุนนางพวกใครต่อใครเนี่ยก็มาสร้างบ้านตาอากาศเรียงเป็นแถวยาวเหยียบไปจนถึงเขาตะเกียบพวกผู้ใหญ่อ่ะว่าง่ายแล้วเราก็มาตรงนั้นสมัยก่อนเหรอถ้าเกิดอยากฟังใช่ไหมสมัยก่อนผมมาผมก็ยังมารถไฟนะฮะรถยนต์ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพอดีคุณปู่มีบ้านอยู
1: ่
0: ที่ริมหาดหัวหินผมก็ได้มาหัวหินบ่อยมากเรียกว่ามาทุกหน้าร้อนอ่ะ
1: ยังไม่ได้ขายไปใช่ไหมฮะ
0: ขายไปหมดแล้วฮะ
1: เอาม
0: ีของญาติเก็บไว้มันของคุณปู่ไงมันก็แบ่งกันหลายส่วน
1: ครับ
0: ส่วนของคุณพ่อผมขายไปนานแล้วตั้งแต่สมัยคุณพ่อแต่ก็ยังจำได้ดีพวกตอนนี้ก็ยังชี้ได้ว่าบ้านอยู่ตรงไหน
1: ครับ
0: แล้วก็มาอยู่ตรงนั้นเวลามาเนี่ยโหยยุ่งยากมากต้องเฉพาะทำบ้านเนี่ย2วันนะ
1: ไม่ถึงว่าทำความสะอาดบ้านเพื่อจะเข้าพักใช่ไหม
0: ใช่ใช่สั่งน้ำมาเพราะตอนนั้นไม่มีน้ำประปาครับ
1: โ
0: อ้หลังบ้านเนี่ยจะเต็มไปด้วยแทงก็ต้องสั่งน้ำมารถน้ำก็จะวิ่งมาจอดแล้วก็เอาน้ำมาเติมใส่แทงบ้านก็เป็นบ้านสไตล์แบบบังกะโลแบบที่ข้างล่างใต้ถุนโล่งแล้วก็ปีกเดินขึ้นมาถือกระไดไม้ขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นลานลับแล้วก็จะแบ่งเป็นห้องเป็นไม้หมดนะฮะไอ้ที่พูดเนี่ยมีข้างล่างเท่านั้นที่เป็นปูนแล้วข้างบนก็เป็นไ
1: ม
0: ้แล้วก็นั่งมองทะเลแบบบ้านสมัยก่อนเลยแล้วก็เดินไปเที่ยวไปเจอกับเพื่อนๆที่อยู่บ้านข้างๆอะไรเงี้ยกลางคืนก็จับปูลมเดินไปดูบ้านผีเดินไปเขาตะเกียบอันนี้เป็นเนี่ยเพราะฉะนั้นสมัยก่อนโรแมนติกมากฮะแล้วก็ถีบจักรยานก็ได
1: ้
0: หรือไม่ก็นั่งสำล้อส่วนใหญ่เขาจะเดินนั่งสำล้อกลับ
1: โอ้ฮะสำล้อนี่เป็นสำล้อถีบหรือว่าเป็นสำล้อเครื่องครับ
0: สำล้อถีบครับ
1: รุ่นนั้นครับ
0: สำล้อเครื่องไม่รู้จำไม่ได้แต่ถ้าเกิดในความทรงจำผมนี่คือถีบหมดแล้วก็ขี่ม้าจะมีม้าตามชายหาดเดินมาแล้วก็ไปขี่ม้า
1: ฮะนี่ขี่ม้าเหมือนกับปัจจุบันที่เขาขี่ม้าชมวิวเรียบชายหาดอยู่บนหาดทราย
0: ใช่เขาจะเดินแล้วจะหาดจากเขาตะเกียบยาวมาจนถึงหัวหินเนี่ยประมาณสัก4กิโล
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีม้าเดินไปเดินมาเพื่อที่จะมาให้เราขี่ถามมาขี่ไหมครับ
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยผมก็จะขึ้นไปขี่ม้าแกลบนะฮะม้าตัวเล็กๆอะไรเงี้ยเออขี่ไปแล้วก็เดินกลับอะไรเงี้ยวนไปวนมาสมัยนั้นโอ้ยสมัยนั้นสนุกฮะยุคสัก
1: ครับ
0: 50ปีแล้ว
1: ผมเห็นเขาใส่กางเกงเลแล้วก็ขึ้นไปขี่ม้ากัน
0: สมัยนั้นไม่มีกางเกงเลสีใจด้วยกางเกงเลเป็นนวัตกรรมยุคใหม
1: ่ครับยุคใหม่ใช่แล้วผมพูดก็ยุคใหม่นี่แหละ
0: สมัยผมเด็กๆไม่เรียกว่าแทบจะไม่จําไม่ได้ว่ามีกางเกงเลนี่จะต้องมาสมัยผมเริ่มโตขึ้นมานิดนึง
1: ครับ
0: แต่ชาวเลชาวประมงเขาใช้กันนะฮะไม่ได้หมายความว่าไม่
1: ม
0: ีหมายความว่ามีชาวประมงใช้แต่ยังไม่เป็นแฟชั่นที่คนทั่วไปใช้
1: ฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยสุภาพสตรีเขาใส่บิกินี่นะฮะขึ้นไปขี่ม้าโอ้โหผมเห็นแล้วหวาดเสียวแทนโอ้โหเมื่อสมัยก่อนผมนุ่งกางเกงเลแล้วก็ไปขี่ม้าที่ผมว่าผมก็สุดๆแล้วเหมือนกัน
0: นักท่องเที่ยวมาฮะเพราะว่าสมัยนี้ถึงก็สมัยก่อนต้องใส่ชุดสีขาว
1: ฮะ
0: กระโปรงสั้นใส่ชุดสีขาวแล้วก็ตีเทนนิส
1: ไปครับอันนั้นเป็นชุดรุ่นสุภาพสตรีรุ่นอาจารย์เขาไปตัดไปทะเลไปเที่ยวทะเลกันใช่ไหมฮะผมนึกภาพออก
0: มันย้าย้อนไปนานมากเลยถ้าเกิดรุ่นแรกๆเพราะงั้นหัวหินเนี่ยเรียกว่าเป็นบรรยากาศตั้งแต่นั้นสมัยนั้นแล้วเขาถ้าเกิดเทียบกับพัทยาที่ยังเกิดมาหลังพัทยานี่เกิดมาตอนสงครามเวียดนามเพราะว่าเรือทหารอเมริกามาพักเยอะมันก็จะเป็นคนละแบบกันเลยหัวหินกับเวียดนาม
1: ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยในแง่ของความเก่าแก่หัวหินกับบางแสนแล้วครับอาจารย์ยัง
0: หัวหินก็ยังบางแสนมันไม่เป็นสไตล์หัวหินนะฮะบางแสนมันจะเป็นลักษณะของไปนอน หนุ่มพาสาวไป
1: ไปพาไปเที่ยวพักค้างคืนทานอาหารทะเล
0: มันสไตล์โรแมนติก
1: ครับ
0: มันจะมีบ้านคนรู้จัก

0: แล้วก็เดินไปคุยกับบ้านคนรู้จักบ้านนู้นบ้านนี้สมัยก่อนนานมากแล้วบ้านที่รู้จักกันดีสมัยนั้นคือบ้านพี่ชายญาติ
1: มีหลาย
0: ตระกูลบุญนาคแต่ผมจำไม่ผิดฮะก็จะมีหลายครอบครัวอยู่ที่นั่น
1: ก็ตระกูลเก่าตระกูลแก่กันทั้งนั้นที่อาจารย์พูดนามสกุลขึ้นมาก็นิยมไปซื้อบ้านพักตากอากาศไว
0: ้นะก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นรีสอร์ทกันหมดนะคอนโดกับรีสอร์ท
1: รุ่นผมครับรุ่นผมโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเขานิยมไปซื้อห้องตามคอนโดที่อยู่ติดริมทะเลนะจะเป็นทางฝั่งหัวหินก็มีทางฝั่งของพัทยาก็มีเสร็จแล้วพอสักพักก็ปล่อยเช่าให้นักท่องเที่ยวเวลาคนอื่นเขาไปพักกันนะครับตัวอยู่กรุงเทพนะแต่ว่า
0: ผมก็มี
1: ฮะ
0: ผมก็ขายไปตอนซื้อโคตรคุ้มเลย
1: ครับ
0: ซื้อตอนไหนวะซื้อตอนต้มยำกุ้ง
1: เท่าไหร่ฮะ
0: ตอนนั้นซื้อมาตารางเมตรไม่ถึง 30,000
1: แล้วตอนขายแล้วครับ
0: แสน
1: อุ้ยเต็มกำไรเต็ม
0: ขายให้ฝรั่งนอร์เวย
1: ์
0: คุณแหม่มนอร์เวย์ต้องการจะมาวาดรูปชอบบรรยากาศหัวหินมากแต่ฝรั่งชอบหัวหินนะปัจจุบันก็ยังชอบอยู่ก็เห็นฝรั่งกันเยอะแยะเลยนะฮะจะแตกต่างอย่างพัทยาที่เป็นมิกซ์เคาน์เตอร์เป็นอีเวนต์หัวหินเนี่ยเป็นสไตล์อย่างเงี้ยแหละเดินเล่นตอนคืนก็นั่งจิบเบียร
1: ์
0: กินค็อกเทลดูวิวอะไรเงี้ยสไตล์ก็จะเป็นอย่างนี้มากกว่า
1: ครับไปช่วงวันศุกร์เสาร์ที่นี่ติดนิดเดียวเองฮะคือรถมันติดเกินคนไปกันเยอะมาก
0: ก็ไม่รู้หาทางเองเพราะโชคดีที่มาทำงานด้วยมันก็เลยสามารถที่จะมานอนกลิ้งได้ด้วย
1: มีท่านผู้ฟังส่งเข้ามาครับอันนี้ส่งตรงมาถึงผมเลยนะหนูเลยนะหนูไปหัวหินหนูกินช็อกโกแลตวิวค่ะอาจารย์ขา
0: ช็อกโกแลตวิว
1: ก็เป็นอะไรนะช็อกโกแลตแฟคทอรี่ฮะเขาเป็นเข้าไปมีแต่เมนูช็อกโกแลตตอนนี้เขานิยมกันอย่างนั้นวัยรุ่นรุ่นเจนแซดเจนวายเขานิยมกัน
0: ก็ดีกรุงเทพก็มีมั้ง
1: แต่รุ่นผมกรุงเทพไม่มีไม่มีแปลกเขาม ีแต่ตามต่างจังหวัดแล้วก็แต่ถ้าถามผมนะเอาผมมั่งถ้าไปผมไปหัวหินเนี่ยผมก็จะจอดข้างทางกินสับปะรดฉีกตาฮะอาจารย์เคยกินไหมฮะเอามือ
0: สับปะรดวัด
1: ก็สับปะรดเป็นลูกๆใช่ไหมเอามือแกะออกมาเลยแล้วก็ฉีกตาดึงออกมาตาหนึ่งมันก็มีเนื้อติดมาแล้วก็ดึงตานั้นอ่ะตา
0: อ๋อเคยกิน
1: ฮะ
0: เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่เหรอ
1: มีแต่ว่ามันเป็นต้องเป็นช่วงสับปะรดออก
0: เอาเลย
1: ครับ
0: สับปะรดเกิดหัวหินคู่กันนะครับเพราะว่าสมัยก่อนบ้านผมก็ข้างหน้าที่มันยาวไงที่หัวหินเนี่ยแต่คือจากถนนไปถึงทะเลเนี่ยมันจะยาวฮะคือถนนมันไม่ติดทะเลเพราะงั้นที่แถวเขาตะเกียบเนี่ยที่จะยาวไปแล้วคนปกติก็จะไปอยู่บนริมหาดเพราะฉะนั้นจากถนนไปสู่บ้านเนี่ยมันจะมีที่หูบ้านผม200เมตรมั้ง
1: ฮะ
0: 200กว่าเมตรเดินเข้าไปก็จะถึงบ้าน
1: ที่หัวหินนี่แหละครับ
0: ใช่
1: ฮะ
0: ก็คือจากถนนจากถนนไปทะเลเนี่ยถนนมันอยู่ลึกเข้ามาข้างในแผ่นดินแต่คนซื้อที่เนี่ยมันก็ต้องซื้อที่ติดทะเลแล้วเขาขายแปลงเนี่ยเขาจะขายแปลงจากถนนยาวไปจนถึงทะเลมันก็เลยเป็นที่เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้ายาวๆแล้วเวลาเราไปสร้างบ้านเราจะไปสร้างบ้านอยู่ริมทะเลเพราะฉะนั้นจากถนนเดินไปทะเลเดินไปที่บ้านเนี่ยมันก็จะมีที่โล่งสมัยก่อนบ้านผมปลูกแปลงสับปะรด
1: ครับ
0: ให้คนเฝ้าเนี่ยเขาทำสับปะรดไปด้วยเขาก็ปลูกสับปะรดเยอะเลยผมยังเคยไปช่วยเขาปลูกอยู่แล้วฮะสับปะรดแล้วก็เดินไปเพราะไงที่อย่างนั้นเนี่ยพอตอนขายเนี่ยมันก็ทำรีสอร์ทได้เยอะคอนโดแถวโฮชิมินห์จะสังเกตได้เลยเหมือนกันเลยก
1: ็
0: คือถ้าเกิดซื้อที่แปลงแบบนั้นเนี่ยข้างหลังนี่จะเป็นตึก7ชั้นตามกำหนดเสร็จแล้วก็แล้วข้างๆเนี่ยก็จะทำเป็นตึก4ชั้นยาวไปแล้วก็มีสระว่ายน้ำอยู่ตรงกลางตรงไปหาทะเลแล้วตรงริมทะเลก็จะมีสระว่ายน้ำอีกอันเรียกว่าแทบจะเป็นคอนโดสำเร็จรูปของหัวหินเลยฮะ
1: เป็นรูปแบบนี้กันหมด
0: ที่มันยาวมันก็เลยทำอย่างนี้ได้หมดเลยแต่หลายที่ตอนนี้ก็ปล่อยเช่ากันอยู่แล้วก็แล้วที่เหลือตึกนี่โรงแรมสมัยผมเนี่ย
1: ครับ
0: โรงแรมสมัยผมถ้าเกิดจะเป็นโรงแรมที่มันไม่ใช่เป็นโรงแรมเล็กๆสองหลังเป็นตึกแถวนะมีอยู่โรงแรมแรกคือโรงแรมสายลมเนี่ยฮะสายลมเป็นโรงแรมแรกเลย
1: ครับ อ่ะไปกันที่ข้อความกันหน่อยครับคุณจอยบางจากเป็นแฟน FM 99นี่ดีจริงๆครับถามอาจารย์ปุ๊บอาจารย์ตอบปั๊บแต่ถ้าไปถามในเฟซ
0: ไม่ตอบ
1: ไม่ตอบคนถามเยอะมากอันนั้นน่ะเออใครจะไปตอบทัน
0: ไม่ใช่ไม่ตอบตอบไม่ทันคำว่าไม่ตอบ
1: ครับเอ้
0: าอ้าวมันคนละคำเหมือนกันครับมันในเฟซผมมีไว้เขียนให้คนอ่านผมไม่ได้มีไว้เขียนให้ตอบหรือตอบไปตอบคนหนึ่งเดี๋ยวก็จะตอบยาวไปอีกก็ไม่รู้ขี้เกียจตอบเอาง่ายๆแล้วกัน
1: ฮะสรุปฝนรอบใหม่ที่อุตุประกาศกรมอุตุประกาศจะหนักเท่ารอบที่แล้วไม่ครับอาจารย์ผมอยู่คลองจันเสียวครับ
0: โอ้
1: ไม่ต้องเสียวหรอก
0: คือคลองจันนี่มันเป็นเหมือนพื้นที่บอบบางอ่ะเข้าใจใช่ไหมถ้าเกิดเอาไปเป็นแบบถ้าเกิดฝนมาเนี่ยถ้าเกิดเป็นเหมือนกับเอาน้ำเกลือราด
1: ครับ
0: ตรงไหนถ้าเกิดมันไม่มีแผล
1: ม
0: ันก็ไม่เจ็บยังมากก็เหนียวแต่ถ้าเกิดตรงไหนไปเป็นแผลอยู่แล้วมันก็เจ็บปวด
1: โอ้
0: เข้าใ
1: จไหมคือจะท่วมซ้ำซากอ่ะแหละเหมือนอยุธยา
0: คือปัญหาคือคลองจันตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่มีแผลไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดให้วิเคราะห์เนี่ยมันยากฮะ
1: ค
0: ือจากถ้าเกิดถามโดยภาพรวมเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายเลยก็ประมาณวันที่5วันที่6เนี่ยแต่ถ้าเกิดถามคลองจันนี่ผมต้องตอบตามตรงว่าผมไม่รู้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะน้ำมีน้ำอยู่แล้ว
1: ครับ
0: มันก็เลยบอกยากไง
1: ก็เป็นพื้นที่ต่ำอ่ะคือฝนตกทีไรน้ำก็มาขังกันตรงเนี้ย
0: ก็คือถ้าเกิดมันตกแถวนั้นน้ำก็ลงมาแถวเนี้ย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยตอบยากมากก็เอาเป็นว่าก็รอดูแล้วกัน
1: ขนมปักกิ่งไข่เต่าสมัยก่อนแถวเอกมัยมีคนหาบขายไหมครับก็น่าจะมีนะรุ่นอาจารย์เด็กๆป่ะ
0: ไม่มีปลากิมไข่เต่าไม่มีแถวอีกขมายใช่ไหมแถวอีกขมายที่ขายก็มีอยู่สองร้านที่ขายดีจนในนั่นก็มีก๋วยเตี๋ยววิชัยแต่มีอ่านที่เขียนขายมาจนซื้อห้องแถวได
1: ้โอ้ขายดี
0: พอมาถึงยุคนี้ก็โรยลาไปเล็กน้อยแล้วก็ถ้าเกิดจะรุ่นเข็นขายนี่ก่อนผมเกิดนี่ฮะรุ่นทวดเขามั้ง
1: รุ
0: ่นปู่รุ่นทวดเขาแต่ที่คุ้นก็เนี่ยน่ะวัฒนา
1: อ๋อฮะปิงทะเลที่วัดบ่อทองหลาง
0: ลอยขึ้นมาฮะปิงลูกปัด
1: ปิงลูกปัดนะทราบแล้วนะฮะเขามีปริงมาโผล่เกยตื้นแถวที่หาดวัดบึงทองหลางวัดบ่อทองหลางที่ประจวบ
0: บ่อทองหลางฮะประจวบครับ
1: ครับ
0: ที่บางสะพานครับปริงลูกปัดฮะไม่เป็นอันตรายขึ้นมาแม่แต่ตอนรักเดียวผมชอบในปกติบางทีมันอยู่กับฟองน้ำอยู่กับอะไรเนี่ยบางทีมันอาจจะโดนอะไรสักอย่างซึ่งตอบไม่ได้ว่าทำไมมันขึ้นมาแต่มันคือปริงลูกปัดไม่ได้เป็นอันตรายแล้วก็กินไม่ได
1: ้อ๋อ
0: กินได้แต่ไม่มีใครกินมันไม่ได้มีพิษเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นปริงที่เขานิยมกินกันต้องกินปริงขาว
1: เกาะโลซินน่าไปไหมครับอาจารย์ครับมันต้องไปอยู่แล้วมั้งถ้าเกิดไป
0: มันต้องดำน้ำอ่ะถ้าเกิดดำน้ำก็น่าไปถ้าไม่ดำน้ำก็ไม่น่าไปใช่ผมตอบว่าไงเพราะว่าถ้าเกิดไม่ดำน้ำจะไปทำไมมันไม่มีอะไรขึ้นไม่มีหาดไม่มีอะไรเลยไม่ขึ้นเกาะด้วยคนที่ไปก็ไม่ได้ขึ้นเกาะ
1: ต้องก้มหน้ากระโดดลงไปในน้ำเนี่ยใส่หน้ากากถึงจะเห็นนะเกาะเนี้ย
0: แล้วก็เลยปะการังมันไม่ได้ปะการังมันน้ำลึกครับ เพราะว่ามันเป็นกองหินโศกโครกพอลงจากเลยจากหินไปทิศเดียวก็ลงลึกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสน็อกลิงก็แทบจะไม่เห็นอะไรเลย
1: ฮะเห็นฝูงปลาสากว่ายกันเป็นฝูงเลยมันหมื่นตัวเลยฮะ
0: ไม่มีแล้ว
1: ไม่มีแล้วจะโดนจับต้องเขตอุทยานไม่เหรอครับอาจารย์
0: ไม่ใช่เขตอุทยานเกาะโลซินไม่อยู่ในอุทยาน
1: อ๋อเอ้า
0: เกาะโลซินเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองกรมทะเลซึ่งนานๆเนี่ยไปทีมันไกลกว่าจะไปถึงเนี่ยน้ำมันจะค่าน้ำมันอย่างเดียวกรมทะเลเขาก็หักแล้วเพียงแต่ว่าสมัยก่อนที่ผมไปครั้งแรกผมเป็นพวกบุกเบิกบนโลซินด้วยซ้ำโอ้ยสมัยนั้นสวยมากปลาสากที่คุณเหม่งว่าเนี่ยขยับเลยนะฮะเป็นวงกลมเลยแล้วก็ปลาข้างคาวเนี่ยโอ้ไม่รู้กี่เป็น มุ่งหุ้ยมหาศาลเนี่ยใช้คำว่ามหาศาลเหมือนกันผมไปว่ายน้ำผ่านฝูงปลาค้างคาวนี่เจียงกันต่างโลกอ่ะ
1: ตอนนั้นที่ผมไปเนี่ยนอกจากฝูงปลาสาบที่เห็นเยอะๆก็จะมีฝูงปลาหมึกนี่แหละฮะฝูงหมึกนี่แหละฮะโอ้โหว่ายกันเป็นหมื่นๆเหมือนกันสาบก็ปลาสาบก็ตามมากิน
0: ใช่ครับปลาสาบกินปลาหมึกแล้วก็ตอนนี้มีฉลามวาฬฮะฉลามวาฬยังมีอยู
1: ่ตลาดปลาอะไรนะตลาดปลาหมายถึงว่าตลาดท่าเรือประมงพื้นบ้านที่หัวหินมีไหมครับอาจารย์ครับยังไม่ได้
0: มีสะพานปลานะ
1: เออ
0: แต่ไม่รู้ปกติเขาไปตลาดปลาแถวเขาจะเกียบแต่ไม่ก่อนผมไปซื้อแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่รู
1: ้
0: ปกติเขาไปชะอำชะอำจะมีปกติจะไปกินที่ชะอำแต่อีกแห่งนึงก็คือปากน้ำปลา
1: ครับ
0: โ
1: อ้ปากน้ำปลานี่ก็ขึ้นชื่อของอร่อยเยอะแต่ว่าต้องไปอีกไกลเลยมันก็ไม่ไกลนะมันก็อยู่ในเขตประจวบคีรีขัน
0: ธ์ถนนสายนี้ไม่มีถนนที่เขาตัดมันด้านนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายนี
1: ่ครับ
0: รถมันน้อยอยู่แล้วว
1: ิ่งสบายๆถ้าไม่ใช่ช่วงไฮซีซันหรือลองวีคเอนด
0: ์เพราะว่ารถลงใต้เขาวิ่งถนนในกันหมดเขาไม่วิ่งผ่านหัวหินนะฮะเขาก็วิ่งตรงชะอำเขาก็วิ่งตรงต่อไปเลยไปเชื่อมกันที่ปราณเพราะงั้นถ้าเกิดมาจากชะอำมาหัวหินรถก็ไม่ได้เยอะแล้วจากหัวหินลงไปถึงปราณก็รถไม่ค่อยเยอะเพราะมันเป็นถนนสายใน
1: ครับวังมะนาวยังติดไหมฮะอาจารย
0: ์ไม่ติดเลย
1: ครับโอ
0: ้ยไม่ติดเลยวิ่งปิ้ว
1: ไปวันธรรมดานี่ก็ดีเรื่องนี้แหละไปหัวหินนี่เขาบอกว่าเขาเลยไปนิดนึงนะแถวค่ายทหารผมแถวปานบุรีชอบกินเย็นตาโฟทะเลครับเออก็ไป
0: ครับร้านมีของกินเยอะมากแต่ขี้เกียจขับรถอยากนอนแค่งานเดียวผมต้องออกไปตากแดดต่อแล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดมีเวลาก็จะแวะไปแล้วกัน
1: อาจารย์คิดยังไงกับเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยว450บาทครับทัวริซึมฟรีก็ดี
0: เก็บยังไงผมไม่ใช่นักท่องเที่ยวผมเป็นคนไทยแท้แต่กำเนิดยังไงก็ไม่เก็บผมแต่มันก็ไม่ได้เป็นที่แรกที่เก็บประเทศอื่นก็เก็บญี่ปุ่นก็เก็บตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังจะขึ้นวิธีเก็บอะไรหลายแบบด้วย
1: ฮะสเปอร์กับเจอสเปอร์กับจะกลับมาเตะอีกครั้งสุดสัปดาห์นี้เจอกับแมนยูอาจารย์คิดว่าไงครับจะคิดว่าไง
0: ตอนนี้
1: ผีเน่ากับ
0: ผีว่าจะเชียร์ทีมไหน
1: ผีเน่ากับลงผูกมาเจอกันพอดีฮะอาจารย์ฮะ
0: เชียร์ทุกทีมที่น่าทุกทีมเกิดว่าจะย้ายไปเชียร์แมนซีก็ได้ทายจะ
1: ถูกตับตกชั้นนี่จบเลยเหมือนกันฮะอาจารย์ฮะ
0: เดี๋ยวเราหาทีมเชียร์ได้ก่อนแล้วจะบอก
1: เชียร์ลิเวอร์พูลไหมฮะ
0: ไม่ลิเวอร์พูลเป็นทีมสุดท้ายที่จะเชียร
1: ์อ้าวเดินข้างเอกมัยมาหลายปีมีอะไรอยากให้ปรับปรุงไหมครับอาจารย์ครับอยากเอานักท่องเที่ยวออกไป
0: เอาน้ำเอานักท่องเที่ยวมีปัญหาอะไรกับผมดีออกมีคนเดินไปเดินม
1: า
0: เพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เดินอยู่ริมถนนผมส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยว
1: ค
0: นไทยมีน้อยกว่านักท่องเที่ยวแล้วตอนนี้ไม่ต้องเที่ยวคนงานพม่ามีอยู่สองอย่าง อยู่ได
1: ้
0: ไม่คิดอะไรมากอยู่ต่อไปอยู่มานานแล้วแล้วก็อยู่ต่อไปไม่เรียกร้องอยู่อย่างสงบแล้วก็จ่ายภาษีไป
1: ครับบ้านน้ำท่วมไปได้ที่ไหนครับจานนี่ผมคิดมานานแล้วนะผมว่าไปเที่ยวห้างแหละไม่ต้องไปไกลหรอกประหยัดด้วยเย็นด้วยห้องน้ำก็สะดวก
0: ไม่เขาน้ำท่วมคือเขาไม่สามารถจะเข้าไปกลับไปบ้านได
1: ้ครับไปโยหินดาจานก็ดี
0: เข้าใจใช่ไหมเพราะงั้นไปเที่ยวห้างไม่ได้ตอบโจทย์อันนี
1: ้
0: โจทย์อันนี้ก็คือมาหัวหินเด้สบายดีหรอสบายใจแต่ต้องรีบมานะเพราะเดี๋ยวทอดกลับ
1: ครับไปก็ไม่เจอกันอยู่แล้วคนเยอะ
0: ไม่ใช่ฟ้าจะไม่ใส
1: อ๋อฝนจะตกใช่ไห
0: ม
1: ครับ
0: ที่นี่ตอนนี้โอ้โหน้ำมันสีดำดีแท
1: ้น้ำสีไม่ฟ้าหรือไม่เขียวอะไรเลยฮะดำเลยครับ
0: ดูเองแล้วกันดำเยอะ
1: ใครอยากเห็นน้ำดำเดี๋ยวผมแชร์จากเฟซอาจารย์ไปให้หรือเข้าไปดูที่เฟซอาจารย์โดยตรงเลยก็ได้
0: ตอนนี้มีฝรั่งพ่อลูกเดินลงไปแล้วก็เดินกลับมาแล้ว
1: อ่ะแต่ตอนนี้ครับอาจารย์ครับเวลาหมดเวลาเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ครับวันนี้เรา2คนนะครับผมกับอาจารย์ธรดร.ธรทำลงนาวาสวัสดิ์ต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์

0: ออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcard Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ขณะนี้เวลา11 นาฬิกา

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้ว่าชัชชาติตรวจน้ำทั่วหมู่บ้านฟลอราวิลเร่งผลักดันน้ำเต็มที่พร้อมเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนัก 10-12 ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังหมู่บ้านฟลอราวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่รวม24เฟสมีผู้อาศัยราว 7,300 คนโดยมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งเขตหนองจอกและมีนบุรีผู้ว่าชัชชาติกล่าวว่าสำหรับสาเหตุน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักสะสมพื้นที่กทมสูงถึง350มิลลิเมตรร่วมกับฝนตกสะสมทั่วปริมณฑลทั้งปทุมธานีและฉะเชิงเทราส่งผลให้น้ำในทุ่งและคลองย่อยมีปริมาณมากขณะที่ตัวหมู่บ้านไม่มีแนวคันกั้นน้ำหรือคันกั้นน้ำเดิมไม่สามารถต้านทานได้ทำให้น้ำทะลักเข้าพื้นที่เช่นเดียวกับอีกหลายหมู่บ้านตามแนวตะเข็บชายแดนระหว่างกทมและจังหวัดข้างเคียงสำหรับการระบายน้ำพบอุปสรรคสำคัญเนื่องจากพื้นที่โดยรอบเป็นทุ่งทำให้น้ำที่สูบออกไหลวนกลับเข้ามาในพื้นที่อีกครั้งส่วนสถานการณ์ในพื้นที่เริ่มคลี่คลายเนื่องจากฝนหยุดตกแต่วันที่ 10-12 ตุลาคมนี้อาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นขอให้ระมัดระวังและช่วยกันดูแลไม่ให้ขยะอุดตันขวางทางน้ำอธิบดีปภ.แจงดราม่าเงินเยียวยายันไม่ได้พูดถึงคลองจันทนายนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงกรณีแฟลตเคหะคลองจันทไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมติครม. 5,000 หรือ 9,000 บาทว่าเมื่อวานนี้ตนไม่ได้พูดถึงเรื่องแฟลตคลองจันทเลยมีเพียงถามถึงพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ซึ่งตนตอบว่าคำถามนั้นก็มี

0: ังหวัดซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่จะช่วยเพิ่มเติมและให้มีหลักเกณฑ์รองรับรวมถึงช่วยเหลืออย่างรวดเร็วในส่วนของระยะเวลาที่ประชาชนลงทะเบียนและจ่ายเร็วได้เร็วขึ้นนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยจึงลดเวลาส่งข้อมูลจากปภ.ไปยังธนาคารออมสินจาก2วันเหลือ1วันพยายามทำทุกอย่างให้เร็วและมีหลักเกณฑ์อ้างอิงโดยไม่ได้ระบุพื้นที่ใดแต่ดูแลประชาชนทั่วประเทศที่ประสบภัยทุกพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมเจ้าของในพื้นที่คือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอและในส่วนกทม.เป็นผู้ว่ากทม.ที่จะเข้าไปสำรวจหากเข้าเกณฑ์ก็ลงทะเบียนได้เลยไม่ต้องขออนุมัติเพิ่มกรรมาธิการปภ.เชิญเจเศรษฐวิดาถกให้เคลียร์ปมเงินเยียวยาน้ำท่วมนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยก่อนการประชุมเรื่องการจัดการอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าวันนี้ที่ประชุมเชิญนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกันถกประเด็นปัญหาในการรับมืออุทกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งแบ่งออกเป็น3ระยะตั้งแต่เรื่องก่อนเกิดเหตุปัญหาที่ติดขัดและการเผชิญเหตุเช่นปัญหาความล่าช้าในการตั้งศูนย์สั่งการส่วนหน้าของกทม.และการประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆซึ่งการประชุมครั้งนี้มีส.ส.กทม.ร่วมสะท้อนความคิดเห็นรวมถึงการฟื้นฟูและการเยียวยาที่ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องเครื่องจักรชิ้นใหญ่ในการขนขยะคนทำงานไม่พอต้องทำงานเยอะกว่ากำลังมนุษย์จะรับไหวโดยในที่ประชุมวันนี้ยังจะพูดถึงเรื่องเยียวยาที่อธิบดีปภ.และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดไม่ตรงกันเรื่องการเยียวยาน้ำท่วมแฟลตคลองจันท์ในการเรื่องของเกณฑ์น้ำล้อมบ้านซึ่งวันนี้จะต้องถกให้เคลียร
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio ไม่สะดุดผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับสมาชิกยูโรลีกปฏิเสธข้อเสนอ NBA รวมลีกตั้ง NBA ยุโรปสมาชิกของยูโรลีกลีกบาสเกตบอลหลักของยุโรปปฏิเสธข้อเสนออย่างเป็นทางการของ NBA ในการควบรวมลีกเพื่อก่อตั้งเป็น NBA ยุโรปโดยการตัดสินใจนี้มีขึ้นหลังการประชุมที่เลโคโมในอิตาลีหลัง NBA ยื่นข้อเสนอทางการฉบับแรกมาให้จากที่พยายามหาหนทางสร้างลีกใหม่ในยุโรปมาตลอด2ปีหลังโดยบาสเกตบอลในยุโรปได้รับความนิยมไม่น้อยโดยเฉพาะยูโรลีกที่เปรียบเหมือนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของวงการบาสเกตบอลขณะที่ข้อเสนอจาก NBA นำโดยอดัมซินเวอร์ถูกสโมสรสมาชิกของยูโรลีกมองว่าผลประโยชน์ไม่เป็นธรรมและอาจมีเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมบาสเกตบอลของยุโรปทำให้การโหวตในที่ประชุมลงมติไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ช่วง Premier League Update เชลซีตัดสินใจแยกทางกับลอเรนซ์จูตผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรด้วยความยินยอมร่วมกันถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในโครงสร้างฝ่ายบริหารนับตั้งแต่เคลียร์เลคแคปิตอลเข้ามาควบคุมสโมสรอย่างเต็มรูปแบบโดยสจ๊วตเข้ามาร่วมงานกับเชลซีในปี2022หลังย้ายมาจากโมนาโกและทำงานอย่างใกล้ชิดกับพอลวินสแตนลีย์ผู้อำนวยการกีฬาอีกคนของสโมสรโดยแหล่งข่าวยืนยันว่าการแยกทางครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งภายในแต่เป็นเพียงการพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานด้านกีฬาทางนี้สจ๊วตมีสัญญากับสโมสรจนถึงปี2031แต่เตรียมยุติบทบาทกับทัพสิงโตน้ำเงินครามโดยได้รับการสนับสนุนจากสโมสรและกำลังมองหาโอกาสใหม่หลังทำงานกับทีมมาเป็นเวลา4ปีช่วง Premier
2: League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
5: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคายชีวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมก.

0: นี่เป็นเพลงพิเศษที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมกีฬา Special Olympic แห่งประเทศไทยนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วนะเพื่อชักชวนให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของความเท่าเทียมปลูกฝังจิตวิญญาณแห่งความมีน้ำใจนักกีฬาแล้วก็ให้กำลังใจแก่นักกีฬา Special Olympic หรือว่าผู้พิการทางสติปัญญานั่นเองนะฮะก็เรียกว่าเพลงนี้นี่เป็นการนำเพลงกราวกีฬาระดับตำนานนะฮะมาเรียบเรียงและทำนองใหม่ให้มีจังหวะที่ทันสมัยนั่นเองนะครับ
1: ครับผม
0: เอาละฮะ
1: เพลงพร้อมมาก
0: สู่นาทีนายไลฟ์กับผมนนท์และพี่เจ๋งครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีแล้วก็สวัสดีคุณฝากคุณผู้ชมนะครับเพลงที่เปิดไปทำไมนนท์ถึงเลือกเพลงนี้มาฮะ
0: ก็อยากเปิดให้หลากหลายไงเพลงกีฬานี่จริงๆมีหลายแบบถ้าจะเน้นไปที่ฟุตบอลก็มีถ้าจะเน้นไปที่เอเชียนเกมโอลิมปิกก็
1: ม
0: ีแต่พอมาเห็นเพลงนี้เนี่ยน่าสนใจนะ
1: ครับ
0: เป็นเพลงกราวกีฬาในตำนานแต่ว่านำมาเรียบเรียงใหม่ทำนองใหม่มันเพราะดีเหมือนกัน
1: พอเลยนะเพลงของให้กับสเปเชียลใช่ไหม
0: สเปเชียลโอลิมปิก
1: สเปเชียลโอลิมปิกเนี่ยจะไม่เหมือนพาราลิมปิกนะ
0: ครับ
1: สเปเชียลก็จะไปอีกระดับหนึ่งนะครับพาราลิมปิกเดี๋ยวจะมีอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งจะว่าไปเอเชียนพาราเกมนะครับล่าสุดเราก็ได้วางแผนและเตรียมตัวที่จะเดินทางไปแข่งขันที่อาจิและนาโกย่าต่อจากเอชเกมนะ
0: ครับ
1: นำทีมโดยเหมือนเดิมนะครับคุณแววสาชนีจนะนะครับราชินีฟันดาบหญิงทีมชาติไทยนะ
0: ใช่แล้ว
1: กว่าเหรียญรางวัลมาอย่างมากมายนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เรียกว่าพี่แววนำทัพอีกแล้วมีชื่อพี่แววไปแข่งนี่แฟนกีฬาก็สบายใจ
1: ยังไง
0: การันตีได้เหรียญแน่นอน
1: ครับ
0: อืม
1: เนาะ
0: ใช่
1: แต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะฮะขอกราบคำว่าลาไปก่อนแล้วกันนะฮะ
0: สวัสดีครับ
1: ยังสิ
0: อ
1: ีกแล้ว
0: เป็นไง
1: นนท์เนี่ยยิ่งมีคนว่าเราฝืดบ้างไม่ฮาบ้างอย่างนี้นะสวัสดีที่สวัสดีแฟนรายการและสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาอยู่ด้วยกันนะตอนนี้เราปรับเปลี่ยนหน้าปกของรายการเราใหม่นะ
0: อุ๊ยเป็นรูปอะไรฮะ
1: แพลตฟอร์มนะครับ YouTube แล้วก็ Facebook นะครับฝากติดตามด้วยนี่เรามีหน้าปกใหม่นะให้น้องเบนเขาทำให้ไงเพราะแรกว่าทีมงานบอกว่าพี่จัดกี่คนอ๋อพี่ปกติแต่ก่อนเนี่ยจัดกับพี่แป๊กก็เปลี่ยนโปรให้ได้ไหมพี่แป๊กผุดพัดติดธุระติดงานอะไรด้วยก็เลยไม่สะดวกก
0: ็
1: เลยว่าเอาเป็นพี่กับน้องแล้วกันปากหลักไว้แต่เขาแต่น้องทีมงานเขาถามว่าเอ้พี่แต่มีคนหนึ่งนะมาจัดกับพี่นะ
0: ใครครับ
1: เอ็ดก็บอกใครเขามีตัวตนหรือเปล่า
0: เ
1: ขาไม่เคยมาจุดนั้นไม่มีใครรู้
0: ใช่
1: ครับผมเขามาแล้วเขาขอรอดอย่างเดียวบอกจะพูดเขาก็พูดแทรกขึ้นมาครับผม
0: เ
1: ขาบอกว่าเฮ้ยพี่ต้องมีคนนี้สิ
0: ครับ
1: ก็สายไปหรือว่าสงสารแล้วกันถือว่าทำบุญทำทาน
0: ให้เขาได้เกิดบ้าง
1: ให้เขาได้เกิดบ้าง
0: เรานี่เรียกว่าแหมอย่างระดับพี่เจ๋งนี่เรียกว่าคนรู้จักทั้งประเทศ
1: เอาเหรอ
0: ให้น้องมันเกิดบ้าง
1: ให้น้องมันเกิดบ้างพี่พอแล้วก็เลยว่าใส่น้องเอ็มนะฮะณัฐพลสุนทรัพย์มาด้วยไปดูหน้าตาเขาได้นะครับว่าหน้าตาของเอ็มเป็นยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าพี่ผมขอแจมด้วยหน้าปกรายการเรานี่บอกว่ารายการเราด้วย
0: โอ้โห
1: ก็มี3คนพี
0: ่โอ้โห
1: เมื่อกี้บอกว่าวันนี้พี่มีชิวโยฉีดยาแล้วพี่ไม่ค่อยสบายอ่ะนะฮะคันตามเนื้อตามตัวนะคันโน่นคันนี่นะฮะก็เลยบอกว่าอันนั้นหน่อยได้ไหมนะครับมาจัดรายการกับนนหน่อยได้ไหมนนก็เหมือนไม่อยากรับใช่ไหมหรือว่าไงเมื่อกี
0: ้กลัวหลังหัก
1: กลัวแบก
0: กลัวแบกหลังหักช่วงนี้หลังไม่ค่อยแข็งแรงจัดกับพี่เจ๋งดีกว่าขออนุญาตมาฝึกวิชากับพี่เจ๋งดีกว่า
1: ดีมากเลยได้เลยนะฮะอ้าวก็เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกับเรานะ46898ก็แล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTube และส่วนของเราเหมือนเดิมนะครับ
0: คอนเซปต์รายการเราหลังจากเอเชียนเกมจบไปนี่เราจะเน้นเรื่องอะไรดีครับพี่
1: เน้นเรื่องกีฬาไง
0: กีฬา
1: หลากหลายสบายสบายกีฬาไทยกีฬาเทศก็ได้เพราะว่าตอนนี้กีฬาไทยของเราแต่ว่าไปสร้างชื่ออยู่ต่างประเทศแบดมินตันม
0: ี
1: กระดุดก็ผลงานอย่างยอดเยี่ยมนะแล้วก็อีก1คนเมื่อวานนี้เราลืมไปโอ้โหชนะมือท็อปของโลกจากจีนอะน้องทิพย์ไงอ่
0: า
1: วันพาระนัง
0: ครับ
1: โอ้โหสุดยอดได้ดูยากได้ดูเปล่า
0: โอ้โหเห็นข่าวแล้วเซอร์ไพรส์
1: ปิงปองปิงปองปิงปองเป็นไง
0: ไปแข่งไชน่าสแมชที่จีน
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ไปเอาชนะเจ้าถิ่น ไม่พอไม่ใช่เจ้าถิ่นอย่างเดียวเป็นมือหนึ่งของโลกด้วย
1: ใช่
0: ซุนอิงซา
1: ซุนหยาไหมเออประมาณนี้แหละครับเขาเป็นดนตรีจีนเหรียญโอลิมปิกเลยนะคนนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วสถิติเจอกัน3ครั้งก่อนหน้านี้นน
0: ท์อืม
1: ไปรั่วนะ
0: นั่นน่ะสิ
1: ทิปเนี่ยคือพี่จำได้เหตุการณ์ที่ทิปกับหญิงเนาะทิปคืออรัญพรนังนะครับส่วนหญิงก็คือสุธาสินีเสวตบุตรนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยได้เหรียญประวัติศาสตร์นะเหรียญทองแดงหญิงคู่อ่ะ
0: ใน
1: ชุดเกมอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เห็นภาพที่ทั้งคู่บอกว่าร้องไห้เห็นภาพที่เป็นเบื้องหลังไห
0: ม
1: ในระหว่างแข่งอ่ะบอกว่าพี่หนูอยากร้องไห้แล้วอ่ะเพราะว่านำอยู่ 6-5 แล้วมันอยากร้องไห้ตอนนั้นเนาะคว้าเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์ในการแข่งกีฬาเทเบิลเทนนิสเอเชียนเกมสองสโตกไอจิและนาโกย่าที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เราไปถึงรอบรองชนะเลิศเนาะแล้วก็แพ้ไปแพ้คู่จากจีนไปนะครับส่วนต่อ4เกมแต่ว่าเป็นเหรียญแรกของเอเชียนเกมนะครับของกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่ตั้งแต่ที่กีฬาเทเบิลเทนนิสถูกบรรจุในเอเชียนเกมปี1918ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับ
0: ผมคำนวณให้เสร็จเลย
1: ยังไง
0: 68ปีตั้งแต่แข่งมาเราไม่เคยได้เหรียญในประเภทหญิงคู่เลยเพิ่งมาได้ครั้งนี้ครั้งแรกเลยแล้วน้องทิพย์ก็โชว์ฟอร์มเก่ง

0: ต่อเนื่อง
1: ครับ
0: ไปล้มเต็ง1มือ1ของโลกจากจีนได
1: ้
0: โอ้โหนี่แสดงว่ายุคนี้นี่วงการปิงปองของไทยเรานี่น่าจับตาเป็นพิเศษเลยนะ
1: ถูกต้อง
0: ก็เกมแรกในรอบ32คนเมื่อวานนี้เนี่ยน้องทิพย์เนี่ยชนะไปได้ก่อน11ต่อ8นะ
1: ครับ
0: จริงๆก็แต้มนี่สูสีกันแต่ว่าน้องทิพย์เนี่ยมาเบียดแซงชนะในช่วงท้ายนะครับแต่หลังจากนั้นเกมที่2เนี่ยนักตบสาวจากจีนนี่ก็เรียกว่าเรียกความมั่นใจกลับมาและชนะไปแบบขาดลอยเลย11ต่อ4เกมที่3นี่สูสีครับน้องทิพย์เล่นแบบเหนียวแน่นเลยแล้วก็เฉือนชนะไปอีก12ต่อ10ทำให้นำ2ต่อ1เกมเกมที่4นี่เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยครับ
1: ยังไง
0: น้องทิพย์ตามหลัง28
1: ครับ
0: ตาม6แต้มแล้วช่วงท้ายนี่ก็ตามหลัง8ต่อ10แต่ทิพย์ฮึดครับ
1: อุ๊ยยังไง
0: เก็บ4แต้มเก็บ4แต้มติดชนะไป12ต่อ10
1: ครับ
0: แล้วก็ชนะไปเลยครับ
1: เ
0: กม
1: เหรอ
0: โอ้โหสุดยอดมากเข้ารอบ16คนสุดท้ายถ้าชนะมือหนึ่งของโลกได้นี่ก็ไม่ต้องกลัวใครแล้ว
1: ครับ
0: รอบต่อไปเจอโฮโนกะฮาชิโมโตะจากญี่ปุ่น
1: โอ้โห
0: แข่งวันนี้6โมงเย็น
1: และส่วนยิงฉาเนี่ยเธอดีกรีถ้าว่าใครอยู่ในวงการเทอร์มาติตินะดังมากเพราะว่าเธอได้เหรียญทองโอลิมปิกเกมมา3เหรียญนะ
0: ครับ
1: โอลิมปิกเกมที่โตเกียว2020ได้ในประเภททีมหญิงนะฮะแล้วก็ได้ในประเภทคู่ผสมปารีสเกมที่ผ่านมาและได้ในประเภททีมหญิงของปารีสเกมนะครับโอ้โหสุดยอดเธอเป็นแชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกมากมายแชมป์เวิลด์คัพมากมายเนาะนะครับในวัย25ปีนะสำหรับทางซุนหญิงฉานะฮะ3ครั้งเราแพ้เขาที่โดยการเจอกันมา3ครั้งก่อนหน้านี้ทั้ง3ครั้งเราแพ้รวดเลยครั้งนี้ต้องชมน้องทิพย์อรวรรณพลานังนะที่โชว์ความได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะสุดยอดนะ
0: ใช่แล้วครับ
1: อันนี้รายการ Smash China Smash 2020นะครับเป็นรายการระดับแบบ ranking อ่ะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยน้องทิพย์นะฮะจะลงสนามในรอบ16คนสุดท้ายเจอกับทางโฮโนกะฮาชิโมโตะนะครับซึ่งเป็นมืออันดับที่14ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับวันนี้นะ
0: ใช่แล้ว
1: เวลาไทยเขาบอกว่าเวลาประมาณ 18:10 นาทีนะครับให้กำลังใจทีมนักตบลูเด้งของไทยเราได้แล้วนี่นะ
0: ใช่แล้วครับ
1: รายการใหญ่รายการนี้นะ 1-11 ตุลาคมนะครับรายการนี้ก็ชิงกันรวมถึง 2,500,000 บาทนะครับ
0: ครับ
1: โอ้ยสูงอยู่ล้านโนนนะ
0: ก็ก่อนหน้านี้ในเอเชียนเกมถ้าเราจำกันได้น้องนอตันไง
1: ครับ
0: ที่สร้างชื่อขึ้นมานะน้องนอตันธิตภัทรปรีชายานวัย16ปีอ่ะที่ไปโค่นอดีตมือหนึ่งของโลกหลินซื่อตงได้ในรอบก่อนรองนะฮะในประเภททีมชายแล้วก็ในชายเดี่ยวเนี่ยเจอกับหวังชื่อชินมืออันดับหนึ่งของโลกคนปัจจุบันจากจีนแม้ว่าจะพ่ายไป2ต่อ4เกมแต่ว่าเราก็เปิดเกมบุกใส่จนได้เกมมา2เกมด้วยก
1: ัน
0: นี่ก็ถือว่าเป็นยุคใหม่ของนักปิงปองไทยแล้วนะ
1: ใช่ฮะยุคนี้ได้รับความสนใจจากน้องนอตันน้องหญิงน้องเทียบก็ฝีไม้ฝีมือเนี่ยก็ดังอยู่แล้วนะครับดังมาหลายปีแล้วก็พี่ไปเช็ครายชื่อมาเหมือนน้องเทียบจะไปแข่งขันคนเดียวไหมอ่ะน้องหญิงน้องหญิงสุทัศนีก็ไม่ได้ไปน้องบัวน้องสาวไม่ได้ไปกินาพาไม่ได้ไปเนาะแล้วก็ใครนะนอตันแบบเทอร์มาเดนนี้ประเภททีมประเภทชายก็ไม่ได้ไปเอ้มีแต่ชื่อแค่อรรถพลานังนะนน
0: แสดงว่าคนอื่นขอพักก่อน
1: อาจจะพักก่อนว่ะเพราะมีชื่อแค่อรรถพลานังคนเดียวเอง
0: ครับ
1: วันนี้ก็ลุ้นกันนะวันนี้นะนะครับในวันนี้นะครับโดยทางน้องทิพย์ก็ถือว่าเจอศึกหนักอะนะครับเจอกับมืออันดับที่14ของโลกจากญี่ปุ่นในเย็นวันนี้นะ
0: ใช่ครับ
1: ครับก็โหดีกรีก็ไม่ธรรมดานะคนนี้นะ
0: เป็นยังไงบ้าง
1: ได้ยินชื่อมานานโฮโนกะฮาชิโมโตะนะครับในวัย28ปีนะครับก็เป็นเจ้าของเหรียญเงินนะครับประเภททีมนะ2026นะครับลอนดอนเกมเวิลด์แชมเปี้ยนชิพไงนะครับในปีนี้แหละ

0: แล้วก็เหรียญเงินประเภททีมนะครับ Asia Championship ด้วยนะก็ไม่ง่ายนะคุณดีนะ
1: ครับ
0: ก็ติดตามแล้วกันนะครับ
1: แต่อย่างที่บอกไปเราโค่นมือหนึ่งของโลกมาได้ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วใครจะไปเก่งกับมือหนึ่งของโลกไม่มีแล้ว
0: ครับ
1: น้องทิพย์นี่อายุ29นะ
0: ใช่น้องทิพย์จำได้ว่าตอนนั้นน้องก็แต่ก่อนเนี่ยเป็นก็เป็นครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยมากมายไงก็ต้องไปอาศัยแบบรู้จะเป็นคนอุบล นะน้องทิพย์จะเป็นคนอุบลแล้วก็ไม้ปิงปองก็ต้องไปขอยืมเขาอะไรเขาอย่างนี้ฮะชีวิตของเขาเนาะ
1: ก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกัน
0: ไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะ
1: น้องทิพย์อรวรรณภารนังนะฮะตอนนี้ก็จริงๆมียศด้วยนะเป็น10โทหญิงนะฮะภูมิลำเนานี่เป็นคนเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี
0: ใช่ทิพย์ถนัดซ้ายอ่ะน้องทิพย์อ่ะอุบลบนอ่ะคนเดชอุดมเหรอ
1: คนเดชอุดม
0: อ๋อเดชอุดมเยี่ยมเลย
1: ก็เรียกว่ากว่าจะมีวันนี้ได้ก็ไม่ใช่ธรรมดาน ะฮะก็จริงๆน้องทิพย์เนี่ยประวัติบอกว่าชอบเล่นปิงปองตั้งแต่เด็กนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าที่บ้านก็ฐานะไม่ได้ดีเท่าไหร่
0: ฐานะน้องไม่ดียากจนอ่ะต้องต่อสู้นะ
1: คุณครูต้องลงทุนซื้อไม้ปิงปอง
0: ครับ
1: ให้น้องใช้
0: ก็ใช้ไปตั้งแต่อายุ7-8ขวบอ่ะน้องอ่ะ
1: แล้วก็ได้รับอุปการะจากผู้ใหญ่ใจดีให้ทุนไปเรียนต่อที่จังหวัดนครราชสีมา
0: เยี่ยมเลย
1: แล้วก็มาเรียนมัธยมที่โรงเรียนกีฬากรุงเทพ
0: ครับ
1: ก็เรียกว่าไม่ง่ายนะที่ต้องมาใช้ชีวิตตัวคนเดียวในกรุงเทพนะครับก็มาตั้งแต่10ขวบนะเจ้าตัวก็ได้รับการเทรนโดยโค้ชบอลอิสราเมืองสุขแล้วก็ตระเวนแข่งเยาวชนต่อเนื่องได้แชมป์หลายรายการแล้วก็มีส่งเงินกลับไปช่วยครอบครัวได้ด้วยตั้งแต่15เลย
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นวันที่พีคที่สุด
0: เนาะ
1: ล้มมือหนึ่งได้นี่ต้องจำไว้
0: ใช่
1: ตลอดอาชีพ
0: ก็3ครั้งก่อนนี่คือไอ้สุนยินฉานี่ดังพี่เห็นตั้งแต่โอลิมปิกเกมแล้ว
1: ครับ
0: โอลิมปิกเกมปี2020อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วหน้าเธอนิ่งมากนะผมแบบผมม้าแล้วตีนิ่งมากตีนิ่งไม่พอตีคมด้วยโอ้เราสู้ไม่ได้อ่ะ
1: ครับ
0: นะครับก็แต่ว่าครั้งนี้เราก็เนาะเจ้าตัวให้สัมภาษณ์นะสุนยิงฉาเนี่ยบอกว่ากีฬามีแพ้มีชนะเหมือนเจ้าตัวซึมไปเลยนะว่าแพ้เราครั้งแรกไงในการเจอกัน4ครั้งซึมเลยนะแต่ก็บอกอ่ะก็ธรรมดาแล้วกีฬามีแพ้มีชนะหลังจากนี้ไปก็พยายามอย่าปรับแล้วก็ให้ดีขึ้นนะเน
1: า
0: ะนะครับ
1: ก็อาจจะบอกว่าแหมเป็นวันที่ฟอร์มหลุดอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้กีฬามันแต่ละวันไม่เหมือนกันนักกีฬาน
0: ี่คือเป็นตัวอย่างที่ดีนะของน้องทิพย์นะเพราะว่าดูสิประวัติของน้องเนาะ
1: ใช่
0: ก็ครอบครัวยากจนแล้วก็มาสู้ชีวิตแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดนะจนกระทั่งเป็นตัวแทนทีมชาตินะ
1: ครับ
0: น้องทิพย์นะ
1: มีบทสัมภาษณ์ของน้องทิพย์ด้วยนะเขาบอกว่านี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจริงๆก่อนแข่งเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากมายนักนะเคยเจอกับคู่แข่งคนนี้มาแล้ว 2-3 ครั้งก็ย้อนกลับไปดูเทปว่าแพ้อย่างไรแล้วก็พอมาถึงทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยก็พยายามกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วก็ฝึกซ้อมจุดที่เหมือนเป็นจุดอ่อนน่ะ
0: จุดบอดของเราเน
1: า
0: ะ
1: ที่เคยแพ้เข้ามานะครับพอแข่งจริงก็ทุ่มเทเต็มที่นะครับไฮไลท์ก็คือในเกมที่4นะฮะ
0: มีคนถามมั้ย
1: มีนักข่าวถามเหมือนกันน้องทิพย์ก็บอกว่าจริงๆพยายามไม่คิดเยอะแต่ก็มีเปลี่ยนแท็กติกนะเริ่มเปลี่ยนเกมด้วยจังหวะที่เล่นเร็วขึ้นเพราะว่าโค้ชแป๋วพี่แป๋วบอกว่าต้องมีสมาธิต้องตีให้เฉียบคมกว่าเดิม
0: ครับ
1: ต้องเร่งสปีดเกมแล้วก็อย่าเสียง่ายน้องทิพย์ก็บอกว่าเลยตั้งสติแล้วก็เน้นตีให้ลงไว้ก่อนเลิกมองแต้มไม่สนใจว่าเสียไปกี่แต้มตามอยู่กี่แต้ม มุ่งมั่นโฟกัสอยู่ที่รักษาลูกให้อยู่ในเกมเท่านั้นคือต้องแบบพยายามตีให้ลงตีให้ลงไว้ก่อน
0: ครับ
1: เอากลับมาให้ได้ไว้ก่อนเขาบอกว่าจริงๆสุนิงฉานี่ถือว่าเป็นเรียกว่าคนที่เก่งมากเพราะว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกใครก็อยากเจอ
0: ครับ
1: โอกาสที่จะเจอกันก็ไม่ได้มีบ่อยๆและเจอกันแต่ละครั้งนี่ก็ไม่ง่าย ก็เรียกว่าประเด็นสำคัญคือช่วงเกม4เนี่ยพยายามมีสมาธิโฟกัสเอาไว้เพราะว่าตอนเกม4นี่ตามหลังอยู่เยอะ
0: โหแต่ว่าคือไอ้เกมหลังๆเนี่ยทิปนี่คือเก่งมากนะสมาธิดีมากเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยนะเมื่อวานนี
0: ้ข่าวใหญ่เลยเป็นไงเป็นไง
1: สงสัยวงการปิงปองบ้านเรา
0: น่าจะคึกคักเนาะ
1: คึกคักอีกครั้งหนึ่ง
0: ตั้งแต่ตั้งแต่นะตั้งแต่เอเชียนเกมที่ผ่านมาแล้วที่เราเห็นนอร์ตันชนะอดีตมือหนึ่งของโลกได้เนาะ
1: ใช่
0: ซุนยินฉาเนี่ยหรือว่าซุนอิงฉานะบอกว่าอรวรรณเนี่ยเตรียมตัวมาดีและเล่นแมตช์นี้ได้ดีปกติในกีฬาก็จะมีขึ้นมีลงเนาะการที่มาที่นี่หลังจากเอเชียนเกมทำให้ร่างกายของเธออาจจะไม่ดีนักเนาะเมื่อคืนก็มีไข้ด้วยวันนี้เลยเล่นได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับหวังว่าจะฟื้นฟูร่างกายในครึ่งเดือนหน้าและพร้อมในการแข่งขัน WTT แชมเปี้ยนมองบาริเย่ที่กำลังจะมีขึ้นนะครับก็บอกว่าสภาพร่างกายเธอจะกลับมาดีที่สุดนะครับไม่น่าจะมียิงสุดหรือเปล่าเพราะว่ารอบสูงสุดท้ายตีเย็นวันนี้นะ 18.10 อ่ะใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: บ้านเรา 18.10 บ้านเขาก็ประมาณทุ่มหนึ่งเนาะ
1: ใช่
0: สิบนาทีนะ
1: โดยประมาณนะ
0: ใช่ใช
1: ่เห็นว่าทวิชั่นน่าจะมีทาง
0: มีไหม
1: เดี๋ยวผมลองเช็คดูอีกทีนะ
0: ลองเช็คดูซิ
1: คือถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อนที่ผมเด็กๆเนี่ยผมจะได้ยินแต่ชื่อของพี่แป๋วนันทนาคำวงนะแต่ว่ายุคหลังนี่ก็มีน้องทิพย์น้องหญิงน้องนอร์ตันอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะรายการนี้เนี่ยมีถ่ายสปอร์ตทีวี
0: มีไหม
1: มีก็ติดตามกันได้สปอร์ตทีวีช่อง690ดูได้ทาง True Vision นะ
0: ตอนนี้เราไปดูในหน้าเพจของสมาคมเทมเพอร์ทินิสไทยเนาะก็มีภาพไฮไลท์สวยๆนะหรือพิมพ์คำว่าชนะสแมชก็ได้นะนะครับก็โอ้โหมีบอกว่าอรวรรณพระดังบอกว่าสวัสดีจ้ามาแล้วนะครับถือว่าเป็นผลงานดีสุดในชุดการเล่นเลยนะเพราะว่าชนะสุนยิงฉาซึ่งเป็นมือ2ของรายการนะครับก็ถือว่าเป็นนักปิงปองไทยนะคนที่2นะนะครับนักปิงปองหญิงไทยคนที่2ที่เข้ารอบ16คนสุดท้ายนะในรายการ WTT Grand Smash ฮะโอ้โหวันดีใจมากน้องสัจจะน้องดีใจมากอ่ะโอ้แล้วคนดูเยอะมากนะนน
1: ใช่มันเป็นรายการใหญ่เหมือนกันนะ
0: รายการใหญ่นะรายการนี้เน
1: า
0: ะ
1: ถ้ามือหนึ่งของโลกมาแข่งนี่ก็รายการใหญ่แน่นอน
0: ครับ
1: แล้วโต๊ะปิงปองเขาดีไซน์สวยนะสีดำเลยนะเส้นสีเหลืองนะแล้วมันดูแบบคลาสสิกนะกองเชียร์ก็เยอะด้วย
0: ครับก็เขาบอกว่าโอ้เอ้ยรับชมได้ทางมียิงสดได้หนิใช่ไหม
1: True Vision ใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เหมือนยิงสดเลยนะ
1: แต่ตอนน้องทิพย์ชนะแต้มสุดท้ายเนี่ยก็เขาตีติ่นเน็ตไปเองนะ
0: ครับ
1: น้องทิพย์ก็ดีใจแบบเก็บไม่อยู่เหมือนกันนะคือแบบรู้เลยว่าแบบดีใจมากเหมือนแบบจะร้องไห้เลยนะคือแบบว่ามันแบบดีใจสุดๆอ่ะส่วนเขาก็แน่นอนซึมเลย
0: ครับ
1: น้องทิพย์ก็แบบโอ้โหยกมือชู2มือเลยว่าเขาตีติดเน็ตเองคะแนนสุดท้ายด้วยแบบแล้วก็ยิ้มแบบยิ้มด้วยความสุขจริงๆอ่ะในการชนะมือหนึ่งได
0: ้
1: ก็ยอดเยี่ยมมากเดี๋ยวตามเชียร์กันต่อนะฮะ
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะ
0: สุดยอดนะปรบมือให้เลยปรบมือให้นะเอ้ยเก่งมากเลย
1: เก่งมากน้องทิพย
0: ์ครับอรวรรณพลานางนะ
1: ชมโค้ชพี่แป๋วนันทนาคำวงด้วย
0: โอ้เราน่าจะทันคุณแป๋วเนาะคุณแป๋วก็อยู่ในวงการเทมเพอร์ทินได้มาอย่างยาวนาน
1: ครับ
0: แต่ว่าเป็นคนสำคัญอีกคนหนึ่งนะ
1: ใช่
0: แป๋วเนี่ยโอ้โหดีก็ดีไปโอลิมปิกเกมมาแล้วหลายสมัยด้วย
1: ใช่
0: ครับ
1: คือจริงๆทุกกีฬาก็เหมือนกันนะก็เหมือนที่โค้ชออสบอกว่าทีมวอลเลย์บอลยุคนี้เนี่ยจะไม่มีวันที่ได้ไปโอลิมปิกเลยถ้าไม่มีรุ่นพี่อย่างเจ็ดเซียนมาก่อน
0: อุ้ยสุดยอด
1: ทุกวงการกีฬาเหมือนกันหมด
0: ครับนะฮะเอาเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหม
1: ได้เลยครับ
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยกันต่อเนาะนะครับกับไนตี้ไนน์ไลฟ์นะครับ
2: ไนตี้ไนน์ไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
0: มาแล้ว
1: มาแล้วเหรอฮะ
0: มาแล้ว
1: โอ้ทำไมโฆษณาสั้นจังล่ะ
0: ยังรับอยู่นะฮะนะครับมากันได้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการแข่งกีฬาเอเชียพาราเกมนะครับ
1: ครับ
0: สรุปแล้วดราม่าเรื่องของยังไงฮะผู้ว่าการจังหวัดไอจิก็มาบ่นเรานิดนึงนะว่าเอ้เรามาหวังยอดเอ็นเกจเมนต์ยอดวิวหรือเปล่านะครับก็เกิดกระแสดราม่ากันไปเนาะ
1: ยัง
0: ไงก็ที่ฮิเดอากิโอมุระไง
1: ครับ
0: ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่อาจิและนาโกย่านะครับและเป็นพ่อเมืองหรือว่าผู้ราชการจังหวัดอาจิด้วยนะวิจารณ์ว่านิกราเทคบอลของเรามาอัดคลิปบางยอดวิวไงก็ไม่น่ามาญี่ปุ่นตั้งแต่แรกแล้วล่าสุดนะครับวันนี้นะทางพลตรีหญิงปิยาภัทรจรัญพงศ์นะครับนายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยท่านก็ได้ขอโทษเจ้าภาพนะที่ทำให้ไม่สบายใจและโค้ชออสเรวัตภาพชมพูหัวหน้าผู้สอนเทคบอลทีมชาติไทยก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำไปเพื่อหวังยอดวิวเนาะเพราะว่าโค้ชก็บอกว่าทำไปก็เป็นการชี้แจงเฉยเป็นการบอกว่าเอ้ยบรรยากาศเป็นยังไงเท่านั้นนะเนาะก็ล่าสุดออกมาขอโทษนะ
1: ครับ
0: บอกว่าถ้าคลิปดังกล่าวไปทำให้ท่านผู้ว่าไม่สบายใจทำให้ผู้ชมหลายคนไม่สบายใจทั้งสมาคมและทีมงานสตาฟโค้ชนักกีฬาก็ขออภัยในที่นี้ด้วยขอโทษในสิ่งที่เราไปทำโดยไม่ได้ตั้งใจนะ
1: ครับ
0: ขณะที่โค้ชออสครับโค้ชออสไม่ใช่โค้ชออสนะโค้ชออสเรวัตภาพชมพูนะผู้สอนเทคบอลทีมชาติไทยก็บอกว่าความรู้สึกของตนคลิปเป็นแค่องค์ประกอบในการรีแลกซ์ให้ทีมมีเสียงเราะถ่ายเล่นไม่ได้จะร้องเรียนไม่คิดว่าจะมีประเด็นเป้าหมายคือไปแข่งขันเพื่อคว้าเหรียญทองคำพูดของผู้ไอจีก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะรับข้อมูลหรือดูคลิปจบหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นการติชมธรรมดาเรารับแรงกดดันทุกอย่างอยู่แล้วหากไม่สบายเป็นคลิปที่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ทำแบบซีเรียสนะเนาะก็อยากจะขออภัยแล้วกันนะฮะครับไม่ได้ทำเพื่อวางเอเจนต์เมนต์หรือว่าทางโซเชียลมีเดียที่จริงเราก็กินดีอยู่ดีนายกก็ดูแลอย่างเต็มที่เนาะเราอาจจะพลาดที่ไม่ได้ถ่ายคลิปตรงนั้นว่าเรากินดีอยู่ดีนะฮะเป็นไง
1: คือผู้ใหญ่ก็ต้องออกมาเบรกหน่อยนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวมันจะบานปลายนะฮะก็จริงๆช่วงนั้นเนี่ยเจ้าภาพก็โดนหนักอะว่ากันตรง
0: ๆก็โดนเยอะอยู่นะแต่ว่าก็ส่วนเล็กเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ดีอยู่นะ
1: ใช่ก็อย่างที่บอกว่าอาจจะดูคลิปไม่จบแล้วพอข่าวไปเล่นเนี่ยมันก็เล่นในมุมที่ว่าอาหารทำไมน้อยจังนักกีฬากินไม่อิ่มตอนนั้นก็มีข่าวว่านักกีฬาเราไปก็เข้าที่พักไม่ได้มีนักกีฬาไปแข่งแล้วเตียงก็สั้นนอนไม่สบายที่พักก็ไม่พอรอก็นานอะไรอย่างเงี้ยเจ้าภาพก็โดนไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ประจวบเหมาะกับทางโค้ชโอ๊ตนี่ก็ทำคลิปด้วยก็คงจะเจตนาทำเล่นๆสนุกๆแหละแต่ว่าพอ
0: ก็เพื่อคงให้ดูบรรยากาศแหละเป็นยังไง
1: แต่พอเป็นทีมชาติไง
0: ครับ
1: แล้วคนก็สื่อก็เอามาลงไงมันก็เลยเหมือนกับว่าไปโจมตีเจ้าภาพว่าดูแลไม่ดีอะไรแบบนี้มันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมานะฮะก็ทางฝั่งเขาก็ไม่พอใจอ่ะนะทางคุณฮิเดอากิโอมุระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจีแล้วก็ประธานจัดการแข่งขันนะ
0: ครับ
1: จริงๆก็เคืองอะนะก็บอกเลยว่าแหมคนแบบนี้ไม่อยากให้มาแข่งเลยมานี่ก็มา

0: ถ่ายคลิปเอาคอนเทนต์จะเอายอดวิวอย่างเดียวแต่จริงๆเขาก็ว่าหนักกันนะ
1: ครับ
0: เราก็เลยต้องขอโทษเลยนะฮะคุณมาดามนกนะคนประหญิงปริยพัฒน์จรัญพงศ์นะครับแต่ไม่เป็นไร
1: ผ่านมาแล้ว
0: เราได้เหรียญมาแล
1: ้
0: วครบเลย
1: ครบเลยนะ
0: สามทอง
1: สามทองเลย
0: แต่ถ้าดูคลิปจบคือเขาจะบอกว่าสุดท้ายเราก็กินดีอยู่ดีใช่ไหมตอนนี้โค้ชโอ๊ตที่ออกมาบอกล่าสุดที่พี่เจ๋งเล่าไป
1: ดูแลดีดูแลดีเขาก
0: ็ดูแลดี
1: เห็นนะวันนั้นที่ตอนแรกก็อาจจะมันคงไปเยอะเนาะอาจจะอาหารยังไงบ้างก็อาจจะในเรื่องของการเตรียมการแหละเพราะว่าเทคบอลก็เพิ่มเข้ามาใหม่นี่ใช่ไหมล่ะอาจจะเป็นเรื่องของการเตรียมการอาจจะผิดพลาดไปนิดหน่อยแหละแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็ดูแลดีนะครับก็อาหารก็ให้เยอะอยู่
0: คือถ้าเราเป็นมุมสมมติเราเป็นเจ้าภาพแล้วอาจจะบอกว่าแม่ที่ตอนทำดีไม่ลงคลิปชมเพราะตอนให้น้อยมาบ่น
1: นั่นแหละสิ
0: มันก็คือเข้าใจได้อะเขาเป็นเจ้าภาพเขาก็แบบเสียเครดิตอะ
1: ใช่
0: เราคิดในมุมว่าถ้าเราเป็นเจ้าภาพบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆภาพรวมนะก็ถือว่าดราม่าเยอะนะสำหรับเอเชียนเกมรอบนี้มีคนบอกว่าอีกหน่อยเนี่ยถ้าญี่ปุ่นเนี่ยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกหรืออะไรแบบเนี้ยน่าจะต้องรออีกนานเลยกว่าคนจะลืมเรื่องนี้เพราะว่ารอบนี้แน่นอนเหมือนกับว่าก็มีคอมเมนต์เยอะเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้เป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาใหญ่ๆอีกหรือเปล่า
1: ครับ
0: จะได้เป็นอีกไหมพี่เจ๋งว่า
1: ก็ภาพมันก็อาจจะมีแบบมีไหนนะมีแผนนิดนึงอ่ะ
0: ม
1: ีแผนนิดนึงในครั้งนี้เพราะว่าประหยัดงบ
0: ใช่
1: ไปบางส่วนไงแต่ก็เห็นใจเขานะเพราะว่าเจ็บตัวเยอะตอนโอลิมปิกเกมปี2020บวก1ไง
0: ใช่
1: เจอโควิด19ไปก็เลื่อนไป1ปีแล้วพอ2020บวก1ที่มันมาจัด2021นี่ฮะจัดโดยไม่มีคนดูแบบบับเบิ้ลอ่ะต
0: ้
1: องเข้าแบบระบบโปรโตคอลของเขาเนาะโอ้โหลำบากอีกตังก็ไม่ได้จากนักท่องเที่ยวโรงแรมก็ขาดโอ้เยอะแล้วหมดแล้วตอนนั้นฮะก็เจ็บตัวเยอะไงแล้วต้องมาจัด H Game ด้วยเนาะ
0: ใช่คือตอนนี้ญี่ปุ่นอาจจะบอกว่าก็ไม่เป็นไรหรอก
1: ครับ
0: ก็คงจะพักไปอีกนานนะเก็บเงินก่อน
1: เก็บเงินก่อนดีกว่า
0: ประมาณนี้นะ
1: ใช่อ้าวจบไปแล้วกัน
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องของอันดับโลกเลยไหมเห็นว่าล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าประกาศอันดับโลกไปแล้วใช่ไหม
0: ทีมช้างศึกใช่ไหม
1: ทีมช้างศึกของเราไงครับก็รังอันดับที่เท่าไหร่93ของโลกใช่ไหม
0: และ
1: เป็นอันดับที่14ของทวีปเอเชียครับใช่ไหม
0: ใช่แล้วขึ้น1อันดับ
1: ก็แต่ก่อนเราก่อนไปแข่งฟีฟ่าอาเซียนครับที่อินโดนีเซียเราอันดับที่94นะ
0: ครับ
1: ก็ผลงานในฟีฟ่าอาเซียนครับก็ชนะปากีสถาน 4-0 เวียดนาม 2-0 แพ้ฟิลิปปินส์ 1-2 และเป็นแพ้จุดโทษอินโดนีเซียนะครับ 4-6 ไงก็ทำให้ทีมชาติไทยนะครับมีคะแนนสะสมรวม 1,211.42 คะแนนระดับที่93ของโลกและเป็นอันดับที่14ของทวีปเอเชียครับก็ฟีฟ่าเดย์อีกทีก็เดือนหน้าเนาะในเดือนพฤศจิกายนครับโดยจะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยประธานคิงครับ2026ในระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษประเทศไทยของเรานะครับไปมั้ยไปมั้ย9ถึง17นะโดนนะ
0: อยากไปเหมือนกันนะ
1: เยี่ยมเลย
0: พี่เจ๋งต้องไป
1: พี่เหรอ
0: เพราะว่ารับปาก
1: เฮียโต้งนะเฮียโต้งนะ
0: เออรับปากเฮียโต้งไปแล้ว
1: พี่
0: เจ๋งต้องไม่พลาดแล้ว
1: ใช่นะเอาแล้วเมื่อวานนี้มีฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนเนี่ยช้อปปี้คัพใช่ไหมบุรีรัมย์ก็เปิดบ้านเสมอโมเดล FC ซามารินดาจากอินโดนีเซียไป0-0นะครับอันนี้เป็นรายการช้อปปี้คัพนะ
0: ใช่แล้วครับ
1: 2026ถึง2027นะครับเอาเตะแล้วเหรอ
0: ใช่แล้ว
1: อ้าว
0: แชมป์เก่า2สมัยอย่างบุรีรัมย
1: ์เม
0: ื่อวานนี้ก็บุกเยอะโอกาสยิงเยอะแต่จบไม่คมสุดท้ายก็เสมอไป 0-0
1: ครับ
0: ส่วนราชบุรีก็เล่นไปแล้วนะฮะเจอกับกงอันโฮจิมินห์ซิตี้ทีมเยือนจากเวียดนามเนี่ยนำก่อนนะนาทีที่48จากมันดุกโอลาฮา
1: ครับ
0: แต่ช่วงทดเจ็บ90+2ครับราชบุรีตีเสมอจากสกอต

0: Paradise นัดต่อไปเดี๋ยววันที่18พฤศจิกายนนู่นเลยนะบุรีรัมย์จะไปเยือนกงอันโฮจิมินห์ซิตี้แล้วก็ราชบุรีจะไปเยือน Tampines Rovers ทีมจากสิงคโปร
1: ์ครับเดี๋ยวมีบุรีรัมย์เจอราชบุรีด้วยนะ3มีนาคมปีหน้าเลยนนท์เจอกันเองด้วยนะ
0: ใช่แต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการท่าเรือนะ
1: กลุ่ม B อันนี้เป็นกลุ่ม B เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นกลุ่ม A ไง
0: ใช่วันนี้เดี๋ยวทุ่มหนึ่งการท่าเรือ FC จะเจอกับเปอร์ซิปบันดุง
1: ครับ
0: เล่นที่ธรรมศาสตร์
1: อ๋อเหรออ
0: ือก็รอบแรกเนี่ยแบ่ง2กลุ่มกลุ่มละ7ทีม1ถึง4แต่ละกลุ่มเข้ารอบน็อกเอาท์วันนี้นี่กุนซือใหม่นะท่าเรือโบซิด้าบันโดวิช
1: อ๋อมาแล้วนะ
0: ประเดิมคุมทีมนัดแรก
1: นัดแรกเลยนะก็เป็นโค้ชในวัย57ปีนะ
0: ครับ
1: เป็นโค้ชชาวมอนเตเนโกรนะครับเกมแรกเลยใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
1: อดีตโค้ชของพิธีประจวบและบุรีรัมย์นะโบซิด้าบาดาโดวิชนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็ได้ยินชื่อมานานเนาะ
0: ครับ
1: คุมบุรีรัมย์คุมโปรเตโดคุมสีเกตด้วยนะไม่ธรรมดานะ
0: ตอนนั้นก็เคยคุมบุรีรัมย์ได้แชมป
1: ์
0: แต่ว่าบุรีรัมย์เขาก็เปลี่ยนไปอีกหลายคนแล้วนะการท่าเรือก็มีแฟนบอลบ่นๆเหมือนกันว่าต้องคอยหาแต่แบบอดีตกุนซือบุรีรัมย์มาคุมหรือเปล่าหาคนใหม่ๆไม่มีนะ
1: ก็ตอนคุมบุรีรัมย์เนี่ยก็ทำแต้มสถิติสูงสุดถึง87แต้มอะ
0: ครับ
1: ในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยลีกนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะนะครับเรื่องของฟุตบอลนะครับส่วนอื่นๆก็เห็นจะมีวอลเลย์บอลของเราเนี่ยล่าสุดในวอลเลย์บอลของเราเห็นน้องออมสินเนี่ยไปแข่งขันที่ประเทศเวียดนามเนี่ยนนท์ใช่ไห
0: ม
1: มันเป็นการแข่งขันของเวียดนามเขาอะนะครับล่าสุดออมสินเนี่ยสัตย์ศรีภาพรจันทวิสูตรก็ไปเล่นลีกเวียดนามนะครับเซตยานะครับกับทีมทานหัวระยะสั้นนะก่อนไปสหรัฐครับเป็นไงก็สัญญาณระยะสั้นนะเพราะแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์สโมสรแห่งชาติเวียดนามรอบ2นะครับแข่งขันวันที่14ถึง25ตุลาคมนี้ที่จังหวัดวินลองประเทศเวียดนามครับก็ไปประมาณ10วันนะเน
0: า
1: ะ
0: นะครับเขาแข่งแป๊บเดียว
1: ก็พูดติดก็แบบก็ไปเก็บเงินก้อนใหญ่ก่อน
0: ใช่
1: แต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ลงสนามกี่แมตช์นะ
0: ใช่แล้ว
1: ครับก็จะไปในวันเสาร์นี้นะ10ตุลาคมนี้นะครับก่อนที่จะแข่งขันรอบ2นะครับ
0: ครับ
1: จะเริ่มขึ้นในวันที่14ตุลาคมต่อไปนะครับ
0: ก็จริงๆเรียกว่านักกีฬาเราก็ถือว่าดัง
1: ก็ไป4คนเห็นบอก14ถึง25ตุลาคมนี้มีออมสินไปทันหัวใช่มั้ยดาวนะครับกัตติยาแก้วพินไป HSCDG ได้จะเป็นเหล่าไข่เลยฮะใบเตยนัชยาทาแฮนะครับก็ไปฮงเย็นนะฮะแล้วก็เฟิร์นเวสตาชิตาเลอร์นะก็ไป LP Bank นะฮะนินบินฮะครับ
0: จริงๆมีน้องวุ้นทิชายาบุญเลิศด้วยนะ
1: ไปด้วยไหม
0: อยู่กับ HSCDG เหล่าไข่นะ
1: ครับ
0: ก็14ถึง25ตุลาคมนี้นะน่าเดี๋ยวน่าจะมีผลการแข่งขันมาฝากกันนะเพราะว่าตอนนี้นักวอลเลย์ของเราก็ถือว่าเป็น
1: สินค้าส่งออกอะ
0: เป็นแบบซุปเปอร์สตาร์ไปแล้ว
1: ใช่
0: ทำอะไรต้องมีข่าวมาแน่นอน
1: ครับ
0: แต่ผมเห็นอีกหนึ่งเรื่องก็น่าสนใจนะวอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่นที่ชื่อ SV League เนี่ยฤดูกาลใหม่เนี่ยเขาจะมาเล่นที่ไทยนะ
1: ครับ
0: น่าสนใจนะก็จะเล่นเปิดฤดูกาล10และ11ตุลาคมนะครับสำหรับในลีกซีซั่นใหม่ SV League นะฮะก็เป็นวอลเลย์บอลอาชีพลีกสูงสุดของญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาเกม Official Regular Seasonมาจัดนอกญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะแล้วก็ไทยได้รับเลือกให้เป็นประเทศแรกจะประเดิมสนาม 10-11 ตุลาคมที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพของเรานะฮะก็จะเป็นการเจอกันในเกมนัดเปิดฤดูกาล 2026-2027 นะครับ ชมป์ฤดู

0: ูกาล่าสุดซากาฮิซามิสุสปริงส์พบกับอาริซาไอจินะฮะพร้อมไฮไลท์สำคัญสำหรับแฟนบอลชาวไทยก็คือการเจอกันของ2นักวอลเลย์บอลไทย
1: ครับ
0: นะฮะฝั่งซากาฮิซามิสุสปริงส์เนี่ยจะมีเตยหัตถยาบำรุงสุขบอลเร็วทีมชาติไทยนะฮะหนึ่งในกำลังสำคัญชุดคว้าแชมป์ SV League ซีซั่นที่แล้วนะครับขณะที่อาริซาไอจิจะมีซาร่าอนุสราต้อมคำครับ
1: ครับ
0: ตำนานมือเซตทีมชาติไทยที่ไปรับบทบาทโค้ชควบผู้เล่นนี่ไงก็เลยถือเป็นโอกาสพิเศษที่แฟนชาวไทยน่าจะติดตามเป็นพิเศษ
1: ครับ
0: เขาก็เลยมาจัดที่ไทยเลยครับ
1: เยี่ยมเลย
0: 2นัดเลยนะ10ตุลาคมแล้วก็11ตุลาคมที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากถ้าใครอยากจะไปดูพี่ซาร่าที่อยู่กับทีมญี่ปุ่นนะครับแล้วก็น้องเตยที่อยู่กับทีมญี่ปุ่นเล่นให้กับต้นสังกัดที่อยู่ลีกญี่ปุ่นแต่มาเล่นที่บ้านเรา
1: อ
0: ุ้มผมว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีนะ
1: เยี่ยมเลยนะก็โหกีฬาไทยของเราโด่งดังเนาะวอลเลย์บอลไปแล้วนะครับปิงปองไปแล้วแบดมินตันเยาวชนของเราก็ยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวนะนน
0: กระเทียมเจียวเลยเหรอเอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวเหรอ
1: เอาแต่ก่อนมันต้องยอดเยี่ยมอะไรนะ
0: ยอดเยี่ยมกระเทียมดอง
1: กระเทียมดอง
0: โอ้โหโคตรเก่าเลย
1: ก็เปลี่ยนไงมันต้องยอดเยี่ยมกระเทียมดองกระเทียมเจียวได้สิ
0: กระเทียมเจียวก็ได
1: ้เออไปยอดเยี่ยมกระเทียมดองมันมาจากไหนยอดเยี่ยมกระเทียมดองเนี่ยนน
0: ตั้งแต่เด็กแล้วได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้ว
1: เออแล้วมันคืออะไรอะยอดเยี่ยมกระเทียมดอง
0: คล้องจองไง
1: อ๋อ
0: ยอดเยี่ยมเยี่ยม
1: สระเอีย
0: ม
1: ที่ค้นหา AI นะคำว่าเป็นสิ่งที่ดีเลิศดีที่สุดหรือยอดเยี่ยมมากแบบไม่มีทิฏฐิไร้ทิฏฐิ
0: ครับ
1: อ๋อคือเพอร์เฟกต์อ่ะเออที่มาของจำนวนพี่ไปดู AI มานะเขาว่าออฟเป็นมาจากความไอการคล้องจองสัมพันธ์ด้านสัมพันธ์ไหนหรือเปล่า
0: ใช่ก็เยี่ยมไงสระเอียมไง
1: อ๋อเอียมยอดเยี่ย
0: ม
1: อ๋อประมาณนี้เนาะให้เกิดความแพร่เราะและจำง่ายในภาษาพูดไงเปรียบเปย
0: ไม่มีคนเล่นนานแล้วนะยอดเยี่ยมกับเทียมดองเนี่ยมันหายไปจากโลกนี้ไปแล้วเด็กเจนซงเจนซีนี่คงไม่รู้จัก
1: ก็เปลี่ยนที่มาเปลี่ยนเนี่ย
0: เลยเป็นกระเทียมเจียว
1: เลยเป็นกระเทียมเจียว
0: ยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวดีแล้วไปใส่ก๋วยเตี๋ยว
1: ที่หาตัวเองเนี่ยหาไหมหาแล้วที่ว่านะเออเด็กๆไม่เด็กๆในรุ่นนี้ไม่น่ารู้จักไหม
0: นี่ถ้าพี่แอมมานั่งนี่งงนะ
1: งงเด้อเขางงอยู่แล้วว่าจะเป็นศัพท์ในยุคไหนฮะเจนไหนเขาก็งงอยู่แล้ว
0: เออ
1: เด็กยังไม่ได้ตั้งแต่เด็กเนาะจนถึงตอนโตก็ไม่รู้นะฮะขาไม่ได้ต้องมียอดเยี่ยมกระเทียมเจียวใช่ไห
0: ม
1: กระเทียมดอง
0: กระเทียมดอง
1: ครับ
0: เออและอะไรมันยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวครับ
1: ฮะ
0: พี่เจ๋งกำลังจะพูดถึงอะไรฮะที่แบบเพอร์เฟกต์เลยช่วงน
1: ี้อ๋อแบดมินตัน
0: อ๋อแบดมินตัน
1: เยาวชนไทยไงที่ไปแข่งขันในรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์นะครับเมื่อวานนี้ในรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยโลก3เจอกับฮ่องกงไชน่านะนะก็ปรากฏว่าในการแข่งประเภททีมผสมใช้ระบบนับคะแนนแบบแรลลี่นะโดยทีมที่ทำแต้มถึง11 22 3 4 4 4และ5แต้มก่อนจะเป็นผู้ชนะในแต่ละแมตช์และได้1แต้มทันทีจากนั้นจะวนนับแต้มใหม่ในแมตช์6ถึง10ไปจนถึง50แต้มเพื่อหาผู้ชนะนะครับเราก็ปรากฏว่าเราชนะฮ่องกงไป2ต่อ0นะ
0: ครับ
1: ก็มีประเภทหญิงเดี่ยวก็มีน้องหนูแหวนนะอัญญพัฒน์พิชิตปรีชาศักดิ์นี่เนี่ยก็ไปด้วยเนี่ยน้องใบเตยอะไรนี่นะก็ไปนะ
0: ครับ
1: ก็เราชนะไป2ต่อ0เกมนะครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและตอนนี้รับกันเหรียญทองแดงไปที่แน่นอนแล้วร่วมส่งใจเชียร์นะทีมเยาวชนตบลูกขนไก่ของเรานะฮะลูกหลานของเรานะครับจะโลก3เจอศึกหนักเลยเจอกับทีมชาติจีนในวันศุกร์นี้เวลา 22:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยสุดยอด
0: สุดยอด
1: ครับ
0: ยอดเยี่ยมกระเทียมเจียว
1: เฮ้ย
0: นี่ผมลองเช็คกระแสก่อนในคอมเมนต์ว่ายังไง
1: อะไรครับผม
0: นี่มีคุณผาสุกบอกกระเทียมดองอร่อยครับเอาไปซดกับข้าวต้ม
1: แต่ถ้ากินกระเทียมดองพี่เคยกินสมัยเด็กนะ
0: เป็นยังไง
1: มันจะเปรี้ยวไงมันต้องเป็นเหมือนเครื่องเคียงอ่ะเครื่องเคียงแล้วให้น้ำของกระเทียมเจียวเนี่ยไอ้กระเทียมดองเนี่ยมันไหลออกมาแล้วก็ซดในข้าวไงมันจะกินกับข้าวแล้วก็มันมีรสแบบที่ตะที่ลิ้นอ่ะมีเปรี้ยวเปรี้ยวน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ากินแบบกินทั้งรุ่นอ่ะพูดตรงกินทั้งผลอ่ะกินทั้งไอ้ทั้งอะไรนะทั้งหมดอ่ะ
0: เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกัน

0: ปรี้ยวอ่ะเออมันเปรี้ยวไม่ไหว
1: ก็คุณบาจุกบอกให้ไปซดกับข้าวต้
0: ม
1: น้ำข้าวต้มมันจะได้ช่วยละลายความเปรี้ยว
0: เออละลายความเปรี้ยวเนาะแล้วก็แปะที่ละลายที่ปากแล้วอุ้ยใครที่ไปเที่ยวมานะสางเลยแหละครับ
1: มีคุณสิงโตทักมาบอกอรุณสวัสดิ์ครับพี่นนท์พี่เจ๋ง
0: ครับ
1: จบรายการพาพี่เจ๋งไปตรวจสุขภาพด้วยนะช่วงหลังจัดกับพี่เอ็มบ่อยเดี๋ยวจะเป็นความดันขึ้นครับผม
0: ไปเลยไมเกรนขึ้นเลยขึ้นเลยถึงกับขึ้นเลยฮะครับ
1: โอ้ยระดับพี่เจ๋งโอ้โหประสบการณ์ยาวนานอย่างนี้เอาอยู่อยู่แล้วเจอพี่เอ็มเนี่ยเอาอยู่ไหมฮะ
0: เอาไม่อยู่เท่าไหร่คือเหนื่อยอะแบกอะแบกแล้วก็แบกไหมอะเอ้ยแบบเป็นต้านของเราวิวกุลวุฒิก็ควงคู่พีกับโอโม่เนาะเข้ารอบสองในศึกแบบเป็นต้านอาร์กติกโอเพ่นที่ฟินแลนด์เรียบร้อย
1: ครับ
0: ชายเดียวนะครับเมื่อวานนี้วิวกุลวุฒิศาสตร์นะมืออันดับที่1ของโลกก็เจอกับทางซูซวนเฉินเน
1: า
0: ะอันนี้เป็นรายการนี้โดยการก็ปรากฏว่าวิวชนะไป2-0เกมนะครับก็เข้าสู่รอบต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้พิรัชชัยสุขพันธ์กับโอโม่ภคพลพิรัชธีรัสกุลนะก็เอาชนะคู่มืออันดับที่13ของโลกจากเดนมาร์กคือดาเนียลลุนกาและแมตต์เวสต์กาบนะครับมืออันดับที่3ของรายการและมือ13ของโลกจากเดนมาร์กไป2-1เกมนะครับก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับนนเป็นไงเห็นว่าวันนี้เดี๋ยวจะลงแข่งขันต่อในวันนี้นะนนนะ
1: ครับ
0: นะครับก็จะลงแข่งขันต่อเลยติดตามได้ในวันนี้นะฮะ
1: แข่ง6:10
0: ใช่ไหมแข่งกี่โมง
1: 6:10
0: หกโมงสิบนาวิวนะ
1: ใช่ครับ
0: เจอเอาเว่ยใช่ไหม
1: เว่ยหงหยาง
0: เว่ยหงหยางเมย์เนี่ยจะตี 16.35 และขอด2คู่ของวิวเนี่ยโชว์ขอดนะถ่ายทอดสดด้วยโอโม่กับปอป้อนะครับจะลงสนามเวลา 15:45 นะครับมิวพรวีของเราลงสนาม 18:40 นะและโอโม่กับพีเนี่ยจะแข่งขันตอน 20:20 นะครับ
1: ครับผม
0: ติดตามได้นะ
1: เชื่อว่ายังฟอร์มยังอยู่อยากได้เหรียญทองเอเชียนเกมมาน่าจะต่อยอดได้นะมีพี่จืดเองส่งข้อความมาทักทายบอกคุณเจ๋งช่วยพูดปลุกใจใช้เสียงพระดอนบวกทำนองโตโน่ให้ชื่นใจทีคร
0: ับพระดอนเขาระดับไหนเขาระดับมือ9ของโลกนะครับมือ1เอเชียได้แชมป์ ATP ทัวร์มาด้วยนุชและได้แชมป์3รายการนั่งพี่บอลเนี่ยไปแข่งระดับแกรนด์สแลมชนะอันเดกาซี
1: ่
0: เอาเวอร์ชันไหนอ่ะ
1: แหมเล่นจะเรียกซะยิ่งใหญ่เลยนึกว่าจะไม่กล้า
0: เอาพี่บอลเอาเวอร์ชันไหนล่ะพี่บอลไม่พี่บอลเขาอาจจะเสียงไม่ได้ใหญ่มากมายหรือว่าเป็นคนที่ตีหนักตีแรงตอนนี้เป็นโค้ชนะเสิร์ฟปลัดเสิร์ฟตรงเสิร์ฟอะไรนู่นมีสอนอยู่นะฮะตอนนี้นะฮะโอ้แชมป์เนี่ย5รายการขอไปพี่บอลด้วยนะแชมป์5รายการ
1: โอ้นี
0: ่ระดับ ATP ทัวร
1: ์ล้อเลียนพี่บอลแล้วข้อมูลผิดด้วยนะไปลดแชมป์พี่บอล
0: บอกเฮ้ยว่าได้แชมป์ทั้งรายการมาบอกว่าได้แชมป์3รายการได้ไง5รายการนะพี่บอลขออภัย
1: เสียงพี่บอลและถอทำนองโตโน่ทุบอกด้วยทุบอก
0: เฮ้ย
1: ดูยังคลิปอ่ะ
0: ภูมิใจมากเว้ย
1: เฮ้ย
0: ไม่ใช่โรนโดเหรอที่เป็นเมสซี่อยู่ข้างไม่ใช่อันนั้น AI เหรออ
1: ันนั้น AI
0: อ๋อ AI ภูมิใจมากมาเริ่มกันไม่เจ็บหรอไม่เจ็บต้นขาเหรอ
1: ฮะคนมันกำลังคนมันกำลัง
0: คึกกำลังคึกอินิจีมาเต็มกำลังมาเต็มโย
1: ไม่เจ็บ
0: ไปเฮ้ยผมใช่มากลุยมันคนเอ๋น้องๆที่อยู่เป็นทีมงานอยู่เมื่อไหร่จะจบอ้าวนอนเด้แมวเซ่
1: เนี่ยเดี๋ยวลำบากพี่แจ๊ดอีกเนี่ย
0: ลำบากพี่แจ๊ดอีกแล้วนะฮะอ้าว
1: ดูข้อความอื่นอีกนิดนึงแล้วกัน
0: มีเดี๋ยววันนี้เรามีอะไรอีกไหมนอกจากก็อาจจะไม่มีแล้วเนาะตรงนี้เนาะเบนตันเนาะเยาวชนแล้วก็ลุ้นเทเบิลเทนนิสละกันประมาณนี้นะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: มีคุณโซโลมาสเตอร์บอกวันที่พี่เจ๋งอยู่ในอำนาจวันสุดท้ายจะเซ็นย้ายผอ.หยองไปขึ้นอื่นไหมครับเนื่องจากโทรเรียกมาช่วยจัดรายการแล้วมาทุกวันเลย
0: ก็อาจจะอยู่หาเขาอะครับผมไม่อยากอยู่กับเขา
1: แต่ว่าพี่เจ๋งนี่ไม่เคยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เลยนะครับ ทุกวันเลยเช้ามืดเที่ยงดึก
0: ต้องขยันเพราะว่าความจนมันน่ากลัวเป็นไง
1: โอ้ระดับพี่เจ๋งไม่น่าพูดคำนี
0: ้อุ้ยเหรอแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันนี้นะตอน10:00 นนะครับที่ห้องประชุม1คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาบิ๊กแปะนะในฐานะนายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชโองการก็มอบหมายให้พลตำรวจตรีสุรพลฤกษ์ยมงคลอุปนายกและเลขาธิการสมาคมนะครับรวมทั้งทีมงานและหนึ่งในนั้นก็คือน้องบิวนะ10ตำรวจตรีภูริพลบุญสอนนักกีฬาทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวความสำเร็จของคณะนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งที่20ไอจินาโกย่านะครับที่ผ่านมานะครับเราได้มา3ทอง2เงินและ1ทองแดงเนาะ
1: ร
0: วม6เหรียญละที่สำคัญภูริพลได้นักกีฬาทรงคุณค่าหรือ MVP ของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียนะครับด้วยนะไหนก็มีภาพใส่สูทรอเลยนะเค้าเรียกเสื้อสามารถใช่มั้ยถ้าเสื้อแบบนี้เสื้อสูทอะเสื้อสามารถมั้ยเสื้อของนักกีฬา
1: ใช่
0: อืมๆรอเลยใส่สูทรอมาเลยนะสำหรับเจ้าบิวพลพลนะครับสุดยอด
1: ใช่แล้วครับ
0: ปรบมือให้นะ
1: เมื่อวานผมเห็นข่าวแว บๆว่าวันนี้น่าจะมีงานเลี้ยง
0: ครับ
1: แล้วก็โอนเงินให้กับนักกีฬานะ
0: แน่นะ
1: วันเนี้ยก็ขอให้ทุกคนมีความสุข
0: ครับ
1: ใช้เงินกันให้เต็มที่เลย
0: ก็อย่างเช่นน้องอิงเนาะมนัสดาใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: สารมโนไงก็อ๋อที่วิ่งไง4คูณ100เมตรหญิงที่ได้เหรียญเงินใช่ไหมล่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและสำนักงานต่างๆในจังหวัดเลยก็มอบรางวัลและช่อดอกไม้กระเช้าขอบคุณน้องที่สร้างชื่อเสียงของประเทศชาตินะแล้วก็จังหวัดเลยด้วยนะน้องอิงนะ
1: ใช่
0: นะครับยินดีด้วยใส่เสื้อขาวเสื้อทีมชาติไทยสวยงามมากครับ
1: วันนี้ทุกท่านนะขอให้มีความสุขกันนะรัฐบาลล็อกวันแล้ววันนี้เตรียมโอนเงินให้ทุกคนที่ไปคว้าเหรียญมานะฮะเอาละฮะเวลาหมดแล้วครับพี่เจ๋ง
0: โอ้ยคุณผาสุกคุณผาสุกสมาเนาะคุณสิงโตนะครับคุณชุติเทพคุณปวริศคุณมันนี่ชวนันคุณเอลิเกตทายเข้ามานะ
1: ครับ
0: ได้รับข้อความขอบคุณมากนะครับที่มาให้กำลังใจเรานะครับวันนี้น้องและผมจะลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามผู้นี้เราเจอกันใหม่กับเดนเดอร์ไลน์นะครับวันนี้สวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: ขณะนี้เวลา12นาฬิ

0: ลพีรับรายงานนายกเองปมย้ายในอำเภอบ้านสร้างแจงเหรียญมีสองด้านเจออีกสบส.บุกตรวจเนอร์ซิ่งโฮมนนทบุรีพิสูจน์ปมล่ามโซ่ผู้ใช้บริการส่วนที่กาญจนบุรีเงียบเหงาย้ายผู้ป่วยออกหมดแล้วปิดตำนานเตียงกรงเหล็กใช้แผนเด็ดเก็บขยะหลังน้ำลดรองจอนำทีมอำพรางบุกถล่มรังยาเสพติดรวบบังดำหัวจ่ายชื่อดังย่านประเวศพร้อมลูกสมุนไม่ถึง24ชั่วโมงจับแล้ว2คนร้ายอุ้มฆ่ายัดรถกระบะจุดไฟเผาอำพรางคดีริมอ่างเก็บน้ำจังหวัดตรังอ้างปมขัดแย้งยาเสพติดเป็นเรื่องนักโทษประหารชาวอเมริกันถูกฉีดยา2ครั้งแต่ไม่ตายกลายเป็นปัญหาทางกฎหมายทนายเผยนักโทษรู้สึกโกรธและสับสนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะพบกันช่วงของข่าวภาคเที่ยงนะคะ12นาฬิกาค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง12นาฬิกา30นาทีนะคะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุหวังคดีหลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะก็เป็นข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยนะคะรายงานไปยังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะก็ยังคงติดตามกระแสที่เกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของน้ำท่วมมีหลายเรื่องทีเดียวค่ะก็กลายเป็นประเด็นดราม่าก็มีนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปก็มีด้วยค่ะอย่างเช่นเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของการย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็มีการถามไถ่กันมาหรือแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลนะคะว่าจริงๆแล้วนายอำเภอบ้านสร้างนั้นปฏิบัติงานในช่วงของน้ำท่วมไม่มีประสิทธิภาพจริงหรือไม่นะคะเพราะว่าก็มีภาพที่โพสต์ในโซเชียลมีเดียที่เห็นถึงการลงพื้นที่ในช่วงน้ำท่วมค่ะวันนี้นายพลพีสุวรรณชวี

0: แล้วก็รวมไปถึงผู้นำท้องถิ่นด้วยนะคะก็ทุกคนรายงานในทิศทางเดียวกันค่ะเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอบ้านสร้างซึ่งก็ได้นำข้อมูลดังกล่าวไปรายงานต่อนายกรัฐมนตรีก็เป็นการรายงานด้วยวาจาแต่อีกด้านหนึ่งก็มีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเพิ่งเกษียณอายุไปนะคะทำหนังสือลงวันที่30กันยายนก็เป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติงานก็พูดถึงเรื่องการทำงานของนายอำเภอบ้านสร้างซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะทั้งผู้ว่าทั้งรองผู้ว่าเห็นไปในทางเดียวกันว่าอยากให้นายอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่ก่อนเนื่องจากการตอบสนองต่อนโยบายของผู้บังคับบัญชาและการปฏิบัติงานหน้างานอาจจะไม่เป็นไปตามที่ผู้ว่าต้องการค่ะส่วนกรณีที่นายอำเภอบ้านสร้างเองก็นำเสนอการทำงานของตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียนะคะนายพลพีบอกว่าประชาชนอาจจะเห็นวิธีการทำงานปฏิบัติหน้าที่ผ่านโลกออนไลน์แต่ว่าในเชิงการทำงานจริงการสื่อสารการสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาก็อาจจะไม่ได้เป็นไปในแบบเดียวกับที่เห็นในโซเชียลย้ำนะคะว่าความเป็นจริงกับโลกออนไลน์นั้นอาจจะแตกต่างกันค่ะแล้วก็พูดถึงกระแสสังคมที่สนับสนุนในอำเภอบ้านสร้างโดยนายพลพีบอกว่าเหรียญมี2ด้านนะคะก็โลกภายนอกก็มองผ่านออนไลน์ก็อาจจะเห็นภาพในอำเภอลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนแต่ขณะเดียวกันก็ต้องฟังทุกมุมจะให้ไม่รับฟังผู้ว่าหรือรองผู้ว่านั้นก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้บัญชาการอยู่ในพื้นที่ซึ่งก็ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันดังนั้นเนี่ยก็จะไม่รับฟังผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ก็คงจะไม่ได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังชี้แจงด้วยนะคะว่านายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้เป็นผู้สั่งให้อธิบดีกรมการปกครองลงนามย้ายในอำเภอบ้านสร้างค่ะแต่เป็นการดำเนินการจากการรายงานของจังหวัดหลังจากอธิบดีลงนามแล้วจึงมีการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็อย่างที่อธิบายไปก็คือรายงานจากผู้ว่ารองผู้ว่านั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะแต่ก็บอกว่าการย้ายครั้งนี้ไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการให้ออกจากพื้นที่ก่อนนะคะถ้าหากว่าหลังจากนั้นมีการตั้งกรรมการสอบสวนพบว่าในอำเภอไม่ได้ทำผิดก็สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเดิมค่ะส่วนข่าวที่ว่าในอำเภอบ้านสร้างอาจจะมีความขัดแย้งกับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีกรณีทุนเทาที่เข้ามาตั้งโรงงานในพื้นที่เรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าถ้ามีข้อมูลก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะยังไม่ปักใจเชื่อนะคะว่าเรื่องดังกล่าวจริงหรือไม่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่ก็ย้ำในท้ายที่สุดว่าการย้ายครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองค่ะเป็นการดำเนินการตามรายงานของจังหวัดและเอกสารที่เสนอขึ้นมาตามขั้นตอนค่ะ
1: ค่ะส่วนเรื่องดราม่านะคะพูดถึงเงินเยียวยาคลองจันค่ะทางอธิบดีปภ.มีการชี้แจงนะคะโดยนายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงกรณีแฟลตเคหะคลองจันไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมติครม. 5,000 หรือ 9,000 บาทเมื่อวานนี้ยืนยันว่าตนเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องแฟลตคลองจันเลยไม่มีชื่อนี้มีเพียงคำถามถึงพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ซึ่งตนก็ได้ตอบคำถามนั้นนะคะในคำถามและคำตอบมีคำตอบในตัวเองอยู่แล้วตนไม่ได้พูดถึงคลองจันเลยถ้าเอาตามหลักเกณฑ์รัฐบาลมีความตั้งใจจะช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติงบกลาง69มาให้ประมาณ 4,700 ล้านบาทนอกเหนือจากระเบียบกระทรวงการคลังที่ปภ.มีอยู่เดิมกรณีที่ได้รับคือบ้านที่ถูกน้ำท่วมและน้ำล้อมจะได้รับ 9,000 หรือ 5,000 บาทแต่ส่วนใหญ่จะเป็น 9,000 นะคะอยู่ในพื้นที่กว่า60จังหวัดที่เป็นมติครม.จะมีการช่วยเหลือเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่ให้การรองรับรวมถึงการให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะคะสิ่งที่ดำเนินการมาก็คือตอนนี้ถ้าเราพบว่าพื้นที่ใดตกหล่นอย่างเช่นสมุทรสงครามนะคะเพราะว่าน้ำท่วมหลังจากครม.มีมติไปแล้วตรงนี้ก็ขออนุมัติเพิ่มจังหวัดเข้าไปอีกครั้งในส่วนระยะเวลาที่ให้ประชาชนลงทะเบียนและจ่ายได้เร็วขึ้นเมื่อวานตนได้กล่าวไปแล้วว่านายกมีความห่วงใยจึงลดเวลาส่งข้อมูลจากปภ.ไปยังธนาคารออมสินจาก2วันเหลือ1วันพยายามจะทำทุกวิถีทางทุกอย่างให้รวดเร็วมีหลักเกณฑ์อ้างอิงโดยไม่ได้ระบุพื้นที่ใดแต่ดูแลประชาชนทั่วประเทศที่ประสบภัยทุกพื้นที่

0: ข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมเจ้าของพื้นที่ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอกทมก็จะเป็นผู้ว่ากทมที่จะเข้าไปสำรวจหากเข้าหลักเกณฑ์ก็ลงทะเบียนได้เลยไม่ต้องขออนุมัติเพิ่มย้ำว่าตนนั้นใช้คำว่าทุกพื้นที่ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยรวมถึงกรุงเทพเมื่อลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันว่าน้ำท่วมจริงเงินก็จะออกให้ภายในไม่กี่วันตั้งแต่น้ำยังไม่ลดด้วยซ้ำยืนยันว่าพยายามเร่งเวลาให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทางคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาสาธารณะคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยของสภาผู้แทนราษฎรเขามีการประชุมค่ะเรื่องการจัดการอุทกภัยในพื้นที่กทมค่ะทางประธานของคณะกรรมการก็คือนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนเปิดเผยว่าวันนี้เชิญนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทมมาถกประเด็นการรับมืออุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีทั้งเรื่องของปัญหาติดขัดแผนเผชิญเหตุความล่าช้าในการตั้งศูนย์สั่งการส่วนหน้าของกทมและการประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆแล้วก็การฟื้นฟูเยียวยาที่ก็พบว่าตอนนี้เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่จะใช้ขนขยะหรือว่าคนทำงานนั้นไม่พอค่ะก็เห็นว่ากทม.เนี่ยจำเป็นต้องใช้งบฉุกเฉินในการที่จะเพิ่มคนเครื่องจักรในการจัดการขยะนะคะเพราะว่าถ้ายังทำแบบนี้อีก1เดือนก็คงจะยังไม่เสร็จค่ะแล้วก็จะพูดเรื่องของการเยียวยาด้วยซึ่งอธิบดีปภ.และรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพูดไม่ตรงกันนะคะกรณีของแฟลตคลองจันเกณฑ์น้ำล้อมบ้านต้องถกให้เคลียร์ค่ะเพราะว่าก็มีข้อกังวลเรื่องการเยียวยาที่อาจจะไม่ทั่วถึงเช่นที่พักแบบตึกสูงต้องให้เคลียร์นะคะว่าตอนให้น้ำไม่เข้าบ้านแต่น้ำล้อมบ้านเสียสิทธิ์ไม่สามารถออกไปได้ก็เปรียบเสมือนคนถูกน้ำท่วมค่ะก็บอกว่าประชาชนไม่ควรจะต้องมาลุ้นนะคะว่าอยากจะให้น้ำบ้านน้ำท่วมบ้านชั้นแค่นิดเดียวก็พอจะได้เงินหรือไม่ได้เงินนะคะอันนี้ไม่ควรจะต้องมาคำนึงถึงคิดว่าความเท่าเทียมต้องเกิดขึ้นการเยียวยาคือสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้แน่นอนว่าเงินเยียวยาไม่พอกับความเสียหายอยู่แล้วค่ะก็ไม่ควรจะมาคำนึงถึงเรื่องนี้ค่ะ
0: ค่ะในส่วนผู้ว่ากทมนะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่หมู่บ้านฟลอราวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกนะคะถือว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ที่มีผู้อยู่อาศัยราว 7,300 คนค่ะพื้นที่ครอบคลุมทั้งเขตหนองจอกและเขตมีนบุรีผู้ว่าบอกว่าสำหรับสาเหตุน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักสะสมในกทมสูงถึง350มมรวมฝนตกสะสมทั่วปริมณฑลทั้งปทุมธานีฉะเชิงเทราทำให้น้ำในทุ่งและคลองมีปริมาณมากขณะที่ตัวหมู่บ้านไม่มีแนวคันกั้นน้ำหรือคันกั้นน้ำเดิมไม่สามารถต้านทานได้น้ำก็เลยทะลักเข้าไปในพื้นที่นะคะสำหรับการระบายน้ำก็พบอุปสรรคสำคัญเนื่องจากพื้นที่โดยรอบเป็นทุ่งทำให้น้ำที่สูบออกไหลวนกลับเข้าไปในพื้นที่อีกครั้งขณะที่ถนนสายหลักแห้งแล้วแต่ถนนภายในหมู่บ้านยังมีบางจุดน้ำสูงประมาณ 50-70 เซนติเมตรเนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่เท่ากับระดับน้ำในคลองก็เลยไม่สามารถระบายออกทางคลองแสนแสบได้ค่ะทั้งนี้ในส่วนการช่วยเหลือชาวบ้านและกองทัพไทยได้ร่วมกันทำคันดินกั้นน้ำแล้วก็น้ำหมักจุลินทรีย์ไปช่วยปรับสภาพน้ำท่วมขังส่วนการเยียวยาผู้ว่าบอกว่าบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมล้อมรอบเกิน7วันมีสิทธิ์ลงทะเบียนรับการเยียวยาตามหลักเกณฑ์ขณะที่สิ่งที่ยังต้องห่วงนะคะก็คือ 10-12 ตุลาคมนี้ที่อาจจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นผู้ว่าก็เน้นย้ำว่าให้ระมัดระวังแล้วก็ช่วยดูแลกันเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะเรื่องของขยะให้ขวางทางน้ำค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: มาที่อีกประเด็นหนึ่งที่สังคมสนใจนะคะกรณีแม่ถูกขังค่ะ โดยล่าสุดนะคะคุณแม่ที่ถูกขังตอนนี้เขาไปร้องตำรวจแจ้งความที่สน.วังทองหลางเอาผิดลูกชายเจ๊แมวแล้วก็อาสาสมัครกักขังหน่วงเหนี่ยวทำร้ายร่างกายขณะที่ตนนั้นอยู่ภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็นำโดยนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดที่พานางพัฒน์ผู้เสียหายถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนานกว่า2ปีเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางแล้วนะคะเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดคนเป็นแม่ที่ชื่อนางพัฒน์นี่บอกว่าต้องการเข้าแจ้งความกับผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่อุ้มตัวที่จากที่บ้านย่านลาดพร้าวไปส่งที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรวมไปถึงเจ๊แมวผู้ดูแลศูนย์มีพฤติกรรมข่มขู่ทำลายร่างกายกักขังหน่วงเหนี่ยวรวมถึงดำเนินคดีกับลูกชายด้วยนะคะเป็นคนสั่งการให้กระทำการดังกล่าวเพราะมองว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรงแม้จะรู้สึกสงสารแต่ก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายมีการเล่าย้อนไปถึงวันเกิดเหตุนะคะตั้งแต่การอุ้มไปที่ศูนย์การใช้ชีวิตขณะที่ตนเองโดนอุ้มทั้งลูกชายลูกสาวก็อยู่ในเหตุการณ์ไม่มีใครช่วยเลยตลอดที่อยู่ในศูนย์ตนเองก็ถูกทำร้ายร่างกายหลายครั้งถูกชกต่อยถูกตีด้วยไม้พายอีกทั้งเวลาที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายรูปส่งให้ญาติก็มักจะบังคับให้ตนยิ้มแบบมีความสุขนะคะถ้าหากใครไม่ทำตามก็โดนด่าทุบตีค่ะซึ่งตนเองนั้นก็เคยโดนบ่อยนายเอกภพเปิดเผยว่าจะต้องมาแจ้งความที่นี่เพราะว่าเป็นพื้นที่เกิดเหตุนะคะก็อยู่ที่ตำรวจแล้วแหละว่าจะพิจารณามอบให้สน.วังทองหลางทำคดีหรือว่าจะมอบให้กองปราบทำคดีแต่ผู้เสียหายไม่ไว้ใจสภ.ท่าม่วงทำคดีเพราะว่าขณะที่อยู่ที่นั่นเจ้าหน้าที่ของศูนย์มีแฟนเป็นตำรวจคอยช่วยเหลือมาตลอดส่วนจะแจ้งความเอาผิดข้อหาใดบ้างก็อยู่ระหว่างหารือกับตำรวจบุคคลใดจะเข้าข่ายการกระทำผิดข้อหาใดนะคะส่วนบรรยากาศบริเวณหน้าโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมเช้านี้นะคะก็พบเงียบเหงาหลังมีการขนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยจากศูนย์จนออกไปจนหมดทางศูนย์ปิดทำการนะคะมีการปิดประตูไว้2ประตูเปิดเพียงประตูเดียวเจ้าหน้าที่ศูนย์ไม่กี่คนที่เดินทางมาเก็บข้าวของนะคะไม่พบป้าแมวที่เป็นเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุขณะที่คดีความผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อสอบถามไปยังผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าม่วงเป็นเจ้าของพื้นที่ก็ได้รับทราบข้อมูลจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ป่วยผู้สูงอายุหรือญาติๆมาแจ้งความดำเนินคดีกับทางเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าถ้าหากมีการแจ้งความดำเนินคดีเข้ามาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
1: มาดูความคืบหน้าอีกคดีนึงนะคะก็คือเรื่องของการไปพบศพในรถกระบะที่ถูกไฟไหม้ที่อ่างเก็บน้ำท่างิ้วจังหวัดตรังค่ะความคืบหน้าในคดีนี้นะคะก็คือรถคันดังกล่าวเนี่ยถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งคันอยู่ที่ขอบอ่างเก็บน้ำท่างิ้วอำเภอห้วยยอดภายในรถมีชิ้นส่วนคล้ายกะโหลกแล้วก็ชิ้นส่วนร่างมนุษย์ถูกเผาจนดำเป็นตอตะโกค่ะก็มาเจอเมื่อคืนวันที่6ตุลาคมนะคะทีนี้ก็มีญาติของเจ้าของรถเขาก็ไปพบตำรวจค่ะบอกว่ารถคันนี้เป็นของนายธีรศักดิ์อายุ37ปีเป็นชาวอำเภอสิชนนครศรีธรรมราชค่ะหายตัวไป3วันแล้วนะคะก็เอาชิ้นส่วนที่พบนั้นไปตรวจ DNA เพื่อยืนยันตัวบุคคลอย่างเป็นทางการล่าสุดตำรวจก็จับกลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะคือนายณัฐวุฒิอายุ36ปีค่ะสอบสวนผู้ต้องหาให้การยอมรับว่าลงมือทำร้ายนายธีรศักดิ์ที่อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนตี2วันที่5ตุลาคมแล้วก็นำร่างขึ้นรถกระบะขับมาที่อำเภอห้วยยอดหาจุดทิ้งร่างค้นข้อมูลผ่าน Google นะคะพบพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำท่างิ้วก็เลยเดินทางมาที่จุดนี้ค่ะแต่ว่ารถเกิดติดลมขับต่อไปไม่ได้ก็เลยทิ้งรถเอาไว้พร้อมร่างผู้เสียชีวิตก่อนจะโทรศัพท์ให้เพื่อนมารับตัวของตัวเองเนี่ยกลับนครศรีธรรมราชแล้วก็ค่ำวันที่6ตุลาคมเดินทางมายังอ่างเก็บน้ำท่างิ้วอีกครั้งจุดไฟเผารถกระบะคันดังกล่าวแล้วก็เดินทางกลับนครพร้อมเพื่อนค่ะสาเหตุนั้นเกิดจากความขัดแย้งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อขายยาเสพติดค่ะอ้างว่าจ่ายเงิน 30,000 เพื่อซื้อยาบ้า 4,000 เม็ดแต่ว่าได้รับแค่200เม็ดก็ไม่พอใจนัดนายธีรศักดิ์มาพบนะคะแล้วก็ลงมือทำร้ายจนเสียชีวิตค่ะลงมือคนเดียวส่วนนายแซคที่ตำรวจคุมตัวได้ในเวลาต่อมาทำหน้าที่แค่ขับรถรับส่งเท่านั้นก็มีการพบอาวุธปืนนะคะเครื่องกระสุนและยาบ้า200เม็ดแล้วก็เงินสดแล้วก็เสื้อผ้าที่พบคราบเลือดของผู้เสียชีวิตติดอยู่ด้วยค่ะ
0: ค่ะพอบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะกองบัญชาการตำรวจนครบาลเล่นใหญ่รองจ่อนำทัพปฏิบัติการรถขยะอำพรางมีการ แต่งกายนะคะเป็นเจ้าหน้าที่เก็บขยะค่ะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังตำรวจส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายยาเสพติดนำหมายค้นศาลอาญาตรวจค้น5จุดในพื้นที่กรุงเทพสมุทรปราการจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่าย6คนเอ็กซเรย์ชุมชนท้ายซอยอ่อนนุชพบผู้เสพจำนวน9คนค่ะซึ่งรายสำคัญเจ้าหน้าที่จับกลุ่มหัวหน้าเครือข่ายนายสมภพหรือบังดำอายุ38ปีผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดบางดำมีประวัติถูกดำเนินคดีมาแล้ว7คดีนะคะทั้งคดียาเสพติดอาวุธปืนพยายามฆ่าข่มขืนกระทำชำเราร่วมกันฆ่าผู้อื่นพรบการพนันจับกุมตัวได้ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งในตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองสมุทรปราการยึดของกลางยาเสพติดหลายรายการมีทั้งไอซ์ยาบ้าเคตามีนในชั้นจับกุมบางดำให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาว่าตนเองนั้นไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่มาจับกุมเรื่องอะไรแล้วก็ไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกับยาเสพติดขอให้ใช้สิทธิ์ปรึกษาทนายความนะคะสำหรับพฤติการบังดำสืบเนื่องจากการขยายผลคดียาเสพติดนะคะโดยเป็นเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่กทม.ไปพบข้อมูลหลายคดีที่เชื่อมโยงกับบุคคลเดียวกันที่มีชื่อว่าบังดำเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นเจ้าของฉายาเนี้ยแท้จริงแล้วเป็นใครในทุกคดีที่มีการจับกุมหัวจ่ายรายสำคัญนะคะเจ้าหน้าที่ซักถามขยายผลถึงบังดำเหล่าหัวจ่ายก็มักจะทำท่าทีหวาดกลัวไม่กล้าให้การค่ะทั้งนี้นะคะโดยเจ้าหน้าที่มีการขยายผลยืนยันได้ว่าบังดำเนี่ยเป็นระดับหัวหน้าเครือข่ายยาเสพติดค่ะสำหรับการปฏิบัติการทั้งนี้นะคะเนื่องจากสภาพพื้นที่ถือว่าเป็นพื้นที่ชุมชนแออัดนะคะแล้วก็พบว่าเป็นการเป็นแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดทางมีเครือข่ายญาติหรือว่าคนรู้จักนะคะอยู่ในเครือข่ายนี้ก็เลยมีการส่งสารวัตรแจ้นะคะใช้กลยุทธ์อำพรางแฝงตัวเข้าไปในพื้นที่เป็นประจำนะคะก็เลยไปพบตัวบังดำค่ะก็เลยเปิดปฏิบัติการนี้ขึ้นมาก็คือรถขยะอำพรางมีการแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่เก็บขยะนะคะเข้าไปในพื้นที่แล้วก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยแหละค่ะมาสอบสวนขยายผลเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: วันนี้ผู้บริหารและพนักงานบมจ.อสมท.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นายเจษฎาพงษ์ธนาธนวัฒน์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารพนักงานร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษก9รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีรายได้ที่มั่นคงประสบนิกรชาวไทยที่อยู่ภายใต้ร่มพระบารมีต่างมีความผาสุกร่มเย็นตราบจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: มาที่เรื่องของ DSI นะคะส่วนที่กำลังกับหลายหน่วยงานเปิดปฏิบัติการค้น3จุดเครือข่ายนักธุรกิจชาวอิสราเอลค่ะซึ่งเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวนี้ในช่วงบ่ายนะคะโดยเมื่อวันที่21สิงหาคมทาง DSI นำโดยกองกิจการอำนวยความยุติธรรมภายใต้การอำนวยการของนายอังสุเกวิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรมค่ะก็ไปเปิดปฏิบัติการค้นบ้านเป้าหมายค้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดที่ชลบุรีที่บางละมุงที่พัทยานะคะพบความเชื่อมโยงกับนักธุรกิจชาวอิสราเอลคือนายไมมอนเดวิดมาเซโนค่ะ ครอบครองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ทรัพย์สินมากมายนะคะในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นผู้ประกอบการตัวจริงของสำนักงานกฎหมายสากล KT International Law and Business บริษัท Cozy Beach View จำกัดบริษัท Lotus Paradise Development จำกัดรวมมูลค่าหลายพันล้านค่ะแต่ว่าพฤติการก็คือใช้คนไทยเป็นพนักงานในสำนักงานเป็นกรรมการแทนตัวเองซึ่งอาจจะเข้าข่ายนอมินีนะคะ DSI รับเรื่องเอาไว้เป็นคดีพิเศษค่ะก็กล่าวหาว่าการประกอบธุรกิจของบริษัท Cozy Beach View กับพวกเนี่ยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวทางพนักงานสอบสวนก็ดำเนินการสอบสวนนะคะแล้วก็ไปค้นเอาหลักฐานต่างๆนะคะจากพื้นที่ค่ะแล้วก็มีการเรียกพยานเข้ามาให้ข้อมูลโดยเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจของนายไมมอนเดวิดมาเซียโนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะเพื่อวิเคราะห์ลักษณะของธุรกิจค่ะแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้ทาง DSI นะคะก็นำโดยท่านรองอธิบดีนะคะร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลค่ะแล้วก็ทางพันตำรวจโทอนุรักษ์โรจนะนิรันกิจค่ะแล้วก็รวมไปถึงผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรมซึ่งก็ร่วมกับหลายหน่วยงานนะคะเขาก็จะได้มีการปฏิบัติการไปตรวจค้นเป้าหมาย3จุดในกรุงเทพซึ่งเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการเครือข่ายนักธุรกิจชาวอิสราเอลมีเรื่องของชาบัตเฮาส์เรื่องของสำนักงานศูนย์กลางชุมชนยิวในกรุงเทพนะคะที่ไปตรวจค้นก็มีตั้งอยู่ที่ถนนพระอาทิตย์ตั้งอยู่ที่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์แล้วก็ที่สุขุมวิท22ด้วยซึ่งก็มีการส่วนที่กำลังกันเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ภายในนะคะก็รวบรวมพยานหลักฐานวัตถุพยานทั้งหลายเพื่อขยายผลต่อไปนะคะแล้วก็ในบ่ายวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์เตรียมนำทีมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะมาแถลงผลการตรวจค้นที่กระทรวงยุติธรรมค่ะ
0: ไปที่ข่าวต่างประเทศยายวัย87ปีชาวสเปนตอนนี้เสียชีวิตแล้วหลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะตั้งแต่ที่เธอนั้นถูกตำรวจบังคับไล่ออกจากอพาร์ตเมนต์ที่พักอาศัยมากว่า70ปีในกรุงมาดริดก็จุดชนวนทำให้เกิดการประท้วงค่ะในเรื่องของที่พักอาศัยในสเปนคุณยายมาริกาเมนส์อาบัสกาวัย87ปีถูกขับไล่ออกจากบ้านหลังจากกองทุนเพื่อการลงทุนกว้านซื้อตึกแล้วก็ปรับขึ้นค่าเช่า500ยูโรเป็น 2,560 ยูโรภายหลังจะปรับลงเป็น 1,650 ยูโรนะคะหรือกว่า 60,000 บาทแต่ก็ยังเป็นราคาที่สูงเกินกว่าเงินบำนาญของคุณยายเนี่ยจะจ่ายได้นะคะศาลก็เลยสั่งระงับการบังคับไล่เธอออกมาแล้วถึง3ครั้งสถานการณ์นี้ได้รับความสนใจนำไปสู่การประท้วงค่ะจนข่าวการเสียชีวิตของเธอถูกประกาศจากจัตุรัสเอตาเดลโซใจกลางเมืองหลวงสเปนสถานที่ผู้ประท้วงปักหลักอยู่เมื่อเดือนที่แล้วนะคะผู้ประท้วงยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีจุดเทียนนับ10เล่มไว้อาลัยก่อนจะพากันเดินขบวนไปยังรัฐสภาห่างไปเพียง500เมตรนะคะแล้วก็บอกว่าการตายครั้งนี้ของคุณยายเป็นการฆาตกรรมค่ะซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนายกของสเปนนะคะนายเปโดซานเชสผู้ยึดมั่นนโยบายก้าวหน้าก็เคยเป็นผู้พยายามผลักดันร่างกฎหมายฉุกเฉินเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเพื่อคุ้มครองผู้เช่ามาแล้วแต่ว่ากลับถูกสภาตีตกทางพรรคฝ่ายขวามองว่าเป็นการแทรกแซงตลาดทำให้ปริมาณอพาร์ตเมนต์ที่ปล่อยเช่าลดลงดันราคาให้สูงขึ้นไปอีกซึ่งทำให้เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนายซานเชสก็เลยตัดสินใจประกาศเลือกตั้งก่อนกำหนดนะคะในวันที่29พฤศจิกายนผ่านมารัฐบาลของนายซานเชสต้องเผชิญคดีทุจริตคอร์รัปชันในพรรคปัญหานโยบายผู้อพยพภาวะค่าครองชีพค่ะทำให้ผลสำรวจส่วนใหญ่ก็มองว่าพรรคฝั่งอนุรักษ์นิยมก็มีแนวโน้มจะชนะการเลือกตั้งแล้วก็อาจจะนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลร่วมระหว่างพรรคขวาจัดหากเกิดขึ้นจริงก็จะทำให้ฝ่ายขวาจัดได้ก้าวขึ้นสู่การบริหารรัฐบาลกลางเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สเปนสิ้นสุดยุคเผด็จการค่ะ
1: อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือประเด็นที่ว่าทางมีการประหารนักโทษชาวอเมริกันโดยการฉีดยาเพื่อให้เสียชีวิตแต่ปรากฏว่าฉีดไปถึง2ครั้งแต่ว่านักโทษคนนี้เนี่ยก็ไม่เสียชีวิตค่ะตกลงกลายเป็นปัญหาทางกฎหมายที่วุ่นวายนะคะและล่าสุดเจ้าตัวก็ฟื้นจากอาการหมดสติแล้วค่ะโดยคริสตัลไพน์นะคะเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมอายุ50ปีรอดชีวิตจากการพยายามประหารชีวิตที่ล้มเหลวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะทนายของเธอบอกว่าเ คำพูดแรกของเธอก็คือถามว่าฉันอยู่ที่ไหนแล้วก็ถามว่าคุณเป็นใครตอนนี้ยังคงต้องให้การดูแลทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ต้องตรึงมือตรึงเท้าเธอไว้บนเตียงในโรงพยาบาลในรัฐเทนเนสซีค่ะเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะไม่เคยมีนักโทษชาวอเมริกันคนไหนที่รอดชีวิตจากการฉีดยาพิษจากเพชฌฆาตมาก่อนค่ะก็กลายเป็นประเด็นข้อกฎหมายเกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางว่าอ้าวแล้วจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเพื่อลงโทษตามคำพิพากษาประหารชีวิตจากการที่เธอฆาตกรรมแฟนหนุ่มกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ปี1995แล้วค่ะเมื่อวานศาลได้สั่งให้ทางการของรัฐเทนเนสซีเก็บรักษาหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวกับการประหารชีวิตที่ไม่สำเร็จนะคะทนายของคริสตาไพบอกว่าระหว่างกระบวนการประหารชีวิตเนี่ยตัวเธอเองเนี่ยมีสภาพจิตใจที่ดีช่วยทีมประหารหาเส้นเลือดที่แขนของเธอมีอากัปกิริยาที่สุขุมเยือกเย็นขณะที่ถูกฉีดยาด้วยจากนั้นเธอก็หมดสตินะคะแต่ไม่เสียชีวิตค่ะแล้วก็ตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลโดยมีท่อเสียบอยู่ที่ลำคออยู่ท่ามกลางคนที่ไม่รู้จักนะคะทนายบอกว่าตอนนี้แขนทั้งสองของเธอบวมมากนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเธอมากแค่ไหนนะคะยาพิษที่ใช้ในกระบวนการประหารชีวิตของสหรัฐอเมริกาก็คือเพนโทบาปิทอนนะคะฉีดไป2รอบค่ะแต่ว่าทำได้เพียงให้เธอหมดสติไปหลายวันนะคะจนแพทย์เนี่ยได้กำจัดสารเคมีในร่างกายของเธอออกไปนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็ทำให้หัวหน้าฝ่ายราชทัณฑ์ลาออกและผู้ว่าการรัฐเทนเนสซีสั่งระงับการประหารชีวิตทั้งหมดในรัฐไปจนถึงสิ้นปีค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณศศิธรกุวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเกลือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลากันไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
5: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:34 น.สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมากันอีกครั้งกับรายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับประจำวันพฤหัสบดีที่8 ตุลาคม 2569ครับวันนี้อยู่กับผมเบนซ์พิรพัฒน์และพี่เอ็มณัฐพลสุนทรับครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับเบนซ์ครับ
0: ครับผม
1: ขออนุญาตวันนี้นะฮะมาแทนพี่เจมทำสิบเลิศปุรินพงศ์นะครับวันนี้วันเดียว
0: ก็วันนี้
1: ครับ
0: พี่เจมทำไม่เสร็จก็ติดภารกิจส่วนตัว
1: ครับ
0: นะครับก็ทำให
1: ้
0: พี่เอ็มต้องมารายงานข่าว
1: ใช่ครับ
0: แทน1วันนะ
1: ใช่ครับพี่เบนซ์ฮะ
0: ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพี่เอ็
1: ม
0: นะครับผมก็ยังอยู่กับเกาะกระแสกีฬาไทยเวลาเดิมเนาะ 12:30 น.จนถึงเวลา 13:00 น.ก็สามารถส่งข้อความมาคุยกับเรา2คนได้ครับรวมไปถึงพูดคุยกันถึงข่าวสารกีฬาไทยกันได้ครับทางช่องทาง SMS 4689899หรือทางช่องทาง YouTube ของ FM 99 Active Radio ก็ได้เช่นกันครับ
1: ครับผม
0: ครับผมก็ข่าวสารกีฬาไทยในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเกิดขึ้นเยอะพอสมควร
1: ใช่
0: โดยไม่ว่าจะเป็นทั้งฟุตบอลในระดับสโมสรที่เป็นตัวแทนชิงแชมป์เอเชีย
1: ครับ
0: นะครับผมรวมไปถึงเป็นควันหลงจากเอเชียนเกมแล้วก็รวมไปถึงความพร้อมของทัพเอเชียนพาราเกมไทยเราด้วยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ข่าวผมขอเริ่มที่ควันหลงของเอเชียนเกมกันก่อนก็วันนี้เนี่ยมีการเรียกได้ว่าประชุมนะครับเป็นการประชุมที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับ
1: ใช่ครับเบน
0: ซ์ซึ่งเป็นการประชุมถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นในเอเชียนเกมที่ผ่านมาก็เป็นเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
1: ใช
0: ่ซึ่งครั้งนี้เนี่ยไทยเราถือว่าทำผลงานดีเกินคาดเลยนะพอคว้าไปถึง18 เหรียญทอง
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็วันนี้มีการประชุมกันที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครับนำโดยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์ครับเป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็เป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ผ่านมา
1: ใช่ครับแล้วตัวแทนนักกีฬาเนี่ยนำทัพโดยบิวพุทธพลบุญสอนนะครับนักกีฬาไทยเจ้าของ2 ทอง 1 เงินนะฮะเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมของเอเชียครั้งนี้ด้วยนะคุณเบน
0: คร
1: ับ
0: ก็เป็นหนึ่งในสมาคมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในเอเชียนเกมครั้งนี้นั่นก็คือสมาคมกีฬากีฬาแห่งประเทศไทย
1: ใช่ฮะ
0: ซึ่งแน่นอนแล้วว่าชื่อของเจ้าบิวภูริพลบุญสอนเนี่ยก็ถือว่าดังกระหึ่มทั่วเอเชียเรียกได้ว่าก็อาจจะกระหึ่มทั่วโลกเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยคว้า12 เหรียญทองนั่นก็คือ100 เมตรชาย
1: ใช่
0: กลายเป็นสถิติที
1: ่เร็ว
0: ดีที่สุด
1: ที่สุด
0: ของเอเชียนเกมนะ
1: ใช่แล้วของเจ้าตัวเองด้วย
0: ใช่
1: คือเป็นว่าเร็วจี๊ดเลยดีกว่าแล้วเบนนะ
0: ใช่
1: เร็วมาก
0: ก็ทำลายสถิติของซูปิงเทียนนะครับรวมไปถึง200 เมตรเจ้าตัวก็ทำลายทำสถิติดีสุดในประเภทนี้ด้วยส่วนเลเงินเนี่ยก็เป็นผัดผสม
1: ถูกต้องครับ
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นการ
1: สำเร็จมาก
0: ใช่ก็เป็นการเขาเรียกว่าเหมือนประชุมเพื่อสรุปความสำเร็จครั้งที่ผ่านมาเอเชียนเกมนะครับผมซึ่งเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยไทยเราก็คว้ามา18 เหรียญทองถือว่ามากที่สุดเป็นอันดับที่2นะ
1: ใช่ฮะมากกว่าครั้งที่แล้วที่ครั้งที่19เลยนะ
0: ครั้งที่19ที่หางโจว
1: ประเทศจีน
0: คือไทยเราเนี่ยเคยคว้ามากสุดตอนปี1998
1: ใช่ครับ
0: ที่กรุงเทพ
1: ถ้าใจผิด10กว่าใช่ไหม
0: 24 เหรียญทอง
1: 24 เหรียญทอง
0: ใช่ก็ครั้งนี้เนี่ยไทยเราคว้า18 เหรียญทองก็ถือว่าใกล้เคียงมากๆแล้วผมเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าพวกกีฬาเมเจอร์ที่ยังถูกบรรจุอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าไทยเราก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญทองมาเพิ่มได้แล้วปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีทองของเทพบิวภูริพลบุญสอน
1: ใช่ครับแล้วก็มีอีกหนึ่งนะฮะเป็นเหรียญคือเงินรางวัลเนี่ยเหรียญทองเนี่ยเขาได้ 30,000 บาทนะฮะเหรียญเงินนี่ 20,000 บาทและเหรียญทองแดง 10,000 บาทนะครับก็เป็นพิธีมอบกันไปแล้วล่ะที่เอ้ยจะเกิดขึ้นที่29ใช่มั้ยเหมือ
0: นก็เป็นคือในช่วงท้ายเนี่ยรองทางด้านของรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกไทยเขาเหมือนเป็นการอัดฉีดให้ส่วนตัวนะ
1: อัน
0: นี้เป็นอัดฉีดส่
1: วนต
0: ั
1: ว
0: ซึ่งจริงๆทางของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเนี่ยเขาระบุไว้ว่าเขาจะอัดฉีดนักกีฬาที่คว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยเหรียญทองเนี่ย2 ล้านเหรียญเงิน1 ล้านแล้วก็เหรียญทองได้อีก500,000ซึ่งบิวเนี่ยคว้าไป2 เหรียญทองแล้วก็1 เหรียญเงินนะครับผมก็เดี๋ยวจากนี้เนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะพูดคุยเตรียมความพร้อมกันสู่กีฬา4เกม2027ที่ประเทศมาเลเซียนะในปีหน้า
1: ใช่ฮะ
0: พร้อมเน้นย้ำให้43สมาคมกีฬาเร่งเข้าแคมป์เก็บตัวและเตรียมความพร้อมครับเพราะว่าเนื่องจากเจ้าภาพมาเลเซียเนี่ยก็มีการเริ่มเก็บตัวกันแล้วนะแล้วเริ่มฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นเลยนะครับผมรวมไปถึงเราก็ต้องเริ่มเตรียมความพร้อมสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ที่ลอสแองเจลิส2028ด้วย
1: ใช่ครับอีก2ปีข้างหน้าแต่ปีหน้าได้4เกมก่อนนะเ
0: ด
1: ่นเนาะ
0: นี่ก็เป็นความสำเร็จที่ผ่านมา
1: ครับ
0: เป
1: ็
0: นการใช่เป็นการสรุปความสำเร็จที่ผ่านมาของทัพนักกีฬาไทยนะครับส่วนเป็นประเด็นดราม่าในช่วงนี้ของสมาคมเทคบอลไทยเรา
1: ใช่ที่เขา
0: คือก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ว่าจังหวัดไอจิที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าแสดงความไม่พอใจละกันที่ไทยเราเนี่ยเหมือนมีการโพสต์โซเชียลมีเดียคืออาจจะเป็นการอัดคลิปเล่นๆเป็นอาจจะเป็นการอัดคลิปบรรยากาศการมาแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้แต่ว่าประเด็นไปอยู่ที่อาหารมื้อกลางวันอาหารมื้อกลางวันทัพนักกีฬาเทคบอลไทยเราเขาก็เหมือนกับว่ารู้สึกว่าครั้งนี้เนี่ยทางเจ้าภาพจัดให้น้อยเกินไป
1: ใช่
0: นะครับซึ่งทำให้ผู้ว่าจังหวัดไอจิที่ประเทศญี่ปุ่นเขาแสดงความไม่พอใจนะสุดท้ายเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางสมาคมเทคบอลไทยเราก็แถลงขอโทษแล้วนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมแหมก็ถือว่าเป็นเหตุการณ
1: ์เนี่ย
0: ก็จริงๆค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วกันเพราะว่ามันก็ถ้ามองในแง่ของการปรับปรุงเนี่ยเราก็สามารถมองในมุมนั้นได้แต่ว่าถ้ามองในมุมที่อาจจะหยิบมาเป็นประเด็นดราม่า ก็หยิบมาได้เหมือนกันนะคือมองได้หลายมุมแล้วกันสำหรับประเด็นที่เกิดขึ้นเนาะนะครับก็ถือว่าจบไปแล้วสำหรับเอเชียนเกมยังเหลือกันอยู่ที่เอเชียนพาราเกมเรา
1: ใช่ครับเอเชียนพาราเกม
0: เอเชียนพาราเกมเราเนี่ยเริ่มมีการเตรียมความพร้อมกันหลายชนิดกีฬาก่อนเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็รายงานในส่วนของพี่จ๊ะ
1: พี่
0: สายสุนีจนะ
1: พี่แวว
0: นะครับ
1: ฟันดาบฮะ
0: ใช่
1: เป็นชอบใช่ไหมฟันดาบเนี่ย
0: ใช่ครับก็เป็นนักกีฬาฟันดาบวิวแชร
1: ์
0: นะครับผมซึ่งเมื่อวานนี้ก็แถลงความพร้อมไปแล้วนะสำหรับพี่แวววันนี้เนี่ยก็มีทางด้านของทัพแบดมินตันพาราไทยเรา
1: ใช่ครับ
0: ลุยศึกเอเชียนพาราเกมที่ญี่ปุ่นนะเดี๋ยวเอเชียนพาราเกมเนี่ยจะแข่งวันที่18-24ตุลาคมนี้ครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็โดยทีมแบดมินตันพาราไทยเราเนี่ยส่งทั้งหมด12คน
1: ใช
0: ่มีทั้งคลาสยืนแล้วก็วีลแชร์นะครับ
1: ใช่คร
0: ับก็เป้าหมายถ้าพูดถึงเป้าหมายเนี่ยจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะแล้วก็คว้าเหรียญกลับมาแฟนกีฬาชาวไทยซึ่งครั้งนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่านำทัพโดยโปรเต้กับ
1: นัทพงษ์
0: มีชัย
1: ใช่ครับ
0: เป็น
1: ระ
0: ดับ
1: 2ของโลกถูกต้องครับ
0: ก็ลงแข่งขันประเภทอะไรครับ
1: ชายเดี่ยวและคู่ผสมนะฮะใช่ครับหลังเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีแกนสำคัญซึ่งพร้อมคือคุณแก่นอํานวยเวชวิถานเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่หางโจนะครับซึ่งก็กลับมาลุ้นความสำเร็จบนเวทีนี้อีกครั้งหนึ่ง
0: ก็เป็นดีกีเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่แล้วนะเอเชียนพาราเกม
1: ใช่เอเชียนพาราเกมครั้งที่แล้วที่หางโจ
0: ใช่
1: นะฮะ
0: ส่วนคลาสยืนนี่มีรายชื่อท่านอื่นอีกไหมครับ
1: มีครับผมก็อาทินะฮะณัฐพงษ์มีชัย
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ส่วนสายแท้ย่าง
1: สายแท้ย่างครับผมแล้วก็สิริพงษ์เติมอารมณ์นะฮะชนิดาศรีนวากุลมงคลบุญสนนัตนัตพลนะฮะทวีทรัพย
0: ์ครับ
1: จ่าเอกนัตพลชำนาญชำนาญเทพครับปีปียาสมศรีส่วนคลาสวิลแชร์เนี่ยได้แก่
0: เจ๊อูเซง
1: ปลอนะครับปลอครับแล้วก็ออนอนงพายแก
0: ้
1: วและกิติชัยรักใจงามแล้วก็คนสุดท้ายนะอำนวยเวสตวิถานนะฮะ
0: ครับผมก็เป็นรายชื่อ12คน
1: ถูกต้องครับ
0: ที่จะลุยศึกแบดมินตัน
1: อื

0: มหกรรมกีฬาเอเชียนพาเกมที่ญี่ปุ่นนะ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวจะแข่งกันวันที่18-24
1: ใช่
0: ซึ่งระยะเวลาเนี่ยก็ประมาณ7 วัน 7 วัน
1: ใช
0: ่
1: ฮะ
0: ใช่นะครับก็หรือแค่10วันเท่านั้นก็จะเริ่มขึ้นแล้วสำหรับเอเชียนพาราเกมซ
1: ึ่
0: งไทยเราก็ยังมีลุ้นในหลายๆชนิดกีฬานะ
1: อ
0: ย่างจากที่แววรวมไปถึงแบดมินตันเราก็มีลุ้นเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: นะครับยกน้ำหนักเราก็มีลุ้นนะ
1: อืมใช
0: ่อืมนะคร
1: ับ โพสกรไปย
0: ออืม
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทัพ
1: เอเชียนพาราเกม
0: เอเชียนพาราเกม
1: ใช่ครับ
0: นะครับของไทยเรานะส่วนเมื่อวานนี้ครับเป็นเมื่อเช้านี้
1: เมื่อเช้า
0: เมื่อเช้านี
1: ้ล่าสุดเลยนะเบนนะ
0: ก็ถือว่าเป็น
1: ยอด
0: เขาเรียกว่าสร้างความฮือฮา
1: ครับ
0: สำหรับวงการปิงปองแล้วกัน
1: ปิงปองเทเบิลเทนนิส
0: ใช
1: ่หรือเทเบิลเทนนิสนั่นเอง
0: ก็ทางด้านของ
1: ใช่
0: ในศึกไชน่า Smash
1: 2026เป็นรายการระดับ WTT แกน Smash ชิงเงินรางวัลรวม2,500,000 บาทไอ้ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ67 ล้านบาทนั่นเองนะฮะ
0: ก็เป็นหญิงแก่งจากไทยเราครับพี่ทิพย์
1: ครับพี่ทิพย์ฮะ
0: ออนรวัลพาละนังครับก็สร้างความฮือฮาด้วยการเอาชนะมือหนึ่งของโลกนะซึ่งก็เป็นชาติเจ้าภาพแหละเป็นก็ทางด้านของซุนอิงชาเป็นนักเทเบิลเทนนิสมือหนึ่งโลกจากจีน
1: จากจีน
0: จากเจ้าภาพนั่นแหละครับก็เอาชนะไปได้3-1เกม
1: ใช่
0: นั่นทำให้พี่ทิพย์ของเราเนี่ยเอาชนะไป3-1เกมนะ
1: ใช่
0: ก็
1: ผ่านเข้าสู่รอบ16
0: ผ่านเข้าสู่รอบ16
1: สุดท้ายได้
0: จะเจอกับทางด้านของคู่แข่งจากญี่ปุ่น
1: ใช่ครับ
0: เจอกับใครครับพี
1: ่โฮโนกะฮาชิโมโตะนะครับมือวางอันดับ14ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับ
0: เป็นครับ
1: ซึ่งจะแข่งกันในวันที่8ก็คือวันนี้นั่นเองเวลา 18:10 น
0: ก็เ
1: ป็น 18:10 เป็นต้นไปนะฮะตามเวลาประเทศไทย
0: โฮโนกะอาชิโมโตะครับเป็นมืออันดับ14ของโลกนะส่วนพี่ทิพย์อรวรรณพลนังเราเนี่ยชนะซุนอิงชามาได้3-1เกม8-11 11-4 12-10 และ12-10นะคือก็ถือว่าไทยเราเนี่ยสุดยอดมากๆนะ
1: อืมใช่ครับ
0: โค่นมือหนึ่งโลกได้ก็ทำให้ยังอยู่บนเส้นทางของการลุ้นแชมป์ China Smash ครับเดี๋ยวจะเจอกับทางด้านของโฮโนกะฮาชิโมโตะ
1: ใช่ครับ
0: มืออันดับ14ของโลกนะก็ถือว่าน่าจะวัดได
1: ้วัดได้เลย
0: เพราะว่าเราก็โค่นมือหนึ่งมาได้นะครับก็เป็นส่งข้อความมาให้กำลังใจกับพี่ทิพย์เราได้
1: ใช่ครับผมแล้วก็มีเขาเรียกว่าบทสัมภาษณ์หลังเกม
0: คร
1: ับพี่ทิพย์อรวรรณนะ
0: คร
1: ับก็เขาเธอคนนี้กล่าวว่านี่คือชัยชนะที่ดีที่สุดในชีวิตสำหรับฉันนะครับเธอคือผู้เล่นที่ฉันอยากแข่งด้วยฉันคิดว่าทุกคนอยากแข่งด้วยเพราะอินซ่าใช่ไหมฮะคุณเบน
0: ครับ
1: อินซ่า
0: อินซ่า
1: อินซ่านะอินซ่าคือคนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเจอมาแล้วก็แทบไม่มีโอกาสได้เล่นกับเธอเลยคือ3ครั้งที่ได้เจอกันถือว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเธอเล่นเกมเร็วสตาร์ทเกมเร็วแต่โค้ชของฉันบอกให้เยือกเย็นและคุมสถานการณ์โฟกัสตีให้เน้นๆลงบนโต๊ะประมาณนี้ครับพี่เบน
0: ซ์
1: ใช่ฮะก็กล่าวคร่าวๆก็คือดีใจก
0: ็
1: ได้คือได้เจอกับมือหนึ่งของโลกใช่ครับ
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะฮะ
0: ส่วนก็เป็นเขาเรียกว่าเดี๋ยวเราให้กำลังใจกับพี่ทิพย์กันต่อ
1: ใช่ครับ
0: ต่อเนื่องนะสำหรับ
1: ถูกต้องครับพี่เบน
0: ซ์เทเบิลเทนนิสรายการ China Smash
1: China Smash ใช่คร
0: ับนะครับผมที่ประเทศจีนนะ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนแบดมินตันไทยเรา
1: ก็ยังไงครับผม
0: แบดมินตันไทยเราต้องแยกงี้ว่าเราต้องให้กำลังใจทั้งชุดแบบโอเพ่นนะแล้วก็ชุดเยาวชนโลก
1: ถูก
0: คือแบดมินตันไทยเราเนี่ยส่งแข่งในชิงแชมป์เยาวชนโลกนะณตอนนี้เนี่ยการันตีเหรียญแล้ว
1: ใช่
0: นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยเอาชนะฮ่องกงไปได้2-0นะในรอบรองชนะเลิศครับในประเภททีมผสมเดี๋ยวเราก็จะอ๋อถ้าเป็นชุดที่2อ่ะเดี๋ยวผมไล่เป็นชุดๆไปดีกว่า
1: คร
0: ับ นะครับก็ไทยเราเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยแมตช์แรกเนี่ยเป็นหญิงเดี่ยวก่อนนะครับ
1: ฮะ
0: ใช่ก็เอาชนะไปได้เอาชนะฮ่องกงไปได้2-0นั่นแหละเดี๋ยวรอบรองเนี่ยเดี๋ยวผมรอบชิงคือก็คือการันตีเหรียญทองแดงเนาะ
1: เด
0: ี๋ยวผมลองเช็คโปรแกรมให้สักครู่นะส่วนแบดมินตันอาร์กติกโอเพ่นเป็นไงบ้างครับ
1: ครับตอนนี้ก็วันนี้จะมีการแข่งขันกันนะครับใน

0: ก็คือตารางเนี่ยออกมาแล้วนะครับเวลาบ่าย 3:15 เป็นโอโมกับปอป้อนะครับอยู่ข .2 นะฮะก็แล้วก็มีเมพี่เมใหญ่นะรัชนกอินทนนท์นะครับในเวลา 16:35 นะครับอยู่ข .2 และ TV on court 1นะครับ 18:10 วิวนะครับเจอกับจีนครับเหวงหงหยางจากประเทศจีนแล้วก็คุณมิวพรประวีช่อชูวงนะครับในเวลา 18:40 เจอกับอินเดียใช่ไหมครับคุณเบน
1: ครับผม
0: อินเดียชาวยูคอร์สามนะครับแล้วก็โอโบกับพีนะครับเป็นคู่ชายคู่ก็20:20หรือ20:20นั่นเองนะครับยูคอร์สอง
1: ก็คือพี่เมย์เนี่ยเจอกับอินเดียนะคู่จากอินเดียในรอบ16
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับส่วนคู่ผสมไทยเราพักพล
0: ใช่
1: ธีรรัชกุลกับซับซิลี
0: ตาลัชชัย
1: ก็จะเจอกับคู่ผสมจากชไนนีสไทเปนะครับผมส่วนวิวใช่ไหม
0: ใช่
1: พี่วิวแข่ง
0: คอร์ดพี่วิวเราคอร์ดหนึ่งไหมฮะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะคอร์ดเขาบอกทีวีด้วยออกทีวีด้วยออ
1: กทีวีด้วยนะ
0: ออกทีวีด้วยทูสปอ
1: ร์
0: ตเจ็ดถ่ายทอดนะฮะ
1: ส่วนพี่มิวพรประวีช่อชูวงครับเจอกับทางด้านของอามารีชูกูสนะครับผมจากนักแข่งจากเดนมาร์กนะครับผมก็ถือว่าเป็นการลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับทัพแบดมินตันไทยเรายังจะมีเนี่ยจะมีแค่ที่ตัวเต็งเนี่ยจะมีแค่คู่พี่บาสเฟรมไหม
0: ใช่ครับ
1: พี่บาสเฟรมมีเมพี่เมด้วยเพราะพี่เมเนี่ยถูกจัดให้เป็นมือหนึ่งมือวางอันดับหนึ่งของรายการนะในหญิงเดี่ยว
0: ใช
1: ่นะครับ
0: แล้วก็วิวกุลวุฒินะครับ
1: พี่วิวตอนนี้ก็ถือว่าล่าสุดเนี่ยถือว่าขึ้นเป็นมือหนึ่งโลกอย่างเป็นทางการแล้ว
0: ใช่ฮะ
1: นะครับ
0: แซงโจนาธานคริสตี้จากอินโดนีเซีย โจนาธานคริสตี
1: ้นะครับผมก็พี่วิวก็ถือว่าผลงานก็คว้าเหรียญทองแรกในของประวัติศาสตร์ไทยเราในเอเชียนเกมก็ทำให้ขึ้นสู่อันดับหนึ่งของโลกอย่างเป็นทางการนะครับ
0: ใช่ฮะก็ชนะที่บอกกันนะเพื่อนรักเขา
1: จะ
0: โยกินยู
1: ใช่ก็เดี๋ยวรอบ16เจอกับหวงฮงหยาง
0: หวงฮงหยางจากจีนคนนี้ไม่ธรรมดาที่ได้ข่าวมาว่าเขาฟิตเต็มที่เลยฟิตเต็มที่เลยจริงๆตัวใหญ่ลูกย่างสูงใหญ่ด้วยก็เรามาลุ้นกันดีกว่า
1: ใช่
0: ใช่
1: ก็ส่งกำลังใจเชียร์สำหรับทัพลูกขนไก่เทาไทยเรา
0: ใช่ขนไก่ไทยฮะมันจะไปไหนฮะขนไก่เทาไม่มีนะฮะเบนเอาไงครับโอ
1: ้ครับ
0: ฮะตลอดเลยฮะโอเคครับครับ
1: ส่วนทัพเยาวชนไทยเราเนี่ยเท่าที่ผมลองเช็คโปรแกรม
0: ไปยัง
1: นะครับเมื่อวานนี้แป๊บนึงนะไทยเราเนี่ยเจอญี่ปุ่นเนาะไม่ใช่เจอฮ่องกง
0: ใช่ครับ
1: นะครับผมก็เราก็ชนะเขาไปได้2-0นะจะมีเนี่ยคู่แรกเนี่ยจะเป็นคู่ผสมก่อนนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เอาชนะอ๋ออันนี้เป็นเดนมาร์กขออภัยครับใช่
0: เดนมาร์กไหมเจอ
1: เมื่อวานนี้เจอฮ่องกงเราเจอฮ่องกงนะครับก็ทำให้เราการตีเหรียญทองแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเชียร์กันต่อเนื่องสำหรับทัพแบดมินตันไทย
0: ใช
1: ่นะครับส่วนเมื่อวานนี้กีฬาที่เป็นขวัญใจมหาชนอย่างฟุตบอล
0: ใช
1: ่ก็หนึ่งเนี่ยเป็น2ตัวแทนจากไทยเราม ีทั้งบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
0: ใช่
1: แล้วก็ราชบุรี FC
0: ราชบุรี FC ฮะ
1: นะครับก็เมื่อวานนี้ลงทำการแข่งขันทั้ง2ทีมนะบุรีรัมย์เนี่ยเจอกับทางด้านของบอร์เนโอครับ
0: ฮะ
1: ส่วนราชบุรีเนี่ยราชบุรีเจอกับทางด้านของสักกูอ๋อโอเคบุรีรัมย์เนี่ยเปิดบ้านเจอกับบอร์เนโอครับ
0: บอร์เนโอใช่ครับ
1: ซึ่งต้องบอกว่า
0: ใ
1: ช่ใช่คือบุรีรัมย์เนี่ยเป็นแชมป์เก่านะ
0: ใช่
1: เป็นแชมป์เก่าแล้วลงนัดแรกเนี่ยเขาบอกว่ามีสถิติที่ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แต่ว่ามักจะจบด้วยการเป็นแชมป์
0: ใช่คร
1: ับ นะครับ
0: แล้วเปิดมาไม่ดี
1: ใช่คือเมื่อวานนี้เนี่ยบุรีรัมย์เนี่ยเสมอกับบอร์เนโอ2-0
0: ครับ
1: โดยที่ทั้งเกมเนี่ยยิงเนี่ยโหมีโอกาสลุ้นแต่หลัก20ครั้งได
0: ้โอ้ต่างคนต่างยิงกัน
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้คุณได้ดูมั้ยเนี่ย
1: ได้ดูคร่าวๆดูคร่าวๆ
0: คร่าว
1: ๆนะครับผมก็
0: ครับ
1: ไทยบุรีรัมย์เราเนี่ยต้องยอมรับว่ามีโอกาสได้ยิงเยอะแต่ว่าแนวรับของบอร์เนโอเนี่ยก็ถือว่าแข็งนะเหนียวพอสมควรก็ทำให้จบเกมนี้ไปด้วย0-0นะมันมีสถิติหนึ่งที่บุรีรัมย์เนี่ยเขาเป็นสถิติที่บันทึกไว้ก็คือว่า3ครั้งหลังสุดใน Shopee Cup เนี่ยบุรีรัมย์มักจะไม่ชนะเลยในนัดแรก
0: ไม่ชนะเลย
1: คืออย่างปี2024เนี่ยป ีนั้นเป็นออสมาลอสที่คุมนะบุรีรัมย์ก็เปิดด้วยการเปิดหัวด้วยการแพ้นะแพ้กับทางด้านของกรุงอนานอย 2-1
0: เหมือนกับเครื่องยังไม่ติดหรือเปล่าฮะ
1: ใช่แต่ปีนั้นก็จบด้วยการเป็นแชมป์ไง
0: ใช่ก็มาพลิกสถานการณ์หลัง
1: ๆใช่แล้วมาปีถัดมาเนี่ยปีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นมาร์คแจ็คสันปี2015ก็เสมอตอนนั้นน่ะรู้สึกจะเสมอกับเซรังงอ 1-1 ในนัดแรก
0: เซรังงอครับ
1: ใช่ก็ทำให้ก็จบด้วยการเป็นแชมป
0: ์
1: ปีนี้เนี่ยเป็นโค้ชใหม่อย่างมาริโอซิวาก็น่าลุ้นนะว่าปีนี้จะผลงานเนี่ยจะไปไกลแค่ไหนนะครับผม
0: ใช่ครับ
1: ส่วนคู่เมื่อวานนี้อีกหนึ่งคู่ครับตัวแทนจากไทยเราราชบุรี
0: FC ครับผม
1: ก็ถือว่าคือจับ
0: ใช่ฮะ
1: เพราะว่าเกือบไม่รอดเหมือนกันนะครับก่อนที่สุดท้ายเนี่ยจะมาเก็บแต้มสำคัญได
0: ้
1: คือตอนแรกเจอกับทางด้านของกงอันโฮจิมินห์ซิตี้ครับสโมสรจากเวียดนามโดนนำก่อนด้วยหลังเปิดครึ่งหลังมาได้3นาทีเท่านั้นจากลูกการจบสกอร์ของไมเคิลโอลาฮาครับแล้วราชบุรีเนี่ยก็พยายามเร่งเครื่องนะจนสุดท้ายเนี่ยมาได้ลูกมงจากสกอตอาราไดครับเป็นก็เป็นฮีโร่ในเกมนี้นะช่วยเซฟแต้มสำคัญให้กับราชันมังกรเราได้นะครับก็เสมอกันไป1-1เก็บ1แต้มสำคัญนะครับสำหรับราชบุรี FC
0: ใช่ครับแบ่งแต้มกันไป
1: ใช่เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีอีกหนึ่งคู่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: ก็จะเป็นคู่ของการท่าเรือไง
0: การท่าเรือ
1: ก็หลานชาย
0: โอ้โหอย่าเรียกว่าหลานชายเลยฮะก็หลานก็ได้อ้าว
1: เดี๋ยว
0: เข้าทำไมฮะโอ้โหก็นั่นแหละครับ
1: เดี๋ยวการท่าเรือ
0: ใช่ผมเจอใครฮะวันนี
1: ้การท่าเรืออยู่กลุ่ม B จะเจอเปอร์ซิปบันดุง
0: โอ้โหเปอร์ซิปบันดุงทีมรักพี่เจมส์เขาใช่ไหมฮะทีมรักคุณเจมส์เขาเนี่ยเปอร์ซิปบันดุงเนี่ยผมเห็นเขาไปตลอดเลยแล้วนะฮะว่าสิบันดูเนี่ยอาร์ต
1: ก็แข่งเวลา19:00 นนะครับผมส่วนรายชื่อผู้เล่นเนี่ยเดี๋ยวน่าจะต้องรอติดตามกันว่าใครจะออกสตาร์เป็นตัวจริงเพราะว่ารายชื่อการท่าผู้เล่นที่ของท่าเรือที่ติดครับชั้นศึกที่ผ่านมาเนี่ยก็โอ้โหเพิ่งบินกลับมาถึงวันจันทร์แล้วเดี๋ยวแข่งวันนี้
0: เองเลย
1: นะครับก็รอลุ้นว่าจะมีการจัดทัพยังไงนะครับสำหรับการท่าเรือ FC แข่งวันนี้1:00 นครับติดตามกันได้ครับผมในศึกชิงแชมป์สโมสรอาเซียนนะ
0: ใช่ฮะไลน์อัพยังไม่ออกใช่ไหมฮะ
1: โอ้เดี๋ยวมันจะออกก่อนหนึ่งชั่วโมง
0: ไม่เลยนะอ๋อ
1: ครับ
0: นึกว่าออกแล้วจะได้เสนอให้ท่านผู้ฟังรับทราบเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: ส่วนวันนี
0: ้ประมาณนี้
1: วันนี้มีอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือฟุตบอลหญิง
0: ใช่
1: เรา
0: ใช่เราครับ
1: เป็นฟุตบอลหญิง U17 นะ
0: ใช่ครับฟุตบอลหญิง
1: U17 เนี่ยเราเจอนัดแรกเนี่ยเราชนะทางด้านของภูฏานไหม
0: ใช่คร
1: ับ ใช่4-0เน
0: า
1: ะ
0: เป๊ะเลยฮะใช่ถูกต้องครับ4-0ครับ
1: แล้วมานั้นนี้นัด2เนี่ยเดี๋ยวเราเจอมาเก๊าม
0: าเก๊าครับ
1: นะครับก
0: ็ชลบุรีสเตเดียม
1: แข่งกันที่ชลบุรีสเตเดียมครับวันนี้เวลา19:00 นแฟนบอลเนี่ยเข้าชมฟรีนะรวมไปถึงสามารถชมถ่ายทอดสดทาง BG Sport ได้
0: ถูกต้องนะครับผมนะครับแล้วก็แจ้งนะฮะตอนนี้ FIFA Ranking ของช้างศึกทีมชาติไทยเราใช่มั้ยครับคุณเบน
1: เป็นช้างศึกชายไทยใช่ไหม
0: ใช่ตอนนี้อยู่อันดับที่อะไรแล้วครับ
1: 93
0: โอ้โห93ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ก็ด้วยผลงานเรียกได้ว่าคือก่อนหน้านี้มีโอกาสขึ้นไปถึง92
0: ใช
1: ่แล้วนัดล่าสุดแบบแพ้มีแพ้กับฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียก็ทำให้คะแนนหล่นลงมาที่93
0: ใช่ครับ
1: นะครับผมก็ยังประคับประคองกันได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีรายการใหญ่ๆรออยู่ไม่ว่าจะเป็นคิงครับรวมไปถึงเอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่ซาอุดิอาระเบียมกราคมปีหน้าครับ
0: ใช่ครับ
1: ร
0: อให้กำลังใจแล้วก็ลุ้นกันเชียร์กันทัพช้างศึกชุดใหญ่เราทีมชาติไทย
1: ใช
0: ่ฮะ
1: นะครับผมก็เหลือเวลาแค่2เดือนเท่านั้นนะสำหรับการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันเอเชียนเกมไม่ใช่เอเชียนคัพ
0: เอเชียนคัพ
1: ขอไปครับ
0: คุณดียังไงเนี่ยเอเชียนเกมผ่านมาแล้วเบนพี่เจมถ้ารับฟังตอนนี้นะ
1: ขอไปครับขอไปครับ
0: ไม่เป็นไร
1: ครับเป็นเอเชียนครับรอบสุดท้ายนะ
0: เอเชียนครับ
1: แข่งที่ซาอุดิอาระเบียครับ
0: ครับก็รอร่วมลุ้นและเชียร์ทัพช้างศึกกัน
1: ใช่
0: แล้วก็ล่าสุดคือคิงคัพก่อนดีกว่าไม่เบนปีนี
1: ้ใช่ก็แข่งกันที่ศรีสะเกษ
0: ครับ
1: รวมถึงวันนี้เราก็ให้กำลังใจกับทัพชบาแก้ว U17 ด้วยแข่งกันมาเก๊านะครับผมซึ่งกัปตันเนี่ยยังคงออกสตาร์ทด้วยกฤตธิดากีขุนทศครับก็หวังที่จะปลดล็อกความกดดันนะเพราะว่าเมื่อวันที่ชนะภูฏานเนี่ยก็ถือว่าปลดล็อกตัวเธอพอสมควรนะเพราะว่าก็มีส่วนร่วมกับ3ประตูคือฝากผลงานไปที่1ประตู2แอสซิสต์เนี่ย สำหรับทางด้านของกัปตันหญิงเรา

0: หญิง
1: กวินธิดากีขุนทศครับ
0: ครับ
1: อืมก็น่าจับตามองนะสำหรับทัพชบาแก้วไทยเราเพราะว่าเราก็หวังที่จะลุ้นคว้าตั๋วไปรอบสุดท้ายด้วยนะสำหรับชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็หวังที่จะผ่านเข้ารอบลึกๆไปลุ้นสำหรับตั๋วฟุตบอลโลก U17
0: ใช่นะฮะที่คุณคนเขากล่าวเรียนไปสักครู่นะครับท่านผู้ฟังก็ลองร่วมลุ้นและเชียร์กันชบาแก้ว U17ซึ่งการเดินทางเนี่ยไม่ใช่ง่ายเพราะว่าถ้าผ่านมาเก๊าไปแล้วเนี่ยไทยเจอเลบานอนผมว่าต้องนิดนึงอะ
1: ใช่ครับผม
0: เลบานอนนี่ก็
1: เพราะว่า
0: ผมว่าอย่าง
1: นี้เลบานอนหนักการก็คือเลบานอนตอนนี้รั้งอันดับหนึ่งของกลุ่ม
0: ใช่ครับ
1: เพราะชนะ
0: หนักอยู
1: ่ชนะทางด้านของมาเก๊ามาได้ในนัดแรกนะครับก็มีหลายชนิดกีฬาที่ให้ตามนะไม่ว่าจะเป็นทั้งแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกรวมถึงรุ่นโอเพ่นของเราด้วย
0: ใช่
1: แล้วก็ทัพฟุตบอลไทยเราทั้งชายและหญิง
0: ใช่ฮะรวมกัน
1: ใช่ส่วนวันนี้ครับก่อกระแสกีฬาไทยก็ถือว่าครบถ้วนผม2คนเบนซ์เพียพันธ์แล้วก็พี่เอ็มณัฐพลสุนทรขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัพ

0: 0858-34613461
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเจเสร็จย้ำกทมเข้าเกณฑ์เยียวยาทั้ง 9,000 และ 5,000 บาทยืนยันเร่งรัดจ่ายเงินให้เร็วที่สุดนายเจเสถไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงปัญหาเงินเยียวยาน้ำท่วมว่าตนยังยืนยันในทุกคำพูดของตนว่าประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าหลักเกณฑ์เยียวยา7วันทั้งเรื่องน้ำล้อมและน้ำท่วม 9,000 และ 5,000 บาทอย่างแน่นอนส่วนที่ประชาชนยังกังวลว่าจะตกหล่นในการยื่นขอเยียวยาเนื่องจากปัญหาเรื่องของระบบจะมีช่องทางเพิ่มเติมช่วยเหลือเรื่องนี้หรือไม่นายเจเสถกล่าวว่าทางในระบบแอปทางรัฐจะมีช่องทางกรอกอย่างชัดเจนอยู่แล้วและแยกไปตามเขตรวมถึงแยกตามสภาพให้ประชาชนได้เลือกแต่ถ้าข้องใจหรือข้อซักถามอะไรสามารถโทรได้ที่สายด่วน1784เพราะแต่ละคนแต่ละเคสไม่เหมือนกันเช่นเมื่อวานนี้น้ำท่วมบ้านแต่ไปเลือกช่องทางอาคารสูงจึงต้องดูเป็นรายเคสเพื่อแก้ปัญหาข้อผิดพลาดซึ่งเมื่อตอนเช้าได้คุยกับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีได้ให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงกับสื่อมวลชนอีกครั้งส่วนระยะเวลาการโอนเงินเยียวยามีหลายปัจจัยจะพยายามเร่งรัดให้เร็วที่สุดและรวบรวมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไปกรรมาธิการปภ.ถกน้ำท่วมกรุงเทพเชิญมท.3รองทวิดาเจเสถยอมรับไม่เคยซ้อมแผนร่วมกับกทม.การประชุมคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีนายพัทรพงษ์ลีลาภัทรส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการมีวาระพิจารณาเรื่องการจัดการปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.ชี้แจงว่าตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าจะมีสถานการณ์ฝนกทม.ได้สั่งสำนักงานต่างๆเตรียมพร้อมอุปกรณ์สั่งให้พร่องน้ำและเพิ่มพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนผ่าน Facebook ของกทม.ส่วนสำนักงานเขตก็มีการประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำและข้อปฏิบัติซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบสถานการณ์ได้อย่างเรียลไทม์นอกจากนี้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์กรณีน้ำอยู่ในระดับวิกฤตส่วนอุปสรรคที่พบคือมีข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ในการจำลองสถานการณ์ยังต้องพึ่งพาการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและยังขาดคีนความสามารถในการพยากรณ์ฝนละเอียดทั้งจังหวัดส่วนเซ็นเซอร์และการระบายน้ำของกทม.เน้นการตรวจวัดและการระบายน้ำในพื้นที่สาธารณะหลักเท่านั้นโดยในอนาคตจะเพิ่มความแม่นยำในการพยากรณ์โดยเฉพาะในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำด้านนายเจเสถไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าความผิดพลาดคือกระทรวงยังไม่เคยบูรณาการและซ้อมแผนด้วยกันกับกทม.แต่หลังจากเหตุการณ์ก็บูรณาการร่วมกันอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญคือหลังจากเสนอปัญหาแล้วทุกคนต้องช่วยกันหาทางออกปภ.มีการฝึกซ้อมภัยครบทุกภาคแต่

0: ประชุมวันนี้จึงเป็นการอนุมัติการตั้งคณะทำงาน4ด้านคือเรื่องการต่อต้านการทุจริตมีนายมานะนิมิตมงคลเป็นประธานการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีนายบรรทูลเศรษฐศิโรจน์เป็นประธานการมีส่วนร่วมมีนายบรรทูลเศรษฐศิโรจน์เป็นประธานและกระบวนการยุติธรรมมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์เป็นประธานสำหรับการพูดคุยในวันนี้ทุกคณะทำงานจะรับไปปรับปรุงและกลับมาเสนอคณะกรรมการในครั้งต่อไปและจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนที่จะมีการอนุมัติแผนก่อนทุกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเปโดโรดิเกสประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการแล้วเปโดโรดิเกสกองหน้าอดีตทีมชาติสเปนชุดแชมป์ฟุตบอลโลกและฟุตบอลยูโรประกาศแขวนสตั๊ดแล้วในวัย39ปีหลังโลดแล่นบนเส้นทางอาชีพมานานและประสบความสำเร็จอย่างสูงสำหรับเปโดรเคยเป็นเด็กปั้นในระบบเยาวชนของบาร์เซโลนาก่อนก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปี2008และมีส่วนนำทีมคว้าแชมป์มากมายจากนั้นย้ายไปเล่นกับเชลซีโรม่าและลาซิโอ2ทีมจากอิตาลีส่วนเส้นทางทีมชาติเปโดรเริ่มต้นเล่นทีมชาติสเปนชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2010และเล่นแมตช์สุดท้ายในปี2017โดยติดธงไป65นัดยิงได้17ประตูอยู่ในทีมชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2010และฟุตบอลยูโร2012บอลมัดทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่มีแผนปล่อยตัวเล็กสกอตมิดฟิลด์เนื้อหอมออกจากทีมในตลาดหน้าหนาวหลังเจ้าตัวกำลังตกเป็นเป้าหมายของบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปโดยสกอตเหลือสัญญากับบอลมัดจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028เท่านั้นและยังไม่มีทีท่าว่าจะยอมต่อสัญญาฉบับใหม่ในถิ่นไวทาลิตี้สเตเดียมแม้เดอะเชอร์รี่จะยื่นข้อเสนอให้พิจารณาแล้วก็ตามด้วยเหตุนี้จึงมีสโมสรยักษ์ใหญ่หลายแห่งไม่ว่าจะเป็นเชลซีลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเรอัลมาดริดหรือเอซิมิลานที่ต้องการคว้าตัวนักเตะวัย23ปีไปร่วมทีมและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
5: สิริศรีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาพรขจรศรีสิริศิลป์ประบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend ครับผมคทาทองไวทยานนท์ครับอยู่กับพี่โจ้ดินพระรักษ์บุญฉลวยครับสวัสดีครับพี่โจ้ครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีพี่เจี๊ยบครับ
6: เรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์และการเดินทางนะครับวันนี้เข้าสู่เดือนตุลาคมมาแล้ว1สัปดาห
7: ์ครับ
6: นะครับสถานการณ์ก็ยังอยู่ในภาวะที่เรียกว่า
7: เฝ้าระวังนะครับก็ใครที่ผมก็
6: เฝ้าระวังนี่แปลว่าอะไรครับ
7: เฝ้าระวังว่าจะเกิดขึ้นอีก
6: เฝ้าระวังนี่แปลว่าท่วมแน่
7: ใช่ก็คือเห็นใจทุก
6: ตามอย่างใกล้ชิดนี่คืออะไรหนีด่วน
7: เห็นใจทุกคนนะครับไม่ว่ารถใครที่ถูกน้ำท่วมบ้านโดนอะไรเงี้ย
6: ครับ
7: โดนไม่โดนยังไงลองดูว่าปรึกษากันดูเราจะเอายังไงกันดีจะแก้ไขยังไงกันดีเช่นเฮ้ยรถผมแบบนี้อะไรเงี้ย
6: ครับ
7: ปรึกษากันลองส่งข้อความมาคุยกันก็ได้ครับ
6: ครับ
7: นะครับเผื่อว่า
6: ช่วยเหลือ
7: ช่วยกันแก้ไขหรือใครนะที่ทำธุรกิจเอ้ยผมรับทำรถอันนี้อยู่ผมรับซักผมรับลองส่งเข้ามาส่งข้อความเข้ามาก็ช่วยกันเดี๋ยวก็ได้ช่วยกันอ่านออกอากาศจะได้ตอนนี้เราต้องช่วยกันนะอยู่ในภาวะที่ต้องช่วยกันเพราะว่า
6: ครับ
7: ผมว่ารถน้ำท่วมรถที่ถูกน้ำท่วมมีเยอะ

0: มากเยอะมากๆตั้งตัวไม่ทันเยอะมากนะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้ทำประกันลดไว้ก็เยอะอีกมากๆนะ
1: ครับ
0: มันก็หนักหนาสาหัสอยู่นะครับ
1: อืม
0: ก็เป็นกำลังใจแล้วก็เห็นใจทุกๆท่านนะครับ
1: ครับผม4689899นะครับส่งข้อความเข้ามากันได้แล้วก็ทาง YouTube นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งรอไลฟ์นิดหนึ่งนะครับไลฟ์แล้วเรียบร้อยนะครับเรื่องราวสัปดาห์นี้มีทั้งเรื่องของ Mazda นะครับ CX6E รถไฟฟ้าในประสง
0: ค์ CX6E หรือว่า CX6E ก็เหมือนกันแหละครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นรุ่นที่2นะ
1: ครับ
0: เป็นรุ่นที่2ของ Mazda ที
1: ่เป็นรถไฟฟ้า
0: แบบ 100% มา
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เราก็พูดคราวที่แล้วเราก็บอกว่าไอ้ 6E เนี่ยทุกไม่มีอะไรเลยไอ้ Mazda 6ใช่มั้ย 6E นะ
1: ครับ
0: มาได้ 6E เนี่ยไม่มีอะไรเลยที่จะใช้ได้กับฉางอันนะ
1: ครับ
0: แล้วก็โรงงานที่อยู่ในจีนเป็นโรงงานมาได้ฉางอันออโตโมบิลเนี่ย
1: ครับ
0: หรือฉางอันเนี่ยก็คือเหมือนอะไรนะหุ้นลมมาถือหุ้นอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: รัฐบาลเข้ามาถือมาอะไรพอรุ่นนี้ CX6E ออกมา2รุ่นย่อยด้วยกันนะครับเป็นรถไฟฟ้า
1: ครับ
0: ชาร์จครั้งหนึ่งวิ่งได้555
1: กิโลเมตร
0: นะครับ
1: ครับ
0: ออกมา2รุ่นผมชอบรุ่นที่เป็นกระจกข้างเป
1: ็
0: นกล้องกระจกข้างนี่เป็นกล้องนะไม่ได้กระจกข้างอันใหญ่ๆนะอันเท่ากัน
1: ครับ
0: ความยาวออกจากตัวรถยื่นมาเท่ากันแต่เป็นแกน
1: ความหนาเนี่ย
0: แต่เป็นแกนมันจะเล็กกว่าเลยแล้วเป็นกล้องแล้วก็กล้องก็จะฉายภาพขึ้นมาที
1: ่คอนโซลกลาง
0: คอนโซลประตูรถหน้าประตูรถพี่อยู่ที่ตรงประตูรถเห็นปั๊บขึ้นมาอย่างนี้ผมชอบรุ่นนี้ผมว่ามันเท่ดีไหนๆถ้าจะโดนเฉี่ยวแล้วก็ขอแพงๆไปเลยนะครับ
1: แต่มันเฉี่ยวยากเพราะมันเล็ก
0: มันเล็กกว่าโอกาสโดนมันก็เล็กกว่าอันนี้ก็ชอบอยู่นะครับ หลายสิ่งหลายอย่างชอบมากแต่ที่พูดท้าความไปถึง Mazda 6E อ่ะอันนี้มัน CX6E นะ
1: ครับ
0: พูดถึงคือทำทุกอย่างพูดทุกอย่างส่งข่าวบอกทุกอย่างว่าโรงงานนี้เป็นแบบนี้แบบนี
1: ้
0: ถึงจะมีชื่อฉางอันแต่ไม่เกี่ยวใช้ด้วยกันไม่ได้ CX6E ใส่ล้อของอะไรนะ
1: S07
0: ดีพอลมาเลยล้อพะล้อดีพอลมาเลยเปลี่ยนแค่โลโก้ตรงกลางปัดโททำดูตั้งนาน
1: ไอโลโก้อ่ะมันเป็นตัว
0: โลโก้มันเป็นฝาตรงกลางกันมันกระแทกออกมาแล้วก็แต่ว่าต้องทำจากด้านในนะ
1: ใช
0: ่ก็ใส่โลโก้ตรงกลางเป็น Mazda แต่ล้อเดินใช้ลายเดียวกันมันลำบากมากเหรอผมถามหน่อยเด็กแค่เปลี่ยนลายหรือว่าสั่งซัพพลายเออร์ที่ไหนก็ได้คุณเล่นล้อลายแบบนี้มาแล้วคุณก็แบบพอคนพูดว่าก็ฉางอันเนี่ยก็ไม่ซื้อฉางอันแล้วคุณก็จะโกรธไหม
1: ใช
0: ่แต่คุณแบบคุณออกแบบได้ทุกสิ่งอย่างนะคือเขาออกแบบดีไซน์เองหมดเลยนะครับ
1: ครับ
0: ชิบะอินไตอะไรต่างๆเลยนะรถ Mazda เนี่ยคอยสังเกตไหมโฆษณาไม่ว่าจะกี่ตัวกี่ตัวนะจะออกแนวแบบศิลปะ
1: โซลต้องจิตวิญญาณ
0: อะไรอย่างนั้น
1: ศ
0: ิ
1: ลปะ
0: เออคือเจ๋งทุกอย่างการออกแบบภายในภายนอกตัวถังสวยการใช้งานดีไปหยิบล้อจีนใส่มันเสียมันแบบมันดูแบบเสียฟอร์มอ่ะ
1: พี่ว่าเหมือนไหม
0: พี่ต้องถามว่าพี่ว่าใช่ไหมพี่จะถามว่าเหมือน
1: ถ้าบอกว่า
0: ใช่ไหม
1: ตรงไหนเหมือนเนี่ยเอาปากกามาวงเนี่ยสมมติรถสีแดงเนี่ยมันจะกลายเป็นสีม่วงเลยนะเพราะปากการ
0: ถสีม่วง
1: อ่ะรถสีม่วงจะกลายเป็นสีดำเลยเพราะปากการน้ำเงินเนี่ยมันจะวงทั้งคันเลยเป็นสีดำ
0: คือรถเนี่ยตัวรถสีม่วงผมมีอยู่ในเส้นทางยานยนต์แล้วเผื่อนึกภาพไม่ออกแต่ตัดเป็นสั้นๆให้เห็นราคา
1: ครับ
0: ราคามี2รุ่นด้วยกันนะครับ
1: ครับ
0: 1,259,000
1: ครับ
0: กับ1,299,000
1: ต่างกันที่
0: ต่างกัน 40,000
1: อื้อ
0: ก็กระจกข้างนี่ก็เท่
1: กระจกข้างที่เป็นแบบไม่ใช่กระจกอ่ะเป็นกล้อง
0: เป็นกล้องคือเป็นกระจกปกติอันนึงเป็นหูกระจกเหมือนรถทั่วไปอ่ะอันนึงแต่อันเป็นกล้องแล้วมันดูแบบโอ้โหเจ๋ง
1: รุ่นล่างเนี่ยจะเป็นกระจกทั่วไปกระจกธรรมดา
0: เป็นล้อ20กับ21หรือ19
1: ล้อ19กับ21รุ่นท็อปเนี่ยจะเป็นล้อ21แล้วก็ด้านกระจกมองข้างก็จะเป็นลักษณะเป็นก้านแล้วก็มีกล้องติดอยู่นะครับ
0: มันก็ดูแบบดีไซน์ใช้ได้แล้วภายในนะจอยาวใหญ่มาก
1: โอ้ยจะใช่จอยาว
0: จอแบบ
1: ยาวไปถึง
0: จอเอนเตอร์เทนเมนต์นะไม่ใช่จอสำหรับผู้ขับขี่นะ
1: ครับ
0: จอที่
1: จอกลาง
0: จอกลางที่แบบยาวตั้งแต่ไอที่เปิดไฟเลี้ยวอ่ะ
1: ครับ
0: ยาวตั้งแต่แถวก้านไฟเลี้ยวอ่ะ
1: ครับ
0: ยาวไปจนถึง
1: ผู้นั่งคนข้างอ่ะเกือบถึงช่องแอร์
0: ช่องแอร์ริมหน้าต่างฝั่งซ้ายอ่ะโอ้โห
1: เรียกว่าผมเข้าไปแล้ว

0: ผมนึกในใจว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้คนนั่งหน้าเนี่ย
1: คือ
0: มันจะโดนแสงรบกวนตลอดเวลา
1: คือจอเนี่ยอย่าง Mercedes-Benz ก็มียาวๆแบบนี
0: ้ครับ
1: แต่เป็นกรอบเดียวกันแต่เขาแบ่ง partition ใช่ไหม
0: ครับ
1: ข้างในมันจะเป็นจอ
0: BM ก็เป็น
1: แต่ว่ากรอบมันยาว
0: ครับ
1: แล้วก็แบ่งอันนี้เป็นล็อกๆในจอมันเห็นเป็นล็อกแต่อันนี้พอเปิดไฟทุกอย่างอ่ะ
0: ครับ
1: เปิดหน้าจอแสงมันเต็มจอ
0: เ
1: บลเลอร์มาก
0: ของ Benz กับ BM เนี่ยหน้าจอมันจะเป็นยาวแบบนี้แต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการคุมแสงอยู่ในโทนที่เรียกว่
1: าจะคุมได้
0: มัน
1: จะเปลี่ยนได
0: ้แต่นี่มันเป็นหน้าจอใช้งานไง
1: จ้ะก็เพลินๆไป
0: เพลินๆเลย
1: นะครับ
0: อืม
1: แล้วก็ดีไซน์ก็โอเคนะ
0: โอเคยังไง
1: เปิดฝาท้ายอย่างเงี้ยฝาท้ายเนี่ยเป็นไฟฟ้า
0: ไฟฟ้า
1: สวิตช์เปิดหรือว่าปุ่มกดหรือว่าที่เปิดเน
0: ี่
1: ย
0: อยู่ตรง
1: ซ่อนไว้อยู่แบบตรงตุ่มเหมือนแบบที่อยู่
0: ที่ปัดฝนหลัง
1: ซ่อนอยู่ซึ่งไม่มีอะไรบอกเลยต้องเอานิ้วไปสัมผัส
0: ครับ
1: ปุ๊บแล้วฝาจะเปิดขึ้นมา
0: ครับ
1: อันนี้แบบดีไซน์นะ
0: ครับ
1: อันนี้ถือว่าของพวกนี้เป็นงานดีไซน์แล้วก็คิดแล้วก็ทำแต่แบบผมว่าแบบพี่ไม่น่าใส่ล้อนี้ไง
0: ผมถาม
1: เปลี่ยนลายดีกว่า
0: คุณผู้บริหารท่านหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนท่านดู product ตอนนี้ท่านไปอยู่อย่างอื่นละท่านไปดูรัฐกิจละนะคร
1: ับ รัฐกิจทำอะไร
0: ก็ความสัมพันธ์รัฐกิจกับพวกนี้ไงคุยเรื่องภาษีคุยเรื่องรถฟีดอะไรเงี้ยนะครับถามว่ารถคันเนี้ยลุยน้ำลึกได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับเขาก็บอกว่ามาตรฐานของ Mazda อยู่ที่16เซนอยู่แล้วรถซีดานก็16เซนก็คือ160มิลครับแต่ว่าถ้าเป็น SUV เนี่ยจะสูงกว่ามาตรฐานแบบเนี้ยอีก20เซนก็คือ36
1: เซน
0: 36เซนผมลองวัดดูนะครับก็คือฟุตไก่6เซนเพราะนั้นก็ครึ่งล้อกว่า
1: ครึ่งล้อก็แค่แถวๆไม่เกินใต้ท้อง
0: ไม่เกินใต้ท
1: ้
0: อง
1: ใต้ท้อง
0: แตะใต้ท้องนะครับก็แต่ก็ตามมาตรฐาน IP นะครับไม่ใช่แบบอยู่ดีจะไปแช่น้ำเล่นไม่ได้นะ
1: จอดแช่เลยไม่ได้
0: จุ่มได้เป็นช่วงเวลาหนึ่งนะครับ
1: ในมีระยะเวลากำหนดนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็ถามว่าน่าสนใจอย่างไรผมว่าพี่เจมลองเปิดสเปคดูสิครับ
0: รถคันนี้นะครับอย่างที่พี่โจบอกไปตั้งแต่แรกว่าน
1: ี่คือต้องบอกว่านี่คือ all new นะครับ
0: all
1: new electric Mazda CX
0: ครับ
1: CE นะครับ
0: ยืนยันอีกครั้งหนึ่งผมอธิบายเรื่องที่มาที่ไปนิดนึงหลายคนอาจจะเถียงว่าไม่ใช่หรอกมันคือฉางอันนู่นนี่นั่นแต่ Mazda
1: ไม่ใช่รถยังไงก็ไม่ใช่
0: แต่ Mazda เขายืนยันว่าโรงงานเนี้ยนะครับชื่อโรงงาน Mazda ฉางอัน
1: ออโตโมบิล
0: ซึ่งอยู่ที่เมืองฉางอันสาเหตุที่ต้องใช้ชื่อนี้เพราะว่าในตามกฎหมายของประเทศจีนเนี่ยถ้ามีธุรกิจมาลงทุนเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบริษัทผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นคนจีนด้วยนะครับก็เลยต้องใช้ชื่อบริษัทนี้ชื่อโรงงานนี้แต่งานขั้นตอนการผลิตไม่ว่าจะเป็นการออกแบบนะครับ
1: ทุกสิ่งอย่าง
0: เกิดขึ้นภายใต้วิศวกรรมของ Mazda ล้วน
1: ๆหน้าจอทัชสกรีนเมื่อกี้ที่บอกว่ายาวมากๆอ่ะ
0: ครับ
1: ยาวตั้งแต่ตรงก้านไฟน่าจะ
0: ถ้าด้านซ้ายมือของพวงมาลัยอ่ะ
1: ด้านซ้ายนี่น่าจะเป็นก้านปัดน้ำฝน
0: ครับ
1: ยาวจนถึงช่องแอร์จริง
0: ครับ
1: สุดที่ช่องแอร์นะครับ
0: ครับ
1: 26.45 นิ้ว
0: ใช
1: ่ 26.45 นิ้ว
0: ครับ
1: เลยฟุตไงนะ
0: นะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้าล้วนใช้แบตเตอรี่ประเภทลิเธียมไอออนฟอสเฟตขนาด77กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับชาร์จ1ครั้งนะครับให้กำลังสูงสุด258แรงม้าหรือว่าประมาณ190กิโลวัตต์แรงบิด290นิวตันเมตรวิ่งได้ระยะทางสูงสุด555กิโลเมตร
1: แต่เป็นมาตรฐาน NEDC นะคร
0: ับ ครับวิ่งจริงก็น่าจะลบลงไปประมาณสัก
1: 400ไปปลาย
0: 500 400ไปปลายถึง500มั้ย
1: ก็ถ้าขับดีๆไม่รู้บอกไม่ได้แล้วก็ชาร์จนะครับรองรับการชาร์จแบบ DC Fast
0: ครับ
1: นะครับก็อยู่ที่ถ้าแบตอยู่เกิน 30%
0: อันนี้ผมถามมาว่า DC Charge เนี่ยที่บอก DC Charge เนี่ยกำลังไฟเท่าไหร่เขาบอก190กิโลวัตต์นะ
1: ก็แบต30ไป80ใช้เวลา15 นาที
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเร็วนะเดี๋ยวนี้ชาร์จเร็วขึ้นนะครับ
0: แต่ DC Charge เนี่ย190กิโลวัตต์เนี่ยมันไม่ได้มีเยอะนะ
1: เดี๋ยวนี้มัน150แล้วก็มี
0: ส่วนใหญ่มาตรฐานอยู่ที่150
1: ไม่แย่ๆไม่เกินครึ่งชั่วโมง
0: เพราะฉะนั้นครึ่งชั่วโมงแล้วคันนี้น่าจะชาร์จเต็
1: ม
0: นะครับมีความพิเศษของการเป็น SUV คันนี้อย่างที่พี่โจบอกไปก็คือภายในเนี่ยภายในเป็นสีแบบสีดำเลยนะ
1: 2สีตัดกันทูโทนภายในนะครับภายในทูโทนถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครได้ดูแต่ว่าผมก็ไม่มีรูปอันนี้ให้มาให้ดูซะด้วยเสียดายจริงไอ้รุ่นที่เป็นกล้องเวลาพอเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บ
0: อ๋อภาพ
1: ที่ขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่ตรงขอบมุมเวลาเราปิดประตูเข้ามาป
0: ิ
1: ดประตูแล้วก็มาช่องแอร์ที่อยู่ซ้ายสุดหรือขวาสุดอ่ะ
0: ครับ
1: พอเลยช่องแอร์จะเป็นแผงประตูภาพมันจะขึ้นตรงนั้น มุมตรงนั้นนะครับไม่ต้องไปดูออกไปมองนอกรถมองแค่ในรถพอ
0: ครับ
1: อืมชัดอันนี้เขาเรียกว่า
0: ก็ชัดดีนะผมเห็นกล้อง
1: ดิจิตอลเมลเลอร์นะครับ
0: ครับ
1: มุมมองที่ชัดเจนก็สร้างมุมมองให้มันชัดเจนขึ้นแต่เชื่อเถอะพอขับไปสักพักติดมองพอไปขับรถคันอื่นมองไปตรงนี้มองที่ตรงนี้ยังไม่เห็นรถ
0: ใช่ใช่
1: มันจะติดนะครับ
0: นะครับอ่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นแคมเปญนะครับก็ถ้าซื้อจองวันนี้นะครับรถล็อตแรกเนี่ยรถยนต์มา300คันก่อนนะ
1: หมดไปแล้ว
0: หมดแล้วครับผมถามคุณอุทัยว่าหมดไหมคุณอุทัยบอกไม่รู้จริงพี่ปิดระบบไปคืนก่อนที่จะงานแถลงข่าวเกิดขึ้น
1: หมดแล้วครับมีคนโพสต์ในเส้นทางยานยนต
0: ์เหรอครับ
1: ตายที่เรา
0: ที่เรา
1: โพสต
0: ์
1: ราคาไว
0: ้ครับ
1: หมดไปแล้วนะครับ
0: ครับผมรถคันนี้นะครับรับประกันนาน8ปีนะครับคุ้มครองแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนาน8ปีนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนาน8ปีต่อ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ฟรีโฮมชาร์เจอร์แบรนด์ ABB จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์พร้อมติดตั้งฟรีทุกพื้นที่ทั่วประเทศมูลค่า 39,990 บาทและฟรีระบบ Mazda Connectivity 5ปีสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน Mazda 6e ระบบสั่งงานด้วยเสียงและระบบการนำทางนะครับซึ่งการรับประกันคุณภาพนาน8ปีของรถยนต์เนี่ยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขยายการรับประกันคุณภาพนะครับก็คือ 160,000 กิโลเมตรหรือ8ปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับส่วนเงื่อนไขการคุ้มครองแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนาน8ปีนะครับอยู่ภายใต้เงื่อนไข8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเหมือนกันนะครับแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนาน8ปีก็ไม่เกิน 160,000 เหมือนกัน
1: 8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งทั้ง3รายการ
0: ใช่
1: เฮ้ยผมบอกราคาไปยัง
0: บอกแล้ว
1: บอกแล้วนะครับ
0: 1,259,000 สำหรับรุ่นพรีเมียมซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้น
1: แล้วก็พรีเมียมสปอร์ต
0: ซึ่งเป็นรุ่นท็อปราคา 1,290,000 40,000 ต่างกัน 40,000 1,299,000 บาทสีมีด้วยกัน6สี
1: ครับ
0: นะครับมีสีที่เป็นสีประจำรุ่นหรือว่าสีแห่งการโปรโมทสีขาย
1: ไม่เคยต้องมีสีของแต่ละรุ่นเนี่ยเขาจะมีสีที่แบบเจ๋งๆของตัวเขาออกมา
0: ครับ
1: เช่น
0: สีคันเนี้ยจะเป็นสีม่วง Night Fall Violet
1: เนี่ยเห็นไหมแต่ละสีผมบอกเลยมาด้าทำเอาสวยนะ
0: สวยนะ
1: แต่ซ่อมเนี่ยลำบาก
0: ครับสีเทา Machine Gray ครับซึ่งก็สวยนะ
1: ใช่แล้วแต่ชอบเลยคือสีทำสีออกมาสวย
0: ครับ
1: แต่อย่าไปซ่อมสี
0: สีแดงโซเลตคริสตัลครับ
1: นี่มีแบบตำนาน
0: ตำนาน
1: ตำนานซ่อมยาก
0: เดือดร้อนกันทั้งประเทศ สีขาวคริสตัลไวท์เพิร์ลครับ
1: นะครับ
0: แล้วก็สีเทาแอโรเกรสีเทาแอโรเกรเนี่ย
1: คือสวยเอาจริง
0: อยู่บนถนนสวยมาก
1: สวยทุกสี
0: ครับ
1: แต่นี้ไม่มีคอปเปอร์สิรุ่นนี้มีคอปเปอร
0: ์ไม่มีแล้วสีดำเจ็ตแบล็คครับดำสนิทเลย
1: คอปเปอร์จะมีอยู่ใน Mazda 6ที
0: ่
1: เป็นสีด่านนะ
0: ครับใช่ครับ
1: นะครับคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีการถ้าเอาจริงๆเนี่ยมันถือว่าเร็วมากนะครับมันมีการเปิดตัวในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ให้ดูก่อนนะครับที่จีนเดี๋ยวนี้เราถ้าคุยเรื่องของการเปิดตัวรถเนี่ยจะไปอยู่ฝั่งจีนแล้วนะ
0: ครับ
1: เราจะไม่ค่อยได้คุยเรื่องของโตเกียวมอเตอร์โชว
0: ์
1: หรือว่าแฟรงก์เฟิ
0: ร
1: ์ตออโต้โชว์ไม่แล้วตอนนี้มาดูเซี่ยงไฮ้นะครับ
0: ครับ
1: เซี่ยงไฮ้เปิดปุ๊บโชว์รถก่อนโชว์รถเสร็จปั๊บหลังจากนั้นก็ขาย
0: ครับ
1: พอตรงนั้นขายก็อยู่บ้านเราประมาณ1ปีขายบ้านเราแล้วนะ
0: ครับ
1: ถือว่าเร็วมากนะจากวันที่โชว์เป็นคอนเซ็ปต์จนวันที่ขายมาถึงบ้านเราปีกว่า
0: ๆครับ
1: ปีนิด
0: ครับ
1: มาแล้วนะฮะ
0: ผมมีขนาดมิติตัวถังมาให้ดูด้วยนะครับมิติตัวถังของ Mazda CX 6e นะครับความยาว 4.850 เมตรนะครับอัพเปรียบเทียบกับดีพอเลย 4.750 ครับ
1: ถ้าแค่นี้นะเซนหนึ่งเนี่ยนะบางทีมันขยับแค่กันชนยื่นกันนิดเดียวก็ได้แล้ว
0: แล้วแต่ไม่ว่ากัน
1: ไม่ผมก็ไม่ได้บอกว่ามันอันเดียวกันผมแค่ว่าถ้ามันแค่ขยับกันชน
0: อ่ะความกว้างครับ1เมตร 93.5 ครับของ Mazda นะส่วนของดีพอ1เมตร 93 ครับครึ่งเซนข ขยับไหม
1: พี่ต้องการอะไร
0: พี่จะพูดอะไรพี่จะพูด
1: อะไรกับตัว
0: พี่จะพูดอะไร
1: ใส่พี่

0: เขาต้องการอะไร
1: แล้วก็ความสูงครับความสูงของ Mazda ครับ1เมตร62เซนครับ
0: ครับ
1: ของ DeepPaul ครับ
0: ห่างกัน 2.5 เซน
1: ครึ่งเซนพี
0: ่โอ้โห
1: 1เมตร 62.5 เซนครับพี่นี่นะแล้วก็ระยะฐานล้อนะครับของMazda 2เมตร 90.2จุด2นะพี่ไม่ใช่จุด5นะส่วนของดีพ่อ2เมตร90เป๊ะครับ
0: ก็ดูมันใกล้กันจังนะเฮ้ยหรือว่าคันนี้ยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยผมเดี๋ยวผมขาข้อมูลอีกทีนะว่าสรุปแล้วคันนี
1: ้
0: มันเป็นฉางอันหรือเป็นมาสด้ากันแน่แต่ว่าพวกการออกแบบอะอย่างบอดี้อย่างอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ที่เป็นศิลปะเนี่ยเป็นเขาเป็นมาสด้านะ
1: ครับก็ขับเคลื่อนล้อหลัง
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้วผมก็งงตรงที่เขาชอบบอกว่ารถสมัยนี้จะต้องมีที่เป็นแบบแอมเบียนไลท์อะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อ
0: พี่นึกออกไหม
1: ไฟตุ้งแช่
0: เนี่ยแอมเบียนไลติ้งแต่ก่อนนี้มันมี64เฉดสีอะไรเงี้ย
1: ครับครับ
0: ตอนนี้มาด้ามี256สีผมว่าแบบเราต้องเปิดเราเจอตอนขับรถเนี่ยเราต้องเปิดไฟนี้ไหม
1: ผมชอบที่เป็นลายกราฟิกในจีรี่ EX2 มากกว่ามาดูเพลินตาดีอันนี้เป็นรูปเป็นรูปเมือง
0: อันนี้มันเป็นไฟไม่เป็นไฟที่อยู่รอบรถแอมเบียนไลท์ที่อยู่รอบๆแผงประตูคอนโซลนะ
1: ครับ
0: ต้องเปิดไหมเราต้องเปิดไหม
1: มันติดเองหรือเราจะสั่งไม่เปิดก็ได้
0: ก็ถึงต้องถามไงว่าเราขับต้องเปิดไหม
1: แล้วแต่ความสุนทรีย์ของแต่ละคนถ้าใน Mercedes-Benz กับ DeBian ผมเปิดเพราะมันสวยแล้วมันเป็นลักษณะของไฟแบบ
0: คริสตัลไม่มี
1: สุกไม่เวลาไปเทสอ่ะผมเคยเปิดสวยผมชอบของ BMW สวยมากผมบอก
0: แล้วก็ลำโพงนะ
1: ครับ
0: คือเรื่องของเครื่องเสียงนี่ต้องบอกว่าอันนี้สุดยอดมากนะครับ
1: สุดยอดนี่คืออะไรภูเขาทองสูงสุด
0: สุดยอดที่เรียกใบอ่อนคร
1: ับ ใบอ่อน
0: โอเคลำโพงมีทั้งหมด23ตัว
1: ฮะ23คันรถกี่คัน
0: คันเดียว
1: คันเดียวเนี่ยนะ
0: 23ตัวแล้วก็แบบว่าเป็นเรานั่งอยู่แบบเซ็นเตอร์ตรงกลางรถนะ
1: ครับ
0: นั่งแล้วแบบลำโพงมันจะออกมาแบบสร้างความสุนทรีในการขับขี่ได้ดีมากและอีกสิ่งดึงเวลาเราวิ่งเนี่ย Mazda จะทำแบบนี้ผมไม่รู้คันนี้ยังไม่ได้เทสนะ
1: ครับ
0: Mazda จะเป็นรถที่เวลาเราเปิดเพลงสมมุติว่าเปิดที่วอลลุ่มสัก10วอลลุ่ม10
1: Adaptive
0: ขับแล้วขับไป
1: ครับ
0: คุยไป
1: ครับ
0: เราก็เพลินๆถูกป่ะ
1: ครับ
0: เวลาเราวิ่งเร็วๆเนี่ยเสียงยางเสียงลมอะไรต่างๆ
1: มันเพิ่มขึ้น
0: มันจะดังเข้ามาในรถได
1: ้ครับ
0: มันจะถูกกบด้วยเสียงของวิทยุที่ดังขึ้นเรื่อยๆ
1: โดยอัตโนมัติ
0: ตามความเร็วที่เราวิ่งของความเร็วรถที่เราวิ่ง80เราสมมุติเราเร่งไว้วอลลุ่ม10
1: ครับ
0: วิ่ง80เรารู้สึกตัวอีกทีอาจจะอยู่เวลุ่ม15 16นะเวลาตอนที่เราเบาเครื่องลงหรือจะจอดติดไฟแดงอ้าวเอ้ย
1: ครับ
0: วอลุ่มมันเด้งขึ้นมาได้ไงลำโพงมันดังขึ้นมาได้ไง
1: ครับ
0: อันนี้มันก็จะแบบ
1: Adaptive Voice
0: มันจะเป็นการมันจะเรียกว่าเป็นกุศโลบายว่าโอ้รถคันนี้มันเงียบภายในแรงประทะลมเสียงลมเสียงยางมันหายไปป่ามันเอาเสียงวิทยุเข้ามากบ
1: อ
0: ันนี้ก็23ตัวผมว่าเพลินเลยนะตลอดการเดินทาง
1: ก็จะได้เยอะมาก23ตัวเยอะมาก
0: คือลำโพงเขาดีอยู่แล้วถ้าเกิดคิดจะเปลี่ยนก็23ตัวพี
1: ่อย่าเปลี่ยน
0: ไม่ต้องเปลี่ยนฟังอันนี้แหละ
1: อย่าเปลี่ยนเลยตัวละ300นี่ก็เยอะแล้วนะ23
0: มันไม่ได้ดิ300นะครับก็ถือว่ามีสีสันให้เลือกเยอะแยะมากมายไปดูได้ตามโชว์รูมที่ใกล้บ้านท่านนะครับ
1: กว้างเข้าไปนั่งแล้วกว้างถ้าเทียบกับ Mazda 6E เนี่ยต่างกันเลยอันนี้เป็น SUV ที่ผมว่าเผลอๆเนี่ยไซซิ่งเนี่ยมันไม่ใช่ CX5 แล้วนะมันจะเป็น CX8 เลยนะภายในห้องโดยสารน่ะเข้าไปนั่งแล้วกว้างจริง
0: ไม่ห
1: รอกเฮ้ยเบาะนี่หลวมเลยรู้สึกเลยว่าหลวมเลยนะครับเบาะนั่ง
0: ถือว่าม
1: าก
0: เป็นอะไรที่น่าสนใจอีกหนึ่งคันถ้าใครหารถไฟฟ้าที่เป็นญี่ปุ่นนะถ้าเทียบราคากับรถจีนน่ะยังไงมันก็แพงกว่า
1: ครับ
0: นะเพราะ
1: 1ล้าน 259,000
0: ด้วยกำแพงภาษีถ้าเกิดโอ้ผมไปซื้อรถจีนดีกว่า2คันเนี่ยจัดไป
1: ก็แล้วแต
0: ่
1: ครับผมไม่ว่ากัน
0: โอเคอ่ะก็อยากเห็นหน้าตาแล้วก็ตอนที่เขาเปิดตัวรถวิ่งออกมาเปิดราคาก็ในเส้นทางยานยนต์เข้าไปดูได้นะครับ
1: ครับผมมีข้อความเข้ามาวันนี้
0: 468ก็899
1: ครับ
0: สวัสดีครับเฮีย
1: ครับ
0: รถกระบะของผมต้องลุยน้ำไปทำงานทุกเช้าทุกเย็น
1: ครับ
0: เป็นเวลา1อาทิตย์แล้วตอนเช้าก่อนออกจากบ้านควรมีทุกตอนเช้าก่อนออกจากบ้านทุกครั้งจะมีความรู้สึกเหมือนว่าเบรกติดเหยียบคันเร่งรถไม่ออกเป็นแบบนี้ทุกเช้าอยากถามว่าแบบนี้มีผลเสียอะไรต่อรถไหมครับไม่หรอกครับก่อนเข้าบ้านที่พี่ลุยน้ำเสร็จอะ ถ้าผลว่าพี่ลุยน้ำแล้วถึงบ้านเลยอ่ะแล้วเลี้ยวขึ้นแห้งจอดเลยอ่ะ
1: ยังไงซะมันก็ต้องมีความชื้น
0: เพราะว่าผ้าเบรกพี่มันชื้นมันโดนน้ำ
1: ครับ
0: มันติดแน่ๆอยู่แล้วครับอันนี้เป็นธรรมชาติ
1: เป็นเรื่องปกติครับ
0: ใช่แต่ถ้าเกิดว่าลุยไป
1: ลุยแล้ว
0: ก่อนถึงบ้านมันมีขึ้นแห้งอ่ะนะ
1: รีด
0: ที่มันไม่ท่วมอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: รีดน้ำหน่อย
1: เบรกด้วยการเบรก
0: ยั้งเบรก
1: หน่อย
0: เลียเบรกค่อยๆลดวิ่งเลียเบรกให้มันไล่ความชื้นเพราะว่าความร้อนมันจะไล่ความชื้นออกไปนะ
1: ครับ
0: ระหว่างผ้าเบรกกับจานเบรกเนี่ยมันต้องค่อยๆถูไป
1: สักระยะหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่ใช่5เมตรแล้วจอดเลยนะคร
0: ับ ไล่ไปแต่ว่าก็จะดีขึ้นแต่ว่าถ้าถามว่ามีผลเสียอะไรไหมก็ไม่มีครับ
1: ไม่มีครับไม่มี
0: ก็ตอนออกก็ไถมันหน่อยก็ปึ้ง
1: ครับ
0: เสียงอาจจะดังดูนะ
1: บางทีมันอาจจะติดแบบติดเลยนะ
0: ผมว่าจอดบนบ้านพื้นนั้นเป็นกระเบื้องเงี้ย
1: ครับ
0: พอเลื่อนออกมาล้อมันเหมือนดึงเบรกมือไว
1: ้ครับ
0: แต่ว่าฟริกชันมันไม่ได
1: ้ครับ
0: แรงเสียดทานเนี่ยมันไม่พอที่จะทำให้มันหลุด
1: ครับ
0: มันก็จะดูไถ่ไ
1: ถ่ไถ่
0: แต่พอพื้นมันที่มันมี
1: ปูนหยาบ
0: มันก็จะหลุดเสียงดังนิดนึงน่าตกใจ
1: ครับ
0: แต่
1: ไม่มีอะไรต้องห่วง
0: นะครับ
1: นะครับ
0: แล้วก็อาการที่จะเกิดขึ้นอีก
1: ครับ
0: เกิดขึ้นอีกหลังจากนั้นที่ทุกท่านไปสนุกสนานกันมากับการลุยน้ำแล้ว
1: ครับ
0: บางทีเราวิ่งมาเนี่ยระหว่างที่วิ่งเนี่ยผ้าเบรกกับจานเบรกที่เป็นดิสเบรกนะ
1: ครับ
0: รถรุ่นสมัยนี้ต้องพูดถึงดิสเบรกไปก่อนละอ่ะระหว่างที่จานดิสมันหมุนเนี่ยผ้าเบรกมันจะถูกประกบอยู่ทั้งซ้ายและขวา
1: ใช่ครับ
0: มันสีตลอด
1: ครับ
0: มันเกิดความร้อนตลอดอันนี้ยังไม่รวมถึงว่ามันมีจานคดกันเยอะแต่กำลังจะพูดว่าจานที่มันร้อนๆเนี่ยเวลาลงน้ำฟู่ทันทีเลย
1: มันมี
0: วัสดุที่มันร้อนจัด
1: ๆแ
0: ล้วก็ลงน้ำแล้วเย็นทันทีเลย
1: ครับ
0: มันจะ
1: เกิดการเปลี่ยนแปลง
0: มันจะไม่ได้หดตัว
1: ครับ
0: ร้อนเนี่ยขยายพอโดนน้ำมันเย็นมันจะหดตัว
1: ครับ
0: มีพอร้อนเย็นร้อนเย็นบ่อยๆเข้า
1: ครับ
0: พอเอาไปใช้งานปุ๊บเฮ้ยเหยียบเบรกแล้วรู้สึกว่าวิ่งช้าๆไม่เป็นไรพอวิ่งเร็วๆเหยียบเบรกช่วงเหยียบเบรกแล้วรู้สึกว่าพวงมาลัยมันสั่น
1: สั่น
0: อันนี้ก็เกิดจากจานเบรกอาจจะมีการเบี้ยวหรือคดได้นะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเป็นไมโครเมตรนะไมโครเมตรต้องใช้คำว่าไมโครเมตรมันไม่ได้บิดแบบมองแล้วแบบโอ้โหเบี้ยวขนาดนั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าม
1: ันจะรู้สึกได้ถ้าขับเร็ว
0: ที่มันบิดเนี่ยเพราะว่ามันบิดจังหวะที่มันบิดสมมติว่ามีการเอ็นไปทางซ้ายหรือเอ็นไปทางขวาหรืออะไรแล้วแต่นะ
1: ครับ
0: ระหว่างที่รถมันวิ่งเนี่ยจานเบรกมันหมุนเนี่ยผ้าเบรกมันจับอยู่ถูกป่ะ
1: ครับ
0: จังหวะที่ผ้าเบรกจับอยู่จังหวะพอมาโดนตรงนี้จานเบรกดันมาซ้าย
1: ครับ
0: ตรงที่มันเบียดซ้ายเบียดขวาเงี้ยแล้วเราเหยียบเบรกมันถึงรู้สึกแต่วิ่งช้าๆทำไมไม่รู้สึกเพราะว่ามันช้าไง
1: ครับ
0: อันนี้หลังจากนี้ก็คือเจียจานครับเจียจานเบรกสักนิดนึงน
1: ่
0: าจะดีขึ้นนะหาย
1: ครับ
0: แต่ว่าเราเลี่ยงไม่ได้ถ้าต้องลุยมันก็ต้องโดนแหละครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าอันนี้ที่บอกคือสมมติเราขับมาร้อนๆแล้วไปลุยเลยเงี้ยถ้าเลี่ยงได้ก็บอกร้อยมันคูลดาวน์ซะหน่อย
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ที่ผมห่วงคือผมห่วงเวลารถพี่ลุยน้ำเนี่ยยังไงฝากดูแลพรมในตัวรถด้วยนะครับถ้ามันเข้าไปข้างในเนี่ยยังไงก็ต้องจัดการให้มันแห้งนะพี
0: ่
1: เพราะถ้าไม่แห้งเนี่ยมันจะเป็นเชื้อราม
0: ันชื้น
1: อันเนี้ยมัน
0: อัน
1: เนี้ยอันเนี้ยที่สำคัญเลยอ่ะมันจะถ้าเราไม่ลื้อออกมาดูเนี่ยแล้วมันมีความชื้นสะสมเนี่ยมันทำให้ตัวบอดี้รถเนี่ยผุได
0: ้ต้องระวังความชื้นไปเปียกอยู่ในพรมเงี้ยคือมันนี้รถมันร้อนใช่ไหมแล้วมันลุยน้ำมันเย็นเงี้ยมันมีไอ้น้ำเกิดขึ้นระหว่างตัวถังอ
1: ่
0: ะในพรมในอะไรมันก็จะมีความชื้นได
1: ้ครับ
0: พึ่งแดดบ้างก็ได
1: ้ครับ
0: หรือตอนนี้มีนวัตกรรมครับถุงที่แขวนในรถ
1: ถุงดูดน้ำอะฮะ
0: ถุงที่เป็นดูดความชื้นเงี้ย
1: ครับ
0: ตอนแรกก็ดูเอ๊ะมันจะใช้ได้จริงก็ว่าซื้อมาลอง
1: ในรถพี่โจ้นี่เมื่อวานผมเข้าไปนั่งครับมือผมปัดตกมาน้ำหกหมดเลย
0: ยังนะก็ดีอยู่ดีอยู่ลองดู
1: ครับ
0: ถุงไม่มีบาดนะครับ
1: อยากถามพี่ๆหน่อยครับกระบะอิซูซุจะเปิดตัวใหม่อีกนานไหมแล้วจะมีรุ่นไฮบริดหรือเปล่า
0: ผมจะบอกพี่ว่ายังไงดี
1: เอมบาโก้ครับ
0: มันติดเอมบาโก้อยู
1: ่แต่
0: นี้คืองี้แล้วยังไม่รู้ในรายละเอียดด้วยให้เซ็นเอมบาโก้ไว้ก่อนว
1: ่
0: าเปิดเผยข้อมูลแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นได้เลย
1: แต่มีแน่
0: พูดเอาตามที่แบบคิดเองนะ
1: ครับ
0: ว่าผมว่าไฮบริดไม่น่าคือที่เราบอกว่าเราเคยคุยว่ามิตซูบิชิเปิดตัวรถใหม่แต่ว่าไปเทสรถไปแล้วยังไม่มีการเปิดราคาที่ชัดเจนนะ
1: ครับ
0: แต่ Fortuner เนี่ยเตรียมจะเปิดแล้ว
1: ครับ
0: โปรดักต์ใหม่ๆ
1: Toyota Fortuner น่าจะเดือนหน้านะ
0: Fortuner เนี่ยหน้าทาวโวเนี่ยเสร็จแล้วผมว่าตอนนี้บัวชัวก็เสร็จแล
1: ้
0: วน่าจะกำลังพิมพ์อยู่เลย
1: กำลัง
0: พิมพ์แล้วก็ส่งไปตามโชว์รูม
1: ทั่วประเทศแล้วเซลล์น่าจะอบรมเรียบร้อยละ
0: ฟอร์ดบองโก
1: ้ครับ
0: ก็เตรียมแล้ววิ่งเก็บเส้นระยะทางไว้แล้ว เชื่อว่าปลายปีเนี่ยซัดกันนัวเลย
1: ในงานมอเตอร์เอ็กโปเราน่าจะได้เห็นตัวจริง
0: เราคิดว่าถ้า Isuzu ไม่ขยับไม่มีอะไรเลยแปลว่า
1: อยู่ไม่ได้แล้วครับ
0: คุณมีรถโมเดลเก่าคนเดียว
1: ใช่
0: เพราะว่านิสสันเนี่ยเลิกจากเวทีนี้ไปแล้ว
1: ครับนิสสันถอน
0: เทอร่าไม่มีละ Isuzu จะต้องถ้าไม่มีโปรดักต์ใหม่ Isuzu จะต้องแบบมาด้วยแคมเปญที่แบบเผลอๆแบบเทหมดหน้าตัก 0% ก็ต้องมีถูกป่ะ
1: ครับ
0: เราก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคงไม่มีใครคงปล่อยให้แบบปาเจโร่ขายได้ยาวๆสบายๆไง
1: ใช่
0: มันจะรู้สึกสบายตัวเกินไป
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้หลังจากนั้นมาสักพักอิซูซุก็ส่งเอกสารมาให้เซ็น
1: ครับ
0: ว่าไม่ให้เปิดเผย
1: ครับ
0: แต่ผมกำลังจะบอกพี่ว่ารถใหม่อ่ะไม่รู้ว่าบอดี้ใหม่จริงหรือเปล่าหรือว่าใหม่แค่เครื่องยนต
1: ์อืม
0: แต่ถ้าไฮบริดดีเซลผมคิดว่าไม่แต่ถ้ามีแบบที่พี่คิดอ่ะ
1: ขายคนเดียว
0: เซอร์ไพรส์มากขายคนเดียวเลยคือตอนนี้ผมกับพี่เจี๊ยบจะไปได้เจอรถคันนี้วันที่20วันที่20ตุลานี
1: ้
0: ผมถึงจะเห็นรถแล้วผมจะมากระซิบในร
1: ายการจะได้ขับด้วย
0: จะได้ขับด้วยได้เห็นรถด้วยแล้วได้เป็นลอง
1: แต่ถ่ายรูปด้วย
0: อะไรเงี้ยได้ทำหมดทุกอย่างแหละแต่ว่าเขาก็ยังไม่ให้เราเปิดเผยข้อมูลครับ
1: ครับ
0: ถ้าให้เคลียร์เนี่ยหลังจากวันที่20
1: พี่ต้องกินข้าวกับผมผมไม่ได้เปิดเผยแต่ผมให้ดูรูป
0: หลังไม่ได้หลังไม
1: ่เราต้องนัดกันไปแถวๆนี้ราชดาใกล้ๆ
0: หลังไม่ได้ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนอินซูซูแล้วรออยู่นะ
1: ถ้าเป็นพี่ทัศพลนี่มาเลยเดี๋ยวพาไป
0: ในเมือง
1: ครับ
0: ใช้ในเมืองใช้ทางไกล CB500X เหมาะไหมครับปี18มือ2ราคาถูกแล้วน่าสนใจมากครับพี่ใช้ในเมืองก็ต้องถอดปี๊บเก็บไว้
1: ใช่อย่าติดอะไรแล้วกัน
0: ถ้าติดก็เท่ดี
1: ก็แต่มันจะเกะกะหน่อย
0: ก็เรื่องของเขาแต่ว่าอย่าเฉียวกระจกข้างผมพอคือรถมันน่าใช้แล้วก็ราคาถูก
1: ใช่
0: CB500X ประกอบบ้านเรา
1: ทนด้วย
0: ประกอบบ้านเรา 500cc
1: ครับ
0: มี CB500X CB มีตัว500อะไรตัวเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ส่งไปญี่ปุ่นเป็น CB400X นะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าด้วย
1: ที่นู่น
0: เขาจำกัดด้วยใบขับขี่400
1: ครับ
0: ไม่เกิน400แล้วก็400ขึ้นไปอะไรเงี้ยเขาก็เลยเป็นรถ400แต่ตอนนี้ราคาถูกมากมีตั้งแต่ตัวเก่าๆตัวแรกๆเลยกับตัวที่ออกมาเป็นเวอร์ชันไมเนอร์เชนเลยมาก็น่าขับดีครับ
1: น่าครับน่า
0: ทนทานมากทนทานมาก
1: แล้วก็ราคาอะไหล่ก็ไม่แพงเลยค่าซ่อมบำรุงต่ำแล้วก็อาศัยการดูแลน้อยมากไม่ค่อยต้องดูแลไม่จุกจิกอ่ะ
0: ต้องดูแลพี่ยังไม่ดูแลเลยอ่ะ
1: ดูก็ดูแลมากดูแลบ้างไง
0: คือพี่เจี๊ยบเนี่ยไม่ดูถูกไหม
1: แต่ผมก็ไม่เคยต้องให้เพื่อนมายันนะ
0: โอ้โหโจโแค่ขาเดียวพี
1: ่โ
0: จโ
1: จโอ้โหแล้วเอารถเล็กยันรถใหญ่โอ้โหขาก็เป็นตะคิวคุณผู้ฟังโจนะครับน่าใช้พี่สรุปว่าน่าสนใจ
0: น่าสนใจ
1: น่าสนใจ
0: ครับพี่ลองดูอันนี้ก็ได้อีกอันนึงอ่ะถ้าเกิดว่าชอบเดินทางไกล
1: ครับ
0: CB500X มันแบบมันแต่งเป็นแอดเวนเจอร์ดีนะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วมันจะบอกว่า CB650 ก็ดีแต่มันก็
1: แต่ราคาก็จะขยับขึ้นไปหน่อย
0: พอๆกัน
1: หรอ
0: ก็พอใกล้ๆกันแพงกันนิดนึงแต่ว่ามันไม่ใช่ทรงที่จะออกไปติดปี๊บไง
1: ใช่ใช่
0: เพราะตัวนี้มือสองอาจจะได้ปี๊บมาเลยนะ
1: เออ
0: ที่เขาแต่งมาเลยมีชิลบังลมมามีปี๊บมีอะไรมาเลย
1: เขาขายแยก
0: มีเขามีเยอะแยะพี
1: ่ครับ
0: บางทีบางคนเนี่ยแบบฝันไว้ว่าจะไปแต่เมียไม่ให้ไป
1: เฮ้ย
0: เตรียมไว้หมดอ่ะทุกอย่างถุงมือถุงมือกล้องแบบหมวกก็ติดบลูทูธแต่ว่าความฝันทั้งหมดนี้อยู่ที่แม่บ้าน
1: พี่ไปว่าบอมมันทำไม
0: โอ้โหพี่ไม่รู้ความจริงซะแล้วพูดแบบนี้ เขาเนี่ยตีปีกมาแล้ว
1: อ้าวเหรอแขนดอก
0: แขนดอกตีปีกสักแขนดอกอ้
1: าวเหรอ
0: เลียเบรก
1: ลิ้นยาวไม่ถึงอะครับ
0: งั้นเลียคัดไปถ้าเบรกไม่ถึงเลียคัดได
1: ้ได้ครับพักกันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวไปดูข้อความทาง YouTube บ้างส่งกันเข้ามาครับสอบถามพูดคุยกันได้เยอะเลยนะครับพักกันสักครู่นึงก่อนครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่2ของ Motor In Trend ครับ
2: บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยนี่
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Motor Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรารัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
1: กลับมาช่วงที่2ของ Motor In Trend นะครับช่วงนี้เดี๋ยวเรามีข้อความทาง YouTube มีทาง4689899เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวพี่โจ้มีเพิ่มเติมนิดนึงเรื่อง Isuzu อ่ะ
0: อ๋อ Isuzu ก็คือ
1: 22
0: กันยายน
1: ครับ
0: 22ตุลาคมนี้นะครับตอนเย็นนะฮะเชื่อว่าจะได้เห็นรถเห็นอะไรตามสื่อที่พี่อยากดูละ
1: เครื่องยนต์เป็น
0: เครื่องยนต์ที่อ่านออกอากาศได้ก็คือเป็นเครื่อง 2.2 ไบเทอร์โบนะครับ
1: ครับ
0: ไบเทอร์โบก็คือมีเทอร์โบ2ตัว
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเทอร์โบ2ตัวก็คือ
1: ทั้งรอบต่ำทั้งรอบสูงเลย
0: ใช่ๆไอ้ที่มันเป็นแบบ VN Turbo หรือเทอร์โบแปรผันนั่นก็คล้ายๆกัน
1: ครับ
0: แต่นี้จะมีตัวเล็ก
1: ครับ
0: รอบต้น
1: ครับ
0: แล้วตัวใหญ่ที่รอบสูง
1: รอบปลายครับ
0: คันนี้ก็โหแต่งกันระเบิดระเบ
1: ้อ
0: สาวอีซูซูก็เตรียมตัวเลย
1: ครับ
0: กระฉูดแน่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีอะไรมากกว่านี้มั้ยนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้พูดได้เท่านี้นะฮะแล้วก็ไทอัมที่40น่าใช้ไหมครับ
1: เพิ่งเปิด
0: ยังไม่เปิดบ้านเราเลยยังไม่เปิดราคา
1: ครับ
0: น่าใช้หรือไม่น่าใช้ผมเชื่อว่าราคาน่าจะอยู่ที่ราคา
1: อ
0: ินเดียขายไม่ข้ามแสนนะคิดเป็นเงินไทยอ่ะถ้ามาเมืองไทยขาย 200,000 ก็
1: เลิกไม่ต้องขาย
0: แต่มันมีสาวกพี
1: ่แต่มันก็ถ้า 200,000 ไม่ได้หรอกมัน
0: แสนกลางๆได้ไหม
1: เออ
0: ถ้าประกอบที่ชลบุรีอ่ะ
1: บางปะกงอ่ะเหรอ
0: มีโรงงานอยู่อ่ะถ้าประกอบที่นี่เ
1: หรอน้ำท่วม
0: ไม่โรงงานเขาอยู่นี่เขามีโรงงานอยู่ที่นี่ไงแล้วคุณส่งไปขายอินเดียในราคาไม่เกินแสนได
1: ้ครับ
0: ถ้าคุณขายที่นี่เนี่ยจะรวมภาษีรวมอะไรแล้วก็ไม่น่าจะแพงได้ไง
1: ครับ
0: ก็น่าจะทำราคาถูก
1: โทรไป2วันละครับน้อง PR ไม่รับสายเล็กเอ้ยรับสายหน่อยลูก
0: เ
1: ล็กเอ้ยรับสายหน่อยลูก
0: เอามาดูตรงนี้ครับ
1: ครับ
0: YouTube ครับพี
1: ่ครับสวัสดีครับในอำเภอเจี๊ยบพระท่านโจ
0: เรียบร้อยนะท่านในอำเภอนี่กระเด็นตั้งแต่30แล้วคำสั่งสุดท้าย
1: ครับแม่เข้าใจเซ็นนะ
0: คือเซ็นแบบเนี้ยมันถ้าไม่รักกันมากมันก็ต้องเกลียดกันมากนะ
1: แต่อันนี้ลักษณะนี้คงไม่ได้รักมากนะครับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจจากคุณณัฐสรนะพี่เพียวนะฮะที่ทักแต่งตั้งให้ผมเป็นนายอำเภออำเภอไหนพี่
0: นี่
1: ถ้าให้ผมเป็นแล้วก็ผมพอใกล้ๆสตึหน่อยมีหนำบิน
0: นึกว่าพี่จะไปอยู่บ่อเกลือ
1: โอ้โหไม่ไปแล้วบ่อเกลือน้ำท่วมสวัสดีครับจากวิหนุ่มนิยมนะครับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้เวลาขับรถทางไกลยี่ห้อยพระไหมครับเฮ้ยเอาพระไปห้อยทำไมก็ให้ท่านมานั่งข้างในดีๆดิเดี๋ยวท่านจะตัวบาก
0: ก็จะลำบากท่านเปล่า
1: ๆห้อยไหมพี่โจห้อยไหมพี่โจไม่ห้อยอีกแล้วพี่โจใส่สมเด็จ
0: อาข้ามไปดีกว่า
1: อาข้ามไปข้ามไปข้ามไปนะครับอันนี้มาแล้วสวัสดีครับคุณพี่ทัดพลนะสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจได้ข่าวโตโยต้าเวลอสไฮบริดจะเข้าสิ้นปีนี้จริงไหมครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมคือก่อนจะถึงเรื่องเวลอสไฮบริดเนี่ยพี่รัฐพลอยากมาดูรูปถ่ายของอีซูซูใหม่หรือเปล่าแต่พี่รัฐพลน่าจะเป็นแฟนโตโยต้านะครับเวลอสไฮบริดจะเข้าปลายปีนี้หรือเปล่าสิ้นปีนี้จริงไหมครับ
0: ผมไม่ทราบเลยนี่แต่ว่าเหมือนว่าโตโยต้าจะมีโปรดักต์หลายตัวในปลายปีนะครับ
1: ครับไม่อันนี้ผมไม่ทราบจริงนะ
0: ไม่ทราบเลยพี่ไม่ทราบเลยถ้าเป็นเวลอสนี่แบบเงียบมากเลย
1: ครับช่วงหลังโตต้าไม่ซื้อโฆษณาพี่ไม่ค่อยคุยกัน
0: เฮ้ยพูดอย่างนั้น
1: เอาเหรอ
0: ถ้าพูดถึงไม่ซื้อเนี่ย ไม่ซื้อเยอะมาก
1: ไม่ซื้อเยอะมากไม่ซื้อมานานแล้วด้วยนะคุณพี่ Outsider Man นะครับบอกว่าผู้ว่าเชียบผลัดโจ้ว่าไงครับน้ำมันขึ้นแข่งกับอะไรเนี่ย
0: นิมนายก
1: นิมนายกแล้วแล้วเมื่อไหร่จะจับไอ้มงได้ครับขอความชัดเจนด้วยครับ
0: น้ำมันขึ้นสูงมากนะพี่ตอนนี้ไปคุยเรื่องน้ำท่วมเรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องอะไรนะเนอร์เซอรี่อะไรเนี่ยโอ้โหแบบ
1: ครับ
0: น้ำมันดีเซลขึ้นไป40กว่าแล้วนะ
1: ครับ
0: จะ42บาทแล้วมั้ง
1: ใช่ใช่
0: แพงมากนะครับ
1: นะครับ91ก็40บาทนะครับ E20 35บาท36บาทแพงมาก
0: 20เนี่ยมันคือ17 18บาทเท่านั้นเอง
1: ใช่นะครับ
0: 17 18นี่คือขึ้นแล้วนะ
1: ครับ
0: ไอ้ E85 นะน้อง E85
1: คุณพี่ทัศพลบอกว่าแล้วถ้ามาจริงระหว่างเวลอสกับยาริสคอร์สรบกวนช่วยเปรียบเทียบให้หน่อยได้ไหมครับ
0: ยาริสคอร์สครับพี่ประกอบบ้านเรางานไทยเวลอส
1: แต่ถ้าเวลอสเป็นไฮบริดเนี่ยก็ต้องคิดใหม่
0: ก็ยาริสคอร์สก็ไฮบริดนะ
1: ก็ใช่ไง
0: ก็ไฮบริดแต่ว่างานประกอบอะไทยเจ๋งกว่า
1: ใช่
0: ก็ไทยเจ๋งกว่า
1: แต่เวลอสตัวที่เข้ามาที่ขายอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ถือว่าเลวร้ายนะขับดีนะ
0: ก็ถือว่าดีแต่ผมเชื่อว่าคืองานอินโดเน
1: ี่ย
0: งานอินโดมันพัฒนาขึ้นมาดีจริงนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าของไทยก็ยังดีกว่า
1: ดีกว่าดีกว่าแน่นอน
0: ภายในการประกอบแล้วก็วัสดุที่เลือกใช้ภายในที่เราใช้อยู่เนี่ยดีกว่าแน่นอน
1: ครับแต่ถ้าวิ่งแบบวิ่งใช้งานอ่ะขึ้นอยู่กับพี่เราก็ต้องการวิ่งแบบไหนถ้าวิ่งบรรทุกของอ่ะไปเวลอสมันก็จะช่วยได้
0: มันก็จะแบบเป็นแนวแบบ
1: รถขนส่งนะครับอาจจะพี่วิ่ง
0: เวลอสมันไม่ได้รถบรรทุกนะมันนี่ไม่รถบรรทุก
1: ไม่รถบรรทุกนะรถใช้งาน
0: แต่ว่าสไตล์ของอินโดเนี่ยถนนหนทางเขาไม่ได้แบบไม่ได้เรียบแบบบ
1: ้
0: านเรา
1: บ้านเรานี่เรียบ
0: ครับขรุขระ
1: ตรงไหนเรียบ
0: บ้านเราบ้านเรามีทุกแบบแต่ของเขามีแบบเดียวไง
1: ในสำนักงานขนส่งยังไม่เรียบเลยคุณ
0: คืออินโดเนี่ยคือเขาไม่เรียบไม่เรียบเยอะกว่
1: า
0: ของเรามีเรียบบ้างสลับนะสลับกันไปเรียบไม่เรียบขรุขระเนินหลุมบ่อคอสะพาน
1: ครับ
0: รวมรถติดเข้าไปอีก
1: เอาเป็นว่า2คันเนี่ยถ้าเน้นใช้งานแบบสบายๆนะยาริสครอส
0: ยาริสครอส
1: นุ่มนวลนะแต่ถ้าเน้นบรรทุกเน้นส่งของเน้นขับรถรับจ้างออนไลน์หรืออะไรตามเวลอสน่าสนใจกว่านะครับได้ไซซิ่งใหญ่กว่านิดหน่อยด้วย
0: ใช่
1: ๆคุณพี่ผมหล่อไหมครับนะครับบอกว่าสวัสดีครับพ่อเลี้ยงเจี๊ยบเสียจังแม่แต่ละตำแหน่งวันนี้นี่ประหลัดมั่งดีนะยังไม่เป็นแอมเภอเลยวันก่อนผมขับรถเก๋งลุยน้ำไปซื้อของร้านขายของชำเฮียเจ้าของร้านบอกว่าต่อไปต้องซื้อรถปิกอัพแล้วป้าข้างร้านได้ยินพูดมาแย้งมาทำไมไม่ซื้อรถกระบะ
0: ลุยน้ำได้ด้วย
1: เออผมควรเชื่อใครดีครับ
0: คนแรกบอกให้ซื้ออะไรนะซื้อกระบะ
1: ซื้อรถปิกอัพคนที่สองบอกให้ซื้อรถกระบะ
0: ไม่เหมือนกันนะครับ
1: เอ
0: าจริงๆปิกอัพกับกระบะไม่เหมือนกัน
1: เอออ่ะ
0: อันนี้คืออ
1: ันนี้อันนี้
0: คือไม่อันนี้คือความเชื่อของคำพูดที่คนที่พูด
1: ครับ
0: รถปิกอัพเนี่ยเป็นรถปิกอัพเนี่ยมีแคป
1: ครับ
0: อันนี้จริงๆนะอันนี้จริงๆนะชาวบ้านร้านรวงต่างจังหวัดเขาพูดเพราะว่าผมเคยจัดวิทยุที่โคราชกับ
1: ครับ
0: รถปิกอัพเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันเป็นภาษาอังกฤษ
1: ครับ
0: ปิกอัพมันต้องมีแคป
1: ครับ
0: ถ้ารถกระบะคือรถหัวเดียวไม่มีแคปนี่
1: นี่เป็น
0: อันนี้คือความเข้าใจ
1: ในความเข้าใจ
0: ความหมายและความเข้าใจของคนที่เขาใช้รถรถกระบะนี่คือรถหัวเดียวที่เป็นแบบ
1: ที่เป็นกระบะ
0: เออกระบะ
1: เอาไว้ใส่ของโดยตรง
0: แล้วปิกอัพนี่คือ
1: รถปิกอัพ
0: มีแคป
1: เอาไว้นั่งได
0: ้เออ
1: ไ
0: ม่ใช่แบบอันนี้ไม่ได้มุกนะอันนี้เขา
1: ครับ
0: ผมแบบได้ยินมาตอนนั้นผมยังแบบเออเว้ย
1: ถ้าตอบคุณพี่ผมหล่อไหมครับบอกว่าคุณพี่หล่อแน่นอนครับ
0: งั้นให้พี่ซื้อรถปิกอัพดีกว่าครับ
1: ม
0: ันมีแคป
1: Fortuner ไปพี่เพราะรถมีแคปเนี่ยเวลาพี่ฝนตกนะหรือพี่ใส่ของไว้แคปแล้วพี่ลงไปกินข้าวเนี่ยถ้าพี่ใส่ของไว้ท้ายรถแต่พี่จะห่วงจะหายไหม
0: เวลาอะไรนะอย่างคนที่ใช้รถปิกอัพ4ประตูใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: มันดูเท่พอเรานั่ง4คนพอมีของด้วย
1: โอ้ยตายแล้วเวลาจะลงไปจอดรถกินข้าว
0: ม
1: ี
0: ของ
1: ด้วย
0: เอาของไว้ข้างหลัง
1: ครับ
0: ไว้ที่
1: กระบะท้าย
0: กระบะหลังอ่ะ
1: ครับ
0: พอเวลาจอดกินข้าวก็ต้องเลื่อนรถมาใกล้
1: ๆครับ
0: ย้ายของไว้ในรถ
1: ฝนตกรีบวิ่งไปเก็บของอีก
0: มันดูวุ่นวายนั่งไม่สะดวกใช่ไงถ้าใช้ปิกอัพ4ประตูใช้2คน
1: ใช่แล้วข้างหลังไอ้เบาะหลังน่ะไว้
0: วางเอกสารนั่งด้วยมีคนนั่งด้วยไป PPV เลย
1: Fortuner ไปพี่นะครับจะ Fortuner จะ Xtail จะอะไรกัน จะมิว X ก็ได้นะครับคุณพี่จอยบางจากบอกสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้พี่เจี๊ยบครับมีรถรุ่นไหนบ้างที่พอกันเสียงจากบ่อข้างซ้ายได้บ้างไหมครับพอขับขึ้นร้อยขวามันจะดังขึ้นมาทันทีเบาๆเบาๆก็ผมอ่ะตอนที่ทำข่าวใหม่ๆอ่ะผมถามวิศวกรญี่ปุ่นเลยทำไมรถยนต์อ่ะไม่ทำปุ่มแบบดีดตัวแบบเครื่องบินมั้ง
0: อินเจก
1: ทำไว้สองปุ่มเลยนะคือถ้าแบบถ้าทนไม่ไหวจริงเราก็ดีดตัวเราเองออก
0: ดีดตัวเองออก
1: ถ้าแบบมันนี่ก็ดีไอ้เขาต้องข้างออกไปดีกว่า
0: ผมอยากให้พี่แบบความฝันพี่เป็นจริงสักเรื่องอะไรอย่างนี้นะ
1: ทั้ง4689899มีข้อความถามมาครับสวัสดีครับพี่ซิลเลออน6 PMI ไหวไหมครับ
0: DMI ไหวเลยพี่ไหวเลยตอนนี้ถังก็แบบตะก่อนตอนนี้45 ลิตร
1: ครับแต่วิ่งได้1,500 โลถึงไหม
0: 1,200
1: อ่ะเขาเคลม 1,200 ใช่ไหม
0: 1,200
1: แต่เขาชาเลนจ์กันที่ 1,400 นะ
0: ก็วิ่งได
1: ้
0: วิ่งได้วิ่งได้แต่ว่ามัน 1,400 ขับช้าไป
1: นะ
0: 1,200 ชิวๆสบายๆ 1,200
1: นะครับแต่ด้วยเทคโนโลยีอ่ะแล้วก็ด้วยความเป็นแบรนด์อ่ะนะครับมันยังไปได้อีกไกล
0: นะครับเขาก็คุยแล้วว่าโรงงานเขาเจ๋งโรงงานมีครบทุกอย่าง
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้มีนี่ด้วยเนี่ยจัดเทสไดร์ในตึกที่พระราม9
1: ครับเล่าให้ฟังหน่อยครับพี่
0: The World อะไรนะเดี๋ยวผมดูชื่อรายการก่อนผมลืมแล้วเป็นงานที่แบบจัดขึ้นสำหรับนี่เลย
1: แฟนๆของโปโปวาม
0: ันมีหนังหลายเรื่องที่คือ BBD เขาจัดร่วมกับ Netflix นะครับจัดงานที่อะไรนะนี่เขาเรียกโชดีซีเก่าอะไร Bravo
1: Bravo
0: ร
1: ถคาร์ดเก่าปะ
0: บาโวนะครับ
1: ครับครับ
0: ก็คืองานเขาเนี่ยคือเอาหนังอ่ะมันมีหนังสามเรื่องอ่ะมี Squid Game มี Money คิวมีอะไรเนี่ยละสามเรื่องเนี่ยที่ฮิตเนี่ยแล้วก็มาตกแต่งสถานที่ซึ่ง
1: ครับ
0: มันยังไม่เสร็จอ่ะผมเข้าไปดูมาเลยยังไม่ได้เข้าไปขับแต่ว่าทิ้งพี่กวางไว้เดี๋ยวพี่กวางก็จะขับแล้วก็จะเช็คดูว่ามีอะไรบ้าง
1: ครับ
0: ซึ่งการขับเข้าไปเนี่ยมันเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกที่เป็นเกมไม่เป็นหนัง
1: ครับ
0: แล้วก็ขับรถวนไปก็เป็นกิจกรรมที่ BYD ก็จะทำร่วมกับลูกค้าอยู่บ่อย
1: ๆครับ
0: เขาก็จะแบบพาดูหนังเวลามีหนังอย่างเงี้ยซูเปอร์แมนซูเปอร์เกิร์ลอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: พรุ่งนี้ปฐมฤกษ
1: ์เ
0: ขาเป็นรอบปฐมทัศน
1: ์ครับ
0: เขาเรียกปฐมทัศน์ถูกไหม
1: ครับ
0: สมมติพรุ่งนี้เป็นปฐมทัศน์วันนี้เขาเหมาหมดเลยเหมาแบบ
1: เหมาใช้รอบพิเศษ
0: รอบพิเศษทั้งวันทุกโรง
1: ครับเพื่อให้แฟนๆลูกค้าของเขาได
0: ้ดูส่งมาส่งไปเอาลูกค้าคนไหนตอบรับมาดูพี่ทุกโรงหนังโรงหนังเดี๋ยวนี้มีเป็น10โรงนะไปห้างอ่ะ
1: ครับ
0: พารากอนมีเป็น10โรงอ่ะ
1: ครับ
0: แล้ววันนี้ฉายเรื่องเดียวกันทุกโรง
1: ครับ
0: ทุกรอบ
1: ครับ
0: ผมแบบโอ้โห
1: เออเขาคิดได้ไงเน
0: า
1: ะ
0: ไอ้แล้วเขาแล้วได้ดูก่อนคนอื่นเงี้ย
1: เออ
0: ผมว่าเออก็ดีนะก็แบบอย่างน้อยไม่รู้อ่ะรถไฟฟ้าลุยน้ำแล้วเจ๊งเหมือนกันแต่อันนี้มันก็มีอะไร
1: ได้ดูหนังก่อนอ่ะเออ
0: อะไรอย่างเงี้ยมีข้าวโพดข้าวโพดให้ด้วยนะ
1: ครับมีคนถามผมว่าฝากมาถามพี่โจในรายการหน่อยว่า
0: ไม่รับฝากได้ไหม
1: รถไฟฟ้าลุยน้ำแล้วเจ๊งหรือเปล่าครับ
0: เจ๊งดิครับ เอ้าลุยแค่ไหนอะลุยแค่ไหนลุยน้ำของพี่ลุยแค่ไหน
1: ลุยเป็นคำถามที่ดีมาก
0: ลุยแค่ไหนพี่ลุยแบบ MG4 ที่โชว์ลุยน้ำแล้วเป็นภาพเป็นข่าวแบบ
1: อันนั้นเจ๊งไหมครับ
0: โอ้ไม่เหลือครับตอนนี้เราดูเขาโอ้โหเจ๋งมากเลยลุยน้ำได้โอ้ขนาดนี้ผมอยากจะซื้อตามตอนที่เขาซ่อมเขาไม่ได้โพสโชว์นะ
1: ครับ
0: โหพี่น้ำลุยน้ำขนาดนั้น
1: อ
0: ะความชื้นเข้าไปในระบบเท่าไหร่อ่ะแบตเตอรี่ก็แขวนอยู่นะไม่ได้เป็น
1: ไม่ได้อยู่ในบอดี้นะ
0: ใช่ไม่ได้เซลล์ในบอดี้นะแขวนอยู่นะแล้วมอเตอร์อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วลุยขนาดนั้นน่ะในห้อง
1: ข้อสำคัญคือปลั๊กอ่ะปลั๊กมันอยู่ข้างล่างนะ
0: ปลั๊กคุณก็ไล่ความชื้นได้สมมตินะ
1: ครับ
0: คุณ
1: ไม่แต่ตอนที
0: ่คุณดึงปลั๊กออกแล้วคุณก็ฉีดสเปรย์แล้ว
1: แต่ตอนที่จมน้ำอ่ะความชื้นมันเข้าไปแล้ว
0: มันเข้าไปแล้วแต่พอคุณไล่ปลั๊กแห้งคุณเห็นว่ามันแห้งถูกป่ะ
1: ครับ
0: แต่ในสาย
1: อ่ะ
0: มันเข้าไปจากข้อต่อที่เป็นปลั๊กอ่ะมันเข้าไปในสาย
1: ครับ
0: ความชื้นมันเข้าไปในสายแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: พี่จะไปไล่มันออกไง
1: ครับ
0: ยิ่งไล่มันสมมติพี่ฉีดสเปรย์ที่ปลั๊ก
1: ครับ
0: ความชื้นที่อยู่ต่อจากเข้าไป
1: ขั้วไปที่สาย
0: อ่ะความชื้นมันก็ถอย
1: ไล่เข้าไปข้างในลึกกว่าเดิมอีก
0: มันเหมือนแค่หูแล้วไม่ออกครับพี
1: ่เหรอ
0: ที่หูลึกกว่าเรื่อยๆมันไม่ออกความชื้นนี่ถึงบอกว่าน้อยๆพอได
1: ้ครับ
0: โอ้ถ้าพี่ลุยขนาดนั้นน่ะ
1: ถ้าจุ่ม
0: อายุการใช้งานมันลดลงเอางี้ถ้าสมมุติว่าพี่ไปลุยอ่ะ
1: ครับ
0: อาจจะลุยมากลุยน้อยสมมุติลุยมากสุด
1: ครับ
0: พังเลย
1: อืม
0: ระดับเลเวล10พังเลย
1: ครับ
0: เลเวล8ก็พังเลยหน่อย
1: พังเกือบพัง
0: เกือบพังแต่ว่าอาจจะ
1: ใช้เวลาหน่อยตกก็รีบขึ้นเลย
0: น้ำแห้งก็พังสมมุติเลเวล1เลเวล2
1: แต่
0: ควรจะอยู่ถึง8ปี106
1: ครับ
0: อาจจะพังก่อน8ปีอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าโอกาสพังมันเร็วขึ้นครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ชุดลูกปืนล้ออะไรอย่างเงี้ยในลูกปืนล้อเนี่ยมีจารบีมีอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: มันก็ออกดิไปลุยไปอะไรใช่ป่ะ
1: ครับถึงแม้ว่าจารบีส่วนใหญ่ที่ใช้จะเป็นจารบีสีฟ้าซึ่งกันน้ำ
0: จารบีแล้วก็เจ๊งหมดนะพี
1: ่แต่ว่าจะสีอะไรก็ตามครับเมื่อต้องลุยน้ำเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่สามารถคงทนอยู่เป็นนิรันดร์ได้หรอกครับมันก็ต้องมีการเสื่อมมีการ
0: สูญล้อบ้างต้องทำให้เราเปลี่ยนลูกปืนล้อเร็วขึ้นอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะมันมีจุดอื่นนะช่วงลูกมาคันชักคันส่งอะไรเงี้ยมันก็ไปหมด
1: ครับผม
0: ไม่ลุยดีที่สุดไม่ลุยไม่อะไรดีที่สุด
1: ถ้า
0: พวกพี่ออฟโรดที่ลำล้อยกสูงวิ่งไปลุยเงี้ย
1: ครับ
0: เขาก็ต้องไปซ่อมนะ
1: พ
0: วกนี้เขาก็ซ่อมนะ
1: ก็พี่ไม่เห็นหรอว่าช่วงเวลาปกติเขาไม่ออกมาวิ่งกันนะพวกเนี้ย
0: ซ่อมอยู
1: ่ซ่อมอยู่ นี่คือตอนนี้ต้องรีบมาวิ่งไงเพราะเดี๋ยวจะได้เข้าไปซ่อมอีกแล้ว คุณพี่ The Beast นะถามว่า Expander น่าใช้ไหมครับ
0: Mitsubishi Expander ดีครับพี่ดีครับเขาก็มี
1: X-Force SUV
0: มานี่ Expander
1: Expander
0: คนละตัวเลย Expander
1: ผมชอบ X-Force
0: อ่ะเขาถาม Expander พี่ไปตอบ X-Force
1: อะไรอ่ะ Expander Expander
0: Expander เนี่ยเขาดังจากเรื่องนี้ฮะไม่ใช่จากหนังภาพยนตร์หรืออะไรมันมีแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นแล้วก็คนที่เขาใช้เนี่ยคือนี้ไฟมันดับหมด
1: ครับ
0: เหมือนฟุกุชิมะอะไรมั้งที่มันแผ่นดินไหวแล้วมันพังหมดแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าใช้
1: ครับ
0: แต่ Expander เนี่ยมีสาย V2L เสียบสาย V2L ออกมาแล้วก็เปิดไฟได้ในบ้านใช้ไฟได้หุงข้าวใช้ชีวิตอยู่รอดได
1: ้ครับ
0: ในสภาวะที่แบบไฟฟ้ามันไม่มีนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถูกตัดขาดรอการช่วยเหลือ
1: ครับ
0: มันก็เลยทำให้ Expander เนี่ยแบบมีชื่อเสียง
1: คน
0: ก็เลย
1: ม
0: ั่
1: นใจ
0: โอ้มันเจ๋งเว้ยอย่างเงี้ยนะ
1: ไทยอ้ําที100จมน้ำครึ่งล้อพอน้ำแห้งแล้วนอกจากเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องแล้วต้องดูอะไรครับ
0: ครึ่งล้อมันก็ไม่ได้เข้ามันละเข้าเครื่อง
1: เข้าเครื่อง
0: เข้าเครื่องก็ต้องไล่
1: เข้าทางท่อไอเสียอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มันไม่ถึงหรอก
1: ไม่ถึง
0: แต่ว่าไอ้ที่มันจุ่มอยู่ตรงแคงเครื่องอะไร
1: แคงเครื่องครับ
0: มันเข้าไหมล่ะมันมีน้ำอะไรน้ำมันเครื่องมันมี
1: ดูว่าถ้าน้ำมันเข้าก็ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพอเปลี่ยนถ่ายน้ำเครื่องแล้วทำอะไรครับขายทิ้งหรือว่า
0: ขายถูกๆไป
1: ขายถูกอ่ะผมซื้อ
0: ขายถูกๆซื้อขายถูกๆไป
1: นะครับจริงๆก็คือดู
0: ไม่มีอะไรหรอก
1: ถ้ามันสตาร์ทติด
0: แค่นั้นอ่ะ
1: ครับ
0: เปิดมอเตอร์ไซค์มัน
1: ไม่มีอะไร
0: เพราะขี่ลุยน้ำลุยฝนกันนั่นอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็อาโซ่ก็ดูหน่อยอะไรหน่อยนั่นใช่ไหม
1: ครับหัวเทียนเป่าซะให้มันแห้ง
0: มันไม่ถึงไง
1: น้ำเปลี่ยนด้วย
0: หัวเทียนอยู่สูง
1: ไล่ความชื้นนะเป่า
0: ถ้ามันแค่ครึ่งร้อยไงก็ไม่ถึงหัวเทียน
1: อ่ะแล้วถ้าลุยแบบที่เราเห็นเป็นข่าวเลยล่ะครับลุยถึงแบบถึงหม้อน้ำเนี้ย
0: ก็ได้ว่ะมอเตอร์ไซค์
1: ก็ไปได้นะ
0: แต่ผมเคยลุยนั่นแหละวันนั้นแหละที
1: ่ส่วนใหญ่ที่มอเตอร์ไซค์ดับ
0: ไม่ลุยนะครับที่ผมไม่ลุยนะ
1: ครับ
0: ที่พี่ต้องยันวันนั้นก็ผมลุยน้ำมันนี่แหละแจ้งวัฒนะน้ำท่วมผม
1: โอ้โหแล้วมาทำเป็นคุย
0: ผมว่าไอ้แล้วผมเจ๋งไอ้แต่มันก็ได้แบบมันก็แต่มันก็ท่วมเครื่องแต่ว่าฝาสูบชุด
1: ไอ้นั่นมันไอ้นี่
0: ชุดสูบ
1: ไ
0: อซี
1: พ
0: ี
1: ่มันเก่า
0: ไม่ใช่น้ำเข้าคือน้ำมันเครื่องเปิดออกมาเป็นนมเย็นเลยสีชมพูเลย
1: อ้าวไม่ดูดใส่น้ำแข็ง
0: ก็ว่าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็เปลี่ยนเครื่องไปตัวนึงคนนั้น
1: ครับ
0: ไม่ต้องซ่อม
1: สรุปก็คือถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ลุยน้ำเนี่ยก็ดูตรวจเช็ค
0: น้ำมันเครื่องอะไร
1: น้ำมันเครื่อง
0: ไหลนั่นเนี่ย
1: ถ้ามันไม่มีอะไรก็สามารถลองสตาร์ทไปต่อได้เลย
0: ถ้ามันไม่ดับ
1: ครับ
0: น้ำมันน้ำไม่เข้าน้ำมันเครื่องรถมันไม่ดับมันก็ไม่มีอะไร
1: แต่ถ้าดับอันนี้ก็ต้องผ่าน
0: ก็สตาร์ทใหม่อีกครั้งนึง
1: เอาดี
0: ๆเอาก็เช็คแค่นั้นเองน้ำมันเข้าไหม
1: คุณพี่จอยบอกว่าผมเชื่อว่าจังหวะที่ลุยน้ำเพราะว่าหยุดก็ไม่ได้จอดก็น่าจะโดนเยอะครับพี่ก็เลยต้องลุย
0: แบบนี้มันเป็นภาวะแบบจำยอม
1: เห็นผล
0: แ
1: ค่นั้นพี
0: ่พอเราเห็นข้างหน้าท่วมจะเข้าซ้ายก็ไม่ได้
1: ข้างหลังไม่ยอม
0: ข้างหลังคือข้างหลังเนี่ยจะไปดัน
1: ดันข้างหลังดัน
0: คือบางทีเรารู้ว่าข้างหน้ามันแบบข้างหน้า
1: เราไม่อยากเสี่ยงหรอก
0: ข้างหน้าถ้าเป็นสนามรบเนี่ยเราก็ต้องหยุดก่อนนะ
1: ใช่แต่ข้างหลังเอาไปเดี๋ยวมีดเอาดาบปลายปืน
0: จิ้
1: มอย
0: ู่นั่นน่ะเราหลบให้เขาแซงได้ไหมอ่ะอย่างนี้ผมถาม
1: ครับ
0: หรือว่าไงเอาวะลุยเลย
1: ได้หลบสิครับหลบสิ
0: มันพังนะ
1: ใช่เราหลบได้นะครับเราหลบได้เราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วเราให้เปิดไฟเลี้ยวสักแป๊บนึงแล้วให้เขารู้เลยเราไม่ไปแล้วเปิดไฟฉุกเฉินบอกเขาเลย
0: จริงๆเราต้องแบบ รู้แล้วว่าเส้นเนี้ยท่วมแน่
1: ๆครับ
0: แล้วก็พยายามแบบอยากเป็นผู้นำ
1: วางแผนก่อนว่าพยายามเลี่ยงหน่อย
0: เพราะบางทีเนี่ยไปถึงปุ๊บเนี่ยมันไป

0: ไม่ได้เพราะเห็นน้ำท่วม
1: ครับ
0: ที่ล่าสุดเห็นที่วิภาวดีถนนวิภาวดีน้ำท่วม
1: ครับ
0: แล้วรถข้างหน้ามันก็ติดพอข้างหน้าไปไม่ได้มีคนหยุดพี่จอย
1: ครับ
0: พอหยุดแถวมันหยุดหมดเลย
1: ครับ
0: แถวหยุดจนหมดนี่ข้างหลังคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปไม่ได้
1: ครับ
0: ซึ่งมันไม่มีที่กลับรถถ้าจะกลับรถอ่ะมันก็ต้องลุยน้ำไปกลับกันหมด
1: ครับ
0: คือมันรถจอดกันเต็มไปหมดเลย
1: ครับ
0: จนมีรถ6ล้อวิ่งสวนมาอีกฝั่งนึง
1: ครับ
0: ที่มีเครนยกอ่ะ
1: ครับ
0: ยกบาริเออร์เปิดกลับรถกัน
1: อ๋อเห็นแล้วที
0: ่แล้วที่บอกว่าถ้าผมโดนจับประกันผมด้วยนะ
1: คร
0: ับ ผมไม่รู้มีใครไปประกันพี่เขาหรือยัง
1: น่าจะโดนเอาเวลาหมดแล้วพี่เจ้านะก็ต้องถือว่าขอบคุณเขานะขอบคุณนะที่ช่วยประชาชนกันวันนั้นถ้าไม่งั้นก็คงพังอีกหลายคันนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้13นาฬิกากลับมาติดตามมอเตอร์อินเทรนด์กันใหม่ส่วนเสาร์อาทิตย์ก็14นาฬิการับฟังได้วันนี้ผมคทาทองไวยานนท์นะครับและพี่โจ้ดินทรัตน์บุญฉลวยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ภาพที่ระลึกการประชุม AM 2026ตั้งแต่9ตุลาคมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเนื่องด้วยที่ประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569กรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกการประชุมด้านนายธีรลักษณ์แสงสนิทรองปลัดกระทรวงการคลังรักษาราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่าเหรียญกระสาบที่ระลึกจัดทำขึ้น2ประเภทประกอบด้วยเหรียญกระสาบโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทขัดเงาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง38มิลลิเมตรน้ำหนัก25กรัมจำนวนผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญราคาจำหน่ายเหรียญละ700บาทและเหรียญกระสาบโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทธรรมดาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง38มิลลิเมตรน้ำหนัก25กรัมจำนวนผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญราคาจ่ายแลกเหรียญละ100บาทผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกระสาบที่ระลึกดังกล่าวสามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปที่กองบริหารเงินตราถนนพหลโยธินปทุมธานีหน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกระสาบถนนจักรพงษ์หน่วยจ่ายแลกเหรียญกระสาบพระรามที่6ส่วนภูมิภาคแลกได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่76พื้นที่ทั่วประเทศหรือผ่านช่องทางออนไลน์สปส.และตำรวจลุยตรวจเนอร์ซิ่งโฮมไร้ใบอนุญาตจังหวัดนนทบุรีศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4หรือสปส.4พร้อมด้วยตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เดินทางเข้าตรวจสอบเนอร์ซิ่งโฮมไร้ใบอนุญาตจุดที่2ย่านนนทบุรีด้านหน้ามีป้ายติดว่าบ้านน้องครีมให้บริการเฉพาะผู้ป่วยเพศหญิงเท่านั้นพบมีผู้ป่วยหญิงทั้งหมด16รายเป็นวัยรุ่น14รายสูงอายุ2รายจากการสอบถามคนดูแลสถานที่ยืนยันว่าไม่มีการล่ามโซ่หรือกักขังตามที่เป็นข่าวรวมทั้งเจ้าหน้าที่จึงสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาลดจำนวนผู้บริการให้เหลือเพียง9เตียงตามที่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ยังตรวจพบอาคารอีกแห่งหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงพบผู้ป่วยเข้าพักทั้งหมด58รายโดยยังไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและยังพบมีการเปิดศูนย์ดูแลผู้ป่วยหญิงอีก1จุดที่ไม่มีใบอนุญาตอีกด้วยจังหวัดตรังตัดไม้ไผ่เตรียมยกเสาเต็งโกเตรียมต้อนรับเทศกาลถือศีลกินเจเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้กันนิกาสุขกิจรายงานครับ
5: นายโสพลเอื้อศรีทองคุณประธานศาลเจ้าพ่อหมื่นรามอำเภอเมืองจังหวัดตรังและคณะกรรมการอัญเชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆกว่า30คนเดินทางไปยังสวนไผ่ในตำบลนาข้าวเสียอำเภอเมืองตรังเพื่อประกอบพิธีตัดไม้ไผ่สำหรับนำไปยกเสาเต็งโกหรือเสาสัญลักษณ์ของเทศกาลถือศีลกินเจและใช้แขวนตะเกียง9ดวงโดยเชื่อกันว่าเป็นแสงสว่างที่จะส่องไปยังสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ซึ่งปีนี้เทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดตรังจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมซึ่งประเพณีถือศีลกินเจได้สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นกว่า240ปีในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเช่นมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียเดินทางเข้าร่วมเทศกาลเป็นจำนวนมากขณะที่บรรดาร้านขายอาหารเจส่วนใหญ่ปรับขึ้นราคา 5-10 บาทต่อจานหลังได้รับผลกระทบผักแพงจากภาวะน้ำท่วมกนิกาสุขกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน

0: ลุยต่อฤดูกาล2027ลิฟกอฟได้ข่าวดีหลัง BC Partner Credit ตกลงจัดหาเงินทุนวงเงินสูงสุด300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 10,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและเดินหน้าจัดการแข่งขันในฤดูกาล2027ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเงินหลังซาอุดิอาระเบียถอนเงินทุนสนับสนุนหลายพันล้านดอลลาร์โดยก่อนหน้านี้ลิฟกอฟยื่นขอความคุ้มครองจากการล้มละลายภายใต้กฎหมายข้อ11ของสหรัฐเมื่อเดือนกันยายนเพื่อปรับโครงสร้างกิจการโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงต้นปี2027โดยการจัดหาเงินทุนครั้งนี้ยังเปิดทางให้ลิฟกอฟขยายเวลาเจรจากับนักกอล์ฟออกไปจนถึงวันที่25ตุลาคมด้วยซึ่งนักกอล์ฟไม่มีข้อผูกมัดว่าจะต้องเซ็นสัญญาเข้าร่วมโครงการลิฟ 2.0 ช่วงมาเนือมาคันจีกองหลังชาวสวิตเซอร์แลนด์หวังว่าตัวเองจะไม่โดนดริปเหรียญแชมป์สมัยที่เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังต้นสังกัดเก่าโดนตัดสินว่ากระทำผิดละเมิดกฎการเงินพรีเมียร์ลีกอย่างรุนแรงโดยคณะกรรมการอิสระมีคำตัดสินว่าแมนซิตี้มีความผิดจริงในคดีละเมิดกฎทางการเงินอย่างร้ายแรงตลอด9ฤดูกาลหรือตั้งแต่ปี2009ถึงปี2018สำหรับตอนนี้เรือใบสีฟ้าได้ยื่นอุทธรณ์ไปแล้วแต่หากคำอุทธรณ์ไม่ผ่านพวกเขามีสิทธิ์โดนบทลงโทษตั้งแต่การปัดแต้มขับออกจากลีกห้ามซื้อตัวนักเตะและริบแชมป์ที่เคยคว้ามาได้ในช่วงเวลาที่ถูกกล่าวหาส่วนอาคันจีซึ่งเล่นให้กับแมนซิตี้ช่วงปี2022ถึง2026ก่อนจะย้ายไปเล่นให้กับอินเตอร์มิลานยอมรับตอนนี้รู้สึกหวั่นใจว่าจะโดนริบเหรียญแชมป์สมัยที่เล่นในถิ่นเอเดียสเตเดียม
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดย
4: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
5: ์นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
6: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ย

14นาฬิกา8นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Color of Light ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ตอนน้อยค่ะอัชนาเชิญชูวันนี้ขออนุญาตแทนพี่ปองปากมาแทนแม่แก้วนะคะคุณผู้ฟังแทนซ้อนแทนนะคะใน Color of Light นะคะวันนี้ค่ะเราคุยกันถึงหลากหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของกินเจน้องอาจารย์นะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยถึงเรื่องของเทศกาลกินเจนะคะขอบคุณก่อนกันละกันน้ำปลาหวานแม่อารีค่ะอร่อยจริงเนื้อเน้นๆแบบแน่นๆนะคะเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรส

0: ติเข้มข้นนะคะหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังร้อนอยู่เนาะยังไม่หนาวใครที่ต้องการพัดลมนะคะพัดลมอุตสาหกรรมคาชิว่านะคะคุณภาพดีติดม่านขอแนะนำพัดลมอุตสาหกรรมคาชิว่าที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยมนะคะกระจายแรงลมเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในนะคะแล้วก็สามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ดีไซน์3ใบพัดจ้ารับประกันมอเตอร์3ปีนะคะเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอทั้งหมดจ่ายเพียง990บาทนะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งแล้วก็รับประกันสินค้า200บาทนะคะสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปแมเนียนะคะแล้วก็พาคุณผู้ฟังไปแลนดี้กันหน่อยคุณผู้ฟังคะเทศกาลประจำปีเขาเรียกว่างานประจำปีของชาว FM 99นะคะชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจเดินทางไปกับเรานะคะแมรี่มหัศจรรย์อัมพวาไปร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรานะคะไปเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ค่ะถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองนะคะงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายๆนะคะเราจะไป21-22พฤศจิกายนนี้นะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจ0925315142 0925315142หรือจะเป็น0809195365หรือทาง Facebook ของเราค่ะคุณผู้ฟังวันนี้คุยกับแม่ช้อยนางรำนะคะพาช้อยนางรำเนี่ยเราก็จะพูดคุยถึงช่วงเทศกาลถือศีลกินเจปีนี้นะคะตรงกับวันที่10-18ตุลา9วัน9คืนด้วยกัน9วัน9คืนนะคะก็ผู้ที่ถือศีลกินเจก็ต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดนะคะล้างท้องนู่นนี่นั่น1 2 3 4กายสะอาดใจก็ต้องสะอาดด้วยนะคะคุณผู้ฟัง10-18สวัสดีค่ะคุณอาขา
1: สวัสดีครับคุณเต่าน้อย
0: ค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกสันติสวัสดีมนต์นะครับแม่ช้อยนางรำความรู้คู่ความอร่อยความอร่อยคู่คุณธรรมนี่คือมาตรฐานสุภิสันห้าสุปีครับแต่สูงสุดของคุณธรรมก็คือความกตัญญูครับ
0: ทุกๆครั้งเนาะอาจารย์ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องนี้กันนะคะเรื่องของคุณธรรมเรื่องของการดูแลคนเรามันจะดีได้บาปบุญคุณโทษก็ต้องมีอยู่อาจารย์แล้วก็ที่สำคัญนะคะความรู้คู่คุณธรรมการกตัญญูเป็นสิ่งที่ดีแต่เห็นข่าววันสองวันเนี้ยมันรู้สึกว่าเด็กๆสมัยนี้ไม่ค่อยจะนึกถึงบาปบุญคุณโทษเท่าไหร่นะอาจารย
1: ์ก็เขาอาจจะเด็กแก่คุณเราน้
0: อ
1: ยเขายังไม่ได้คิดอะไรลึกๆนะผมก็ผ่านความเป็นเด็กมาก่อนแล้วตอนเด็กผมไม่ได้คิดอะไรเรื่องความกตัญญูแต่ความจริงแล้วมือบองดูนะครับซึ่งความกตัญญูนี่สำคัญมากคนจีนก็ถือมากเลยนะครับต้องกตัญญูรู้คุณคนที่ขึ้นไปเป็นคุณแต่เราผมเองเนี่ยพอปลาอยู่ในวงการอาหารก็เรียนท่านผู้ฟังในความเคารพว่าผมไม่ต้องการอะไรให้ใครมากตัญญูผมหรอกครับแต่ว่าถ้ามีใครกตัญญูผมก็รู้สึกอิ่มใจนะครับว่าคนอย่างเรายังได้รับการตอบรับจากร้านค้าที่เขากตัญญูผมซึ่งผมไม่ได้หมายถึงว่าการกตัญญูนี้จะต้องได้เงินได้ทองนะครับอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังแล้วเปิดพิษานเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนนะครับคนนี้ไม่มีโอกาสคนในสังคมเราเนี่ยหลายคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ไม่มีโอกาสคนไม่มีโอกาสก็เหมือนที่คนที่ไร้ความสามารถฉะนั้นผมต้องลองตัวเองไปทั่วประเทศเป็นเวลา50ปีละเพื่อให้โอกาสนะครับเปิดโอกาสให้กับร้านค้าหรือใครก็ตามที่มีความสามารถในการทำอาหารและผมเห็นว่าที่นี่เขาจะมาสถานเปิดพิจารณ์ผมให้นะครับต้องเจริญด้วยความเคารพว่าในกตัญญูผมไม่ต้องเอาเงินทองมาให้ผมหรอกครับนะครับผมไม่ต้องการเงินทองหรอกนะครับผมเรียนตรงๆนะฮะไม่ได้ยกย่องตัวเองนะครับผมพอเพียงครับ ตามพระดำรัสของพระบาทจุลหัวรัชกาลที่9นะครับเราพอเพียงก็อยู่อย่างพอเพียงนะครับ
0: อาจารย์กำลังจะบอกว่าการที่อาจารย์พูดถึงคือการให้โอกาสคนให้อาชีพให้เอาให้เขามีอาชีพค้าขายอยู่แล้วแหละเขามีอาชีพทำนู้นทำนี้แหละการให้โอกาสของอาจารย์เหมือนกับว่าทำมาค้าขึ้นดีขึ้นทำนู่นนี่นั่นดีขึ้นพอทำอะไรดีขึ้นมันก็ได้เงินพอได้เงินมามันก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นถูกต้องไหมอาจารย
1: ์ถูกต้องครับก็คุณเหล่าน้อยผมเรียนด้วยความเคารพนะผมจะยกลูกชิ้นฉันผมไม่รู้จักเขาหรอกก่อนก็ขายอยู่ในตลาดสะพานสองที่ลาดพร้าวก็เป็นลูกชิ้นแบบเขาเรียกนับร้อยนะครับความหมายก็คือนับร้อยคือขายด้วยกันนับเป็นร้อยขายที่เป็นร้อยเขาไปหาผมเองนะฮะผมตอนนั้นผมอยู่ที่ลาดพร้าวเขาก็บอกให้ช่วยกินให้เขาหน่อยนะครับผมบอกว่าดีครับพอผมไปกินแล้วมันก็บอกว่ามันไม่ได้มาตรฐานบอกว่าอย่างนี้ผมให้ไม่ได้หรอกครับเขาถามว่าแล้วอะไรคุณสุจิคิดว่ามันต้องมาตรฐานอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าผมไปอยู่เยอรมันอยู่ที่เยอรมันแล้วคนเยอรมันเนี่ยเขามีความต่อบ้านที่ทำไส้กรอกบ้างที่เราเรียกว่าไส้กรอกเยอรมัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าคุณน้อยทานไอไส้กรอกเยอรมันเนี่ยเวลากัดมันเนี่ยมันจะดังกรอบเลย
0: กรอบใช่
1: ใช่ไหมขนาดนี้ก็ไส้กรอกที่อื่นเด้อประเทศอื่นนี่ก็มีไส้กรอกครับมันไม่กรอบอย่างเยอรมันฉะนั้นเยอรมันเนี่ยมันจะไส้กรอกอร่อยมากผมอยู่เยอรมันสองปีก็กินเตยเลยทั่วก็รู้ว่าเขามีเคล็ดในการที่ทำให้ไส้กรอกเนี่ยมันกรอบโดยที่ไม่ใช่แบบที่ไม่ได้มาทานคือใส่ดามประสานทองหรือแบล็กซึ่งมันเป็นอันตรายต่อร่างกายมากเลยนะครับผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างถ้าคุณจะลองดูใช้สูตรของเยอรมันดูผมจะเป็นคนติดต่อให้ผมก็ติดต่อให้เขาคุณดังเองนะครับคุณดังเองเขาเชื่อผมปรากฏว่าหลังจากนั้นลูกชิ้นแฉมเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับความจริงมันมีเรื่องอย่างนี้หลายร้อยเจ้าเลยไม่หลายสิบเจ้านะครับขายขึ้นมาโอ้โหอร่อยมากเพราะตอนนี้นะครับผมก็เลยปั้นใจว่าของเขาอร่อยซึ่งตอนนั้นนะลูกชิ้นแฉมเนี่ยยังไม่มีคนรู้จักเลย
0: แ
1: ต่แฉมที่ผมว่าแฉมเนี่ยคุณทางเพลงเขาตั้งเองแล้วก็ก่อนนั้นก็ทำกันอยู่ในครอบครัวอยู่ในครอบครัวภรรยาลูกลูกเขาเนี่ยก็ทำขายกันหลังจากนั้นคุณเชื่อไหมปัจจุบันนี้ลูกชิ้นแชมป์มีโรงงานมีพนักงานเป็นพันคนไม่ใช่ร้อยคนนะเป็นพันคนถ้าอยากรู้ก็ไปดูโรงการเขาได้อยู่แถวรังสิตนะครับแล้วจากที่เขาเคยขายกันอยู่ในครอบครัวมีรายได้เดือนนึงไม่เป็นแค่หมื่นหรือแค่ไม่ถึงแสนนะครับปัจจุบันนี้ลูกชิ้นจะมีรายได้เป็นพันล้านร่ำรวยไปหมดแต่เสียดายในหักเพียงบุญน้อยเสียชีวิตก่อนนะครับตอนนี้ลูกชายก็มาบริหารงานผมมีความสุขที่ได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองเขานะครับก็ขอยกตัวอย่างขึ้นมานะครับยกตัวอย่างขึ้นมาให้ท่านผู้ฟังที่ได้ฟังแล้วถ้าคุณจะขอให้มีโอกาสหรือจะพูดประสานก็แจ้งเกิดผมยินดีนะครับทุกท่านยินดีทุกท่านนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดนี่เดี๋ยวนี้ผมไปไม่ได้คือไปไม่ได้คือค่าใช้จ่ายวันก่อนไปบ้านผมที่บางบุญาพิจิตรแล้วไม่ก่อนคุณยี่หวาเติมบันไปเสียทั้งหนึ่งเลย

0: 1,000 กว่าบาทแต่ปัจจุบันนี้มันกลายเป็น 2,000 กว่าบาทอ
1: ืม
0: 2,800 ถ้าคุณก็ต่อร้อยแล้วสมมติว่าใครที่เชิญผมมาให้ไปลองอยู่ในนู่นนะครับอุบลหรือไปอยู่ที่ใต้ไกลๆเนี่ยผมคิดว่าผมต้องเติมบางทีคือไม่ต่ำกว่าเกือบ 10,000 บาทแล้วก็ไม่เรื่องนี้ผมก็ต้องเรียนให้เขาให้ท่านฟังครับแล้วถ้าผมดูต่อเขาติดต่อมาผมบอกว่าเรื่องค่ารถค่าน้ำมันคุณต้องออกให้ผมแต่ไม่ชิ้นหมายถึงความว่าผมจะเรียกร้องเงิน
1: รถนั้นก็ไม่ได้เติมด้วยน้ำเปล่าอ่ะเนาะคุณอา
0: โอ้มันจะแพงขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ใช่
0: ยังบอกคุณยี่หวานเนี่ยวันนั้นไปบ้านผมที่บุญราพิจิตร 2,800
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในอนาคตมัน 3,000 แน่แต่ครับก็บอกคนด้วยให้เข้าใจเพราะว่าผมอยากให้โอกาสกับคนที่ไม่มีโอกาสซึ่งมีเยอะนะคนเหล่านี้มีอยู่ทุกจังหวัดไม่ใช่ว่าของอร่อยจะมีอยู่ในกรุงเทพเท่านั้น
1: คร
0: ับแต่จังหวัดอังกฤษคุณโคราชคุณไม่ว่าโคราชมืออาหารอร่อยเยอะเลยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ผมถึงบอกว่าผมมีความสุขเมื่อวันก่อนก็คุณก็พูดคุณเป็นคนราชคุณเคยดูไปรับประทานเป็ดย่างเกลือไหมที่พี่บาย
1: เป็ดย่างเกลืออาจารย์เล่าให้ฟังวันก่อน
0: ด้านละกันก่อนเขาก็ทำไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นผมตอนนั้นในการท้าพิสูจน์อยู่ที่สถานีโทรทัศน์ช่อง7ผมไปเพื่อเข้าไปพิบายคุณจะเห็นว่าจะมีด่างเกลือนะเห็นไหมครับ
1: คุณผู้ฟังอาจารย์เล่านะคะผู้ใหญ่เล่าให้ฟังเรื่องของความกตัญญูรู้คุณเดี๋ยวนี้นะคุณความกตัญญูรู้คุณเนี่ยมันไม่ต้องรอชาติหน้านะชาตินี้เห็นผลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
0: สาธุ
1: จริงๆนะคะจริงๆแต่มีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆแม้ว่าต่อจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่อายุยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่50กว่าเยอะยังคะอายุ
0: อุ๊ย
1: บอกความลับบอกไปแล้วนี่ตายแล้ว
0: หรอครับไม่เป็นไรครับ
1: ไม่เราโดนสั่งสอนมาสมัยเป็นเด็กอ่ะหนูดูจากคุณแม่หนูเวลาเขาทำดีให้คุณยายทำดีให้ทวดให้ชวดอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะจำแบบอย่างเทศกาลต่างๆเขาก็จะพาไปไหว้ไปขอพรแล้วก
0: ็ใช่ครับ
1: อย่าทำแบบนี้นะลูกพูดดีๆกับคุณยายนะลูกพูดดีๆกับย่านะลูกอะไรอย่างเงี้ยให้นึกถึงบาปบุญคุณโทษแต่เด็กสมัยเนี้ยอาจารย์มองว่าเขาขาดอะไรคะอันนี้ไม่ได้ว่าเด็กแบบว่าเจนแซดเจนวายอะไรนะแต่เรามองเห็นแบบนี้มันไม่ดี
0: พุทธิภาวะเขาไม่มีเด็กนี่หมายถึงอะไร16 17นี่นะยังไม่มีครับเด็กพวกนี้ต้องอายุเกิน20ขึ้นไปแล้วก็จะเห็นตัวอย่างมากมายในสังคมแล้วเขาจะรู้ว่าไอ้ความกตัญญูเนี่ยสำคัญมากผมมองดูเด้อคนเอาร้านอาหารที่ผมไปช่วยเขาเนี่ยมีทั้งกตัญญูและอกตัญญูครับ
1: เจอมาหมดทุกรูปแบบใช่ไหมคะ
0: เจอหมดแล้วก็เจ็บปวดนะเวลาเขาอกตัญญูเราสมมติว่าคุณดังเพลงเนี่ยผมสอนให้เขาทำลูกชิ้นจำนะเขาบอกโอ้ยไม่หรอกผมเนี่ยทำเองคิดเองนะไม่ใช่คุณสันติคิดเนี่ยก็มีเป็นส่วนหนึ่งที่ผมเรียกได้ว่ามันก็คือความอักตันยูครับ
1: นะคุณผู้ฟังแบบนี้แล้วนะคะเรื่องของบาปบุญคุณโทษชาตินี้ตามมานะคะไม่ต้องรอชาติหน้าแต่สิ่งหนึ่งนะคุณผู้ฟังการที่เราทำน่ะอย่างน้อยเรามีความสุขเนาะอาจารย์ความสุขก็คือความสุขทางใจบางคนนะแหมตอนคุณจะล้มพับหายใจจะจมน้ำตายอยู่แล้วคนมีคนมาช่วยคุณแล้ววันหนึ่งคุณลืมตาอ้าปากได้คุณกลับกลายเป็นว่าคุณลืมคนคนนั้นนะอันนี้ก็ไม่โอเคนะอาจารย
0: ์ไม่พูดถึงผมก็ไม่เป็นไรแล้วครับแต่ว่าคุณจะลืมไม่ได้ว่าครั้งหนึ่งที่ผมช่วยป่ะยกตัวอย่างมันมีร้านลูกชิ้นปลาแห่งหนึ่งเนี่ยผมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกเขาเป็นราชาลูกชิ้น

0: ุกลิ้นปลาเขาบอกไม่ได้หรอกคุณไปตั้งชื่อร้านว่าราชาลูกชิ้นปลาเงี้ยผมไม่เคยเห็นพระราชาองค์ไหนมายืนขายลูกชิ้นปลาผมก็เปลี่ยนให้เปลี่ยนชื่อเขานะครับผมก็เปลี่ยนให้เอาละครับนี่แหละครับนั่นแหละครับผมก็ข่มขืนปอควรนะครับมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนเลยยังให้สูตรอะไรอาหารอร่อยๆให้เข้าไปนะครับ
1: นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะชวนคุณอาคุยเรื่องของเทศกาลกินเจซึ่งเมื่อวานเราสัญญาคุณผู้ฟังไว้เทศกาลกินเจปีนี้ค่ะคุณอาก็จะตรงกับวันที่10-18 ตุลา9 วัน 9 คืนเขาจะให้เราล้างท้องก่อน9 ตุลาคมคำว่าล้างท้องในมุมของคุณอาเนี่ยคืออะไร
0: ก็หมายว่าเขาจะชี้ช่วงสัก3-5 วันนะครับไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะครับเพื่อว่าให้ท้องเนี่ยมันไม่มีไอ้พวกเนื้อสัตว์อยู่นะครับท้องมันก็จะสะอาดขึ้นหลังจากนั้นก็จะกินเจกันจริงจังไปเขาว่า9 วัน 10 วันอะไรก็แล้วแต่นะครับ
1: แต่การกินเจของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะอย่างเต่าเนี่ยก็กินเหมือนกันเจเขียอาจารย์เขียเจเขีย
0: ถูกต้องเป็นด้วยแต่คุณเต่าตัวน้อยการคุณไม่กินมันคุณก็เขี่ยเนื้อสัตว์ไอ้พวกปุ๋ยมังสวิรัติก็ต้องเอากินเนื้อผักอะไรพวกนี้นะครับไอ้ส่วนที่กินเนื้อสัตว์ก็เรียกวิมังสวิรัตินะครับเอาไปเขี่ยเขี่ยนะครับอย่าแพ้ปีปัญหากับผู้อื่นและตัวเราเองเลยครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังคือบางครั้งอ่ะมันเหมือนกับการบังคับตัวเองเกินไปแล้วก็จะถามตัวเองเสมอว่าถ้าวันนี้ไม่ได้กินอย่างต่อเนื่องฉันจะบาปไหมรู้สึกผิด
0: มันไม่ผิดหรอกครับมันต้องคิดว่าเจใจเจนั้นอยู่ที่เจในหัวใจของเราเองครับเรารู้ว่าใจเราคิดอะไรนะครับบางครั้งมันก็อาจจะผิดพลาดไปได้ในการร่างกายเราเกิดไปกินสิ่งที่ไม่ใช่ผึ่งแบบเจก็อย่าไปถือสาแล้วให้ตัวเราเนี่ยเครียดนะเครียดเปล่าๆแทนที่จะได้บุญนะมันก็จะได้ความเดือดร้อนในใจร่างกายเราครับ
1: นะคะแล้วก็เทศกาลกินเจปีนี้นะคนกินเจค่อนข้างที่จะปวดหัวเหมือนกันนะเพราะเมื่อสักคร
0: ู่
1: เมื่อสักครู่ฟังข่าวจากตรังจังหวัดตรังอะค่ะเขาก็มีรายงานเข้ามาบอกว่าอาหารเจเติมดีดราคาขึ้นวัตถุดิบที่ทำเจเนี่ยค่อนข้างดีดราคาขึ้นค่อนข้างสูงพอสมควรกับปีนี้ผักก็แพงอะไรก็แพง
0: แพงแน่เลยครับคุณก็รู้สิน้ำท่วมนะฝนก็ตกหนักผักก็เสียหายผักมันก็ดาวนะครับ
1: นะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วการต้มจับฉ่ายเนี่ยเป็นเจไหมอาจารย์ต้มโดยไม่ต้องใส่อะไรเลยใส่แต่พวกเครื่องปรุงธรรมดา
0: ผักใส่ผักทั้งหมดแล้วใส่ลงไปนะแต่ถ้าคุณคิดให้ดีนะครับคิดให้ลึกๆไอ้ต้มเจเนี่ยมันก็มีสิ่งที่มีพวกเนื้อสัตว์อยู่ด้วยต้มใดหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ก็ซีอิ๊วคุณรู้ไหมการทำซีอิ๊วก็ต้องเคี่ยวด้วยกระดูกสัตว์เพื่อให้เกิดความหวานฉะนั้นคนที่กินเจอย่างเคร่งครัดมากเขาไม่ใช้ซีอิ๊วรวมทั้งน้ำปลาน้ำปลาก็มันสัตว์ใช่ไหมปลานะครับเขาก็จะใช้เกลือใช้เกลือแทนนะครับ
1: แต่มีคนบงพูดเหมือนกันว่าโอ้โหกินเจน้ำหนักขึ้นเพราะอะไรเจสิ่งที่เอามาแปรรูปหรือว่าทำเป็นเนื้อเทียมนู่นนี่นั่นก็มาจากแป้งบ้างเส้นหมี่ผัดน้ำมันเยิ้มบ้างแทนที่จะผอมกับกลายเป็นอ้วนซะอย่างนั้นนะคะ
0: นั่นละแป้งพวกช่วยแป้งเนี่ยผมก็แปลกใจเป็นแป้งแต่ว่าเขาจะปั้นให้เป็นรูปนึกสัตว์เป็นปลาบ้างเป็นเป็ดบ้างเป็ดไก่บ้างเป็นหมูบ้างอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยคร
1: ับ นี่หนูขอแชร์กับอาจารย์นะวันนั้นเนี่ยไปกินข้าวกับเพื่อนปีที่แล้วเจปีที่แล้วเขาสั่งคะน้าหมูกรอบเจจันโอ้โหเหมือนกันดิเ หมือนเดี้ยเลยเหมือนหมูกรอบเหมือนอะไรเนี่ยรสชาติก็แอบคล้ายๆกันอยู่อาจารย์แต่ว่าไม่ใช่หมูเลยแต่ว่าหน้าตาอะไรเหมือนมากเลยเหมือนหมูคณะหมูกรอบเลยอ่ะ
0: ใช่ครับก็เหมือนไม่ใช่แค่หมูกรอบตัวนั้นบางทีถ้าปลาเนี่ยเหมือนตัวปลาเลยแต่ว่ารสชาติมันไม่ใช่
1: แสดงว่ายังตัดไม่ได้ใช่ไหมถึงจะไปกินแบบนี
0: ้มันไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็ผมไม่เห็นด้วยไอ้ตัวที่คุณบอกว่ากินเจแล้วอ้วนไอ้ตัวแป้งนะครับแป้งเนี่ยมันอ้วนครับ
1: ใช่นี่แหละอ้วนนี่แหละคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังส่งข้อมูลมาให้ในช่วงของเทศกาลกินเจทั่วไทยนิยมทั่วไทยนะอาจารย
0: ์
1: ในปี69ก็บอกกรุงเทพเนี่ยก็เป็นเยาวราช 9-18 ตุลาถนนเยาวราชถ้ากินเจไม่พูดถึงเยาวราชไม่ได้เลยนะคะแล้วก็มีโรงเจแถววงเวียน22นะคะอันนี้เปิดบริการแล้วก็ทำบุญตลอด24ชั่วโมงมีภูเก็ตนะภูเก็ตนี่ก็ค่อนข้างดังประเพณีถือศีลกินผักใช่ตรงตามศาลเจ้าทั่วเมืองภูเก็ตเลยโคราชบ้านเต่าก็มีนะที่ลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีลานย่าโมเดอร์
0: อ
1: ๋
0: อเหรอคร
1: ับค่ะมีหาดใหญ่สงขลานะคะก็มีเหมือนกันมีรวมอาหารเจกว่า108ร้านมีจังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดนครสวรรค์จริงๆแล้วทุกที่มีหมด
0: แน่นอนสวรรค์นครสวรรค์นี่มากเลยครับว่าคนจีนอยู่เยอะ
1: ใช่นะคะมีคนเขาก็ทุกจังหวัดนะคะที่มีการกินเจเขาก็จัดนั่นแหละจัดใหญ่จัดเล็กตามสถานการณ์ไปมีคนผู้ฟังเขาก็แชร์บอกว่าอาจารย์แล้วกินเจกับมังสวิรัติน่ะในมุมมองของแม่ช้อยนางรำ
0: ครับ
1: ต่างกันยังไง
0: ต่างกันครับผมนะครับว่าเจบางทีมันเกินไปเคร่งเครียดเกินไปผมยังนิยมกินมังสวิรัติ
1: มังสวิรัติมากกว่าเน
0: า
1: ะ
0: ผมชอบแล้วก็ฝรั่งก็ยังไปเรียกว่าวีเกนนะครับวีเกนนะครับอันนี้ผมอยากจะเล่าทีนึง
1: ได้ค่ะ
0: เรื่องอาหารเจในเมืองจีนผมก็เคยอยู่เมืองจีนมาเขาไม่ได้ทำแบบไอ้ที่เราเจบ้านเรานะฮะเจทั่วไปหมดเลยที่เมืองจีนนะฮะเขาเป็นอาหารเจเดี๋ยวพวกนับถือพุทธศาสนานิกายมหายาน
1: จะ
0: กินผมเคยกินเจกับมหายานเนี่ยมันทำได้เก่งมากนะครับอร่อยมากนะครับจำได้ว่าลิ้นจี่เนี่ยเขาทำซุปลิ้นจี่ผมไปกินกับเขาโอ้มันชื่นใจมันชื่นใจกว่าซุปที่ใช้กระดูกสัตว์หวานแล้วก็สบายใจครับก็นี่แหละครับผมก็จะแบ่งแยกอาจจะแบ่งแยกอาหารเจในปกติเขาจะแบ่งออกเป็น3ตระกูลตระกูลแรกคืออาหารเจในราชสำนักพวกฮ่องเต้ฮ่องเฮาเนี่ยเขาก็จะมีสูตรนะครับพวกพิเศษก็จะทำได้อย่างประดิษฐ์ประดอยแต่ผมไม่เคยกินเจในราชสำนักนะครับผมกินเจในวัดนั่นแหละที่ผมพูดไปแล้วเจในวัดอร่อยมากนะครับและเจที่มาเราที่คุณกินกันอยู่ทุกวันเนี้ยเขาเรียกว่าเจชาวบ้านนี่คือ3ตระกูลเจที่เมืองจีนที่ผมเคยพบเคยเห็นมาครับ
1: งั้นแสดงว่าบ้านเราก็เจแบบดัดแปลงมาบ้างแล้วใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ใช่ครับเจดัดแปลงมาเยอะแล้วนะครับแต่พูดยากคุณเต่าหน่อยคนไทยทุกคนมีเชื้อสายจีนผมเองก็มีเชื้อสายจีนแซ่เตี้ยหรือแซ่จากเราก็มีสูตรกินเจของแบบเราบ้านเรากินกันนะครับก็จะแปลงกันไป
1: แต่ละที่ก็ดัดแปลงกันไปตามไอ้นี่เนาะตามสถานการณ์ตามเมนูตามวัตถุดิบในเมืองนั้นที่ทำได
0: ้ครับ
1: นะคะแล้วอาหารเจถ้าไปเยาวราชอาหารเจแนะนำหน่อยได้ไหมอาจารย
0: ์โอ้ยผมก็เห็นแล้วไปเยาวราชได้ผัดหมี่เจฮะ

0: เป็นบะหมี่เจนะอร่อยครับอร่อยมาก
1: นะคะเดี๋ยวอาจารย์มาพักกันก่อนไหมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตอบคำถามแล้วก็ถามถึงเรื่องของเจ
0: แล้วก็ถาม
1: อ่ะเจก่อนกับเจตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวพักก่อนค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 1-6-7-3-6 Color of Life ดำเนินรายการโดย
1: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
2: กลับเข้ามาในรายการ Color Offline นะคะคุณผู้ฟังเราพูดคุยเรื่องราวอาหารเจนะคะแล้วก็เรื่องของบาปบุญคุณโทษด้วยนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังไปที่รอยแรงแหล่งใต้ปี4โอเคไปที่เบตงกันหน่อยนะคะก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะเราจะไปเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนนะคะไปสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตไปลิ้มรสของอร่อยขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงไปเที่ยวสวนดอกไม้หมื่นบุปผาชมทะเลหมอกไอโยเวงนะคะหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่สูงแล้วก็ใหญ่ที่สุดด้วยอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ในงานและแช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตงเช็คอินถ่ายรูปป้ายใต้สุดแดนสยามนะฮะเราถ้าเราไปเชียงรายเนาะข้างบนอะเชียงใหม่เชียงรายแต่ข้างบนดอยอินทนนท์อะเนื้อสุดแดนสยามอะเขาว่าอย่างนั้นอันนี้ก็จะไปใต้สุดแดนสยามนะคะขากลับจะไปแวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้3วัน2คืนนะคะ14ถึง16พฤศจิกายนนี้เก็บกระเป๋ามาค่ะมาแต่ตัวกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เรานะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจ0925315142นะคะ0925315142หรือจะเป็น0809195365 0809195365หรือทาง Facebook ของ FM 99ของเราก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันพูดคุยถึงเรื่องอาหารเจนะคะคุณอามายังคะมาคุยถึงเรื่องอาหารเจกันต่อกันสักนิดหนึ่งนะคะอาหารเจเนี่ยมีอะไรบ้างคุณฟังเคยสัมผัสอาหารเจเคยกินไหมเต่านี่ก็กินบ้างเป็นบางครั้งแต่ว่าไม่ได้ฟิกหรือว่าไม่ได้เคร่งขนาดนั้นกินได้นะคะมีอะไรก็กินแต่เต่าจะเป็นคนที่ชอบคือวันนี้อยากกินก็กินวันไหนไม่ได้กินก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายแต่ส่วนใหญ่เต่าจะชอบนี่ค่ะชอบโปรตีนเกษตรผัดพริกขิงกินกับข้าวสวยร้อนๆ นะมันอร่อยมากสำหรับตัวเต่าเองคุณอากลับมาค่ะ
3: ครับใช่ผมด้วยครับผมชอบไปโปรตีนเกษตรเนี่ยนะครับ
2: ค่ะ
3: กินอย่างที่คุณบอกว่าคุณต่อนั้นบอกเอามาผัดพริกขิงเนี่ยอร่อยอร่อยจริงๆครับ
2: นะคะอร่อยจริงแล้วก็ที่สำคัญนะคุณผู้ฟังต่อมองว่ามันกินง่ายด้วยกินง่ายแล้วก็มันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ด้วยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าต่อชอบต้มบะหมี่กินเล่นต้มบะหมี่แล้วก็ใส่นี่เข้าไปก็เพิ่มรสชาติได้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะมีคนถามแม่ช้อยนางรำมาบอกว่าอาหารเจโบราณแท้ๆในอดีตกับเจยุคใหม่ที่เน้นเนื้อสัตว์จำลองแม่ช้อยคิดว่ามันทำให้แก่นแท้ของการละเว้นเปลี่ยนไปไหมมาแบบน
3: ี้ใช่เลยใช่เลยใช่เลยคุณถามนี่ถูกต้องเลยนะครับแต่ผมอยากจะให้ทุกคนคิดอย่างนี้อย่างที่คุณคิดครับ
2: คือคุณก็ไปติดรูปรถกลิ่นเสียงรูปรถเนาะถึงแม้มันจะ
3: ใช่แล้วใช
2: ่โน้คุณอาต่อกำลังจะมองว่าไม่ต้องทำเป็นรูปสัตว์ไม่ต้องทำเป็นกลิ่นเนื้อกลิ่นนู่นกลิ่นนี่หรอกมีอะไรก็กินอันนั้นแหละฟองเต้าหู้ก็ผัดไปผัดผักไปบางคนบอกไม่ได้ต้องเป็นรูปหมูสามชั้นไม่ได้ต้องเป็นรูปไก่รูปเป็ดก็อยากกินเลยถ้าเจแบบนี้น่ะ
3: ครับอยากกินเลย
2: ใช่ไหมคะแล้วบ้านแม่ช้อยมีอาหารเจขายไหมฮะ
3: ไม่มีครับเพราะมันยุ่งยากอย่างที่หมูเจเนี่ยมันค่อนข้างจะซีเรียสเช่นถ้าเราจะขายเนี่ยบรรดาถ้วยโถโอชามาเลยที่ในร้านทั้งหมดต้องล้างหมดเลยเพราะตลอดทั้งปีเราไอ้ไข่ถ้วยชามพวกนี้นะครับปรุงอาหารจากเนื้อสัตว์ทั้งนั้นครับ
2: อาจารย์เคยไปให้ตาเปิบไปนี่ไหมคะเจไหม
3: เคยครับไปเป็นเจแบบชาวบ้านคนไทยนะไม่ใช่คนจีนตอนนั้นมันประมาณสัก50ปีแล้วครับร้านนี้เป็นร้านเล็กๆขายอยู่แถวนนทบุรีนะครับอร่อยมากเขาตลาดเขาเลิกไปอ๋อนึกได้ครับเขาใกล้ๆกับศาลากลางกรุงเทพนะ มีร้านหนึ่งร้านเจของคนไทยก็มีแล้วครับแต่ไม่ได้ไปกินเพราะที่จอดรถไม่เคยมีดังนั้นนะครับแต่เขาจะกินเจแบบคนไทยซึ่งไม่ใช่คนจีนก็ลองไปร้านนี้ดูแต่ผมจำชื่อร้านเขาไม่ได้แต่เขาคิดว่าโอ้ผมจะไม่ได้เขาไม่ได้เจเขาเป็นมังสวิรัติครับครับ
2: แล้วเมนูอะไรคะที่ให้หรือว่าให้ทั้งร้านเลย
3: ใช่ครับก็มันอร่อยทั้งหมดทุกอย่างนะมันไม่แตกต่างไปจากเจของคนจีนเป็นเจผง
2: คนไทย
3: อาหารไทยๆนะครับ
2: คือปกติถ้าเป็นเจเนี่ยก็เป็นในเรื่องของคนจีนถ้าส่วนใหญ่แต่เจไทยนานๆเจอทีนะมังสวิรัติมังสวิรัติอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย
3: ์ครับใช่
2: แล้วเมนูอะไรนะที่อาจารย์ไปกินนะ
3: โอ้ผมกินรู้สึกจะเป็นน้ำยาขนมจีนน้ำยานะครับเข้าใจว่าไอเพราะไม่ใช้ปลานะคงจะใช้ใบพวกแป้งเป็นครับเอาไปทำเองได
2: ้ขนมเจจีนอย่างเงี้ยเหรอ
3: ครับขนมจีนน้ำยา
2: เนาะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วก็น่าทำเนาะส่วนใหญ่นะอาจารย์ถ้าเป็นขนมจีนเนาะเขาอาจจะเอาเช่นเอาถั่วเหลืองไปปั่นกับผ่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรก็แล้วแต่ให้มันเป็นเครื่องแกง
3: คิดว่าเป็นเดียวกันแหละครับ
2: นะแล้วก็มาทำเป็นคล้ายๆเป็นน้ำยาปลาช่อนหรือน้ำยาป่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเข้มๆข้นๆนัวๆใส่กะทิใบราดจีน
3: กระชายเยอะๆ
2: ใช่กระชายเยอะๆนะคะส่วนมีคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะอาจารย์คิดยังไงกับกินเจเพื่อสุขภาพครับขอโทษ
3: ผมไม่ได้กินเจเลยครับไม่ได้กินเจนะไม่ได้สุขภาพแล้วอย่างผมบอกว่ามันยุ่งยากถ้าผมจะกินก็จะกินมังสวิรัติ
2: อ
3: าจจะพูดก็ว่ามังสวิรัติเนี่ยมังสะแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับวิรัติแปลว่าไม่กินหรือลดเว้นเมื่อเอาสองคำมาลงกันแปลว่าการกินลดเว้นเนื้อสัตว์นะครับอันนี้ในภาษาอังกฤษเขาก็มีคำว่า vegetarianism มันสมบูรณ์แล้วเมื่อกินแล้วทำให้สดชื่นเบิกบานมังสวิรัติยังแบ่งออกเป็นมังสวิรัติมีสุดนะครับวิเกนส์ที่ฝรั่งเนี่ยพวกนี้เคร่งมากรับทานเฉพาะผักไม่กินทั้งนมเนยและไข่อย่างเดียวกันรวมไม่ใส่เสื้อผ้าที่ประดับด้วยจักสัตว์นะครับไม่เลยนะครับนี่ผมเคยอยู่ตลาดคนอินเดียนะครับผมเนี่ยเขาต้องเข้มขัดผมเนี่ยมันทำแบบดูวัวเขาให้ถอดออกเลยบางทีเขาขี่เข่งใช่ครับรองเท้าก็ไม่ได้เพราะรองเท้าบอกว่าทำจากเนื้อสัตว์และดักสัตว์นะครับ
2: ห้ามเข้าร้านเลยเหรอคะอาจารย
3: ์ครับผมก็ใกล้เงื่อนนี้เลยนะครับได้ผมอยู่ที่เดลีจำได้ไปกินอาหารที่เขาพวกที่เมืองเดลีที่อูเดลีนะไม่ใช่โอเดลีแต่โอเดลีเลย

0: กินเนื้อสัตว์ทั้งนั้นเลย
1: นะคะอาจารย์หนูถามอาจารย์เรื่องอาหารของอินเดียได้ไหม
0: ได้เลยผมชอบทานอาหารอินเดียอยู่แล้ว
1: ไอ้ปุริปุริอะไรอะไรนะไอ้ปุริ
0: ปุริปุริ
1: ที่มันมีแบบมันเจาะแล้วก็ใส่น้ำไปน้ำที่เขาใส่คืออะไร
0: อร่อยครับคุณ
1: ไม่เคยกินเลยมีแฟนเป็นคนอินเดียไม่เคยกินอุ้ย
0: โอ้ยเดี๋ยวนี้มีขายในร้านอาหารอินเดียบุริปุรินะฮะบุริปุริเนี่ยไอ้เปลือกมันเหมือนกับลูกเปลือกไข่นะก็รับลูกไข่แต่เวลากินเราต้องเจาะมันแล้วก็จะมีน้ำใส่ไปมีน้ำนี่ทำจากส้มขามกับมิ้นนะครับบิดอร่อยมากครับลองทานดูคุณจะติดใจแต่เดี๋ยวนี้ผมไปทานที่อินเดียเนี่ยไอ้เปลือกไข่อะไรที่ดีว่าเนี่ยบางบ้านเราเนี่ยนะครับทำมาสู้เขาไม่ได้ด่าเลยทำไม่อร่อยเท่าที่ควร
1: อาจารย์ร้านอาหารอินเดียในกรุงเทพเนี่ยพอรู้จักบ้างไหม
0: รู้จักสิครับผมอยู่สุขุมวิทติดกับพากรัตร้านเก่าแก่ยิงโรเจนส์อินเดียนะครับแต่ไม่ใช่อาหารวังสุรัตนะครับเพราะที่นั่นจะมีข้าวบกไก่อร่อยมากเราผมอยู่หนังสือเนี่ยว่าก็จะไปกินโรเจนส์อินเดียครับแล้วมีขนมอร่อยขนมอร่อยมากเลยขนมอินเดีย
1: นอกจาก
0: จำรู้สึกนะเห็นว่ากลมๆนะท่านคุณเดชเป็นสิ่งที่พระพิฆเนศนิยมทานแต่เวลาเราดูรูปปั้นของคนอินเดียที่ปั้นรูปพระพิฆเนศเนี่ยนะครับจะมีมือข้างถือขนมลัดดุสถ้าผมก็ชอบขนมลัดดุสด้วยครับ
1: นะคะแต่ว่าถ้าคนไม่ได้ไปแถวสุเยาวราชแถวนั้นน่ะมันมีพาวรัดอะไรแถวนั้นน่ะมันมีอะไรกินบ้างอ่ะอาจารย์แถวๆลาดพร้าวมีไหม
0: มันคืออาหารอินเดียเหรอ
1: ใช่ใช่ใช่อาหารอินเดีย
0: ไม่มีเลยครับ
1: โอ้ต้องไปถิ่นนู้นเหรอต้องไป
0: มันไม่ใช่ย่านของคนนั้นอยู่กันนะครับก็มีอีกอันก็อยู่ไกลหน่อยนะครับเป็นอยู่แถวรถลำแพงนะครับผมไปถ่ายทำเชฟกระทะเหล็กแถวถนนรามกำแพงมีร้านชื่อร้านอาหารอินเดียนี่ก็ร้านนี้อร่อยมากชื่อจำชื่อไม่ได้วินยูหรืออะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็อร่อยครับอีกอันแถวบ้านผมแถวซอยสัมมิชีแถวนนทบุรีมีร้านอาหารอินเดียอยู่ที่นั่นถึงสองร้าน
1: แต่ว่าคนไทยขายหรือคนอินเดียขายจ้ะ
0: อินเดียขายครับ
1: อ
0: ินเดียขายเลยครับ
1: นะคะเอาสมมติว่าต่อจะไปกินอินเดียกินร้านอาหารอินเดียเมนูที่แนะนำต่ออ่ะสัก3เมนูอาจารย์คนไม่เคยกินเลยแต่อยากจะกลิ่นเรามีความเชื่อแบบว่ากลิ่นเครื่องมันเทศมันแรงเกินเหตุ
0: ไม่ใช่เลยครับผมว่าหอมเริ่มต้นเราต้องมีลาซี่ก่อนล้างปากแล้วซี่คือนมเปรี้ยวอินเดียนะแล้วก็ใส่รสบะมูบางครับนี่อร่อยตามต่อมาต้องกินชิคเก้นบะยานี่ก็คือข้าวหมกไก่อันนี้ขาดไม่ได้บางแห่งก็เป็นข้าวหมกแพะแล้วแต่ใครจะชอบนะครับแล้วก็ต้องกินกับแกงอินเดียที่ว่าดานนี่อร่อยครับเป็นจะถั่วทุเรียนของอินเดียผมก็อยู่ที่เนปาลเราอยู่ที่เนปาลเนี่ยคนเนปาลเนี่ยภูมิใจมากว่าเขาทำดานหรือแกงถั่วเนี่ยอร่อยซึ่งผมก็ต้องยอมรับว่าอร่อยจริงๆนะครับคนอินเดียสู้ไม่ได้ครับ
1: แต่ว่าข้าวหมกไก่ข้าวหมกอะไรมันคล้ายๆของอิสลามไหมจัน
0: ก็อิสลามก็มีนะอิสลามก็มีก็ฮินดูก็มีนะครับ
1: อ
0: ย่างที่บ้านผมเนี่ยผมมาจากลาวเราก็เป็นมุสลิมเก่าเป็นชีอะห์นะไม่ใช่ซุนนีนะครับ เราก็ทำข้าวหมกไก่ขายคนชอบฮะรสชาติจะมันไม่บิดไม่เหมือนกับพวกสุดีนะครับ
1: หนูน่ะเคยกินอันนี้ไม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารอินเดียหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจแต่เพื่อนหนูเคยบอกว่าอะไรซามูซ่าอาจารย์ที่เป็นคล้ายๆ
0: ซามูซ่าเป็นอาหารอินเดียแล้วครับทะเลขบกรอบใช้ทอดนะคร
1: ับ ใช่ๆข้างในจะเป็นถั่วๆอะไรสักอย่างผสมเครื่องเทศ
0: ซามูซ่าอันนี้อร่อย
1: อร่อยไหมคุณอากินง่ายด้วยนะหนูว่า
0: อร่อยมากเลยครับผมที่มาคุณอยู่พบมาก็มีซามูซ่าตับร้านต่างๆเยอะมากเลยครับว่า
1: แล้วก็ที่สำคัญที่สำคัญนะอาจารย์ต่อจะบอกว่าคนที่ไปกินอินเดียไม่ก็แชร์มาเหมือนกันว่าถ้าไม่เคยกินอินเดียไม่เคยกินอาหารอินเดียก็กินของง่ายๆไปก่อนเคบับเป็นอาหารอินเดียไหมเคบับอาจารย
0: ์เคบับไม่ใช่นะครับ
1: เออหรอ
0: ไม่ใช่นะ
1: เอออยากรู้เหมือนกันสิ่งสำคัญนะคุณผู้ฟังจะไปกินอาหารอะไรก็แล้วแต่ต้องรู้วัฒนธรรมเขาก่อนเหมือนกันเนาะอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่อ่ะเขาห้ามอะไรเขานู่นอะไรเขานี่อะไรอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ตอบนี่เข้าใจว่าเป็นอาหารของพวกยุโรปเขาเคยกินชีสกับแบบครับ
1: โอ้แต่เห็นคนขายเป็นแขกๆเหมือนกันนะอาจารย
0: ์ไม่ได้นะ
1: คนขายหน้าตาก็แขกๆเหมือนกันนะ
0: อ๋อก็ไม่รู้นะครับเปิดตรงบาเยียสิครับอร่อยรู้จักบาเยียไหม
1: บาเยียเคยได้ยินอาจารย์บาเยีย
0: โอ้ยอยากแนะนำนะครับผมอยู่สุกุลาบเห็นสุกุลาบไอโรงเรียนไอโรงเรียนของผมเนี่ยจะติดกับถนนใหญ่เลยมีหน้าต่างหน้าต่างเดาให้คนเราเรียนหนังสืออยู่ก็จะมีแขกมุสลิมนะครับพาบาเยียมาขายผมก็เลยเรียกเลยสั่งมาก็ส่งมาผมก็ส่งให้เพื่อนมีต่อเสร็จแล้วก็ได้ครบทุกคนผมก็บอกไอ้เจ้าแขกไปว่าขอบใจนะบังสีแล้วก็พบกันใหม่โอ้โหเป็นเรื่องคุณเจ้าบังเนี่ยนะมันเข้าไปในเรือสกุลาบอาจารย์โปร่งส่งแสงเติมเป็นอาจารย์ใหญ่บอกว่ามีเด็กนักเรียนสุกุลาบมาซื้อบาเยียแล้วก
1: ็บอกให้มา
0: ครับอาจารย์ตัวก็ให้ผมให้พวกเราทั้งหมดยืนกระเจ้าด้าสุกุลาบนี่ติดยาคุณเคยเห็นไหมติดยาที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับทุกชั้นเนี่ยนะครับออกมายืนหน้าห้องหน้าตึกเรือนครับเจ้าแขกมันก็เดินมาคุณเต่าน้อยมันเก่งมากมันจำผมได้คนเดียวมันบอกคนนี้นะครับซื้อไปเชียร์ไม่จ่ายตังค์โอ้อาจารย์โปรเขาเรียกผมไปให้รางวัลเลย
1: ให้รางวัลนี้ให้ตังค์เนื้อไม้เรียวค่ะอาจารย
0: ์ไม่เรียวครับไม่เรียวไปให้ผมทุกทีล่าเสาตรง3-4-7เป็นบ้าเลยเจ็บไม่เท่าไหร่นะยายต้องเอาตังค์เนี่ยสิที่ผมมีนะจ่ายให้เจ้าแขกนี้ไปด้วยนะครับถ้าอยากรู้ว่าบะเยียเจ้านี้อร่อยยังไงเดี๋ยวนี้ก็ตายไปแล้วแต่ลูกชายก็ขายอยู่ตรงหน้าตรงนั้นแถวพาวรัตตอนตรงนั้นผมก็เรียกหลังชีเขานะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลังชีตอนนี้เขาชื่ออะไรผมก็ไม่รู้ตรงนั้นมันจะมีเสาสัญญาณจราจรเขาจะขายอยู่ตรงนั้นเลยครับไปทานเลยครับอร่อยมากๆเลยท่านผู้ฟัง
1: บาเยียหนูก็เคยกินครั้งหนึ่งอาจารย์จำได้ว่าไปงานอะไรสักอย่างนึงแหละแล้วบาเยียนะมันจะมีคล้ายๆกินกับพริกทอดเหมือนกันนะอาจารย
0: ์ใช่พริกทอดแล้วมีน้ำจิ้มด้วย
1: มีน้ำจิ้มกับพริกทอดอร่อยดีเหมือนกันเขาจะทำชิ้นพอคำอ่ะชิ้นพอคำหรือชิ้นแบบปั้นชิ้นพอคำไม่ได้ปั้นชิ้นใหญ
0: ่โอ้ส่วนใหญ่ก็ต้องชิ้นพอคำ
1: ชิ้นพอคำนะคะมีคุณผู้ฟัง SMS เข้ามาคุณอาสันติครับผมเคยเห็นคลิปอาหารอินเดียครับข้างทางที่ใส่ถั่วแล้วก็มีข้าวซึ่งไม่แน่ใจว่าข้าวอะไรคลุกกับผักต่างๆแล้วก็หยอดน้ำมันลงไปด้วยอันนั้นมันทานอร่อยจริงเหรอครับอาจารย์

0: ผมจำไม่ได้ผมเคยทานนะในอินเดียก็มีนะครับบ
1: ้
0: านเราก็แต่ว่าถ้าในบ้านเราเนี่ยแขกที่ขายเนี่ยขายถั่วได้ยินไหมก็บอกแขกขายถั่วนะถั่วก็หลายอย่างแล้วเวลากินเนี่ยก็ต้องมีมีต้นต้นหอม
1: ต้นหอมโรยเข้าไป
0: โอ้อร่อยอร่อยมากก็ใส่เกลือนิดนึง
1: เออนะแต่ว่าเมนูที่เขาถามมานี่ไม่ทราบเหมือนกันเนาะว่าคืออะไร
0: ไม่ทราบจำชื่อไม่ได้นะก็ไม่เป็นที่นิยมด้วย
1: คุณผู้ต่ออยากรู้ว่าต่ออยากจะไปกินคุณผู้ฟัง SNS มาบอกตอนไหนต่ออยู่โซนพระราม9โซนรามคำแหงนะมีร้านอินเดียที่น่าสนใจไหมอยากไปลองกินนะคะอยากไปลองกินอยากไปกินอะไรปาริบูปูริปะปะปา
0: ริ
1: บ
0: ู
1: ร
0: ี
1: นะคะแล้วก็มีคนเขาถามว่าอินเดียเอาข้าวเขาทำมาจากอะไรครับอาจารย์ทำไมเม็ดมันยาวๆเรียวๆ
0: ยาวเรียวเป็นพันอินเดียครับเม็ดมาข้าวอินเดียจะยาวนะครับคุณไปกินชิคเก้นบะยานี่เนี่ยต้องเอาข้าวอินเดียถึงจะอร่อยข้าวบ้านเราเนี่ยนะมันจะไม่ยาวอย่างเขานะครับจะป้อม
1: ไม่ของเขาจะละยาวเนาะเวลาเขา
0: ไปเร็วๆนะคร
1: ับ ใช่แล้วมีเพื่อนเล่าให้ต่อฟังว่าเวลาเขาไปหุงอ่ะเขาก็จะหุงใส่กะทิอะไรสักอย่างเลยนะอาจารย
0: ์อ๋อเหรอครับ
1: ใช่ๆนะคะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าอาหารอินเดียบาเยียอาจารย์พูดถึงบาเยียมันเป็นของอินเดียหรือว่าเป็นของปากี
0: โอ้ยปากีก็คนอินเดียลิขิตมันเคยเป็นประเทศเดียวกันตอนหลังก็ถูกแยกออกมาโดยอังกฤษในจับแยกเป็นสองประเทศนะครับ
1: แล้วก็มีคนแนะนำว่าแถวสะพานเหล็กมีร้านตำนานบาเยครับอาจารย์บาเยสะพานเหล็ก
0: ไม่เคยเลยอยู่ตรงไหนช่วยอธิบายหน่อยผมชอบกินบาเย
1: นะคะบาเยสะพานเหล็กไปกินซาแล้วก็บอกฟินจนไม่หยุดไม่อยู่เขาว่าอย่างนั้นอาจารย
0: ์อยู่ตรงไหนสะพานเหล็ก
1: อยู่ตรงไหนคุณฟังส่งมาหน่อยเขาบอกว่า50บาทอยู่แถวสะพานเหล็กเนี่ยไอ้บาเยเขาเอาแป้งผสมกับถั่วเหรอคะอาจารย์ไปทอด
0: ถั่ว
1: แต่รสชาติมันก็เข้มเข้มรสชาติเหมือนขึ้นเครื่องเทศของเขาเหมือนกันเนาะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: นะคะอ่ะก็ว่ากันไปเนาะคุณผู้ฟังคะมีร้านอาหารอินเดียซอยเอกมัยครับต้นซอยหน่อยอีกสาขาหนึ่งก็อยู่แถวเจ้าคุณทหารครับผมเคยไปกินกับที่บ้านอร่อยมากคุณอาฮะ
0: ครับจะได้ไปทานด้วยครับ
1: นะคะก็ข้าวหมกแพะนี่ก็เป็นของอินเดียหรอครับอาจารย
0: ์ก็อินเดียฮะอินเดียไม่กินเนื้อวัวแพะกินครับผมอยู่ที่พาราณสีนะข้าวแพะมาแขวนเนี่ยเต็มไปหมดขายนะครับ
1: มันไม่สาบเหรออาจารย
0: ์ไม่นะเครื่องเทศของคนอินเดียเนี่ยมันแรงมันกรบกินหมดทุกอย่างนะครับ
1: เครื่องเทศมันแรงแถวย่านสุขุมวิทนานาอโศกก็มีเหมือนกันนะครับ
0: มีเยอะใช่ไหมใช
1: ่ค
0: นก็ดีอยู่เยอะครับ
1: แถวมังกรสารครับอินเดียนเอ็กซ์เพรสครับ
0: ไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักเหมือนกันเนาะไม่รู้จักเหมือนกันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อินเดียเป็นอะไรก็แล้วแต่เนาะทานแ
0: บบมังกรสารแนะนำมันจะมีอาหารพม่า
1: อร่อย
0: ฮะอร่อยฮะหิงกาเนี่ยอร่อยอร่อยมากเลย
1: อาจารย์บาเยียนี่เป็นของอินเดียหรือของพม่าบาเยีย
0: ไม่ละครับของอินเดียครับพม่าไม่ใช่ครับแต่พม่ามีขายครับโฟโบซ่านี่ก็พม่าขายเยอะเลย
1: นะคะคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วคุณอาเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกหนึ่งวัน
0: มีพบกันนะครับ
1: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต่อน้อยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ค่
1: ะ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดย
3: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
4: ์จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกอนุทินเข้าทำเนียบลดกระจกโบกมือทักทายสื่อทำท่ารูดซิปปากหลังสื่อขอสัมภาษณ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลในเวลา 13:35 หลังเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุม FOF Global CEO Conference ครั้งที่24ที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคมระหว่างที่รถแล่นเข้ามายังทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินได้ลดกระจกรถลงพร้อมโบกมือทักทายสื่อมวลชนที่รออยู่หน้าห้องผู้สื่อข่าวจากนั้นนายอนุทินปฏิบัติภารกิจต้อนรับรัฐมนตรีจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายพูนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์ร่วมหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าหลังจากนายกลงมาส่งรัฐมนตรี UAE ผู้สื่อข่าวพยายามขอสัมภาษณ์แต่นายอนุทินทำท่ารูดซิปปากก่อนจะเดินตักกลับเข้าไปในตึกไทยคู่ฟ้าเอกนิติชนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AM 2026คาดมีควบคู่เข้าร่วมเกือบ 20,000 คนนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2019ซึ่งจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ได้เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกนี้ถึง2ครั้งซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอย่างเป็นทางการแล้วกว่า 16,000 คนและคาดว่ารวมทุกภาคส่วนจะใกล้เคียง 20,000 คนโดยการจัดงานที่ชูความเป็นไทยผ่านชุมชนผ้าไทยภูมิปัญญาไทยอาหารไทยและเยาวชนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่เวทีโลกควบคู่กับการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกใน3ด้านหลักได้แก่การเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่ท่ามกลางโลกแห่งความขัดแย้งการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและตัวแทนกลุ่มประเทศ Middle Power ในฐานะผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจและการสร้างความยั่งยืนและภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนตลอดจนเตรียมขับเคลื่อนผลงานสำคัญ2ประการได้แก่แบงคอกบลูปรินท์พิมพ์เขียวทางการเงินดิจิทัลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้มีรายได้น้อยโดยถอดบทเรียนจากแอปพลิเคชันเป๋าตังถุงเงินและการใช้ AI นกกระซิบช่วยสอนผู้ค้าสตรีทฟู้ดและความร่วมมือจากแบงก์ชาติและ IMF ยกระดับความปลอดภัยดิจิทัลพร้อมแบงคอกไดอะร็อกบทสรุปแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ำเพื่อการรับมือภัยแล้งและปรากฏการซูเปอร์เอลนีโญผ่านการเชิญชม Royal Pavilion นิทรรศการตามพระราชดำริรัชกาลที่9และการต่อยอดในรัชกาลที่10เช่นโครงการแก้มลิงรวมถึงการแบ่งปันบทเรียนการบริหารจัดการล่วงหน้าด้านโครงสร้างพื้นฐานสุภจีคาดอนุทินและทรัมป์ปิดดีลภาษีสหรัฐช่วงถกเวทีสุดยอดอาเซียนนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดเจรจาภาษีการค้าสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ได้ตกลงในหลักการเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องหารือกันในคณะทำงานซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้ส่งหนังสือมาถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าต้องการให้มีการพบกันและสามารถลงนามข้อตกลงได้ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนส่วนเรื่องตัวเลขภาษีทางคณะทำงานกำลังดำเนินการอยู่ซึ่งไทยต้องดูจากประเทศตัวรอบด้วยว่าอยู่ที่ตัวเลขใดส่วนผู้ประกอบการที่จะได้รับผลกระทบจากภาษีดังกล่าวก็ต้องมีมาตรการในการดูแลต่อไป
8: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
10: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
11: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับซุนอิงชายอมรับว่าสมควรแพ้อรวรรณภารณังความเคลื่อนไหวหลังจากที่

0: กับก่อนเกมมีไข้ด้วยเลยเล่นได้ไม่ดีเท่าที่ควรสำหรับอรวรรณได้ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับโคโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นซึ่งจะแข่งขันในวันนี้เวลา 18:10 นตามเวลาประเทศไทยตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
1: ฟุตบอลไทยเดลี่
0: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าประกาศผลการจัดอันดับโลกทีมฟุตบอลชายประจำเดือนตุลาคม2026ออกมาแล้วโดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยขยับขึ้นมารั้งอันดับที่93ของโลกและอยู่ในอันดับที่14ของทวีปเอเชียโดยก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยมีอันดับโลกอยู่ที่94ในการประกาศฟีฟ่าแรงกิ้งเมื่อเดือนกรกฎาคมก่อนลงสนามในศึกฟีฟ่าเช่นครับที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งทัพช้างศึกทำผลงานด้วยการชนะ2นัดและแพ้2นัดทำให้ขยับอันดับขึ้นมา1อันดับ
1: ฟุตบอลไทยเดลี
2: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: Techno for Life
1: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลัง Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับ High End ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aerobase Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
6: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Techno for Life นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569นะครับดำเนินการโดยกับผมดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญนะครับช่องทางการรับฟังนะครับก็สามารถฟังผ่านได้ทางคลื่นวิทยุนะครับที่ FM 99.0 MHz นะครับหรือว่าทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับฟังผ่านแอปนะครับมีแอปเดียวรวมทั้งหมดเลยนะครับสีม่วงๆนะครับ MCOT CONNECT นะครับ MCOT Connect นะครับก็รวมทุกอย่างของอสมทนะครับSMS ส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ4689899นะครับ4689899นะครับหรือว่าจะส่งมาทางคอมเมนต์นะครับบนช่องทางYouTube นะครับตอนนี้ก็มีเข้ามาทักทายเช่นเดียวกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดนะครับและขอขอบคุณ Chufotic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง Chufotic นะครับ นะครับโอ้โหวันนี้กระแอมกับไอเยอะเกินนะครับก็ก่อนอื่นขอออกตัวก่อนแล้วกันนะครับอาจจะมีคงมีแน่ๆนะครับมีกระแอมกับไอนะครับโอ้โหแบบโดนฝนเมื่อวันจันทร์อังคารที่ผ่านมานี่โอ้โหสุดๆจริงนะครับนะครับก็ จริงๆรู้สึกเหมือนหายไปแล้วนะแต่ว่าแม่ฝนกลับมาอีกแล้วนะครับอ้าววันนี้วันที่8ใช่มั้ยพรุ่งนี้วันที่9บอกว่าวันซักผ้าอีกวันนึงนะครับก็ได้อีกวันนึงนะแดดยังออกนะครับแล้วเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์มาอีกแล้วนะครับโอ้โหฝนนะครับก็แม่มันหน้าฝนนะจะเอาไงล่ะนะครับก็ฝนก็ต้องตกแหละนะครับนะครับก็นึกนะครับก็พูดถึงนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับ อดีตของ CEO นะครับสตีฟจ็อบส์นะครับแน่นอน Apple นะครับก็เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นวันครบรอบ15ปีนะครับของการจากไปของสตีฟจ็อบส์นะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Apple นะครับนั้นก็เขาเสียชีวิตนะครับเมื่อวันที่5ตุลาคมนะครับ2011นะครับก็แหมย้อนไป15ปีที่แล้วก็นะน้ำก็ท่วมท้นเหมือนกันนะครับอายุตอนนั้นอายุ56ปีนะครับก็เป็นโรคมะเร็งตับอ่อน

ครับก็แน่นอนอันนี้ก็ CEO คนปัจจุบันนะครับแล้วก็รวมถึงลุงทิมอดีตตอนนี้เป็นอดีต CEO ไปแล้วนะครับก็มีการโพสต์ผ่านโซเชียลนะครับเพื่อที่จะรำลึกถึงสตีฟจ็อบส์ด้วยนะครับอันนี้ก็ทางฝั่งอย่าง CEO คนปัจจุบันนะครับจอห์นเทอร์เนสนะครับก็พูดถึงแนวทางที่สตีฟจ็อบส์นะครับสอนให้ทุกคนใส่ใจในทุกรายละเอียดนะครับทุกประสบการณ์นะครับแล้วก็ทุกคนยังคงเป็นสิ่งชี้นำการทำงานของ Apple มาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ส่วนทิมคุกนะครับก็พูดถึงว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยเป็นคนเปลี่ยนแปลงโลกแล้วก็ชีวิตผู้คนจำนวนมากมายอย่างแท้จริงนะครับก็จิตวิญญาณของสตีฟจ็อบส์ก็ยังอยู่ในทุกสิ่งที่เขาสร้างแล้วก็ผู้คนได้รับแรงบันดาลใจจากเขาจนถึงทุกวันนี้นะครับครับก็อ่ะแน่นอนนะครับอันนี้ก็อ่ะนะครับยังไงก็เป็นที่ระลึกถึงแล้วกันนะครับแต่ที่ผมจำได้แม่นๆเลยคือแน่15ปีที่แล้วนะครับก็มาถึงวันนี้รู้สึกจะต้องเตรียมตัวออกจากบ้านแล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหน้ำท่วมหนักมากนะครับแม่มันกลับมาอีกแล้วนะครับนะก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละนะครับก็เมื่อไหร่จะหลุดราคาเมื่อไหร่จะหลุดกันสักทีนะครับแน่เมื่อกี้ก็จะพูดถึงราคาใช่ไหมก็แน่นอน iPhone 18 Pro 18 Pro Max นะครับหลายคนก็บ่นโอ้โหแบบรู้สึกราคาถ่ายมันแพงใช่ไหมนี่ดูนี่ก่อนดีกว่านะครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยโอ้โหนะก็มันก็ไม่ได้แพงมากมายเวอร์วังขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเอาข้องจริงนะครับก็เขาบอกว่าราคาที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับต่ำเป็นอันดับ10จาก35ตลาดของทั่วโลกนะครับคือเราจะไปเทียบที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้นะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับราคาเขาคือพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญใช่ไหมก็คือคิดเงินไทยมันคงไม่ถึงราคาเงินไทยนี่หรอกแต่ว่ามันมีภาษีไงราคามีภาษีนะครับก็เราอยู่ที่ประมาณอันดับที่10นะครับอันดับที่10นะครับก็อยู่รองจากนิวซีแลนด์นะครับอย่างที่เกาหลีใต้ยังแพงกว่าของเราเลยนะที่เกาหลีใต้ยังแพงออสเตรเลียก็แพงกว่าสิงคโปร์ยังแพงกว่าเลยนะครับโอ้โหนะเพราะนั้นไม่ต้องบินไปซื้อที่ไหนนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นอาจจะถูกกว่านิดนึงนะครับญี่ปุ่นอยู่ที่อันดับ6นะครับก็นะที่เอเชียถูกสุดในประเทศฮ่องกงนะครับฮ่องกงก็เป็นอันดับ3เลยนะครับรองจากแคนาดานะครับที่สูสีกับที่สหรัฐอเมริกานะครับก็นั่นแหละแต่ว่าราคานั้นมันเป็นราคาที่อย่างที่บอกมันเป็นราคาที่ยังไม่บวกภาษีนะครับไม่ต้องห่วงยุโรปนะครับแพงกระฉูดนะครับโอ้โหเยอรมนีโปรแลนด์นะครับสวีเดนโอ้โหนะครับนอร์เวย์โอ้โหพวกนั้นไม่ต้องห่วงนะครับฝรั่งเศสยิ่งโอ้โหนะครับแพงเวอร์เลยนะครับอันนั้นที่แพงที่สุดนะครับที่ตุรกีนะครับที่ตุรกีนะครับที่แพงสุดนะครับนั้นแพงสุดเลยนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็อย่างน้อยก็นะมันก็ไม่ได้ราคาแพงเวอร์ไปขนาดนั้นนะครับในส่วนนี้นะครับก็ราคาของไทยเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบแปลงเป็นค่าเงินที่สหรัฐนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 1,457 เหรียญสหรัฐนะครับซึ่งอยู่ในอันดับ10นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละจะไปเทียบกับราคาของเขาไม่ได้นะคือของเราในราคามันบวกแวตไปแล้วไงมันบวกภาษีไปแล้วนะครับเพราะนั้นก็ตามนั้นแหละนะครับเพราะนั้นก็ยัง น่าซื้ออยู่ไหมนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าคนที่มีรอบที่จะเปลี่ยนนะครับก็คือบางทีแบบคนที่ใช้อย่างเช่นตัวถ้าเกิดใช้17 Pro อยู่เนี่ยนะครับผมก็ไม่แนะนำอยู่แล้วนะครับหรือว่า16 Pro เนี่ยนะครับก็ถ้าคือ16 Pro จริงก็ไม่ค่อยจะแนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแต่ว่าอ่ะนั่นแหละคุณเปลี่ยนบอดี้ใหม่นะครับตัวเมื่อเทียบกับ16 Pro เนี่ยนะครับก็คือชิปใหม่นะครับก็แบตเตอรี่นะครับ ดีขึ้นนะครับถ้าเกิดเทียบกับตัว16 Pro นะครับแล้วก็มีระบบระบายความร้อนนะครับเพราะตอนนอน16 Pro ตอนนั้นเป็นไทเทเนียมใช่ไหมก็มีปัญหาเรื่องความร้อนจริงๆมีตั้งแต่15แล้วนั่นแหละนะครับแล้วก็ในส่วนโดยทั่วไปนะครับมันก็ดูแล้วก็ยังใช้ได้อยู่นะครับตัว16 Pro แต่ว่าถ้าลงไปต่ำกว่านั้น14 13 12เนี่ยนะครับโอ้โหอันนั้นก็คือมันควรจะถึงรอบแล้วเพราะว่าแบตเตอรี่มันก็จะเริ่มเสื่อมนะครับวิธีดูแบตเตอรี่นะครับก็เข้าไปดูที่ setting นะครับแล้วก็ดูสุขภาพแบตเตอรี่นะครับถ้าเกิดว่ามันต่ำกว่า 80% นะครับอันนั้นก็แน่นอนว่ามันเวลาใช้งานแล้วจะมีปัญหานะครับก็คือบางทีแบบอยู่ๆใช้อยู่เนี่ยนะครับชาร์จเต็ม100นะครับแล้วแบตมัน
อยู่ดีหายวูบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนว่านะครับก็มี2ทางเลือกก็คือไม่ซื้อเครื่องใหม่ก็เปลี่ยนแบตนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละอันนี้ก็แล้วแต่ก็คือถ้าเปลี่ยนแบตนะครับแล้วก็ต้องดูว่ามันคุ้มอยู่หรือเปล่านะครับสมมติว่าจอเจอแตกอะไรเงี้ยนะครับมันก็นะมันก็แหมถึงคราวที่แบบโหถ้าไปเปลี่ยนแบตไปซ่อมจออะไรคือมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับเพราะนั้นเปลี่ยนเครื่องใหม่อาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับที่มันควรจะต้องทำนะครับอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมว่าของยังมีอยู่เยอะนะครับตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าคนจะไปเถอะกับ iPhone Duo นะครับก็เดี๋ยวเขาจะเปิดสั่งซื้อล่วงหน้าใช่ไหมวันศุกร์หน้าแล้ววันศุกร์หน้านะครับก็ประเทศไทยก็อยู่ในเทียร์หนึ่งนะตอนนี้เป็นเบสิกแล้วนะครับก็พูดถึงโอ้โหราคาก็เวอร์อยู่เหมือนกันนะครับราคาแบบคือแต่ก่อนจะบอกว่ามอไซค์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มอไซค์แล้วทองบาทนึงเอาทองไปขายบาทนึงซื้อไม่ได้อะไอโฟนดูตอนนี้ทองลงไปหน่อยใช่ไหมก็นะยังซื้อไม่ได้เลยนะครับโอ้โห 79,900 นะครับอันนั้นก็ที่ความจุต่ำสุดนะครับ 216 กิกนะครับอ่ะมาดูนี่ดีกว่านะครับอันนี้ตัว Apple Watch บ้างแล้วกันที่ไม่ค่อยจะพูดถึงนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคือเมืองไทยยังไม่มีขายหน้าร้านนะครับก็คือคุณสั่งได้จริงแต่ว่านู่นแหละนะครับสิ้นเดือนนู่นแหละนะครับอันนี้เดือนตุลาสิ้นเดือนตุลาหน่อยพอเปิดไปต้นพฤศจิกากว่าจะมีของนะครับเพราะนั้นก็เลยนี่ก็เลยยังไม่ได้มาพูดถึงสักเท่าไหร่นะครับในตัวของ Apple Watch Series 12นะครับแล้วก็ตัว Apple Watch Ultra 4นะครับอ่ะทีนี้ไม่เป็นไรนะครับบ้านเราขายทีหลังนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่ามีผู้ใช้บางท่านนะครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขาแน่นอนเขาเปิดตัวก่อนเขาขายก่อนนะครับแล้วก็ได้ใช้ก่อนแล้วก็เจอปัญหาก่อนนะครับก็คือเขาบอกว่ามีบางท่านเนี่ยนะครับที่ใช้เนี่ยนะครับมีความรู้สึกแสบร้อนแล้วก็ผิวแดงบริเวณใต้ชุดเซ็นเซอร์ด้านหลังของตัวเรือนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับที่ตัว Apple Watch Series 12แล้วก็ Apple Watch Ultra 4ไหมนะครับเพราะว่ามันมีการวัดอัตราการเต้นหัวใจทุก5วินาทีโอ้โหมันจะวัดอะไรกันเยอะขนาดนั้นนะทุก5วิวัดหมดอ่ะนะครับแล้วก็ดีไซน์ที่ใช้เซ็นเซอร์นะครับเปลี่ยนไปจากรุ่นก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็เคยอธิบายไปแล้วนะครับก็คือมันมีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่ถี่ขึ้นนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นขั้วไฟฟ้า ECG เนี่ยนะครับที่วัดคลื่นหัวใจเนี่ยนะครับที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีโฟโต้ไดโอดนะครับที่จัดเรียงเป็นวงแหวนนะครับแล้วก็ไฟ LED สีเขียวขนาดใหญ่ขึ้นคือทุกอย่างใหญ่หมดนะครับอันนี้ก็แน่นอนเพื่อช่วยในการอ่านค่าของหัวใจนะครับที่มันได้ถี่ขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนมันมีระบบการเตือนอะไรใช่ไหมอันนั้นนะครับก็มันก็เลยก็ต้องใช้การอ่านค่าของอัตราการเต้นของหัวใจเยอะขึ้นคือบ่อยขึ้นคือทุก5วินะครับ1 2 3 4 5อ่านละนะครับอีก5วิอ่านละโอ้โหมันจะต้องรู้อะไรเยอะขนาดนั้นใช่ไหมซึ่งแน่นอนอันนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงด้านดีไซน์เหล่านี้เนี่ยครับเป็นสาเหตุของการระคายเคืองหรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาเรื่องผิวหนังเนี่ยนะครับก็จากการสวมใส่ Apple Watch เนี่ยมีรายงานมาตั้งแต่ Apple Watch รุ่นแรกอยู่แล้วนะครับก็คืออันนี้ Apple ก็มีการระบุว่าอาจจะเกิดการสวมสายหรือว่าสิ่งที่ระคายเคืองนะครับคืออาจจะใส่สายที่แน่นหรือหลวมเกินไปนะครับหรืออาจจะมีเหงื่อนะครับที่อยู่ใต้นะครับนาฬิกานะครับมันก็มันสะสมใช่ไหมก็ต้องถอดมาล้างแหละนะครับก็คือจริงๆแล้วนาฬิกาทั่วไปนะครับมันกันน้ำได้อยู่แล้วแหละนะครับคุณก็ถอดมาแล้วเอามาล้างนะครับคือถ้าเกิดใส่ตลอดเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่มีเหงื่อออกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เหงื่อมันก็สะสมอยู่ส่วนในนั้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วส่วนอันนึงนะครับในตัว Apple Watch เนี่ยนะครับมันจะมีส่วนประกอบของนิกเกิลนะครับไม่ปริมาณเล็กน้อยนะครับซึ่งอันนี้ก็ต่ำกว่าข้อจำกัดของทาง EU นะครับซึ่ง Apple ก็ระบุว่าไม่น่าจะเป็นสาเหตุของปัญหานะครับแล้วก็จะมีสายเนี่ยนะครับมันจะมีอะคริลเลตนะครับมีเมตาอะคริลเลตนะครับในปริมาณเล็กน้อยจากกาวนะครับที่ใช้ในการประกอบนะครับซึ่งอันนี้ก็Apple ก็ระบุว่ามีการออกแบบตัวเรือนและสายให้ส่วนประกอบเหล่านี้ไม่สัมผัสกับผิวหนังโดยตรงนะครับคือมันมีกาวพวกนั้นที่แปะอยู่นะครับซึ่ง Apple ก็แนะนำนะครับให้รักษาความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับแล้วก็สายเนี่ยนะครับคือให้มีกระชับพอดีนะครับ แล้วก็หลังจากออกกำลังกาย
นะครับคืออย่างวิ่งมา

เหนื่อยเนี่ยมันมีเหงื่อใช่ไหมก็ต้องล้างแหละก็ต้องถอดตัวนาฬิกามาล้างนะครับล้างทำความสะอาดนะครับก็คือล้างน้ำเปล่าเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าด้านหลังเนี่ยคือเอาง่ายๆนะคุณมีถ้าเกิดคุณไปออกกำลังกายแล้วเหงื่อท่วมตัวแล้วคุณไม่อาบน้ำอ่ะยังไงไม่ต้องใส่ Apple Watch ยังไงมันก็คันมันก็แพ้อยู่แล้วนะครับนี่ก็ทาง Apple นะครับเขามีคำแนะนำแจ้งมานะครับในส่วนนี้นะครับพูดถึงอีกอันหนึ่งนะครับก็คือ Apple มีการเผยแพร่เนื้อหาในส่วนของ Apple Developer นะครับในการเข้าถึง macOS นะครับแบบFull Access นะครับ Full Access คืออนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้มันมีปัญหาเรื่องอะไรนะครับก็แน่นอนว่าความเสี่ยงโดยเฉพาะการใช้ AI ทั้งหลายแหละนะครับก็อย่างที่บอกแหละนะครับว่าที่คุณใช้ตัวของ AI ทั้งหมดแหละนะครับมันก็มีสิทธิ์ที่เข้าถึงข้อมูลนะครับก็คือ Apple บอกว่าตัว API เนี่ยนะครับที่สิทธิ์เข้าถึงแบบ Full Disk Access เนี่ยนะครับออกแบบมาเพื่อให้แอปที่ใช้สำรองข้อมูลนะครับสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องบน Mac นะครับแล้วก็นักพัฒนาบางท่านเนี่ยนะครับก็ใช้ Full Disk Access นะครับกับวิธีการที่ทำให้ผู้ใช้งานมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับคือมันสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเราทุกอย่างนะครับซึ่งไฟล์ข้อมูลที่สำคัญเนี่ยถูกเข้าถึงได้นะครับซึ่งผู้ใช้งานเนี่ยบางครั้งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตัวอย่างข้อมูลสำคัญของเขาเนี่ยนะครับมันถูกเข้าถึงด้วย AI นะครับนั่นหมายความว่าก็ถ้ามันเข้าถึง AI ก็คือนั่นแหละครับมันเหมือนกับแบบคุณเปิดประตูให้โจรเข้าบ้านเนี่ยเอาง่ายๆนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือ Apple บอกว่าจะมีการควบคุมนะครับการใช้นะครับตัว full disk access นะครับคือการเข้าถึงข้อมูลนะครับของAI agent พวกนี้นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ Apple ก็แจ้งมาตรงๆนะแต่ผมว่าไม่รู้อีกฝั่งนึงผมไม่บอกแล้วกันระบบบริการอื่นเขามีการแจ้งหรือเปล่านะครับว่าจริงแล้วโดยเฉพาะคุณใช้ AI ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับมันเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างในคอมคุณเลยนะเพราะนั้นที่คนที่คิดว่าข้อมูลในนี้ฉันปลอดภัยแล้วเก็บไว้ในคอมเปล่าตอนนี้มันมีโลกใหม่แล้วมันคือโลกของ AI นะเพราะนั้นคุณก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะครับว่าของที่คุณเก็บเอาไว้เนี่ยนะครับมันเหมือนกับมันถูกขโมยไปแต่โอเคมันอาจจะไม่ได้หายไปนะครับแต่ว่าเหมือนกับมันถูกก๊อปปี้ไปแหละนะครับถูกก๊อปปี้ไปนะครับมี นะครับอีกอันนึงนะครับสำหรับผู้ที่เขียนแอปนะครับอันนี้ก็ Apple มีการประกาศว่าแอป iPhone Duo เนี่ยนะครับสามารถส่งไปยัง App Store ได้แล้วนะครับเมื่อตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็คือ iPhone Duo เนี่ยนะครับตัวคนที่จะเขียนนะครับก็ต้องใช้ตัว Xcode เวอร์ชัน 27.1 นะครับแล้วก็จริงๆ Apple มีการสอนทุกอย่างเลยนะว่าจะเขียนแบ่งหน้าจออะไรยังไงนะครับอันนี้ผมก็ได้ลองไปดูมาบ้างนะครับก็ ไม่ได้มีใครเขียนขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอ่ะนั่นแหละครับลองไปดูนะครับคือตัว Xcode 27.1 นะครับซึ่งมาตัว iPhone Duo เนี่ยจะมาพร้อมกับ iOS 27.1 นะครับที่ปรับมานะครับเพราะว่าแอปเนี่ยนะครับคือเท่าที่ไปลองเล่นนะครับกับของยี่ห้อหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ก็ของ Android อ่ะไม่ระบุแล้วกันของ Android ที่เขาเป็นพับๆเหมือนกันแล้วก็ทรงเดียวกันนะครับคือเปิดแอปมาเนี่ยนะครับคือแอปมันไม่รองรับไงแอปมันไม่รองรับเพราะนั้นพอคุณเปิดมามันก็คือมันก็เหมือนเดิมอ่ะเหมือนกับเอาข้อจริงคือมันกลายเป็นเล็กลงกว่าเดิมอีกเพราะว่าอย่างตัวที่เป็นจอพับนะครับของย่ออื่นเนี่ยนะครับเนื่องจากหน้าจอมันเป็นจอพับใช่ไหมเพราะนั้นเวลาคุณดูเนี่ยนะครับโอเคเขาอาจจะดูได้มากกว่า2แอปนะครับแต่ว่า แอปไม่ได้ถูกออกแบบมาให้สำหรับหน้าจอที่เป็นทรงพาสปอร์ตนะครับเพราะนั้นเราคุณเปิดมาก็จะเป็นแบบยาวๆแล้วข้างๆก็จะเป็นดำๆประมาณนั้นคือสรุปแล้วซื้อไอ้จอพับแบบนี้มาทำไมนะครับแต่ว่า Apple เนี่ยคือใส่ใจในรายละเอียดนะเขาอย่างที่บอกแหละนะครับเมื่อกี้ที่บอกจอห์นทอนัสบอกว่าใส่ใจในรายละเอียดนะครับก็เลยบอกว่าอ่ะเพราะนั้นถ้าจะขายนะครับคือเขาจะเปิดขายจริงคือ23ตุลานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เปิดรับที่คนเขียนนะครับสำหรับ iPhone Duo ก็คือต้อง

แอปต่างๆต้องเตรียมพร้อมก่อนนะครับต้องเตรียมพร้อมก่อนก็คือให้มันรองรับนะครับสำหรับจอที่มันเป็นทรงพาสปอร์ตสไตล์เนี้ยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคือคนซื้อมาแล้วมันก็เหมือนเดิมเอาของจริงมันเล็กกว่าเดิมอีกใช่ไหมมันเล็กกว่าเดิมนะครับมันเล็กกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็ถ้าใครเขียนนะครับตัวแอปนะครับอันนี้ก็เขาให้ปรับขนาดนะครับให้แบบจอดำๆข้างๆให้มันหายไปคือให้แสดงผลอย่างเต็มจอนะครับเพราะอย่างตัวแอปตัวอย่างที่เขาโชว์เนี่ยอย่างอันนั้นคือ Netflix เนี่ยที่เขาเตรียมมาแล้วเนี่ยนะครับ Netflix เขาก็มีการสลับสับเปลี่ยนใช่ไหมคือมีตัวถ้าเกิดเปิดครึ่งนึงเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะควบคุมอย่างเช่นสปีดหรือว่าเลื่อนไปซ้ายขวาอะไรงี้ได้นะครับแต่ว่าแอปอื่นๆเนี่ยนะครับเขายังไม่ได้มีการเตรียมนะครับเพราะนั้นอันนั้นมีเฉพาะ Netflix ที่เขาโชว์อย่างเดียวใช่ไหมผมยังไม่เห็น Disney หรือว่าHBO อะไรเลยนะครับอันนั้นนะครับก็ต้องรอดูนะครับแน่นอน Apple TV แอปเนี่ยนะครับมีปัญหานะ Apple ทำอยู่แล้วนะครับอันนั้นมันนั่นต้องซัพพอร์ตมาอยู่แล้วสิใช่ไหมในส่วนนั้นนะครับอีกอันนึงนะครับใน iOS 27นะครับก็มีฟีเจอร์อันใหม่อันนึงนะครับชื่อว่าเป็น iPhone Hand Off นะครับ Hand Off ตัวนี้ก็คือเหมือนกับคุณสลับใช้ iPhone นะครับไปมาระหว่าง2เครื่องนะครับด้วยเบอร์เดียวกันนะครับก็การทำงานและการทำงานก็คล้ายกับตัวอะไร number 1 number แชร์อะไรของเขาที่ประเทศไทยเรามีแหละนะครับแต่ว่าระบบนี้เนี่ยของ iPhone เนี่ยประเทศไทยยังไม่รองรับนะครับคือได้เฉพาะตัวของApple Watch นะครับ Apple Watch ตัว Cellular เนี่ยก็คือคุณสามารถที่จะไม่ต้องใช้โทรศัพท์เลยนะครับคุณสามารถที่จะโทรเข้าโทรออกรับสายนะครับใช้อินเทอร์เน็ตเลยได้นะครับซึ่งใน Apple Watch Series 12นะครับมันก็จะเป็น 5G ด้วยซ้ำไปใช่ไหมในส่วนนั้นนะครับเพราะนั้นแต่ว่าตัว iPhone เนี่ยของประเทศไทยเรายังไม่ซัพพอร์ตนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีเฉพาะที่สหรัฐอเมริกากับที่เยอรมนีเท่านั้นนะครับก็ของแล้วก็มีไม่ได้มีทุกยี่ห้อด้วยนะครับมีสหรัฐอเมริกาก็มี T-Mobile นะครับก็มี Telecom ของที่เยอรมนีนะครับแต่ว่าก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับอย่าง Apple Cellular นะครับถ้าเกิดจะใช้ของประเทศไทยเราก็ต้องเสียเดือนนึงเท่าไหร่เกือบ200ประมาณนั้นน่ะนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะครับมันทำยังไงนะครับก็คือสมมุติคนที่มี iPhone 2เครื่องนะครับสามารถสลับใช้งานอุปกรณ์ไปมานะครับก็คือโดยยังเป็นหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันได้นะครับก็คืออย่างเช่นเนี่ยเรามีเหมือนผมว่า Apple พยายามจงใจสมมุติว่าคนซื้อ18 Pro Max นะหรือว่าคนยังใช้17 Pro Max อยู่นะครับแล้วอยากจะลอง iPhone Duo นะครับก็ซื้อ iPhone Duo ใหม่เครื่องนึงแต่ว่าประเด็นคือแล้วโทรศัพท์เนี่ยนะครับก็คือเวลาไปเนี่ยมันต้องเปิด2เบอร์มันก็ยิ่งวุ่นวายหนักเข้าอีกใช่มั้ยเพราะนั้นก็เลยใช้เบอร์เดียวแหละนะครับสลับกันไปมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในระบบเนี่ยนะครับจะรู้นะครับว่าวันนี้เราใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ไปนะครับเพราะนั้นมันก็สามารถที่จะหานะครับใช้ไฟล์ไม้หาโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดมันก็จะเหมือนกันนะครับข้อมูลทั้งหมดก็จะเหมือนกันนะเพราะนั้นมันสามารถสลับใช้ไปมาได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันก็มีค่าบริการเพิ่มนะครับอย่างเช่นที่สหรัฐอเมริกาเขาต้องเสียอีก5เหรียญสหรัฐต่อเดือนนะครับก็ประมาณตีว่ากลมๆ ก็เกือบ200บาทแล้วกันนะครับนะครับต่อเดือนนะครับก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่านั่นแหละนะครับผมว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยนะครับต่อให้มาเมืองไทยก็คงน่าจะยังยากอยู่เพราะว่าประเด็นคือโทรศัพท์เนี่ยในเรื่องของธนาคารนะครับเพราะว่าธนาคารเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะบวกอยู่กับเครื่องนะครับซึ่งโอเคถ้าเกิดมีการสลับแบบนี้เนี่ยผมว่าคงดูท่าแล้วคงไม่ได้จะมาถึงเมืองไทยมั้งเพื่อให้ฟีเจอร์เนี้ยนะครับเพราะว่าแอปธนาคารมันถูกล็อกไว้กับเครื่องนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสลับเครื่องปุ๊บอ้าวคุณเอาไปใช้อย่างอื่นไม่ได้เอ้าแล้วก็ที่สำคัญคือแอปแห่งชาติด้วยใช่ไหมแอป LINE ก็ติดปัญหาอีกใช้ได้เครื่องเดียวนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนเครื่องเอาละ LINE เปิดไม่ได้โอ้โหหนักเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็รอดูต่อไปว่าจะเปิดในประเทศไทยหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าแหละก็คือต่อให้เปิดก็ติดปัญหาอีกนะครับเพราะว่าแอปหลายๆแอปเนี่ยนะครับไม่รองรับกับการสลับเครื่องไปมาแบบนี้นะครับก็คืออย่างแอปธนาคารเนี่ยหลักๆเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงอย่างแอปของแอปแห่งชาติใช่ไหมแอป LINE เนี่ยนะครับก็คือเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะนั้นก็สลับโทรศัพท์แล้วเปิด LINE ไม่ได้

0: อีกนะครับโอ้โหนะหนักใจเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับ15:30 นนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักแป๊บนึงก็กันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยต่อนะครับพักสักครู่ครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
5: Acer Swift 8 14 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Co-Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 8 14 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
6: Acer
7: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกอรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990 บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
8: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
9: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
0: ครับกับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะครับที่อยู่กับผมดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่8 ตุลาคม 2569นะครับยังส่งคำถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ SMS 4689899นะครับหรือว่าทาง YouTube นะครับที่ทางช่องคอมเมนต์นะครับทาง YouTube นะครับได้เช่นเดียวกันนะครับมาดู SMS ก่อนละกันนะครับงบ 15,600 นะครับ iPhone 13 Pro Max กับ14 Plus เน้น 5G เสถียรแบตอึดแนะนำตัวไหนครับอันนี้น่าจะเป็นราคามือสองนะก็เน้น 5G แบตอึดนะครับก็เปรียบเทียบแล้วกันนะครับ14 Plus แน่นอนมันใหม่กว่าใช่ไหมส่วน13 Pro Max ก็พูดถึงความเสถียรของ 5G ก่อนแล้วกันนะครับตัว14 Plus เนี่ยนะครับมันจะมีชิปโมเด็มรุ่นใหม่กว่านะครับก็คือจัดการความร้อนในขณะเปิด 5G ได้ดีกว่านะครับส่วน13 Pro Max นะครับก็อันนี้ชิปโมเด็มรุ่นเก่ากว่านะครับในส่วนนี้นะครับถ้าเกิดคุณเอาความเสถียร 5G และการเชื่อมต่อนะครับแบตอึดนะครับก็อันนี้แบตอึดจริงนะครับตัว14 Plus นะครับตั้งแต่ตอนนั้นที่เปิดตัวนะครับเพราะว่าจอเป็น60 เฮิรตซ์นะครับแล้วก็ส่วน13 Pro Max เนี่ยนะครับจอเป็น120นะครับเพราะนั้นกินพลังงานเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับสภาพเครื่องนะครับก็อันนี้เนื่องจาก14 Plus มันใหม่กว่านะครับก็มันก็จะแน่นอนแบตเตอรี่ก็จะเสื่อมน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับกับ13 Pro Max เนี่ยเครื่องมันเก่ากว่าปีนึงนะครับก็อาจจะเจอแบตเสื่อมได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับน้ำหนักแน่นอน14 Plus เด่นกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าน้ำหนักมันเบากว่าอยู่แล้วนะครับแล้วแถมได้จอใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็13 Pro Max เนี่ยนะครับก็คือเกจจอสูสีนะครับแต่ว่ามันหนักกว่านะครับตัว14 Plus หนัก203 กรัมนะครับตัว13 Pro Max หนัก238 กรัมนะครับ

ในส่วนของความอึดนะครับอันนี้ก็แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าจะตัดสินใจนะครับผมก็แนะนำตัว 14+ นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละถ้าเกิดคุณ อยากจะใช้กล้องนะครับที่เป็นเลนส์เทเลโฟโต้อ่ะอันนี้มันก็ต้องไปจบที่ Pro Max เพราะว่าตัว 14+ มันไม่มีเลนส์เทเลโฟโต้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าคุณใช้งานเยอะขนาดไหนนะครับสำหรับการถ่ายเทเลโฟโต้นะครับก็แบบไปดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะใช้แบบนั้นใช่ไหมส่วนใหญ่เขาจะใช้แบบไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็แบบเอากล้องซูมๆเอานะครับแต่ผมว่านะเอาข้องจริงนะครับคือไปดูคอนเสิร์ตเราต้องแบบ เราต้องอะไรนะเอนจอยกับภาวะตอนนั้นเนี่ยมัวแต่ไปดูผ่านกล้องเลยโอ้นะมันหมดอารมณ์หมดฟีลลิ่งตรงนั้นไปนะครับก็คือยังไงเขาก็มีจอใหญ่ให้ดูแล้วนะครับแล้วก็เงยหน้าดูจอใหญ่ไปดีกว่านะครับแล้วไปร้องเพลงเยอะๆงั้นดีกว่านะครับส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นก็อันนี้ก็แนะนำตัว 14+ นะครับตัว 14+ นะครับมีเข้ามาทักทายนะครับทาง YouTube นะครับคุณดร.โพธนะครับสวัสดีครับนะครับคุณอาทรนิ่มโตนะครับสวัสดีครับนะครับคุณดร.โพธบอกว่า MacBook มีตัวไหนมาสู้ RTX Spark นะครับโอ้โหนะตัว RTX Spark เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มใหม่จาก Nvidia นะครับก็แน่นอนตอนนี้เนี่ยนะครับอาจจะสู้ได้ก็คือตัว MacBook Pro นะครับตัวที่เป็น M5 Pro M5 Max นะครับในส่วนนั้นนะครับแต่อาจจะต้องรออีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีข่าวลือว่า Apple จะมีการเปิดตัว MacBook Pro นะครับตัวใหม่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกคือตอนนี้โอเคอาจจะแบบว่าอาจจะแพ้นะครับว่าดัตกราฟิกอะไรก็ตามแหมก็ Nvidia RTX Spark เขาเพิ่งออกอ่ะนะแต่ว่าตัว MacBook เนี่ยอาจจะนะก็คือมันยังมันก็เก่าไปแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูดีกว่าตัว MacBook ที่จะออกตัวใหม่นะครับซึ่งลือมาเนี่ยนะครับที่เขามีไม่ได้ลือมีโค้ดที่ค้นพบนะครับในตัวของ macOS ที่เป็นเบต้าสำหรับนักพัฒนาเนี่ยนะครับอาจจะเป็นมีจอสัมผัสด้วยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดตัวประมาณเดือนนี้ด้วยซ้ำไปนะประมาณเดือนนี้ด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งจริงๆอันนี้เนี่ยนะครับก็เขาก็มีลืมมาอยู่แล้วนะครับก็คือในเรื่องของว่า Apple อาจจะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่นะครับในวันอังคารหน้านะครับวันอังคารที่13ตุลาคมนี้นะครับก็ต้องรอดูว่าจะมีตัว MacBook ตัวใหม่นี้หรือเปล่านะครับแต่ว่า คิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของที่เป็นจอสมาร์ทโฮมควบคุมอุปกรณ์ในบ้านมากกว่านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆก็ลือมานานแล้วแหละนะครับแต่ว่ามันติดปัญหาในเรื่องของสิริตัวใหม่นะครับที่ยังไม่พร้อมนะครับแต่ว่าอันนี้เขาก็เพราะว่าตัวสิริตัวใหม่เปิดตัวไปแล้วนะครับเพราะนั้นก็เลยมีชัดว่าจะมีการเปิดตัวนะครับซึ่งอันนี้ก็คงไม่ได้แบบเชิญสื่ออะไรไปขนาดนั้นนะครับก็คงจะเป็นแบบมีวิดีโอขึ้นมาบนหน้าเว็บไซต์อะไรเงี้ยนะครับก็มีอธิบายว่าอุปกรณ์นี้อะไรนะครับซึ่งก็แน่นอนจะมีตัวเป็นจอสมาร์ทโฮมล่าสุดนะครับที่ทางมาร์คเกอร์เมนครับแห่งสำนักข่าวบูมเบิร์กนะครับเขาบอกว่าจะมีหน้าจอขนาด6นิ้วนะครับก็คือมีการปรับการใช้งานได้ทั้งแบบตั้งโต๊ะหรือว่าแขวนผนังนะครับแล้วก็มีกล้อง FaceTime ด้านหน้านะครับมีไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงที่ฉานนะครับขอบจอก็จะใหญ่ๆเหมือนกับ iPad รุ่นแรกๆนะครับไม่มีแบตในตัวนะครับก็มันเป็นอุปกรณ์สมาร์ทโฮมซึ่งอยู่บ้านนะครับเพราะนั้นก็ต้องเสียบปลั๊กตลอดเวลานะครับแล้วก็ไม่มีปุ่มปรับเสียงด้วยนะครับไม่มีปุ่มเปิดปิดหน้าจอโอ้นั่นหมายความว่าคือผมว่าน่าจะออกมาสไตล์ Apple TV Apple TV มันจะไม่มีปุ่มเปิดปิดนะถ้าใครยังไม่รู้หรือว่าไม่เคยใช้นะครับคือมันเสียบปุ๊บติดถ้าเกิดจะปิดก็คือนั่นแหละนะครับถอดปลั๊กนะครับแค่นั้นเองนะครับก็ อารมณ์ใช้คล้ายๆกับตัว iMac G4 นะครับที่มีหน้าจอใหญ่แล้วก็มีฐานด้านล่างเล็กๆนะครับแล้วก็มีแขนที่เป็นแบบเป็นก้านยื่นมานะครับแล้วก็อาจจะมีตัว Apple TV รุ่นใหม่นะครับ 4K นะครับก็น่าจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกก็คงเหมือนเดิมแหละนะครับเปลี่ยนตัวชิปข้างในนะครับเปลี่ยนไส้นะครับเหมือนกันกับตัว HomePod Mini นะครับซึ่งรูปลักษณ์ภายนอกก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่า
าจจะมีสีอาจจะมีสีใหม่นะครับอย่างที่บอกอาจจะมีสีเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ว่าข้างในก็คือเปลี่ยนตัวชิปนะครับก็คือแน่นอนจะมีการอัปเกรดนะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับที่ให้มีการทำงานร่วมกับตัวของ Siri AI นะครับซึ่งจริงๆอันนี้สินค้าเขาบอกว่าพร้อมมานานแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนเปิดตัวมาเพราะว่าต้องรอตัว Siri นะครับต้องรอตัว Siri ที่ล่าสุดเนี่ยนะครับถึงจะเปิดตัวได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้กับ Siri ตัวใหม่นะครับอันนี้ก็เลยแบบว่าแบบมันก็เลยล่าช้ามานะครับก็เลยยังไม่ได้มีการเปิดตัวนะครับ เมื่อกี้ที่ถามมานะครับคุณดร.โพดนะครับก็ตัว MacBook Pro ที่ลือๆกันมารุ่นใหม่เนี่ยครับเขาบอกว่าน้ำหนักจะใกล้เคียงกับ MacBook Air มากขึ้นนะครับเพราะว่าจอ OLED เนี่ยเป็นจอ OLED ด้วยนะครับโอ้โหขนาดบางลงนะครับแล้วก็มีการรองรับการควบคุมด้วยระบบสัมผัสนะครับซึ่งโอ้โหอันนี้จริงก็นะมันก็ลือมานานแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็มีดีไซน์ใหม่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ลดน้ำหนักตัวเครื่องให้เบาใกล้เคียงกับตัว MacBook Air นะครับแต่นี้ผมว่าตัวพอร์ตมันจะลดลงไหมถ้าเกิดว่าน้ำหนักลงแล้วพอร์ตลงไปด้วยนะครับเพราะว่าปัจจุบันตัวคนใช้ MacBook Pro อยู่ก็คือเนื่องจากมันมีพอร์ตเยอะไงนะครับมี USB-C 4พอร์ตนะครับแต่ว่าถ้ารุ่นใหม่นี่เหลือ2พอร์ตทํา MacBook Air นี่ก็จบขาดเหมือนกันนะผมว่านะต้องรอดูนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็ยังไม่มีข้อมูลรายงานว่าน้ำหนักจะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าน้ำหนักใกล้เคียงกับ MacBook Air นะครับก็คือตัว MacBook Pro ตัวรุ่น16นิ้วปัจจุบันเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2กิโลนะครับ 2.15 กิโลกรัมนะครับขึ้นอยู่กับชิปที่เลือกนะครับส่วน MacBook Air รุ่น15นิ้วเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ 1.51 กิโลกรัมนะครับซึ่งแตกต่างกันประมาณ630กรัมนะครับคือครึ่งโลนิดๆอ่ะประมาณครึ่งโลนิดๆนะครับก็ทำให้ MacBook Pro ใหม่เนี่ยถูกลดน้ำหนักจนเครื่องเบาลงแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะเทียบกับ MacBook Air ได้มากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเนื่องจากจอเนี่ยมันน้ำหนักลดลงนะครับอันนั้นก็ต้องรอดูนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดตัวจะไม่ได้พร้อมกับวันที่13ตุลานะครับแต่ว่าน่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นวันเดือนที่ครบรอบ20ปีของตัว MacBook Pro พอดีนะครับโอ้โหนะยาวนานมากเลยนะตัว MacBook Pro นะครับเพราะนั้นก็ในส่วนนี้ก็เดี๋ยวรอดูเมื่อกี้ที่ถามเข้ามานะครับเนี่ยผมว่าตัวนี้น่าจะสู้กันได้นะครับในตัวของ RTX Spark นะนะครับก็ต้องรอดูตัวใหม่ดีกว่านะครับรอดูตัวใหม่นะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็มีทางของ Apple นะครับยืนยันตัว iPhone Duo เนี่ยนะครับสามารถถอดจอพับด้านหน้าเปลี่ยนได้นะครับถ้าสึกหรอหรือว่ามีรอยพับนะครับอันนี้ทางคุณเคธเบอร์เจรอนนะครับทางรองประธานฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ของ Apple นะครับเปิดเผยว่าหน้าจอชั้นในนะครับที่เป็นแบบ Nano Texture นะครับที่คลุมจอพับด้านในของ iPhone Duo เนี่ยนะครับสามารถถอดแล้วเปลี่ยนใหม่ได้นะหากเกิดการสึกหรอหรือว่ารอยพับมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นเมื่อเป็นเวลานานนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าจอเนี่ยสามารถลอกออกแล้วก็ติดตั้งจอใหม่ได้นะครับบอกกับคนที่อยากเปลี่ยนหน้าจอพับทั้งชุดเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเฉพาะบริเวณผิวชั้นบนของจอพับด้านในนะครับเพราะว่าตัว Nano Texture ตัวนี้แหละนะครับมีไว้เพื่อที่ช่วยลดการมองเห็นรอยพับแล้วก็ลดการสะท้อนของแสงครับทำให้รอยพับบริเวณกลางหน้าจอมองเห็นได้ยากขึ้นนะครับซึ่งเอาข้อจริงคือไม่ใช่ว่ามันมองไม่เห็นคือมันมองเห็นครับเพียงแต่ว่าอันเนี้ยคือต้องบอกว่าจอพับยังไงมันก็ยังมีรอยพับอยู่ถูกไหมเพียงแต่ว่าเขามี iPad เนี้ยเอาง่ายๆก็คือเหมือนกับฟิล์มติดหน้าจอเลยนะครับเอาง่ายๆนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าพื้นผิวหน้าจอเนี่ยมันอาจจะมีการสึกหรอตามการใช้งานนะครับมันอาจจะทำให้รอยพับเริ่มมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนะครับการออกแบบจอทำให้เปลี่ยนเฉพาะเลเยอร์ได้เลเยอร์คือด้านบนผู้งานคือติดฟิล์มเลยนะครับเหมือนกับยืดอายุการใช้งานไม่ต้องเปลี่ยนหน้าจอ OLED ทั้งจอนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครมี Apple Care Plus อยู่นะครับสามารถเปลี่ยนชั้นของจอได้ในราคาประมาณ640บาทนะครับอันนี้ก็ส่วนอันนี้ราคาเดี๋ยวอันนี้ราคาเป็นประมาณ640บาทนะครับก็ประมาณแบบคุณซื้อฟิล์มมาติดแหละนะครับส่วนราคาเครื่องที่ไม่มี Apple Care Plus เนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยค่าบริการนะครับซึ่งมันก็อาจจะแตกต่างของแต่ละประเทศนะครับ
ซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับ

0: ครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับเพราะว่าในส่วนของพื้นผิวที่เป็นนาโนเท็กซ์เจอร์เนี่ยนะครับมันจะแตกต่างจากฟิล์มติดจอทั่วไปหรือเปล่านะครับก็แล้วถ้าเกิดว่าซื้อมาแล้วคุณเอาติดฟิล์มเข้าไปอีกนะครับแล้วไอ้นาโนเท็กซ์เจอร์ตัวนี้มันจะลอกไหมเพราะอันนี้มันเหมือนกับแบบว่าหน้าจอที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับไม่ใช่ฟิล์มเสริมที่ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนเองได้เหมือนอุปกรณ์เสริมทั่วไปนะครับอันนี้ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับในส่วนนี้นะครับของ iPhone Duo นะครับก็เนี่ยนะครับโอ้โหราคาต้องหนักขนาดนั้นนะครับแล้วยังต้องใช้อันนี้อีกนะครับมาถึงอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็ใครที่จะดูตัว iPhone 18 Pro นะครับสีเบอร์เกนดีนะครับอ๋อสีเป็นสีที่ผมบอกเป็นสีจีวรพระป่าใช่ไหมสีจีวรพระป่าก็เขาบอกว่ามีปัญหาสีซีดอีกแล้วนะครับมีผู้ใช้บางรายเนี่ยนะครับเจอสีจางบริเวณรอบกล้องเลยนะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะสีเบอร์เกนดีอย่างเดียวนะครับมีสีแบล็กก็มีนะครับสีดำก็มีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับที่ตัว iPhone 17 Pro 17 Pro Max นะครับที่มีผู้ใช้บางรายนะครับมีปัญหาสีตัวเครื่องเปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะแน่นอนสีส้มนะครับแล้วก็ในสีของสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวของ18 Pro 18 Pro Max นะครับที่เป็นสีจีวรพระป่าหรือว่าสีออกม่วงๆเนี่ยนะครับออกแดงอมม่วงเนี่ยนะครับสีแดงของตัวเครื่องเนี่ยค่อยๆซีดลงนะครับก็มีผู้ค้นพบนะครับก็คือหรือว่าเป็นสีดำก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็แจ้งไว้แล้วกันนะครับที่ใครที่เล็งๆจะเอาตัวนี้อยู่นะครับหรือว่าจะเล็งสีนี้อยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแหละนะครับอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เครื่องเนี่ยนะครับที่ถูกทำไปใช้งานนำไปใช้งานกลางแจ้งนะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้ข้อมูลก็ยังไม่ได้เป็นที่ยืนยันนะครับซึ่งแน่นอนเวลาจะใช้เนี่ยนักคูณศาสตร์ซื้อตัวระดับโปรมาแล้วก็ต้องเอาไปถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายรูปมันก็ต้องเจอแสงแดดนะครับภายนอกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไม่รู้จะมีส่วนหรือเปล่านะครับแต่ว่าในหลายจะรู้ว่าวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับเพราะนั้นอันนี้สีลอกเนี่ยนะครับโอ้โหมาต่อเนื่องเลยนะสำหรับโอ้โหคนซื้อไปเครื่องแบบว่า 4-5 หมื่นนะครับโอ้โหนะอันนี้นะครับอีกอันนึงนะครับเมื่อกี้ที่บอกตัว Apple TV ที่อาจจะมีการเปิดตัวใหม่นะครับสัปดาห์หน้านะครับ เขามีการค้นพบนะครับที่อาจจะรองรับตัว HomePod ถึง4ตัวนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับตัว HomePod สามารถทำเป็นลำโพงคู่นะครับสเตอริโอนะครับกับตัว Apple TV ได้นะครับถ้าเกิดว่าคือไม่ต้องไปซื้อซาวบาร์อะไรนะครับก็คือถ้าเกิดคุณมี HomePod 2ตัวนะครับคุณเอามาต่อเป็นสเตอริโอคู่นะครับตั้งข้างหน้าจอทีวีเลยนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นสเตอริโอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัว Apple TV ตัวใหม่นะครับโอ้โหอันนี้เจ๋งเข้าไปอีกก็คือมีฟีเจอร์ที่เชื่อมต่อกับ HomePod ถึง4ตัวกับ Apple TV 4K ก็คงน่าจะเป็นรุ่นใหม่แหละนะครับเพื่อสร้างเสียงระบบรอบทิศทางนะครับโอ้โหนะอันนี้คือ Apple มีการทดสอบความสามารถนี้แล้วนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยมันได้แค่ซ้ายขวานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีทั้งหน้าซ้ายหน้าขวาหลังซ้ายหลังขวานะครับโอ้โหนะที่เขาบอกว่ามีคนพบในโค้ดของตัว HomePod นะครับที่มีสัญลักษณ์ใหม่ของ Apple นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็แน่นอนมันจะทำให้แบบว่าเสียงมันแบบsurround เลยใช่ไหมคือตั้ง4ตัวแบบมีเสียงเหล็กตกแก๊กนึงอะไรเงี้ยเราจะได้ยินแบบจากข้างหลังอะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหนะมันเจ๋งเลยนะมันเจ๋งเลยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องคู่กับตัว HomePod รุ่นใหม่หรือเปล่านะครับโอ้โหมีแบบคือ HomePod รุ่นเก่าไม่เวิร์คนะอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูต้องรอดูว่าจะเป็นไงแต่ผมเดาว่าคงต้องเป็น HomePod ตัวใหม่ด้วยหรือเปล่านะครับก็คือ4ตัวหมายว่าเนี่ยถ้าเกิดนะคุณจะต้องซื้อ HomePod 4ตัวเลยนะแล้วก็ HomePod ก็คือราคาอีกนะครับตัวละเท่าไหร่ตอนนั้น 3,900 มาตอนนี้ 4,000 กว่า40โอ้โหปลายไป 16,000 กับ 20,000 เลยนะโอ้โหลำโพงนะครับซึ่งโอเคย้อนกลับไปซาวบาร์ดีกว่าไหมโอเคมีเสียงก็พอละนะแต่เอาข้อจริงเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยดูทีวีเท่าไหร่นะเอาข้อจริงนะครับส่วนใหญ่ก็ดูผ่านทางมือถือนะครับอ่ะมีคำถามนะครับเข้ามาอีกนะครับโอ้โหสมาร์ททีวีนะครับเดี๋ยวรอในบอสละกันนะครับอันนี้พอดีผมไม่ได้อยู่ในแวดวงของทีวีนะครับ อันนี้ลองมาถามที่วันจันทร์อังคารพุธนะครับที่นายบอสเข้ามาจัดนะครับตัว Smart TV นะครับหรือว่าไปที่โฮมเพจของนายบอสก็ได้นะครับที่ Facebook โฮมเพจนะครับFacebook Fanpage ขออภัยนะครับของนายบอสนะครับลองไปทิ้งคำถามไว้นะครับอันนั้นก็เดี๋ยวยังไงนายบอสจะเข้าไปตอบนะครับตัว Smart TV นะครับจริงๆต้องบอกงบมาด้วยนะถ้าถามอ่ะนะครับอันนี้แบบมันกว้างไปนิดนึงนะครับงบเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับเราว่าจอขนาดไหนนะครับบางทีแบบงบนี้เดี๋ยวแบบโอ้จอใหญ่เกินไปหรือว่าอันนี้จอเล็กเกินไปนะครับบอกรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับถ้าเกิดจะถามตัว Smart TV นะครับขนาดหน้าจอเอาประมาณเท่าไหร่นะครับมีงบเท่าไหร่ด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับจะได้บอกรายละเอียดนะครับย้อนกลับมาคอมเมนต์ทาง YouTube ก่อนแล้วกันนะครับiPhone Duo ทำไมแพงจังครับนะครับคิดว่ารุ่นนี้ขายได้ไหมคุ้มไหมในไทยมีขายเป็นทางการหรือยังนะครับตอนนี้ยังครับยังก็คือ23พร้อมกันกับที่สหรัฐอเมริกาเลยนะครับก็คือเดี๋ยววันศุกร์หน้านะครับศุกร์ที่16เขามีการสั่งซื้อล่วงหน้านะครับก็ทำไมแพงจังก็มันมาจากเรื่องแน่นอนแรมด้วยอะไรด้วยใช่ไหมนะเพราะนั้นสตอเรจทั้งหลายแหล่นะครับก็คือมันขึ้นกันหมดแหละมันขึ้นกันหมดนะครับแล้วก็ข้อจริงหลายคนก็บอกว่าไอแล้ว iPhone Duo ที่ขายสหรัฐมัน 60,000 กว่าเนี่ย 60,000 อ่ะถ้าคิดแปลงค่าเงินนะครับเป็นน่าจะประมาณ 65,000 67,000 นะครับแต่ว่านั่นแหละอันนั้นมันเป็นราคาที่ยังไม่บวกภาษีนะคือยังไงที่สหรัฐอเมริกาเขาต้องบวกภาษีขึ้นเนื่องจากภาษีของแต่ละรัฐมันไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นบวกภาษีก็ ไม่ต่างกันเยอะนะครับแล้วก็อย่างนึงคือมันเป็นรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับก็มันมีชิ้นส่วนเยอะนะครับที่ในการประกอบนะครับเป็นตัวโดยเฉพาะบานพับเนี่ยนะครับโอ้โหมีเป็นร้อยๆส่วนเลยนะครับเป็นร้อยชิ้นเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าจะต้องใช้ AI และในการประกอบด้วยใช่ไหมในการเลือกที่จะประกอบโดยเฉพาะบานพับเนี่ยนะครับก็มันจะเป็นจุดอ่อนอันนึงแหละนะครับสำหรับโทรศัพท์ที่เป็นจอพับแหละนะครับก็อย่างที่บอกแหละนะครับคิดว่าขายได้ไหมนะครับก็ไม่รู้กันนะครับคนซื้อส่วนใหญ่ก็ไม่บ่นนะครับส่วนคนที่บ่นก็มักจะไม่ซื้อประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นอยู่แล้วนะครับก็ผมว่าคือมันจะมีก็อย่างที่บอกแหละเมื่อกี้เขามีฟีเจอร์ตัว iPhone Hand Off ใช่มั้ยที่มีการสลับใช้เครื่องได้นะครับระหว่าง iPhone 2เครื่องที่เป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับซึ่งอันนี้เนี่ยซัพพอร์ตที่สหรัฐอเมริกานะครับเขาก็ออกฟีเจอร์นี้มาเพื่อให้คนลังเลอยู่ว่าบางทีแบบคือแน่นอนก็มีข้อจำกัดนะครับในส่วนของ iPhone Duo ว่าเรื่องของกล้องใช่ไหมมันไม่มีเลนส์เทเลโฟโต้นะครับเพราะนั้นอันนี้คนก็เลยแบบว่าไปซื้อตัว Pro Max ดีกว่านะครับ18 Pro Max ก็หรือว่าคนใช้17 Pro Max อยู่ก็แบบว่าเอ้ยอยากจะลองใช้ Duo ดูแต่ว่าก็นั่นแหละคุณก็ต้องไปเปิดเบอร์ใหม่อีกอะไรอีกซึ่งมันก็วุ่นวายใช่ไหมคุณก็ต้องแจ้งเพื่อนฝูงอะไรใช่ไหมว่าโอ้โหเนี่ยมีโทรศัพท์อีกเครื่องนึงแต่ว่าคือซื้อ iPhone Duo มาแล้วไม่มีคนโทรเข้ามันก็แปลกๆอยู่ใช่ไหมนั่นแหละนะครับคือมันใช้อะไรไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็เลยมีฟีเจอร์ตัว iPhone Hand Off ขึ้นมานะครับคือสลับเครื่องใช้นะครับได้เลยนะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าบ้านเราจะคงไม่ได้ใช้เพราะว่าติดเรื่องของธนาคารแอปธนาคารมันจะมีการผูกขาดอยู่แล้วนะครับว่าโทรศัพท์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเราจะมาสลับใช้อย่างนี้คือไม่ได้นะครับอีกอันนึงนะครับคุณ AW ลืม3298นะครับMacBook Neo ราคาขึ้นไปอีกมันขึ้นมาก็สักพักหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่มิถุนาแล้วนะหมื่นก็ปกติ 20,000 ก็จัดราได้แล้วนะครับแต่ต้องเพิ่มอีกหลายพันก็ใช่ครับนะครับคิดว่ายังคุ้มอยู่ไหมคือตอนนี้เนี่ยนะครับก็หรือว่าจะจัด Windows มาคุ้มกว่าในงบใกล้ๆกันไม่เล่นเกมใช้งานเอกสารแม็กมี MS Office ให้ไหมครับไม่มีครับตัว Microsoft Office ยังไงก็ต้องซื้อคุณซื้อ Windows คุณก็ต้องซื้อOffice Microsoft Office อยู่ดีนะครับยังไงถ้าเกิดคุณใช้ Office ยังไงคุณก็ต้องซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็น Mac หรือจะเป็นบน Windows นะครับแต่ว่า มันก็ราคามันเท่ากันนะรู้สึกราคาเท่ากันนะครับแต่ว่าผมใช้ของการศึกษาอยู่แล้วนะครับก็คือผมใช้ Office บน Mac นะครับก็คือมันเหมือนกับบน Windows อันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับถามว่าคุ้มไหม ก็ต้องรอดูว่าคุณเคยกับการใช้ Mac หรือเปล่านะครับถ้าเกิดคุณไม่คุ้นเคยเลยเนี่ยนะครับก็ผมว่ามันต้องมีก การเรียนรู้สักระยะหนึ่งเหมือนกันนะครับกับการย้ายมาใช้ Mac นะครับเพราะว่าขออภัยครับนะต้องเล็กอันหนึ่งนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีข่าวลือว่า MacBook Neo จะมีการเปิดตัวใหม่การอัปเกรดดีกว่านะครับในปีหน้าเนี่ยเร็วๆนี้นะครับเพราะนั้นปีนี้มันตุลาใช่ไหมก็น่าจะประมาณสักมีนาแหละนะครับคิดว่าอาจจะมีการเปิดตัวใหม่นะครับเพราะนั้นถ้ายังรอได้ถ้าอยากจะได้ Neo จริงรอได้นะครับก็ปีหน้านะครับมีการเปิดตัวใหม่นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับในส่วนนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้เลยเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าอาจจะไปลองดู Windows ดีกว่าไหมนะครับเพราะว่าแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับคุณถ้าเกิดคุณเคยคุ้นเคยกับใช้งาน Windows อยู่นะครับอันนี้ผมก็จะแนะไป Windows ดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะลองเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับถ้าจะสำรองข้อมูล iPad สำรองผ่านทาง micro sd card เสียบในช่องใส่การ์ดโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้อันนี้ทำไม่ได้นะครับไม่เหมือนกันนะครับก็คือคุณต้องเสียบคอมอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดว่าใช้ iPad แล้วต้องการจะสำรองข้อมูลนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นบน Windows เนี่ยนะครับ Windows ยังรู้สึกยังมี iTunes อยู่นะครับคุณก็ต้องไปสำรองบนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นนะครับหรือว่าคุณจะสำรองบนตัวของ iCloud นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาคือเรื่องความจุใช่ไหมรู้สึก Apple เขาจะอนุโลมว่าคุณสามารถสำรองเก็บข้อมูลได้ผมไม่แน่ใจว่ากี่วันนะครับถ้าเกิดคุณมีการเปลี่ยนเครื่องใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะสำรองไว้บน iCloud ได้ชั่วคราวนะอันนี้ต้องบอกชั่วคราวนะครับมันได้แค่ไม่กี่วันนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณมีเครื่องใหม่นะครับสามารถที่จะแบ็กอัพอยู่บนนั้นได้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้สำหรับกรณีที่ย้ายเครื่องนะกรณีที่ย้ายเครื่องแต่ว่าถ้าเกิดคุณเอาตัว SD card มาอันนี้ไม่เวิร์กนะครับสำรองบนนั้นไม่ได้นะครับบอกได้เลยว่าไม่ได้นะครับทิ้งท้ายนะครับอีกนิดนึงแล้วกันนะครับนาทีสุดท้ายมีข่าวที่สภาพสตรีในสหรัฐอเมริกานะครับถูกจับนะครับอันนี้เกี่ยวอะไรนะครับหลังจากคุยกับAI Claude นะครับนึงว่าอยากไปยิงที่สำนักงานในอำเภอนะครับที่สหรัฐอเมริกาเขามีการค้นพบนะครับก็อย่างที่บอกแหละนะครับ AI เนี่ยนะครับอย่าไปพิมพ์อะไรที่มันพิสดารนะครับหรือว่าแปลกๆเนี่ยนะครับอันนี้เขาตามจับได้นะอันนี้เพราะว่าเป็นเวลาคุณใช้ AI เนี่ยเขาเข้าถึงข้อมูลของคุณอยู่แล้วนะเขารู้ว่าคุณอยู่ไหนด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เขาไปพิมพ์ว่าเนี่ยเขาอยากจะอยากไปยิงสำนักงานในอำเภอนะครับโอ้โหสุภาพสตรีท่านนี้ถูกจับเลยนะครับก็คือเขาแทร็กได้ทันทีเลยว่าอยู่ที่ไหนนะครับเพราะนั้นเวลาใช้ AI ต้องคิดนะครับว่าอย่าไปทำอะไรที่มันแบบข่มขู่ไปทำร้ายอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ดีนะครับในส่วนนี้นะครับอ่ะขอขอบคุณนะครับทุก SMS นะครับทุกคำถามนะครับทาง YouTube เช่นเดียวกันนะครับวันนี้หมดเวลาพอดีนะครับโอ้โหนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ขออภัยที่กระแอมกระไอนิดนึงนะครับยังกลับมาอีกแล้วนะครับโอ้โหนะก็เดี๋ยวที่หน้าน่าจะดีขึ้นมั้งผมไม่รู้ฝนมาอยู่แล้วนะครับก็วันนี้กับผมดร.ประดิษฐ์คงต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ฟัง FM99 ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: FM99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM99
7: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
8: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ขณะนี้เวลา16 นาฬิกา
2: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติ18รัฐมนตรีภูมิใจไทยชี้ระบอบสีน้ำเงินเป็นศัตรูและอาชญากรต่อระบอบประชาธิปไตยขอเวลา5วันพรรคฝ่ายค้านนำโดยนายณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรร่วมยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลรวมทั้งสิ้น18คนจากพรรคภูมิใจไทยตามรัฐธรรมนูญมาตรา151จากผู้ร่วมลงชื่อ145คนมีความยาวยติถึง7หน้าต่อนายโสพลสลัมประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าฝ่ายค้านต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจระบอบสีน้ำเงินกำลังกินรวบประเทศมองว่าระบอบสีน้ำเงินเป็นศัตรูและเป็นอาชญากรต่อระบอบประชาธิปไตยอยู่ตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาหรือกลไกทวงดุลตรวจสอบอย่างเช่นองค์กรอิสระดังนั้นเนื้อหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงสว.ทุจริตสอบท้องถิ่นปัญหาวิกฤตประชาชนการบริหารจัดการน้ำท่วมล้วนอยู่ในกรอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจเหล่านี้ทั้งสิ้นเมื่อถามว่าข้อกล่าวหานั้นเพียงพอต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจและการยื่นเอาผิดแล้วหรือไม่นายณัฐพงษ์ระบุว่าถือว่าเป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายทวงดุลตรวจสอบซึ่งพยานหลักฐานทั้งหมดหลังการอภิปรายจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อใช้เอาผิดกับรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลส่วนผลที่จะเกิดขึ้นในการลงมติต้องเรียกร้องไปยังเพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลต้องอย่าลืมว่าส.ส.ทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเมื่อดูพยานหลักฐานที่เปิดเป็นรายบุคคลอยากให้ทำหน้าที่ในการลงมติอย่างตรงไปตรงมาด้านนายโสพลสลัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่ากรอบเวลาการบรรจุยติตามกฎหมายมีเวลา14วันเบื้องต้นได้พูดคุยกับผู้นำฝ่ายค้านต้องการที่จะอภิปรายในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้และยืนยันว่าขั้นตอนการตรวจสอบยติจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดก่อนจะเสนอให้ครม.กำหนดวันเพื่อบรรจุวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรด้านโฆษกรัฐบาลสวนกลับฝ่ายค้านยติอภิปรายรัฐมนตรีบันเทิงทิพย์ปไตยเพ้อเจ้อคนดีมีผลงานยังโดนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าตนได้เห็นหัวข้อที่จะมีการอภิปรายรัฐมนตรีแต่ละคนแล้วมีความรู้สึกแวบแรกคือบันเทิงดีตรงกับคำนิยามของนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่เรียกว่าบันเทิงทิพย์ไตยอยากเห็นว่าจะกล่าวหานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละคนว่าอย่างไรแต่เมื่อเห็นแล้วก็เหมือนเรื่องตลกพูดเพ้อเจ้อเลยมีความพยายามเน้นคำศัพท์บางคำและใช้วัฒกรรมซึ่งคิดว่าในการอภิปรายก็คงจะทำแบบนี้คือเอาวัฒกรรมใส่ร้ายป้ายสีรัฐมนตรีออกมาเผยและขยายความถือเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งของการเมืองเป็นสีสันและเป็นแสงทางด้านการเมืองซึ่งนึกหน้าออกว่าใครจะอภิปรายเรื่องใดบ้างเมื่อถามว่ามองเป็นความบันเทิงแบบนี้แสดงว่ารัฐบาลไม่ห่วงเรื่องข้อมูลในการชี้แจงหรือไม่นายเอกภพกล่าวว่ายังไม่เห็นเลยว่าเขาจะอภิปรายประเด็นอะไรฐานความผิดที่ชัดเจนคืออะไรจะถึงขั้นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้และหลายคนทำงานอย่างหนักทำงานดีมีผลงานก็มีชื่อไปด้วยเมื่อถามว่าการที่มีรายชื่อผู้ถูกอภิปรายถึง18คนเป็นการตั้งเป้าแบบหวานแหหรือไม่นายเอกภพกล่าวว่าก็อยากจะรู้ว่าจะอภิปรายครบทุกคนหรือไม่ตนในฐานะที่เป็นโฆษกรัฐบาลก็อยากรู้ข้อมูลเพื่อมาสรุปและรายงานให้ประชาชนรับทราบไม่ใช่ว่าอภิปรายเพียง 5-6 คนส่วนที่เหลือไม่อภิปรายฝากประชาชนทวงถามด้วยพร้อมกล่าวติดตลกว่าตนจะฟ้องนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสคบให้เข้าไปตรวจสอบพรรคประชาชนหากอภิปรายไม่ครบส่วนเรื่องการจัดสรรเวลานายเอกภพกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเป็นเรื่องของทั้งสองฝ่ายแต่เราคงไม่สามารถให้อภิปรายได้ทั้งวันทั้งคืนหรือตลอดทั้งเดือนเพราะมีภารกิจช่วยเหลือประชาชนอยู
9: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
11: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
12: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับกรามเตรียมแยกทางกับ Leaf Golf หลังไม่พอใจกับเงื่อนไข Leaf 2.0 จอห์นรามอดีตแชมป์เมเจอร์2สมัยเตรียมอำลา

0: ครองจากการล้มละลายภายใต้กฎหมายหมวดที่11หลังซาอุดิอาระเบียถอนเงินทุนสนับสนุนขณะที่ BC Partner Credit เตรียมจัดหาเงินทุนสูงสุด300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 10,000 ล้านบาทเพื่อช่วยให้ทัวร์เดินหน้าต่อในฤดูกาล2027ได้ช่วง Premier League Update PM Balague กูรูลูกหนังจากสเปนมั่นใจว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากุนซือชาวสเปนจะไม่มีทางได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมชาติอังกฤษอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่แมนเชสเตอร์ซิตี้อดีตต้นสังกัดถูกตัดสิทธิ์ว่ามีความผิดฐานละเมิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกถึง114ข้อหานอกจากนี้บาลาเก้ยังชี้ด้วยว่าการที่เป๊ปเคยปล่อยให้สมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA รอเกอร์เป็นเดือนก่อนเปลี่ยนใจไม่รับงานคุมทัพสิงโตคำรามในปี2024ทั้งที่มีรายงานว่าตกปากรับคำเอาไว้เรียบร้อยทำให้ FA ต้องหันไปคว้าโทมัสทูเคิลมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แทนแกเร็ธ ซาเธ์เกตนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะได้เห็นเป๊ปก้าวมาเป็นกุนซือทีมชาติอังกฤษในอนาคตด้วยช่วงพรีเมีย
1: ร์ลีกอัปเดตและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
5: กรอบเกลียวเขียวโพเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
8: เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denmar
1: 16:08 น.สปอตใกล้วันพฤหัสนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งนะครับสำหรับรายการสปอตไกด์นะครับเนื่องจากผมธนแพทย์พิชัยปิตุวงศ์หมอเมานะครับดำเนินรายการวันนี้นะครับจัดคู่กับหนุ่ยนนทรีหรือว่าดร.อนุชิตกุลวณิชนะครับในเชิงวิเคราะห์นะครับใครที่มีคำถามนะครับอยากสอบถามในเรื่องราวต่างๆของกีฬานะครับไม่เฉพาะเรื่องราวฟุตบอลนะครับ SMS 4689899ส่งข้อความมาได้นะครับแน่นอนตอนนี้น้องหนุ่ยได้นั่งประจำการเรียบร้อยสวัสดีครับน้องหนุ่ย
2: สวัสดีครับพี่หมอครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
1: ก็ต้องบอกว่ามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จบลงเรียบร้อยแล้วพิธีปิดนะครับก็ดำเนินการไปอย่างเรียบง่ายเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับตอนเริ่มต้นก็อยากจะฝากนะครับไปยังท่านผู้ฟังนะครับวันพฤหัสนะครับหนุ่ยนนทรีมานั่งประจำการนะครับวันศุกร์ก็จะเป็นน้องอ๋อคุณคมกฤตนภาลัยนะครับวันนี้ก่อนที่จะไปพูดคุยในเรื่องราวของการวิเคราะห์นะครับขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวดีๆของผู้ให้การสนับสนุนรายการสปอตไกด์ในคลื่นเมืองไทยแข็งแรงวันนี้นะครับเป็นหน้าที่ของ Sky ICT หรือว่า Airport Express Suite นะครับบริษัท Sky ICT จำกัดมหาชนได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่นปี2569สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะนะครับสกายขึ้นรับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่นประจำปี259ณห้องแกรนด์ไดมอนด์บัลลูมอาคาร Impact Forum เมืองทองธานีมุ่งมั่นนะครับเดินหน้าทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืนผ่านการพัฒนาสินค้าบริการที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะพร้อมด้วย

0: และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงนะครับนางสาวหญิงจิตติพัฒนกุลชัยประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริการบริษัทสกาย ICT จำกัดมหาชนหรือว่าสกายเปิดเผยว่าสกายเข้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประเภทองค์กรธุรกิจระดับดีเด่นประจำปี259จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสังกัดกระทรวงยุติธรรมหลังผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนสกายให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาได้ประกาศใช้นโยบายสิทธิมนุษยชนและชุมชนที่สอดคล้องกับหลักการสากลพร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทนอกจากนี้ยังออกแบบกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนที่มีความรอบด้านเพื่อให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นพนักงานลูกค้าผู้ถือหุ้นคู่ค้าแรงงานรวมถึงนักศึกษาและชุมชนได้รับความคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึงรวมถึงการออกแบบ People Management Journey ที่ให้ความสำคัญกับการสรรหาพนักงานการพัฒนาการประเมินผลและการเลื่อนตำแหน่งอย่างเป็นไปด้วยความเท่าเทียมกันนะครับสำหรับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนเป็นรางวัลที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสังกัดกระทรวงยุติธรรมมอบให้แก่องค์กรภาครัฐองค์กรรัฐวิสาหกิจองค์กรธุรกิจองค์กรภาคประชาชนรวมถึงศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินงานตามภารกิจโดยเคารพและบูรณาการหลักสิทธิมนุษยชนเข้ากับการทำงานรวมถึงแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่นๆในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืนโดยมีการมอบรางวัลดังกล่าวให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2562จนถึงปัจจุบันปี2599นับเป็นปีที่8ของการมอบรางวัลดังกล่าวนะครับก็ต้องปรบมือให้นะครับเป็นบริษัทที่ทำเรื่องราวมากมายนะครับโดยการจนได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่นประจำปี2569นะครับแล้วก็ขอขอบคุณ M150เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับใครที่สนใจในเรื่องราวของกีฬาเนี่ยจะได้ยินนะครับสินค้าแบรนด์ M150 มาโดยตลอดแล้วก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับ M150 เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 ครับแน่นอนนะครับต้องหนุ่ยนะครับตลอดเกือบ2สัปดาห์เต็มกับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์แล้วก็จบลงเรียบร้อยนะครับพิธีปิดก็เป็นแบบเรียบง่ายนะครับดูเหมือนจะเสียรางวัลเล็กๆนะครับกับประเทศที่เคยยิ่งใหญ่อย่างญี่ปุ่นนะครับกับการจัดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ทั้งพิธีเปิดพิธีปิดเนี่ยไม่ต้องใช้คำว่าไม่ว้าวนะครับอยากให้ดูได้พูดถึงสักนิดนึงว่าเรื่องราวของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้แล้วก็แน่นอนนะครับนักกีฬาไทยเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จนะครับกับการเรียกว่าคว้าเหรียญทองถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงอันดับ7นะครับในเอเชียแล้วก็เป็นพี่เบิ้มพี่เต้ยในแวดวงอาเซียนนะครับก็หนุ่ยเองก็คงได้ติดตามมาโดยตลอดเชิญครับในเรื่องราวของเอเชียนเกมครั้งที่20ครับ
1: ครับก็ก่อนอื่นต้องชื่นชมนะพี่หมอนะ
0: ครับ
1: 52เหรียญรางวัล
0: ครับ
1: อันประกอบไปด้วย18เหรียญทอง13เหรียญเงินแล้วก็21เหรียญทองแดงถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดของนักกีฬาไทยที่ออกไปแข่งขันเอเชียนเกมยังต่างประเทศ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นอันดับ2รองจากสถิติสูงสุดที่เราเคยทำไว้24เหรียญทองในครั้งที่13ที่เราเป็นเจ้าภาพในปี2541หรือว่า1998นะครับซึ่งภาพรวมเนี่ยต้องถือว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามทะลุเป้าเลยพี่หมอเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าท่านผู้ฟังจำกันได้หรือพี่หมอจำได้นะคำถามแรกที่เราถามกันตลอดเวลาคือไปถึงไหมจะได้จริงหรือเปล่า14ถึง15เหรียญทองที่คาดหมายกันไว้ปรากฏว่า ะลุนะครับซึ่งตรงเนี้ยถือว่าภาพใหญ่คือสำเร็จแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอเรามาวิเคราะห์กันเป็นพาร์ทๆแล้วเนี่ยพี่หมอมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ซ่อนๆอยู่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: คือถ้าเกิดบอกว่าเอาสำเร็จทะลุเป้าเลยเนี่ยแน่นอนตอนนี้เบอร์หนึ่งแน่ๆเลยนะพี่หมอนะกรีธา
0: โอ้สองต้องบอกว่า3เหรียญทอง2เหรียญทองจากบิวภูริพลแล้วก็1เหรียญทองจากวิ่ง400เมตรของจอร์ดซัว
1: ครับ
0: นะครับก็ถือว่าเกินความเกินเป้าหมาย
1: คือมันเกินไม่รู้จะเกินไปไหนแล้วแหละ3เหรียญทองทั้งที่ตั้งเป้าไว้1โดยเฉพาะอย่างยิ่ง2เหรียญทองของบิวทั้งวิ่ง100เมตรแล้วก็วิ่ง200เมตรเนี่ยมันทำลายสถิติเอเชียนเกมนะพี่หมอขณะที่200เมตรมันเท่ากับสถิติเอเชียนะนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของบิวภูริพลเนี่ยการได้รับคัดเลือกจากฝ่ายจัดการแข่งขันคือคณะกรรมการจัดการแข่งขันให้เป็น MVP ในประเภทชายเนี่ยธรรมดาที่ไหนอ่ะ
0: ครับคือนี่เป็นคนไทยคนแรกนะ
1: ใช่
0: ที่ได้รับเลือกให้เป็น MVP คือทุกครั้งเนี่ยที่แข่งเอเชียนเกมเนี่ยมีจะเห็นว่าผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็น MVP ผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยโอ้โหผมว่าต้องระดับ world class
1: ครับ
0: นะครับแต่ครั้งเนี่ยนะครับเราได้รับเลือกให้เป็น MVP ทั้งที่นักกีฬาจากจีนเนี่ยคนหนึ่งที่เล่นว่ายน้ำแข่งขันว่ายน้ำได้7เหรียญทองแต่คณะกรรมการจัดการแข่งขันเลือกนะครับภูริพลนะครับเนื่องจากว่าการทำลายสถิติแล้วก็ต้องยอมรับนะหนุ่ยว่าไอ้กรีธาวิ่ง100เมตร200เมตรเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเบอร์ใหญ่อะในการแข่งขันนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วก็ต้องปรบมือให้นะครับทั้งตัวบิวเองภูริพลนะครับแล้วก็สมาคมกรีธา
1: การเป็นเบอร์7ของอาเซียนผมดูภาพใหญ่อีกภาพนึงก็แล้วกันการเป็นเบอร์กรีธารองลงมาจอดทีละกีฬาเลยก็แล้วกันนะครับที่ประสบความสำเร็จไม่แพ้กันเลยผมยกให้กับแบดมินตัน
0: ฮะอุ้ยเหรียญทองครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร
1: ์
0: นะครับชายเดียวโอ้ยสลีอิวอีกแล้วครับเซวิล
1: วิว
0: กุลวัฒน์วิทิสาร
1: วิวพิสูจน์ให้เห็นแล้วพี่หมอว่าเขาอะตอนนี้คือนักกีฬาชายที่ดีที่สุด1ใน3ของโลก
0: ครับ
1: ผมมองอย่างนี้เลยนะว่าบิลทำผลงานได้สม่ำเสมอทั้งการเล่นประเภททีมที่ช่วยให้ทีมไปถึงเหรียญทองแดงนะครับและในประเภทบุคคล
0: ก็คือ
1: ชายเดี่ยวได้เหรียญทองชนิดที่เรียกว่าเอาตรงๆพี่หมอไม่ต้องลุ้นชนะแบบเหนือเลยนะครับแล้วก็มันเป็นช่วงขาขึ้นแหละที่เราบอกว่าแบดมินตันหรือกีฬาบางประเภทเนี่ยพี่หมอมันอยู่กับเป็นวันๆจริงๆและในช่วงเอเชียนเกมเนี่ยเป็นช่วงเวลาของเสียวิวเขาจริงๆนะครับก็สมราคา
0: ครับ
1: นะครับ
0: นอกจากสมาคมกรีธาสมาคมแบดมินตันแล้วอันดับ3ที่หนุ่ยยกให้ยอดเยี่ยม
1: เรือใบ
0: 2เหรียญทอง
1: และวินเซิร์ฟ2เหรียญทองแดงผมควบกันไปเลยเป็นประกันกีฬา2อันนี้นะครับเขากะไว้1เหรียญทอง
0: อันนี้เกินความคาดหมาย
1: เกินความคาดหมายแล้วถ้าเกิดเราไปดูสกอร์ใน
0: คือ
1: ผลการแข่งขันวันต่อวันเนี่ยพี่หมอ
0: ครับ
1: เราออกตัวไม่ดีนะแต่ว่าค่อยๆเก็บเลสแต่ละเลสช่วง 5-6 เลสเนี่ยเริ่มขึ้นมานำหลังจากนั้นมาก็ทิ้งห่างอย่างเหลือชั้นแล้วก็เข้าป้ายไปชนิดที่เรียกว่าวันสุดท้ายแทบไม่ต้องลุ้นนะพี่หมอ
0: ครับ
1: นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าชื่นชม
0: ต้องปรบมือให้นะครับสำหรับสมาคมเรือใบนะครับอ่ะ
1: ส่วนที่ได้เหรียญทองแต่ผมคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านน่าจะตั้งเป็นคำถามสักหน่อยหนึ่งก็คือมวย
0: ครับ
1: นะครับมวยได้มา1เหรียญทองแต่ว่าเป็นนักกีฬาหญิงซึ่งจริงๆเขาไม่ได้กะไว้นะว่าจะได้เหรียญทองนะครับได้มาถือว่าน่าชื่นชมในส่วนของมวยหญิงนะชนะเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกซะด้วยเกาหลีเหนือ
0: ครับ
1: แต่ว่าสิ่งที่มันกลายเป็นคำถามก็คือมวยชายซึ่งมันเคยเชิดหน้าชูตาเรามาตลอดนี่แหละพี่หมอ
0: คือเป็นสมาคมเนี่ยที่สร้างชื่อเสียงนะครับตั้งแต่เหรียญทองประวัติศาสตร์ของสมรักษ์คำสิงแล้วก็ได้เหรียญทองมาอีกหลายเหรียญ
1: ครับ
0: แต่ในครั้งเนี้ยเอเชียนเกมปรากฏว่ามวยสากลสมัครเล่นชายเนี่ย ไม่เดินทางไม่ถึงรอบรองชนะเลิศนะครับตกรอบหมด
1: คือผมว่ามันต้องมานั่งถอดบทเรียนกันครั้งใหญ่ๆเลยแหละว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นตกรอบลุ้นที่สุดอะคือกลางปี8คนสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องมาถอดบทเรียนกันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นที่มาของนักมวยที่ได้มาถูกทางหรือเปล่าต้องเสริมกันยังไงสไตล์การชกใช่หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: คือไอ้เรื่องของมวยสากลสมัครเล่นสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะใช้นักมวยไทยนะครับเราถึงเวลาแข่งขันก็มาชกมวยสากลนะครับแต่ชั่วโมงเนี้ยนะครับต้องบอกว่าทำไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่านักมวยไทยเนี่ยที่เราแอบหวังไว้อย่างการแข่งขันน่ะของวันแชมเปี้ยนชิพของของคุณชาตรีนะครับก็ปรากฏว่าคงจะมาชกลำบากแล้วก็อีกหน่วยอีกอย่างนึงที่แต่ก่อนเราอาศัยจากโรงเรียนกีฬาปัจจุบันก็ทำไม่ได้แล้วหน่วยนะก็เลยทำให้มวยสากลสมัครเล่นชายชั่วโมงนี้ต้องถอดบทเรียนเห็นด้วยกับหน่วยนะส่วนมวยสากลหญิงเนี่ยเป็นการปลดล็อกนะเพราะว่าต้องบอกว่าน้องโฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลางเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักชกหญิงไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองในเอเชียนเกมนะครับครับอ่ะก็ฝากไปยังท่านนายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นนะครับคุณพิชัยชุนหาวิชัย
1: และอีกกีฬาหนึ่งพี่หมอที่ไม่พูดถึงไม่ได
0: ้
1: ก็คือตะกร้อ
0: ฮะคือการได้สองเหรียญทองเนี่ยสำหรับหนุ่ยถือว่าล้มเหลวไหม
1: โอ้โหจะให้พูดว่าอะไรล่
0: ะ
1: ใช่ไหมเราหวังไว้สี่คือจริงๆเนี่ยต้องอย่างนี้ผมมองว่ามันก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วกันเราไม่เรียกว่าการได้ประสบการได้รางวัลมาหรืออะไรเนี่ยจะเรียกว่าเข้าเป้าหรือล้มเหลวผมคิดว่ามันไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว
0: ้
1: โดยสิ่งที่เราต้องยอมรับความจริงกันณทุกวันนี้นะพี่หมอนะ
0: ครับ
1: หนึ่งเลยคือประเภทชายเนี่ยนอกจากมาเลเซียแล้วนะที่เป็นเขาเรียกอะไรล่ะก้างขวางคอเบอร์หนึ่งคู่แข่งตลอดกาลอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ตอนนี้มันมีอีกหลายชาติที่พัฒนาใกล้เคียงกับเรามากแล้วนะ
0: ใช่เห็นด้วยหน่อย
1: นะครับประเภทหญิงก็เช่นเดียวกันพี่หมอเราหวังไว้ทีมชุดหญิงแบเบอร์ชนะเหนือเหลือเกินพอไปตะก้อสี่คนซึ่งผมจะบอกว่ามันไม่ใช่ทางเรามันก็ไม่ใช่อ่ะน
0: ะ
1: เพียงแต่ว่าดูตะก้อหญิงเสร็จแล้วผมมีความรู้สึกประหลาดใจอย่างนี้ดีกว่าพี่หมอว่าเวลาชาติอื่นเขาบล็อกกันเนี่ยเขาจะใช้3คนบล็อกเป็นกำแพงแต่เวลาของเราเนี่ยมันไปบล็อกเหมือนเซปักอ่ะ
0: คร
1: ับ คือเซปัก3คนที่เอาคนเดียวขึ้นไปบล็อกเนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสติดมันมีน้อยกว่า
0: คร
1: ับ มันก็ไอ้ตรงเนี้ยผมว่าก็ต้องไปนั่งคุยกันแหละแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยมันภาพมันเห็นชัดว่าณวินาทีเนี้ยบัลลังก์ตะก้อหมายเลขหนึ่งของโลกที่เราผูกขาดมาตั้งแต่ปี2538ผมใช้คำนี้เลยนะเพราะว่าหลังจากที่กิติภูมินางสุขเปิดลูกหลังเท้าขึ้นมาเนี่ยพี่หมอ
0: ครับ
1: หลังจากนั้นมาตะก้อชายไทยเอาชนะมาเลเซียมาได้ตลอดนะแต่มีแพ้บ้างกับปะปายแหละแต่ว่าในรายการใหญ่ๆอย่างเอเชียนเกมซึ่งถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของวงการตะก้อเนี่ยเราชนะมาตลอด
0: ครับ
1: ตะก้อหญิงมีแข่งขันครั้งแรกในปี2541เราก็ผูกขาดมาตลอดแต่ทุกวันนี้มาตรฐานมันใกล้กัน
0: ครับ
1: สิ่งหนึ่งที่เราค้นพบมองตรงกันสำหรับคนในวงการตะก้อก็คือตะก้อลีก
0: ครับ
1: ซึ่งมันห่างหายกันไป 3-4 ปีแล้ว
0: ใช
1: ่มันต้องกลับมาพี่หมอเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งบ่งเพาะทรัพยากรการเจอเทคนิคใหม่ๆอะไรพวกเนี้ยนะ
0: ครับ
1: ด้วยเหตุผลกลใดก็ตามนะครับที่มันติดขัดอยู่ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนเนี้ยเป็นที่น่าดีใจนะว่าสมาคมเขาจะจัดการแข่งขันละ
0: ครับ
1: แต่ว่าจะรูปแบบไหนเดี๋ยวเราลองติดตามกันดูซึ่งเราก็หวังว่ามันจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้วงการตะก้อของเราเนี่ยมันยกระดับกลับมาถามว่าตอนเนี้ยเราไปลองมาเลเซียไหมมันก็ไม่ได้เป็นรองอะไรมากมันก็สูสีกันนั่นแหละพี่หมอเพียงแต่ว่าตะก้อมันก็เหมือนแบดมันก็เหมือนกีฬาอื่นละมันก็วันต่อวันแหละใช่ไหมวันนั้นเป็นวันของเราวันนี้เป็นวันของเขาแต่สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นวันของเราตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องพัฒนาจนกระทั่งอนาคตเนี่ยมันจะกลายเป็นวันของเราอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นอีสมาคมต้องถอดบทเรียนกันหนักเพราะว่าหลังจาก3ปีที่แล้วที่พลเอกจารึกเฮ้ยพลตรีจารึกอรีราชการนายกสมาคมท่านเก่าท่านเสียไปเนี่ยนะครับสมาคมมันก็รวน
0: คร
1: ับ เราต้องยอมรับความจริงตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเข้ารูปเข้ารอยละก็หวังว่ามันก็ต้องใช้เวลาแหละพี่บอกนะครับ

0: อ่ะนอกจากที่หนุ่ยพูดแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรายังได้เหรียญทองจาก e-sport 1เหรียญจากเกม PUBG นะครับเรายังได้เหรียญทองจากขี่ม้าประเภททีมอีเวนติ้งนะครับแล้วเราก็ยังได้ยูจิสูนะครับกับบิ๊กมาร์เชลอาร์ตนะครับ2เหรียญทองของศิลปะการต่อสู้นะครับแล้วเราได้เทควันโดนะครับ1เหรียญทองจากหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่ง3เหรียญทองจากเทคบอลนะครับก็เป็นเหรียญทองเดี๋ยววันหลังมีเวลาจะมาคุยกันนะครับแต่วันนี้นะครับเรื่องราวของนักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยมีการแจกเงินรางวัลใช่ไหมหนุ่ย
1: วันนี้เป็นวันที่ไม่ต้องรอวันที่1และวันที่16สำหรับนักกีฬาไทยพี่บอกคือไม่ต้องรอลอตเตอรี
0: ่ครับ
1: วันนี้แจ็คพอตแตกเรียบร้อยแล้วครับตัวเลขเคาะที่236ล้าน6แสนบาทอัดฉีดรวมกันนะวันนี้ทางกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเนี่ยรวมถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาจัดพิธีมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬ
0: า
1: ผู้ฝึกสอนและก็สมาคมกีฬาซึ่งสร้างผลงานแล้วก็ชื่อเสียงให้กับประเทศนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20โดยมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะครับรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็คือประธานบอร์ดกองทุนกีฬานั่นแหละเป็นประธานรวมถึงคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ระดับบิ๊กของวงการกีฬาไทยไปกันครบ
0: มากันครบนะครับ
1: โดยนะครับเอเชียนเกมส์ครั้งเนี้ยคนที่ทำได้เหรียญทองก็จะได้เหรียญละ2ล้านบาท
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเป็นบุคคลก็คนเดียวรับไปถ้าเกิดเป็นกีฬาทีมมีกี่คนตัวจริงตัวสำรองก็คูณเข้าไปได้ครบทุกคนอันนี้เป็นส่วนของนักกีฬาโค้ชก็คือผู้ฝึกสอนเอาไป 20% ของเงินรางวัลที่นักกีฬาได
0: ้ครับ
1: สมาคมกีฬาได้เท่าไหร่คูณไป 30% ของนักกีฬาได
0: ้
1: ตัวเลขมันจึงออกมาที่236ล้าน6แสนโดยแบ่งเป็นนักกีฬารับไป165ล้าน5แสนพี่ครับผู้ฝึกสอน27ล้านกับ 50,000 บาท
0: ครับ
1: แล้วก็สมาคมกีฬา44ล้านกับ 50,000 บาท
0: ครับ
1: สมาคมไหนได้เยอะสุดลองทายTikTok TikTok
0: ตะก้อ
1: เหตุผลก็คือตะก้อมันเล่นเป็นทีมนะครับตะก้อผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับไปทั้งหมด68ล้าน8แสนบาท
0: ครับ
1: ลองคิดดูนะพี่หมอ
0: ฮะ
1: นี่2ทอง2เงินได้68ล้านนะ
0: ครับ
1: ถ้า4ทองขึ้นมานี่นะ
0: ถูกต้อง
1: ทะลุใกล้ๆ100อ่ะนะ
0: ใช่ๆ
1: นะครับก็รับไป68ล้านรองลงมาแน่นอนครับกรีธาจากผลงาน3เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดนได้รับเงินรางวัลไปทั้งสิ้นนะครับรวมทั้งโค้ชนักกีฬาแล้วก็สมาคมนะ27ล้าน7แสน50,000บาทครับรองลงมาเป็น e-sport 1เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงเฉพาะผับจีก็5 6 คนก็ไปแล้วพี่หมอที่ได้เหรียญทองอ่
0: ะ
1: 23ล้านนะครับ 250,000 บาทนะครับแล้วก็แน่นอนครับอันดับ3เป็นเทคบอล
0: ครับ
1: 3เหรียญทองนะครับเหรียญทองละ2คนก็18ล้านบาทนะครับที่เหลือก็เกลี่ยกันไปอ่ะวอลเลย์บอลอีกสักอันนึงก็แล้วกันนะครับวอลเลย์บอล1เหรียญทองจากวอลเลย์บอลชายหาดหญิงนะครับชื่อที่พี่หมอบอกว่าอยากอ่านเป็นอย่างยิ่งน้องไบค์กับน้องเบส
0: ครับ
1: ทั้งชื่อทั้งนามสกุล
0: ครับ
1: ใช่ไหมพี่หมออ
0: ่านยากมากครับเวลาใครบรรยายนี่เหนื่อยเลย
1: สรุปอย่างนี้นะเป็นข้อมูลที่เก็บมาเขาบอกว่าชื่อเนี้ยเป็นคนเขาเปลี่ยนนะจากชื่อจริงนามสกุลชื่อเดิมนามสกุลเดิมนะพี่หมอ
0: ครับ
1: โดยคนตั้งให้เนี่ยเป็นผู้ฝึกสอน
0: ครับ
1: บอกว่าชื่อเนี้ยจะเป็นมงคล
0: โอ้อันนี้สายมูมา
1: เป็นโค้ชสายมูแล้วเขาทำได้อ่
0: ะ
1: ก็ต้องยอมเขาแหละใช่ไหมนะครับเอาวอลเลย์บอลนะครับหนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญทองแดงนะครับจากทีมหญิงนะครับทีมอะไรนะลูกสาวมหาชนของเรา
0: ครับ
1: 14ล้านนะครับ400,000 บาทอันที่เหลือก็เกลี่ยกันไปนะครับ
0: ก็ได้กันทุกสมาคมที่สร้างผลงานได้ดีนะครับก็ชื่นมื่นนะครับเพราะว่าทั้งนักกีฬานะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกีฬาก็มากันครบเลยนะครับคนที่ได้มากที่สุดใครอ่ะหน่อย
1: โอ้มันแน่นอนอยู่แล้ว
0: ฮะ
1: คุณบิวสิครับ
0: ครับ
1: 2เหรียญทอง
0: นะครับ1เหรียญเงิน
1: 1เหรียญเงินได้ไป5ล้าน2เหรียญทองก็4ล้านใช่มั้ย1เหรียญเงินก็1ล้านก็เป็น5ล้าน
0: ครับ
1: แต่ยังไม่พอ
0: ครับ
1: นะครับจากการทำลายสถิติวิ่ง100เมตรแล้วก็200เมตรชายเป็นสถิติเอเชียนเกมนะครับเขาก็มีรางวัลพิเศษให้บิวอีกเพื่อเชิดชูเกียรติอีก 800,000 บาท
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคุณบิวนะครับก็รับไปทั้งสิ้นจากวันเนี้ยพี่หมอ
0: ครับ
1: 5,800,000 บาท
0: ครับ
1: ต้องเรียกเสียบิว
0: ครับ
1: เสียแล้ว
0: เราขอโทษนะหน่อยนะ
1: ครับ
0: งานเนี้ยนะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับโอนตรงเข้าบัญชีของนักกีฬานะครับเรียกว่าทุกคนเนี่ยพอมาถึงงานก็ดีใจเพราะว่าตัวเลขนะครับในบัญชีนั้นอัพขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องปรบมือให้นะไม่มีเงินค้างท่อนะหน่อยนะ
1: นี่ภาพที่อันนี้ขออนุญาตนะครับภาพของหนังสือพิมพ์ข่าวสดก็แล้วกันให้เครดิตพรรคพวกหน่อยน
0: ะ
1: เขาโชว์รูปที่บิวยกมือถือออกมาเวลา 15:09 น.เงินเข้าเรียบร้อย
0: ครับก็ต้องคือต้องแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนนะครับที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับเงินรางวัลในครั้งนี้ทุกสมาคมด้วยนะผมถือว่าคุณในฐานะทำหน้าที่ตัวแทนทัพนักกีฬาไทยเนี่ยก็ถือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้ว
1: ครับอันนี้เป็นช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้าก่อนหน้าที่จะมีงานมอบเงินเนี่ยพี่หมอคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการแถลงข่าวความสำเร็จเหมือนกันของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับก็มีผู้แทนสมาคมมีนักกีฬามาเจ้าบิวก็ไปร่วมงานนี้ด้วยพี่หมอนะครับโดยนะครับคุณชัยพักศิริวัฒน์เนี่ยบอกว่านะครับความสำเร็จของนักกีฬาเนี่ยต้องขอบคุณเลยนะหน่วยงานแล้วก็ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังที่เกี่ยวข้องกันนะครับซึ่งถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดของนักกีฬาไทยที่ออกไปแข่งขันนอกบ้านอย่างที่เราเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบตอนต้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของเจ้าบิวภูริพลที่ได้ MVPในส่วนของนักกีฬาชายเนี่ยนับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ไม่เฉพาะของวงการกีฬาไทยน
0: ะ
1: เป็นของวงการกีฬาอาเซียนด้วยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีนักกีฬาอาเซียนได้รับรางวัลนี้เลยนะครับหลังจากนี้พี่หมอวงการกีฬาไทยก็คงไม่หยุดนิ่งแต่เพียงเท่านี
0: ้
1: นะครับเพราะว่าเป้าหมายต่อไปก็คือการเตรียมนักกีฬาไปสู่การแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียซึ่งตอนนี้กีฬาเขานิ่งหมดแล้ว
0: ครับ
1: เออแปลกดีฮะ
0: จำนวนชนิดกีฬาที่จะลงแข่งขันในซีเกมส
1: ์เหลืออีกปีนึงนิ่งแล้วอ่ะของไทยนี่เหลืออีกเดือนนึงยังไม่นิ่งเมื่อปีที่แล้วนะครับก็บอกว่าให้43สมาคมกีฬาที่จะไปร่วมแข่งขันเนี่ยเข้าแคมป์เก็บตัวได้แล้วรวมไปถึงต่อยอดไปกีฬาโอลิมปิกด้วย
0: ครับ
1: นะครับนอกจากนี้พี่หมอมันมีเรื่องของกีฬายูธโอลิมปิกครั้งที่4อีกต่างหากก็คือจะแข่งขันกันระหว่างวันที่31ตุลาก็สิ้นเดือนนี้นะครับจนถึง13พฤศจิกาที่ประเทศเซเนกัลนะครับซึ่งนักกีฬาไทยเนี่ยจะไปแข่งขันทั้งหมด28คนจาก11ชนิดกีฬาประกอบด้วยนักกรีฑา2คนแบดมินตัน2คนแฮนด์บอลประเภทชายหาดนะครับ10คนวอลเลย์บอลชายหาด2คนมวย2คนยูโดนะครับ1คนเรือพาย2คนจักรยาน1คนแล้วก็วินเซิร์ฟ2คนกีฬาทางน้ำ2คนแล้วก็เทเบิลเทนนิส2คน
0: ครับ
1: นะครับอันนี้คือกีฬาของคนปกติหลังจากนี้วันที่16ตุลาพี่บอกกีฬาคู่ขนานเอเชียนพาราเกม
0: ส
1: ์นะครับก็มา
0: เรียกว่า2มากรรมกีฬาใหญ่ๆนะครับทั้งยูธโอลิมปิกเกมที่เซเนกัลแล้วก็การแข่งขันเอเชียนพาราเกมส
1: ์นะครับ
0: ก็ที่เมืองนาโกย่าญี่ปุ่น
1: ครับก็เป็นกีฬาสำหรับคนพาราก็คือคู่ขนานนะครับสำหรับ disabled ก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดเราพูดก็คือกีฬาคนพิการนั่นแหละนะครับก็เป็นกำลังใจให้
0: ทุกคนเนี่ยแล้วตอนนี้ทัพนักกีฬาเอเชียนพาราเกมส่วนหนึ่งก็บินไปเรียบร้อย
1: นะที่ 2-3 วันที่แล้วเขาแถลงข่าวกันก็มีคุณแวว
0: ใช่
1: สายสุนีณจ๊ะ
0: ณจ๊ะ
1: จ๊ะนะแหมไม่เอ๊ะเลยนะ
0: แล้วก็ต้องปรบมือให้กับการกีฬาด้วยเพราะว่าท่านผู้ว่าการกีฬาคนใหม
1: ่ครับ
0: นะครับคุณโปรดปราณสมานมิตรเนี่ยเขาเหมาเครื่องนะครับนำนักกีฬาเอเชียนพาราเกม

0: ไปแข่งขัน2เที่ยวเลยทั้งไปและกลับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะพี่หมอเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเท่าที่ผมฟังมาจากคนที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬาคนพิการที่คุมนักกีฬาไปเนี่ยพอเวลามันไปหลายเที่ยวเนี่ยพี่หมอมันเสี่ยงอะไรรู้ป่ะ
1: ครับ
0: อุปกรณ์ของนักกีฬาเนี่ยหาย
1: คร
0: ับ พอหายเสร็จแล้วเนี่ยมันจะดูแลกันยังไงล่ะบางทีนู่นหายนี่หายเวลามันเกิดมันเคยเกิดมาแล้วเพราะฉะนั้นการเดินทางไปด้วยการเช่าเหมาลำไปเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยพี่หมอจะกี่ลำก็ว่ากันไปนะมันจะลดความเสี่ยงในเรื่องนี้ได้เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่านักกีฬาคนพิการเนี่ยเขามีความจำเป็นจริงๆที่ต้องได้รับการดูแลแบบใกล้ชิดมากกว่านักกีฬาทั่วไปเยอะมาก
1: นะครับ
0: นะครับอันนี้ชมไปนะครับต้องบอกว่าอะไรนะอีกหน่อยคงมีฉายาแหละผู้ว่าติ๊กเก็ตเพราะคุณปวดปานชื่อเล่นแกชื่อตั๋วสมัยก่อนจำได้ไหมเรามีรองชิคเก้น
1: รองชิคเก้นนะครับ
0: รองไก
1: ่รองไก่
0: ไปแล้วนะครับแล้วก็อะไรนะรองมีติ้งประชุม
1: รองประชุมนะครับ
0: เดี๋ยวก็คงมีคนที่เลนคิดแหละผู้ว่าติ๊กเก็ต
1: นะครับนี่คือเรื่องนิดนึงก่อนที่จะพักเบรกนะครับคนที่ติดตาม Golf LPGA เนี่ยสัปดาห์นี้ไม่มีการแข่งขันนะครับเป็นช่วงหยุดนะครับเพราะว่าจะแข่งขันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยที่เซี่ยงไฮ้15-18ตุลาคมบุยอีก LPGA เซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งรายการเนี้ยนะครับโปรจีเนี่ยเป็นแชมป์เก่าจำได้ไหมเราเพลย์ออฟแล้วชนะนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยนักกีฬานักกอล์ฟไทยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็เดินทางกลับมาอย่างโปรจีเนี่ยตอนนี้อยู่เมืองไทยนะครับเมื่อวานก็ไปรู้สึกจะไปถ่ายผมไม่รู้ว่าเป็นถ่ายโฆษณาหรือถ่ายอะไรที่บริษัทบุญรอดบิวรี่นะครับเรียกว่าเบียร์สิงห์แล้วกันนะครับใครที่ติดตามก็เรียกว่ารอนะครับ 15-18 ตุลาคมบูอีก LPGA เชียงไฮ้โปรจีนไปแข่งแน่นอน
0: มีนักกอล์ฟไทยไปแข่งทั้งหมด6คนไม่บอกก็มีโปรจีนนะครับมีเปียโนปิชยามีแพตตี้ประพังกรโปเมียวปาจารีนะครับโปพราวชเนตตีแล้วก็โปเมเอริยาจุธานุการ
1: ครับ
0: นะครับมันมีรายงานสดตอนนี้พี่หมอแบดมินตันนะครับอาร์ติกโอเพ่น
1: ครับ
0: ที่ประเทศฟินแลนด
1: ์ครับ
0: เมื่อคืนนี้นะครับก็นักกีฬาไทยเนี่ยก็ชนะ2คนนะครับก็ประเภทชายเดี่ยวนะครับกุลวุฒิวิทิสารก็ชนะสวนเฉินสู้21-19 21-9แล้วก็พีรชัยสุขพันธ์นะครับกับโอโมนะครับพักคนทีละรัตสกุลเอาชนะเดเนียลุงกาดกับแมสเวตตากาด2-1เกมนะครับวันนี้เป็นการแข่งขันรอบ2หรือรอบ16คนสุดท้ายนะครับแข่งเสร็จไปละของนักกีฬาไทยคู่หนึ่งนะครับก็พักคนทีละรัตสกุลครับโอโมกับปอป้อสับซิลีแต้รัตนชัยก็แพ้ลุยกุ้งเฮงนะครับกับสู้หญิงคุยจากชายนิชไทเปไป2เกมรวด12-21 21-17นะครับตอนนี้น้องเมย์รัชนกอินทนนท์ซึ่งเป็นมือวางอันดับหนึ่งของรายการนี้นะครับลงเล่นกับตันวีชามาจากอินเตอร์เรีย
1: ครับ
0: ยังเล่นเกมแรกอยู่ครับเสมอกันอยู่16-16โดยนะครับวันนี้จะมีนักกีฬาไทยลงสนามทั้งหมด5
1: ค
0: ู่นอกจากโอโม่กับปอป้อที่แพ้ไปแล้วนะพี่หมอนะก็จะมีน้องเมย์ตอนนี้เล่นอยู่นะครับต่อคู่น้องเมย์ก็จะเป็นมิวพรดวีช่อชูวงเจอกับอเมริกาชูสจากเดนมาร์กแล้วก็กุลวุฒินะครับจะเจอกับเหว่งฮองหยางจากจีนแล้วก็พีรชัยสุขพันธ์นะครับกับพักคนนะครับก็จะตีกับคริสตี้กิลมอร์กับแมทธิวกิลมอร์จากสกอตแลนด
1: ์
0: ส่วนสัปดาห์หน้าก็จะเป็นเดนมาร์กโอเพ่นซึ่งเป็นรายการระดับบูทัวพัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะครับส่วนท่านที่ถามถึงบาสเฟรมนะครับปรากฏว่าบาสยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บ
0: มีชื่อลงที่เดนมาร์ก
1: ใช่แต่ถอนตัวไม่รายการนี้ก็มาแข่งอาร์ติกมาแข่งนะแต่เพียงแต่ว่าถอนตัวเนื่องจากอาการบาดเจ็บยังไม่หายดี
0: ก็ลุ้นกันวีคต่อวีคส
1: ั
0: ปดาห์ต่อสัปดาห
1: ์นะครับอ่ะมาปิดท้ายช่วงแรกที่ SMS 4689899นะครับภรรยาเขาดำไม่ขยับครับหมอพี่หน่วยอัมซ่ามาเย้างับนะครับนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคนไหนเที่ยวห้างในเชียงใหม่ตอบโทนี่เมย่าหรือว่าโมย่านะครับ อยู่ใกล้ไกลไม่ห่างเหินหมางเหมือนแน่มาเทคแคร์แลดูอยู่ฝั่งได้สองหนุ่มรอรอถกยกทั้งใจเล่าวนไปในสไตล์ข่าวกีฬาจากอัมซ่านะครับส่วนเนี่ยนะครับโอ้โหเทคเมสซิ่งมันเยอะเหลือเกินอ่านไม่ได้เลยนะครับ
0: มันอย่างนี้พี่บอกเราต้องอ่านเทคสุดท้ายพี่หม
1: อ
0: พี่บอกจะอ่านหรือจะให้ผมอ่าน
1: พี่หนุ่ยเชิญเลย
0: คุณเทียนท่าฉลอมนะครับอ่านให้ฟังนะครับพฤหัสสวัสดีมีหนุ่ยมาสุขอุราสนุกทุกไม่มีหมอเมาไม่มีเหงาเข้าคู่ดีช่วยชูชี้ข่าวดังฟังกีฬาสปอร์ตไกด์ยามเย็นไม่เห็นฝนใจสุขล้นค้นข่าวกล่าวกันมาแดดส่องแสงสว่างกระจ่างตาดีหนักหนาว่ามองไม่หมองหมด
1: นี่ไงดูพี่เทียนจะแต่งแล้วกัน
0: ค
1: ือแบ่งวรรคแต่งอะไรลำบากนะ
0: ครับ
1: นะครับอ่ะก็เป็นเรื่อง
0: ไม่เป็นไรผมท็อปภาษาไทยตอนเรียนหนังสืออ
1: ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องฟุตบอลไทยเชิญครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวาถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
5: สนับสนุนโดย
6: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
7: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
1: กลับมาพบกับสปอตไกด์วันพฤหัสนะครับในช่วงที่2ฟุตบอลไทยนะครับอ่ะถามหน่อยนิดนึงผลงานของแอนโทนีฮัดสันกับการได้รองแชมป์ทั้งฮุนไดนะครับอาเซียนครับแล้วก็ฟีฟ่าอาเซียนครับในมุมมองของหนุ่ยเนี่ยกับแอนโทนีฮัสซันประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวหรือว่ามุมมองในมุมไหนของหนุ่ยเชิญครับ
0: ถ้าเรามองตำแหน่งรองแชมป์เป็นสิ่งที่รับได
1: ้
0: นะครับก็ถือว่าโอเคพอถูไถไปได้เอาในเชิงปริมาณก่อนนะพี่หมอนะถือว่าก็ถ้าคนมองว่ารองแชมป์รับได้ก็โอเคเพียงแต่ว่าสำหรับผมเองเนี่ยผมว่ามันน่าจะไปได้ไกลกว่านั้นเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะมีเหตุผลข้อจำกัดเป็นข้ออ้างได้แหละนะว่าปัจจัยอื่นๆเช่นนักบอลไม่ครบอะไรก็ว่ากันไปแต่คราวนี้ถ้าเกิดมองในเชิงของคุณภาพก็คือเรื่องของแทคติกการเล่นอะไรอย่างเงี้ยพี่หมอผมว่าไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่นะ
1: ไม่โดนใจอ่ะ
0: ไม่โดนคือบอลแอนโทนีฮัสซันเป็นบอลไม่สนุกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะวันที่เล่นกับอินโดนีเซียเนี่ยผมขัดใจกับแท็กติกนะแต่ผมชื่นชมนะฟุตบอลคือนะฟุตบอลเนี่ยสู้กันอุตลุดหมดปกติเนี่ยผมนานละที่ผมไม่เห็นนะบอลไทยวิ่งกันตั้งใจเล่นกันสู้กันขนาดเนี้ยนะครับสู้ได้ดีจริงๆซึ่งสมละที่เขามีเสียงกระซิบออกมาว่าจุดเด่นมากที่สุดของแอนโทนีฮัสซันคือการกระตุ้นนักฟุตบอลแต่เรื่องแท็กติกผมว่ามันไม่ใช่โดยเฉพาะอย่างนี้ผมว่าระบบฟอร์ไนน์ไม่เวิร์กพี่หมอ คือมีศูนย์หน้าส่งศูนย์หน้าลงไป2คนเป็นหน้าเป้าทั้ง2คนด้วยนะ
8: ครับ
0: แต่จับถ่างออกไปเล่นข้างแล้วก็ให้กองกลาง

0: ตัวลุกอย่างรถนัดชิงเนี่ยชัดเลยคือคณะคำยก
1: ครับ
0: เป็นตัวสอดเข้าไปเสร็จแล้วถึงเวลาพอกองหน้าตัวเป้าย้ายออกไปเล่นข้างแล้วบอลโยนเข้ามามันไม่มีคนเข้าทำอ่ะ
1: ครับ
0: มันจะไปยิงแบวที่ไหนได้อ่ะจนกระทั่งถูกเขายิงนำไปก่อนนั่นแหละพี่หมอจังหวะจุดโทษนั่นแหละแล้วก็กลับมายืนหน้าเป้าอีกทีหนึ่งมันถึงไปได
1: ้ครับ
0: เหลือ10คนแล้วเพิ่งรู้ตัวผมมองอย่างนี้นะ
1: คือการวางแผนการเล่นแล้วก็ทรงบอลเนี่ยต้องบอกว่าไม่โดนใจแฟนบอลเมืองไทย
0: ใช่
1: แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีการเล่นโดยเฉพาะกลยุทธ์ในการเล่นฟอร์ไดแล้วก็จัดผู้เล่นศูนย์หน้าตัวเป้าลงไปแล้วไม่ใช้งานให้เป็นประโยชน์อันนี้ก็เป็นประเด็นในมุมมองต่างๆนะครับแต่สมาคมเนี่ยก็ต่อสัญญาไปแล้วแล้วก็แอนโทนีฮัสซันจะรับงานต่อคือฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับในเดือนพฤศจิกายน
0: เดือนหน้า
1: แล้วก็จะมีการแข่งขันเอเชียนคัพต้นปีหน้า
0: คือที่น่าเป็นห่วงนะพี่หมอเกือบปีที่ฮัตสันเข้ามาทำบอลไทยเนี่ยผมว่ามันไม่เห็นภาพเป็นชิ้นเป็นอันคือจะใช้ตัวเก่าก็ไม่เชิงจะดันเด็กใหม่ขึ้นมาก็ไม่ใช่อ้าวในไออาเซียนคัพที่เป็นของฟีฟ่าที่เพิ่งจบลงไปเนี่ยผมแอบดีใจนิดๆ นะพี่หมอเพียงแต่ว่ามันมีคำถามอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองดีใจเนี่ยคือผมเห็นเยาวชนรุ่นอยู่23มันถูกดันขึ้นมาใช้งานเยอะ
1: ครับ
0: แล้วก็แต่ละคนก็โอเคผมถือว่าพอก้อมแก้มเอาตัวรอดไปได้ก็แล้วกันนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าการอยู่20การดึงเด็กอยู่23ขึ้นมาติดทีมชาติเนี่ยมันเป็นแผนงานของแอนโทนีฮัสสันที่เขาตั้งใจทำอย่างนั้นหรือเปล่า
1: ครับ
0: หรือมันเกิดขึ้นเพราะความจำเป็นจากการไม่ได้ตัวผู้เล่นที่อยากได้จากสโมสรมากมันไม่มีคำตอบไงพี่หมอมันก็ยังสมกึกสมกักอยู่นะประเด็นถ้าเกิดแอนโทนีฮัสสันพูดมาชัดเจนเลยว่าโอเคต่อไปนี้เราจะสร้างเลือดใหม่โดยใช้ตัวเก่าๆเป็นพี่เลี้ยงให้น้องเพื่อได้เป็นฐานในทีมชาติต่อไปในอนาคตอย่างเงี้ยมันก็โอเค
1: ครับ
0: แต่คราวนี้เดี๋ยวดึงเข้าเดี๋ยวถอดออกอะไรก็ลุกทุกอย่างมันผันแปรไปตามหน้างานที่เขาจะได้นักฟุตบอลอย่างที่เขาอยากได้มาครบหรือเปล่าตรงนี้ต่างหากพี่หมอที่มันยังเป็นคำถามอยู
1: ่
0: นั่นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองอย่างที่ผมเรียนให้พี่หมอกับท่านผู้ฟังทราบเรื่องของแท็กติกการเล่นผมว่าเขาไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่ในสิ่งที่เรามองกันนะเพียงแต่ว่าโอเคพอผลงานมันออกมาประมาณนี้ผมถึงถามไงว่ามันจำเป็นไหมต้องเป็นแชมป์ถ้าเกิดเราลองแชมป์รับได้นั่นคือเชิงปริมาณถูกไหมพี่หมอเท่านั้นเองนะครับ
1: คือหนุ่ยผมมองอย่างนี้นะว่าถ้าถามว่ารองแชมป์ทั้งสองถ้วยเนี่ยผมถือว่าในมุมมองในอาเซียนนะมันต่ำกว่ามาตรฐานคือในอาเซียนจะเป็นซีเกมจะเป็นไทยก็ขับสมัยเดิมก่อนเนี่ยเราต้องแชมป์อย่างเดียว
0: ครับ
1: นะครับแต่นี่เราพลาดแต่ก็ไม่ว่ากันนะครับส่วนยุทธวิธีการกลยุทธ์ในการวางแผนการเล่นอะไรก็เอาเป็นว่าบทสรุปที่ผมพูดได้ก็คือว่าแฟนฟุตบอลเมืองไทยส่วนใหญ่ไม่แฮปปี้กับการทำงานของแอนโทนีฮัสซันเนื่องจากการวางแผนการแก้เกมหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยแฟนบอลเมืองไทยมองว่าทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็บอลแอนโทนีฮัสซันเห็นด้วยกับหนุ่ยเลยว่าเล่นไม่สนุกไม่ประทับใจนะครับก็ต้องรอดูนะครับ2ทัวร์นาเมนต์ที่เหลือ Kings Cup กับ Asian Cup จะวัดอนาคตของแอนโทนีฮัสซันนะครับส่วนในเรื่องของตัวผู้เล่นเรื่องอะไรเนี่ยผมว่าคือเราก็พูดถ้าหนุ่ยเราพูดมันก็วนอยู่ที่เก่าว่าสมาคมเนี่ยควรที่จะเด็ดขาดแล้วก็จะใช้ใครเนี่ยก็ประกาศออกมาทางหน้าหนังสือพิมพ์เลยนะครับส่วนนักบอลคนไหนประกาศแล้วไม่อยากเล่นเนี่ยก็จะได้แบบว่าไม่ต้องเล่นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนสภาคมจะค่อนข้างเกรงใจจะอยากได้นักบอลจากสโมสรไหนก็มีการทำหนังสือไปเรียกว่าสอบถามซึ่งพอเขาไม่ให้แล้วเราก็ต้องใช้เท่าที่มีเหมือนอย่างที่ฟุตบอลมากรรมกีฬาเอเชียนเกมที่ธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเป็นโค้ชนะครับเขาก็ใช้แบบตามมีตามเกิดอย่างที่หนุ่ยบอก
0: ก็มันบางทีนะพี่หมอมันมองได้หลายมุมจริงๆนะ
1: ครับ
0: คือถ้ามองในแง่ของแฟนบอลที่เชียร์ทีมชาติอย่างเงี้ยเพราะบอลทีมชาติเนี่ยแน่นอนมันคืออันดับหนึ่งอยู่แล้วถูกไหมพี่หมอ
1: ครับ
0: เราก็อยากได้ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดแต่พี่หมอดูพัฒนาการในบอลอาเซียนนี่ดีพี่หมอ
1: ครับ
0: มีไทยลีก ไม่พอมีชิงแชมป์อะไรนะสโมสรเอเชียเอฟซีแชมเปี้ยนลีกมีช้อปปี้ครับอีกชิงแชมป์สโมสรอาเซียนจบฟีฟ่าบอลที่เป็นฟีฟ่าเดย์มา
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ช้อปปี้ครับเตะ
1: ใช่
0: หลังจากนั้นมาสุดสัปดาห
1: ์
0: เป็นไทยลีก
1: ไทยลีก
0: กลางสัปดาห์ต่อไปเป็น AFC แชมเปี้ยนลีก
1: ครับ
0: พูดจริงๆนะพี่ผมเป็นเจ้าของสโมสรผมก็คิดแล้วคิดอีกก็ได้หรือไม่ให้
1: คือกลุ่มนักฟุตบอลที่ตัวแต่ละสโมสรมีเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใหญ่มากพอ
0: ใช่ก็น่าเห็นใจเขาเหมือนกันนะบางทีแบบโอเคแหละแต่ผมมองว่าพัฒนาการเนี่ยผมว่าฟุตบอลมีแมตช์ให้เตะเยอะเกินไปหรือเปล่า
1: ครับ
0: แต่โอเคนะเราก็ไม่ได้ว่ากันเพราะมันเป็นช่องทางหารายได้ของเขาแต่ว่ามันเยอะไปจนกระทั่งมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยคือจะเลี้ยวซ้ายก็ไม่ได้จะเลี้ยวขวาก็ไม่ดีให้ตกลงยังไงอยู่กันเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วการพัฒนามันไปอย่างช้ามากจริง
1: ๆ
0: ผมไม่ได้พูดเฉพาะในส่วนของประเทศไทยประเทศเดียวนั้นอาเซียนมันโดนกันหมดแต่พี่หมอ
1: ครับ
0: บางทีอย่างเวียดนามอย่างเงี้ยไซส์เขาเล็กไงทีมเขาแข่งไม่กี่ทีมเขาแล้วโดยอำนาจของรัฐเขาทำได้อย่างเงี้ยเขาก็บริหารจัดการได้อย่างของเรามันเป็นลักษณะขององค์กรอิสระเนาะองค์กรไม่แสวงหากำไรโดยวิธีการจดในนามสมาคมอย่างเงี้ยบางทีพอมันมีเรื่องของความใกล้ชิดความสนิทสนมกลมเกี่ยวสมานฉันท์บางทีมันก็ลำบากใจ
1: ครับ
0: นะครับเห็นใจทุกฝ่าย
1: คือเข้าใจอ่ะแต่ก็อยากให้สมาคมฟุตบอลในฐานะที่เป็นเจ้าภาพอ่ะนะครับจะต้องมาเคลียร์ปัญหานะครับในทุกๆเรื่องนะครับคือจะปฏิเสธไม่ได้หรอกแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าพอถ้าผู้บริหารของสมาคมฟุตบอลเนี่ยกล้าเข้ามาที่จะแก้ปัญหาอย่างแท้จริงเนี่ยผมว่าแก้ได้นะครับแต่ถ้ายังปล่อยให้บางสโมสรเนี่ยยังมีอำนาจเหนือสมาคมเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยการพัฒนามันจะไปได้ลำบากมาก
0: ผมชอบที่คุณอ๋อเขาพูดที่บอกคุณอ๋อเขาพูดว่ามีดาบไม่ใช้มันก็กลายเป็นกิ่งไม้แหละทำอะไรไม่ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของทีมชาติไทยนะครับ
1: เอาผลฟุตบอลเมื่อคืนหน่อยช้อปปี้ในพูดแล้ว
0: ช้อปปี้
1: ปรากฏว่าปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอกับบอร์เนียว FC ซาบาลินดาจากอินโดนีเซีย 0-0 คือคู่นี้ผมดูไลน์อัพแล้วมาเลทางบุรีรัมย์จัดไม่เต็มนะครับก็มีที่เติบโตที่เราคุ้นจะมีบิสโซลี่มีเปาโลเอลิเจธนกิจโชติเมืองปักพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลนะครับก็ต้องบอกว่ารองแชมป์ลีกของอินโดนีเซียทีมบอร์เนียว FC ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็สามารถยิงนำนะครับไม่ยิงนำแล้วสามารถเสมอกันไปที่ 0-0 ครับ
0: ทั้งเกมมาบุรีรัมย์มีโอกาสยิง23ครั้งนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เป็นประตูแล้วก็นาทีที่89นฤบดินทร์โดนใบแดงด้วยนะครับก็เหลือ10คนแต่10คนไม่กี่นาทีแล้วก็กลายไปกลายมามันก็แปลกตรงที่ว่าเปิดฤดูกาลสนามของบอลถ้วยเนี่ยพี่หมอ
1: ครับ
0: เป็นปีที่3ลงเล่นนัดแรกบุรีรัมย์ไม่เคยชนะเลย
1: ใช่
0: เสมอ1เอ้ยเสมอ2แล้วก็แพ้1รวมนัดนี้ด้วยนะครับที่เสมอแต่สุดท้ายจบด้วยแชมป์ชิงกับเวียดนามหนึ่งแล้วก็ชิงกับมาเลเซียหนึ่งนะครับขณะที่อีกคู่หนึ่งนะครับราชบุรีเอาเสมอกับกงอันโฮจิมินห์ซิตี้ไป1ประตูต่อ1นะครับโดยกงอันเนี่ยนำก่อน 1-0 จากโอลาฮามานดึกนะครับนาทีที่49
1: ครับ
0: ส่วนของราชบุรีมาตีเสมอในช่วงของนาทีบาปนาทีที่92นะครับสกอตเอาลาไดส์ก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนคืนนี้นะครับเป็นคิวของการท่าเรือนะครับที่จะลงสนามเจอกับเปอร์ซิปบันดุงจากอินโดนีเซียเวลาทุ่มตรง
1: ถ้าประมาททีมจากอินโดนีเซียไม่ได้นะหนุ่ยเพราะว่าผลงานเนี่ยก็อย่างที่เราได้ยินมานะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าการลงเล่นของการท่าเรือนั้นเนี่ยมันผมว่าเขาห่างเหินจากฟุตบอลระดับนี้ไปนานก็ต้องดูว่านักฟุตบอลปรับตัวได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่ผมมองว่าก็เอาชนะเปอร์ซิบันดุงของอินโดนีเซียลำบาก
0: ก็ตัวของท่าเรือไปเล่นทีมชาติเยอะสุดเลยจะได้ลงหรือเปล่าไม่รู้เพราะธีรศักดิ์เผยพี่มายพวกนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพี่หมอวันพรุ่งนี
1: ้
0: ไทยลีกกลับมาเตะละ
1: ครับ
0: นะครับพรุ่งนี้เวลา18 นาฬิการาชบุรีเจอกับสุโขทัย

0: วันเสาร์มีทั้งหมด3คู่นะครับ BG ปทุมธานีเจอกับอยุธยาอุทัยธานีเจอกับราศีสไลด์แล้วก็คู่เอกบุรีรัมย์เปิดบ้านเจอกับระยองนะครับทั้ง2ทีมนำเป็นจ่าฝูงนะครับมี7คะแนนส่วนวันอาทิตย์ก็มี4คู่นะครับลำพูนเจอกับแบงคอกประจวบเจอกับสิงห์เชียงรายศรีสะเกษเจอชลบุรีแล้วก็การท่าเรือเจอกับปัตตานี
1: ครับ
0: ส่วนอีกนิดนึงพี่หมอต่อไปเลยแล้วกันนะครับกลางสัปดาห์มี AFC Champion League Elite วันอังคารนะครับราชบุรีจะไปเยือนเกียวโตนะครับของญี่ปุ่นแล้วก็บุรีรัมย์เปิดบ้านเจอกับปักกิ่งกัวอันส่วนวันพุธการท่าเรือจะไปเยือนคาชิวะเลโซ
1: ครับ
0: อันนี้ก็บอลก็กลับมาเตะตามปกติแล้ว
2: อันนี้ช้อปปี้ครับ
0: มีช้อปปี้ครับเตะไปแล้วแล้วก็จะเตะวันนี้เตะเมื่อวานกับเตะวันนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นไทยลีกอังคารกับพุธเป็น AFC Champions League Elite
1: ครับ
0: เป็นไงพอเปิดมาปั๊บ1สัปดาห์3นัดโอ้โหสนุกสนาน
2: ก็น่าเห็นใจน่าเห็นใจนักบอลนะนักบอลก็ที่ติดทั้งต้องเป็นตัวหลักในสโมสรแล้วก็ในทีมชาติไทยเนี่ยผมว่าร่างกายจะกรอบซะก่อน
0: คือตอนนี้พี่หมอเรามองในเรื่องของการพัฒนาเยาวชนดีกว่าเพราะว่าสิ่งนึงเนี่ยพอมันกรอบเสร็จเนี่ยตัวเรื่องมันน้อยด้วย1 2ตัวต่างชาติที่มันเข้ามาเนี่ยนะผมยังเชียร์อยู่นะว่าลดโควต้าตัวต่างชาติเถอะแล้วบอลไทยมันน่าจะพัฒนาขึ้นเพราะว่าตัวต่างชาติที่ลงสนามได้7คนเนี่ยเต็มอัตราศึกเนี่ยนะไม่มีใครซื้อมาเป็นตัวสำรองหรอกพี่หมอแล้วทำให้นักฟุตบอลไทยเนี่ยมันไม่มีที่ลงสนามพอไม่มีที่ลงสนามทีมชาติเป็นไงล่ะมันก็ส่งผลกระทบกันเป็นลูกโซ่ไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเกิดอยากให้วงการกีฬาไทยหรือสมาคมฟุตบอลไทยทบทวนเนี่ยผมว่าทบทวนเรื่องนี้ดีที่สุดโอเคมันอาจจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการไปเล่นในระดับสโมสรเอเชียหรืออะไรผมไม่ได้เถียงนะเพียงแต่ว่าตัวของบอลในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกับทีมชาติเนี่ยผมว่ามันมีเอฟเฟกต์เยอะจริงๆพี่
2: ถูกต้องนะครับเห็นด้วยหน่วยนะครับคือเรื่องนี้มันบางทีเราเข้าใจนะแต่มันก็เรายังผมก็หนุ่ยอยู่ในแวดวงมา40ปีเราเห็นหมดมันการพัฒนาหลายอย่างมันไม่เป็นไปตามที่เรา
0: คือในยุคเราเนี่ยมันไม่มีอย่างนี้ไง คือเราเข้าใจเราเชื่อนะพี่หมอว่านักฟุตบอลทุกคนนะอยากติดทีมชาติเท่านั้นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคเนี้ยถ้าติดทีมชาติเมื่อไหร่เนี่ยพี่หมออย่างน้อยๆนะค่าตัวมันพุ่งแต่สมัยก่อนเนี่ยการติดทีมชาติเนี่ยค่าจ้างมันดีเบี้ยเลี้ยงมันดีกว่าสโมสรในยุคนึงนะใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเราก็รู้กันอยู่แหละเพียงแต่ว่าเอาง่ายๆแล้วกันถ้าอยากจะอย่างนี้สมาคมฟุตบอลต้องเด็ดขาดมากกว่านี
1: ้
0: นะครับมีดาบต้องใช้ไม่มีสนิมขึ้นหมด
2: โอ้โหนี
0: ่ชัดไหมอ
2: ันนี้ฝากไปยังสมาคมชัดเจนมากเลย
0: นะครับ
2: ช่วงท้ายของช่วงที่2นะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนเลยครับแล้วช่วงที่3มาพูดคุยกันเรื่องฟุตบอลต่างประเทศพักกันสักครู่ครับ
3: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99สนับสนุนโดย
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส

0: 1-6-7-3-6
1: 7นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสุปจีไม่วันหลังมีชื่อถูกฝ่ายค้านอภิปรายซักฟอกบอกเป็นโอกาสดีได้ชี้แจงงานนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีมีรายชื่อที่จะถูกฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่จะได้อธิบายสิ่งที่ได้ทำมีเรื่องอะไรบ้างที่เกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้มีโอกาสได้อธิบายแต่ยังไม่เห็นรายละเอียดพร้อมมองว่าไม่เหนือความคาดหมายเพราะหลักใหญ่ดูแลภาพรวมในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านต้องมีหน้าที่ตรวจสอบดังนั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่ต้องถามและหน้าที่ของรัฐบาลคือต้องตอบไม่ได้เกินความคาดหมายหรือว่าต่ำกว่าความคาดหมายแต่อย่างใดส่วนฝ่ายค้านจะหยิบยกเรื่องอะไรมาอภิปรายก็พร้อมที่จะชี้แจงและตอบใช่หรือไม่นางสุปจีกล่าวว่าแน่นอนและยินดีถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้อธิบายพร้อมระบุว่าไม่ได้รู้สึกหนักใจอะไรเพียงแต่ว่าจะสามารถทำอย่างไรให้ปรับตัวได้กับสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้อย่างเรื่องภัยพิบัติสงครามซึ่งต้องพยายามดูแลจัดการเมื่อถามว่าเก่งข้อสอบฝ่ายค้านอย่างไรนางสุภจิตกล่าวว่าไม่เห็นมีอะไรหากมีเรื่องกรณีไลฟ์สดขายทุเรียนโผล่ออกมาด้วยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสุภจิตกล่าวว่าไม่เป็นไรก็ดีจะได้อธิบายและจะได้รู้ว่าทุเรียนปีนี้ขายได้ดีกว่าปีที่แล้วเยอะทั้งที่มีสถานการณ์มากมายไม่มีปัญหาอะไรสุภมาศสั่งสคบจับมือตำรวจกทมและคมนาคมระดมรถยก27คันเร่งช่วยรถจมน้ำนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสั่งการให้สคบบูรณาการทำงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลกรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีล่าสุดมีการปล่อยแถวขบวนรถยกณกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ช่วยเหลือและย้ายรถยนต์ของประชาชนที่จอดตกค้างและจมน้ำในพื้นที่เคหะร่วมเกล้าราว34คันโดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนรถยกกว่า27คันนำรถไปยังจุดเก็บรักษาที่ปลอดภัยเพื่อลดความเสียหายต่อทรัพย์สินเปิดทางระบายน้ำและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนจราจร1197นอกจากนี้กำชับให้สคบเข้าไปดูแลและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและครอบคลุมทุกมิติเพื่อลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการขอรับการเยียวยาทั้งในด้านการเคลื่อนย้ายและซ่อมแซมรถสลิงเคลนดึงร่างคนงานขาด2ท่อนดับคาดาดฟ้าไซต์ก่อสร้างโรงพยาบาลดังย่านแจ้งวัฒนะเกิดอุบัติเหตุกำลังไซต์งานก่อสร้างโรงพยาบาลชื่อดังย่านแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4เหตุเกิดบริเวณชั้นดาดฟ้าโดยมีผู้เสียชีวิตคือนายวาสนันท์เถียนแก้วอายุ33ปีจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าเนื่องจากเป็นวันครบรอบกำหนดการตรวจเช็คระบบงานนายวาสนันท์จึงเดินขึ้นไปตรวจเช็คความเรียบร้อยของเคลนและสายสลิงตามปกติแต่เกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อผู้ตายเกิดลื่นล้มพลัดลงไปในจุดทำงานของสายสลิงทำให้สายสลิงขนาดใหญ่พันและดึงร่างนายสุขใจราชภักดีคนขับเคลนผู้เห็นเหตุการณ์เป็นคนแรกเล่าด้วยความตกใจว่าทันทีที่เห็นเหตุผิดปกติได้รีบทำการหยุดการทำงานของเคลนทันทีและรีบวิ่งเข้าไปช่วยแต่ต้องพบกับภาพสุดสะเทือนใจเมื่อสลิงได้รัดและดึงร่างของนายวาสนันท์จนขาดออกจากกันเป็น2ท่อนบริเวณช่วงเอวและเป็นที่น่าสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อพบว่านายวาสนันท์ยังมีสติอยู่ช่วงหนึ่งและได้ใช้แรงกายเฮือกสุดท้ายกดโทรศัพท์ไปหาแม่เพื่อพูดคุยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นใจลงอย่างสงบภายในเวลาไม่ถึง15นาทีต่อมาหลังเกิดเหตุคนงานและเจ้าหน้าที่ประจำไซต์งานก่อสร้างรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจพันตำรวจเอกยุทธศิลป์การินผู้กำกับการสน.ทุ่ง2ห้องได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับแพทย์เวรและเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: ฟัง Active Radio ไม่

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับอเล็กซานเดอร์อีซักและโคดี้กักโปจะพลาดลงสนามในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อันโดนี่อิราล่าผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยอมรับว่าอเล็กซานเดอร์อีซักและโคดี้กักโป2แนวรุกคนสำคัญจะไม่ได้ลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกนัดบิ๊กแมตช์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์นี้หลังทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บมาจากการรับใช้ชาติโดยอีซักเจ็บต้นขาจนต้องถอนตัวจากทีมชาติสวีเดนหลังได้รับบาดเจ็บจากเกม Nations League นัดชนะโรมาเนีย2ประตูต่อ1เมื่อวันที่26กันยายนขณะที่กักโปก็ต้องถอนตัวจากทีมชาติเนเธอร์แลนด์หลังข้อเท้าพลิกจากเกมที่อัศวินสีส้มชนะเซอร์เบีย2ประตูต่อ1เมื่อวันที่27กันยายนทำให้ล่าสุดอิราวล่ายอมรับแล้วว่าทั้งคู่

0: กับการได้มาทำงานกับการท่าเรือ FC ต้องขอขอบคุณบอร์ดบริหารที่ไว้ใจตอนนี้เราทำงานด้วยกันมา 7-8 วันแล้วแต่ตารางการแข่งขันที่แน่นทำให้การฟื้นฟูร่างกายนักเตะยากขึ้นมากอย่างไรก็ตามส่วนตัวเชื่อมั่นในตัวนักเตะว่าจะมีความพร้อมเต็มที่สำหรับเกมนี
1: ้ฟุตบอลไทยเดลี
2: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่ครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อ

0: แพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
2: อบกอบ
1: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่า
3: จะเชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denmark
1: กลับมาพบกับสปอตไกด์วันพฤหัสในช่วงสุดท้ายเป็นฟุตบอลต่างประเทศวันนี้เนี่ยโอ้โหมีประเด็นอยากให้หนุ่ยได้พูดนะครับโดยเฉพาะแมตต์อัมลาของต้องบอกว่าซุปเปอร์สตาร์ลิโอเนลเมสซี
2: ่
1: นะครับยิ่งใหญ่แล้วก็เก่งขนาดไหนคงต้องให้หนุ่ยได้พูดถึงลิโอเนลเมสซี่นะครับที่ต้องบอกว่าจบชีวิตการฟาดแข้งในนามทีมชาติอาร์เจนตินาเรียบร้อยแล้วในวัย39ปีนะครับล่าสุดในนัดสุดท้ายเนี่ยเป็นแมตช์กระชับมิตรเอาชนะเบนินไป 3-0 โดยที่ผลงานการเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินา208นัดยิงได้126ประตูแล้วก็มีส่วนในการพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยโคปาอเมริกา2สมัยและฟินาลิสต์อีก1สมัยครับใช่ครับหน่อย
2: ก็เป็นแฟร์เวลปาร์ตี้ที
1: ่น่ารักอ่ะ
2: แฮปปี้เอนดิ้งแล้วสวยมากอ่ะพี่หมอคือบรรยากาศของเมืองที่เขาจับเนี่ยในอาร์เจนตินาเนี่ยเหมือนทุกคนอ่ะพร้อมที่จะมาส่งเมสซี
1: ่
2: ในนามทีมชาตินะสโมสรยังเล่นอยู่น
1: ะ
2: แล้วก็ตัวแทน 85,000 คนที่ถูกมีตั๋วเข้าไปดูเนี่ยก็ให้ความร่วมมือดีพี่หมอนาทีที่10ซึ่งเป็นหมายเลขของเขาอะน
1: ะ
2: หมายเลขเสื้อเขาก็หยุดเกมกรรมการก็หยุดเกมมีพิธีอำลาที่ยิ่งใหญ
1: ่
2: โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการแข่งขันมันก็ยิ่งใหญ
1: ่ครับ
2: ยิง1จ่าย2
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็จบอย่างสวยงามคือเมสซี่เป็นนักฟุตบอลที่ผู้ยิ่งใหญ่ที่แทบจะไม่มีตำหนิอะพี่หมอ
1: ครับ
2: อ่ะเหมือนกันที่เราขาดมานะอย่างเปเร่อย่างเงี้ยผมไม่ทันดูคือได้ดูเทปเขาสมัยก่อนตอนเด็กๆที่ในช่วงที่เขาเล่นให้ทีมชาติบราซิลหรือซานโตสตอนดังสุดเนี่ยผมไม่ทันไปทันตอนที่เขาเล่นนิวยอร์กคอสโมละ
1: คือนี่ถ้าพูดถึงเปเร่เนี่ยผมเสริมนิดนึง
2: ครับ
1: คือเปเร่เนี่ยเป็นคนที่เล่นบอลง่ายนะครับเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเพราะว่ามีส่วนในการที่พาทีมชาติบราซิลได้แชมป์โลกแล้วก็สร้างความยิ่งใหญ่ในช่วงนั้นที่เริ่มมีการถ่ายทอดสด
2: ใช
1: ่ใช่มันก็เลยทำให้คนในวงการฟุตบอลเนี่ยเขาเรียกว่ามอบครับเขาเรียกว่าตำแหน่งนะครับในเรื่องราวของการเล่นฟุตบอลว่าเป็นเทพคนหนึ่ง
2: ครับอ่ะคราวนี้คนที่สองที่เข้ามาก็คือดิเอโก้มาราโดน่าอันนี้เราได้ดูเต็มๆช่วงนั้นกำลังวัยรุ่นสุดขีดเลยอายุ10กว่า20กว่ามาราโดน่ากำลังดังเต็มตัวเลยแหละมาราโดน่าเก่งแล้วกลายเป็นข่าวได้ทุกวันน่ะคือชีวิตของเขาเป็นข่าวได้ทุกวันหลังจากนั้นก็มี

0: ปะปายขึ้นมาเช่นซิโก้เปเล่ขาวมีซีดานที่ขึ้นมาเด่นหน่อยซีดานเนี่ยผมว่าจริงๆนะโลกฟุตบอลยกย่องเขาน้อยไปนะผมว่าเขาน่าจะเป็น1ใน4นะฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกระดับเดียวกับเปเล่มาราโดน่าแล้วก็อีกคนหนึ่งนี้ก็คือลีโอเนลเมสซี
1: ่
0: ซึ่งในยุคของเมสซี่ที่ขึ้นมาใหม่ๆพี่หมอมันมีชายอีกคนหนึ่งไงคริสเตียโนโรนัลโด
1: ใช
0: ่นะครับที่ขึ้นมาแล้วบอกเราเชียร์แมนยูซะด้วยสิวันที่แมนยูชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับบาซ่าที่มิลานอ่ะวันนั้นผมไปดูที่สนามที่โอลิมปิกกรุงโรมไอ้เราก็ไม่ได้คิดนะเพราะเมสซี่จะเก่งขนาดนั้นนะตอนนั้นเราก็บ้าโรนัลโดอยู่คนเดียวนะครับเฮ้ยมันเก่งจริงพี่หมอแล้วก็ช่วงการเวลาที่เขาแข่งบารมีกันมาเนี่ยสุดท้ายมันก็พิสูจน์นะว่าต่างคนต่างเก่งแต่ถ้าเกิดจะต้องเลือกสักใครสักคนหนึ่งเนี่ยผมว่าเมสซี่เก่งกว่า
1: คือต้องยอมรับอะ
0: ครับ
1: หนุ่ยคือเอ็นอัพบทสรุปสุดท้ายของคริสเตียโนโรนัลโดกับลีโอเนลเมสซี่เนี่ยถ้าไม่เทคไซน์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเมสซี่ดูดีกว่า
0: ครับแล้วก็มันก็แปลกอย่างหนึ่งเมสซี่มีแฟร์เวลปาร์ตี้พิธีอำลาอย่างเป็นทางการที่สวยงามมากอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคู่บารมีมาตลอดเลยนะแข่งกันมาตลอดคือคริสเตียโนโรนัลโดกับทีมชาติโปรตุเกสมันไปอีกทางนึงเลยอ่ะพี่หมอ
1: มีคอนฟลิกต
0: ์มีคอนฟลิกต์คือไม่น่าจะได้กลับมาแล้วล่ะแม้เจ้าตัวจะแย้มๆเหมือนกันนะว่าพร้อมจะกลับมานะยังไม่เลิกนะยังไม่ได้ประกาศเลิกนะนะครับแต่ว่าอ่ะในตรงนี้เราก็ต้องติดตามกันไปแต่ว่าในเกมอำลาของเมสซี่เนี่ยมันก็จบไปละตำนานทีมชาติ21ปีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยโรนัลโดก็เข้ามาอวยพรด้วยส่งข้อความมาอวยพรนะครับบอกว่าได้รับเมสซี่เนี่ยได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่จากใจจริงของโรนัลโดนะครับในทุกสิ่งที่ประสบความสำเร็จร่วมกับทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยอ้อมกอดอันอบอุ่นอันนี้โรนัลโดเขาไปเขียนใน IG ของเมสซี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอันว่าแน่นอนละเมสซี่แต่ผมว่าดูฟอร์มนะพี่หมอเอาจริงๆนะยังเล่นได้อะ
1: ยังเล่นได้เป็นนักฟุตบอลตัวเล็กที่ฉลาดแล้วก็ตาไวคิดไวนะครับไม่ค่อยเจ็บ
0: ไม่ค่อยเจ็บหนักสักเท่าไหร่มีครั้งหนึ่งเท่านั้นเองที่เจ็บหนักหนึ่งขนสองขนเท่านั้นไม่เกินเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นคนที่เขาเล่นบอลง่ายไงพี่หมอจนกระทั่งไม่ค่อยเจ็บเพราะว่าเตะเขาไม่ทัน
1: ใช่คือเขาป้องกันตัวเองได้ดีเพราะเขาตาไวนะ
0: ใช่
1: แล้วสมองไวอ่ะก็ขอให้มีความสุขนะครับกับเส้นทางชีวิตคืออายุ39ปียังลงเล่นได้แล้วก็อำลาทีมชาติแบบครบอ่ะครบจบในทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอาร์เจนตินายอมรับ
0: คงไม่มีแล้วนะที่จะมาแบบอะไรล่ะอาร์เจนตินาอยู่ในสภาวะครับขันเรียกร้องให้เมสซี่เข้ามาผมว่าไม่น่าจะมีน่าจะเลิกแล้วล่ะเพราะว่าแต่ก่อนหน้านี้หลังจากจบฟุตบอลโลก2022มั้งอำลาทีมชาติไปแล้วก็กลับมาคราวนี้คว้าแชมป์โลกมาซะเลยไอ้18ที่อำลาใช่ไหม2022กลับมาเสร็จพาทีมคว้าแชมป์โลกซะเลยนะครับกลายเป็นตำนานผู้ยิ่งใหญ่ไปนะครับก็โอเค
1: อีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้หนุ่ยได้พูดก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี
0: ้
1: นะครับก็เป็นประเด็นนะครับต้องบอกว่ายังเป็นหนังชีวิตนะครับแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าไอ้เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็มีคนที่คอยจะยิงศพเยอะมากนะครับเพราะอยากให้เขาเรียกว่าถูกปรับถูกตัดแต้มถูกลิฟรางวัลนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ทาง FAสภาผู้แทนของกินยังไม่กล้าตัดสินใจนะเพราะว่า UAE เนี่ยมหาเศรษฐีที่เป็นเจ้าของทีมเนี่ยก็ออกมาเรียกว่าค้ำอะค้ำเรื่องราวทั้งหมดว่าไอ้ถ้าในกรณีที่มีการตัดสินแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความผงความผิดเนี่ยทาง UAE อาจจะเรียกว่าไม่ให้ความช่วยเหลือนะครับเรื่องราวของ UK ในเรื่องของธุรกิจนะครับเรื่องนี้ในมุมมองของหนุ่ยมองว่าเป็นยังไงบ้างครับ
0: มันไปกันใหญ่แล้วนะพี่หมอคือถามว่าจากหลักฐานที่มันปรากฏเนี่ย110กว่าคดีเนี่ยนะพี่หมอนะเขาเรียกอะไรนะมันเรื่องเดียวกันทั้งนั้นแหละคือต่างอะไรสปอนเซอร์ทิปใช
1: ่
0: ต่างกรรมต่างวาระกันมันทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งมันเป็นการพูดง่ายๆว่าเป็นการเอาเปรียบทีมอื่นนะครับอันนี้หลักฐานมันค่อนข้างชัดแล้วส่อว่า แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยบริหารงานผิดพลาดในเรื่องเจตนาที่จะทำเรื่องนี้จริงๆนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างมันก็ตัดสินกันได้แหละใช่ไหมพี่หมอเราไม่ทราบจริงๆว่าผลการตัดสินมันจะออกมายังไงผลการตัดสินออกมาถ้าไม่ผิดโอ้โหอันนี้ผมว่าโดนวิจารณ์เละเทะนะพี่หมอนะแต่ถ้าผิดสิ่งที่จะตามมาใน after shock ครั้งนี
1: ้
0: คือคนนู้นจะฟ้องไหมคนนี้จะฟ้องไหมเพราะมันไปอีลุงตุงนังกันหมด8ปี9ปีที่ผ่านมาเนี่ย
1: ถูกต้อง
0: เอาง่ายๆเลยพี่หมอสมมุติแมนเชสเตอร์ซิตี้โดนปรับไอ้ทีมที่ได้ที่5ที่6ที่ต้องไปเล่นบอลยุโรปเงินมันต่างกันเยอะ
1: ถูก
0: เขาจะเคลมมั้ยว่าเขาเสียรายได
1: ้นั่นแหละ
0: นะอีลุงตุงนัง
1: คือผมหนูบอกเรื่องเนี้ยแล้วผมมองว่า FA ต้องคิดดีๆนะคือถ้าคุณจะลงโทษเขาเนี่ยมันกระทบความสัมพันธ์เลยนะเรื่องนี้ตอนแรกที่เราไม่ได้ไปอ่านนะเรื่องราวลึกๆเนี่ยโอ้โห UAE มหาเศรษฐีแล้วก็รัฐบาล UAE ดูเหมือนจะไม่ยอมด้วยนะก็ออกมาพูดทำนองลักษณะเลยว่าอาจจะมีการสะทับเขาเรียกกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ของประเทศเลย
0: บางทีนะเรื่องของเนี่ยลักษณะของเอาการเมืองมาเป็นเครื่องมือเอากีฬาไปเครื่องมือทางการเมืองอีกแล้วซึ่งวัตถุประสงค์ของการกีฬาของเอาจริงๆองค์กรใหญ่สุดของวงการกีฬาโลกมันคือ IOC ใช่ไหมคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเนี่ยเขาก็บอกกันนะว่าไม่ให้เอากีฬามันเป็นเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยก็ใช้กันอีกแล้วถ้าทำกันอย่างนั้นจริงๆแล้วประกาศชัดอย่างนั้นจริงๆเผลอๆ IOC ลงมาเล่นด้วยนะพี่หมอนะโอ้คราวนี้สนุกกันไปใหญ่ละนะครับก็ติดตามกันไปแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้ามองดูตามหลักฐานเนี่ยในส่วนตัวผมว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่รอดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเพียงแต่ว่าจะกล้ากันถึงขนาดไหนแล้วมันจะมีเอฟเฟกต์ยังไงเนี่ยน่าติดตามมากนะฮะ
1: ก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับอ่ะนิดนึงนะครับเนื่องจากวันศุกร์เนี่ยมีคนหลายคนบอกว่าผมไม่ได้พูดถึงฟุตบอลต่างประเทศเลยวันนี้เลยอยากชวนหนุ่ยพูดถึงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะเล่นกันคู่แรกอย่างว่าอาร์เซนอลพบกับลีดเนี่ยอาร์เซนอลตอนนี้อยู่อันดับ2มี12คะแนนชนะ4แพ้1นะครับในขณะที่ลีดอันดับ5มี9คะแนนชนะ2เสมอ3
0: ครับ
1: นะครับอาร์เซนอลมีมิเกลอาร์เตต้าเป็นผู้จัดการทีมในขณะที่ลีดมีดาเนียลฟาเค่เป็นผู้จัดการทีมนะครับต้องบอกว่าถ้าดูจากฟอร์มการเล่นอันดูจากคะแนนเนี่ยก็ไม่ห่างกันมากแล้วปีนี้ผมว่าลีดทำผลงานได้ดีลีดเนี่ยนี่ผมชอบนะลีดเป็นทีมที่บุกแหลกและแหกค่ายคือถ้าเล่นในบ้านนะไม่ต้องพูดถึงไม่สนหน้าอินหน้าพรมนะครับในขณะที่อาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยได้รับการต่อสัญญาแล้วด้วยแล้วก็ตัวหลักเนี่ยโอ้โหนี้มากันครบเลยนะครับทั้งคริสตอนโซลิชนะครับมาร์ตินโอเดกาดนะครับซาก้าบูโน่กิมาไลเดแคลไลในคาเทที่ลีดเนี่ยก็ยังอาศัยโดมินิกคาร์เวิร์ตเลวินนะครับในแดนหน้ามีโนอาโอคาฟอร์อันตอนสตักมีมองว่าคู่นี้บทสรุปน่าจะจบลงด้วยอย่างไร
0: ก่อนปิดฟีฟ่าเดย์เนี่ยพี่หมออาร์เซนอลอะไรนะเสียทรงมากโดนไบรตันถลุงไป3ดอก
1: ใช่
0: ระคังช่วยพอดีแต่คราวนี้มาเนี่ยพี่หมอรายงานล่าสุดเลยเนี่ยเจ็บบานเลยนะพี่หมอนะโซลิสซาลีบาคอนซาทิมเบอร์อันนี้ลงไม่ได้แน่นอนแล้วนะรายงานล่าสุดบอกลงไม่ได้นะแล้วยังต้องลุ้นฮาวาสลุ้นกีมาไลส์นะครับข่าวดีคืออาร์เตต้าต่อสัญญาอีกอย่างนึงลีดอย่างที่พี่หมอเหมือนกันไปแหลกแล้วแหกค่ายเหมือนกันแต่เทียบกันแล้วจริงๆนะผมว่าเล่นในบ้านอาร์เซนอลนะ
1: ใช
0: ่ถึงอาร์เซนอลเจ็บเยอะแต่ทรงอาร์เซนอลดีกว่าผมว่าอาร์เซนอลสัก 2-1 กำลังสวย
1: ดูคล้ายๆผมนะผมมองว่าอาร์เซนอลน่าจะเอาตัวรอดได้นะคร
0: ับ
1: ลีดหรือนอกบ้านผมว่ายังไม่น่ากลัวเท่าไหร
0: ่ครับ
1: นะครับแล้วก็3ทุ่มนะครับวิลล่าอันดับ16นะฟังให้ดีนะหนุ่ย
0: ครับ
1: แอสตันวิลล่าของอูไนเมรี่อันดับ16มี4คะแนนชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับในขณะที่เบรนท์ฟอร์ดนะครับผู้มาเยือนอันดับ4มี9คะแนนชนะ2เสมอ3มีคริสแอนดรูเป็นผู้จัดการทีมตรงข้ามเลยต้องบอกว่าวิลล่าของอูไนเมรี่จะกลับมาไหมหน่อยเพราะว่าต้องบอกว่าผลงานตอนเปิดฤดูกาลเนี่ยไม่ดีมีแค่4คะแนนส่วนเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าผลงานเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนั่นเป็นทีมเยือนนะครับเสมอบอนมัส 2-2 นะครับแล้วก็เสมอนอตติงแฮมฟอเรสต์ 2-2 นะครับหน่อยคิดว่าคู่เนี้ย ระหว่างวิลล่ากับเบนฟอร์ดเนี่ยคนเคยดังเคยใหญ่เคยทำผลงานที่ดีอย่างอูไนเอมรี่จะเอาชนะเบนฟอร์ดได้ไหมครับ
0: วิลล่าเจ็บบาดเลยพี่บอเป็นอีกทีมหนึ่งที่ประสบปัญหาการบาดเจ็บนะวัดกินลงไม่ได้แน่ๆโอนาน่าลงไม่ได้แน่ๆเปาตอเลสลงไม่ได้แน่ๆนักบอลเจ็บเนี่ย 7-8 คนนะในทีมชุดใหญ่อ่ะนะพี่หมอแล้วก็ยังต้องลุ้นอาการบาดเจ็บอีกใหญ่ตัวโอลี่วัดกินลงไม่ได้ทัมมี่ก็ยังไม่รู้เลยจะลงได้หรือไม่ได
1: ้
0: นะครับขณะที่เบรนท์ฟอร์ดเป็นอีกทีมหนึ่งที่ปีนี้ฤดูกาลนี้5นัดยังไม่แพ้ใครนะ
1: ใช่
0: ชนะ2เสมอ3นะครับซึ่งตัวผู้เล่นเนี่ยพร้อมกว่านะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมว่าแดนแนวลุกของแบนฟอร์ดดีพี่บอกแล้วก็น่าจะไปได้แหละทิอาโก้ใช่ไหมกองหน้าเขาอะ
1: ใช่อีกอทิอาโก
0: ้เอาเป็นว่าแบนฟอร์ดชนะสัก2-1ก็แล้วกันเป็นทีมเยือนแต่น่าจะชนะนะครับวิลล่าแหมมาดีๆก่อนฟีฟ่าชนะแล้วก็มาหยุดแล้วก็มาเจ็บ
1: ครับ
0: นัดนี้น่าจะแบดฟอร์ดน่าจะดีกว่าครับ
1: ครับอีกคู่หนึ่งเชลซีพบบอลมัดนะครับเชลซีอันดับ17คะแนนชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับซาบีอลองโซเปลี่ยนวิธีการมาเล่น 3-4-2-1 นักเตะอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับก็เลยฟอร์มไม่ดีส่วนบอลมัดนะครับอันดับ17มี3คะแนนเสมอ3แพ้2ยังไม่ชนะใครเลยนะครับมาโคโลเซอร์เป็นผู้จัดการทีมคู่นี้เชลซีจะถล่มบอลมัดไม่สำหรับหน่อย
0: ไม่ถึงขั้นนั้นนะพี่หมอเชลซีก็เจ็บเยอะโคพาเมอร์อย่างเงี้ยเจ้าเปโดอย่างเงี้ยลิสเจมอย่างเงี้ยนะครับเจ็บยันโกะเอลิมิโอมาติเนสนะครับแล้วก็มีโฟฟาน่าลงไม่ได้ติดโทษแบนนะครับทางบอลมัดก็พอๆกันเลยนะครับตัวเจ็บนะครับก็เยอะอยู่อาราโยนะครับตัวที่ยังต้องลุ้นก็พวกใครเวิร์ดยังลุ้นได้ไม่ได้อยู่เทียบกันแล้วจริงๆปีนี้ส่งบอลเชลซีมาดี
1: ฮะ
0: จริงๆนะพี่บอลน
1: ะ
0: เอาเป็นว่าเชลซี 2-1 แล้วกันพี
1: ่เห็นด้วยนะครับแล้วก็อิปสวิชพบกับฟูลแลมนะครับอิปสวิชอันดับ11มี6คะแนนชนะ2แพ้3แกรี่โอนีลเป็นผู้จัดการทีมส่วนฟูลแลมนะครับมี2คะแนนอันดับ19เสมอ2แพ้3อัลเบโรอัลเบโรเป็นผู้จัดการทีมคู่นี้ผมไม่คิดเยอะนะผมว่าเป็นผีเน่าเจอลงผู ผมบอกเลย ทั้งสองทีมเนี่ยผีเน่าเจอลงผู่แต่ยิปสวิตปีเนี้ยพอขึ้นชั้นแล้วผมว่าแกรี่โอนิลทำทีมก็ยังถือว่าใช้ได้แต่โอกาสจบลงด้วยการเสมอกันมีสูงครับหน่อย
0: ถ้าต้องเลือกสักทีมหนึ่งตอนนี้ยิปวิตสมบูรณ์กว่าพี่หมอนะครับถ้าจะเลือกสักทีมฟูลแลมเพิ่งมาเสมอ2นัดสุดท้ายแพ้เปิดหัวมาแพ้3นัดรวดเลยนะครับเลือกสักทีมผมเลือกอีบิทครับ น่าจะสัก2-1 1-0 อยู่แถวๆเนี้ย
1: อีกคู่หนึ่งครับซันเดอร์แลนด์นะครับพบกับไบรตันซันเดอร์แลนด์มีอันดับ14มี4คะแนนเลจิสเบริสนะครับเป็นผู้จัดการทีมส่วนไบรตันอันดับ3มี10คะแนนชนะ3เสมอ1แพ้2นะครับฟาเบียวเฮอร์เซอร์เป็นผู้จัดการทีมก็ต้องบอกว่าไบรตันอันดับ3ดูดีกว่าหนูว่าซันเดอร์แลนด์ต้านอยู่ไหวไหมครับ
0: ด้วยฟอร์มการเล่นด้วยโอ้โหดูมันเล่นกับอาร์เซนอลดิพี
1: ่ครับ
0: โอ้ไบรตันนกนางนวลด้วยผู้เล่นที่สมบูรณ์กว่าซันเดอร์แลนด์ตัวเจ็บเยอะนะครับไบรตันสมบูรณ์มากไม่มีใครเจ็บไม่มีใครแบนแล้วก็ด้วยฟอร์มด้วยไปทางไบตันเถอะครับสบายใจกว่าเยอะ
1: เห็นด้วยนะครับ
0: นะครับน่าจะ3-1 2-0เอ้า
1: ฮะแล้วก็คู่ดึกวันเสาร์นะครับ5:30แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของไมเคิลคาลิกพบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ของโรเบโต้เดอซาบีนะครับแมนยูมี5คะแนนชนะ1เสมอ2แพ้2ส่วนท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับอยู่บ้วยนะครับมี2คะแนนเสมอ2แพ้3หนุ่ยคิดว่าไหวไหมเชิญครับ
0: โอ้ยแมนยูตอนนี้พี่หมอคิดหนักแรดฟอร์ดกับไมนูที่มันถอนกับทีมชาติอังกฤษมันเจ็บจริงนะพี่หมอยังต้องลุ้นอยู่นะครับเท่านั้นยังไม่พอที่ต้องเช็คความฟิตก็ยังมีลุคชอมีดอกูโหดแบ็คจะไม่เหลือแล้วนะเนี่ยนะครับก็ส่วนสเปอร์เอาจริงๆนะเล่นไม่เป็นโลเป็นพายเลยถ้าแมนยูชนะไม่ได้ ก็ไปตั้งคำถามที่คาริกแล้วกันว่าเก่งจริงหรือเปล่านะครับแมนยูครับน่าจะสัก 2-1 เอา
1: ครับมาถึงวันอาทิตย์นะครับคริสตันพาเลตพบกับฟอร์เรสต์นะครับพาเลตอันดับ15มี4คะแนนปีเตอร์ซาร์ดเป็นผู้จัดการทีมส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับอันดับ13มี5คะแนนนะครับโอลิเวอร์การ์ดเนอร์เป็นผู้จัดการทีมคู่นี้หนูคิดว่าใครจะชนะครับ
0: เอาเลือกสักทีมหนึ่งผมเลือกคริสตันพาเลตชนะ 1-0 ก็แล้วกันพี่หมอสักลูกนึง
1: นะโอกาสเสมอมีสูงอ่ะ
0: นะครับ
1: อีกคู่หนึ่งเฮาสตี้พบกับเอเวอร์ตันเฮามี8คะแนนอยู่อันดับ8นะครับเซอร์เกย์ยาคิโลวิชเป็นผู้จัดการทีมส่วนเอเวอร์ตันของเดวิดมอยนะครับมี9คะแนนอยู่อันดับ7หรือว่าใครจะชนะครับ
0: เฮาออกตัวดีนะครับแต่หลังๆเริ่มแผ่วแล้วอันนี้น่าสนใจผมว่าออกเสมอมีสูง
1: ครับ
0: แต่ถ้าเลือกชนะสักทีมนึงผมยังให้เฮานะเอาได้ลูกเจ้าบ้านกันแล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับมาคู่เอกนะครับลิเวอร์พูลพบมาแมนเชสเตอร์ซิตี้คืนวันอาทิตย์นะครับแข่งเวลา 4:30 นะครับลิเวอร์พูลอันดับ6มี9คะแนนชนะ2เสมอ3ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอยู่อันดับ1 15คะแนนชนะ5นัดรวดมีเอนโซมาริสกาเป็นผู้จัดการทีมหนูคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับ
0: โอ้โหลิเวอร์พูลเจ็บเยอะมาก
1: ครับ
0: เมื่อกี้อะไรนะกัส
1: อีซักกับคาโก
0: ไม่ได้ลงไม่พอเอติเก้ก็ลงไม่ได้นะครับทุกบาโคลี่ก็ยังต้องเช็คฟิตตัวสำรองอย่างพวกเคียซ่าเจ็บยันตัวสำรองอ่ะพี่บอกแมนซิตี้ไม่มีโฟเดนแบนที่ไปดีดใจบูโน่แฟรันเอานะเลือกสักทีแมนซิ
1: ถ้าดูแล้วต้านไม่อยู่นะเพราะตัวเจ็บเยอะนะครับช่วงท้ายแล้วมาปิดท้ายกันด้วยข้อความ SMS นะครับ4689899นะครับหน่วยลูก
0: ครับก็คุณหงหนองแขมนะครับสวัสดีครับพี่หมอคุณหนุยยินดีและมีความสุขกับคณะนักกีฬาไทยทุกคนในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับคิดถึงพี่หมอคุณเจตคุณหนุยและทุกรายการของคลื่นนะครับคุณหงหนองแขม
1: โอ้ขอบคุณมากพี่หงหนองแขม
0: คุณลงท้ายด้วย6656นะครับทีมชาติไทยจะไม่ประสบความสำเร็จถ้าสโมสรในประเทศไม่สนับสนุนปล่อยตัวนักเตะมาเข้าแคมป์ทีมชาติไทย
1: คร
0: ับ เห็นครับ
1: อันนี้เป็นหนึ่งสาเหตุเห็นด้วยครับ
0: แล้วก็เบอร์เดียวกันนะครับ6656จะให้สมาคมใช้ดาบถ้านายกสมาคมยังเป็นผู้บริหารของทีมสโมสรยากที่จะใช้ดาบได้ใช
1: ่ครับ
0: นี่ฮาราคิรีเยอะแยะนะครับอ่ะลงท้ายด้วย7572นะครับเมสซี่สุดยอดโรนัลโดสุดแย่ก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะ
1: ครับ
0: นะครับลงท้ายด้วย7115นะครับเห็นหมอเมาบอกว่า SA น่าจะ FA นะ
1: FA FA
0: นะครับต้องคิดให้ดีถึงความสัมพันธ์ระหว่าง UAE กับ UK ถ้าต้องคิดถึงความสัมพันธ์ในการตัดสินความผิดแบบนี้คือไม่กล้าลงโทษใช่ไหมครับ
1: คือผมนี่ในมุมมองผมนะผมไม่ได้ตัดสินนะเพราะนั้นไม่ว่าจะตัดสินยังไงก็ต้องรอดูกันอย่างหนุ่ยเองก็มองว่ามันซิผิด 100%
0: ผมมองว่าจากหลักฐานที่เขามาอย่างนั้นเขาไม่แน่จริงเขาไม่ประกาศขนาดนั้นหรอกพี่หมอใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันจะออกมาหน้าไหนเท่านั้นเอง
1: ก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับแม่ขอบคุณทุกท่านที่ฟังรายการส่งข้อความมานะครับวันนี้ลาหมดแล้วนะครับพบกับหนุ่ยนนทรีทุกวันพฤหัสนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อน
0: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็น นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ยFM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
4: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
3: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
4: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Onlyลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
3: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
5: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
6: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
5: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
7: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
9: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดต

0: หนึ่ง
1: นายที่ไหนกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's DenmaAir Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500 บาทวันนี้ถึง20พฤศ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนเราก็สู่รายการนายที่นายกูรูนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนะครับวันนี้เอกหิมสกุลกับคุณอูอัครเทพนะฮะก็กลับมาประจำการนี่รายการแรกเลยป่ะเนี่ย
1: รายการแรกครับรายการแรกรายการแรกหลังจากอะไรดี
0: รายการแรกหลังจากไปเล่นน้ำมา
1: หลังจากไปออกสู่โลกกว้างมา
0: ออกสู่โลกกว้างมาคุณอู๋นี่ติดอยู่ในบ้านกี่วัน
1: ตั้งแต่ที่ไม่ได้มาจัดรายการวันแรกเลยนะ24กันยายน
0: โอ้โห24ใช่ไหมก็คือวันพฤหัส24
1: ที่ผมบอกว่าผมวิกฤตละผมมาไม่ได้ละ24กันยายน
0: เพราะว่า
1: ฝนมันเริ่มตก
0: 24เป็นวันพฤหัส
1: ฝนเริ่มตก
0: เออ
1: ฝนแช่ไปก็พอเข้าสู่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จุดพีคเลย
0: เรียบร้อย
1: หลังจากนั้นเป็นต้นมาผมก็เพิ่งมาถึงพระราม9วันนี้แหละครับ
0: ดูคุณผอมลงเนี่ยคุณอดอยากหรือเปล่าคุณไม่กินอะไร
1: ไม่อยู่บ้านอุดมสมบูรณ์

0: อุ่นดีครับ
1: อ๋อเหร
0: อมีข้าวมีไก่มีหมูมีอะไรกิน
1: แต่ก็ออกเดินออกจากบ้านท่องน้ำออกมาอย่างนี้ได้ไหมหรือไม่ได้เลยช่วงแรก
0: วันที่พีคๆเลยออกจากบ้านไม่ได้เลย
1: ไม่ได้
0: แต่ว่าถ้าออกมาก็ประมาณสัก
1: เอว
0: ต้นขาเอวอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วรถอยู่ไหนรถ
0: อยู่ในบ้านน้ำไม่เข้าบ้าน
1: อ้าวทำไมน้ำไม่เข้าบ้านอ่ะ
0: คือในถนนเมนหลักของหมู่บ้านมันจะมีจุดที่ท่วมหนักแล้วพอเข้าสู่ซอยย่อยเนี่ยน้ำมันจะน้อยหน่อยนั่นแหละตรงนั้นแหละคือบ้านผ
1: ม
0: แต่ว่าเวลารถวิ่งเนี่ยเราก็จะเจอคลื่นน้ำเข้าบ้าน
1: พอบอกน้ำไม่เข้าบ้านดูเหมือนเอกคิมสกุล
0: ทำไมอ่ะ
1: ไม่สะใจอะไรเงี้ยหยอก
0: ก็อาจจะได้แค่ 5,000 เนี่ยพี่น้ำไม่เข้าบ้าน
1: แต่ก็เกิน7วันแล้วนี่ล้อมเกิน7วัน
0: ถ้าล้อมเกิน7วันก็ได้แค่ 5,000 แต่ว่าถ้า
1: เข้าบ้านด้วย
0: เข้าบ้านด้วย
1: 9,000
0: คือถ้าเข้าบ้านไม่ต้องเกิน7วัน
1: หรอ
0: แล้วบ้านได้รับความเสียหายก็จะได้ 9,000
1: คือถ้าพูดง่ายคือถ้าน้ำท่วมเข้าไปในบ้านน่ะถึงตู้เย็นทีวีอะไรเสียหายอย่างเงี้ย 9,000
0: ใช่แต่ว่าถ้าไม่เกิน7วันแต่ว่าสิ่งของในบ้านทรัพย์สินเสียหายก็ได้ 9,000 ผมไปศึกษาหมดละยื่นไปละตอนนี้รออนุมัติอย่างเดียวละ
1: ล่ะถ้าได้ 9,000 มาคุณจะเอาไปทำอะไรเป็นอย่างแรกครับคุณหนู
0: เก็บก่อนเลย
1: เก็บก่อนนะ
0: แต่ว่าของกทม.ไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ก็จะมีส่วนเขาเรียกว่าส่วนที่ยื่นเพื่อที่จะรับเงินจากทางภาครัฐได้2ช่องทาง
1: ครับ
0: ของทางกรุงเทพมหานครก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งส่วนนั้นน่ะส่วนใหญ่จะต้องได้รับความเสียหาย
1: ม
0: ีทรัพย์สินเสียหายอันนี้น้ำไม่เข้าบ้านเราก็อาจจะไม่ได้ในช่องทางนั้น
1: โอเคก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆครอบครัว
0: นี่ยังท่วมอยู่เลยนะพี
1: ่หรอ
0: เอาแบบเดินทางเส้นทางหลักที่จะเข้ามา
1: เอาที่เส้นทางหลักที่เคยมาจัดรายการที่99ตอนนี้ยังมาเส้นทางเดิมได้อยู่ไหมฮะ
0: ไม่ได้ครับ
1: ต้องอ้อม
0: ต้องใช้ทางอ้อมเอาตอนนี้อ้อมที่ไหนได้ก็อ้อมไปก่อนวันนี้เลยออกบ้านมาตั้งแต่เร็วๆเลยแล้วก็มาถึงเร็วมากนะฮะถ้าฝนไม่ตกเพิ่มเติมมาเนี่ยก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติสักสัปดาห์หน้า
1: ก็เป็นกำลังใจให้นะคุณอู๋นะ
0: บ้านพี่ท่วมไหมตอนพีคตอนพีคเลยฝั่งทนไม่ท่วมใช่ไหม
1: ฝั่งทนไม่ท่ว
0: ม
1: มีแบบน้ำขังที่ถนนหน้าบ้านสักประมาณเนี้ย3-4 นิ้วแล้วก็หายไปไหลลงท่อไปฝั่งทนไม่โดนแต่หลังบ้านผมมาติดคลองวัน24-25-26ในน้ำสูงมาก
0: ใช่ไหม
1: แต่ก็ไม่เข้าบ้านไม่ยังไม่ถึงตลิ่งไม
0: ่
1: ถึงเขื่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ถือว่ารอบนี้รอดตัวไป
0: ใช่หนาสาหัสมาก
1: หนาสาหัสนะครับ
0: ขาดรายได้เลยอันนี้ถือว่าขาดรายได้หลักเลย
1: โอ้โหโซเลยอ่ะ
0: ครึ่งเดือนอ่ะ
1: ช่วงหลังนี
0: ้พี่ครึ่งเดือนอ่ะ
1: โซจากที่สมุดเซ็นรายชื่อของอู๋เนี่ย7-8หน้าเต็ม
0: 7-8หน้าเต็มนี่ทั้งปีหรือเปล่าเมื่อกี้นี้เปิดมาปุ๊บเฮ้ยของเราอันไหน
1: วะ
0: เมื่อกี้ของเราอันไหนอ๋อเรายังไม่ได้เซ็นเลย
1: ย
0: ัง
1: ไม่ได้เซ็น
0: อ๋ออ้
1: าวก็ช่องทางติดต่อนะครับก่อนที่จะไป PR นะช่องทางติดต่อของเรานะครับ SMS ช่องทางเดิม4689899นะครับใครที่ฟังทางวิทยุนะครับแล้วก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ฟังทางอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก
0: ็
1: ท
0: ัก
1: ทายเราทางช่องทางดั้งเดิมเลย4689899นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนใครที่ฟังทาง YouTube ในช่องแชทก็แชทเข้ามาพูดคุยกับเราได้ YouTube FM 99 Active Radio นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ทาง Facebook ก็เช่นกันนะครับ FM 99นะ Active Radio
0: ครับ
1: ก็ทักทายเข้ามาได้นะครับ
0: ช่วงแรกของเรานะครับขอขอบคุณเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ is not just a cookies is Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
1: ครับ
0: และขอขอบคุณ M150 เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 ครับ
1: ก็เป็นสัปดาห์ที่กำลังจะเข้าสู่เกมลีกที่จะกลับมาเตะอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับ
0: ฟุ
1: ตบอลต่างประเทศนะครับเกมลีกเนี่ยสัปดาห์นี้ก็จะมีบิ๊กแมตช์เลย
0: ครับ
1: ยิ่งถ้าเป็นในฟุตบอลอังกฤษเนี่ยโอ้โหรับรองนะฮะรับรอง
0: วันเสาร์บิ๊กแมตช์นี่คู่ไหนดีครับวันเสาร์เนี่ยน่าจะผีไก่
1: วันเสาร์ก็เป็นผีไก่
0: ผีไก่
1: 5:30 นะครับส่วนวันอาทิตย์เนี่ยโอ้โห

0: ชื่อไหมว่าทุกสื่อทุกสารทิศทั่วโลกเนี่ยต้องจับตาดูฮะลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นเกมแรกที่แมนซิตี้ลงสนามหลังจากที่ถูกพรีเมียร์ลีกนะฮะแจ้งข้อหาว่ากระทำผิดจริง115กระทง
1: คือลำพังก่อนที่ไม่มีเรื่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้นก็น่าสนใจ
0: ใ
1: มากๆอยู่แล้วนะพอมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกทีนึงปุ๊บเนี่ยนักเตะแมนซิตี้นี่ทุกคนจับตามองว่าทั้งฟอร์มการเล่นทั้งปฏิกิริยาอะไรต่างๆเนี่ยจบมาไปในรูปแบบ
0: ไม่รู้ว่าจะเป็นการเป็นปฏิกิริยาในทางบวกซึ่งแบบแสดงความโกรธออกมา
1: แบบว่ามีเขาเรียกว่าความเต็มที่เลย
0: หรือนะจะห่อเหี่ยวโอ้ยจะได้เล่นในพรีเมียร์ลีกต่อไปไหมเนี่ยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ผมว่าเขาต้องสู้ยิบตาแหละ
0: อ่ะก็เป็นหนึ่งคู่นะครับในส
1: ั
0: ปดาห์นี้ที่ทั่วโลกต้องจับตามองนะครับเป็นศึกซูเปอร์ซันเดย
1: ์
0: ถ้าเป็นในวันเสาร์นะครับคู่แรกเลยก็จะเป็นอาร์เซนอลกับลีดส์นะครับ6:30 นะครับแล้วอย่างจากนั้นคู่3:00เนี่ยก็จะมีเตะพร้อมกัน4คู่นะครับพรีเมียร์ลีกแอสตันวิลล่ากับเบรนท์ฟอร์ดเชลซีกับบอร์นมัธนะครับอิปสวิชกับฟูลแลมและซันเดอร์แลนด์กับไบรตัน
1: ครับ
0: นะฮะก็ทีมใหญ่ๆลงสนามอย่างอาร์เซนอลนะครับก็ลงในช่วงหัวค่ำเชลซีช่วง3:00นะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยศึกเก้าอี้ร้อนนะฮะ5:30 เจอกันตอน5:30ของวันเสาร
1: ์เสือลำบาก
0: เสือลำบากทั้งคู่ช่วงนี้
1: ใครแพ้นี่เริ่มเรื่องราวเรื่องของกุนซือใหม่ได้เลย
0: เริ่มกดดันหนักขึ้นเรื่อยๆ
1: ใช่
0: นะฮะในลีกอื่นๆเนี่ยก็กลับมาเตะปกติแล้วนะครับจูปิแลโปรลีกเบลเยียมแชมเปี้ยนชิพลีกวันลีกทูลีกเอิงบุนเดสลีกาเสาร์นี้เนี่ยก็มีอัสบวกกับบาเยิร์นมิวนิกนะ
1: ครับ
0: ส่วนคืนศุกร์เนี่ยก็จะมีบรูเซียดอร์ทมุนด
1: ์
0: นะครับจะเจอกับเวเดอร์เบรเมนนะฮะ
1: กำลังร้อนแรงนะเสื้อเหลืองชนะรวดทุกนัดนะคร
0: ับนี่ก็เป็นทางฝั่งของเยอรมนีนะครับ ส่วนในเกาโชสเรียนะครับวันเสาร์5:00คู่อินเตอร์มิลานนะครับจะเจอกับปาร์มาและ2:00แล้วก็มีเจนัวกับฟิโอเรนติน่าก็
1: คึ
0: กคักเลยทีเดียวเอเรดิวิซีก็มาตั้งแต่คืนวันศุกร์เลยครับ PSV อาโฮเฟนกับเฮเรนวีนนะส่วนเฟียนูดกับอาซัดอักมาในไปเตะ5:45ของคืนวันเสาร์ลีกเล็กๆอื่นๆก็ครบถ้วนนะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะลาลีก้าเองก็มีนะครับวันเสาร์5:30ครับบาร์เซโลนาจะเจอกับเกตาเฟ
1: ่
0: นะครับ5:30นะครับส่วนทางเดี๋ยวผมดูทางมาดริดซิมาดริดเตะวันเรามา
1: วันอาทิตย์
0: เตะวันอาทิตย์เจอเตะคืนเสาร์คุณหนู
1: อ๋อคู่ดึก
0: คู่ดึก
1: คื
0: นเสาร์ตีสอง
1: ครับ
0: นะครับเรอัลมาดริดจะเจอกับวิยาเรียลเนาะ
1: ก็เรียกได้ว่าพอเอาแค่วันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีทั้งลาลิก้าบุนเดสลีกเอิงที่เป็นลีกชั้นนำที่จะกลับมาลงเตะตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้ว
0: ใช่
1: นะครับ
0: เอาข้อความทางYouTube ครับคุณกรับทักทายเข้ามาครับสวัสดีครับแล้วก็คุณรีวิวรีวิวสินค้าชื่อเขาตั้งชื่อช่องแบบนี้จริงๆนะ
1: อันนี้เขาเอาไปทำธุรกิจแล้วก็เอามาคุยกับเราด้วย
0: คุณรีวิวสินค้า999บอกสวัสดีฮะคุณจุ่นสวัสดีฮะคุณวาว
1: ขาวเรียก
0: หน้า
1: เร
0: ีย
1: กต
0: ั้
1: งใจทั้งสองอย่างเลยนะ
0: คุณเอกลักษณ์บอกว่าสวัสดีพี่เอกคุณอู่เล็กดีใจที่คุณอู่กลับมาสักทีหนึ่ง
1: ขอบคุณมากครับ
0: ส่วนคุณมินนะบอกว่าคุณอู่ว่ายน้ำมาจากรายการใช่ไหม
1: คือก็อยากนะแต่ไม่ไหวจริงๆพี
0: ่คือตอนออกมามันอาจจะออกได้แต่คุณผู้ฟังต้องนึกว่าเวลากลับเนี่ยคุณอู่อาจจะกลับ3-4 ทุ่มมันกลับลำบาก
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ม
0: ิน
1: ก็ส่วนหนึ่งด้วยและอย่างหนึ่งเนี่ยเส้นทางที่ผมจะเข้ามาในเมืองเนี่ยขาที่จะมาทำงานเนี่ยมันคือปัญหาพี่เอกแต่ว่าถ้าขากลับเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะ
0: ทำไมอ่ะ
1: คือถนนน่ะมันสูงต่ำไม่เท่ากัน
0: โอ้มันไม่ข้ามเกาะมา
1: ใช่คือถ้าขากลับเข้าสู่บ้านผมเนี่ยจากในเมืองเนี่ยไม่มีปัญหาช่วงนั้นเนี่ยมาได
0: ้แล้วคุณอู๋มีบ้านที่อื่นที่เขตอื่นอะไรงี้ไหมมีบ้านมีคอนโดอะไรงี้ซื้อ
1: ไม่มี
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ผู้หญิง
1: ไม่มีบ้านเล็กบ้านน้อยครับ
0: ไม่มี
1: บ้านเล็กบ้านน้อย

0: มีบ้านใหญ่บ้านของตัวเองบ้านเดียวเลย
1: บ้านเดียวนะก็ยังชั่วหน่อย
0: คือถ้าจะออกมาเนี่ยก็ต้องเรียกรถโดยสารแบบว่า
1: คันใหญ่ๆ
0: บริการคันใหญ่ๆหน่อยใส่ XL คือปกติมันก็แพงเหมือนกันนะพี
1: ่
0: แต่ว่าพอน้ำท่วมเนี่ยเขาก็จะบวกค่าความเสี่ยงค่าน้ำท่วมเลยเข้าไปอีกมันก็จะแบบมหาศาลเข้าไป
1: ผมเนี่ยปีนี้ไม่โดนแต่ปี54เนี่ย
0: ครับ
1: เส้นทางที่จะไปบ้านผมเนี่ยก็ซัดเข้าไปเท่าต้นขาเกือบเอว
0: ฝั่งนู้นใช่ไหม
1: ฝั่งทนแต่ว่าน้ำไม่เข้าบ้าน
0: ครับ
1: ที่ไม่เข้าบ้านอ่ะเพราะว่าผมก่ออิฐล้อม
0: รู้ตัวทัน
1: รู้ตัวที่บ้านเป็นรับเหมาก่อสร้างไง
0: ลงมือเองเลย
1: ลงมือเองสั่งทรายสั่งอิฐบล็อกสั่งปูนสั่งอะไรต่างๆมาพร้อมแล้วถุงทรายอย่างเงี้ย
0: กระสอบทราย
1: ผ้าใบสั่งมาเตรียมแล้วก็เตรียมตัวล่วงหน้าสัก2วันผมซื้อกระทั่งที่เครื่องปั่นไฟกลัวต้องตัดไฟอะไร
0: เครื่องปั่นไฟที่แบบใส่แบบน้ำมันอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช
0: ่
1: ซื้อมาเตรียมไว้สุดท้ายเครื่องปั่นไฟไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าตัดไฟเฉพาะชั้นล่างเผื่อไว้ใช่ไหมก
0: ็
1: ม
0: ีชั้นเผื่อน้ำมันติดปลั๊กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ
1: ะไรอย่างนั้นแต่ก็คราวที่แล้วก็ไม่รอด
0: ครับ
1: แต่ทุกอย่างรอดหมายถึงน้ำไม่เข้าบ้านนะลงรถก็ใช้การยกแม่แรงแล้วเอาอิฐบล็อก
0: เทินสองล้อหน้าไหมหรือว่าล้อหลังด้วย
1: เทินทั้งหมดเลย
0: เหรอ
1: เทินขึ้นมาประมาณสัก40เซนได
0: ้อ๋อตามที่เขาแบบค่อยๆเอาแม่แรงยกแล้วก็หนุนไปเรื่อยๆ
1: ใช่ใช่หนุนไปเรื่อย
0: ทีละนิดทีละนิดใช่ไหม
1: ส่วนรถ2คันก็เอามาจอดอสมทกับจอดคอนโดอันนั้นอยู่ที่บ้านก็รอดไป
0: โอ้รถเยอะด้วย
1: รถอันนั้นรถพ่อบักรอดไปนะครับแต่คราวนี้เนี่ยก็ดูแล้วยังไม่ท่วมจากกระดิ่งเข้ามาก็เลยป้องกันไว้ได้นะครับ
0: โอ้ผมอยู่มา20ปีได้ไม่เคยแบบนี้นะ
1: คุณไม่เคยเจอ
0: ไม่เคยปี54อ่ะแถวบ้านยังทำอะไรแถวบ้านผมไม่ได้เลย
1: คือช่วงปี54ผมไม่ได้กลับบ้านนะคือกลับไปวันเดียว
0: ครับ
1: อยากกลับไปให้รู้ว่า
0: เท่าไหร่วะ
1: ว่าเท่าไหร่วะ
0: ลองเลยเว้ย
1: ติดรถเอาติดรถคันใหญ่ๆไปลงแล้วก็
0: อันนี้คือหาเรื่องไปเลย
1: หาเรื่องไป
0: หาเรื่องไปอยากเดือดร้อน
1: อยากมีคอนเทนต
0: ์อยากมีคอนเทนต
1: ์สรุปต้องนั่งเรือเข้าไป
0: โอ้โห
1: ต้องนั่งเรือแล้วไปบนถนนพายบนถนนกว่าจะเข้าไปถึงบ้านได้ก็ไกลอยู่เหมือนก
0: ัน
1: ขากลับก็ต้องนั่งเรือออกมา
0: ครับ
1: นั่งเรือมาแต่ที่บ้านเขาอยู่กันได้สบายไม่มีปัญหา
0: อ
1: มา
0: อย่าให้ฝนมันตกมาซ้ำในช่วงนี้แล้วกันนิดนึงพี่เอกเราชวนไปเที่ยวกันหน่อย
1: เอาไปเที่ยวแล้วใช่ไหมตอนนี้
0: ไปเที่ยวแล้วฝนเริ่มจะหมดไปแล้วเรา FM 99 Active Radio ครับ
1: ครับ
0: ชวนแฟนรายการเนี่ยไปร่วมกิจกรรมหลอยแรงแหล่งใต้ปีที่4โอเคไปที่เบตงโหทีนี้ไปไกลนะ
1: เฮ้ยเมื่อสักครู่ผมเห็นมีอัมพวานี่ก็ไปเบตงอีกเหรอ
0: เบตงนี่เบตงครั้งหนึ่งในชีวิตเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแด
1: น
0: สัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตลิ้มรสของอร่อยขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงเที่ยวสวนดอกไม้หมื่นบุปผาชมทะเลหมอกไอเยเวงหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์อันนี้เราเห็นกันบ่อยที่สูงและก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์นะครับแช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตงเช็คอินถ่ายรูปป้ายใต้สุดแดนสยามขากลับเนี่ยแวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เราไปกัน3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้นะครับเก็บกระเป๋ามาแต่ตัวกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99ท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142นะครับและ0809195365
1: ครับ
0: นะครับหรือนะครับติดต่อได้ทางนะครับอินบ็อกซ์ทางเพจ Facebook ของ FM 99 Active Radio ของเราได้เลยเฮ้ยอันนี้น่าไปผมยังไม่เคยไปเลยนะ
1: อุ้ยถ้าให้ไปเองคงไม่กล้าไปนะ
0: เออ
1: มันไกลเกินอ่ะ
0: เดินทางไม่ง่ายด้วย
1: แต่ถ้าไปกับคณะเงี้ย
0: มีบริการแบบว่าเดินทางด้วยรถด้วยเครื่องบินอะไรต่างๆ
1: ผมขอดูหน่อยคุณหนู
0: ครับ
1: เออไปสถาน
0: อันนี้เจ้าภาพเป็นพี่ลิมิงหรือเปล่าเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่เป็นเอฟเอ็มก็น่าจะเป็น
0: ป้าแป้มั้งพี่ลิมิงนำเที่ยวไงบ้านเขา
1: ร้อยแรงแหล่งใต
0: ้
1: ปีที่4โอเคไปที่เบตงนะ
0: เบตงเลยไปกินไก่เบตงไปเที่ยวธรรมชาติเพราะธรรมชาติ3จังหวัดชายแดนผมว่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่มาก
1: ๆอำเภอเบตงนี่จังหวัดยะลานี่
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เบตงจังหวัดยะลาก็ใต้สุดเลยนะฮะ
1: อำเภอเบตง

0: งนะจังหวัดยะลาย
1: ะลา
0: เขาบอกว่า
1: ก็จังหวัดพี่ลิมิงไง
0: เออ อยู่ห่างจากตัวเมืองยะลาเนี่ย140กิโลเมตร
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ไปถึงตัวเมืองต้องออกไปอีก
0: แล้วก็เป็นอำเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยติดกับประเทศมาเลเซีย
1: ผมเห็นสกายวอล์ก
0: ในยูเอ็นผมเห็นโอ้โหอันนี้น่าไป
1: ที่แบบมีทะเลหมอกตอนเช้าเดินขึ้นไปเป็นแบบเขาเรียกว่าทางเดินที่เป็นกระจกใช่ไหมพี่
0: ใช่
1: ใช่ออกไปอ่ะ
0: เขาบอกความว่าเบตงเนี่ยเพี้ยนมาจากภาษามลายูว่าบือตงหรือว่าเบตงนะซึ่งแปลว่าไม้ไผ่
1: ครับ
0: นะเป็นอำเภอเดียวในประเทศไทยนะครับที่ได้รับสิทธิ์มีป้ายทะเบียนรถเป็นชื่ออำเภอตัวเอง
1: ใช่ที่ผมกำลังจะเซิร์ชอยู่เมื่อกี้ป
0: ้
1: ายเบตงเลย
0: เป็นป้ายเบตงเลยตั้งแต่พ.ศ. 2468นี่นะ
1: เพราะไกลเกินไงเดินทางมาทำที่ตัวเมืองน่าจะลำบาก
0: น่าไปอ่ะเท่าไหร่อ่ะมีบอกราคาไหมเนี่ยเดี๋ยวให้ภรรยาโทรไปถามดีกว่า
1: พี่เอกก็ไปเป็นหนึ่งในทีมงานเลย
0: 3วัน2คืนนะ14 15 16พฤศจิกายนนี้โอ้โหไม่ไหวแล้วล่ะ
1: ไปที่น่าไปนะ
0: สนใจครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่0925315142
1: ครับ
0: 0809195365นะครับหรือท่านจะทักไปที่ Facebook Fanpage ของ FM99 ใครที่เป็นแฟน FM99 อยู่แล้วลองอินบ็อกซ์ไปถามเดี๋ยวในเวลาทำการทีมงานเจ้าหน้าที่แอดมินจะติดต่อกับถึงรายละเอียดในการเดินทางอ้าวราคาเท่าไรเดินทางด้วยอะไรอย่างไรนะครับเป็นเครื่องบินจะเป็นรถไฟรถทัวร์อะไรเงี้ยผมยังไม่มีข้อมูลนะหรือถ้าคุณเต่าหรือทีมงานฟังอยู่ส่งเข้ามาบอกหน่อยนะครับตึ๊ดตัดตึ๊ดตัด
1: มันต้องไปลงสมมุติถ้าเราเดินทางสมมุติถ้าคนจะไปเที่ยวเนี่ยต้องไปลงหาดใหญ่ส่วนใหญ่นะพี่แล้วก็นั่งรถไปแต่ยังไม่แน่ใจนะครับโอ้แล้วช่วงวันนั้น14ถึง16พฤศจิกายนใช่ไหมพี่
0: ใช
1: ่ฟีฟ่าเดย์ด้วย
0: เฮ้ยเราพวกเราไปกันไหม
1: ฟีฟ่าเดย์เลยช่วงโปรแกรมทีมชาติกลับมาเตะอีกรอบนึงพอดีเป๊ะเลยเดินหน้าเนี่ย
0: ก็สนใจสอบถามไปได้นะครับส่วนเรื่องของเราครับเรื่องของเราสัปดาห์นี้อย่างที่บอกนะครับนอกจากจะกำลังจะมีฟุตบอลลีกที่เริ่มต้นขึ้นนะครับในสัปดาห์นี้จะกลับมาเป็นเกมบอลลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับมีข่าวหรือว่ามีประเด็นเรื่องของการอำลาสนามของเลอเนลเมสซี
1: ่
0: นะครับมีเกมกระชับมิตรระหว่างทีมชาติเจนตินากับเบนินแล้วก็เป็นอำลาของเลโอเนลเมสซี่ไปแล้วเรียบร้อย
1: ใช่แล้ว
0: นะครับคริสเตียโนโรนัลดเองซึ่งเป็นจะบอกว่าเป็นคู่ปรับได้ไหม
1: ไ
0: ม่ได้นะ
1: ไม่ได้นะผมว่าเขาไม่ได้มีความขัดแย้งกัน
0: บอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น
1: นักเตะสองนักเตะแห่งยุคที่แย่งชิงความยิ่งใหญ่ซึ่งกันและกันดีกว่า
0: โรนัลดเองก็เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ที่เลโอเนลเมสซี่กล่าวขอบคุณในการอำลาทีมชาติครั้งน
1: ี้ก็ยกย่องซึ่งกันและกัน
0: นี่คือแค่อำลาทีมชาติอาร์เจนตินาถูกไหม
1: ใช่อาร์เจนตินา
0: ไม่ได้แขวนสตาร์ทนะ
1: ถูกต้อง
0: ต้องบอกอย่างนี้นะครับไม่ได้ประกาศแขวนสตาร์ทนะเป็นการอำลาทีมชาติอาร์เจนตินา
1: โอ้แต่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่โรนัลโดมีข่าวที่มันไม่ค่อยสู้ดี
0: ใช่ซึ่งจริงๆเน
1: ี่ย
0: อย่างที่โรนัลโดเขาออกมาอธิบายว่าจริงๆเนี่ยคือเขาจะประกาศอำลาทีมชาติหลังจบบอลโลกถูกไหม
1: ครับ
0: แต่เป็นฮอกเกียเชซูสซึ่งเป็นโค้ชทีมชาติโปรตุเกสคนล่าสุดไปให้คำมั่นว่าโรนัลโดยังเป็นคนสำคัญอยู
1: ่เขาบอกว่าทั้งประธานสหพันธ์ก็อยากให้เขาเล่นต่อ
0: ถูกแต่พอเล่นต่อปุ๊บเนี่ยในช่วงมีโปรแกรมทีมชาติ4นัดนะ
1: ครับ
0: ก็มีการตกลงกันว่าโรนัลโดจะเล่นนัดที่1กับนัดที่4ถูก
1: ไหมก็เป็นแมตช์ที่อาจจะ
0: เล่นในบ้าน
1: เล่นในบ้านตัวเองแล้วก็อาจจะให้ลงเล่นสักไม่เต็มเกม
0: อะไรอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าในเกมหลังจบเกมนัดแรกเนี่ยทางฮอกกี้เชซุสมาบอกว่าเกมนัดที่2ที่เจอกับนอร์เวย์ใช่ไหม
1: ครับใช
0: ่ลงเล่นสัก30นาทีได้ไหม
1: ก็แบบเหมือนนัดแนะกันแล้วว่าโรนัลโดโรนัลโดก็โอเคแกก็ไปลงไอ้นี่แหละวอร์มอัพเดี๋ย
0: ววอร์ม
1: ไปวอร์มไปวอร์ม
0: ปรากฏว่าวอร์มจนจบเกมก็ไม่ได้ลง
1: เฮ้ยทำไมไม่เรียก
0: อ
1: ะพี
0: ่เฮ้ยอันนี้มองได้2มุมนะคุณหนูถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆอ่ะมีการตกลงกันแล้วอ่ะแต่มันไม่ให้ลงไม่เป็นแบบเนี้ย
1: ก็รู้สึก
0: รู้สึก
1: ก็รู้สึก
0: ถูกไหม
1: คือแต่ทีเนี้ยความรู้สึกของโรนัลโดใน

0: ส่วนตัวผมนะผมว่าพอเขารู้สึกปุ๊บแบบนั้นน่ะเขาควรจะเบรกตัวเองไว้สักนิดนึง
1: วีแต่เบรกยาก
0: คุณอย่างโรนัลโดไหม
1: คุณ
0: อย่างโรนัลโดเบรกยาก
1: คุณกำลังจะบอกไทป์ของคนเนี่ย
0: เออใช่แก
1: สมมุติว่าคนที่ว่าเนี่ยเป็นโอเลโซชา
0: โอ้
1: ไม่เป็นไรสำรองก็ได้ไม่เป็นไรหรอกอ่ะวอร์มอ่ะวอร์มไม่ลงก็ไม่เป็นไรยิ้ม
0: สถานะเขาอยู่ในจุดที่เขาเคยชินกับเรื่องแบบนั้นอยู่แล้ว
1: มันแล้วแต่นักคนนักเตะถูกไหมแต่สมมุติกรณีนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับโรนัลโด
0: ครับ
1: เกิดขึ้นกับวินิซิอุส
0: โอ้โหดูคาแรคเตอร
1: ์มันคาแรคเตอร์ไง
0: ดูความเป็นนักเตะอย่างเราเป็นคนดูบอลเรารู้ว่านักเตะคนนี้เป็นยังไงอยู่แล
1: ้
0: ว
1: ไม่ยอม
0: ไม่ยอมไม่ยอม
1: เออหงุดหงิดว่ะ
0: อ
1: ะไรอย่างงี้
0: แต่หงุดหงิดเอาแค่แบบเอาหงุดหงิดแค่ในแคมป์พอไหมหงุดหงิดแค่ข้างสนามก็พอไหม
1: เนี่ยผมว่าเรื่องเดียวที่โรนัลโดพลาดอ่ะก
0: ็
1: คือทำให้เรื่องมันออกมานอกสหพันธ์ออกมานอกแคมป
0: ์ถูก
1: มันเลยกลายเป็นภาพลักษณ์ที่แม้ว่าคนจะเข้าใจว่าโรนัลโดอาจจะโดนไม่ปฏิบัติตามที่พูดแต่ภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพเขาก็เสียไปหน่อย
0: กลับเลยหนีเลยอะไรเงี้ยออกมาเลยมันก็เฮ้ยคุณเป็นถึงกัปตันประสบการณ์หรือแม้กระทั่งอายุอานามอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาควรจะให้ซอฟต์ๆกว่านี้สักหน่อย
1: ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้สถานการณ์ตึงตัวไม่รู้ว่าจะจบยังไงด้วย
0: แต่เขายังไม่เลิกเล่นทีมชาตินะเขาบอกแล้วนะ
1: ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงแต่สุดท้ายผมเชื่อว่าก็คงกลับมาคุยกันได้ดี
0: แล้วตอนที่เขาไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้ลงไอ้กองหน้าที่จะลงแทนเขาอ่ะยิงจังเลยยิงด้วยทีนี้กอนซาโลก็ยิงจังเลย
1: ไอ้แนวลุกก็เล่นดีซะด้วย
0: โอ้ทีมก็
1: เจ้าเฟลิกก็เล่นดี
0: มันทำให้เห็นความเปรียบเทียบว่าเออเวลาโรนัลโดแบบพอมีโอกาสได้น้อยลงกับช่วงวัยอายุแบบนี้เนี่ยแล้วมันจะส่งผลกับทีมชาติโปรตุเกสในทิศทางไหนไง
1: ใช
0: ่มันโดนข้อเปรียบเทียบ
1: เอาจริงๆถามว่าเคสเนี้ยถ้าโรนัลโดผิดครึ่งหนึ่งเนี่ยผมว่าฮอกกี้เชซุสมันก็ผิดครึ่งหนึ่ง
0: ครับ
1: คือแทนที่ถ้าคุณไม่คิดว่าเขาจะอยู่ในแผนแล้วหรืออะไรยังไงอ่ะ
0: ไม่กล้าตัดเลยดิ
1: คุณก็เฉยๆไปให้โรนัลโดเขาตัดสินใจเองดิแล้วก็จะประกาศลาทีมชาติก็ลาไปถูกไหมหรือถ้าคุณไปบอกเขาแล้วอ่ะไปตกลงกันแล้ว2เกมจะไม่เล่นให้พักใช่ป่ะก็เว้นไปดิไม่เห็นจะเป็นไรเลยเว้นก็เว้นไปถูกป่ะ
0: เออ
1: คือแต่กลับกลายเป็นว่าสุดท้ายก็มามีปัญหาในแคมป์
0: จริงๆมันก็แค่เนชั่นลีกนะมันก็ผมว่ามันจริงๆมันก็ไม่น่าจะต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้น
1: อ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตพักก่อนครู่เดียวนะครับฟังครบทรงชาติแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับ

0: สนับสนุนโดย
1: เดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ Air Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500 บาทวันนี้ถึง20 พฤศจิกายน

0: convoy!
1: เวลา18 นาฬิกา

Wave Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อ

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
2: อบกอบ
1: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่าน
3: ี่คือโปรผ่อนมหาชน
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ผมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
3: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
4: เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: อ่ะไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยนะครับ
1: ครับ
0: ต้องขอบคุณไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสับสนรายการนายที่นายกูรูเนี่ยเห็นในไลฟ์แหละคุณอู๋เห็นไหมโอ้ M150 ที่อยู่ตรงมุมล่างขวา
1: แต่จริงๆเนี่ยที่ยังเหลือเยอะเลยนะครับซ้ายขวาบนกลางเลยเนี่ยเหลือเพียบเลยจะแปะบนหน้าพี่เอกก็ได
0: ้ก็ดีเลย
1: หยอกหยอกหยอก
0: เราจะได้มีสปอนเซอร์เยอะ
1: ๆเอ้ยวันนี้ก็ไม่น้อยนะครับ
0: เยอะๆข้อความที่มาทาง Facebook นะครับ
1: ครับ
0: มีคุณสุประชัยบอกน้ำแค่เข่าคุณอู๋แต่คุณจุนเนี่ยถึงคอแน่ๆนะฮะ
1: แล้วอีกแล้ว
0: คุณเจี๊ยบบอกขอนแก่นลมหนาวมาแล้วครับจากคุณเจี๊ยบขอนแก่นนะฮะคุณสกายแมนทักทายเข้ามาแล้วครับสวัสดีครับนะฮะส่วนนอกจากที่คุณอู๋จะไปเมื่อสักครู่ที่คุณไปไหนนะเบตง
1: ไปเบตง
0: เจอผมหน่อย
1: ผมจะไปกินไก่เบตง
0: คุณเจอผมหน่อย
1: ตรงไหนเอ่ย
0: นี่แลนลี่มหัศจรรย์อัมพวาครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเครื่องหมายการค้าของ FM 99ของเราเหมือนกัน
1: แรลลี
0: ่เป็นแรดไปแรลลี่กันดีกว่าครับกลับมาอีกครั้งครับกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจครับออกเดินทางไปกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกในกิจกรรมหาอาซีครับสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองนะครับแล้วก็ตอนค่ำคืนเนี่ยก็พบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ของเรานะฮะแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลมากมายนะฮะพักสบายท่ามกลางธรรมชาตินะครับ 21-22 พฤศจิกายนนี้นะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-092-531-5142
1: ครับ
0: 080-919-5365นะย้ำเบอร์อีกทีหนึ่งเนาะ092-531-5142แล้วก็080-919-5365นะครับหรือว่าทักมาทางอินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage FM 99ก็ได
1: ้ครับ
0: ถ้าเป็นเบตง14 15ใช่ไหม
1: 16
0: เดี๋ยวนะเบตง
1: 14-16
0: นะถ้าเป็นอัมพวา21-22
1: อุ้ยใส่ยิบติดเลย
0: 2สัปดาห์ติดกัน
1: ครับ
0: นะครับใครสะดวกเข้าไปนะฮะ
1: นะฮะส่วนช่วงนี้ขอขอบคุณครับเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ is not just a cookie is Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณครับขอขอบคุณ M150 เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 แล้วขอขอบคุณ Air Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี้ครับหาซื้อ Air Carrier Tech V และ Tech S ได้ที่ร้านค้า

0: แสดงให้เห็นว่าอายุเยอะขึ้นแล้วจะแบบล้าลงหรืออะไรต่างๆยิ่งความเฉียบคมยังเหมือนเดิมแถมนิ่งกว่าเดิม
1: ใช่ถ้ามีโอกาสแล้วก็ฟอร์มการเล่นนะช่วงเวลานี้เนี่ยเรียกได้ว่าผมว่าไม่มีใครคมกว่าแกแล้วนะช่วงเวลาเนี้ยเอาตอนนี้เลยนะ
0: ใช่เรื่องความ
1: สุดจริง
0: ๆนะก็เป็นทางบอสใหญ่ของ MLS นะครับหรือว่า Major League Soccer เนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าอยากจะเห็นแฮร์รี่เคนเนี่ยย้ายไปเล่นในสหรัฐอเมริกาตามรอยเลโอเนลเมสซี่แล้วก็เดวิดเบคแฮมอยากได้ซุปเปอร์สตาร์ระดับเคน
1: ครับ
0: หลังจากอาจจะเลิก
1: อีกสัก2ปี
0: เลิกค้าแข่งกับบาเยิร์นแล้ว
1: ครับ
0: มาสิมาอยู่กับเราที่อเมริกาดีกว่านะครับทางดอนกาเบอร์นะครับซึ่งเป็นกรรมธิการบริหารการจัดการแข่งขัน Major League Soccer หรือว่า MLS นะครับของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยยอมรับว่าอยากเห็นแฮร์รี่เคนย้ายมาเล่นในสหรัฐอเมริกาแล้วก็บอกว่าความสนใจของแฮร์รี่เคนเนี่ยจะช่วยเติมเต็มความฝันที่เดวิดเบคแฮมได้จุดประกายไว้ของการเป็นผู้เล่นระดับทีมชาติอังกฤษที่มาเล่นในอเมริกา
1: ครับ
0: นะครับเคนเนี่ยยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยิงนะไม่มีการเจรจาหยุดยิงใดๆทั้งสิ้น
1: ไม่เจรจาด้วย
0: ไม่เจรจากับใคร
1: เสียเวลาคุยโดยเปล่าประโยชน์ได้คุยกับแฮร์รี่เคน
0: ทั้งแอสซิสต์ทั้งยิงทั้งมีส่วนในการทำประตูอะไรต่างๆก็ฉลองการลงรับใช้ทีมชาติอังกฤษสูงสุดเทียบเท่าสถิติตลอดการของปีเตอร์ชิลตันต่ออาทิตย์125นัด
1: ครับ
0: แต่อย่าลืมว่าปีเตอร์ชิลตันเนี่ยเป็นผู้
1: ประตูมันก็ทำได้ง่ายกว่าอยู
0: ่
1: แล้ว
0: ใช่แล้วก็บวกสถิติในการเป็นเจ้าของดาวยิงสูงสุดในนามทีมชาติอังกฤษเป็น91ประตูนะจากเกมล่าสุดนะครับยูฟ่าเนชั่นส์ลีกที่เอาชนะเช็คไป3ประตูศูนย์เมื่อวันคืนวันอังคารที่ผ่านมา
1: ดูแล้วน่าจะเป็นคนเดียวที่น่าจะมีโอกาสขึ้นร้อยได้เลย
0: ใช่
1: ของทีมชาติอังกฤษอีก9ลูกเอง
0: อ่ะสบายสบายผมว่าหลัก
1: ปีนี้ปีหน้าน
0: ะไมล์สโตนเขาน่าจะเป็น100ลูก
1: ปีหน้าผมว่า
0: ปีหน้าแน่นอนนะฮะอันนี้91ใช่ไหม
1: 91เลย9ลูก
0: เดี๋ยวFIFA Day ช่วงเดือนพฤศจิกายนมีกี่เกม2เกมไหม
1: 2เกมเพราะว่ามันน้อย
0: ยิงเกมละ6ลูก
1: ปีหน้าก็ได้พี
0: ่
1: ปีหน้า
0: เอา
1: แบบ FIFA Day รอบปีหน้า
0: ก็ช่วง FIFA Day ช่วงนี้เนี่ยทำไป6ประตูจาก4นัดนะครับทางผู้บริหารของ MLS เนี่ยดอนกาเบอร์ก็บอกว่าผมอยากให้เขานะทำแบบนั้นนะหมายถึงก็คือยิงไปเรื่อยๆนะอยากให้ย้ายมาที่นี่สำหรับผมแล้วนี่คือการเติมเต็มความฝันของเราที่ตั้งไว้ในการสร้างลีกฟุตบอลที่มีคุณภาพ
1: ครับ
0: เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศนี้กลายเป็นชาติแห่งฟุตบอลนะฮะมันอาจจะฟังดูเป็นคำพูดติดปากทั่วๆไปแต่จริงๆแล้วเราอยากเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เลยเพราะว่านี่คือเขาเรียกว่าเป็นความท้าทายของผู้บริหารของ MLS ไงอยากได้พวกนักเตะระดับสุดยอดมาประดับลีกอ่ะพูดง่ายๆคือประมาณนี
1: ้ก็เอามาเรียกเรตติ้งเรียกความน่าสนใจในลีกของตัวเองให้มันมากขึ้นนะเน
0: า
1: ะ
0: ถูกนะครับก็ตอนเขาอยากสร้างบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้นักเตะระดับแฮร์รี่เคนเนี่ยออกมาบอกว่าอยากไปเล่นในMajor League Soccer อย่างเลยนะเราประมาณนี้เนาะซึ่งนะเขาบอกว่าเลโอเนลเมสซี่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าลีกเนี้ยนะมันเป็นลีกที่สามารถรองรับนักเตะนะ
1: ครับ
0: ซูเปอร์สตาร์อย่างพวกเขาได้อะไรประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าอยากให้ทางแฮร์รี่เคนนะครับเป็นเรียกอะไรเป็นเหมือนจุดหมายสำคัญในการที่ทำให้นักเตะอีกหลายๆคนอยากเล่นที่ Major League Soccer เหมือนกัน
1: ก็น่าคิดเพราะว่าเดี๋ยวสัญญาของเขากับไบเยอร์มิวนิกเนี่ยมันจะหมดปีหน้าไงพี่แล้วกับอายุเขาเนี่ยตอนเนี้ยในวัย33ปีปีหน้าจบซีซั่น34ทีนี้แหละผมว่าการตัดสินใจไปเมเจอร์ลีกถ้าในวัย34ปีนะทางฝั่งเมเจอร์ลีกผมว่าเขาแฮปปี้มากเลย30ปีอายุยังไม่ได้เยอะมากนะ34
0: เขาก็ยังให้ความทางกาเบอร์นี่ก็ให้ความสำคัญกับ1นักเตะที่เรียกว่าเป็นตัวจุดประกายให้กับ Major League Soccer นะก็คือเขาบอกว่าเป็นเดวิดเบคแฮ
1: ม
0: นะทำให้ลีกของเราก้าวเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความน่าเชื่อถือ
1: ครับ
0: นะเขามาเล่นใน LA ในช่วงที่สภาพร่างกายยังดีอยู่ด้วยนะจำได้ไหม

0: ไป LA Galaxy เนี่ยคุณก็งง
1: ไปทำไมเพื่ออะไร
0: ไปในช่วงนั้นเออทำไมยังไปเร็วจังวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แสดงให้เห็นว่าลีกนี้มีความสามารถในการแข่งขันนะครับสนุกสนานแล้วก็มีผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมการมาของเดวิดเบ็คแฮมเนี่ยดึงดูดเอาเชอรี่องลีและผู้เล่นคนอื่นอีกมากมายตามมาหลังจากนั้น
2: ครับ
0: ซึ่งถ้าบอกว่าถ้าไม่มีเดวิดเบ็คแฮมก็คงไม่มีเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ในวันนี้ก็พูดอย่างนี้ก็
1: ถูก
0: ก็ถูก
2: จนทุกวันนี้เขาก็เป็นหนึ่งในเจ้าของทีมในเมเจอร์ลีกไปแล้วด้วยสำหรับเดวิดเบ็คแฮมนะครับแฮร์รี่เคนนะครับโดยเฉพาะแต่ละประตูที่เขายิงให้กับทีมชาติอังกฤษโอ้โหผมว่าอีกสัก2ปีกับวัยขนาดนี้ยังเล่นได้ขนาดนี้ผมว่าอีก2ปีเคนก็ยังจะเก่งเหมือนเดิม
0: ครับ
2: อ
0: ข้อความทาง SMS เรายังไม่ได้อ่านเลย
2: โอ้เพียบเลยวันนี้วันนี้เต็มเลย
0: บอกว่าเอาภาพ AI ฮะทำให้บ้านดูเหมือนน้ำท่วมได้ครับ
2: เอ้าเฮ้ยแต่ว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เนี่ย
0: หลอกกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ
2: เฮ้ยแต่แอปทางรัฐเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องส่งรูปเป็นหลักฐานนี่ใช่ไหม
0: เขาดูเพจใช่ไหม
2: เออเขาดูเพจดูพื้นที
0: ่เออเหรอ
2: แต่ว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเป็นกทมเนี่ยแอปทางรัฐไม่ได้ขอหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
0: โอเคบอกคุณอู๋ได้เงินมา 9,000
2: ยัง
0: เอาไปทำเอาอื
2: ม
0: ไม่ไหวอ่านออกไม่ได้นะ
2: 5,000 ยังไม่รู้จะได้เลยหรือเปล่าเนี่ย
0: บอกว่าอะไรเนี่ยคุณดีเจอู๋เหตุผลเพราะน้ำอารมณ์ไม่ดีถ้าน้ำอารมณ์ดีก็เข้าบ้านไปแล้วหยอกๆครับ
2: ครับ
0: การเอาลาเมซี่ในนามทีมชาติเจนไม่มีอะไรคาใจอีกแล้วครับคว้ามาทุกแชมป์ในบนโลกนี้แล้วจากน้องบอลนะครับตอนรับการกลับมาของคุณอู๋ประกาศแบบโตโน่ที่จะชนะผีกี่ศูนย์ดีครับ
2: คือวันนี้ไม่ต้องแจกเสื้อไม่ต้องทุบอกนะ
0: ตบ 2,000 กว่าตัว
2: นี่ต้องไม่ได้แจกเสื้อนะ
0: อะไรอย่าง
2: น
0: ี
2: ้พี่ไม่ลองทำสักคลิปลง Facebook หน่อย
0: ตอนแรกว่าจะทำ
2: เออผมมีความคาดหวังกับพี่เอกคิมสกุลมากเลย
0: แต่ช่วงเนี้ย 3-4 วันนี้ยุ่งมากเลยเรื่องงาน
2: แล้วแบบถ้าตอนที่เขาแบบปรบมือแล้วเขา
0: เอาหน่อย
2: ที่เขาแบบเล้าหน่อยเออ
0: นะแต่เรื่องการปลุกใจนี่ต้องเขาเลยนะ
2: ฮึกเหิมนะ
0: ฮึกเหิมมากผลงานทีมชาติไทยของฮัสซันยังไม่ประทับใจอะไรครับนัดที่เจออินโดล่าสุดเนี่ยก็รอคิงคัพกับเอเชียนคัพแล้วกันว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านน้องบอลนะ
2: ครับแต่ก็น่าเสียดายนะวันเจออินโดเราแบบก็เต็มที่แล้วอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่น่าไปเหลือผู้เล่นน้อยกว่าว่าถ้าไม่เหลือผู้เล่นน้อยกว่าเราชนะในเกมได้นะ
2: คือตอนเหลือผู้เล่นน้อยกว่าตอนยิงประตูได้มันก็เฮ้ยแต่มันดันมาพลาด
0: นะ
2: โดนตีเสมอพอไปดวลจุดโทษมันก็อ่ะมันก็50-50แล้ว
0: ครับบอกเคยไปวิ่งเทรลที่เบตงครับสวยมากแต่นั่งรถจากหาดใหญ่ไป4ชั่วโมงเห็นไหมก็เมื่อกี้ที่ผมบอกอ่ะ
2: ต้องนั่งรถไป
0: ถ้าจากอำเภอเมือง140โลถ้าจากหาดใหญ่ก็ต้องมีเนี่ย4ชั่วโมงนี่แหละ
2: ถูก
0: ดีใจกับคุณอู๋เล็กด้วยนะครับที่กลับมาจัดรายการได้จากคุณผีบ้านะครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: พี่อู๋พี่เอกนักเตะใหม่บุรีรัมย์แบ็คขวาเปิดตัวล่าสุดเล่นโอเบโดทีมเดียวเลยเหรอครับหัวนี้ผมไม่มีข้อมูลเลยครับคุณอู๋ดีกว่านะถ้าเป็นบุรีรัมย
2: ์ครับ
0: เบตงถ้าบินไปมาเลจะใกล้กว่าบินลงหาดใหญ
2: ่ขนาดนั้นเลยเหร
0: อ14-16พอยอมีไฮร็อกที่เกาหลีพอดีเลยครับผมเลยไปไม่ได
2: ้โอ้โหนี่แก๊งไฮร็อกด้วย
0: ครับทำไม19ทีมไม่บอยคอตไม่ลงเล่นกับซิตี้ดูแล้วรู้รอดไปเลยดิครับเริ่มจากนัดลิเวอร์พูลเลยเอ้าไม่ลงเล่นก็โดนปรับแพ้ดิครับ
2: มันก็ต้องทำตามโปรแกรมการแข่งขัน19ทีมคุณก็ต้องรวมเป็น1เขาทำผิดทีมเดียวก็อย่าไปยุ่งกับเขา
0: เออนะทีมชาติไทยคนอื่นอุ่นกับทีมระดับเอเชียแอฟริกาอเมริกาใต้ยุโรปเหมือนที่อินเดียอุ่นกับบราซิลอุรุกวัยนะปัญหาคือเรื่องเงินนี่แหละจากน้องก็วันนั้นคุณอู๋ไม่ได้เข้าใช่ไหม
2: ไม่ได้มานาน
0: ผมเนี่ยคุยกับคุณเอกแล้วผมก็ค้นข้อมูลมาว่าถ้าจะเชิญทีมระดับอย่างที่อินเดียเขาเชิญบราซิลเนี่ยต้องจ่ายตังค์ประมาณไหนกี่ล้านเหรียญรวมๆแล้วเป็นเงินเท่าไหร่โอ้โหรับรองฮะไทยเราถ้าไม่ได้มีสปอนเซอร์ใจถึงนี่ไม่มีทางเอามาได้หรอก
2: คือบางทีเราไปเชิญเขาเราต้องแบกรับค่าใช้จ่ายของเขาด้วยนะ
0: โอ้ยวันนั้น
2: ต้องจ่ายเพิ่มด้วยนะ
0: 6ล้านเหรียญสหรัฐหรือสักอย่างนี่แหละไม่คุ้มหรอกมาเกมเดียว
2: โอ้โหแล้วหันกลับมาดูสภาพคล่องของสมาคมเรา
0: ตอนนี้ลำบากหน่อย
2: เนาะ
0: นะฮะก็ประมาณนี้นะครับ
2: ครับ
0: คุณหนูมีข่าวอะไรเพิ่มเติมไหมความเคลื่อนไหวก่อนเกมพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้
2: เดี๋ยวผมดูตัวของบุรีรัมย์ให้นิดนึงที่เขาถามเข้ามาเนี่ยนะครับลูคัสอาฮิคาโตเนี่ยนะครับเขาถามว่าเล่นกับโอเบโดทีมเดียวเลยหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
2: ใช่
0: แล้วโอเบโด
2: ใช่นะครับอายุ31ปีก็เป็นเยาวชนของโอเบโด

0: โดมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็เล่นกับเรอัลโอเบโดนะครับจนกระทั่งเนี่ยเขากลายเป็นนักเตะไร้สังกัดก็คือหมดสัญญาของโอเบโดนะครับเมื่อก่อนเริ่มฤดูกาลใหม่นี่แหละแล้วก็ย้ายเข้าสู่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดของเรานะครับโอเบโดทีมเดียวเลยแบ็คขวาในวัย31ปีนะครับก็บุรีรัมย์เขาจะได้ตัวอะไรประมาณนี้บ่อยนะ
1: ใช
0: ่ตัวดังตัวดังนะคร
1: ับ ทุนถึง
0: ครับส่วนความเคลื่อนไหวในพรีเมียร์ลีกนะครับฟังทีมเราบ้างดีกว่าพี่เอกแมนยู
1: แมนยู
0: แมนยู
1: ข่าวสนใจแบ็กซ้ายดูชาฝรั่งเศสอย่างอเดรียนทรูฟแฟ
0: ร์เฮ้ยอันนี้ผมดันเลย
1: เดียวดันนะเออผมก็ดันอยู
0: ่ตัวนี้เก่งเลย
1: เออแล้วทำไมเพิ่งมีข่าวควรจะมีตั้งนานแล้วนะ
0: เออไม่มีข่าวตอนซัมเมอร์ให้มันจบๆไป
1: เออนะก็ไปสนใจแบ็กซ้ายทีมชาฝรั่งเศสวัย24ปีนะครับจากบอนมัดซึ่งค่าตัวโดยประมาณเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์นะครับซึ่งนะไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเดียวนะครับที่ให้ความสนใจกับอาร์เรนทูฟแฟร์มีลิเวอร์พูลอยู่ด้วยลิเวอร์พูลมีโคเคสแล้วเจ้าอยู่เหรอ
0: ก็ไปซื้อจากบอลมัดมาแล้วก็เหมือนกันนี
1: ่แบ่งแมนยูบ้างเถอะ
0: ซ้อนกันเปล่า
1: เออแบ่งของแมนยูบ้าง
0: ฟังแฟนโอ้โหนี่เขาแขวนมอเตอร์ไซค์ไว้ที่ต้นไม้เลยเหรอแต่แฟนของบางคนเริ่มบ่นกับนักเตะที่มีอยู่แล้วเออโคเคสบางทีก็บางคนบอกให้เอาคนมากดดันแกหน่อยอะไรเงี้ย
1: ค่ะแล้วก็มีเจอร์ควอนซ่านะครับนี่เป็นข่าวจากทางคอร์ดออฟไซด์บอกว่าลิเวอร์พูลนะเชลซีอาร์เซนอล
0: อ้
1: าวแล้วทำไมลิเวอร์พูลด้วยล่ะบอกว่าไปจับตาดูฟอร์มของเจอร์ควอนซ่ากองหลัง
0: เฮ้ยมีตั้งนานแล้วพี่เขามีข่าวว่าลิเวอร์พูลจะซื้อควอนซ่ากลับตั้งแต่ซัมเมอร์แล้วนะ
1: ก็นั่นแหละสิก็งงว่าแล้วปล่อยไปทำไมเจอควอนซ่า
0: ตอนนั้นยังไม่เดือดร้อนขนาดนี
1: ้ไม่แต่
0: ควอนซ่าไปโชว์ผลงานดีในบุนเดส
1: เออแต่ผมก็ยังมองว่าไม่น่าปล่อยจริงขนาดเราไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลนะเจอควอนซ่าก็น่าจะเก็บไว้ก่อนเนี่ยเป็นข่าวว่าเตรียมจะลิเวอร์พูลก็จะดึงกลับแล้วก็มีทั้งเชลซีอาร์เซนอลที่กำลังจับตาดูฟอร์มการเล่นของเจอควอนซ่าด้วยนะครับที่ตอนนี้กำลังทำได้ดีกับเลเวอร์คูเซ่น
0: ครับส่วนแมนยูนะครับแมนยูก็ยังไม่ได้ชัดเจนเรื่องความพร้อมของเบนจามินเชสโกตอนนี้เนี่ยเขาบอกยังเป็นเครื่องหมายคำถามเกี่ยวกับความฟิตในการจะกลับมาลงเล่น
1: ผมเนี่ยตอนเชสโก
0: ก็ไม่ได้เล่น
1: ตอน
0: พี่บิ๊กยังไม่ได้เป็นตัวจริ ง
1: ตอนย้ายมาใหม่ๆเราอ่ะไปเปิดสถิติการลงสนามของเชสโกคุณอู๋จำได้ไหมเชสโกเนี่ยไม่ได้ลงสนามเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นไม่ได้เป็นนักเตะที่มันลงเล่นได้ต่อเนื่องยาว
0: แบบ90นาทีหลายๆนัดติดต่อกันอะไรเงี้ย
1: เขาจะมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บ
0: คือเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บบริเวณแข้งแล้วก็ทีมชาติล่าสุดแบบสโลเวเนียเนี่ยก็ไม่ได้เล่น
1: ครับ
0: ก็เลยต้องกลับมาที่คาริงตันมาตรวจร่างกายแต่จนถึงตอนนี้สื่ออังกฤษมองว่ายังไม่ได้เห็นความคืบหน้าหรือว่าอัปเดตสถานการณ์ของเบนจามินเชสโกนะครับเลยทำให้สงสัยกันว่าไอ้รอบการกลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกหรือแม้กระทั่งฟีดหลังจากฟีฟ่าเดย์เน
1: ี
0: ่ยแมนยูจะใช้งานเชสโก
1: ได้หรือไม
0: ่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับพรีซีซั่นก็ไม่ได้เล่นทำให้ความพร้อมในการเล่นซีซั่นใหม่ของเขาเนี่ยมันช้ากว่าคนอื่นแล้วพอช้าคนอื่นไม่พอยังเจ็บต่อด้วยก็เลยยังใช้งานเขาไม่ได้ในช่วงนี้แมนยูก็เลยโหกุมขมับเลยปวดหัวเลยนะครับคือแกเป็นตัวจริงแค่แชมเปี้ยนลีกในวันที่เกมเบาๆที่เจอซาบาแล้วก็วันที่เล่นคาราบาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอกนั้นก็พรีเมียร์ลีกยังไม่ได้เป็นตัวจริงนะครับส่วนแมนซิตี้เรื่องนอกจากหลายๆคนจับตามองในวันที่จะเล่นกับลิเวอร์พูลแล้วกลางสัปดาห์ต่อมาเนี่ยเขาจะเล่นในบ้านนะครับแล้วก็เป็นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับปารีสแซงต์แชร์แมงก็มีข่าวคืบหน้าว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเขาจะกลับมาดูแมนเชสเตอร์ซิตี
1: ้
0: ท่ามกลางสถานการณ์ที่กำลังลุ้นอยู่ว่าเขาจะโดนโทษหนักหนาสาหัสขนาดไหนซึ่งเป๊ปก็ให้สัมภาษณ์แล้วว่าเขาก็ยังคงรู้สึกสนับสนุนแล้วก็คิดถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยทำให้เดี๋ยวกลางสัปดาห์นี้เนี่ยก็คงเห็นเป๊ปกวาร์ดิโอล่าได้กลับคืนสู่ถิ่นเก่าแต่ว่าจะกลับมาในฐานะคนดู นะครับให้กำลังใจแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่า

0: ช่วงความยิ่งใหญ่สุดๆก็อยู่ในมือของเขาอะแล้วก็เป็นยุคที่มันก็จะมีปัญหาคาราคาซังจนกระทั่งเป็นที่มาของความผิดของแมนเชสเตอร์ซิตี้จนถึงตอนนี้นะครับนะครับส่วนฝั่งลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลเองเนี่ยอันโดนี่เอลาโอล่าครับก็ยังไม่สามารถการันตีกับโอกาสของอเล็กซานเดอร์อีซาคแล้วก็โคดี้กักโปว่าจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ไห
1: ม
0: เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับก็กลับออกมาจากทีมชาติก่อนใครเพราะว่าสภาพร่างกายไม่สมบูรณ
1: ์
0: นะครับซึ่งเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันหน้างานอีกทีว่าอาจจะลงเล่นได้แค่คนใดคนหนึ่งหรือแม้กระทั่งอาจจะพลาดไปเลยทั้งคู่นะครับ
1: ผมไปดูสถิติการลงสนามในช่วงบุนเดสลีกาของ
0: เ
1: ชสโก้เนี่ยก็หลายๆเกมเนาะเขาก็ลงเล่นหลัก10นาที20นาที60นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับคือ
0: ครับ
1: อาจจะเป็นคือลงหลายเกมแหละแต่ว่าไม่ได้เป็นพวกที่ยืนระยะได้แบบเต็ม90นาทีบ่อย
0: ๆครับ
1: นะครับแล้วก็น่าจะมีปัญหาด้านอาจจะความแข็งแกร่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันอาจจะสู
0: ้พิมบอลพิม
1: เกมในระดับพิมลีกอะมันค่อนข้างที่จะ
0: มันปะทะเยอะ
1: ใช้ร่างกายเยอะอะไรประมาณนี้เนาะ
0: เนี่ยดูซีซั่นเนี้ยเขาลงเล่นสำรองให้กับแมนยูเต็มที่เกมหนึ่งไม่เกิน25นาที
1: ครับ
0: นัดหนึ่ง20นาทีนัดหนึ่ง10นาทีอะไรเงี้ยก็สำรองนะครับ
1: แล้วยิ่งพอมันลงเล่นไม่ต่อเนื่องนะครับมันก็ยิ่งกลายเป็นสภาพร่างกายอ่ะมันไม่ได้ใช้ต่อเนื่องอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: แล้วตัวเองเป็นฝ่ายถ้ายังเรียกกลับมาได้ไม่ทันเมื่อไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมทีมที่ร่างกายตอนนี้เขาเข้าที่กันหมดแล้วอ่ะมันจะตามคนอื่นลำบากไง
1: ครับ
0: ซีซั่นที่แล้วนี่30นัดนะครับเบนจามินเชสโกในพรีเมียร์ลีกยิงไป11ประตูครับอ่ะดูข้อความต่อมานะครับบอกว่าฉายาของเฮียจุนที่ว่าปิโลออฟปากน้ำพี่เอกเป็นคนตั้งให้ใช่ไหมครับ
1: ไม่ครับ
0: แต่คุณจุนบอกว่าให้เรียกแกว่าคาราเฟลลี่ออฟปากน้ำดูจะเหมาะกับแกมากกว่าครับผมยาวคล้ายๆกัน
1: คาราฟิโอรี่ผมตั้งให้เป็น
0: หนุ่มอิตาเลียนไง
1: เป็นอันนี้แล้วกันเมอร์ลี่แอนด์ปิปปินนะปากน้ำ
0: ดีครับหูเอครับช่วงบ่ายดูหนกระแสวันนี้เนี่ยรู้เลยครับว่าโง่แล้วขยันเป็นอย่างไรจังหวะโฟนอินจากจะอธิบายกลายเป็นมัดตัวเลยผมยังไม่ได้ดูเลยวันนี้
1: ผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกัน
0: ยังไม่ได้ดูเลยนะฮะนะฮะบอกอังกฤษเนี่ยพอมีเด็กมีแววจะขึ้นมาแทนเคนหรือยังครับชุดเด็กอังกฤษมีตัวหน้าจับตาไหมโหถ้าเป็นระดับ U21
1: อังกฤษ
0: ไม่มีใครที่ถูกพูดถึงในระดับที่ถูกยกย่องเลยนะพี่เอกเอาดาวยิงนะ
1: อ๋อถ้าเป็นกองหน้าตัวเป้าไม่มี
0: เอาตัวลุกเลยก็ได้เยาวชนมันก็ส่วนใหญ่ถ้าคุณเก่งจัดคุณก็ถูกดันขึ้นชุดใหญ่ไปแล้วอ่ะ
1: ชุดU21ใช่ไหม
0: ชุดสำรองเขาบอกว่าชุดเด็กอังกฤษมีตัวหน้าจับตามองไหม
1: เดี๋ยวขอไปดูโดยละเอียดแล้วมาแต่ตอนนี้เนี่ย
0: ไม่น่านะ
1: U21อังกฤษเนี่ยกำลังฟอร์มดีนะคุณอู
0: ๋ครับ
1: ก็ตั้งแต่เกมยูฟ่ายูโรยู21รอบคัดเลือกเนี่ย
0: ครับ
1: พวกเขาเอาชนะมา8เกมรวดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้โห
1: 8เกมรวดในรอบแบ่งกลุ่มนะครับรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยชนะ9เสมอ1แพ้1เกมที่แพ้เกมเดียวในบ้านก็คือเอาไปแพ้ที่นิตราสโลวาเกียนะไปเตะที่สโลวาเกียก็คือไปแพ้ให้กับทางเยอรมนี 1-2 นอกนั้นก็โอ้โหชนะมารวดเลยนะครับ
0: คือถ้าเป็นเยาวชนU21อังกฤษเนี่ยเราก็บางคนที่เราเห็นว่าถ้าเป็นแบบตัวจัดๆจริงๆเนี่ยเราก็จะรู้จักในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วไงพี่เอกใช่ไหมพวกอย่างชุดU21ล่าสุดเนี่ยก็จะมีพวกไทริกจอร์ด
1: มีจอร์ดอาเชมโปง
0: อาเชมโปงเอธานวาเนรี่เนี่ยที่เรารู้ไว้แล้วว่าเด็กพวกนี้มีของ
1: อาชิเกร
0: เออ
1: จอร์ดคิง
0: ครับ
1: เทรเอ็นโยนี่

0: นี่อันนี้เด็กลิเวอร์พูลนะ
1: ลิเวอร์พูลเขา
0: เพิ่งจะติดขึ้นมานะครับ
1: ครับ
0: มีไทเลอร์ดิบลิงนะครับประมาณนี้นอกนั้นก็ถูกอายุเกินแล้วล่ะมีลิโก้ลูอิสที่โดนดึงขึ้นชุดใหญ่ไปแล้ว
1: คือถ้าใครแบบ18 19ถ้าคุณจัดๆจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่แต่ว่าบางคนมันยังขึ้นไม่ได้ก็ยังคงต้องเล่นอยู่21ต่อไป
0: ขึ้นชุดใหญ่ไปแล้วไงคุณหนูเนี่ยลูอิสฮอลนิโก้ไรลี่ไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: โจ๊บบิลลิงแฮมนี่ยังมีอยู่ในลิสต์ที่เคยโดนเรียกตัวอยู่เนาะแต่ไม่ได้ติดในชุดนี้มาลูสเกลลี่อดัมวาตันพวกนี้เคยอยู่ในยู21คืออย่างที่บอกถ้าเอาตามพวกเนี้ย
1: ยัง
0: จริงๆก็ยังอยู่
1: บางคนยังเล่นได้อะ
0: แต่ว่าพวกนี้ขึ้นระดับ
1: ไ
0: ปแล้วไปแล้ว
1: ใช่อ
0: ดัมวาตันโคบี้เมนูเนี่ยขึ้นไปหมดแล้ว
1: อีกอย่างนึงเนี่ยถ้าถามว่าคนที่จะมาแทนเคนเนี่ยด้วยตำแหน่งของเคนอ่ะมันเป็นกองหน้าตัวเป้าแบบจัดจ๋าเลยนะพี่เอก
0: ครับ
1: นักเตะสมัยนี้ถ้าจะหาลักษณะแบบนั้นก็หายากพอหายากแล้วปุ๊บเนี่ยพอหาเจอจะหาคนที่เก่งต่อเนี่ยมันก็ไม่ง่ายซึ่งอังกฤษถ้าไปดูจากเยาวชนรายชื่อที่เหลืออยู่เนี่ยจะไม่ได้มีใครแบบรู้สึกว่าเป็นกองหน้าตัวเป้าในลักษณะคล้ายๆกับแฮร์รี่เคนคล้ายกับเออร์ลิงฮาแลนด
0: ์ไม่มี
1: ไม่มีมันจะเป็นพวกปีกกึ่งกองหน้ามีความเร็วเรียนได้ไปได้
0: เดี๋ยวนี้กองหน้าในสไตล์นี้ไม่ค่อยมี
1: แล้วยากยากถ้าคุณจะเกิดได้คุณก็ต้องเก่งแบบมากๆไปเลยถ้าเก่งครึ่งๆกลางๆเนี่ยไม่มีที่ยืนละ
0: ใช่
1: นะ
0: ครับก็ดูจากรายชื่อตอนนี้นะที่อยู่ในรายชื่อยูไนเต็ดเนี่ยโอ้มีไทริกจอร์ใช่ไหมไทเลอร์ดิบลิงมีดีวายเอ็มบูมูบามาม
1: ูบามานี่เด็กซิตี้เคยเล่นช่วงพรีซีซั่นอยู่แต่ว่าเขาก็เล่นกับซิตี้ไม่ได้อยู่แล้วก็โดนปล่อยยืมตัวไปอยู่เซาท์แฮมป์ตัน
0: ประมาณนี
1: ้ครับแต่ว่าดิวินมูบาม่าเนี่ยดูแบบรูปลักษณ์หรือแม้กระทั่งสรีระมันตัวใหญ
0: ่
1: แบบเป็นกองหน้าแบบพร้อมเข้าเป้าได้อะเพียงแต่ว่าฝีเท้าเนี่ยอายุ21แล้วก็ยังไปไหนได้ไม่ไกล
0: ครับ
1: นะครับ
0: อันนี้บอกว่าสวัสดีครับน้องเอ็นโอ้คิดถึงมากครับได้รับเงินเยียวยาไหม
1: ตอนนี้รออยู่
0: นะ
1: ผมเช็คแอปทางรัฐทุกวันเลยพี
0: ่มาได้ไหม
1: กดเข้าไปแล้วเนี่ยก็ขึ้นสถานะรอการอนุมัติอยู
0: ่สปเหมือนเดิมครับฝนตกสปนี่คืออะไร
1: สปลาวไหม
0: อ๋อสป
1: อาจจะข้อความขาดหายไป
0: โอเคสวัสดีเอกอูกาตาการไม่กาตาคูพรีเมียร์ไม่ใช่กาตานะครับเป็นเอมิเรตนะ
1: UAE
0: สหรัฐอาหรับเอมิเรต
1: ค
0: ูพรีเมียร์ลีกจะลดการลงทุนในอังกฤษถ้าพรีเมียร์มาชี้ความผิดของแมนซิตี้ผิดทุกข
1: ้อ
0: ผมว่าพรีเมียร์ไม่กลัวคำขู่นี้คุณหนูว่ากลัวไหม
1: โอ้ยไม่กลัวหรอกเพราะว่าถ้ากลัวเขาไม่เดินเรื่องความผิดมาจนถึงณขณะนี้หรอก
0: ค่ะ
1: คือตอนนี้โดนแน่ๆจะโดนแค่ไหนแค่นั้นแหละแมนซิตี้ปรับเงินปรับแต้มปรับออกจากการเล่นในพรีเมียร์ลีกไปเลย
0: ครับ
1: นะครับโหแล้วพี่คิดดูแล้วเป็นอย่างนั้นแมนซิตี้ทีมแตกกันจุย
0: แน่นอน
1: ไม่พวกนั้นไม่มีใครเล่นแชมเปี้ยนชิพหรอก
0: ส่วนคุณสรุปบอกว่าโรนัลโด้เนี่ยผิดชัดๆครับโค้ชจะเลือกใครเล่นเป็นสิทธิ์ของโค้ช
1: ครับ
0: เพราะเป็นคนคุมที
1: ม
0: ถ้าโดทำแล้วไม่ผิดวันหลังดาโลทำบ้างมันจะปกครองลำบาก
1: ก็ไม่มีใครสนใจถ้าเป็นดาโล
0: ดาโลทำบ้างเราก็จะไม่เห็นข่าวว่าฮะ
1: ทำก็ทำไปเลยแบ็คเยอะแยะโปรตุเกส
0: หยอกนะขอเบรกก่อนละกัน
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราเบรกอีกสักช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงหน้ามาช่วงสุดท้ายมีเก็บข้อความนิดหน่อยแล้วก็จะพรีวิวเกมวันศุกร์วันเสาร์อะไรกันบ้าง
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวมาช่วงหน้าครับ

0: Carrier Tech V Black Tech SD ทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V Black Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V Black Tech S
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: และ Android
1: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมนี
0: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ชีวิตเกินร้อย
1: ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของนายที่นายกูรูครับ18นาฬิกา33นาทีนะครับ FM 99 Active Radio นะครับเชิญชวนนักกอล์ฟครับและผู้สนใจครับร่วมระเบิดความมันนะในศึกดวลวงสวิงประจำปีของ FM 99นะครับกับการแข่งขันกอล์ฟดิชาริตี้กอล์ฟ2026มาลุ้นกันนะครับในปีนี้นะฮะว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับระหว่างทีมสีแดงกับทีมสีน้ำเงินคุณหนู
2: ครับ
1: ทีมสีแดงเนี่ยนำทัพมาโดยป๋าแปะวูด
2: ป๋าแปะวูด
1: ป๋าแปะวูดพี่ชายของไทเกอร์วูด
2: โอ้พี่ชายแท้ๆเลยนะ
1: นำโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์นะครับเจี๊ยบคทาทองเฉลิมวงศ์มนมัมมี่และก็อาจารย์โอ๊ตดุสิตอาจารย์โอ๊ตดุสิตเนี่ยไม่ใช่เสือดุสิตนะ
2: ไม่ใช่ไม่เกี่ยว
1: นะทีมสีแดงนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนทีมสีน้ำเงินเนี่ยนำโดยน้าหังครับ
2: เฮ้ย
1: อัชพงศ์สีมาครับผม
2: ลูกนี้นี่ออกวงสวิงแบบโค้งโค
1: ้งโค้งโค้งนะเขาชื่อน้าหังนะฮะไม่รู้ใครมาเขียนเป็นตัวหนังสือว่าน้าหัง
2: อันนี้น้าหังน้าหังที่แบบปั่นโค้งโค้งใช่ไหม
1: ถูกน้าหังอัชพงศ
2: ์ครับ
1: นะฮะน้าหังเนี่ยหอหีบแม่นาการงองูนะฮะนี่มาหอลูกมันไม่ใช่แล้วนะครับ
2: แล้วมันโกหังแล้ว
1: มีนอกจากน้าหังแล้วเนี่ยยังมีพี่ต้นประวิน
2: โอ้โหนี่ฝีมือดีอยู่แล้วพี่ต้น
1: มาพี่ต้นประวินนะครับมีโปรคิวโปรเต
2: ครับ
1: และพีชี่ครับพีชี่เขาก็
2: พีชี่ก็ตีกอล์ฟ
1: เขาตีกอล์ฟอยู
2: ่เห็นอยู่เห็นอยู่
1: นะฮะแล้วก็พบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนสุดแสนประทับใจลุ้นรับของรางวัลมากมายนะครับ
2: ครับ
1: กอล์ฟFM 99 Charity Golf 2026นะครับพบกันคืนพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมนี
2: ้ครับ
1: ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการครับน้ำไม่ท่วมใช่ไหม
2: ไม่ท่วมแล้ว
1: ไม่ท่วมใช่ไหม
2: แถวนั้นไม่น่าท่วมแล้ว
1: แล้วก็ช็อตกันสตาร์ทเที่ยงตรง
2: ครับ
1: สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092531-5142 0809195365 หรือทาง Facebook Fanpage FM99 คือเอางี้ถ้าจำเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้นะอินบ็อกซ์มาถามที่ FM99 อย่างน้อยข้อความยังอยู่ในเฟซในเพจ
2: เราก็สามารถติดต่อกลับไปได้ด้วย
1: แล้วเดี๋ยวทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปค่าใช้จ่ายสมัครอย่างไรนั่นนู่นนะครับช่องทางในการชำระค่าสมัครอะไรอย่างเงี้ยอัน
2: นี้นะ
1: ทีมงานก็จะ
2: มีโอกาสจะมีโปรเอกด้วยไหมครับวันนี้
1: โปรเอกตีไม่เป็นนะฮะกอล์ฟเนี่ยตีไม่เป็นนะไม่คิดจะเข้าสู่วงการนี้เพราะว่าอาจจะต้องเสียเงินอีกเยอะ
2: โอ้โหนะครับอุปกรณ
1: ์ไม่ไหวจริง
2: ๆเราเล่นบอลก่อนพี
1: ่แล้วก็ต้องมีเวลาเยอะด้วยอะไรด้วยนะก็เลยไม่ไหวนะคร
2: ับนะครับมีข่าวดีมาฝากแฟนๆของอาร์เซนอลนิดนึงนะครับพวกล่าสุดเนี่ยรายงานข่าวที่อังกฤษนะครับก็ยืนยันไปในทิศทางนะครับเดียวกันหลายสำนักข่าวแล้วว่าอาร์เซนอลเองเนี่ยก็ใกล้ที่จะได้ต่อสัญญาใหม
1: ่เฮ้ยเดคันไล
2: ท์ให้กับเดคันไลท
1: ์ว้าว
2: โอ้นี่คือสมบัติอันล้ำค่ามากที่สุดชิ้นหนึ่งของอาร์เซนอลเลยนะครับ
1: เฮ้ยทำเรื่องขอบคุณไปยังเวสต์แฮมยัง
2: ผมว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วนะฮะคือสัญญาของเดคันไลท์เนี่ยจะอยู่มีเหลืออยู่กับอาร์เซนอลเนี่ยปี2028
1: ครับ
2: ก็คืออีก2ปีนะครับอาร์เซนอลก็เลยต้องจัดแจงรีบต่อสัญญาเพราะว่าสัญญาฉบับต่อไปของเดคันไลท์เนี่ยค่อนข้างเป็นสัญญาฉบับสำคัญในวัยที่เขากำลังจะก้าวจาก27จะเข้าสู่วัย28ปี
1: ครับ
2: คงเป็นสัญญาครั้งท้ายๆที่เขาอาจจะมีมูลค่ามากที่สุดในอาชีพนักเตะก็ได
1: ้สัญญาสุดท้ายที
2: ่
1: มันจะเป็น
2: สัญญ
1: าที่เยอะสุด
2: ใช่
1: ที่เขาสามารถต่อรองได้เยอะสุด
2: ถูกต้องแล้วด้วยฟอร์มตรงนี้ความสำคัญกับอาร์เซนอลยังเป็นแบบนี้ด้วยนะครับก็ทุกอย่างน่าจะลงตัวละนะครับเพราะว่ามิเกลอาร์เตต้าเองก็ยืนยันแผนกับการใช้เดคันไลซ์อยู่ภายในทีมต่อไปในระยะยาว
1: ครับ
2: ไรซ์เองเนี่ยนะครับก็ตัดสินใจที่จะอยู่กับอาร์เซนอลต่อไปแบบไม่มีปัญหาด้วยการจดปากกาเซ็นสัญญาเนี่ยจะมีขึ้นในเร็วๆนี้ครับโดยรายละเอียดสุดท้ายของข้อตกลงเนี่ย เหลือการหารืออีกเล็กน้อยซึ่งคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีความต้องการตรงกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าอาร์เซนอลเองจะประกาศการต่อสัญญาให้กับเดแคนไลฟ์ต่อไปนะครับในเร็วๆนี้
1: ครับ
2: ตอนนี้เหลือ2028ก็มีโอกาสจะไปถึง2030 2031ก็ได้ก็คงเป็นสัญญาที่เขาอาจจะอยู่กับอาร์เซนอลเข้าสู่ในวัย30กว่า
1: ๆ
2: นะครับ
1: ก็ประมาณนี้นะครับส่วนข้อความเนี่ยทาง YouTube นี่ก็เข้ามาเยอะนะครับ
2: ครับ
1: บอกว่าเคยนั่งรถไฟไปยะลาครับตอนเรียนมหาลัยวัยรุ่นไม่มีตังค์ตอนนั้นวัยรุ่นมากไม่มีตังค์นั่งเครื่องฮะบอกเลยทรมานจริง
2: ๆนั่งกว่าน
1: ั่งไปเป็นวันฮะ
2: ใช่ดิ
1: ดีหน่อยเมื่อก่อนมีเครื่องดื่มขายแล้วก็บอกว่าเมาตลอดทางนะฮะแล้วก็บอกว่าคนนึงลงจากบัลลังก์อย่างยิ่งใหญ่หวังว่าอีกคนจะลงจากเมฆให้ได้นะครับบัลลังก์เมฆเหรอ
2: ครับ
1: บอกพี่เอกทำรับเหมาก่อสร้างใช่ซิโนอะไรสักอย่างไหม ใช่นะท่านนี้คุณรีวิวสินค้าบอกบ้านผมน้ำท่วมหนักเลยครับบางคล้าฉะเชิงเทรา
2: บางคล้าผมเห็นภาพแล้ว
1: บางคล้าเนี่ยโอ้โหน่าสงสารมากบ้านสร้างอย่างเงี้ยโอ้โห
2: เหมือนเนี่ยเห็นคนที่เขาถ่ายภาพจากมุมจากโดรน
1: อ
2: ่ะโอ้โหน้ำเป็นผืนเดียววันเลยอ่ะ
1: โอ้แล้วเราเคยไปเที่ยวบ่อยด้วยนะก็ให้น้ำลดเร็วๆนะครับผมบอกอยากแสดงความเห็นเรื่องพี่โดครับควรหาจังหวะเหมาะๆประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปก่อนหน้านี้เช่นหลังจบบอลโลกก็จริงๆบอลโลกเขาก็บอกว่าเขาตั้งใจจะประกาศอำลาหลังบอลโลกนะ
2: เขาแบบอยากจริงๆเขาอยากจะหาโอกาสแมตช์ที่มันเป็นแมตช์ที่เขาอำลา
1: ใช่
2: ถ้าเขาจะอำลาเนี่ยเขาต้องมีแมตช์นะครับที่ปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วสมมุติถ้าเป็นเหมือนเลโอเนลเมสซี่แบบนัดสุดท้ายได้ยิงประตูด้วยนะยิงจุดโทษเป็นลูกสุดท้ายในแนบชีวิตของเขากับทีมชาติด้วย มันก็ปิดฉากแบบยิ่งใหญ่เลย
1: ใช่
2: นะฮะนะแล้วเชิญเบนินด้วยชนะไม่ยากด้วย
1: ไม่ยากสบายๆนะฮะที่99นี่เทปละ 40,000 มันที่นู่นมั้ยฮะเอ้าอยาก400ครับผม
2: ครับ
1: ไอ้หยอกอยากทราบข้อมูลนะถ้านักเตะ100ล้านทีมจะขายได้เท่าไหร่ครับเอเย่นเท่าไหร่โอ้โหมันแล้วแต่เงื่อนไขนะ
2: แล้วแต่ตกลงเลยโดยเฉพาะส่วนแบ่งจากเอเย่นเนี่ยผมว่าบางดีลมันมีปัญหาส่วนแบ่งกับเอเย่นก็เยอะนะ
1: ใช่มีถามเบนจามินเชสโก้เจ็บหรือเปล่าถ้าไม่ได้ลงสนามหรือแผนการเล่นทำให้ฟอร์มไม่ดีก็เมื่อกี้เราคุยกันไปแล้ว
2: ใช่
1: เชสโก้
2: ก็ยังเจ็บอยู่ยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่นะครับไม่มีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเขามากนัก
1: ท่านนี้บอกผมดูโพสต์พี่โตโน่แล้วผมขนลุกเลยฮะ ลุกไปทำกับข้าว
2: นี่เรายังไม่ได้แจกเสื้อสักตัวนะพี่เอก
1: อ่ะมาดูพรีวิวเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้กันดีกว่าคุณหนู
2: ครับ
1: นะผมไล่ไปที่เกมอาร์เซนอลก่อนดีกว่า
2: เพราะว่าเดี๋ยวจะกลับมาเป็นคู่แรกของพรีเมียร์ลีกที่จะเล่นกัน
1: ฮะก็อาร์เซนอลครับในฐานะแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็จะลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้ในวันเสาร์นะครับแต่ลงเล่นเป็นคู่แรกเลย 6:30 นะเป็นเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่6ของฤดูกาลนะครับ
2: ครับ
1: ก่อนลงสนามเกมนี้อาร์เซนอลมี12คะแนนนะครับก็ตามหลังจากฝูงแมนซิตี้อยู่3คะแนนเพราะว่าเกมล่าสุดเนี่ยอาร์เซนอลดันไปยางแตกแพ้ไบรตันมาถึง0ประตูต่อ3
2: ใครจะคิดแพ้ก็ตกใจแล้วแพ้เยอะด้วย
1: แพ้ไบรตันตั้ง0-3นะครับแล้วก็โดนไบรตันไล่บีบคะแนนขึ้นมาตามอาร์เซนอลเหลือแค่2คะแนนและอาร์เซนอลเองก็พลาดโอกาสที่จะทำคะแนนเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาถล่มซันเดอร์แลนด์ไป 5-3 นะครับ
2: ครับ
1: คู่อาร์เซนอลกับลีดเนี่ยด้านลีดยูไนเต็ดครับช่วงต้นฤดูกาลนี้ฟอร์มดีนะอยู่อันดับ5คุณหนูยังไม่แพ้ใครเลย
2: ในพรีเมียร์ลีก
1: ในพรีเมียร์ลีกนะครับชนะ2เสมอ3
2: ครับ
1: เกมนัดล่าสุดของลีดยูไนเต็ดเนี่ยคือการเสมอกับคริสตัลพาเลซ0ประตูต่อ0นะครับก็นี่เป็นผลงานก่อนเกมที่จะเจอกันวันเสาร์นี้ตอน 6:30 นะครับไปดูความพร้อมนะฮะก็การแพ้ให้กับทางไบรตันเนี่ย 0-3เนี่ยเป็นความพ่ายแพ้ด้วยสกอร์ที่ใหญ่ที่สุดนับด้วยสกอร์ที่ห่างที่สุดเยอะที่สุดของอาร์เซนอลตั้งแต่พฤษภาคม2023เป็นต้นมาน ั่นก็ทำให้พวกเขาต้องเสียตำแหน่งจ่าฝูงให้กับแมนซิตี้ด้วยนะครับอาร์เตต้าเนี่ยจะต้องเอาพาทีมเนี่ยเก็บชัยชนะให้ได้เนี่ยเพื่อหลีกเลี่ยงการพ่ายแพ้ในลีกติดต่อกันเป็น2นัดรวดเนี่ยตั้งแต่ปี2024เป็นต้นมาเนี่ยไม่เคยแพ้ใคร2เกมติดนะครับก็ทางลีดส์ยูไนเต็ดบ้างนะครับลีดส์เนี่ยไปขยับขึ้นมาอยู่ในกลุ่มท็อป5ของตารางช่วงเบรกทีมชาตินะครับไม่แพ้กันเลย5เกมนะนับตั้งแต่ฤดูกาล2001ถึง2002เนี่ยก็ถือเป็นสถิติที่เรียกว่าดีที่สุดของลีดส์ยูไนเต็ดเลยในยุครุ่งเรืองของพวกเขาเนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับ5เป็นครั้งแรกนะตั้งแต่ฤดูกาล2001ถึง2002นะ
2: โอ้โหเป็นจุดที่พวกเขาไม่คุ้นเคยอ่ะ
1: ใช่ก็ลีดส์เนี่ยเหนียวแน่นเมื่อตอนออกไปเล่นเป็นทีมเยือนคุณผู้ฟังครับเขาแพ้ไปแค่2จาก14เกม
2: อันนี้ย้อน
1: นอกบ้าน
2: อันนี้ย้อนแย้งจากความเป็นลีดส์นะ
1: ใช
2: ่ดีมากๆอ่ะ
1: เออนะแพ้แค่2จาก14เกมนอกบ้านหลังสุดในลีกนะครับชนะ2เสมอ10แพ้2นะนะส่วนการมาเยือนลอนดอนเนี่ยแม้ว่าจะเป็นงานหนักแต่ไม่ง่ายที่ลีดที่อาร์เซนอลจะอัดลีดง่ายๆเนี่ยผมก็ไม่ง่ายนะครับอ่ะมาคู่นี้คุณอู๋ว่าไง
2: ซีซั่นที่แล้วเนี่ยเจอกัน2แมตช์อาร์เซนอลชนะทั้งไปทั้งกลับแล้วก็ยิงลีดเยอะได้ถึง9ประตูนะครับ
1: ครับ
2: เปิดบ้านถลุง 5-0 บุกไปถล่ม 4-0 แล้วประกอบกับอาร์เซนอลเองเนี่ยพึ่งแพ้ไบรตันมาแบบหมดรูปด้วยแล้ววันนี้ได้เล่นในบ้านผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยอาร์เซนอลชนะลีดได้แต่คิดเหมือนพี่เอกว่าคงเป็นเกมที่ไม่ง่ายเพราะว่าลีดเนี่ยอยู่ในสถานะที่มีความมั่นใจแล้วก็คิดว่าสามารถเล่นรัดกุมกับอาร์เซนอลได้ด้วยแล้วเป็นลีดในยุคที่ไม่ได้ทะเลทะล่าบุกใส่ใครอ่ะเป็นลีกที่สามารถเล่นเกมนะครับรัดกุมได้ค่อนข้างดี
1: แต่อยากให้ดูตรงนี้นิดหนึ่ง
2: ยังไง
1: นะฮะใครที่กำลังจะบอกเฮ้ยถ้าอย่างนี้ยากใช่ไห
2: ม
1: ถือหางลีกสักนิดหนึ่งดีกว่าลีกเนี่ยนะครับไม่เคยเอาชนะอาร์เซนอลมาได้เลยนับตั้งแต่พรีเมียร์ลีกเมื่อปี2003บุกไปเอาชนะอาร์เซนอลที่เอมิเรตส์สเตเดียม
2: ครับ
1: 3ประตูต่อ2นานมากแล้วนะครับ
2: สถิติไม่ดีนะ
1: เออเจออาร์เซนอลเนี่ยโดนอาร์เซนอลตลอดอย่างที่คุณอู๋บอก
2: 3ลูกอ
1: ่ะ3เกมหลังสุดอาร์เซนอลยิงลีดไป13ลูกเสียคืนแค่ลูกเดียว
2: ครับเวลาเจอการที่แบบเหมือนหมูในอวยเลย
1: ไม่หรอกผมว่าด้วยความที่มันเป็นลีดไงสไตล์อ่ะไม่กลัว
2: คือลีดยุคนี้ผมว่าเขามีการผ่อนหนักผ่อนเบาเก่งขึ้นถ้าเป็นซีซั่นที่แล้วเนี่ยเขาเดินหรือว่าแมตแบบเกมล่าสุดเจออาร์เซนอลเนี่ยเขาเดินใส่อย่างเดียว
1: ไม่กลัวเปลืองหน้า
2: แต่ว่าตอนน
1: ี้ไม่เป็นไร
2: ตอนนี้เขามีผ่อนคันเร่งให้เห็นบ้างแล้วประกอบกับความพร้อมของอาร์เซนอลเองเพราะว่าพวกนักเตะที่ไปรับใช้ทีมชาติแล้วต้องถอนตัวมาเนี่ยเอทรีคอนซ่าเดคแอนไรท์ไคฮาวัตแม็กซ์ดาวแมนคริสตอสโซลิดเนี่ยนะครับก็ยังคงไม่ชัดเจนอาจจะกลับมาได้หรือว่าอาจจะกลับมาได้ไม่ครบหรือแม้กระทั่งอาจจะบางส่วนนะครับมันเลยทำให้อาร์เซนอลเองก็แต่ว่าทีมเขาสควอททีมมันเยอะอยู่แล้วนักเตะคนนี้ไม่พร้อมเดี๋ยวคนหนึ่งก็เล่นได้นี่คือความได้เปรียบของฝั่งของอาร์เซนอลเองนะครับ
1: ครับอ่ะก็นั่นคือ
2: 2-1 แล้วกันผมให้อาร์เซนอลชนะ 2-1 หลังโปรแกรมทีมชาติมันก็เหนื่อยด้วยนะพี
1: ่มันให้น้อยจัง
2: เฮ้ยน้อยครับหลังโปรแกรมทีมชาติก็แบบผมว่ามันต้องมันมีความล้ามาจากเกม FIFA Day ส่วนหนึ่งด้วยเอาสัก 2-1 อ่ะผมยังเชื่อใจว่าลีดยูไนเต็ดยุคนี้ยังสามารถทำให้อาร์เซนอลเหนื่อยใจได้พอสมควร
1: ครับ
2: นะครับ
1: ก็ผมก็เทไปทางอาร์เซนอลนี่แหละ
2: ครับ
1: แต่ว่าแหมอยากมองว่าน่าจะเยอะกว่านั้น
2: อะแต่เห็นเฮดทูเฮดแล้วมันก็วิวๆนะ
1: อุ้ยเนี่ยผมพยายามไปย้อนดูเกมสุดท้าย
2: ที่ลีด
1: เอาชนะอาร์เซนอลได้ที่เอ็มเรตส์สเตเดียมอะ
2: อยู่ที่ไหนเนี่ยดูดิ
1: ลีดเนี่ย
2: มีมั้ย
1: ชนะไป2ประตู1แล้วคนที่ทำประตูให้ลีดนะ
2: ใคร
1: เอียนฮาร์ทกับมาร์ควิดูก้า
2: โอ้โหนั่นยุคทอง
1: ยุคทองไง
2: เอ็นลูกทองเลยอ
1: ่
2: ะ
1: แล้วลีโบเยอร์โดนใบแดงนาทีที่79นะครับส่วนอาร์เซนอลได้ประตูจากซิลแวงวิลต่อ
2: ครับ
1: นี่นะฮะผู้เล่นในยุคนั้นเนี่ยของอาร์เซนอลเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมดูก่อนนะมีเดวิดซีแมนนะมีเดวิดซีแมนมีโซแคมเบลทูเนียดำโอ้โหชิลิโคโอ้โหโรลองเอตามีชิลสกริมองดีเฟรดิกลุงเบิร์กปาติกวิเอราเลพาเลอร์โรแบร์ปีแรสเซรีอองรีซีแวงวีตอโอ้โหนี่ตัวท็อปท็อปทั้งนั้นซีเฟนไรท
2: ์ครับ
1: อาริชาร์ดไรท์ประมาณนี้นะฮะโอ้โหแต่ละคน
2: แต่สติไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลีดเวลาเจออาร์เซนอล น่าจะเก็บ3แต้มได
1: ้ครับ
2: นะครับ
1: ส่วนคู่ต่อมาคู่ต่อมาบ้างนะฮะ
2: ข้ามไปคู่ไหนดีเอ่ยคู่ดึกเลยไหม
1: คู่ห้าทุ่มใช่ไหม
2: คู่ห้าทุ่มเลย
1: หรือ
2: ไฮไลท
1: ์ไฮไลท์อะไรเลย
2: โซซัสโซเซด้วยกัน
1: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร
2: ์ครับ
1: นะคู่นี้เนี่ยถ้าจะมี2ทีมในพรีเมียร์ลีกที่ต้องการชัยชนะมากที่สุด
2: โ
1: อ้ไม่มีใครต้องการมากกว่า2ทีมนี้อีกแล้ว
2: เครียดเครียดเท่ากันเลย
1: อยากชัยชนะเว้ยอยากชัยชนะเออ
2: แต่ว่าความได้เปรียบของแมนยูคือเล่นในบ้าน
1: ครับ
2: นี่คือจุดได้เปรียบของฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
1: ก็แมนยูเนี่ยแม้ว่าช่วงในเบรกทีมชาติเนี่ยข่าวจะเบาไปนิดนึงเพราะว่าเจอแมนซิตี้กบข่าว
2: อ๋อข่าวความเคลื่อนไหวของแมนยูใช่ไหม
1: ไอ้ข่าวเฉา
2: อ๋อข่าวเฉา
1: โดนแมนซิตี้นี่กลบข่าวไปเยอะเลยทีเดียวแย่งซีนนะครับแต่แมนยูเนี่ยมาก็เริ่มฤดูกาลตอนต้นฤดูกาลก็เริ่มด้วยความหวังนะไปไปมาเนี่ยผลงานทำท่าว่าจะตอนนี้อยู่ประมาณปากน้ำแล้วใกล้จะออกทะเลอ่าวไทยละ
2: ก็นะ3นัดหลังสุดได้แค่2แต้ม
1: ผลงานออกสตาร์ท5เกมแรกในลีกแย่ที่สุดนับตั้งแต่ฤดูกาล1989ถึง1990เก็บได้เพียง5คะแนน
2: ครับ
1: ทั้งที่ยิงประตูโอกาสยิงรวมกันมากที่สุดในลีกนะ113ครั้ง
2: ยิงเยอะมาก
1: โอกาสยิงเยอะมาก
2: ได้ตอน3เกมแรกยิงไปประมาณ60กว่าครั้งแล้วอ่ะ
1: แต่มันไม่คมไง
2: มีบางเกมยิงกับ30ครั้ง
1: ทิ้งยิงทิ้งยิงคว้างนะครับก็มีความเสี่ยงที่จะแพ้คาบ้าน3เกมรวดเป็นครั้งแรกนั้นตั้งแต่เดือนธันวาคม2024
2: โอ้โหคือแมนยูเนี่ยแพ้แมนซิตี้แล้วก็ไปโดนไบรตันบุกมาสอยในคาราบาว
1: ถูก
2: นั่นคือ2เกมที่คาบ้านไปแล้ว
1: ใช่นะครับส่วนท็อตแนมฮอตสเปอร์ล่ะครับ
2: ครับ
1: ความหวังของแฟนบอลสเปอร์เนี่ยที
2: ่
1: คิดว่าสถานการณ์จะไม่แย่ไปกว่าการจบอันดับ17ติดต่อกันเนี่ยตอนนี้มันแย่ยิ่งกว่าเดิมเพราะพวกเขาเรียกว่าสถานการณ์หนักหนาสาหัสเพราะว่าสถานการณ์ล่าสุดของสเปอร์เนี่ยจมบวยครับนอนอมบวยแก้มตุ่ยอยู
2: ่
1: นะหนักหนาสาหัสจริงๆครับเป็นบวยของลีกส่วนรองบวยเนี่ยฟูแลมแล้วก็อันดับ3แต่เป็นโซนตกชั้นเหมือนกันอีกทีมนึงเนี่ยก็คือโคเวนทรี
2: ครับ
1: นะครับก็นั่นทำให้สเปอร์เนี่ยโอ้โหถ้าแมนยูว่าแย่แล้วสเปอร์บอกเฮ้ยลือดูอ้วกก่อง
2: อ้วนี่นอนพื้นที่สุดท้ายเลย
1: ว่านองจงบวยมาตั้งแต่เกมทีมชาติแล้วนะฮะก็สเปอร์เนี่ยเก็บแต้มในพรีเมียร์ลีกในปี2026ที่ถ้านับแบบปีปฏิทินนะ
2: ครับ
1: มกราถึงตุลาตอนนี้ได้น้อยกว่าทุกทีมที่อยู่รอบลีกสูงสุดและก็เสี่ยงที่จะเปิดฤดูกาลด้วยการไม่ชนะใคร6นัดแรกเป็นครั้งที่4ในประวัติศาสตร์สโมสร อย่างไรก็ตามก็โรเบโต้เดชาบี้ยังมีลุ้นสร้างสถิติเป็นผู้จัดการทีมคนที่5ในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่ชนะในเกมนอกบ้าน2นัดแรกที่มาเยือนแมนยู
2: ครับ
1: นะฮะนะไม่รู้ว่าจะเป็นสถิติที่ควรจะดีใจไหมนะสถิติของเดชาบี้ในขณะที่ทีมกำลังบวยอยู่ตอนนี้นะครับ
2: ครับ
1: อ่ะเป็นยังไงคู่นี้คุณหนูสภาพความแมนยูเนี่ยน่าจะไม่มีเชสโก้
2: เชโก้ไม่น่าจะมีพวกแพทริกดอกดอกู
1: ดอกูก็เจ็บ
2: ถอนจาก
1: ถอนจาก
2: เดนมาร
1: ์กถอนจากเดนมาร์กไปแล้ว
2: ครับแต่ว่าขณะที่พวกคอบบี้เมนูมาคัตรัดฟอร์ดเนี่ยต้องมีการประเมินอาการบาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนพวกอามัดเดียโลนี่ก็มีลุ้นกลับไม่มีรายชื่อลงเล่นกับแมนยูนะในซีซั่นนี้ส่วนตัวใหม่คาร์ลอสบาเลบ้าน่าจะพร้อมละในเกมนะครับที่จะถึงนี้กับสเปอร
1: ์โอ้โหถ้าพักทีมชาติไปนานขนาดนี้แล้วมึงไม่พร้อมก็ไม่ต้องกลับมาละ
2: เอาคืนไปได้ไหมเอาคืนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสำรองหรือว่าตัวจริงมีโอกาสลงเล่นนะครับในแดนกลางอาจจะลงคู่กับคอบบี้เมนูถ้าคอบบี้เมนูเนี่ยฟิตสมบูรณ
1: ์
2: แล้วก็ยูริทิเลมันที่เขาพร้อมอยู่แล้วรวมถึงอันเดซานโตส ด้วยนะครับ
1: อ่ะทางฝั่งสเปอร์บ้างคุณอู
2: ๋
1: สเปอร์เนี่ยน่าจะไม่มีบิกกี้ฟานเฟนกับยานพอลฟานเฮเกอร
2: ์
1: แน่นอนนะ
2: หลังเลย
1: หลังจากที่โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานในช่วงเบรกทีมชาติถ้าไม่มี2ตัวนี้นี่ก็
2: เรื่องใหญ
1: ่ลูบปากแล้วแมนยู
2: เอาให้สุดนะพี่ลูบปากให้สุดนะ
1: คลิปยิ้มต้องมาสัปดาห์นี้
2: เดี๋ยวไม่ใช่ชิ่งไปชิ่งมาไปส่งให้เขายิงเหมือนเล่น เหมือนไบตันนะ
1: อาทิตย์นี้คลิปยิ้มเอกิมสกุลมาแน่นอน แมนยูไปครับ
2: ครับ
1: ยาวๆสัปดาห์นี
2: ้เซ็นเตอร์ตัวหลักไม่อยู่แบบนี้นะ
1: สบายมาก
2: คือในสำนักข่าวที่ลงพรีวิวเนี่ยเขาให้แมนยูชนะสเปอร์ 3-1 นะ
1: เออผมว่า
2: โอกาสทองมาแล้วนะ
1: โอกาสทองต้องมาแล้วผมบอกแล้ว
2: แล้วฟอร์ดด้วย
1: เดี๋ยวผมอัดคลิปยิ้มรอเลย
2: เก็บไว้ตั้งแต่วันนี้วันมะรืนนี้เลยนะ
1: ซ้อมยิ้มเอ๊ะขอมาเข้าวันเสาร์แทนได้ไหมวันอาทิตย์
2: ถ้ามันชนะก็ดีอ่ะพี่ถ้ามันไม่ชนะนี่หนักเลยนะ
1: หนักเลยอ่ะตาลอยบอกเลยนะฮะอ้าวก็แมนยูอ่ะผมน่าแมนยูเก็บ3แต้ม
2: อ่ะแล้วต้องมีฮึดกลับมาตรงนี้แล้วแต่ว่าในมุมเนี้ยถ้าแมนยูชนะไปสเปอร์ก็โหเดอะซาบี้ตกที่นั่งลำบากเลยนะ
1: อืมไม่ได้ละอันนี้
2: ขอเรื่องใหญ่เลยอ่ะ
1: ขอก่อนแล้วค่อยไปฟื้นเกมต่อไปแล้วกัน
2: โอ้โหเพราะว่าจริงๆแล้วสเปอร์สมมุติถ้าเขาไม่รอดจากแมนยูเนี่ยเกมต่อไปเขามีโอกาสคัมแบ็กได้นะ
1: เจออะไร
2: เขาจะเล่นในบ้านเจอโคเวนทรี
1: อ๋อหุยเล่นในบ้านเจอคนที่นะ
2: เสือลำบากท้ายตารางเจอกันเหมือนกันน่ะแต่ว่าถ้าไม่รอดจากโคเวนทรีเองเนี่ย
1: น่าจะไม่รอดอีกต่ออีกเกมนึงแล้วล่ะ
2: ไปเยือนเชลซีอย่างเงี้ย
1: เขาจะไปเยือนเชลซี
2: ก็ยากขึ้นมาอีก
1: เดือนตุลาคมเนี่ยทีมพรีเมียร์ลีกก็จะมีอีก3มี3เกมเนาะ
2: ครับใช่
1: มีเกมแชมเปี้ยนลีกไหม
2: แชมเปี้ยนลีกต้องมีดิพี
1: ่ของสเปอร์ไม่มีแล้ว
2: มันไม่มีมีแมนยู
1: ของแมนยูยังมีแชมเปี้ยนลีกแต่สเปอร์จะเล่นได้แค่3เกม
2: ใช่ใช
1: ่มีคืนวันที่1
2: อ๋อวันที่
1: 1คืนของสเปอร์โอเค
2: แมนยูถ้าไม่รอดจากสเปอร์คุณต้องไปเยือนถ้ำหมีนะครับแมนยู
1: อ่ะก็มาเก็บวันคู่อาทิตย์คุณหนูเอา
2: ครับ
1: ลิเวอร์พูลสเปอร์เอาสักนิดหนึ่งไหมแม้ว่าข้อมูลยังไม่ค่อยมาเท่าไหร
2: ่ลิเวอร์พูลแมนซิตี้ใช่ไหม
1: ลิเวอร์พูลแมนซิตี้อ่ะ
2: โหลิเวอร์พูลแมนซิตี้เองลิเวอร์พูลเองก็อย่างที่บอกไปนะครับอาจจะต้องใช้ความฟิตของโคดี้กักโปกับอเล็กซานเดอร์อีซักถ้าลงเล่นไม่ได้ก็เรื่องใหญ่เพราะว่าโดยเฉพาะกักโปที่ตอนนี้นี่ฟอร์มกำลังเข้าที่เข้าทางแต่ว่าเรื่องสภาพความฟิตถ้ากลับมาได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับลิเวอร์พูลก็เพิ่งบุกไปชนะบอร์นมัธมา 1-0 ก่อนพักเบรกส่วนแมนซิตี้ก็ขยี้ซันเดอร์แลนด์สุดมัน5-3 ก่อนจะไปพักเบรกทีมชาติแมนซิตี้ก็ฟอร์มการเล่นช่วงนี้ก็ชนะรวดยาวๆนะครับฟอร์มดีแล้วก็ยิงเยอะด้วยลิเวอร์พูลก็เช่นกันครับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเหนียวแน่นเริ่มกลับมาเก็บชนะได้เยอะขึ้นชนะ4จาก5เกมหลังสุดนะครับ
1: ผมว่าลิเวอร์พูลไม่แพ้แล้วจะกดแมนซิตี้ในแอนฟ
2: ิลด์กดในที่นี้คือชนะเลย
1: ชนะดิ
2: เฮ้ยซิตี้อาจจะเสียสมาธิ
1: ผมว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่เวลามันมีเคสอะไรแบบนี้ม
2: ัก
1: จะมีพลังแฝงเป็นพิเศษ
2: อ่าฮะ
1: พวกแกโกงฉันเหรออ ื
2: มโดน
1: อะไรอย่างงี้อัดพวกแกเองลิเวอร์พูลเก็บ3แต้ม
2: ผมว่าคู่นี้กินกันยาก
1: เสมอหรอ
2: ผมว่าแมนซิตี้ไม่น่าแพ้ลิเวอร์พูล
1: โอเค
2: เ
1: ฮ้ยคุณพูดเอาใจแฟนลิเวอร์พูลอ่ะ
2: โอ้โหเจอกันซีซั่นล่าสุดนี่ซิตี้สอยไปกลับเลยนะ
1: หรอ
2: เ
1: อออันเป๊ปนะนี่มาเลก้านะ
2: เออ
1: บอกคุณอูใจเย็นสอปอมีสอปอลาวฮะสอปอนี่สมุทรปราการ
2: เอาหรอไปซะไกลเลย
1: ไปซะไกล
2: ผมคิดว่าข้อความมันตกเนี่ย
1: นะฮะชื่อพี่จุนตกหายไปนะฮะทีมกอล์ฟ จุนไม่ได้ครับเพราะว่าบริษัททำไม้กอล์ฟบอกว่าเขาไม่สามารถทำไม้กอล์ฟที่ยาวศอกเดียวได้นะฮะถ้าจะให้จุนตีนี่ไม้กอล์ฟต้องยาวแค่ศอกเดียวไม่ได้นะฮะเออบอกโดเนี่ยนิสัยไม่ดีตั้งแต่อยู่มานูรอบ2แล้วครับไครูนี่ครับอนาคตทีมชาติอังกฤษ
2: ลูกชายเขานะ
1: พี่เอกครับพี่เอกรุ่นอะไรเหรอครับจากเด็กองชมพูฟ้า111ครับผมโอ้สเกต100111นะฮะ
2: ครับ
1: ส่วนอันนี้บอกว่าข้อความใน YouTube นะครับผมเก็บให้หมดนะครับคุณเอกทำงานร่วมกับผอ.เบ่งมากี่ปีแล้วครับเบื่อเบ่งมั้งเปล่าขำๆตั้งแต่ปี2004อ่ะนี่กี่ปีแล้วเนี่ย
2: 22
1: ปีแล้ว
2: โอ้ตั้งแต่สมัยหนุ่มๆเลยนะ
1: สมัยหนุ่มๆเลยนะฮะบอกว่าดอกกูมีความเร็วให้เล่นแบบเบลตอนแบ็กซ้ายไหวไหมฮะจิ้มบอลแม่งหน้าแล้ววิ่งแข่ง
2: เขาเล่นกับเดนมาร์กเขาเป็นตัวลุกด้านบนด้านขวาเลยนะ
1: หรอ
2: เออเป็นตัวลุก3กองหน้าเลยนะเล่นกับเดนมาร์ก
1: บอกคุณจุนลุยน้ำออกมาได้หรือยังครับเห็นคุณจุนบอกว่าน้ำแค่เอวแต่จุนออกไม่ได้พอมิดหัวนะขอฟังชัดๆว่าตอนนี้คุณเอกส่งเสียอยู่กี่บ้านนะจากคุณจักรวาลข่าวผมส่งเสียอยู่ประมาณ3บ้าน
2: นี่ยังไงพอใจไหม
1: พอใจไหม
2: ต้องการคำตอบแบบนี้ใช่ไหม
1: ผมเคยไปเบตง7วันฝนตกทุกวันเลยครับโอ้ถ้าไปช่วงมรสุมก็ฝนตกนะ
2: ครับ
1: ถูกไหม
2: น่าจะตกเพราะภาคใต้ด้วยไง
1: กันยาตุสิงหากันยาเนี่ยฝนตกหนักเลยฝนตกทุกวันเลย
2: ครับ
1: คุณอรพินสวัสดีครับแล้วก็บอกท่าอาร์เซนอลต่อ 2-1 จะรอก๋วยเตี๋ยว1ชามครับครบถ้วน
2: ครับ
1: ขอบคุณทุกข้อความนะครับคุณจักรวาลข่าวแมวแอบไปเม้นที่ Facebook ด้วย YouTube ด้วยนะบอกสเปอร์จะมานัดนี้แหละฮ่าๆโอ้จะดีเหรอ
2: ขอเป็นแมนยูก่อนได้ไหม
1: ขอให้แมนยูมาก่อนแล้วกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับนายที่นายกูรูเอกฮิมสกุลกับคุณอู๋อัครเทพลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มาก

0: จะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
1: ์กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denma
6: ก็เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
1: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
0: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
1: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
0: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-COT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
5: อ้าวสวัสดีครับต้อนรับสู่นินทากีฬาโลกนะฮะต้อนรับสลีบิงกลับสู่รายการด้วยนะฮะ
6: โอ้ครับ
5: รวมถึงคุณสมชายด้วยนะฮะมา
6: เพิ่งมาครั้งแรกเลยนะพฤหัสเน
5: ี่ยโอ้โห
6: เพราะว่าที่มาเนี่ยเขาบอกทีมไม่มา
5: ก็เหรอ
6: เอาจะมาสแตนบาย
5: ใครบอกฮะ
6: ไม่รู้ยองบอก
5: โอ้ครับครับเอาแล้วถ้าลีบิงไม่มาสมชายก็จัดคนเดียวสิครับวันนี้
6: ไม่รู้เหมือนกันครับแต่เขาบอกว่าวันเนี้ยให้มาสแตนบายไว้ก่อน
5: เอาเหรอแม่ดีจริงๆเลย
6: ไปไหนมาบ้างครับอาจารย
5: ์เหรอฮะเป็นคำถามที่ดีมากนะฮะก็ไปอยู่ญี่ปุ่นนะฮะเมืองนิชิโอะนะฮะจังหวัดอิชิ
6: เขาเป็นอะไรกับนิชิโนะฮะ
5: จังหวัดอิชิไม่ใช่ฮะ
6: นิชิโอะนิชิโนะ
5: นิชิโอะ
6: นะนี่นิชิโอะ
5: ครับ
6: น่าจะเป็นญาติกันมั้ง
5: คือไอ้เชียงเก่งเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีนะว่าแกจัดนี่กระจายกันหลายเมือง
6: ค
5: ุณชาย
6: ครับผม
5: นะครับดีหมิงไปดูแบตเนี่ยดูน้องวิวตีรอบรองเนี่ย
6: ครับ
5: นั่งรถบัส2ต่อรถไฟฟ้า2ต่อนะฮะใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งนะครับไปถึงเนี่ยวิวกำลังตีจะชนะเกมที่2รอบรองนะครับ
6: ครับผม
5: แล้วก็ต้องจัดรายการรายงานตอนเที่ยงมาพอดีเลยวิวแข่งเสร็จพอดีไม่ได้คุยไม่ได้อะไรเลยนะเสร็จแล้วก็ใช้เวลากลับไปอีก2ชั่วโมงครึ่ง
6: โอ้โหไกลนะ
5: ไกลมากนะ
6: โอ้โห

0: ไปดูบิววิ่ง200เมตรนะฮะทำลายสถิติต่ำกว่า20นะครับตอนนั้นนะฮะจากนั้นอีกเหรียญหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเหรียญอะไรนะมีมวยแน่ๆละเป็น
1: มวยน้องโฟกัส
0: ใช่ๆ
1: นันทิชาจงโป่งกลาง
0: นะฮะ
1: ฮะ
0: อีกเหรียญหนึ่งอะไรนั้นนึกไม่ออกนะ
1: อีกเหรียญหนึ่งที่ไปดูวิววิวไปแล้วใช่ไหมวิวไปแล้ว
0: อ
1: ีกเหรียญหนึ่งอะไรที่หลิงไปดู
0: MMA อ๋อแล้วมวย MMA แล้วก็มวยนะ
1: ครบไหมครบไหมไล่แล้วครบไหม
0: ก็สี่เหรียญทองอ่ะนะ
1: ครับผ
0: มก็พอสมควรนะครับคุณสมชาย
1: โอ้นี่ไปหลายที่เลยนะ
0: ไปดูเทนนิสนะก็ได้แค่ลุ้นชิงเหรียญทองแดงจากน้องบูมนะครับกาซินิสสำเร็จนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าได้เดินทางสนุกสนานดีนะครับคุณสมชาย
1: ครับผม
0: นะฮะแล้วได้เห็นสนามที่เขาสวยงามนะครับนะก็เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศที่เจริญแล้วเขามีนะครับนะแล้วก็การขนส่งคนที่แบบโอ้โหอลังการมากรถไฟฟ้าของเขาเนี่ยนะคุณสมชาย
1: ครับ
0: วิ่งตรงเวลาแล้วก็วิ่งกันโอ้โหอีลุงตุงนังครับนะที่สำคัญเนี่ยอาร์คอย่างเดียวเลย
1: โอ้ถามอย่างเดียว
0: คือตอนนี้เนี่ยทุกอย่างอยู่ในมือถือครับ
1: ค
0: ือคนญี่ปุ่นเนี่ยแกนี่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยโอ้โหไม่กระดิกเลยนะ
1: จะไม่พูดใช่ไหม
0: ก็เหมือนกับคนญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยจะสนใจพูดภาษาอังกฤษนะครับ
1: เขาก็ถือว่าภาษาเขาเนี่ยมันใช้ได้ทั่วโลก
0: ไ
1: ง
0: ไอเราก
1: ็ใหญ่ๆ
0: ภาษาก็ไม่ค่อยดีกลายเป็นภาษาดีไปเลยนะ
1: โอ้ครับผม
0: ยิ่งเขาพูดไม่ได้เรายิ่งไล่เตะรอบเวทีฮะนะ
1: ฮะออกแอคเซนต์หน้าดูเลยใช่ไหม
0: แล้วก็เลยต้องเทคโนโลยีการใช้แอปพูดแล้วแปล พูดภาษาไทยแล้วก็แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นแกก็พูดภาษาญี่ปุ่นแล้วก็แปลภาษาไทยนะ
1: พอรู้เรื่องไหม
0: เอาก็แอปแปลนี่ไม่รู้เรื่องได้ไง
1: ไม่ใช่นะญี่ปุ่นบางทีคุยมันไม่คุยด้วยเดินหนีไปเฉยเลยเสียมารยาทสิ้นดี
0: ก็ถือว่าครั้งนี้เนี่ยกองทัพนักกีฬาไทยก็ประสบความสำเร็จในแง่ของเหรียญทองเนี่ยถือว่าเกินเป้าหมาย
1: เกินเป้าเลยนะ
0: นะครับต้อนรับท่านผู้ว่าตู่เลยโปรดปรานสมานมิตรนะครับ
1: ท่านผู้ว่าปราจีนบุรี
0: เอ้า
1: ไม่ใช่อันนี้ผู้ว่าตู่นะ
0: โอ้โหเมื่อกี้นี่มานี่ก็
1: เป็นยังไงครับ
0: ฟังรายการของพี่หนุ่มคือเมื่อคืนเนี่ยลีมิงกลับมาจากญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็สี่ทุ่มกว่าละขึ้นไปที่ห้องซอนี่แกก็เปิดรายการของพี่หนุ่มกัญชัยหนุ่มชาย
1: ครับ
0: ก็มันเป็นประเด็นเรื่องที่คุณแม่นี่ถูกล็อกคอแล้วก็ไปอยู
1: ่
0: เนสเซอรี่ที่กาญจนบุรีนะครับคุณหนุ่มชาย
1: ทำไมต้องล็อกคอคุณแม่แล้วไปอยู่
0: บอกกันนั่นสิครับมันถึงเป็นเรื่องเป็นราวพอคุณแม่นี่ออกมาได้ครับ
1: คุณแม่หนี
0: มาแฉให้คุณพี่นะครับ
1: โอ้
0: นี่พี่ตำรวจ
1: คุณแม่นี่ก็เก่งนะ
0: คุณแม่นี่โอ้โหหนีมาเนี่ยยิ่งกว่าหนังเลยนะฮะ
1: ยิ่งกว่าเจมบอนด์อีกนะ
0: โอ้ต้องขุดมุมเข้ามา
1: คือแล้วไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยเขาถ้าเขาล็อกนี่หนีไม่ได้เลยนะหลีมิงนะ
0: หนีอุโมงค์ออกมาขึ้นรถไฟแล้วก็นั่งเครื่องบินนะฮะแม่ยิ่งกว่าหลีมิงเมื่อคืนเนี่ยบินมาจากโอกินาว่าครับเผลอหลับไปชั่วโมงกว่าเครื่องลงเลยเฮ้ยทำไมถึงประเทศไทยเร็วจังวะเขาก็อ่านภาษาอังกฤษโอ้ยไทยว่าเอ๊ะไทยแลนด์แล้ววันนี้ประเทศไทยปรากฏว่าไปลงไทเปฮะ
1: โอ้อ้อมอยู่ยังไม่ถึง
0: ยังไม่ถึงครับ
1: ไปลง
0: งง
1: มันก็แป๊บเดียวเองอ่ะญี่ปุ่นไต้หวันนะยิ่งเป็นโอกินาว่ายิ่งนิดเดียว
0: ชั่วโมงกว่า
1: ครับ
0: คือเป็นอย่างนี้คุณสมชายพูดเรื่องจริงหน่อยคือคุณเขาชื่อคุณพัดนะ
1: ครับผม
0: คุณแม่เนี่ยเขาบอกว่าถูกลูกชายส่งคนอุ้มตัวขึ้นรถตู
1: ้
0: แล้วก็ไปอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในอำเภอท่าม่วง
1: ก็หวังดีไง
0: ก็นั่นแหละมันเป็นประเด็นไง
1: เออ
0: ตัวแกออกมากลัวแกก
1: ็
0: ติดต่ออาอีให้อาอีไปรับไปอยู่2ปีเนี่ยโอ้โหปรากฏว่าที่นั่นเนี่ยนะครับพี่หนุ่มเนี่ยแกส่งคนไปดูเนี่ยโอ้โหเตียงนี่มันเหมือนเหล็กกั้นอะคุณสมชาย

0: ขวางอ่ะ
1: โอ้
0: นะฮะจะเป็นเรื่องเป็นลาเป็นหลายตอนเลยพี่หนุ่มตอนนี้เป็นยิ่งกว่าซีรีส์ของญี่ปุ่นเกาหลีนะฮะ
1: โอ้
0: ยมันก็ตามโอ้โหมันแม่ก็มีตัวละครโผล่มาเยอะนะคุณผู้ชายนะนะฮะตอนนี้ก็กลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วก็กลายเป็นไอ้ศูนย์ดูแลเนี่ยนะฮะก็แกก็ยืนยันว่านะครับมีองค์กรของรัฐบาลย่ออะไรไม่รู้ชื่อย่อไปเยอะมาตรวจสอบดูแลมันก็ผ่านนะฮะ
1: โอ้คือดูแลเรียบร้อยไม่มีปัญหา
0: ผ่านมาตรฐานนะฮะแต่มันดันเป็นเตียงนอนเนี่ยมันมีกรงเหมือนกับขังถ้าภาษาเรียกขังลิงขังสุนัขเลย
1: ก็บางทีคนแก่บางคนหลงหลงลืมลืมหรือชื่อจะกลับบ้านไง
0: ใช่เขาก็มีเหตุผลอย่างนั้นเขาก็มีเหตุผลอย่างนั้นว่าเขาก็มาชี้แจงว่าเนี่ยมันก็มีผู้ที่มาดูแลเนี่ยบางทีก็อัลไซเมอร์บางทีก็ป่วยจิตเวชนะครับทำร้ายร่างกายบางทีแกก็อ้างว่าต้องมัดมือมัดเท้าแล้วมันก็จะมีปัญหาก็เลยต้องสร้างกรงเข้ามาในเตียง
1: ก็คือกันไว้จะได้ไม่
0: ฮะ
1: แต่คุณพ่อคุณแม่ของผู้ที่ส่งไปจะได้อยู่แบบปลอดภัย
0: เออ
1: แต่ว่าทีนี้พอหนีมาถึงพี่หนุ่มได้เหตุการณ์ไม่เป็นแบบนั้นเลย
0: ก็ถ้าภาษาที่เราดูกันเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นมาตรฐานที่ผ่านการที่จะเป็นดูแลคนแก่แบบไม่ว่าเขาจะเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าเขาจะเป็นจิตเวชอะไรกันนะคุณสมชายนะครับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมันน่าจะมีอะไรที่มันดีกว่านี้ในการในแง่ของเช่นถ้าเขาเป็นก็จะต้องมีคนดูแลประกบ1ต่อ1อะไรเงี้ยนะฮะอะไรเงี้ยคุณสมชายไปติดตามดูแล้วกันนะดีหญิงก็ตามมา 2-3 ตอนเลยไม่จบเพราะตัวละครก็โผล่มาหลายคนอีกนะฮะ
1: ครับครับ
0: เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบก็เรียกอะไรลูกกับสะใภ้เนี่ยอุ้มแม่ไปเพื่อจะฮุบโรงงานอะไรประมาณเนี้ยนะฮะแล้วก็ต่างคนต่างก็ชี้แจงกันไปชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วตอนต่อมาก็เอาเจ้าของมาเจ้าของเอาลูกชายมาที่จบในด้านนี้จากนิวซีแลนด์ไม่เห็นแรนเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: แกก็อ้างว่าเนี่ยทางหน่วยภาครัฐที่มันดูแลชื่อย่ออะไรของเขาเนี่ยเขาก็มาตรวจสอบแล้วก็ผ่านมาตรฐานอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยนะมันก็ไปกันใหญ่นะครับคราวนี้คุณสมชาย
1: นั่นสิ
0: โกโซบิกนะฮะ
1: ดิมินก็ตามนะโอ้โหนี่ยิ่งกับละครแนวตั้งของจีนอีกนะ
0: ก็ส่วนใหญ่ดิมินก็ไม่ค่อยชอบดูหรอกเพราะมันยาวมันเยอะแต่พอดูแล้วมันอดไม่ได้ก็ต้องตามนะคุณสมชายนะ
1: ชอบนะชอบอย่างเงี้ยนะชอบ
0: ไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบแต่ว่ามันเป็นประเด็นของสังคมที่คนมันเรื่องใหญ่อะตอนนี้นะ
1: ครับ
0: มันก็แสดงให้เห็นปัญหาของบ้านเรามันยังมีเยอะแยะตะแปะหนังไก
1: ่ก็เวลารวยมากๆต้องจัดการปัญหามรดกให้ดีอย่าให้ลูกๆเนี่ยมันคิดกันเองว่าต้องเป็นของฉันของฉัน
0: ไอ้นี่เรื่องหนึ่งแต่ไอ้เรื่องสถานที่ดูแลคนผู้สูงอายุอะไรต่างๆนานาในบ้านเรานี่นะฮะมันก็ยังมีปัญหาอยู่เยอะในเรื่องมาตรฐานอะไรต่างๆนะครับนะคุณสมชาย
1: ก็สนใจหลายเรื่องนะ
0: ก็เอามันเป็นเรื่องของเนี่ยความน่าสนใจเป็นเรื่องใหญ่อะเรื่องดังนะคุณสมชายก็ต้องติดตามบ้างต้องรู้บ้างนะครับ
1: ผมครับผม
0: แล้วคุณสมชายก็ต้องเตรียมตัวด้วยนะฮะเพราะว่าใกล้ๆแล้วลูกจะส่งไปอยู่อย่างเงี้ยนะฮะคุณสมชาย
1: ก็ผมไม่เคยมีปัญหาแล้วครับเพราะว่าสมบัติไม่มีไอ้ที่มีปัญหาส่วนใหญ่จะมีสมบัติไง
0: คือมันไม่ใช่มีเวลาสมบัติหรอกครับคือบัตรพอมันบัตรมีพอเราแก่มากๆเนี่ยหนึ่งเนี่ยโรคอัลไซเมอร์เนี่ยมันจะทำให้ลูกหลานนี่โอ้โหปวดหัว
1: ลำคาญ
0: นะฮะก็อาจจะต้องส่งไปอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้ไอ้วิธีการศูนย์ต่างๆเนี่ยมันต้องมีการรองรับนะฮะใช่ไหมที่มาที่มันดูแบบให้เป็นประเทศที่เจริญเขาทำกันนะคุณสมชายนะไม่ใช่มาโอ้เอาเตียงเนี่ยเป็นกรงอ่ะคุณสมชาย
1: ก็ครับผม
0: อืมนะก็กลับมาเรื่องกีฬาไปถึงไหนละกีฬานะคุณสมชาย
1: ก็กีฬาก็หลินหมิงเล่าถึง5-4-5เหรียญที่หลินหมิงไปดูที่
0: ครับ
1: เอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับ
0: ก็ถือว่าภาพรวมคือเราประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายนะตอนนี้ก็เลยทำให้บรรยากาศอะไรต่างๆนานาของวงการกีฬาไทยนะครับ ดูดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอย่างบิวเนี่ยก็ได้รับรางวัลที่นักกีฬาไทยในเอเชียนเกมไม่เคยมีนะก็คือนักกีฬายอดเยี่ยมของการแข่งขันนะคุณสมชาย
1: ครับ
0: นะฮะที่เฉียดเฉียดนักกีฬาไทยจะได้รับก็คือในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่13นะฮะฉลามเอ็ดแกก็ได้มาลูก2เหรียญทองอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เฉียบชิวเฉียบนะครับคุณสมชายแล้วก็วันนี้ที่โรงแรมแกรนด์โฟร์วิงคอนเวนชั่นนะครับก็ได้มีพิธีมอบเงินรางวัลให้กับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาเรียบร้อยไปละนะฮะคุณสมชาย
1: โอ้ก็มากันคึกคักเลยเพราะว่าแต่ละคนนี่เขาโอนตังเรียบร้อยแล้วอ่ะ
0: ก็ที่มานี่ส่วนใหญ่ก็พวกได้เหรียญนะคุณสมชาย
1: กองทุนพัฒนากีฬานี่เขาก็โอนเรียบร้อยแล้ว
0: ใช่สรุปเราได้หลงจ้งนะครับรวมทุกเหรียญนี่52เหรียญนะครับก็มีเงินรางวัลทั้งหมด236ล้าน6แสนบาทนะฮะคุณสมชาย
1: บิวภูริพลนี่มีติ๊บพิเศษอีกนะเพราะว่าได้ค่าทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วย
0: อืมนะ
1: มีรับติปพิเศษอีก
0: โอ้รวมทั้งสิ้นนี่บิวได้ไป5ล้าน8แสนนะครับคุณสมชาย
1: เขาบอกว่าสมาคมตะก้อแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มากสุดเลย
0: เหรอ
1: ผลงาน2เหรียญ2เหรียญทอง2เหรียญเงินเนี่ยรับไป68ล้านเพราะคนมันเยอะไง
0: ครับนะนี่ขนาดได้แค่2ทองนะนะ
1: แต่ว่า
0: ได้4ทองนี่โอ้โหจะทะลุเข้าไปอีกเท่าไหร
1: ่สมาคมที่ได้3เหรียญทอง2เหรียญเงินเนี่ยได้น้อยกว่านะ
0: ก็
1: เพราะส่วนมากเป็นประเภทเดี่ยว
0: กีฬาบุคคลไง
1: กีฬาบุคคล
0: นะนี่ถ้าฟุตบอลหรือวอลเลย์บอลได้เหรียญทองโอ้โหทวีคูณไปอีกนะครับเป็นอีก 3-40 ล้านบาท
1: มีอีสปอร์ตก็ตามมามีเทคบอลนี่ก็รับไป18ล้านโอ้อีสปอร์ตนี่ได้20กว่าล้านนะ23ล้านน่าเป็นประเภท
0: ครับ
1: หลายบุคคลน่ะ
0: เออ
1: โอ้รับกันเขาบอกว่าเงินเนี่ยโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยเลย
0: ครับ
1: ไม่ต้องอะไรมากมาย
0: โอ้
1: กองทุนเขาโอนเรียบร้อยเลย
0: ก็คงจะก็ปกติก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแหละนะคุณสมชายนะ
1: ก็ทำเพื่อให้มันชัดเจนรวดเร็วทันใจ
0: เพราะว่าไอ้บุคคลเนี่ยมันก็เป็นชื่ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าของในส่วนแบ่งของสตาฟโค้ชเนี่ยนะครับเดี๋ยวสมาคมเขามาจัดการเอง
1: เพราะสมาคม30สตาฟโค้ช20
0: กลาง
1: สตาฟโค้ชก็บอกให้ไวนะให้ไว
0: โอ้นะนี่ถ้าของจีนนี่ไม่รู้ใช้เงินไปเท่าไหร่อัดฉีดเขาไม่รู้ว่าเยอะขนาดไหนนะ
1: ครับ
0: นะจีนได้ไป169เหรียญทองนะครับ
1: จีนเขาก็เหลือเงินหยวนเขามีอยู่แล้วจีนนี่พอว่างทองลงนี่แกเหมือนกับหลีหมิงเลยนะแกกวาดซื้อทองมาเกลี้ยงเลยนะนะฮะ
0: กราบ
1: ซื้อทองซื้ออะไรมาจีนนี่เขาชอบเก็บทอง
0: กราบมาแล้วก็ญี่ปุ่นได้ไป83เหรียญทองนะครับ
1: ครับ
0: เกาหลีใต้39
1: ครับ
0: นะฮะนอกจากนั้นก็เป็นอินเดียกับอุซเบกิสถาน21เท่ากันนะครับและอิหร่าน19ไทย18
1: ครับ
0: นะคุณสมชาย
1: แหมลีหมิงก็คุยไปนี่ข้ามนะเอเชียนเกมที่ลีหมิงไปเนี่ยมันยังเล่าไม่หมดเลย
0: ทำไมครับ
1: ก็ข้ามมาเป็นข่าวซะก่อนไงไป
0: เ
1: กมแล้วไปดำน้ำต่อไม่ใช่เหร
0: อรู้ได้ไงฮะ
1: ก็ลีหมิงเล่าทุกวันเลย
0: ครับผมก็เลยถือโอกาสไงคุณสมชายเพราะว่าเที่ยวนี้เนี่ยก็ไปตั้งแต่วันที่20กันยายนนะบินไปพร้อมกับคุณโจโจ้ไทยรัฐนะครับตอนบินก็เราบินไปลงฮานอยคุณสมชายนะครับฮานอยนี่พักเครื่องประมาณชั่วโมง15นาทีแต่ว่าดันบินจากเมืองไทยนี่นะเครื่องดีเลย์ไปเกือบ40นาทีอ่ะคุณสมชาย
1: โอ้ครับ
0: นะฮะนี่ดีว่ามันเป็นสายการบินเดียวกันนะ
1: อ๋อ
0: นี่ถ้าเป็นสายการบินคนละสายเนี่ยตกเครื่องเลยนะคุณสมชาย
1: ก็เป็นไม่ได้ช่วงนั้นน้ำท่วมเนี่ย
0: เพราะว่าเขารอตอนนั้นยังไม่ท่วม
1: อ๋อยังไม่ท่วม
0: เออ
1: นะ
0: หลีหมิงไปเนี่ยยังงงอยู่เลยเอ๊ะทำไมกรุงเทพมันหนักหนาสาหัสสากันยิ่งกว่าปีเท่าไหร่2554ใช่ไหมคุณสมชาย
1: ครับผม
0: โอ้นึกภาพไม่ออกไง
1: ี54
0: ตอนนั้นคุณสมชายช่วยเล่าตั้งแต่แรกได้ไหมว่ามันฝนตกมันยังไงฮะมัน
1: ช่วงน
0: ั้
1: นเน
0: ี่
1: ยม
0: ัน
1: ไม่ได้ตกน้ำท่วมเพราะว่าฝนตก
0: เออ
1: แต่มันเป็นน้ำหลากจากทางเหนือมา
0: เออใช่แต่ครั้งนี้
1: แต่ครั้งนี้มันท่วมเพราะว่าฝนมันตกทั่วกรุงเทพปริมณฑลยันนครนายกยันอะไรเลย
0: เออ
1: ปราจีนบุรีเละเทะหมดเลย
0: มันตกเป็นยังไงครับมันตกแบบสองวันสามคืนเลยคุณใจไม่ลืมหูลืมตาเลย
1: มันตกหนักแล้วก็ปล่อยแล้วก็ตกหนักแล้วก็ปล่อยแล้วก็ตกหนัก
0: คือพูดง่ายครึ้มฟ้าครึ้มฝนทั้งวันทั้งคืน
1: แล้วตกหนักไม่ได้ตกแบบน
0: ิ
1: ดหน่อยพอซาซาลงหนักอีกแล้วเป็นอย่างนี้อยู่หลายวันเหมือนกัน
0: โอ้
1: เรียบร้อยเลย
0: โลโอ้โหวุ่นวายขายปลาช่อนเลยเพราะว่าในช่วงประมาณต้นเดือนใช่ไหมหรือปลายเดือนนะ
1: ญี่ปุ่นก็มีน้ำท่วมนะก่อนหน้านี้ก่อนที่มินจะเดินทาง
0: ครับ
1: ก็ฝนตกหนักเหมือนกัน
0: คือมันกระทบกับคณะที่ไปเดินทางไปด้วยนักกีฬาหลายคนนะคุณสมชายเพราะว่าเขาบอกว่าดีเลย์ไป8-10ชั่วโมงทั้งคนที่ไปนะแล้วคนที่กลับด้วยก็เจอเรื่องอะไรนะ
1: กระเป๋าก
0: ระเป๋า
1: เนี่ยผู้ชายถ้าเป็นกระปี่เนี่ยผู้หญิง
0: เบอร
1: ์
0: ถ้าเป็นIQSR อะไรเงี้ย LPGDA เนี่ยก็เรียกอะไรฮะ
1: อ๋อนั่นนักกอล์ฟผู้หญิง LPGA ทัวร์ฮะ
0: ครับ
1: ก็โหกระเป๋าหายนี่ถึงกับขั้นโยกย้ายผู้บริหารการบินไทยเลยนะหลี่หมิงไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะ
0: มันก็ควรแล้วครับโอ้ปล่อยให้ตกค้างมันเท่าไหร่อ่ะเป็นหลายพันแล้วมันไม่ควรจะเกิดอ่ะแล้วก็คือถ้ามันเป็นทุกสายการบินเนี่ยมันก็พอว่านะคุณสมชาย
1: เขาบอกว่ามันคนไม่แต่ว่ามันก็อย่างว่าไม่รู้ใครต้องรับผิดชอบกันบ้าง
0: เออ
1: เพราะว่ามันก็มีวิธีการแก้ไขของมันอยู่
0: แล้วก็แน่นอนคนที่รับผิดชอบก็ต้องผู้บริหารระดับสูงอยู่แล้วนะคุณสมชายใช่ไหม
1: นั่นแหละครับ
0: อืมแล้วก็คนที่ไปนี่คุณสมชายคิดดูขาไปเนี่ยในช่วงที่วิกฤตน้ำท่วมเนี่ยการบินไทยเข้าไปก็จะเป็นสายการบินเดียวมั้งที่ดีเลย์กัน8-12ชั่วโมงอ่ะนะ
1: ก็หลายสายการบินนะผมเห็นการบินอื่นก็ดีเลย์เยอะแต่ว่าปัญหามันไม่หนักเท่ากับการบินไทย
0: ใช่ใช่เพราะว่านักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้การบินไทยใช่ไหม
1: ครับ
0: นะมันก็เลยจะกระทบนะ
1: แล้วการบินไทยนี่เพิ่งจะเริ่มมีกำลีกำไรลืมตาอ้าปากได้นะเล่นกันซะละ
0: ก็ดันมีกำไรไงคนก็อยากเข้ามา
1: ครับแล้วมีการเมืองภายนอกภายใน
0: ถ้าลองขาดทุนอยู่ไม่มีใครอยากเข้าหรอกครับคุณสมชาย
1: ตอนนี้มันมีกำไรแล้วคือคนมาใหม่ก็ต้องถ้าเก่งอ่ะทำให้ดีมันไม่ขาดทุนเหมือนคนเก่าหลุดออกไปเงี้ยมันก็ต้องเอาให้ได้นะ
0: ก็ไม่ได้หรอกครับเรียบร้อยนะกลับไปเหมือนเดิม
1: ครับผม
0: ส่วนเรื่องกระทบอีกอันหนึ่งคือนักกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะนอนกันแถว300เตียง400เตียงบางทีก็100เหลือ290เตียงแล้วตอนนี้พังไปสัก10เตียง
1: อ๋อที่หัวหมากกกต.
0: เขาก็ประมาณว่ารถจอดที่กกต.แล้วสบายมันง่ายขึ้นสุวรรณภูมิอะไรเงี้ยคุณสมชาย
1: ครับผม
0: เจอข่าวน้ำท่วมก็ไปนี่มือไก่หน้าผากเลยคุณสมชาย
1: โอ้ใช่เลยน้ำท่วมนี่ท่วมรถนี่มันก็ซ่อมผมว่าต้องมีเกือบแสนน่ะเป็นแสนน่ะ
0: ก็นะฮะแล้วยิ่งบางคนรถไฟฟ้าใหม่เนี่ยรถไฟฟ้านี่มันจะหนักไหมหลี่หมิงก็ไม่มีความรู้นะ
1: ก็เหมือนกันนะหลี่หมิงเพราะว่ามันท่วมหมดนะระบบรถไฟฟ้ามันก็จะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เยอะหน่อยนึงแต่ว่ารถเครื่องยนต์สันดาปก็ไม่ธรรมดาเพราะมันต้องถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ล้างคอนโซลล้างเบาะล้างโอ้โหเกี้ยงอ่ะ
0: โอ้โหตอนนี้ไปเปิดอู่ซ่อมรถดีกว่าคุณสมชาย
1: คนล้างคนทำนี้เป็นมันก็ต้อง
0: ม
1: ันแต่ว่า
0: ทำง่ายนะ
1: คนไทยแป๊บเดียวแหละพวกช่างถ้าเขาตั้งใจนะเพราะว่ามันเป็นร้อยๆคันน่ะมันมีตัวอย่างทำแป๊บเดียวพอเป็นคันหนึ่งสองคันสามคันเดี๋ยวก็เร็วแล้วแป๊บเดียว
0: มันต้องระดมคนพวกนักเรียนที่นักศึกษาอะไรช่างยนต์อะไรเงี้ยมานะใช่ไหมคุณสมชาย
1: คนก็มาคิดว่าไม
0: ่นี่ดู
1: ไม่ต้องคืนไม่ต้องคืน
0: ขยะเงี้ยจะขนยังไงคุณสมชาย
1: ก็นั่นเดี๋ยวมาขนาดนี้เนี่ย
0: นี่มันก็ต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรเข้ามา
1: ใช่มันต้องแจ้งเขาให้มันเพราะว่ามันหนักหนารถขยะขนไม่ไหวอย่างเงี้ย
0: ขนก็ยังไม่ไหวแล้วรถขยะเนี่ยกทมจะทำยังไงก็เห็นใจท่านผู้ว่า
1: ก็เหนื่อยอยู่ผู้ว่าก็กำลังเหนื่อยแก้มลิงอยู
0: ่โอ้
1: โอ้ทุกตอนนี้ทุก ทุกผู้นำ
0: ทำไมครับ
1: นายกรัฐมนตรีก็กำลังมีปัญหากับเรื่อง
0: อื

0: เรื่องที่อ่านข้อความแล้วตำหนิท่านปลัดท่านนายอำเภออ
1: ้าว
0: บ้านสร้างอยู
1: ่
0: เขาบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้น
1: เอ้า
0: แล้วทำไมพูดเป็นอย่างนี
1: ้
0: ตอนนี้ทั้งฝ่ายแค้นฝ่ายค้านนี่ก็เอามาคุยกันอุตลุดไปหมด
1: โอ้
0: เรื่องจริงก็เลยไม่รู้เลยว่าเป็นไงมันต้องมีการสอบก่อน
1: อ้าว
0: ดีมิงเรื่องเนี้ยว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง
1: เออ
0: ถ้าออกมาแล้วมันจริงก็ว่าไปถ้ามันไม่จริงก็ยุ่งกันนะ
1: อ้าว
0: แล้วก็ถึงเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็ไม่น่าจะเอาชื่อของเขาหรืออะไรเง
1: ี้
0: ยความผิดของเขามาพูดแบบออกอากาศแบบเนี้ยถูกไหมลีหมิงก็เป็นบทเรียนไป
1: กล้า
0: ไม่รู้เขาจะว่ายังไงกัน
1: โอ
0: ้นะฮะแล้วไปดำน้ำเป็นยังไงบ้าง
1: เหรอโอ้
0: กลับมา
1: ที่ดำน้ำใช่ไห
0: ม
1: โอ้โหเดี๋ยวเรียงลำดับกัน
0: แล้วก
1: ็คือบทภารกิจตอนนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะมีเทควันโดเทควันโดนะหลีหมิงเนี่ยว่าจะไปดูซะหน่
0: อ
1: ยแต่ดูแผนที่แล้วโอ้โหนะครับหลีหมิงอยู่นิชิโอเนี่ยก็ประมาณมหาชัยนะ
0: ไม่น่ามหาชัยอ่ะนู่นอ่ะผมมาดูแล้วบาง
1: อย
0: ่าง
1: ชลบุรีไม่ยกตัวอย่างมหาชัยใช่ไห
0: ม
1: แต่ว่าสนามแข่งเนี่ย
0: ครับ
1: มันไปอยู่ตรงพวกลพบุรีอะไรบางเงี้ย
0: กระไกลกันมาก
1: ขนาดนั่งรถไฟฟ้านี่ก็ประมาณต้อง2ชั่วโมงอ่ะก็เลยไม่ไหวเว้ย
0: ที่สำคัญเนี่ยไม่แฮป
1: เอา
0: ไม่มีกำลังใจเลยไป
1: ปุ่นนี่แกก็เคี่ยวนะเว้ย
0: เป็นยังไงครับ
1: แกเนี่ยให้ไอ้บัตรรถไฟเนี่ยครั้งละหมื่นเยนแล้วแกบอกว่าหมดเมื่อไหร่เนี่ยให้ไปเติมที่เมนเพจเซ็นเตอร
0: ์หมื่นก็ 3,000 นะหลีหมิงนะ
1: หมื่นนึง 2,200
0: เออ 2,200
1: ก็อ้าวโอ้โหรถไฟวิ่งเนี่ยคุณสมชายทีนึงเนี่ย2,000 เยนน่ะ 1,000 กว่าเยน
0: โอ้กว่าจะไปเพจเซ็นเตอร์ทีนี่ก็หมดค่ารถไฟไปหมดแล้วมั้ง
1: ปรากฏว่าวันสุดท้ายนี่เหลือประมาณ200เยนนะก็ขนาดเลยเก็บไว้ขึ้นไปสนามบินปรากฏว่านึกว่าจะมั่วไปได้เว้ยโอ้มันไม่ได้นะโดนไปอีกประมาณ 1,000 กว่าเยนน่ะก็เลยไม่ได้ไปดูเทควันโดเลยนั่งลุ้น
0: เทควันโดได้เหรียญทองด้วยใช่ไหม
1: ใช่อะไรนะบัลลังก์ทับทิมหยูใช่ไหม
0: หยูสิหยูบัลลังก์ทับทิมแดง
1: อ้าวเห็นพอทรงบอกบัลลังก์ทับทิมหยูนะ
0: ครับ
1: เนแกประกาศไปทั่วประเทศเลยเขาก็งงไข่วันนี้นะก็พอก็วางแผนจากกรุงเทพละว่าพอเสร็จภารกิจเนี่ย
0: ครับ
1: หลินก็จะบินจากนาโกย่าไปที่โอกินาวาจะไปเที่ยวดำน้ำสองวันนะครับคุณชายก็พอบินไปเนี่ยก็ตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับ เพราะว่ามันเหมือนกับตาบอดคำช้างอ่ะ
0: โอ้ครับ
1: มันไปบินเดี่ยวอ่ะคุณชายใช่ไหม
0: ครับ
1: บินไปถึงนั้นก็เย็นค่ำเขาก็ดูลายแทงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องยากอะไรคุณสมชายให้ IG มันวางแผน
0: โอ้ IG นี่คืออะไรฮะ
1: อ๋อขอไป AI
0: ฮะ AI ฮะ
1: AI
0: จังงงคืออะไรวะ
1: AI ไปเลย AI ลีมิงเนี่ยจะบินไปนาโกย่านะ
0: ยังไง
1: แล้วเนี่ยโรงแรมนี่จองไว้นี่นะ AI มันไปยังไงเหรอนะ
0: AI บอกแฮปไหม
1: AI บอกแบบใช้โปรแบบเสียตังค์หรือเปล่าหรือโปรฟรี
0: อันนี้ยังใช้ฟรีอยู่ใช่ไหม
1: ฟรีก็เอาแบบไม่ค่อยชัวร์นะออกมาเนี่ยก็ไปนี่เลยลงไปที่ชานชาลาข้างล่าง
0: ครับ
1: แล้วก็ไปรอป้ายรถเมย์หมายเลข5แล้วรอรถหมายเลข120 120มันจะวิ่งจากนั้นน่ะไปโรงแรมที่
0: ร
1: ีบิงพักมันอยู่อีกเมืองนึงเพราะสนามบินนี้เนี่ยเป็นเมืองเขาเรียกนาฮะแต่หลีหมิงจะต้องไปอยู่เมืองชาตันซึ่งห่างอีกไปประมาณ50กิโล
0: เอ้ชื่อมันเหมือนกับเมืองที่อังกฤษนะชาตัน
1: AI แกก็บอกว่าใช้เวลาเนี่ยถ้ารถติดก็สักชั่วโมงครึ่งถ้าไม่ติดเลยไม่จอดป้ายเหมือนรถไฟหรือเหมือนรถเมย์บ้านเราเนี่ยนะคนโผกแต่ไม่จอดเพราะไม่มีคนลง
0: ครับ
1: ก็จะเร็วหน่อยนะโอ้แล้วมันก็บอกให้ไปลงสถานีนี้สถานีนี้นะเราก็ไปถึงคุณสุชายก
0: ็
1: ตื่นเต้นเลยรู้จักไหม
0: ครับ
1: เพราะมันกลางคืนด้วยนะนะเรา ก็ต้องดูไอ้นี่ไง
0: อะไรครับ
1: Google Google
0: อ๋อ Google Map Google Map ก็แม่นนะ
1: ก็ใช่ไงแต่มันก็ตื่นเต้น
0: อ
1: ่ะแล้วพอลงป้ายปุ๊บก็ลากกระเป๋าโรงแรมอยู่อีก900เมตรลากกันจนหมดแรงอ่ะคุณสมชายกระเป๋า20กว่าโล
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ต้องแบกไปอีกนะ
0: แล้วพกอะไรไปตั้ง20กว่าโลครับอาจารย์
1: ก็ขาไปนี่ไม่ถึงครับขากลับนี่มันถึงครับ
0: โอ้ขากลับนี่ก็เก็บนู่นเก็บนี่ของรุ่ยผ้าปูที่นอน
1: ครับ
0: ฝาชักโครกอะไรกลับหมดเลย
1: โอ้แปรงสีปูแปรงสีฟันกระบงกระบัง
0: เก็บหมดเลย
1: โอ้กระเป๋าบวมเลย
0: ฮะ
1: แล้วลากไปเนี่ยนะคุณสมชายโรงแรมเนี่ยถาม AI อีกไปไอ้มันก็ขู่อีกนะเอ้ยคุณออกโรงแรมนี่มันไม่มีไอ้นี่นะพนักงานนะคุณต้องไปไอ้ลงทะเบียนแล้วยังคุณต้องไปกดรูดกดนี่เข้าไปนู่นนี่นั่นนะไม่ใช่อยู่ๆไปถึงนะมีฮัลโหลฮัลโหลมานั่งเคาน์เตอร์นะ
0: ไม่มีเลยใช่ไหม
1: ไม่มี
0: เอาแล้วทำยังไงทีนี
1: ้ก็ทำไงก็ต้องไปตายเอาดาบหน้ากันไปยายไปถึงก็มันตอนที่จ่ายตังค์โรงแรมมันอีเมลมาละว่ามันมีรหัสเข้าโรงแรมยังไงยังไงก็ไปก็ตดกดจุดๆๆเข้าไปถึงปุ๊บเข้าไปแล้วมันก็มีแบบห้องเล็กๆ มีจอให้เรากดเอาภาษาอะไรภาษาอังกฤษภาษาอะไรแล้วก็กดกดไปมันก็ให้ลงทะเบียนตุ๊ดๆๆๆแล้วก็ลง
0: ตายเลยนี่เป็นสมชายนี่นอนตรงไอ้เนี่ยโซฟา
1: ก็มีก็ขาสั่นอยู่เหมือนกันละ
0: เคาน์เตอร์เลยอ่ะ
1: แล้วมันก็ขึ้นมาปึ๊ดให้สแกนพาสปอร์ตเอาสปอร์ตปึ๊ดนะ
0: ครับ
1: ปึ๊ดสักพักนึงกดโอเคดังกึ๊กข้างหลังเราอะไรวะหันไปเอ้าตู้ข้างหลังมันจะเป็นใส่กุญแจแล้วก็เปิดออกมาเป็นกุญแจห้องเรา
0: เหรอโอ้มันทันสมัยมันเซฟไงไม่ต้องการ
1: คนมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันไม่มีคนน่ะที่จะจ้างไงคุณสมชาย
0: โอ้นี่ถ้าเกิดแทงกันตายบนโรงแรมนี่สงสัยยุ่งไงมันไม่รู้จะแจ้งใครอ่ะ
1: โอ้ตั้งนี่มีเข้าไปได้ที่ทำไงนั่งอยู่หน้าโรงแรม
0: นอนตรงนอนโซฟามีเปล่าก็ไม่รู้ไม่น่าจะมีนะ
1: นะแล้วก็หมดแรง
0: ครับ
1: นะออกเดินออกไปซื้อน้ำสิงแล้วก็ต้องจดใส่กระดาษด้วยนะครับมันเข้าโรงแรมมันต้องมีรหัส
0: อ
1: ่ะแล้วคุณสมชายเข้าไปได้ซวยอีกนะ
0: อ๋อลืมใช่ไหม
1: เออจดใส่กระดาษเลย
0: ครับผม
1: ครับไปซื้อน้ำสิงมา8กระป๋อง
0: โอ้โห
1: นะเหลือดีกว่าขาดนะครับ
0: เออ
1: แล้วก็ติดต่อเรือร้านดำน้ำที่ญี่ปุ่นเรื่องมันเยอะอีก
0: อ
1: ายุเกิน60ไม่ได้ต้องไปเอาใบรับรองแพทย์เราก็ไปเอาไปลองแพทย
0: ์
1: เป็นภาษาอังกฤษเสียไป350ส่ง
0: ม
1: าให้มันไม่ได้อีกต้องให้มารับรอง5โรคนะแล้วกูจะทำยังไงมันบอกว่าเอาแบบฟอร์มไปมันก็ส่งแบบฟอร์มมา
0: เ
1: ราก็ไปให้หมอติ๊กแล้วก็ประทับตาแล้วก็เซ็นส่งกลับไปมันโอเคแล้วภาษาอังกฤษดูได้ไห
0: ม
1: ก็พอได้นิดหน่อยไม่ได้นะคุณต้องมีการบีฟฟิ้งบนเรืออย่างงู้นอย่างงี้ขู่อีกนะคุณสมชาย
0: ดีมิงก็เย็ดไว้ก่อน
1: อ
0: ่ะ
1: ก็บอก I am okay ช็อกโกแลต
0: เย็ดเย็ดเย็ดเย็ดบ้าง
1: แล้วก็จ่ายตังอะไรกันไป
0: ครับ
1: ไม่ได้เจอตัวตนนะ
0: ไม่เจอเลย
1: แต่เป็นแก๊งต้มตุ๋นทำไงคุณ
0: สมชายเสร็จเลยนะ
1: จะ
0: โอ้โห
1: แล้วก็พอมันก็อินสตาแกรมส่งมาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ 6:35จะมารับหน้าโรงแรมแล้วคุณสุบชายคิดดูคุณสุบชายจะนอนหลับไปเนี่ย
0: นั่น
1: มันก็พะวงเอ๊ะ
0: มันเป็นใคร
1: ตื่นทันไหมแล้วมันจะมาไหม
0: แกงต้มตุ๋นหรือจะพาหมิงไปเป็นคอเซ็นเตอร์วะ
1: อะไรเงี้ยต้องรุ่นเราทึกนอนก็ไม่หลับนะกระสับกระส่าย
0: อ
1: ัดน้ำสิงเข้าไปไม่ถึงอีกต้องตื่นขึ้นมาอัดเข้าไปอีกนะอัดเยอะเกินกลัวตื่นไม่ทันนี่คุณสุบชาย
0: ทีนี้เวลาหลับนี่ยาวเลยครับ
1: ปรากฏว่าตื่นมาตีห้าครึ่งเอาว่าไม่นอนละแม่ก็นั่งกินกาแฟเอาไปเดินรอมันเลยนะถือเป้ไปใบหนึ่งรอมันลุ้นแม่มันจะมาหรือเปล่าวะคุณสมชายเหลือเชื่อนะดูนาฬิกากันแล้วเอ๊ะหกโมงครึ่งแล้วหกโมงสามสิบเอ็ดหกโมงสามสองสามมันนัดหกโมงสามสิบห้าหกโมงสามสิบห้านี่มันเลี้ยวรถตู้มาฟู้มาจอดหน้าโรงแรมเลย
0: เป๊ะเลยนะโอ้โหผมว่ามันนอนรออยู่พักใหญ่แหละคือรอเดี๋ยวไอ้นี่มาเดี๋ยว
1: ในรถตู้ก็เต็มฝรั่งบังคับไอ้คือคนจะไปดำน้ำประมาณ6-5คน
0: เออมันคงแบบนอนรอตรงหน้าโรงแรมมาเห็นถึงมาก็ยังไม่ได้เวลา
1: บัดแก้ก็บอกว่าแม่กระโดดขึ้นไปดีใจเล็ก
0: ๆครับ
1: โล่งไปนะฮะมันก็พาไปดำน้ำ ไปดำสองวัน

0: ก็สวยดีน้ำมันใสโอกินาว่า
1: ครับ
0: แต่ว่าเรือมันนี่ไม่เหมือนกับเรือไทยนะคุณสมชาย
1: เป็นยังไงครับ
0: มันบอกว่าเนี่ยขยะมึงอะไรเนี่ยนะมึงต้องเอากลับมาทิ้งในบกเองนะสองเนี่ยมันจะจอดให้ซื้อข้าวไปกินเองบนเรือไม่มีข้าวกล่องไม่มีข้าวแกง
1: ก็ไม่มีบริการเลยนะ
0: โ
1: อ้เรือไทยนี่พร้อมเลยขึ้นมานี่แทบจะอุ้ม
0: ใช่ไอเรือวันแรกยังดีหน่อยมีฝักบัวให้อาบวันที่สองนี่ไปอีกที่หนึ่ง
1: ใช้ขัน
0: เรือประมงเรือเล็กอีกเรือเล็ก
1: ล้างก้นเหรอขันล้างก้นแล้วตักอาบเหรอ
0: มันมีห้องน้ำเล็กๆแล้วก็มันมีขวดน้ำห้อยหัวมาแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นที่ล้างมือเราเปิดให้เปิดฝาออกมาแล้วล้างๆแล้วก็ปิดฝา
1: แค่นั้น
0: แล้วก็กระติกน้ำเนี่ยมีไอ้ขวดที่ตัดออกมาเนี่ยมันบอกให้ล้างหน้าพอไม่มีล้างตัวนะคุณสุจัยเออก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะฮะก็ไปดำดูก็สวยงามดีนะครับแต่ที่ถ้าจะไปโหดๆหน่อยก็เขาบอกว่าต้องบินไปเกาะหนึ่งมันจะมีช่วงที่แบบไอ้ฉลามหัวค้อนเนี่ยอพยพมา
1: ครับ
0: นะฮะแต่ว่าถาม 100% มั้ยมันก็ประมาณ 80%
1: แล้วถ้าเราไปไม่เจอทำไงอ่ะ
0: ก็ซวยไปสิครับคือลมแรงก็ไม่ได้ออก
1: มีแฟนรายการบอกซ้อหมิงเจอแฟนรายการคนไทยที่อยู่ที่ญี่ปุ่นมาทักทายมั่งไหมครับเจอแม่อาจารย
0: ์ไม่มีเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เจอเลย
0: ไม่มีเลย
1: เขาทักแล้วไม่ได้ยินมั้
0: ยไม่มีอ่ะไม่มีแต่ว่ามันก็คงแบบเราเข้าไปในโซนของผู้สื่อข่าวอ่ะนะไม่ค่อยมีไม่
1: ม
0: ีที่จีนมีที่จีนตอนเอเชียนเกมตอนนั้นเดินไปสนามฟุตบอลจะมีแฟนรายการมาทักบ้างนะครับ
1: พี่ติงลี่เป็นยังไงหกโมงเย็นใช่ไหมผมฟังพี่ตลอดเลย
0: เรื่องอะไรฮะ
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: อ้าว
1: ทักผิด
0: นะ
1: ถูก
0: เออก็ทักทายมาที่นะครับ
1: 4689899
0: ได้นะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็ดีมิงก็โอ้โหไปเที่ยวนี้นี่ปวดหัวเลย
1: ยังไงบ้างครับ
0: ลืมนู่นลืมนี่ลืมนั่น
1: เออยกตัวอย่าง
0: ก็วันแรกไปสุวรรณภูมิเนี่ยก็ซื้อบารันดีนะครับไป2ขวดเหลือดีกว่าขาด
1: ครับ
0: ตอนขึ้นไปฮะไปลงฮานอยนี่ก็ยังถือดีๆครับแต่ตอนจากฮานอยไปถึงนาโกย่าครับ
1: ลืม
0: ในเครื่อง
1: โอ
0: ้แล้ว 2,000 กว่าบาทอ
1: ่
0: ะ
1: โอ
0: ้นะ
1: ตามไปเอาไม่ได้อ่ะ
0: ก็กลับมาถึงโรงแรมละ
1: โอ
0: ้มึงกลับได
1: ้กับตันกับลูกเรือนี่เมากันปิ้นเลยซัดกันโอ้ย
0: ไม่แต่รีบีก็หน้าด้านนะ
1: จ้ะ
0: วันที่จะบินไปนาโกย่าไงก็กลับมาสนามบินก็เข้าไปอินโฟเมชันมันมีเวลาอยู่3ชั่วโมงกว่าเฮ้ยมันดีไว้ขนาดมันพูดหลังกันไม่รู้เรื่องเราก็ทานสเตชันบอกนี่แล้วก็พอดีดีมันมีตั๋วเก็บไว้ไงก็ให้มันไปมันก็พยายามตามให้เว้ยโอ้โหญี่ปุ่นนี่เขาดีตามไปตามมาเนี่ยมีคนเดินมาหาที่ห้องอินโฟเมชันเป็นตม.ว่ามานี่
1: ก็ต้นกับกินไปมาแล้วกับ
0: ฮะแฮปไหมแฮปไหมนะแฮปไหมนะฮะไปถึงแกพาเข้าไปไอตอนขาเข้าอ่ะนะปรากฏว่าทางสายการบินเนี่ยมาฝากตม.แต่กะหรี่หมิงก็ต้องเสียภาษีประมาณ 1,500 เยนก็ประมาณ 3-400 บาท
1: เปรี้ยวปากเลยนะตม.
0: หลอด
1: เฝ้าอยู่หลายวัน
0: ตม.บอกอีก3วันมึงไม่มานี
1: ่
0: นะ
1: ถือว่าเสียละ
0: อืม
1: ครับ
0: แล้วเป็นภาระอีก
1: ทำไมฮะ
0: เอาก็ต้องหิ้วมันไปอีกอ่ะคุณสุจัยโอ้ไม่เป็นบาละจริงเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ลืมตอนถึงสนามบินนั่งรถไฟความเร็วสูงมาไงปอมบอกเอาถึงแล้วคนก็แห่กันลงแล้วเราก็ต้องเอากระเป๋าเข็นลงไงใช่ไหม
1: ครับ
0: พอลงออกมามันปิดประตูฟึ๊บลืมกระเป๋าเป
1: ้เอ้า
0: ที่เป็นโน้ตบุ๊ก
1: เหรออยู่ในรถไฟแล้วทำไมดิมิงก็เคาะเรียกเลย
0: เคาะปรากฏว่ามันไม่ได้ยินไงมันก็ทำความสะอาดกันดีว่าเป็นกระบวนสุดท้ายอ่ะไปกันมันวิ่งต่อไปน
1: ี่โอ้มันต้องหยุดทำความสะอาดแป๊บนึงแล้วทำไงถึง
0: ก็รอเลยรอสักพักมันทำความสะอาดเสร็จมันก็หิ้วออกมาให
1: ้โอ้
0: จะบ้าตาย
1: มันรู้แต่ว่ามันทำมันนิ่งไม่สนใจ
0: มันไม่ได้ยินโอ้ก็ไอ้รถไฟฟ้ามันความเร็วสูงนี่กระจกกันหนามากนะคุณ
1: พอดีต้องการใช้โน้ตบุ๊กพอดีเลยทำเป็นไม่ได้ยินแล้วกันว่า
0: เออแต่ญี่ปุ่นนี่เขาชัวร์เรื่องของหายนะฮะแล้วก็ตื่นเต้นอีก
1: ยังไงครับ
0: โอ้โหหลายกระทอกเลยเกิน
1: ยังไง
0: ตอนจะบินจากโอกินาว่ากลับไทยคุณสมชาย มัน AI ถามมันบอกว่าโอ้คุณมีเวลาอย่างนี้ผมแนะนำเลยนะคุณเอากระเป๋าไปฝากในตู
1: ้
0: มันมีตู
1: ้
0: ที่สนามบิน
1: เ
0: ตรียมเงินไปนู่นนี่โอ้โหมันละเอียดมากเราก็เว้ยมีเวลาตั้ง 5-6 ชั่วโมงก็ไปเที่ยวที่เมืองนาฮะของสนามบินโอกินาวาก็ไปหยอด600เยนก็ตู้มันก็เปิดปั๊บกุญแจ
1: เ
0: ราก็ยัดเข้าไปฟ
1: สบายเดินตัวฟิวเลยทีนี้
0: แล้วก็กุญแจออกมาแม่เดินไปห้องน้ำสบายอารมณ์
1: หรือมี
0: ปัสสาวะเฮ้ยมือถือหายมือถืออยู่ไหนวะวิ่งไปที่เคาน์เตอร์ถามมือถือมันบอกโอ้โนอะไรกันต้องลืมตัวเนี่ยมันต้องตั้งสติไว้มันน่าจะลืมในตู้หรือเปล่าวะก็ใจไม่ค่อยดีแล้วเว้ยคุณตุ้มใจก็เดินกึ่งเดินกึ่งวิ่งไปไขปรากฏว่าตั้งอยู่บนกระเป๋า
1: โอ้
0: ถ้าไม่มีมือถือนี่ตายเลยนะคุณ
1: ผู้ชมเลยนะไม่มีนะมันไม่ได้เลยนะ
0: เฮ้ย
1: แม่
0: ทำไมมันเหนื่อยใจอย่างนี้นะ
1: ไม่เหนื่อยมันการผจญภัย
0: เหรอมันเป็นการผจญภัย
1: ผจญภัยของผู้แบบ60แล้วอะ
0: แล้วต้องเรียนว่าเทคโนโลยีของไอ AI แล้วก็Google เนี่ยมันช่วยได้ประมาณ 90%
1: โอ้ AI นี่ลีหมิงใช้ของอะไรมันมีหลายบริษัทมากนะ
0: ของฟรีไงใช้ฟรีไป
1: ฟรีก็เยอะทุกอันมันฟรีหมดแชท GPT เปล่า
0: ประมาณนั้นแหละนะครับ
1: แ
0: ต่ก็เป็นการผจญภัยที
1: ่
0: สนุกมากไปเที่ยวไปคนเดียวคุณสมชาย
1: สนุก
0: นอนอยู่3คืน
1: ยอดเท่าไหร่ฮะ
0: ยอดอะไรฮะ
1: อ้าวยอดที่กลับมา
0: Huh?
1: บวกเท่าไหร่ยอดอ่ะยอดอ
0: ่
1: ะแบงเกอร์เพลเยอร์นี่มันต้องมียอดสิ
0: ติดลบ
1: ติดลบอีกแล้ว
0: ติดลบ
1: เหรอ
0: คือตั้งไว้เยอะกว่านี้ไงขาดทุนกำไร
1: ขาดทุนกำไร
0: เที่ยวนี้ไม่มีเลย
1: แล้ว
0: เจอนี่เหมือนไปประเทศอินเดียเลย
1: เหรอ
0: สายหน้าอย่างเดียว
1: เคี่ยวกันหมดเลยมีต้องตั้งเป็นเยียร์แพลนไว้เลยนะเดี๋ยวปีหน้าต้องมีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยต้องตั้งยอดไว้นะ
0: ปีหน้าไม่ไปละซีเกมนะฮะแล้วก็
1: ซีเกมที่ไหนปีหน้า
0: ซีเกมที่มาเลเซีย
1: โอ้โหมาเลเซียก็โอเคอยู
0: ่
1: ก็ไปกินนาซิโกเล้งคนแม่ค้ามาเลเซียก็แม่ค้าจากเมืองไทยงั้น
0: โอ้
1: สาวไทยไปขายของ
0: ส้มตำไอ้ต้มยำ
1: กุ้งต้มยำกุ้งที่มาเลเซียเนี่ยโคตรเยอะเลยนะ
0: กราบแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพอไปดูกีฬาเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: โอ้โหพอมันประสบความสำเร็จโดยเฉพาะมวยที่โฟกัสได้แบบ1เหรียญทองเนี่ยคุณตุ้มชายมันชื่นใจจริงเลยนะ
1: โอ้โหผม
0: นะคุณตุ้มชายนะ
1: เชียร์อยู่แล้วก็มองแบบมองในทีวีว่าไอ้เนี่ยมันเก่งไอ้พังทรงมีอะไรเนี่ยมันเก่งชนะเขาขาดเลยใช่ไหมเฮ้ยไอ้โฟกัสมันจะสู้ไหวตรงนั้นโฟกัสต่อยดีแต่ว่าหมดยกนี่สูสีเผื่อเราเป็นรองด้วยนะหลี่หมิงนะแต่ว่าโอ้โหกรรมการชูให้เราเสียงนี่กระจัดกระจายมากดีใจกันน่าดูเลยครับ
0: คือเสียงไม่กระจัดกระจายสิคุณผู้ชายคือเพราะว่าด้วยความที่ยกแรกเนี่ยเราต่อยได้ชัดเรานำ 4-1
1: ครับ
0: แต่พอยก2เนี่ยเราไปโดนนับแล้วก็ดูเหมือนเขาจะดีมันก็เลยทำให้คะแนนแบบชิงดำอ่ะพูดง่ายชิงดำแล้วพอยกสุดท้ายเนี่ยในมุมหลี่หมิงเนี่ยเราได้ลูกชัดโดยเฉพาะลูกต่อยลำตัว3-4หมัด
1: เข้ามาเราม
0: ี
1: 1-2-3-4ลำตัวเข้าเต็มๆแต่ว
0: ่
1: าไอ้ พันโชมีเนี่ยมันดันหยุดเฉยๆเงี้ย
0: ก็มันหมดอ่ะ
1: มันนึกว่าไม่ชนะ
0: มันก็ช็อตนะ
1: มันนึกว่ามันชนะแล้วอยู่ๆมันหยุด
0: หลี่หมิงว่ามันก็ช็อตอ่ะเพราะว่า1เขาอายุมาก2เนี่ยน้ำหนักเขาอาจจะต้องมีปัญหาด้วย
1: ผมว่าเขาไม่หมดหรอกแต่ว่าผมว่าเขาวางแผนการชกผิดคือปังโชมีผมเห็นต่อยเนี่ยโห
0: ธรรมดามันหนักมันไอ้นี่กว่านี้นะ
1: มันดุกว่านี้อีก
0: เทียวนี้มัน
1: อยู่แบบ
0: คงโดนด้วยแหละมันก็โดนบวกนะโดนน้องโฟกัส
1: ตัวโดนอะไรแต่โฟกัสเขาไม่ได้เป็นมวยที่มีน้ำหนักแต่ว่ามวยแบบอาศัยฉาบฉวยแล้วชัดเจน
0: ต่อยสวยงามแล้วก็ต่อยถ้าเราดูอย่างละเอียดนะจะเห็นมันต่อยเข้าเป้า
1: แล้ว
0: ครับ
1: คุณพิชัยจุนหะวชิระเนี่ยไม่ได้ฝากอะไรให้หลี่หมิงเลย
0: โอ้ท่านล้วงกระเป๋าท่าน กลับอย่างเดียวกลับวันนั้นพาภรรยากับลูกสาวลูกสาวก็น่ารักมากนะฮะเป็นนักเรียนนอกแล้วก็อัธยาศัยดียิ้มแย้มยกมือสวัสดี

0: ุงสวัสดี
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ท่านมีภารกิจไปต่อแต่ว่างานหนักก็คือท่านพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมา
1: ครับ
0: บิ๊กอ๋อยบิ๊กอ๋อยนะครับท่านก็หายเหนื่อยอ่ะพูดง่ายๆนะครับ
1: โอ้หายเหนื่อยเลยเพราะว่าม
0: วยหญิงเราไม่เคยถึงไม่มีเหรียญทองนะไม่เคยได้เหรียญทองอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่มวยคราวนู้นก็ได้แค่3เหรียญเงินอะไรเงี้ยก
0: ็
1: เกือบทองอ
0: ่
1: ะแต่งวดนี้ผู้ชายไม่ได้อะไรก็ผู้หญิงก็เหลือโฟกัสคนเดียวอ่ะ
0: คือผู้ชายก็เสียดายคุณศักดานะวันนั้นต่อยเนี่ยสองยกก็คะแนนนำเยอะแล้วก็ดูแล้วกินละแต่ว่าแม่ไปแพ้เนี่ยมันก็เสียดายอะศักดานะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่อยากให้จับตาดูก็คือแกนพริกแกนพริก
1: กังปี
0: นะรู้จักได้ไงชื่อเล่นชื่ออะไรกังปี
1: กังไอปี
0: อาโรไอ12เดือน
1: อ๋อ12เดือน
0: โตโต
1: ้โตโต้โตโต้นี่ก็อยู่กับจ่าตู้ปอพงสว่าง
0: ใช่นะเด็กสร้างหลีหมิงแล้วก็ต่อยดีนะ
1: ดีนะ
0: แต่ว่าในรอบ8รอบชิงเหรียญทองแดงเจอมองโกเลียก็สู้ความเร็วประสบการณ์อ่ะแล้วก็เขาน้ำหนักเขาทำจะต้องคุมน้ำหนักเยอะก็เลยมีแผ่วคุณชายนะ
1: เวลาเดี๋ยวมีลุ้นอีกเยอะ
0: ก็ยังมีอนาคตอ
1: ่
0: ะดูมีอนาคต
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าเหมือนต้องเรียนทราบว่าเดี๋ยวนี้มวยชายเนี่ยมันน้ำหนักมันพุ่งไปเลยไงมันดันเริ่มตั้งแต่55แล้วก็ไป60
1: โล
0: ต่อไป60ก็ไป70เลย
1: อืม80 90เลย
0: เพราะฉะนั้นไอ้70 80เนี่ยเราตัดไปได้เลยนะตอนนี้เราก็เหลือลุ้นแค่รุ่น55กิโลกรัมกับ60นะคุณสมชาย
1: ครับผม
0: แต่มวยหญิงเนี่ยในโอลิมปิกเกมนี้มันจะไม่เหมือนเอเชียนเกมนะคุณสมชายเพราะว่ามันจะมีรุ่น50 50มันมี51 54แล้วก็57แล้วก็60ซึ่งในเอเชียนเกมครั้งนี้มันควรจะมี57มันดันไม่มีไง57นี่เป็นรุ่นของเจ้าเฟรียวซึ่งเป็นน้ำหนักของเขาพอดีเลยพอมาต่อย60เขาก็ต้องแบกน้ำหนักขึ้นมา3กิโล
1: ใช่ครับ
0: แต่มันก็ไม่ใช่เป็นข้ออ้างหรอกพอแพ้มาเนี่ยอุ้ยผมต้องลดน้ำหนักนะพอตอนขึ้นน้ำหนักไปอุ้ยสู้แรงปะทะไม่ได้ใจนะอย่าไปอ้างนะครับนะก
1: ็
0: ค่อยๆมีเรื่องราวเล่าร้อยเรียงกันไปเรื่อยๆนะครับก็ในช่วงนี้เดี๋ยวก่อนพักนะครับก็ขอบคุณนะครับเกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรร้าวรั่วซึมให้ครอบครัวจระเข้จัดการนะครับ
1: แล้วก็เชียร์เกินร้อยแล้วไปต่อด้วยกันนะครับกับ M150นะครับพักกันสักครู่นะครับ
0: เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าท่วงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: เตรียมตัวกราบเลย
5: โอเค
4: ปู
5: เยี่ยม
6: น่ากินจัง
7: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
8: ์
9: กรอบอร่อย
10: แน่นอนจ้า
11: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
12: ไหนบอกอมเพีย
13: ก็ใช้กาวฉลากทองไง
14: เน
15: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
16: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
17: เนี่ย
5: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
8: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
10: สนับสนุนโดย
12: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
17: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อย
0: อ่ะ
1: นะครับ
0: ตัวที่2นะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับ
1: พี่พีนาหน่อยนึง
0: เชิญร่วมเชิญชวนนักกอล์ฟนะครับสนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีของ FM 99นะครับ
1: ครับ
0: แข่งขัน The Charity Golf 2026นะฮะนำโดยป๋าแปะมีโปรเจ็บคาถาทอง
1: โอ้โห
0: มนยัมมี่นะ
1: ครับ
0: เฉลิมวงใครครับเฉลิมวง
1: เฉลิมวงก็จัดรายการกอล์ฟ
0: อ๋อโปรนะ
1: โปรเป็นโปร
0: อาจารย์โอ๊ตดุสิตนะครับ
1: ครับ
0: สีน้ำเงินนำโดยนะฮังเหรอฮะนะนะคุณอัชพงศ์สีมานะหังสินะหังโอ้นะ
1: นะหังก็เป็นคนภาคกีฬาไง
0: ต้นประวินโปคิวโปเตและพิชชี่นะครับผมทำงานเลี้ยงแสนประทับทรวงลุ้นรับของรางวัลมากมายนะครับในวันพฤหัสที่29ตุลาคมนี้ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการนะครับชดกันเที่ยงตรงนะสอบถามรายละเอียด0925315142นะครับ0809195365นะฮะ
1: ครับ
0: หรือทาง Facebook FM99 นะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ0925315142แล้วก็0809195365ครับ
1: อันนี้ของผมนะ ก็เป็นแลนลี่มหาจันทร์อัมพวานะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าชวนเพื่อนนะครับครอบครัวนะครับหรือคนที่รู้ใจนะครับเดินทางไปแลนลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกนะครับหา RC นี่เรื่องปกติอยู่แล้วครับก็มีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับดังเลยนะครับเยี่ยมชมโครงการอัมพวาอัมพวาชัยนะครับแล้วก็พัฒนานุรักษ์นะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองนะครับพบกับงานเลี้ยงงานเลี้ยงสุดประทับใจนะครับของกินมากมายนะครับแล้วก็ตามแบบฉบับของ Thailand Only พร้อมลุ้นรางวัลมากมายนะครับนะฮะพักกันกินหรูอยู่สบายตามสไตล์ FM 99 21ถึง22พฤศจิกายนนี้นะครับใกล้ๆแล้วเดือนหน้าแล้วนะสนใจก็สอบถามรายละเอียดที่0925315142ครับ0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
0: เดี๋ยวคง
1: อยู่นี้เนี่ยมองอะไรที่แบบไฟไม่สว่างไม่เคยชัดต้องไปเปลี่ยนเลนตาใหม
0: ่
1: โดนอีกแล้วมั้ง
0: น่าจะนะรีบิงก็เขาเรียกว่าเราเป็นพออายุมากเนี่ยเป็นต้อกระจก
1: ต้อกระจก
0: ต้อกระจกนะครับรีบิงก็ ตอนนั้นแหละเมื่อช่วงหลังโควิดเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ไปไดก๊อปไปโอ้ยลูกก๊อปทำไมเราไม่เห็นจุดตกไม่เลยลูกตกวะนะก็ไปวัดสายตาสายตาสั้นไป600กว่าว่าเป็นไปได้ไงวะเราสั้นแค่ประมาณ300 400ก็ผิดปกติละก็เลยไปตรวจก็บอกเป็นต้อกระจกต้องผ่าตัดนะครับลีหมิงก
1: ็
0: มีประกันไงก็เลยใช้สิทธิ
1: ์ผ่าทีเดียว2ข้างเลยหรือผ่าทีละข้าง
0: ก็อยากจะทีละ2ข้างฮะ
1: หมอเขาบอกให้ทีละข้าง
0: ใช่
1: เขาบอกว่าบอดขึ้นมา
0: ไม่ใช่มันต้องปิดตาใกล้ๆใช
1: ่
0: ไ
1: ห
0: มคุณสมชายก็ทำทีละข้าง
1: โอ้โหมองเด็กมองหมอนี่ต้องใช้กล้องส่องทางไกลเลย
0: คุณสมชายก็ต้องไปทำแถวไอ้วัดไร่ขิงอ่ะมันมีโรงพยาบาลอยู่นะรู้สึกเป็นโรงพยาบาลที่แบบ
1: อัมพวาโรงพยาบาลอัมพวาป่ะโรงพยาบาลบ้านแพ้
0: วัดไร่ขิงอะไรก็มี
1: เออ
0: แต่ว่าคุณสมชายต้องจองคิวยาวนิดนึงประมาณ2ปีเพื่อจะได้ทำ
1: แล้วหลวงพ่อเป็นคนผ่าให้เหรอฮะ
0: ตอนนี้หลวงพ่อไม่อยู่ละนะฮะเอามัคคายกแทนแล้วกัน
1: นี่เขาบอกไอ้โรงพยาบาลอะไรรวมศูนย์รวมแพทย์อะไรก็เก่งหม
0: อ
1: หมอตาไออยู่ใช่ไหม
0: ศูนย์การแพทย์หมอโอ๊ต
1: อยู่
0: เภสัช
1: โอ๊ตเภสัชจ่ายยาเนี่ย
0: ป๋าแปะนี่เจอประจำเลย
1: ต้องพักอีกละลิง
0: อะไรเนี่ยยังไม่ได้คุยอะไรเลย
1: เดี๋ยวต้องพักฟังข่าวกันอีกสักครู่ครับ
0: มีข่าวประชาสัมพันธ์จากยักษ์ช่องเจ็ดสีด้วย
1: เดี๋ยวไม่ว่ากันไม่ทันแล้วลีมิง
0: เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อคร
1: ับ
18: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
19: สนับสนุนโดย
20: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
21: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในอำเภอพร้อมทั้งราษฎรที่ประสบอุทกภัยเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,419 ชุดจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทาน3ชุดรวมสิ่งของพระราชทานทั้งสิ้น 1,500 ชุดนำมาซึ่งความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอำเภอบางบานพร้อมทั้งราษฎรที่ประสบอุทกภัยเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทาน 1,497 ชุดจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทาน3ชุดรวมสิ่งของพระราชทานทั้งสิ้น 1,500 ชุดนำมาซึ่งความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรหน่วยงานต่างๆคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชุภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.เทศบาลเมืองล้อมรัฐจังหวัดลำปางและโรงเรียนส่งวิทยาจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชุภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสตือวัดโพนเอ็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบางเพลน้อยจังหวัดสมุทรปราการ10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นสมาคมนักเรียนเก่าบพิษพิมุกในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนสตรีวัดอับสอนสวรรค์และโรงเรียนบ้านหนองไผ่จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุจุฬาราชวังสลิดและวัดบางในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นครอบครัวคำหนึ่งธรรมชมรมครูเก่าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบริษัท Quality Property Management จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีวัดเดินสว่างทางหลวงวัดท่าโกแก่วัดมหาธาตุวัดลัทธิวนารามวัดศรีสุพลจังหวัดเพชรบูรณ์วัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์และวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นมหาวิทยาลัยนครพนมบริษัทเพชรไทยพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทในเครือโอลานเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดปิตุลาธิราชลังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปตลอดทั้งวันมีหน่วยงานต่างๆตลอดจนคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนสุทธิรังสีจังหวัดกาญจนบุรีและวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
3: อบกอบ
2: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่า
4: ก็เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
1: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: มาแล้วครับ
2: อ่ะ
1: แล้วก็เอาก่อนเดี๋ยวลืม
2: ครับ
1: นะครับ
2: มีอะไรอีก
1: เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150
2: นะครับ
1: นะครับเครื่องดื่มชูกำลัง
2: พูดถึงแบดมินตันนะครับวิวกรุฑวิทิสารนะครับก็ถือว่าหยิบเหรียญทองเหรียญใหญ่เลยนะครับในเอเชียนเกมนะฮะหลังจาก

0: สบายๆหน่อย
1: แต่รอบชิงนะครับลีเคนยูนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นอดีตแชมป์โลกนะครับสิงคโปร์นะฮะแต่ว่าวิลถือว่าเล่นได้ฟอร์มดีมากโดยเฉพาะรอบรองนะครับที่ลีมิงเข้าไปดูนะครับ
0: ครับ
1: เจอดาวรุ่งของอินโดนีเซียนะฮะก็เก็บได้2เกมนะครับ
0: ครับ
1: นะก็ยังมีภารกิจต่อไปนะครับมันมีการแข่งขันรายการต่างๆนะครับเวิร์ทัวร์นะฮะตอนนี้ก็มีผลการแข่งขันที่ฟินแลนด์นะครับคุณสมชายนะฮะซึ่งก็เมย์ของเรานะเมย์ของเราเลยเหรอแม่เมย์นี่คือน้องเมย์ก็ต้องเรียนแล้วครับว่าตอนนี้ก็อายุมากแล้วนะครับ30ขึ้นไปแล้วนะฮะแม้อันดับโลกจะเป็นเลขตัวเดียวก็ตามนะครับนะล่าสุดในการแข่งขันแบดมินตันอาร์กติกโอเพ่นนะครับก็เอาชนะนักตบจากอินเดียครับแทนวีชาม่าไป2เกมเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายอีกแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แม่ฝีมือระดับเมย์นี่ก็พูดได้ง่ายว่าถ้ามารายการแถวยุโรปนะครับตอนนี้ก็เป็นรายการเวิร์ทัวร์ซูเปอร์500พูดง่ายเลือกจิ้มอะเลือกเป็นรายการที่แบบไม่ใช่มือหินหินมามากนักเนี่ยมีเมย์นี่มีโอกาสเลยนะครับที่จะไปลุ้นแชมป
0: ์พอมีอายุแล้วเขาก็ต้องอย่างนั้นอะเลือกเล่นหน่อยจะมาเล่นลุยกันอีเวนต์หนักๆก็ไม่ไหวนะ
1: ก็รอบ8นะครับจะเจอกับปุสลาวีสินธุไม่มีภูลสิริวงศ์นะครับเป็นมือ6ของรายการและมือ10ของโลกจากอินเดียนะฮะก็ลุ้นต่อไปน้องเมย์นะจ๊ะ
0: ครับ
1: แล้วก็คู่ผสมโอโม่ปอป้อมือ15ของโลกเจอไชนีสไทเปมือ36ของโลกปรากฏว่าแพ้ไป12 21แล้วก็17 21นะฮะคุณสมชาย
0: ครับ
1: จ๊ะส่วนมีแต่ข่าวดีอ่ะตอนนี้วงการกีฬาไทยมันกำลังช่วงขาขึ้นหรือไงไม่ทราบนะคุณสมชายนะ
0: ดีครับเป็นเรื่องดี
1: นะครับน้องรวงข้าวรัตนาธาราฤดีนะครับตอนนี้ควงคู่กับไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับ
0: ครับ
1: นะก็หลังจากลุย US Open ตอนนี้ขึ้นมาเป็นมือรวงข้าว61ส่วนไหม88นะฮะจากการจ
0: ัดข้าวนี
1: ่ดับล่าสุดจากแคลิฟอร์เนีย
0: พุ่งพวดมันนวดแป้งเลยนะก็อันดับโลกดีๆอย่างเงี้ยมันทำให้เวลาไปแข่งขันรายการใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ต้องผ่านหลายรอบไงคนคงคุริฟายเข้าไปเมนดอเลย
1: ตอนนี้ลวงข้าวแซงหน้าลาลิกาคำคำที่เคยทำได้อันดับ66ของโลกนะครับนะตอนนี้ส่วนแทมารินทันสุการเคยทำได้ถึง19ของโลกนะครับคุณสมชาย
0: ครับผม
1: นะครับน้องไหมเนี่ยก็ดีวันดีคืนนะครับในเอเชียนเกมก็ตกรอบแปดนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ไต่มาอยู่88ของโลกนะฮะลุ้นกันต่อเพราะว่าโรงข้าวนี้เขาไม่ได้มาเอเชียนเกมเขาบอกว่าขออนุญาตนายกไปล่าอันดับโลกนะครับ
0: มีสะสมแต้มโลกอยู่
1: เพราะว่าถ้ามันเป็นผลถึงเอเชียนเกมด้วยนะขออภัยโอลิมปิกเกมอีก2ปีข้างหน้านะคุณยาย
0: มีสะสมแต้มถึงโอลิมปิกด้วย
1: ถ้าได้เข้าโอลิมปิกก็มันก็หมายถึงเป็นเครดิตของสมาคมกีฬาลอนเทนนิสในเรื่องของการ
0: ได้
1: รับเงินรางวัลงบประมาณเป็นเกรด A อะไรเงี้ยนะคุณยาย
0: สมาคมเกรด A นะครับผม
1: แหมตอนนี้ท่านนายกคุณสุชัยเนี่ยท่านไปเชียร์
0: ได้ข่าวไปยืน
1: เทนนิสด้วย
0: ตากแดดจนไม่สบายเลยนะ
1: อ้าวไปยืนคือมันแข่งกลางแจ้งตอนนั้นแข่งประมาณบ่ายสองนะครับ
0: ไปยืน
1: ท่านก็ไปยืนเชียร์ยืนกัน
0: ที่นู่นก
1: ็ยืนกับเสียเทียบ
0: กลางแจ้งกับฝนตกด้วยบางทีก็ฝนตกบางทีก็ร้อนนะ
1: พลโทอุชุกรสาครนาวินอุปนายกของลอนเทนนิสนะครับ
0: ครับ
1: ไปก็ปรากฏว่าคือตอนนั้นบูมเนี่ยรอบ8นะถ้าชนะก็ได้เหรียญทองแดงไปเจอกับมือ1ของฮ่องกงคุณชาย
0: ครับผม
1: บ้านได้เกมแรกแพ้ไป 3-6
0: เสียดายมากเลย
1: นะฮะ
0: แม่นายกอุตส่าห์กำตังไว้ให้แล้ว
1: โอ้โหนายกบอกยั่วเลย
0: หันไปหันซ้ายหันขวาไม่เจอใครเจอหลี่หมิงพอดีเลย
1: เอ้า
0: หลี่หมิง ไป
1: นี่มิงเลือก
0: แข่งใครขึ้นเลย
1: วันนั้นจะกระโดดขึ้นร

0: ดไปด้วยครับ
1: แก่ไข้ขึ้นเลย
0: นะฮะแกบอกอยู่เต็มละอย่ามาเลยหลีหมิง
1: อยู่กรุงเทพก็เจ
0: อ
1: ไปญี่ปุ่นเจออีกแก่ไข้ขึ้นเลย
0: ครับนะเลยไม่ได้ไปเชียร์มวยเลยท่านนายกนะฮะวันนั้นเสียดายอ๋อก็วันนั้นก็มีหลีหมิงเห็นคุณสมชายพูนสวัสดิ์ไปเชียร์ด้วยนะ
1: อ๋อเหรออ๋อพี่สมชายพูนสวัสดิ์ไปด้วย
0: ใช่ล่ะอดีตประธานเทคนิคนะครับของสมาคมมวยรอบมวยรอบชิงนะมวยรอบชิง
1: สมชายก็โอเคนะแกก็รู้จักนักกีฬาดีอ่ะ
0: ก็ไปให้กำลังใจกันนะครับคุณสมชายส่วนพรุ่งนี้นะครับจะมีพรีเมียร์ลีกคู่หนึ่งคุณตุ้มยาย
1: โอ้ตอนนี้กลับมาแล้วนะพรีเมียร์ล
0: ี
1: ก
0: พรีเมียร์ลีกคู่หนึ่งพลัง
1: จากฟีฟ่าดีอ่านว่าลีกลีก
0: ก็ต้องลีกดิจะไปอ่าน
1: พรีเมียร์ลีกถูกแล้ว
0: คือก็อยากจะมันจะไปบอกดีไหม
1: ไม่ต้องไปบอก
0: แต่เออก็ต้องดัดจะไม่พูดอะไร
1: ยุ่งเลย
0: เพราะลีกเนี่ยคุณรังสฤษฎิ์ ลักษิตานนท์ท่านเคยตั้งข้อสังเกตว่ามันคำว่าฉี่ใช่ไหม
1: รั่ว
0: ฉี่แตกรั่ว
1: มันรั่ว
0: ใครถนัด
1: มันรั่ว
0: ใครถนัดยังไงก็ตามนั้นแล้วกันนะอย่าไปยุ่งกันเลยนะ
1: ครับ
0: เราเอาตัวให้รอดก่อนนะครับก็พรุ่งนี้นะอย่าลืมอย่าพลาดอย่าละโอกาสนะครับก็เป็นราชรีกับสุโขทัยนะคุณสมชายเดี๋ยวได้ดูกันต่อเสาร์อาทิตย์ละนะครับ
1: มาครบนะ
0: ฟีฟ่าเดย์บอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็ถือว่านะครับไม่ขี้ริ้วขี้เลยนะฮะทำได้ดีเกินคาดโดยเฉพาะชนะเวียดนามนะฮะคุณตุ้มชาย
1: นะเวียดนามแล้วก็เสมออินโดแต่โดนลูกโทษนะ
0: เสมออินโดนี่เรายิงนำด้วยมีเหลือสิบคนนะคุณตุ้มชายนะฮะถือว่าโอเคเลยไปเล่นบ้านเขาครับคุณตุ้มชายนะฮะแล้วก็พรีเมียร์ลีกอะไรก็จะกลับมานะครับให้ได้โยนหัวก้อยกันต่อไปหลีหมิงนะครับ
1: ครับ
0: แม่อยู่นู้นไม่ได้ดูบอลพรีเมียร์ลีกเลยนะตอนนี้เดี๋ยวลุ้นแมนซิตี้นะครับ
1: ก็ไม่ได้ดูงั้นเพราะว่ามันฟีฟ่าเดย์เนี่ย
0: เ
1: หรอมันหยุดไปหลายวันเลย
0: ใช่นะฮะ
1: ครับ
0: โอเคก็ตอนนี้พรีเมียร์ลีกเขาบอกว่าตอนนี้สื่ออังกฤษเผยทีมชาติลาวครับถูกจับได้ว่าล็อกผลบอลในศึกชิงแชมป์อาเซียนครับ
1: หมอลาวเหรอเหรอหมายความว่าแกล้งแพ้แกล้งอะไรอย่างนี้
0: ใช่
1: นะครับ
0: ยังเป็นรายการข่าวนะครับ
1: ครับครับครับนี่ถือว่าผิดกฎร้ายแรงเลยนะ
0: ฮะ ก็เขาบอกว่าไปโยงใยเครือข่ายพนันฟุตบอลที่มีฐานอยู่ที่เวียดนา มนะครับเขาไม่ให้เปิดเผยชื่อว่าเป็นคุณเท้าสุขพัชจันทร์เล่นปีกขวาให้กับทีมชาละวันนะฮะสารวันสิไม่ใช่ชาละวันนะชาละวันจระเข
1: ้โอ้ฮะ
0: นะฮะแต่ตอนนี้
1: โดนจับคนเดียว
0: ใช่
1: มันจะล็อกได้ไงคนเดียว
0: ก็ไม่รู้จะไปจ้าแกล้มทำไมครับเพราะว่า4นัดที่แกเล่นนี่แกแพ้รวดเลยคุณตุ้มยาย
1: มันก็แพ้อยู่แล้วมันไม่ได้ทีมแบบถ้าจ้างไทยจ้าง
0: ไบ
1: เ
0: บิ
1: ลจ้างเวียดนามเนี่ยมันมีผล
0: คือดีมันจ้างเพื่อให้ยิงเยอะๆอ่ะ
1: แต่ลาวนี่มัน
0: ยังไ
1: งก็แพ้อยู่แล้วอ่ะ
0: คุณตุ้มยายมันแพ้ฟิลิปปินส์ไปตั้ง1-4อ่ะแล้วแพ้เบียนมาก็ไม่ได้เหนือกว่าเขาถ
1: ึ
0: ง
1: 2ต่อ7จ้างผู้รักษาประตูดิใช่ไหมถึงจะได้เรื่องกว่าไหม
0: โอ้นี่ไปจ้างเอาปีกด้วยนะ
1: มันใช่หรือวะยังไงอยู่นะ
0: ก็ไม่มีอะไรมากตอนนี้รายงานข่าวเดอะการ์เดียนบอกถูกควบคุมตัวแล้วนะฮะนะแต่ว่านั่นแหละก็เดี๋ยวไปฟ้องร้องกันยังบริสุทธิ์อยู่นะ
1: ก็ถือว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาเฉย
0: ๆ
1: นี่เขาพูดถึงวันนี้บีก็พูดถึงนะเรื่องของ
0: ใครเหรอ
1: ฟุตบอลแมนซิตี้ไลออน
0: กัน
1: ที่บอกจะโดนโทษ
0: ครับ
1: 110กว่าคดีอ่ะ
0: เ
1: ขาบอกว่าจริงๆแล้วไอ้พวก UK อังกฤษพวกอะไรพวกเนี้ย
0: ครับ
1: มันจะสนิทกับ UAE
0: โอ้
1: ค้าขายลงทุนกันเยอะมากเลย
0: โอ
1: ้ทีนี้เนี่ยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มันก็กับอังกฤษมันก็สนิทกันมากไงไอ้โทษอย่างเงี้ยเนี่ยทางการสื่อใหญ่ๆนั้นบอกอาจจะแบบหลับตาข้างนึงหลับตา

0: โทษอาจจะไม่ยุบทีมไม่ได้อะไรอาจจะแค่ไล่เจ้าของเก่าออกเอาเจ้าของใหม่มาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจะโทษน้อยที่สุดของแจ้เลยจริงเปล่าไม่รู้นะ
1: เออ
0: แต่เมื่อเช้าเห็นบีก็พูดถึงแต่ว่าวันนี้มันก็มีข่าวออกมาเหมือนกันนะเพราะว่ามันโอ้โหมันเกี่ยวกับหลายเรื่องอ่ะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยมันก็เข้ามาลงทุนที่อังกฤษทำนู่นทำนี่เรื่องสงคราม
1: กราบ
0: รัสเซียยูเครนอะไรอุตลุดไปหมดอะ
1: โ
0: อ้ใช่ป่ะ
1: กราบ
0: เออก็เขาก็ว่ากันมันก็มีความน่าเชื่อถือนะ
1: อ๋อ
0: แล้วคนไหนที่เชียร์ทั้งโรนัลโดเชียร์เมสซี่จริงนึกว่าเขาจะไม่ถูกกันเหมือนกับอะไรไอ้พวกกีฬาสีบ้านเราการเมืองนะไม่ใช่นะนี่ตอนที่เมสซี่เนี่ยเขาเตะอำลาสนามเนี่ยโรนัลโดเนี่ยส่งข้อความไปเลยนะ
1: โอ้
0: นี่เก่ายังใช้ไม่หมดเลยนะ
1: อ้าว
0: ส่งไปแสดงความยินดีด้วย
1: โอ้
0: โหแล้วก็ชื่นชมดมกลิ่นกันหน้าดู
1: กล้า
0: โอ้โหบอกว่าเมสซี่นี่ถือว่าเป็นสุดยอดนะครับคุณทำหน้าที่ได้ดีมากอะไรต่อเมื่อไรประมาณนี
1: ้
0: โอ้นี่ใครว่าเขาไม่ถูกกันนะ
1: นั่นสิ
0: คู่นี้เนี่ยมันคู่บารมีกัน
1: โอ
0: ้มันมีโรนัลโดมันต้องมีเมสซี
1: ่โอ้
0: ไม่งั้นมันก็ไม่มีคู่แข่งไง
1: ใช่
0: ใช่ไหมลิมิงนะ
1: แต่ทั้งสองคนก็ใกล้ละนะคุณสมชาย
0: ก็โอ้โหใกล้แล้วกับเมสซี่เลิกแล้วอ่ะ
1: ไปแล้วหนึ่ง
0: เมสซี่เนี่ยเลิกทีมชาติ
1: ใช่
0: แต่โดเนี่ยยัง
1: โดเขา
0: หิ้งหน่องอยู
1: ่ไม่เลิกแต่เขาเมินทีมชาตินะ
0: เขางอนเขางอน
1: โอ้เขาหอน
0: เขางอนเขาก็จะมีเสียอาการอ่ะโดนี่เขาออกฝ่ายแบบพวกฝ่ายบู๊หน่อยแต่ถ้าเกิดสุขุมเลือกเย็นก็ต้องเป็นเมสซี
1: ่
0: นะ
1: กา
0: โดนี่ออกจะบู๊ๆหน่อยนึง
1: คือเมสซี่มีก็มีช่วงนึงนะแกก็ดูแล้วแกก็ทำท่าจะไม่เอาละนะฮะต้องไปขอร้องแกกลับมา
0: ที่แบบประกาศเลิกเล่นทีมชาตินะ
1: เพราะว่าแกก็ไม่ประสบความสำเร็จเลย
0: ช่วงนั้นนะ
1: บอลโลกโคปาเดเลนะนะคุณสมชาย
0: ก็งอนไปพักกัน
1: เออ
0: ก็กลับมาได
1: ้กาบนะฮะโอเคส่วนบ้านเราเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: นี่ Kings Cup ครั้งที่52เนี่ยเขาจะจัด 9-17 พฤศจิกายนนะคุณสมชาย
0: Kings Cup นะ
1: ฟุตบอลไปเหลือเกิน
0: ที่ไหนครับ
1: บุรีรัมย์ไง
0: อ๋อบุรีรัมย์โอ้ไปบ้านพี่เนบ้านพี่เน
1: สีสเกตสิ
0: อ๋อสีสเกต
1: อะไรไม่แก้เลย
0: ไม่รู้จริง
1: เออเหรอ
0: เออคุ้นๆกันเออสีสเกตคุณพี่ที่เขาประมูลได้นะ
1: กราบ
0: เออ
1: นะเขาไม่ได้ประมูลได้หรอกมานักการเมืองเขาเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็เลย
0: นอนมา
1: ก็ตอนนี้สนามกีฬาเกาะกลางน้ำกำลังปรับปรุงนะครับแล้วก็โอกาสที่ไทยจะคว้าแชมป์ก็มีสูงเลยเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยดูชื่อชั้นแล้วเนี่ยนะฮะโอมานอย่างเงี้ยบาเรนอย่างเง
0: ี้
1: ยทาจิเงี้ยนะ
0: ฮะเฮ้ยก็สูสีนะเอามาชุดนี้ถือว่ามัน
1: ไม่ได
0: ้นะ
1: ก็คือมันไม่ได้เหนือไง
0: แต่ว่าสูสีอ่ะ
1: มันอิรักอิหร่านนี่มันเหนือกว่าไงนะครับ
0: อันนี้สูสี
1: อ้าวก็เล่นในบ้านมันก็มีโอกาสแล้วทีมชาติตอนนี้ของเรากำลังคึกนะฮะภายใต้การนำของแอนโทนีฮัตสันสุดที่รักของลีหมิงเนี่ยได้ใจอ่ะ
0: มีแต่คนชมแกทั้งนั้นเลย
1: ตอนนี้
0: ชมเลย
1: เอา
0: ด่าแกทั้งนั้นเลย
1: ก็จะด่ามันก็เกินไปแล้วคุณสมชาย
0: โอ้ก็ด่ากันไม่มีที่ลงไง
1: จะด่ามันต้องมีเหตุมีผลนะคุณสมชาย
0: ก็ลีหมิงไม่อยู่เขาก็ด่ากันตลอด
1: ไอ้คนที่ด่ามันต้องมีเหตุมีผลเดี๋ยวโอ้เขาทำเล่นกับอินโดงี้สิบคนอย่างเงี้ยใช่ไหมก
0: ็
1: ยิงจุดโทษโอ้โห
0: นี่รู้เรื่องเลย
1: ผลมันมีปกป้องละขอเป็นองครักษ์เลย
0: ดีมาก
1: นะครับเอาปิดท้ายน้องทิพย์อรวรรณนะครับ
0: หลังจาก
1: นะครับ
0: น้องทิพย์อรวรรณเนี่ยพาร
1: น
0: ัง
1: น้องอรวรรณพารนังนะครับ
0: นักเทเบิลเทนนิส
1: ใช่นะ
0: เรียกกันง่ายๆปิงปองด้วยเทเบิลเทนนิสเดี๋ยวคนจะงง
1: ก็แกเพิ่งล้มมือหนึ่งของโลกของจีนมาพอเข้าไปเจอมือ14ของโลกคุณโฮโนกะฮาชิโมโตะ
0: ครับ
1: ในรอบ16ก็แพ้ไป0-3นะครับคุณสมชาย
0: แม่ไม่มีเซอร์ไพรส์อีกนะหมดแค่นี้
1: เพิ่งโค่นชุนอิงชามา
0: เออ
1: นะฮะ
0: เฮ้ยแล้วพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นอีกแล้วอาจารย์ลิมิงครับ
1: น้ำมันมันขึ้น
0: แป๊บๆอ่ะ
1: ไม่แป๊บแล้วครับขึ้นมา

0: ติมกันได้นะ
1: โอ้วันนี้นี่ต้องรีบเติมนะ
0: เพราะว่าก็ไม่ต้องตื่นเต้นอะไรขอให้มันอย่าขาดพอ
1: เอาตอนนี้น้ำมันตลาดโลกเนี่ยมันลงมาเยอะเลยพอสมควรนะ
0: เหรอ
1: ทำไมมันขึ้นวะ
0: ก็ไปถาม
1: พวกยุโรปพวกอะไรเนี่ยมันเทน้ำมันในสต็อกที่มันเก็บมาขายน้ำมันในตลาดโลกก็ลงราคา
0: เพราะฉะนั้นคือตอนนี้เดี๋ยวอีก 2-3 วันเขาก็คงลงอ่ะอุตมชัย
1: ไม่รู้สิตอนนี้ขึ้นแล้วมันแบบก็สวนทางหน่อยนะก็ไม่รู้ไงเขามีกลไกของเขา
0: ครับ
1: มีอะไรกบน.กปป.อะไรเขาสรุปไปหมด
0: ครับครับอ่ะมา
1: SMS
0: ข้อความก่อนอื่นก็ขอประชาสัมพันธ์ฟุตบอลรายการนักเรียน7คน
1: ครับ
0: แชมป์กีฬา7HD นะครับ
1: 7สี
0: ก็ตอนนี้แข่งขันรอบคัดเลือกละที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาคลอง6นะครับคุณสมชายเราไปนู่เลยชิงกันนะครับคือเขาจะคัดมารอบ16เนี่ยไปเตะสนามกีฬาจุฬาลงกรณ์เทพหัสดินนะครับ
1: ไม่มีน่ายุทธยานะ
0: ไม่มีฮะ
1: เทพหัสดินหนึ่งเดียวนะ
0: แล้วก็จากนั้นก็รอบ8เนี่ยมาสนามสุขไปจนถึงรอบชิงวันที่6ธันวานะครับ
1: โอ้ปีที่แล้วก็มีทีมดังๆสร้างชื่อไว้นะโรงเรียนต่างจังหวัดนะนะฮะปีนี้ไม่รู้จะเป็นไงบ้างตอนนั้นดังมากเลย
0: โอ้ยสนุกเล่นกันสนุกมากรายการคือฟุตบอลมันเป็นมันไม่มีล้ำหน้าไง7คนมันก็จะสนุกนะครับ
1: ก็เป็นพื้นฐานสู่ที่จะไป11คนต่อไป
0: ครับ
1: นะครับ
0: มาข้อความคุณอามซ่าภรรยาดำไม่ขยับนะครับก็นักเตะอินโดคนไหนชอบกินลูกอมครับตอบโอเรโรเมนี่นะฮะ 4,000 นะฮะ
1: โอเรกุนหน้าโซชา
0: อืมครับเฮียสมอุตส่าห์มาจัดต้อนรับเจ๊กับไทยเลยเหรอนะฮะ
1: ก็กะว่าวันนี้แกต้องมีเรื่องเล่าเยอะให้แกพูดไปเราก็เบาหน่อยนะ
0: อ้าวก่อนจบสักหนึ่งนาทีรบกวนคุณสองคนลุกขึ้นประสานเสียงเน่เน่นายแน่มากโจผี
1: โอ้เน่เน่ก็ที่เป็นไปประกวดที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้แชมป์
0: มากเราไม่ต้องไปอะไรมากหรอก
1: เก่งมากเก่งมาก
0: เฮียสมกับซ้อกลับมาประชุมในรอบหลายปีแบบนี้เฮียสมต้องคัมแบ็กนะฮะแม่คัมแบ็กมานานแล้ว
1: ยังแอบแอบอยู่เผลอก่อนเข้าบ้านก็อื้อหนึ่งป๋องแล้วก็ทำฟอร์มไม่รู้ไม่ชี้
0: เหรียญทองรอบนี้เราทำได้ดีเสียดายไหมถ้ากีฬาถนัดเราทำได้ดีกว่านี้นะก็หมายความว่ากีฬาอะไรครับที่ถนัดนะโอ้โหตอนนี้กีทาแบดอย่างเงี้ยมวยอย่างเงี้ย ก็น่าจะโอแล้วนะเห็นเฟซซ้อคุยกับสาวฝรั่งใส่ชุดว่ายน้ำสวยไฟหน้าใหญ่มีแววอยู่โทรโฟนไหมนะโอ้โหเดี๋ยวนี้ภาษาอังกฤษ
1: เป็นยังไง
0: improve แล้วนะ
1: โ
0: อ้
1: เออฝรั่งเดินหนีเลยใช่ไหม
0: โอ้โหฝรั่งนี้งงเลย
1: ครับ
0: มันพูดอะไรของมันวะเนี่ยนะคือตอนนี้ไม่ต้องสนใจละขอให้ฟังเข้าใจก่อนนะฮะซ้อได้ข่าวไปแช่ออนซอนแก้ผ้าเห็นคนอื่นเห็นซ้อต้องหลีกหลบสายตาเหรอไม่มีอ่ะนะหลีหมิงก็ต้องเอากระมังปิดนิดนึงเขินนะฮะแต่ว่าพอแช่บ่อยๆมันสะดวกเว้ยมันไม่ต้องมาเที่ยวมาเปลี่ยนกางเกงไม่ต้องว่ายน้ำนะถอดปุ๊บใส่ตู้ปุ๊บเดินลงเลย
1: เลยมาเลยนะ
0: ใช่
1: โอ
0: ้แม่โอ้รู้สึกแบบก่อนไปนี่หลีหมิงเนี่ยไหลติดพวกสะบักสะบึกอะไรเนี่ยนะลุงชายนะพอไปแช่น้ำเย็นรู้สึกแบบมันกลับมาแล้วมันดีขึ้นเยอะเลยนะคุณสมชายแล้วก็เริ่มติดน้ำร้อนครับเวลาอาบน้ำร้อนรู้สึกมันสบายคุณชาย
1: แช่น้ำอุ่นนะ
0: ก็อยากจะแช่เหมือนกันนะ
1: แล้วมีหมอเคยมานวดให้หน่อยนึง
0: ถ้าฟรีนี่ไปเลย
1: ไม่มีฟรีหมอ
0: ค่าจ่ายตังค์ไม่เอา
1: ครับผม
0: ขอราคาน้ำมันครับนะ
1: บอกไปแล้วนะขึ้นนะพรุ่งนี้นะ
0: พรุ่งนี้นะขึ้น75ตังค
1: ์ขึ้นไปไหนคนก็ใช้น้ำมันน้อยช่วงนี
0: ้ก็ดีครับ
1: บ้านน้ำท่วมกันหมดรถพังหมด
0: ใช่แล้วปิดเทอมช่วงนี้รถไม่ค่อยติดอยากให้ซ้อเล่าย้อนโอลิมปิกที่ปักกิ่งอีกครับพี่สมว่าสนุกดีชอบไหมชอบคุณนานอาร์ต
1: เอาตอนนี้เอาเช่นเกมก่อนดิเพิ่งเอาโอลิมปิกที่ปักกิ่งดิ
0: โอลิมปิกเกมปักกิ่งนี่หลี่หมิงเนี่ยถือตังค์2 ล้านของคุณปีเตอร์ศักชัยวงศ์วราศิษฐ
1: ์ส 2ล้านบาทเลยนะ
0: เออเข้าสนามบินไปปักกิ่งอ่ะนะฮะแม่ไม่อยากจะคุยว่าจะแฮปด้วย
1: น
0: ะ
1: คุณปีเตอร์กลับมาแล้วแกงงๆอย
0: ู
1: ่หายไปไหนว่าไม่ครบอ
0: ่
1: ะปึกละล้านเนี่ยมันหายไปไม่ครบไง
0: พี่สมเคยไปประเทศคูราเซาไหมคูราเซานี่ตอนนั้นเขาทรายไปต่อยแล้วเขาก็เคยมาเตะบอลด้วยกันล่ะ
1: คิดว่าจะไปลง
0: บอลโลกนี่โชว์ฟอร์มได้ดีมาก
1: ผมว่าจะไปลงทุนซะหน่อยนะคูราเซา
0: คูราเซานี่ก
1: ็
0: ก็เปิดเว็บพนันได้ใช่ไหมคุณสมชาย
1: ถูกต้องตามกฎหมาย
0: โอ้โหแล้วบ้านเราถูกกฎหมายไหมเมืองไทย
1: มันไม่ถูกตอนเข้าเมืองไทยไงบ้านเรามันไม่มีการพนันคือเปิดผมว่าต้องเปิดบ้านประเทศใครประเทศมันลาวอย่างเงี้ยสมมุติเราได้สัมปทานลาวหรือเขมรมาออนไลน์นะพนันออนไลน์อย่างเงี้ยถูกที่ประเทศลาวไงแต่ประเทศไทยไม่ได
0: ้โอ้ครับครับ
1: ครับผม
0: อ้าวคุณชายมีอะไรจ๊ะ
1: ไม่มีแล้วหมดแล้ว
0: อ้าวเฟซบุ๊กอะ
1: เฟซบุ๊กเดี๋ยวหานั้น
0: รีมิงหน่อย
1: รีมิงหาไปเดี๋ยวผมหาเฟซบุ๊กเอง
0: เอ้าเหรอ
1: YouTube ไม่รู้เปิดไม่เป็น
0: อ้าว
1: ฉันหิวข้าวแล้วเนี่ยตอนนี้
0: อ้าวก็เป็นไงบ้าง
1: อุ๊ยเป็นยังไงเดี๋ยวหาอะไรนะ
0: เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนะ
1: เอ
0: ารีมิงจัดการให้ดีกว่าเฟซบุ๊กนะครับเวลามันก็จะร่วงเลยไปละนะคร
1: ับ รีมิงเมาไปเลย
0: วัชรศักดิ์ซอสาเกรสชาติเป็นยังไงโอ้ตอนนั้นเดินทางไปโตเกียวนาโกย่าเทศกาลสาเกพอดีคุณสมชาย
1: โอ
0: ้โหล่อตั้งแต่เที่ยงเลยฮะไปสองเป๊กเนี่ยเดินเซเลยคุณสมชายนะเลยซื้อมาสองขวดนะฮะ
1: โอ้โหล่ะตอนนั้นลืมวิสกี้ไว้บนเครื่องบินใช่ไหม
0: ก็วิสกี้ก็ไม่เป็นไรแต่พอดีไปจะพอดีงานสาเกของที่นั่นไงคุณธนกรคุยเรื่องบอลไหมไม่ฮะนะฮะคุณเจี๊ยบขอนแก่นมีลมหนาวมาละ
1: ขอนแก่นได้มีลมหนาวนะ
0: สวัสดีมาอ่ะเวลาไม่หมดละขออภัย
1: ครับ
0: ทางช่องทางธรรมชาติเนี่ยขออภัยนะวันนี
1: ้
0: นะครับข้อความเรียบร้อยหมดนะคุณสมชาย
1: เรียบร้อยครบถ้วนกระบวนการ
0: เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวทางด้านน้องพิชชี่มาละเดี๋ยวเราสองคนหลีหมิงกับสมชายสายลมมาได้ขอบคุณนะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะบายบายปูนปูนฉักกระฉึกสวัสดีครับพ
1: ี่สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยหลีหมิงจิรบูรณ์ตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
6: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
5: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM AM 99เช่นเดิม
6: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหา RC สการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
5: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
6: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
7: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัป

0: 1
1: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
2: สนับสนุนโดย
3: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ

0: ก็ไม่ได้เปิดให้ใครหรอกครับเพลงนี้เขาถามน้องมันถามว่าเปิดให้ใครก็เปิดให้พี่โด้นี่แหละไม่ได้เปิดให้ใครหรอกพี่น้ำเต็มแก้วนะฮะเพลงไดโนฟินนะแต่ก็อาจจะไม่ได้เหมาะแต่ความหมายเพลงมันก็พอได้แหละคือมันคือไม่รู้สิในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าผมอยู่ฝั่งถูกฝั่งอ่ะผมเป็นฝั่งเมสซี่เนาะคนเขาอำลาในวันเดียวกันแต่คนนึง
1: คุณไม่เคยฟังเพลงอัจฉริยวสันหรออ
0: ะไรสิ
1: บังเอิญ
0: มันก็บังเอิญไม่บังเอิญไม่รู
1: ้
0: แต่ในมุมของเรเนลเมสซี่เนี่ยเป็นมุมที่แบบผมว่ามันคลาสสิกอ่ะมัน
1: เธอรู้เรื่อง
0: มันจดจำอ่ะ
1: ก็สิบดาราหรือยัง
0: ว่า
1: พี่โดเนี่ยหลังจากทุกมันมีความบังเอิญเกิดขึ้นในวันเดียวกัน
0: อะไรสิ
1: ก็บังเอิญพี่โดแถลงกับบังเอิญเมสซี่เล่นวันสุดท้ายอันดับทีมชาติวันเดียวกันใช่ไหมแล้วพี่โดก็ไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของเรเนลเมสซี
0: ่
1: อารมณ์เกี่ยวแบบ respect อะไรอย่างเงี้ยกับการอำลาทีมชาติแต่คุณรู้ไหมว่าสองคนเนี้ยเขาไม่ follow อินสตาแกรมกัน
0: เขาไม่โฟกันใช่
1: เขา
0: ไม่ชอบกันแล้วมันตลกเรื่องนึงคุณรู้เหรอลูกชายโรนัลโดมีเมสซี่เป็นไอดอลลูกชายเมสซี่มีโรนัลโดเป็นไอดอล
1: ก็จะมีพ่อตัวเองเป็นไอดอลมันก็อาจจะแบบใกล้ตัวกินด่างใกล้เกลือกินด่าง
0: มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ก็แล้วว่ามันไม่ผิดนะในช่วงที่2คนนี้ฮอตๆด้วยกันเนี่ยมันก็ยากในการตัดสินว่าใครจะเก่งกว่ากัน
1: มันก็คนละแบบ
0: แล้วมันคนละแบบแต่อยู่ที่ว่าใครชอบใครมากกว่า
1: ชอบแบบไหน
0: ไอ้ผมเนี่ยไปทางเมสซี่อยู่แล้วทั้งในและนอกสนามต้องใช้คำนี้นะ
1: พีชี่ไม่ชอบโรนัลโดอยู่แล้วตั้งแต่เริ่
0: ม
1: ตั้งแต่ยังเป็นไอหัวหย่อยผมฝอย
0: ยังไม่ดัดฟันอ่ะฟันยังเหยินๆอยู
1: ่พีชี่ไม่ชอบตั้งแต่ตอนนั้นอยู่แล้วมีคุณง่ายๆว่ามีอคติกับโรนัลโดตั้งแต่เริ่มตั้งแต่รู้จักนักเตะชื่อคริสเตียโนโรนัลโด
0: สปอร์ติ้งลิสบอน
1: อคติเลยตอนอยู่สปอร์ติ้งลิสบอนยังไม่รู้จัก
0: มาแมนยูนะ
1: มาแมนยูปุ๊บเกลียดเลย
0: จริงเหร
1: อตั้งแต่เริ่มแบบไอ้นี
0: ่แต่ตอนฮอตจริงๆอะกับแมนยูก็ฮอตนะจะมีช่วงเจ็บแต่มันฮอตจริงๆกับฮอตกับมาดริด
1: ใช่
0: งั้นคือแบบที่สุดของโรนัลโดแล้วโอ้โหอันนี้ต้องยอมรับมันยิงฤดูกาล 6-70 ลูกบ้าไปแล้วนะฮะคือมันเป็นการลาจากกับทีมชาติที่ไม่ดีเลยครับแล้วก
1: ็ยังเขายังไม่ได้ลาจาก
0: แต่เขาไม่มีใครเอาอะ
1: ในแถลงการณ์10หน้าของเขาบอกว่าเขาพร้อมยอมรับผิดกับโทษแบนกับการเดินออกจากแคมป์ทีมชาติแต่ว่าเขาพร้อมที่จะกลับมาลงสนาม
0: คุณรู้หรือเปล่าโรนัลโดเนี่ยทำแบบเนี้ยมันไม่ทำครั้งแรกนะกับแมนยูไนเต็ดก็เคย
1: ก็ไง
0: คือเขาเปลี่ยนตัวครบแล้วมันไม่ได้ลงเนี่ยมันเดินออกเลยนะคือผมถามว่าทำไมมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นหรอมันผมว่ามันไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าสโมสรหรือเปล่าไม่รู้ผมว่าคนที่ยิ่งใหญ่กว่าโรนัลโดในอดีตเยอะแยะก็ไม่เคยมีใครทำแบบนี้นะคือผมว่ามันเกินไปอ่ะมันทะนงมันอีโก้เยอะมากมากเกินไปในมุมผม
1: พี่ชี่เอางี้แบ่งเป็น2ประเด็นเนาะถ้าพูดในประเด็นของคนที่มีสัตวาจาด้วยกัน
0: อ
1: ันนี้เข้าใจแต่ถ้าพูดในประเด็นฟุตบอล
0: อ
1: ันนี้ไม่ make sense เข้าใจไหม
0: ต่อให้
1: คือแล้วพี่ชี่ก็ไปเราก็ทำเพจเนาะเราก็ทำคอนเทนต์เนาะแล้วเราก็เสพสื่อเนาะเราก็ไปดูความคิดเห็นของแฟนบอลซะส่วนใหญ
0: ่
1: มันก็จะแบ่งเป็นสองฝ่าย
0: เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย
1: ฝ่ายเห็นด้วยกับโรนัลโดส่วนมากจะเป็นติ่ง
0: เลยติ่งโด
1: ติ่งโดแต่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยส่วนมากจะเป็นคนที่ดูฟุตบอลเป็นฟุตบอล
0: คือจะพูดว่าดูฟุตบอลเป็นฟุตบอลก็ได้แต่อันนี้ก็ถูกเพราะว่าถ้าในมุมคนไม่เห็นด้วยก่อนนะมันอย่างนี้จะบอกว่ามันเป็นคำพูดที่มันผิดคำพูดมันพูดไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์ของฟุตบอลมันต่างกัน
1: ก็ใช่ไง
0: ในเวลานั้น
1: คือโรนัลโดมันไม่ได้มองในมุมฟุตบอลถ
0: ู
1: กปะ
0: มันมองในเรื่องส่วนตัว
1: มันมองในเรื่องส่วนตัวการพูดคุยการตกลงกันสัตวาจาที่ให้ไว้แก่กันมันมองในมุมนั้นซึ่งถ้าคุยกันแค่เรื่องสัตวาจาเข้าใจแต่ว่าถ้ามองในมุมของฟุตบอลน่ะ
0: มันอีกเรื่องนึง
1: มันอีกเรื่องนึง
0: มันมีเรื่องแท็กติกมีเรื่องอะไร
1: แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลพี่ชี่ว่ามันคือปัญหาของการเจรจาการสื่อสารเว้ยหรือจริงๆแล้วอาจจะเป็นประเด็นที่ว่าไอ้ฮอกเก้เซซูสอะตอนต่อหน้าหรือตอนที่มีคนอื่นอยู่ด้วยมันก็ไม่กล้าจะแข็งด้วย
0: ไอ้พวกนี้เขาเรียกดื้อเงียบ
1: อะไรอย่างนั้นน่ะ
0: ไม่หรอกเอาทั้งหมดทั้งมวลนะผมว่าไปยกมันเยอะเกินไปทั้งสมาคมฟุตบอลโปรตุเกสด้วย นายกสมาคมต้องไปเองกับนักฟุตบอลคนเดียวเนี่ยผมว่ามันเกินไปในมุมผมอ่ะมันไม่งั้นคนอื่นมันจะมองยังไงอ่ะสมมติไอ้บูโน่ต่อไปมันจะมีแบบนี้ไหมใช่ป่ะคือผมไม่ได้ห่วงใครคือสตาร์คนต่อไปและกัปตันคนต่อไปที่จะมารับหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของโรนโดได้เนี่ยมันคือเดียโก้ดาโล่ไงคือเราก็หวังว่าดาโล่ก็คงจะไม่เดินตามโดนะเพราะว่าไอโดอาจจะไม่น่ารักแต่ดาโล่ผมมันน่ารักที่สุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความยิ่งใหญ่ที่มันส่งต่อมันต้องไม่มีรอยต่อเว้ยแล้วมันทำอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นมันจะมองไงกับคนอื่นเป็นรองกัปตันเนี่ยดาโล่เป็นกัปตันนิสัยดีแต่คนอื่นบอกเฮ้ยโรนโดทำได้ก็ต้องทำได้บ้างเว้ยเข้าใจลงไหมไม่ถูกเว้ย
1: ชื่อว่าคนที่จะเป็นได้อย่างโรนัลโดอ่ะไม่ได้มีเยอะหรอก
0: เข้าใจแต่มันตัวคืออายุมันก็เยอะแล้ว40กว่าแล้วมันคิดอะไรมันเป็นอะไรเออกับคนอื่นเขาแบบเมสซี่มันไม่ได้ลงเลยมันเพิ่งมาลงเกมไอเบนินเนี่ยแล้วมันก
1: ็ไม่มันก็มีคนพูดไงว่าโอ้ยอายุ41แล้วอย่ามาทำตัวเป็นนักฟุตบอลอายุ24ที่จะหาอยากลงสนาม
0: เออ
1: ก็
0: เออ
1: จะใช้ถ้าสุภาษิตไทยอาจจะเป็น
0: ลงไปก็ไม่ชนะ
1: คางคกขึ้นวอจมไม่ลง
0: คือไอ้คางคกขึ้นวอไม่ใช่เพราะว่ามันขึ้นมานานแล้วอย่าบอกคางคกขึ้นวอ
1: มันก็ยังขึ้นอยู่ไงคือถึงตอนนี้มัน
0: แต่ว่าโรนโดไม่ใช่คางคกไงถ้าถามมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วมองในมุมเขาเรียกว่าจมไม่ลงได้
1: จมไม่ลง
0: เออต้องใช้คำนี้ยึดติดอยู่กับตัวเองจมไม่ลง
1: ยึดไม่จะใช้คำว่ายึดติดกับตัวเองไม่ได
0: ้เออ
1: ยึดติดกับอดีต
0: ความยิ่งใหญ่หลงตัวเองอยู่ อะไรอย่างเงี้ยไม่ประมาณตน
1: ไม่มอง
0: ปัจจุบันเออนี่เห็นด้วยแบบ
1: อาจจะยังรับไม่ได้ด้วยซ้ำกับที่ตัวเองแบบอายุอานามเพิ่มมากขึ้นแล้วนึกออกปะ
0: ถูก
1: จริงๆพี่ชื่อว่านะถ้าคิดในอีกมุมนึงนะคิดแบบในมุมเห็นอกเห็นใจอ่ะจริงๆเขาไม่มีความสุขหรอก
0: ติดอยู่กับอีโก้ตัวเองก็เห็นด้วย
1: หมายถึงว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นนะเอาแค่เขาอยู่บ้านเงียบๆคนเดียวอ่ะหรือซ้อมฟุตบอลเงียบๆคนเดียวเขาก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะเขาไม่เคยพอใจกับความสำเร็จของตัวเอง
0: มันอยากได้อ่ะมันถ้ามองมุมนี้คือเป็นคนขี้อิจฉานะอ่ะถ้ามองมุมนี้คือเป็นคนขี้อิจฉาแน่ๆอิจฉาเมสซี
1: ่แต่ว่าเอาจริง
0: ๆถ้าพูดมุมนี้นะ
1: เหตุผล
0: เมสซี่ได้แชมป์โลก
1: ปัจจัยนึงที่ทำให้โรนัลโดมาได้ไกลถึงขนาดนี้เพราะมันเป็นคน
0: อย่างนี
1: ้เออ
0: แต่ถามว่าความสำเร็จเขามันก็สำเร็จแหละมันคือโรนโดมัน
1: ได้แชมป์ยูโรไง
0: แต
1: ่บอลลองดอแชมป์ยูโร
0: แต่ไม่ได้แชมป์โลกไงแต่เมสซี่ได้หมดไงอเมริกาใต้มันก็ได้ไงเข้าใจไหมมันได้ครบแล้วไงคือครบกว่าไงเข้าใจ
1: แต่ยูได้สถิติยิงประตูเยอะที่สุดในโลกใบนี้ในประวัติศาสตร
0: ์อันนั้นสถิติรวมแต่ว่าสถิติที่ในยุโรปอ่ะมันใกล้เคียงกันไม่ใช่เหรอ
1: ไม่สถิติรวมเอาไปว่ามันก็มีคือมันมีอันที่เมสซี่ชนะโรนัลโดก็จริงแต่เมสซี่ไม่ได้ชนะโรนัลโดทุกอัน
0: ใช่
1: มันก็มีอันที่ตัวเองชนะเขาเหมือนกัน
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นคนเรามันไม่มีทางจะได้ทุกอย่างที่ตัวเองอยากได้แม้คุณจะเป็นพระเจ้าคุณก็ไม่มีสิทธ
0: ิ์แต่มันอยากได้
1: คุณก็ไม่มี
0: มันไม่มีทางได้
1: ท
0: ุ
1: กอย่างที่ตัวเองอยากได
0: ้โรนัลโดมันอยากได้ไงเข้าใจป่ะมันอยากได้ไง
1: เงินอาจจะซื้อได้บางอย่างแต่ก็ซื้อไม่ได้ซื้อได้ทุกอย่างอำนาจก็ไม่ได้ซื้อได้ทุกอย่าง
0: ถูก
1: อาเช่นในอย่างโรนัลโดอย่างแรกเลยทั้งอำนาจทั้งบารมีทั้งเงินที่ซื้อไม่ได้คือสังขาร
0: ด้วยนี่พยายามได้ฟิตเลยนะมาซิกแพคเลยนะขึ้นถึงหน้าแล้วนะตอนนี้ซิกแพคเนี่ยก็วิ่งไม่ไหวเหมือนกันคือลงไปอ่ะคือผมคือไม่ได้อะไรนะผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบความเห็นแก่ตัวของมันเอาแค่นี้ก่อนในมุมผมนะ
1: มันแบบการคือพี่ชื่อว่าบรรยากาศของการมีโรนัลโดอยู่ในสนามกับการมีเมสซี่อยู่ในสนาม
0: คนละเรื่อง
1: มันไม่เหมือนกัน
0: ใช่
1: การมีเมสซี่อยู่ในสนามเพื่อนอยากส่งให้เพราะเพื่อนอยากให
0: ้เออ
1: แต่ว่าการมีโรนัลโดอยู่ในสนาม
0: เออ
1: คือเพื่อน
0: ต้องให้
1: เพราะเพื่อนไม่ให้ไม่ได้
0: ต้องให้มันเออแค่นั้นแหละเหมือนมันโดน
1: มัน
0: ค้านในสายตา
1: respect กับคือเมสซี่อ่ะเพื่อนเพื่อนเวสเปก
0: ถูก
1: แต่กับโรนัลโดอ่ะเขาเคยได้รับการเวสเปก
0: ขยัน
1: แต่ว่ากับสิ่งที่เขาทำทุกอย่างกลายเป็นมันจะมันใช้คำว่าเวสเปกไม่ได้มันอาจจะเป็นคำว่าแบบยอมจำนนในอำนาจอยู
0: ่ก็ด้วยแหละก็ด้วยแหละนะฮะแต่หลังจากนี้ครับมันเป็นยุคใหม่แล้วนะครับกับจันทีมคนใหม่ซึ่งอาจจะเป็นบูโน

0: โก้ก็ได้แต่ที่แน่ๆคือคนที่จะสืบสานความยิ่งใหญ่มันเป็นคนเดียวจริงๆดีเอโก้ดาโลฝากด้วยนะไอ้เคซุสนะต้องคนนี้เท่านั้นนะผมพูดเลยนะฮะท
1: ุ
0: กอย่างจะจบทุกอย่างจะจบ
1: ตลอดเลยนะ
0: อันแน่นอนซ้ายก็ได้ขวาก็ได้แล้วเว้ยโถไอ้บูโน่มันทำอะไรได้มันก็แค่หน้าต่ำคนนึงแค่นั้นเองมันมีอะไรใช่ป่ะล่ะเออนะฮะแต่ไม่เป็นไรใครจะเป็นกัปตันเราโอเคหมดนะฮะก็มหากาพย์โรนัลโด้10แผ่นที่มันเขียนมาผมอ่านไม่หมดหรอกครับอ่านแล้วก็งุนงิด
1: พี่ชี้อ่านหมด
0: แล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้จะ
1: แต่อ่านแล้วก็รู้สึกแบบวนอยู่ในอ่างก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
0: เรียกว่า
1: พี่ชี้เคยเวลาเราคุยกัน
0: อ
1: ะบางส่วนมากคนจะเริ่มต้นด้วยฉันอย่างนู้นฉันอย่างนี้ฉันอย่างนั้นแต่ว่าพอทุกคนถ้าสมมติทุกคนที่มาอยู่ด้วยกัน
0: อ
1: ะหรือแบบความสัมพันธ์ของคนอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเราเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยว่าฉันอย่างนู้นฉันอย่างนี้ฉันอย่างนั้นยกตัวเองเป็นที่ตั้งความสัมพันธ์ส่วนมากแบบนั้นมันจะไม่รอดความสัมพันธ์ที่ดีมันจะต้องเริ่มแบบเธอเป็นแบบนั้นเพราะอะไรเราจะแก้ไขยังไงหรือเราควรจะทำยังไง
0: ถูก
1: แต่สิ่งที่ไอ้สิบหน้าของโรนัลโดอ่ะมันคือชั้นอย่างนั้นชั้นอย่างนี้ชั้นอย่างงูชั้นแบบ
0: ตัวเองไงตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลก็เป็นเรื่องปกติมันเรื่องปกติ
1: ถ้าเปรียบเทียบกับอนิเมะเรื่องอะไรนะ Hunter x Hunter ป่ะall for one กับ one for all
0: ไอ้ทหารสามทหารเสืออ
1: ันนี้ก็คือแทนที่จะเป็น one for all ใช่ป่ะแบบคนทำเพื่อทุกคนแต่เนี้ย all for one
0: ม
1: ัน
0: ก็เกินไปนะครับก็แฟนโรนัลโดก็ไม่รู้จะยังไงนะครับไม่ต้องซีเรียสหรอกมันอายุ41แล้วอย่าไปซีเรียสมันเยอะนะฮะ
1: แต่ก็มีคนซีเรียสทุกคนที่แบบเขาแบบคลั่งไคล้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ชี่ถึงบอกไงถ้ามองในมุมของไม่ใช่ไม่พูดถึงเรื่องฟุตบอลเลยมองในเรื่องของสัตว์วาจาเข้าใจ
0: แล้วรับปากแล้วก็ไม่ให้ลง
1: ก็คุณรับปากกันไปแล้วอ่ะแต่ถ้าคุณเข้าใจวิถีของฟุตบอล
0: มันจะเข้าใจว่าแบบนี้คืออายุมันเยอะขนาดนี้มันต้องเลยม
1: ัน
0: ต
1: ้องคุณเข้าใจวิถีของฟุตบอล
0: มันต้องไม่มองเรื่องสัจจะแล้วมันต้องมองเรื่องวิถีฟุตบอลแล้ว
1: คุณต้องเข้าใจเรื่องวิถีฟุตบอลก่อนแบบมันคือวิถีของฟุตบอล
0: ถูกมันไม่ได้นะครับอ่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับมาแล้วครับกับสปอร์ตรีแลกนะครับก็ทุกพฤหัสกับศุกร์นะครับ 20:30 จนถึง 20:00 นะครับทาง Active Radio FM 99นะครับผมมนมี่ครับพร้อมด้วยน้องพิชชี่วรันธรนะครับอยู่เพื่อนคุณผู้ฟังกันนะครับเบอร์ติดต่อของเราพิชชี่วันนี้ยังไง
1: SMS นะคะ4689899
0: ส่งมาคุยกันนะ
1: แล้วก็ในช่วงเบรกสุดท้ายนะคะตอน 20:30 เนาะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ที่022485936-7
0: เดี๋ยวจะมีหัวข้อให้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงเบรกหน้าเดี๋ยวมาคุยกันว่าเดี๋ยวรับสายได้คุยหัวข้อนี้อยากคุยเหลือเกินอยากจะฟังความคิดเห็นหลายคนหน่อยนะครับก่อนอื่นครับช่วงนี้นะฮะ M150 ครับเชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับมีอะไรมาประชาสัมพันธ์หน่อยสิ
1: ประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะคะกับ The Charity Golf ของ FM 99 Active Radio นะคะก็เชิญชวนนักกอล์ฟแล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะมาร่วมการระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีของ FM 99จัดการแข่งขัน The Charity Golf 2026ก็จัดกันทุกปีเนาะ
0: ทุกปี
1: ปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่จัดและเป็นปีแรกที่ฟิชชี่ไปเข้าร่วมด้วย
0: นะฮะแต่ต้องบอกนิดนึงก่อนนะจริงๆจริงๆต้องจัดภายในเดือนที่แล้วแต่โชคดีมากเลยเพราะว่าเหมือนกันเลื่อนม
1: า
0: เราก็ไม่รู้นะคดฝนมันจะตกขนาดนี้นะเขาเลื่อนมาเพราะถ้าจัดเดือนนี้ไอสนามที่ไปจัดเนี่ยจมเรียบร้อย
1: จมอยู
0: ่นะครับก็ดีจริง
1: ๆก็สนามที่จัดแข่งขันนะคะคือสนามกอล์ฟ The Vintage Club
0: บางนา
1: บอกเลยตรงนี้ว่าไม่เคยตีสนามนี้ไม่เคยไปเหยียบเลยสักครั้งเดียว
0: ผมไปแต่ไม่ได้ไปเป็น10ปีนะ
1: วันพฤหัสบดีที่29ตุลาค
0: ม
1: ชัดกันเที่ยงตรงนะคะก็มี2ที
0: ม
1: ทีมสีแดงกับทีมสีน้ำเงินทีมสีแดงก็จะมีป่าแปะมีเจี๊ยบคทาทอง
0: มี
1: โปเจี๊ยบคทาทอง
0: ม
1: ี
0: โปซิ่ง
1: เฉลิมวงโปมนมัมมี
0: ่ยังไม่ใช่โปไม่ใช่โป
1: แล้วก็อาจารย์โอ๊ตดุสิต
0: ก็ผมไม่รู้จักว่าพี่โอ๊ตตียังไงนะแต่เอาจริงๆแล้วผมค่อนข้างจะสบายใจที่อยู่พี่ซิ่งหน่
1: อ
0: ยกับพี่เจี๊ยบนี่ถือว่าก็เป็นโปรแต่ว่าหลังๆแล้วผมว่าก็ผมว่าจะต้องแบกหน่อยเอาตรงๆเลยส่วนไอ้พี่แป๊ะเนี่ยวันก่อนคุยกันเลยนะฝากบอกคุณยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์ด้วย
1: ยังไง
0: เอาทีมน้ำเงินก่อน
1: ทีมน้ำเงินนำทัพมาโดย หน้าหังอัธพงศ์สีมา
0: ปั่นโค้งๆเนี่ยปั่นให้โค้งๆเนี่ย
1: พี่ต้นปวี
0: โอ้ไอหมู
1: โตคิว
0: โอ้อาจารย์คุณเนี่ยอาจารย์คุณเนี่ย
1: โตเต
0: โอ้โห
1: แล้วก็พีชชงพีชชี
0: ่คือไอ้นี่น้องใหม
1: ่น้องใหม่เลยน้องใหม่สดๆร้อนๆไม่เคยไปตีงาน FM 99มาก่อนแล้วจริงๆพีชชี่
0: อ
1: ่ะไองานกอล์ฟการกุศลน่ะพี่ชี่อ่านโปรโมทมาเกือบทุกปีเลยนะเพราะตั้งแต่สมัย
0: ไม
1: ่ไม่สมัยก่อนไม่ได้ตีไงเพราะตั้งแต่สมัยพารวยเพราะพี่ชี่จัดที่นี่มาเป็น10ปีแล้วมั้งก็อ่านทุกปีตอนนั้นก็ไม่เข้าใจหรอกกอล์ฟมันคืออะไรเออนั่นแหละนี่ปีเป็นปีแรกที่จะได้จอยนะคะก็ถ้าเกิดสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดกันได้ที่092531 5142หรือว่า0809195365หรือว่าจะทางแฟนเพจ Facebook ของ FM 99 Active Radio ก็ได้จ้ะ
0: อันอย่างนี้นะฮะก็ใครสนใจนะครับก็โทรเข้าไปนะฮะพูดคุยกันค่ากินฟรีค่าอะไรก็ไม่ได้แพงอะไรอยู่แล้วนะครับมีของรางวัลไปแจกเยอะแยะมากมายมีอาหารด้วยก
1: ็
0: คือมีงานเลี้ยงอ่ะกินกันอ่ะไม่อั้นละกันนะครับส่วนทีมเนี่ยต้องบอกนึงครับผมเล่นเกือบ10ปีแล้วนะผมอยู่แต่สีน้ำเงินแล้วที่สำคัญที่สุดผม
1: ยังไงคะ
0: ชนะรวด
1: อุ้ยงั้นแสดงว่าปีนี้สีน้ำเงินจะชนะ
0: ผมเนี่ยสันหลังทีมผมตัวแบกเลยคุณไปหวังแอร์การคุณไอโปคิวอย่างเงี้ยไอจะบอกไปอย่างเงี้ยตัว
1: โอ้ยตัวแบกอะตีสกอร์เท่าพิชชี่มา2รอบแล้วนะ
0: กับพึ่งจะงวด
1: นี้วันก่อนอะ88ก็เท่ากันอีกรอบนึง90ก็เท่ากัน
0: แล้วทำไมวันที่ผมตีเลข7ทำไมคุณไม่นับบ้างอะ
1: ก็ไม่ได้ตีด้วยกัน
0: ตี80ต้นๆอย่างงี้คุณไม่นับบ้าง
1: อยู่ด้วยกันอันนี้ตีเจอหน้ากันตัวต่อตัว
0: ไอ้บ้าเราปรับท่ายงท่ายืนมันก็เป็นเรื่องปกติ
1: จบ90เท่ากัน9แรกนางจบ48พี่ชี่จบ44
0: วันนั้น9แรกเละมากเลยครับผู้ฟังเละมากๆแต่ไม่ต้องห่วงครับนะครับผมจะกลับมาท็อปฟอร์มในวันนั้นแน่นอนแล้วก็ตะโจดด้วยโอ้โหไอ้ต้นด้วยหนักเลยงานนี้เมื่อวานไปซ้อมด้วยกันนะฮะหนักด้วยไอ้นี่เดี๋ยวก่อนคือส่วนฝั่งนู้นนะผมพูดเลยนะโอ้ไอ้โปคิวอย่างนี้ไอ้โปเตอย่างเงี้ย
1: ถามว่าโปคิวกับโปเตวันวันนึงเนี่ยเขาได้ออกรอบมั้งไหม
0: ไอ้คิวยังมีออกไตเตไม่มีเลยหนักไอ้นั่นหนักแล้วแล้วกับตันโอ้โหหนัก
1: หน
0: ัก
1: หนักโอ้ย
0: ผมพูดอย่างนี้นะวันนั้นคุณยุทธพงศ์โทรมาหาผมคุณพี่แป๊ะนะฮะผมบอกพี่แป๊ะเอางี้ได้ไหมพี่เขาก็โทรมาบอกเออมดเดี๋ยวไปอยู่กับพี่นะแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ชี่ไปอยู่ฝั่งนู้นผมยังไม่รู้นะแล้วก็เดี๋ยวให้ไอ้ต้นอยู่กับหน้าหางไปผ
1: ม
0: เอางี้ได้ไหมพี่พี่ชื่ออยู่ทีมผมแต่ว่าพี่ไปเล่นฝั่งนู้นเลย
1: เว้ย
0: ผมจะได้เก็บทีเดียวเอางี้แล้วกันผมอยู่คนเดียวได้ไม่มีปัญหาพี่นะพี่ทรงพี่ซิ่งเดี๋ยวผมแบกเองแต่พี่ไปอยู่นู้นเพราะพี่เป็นภาระมากผมพูดเลยคุณยุทธพงศ์เนี่ยตัวภาระเลยนะผมบอกให้ไม่ได้เลยอ่ะ
1: ตอนนี้นะนอกจากพิชชี่จะต้องบัฟพี่มนแล้วนะพิชชี่ต้องทำหนึ่งอย่าง
0: อะไรสิ
1: ไม่เป็นตัวถ่วงของทีม
0: อย่าเอาใหม่นะขอตรงนี้อย่างเดียว
1: ไม่เป็นตัวถ่วง
0: อย่าเอาใหม่นะ
1: แต่หมุดแดงนะบอกเลย
0: ก็ได้แต่อย่าเอาใหม่นะ
1: หมุดแดงหมุดแดง
0: แข่งด้วยไม่ได้เอาใหม่ใครสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์นี้นะเราแข่งวันที่29เล่นกันวันที่29นะครับที่สนามกอล์ฟวินเทจเนาะใครเคยไปก็เป็นสนามดีนะครับที่บางนาตราสนามสวยเลยนะครับสมบูรณ์ดี
1: สนามเขาเคลียร์น้ำท่วมทันใช่ไหม
0: หมดแล้วไม่มีแล้ว
1: เพราะว่าบอลลี่เชียมัน
0: อยู่
1: ฝั่งตรงข้ามแล้วตอนแรกงานโรงเรียนนั้นกอล์ฟวินเทจจะจัดสิ้นเดือนวันที่30
0: ไม่ทัน
1: เลื่อนละ
0: แต่น่าจะทันแหละครับน่าจะทันผมว่าน่าจะลดหมดแล้วนะ
1: เขาบอกว่าเลื่อนแล้วกำลังดูอยู่ว่าจะเลื่อนไปไหมอ
0: ันนี้ประมาณเกือบกลางเดือนก็เหลือประมาณสัก20วัน
1: จะทันแหละ
0: ทันแหละ
1: เขาบอกว่าคุณภาพสนามมันไม่ได้เขาก็เลยไม่อยากให้มา
0: อันนั้นบอลเชียแต่จริงสนามนั่นระดับ5ดาวนะวินเทจก็5ดาวมันก็โอเคว
1: ินเทจอ่ะเคยมีงานแล้วเราก็มีคนมาชวนแต่เหมือนวันที่คนมาชวนพิชชี่ไม่ว่างพอดีก็เลยยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปเลยวินเทจ
0: เรียบๆก็ต้นไม้เริ่มใหญ่แล้วนะไปตีตอนต้นไม้เล็กๆ
1: แต่ว่าพี่ชี่ตีสกอร์เท่าพี่มนมา2ครั้งติดละ
0: งวดนี้ไม่มีได้พี่พี่บอกเลยไอ้งวดนั้นก็ตีเล่นๆวันที่พี่ตีเล่นๆน่ะตีกับพวกเราเนี่ยมันตีเล่นๆไงไม่ได้ตีแบบเอาจริงเอาจังตีแล้วก็ซ้อมไปคิดไปเอ๊ะยังไงดีอะไรไงเข้าใจป่ะถ้าตีเอาจริงนี่อีกแบบนะต้องบอกนิดนึงนะไอ้นี่ก็ตัวขมนะไอ้นี่ตัวแสบนะผมบอกให้นะ
1: ก็เขาเห็นเขาตีเงียบๆของเขาอยู่ดีๆพี่ชี่อยากแซวเขาเพราะอะไรรู้ป่ะหันไปเว้ยเขาชิบฉึก
0: มันไม่ได้ชิปชึกคุณไปดูดิโอ้โหลูกไม่กองอยู่อย่างนี้คือมันอย่างเงี้ยมันพื้นผมว่าเป็นโปรมันก็ชิปชึกเอาเป็นว่าเอาอาจารย์คุณไปมันก็ชึกไอคิวอ่ะมาเจอลายผมอ่ะเอามันก็ชึก
1: พี่ชี่ไปตีบางกอกอ่ะฝนตก
0: อืม
1: ชึกกระจาย
0: ไอ้ผมมันไม่ชึกอยู่แล้วแต่มันไปอยู่ลายที่แบบ
1: เพราะแบบ
0: เข้าจะแง่ง
1: พอฝนตกอะสนามแฉะใช่ไห
0: ม
1: พอสนามแฉะปุ๊บหลังลูกนิดเดียวแล้วคือมันชึกเลยไง
0: มันหลังลูกแต่ไอ้ชิปเนี่ยผมไม่มีแล้ว
1: คือปกติอะบางทีถ้าสมมติว่าเราหลังลูกนิดนิดหน่อยหน่
0: อ
1: ย
0: มันก็ไม่
1: ม
0: ัน
1: ยังมีเบาช่วยอะไรช่วยใช่ป่ะแต่เนี้ยพอหลังลูกแล้วหลังไปเลยจริงๆตอนแรกนึกว่าจะทะลุร้อยแล้ววันนั้นน่ะ
0: เราเอาใหม่หรือเปล่า
1: ไม่แต่สุดท้ายไม่ทะลุสบายดีเฉย
0: นี่จะไปมาเก๊าตีกอล์ฟเนี่ย
1: จะไปตีกอล์ฟมาเก๊า
0: โอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะงานด่วนมานะ
1: งานด่วนถามไปไหมไป
0: ก็น่าไปเดี๋ยวจะมีนะผู้ฟังนะรอรุ่นนะเดี๋ยวเผื่อจัดไปเมืองนอกกันน่าสนใจนะอ้าวเบรกกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าผมช่วงหน้าขอเรื่องนี้เลย
1: อะไรคะเรื่องไหน
0: ฟีฟ่าอาเซียนเวิลด์คัพIn the galaxy of the universe เดี๋ยวไปคุยกัน
1: จ้ะ
0: พักสักครู่ครับ Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงานสนับสนุนโดย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสสิธรกุวังคดิโลกอนุทินไม่หวั่นฝ่ายค้านเปิดศึกซักฟอก18รัฐมนตรีลั่นถ้าไม่มีชื่อภูมิใจไทย18นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ที่มีรายชื่อรัฐมนตรีรวม18คนว่าเพิ่งกลับจากต่างประเทศเห็นรายชื่ออยู่ไม่มีปัญหาคณะรัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมที่จะตอบและชี้แจงข้อสงสัยให้ประชาชนได้รับทราบผู้สื่อข่าวถามว่าสงสัยหรือไม่ว่าทำไมมีแต่ชื่อของรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถ้าไม่มีถึงจะแปลกทั้งนี้ทุกคนมีความพร้อมอยู่แล้วประชุมคณะรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยทุกสัปดาห์ฉะนั้นทราบความเป็นไปและเน้นย้ำให้รัฐมนตรีทุกคนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเตรียมความพร้อมในการชี้แจงหรือแม้รัฐมนตรีที่ไม่ได้ถูกอภิปรายถ้ามีการพาดพิงถึงหรือนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการชี้แจงแทนในส่วนงานจะต้องมีความพร้อมการมีชื่อนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยก็เปรียบเหมือนอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะเพราะนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกกระทรวงฉะนั้นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงทุกกระทรวงต้องพร้อมที่จะออกมาชี้แจงกล้าทำไม่ร่วมซักฟอกชี้ฝ่ายค้านหวังผลการเมืองมุ่งปมหัวสว.มากกว่าตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารประเทศนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราโฆษกพรรคกล้าทำกล่าวถึงการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของพรรคฝ่ายค้านว่าพรรคกล้าทำไม่ได้รับการติดต่อจากพรรคแกนนำฝ่ายค้านให้ร่วมพิจารณาหรือร่วมลงชื่อในยติดังกล่าวจึงไม่ได้ร่วมลงชื่อแต่ภายหลังเมื่อได้เห็นรายละเอียดของยติแล้วยิ่งเห็นชัดว่าเนื้อหาบางส่วนโดยเฉพาะข้อกล่าวหาหลักต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายรายไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารราชการแผ่นดินสิ่งที่น่าตั้งคำถามคือยติอภิปรายไม่ไว้วางใจควรใช้เป็นเวทีตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่เนื้อหาที่ปรากฏกลับให้น้ำหนักกับประเด็นการเมืองโดยเฉพาะเรื่องหัวสว.มากกว่าการตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารประเทศทำให้เกิดคำถามว่าแท้จริงแล้วการอภิปรายครั้งนี้ต้องการตรวจสอบรัฐบาลหรือมุ่งเล่นเกมทางการเมืองกันแน่อภิสิทธิ์ตั้งกระทู้ถามน้ำท่วมกทม.และการยกเลิกบึงคูบอนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายอภิสิทธิ์

0: เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้ถามนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลนอกจากนี้ยังได้ถามถึงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงของกทม.กรณีบึงคูบอนที่อยู่ในแผนตั้งแต่ปี2556แต่จุดพลิกคือปี2566พบว่าผู้บริหารกทม.เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมและตั้งข้อสังเกตว่าใช้งบจำนวนมากกระทบประชาชนทั้งที่ผ่านการประชาพิจารณ์และเดินหน้ามาจนถึงออกพระราชกฤษฎีกาแล้วจนสุดท้ายนำมาสู่การยกเลิกเป็นทางการในปี2569ตามข้อสังเกตของผู้บริหารกทม.จึงขอให้รัฐมนตรีช่วยตรวจสอบนายวรสิทธิ์ชี้แจงว่ายอมรับว่าบึงคูบอนได้รับการทบทวนจากกทม.เพราะใช้งบประมาณสูงและทบทวนให้ทำระบบระบายน้ำที่คุ้มค่ามากกว่าแต่สิ่งที่กังวลตนพร้อมตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งนี้โครงการแก้มลิงมีความจำเป็นส่วนโครงการทดแทนคือทำอุโมงค์ก็มีความจำเป็นเช่นกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องจากส.ส.ที่ต้องการบึงคูบอนกลับมาแล้วทางมหาดไทยจะช่วยดูส่วนการทำงานของกทม.ยอมรับว่าการประสานงานของเจ้าหน้าที่มีปัญหาบางพื้นที่ไม่มีประสบการณ์บริหารสถานการณ์ยามวิกฤตซึ่งได้ติติงไปยังกทม.แล้วราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งไม่หยุดกบน.ปรับขึ้นราคา75สตางค์คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ75สตางค์ยกเว้น B20 E20 E85 ราคาคงเดิมปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นมาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางพุ่งสูงจากการโจมตีเรือในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุซดันค่าขนส่งขึ้นทันทีประกอบกับจีนระงับการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปจนสต็อกสิงคโปร์ร่วงต่ำสุดในรอบ5ปีซ้ำด้วยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่ลดลงถึง 3,200,000 บาร์เรลซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ดันราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดิลกรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส
1: หนึ่งหลิงทองแดงนึงเว้ย
2: ได้ก็เอามาดิเราจะชวนได้ก็มาม ีป
1: ั
2: ญหาอะไรเพชรดมอ่ะมาเหอะใครก็ได้บอกเลยชั่วโมงเนี้ยนะฮะลอรี่ก็ไม่กลัว
1: เ
2: ออโถแม่ระดับนี้แล้วนะครับกลับมาครับในเบรกที่2ฮะนะฮะเจอกันครับนะครับช่วงนี้ไม่ขอบคุณไปแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับเส้นทางในการติดต่อเรานะ022859367เดี๋ยวเบรกหน้านะครับแล้วก็ SMS ส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะ4689899นะครับเบรกนี้ครับเมื่อกี้เกิดไว้เรียบร้อยแล้วคืออึดอัดต้องขอมาคุยหน่อยขอระบายนิดนึงอยากฟังความเห็นด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยคุยกันเรื่องนี้หน่อยนะ
1: แต่ก่อนแป๊บนึงได้ไหม
2: เชิญ
1: มีพี่เขาแก้มาว่า My Hero Academia พิชี่ไม่ใช่ Hunter x Hunter โอเคใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ One for All All for One อะมันคือมาจากอนิเมะเรื่องการ์ตูนเรื่อง My Hero Academia ไม่ใช่ Hunter x Hunter ใช่ใช่ใช่
2: ถ้าการ์ตูนมันนั่นแต่ว่าจริงๆมันมาจากหนังเว้ย The Musketeer จะไม่ได้ที่มันเป็นสามทหารเสือ All for One One for All
1: แต่ว่าใน My Hero Academia ก็มี One for All
2: มันเป็นทหารเสือของฝรั่งเศสอ่ะหนังเรื่องนี้จำไม่ได้แล้วสักอย่าง
1: อ่ะ

0: นะครับ
1: ไม่รู้อะไรเลย
0: ไม่รู้อะไรเลยนะฮะซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายของฟีฟ่าอาเซียนนี่แหละได้รองแชมป์ครับก็ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะแต่ที่ซีเรียสก็คือผมซีเรียสเรื่องคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งผมคะแนนตรงนี้ซึ่งมันน่าจะหลุดให้กับฟิลิปปินส์อ่ะคือไม่เป็นไรหรอกครับคือเข้าใจสถานการณ์ว่ามันต้องโรเตชัน
1: อ
0: ะไรก็ตามคำถามของผมวันนี้เลยแอนโทนีฮัสซันเป็นยังไงบ้างเอาคุณพิชี่ก่อนแต่คุณผู้ฟังด้วยนะผมอยากรู้ส่งเอสเอ็มเอสมาคุยกันใครจะโทรมาช่วงหน้ามาคุยกันเอาคำถามตรงนี้แอนโทนีฮัสซันเป็นอย่างไรบ้างขอความเป็นกลาง
1: หมาหมาหูหูเข้าใจภาษาจีน
0: เข้าใจ
1: ไม่ได้รู้สึกแบบเฮ้ยดีจังเลยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแบบก็มันก็มีคือโดยรวมอาจจะไม่ได้ appreciate ประมาณนั้น
0: กลางกลาง
1: กลางกลาง
0: ผมไม่ดีอยู่แล้ว
1: อ
0: ันนี้ส่วนตัวนะเราเป็นสื่อก็พูดได้แล้วก็วิจารณ์ตามความรู้สึกคือไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีด้วยหลายมุมครับคุณผู้ฟังนะครับไม่ดี
1: แต่ถ้าถามอะพี่ชี่ยังชอบกุนซือคนเดิม
0: อิชิอิก็ผู้ใหญ่ก็ไม่ชอบไง
1: พี่ชี่ว่าอิชิอิเนี่ย
0: ผู้ใหญ่ก็ไม่เอาจุดเบลไง
1: อิชิอิเนี่ยดีด้วยแบบด้วยการวางรากฐานด้วยระยะยาวด้วยระบบระเบียบด้วยวินัยดี
0: แต่เขาบอกไม่ดี
1: ถ้าเอาอิชิอิมาเปรียบเทียบกับฮัตซันก็จะต้องบอกว่าอิชิอิดีกว่า
0: ก็มีคนมาเปรียบเทียบกันแล้วเอา17เกมแรกเนี่ยมาเปรียบเทียบกันเราได้ต้าฟีฟ่า40กว่าคะแนนไอ้ฮัตซันถ้าติดลบนะเข้าใจอารมณ์ใช่ป่ะเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมจะเปรียบเทียบไม่รู้อ่ะจะเปรียบยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าก็ทีฝ่ายเทคนิคเขาเปรียบเทียบอะอะไรอะไอวินเลดอะไรก็ยังมาเปรียบเทียบมันเลอะเทอะอยู่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เปรียบเทียบได้เขามีสิทธิ์นะครับคำถามผมว่าผมกับน้องๆเนี่ยโอเคอยู่แล้วแล้วไม่ไปโทษน้องนะยิงจุดโทษไม่เข้าไม่เกี่ยวจุดโทษมัน50-50มันเป็นดวงเป็นจังหวะมันเป็นอันนี้ว่ากันไม่ได้อยู่แล้วครับมันไม่เกี่ยวครับมันวัดดวงกันตรงนั้นไม่เกี่ยวอยู่แล้วเราเล่น10คนยังสู้กับมันได้ขนาดนั้นแล้วผมไม่ได้เครดิตโค้ชผมไม่เครดิตน้อง
1: ๆแต่หนึ่งอย่างที่พี่ชี่ว่าหลายคนอาจจะมองว่าเนี่ยอินโดเขาใช้ตัว
0: ต่
1: างชาติเยอะหรืออะไรก็ตามแต่ทั้งหมดทั้งมวลอ่ะต่างชาติเหล่านั้นอ่ะเขาก็มีบรรพบุรุษหรืออะไรก็ตามแต่ที่มัน
0: ทวด
1: เออ
0: เทียดซึ่งไม่น่านับปะวะ
1: แต่เอาจริงๆตามกฎมันก็ถูกต้องต้องชมอะไรรู้ป่ะต้องชมพิมพ์สเกลเขาถูกป่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอินโดเนี่ย
0: ไปขุดมาได
1: ้อีกหนึ่งอย่างอ่ะคือเขาณตอนนี้เขาวางรากฐานฟุตบอลเยาวชนเขาดีนะ
0: จริงป่ะ
1: เออเหมือนณตอนนี้เขากำลังวางรากฐานฟุตบอลเยาวชนเขาอยู่แล้วก็แต่ด้วยความที่เยาวชนมันยังไม่โตอ่ะมันก็หาแบบหาอะไรมาประดับให้สวยก่อนอ่ะซึ่งไอ้ประดับให้สวยเนี่ยเขาก็เลยไปเอาต่างชาติซึ่งพอด้วยความที่เขาเคยเป็นเมืองขึ้นถูกปะ
0: ฮอลแลนด
1: ์เออมันก็เลยมีอะไรแบบนี
0: ้
1: ก็ต้องชมทีมสเกลเขา
0: คืออันนี้ผมไม่ติดหรอกมันจะเอาใครมาอะไรยังไงก็ว่ากันไปคือถ้าเขาไม่ได้รู้สึกหรือว่าเขามีความภูมิใจมันก็ต้องปล่อยเขาใช่ไหมนะแต่เรามาว่าของเราเนี่ยสำหรับบรรทุนเนื้อสารนะผมว่ามันเมื่อต่อสัญญาไป2ปีเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสนะคุณฟังสัญญาเนี่ยต่อไปอีชีก็เพิ่งต่อก็ไล่ออกได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกผมว่าอายุมันหมดตอนประมาณมกรานี่แหละคำถามก็คือ
1: เขาต่อสัญญาไปนี
0: ่โดนไล่ท้ายอยู่เหมือนกันไม่เกี่ยว
1: แต่ว่าล่าสุดถ้าจำไม่ผิดมันเพิ่งต่อสัญญา
0: สองปีคืองานเนี้ยในมกรานี่อันนี้ของจริงแล้วนะครับอันนี้คือของจริงแล้วคุณจะมาอะไรยุ่งไม่ได้เออเป้าหมายเราเข้ารอบ2ซึ่งเราเข้ารอบ2มา2สามครั้งแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะฮะคือแต่ว่าสายเราโคตรหินเลยญี่ปุ่นกาตาร์แชมป์เก่าแล้วก็เจอพี่อินโดนี่แหละคืออย่างนี้ที่1ที่2อ่ะแทบไม่ต้องหวังอยู่แล้วมันมีที่3ที่ดีที่สุดที่3ที่ดีที่สุดคือต้องชนะอินโดนีเซียเอาเป็นว่าอนุมานแบบนี้แล้วกันแล้วไม่ต้องว่าไม่ได้ดูถูกซึ่งกันและกันไม่ได้ดูถูกใครนะไม่ได้ดูถูกตัวเองด้วยตีว่าเจอญี่ปุ่นอะแพ้เจอกาตาร์โอกาสแพ้มากกว่าเสมอผมไม่ได้มองชนะด้วยนะแพ้มากกว่าเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องวัดกับอินโด
1: เกมเจอกับอินโดกับเกมเจอกับกาตาร์เกมเจอกับอินโดง่ายกว่าม
0: ันง่ายกว่าเยอะเพราะกาตาร์แชมป์เก่าคือถ้าเจออินโดถ้าเสมอกันแล้วอินโดบันดันแพ้สองทีมกอดคอตกรอบคู่เลยเข้าใจฮัลโหลไหมซึ่งผมว่ามันจะออกแนวนี้ในมุมผมว่ามันออกแนวนี้ มันไป

0: ทั้งคู่แต่ถ้าชนะอินโดก็มีลุ้นมีลุ้นในการเข้ารอบที่3แต่ต้องแพ้ญี่ปุ่นน้อย
1: ๆต้องแพ้ถ้าแพ้ญี่ปุ่นน้อยๆแพ้กาตาร
0: ์น้อยๆแต่ถ้าสมมติเสมอกาตาร์ได
1: ้
0: ก็โอเคคือถ้ารอบแรกมี4คะแนนเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการพิสูจน์อันโทนี่ฮัสสันได้ในระดับที่ก็ถ้ามันทำได้ซึ่งผมว่ามันทำไม่ได
1: ้
0: แต่ถ้ามันทำได้ก็โอเคนะก็ไม่ได้ติดอะไรนะก็อยู่ที่ตัวเขาละเขาจะพิสูจน์ยังไงซึ่งผมไม่ค่อยชอบขี้หน้ามันด้วยเอาตรงๆเลยนะด้วยหน้ามันด้วยหนวดมันนะผมไม่ค่อยชอบ
1: เขาเรียกว่าไม่ถูกฉลกไม่ถูก
0: มันหนวดมันจิ๋มๆผมไม่ค่อยชอบอ่ะต้องมีมีดโกนผมจะปาดให้ไม่ชอบหนวดมันไม่ชอบเข่ามัน
1: ก็เอามันว่าอาเซียนครับไม่อยากพูดว่าอาเซียนครับแต่มันทับซ้อนฟีฟ่าอาเซียนจบไปน่าจะจบแบบนะเพราะเราผู้เล่น10คนด้วยอะไร10คนด้วยช่วยได้ขนาดนั้นก็โอเค
0: ก็ดีแล้วดีแล้วดีแล้ว
1: แต่ทั้งหมดทั้งมวลน่ะฟุตบอลไทยอ่ะคืออย่าวนเป็นลูปเหมือนเดิมนึกออกปะ
0: วนยังไงคำว่าวนคืออะไร
1: ก็วนในที่ณตอนเนี้ยเรียกศรัทธาได้ประมาณนึง
0: จริงเหรอ
1: จากแฟนบอล
0: จริงเหรอ
1: จากไอเกม
0: คนด่าด้วย
1: จากเกมกับอินโดนี่แหละว่าแบบเอ้ยนักเตะแม่งใจมึงได
0: ้อันนั้นฟุตบอลเนี่ยเขายอมรับอยู่แล้วน้องๆมันสู้อันนี้ต้องยอมรับแต่โค้ชเนี่ยเขาด่านะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวพูดแล้วมันก็วน
0: เขาพูดว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่านักฟุตบอลเนี่ยฝีเท้าเนี่ยสู้ได้อยู่แล้ว อยู่ที่โค้ชถ้าวันนั้นโค้ชดีชนะอินโดในบ้านด้วยเข้าใจอารมณ์ใช่ไห
1: ม
0: อยู่ที่รูปเกมอยู่เลยสิบคนยังเล่นขนาดนั้นเลยโถเอ้ยเข้าใจไหมโค้ชแต่คนอื่นเขาไม่เข้าใจไงมันก็ไม่เข้าใจก็ตามนั้น
1: เอาเป็นว่าส่งกำลังใจแล้วกันเอาแบบสัญญาเขาอยู่จนถึง
0: 2ปี
1: ตอนแรกเนี่ยมันจะจบมีนากุมภาจบ
0: ใช่
1: ไหมมันขยับไป71
0: นะใช่
1: เขาต่อสัญญา
0: เขาต่อไปอีก2ปี
1: ต
0: ่
1: อไป
0: นะฮะก็แล้วแต่ครับแต่ผมว่าอยู่ไม่ครบเทอมก็นั่นแหละ
1: อะไรก็เกิดขึ้นได
0: ้อยู่ไม่ครบหรอกนะฮะอ่ะก็ใครมีความเห็นอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันด้วยนะเรื่องนี้นะเรื่องนึงนะนะครับ SMS ก็ส่งมาได้นะผมอยากรู้ความเห็นนะครับก่อนจะไปดู SMS พีทขอสักนิดนึงก่อนเว้ย SMS ค่อยอ่านช่วงหน้าขอตรงนี้ก่อนสัปดาห์นี้กลับมาแล้วสำหรับฟุตบอลลีกถูกไหม
1: ใช
0: ่แล้วคู่สำคัญด้วยเดี๋ยว
1: เอาคู่ไหน
0: เอาคู่สำคัญด้วยเดี๋ยวคือถ้ามึงแพ้อีกก็โดนล้ออีกนะงานเนี่ยแล้วมันแพ้เจอแพ้ด้วยเดี๋ยวยังไงวะหลายคนตั้งความหวังไว้ว่าเฮ้ยพี่มันจะยังไงครับสำหรับวันเสาร์ตอน5 ทุ่มครึ่ง
1: วันเสาร์ห้าทุ่มครึ่ง
0: วันเสาร์ตอน5 ทุ่มครึ่ง
1: คือสเปอร์เนี่ยไม่มีอะไรดีเลยนะที่ผ่านมา
0: ตัวมันดีนะ
1: แต่มันผลงานมันแย่มากมันยิงประตูยังจะยิงไม่ได้เลย
0: ใช่ไง
1: ส
0: องลูกเนี่ยแต่แพ้นะแล้วยังไง
1: ไม่แพ้หรอก
0: แมนยูเจ็บยังไง
1: ไม่แพ้หรอกเล่นในบ้านด้วยไม่แพ้หรอก
0: แมนยูเจ็บเยอะด้วยนะครับเจ็บโอ้โหเจ็บเพียบเลยครับเดลิกเจ็บใครเนี่ยอูกาเต้เนี่ยเจ็บอยู่แล้วเฮ้ยมาคัท
1: ไม่แรชฟอร์ดมันเจ็บตั้งแต่มันถอนจากทีมชาติอังกฤษ
0: อ่าใช่
1: แรชฟอร์ดเนี่ยเจ็บอยู่แล้ว
0: โคบี
1: ้เมนูก็คือแรชฟอร์ดกับเมนูเนี่ยถอนตัวจากทีมชาติ
0: มัสลาอุย
1: มัสลาอุยนี่ก็เจ็บอยู่แล้ว
0: เชสโก
1: ้ไอเชสโก้ยังงงแม่งมากไม่เจ็บไม่หายสักทีไม่ฟิตสักที
0: ถูก
1: ซักฤดูกาลที่แล้วอ่ะ
0: ถูก
1: เออ
0: โอ้โหแล้วแพทริกดอกูสุดที่รักของผมแฮมสติงอีกแล้วมันจะอะไรนักหนาวะแฮมสติง
1: นะแต่ว่าฝั่งสเปอร์เขาก็เจ็บเยอะนะ
0: อันนี้มันเจ็บนานเลยพวกนี
1: ้
0: ไอ้พวกคูลูไอ้ไซเวอร์ไอ้ไซเวอร์ซิมอน
1: โออะไรอย่างเงี้ย
0: ไอ้มูดิกเน
1: ี่
0: ย
1: มูดิกเนี่ย
0: มึงโดนแบน4ปีมึงยังมาเจ็บเนี่ยคืออะไรผมไม่เข้าใจมูดิกเนี่ยนะครับไอ้ปอโลไอ้ปอโลแฮมสติงก็ยาวอีกเหมือนกัน
1: แต่เขาบอกว่าแรชฟอร์ดลงได้เมนูลงได
0: ้ก็ดี
1: เออแรชฟอร์ดเมนูลงได
0: ้เมื่อกี้มีคนบอกว่าให้
1: แต่พี่ชี้พูดเลยว่าต้องมีเมนูเพราะถ้าไม่มีเมนูตรงกลางแย่
0: ทุกวันนี้ก็แย่นะ
1: แต่ว่าถ้ามีเมนูยัง
0: ทุกวันนี้ก็แย่นะ
1: ถ้ามีเมนูยังดีไงยังไงก็ต้องมีเมนูไม่มีไม่ได้ตอนนี้เหมือนแบบนอกจากบรูโน่แล้วก็ต้องมีเมนูคือบรูโน่อาจจะเป็นหัวใจในเกมรุกแต่เมนูทำให้เกมสมดุล
0: สกอร์สิอันนี้ก็เล่าให้แฟนแมนยูด้วยกันคุยกันก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมาคุยกับแฟนลิเวอร์พูลด้วยอ้าวสักนิดหนึ่ง
1: ชนะ
0: เท่าไหร่ล่ะเอาชนะแบบดีๆเดี๋ยวชนะเท่าไหร่
1: ชนะเฉือนลูกเดียว
0: 1-0นี่เหรอมักน้อยป่ะวะเรา
1: 2-1
0: 2-1 เองเหรอ
1: 2-1
0: เขายิงเราได้นะ
1: เออ
0: ไม่เอาดิเอาแบบขาดๆหน่อยดิ3-0ป่ะ
1: ไม่ได้หรอ
0: เหนื่อย

0: ไม่ได้หรอก
1: สเปอร์นะแพ้รวดเลยนะ
0: เราก็ใช่ว่าดี
1: เดี๋ยวแชมบี้นะ3-0ไป
0: เราก็ใช่ว่าดีเต็มที่3-1เต็มที่3-1เลยดูฤดูกาลที่แล้ว
1: คือตอนนี้บอกให้มันชนะก็พอ
0: เต็มที่3-1
1: คือตอนนี้ขอให้มันชนะก็พอ
0: ฤดูกาลที่แล้ว
1: เ
0: จอกัน
1: เ
0: กมในบ้านแมนยูชนะ 2-0
1: นี่ไง
0: เกมเยือนเสมอกัน 2-2
1: ไม่มีอะไร
0: 6นัดหลังสุดที่เจอกันสเปอร์ชนะ
1: 4
0: แมนยูชนะ1เสมอ1ก็คือชนะ1เสมอ1ฤดูกาลที่แล้วที่เหลือสเปอร์ชนะหมด
1: เหรอก็ไม่มีอะไร
0: เขามีชนะในยูโรป้าไงนัดชิง
1: อ่าใช่ๆๆๆๆๆๆๆนัดชิงย
0: ูโรป้าแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ในคาราบาวครับแล้วก็พรีเมียร์ลีก
1: นะ
0: ฤดูกาล2024กับ2025เนี่ยแพ้หมด
1: ครับ
0: อืม
1: ก็เสาร์นี้เจอกันเนี่ยสภาพทีมอาจจะดูพิการหน่อยนะสำหรับแมนยูไนเต็ดเนี่ยแต่ก็ลุ้นนิดนึงว่าเป็นอย่างไรนะครับก็สเปอร์เนี่ยไม่ดีอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: สเปอร์นี้ไม่ดีเลย
0: สเปอร์ไม่ดีอยู่แล้วพี่ชี้ว่าอีกคู่นึงที่น่าสนใจคืออ
1: ะไรสิ
0: ลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี
1: ้ขอพูดซิตี้หน่อยได้ไหมคือเขาบอกคดีอาจจะพลิกนะตอนนี้
0: ลิเวอร์พูลกับซิตี้เนี่ยวันอาทิตย์4:30พลิกยังไงคะ
1: คือเขาบอกว่าคดีของซิตี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นคดีเรื่องเงินใช่ไหมตอนนี้สโมสรเองก็ยื่นคำอุทธรณ
0: ์
1: ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคือเขาโต้แย้งด้วยเหตุผลเนี่ยหลายอย่างเขาบอกว่าเขาไม่จำเป็นต้องระบุหรือว่าตัดสินทุกข้อกล่าวหาไม่มีปัญหาแต่เขาจะพิสูจน์ในความผิดในเรื่องของเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนซึ่งเขาบอกว่าเขาหาเงินทุนไม่ได้อย่างค่อนข้างจะถูกต้อง
0: อ
1: ีกอย่างนึงเขาจะหลีกเลี่ยงการลงโทษหนักในบางส่วนได
0: ้
1: เขาบอกแบบนี้นะคือหลักไม่มีอะไร114คดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของตังหมด
0: ใช
1: ่ผมเชื่อแบบนี้คุณผู้ฟังไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะลองคิดกันก่อนนะคือไอ้ซิตี้เนี่ยพอมันมีปัญหามาแล้วเขาบอกว่ามันผิดเนี่ยแล้วมันอุทธรณ์ก่อนอุทธรณ์เนี่ยทั้งนายกก็ออกมารับลูกไอ้เจ้าของสโมสรมันก็ประกาศแบบขู่นู่นขู่นี่แล้วมันไม่ได้ขู่แค่ FA มันขู่ประเทศอังกฤษด้วยถูกไหมผมเชื่อว่าแบบนี้คุณฟังผมเชื่อว่าเขาจะไม่ปรับมันตกชั้น
0: พี่ชี้ก็เชื่อว่าเขาไม่ปรับตกชั้นอยู่แล้วถ้าถามพี่ชี้นะ
1: เขาไม่ปรับมันตกชั้น
0: สิ่งที่ซิตี้จะโดนคืออะไรรู้ไหมสองอย่างสามอย่างปรับเงิน
1: ถูก
0: แบนตลาดซื้อขาย
1: ผมว่ามันไม่โดน
0: พี่ชื่อว่าอาจจะโดนต้องโดนสักนิดสักหน่อยแต่อาจจะโดนไม่กี่ปีแล้วก็โดนตัดแต้ม
1: ไอ้แต้มมาตัดแต่ตัดแบบกระมิดกระเมียน
0: ไม่ได้ตัดเยอะ
1: เออตัดกระมิดกระเมียน
0: โคตรเลยเต็มที่นะ30คะแนนไม่มีมากกว่านี
1: ้แต่ไม่เป็นไรเพราะยังไงมันเป็นแชมป์3ปีที่มันเป็นแชมป์อยู
0: ่
1: ตัดปั๊บเราก็จะได้แชมป์เถลิงแชมป์อีก2ครั้ง
0: 30คะแนนเยอะที่สุด
1: ไม่ถึงด้วย
0: ต่อฤดูกาลนะ
1: เอาไม่ถึงไหมเอาไม่ถึง
0: อันนี้คือเยอะที่สุดที่จะเกิดขึ้นได
1: ้แล้วมันจะเปลี่ยนตรงนี้มาเป็นตังเพื่อมาปรับตังแล้วก็ไปจ่ายคนอื่นหรือจ่ายนู่นจ่ายนี่เชื่อผมเถอะไม่มีการที่แบบจะไปขับมันออกจากลีกไปปรับมันตกชั้นเพื่อให้มันนู่นนี่นั่นเพราะว่ามาร์เก็ตแคปเนี่ยของไอซิตี้มันใหญ่มากผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยผมเชื่อนะไม่รู้นะไม่ได้ปรับปรำนะคุณผู้ฟังนะผมว่าทั้งไอซิตี้และก็ทั้งไอคณะกรรมการไอผู้ตัดสินเลย FA เนี่ยมันคุยกันข้างหลังแล้วว่าจะหาทางออกกันแบบเบาที่สุดยังไง
0: ถูกเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันฟุตบอลมันไม่ได้เป็นเรื่องของฟุตบอลอย่าง
1: เป็นธุรกิจด้วย
0: มันเป็นธุรกิจด้วยเรื่องการเมืองด้วยเรื่องอะไรด้วย
1: สมมติโทษประหารน่ะมันบอกให้โทษประหารว่ะเปลี่ยนเป็นสักจำคุก20ปีได้ไหมนี่ปัญหาเรื่องทำอย่างนี้อยู
0: ่รอลงอาญาได้ไหมอะไรอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยให้มันหลับหรือยังไงก็ได้หรือให้แบบให้มันได้น้อยที่สุดคือเอาโดนลงโทษแน่พี่ชี้ว่าโดน3อย่างโดนปรับเงินโดนโทษแบนอาจจะโดนโทษแบนซื้อขายกี่ฤดูกาลว่าไปแล้วก็หักคะแนนแต่ไอ้หักคะแนนเนี่ยอาจจะไม่ได้หักแค่ฤดูกาลเดียวนะ
1: อาจจะหักกับทุกฤดูกาลนั่นแหละ
0: แต่ว่าฤดูกาลนึงอาจจะแบบ10คะแนน20คะแนน
1: ใช่อ
0: ะไรเงี้ยเยอะที่สุดต่อ1ฤดูกาลน่ะ
1: ไม่น่าเกิน30
0: ไม่น่าเกิน30
1: ไม่น่าเกิน30ก็ยังอยู่ในชั้นไม่ได้ตกลงไป

0: ไปคุณผู้ฟังอย่างที่ผมพูดนะโทษประหารไม่ได้คุยเรื่องจำคุกตลอดชีวิตนะลดเหลือ20ก่อนเหลือ10ปีได้ไหมคือคุยตรงนี้แล้วไปปรับเอาแทนมันจะเล่นกันแบบนี้ครับคุณผู้ฟังนะฮะมันจะเล่นกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็สงสารอันนี้คุยกันฟุ้งๆก่อนนะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้มันอาจจะโดนแบบขับออกนอกลีกไปเลยก็ได้ไงนะฮะแต่แนวโน้มมันผมว่าไม่น่าใช่หรอกเพราะมันยื้อกันมากี่ปีแล้วอะ
1: มันยื้อมันจะยื้ออีกไปหลายปียื้อก็เหมือนเราจะยิ่งเหนื่อยยื้อ
0: ไ
1: ปเรื่อย
0: มันก็ยื้อของมันไปเรื่อยอะถูกไหมล่ะแล้วเมื่อไหร่เราจะได้แชมป์ไอ้สองครั้งนั้นวะ
1: ไม่ได้แชมป์หรอก
0: ไ
1: ม่ใช
0: ่
1: บอกแล้วไม่ได้อยู่แล้ว
0: ทำไมอะ
1: ไม่ได้อยู่แล้วเลยคือเหมือนที่เขาไปซาวเสียงกันไอ้พวกทีมส่วนมากเขาก็ไม่ได้อยากจะให้แบบลิฟแชมป์คืนอะไรอย่างนี้นะเพราะถ้าสมมติลิฟแชมป์มันส่งผลหลายอย่าง
0: อะไร
1: มันแบบย้อนหลังหลายอย่างแล้วทีมที่เจอมันเรื่องตกชั้นไม่ตกชั้นเรื่องอะไรมันจะแบบมันวุ่นวาย
0: ไม่ต้องวุ่นวายลิฟแค่แชมป์แล้วให้รองแชมป์พอ
1: นั่นแหละเท่าที่อ่านมาคือ เขาไม่ได้พุ่งประเด็นไปที่เรื่องของลิฟแชมป
0: ์คนอื่นมันกลัวไง
1: เขาพุ่งประเด็นไปที่ว่าอยู่จะตัดแต้มไหมอยู่จะโทษแบนเท่าไหร่อยู่จะปรับเงินเท่าไหร่หรืออยู่จะมีปรับตกชั้นหรือเปล่า อะไรอันนี้คือสิ่งที่เขามองถึงอนาคต
0: มันต้องถามว่าเขาไปคุยกับแฟนทีมไหนแต่ถ้าคุยกับแฟนแมนยูมัน
1: เขาไม่คุยกับแฟนเขาคุยกับทีมบริหารของทีมในพรีเมียร์ลีก
0: นั่นแหละมันเป็นแฟนทีมไหน
1: ก็คุยกับทุกทีมอ่ะ
0: ทำมาถาม
1: เหมือนเอาตัวแทนแต่ละทีมมาคุยกันอะไรประมาณอย่างเงี้ย
0: อ่ะแน่นอนสิแน่นอนสิมันขาดผลประโยชน์หมดนี
1: ่เอออ่
0: ะถูกไหมทีมตรงข้ามมีขาดผลประโยชน์แน
1: ่คือเหมือนแบบคือถ้าสมมติว่ามันไปย้อนหลังอ่ะ
0: เออ
1: มันเหมือนคล้ายๆกรณีเอฟเวอร์ตันกับบอนมัธที่เอฟเวอร์ตันต้องจ่ายเงินชดเชยบอนมัธอ่ะถ้ามันย้อนหลังคือยังไงเอฟเวอร์ตันต้องตกชั้นแล้วบอนมัธไม่ตกชั้นหรอมันจะวุ่นวายแล้วมันจะแบบลามเป็นหางว่าวไปหมดไงเพราะถ้าสมมติคุณยูบอกว่ายูจะลิฟแชมป์เพื่อให้รองแชมป์ขึ้นมาแล้วไอ้ทีมที่ตกชั้นแม่งก็ต้องไม่ยอมดิเพราะกูจะต้องไม่ตกชั้นอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แต่อย่างงี้ในกรณีลิฟแชมป์ไม่ลิฟแชมป
1: ์
0: มันอยู่ที่การตัดแต้
1: ม
0: คุณต้องไปวัดแต้มนั้นสิสมมุตินะสมมุติโดนตัด20คะแนนในฤดูกาลที่โดนตัด
1: มันไม่มีตัดย้อนหลังหรอกพี่มน
0: ไม่รู
1: ้ไม่มีทาง
0: อ๋อคือตัดในปัจจุบันเลย
1: ตัดในอันหนักตัดเนี่ยฤดูกาลสมมติลงโทษเนี้ยตัดตรงนี้แล้วก็ไปตัดข้างหน้าอีกกี่ฤดูกาลว่าไป
0: โคตรโหดเลยใช่ไห
1: ม
0: งั้น
1: นะมันไม่ไปตัดย้อนหลังหรอก
0: ถ้าเกิดว่าเปิดฤดูกาลมาติดลบเลยทุกปี
1: อะไรว่าไปกี่แต้มว่าไปไม่มีไปหักย้อนหลัง
0: แต่มันมีประสบการณ์หนึ่ง
1: อ
0: ียูเวนตุสโดนปรับตกชั้นโดนลิฟแชมป
1: ์
0: มีนะ
1: แต่นั่นไอยูเวนตุสมันแค่ลิฟแชมป์เดียวถูกปะล่ะ
0: แต่ปรับตกไปเลย
1: ไม่มันลิฟแชมป์แค่ปีนั้นที่มันมีปัญหา
0: ใช่ไ
1: หมใช่แล้วมันลิฟย้อนหลัง
0: ลิฟด้วยลิฟย้อนหลังคือย้อนหลังนะหูฟังไม่ใช่ไม่ย้อนนะย้อนหลังนะเพราะยูเวนตุสมัน
1: แต่ยูเวนตุสนะตอนนั้นมันไม่ใช่เรื่องปัญหาเรื่องเงิน
0: โอ้อันนั้นหนักเลยอันนั้นขังกรรมการ
1: ไม่อันนั้นมันคือแบบมันไม่ใช่เรื่องแบบตุกติกเรื่องเงิน
0: อ
1: ะ
0: มันตุกติกเรื่องว่ามันจ้างล็อกผลชะตออ
1: ันนั้นมันล็อกผลมันคือกรณีกันถูกปะล่ะถ้าสมมติแมนซีโดนประเด็นเรื่องล็อกผลน
0: ่
1: ะ
0: ก็อีกเรื่อง
1: อันนั้นมันคือแบบเฮ้ยคุณไม่สมควรจะชนะเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออันนี้มันแค่เงินเรื่องตัง
1: มันเรื่องเงินเรื่องคุณผิดกฎการเงินอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าไอ้ฤดูกาลที่ผ่านมาเขาจะไม่ไปยุ่งแต่เขาจะทำถ้ามันมีบทลงโทษออกมาก็คือตั้งแต่ณบัด
0: นี้ทีนี
1: ้
0: สมมติตอนนี้นำไปจ่าฝูงอยู่ก็ตัดไปเลยกี่คะแนนก็ว่าไปถ้าเอาแบบนี้ก
1: ็บทลงโทษออกมาเช่นสมมติหัก20คะแนน5ฤดูกาล
0: โอ้โหหนัก
1: สมมติเราไม่รู้หรอกปรับโทษเงินกี่บาทผ่อนจะแบบจ่ายกี่ปีลงโทษแบนตลาดซื้อขายกี่ตลาด อย่างเงี้ยน่าจะออกมาอีหลอกนี้มากกว่า
0: ก็อ่ะลุ้นกันไปรู้ฟังนะครับซึ่งอีกหลายปี
1: อีกหลายปีไม่จบง่าย
0: ๆเมื่อกี้พูดถึงวันนี้เสาร์นี้เจอกับลิเวอร์พูล
1: ซิตี้กับลิเวอร์พูล
0: ซิตี้ลิเวอร์พ
1: ูลใช
0: ่กำลังใจน่าจะยังมีแหละไม่น่ามีปัญหาหรอกมั้ง
1: ไม่แต่ว่าซิตลิเวอร์พูลอ่ะมีปัญหาเจ็บนักเตะเจ็บไง
0: เฮ้ยมีใครบ้าง
1: กักโป
0: อ
1: ีซัก
0: ของดีนะ
1: ก็เจ็บมาจากทีมชาตินี่แหละกักโปเป็นอีซักนี่แหละ
0: แต่อีซักนี่กำลังฮอตเลย
1: แล้วกักโปก็กำลังดีเลยพร้อมแรงเลยแล้วก็ซิตี้อาจจะมีแค่เช็คฟิตฮาแลนด์เพราะว่า
0: เล่นเยอะ
1: เล่นเยอะ
0: เล่นเยอะเล่นเยอะเล่นเยอะ
1: แค่นั้น

0: ก็แต่ว่าที่แอนฟิลนะ
1: ใช่
0: เสมอไหม
1: เดี๋ยวขอดู
0: เสมอแหละอย่าไปคิดเยอะน่าจะเสมอนะผมว่าไม่รู้สิแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยผมว่าตัวหลายๆตัวลิเวอร์พูลดีขึ้นนะคือจริงๆไม่จำเป็นต้องมีกักโปก็ได้วันนี้ไอ้แบดลี่บาโคล่ามันก็ได้ไม่กลัวอะไรอ่ะกองหน้าไม่มีไอเซเดอร์อีซักจะใช้ใครอาจารย์เรียกปัญหาว่าหน้าเป้าเนี่ย
1: เอกิติเก
0: ้ยังเจ็บอยู่พี
1: ่อาเกตเอกิติเก้ยังเจ็บอยู่
0: ยังเจ็บอยู่พี่เจ็บยาวครับพี่อีกิติเก้เนี่ยยาวครับ
1: แล้วมันใช้ใครเดี๋ยวขอดูก่อน
0: นั่นแหละ
1: ด
0: ิจะใช้ใครอันนี้สำคัญแฟนลิเวอร์พูลบอกด้วยนะใช้ใครไม่รู้นะฮะแต่ว่าผมว่าก็ไม่น่าใช่ปัญหาของ
1: ใช่เอกิติเก้เจ็บยาวเลย
0: ไม่น่าใช่ปัญหาของลิเวอร์พูลเท่าไหร่นะครับกองหน้าเนี่ยอูแต่มันก็เจ็บเยอะนะเคียซ่าก็ไม่มีว่ะคราวนี้จะใช้ใครวะอาจจะใช้เด็กหรือเปล่าหรือยังไงนะฮะแต่ว่าริมเส้นน่ะผมไม่ห่วงหรอกริมเส้นไม่มีก็ไม่ห่วงแต่ว่าติดโทษแบนในฟิวเจอร์เด้งก็ติดด้วยก็ได้ก็เป็นไปได้ไอ้เนโอแต่มันเล่นริมเส้นไง
1: ก็เอาดันเวสไปเล่นหน้า
0: ไม่หรอกผมว่าอาจจะเป็นฟานไดนะ ฟานไดก็ไปเล่นเลย
1: เหมือนสมัยใครนะ
0: ใครวะ
1: ยุคใครนะที่เอาแม็กไกวไปเป็นหน้าเป้าอ
0: ่
1: ะ
0: โซชา
1: ไม่ใช่แค่โซชาม
0: ันดัน
1: เยอะเทนฮากด้วย
0: โอ้โหนะครับเอ้ยลองดูดิ
1: โอ้ยสมัยเดวิดมอยก็เฟลลี่เป็นหน้าเป้าไง
0: ก็ใช่ไงลองดูไม่เสียใจเลยลองดูนะฮะอ่ะก็ลิเวอร์พูลบิ๊กแมตช์เท่ากับมี2เกมถูกไหมสัปดาห์นี้ถูกไหมก็จะมีลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้
1: ก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์แมนยูก็จะแข่งวันเสาร์ลิเวอร์พูลก็จะแข่งวันอาทิตย
0: ์
1: ส่วนอาร์เซนอลนี่ก็จะแข่งไวสุดเลยค่ะแข่งตั้งแต่วันเสาร์ตอน 6:30 เล่นในบ้านเจอกับลีส
0: อาร์เซนอลนี่เขาป่วยการเมืองว่าพวกดีแคนลงดีแคนไลท์จากทีมชาตินี่เขาป่วยการเมืองเพราะว่าหรือยังไงวะ
1: แต่เขามีแค่ไอ้นี่ที่เจ็บนี่ใช่ป่ะฮาวเวสไหม
0: คาฮาวเวสเจ็บ
1: ไอฮาวเวสเจ็บ
0: มีเบนไวท์เจ็บด้วยอิริคอนซ่าก็เจ็บนะฮะก็หนักอยู่เหมือนกันนะหลังมีปัญหาเลยแหละอาร์เซนอลเนี่ย
1: เขาเพิ่งต่อสัญญานะ
0: ใคร
1: เขาเพิ่งต่อสัญญาอาร์เตต้านะ
0: ก็สมควร
1: แล้วก็ให้ค่าจ้างเพิ่ม
0: ก็ดีก็ถูกต้อง
1: ตอน
0: นี
1: ้รับค่าจ้างแพงที่สุด
0: จริงเหรอ
1: ในลีก20ล้านปอนด์ต่อปี
0: โหเยอะนะก็ได้แชมป์อ่ะที่อาร์เตต้าเอาอาร์เตต้าเอาอ่ะ
1: ที่2อ่ะมี2คนได้เท่ากันไม่แน่ใจใครอะใครวะ
0: ไม่รู
1: ้ฟอร์คุณซื้อฟอร์เรสคนนึง
0: อ่า
1: เอ้ยคนนึงจำไม่ได้วะ
0: ไอ
1: น่าจะอีราล่านี่แหละนะ 11.5 ล้าน
0: จริงเหรอไอฟอร์เรสมันเก่งอยู่แล้วไอเนี่ยไอชื่ออะไรนะไอการ์เนอร์มันเก่งอยู่แล้วมันโอเคอยู่แล้วจริงก็มีหลายทีมจะเอาไป
1: อาร์เตต้าได้ตอนนี้ได้เยอะสุด20ล้านปอนด
0: ์อันนี้ก็เห็นด้วยนะครับว่าก็ทำทีมได้ดีนะอ่ะเดี๋ยวเบรกแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังนะครับกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวมาพูดคุยกันเนาะทาง022485936-7นะจ๊ะพักสักครู่ครับ
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
5: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคายชีวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ย

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน
2: สนับสนุนโดย
3: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อย
4: เอาละครับกลับมาครับในเบรกสุดท้ายฮะของสปอร์ตรีแลกซ์นะครับ02-248-5936-7นะจ๊ะ
5: จ้ะในระหว่างนี้อ่าน SMS ไปก่อนนะคะ
4: เชิญ
5: มีไอ้One for All All for One อ่านไปแล้วเนาะ My Hero Academy เนาะ
4: ครับ
5: มีคน1340บอกว่าผมตี5557
4: เออ
5: แต่คนอื่นเก่งๆทั้งนั้นเลยถึงอยากแต่คงไม่กล้าเล่นได้ค่ะ
4: มาเล่นนะครับไม่เป็นไรคร
5: ับ เออ
4: ไม่ต้องซีเรียส
5: ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้น
4: โตเตไม่ต่างกับคุณหรอกครับ
5: พี่ชี่จะบอกเลยว่าวันก่อนพี่ชี่ยังไปตีออก105 107อยู่เลย
4: อย่าไปซีเรียสครับ
5: เอออย่าไปซีเรียสตีเอาสนุกค่ะ
4: เ
5: ออสนามนี้อาหารอร่อยมากครับ
4: อ๋อเหรอผมไม่ได้ไปนานมาก
5: นี่พี่ตั้มพี่เตยพี่ตั้มพี่เตย
4: ใช่
5: ไหมพ
4: ี่
5: ตั้มพี่เตยพี่ตั้มพี่เตยบอกว่าอยู่ทีมสีน้ำเงินกับพี่ชี่นะ
4: ไหนเอาได้มาเลยมาเลย
5: นี่ขออ่านคอมเมนต์นี้หน่อยพี่ชี่ตีหมุดน้ำเงินได้ไหมต่อให้มนหน่อย
4: ตีใครคนไหนพูด
5: 6318
4: ตีหมุดน้ำเงินมาดิ
5: เออไม่ไหว
4: มาดิคือผมไม่ได้แคร์นะใครจะตอบผมชอบเลยใครชอบมาตอบผม
5: ก็
4: มาเลยมาเลย
5: ถ้างานกอล์ฟ99แล้วพี่มนตีสกอร์แย่กว่าพี่ชี่คนก็รู้กันทั่วเลยสิ
4: ไม่มีคำว่าแย่กว่าอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับถ้าผม
5: พี่ชี่จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ
4: ถ้าผมเอาจริงเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าโจทย์ผมเยอะด้วยในสนามเนี่ยพูดจริง
5: เขาโจทย์ไปทั่วคนเนี้ย
4: ผมยอมไม่ได้ด้วยยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เนี่ยเอามาอยู่ทีมเดียวกันเนี่ยผมบอกไม่ได้จริงๆไอ้ต้นปวีณอย่าง
5: น
4: ี้เนี่ย
5: ไม่เคยตีกอล์ฟกับพี่ต้นเลย
4: ไอ้นี่เหร
5: อ
4: มันพูดเยอะนะอยากเล่นกับมันก็ได้แต่มันพูดเยอะนะบอกก่อนนะอ่ะคุณสิงโตมาเชิญครับ
6: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพี่มน
5: สวัสดีครับ
4: ว่าไงเจ๊
6: ถึงฮัสสันและสอง
4: เออเชิญเชิญ
6: ครับจับฟีฟ่าเชิญครับ
4: อืม
6: ผมว่าศักยภาพเราต้องแชมป์ถ้าไม่แชมป์คือล้มเหลวพี
5: ่อืมอ
4: ันนี้ถือว่าล้มเหลวไหม
5: ล้มเหลวไหม
6: ต้องล้มเหลวแน่นอนพี่หนึ่งคือถ้าเกมรูปแบบการเล่น
4: อ
6: ่ะอาจจะน่าเบื่อแต่ได้แชมป์มันก็ยัง
4: ใช่
6: ขอให้อภัยได
4: ้
6: แต่นี่รูปเกมน่าเบื
4: ่
5: อ
6: แต่มันก็ไม่น่าถือกันน่าเบื่อแบบตลอดทั้งเกมนะแต่ส่วนมากอ่ะมันจะน่าเบื
4: ่อ
6: และบางครั้งอ่ะเปลี่ยนตัวมาแค่เกมเนี่ยนะมันก็ไม่ได้อ่ะพี
4: ่
6: ประมาณนี้แหละครับพี่มนสำหรับผมนะ
4: คือจะบอกว่าเราไปตัดสินเขาเร็วไปไหมเนี่ยมันก็พูดไม่ได้ถูกไหมเพราะเขาก็อยู่กับทีมมา
6: ปีนึงแล้วพี่
4: ใช่เราก็ไม่ได้รีบตัดสินเขานะถูกป่ะ
6: ใช่
4: ในรูปแบบเกมเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ต้องบอกนิดนึงนะคือผมไม่ติดอะไรผมไม่ติดว่าอุดแล้วไม่ดีหรืออะไรผมไม่ติดคือผมเน้นผลการแข่งขันแต่ผมติดนิดเดียวติดตรงที่ว่าเราไม่ควรอุดกับทุกทีมผมพูดเสมอนะคือผมพูดเสมอว่าผมว่าทีมชาติไทยเราอะโดยเฉพาะในอาเซียนเนี่ยไม่ควรไปอุดไม่ว่าจะเจอใครก็ตามไปอุดทำไมอาเซียนเราไม่ต้องอุดแพ้ก็แพ้แต่บุกมันเข้าไปลุยมันเข้าไปผมเชื่อแบบนั้นผมรู้สึกแบบนั้นคือถ้าเราบุกแล้วเราแพ้ผมว่าคนก็อาจจะด่าแหละแต่ก็กันในอาเซียนอ่ะในอาเซียนอ่ะแต่ถ้าเจอญี่ปุ่นคุณจะอุดผมไม่ติดเลย
6: ใช่
4: ดิเข้าใจลมใช่ไหมลาวคุณก็อุดคุณไปอุดกับลาวคุณอุดทำไมวะถึงบอกอัด5-0แต่ว่าถ้าคุณอุดคุณบุกอ่ะชนะเขา3-0แต่คุณบุกอ่ะผมว่าคนก็แฮปปี้นะ50จะคุณอุดเอ้ยเจอลาวอุดทำไมวะอุดไอ้เหงียนอุดทำไมอุดทำไมก่อนอุดไอ้เหงียนอ่ะ20ก็20นะอุดทำไมผมพูดจริงผู้ฟังอุดเหงียนชนะ20กับบุกเหงียนเอาให้มันขี้แตกเลยชนะลูกเดียวผมเชื่อว่าคนได้ใจคนไทยนะนี่ผมพูดในกรณีอาเซียนกับทีมที่เราคิดว่าเราเหนือกว่าเข้าใจลมใช่ไหมเจอบังคลาเทศเจอศรีลังกาเจออะไรที่เราเหนือกว่าอย่าไปอุดเขาอย่าไปอุดเขาเออตอนนั้นแหละไม่รู
6: ้ผมพูดถึงคริสเตียโนโรนโดหน่อย
4: ใช่
6: ผมจริงๆนะเขาทำให้ถูก2ครั้งครั้งแรกที่มาอยู่แมนยูรอบ2
4: ครับ
6: แล้วอยากจะย้ายทีมแต่ตัวเองอ่ะมีสัญญาอยู
4: ่
6: และตัวเองอ่ะไปออกสื่อว่าสโมสรแมนยูในเรื่องที่ไม่ควรพูดออกอากาศแต่คุณอย่าลืมนะผมกล้าพูดได้เลยว่าถ้าตอนที่คริสเตียโนโรนโดออกมาจากสปอร์ตลิส บอลนะไม่ได้มาอยู่แมนยูนะผมว่าโรนัลโดไม่มีวันนี้เพราะว่าในมุมผมดูบอลมานานแมนยูเนี่ยเป็นทีมที่ให้โอกาสนักเตะคนคนหนึ่งนาน

0: มาก
1: ค
0: ริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยอยู่แมนยูมา3ฤดูกาลแรกเนี่ยผลงานนี่มันกลางๆไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเลยพี
1: ่
0: ถ้าคุณลองนึกดีๆนะ
1: ม
0: าดีตอนฤดูกาลที่2006-2007เรื่อยมา3ฤดูกาลสุดท้ายที่อยู่กับแมนยูอ่ะนี
2: ่
0: อาจจะเรียกว่ากึ่งแบกก็พูดได้นะอันที่พูดกึ่งแบกก็ได
1: ้
0: อันนั้นไม่ถูกอ่ะพี่มนพี่ชี้ลองดูมาซียาวเนี่ยเอาตัวนี้มาซียาวเนี่ย อยู่แมนยูอ่ะมา9ปียืมตัว1ปีเท่ากับอยู่8ปีผลงานสำหรับมาซียาวที่พี่มนกับพี่ชี้ดูเนี่ยผ่านไหม
1: ผมรักเขาทุกคนที่พูดมาทั้งหมดผมรักหมดเลยมาซียาวเงี้ยผมก็ชื่นชมเขานะหาจริงๆนะฮะอะไรที่ใส่เสื้อแมนยูผมโอเคหมดแต่พอมันถอดออกไปแล้วก็เรื่องตัวของมันแต่ถ้าถามผลงานเป็นยังไงให้พี่ชีนพูด
2: มันไม่วิ่งมันเป็นบ้าอะไรยืนเก๊กอยู่ได้ยืนเก๊กทำหน้าบึ้ง
1: มันคือของดีแต่เราใช้มันไม่เป็น
2: มันคือของดีแต่ทัศนคติมันไม่ได้
1: เออถ้าใช้คำนี้พอได้อยู่
0: พี่คิดดูดินักเตะอย่างมิเชียอยู่แมนยูมา8ฤดูกาลรวมยืมตัวที่เซบีย่าอยู่ฤดูกาลเป็นไปได้ยังไงนะแมนยูให้โอกาสนักเตะเยอะมากนะ
1: แล้วทุกคนที่มันไปไหนแล้วไว้มาเซียมันก็อยู่ไหนแล้วเฮ้ยถ้าคุณไม่พูดถึงมันเนี่ยนะผมก็ลืมชื่อนี่เลยนะ
2: หาดิ
1: เออคุณไม่พูดถึงนี่ลืมไปเลยนะมันไปอยู่ไหนแล้ววะ
0: แล้วคิดดูเดแมนยูให้อายันยังนักเตะบางคนเนี่ยทีมดังๆซื้
1: อ
0: เล่นอยู่ปีหน่อยๆก็ส่งไปยืมทีมนะอย่างคูตินโญ่เนี่ยอ่ะที
1: ่
0: เก่งนะแต่ไปอยู่บาร์ซ่าได้ฤดูกาลจึงโดนส่งย้ายไปอยู่บาเยิร์น
1: ก็อยู่ฤดูกาลเดียวเหมือนกันความประพฤติ
0: ใช่
1: ทัศนคติ
2: ขออิฟนิดนึงค่ะณตอนนี้อองโตนี่มาร์กซิยาวอยู่กับทีมมอนเตเรย์ในลีกเม็กซิโก
1: โอ้ไปไกลแล้วไปไกลแล้วหนักแล้วโอ้
0: เนชั่นลีกปีนี้สนุกนะพี่มอนที่เพิ่งแต่งอะไรนะ
1: สนุกสนุกสนุกสนุกสนุกใกล้เคียงกันเยอะครับสนุกครับสนุกสน
2: ุ
1: ก
2: ด้วยความที่มันพอมึงเพิ่งจบบอลโลกมาด้วย
1: ก็ด้วยก็ด้วยมันต่อยอดมันต่อยอดสเปนยังโหดเหมือนเดิมเก่งชิเป่งเลย
0: วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกในทีมไทยอยู่โถไทยอยู่โถ2
1: อ้าวเหรอเราอยู่โถ2เหรอ
0: ใช่
1: เฮ้ยเราใช้เอเชียมั้ยโถ2วะ
0: ไม่เขาโครงเรียงตามอันดับบอล
1: อันดับโลก
0: มันจะมี4โถอ่ะมันมีทั้งหมด32ทีมถูกมั้ย
1: ใช่ครับ
0: มันแบ่งเป็น4โถโถแรกก็คือตามอันดับโลกแหละพี
1: ่
0: 1 2 3เนี่ยโถแต่ยังไงก็ถ้าจะผ่านรอบแรกยังไงรอบเราต้องอยู่สายที่มันแบบเราสู้สีเขาอ่ะ
1: โถ2เดี๋ยวนะมันจะไม่มีจีนด้วยโถ1โถเดี๋ยวโถ2เนี่ยเราอยู่โถเดียวกับจีนเพราะว่าถ้าโถ1มันจะมีญี่ปุ่นพวกตุรกีอเมริกาอิตาลี
0: แล้วก็พี่มนผมดูแล้วครับพี
1: ่เออโปแลนด
0: ์ครับผม
1: จีนโถแรก
0: ใช่ครับพี่ดูแบ่งมาแล้วครับพี
1: ่เออแต่เราถ้าไม่เจอใครก็ได้คือถ้าเจอจีนก็ยิ่งดีไม่กลัวอยู่แล้ว
0: ครับโอเค
1: จากว่าสวีปเดียวกันมาให้เจอวะไม่แน่ใจ
0: ได้ไม่น่ามีปัญหาหรอกมั้ง
1: เออเหรอ
0: เขาไม่น่ามีครับผม
1: เออ
0: โอเคยังไงก็ไว้ใกล้ๆก็คุย
2: นี่ไง
1: ได้ครับ
2: โถหนึ่ง
1: อ
2: าจทีมวางก็จะมีสหรัฐแคนาดาอิตาลีบราซิลตุรกีโปแลนด์ญี่ปุ่นแล้วก็จีนโถหนึ่งจะมีเซอร์เบียเนเธอร์แลนด์รัสเซียเยอรมนี
1: โถสอง
2: ไทยโดมินิกันเช็กเบลเยียม
1: โถสาม
2: ฝรั่งเศสสโลวีเนียสวีเดนอาร์เจนเม็กซิโกยูเครนโคลอมเบียแคนยา
1: สบายหมด
2: แล้วก
1: ็สี
2: ่กรีซคิวบาปอร์ตริโกเกาหลีใต้บัลแกเรียสวิตเซอร์แลนด์โรมาเนียอียิปต
1: ์หวานหมดถ้าเป็นคิวบาเมื่อก่อนก็น่ากลัวแต่เดี๋ยวนี้หวานหวาน
0: โอเคสุดท้ายนี้ขอพี่พิมลพี่ที่มีความสุขมากนะคร
1: ับ ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ที่แคนาดาเป็นโถหนึ่งเพราะเขาเป็นเจ้าภาพร่วมเขาเป็นเจ้าภาพร่ว
2: ม
1: นะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะยังรับสายนะ02-258-5936-7เชิญจ้ะ
2: พี่มลช่วยปลุกใจแฟนผีนัดที่จะถล่มไก่ที่พูดแบบพี่โตโน่ต้องไอ้นี่นิ้วด้วยป่ะถ้าทำนิ้ว
1: ต้องนิ้วต้องไอ้เหี้ยแต่กูเจ็บคือมันตบอกมันไม่เจ็บแล้วเขาอินเนอร์เข้ามาเต็ม
2: อ
1: ินเนอร์เข้ามาเต็มมากเลยเอาไว้เดี๋ยวผมขอไปเรียนก่อนแล้วผมขอนิดนึงนะผมเห็นตบอกแล้วผมก็ไม่กล้าละ
2: พี่ตั้มพี่เตยเขาบอกว่าแต่วันนี้ใส่สีเสื้อทีมสลับกันนะพี่ชี่ใส่พี่ชี่อยู่น้ำเงินไงแต่พี่ชี่ใส่เสื้อสีแดงวันนี้ พี่มอนอยู่สีแดงสีเขียวเงิน
1: ไม่มีปัญหาน้องเตยเดี๋ยวอยากจะอยู่ทีมไหนได้หมดแต่ถ้าอยากแพ้ไปอยู่น้ำเงิน
2: โอ้ย
1: พี่พูดแค่นี
2: ้เอาอะไรมามั่นใจตีเท่าพิชชี่มาสอง
1: คือต้องบอกนิดนึงนะผมอยู่ทีมไหนผมอยู่มา 7-8 ปีเนี่ยสีน้ำเงินชนะรวดอ่ะผมพูดแค่นี้แล้วกันไม่อยากแพ้ด้วยนะเพราะว่าแล้วผมเบื่อผมพูดจริงนะผมไปนั่งแบกไอ้เตไปนั่งแบกไอ้โปคิวเงี้ยโอ้ไม่รู้มันเอาใบโปมาทำไมก็ไม่รู้เลอะเทอะจริงคุณบอลเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: เนี่ยครับพี่มนแล้วก็พี่สวัสดีครับ
1: ว่าไงเจ
3: ๊ครับก็มี3เรื่องที่มาคุยกันก็จริงๆก็เอาเรื่องของโรนัลโดกับเมสซี่ก่อนจริงๆเรื่องของโรนัลโดก็อย่างที่คนก่อนที่เมื่อกี้เขาพูดอะผมว่ามันรู้สึกว่ามันเหมือนกันเลยมันความคิดเหมือนกันเลยรู้สึกว่าในเรื่องของอีโก้เรื่องของไมเซตของโรนัลโดเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าคือผมก็ไม่ชอบว่าเอ้ยเขาคือเขาเก่งแต่ว่าในส่วนของในเรื่องของอีโก้เขาเนี่ยก็ควรจะลดลงมานิดนึงในถ้าต้องยอมรับว่าร่างกายโรนัลโดตอนเนี้ยไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้ว
1: โอ้ใช่
3: ไม่ได้เหมือนสัก10ปีก่อน13 14 5ปี
1: ก่อนขอ5ปีก็พอลงไป5ปีก็พอไม่ต้องเยอะเลยเออ5ปีที่แล้วก็ยังดีกว่านี้อ่ะ
2: แต่5ปีที่แล้วก็ไม่ใช่ว่าดีนะ
1: ดีกว่านี้แน่ๆ
3: จริงๆถ้าเทียบกับอีกคนนึงอย่างเมสซี่เนี่ยเขาบอกว่าคือเมสซี่เนี่ยก็ต้องบอกว่าจำนองว่าสิ่งกว่าที่เขาจะมาถึงจุดๆเนี้ยที่เขาได้แชมป์น่ะเขาต้องเจ็บปวดขนาดไหนมาก่อนเขาเคยล้มเหลวกับทีมชาติสโมสรผมว่าโอเคแต่ทีมชาติเนี่ยเขาล้มเหลวมาหลายครั้งซึ่งไอ้เฉียดสุดอ่ะคือไอ้ปี2014 15แล้วก็16
1: โดนเยอรมันไง
3: ใช่แล้วมาโดน
1: ชิลีอีกโดนชิลีบ้านด้วย2ปีโคตรสุดยอดแล้ว
3: มันมีประเด็นอ่ะมีประเด็นที่ว่าคือแกจะรีไทร์แต
1: ่
3: เพราะว่า
1: แกงอนแล้ว
3: เพราะว่ามันไม่สักเซสไง
1: แกงอนแล้ว
3: เขาไม่สัก
2: ไม่แล้วแกรู้สึกว่าแฟนบอลก็ไม่ได้ซัพพอร์ตแกด้วยอะไรด้วยช่วงนั้นน่ะก็ทีมมันไม่สำเร็จนะเนาะ
3: คือจริงๆคือองค์ประกอบของนักเตะมันก็ไม่ได้แย่หรอกแต่ว่ามันด้วยความที่ว่าคือพอมารู้สาเหตุเนี่ยมารู้ว่าเมสซี่แต่คนเดียวใช่ครับแต่คนเดียวที่แบบว่าคนอื่นไม่ค่อยเท่าไหร
1: ่
3: แต่ให้เมสซี่แบ่งอยู่คนเดียว
1: ใช่
3: ซึ่งพอมาบนโลกตอน2022เนี่ยซึ่งมันจะต่างกันรอบก่อนๆคือว่าเมสซี่ไม่ต้องแบ่ง
2: ไม่มันเริ่มดีมาตั้งแต่โกปาแล้ว
1: ใช่ใช่เพราะตัวตรงเล่นที่ช่วงจังหวะนั้นดีขึ้นมาหลายคน
2: ใช
1: ่แบ็กอลิสเตอร์อะไรเงี้ยดีขึ้นมา
3: เริ่มคือสกาวนี่เขาไปหามาดีมากคือไปหาว่าตัวนี้ควรจะ
1: เล่นอะไร
3: เล่นยังไงใช่มันจริงๆมันเริ่มจากโคปาที่พี่บอก
1: ค
3: ือก็เอาคนนู้นคนนี้มาเสร็จปุ๊บก็มาจูนเสร็จปุ๊บก็พอเริ่มตรงตัวก็เลยแบบว่าคราวนี้เมสซี่ไม่ต้องแบกเลยทุกคนช่วยกันเล่นช่วยกันวิ่ง
1: ครับ
3: ถวายหัวเลย
1: อ
3: ย่างถ้าตามโปรเกตก็ต้องแบบเหมือนต้องให้โต้ช่วยต้องให้โต้แบกเหมือนกับทุกคนแบบเฮ้ย
1: ตอนมันแบกได้มันก็แบกได้นะแต่ตอนมันแบก
2: ไม่ได้มันก็ตอนหลังๆแบกเป็นตัวถ่วงเหมือนกันนะ
1: เออมันตัวถ่วงเลยแหละตอนเนี้ย
3: มันถ้าจริงจะบอกว่ามันไม่คือมันคือฟุตบอลเล่นเป็นที
1: ม
3: มันไม่ใช่เหมือนมันแมนโชมันไม่ใช่ซิงเกิลไม่ใช่ครับมันต้องเล่นกันเป็นทีมถ้าอย่างนั้นอ่ะคุณไม่ไปเล่นกีฬาเดี่ยวเลยแหละอะไรประมาณนี
1: ้
3: ซึ่งเรามองเรื่องของไมเซ็ตซึ่งเมสซี่เองเขาไม่มีในส่วนตรงนี้เลย
1: ไม่มี
3: คือถ้าจะ
1: คือ
3: มีน้อยมากอ่ะหมายมากซึ่งถ้าถามในอนาคตอาเจนน่าไม่มีเมสซี่ได้ทางไหนถ้าถามว่าอยู่ได้ไห
1: ม
3: ผมเชื่อว่าอยู่ได
1: ้
3: เชื่อว่าสกาวนี่เขามีนักเตะที่เขามีอยู่อ่ะเขาต้องไปหามาไปแมวมองมา
1: ก
3: ็ดูว่าคนเนี้ยมันเล่นได้ไหมซึ่งไม่ต้องเหมือนเมสซี่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือน
1: ผมฝากนิดนึงถ้าจะส่งเสียงไปถึงสคาโลนี่เนี่ยอย่าให้เขามองข้ามผู้ชายคนนี
2: ้ใช่ค่ะ
1: กานาโช
2: เชิญต่อ
3: ครับก็เนี่ยแหละผมเชื่อว่ายังไงผมว่าบอลโลกรอบคัดเลือกผมว่าอาเจนไปต่อได้แน่นอนโดยที่มันมีเมสซี่ไม่เป็นไรแต่ทุกคนยังช่วยยังเล่นกันได้อยู่
1: ผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับผมก็เชื่อว่าถ้าไม่มีเมสซี่แล้วอาร์เจนตินา ไปได้แต่มันอาจจะไม่ได้สุดเหมือนตอนมีเมสซี
2: ่
1: ผมว่าอาร์เจนติน่า

0: น่าเนี่ยเป็นชาติผมต้องเรียกว่าผมอยู่กับอาร์เจนตินามาตั้งแต่ผมดูบอลครั้งแรกเลยนะแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงอาร์เจนตินามาโดยตลอดอาร์เจนตินาเนี่ยถ้ามันมีซุปเปอร์สตาร์เต็มทีมเลยเนี่ยไปไม่รอดครับมันจะต้องมีแค่ตัวคนเดียวแล้วเป็นหัวใจมันเป็นลักษณะเฉพาะของอาร์เจน
1: อ
0: ะคือลักษณะเฉพาะของอาร์เจนเนี่ยมันมีมาราโดน่ามาแล้วครั้งหนึ่งเพื่อนร่วมทีมมันมีไอคานิเกียที่พอดูได้หน่อยนอกนั้นก็ไม่ได้เรื่องสักคนแต่พอหลังหมดมาราโดน่ามันคือซูเปอร์สตาร์เต็มทีมเลยนะพวกไอซาเนตติพวกแวลอนพวกไอบานิตูต้าเข้าใจลงไหมไอพวกลิคเคลเม่ไอมาอย่างเงี้ยคือแบบหูเซนซินนี
1: ่ไม่ได้สักเซสนะ
0: แต่ไม่สักเซส
2: ใช
1: ่แล้วมันไม่เป็นทีมเวิร์กไง
0: ใช่พอมายุคนี้มันมีแค่เมสซี่คนเดียวแต่เมสซี่สยบได้ทั้งโลก
1: พี่เชื่อว่ามันเป็นคือยุคนั้นอ่ะมันต่างคนก็ต่างมีอีโก้
0: อ่ะด้วย
1: แต่ยุคนี้มันเหมือนทุกคนเล่นเพื่อเมสซี่
0: ใช่มันมีจุดรวมใจมันมีจุดรวมใจเพราะฉะนั้นมันเป็นลักษณะเฉพาะมันมีลักษณะเฉพาะแบบนี้อาเจนต้องรอไซเคิลครับต้องรอเทพมันกลับมาจุติอีกครั้งนึงซึ่งไม่รู้จะยุคไหน
2: ในเห็นตอนเอนโซเนี่ยน้องฮะน้ำตาไหลเลยเพราะรู้แล้วว่ายังไงแกไปแน่นอน
0: เ
2: ห็นอยู่แล้ว
0: ก
2: ็มาอันที่สองบอลไทยกันก็เขาก็มีเขาก็พูดไปแล้วเหมือนกันซึ่งเขาต้องบอกว่าในความเห็นกันเลยในอาเซียน
0: อ
2: ่ะคนอุด ทำไมต้องอุดเจอทีมที่มันบอกว่าก็ไอ้กว่าไทยทำไมคุณต้องอุด
0: อุดทำไม
2: คุณจะไปเซฟคุณจะไปเซฟทำไม
1: เล่นเอาผลการแข่งขันไงมีฟีฟ่าแรงกิ้งมีฟีฟ่าแรงกิ้ง
2: คือจริงๆต้องบอกว่าในถ้าคุณเจอทีมได้เจอทีมใหญ่ๆอ่ะในเอเชียเอาเอเชียเลยเอาซาอุยูเอเอหรืออะไรแล้วแต่เนี่ย
0: อ
2: ันนั้นเราก็เข้าใจได้เพราะเขามันเป็นระดับแบบ
0: เราก็เข้าสูงกว่าเราอ่ะทั้งระดับฟีฟ่าทั้งอะไรแต่ยูเอเอมันต่ำกว่านะแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรประวัติมันอาจจะดีกว่าเราเจอกันที่ไรโดนทุกที
2: ในความเห็นรู้สึกว่าทำไมถึงแบบยูซิโก้มันดีกว่ายุคฮัสซันเนี่ยรู้อย่างเงี้ยเพราะอันนี้คือในส่วนตัวผมรู้สึกว่าคือกว่าที่ซิโก้เขาจะได้จะปุยกว่าจะได้เจมากว่าจะได้ตังสารัตมากว่าจะได
0: ้
2: ต้องกวินกว่าจะได้เอ็มสุทธินันกว่าจะได้ก้องเกิดลิกมัน
0: อ
2: ่ะก็เหมือนอาเจนอ่ะเหมือนแซวเนี่ยเหมือนไปคล้ายกันเลยเหมือนกันเลยกว่าจะหาคนนู้นคนนี้ลงตัวน่ะตั้งแต่ตอนซีเกมนู่นเลยครับที่เมียนมา2013
0: ครับ
2: แล้วยาวมาจนถึงตอนที่ได้เชียร์มาเซียนมันกว่าจะมาถึงจุดตรงนั้นมันไม่ใช่ง่ายแล้วทุกคนแบบอยากเห็นอยากดูทีมชาติไทยอยากดูตอนซิโก้ทำทีมหูแบบคือตอนสนามแบบ
1: แน่น
2: ประมาณ10ปีอ่ะโอ้โห
1: ช่วงเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ผมเคยได้ทำงานกับเขาแว็บนึงนะอันนี้ผมบอกให้ฟัง ผมเคยได้ทำงานเขาแว็บนึงเชิญต่อ
2: ครับก็ต้องบอกว่ามันสุดมากคือผมยังมีโอกาสได้ดูยุคซิโก้ทำทีมด้วย10ปีที่ผ่านมาแต่พอตั้งแต่หลังซิโก้ไปอ่ะมันไม่มีบอกว่าคือมันไม่ค่อยนิ่งคือสไตล์ทำทีมอ่ะคือต้องดูว่าคุณทำทีมแบบไหนคุณเล่นแบบลุกหรือว่าคุณเล่นแบบนับคือต้องหาให้มันหาจุดที่มันลงตัวเปลี่ยนโค้ชก็แล้วแต่มันก็ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม
0: ่
2: ใช่ไหมครับกว่าคือตั้งแต่หลังดิโก้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลายโยวัตหรือใครแล้วแต่ที่เข้ามาเนี่ยมันนับหนึ่งใหม่หมด
0: ใช่นี่ย้ายไปก็ต้องนับหนึ่งใหม่เหมือนเดิม
2: ใช่ครับ
0: เหมือนเดิม
2: นี่แหละมันก็เหมือนเดิมแล้วมันไม่ได้พัฒนาตรงจุดเนี้ย แล้วก็บอลไทยอีกเรื่องหนึ่งการเรื่องกรรมการกัน
0: อ
2: ันนี้เหมือนกันอันนี้ผมไปดูคาตาเลยในเกมที่อยุธยาแพ้อุทัยอ่ะจังหวะที่อยุธยาเขาได้ประตูดีเสมอ2-2แต่ว่าจังหวะนั้นเขาบอกว่าผู้เล่นอยุธยาไปทำฟาวแล้วผมอยู่ตรงโซนแฟนบอลเจ้าบ้าน
0: อ
2: ่ะด่ากรรมการแบบโอ้โหด่าแบบเราว่าเฮ้ยเป็นเป่าเอ้ยไม่ให้อะไรเงี้ยโอ้โหด่าแบบคือแฟนบอลต้องยอมบอกแฟนบอลทางเจ้าบ้านหรือต่างจังหวัดเนี่ยเชี่ยวมาก
0: เชี่ยวดิเขาต้องเชี่ยวเขา
2: เชี่ยวมากหรือแม้แต่ว่าแบบต่างจังแฟนทีมต่างจังหวัดมาเยือนกรุงเทพอ่ะก็เหมือนกันให้ได้ต่างกันเลยเพราะมองว่าเฮ้ยทำไมแบบคุณตัดสินแบบเนี้ย ไม่เป็นคำเลยแล้วมันเป็นมานานแล้วด้วยแล้วสมาคม

0: ผมคุณก็โทษไม่กี่ครั้งโทษเบามากเนี่ยผมมองเลยเหมือนทีมลีกอังกฤษชัดๆเลยกรรมการไทยกับอังกฤษคือมันไปด้วยกันได้เลยประมาณนี้แหละครับ
1: ก็ทำใจนะมันโดนมาหลายปีแล้วนะครับอ่ะโอเคนะไว้คุยกันนะ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สายสุดท้ายครับนะฮะแทนที่จะโทรพรุ่งนี้นะฮะมาพี่ทีมา
2: สวัสดีครับพี่ที
1: นี่ก็ทุกอาทิตย์เลยมาสวัสดีพี
3: ่พี่ทีแล้วคุณมอนไหนผมอยากโทรวันนี้อ่ะผมอยากคุยกับสาวสวยอ่ะ
1: ก็ได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรไงจะโทรก็โทรมา
3: ทำไม
1: ก็เตรียมแพ้คาบ้านนะโดนซิตี้นะเราอ่ะ
2: มั่นใจขนาดไหนคะวันอาทิตย์นี้
3: อะไรโก๋นมข้นหวานตาเรือใบ
2: เฮ้ย
1: ระวังเบาหวานขึ้น
2: เอาใครยืนหน้าเป้าดีอ่ะพี่ที
1: เออใครจะยืนหน้าเป้า
3: เอาโซโบไปยืนไง
2: ดันโซโบ
1: ทางซ้ายก็ได้แบ็คก็เล่นเอามิดฟิลด์ก็เอากองหน้าก็เล่นเอาโซโบอ่ะ
3: ก็ตรงกลางมันมีตัวแทนตั้งหลายคน
1: โอเคโอเค
3: ถ้ากระโปกับอินซักมันลงไม่ได้จริงๆอ่ะแต่ผมว่ามันเขาเก็บกลับมาทีมชาติตั้งหลายนัดแล้วผมว่าหายทันนะ
1: ก็แล้วแต่
2: เขาบอกว่าจริงๆอีซักเจ็บไม่หนัก
1: อ๋อเหร
2: อไอ้กุนซือทีมชาติสวีเดน
1: อ
2: ะโอลิเวอร์การ์เนอร์มันบอกว่าเจ็บไม่หนัก
1: อ๋อเหรอไอ้สวีเดนนี่ไอ้พอตเตอร
2: ์แกรมพอตเตอร์มันบอกว่าเจ็บไม่หนัก
3: ไอ้มันตอนเจ็บกับทีมชาติมันไม่ได้เจ็บหนักไม่ใช่หรอ
1: ไม่รู้ก็น่าจะไม่หนักนะพี
2: ่เขาบอกว่ามันเจ็บไม่หนักแต่ว่าก็ให้เหมือนแบบให้กลับมาอยู่กับทีม
1: สโมสร
2: เลยอะไรอย่างเงี้ย
3: ผมว่าลงได้นะ
1: ก็ลงได้ก็ลงแล้วก็ไม่ชนะเขาไงลงไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
3: เป็น12แต้มเพื่อนก็เสมออีกมั้งเนี่ยเพื่อนเรา
1: โอ้ยสเปอร์โอ้พี่ดูหน่อยทีมันจะมาเจอผมเนี่ยพี่ดูนิดนึงเช็ครุ่นหน่อยโอ้สเปอร์พี่โอ้ยสเปอร์นี่ไม่ต้องเจอถึงผมหรอกนู่นไปโดนปัตตานีก็เรียบร้อยแล้วโถ่เอ้ย
3: นี่ต้องเป็นคู่หยุดโลกเลยนะเพราะว่าเป็นศึกชิงเก้าอี้เพราะว่า
1: หรืออยากจะเจอ101
3: ผมว่าถ้าใครแพ้นี่ตกเก้าอี้นะระหว่างคาริกับชาบี้เนี่ย
1: ก็นั่นเลยก็นั่นเลย
2: ก็มีก็งานเข้าอ่ะ
3: เพราะว่าเหมือนกับสโมสรเขาให้โอกาสนะนับเด็กทีมชาติทั้ง3อาทิตย์เนี่ยให้ปรับปรุงทีมให้มันดีก็ถ้ามันไม่ดีขึ้นกลับมาแล้วหรือว่าก็ผมมองว่าเอาเสมออ่ะ
1: ก็ไม่รู
2: ้พี่ชื่อว่าไม่มีใครยอมเสมอทั้งนั้นเลยค่ะจังหวะนี้
1: เอางี้มั้ยพี่ถ้าผมเสมอก็ซิตี้ชนะไปเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าผมเสมอพี่ก็ซิตี้ชนะไปเอาอย่างนี้ดีกว่า
3: จริงเหรอ
1: เอออย่างนี้ไปคือถ้าชนะก็ชนะทั้งคู่ไหมเอาไหมล่ะถ้าผมชนะพี่ก็ชนะเราไม่ว่ากัน
2: ชนะไปด้วยกัน
1: เออแต่ถ้าผมเสมอพี่ก็แพ้ไป
3: ยอม
1: เอางั้นนะโอเคก็ต้องคุยกันให้มันแฟร์กันไปเออผมเล่นในบ้านพี่เออ
3: พูดถึงนี่ดีกว
1: ่
3: า
1: อะไร
3: แอนโทนีฮัตช
1: ่าเชิญอยากรู้
3: ผมว่านะเนี่ยสโมสรไอ้ไม่ใช่สมาคมอ่ะจับแฟนบอลคุมถุงชน
2: ยังไงฮะ
1: เ
3: พราะว่าคือคุมถุงชนให้พวกเรารักแอนโทนีฮัสซันแบบว่าเออรักไปก่อนเชียร์ไปก่อนเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองดูซิว่ามันดีขึ้นไหมที่ผมเห็นงานที่แบบเข้าตาก็คือพาไทยเข้าเอเชียนคัพ
1: มันไม่เข้าตาหรอกมันเป็นผลงานของอิชิอิมาก่อนมันเขามาทำทีหลัง
2: ทำมารับช่วงต่อนิดเดียว
1: ไม่ได้แบบพลิกเข้ามันก็จ่อจะเข้าอยู่แล้วล่ะมันไม่ใช่ไม่เข้าอิชิอิมันทำมันก็เข้า
3: แต่ว่าวันนั้นมันมีเครื่องหมายคำถามอยู่ว่าเราต้องชนะไง
1: มันชนะผมว่ามันก็ชนะอยู่แล้วอีชีทำมันก็ชนะผมแต่มันบอกว่าพี่มันจะมาท่าไม่ได้ผมว่ามันท่าได้ผมว่ามันชนะ
3: ก็นั่นแหละผมถึงบอกว่าเนี่ยเราโดนคุมถุงชนให้รักผู้ชายคนนี้ทั้งที่เราก็เหมือนไม่เต็มใจจะรักเขาอะ
1: ก็ด้วยแหละคืออำนาจมันอยู่ที่ทางเขาแหละมันไม่ได้อยู่ที่ทางประชาชนหรือว่าคนแฟนบอลไปเลือกใครเป็นโค้ชให้ได้ใช่ไหมล่ะมันก็อยู่ที่เขาตัดสินใจนั่นแหละเออ ต่ว่าไอ้เรื่องหลังอะที่ผมพูดแบบนี้เพราะผมรู้แต่ผมพูดไม่ได้เออมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่มันคือไปรู้มาแล้วโทษนะต้องใช้คำทุเรศเออฉะนั้นแหละ
3: เข้าใจครับเพราะว่าบอลยังไม่ทันจบทัวร์นาเมนต์เลยกลับเซ็นสัญญาใหม
1: ่
3: แล้วตอนเหมือนกับตอนที่อยู่ดีๆก็ไปไล่อิชิอิออก
2: ม
3: ันเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยตอนเนี้ยใช่ไห
1: ม
3: กลายเป็นว่าแบบอ้าวอ้าวโอเคเชียร์เราก็ต้องเชียร์ทีมชาติไทยแหละเดี๋ยวไปเจออินโดในเอเชียนคัพอีกรอบนึงใช่ไห
1: ม
2: ใช่
1: ใช่ใช่มกรานี้มกรานี
3: ้ใช่ผมว่าเสมออีกอ่ะ
1: เสมอก็จบ
2: ตกรอบนะ
1: เสมอก็จบรอบคู่ผมดาว่าแพ้ทั้งคู่อ่ะแพ้ทั้งญี่ปุ่นแพ้ทั้งกาตา
3: ร์ก็ผมก็ว่าดูแล้วสู้เขาไม่ได้หรอก
1: แล้วก็ถ้าเสมอกันก็เรียบร้อยทั้งคู่สบายเลย
3: ถ้าเขาเอาชุดเต็มมานะเอาชุดเต็ม
1: เขาเต็มแน่นอน
2: เขาเต็มอยู่แล้วค่ะยังไงเขาก็จัดเต็ม
1: มันเมเจอร์อ่ะ
3: เออนั่นแหละมันผมว่าดูแล้วอนาคตแล้วอยู่ดีๆก็ไปเอาชุดไปดึงตัวเอเชียนเกมมาทำให้ทีมเอเชียนเกมดรอปลงไปตั้งเยอะแล้วทำไมชุดนี้ถึงไม่มีสุพนัสเจ็บเหรอ
1: เจ็บครับเจ็บครับ
2: ค่ะ
1: เจ็บครับ
3: โอเคแล้วคุณบอลก็เลิกฝันนาทีนะที่ว่าจะไปให้ที่เอฟเอเขาจะไปตัดแต้มเอาแชมป์มาแล้ว
1: ไม่เป็นไรพี่รอถึงวันนั้นแล้วผมจะพูดว่าแชมป์พรีเมียร์ลีก15สมัยแชมป์ลีกสูงสุด22สมัยมันจะไม่มีใครเถียงไงพี่ผมไม่ได้ใส่ใจหรอกผมสนใจแค่ไอ้3ฤดูกาลนั้นน่ะมึงต้องตัดแล้วก็ให้กูเป็นแชมป์เท่านั้นเองอันนี้คือสิ่งที่ผมอันนี้มึงจะไม่ตัดก็ได้ไม่ปรับก็ได้ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกับผมแต่ไอ้ที่เกี่ยวกับผมมันต้องให้แชมป์ผมแล้วถึงวันนั้นเนี่ยคำพูดผมน่ะถึงหูพี่แน่นอนแล้วไม่ถึงหูพี่คนเดียวถึงหูไอ้แฟนลิเวอร์พูลทุกคนด้วยพูดเลย
3: เอ้ย
1: นะโอเคนะซ้อมไว้ก่อนแชมป์พรีเมียร์ลีก15สมัยซ้อมไปก่อน
3: ไม่พูดถึงอังกฤษชนะโครเอเชียยูไนเต็ด 7-0 เหรอ
1: โครเอเชียยูไนเต็ด 7-0 ไอ้โครเอเชียมันหมูตอนนี้มันหูแก่จะตายอยู่แล้วพี่นะ
3: อ
1: ่ะหมดเวลาแล้วพี่ทีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ
3: โอเค
2: สว
3: ั
2: สดีครับพี่ที
1: สวัสดีครับนะฮะอ่ะซิกนิดนึงไหมข้อความเก็บตกซะหน่อย
2: ยุคซิโก้ผมอยู่ในสนามบูกิจาริวนะชิงซูซูกิครับปี2014ด้วยครับ
1: แพ้นะใส่ได้แชมป
2: ์
1: อ
2: าเจนยุคก่อนเมสซี่4-1-2-1-2นะ
1: ค
2: ู่มีเวรอน
1: ลิเกลเม
2: ่ยืน
1: บาติโกโลเปส
2: เคสโปชื่อแต่ละคนแต่ตกรอบปี2022
1: ก็ดูชื่อมันแต่ละคนเนี่ย
2: เราก็บอกว่าพี่มนครับฟังเพลงกู้ภัยวันนี้ในหนกระแสแล้วอันตรายมากวันดีคืนดีใครจะจ้างมาจับเราที่บ้านนี่ซวยเลยนะขนาดไปตำรวจไปจับโจรแล้วต้องมีหมายศาล
1: ครับ
2: ทุกวันนี้น่ากลัวอยู่ยาก
1: อาจารย์อันนี้ใช่ครับนะฮะผมก็ยังไม่ได้ตามเรื่องนี้นะแต่ก็ดูแล้วก็น่ากลัวเนาะ
2: อ่
1: ะว่ากันไปครับคุณผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมกับพี่ชี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้2:30 นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: Spot Relaxดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน
5: สนับสนุนโดย
6: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150
7: ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
9: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
10: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา ุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect

0: ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube แอปพลิเคชัน FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

นี่เป็นเพลงพิเศษที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมกีฬา Special Olympic แห่งประเทศไทยนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วนะเพื่อชักชวนให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของความเท่าเทียมปลูกฝังจิตวิญญาณแห่งความมีน้ำใจนักกีฬาแล้วก็ให้กำลังใจแก่นักกีฬา Special Olympic

0: พอมาเห็นเพลงนี้เนี่ยก็เหมือนน่าสนใจนะ
1: ครับ
0: เป็นเพลงกราวกีฬาในตำนานแต่ว่านำมาเรียบเรียงใหม่ทำทำนองใหม่มันเพราะดีเหมือนกัน
1: เพราะเลยนะเพลงของให้กับสเปเชียลใช่ไหม
0: สเปเชียลโอลิมปิก
1: สเปเชียลโอลิมปิกเนี่ยจะไม่เหมือนพาราลิมปิกนะ
0: ครับ
1: สเปเชียลก็จะไปอีกระดับนึงนะครับพาราลิมปิกเดี๋ยวจะมีอีกระดับนึงนะครับซึ่งจะว่าไปเอเชียนพาราเกมนะครับล่าสุดเราก็ได้วางแผนและเตรียมตัวที่จะเดินทางไปแข่งขันที่อาจิและนาโกย่าต่อจากเอชเคแล้วนะ
0: ครับ
1: นำทีมโดยเหมือนเดิมนะครับคุณแววสาชนีชนะนะครับราชินีฟันดาบหญิงทีมชาติไทยนะ
0: ใช่แล้ว
1: กวาดเหรียญรางวัลมาอย่างมากมายนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เรียกว่าพี่แววนำทัพอีกแล้ว
1: ม
0: ีชื่อพี่แววไปแข่งนี่แฟนกีฬาก็สบายใจ
1: ยังไง
0: การันตีได้เหรียญแน่นอน
1: ครับ
0: เ
1: นาะแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะฮะขอกล่าวคำว่าลาไปก่อนแล้วกันนะฮะ
0: สวัสดีครับ
1: ยังสิ
0: อีกแล้วเป็นไง
1: โน้นเนี่ยยิ่งมีคนว่าเราฝืดฝืดบ้างไม่ฮาบ้างอีกนะสวัสดีที่สวัสดีสวัสดีแฟนรายการและสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาอยู่ด้วยกันนะตอนนี้เราปรับเปลี่ยนหน้าปกของรายการเราใหม่นะ
0: อุ้ยทำรูปอะไรฮะ
1: แพลตฟอร์มนะครับ YouTube แล้วก็ Facebook นะครับฝากติดตามด้วยนี่ก็มีหน้าปกใหม่นะให้น้องเบนซ์เขาทำให้ไงตอนแรกบอกว่าทีมงานบอกว่าพี่จัดกี่คนอ๋อพี่ปกติแต่ก่อนเนี่ยจัดกับพี่แป๊กก็เปลี่ยนปกให้ได้มั้ยได้มั้ยพี่แป๊กพุทธพัฒน
0: ์
1: ติดธุระติดงานอะไรด้วยก็เลยไม่สะดวก
0: ครับ
1: ก็เลยว่าเอาเป็นพี่กับน้องแล้วกันปากหลักไว้แต่เขาแต่น้องทีมงานก็ถามว่าเอ๊ะพี่จะมีคนนึงนะมาจัดกับพี่นะ
0: ใครครับ
1: เอ็นก็บอกใครเขามีตัวตนหรือเปล่า
0: เ
1: ขาไม่เคยมาจุดนั้นไม่มีใครรู้
0: ใช่
1: ครับผมเขามาแล้วเขาขอรอดอย่างเดียว
0: ม
1: ันจะพูดเขาก็พูดแทรกขึ้นมาครับผม
0: เ
1: ขาบอกว่าเฮ้ยพี่ต้องมีคนนี้สิ
0: ครับ
1: สายไปหรือว่าสงสารแล้วกันถือว่าทำบุญทำทาน
0: ให้เขาได้เกิดบ้าง
1: ให้เขาได้เกิดบ้าง
0: เรานี่เรียกว่าแหมอย่างระดับพี่เจ๋งนี่เรียกว่าคนรู้จักทั้งประเทศ
1: เอาเหร
0: อให้น้องมันเกิดบ้าง
1: ให้น้องมันเกิดบ้างที่พอแล้วก็เลยว่าใส่น้องเอ็มนะฮะณัฐพลสุนทรัพย์มาด้วยไปดูหน้าตาเขาได้นะครับว่าหน้าตาของเอ็มเป็นยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าพี่ผมขอแจมด้วยหน้าปกรายการเรานี่บอกว่ารายการเราด้วย
0: โอ้โห
1: ต้องมี3คนพี
0: ่โอ้โห
1: เมื่อกี้บอกว่าวันนี้พี่มีชิวโยชิยาแล้วพี่ไม่ค่อยสบายอ่ะนะฮะคันตามเนื้อตามตัวนะคันโน่นคันนี่นะฮะก็เลยบอกว่าอันนั้นหน่อยได้ไหมนะครับมาจัดรายการกับนนท์หน่อยได้ไหมนนท์ก็เหมือนไม่อยากรับใช่ไหมหรือว่าไงเมื่อกี
0: ้กลัวหลังหัก
1: กลัวแบก
0: กลัวแบกหลังหักช่วงนี้หลังไม่ค่อยแข็งแรงจัดกับพี่เจ๋งดีกว่าขออนุญาตมาฝึกวิชากับพี่เจ๋งดีกว่า
1: ดีมากเลยได้เลยนะฮะอ้าวก็เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกับเรานะ468 98แล้วก็ทาง Facebook แล้วก็อยู่ที่ระเบียบของเราเหมือนเดิมครับ
0: คอนเซปต์รายการเราหลังจากเอเชียนเกมจบไปนี่เราจะเน้นเรื่องอะไรดีครับ
1: เน้นเรื่องกีฬาไง
0: กีฬา
1: หลากหลายสบายสบายกีฬาไทยกีฬาเทศก็ได้เพราะว่าตอนนี้กีฬาไทยของเราแต่ว่าไปสร้างชื่ออยู่ต่างประเทศแบดมินตันวีรบุรุษก็ผลงานอย่างยอดเยี่ยมนะแล้วก็อีกหนึ่งคนเมื่อวานนี้เราลืมไปโอ้โหชนะมือท็อปของโลกจากจีนอะน้องทิพย์ไงอ๋อพาระนัง
0: ครับ
1: โอ้สุดยอดได้ดูยากได้ดูเปล่า
0: โอ้โหเห็นข่าวแล้วเซอร์ไพรส์
1: ปิงปองเป็นไง
0: ไปแข่งไชน่าสแมชที่จีน
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ไปเอาชนะเจ้าถิ่นไม่พอไม่ใช่เจ้าถิ่นอย่างเดียวเป็นมือหนึ่งของโลกด้วย
1: ใช
0: ่ซุนอิงซา
1: สุนจ๋าไหมผมเล่นนะครับเขาเป็นดีกรีเหรียญโอลิมปิกนะคนนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วสถิติเจอกัน3ครั้งก่อนหน้านี้นนท์ไปรวดนะ
0: นั่นน่ะสิ
1: ทิพย์เนี่ยคือพี่จำได้เหตุการณ์ที่ทิพย์กับหญิงเนาะทิพย์คืออรพรนังนะครับส่วนหญิงก็คือสุธาสินีสเวตบุตรนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยได้เหรียญประวัติศาสตร์นะเหรียญทองแดงหญิงคู่อ่ะในชุดเกมอ่ะ
0: ใช่
1: เห็นภาพที่ทั้งคู่บอกว่าร้องไห้เห็นภาพที่เป็นเบื้องหลังไห
0: ม
1: ในระหว่างแข่งอ่ะบอกว่าพี่หนูอยากร้องไห้แล้วอ่ะเพราะว่านำอยู่6-5แล้วมันอยากร้องไห้ตอนนั้นเนาะคว้าเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์ในการแข่งกีฬาเทเบิลเทนนิสเอเชียนเกม2016ไอจิและนาโกย่าที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ เราไปถึงรอบรองชนะเลิศเนาะแล้วก็แพ้คู่จากจีนไปนะครับส่วนต่อ4เกมแต่ว่าเป็นเหรียญแรกของเอเชียนเกมนะครับของกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่ตั้งแต่ที่กีฬาเทเบิล

0: เทนนิสถูกบรรจุในเอเชียนเกมปี1998ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับ
1: ผมคำนวณให้เสร็จเลย
0: ยังไง
1: 68ปีตั้งแต่แข่งมาเราไม่เคยได้เหรียญในประเภทหญิงคู่เลยเพิ่งมาได้ครั้งนี้ครั้งแรกเลยแล้วน้องทิพย์ก็โชว์ฟอร์มเก่งต่อเนื่อง
0: ครับ
1: ไปล้มแต่งหนึ่งมือหนึ่งของโลกจากจีนได
0: ้
1: โอ้โหนี่แสดงว่ายุคนี้นี่วงการปิงปองของไทยเรานี่น่าจับตาเป็นพิเศษเลยนะ
0: ถูกต้อง
1: ก็เกมแรกในรอบ32คนเมื่อวานนี้เนี่ยน้องทิพย์เนี่ยชนะไปได้ก่อน11ต่อ8นะ
0: ครับ
1: จริงๆก็แต้มนี่สูสีกันแต่ว่าน้องทิพย์เนี่ยมาเบียดแซงชนะในช่วงท้ายนะครับแต่หลังจากนั้นเกมที่2เนี่ยนักตบสาวจากจีนนี่ก็เรียกว่าเรียกความมั่นใจกลับมาและชนะไปแบบขาดลอยเลย11ต่อ4เกมที่3นี่สูสีครับน้องทิพย์เล่นแบบเหนียวแน่นเลยแล้วก็เฉือนชนะไปอีก12ต่อ10ทำให้นำ2ต่อ1เกมเกมที่4นี่เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยครับ
0: ยังไง
1: น้องทิพย์ตามหลัง28
0: ครับ
1: ตาม6แต้มแล้วช่วงท้ายนี่ก็ตามหลัง8ต่อ10แต่ทิพย์ฮึดครับ
0: อุ้ยยังไง
1: เก็บ4แต้มเก็บ4แต้มติดชนะไป12ต่อ10แล้วก็ชนะไปเลยครับ
0: เ
1: กม
0: เหรอ
1: โอ้โหสุดยอดมากเข้ารอบ16คนสุดท้ายถ้าชนะมือหนึ่งของโลกได้นี่ก็ไม่ต้องกลัวใครแล้ว
0: ครับ
1: รอบต่อไปเจอโฮโนกะฮาชิโมโตะจากญี่ปุ่น
0: โอ้โห
1: แข่งวันนี้6โมงเย็น
0: และส่วนยิงฉาเนี่ยเธอดีกรีถ้าว่าใครอยู่ในวงการเทมเปอร์ทินะดังมากเพราะว่าเธอได้เหรียญทองโอลิมปิกเกมมา3เหรียญนะ
1: ครับ
0: โอลิมปิกเกมที่โตเกียว2020ได้ในประเภททีมหญิงนะฮะแล้วก็ได้ในประเภทคู่ผสมปารีสเกมที่ผ่านมาและได้ในประเภททีมหญิงของปารีสเกมนะครับโอ้โหสุดยอดเธอเป็นแชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกมากมายแชมป์เวิลด์คัพมากมายเนาะนะครับในวัย25ปีนะสำหรับทางซุนหญิงฉานะฮะ3ครั้งเราแพ้เขาที่โดยการเจอกันมา3ครั้งก่อนนี้ทั้ง3ครั้งเราแพ้รวดเลยครั้งนี้ต้องชมน้องทิพย์อรวรรณพลานังนะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะสุดยอดนะ
1: ใช่แล้วครับอัน
0: นี้รายการ Smash China Smash 2020นะครับเป็นรายการระดับแบบแรงกิ้งอ่ะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยน้องทิพย์นะฮะจะลงสนามในรอบ16คนสุดท้ายเจอกับทางโฮโนกะฮาชิโมโตะนะครับซึ่งเป็นมืออันดับที่14ของโลกจากญี่ปุ่นครับวันนี้นะ
1: ใช่แล้ว
0: เวลาไทยเขาบอกว่าเวลาประมาณ 18:10 นะครับให้กำลังใจทีมนักตบลูเด้งของไทยเราได้แล้วนี่นะ
1: ใช่แล้วครับ
0: รายการใหญ่รายการนี้นะ 1-11 ตุลาคมนะครับรายการนี้ก็ชิงเงินรวมถึง 2,500,000 บาทนะครับ
1: ครับ
0: โอ้ยสูงยุลาโนนะ
1: ก็ก่อนหน้านี้ในเอเชียนเกมถ้าเราจำกันได้น้องนอตันไง
0: ครับ
1: ที่สร้างชื่อขึ้นมานะน้องนอตันธิตพัฒน์ปรีชายานวัย16ปีอ่ะที่ไปโค่นอดีตมือหนึ่งของโลกหลินซื่อตงได้ในรอบก่อนรองนะฮะในประเภททีมชายแล้วก็ในชายเดี่ยวเนี่ยเจอกับหวังชื่อชินมืออันดับหนึ่งของโลกคนปัจจุบันจากจีนแม้ว่าจะพ่ายไป2ต่อ4เกมแต่ว่าเราก็เปิดเกมบุกใส่จนได้เกมมา2เกมด้วยกันนี่ก็ถือว่าเป็นยุคใหม่ของนักปิงปองไทยแล้วนะ
0: ใช่ฮะยุคนี้ได้รับความสนใจจากน้องนอตันน้องหญิงน้องเทียบแล้วก็ฝีไม้ฝีมือเนี่ยก็ดังอยู่แล้วนะครับดังมาหลายปีแล้วก็พี่ไปเช็ครายชื่อมาเหมือนน้องเทียบจะไปแข่งขันคนเดียวไหมอ่ะน้องหญิงน้องหญิงสุภาสตรีก็ไม่ได้ไปน้องบัวน้องสาวไม่ได้ไปกินพาไม่ได้ไปเนาะแล้วก็ใครนะนอตันแบบเทมเปอร์ทินิสประเภททีมประเภทชายก็ไม่ได้ไปเอ้ยมีแต่ชื่อแค่อรวรรณพลานังนะนน
1: แสดงว่าคนอื่นขอพักก่อน
0: อาจจะพักก่อนว่ะเพราะมีชื่อแค่อรวรรณพลานังคนเดียวเอง
1: ครับ
0: วันนี้ก็ลุ้นกันนะวันนี้นะนะครับในวันนี้นะครับโดยทางน้องทิพย์ก็ถือว่าเจอศึกหนักอะนะครับเจอกับมืออันดับที่14ของโลกจากญี่ปุ่นในเย็นวันนี้นะ
1: ใช่ครับ
0: ครับก็โหดีกรีก็ไม่ธรรมดานะคนนี้นะ
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ได้ยินชื่อมานานโทโดกะฮาชิโมโตะนะครับในวัย28ปีนะครับก็เป็นเจ้าของเหรียญเงินนะครับประเภททีมนะ2026นะครับลอนดอนเกมโวลชัมเปี้ยนชิพไงนะครับในปีนี้แหละแล้วก็เหรียญเงินประเภททีมนะครับเอเชียแชมเปี้ยนชิพด้วยนะก็ไม่ง่ายนะคนนี้นะ
1: ครับ
0: นะครับก็ติดตามแล้วกันนะครับ
1: แต่อย่างที่บอกไปเราโค่นมือหนึ่งของโลกมาได้ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วใครจะไปเก่งกับมือหนึ่งของโลกไม่มีแล้ว
0: ครับ
1: น้องทิพนี่อายุ29นะ
0: ใช่น้องทิพจะได้ว่าตอนนั้นน้องก็แต่ก่อนเนี่ยเป็นก็เป็นครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยมากมายไงก็ต้องไปอาศัยแบบหรือจะเป็นคนอุบลนะน้องที่จะเป็นคนอุบลแล้วก็ไม้ปิงปองก็ต้องไปขอยืมเขาอะไรเขาอย่างนี้ฮะชีวิตของเขาเนาะ
1: ก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกัน
0: ไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะ
1: น้องทิพย์อรวรรณภารนังนะฮะตอนนี้ก็จริงๆมียศด้วยนะเป็นสิบโทหญิงนะฮะภูมิลำเนานี่เป็นคนเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี
0: ใช่นะฮะถนัดซ้ายอ่ะน้องทิพย์อ่ะที่บนบนอ่ะคนเดชอุดมเหรอ
1: คนเดชอุดม
0: อ๋อเดชอุดมเยี่ยมเลย
1: ก็เรียกว่ากว่าจะมีวันนี้ได้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะฮะก็จริงๆน้องทิพย์เนี่ยประวัติบอกว่าชอบเล่นปิงปองตั้งแต่เด็กนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าที่บ้านก็ฐานะไม่ได้ดีเท่าไหร่
0: ฐานะน้องไม่ดียากจนอ่ะต้องต่อสู้เหรอ
1: คุณครูต้องลงทุนซื้อไม้ปิงปอง
0: ครับ
1: ให้น้องใช้
0: ก็ใช้ไปตั้งแต่อายุ7ถึง8ขวบอ่ะน้องอ่ะ
1: แล้วก็ได้รับอุปการะจากผู้ใหญ่ใจดีให้ทุนไปเรียนต่อที่จังหวัดนครราชสีมา
0: เยี่ยมเลย
1: แล้วก็มาเรียนมัธยมที่โรงเรียนกีฬากรุงเทพ
0: ครับ
1: ก็เรียกว่าไม่ง่ายนะที่ต้องมาใช้ชีวิตตัวคนเดียวในกรุงเทพนะครับก็มาตั้งแต่10ขวบนะเจ้าตัวก็ได้รับการเทรนโดยโค้ชบอลอิสระเมืองสุขแล้วก็ตระเวนแข่งเยาวชนต่อเนื่องได้แชมป์หลายรายการแล้วก็มีส่งเงินกลับไปช่วยครอบครัวได้ด้วยตั้งแต่15เลย
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นวันที่พีคที่สุด
0: เนาะ
1: ล้มมือหนึ่งได้นี่ต้องจำไว้
0: ใช่
1: ตลอดอาชีพ
0: ก็สามครั้งก่อนได้นี่คือไอ้สุนยันชาเนี่ยดังที่เห็นตั้งแต่โอลิมปิกเกมเล่า
1: ครับ
0: โอลิมปิกเกมปี2020อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วหน้าเธอนิ่งมากนะผมแบบผมม้าแล้วตีนิ่งมากตีนิ่งไม่พอตีคมด้วยโอ้โหเราสู้ไม่ได้อ่ะ
1: ครับ
0: นะครับก็แต่ว่าครั้งนี้เราก็เนาะเจ้าตัวให้สัมภาษณ์นะสุนยันชาเนี่ยบอกว่ากีฬามีแพ้มีชนะเหมือนเจ้าตัวซึมไปเลยนะว่าแพ้เราครั้งแรกไงในการเจอกัน4ครั้งซึมเลยนะแต่ก็บอกอ่ะก็ธรรมดาแล้วกีฬามีแพ้มีชนะหลังจากนี้ไปก็พยายามที่จะปรับแล้วก็ให้ดีขึ้นนะเน
1: า
0: ะนะครับ
1: ก็อาจจะบอกว่าแหมเป็นวันที่ฟอร์มหลุดอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้กีฬามันแต่ละวันไม่เหมือนกันนะ
0: นี่คือเป็นตัวอย่างที่ดีนะของน้องทิพย์นะเพราะว่าดูสิประวัติของน้องเนาะ
1: ใช่
0: ก็ครอบครัวยากจนแล้วก็มาสู้ชีวิตแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดอ่ะจนกระทั่งเป็นตัวแทนทีมชาตินะ
1: ครับ
0: น้องทิพย์นะ
1: มีบทสัมภาษณ์ของน้องทิพย์ด้วยนะเขาบอกว่านี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจริงๆก่อนแข่งเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากมายนักนะเคยเจอกับคู่แข่งคนนี้มาแล้ว 2-3 ครั้งก็ย้อนกลับไปดูเทปว่าแพ้อย่างไรแล้วก็พอมาถึงทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยก็พยายามกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วก็ฝึกซ้อมจุดที่เหมือนเป็นจุดอ่อนนะ
0: จุดบอดของเราเน
1: า
0: ะ
1: ที่เคยแพ้เข้ามานะครับพอแข่งจริงก็ทุ่มเทเต็มที่นะครับไฮไลท์ก็คือในเกมที่4นะฮะ
0: มีคนถามไหม
1: มีนักข่าวถามเหมือนกันน้องทิพย์ก็บอกว่าจริงๆพยายามไม่คิดเยอะแต่ก็มีเปลี่ยนแท็กติกนะเริ่มเปลี่ยนเกมด้วยจังหวะที่เล่นเร็วขึ้นเพราะว่าโค้ชแป๋วพี่แป๋วบอกว่าต้องมีสมาธิต้องตีให้เฉียบคมกว่าเดิม
0: ครับ
1: ต้องเร่งสปีดเกมแล้วก็อย่าเสียง่ายน้องทิพย์ก็บอกว่าเลยตั้งสติแล้วก็เน้นตีให้ลงไว้ก่อนเลิกมองแต้มไม่สนใจว่าเสียไปกี่แต้มตามอยู่กี่แต้มมุ่งมั่นโฟกัสอยู่ที่ รักษาลูกให้อยู่ในเกมเท่านั้นคือต้องแบบพยายามตีให้ลงตีให้ลงไว้ก่อน
0: ครับ
1: เอากลับมาให้ได้ไว้ก่อนเขาบอกว่าจริงๆซุนยิงฉานี่ถือว่าเป็นเรียกว่าคนที่เก่งมากเพราะว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกใครก็อยากเจอ
0: ครับ
1: โอกาสที่จะเจอกันก็ไม่ได้มีบ่อยๆและเจอกันแต่ละครั้งนี่ก็ไม่ง่ายก็เรียกว่าประเด็นสำคัญคือช่วงเกม4นะพยายามมีสมาธิโฟกัสเอาไว้เพราะว่าตอนเกม4นี่ตามหลังอยู่เยอะ
0: โอ้แต่ว่าคือไอ้เกมหลังๆเนี่ยทิปนี่คือเก่งมากนะสมาธิดีมากเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยนะเมื่อวานนี้
0: ข่าวใหญ่เลยเป็นไงเป็นไง
1: สงสัยวงการปิงปองบ้านเรา
0: น่าจะคึกคักเนาะ
1: คึกคักอีกครั้งหนึ่ง
0: ตั้งแต่ตั้งแต่นะตั้งแต่เอเชียนเกมส์ผ่านมาแล้วที่เราเห็นนอร์ตันชนะอดีตมือหนึ่งของโลกได้เนาะ
1: ใช่
0: ซุนยิงฉานะหรือว่าซุนอิงฉานะบอกว่าออราวันเนี่ยเตรียมตัวมาดีและเล่นแบบนี้ได้ดีปกติในกีฬาก็จะมีขึ้นมีลงเนาะการที่มาที่นี่หลังจากเอเชียนเกมทำให้ร่างกายของเธออาจจะไม่ดีนักเนาะเมื่อคืนก็มีไข้ด้วยวันนี้เลยเล่นได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับหวังว่าจะฟื้นฟูร่างกายในครึ่งเดือนหน้าและพร้อมในการแข่งขัน WTT Champion Montpellier ที่กำลังจะมีขึ้นนะครับก็หวังว่าสภาพร่างกายเธอจะกลับมาดีที่สุดนะครับไม่น่าจะมียืนสุดหรือเปล่าเพราะว่ารอบสูงสุดท้ายตีเย็นวันนี้นะ 18.10 น่ะใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: บ้านเรา 18.10 บ้านเขาก็ประมาณทุ่มหนึ่งเนาะ
1: ใช่
0: 10นาทีนะ
1: โดยประมาณนะ
0: ใช่ใช
1: ่เห็นว่าทูชั่นน่าจะมีถ่าย
0: มีไหม
1: เดี๋ยวผมลองเช็คดูอีกทีนะ
0: ลองเช็คดูซิ
1: คือถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อนที่ผมเด็กๆเนี่ยผมจะได้ยินแต่ชื่อของพี่แป๋วนันทนาคำวงนะแต่ว่ายุคหลังนี่ก็มีน้องทิพย์น้องหญิงน้องนอตันอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะรายการนี้เนี่ยมีถ่ายสปอร์ตทีวี
0: มีไหม
1: มีก็ติดตามกันได้สปอร์ตทีวีช่อง690ดูได้ทาง TrueVision นะ
0: ตอนนี้เราไปดูในหน้าเพจของสมาคมเทนนิสไทยเนาะก็มีภาพไฮไลท์สวยๆนะหรือพิมพ์คำว่าชนะสมาชก็ได้นะนะครับก็โอ้โหมีบอกว่าอรวรรณพระนางบอกว่าสวัสดีจ้ามาแล้วนะครับถือว่าเป็นผลงานดีสุดในชุดการเล่นเลยนะเพราะว่าชนะส่วนยิงฉาซึ่งเป็นมือสองของรายการนะครับก็ถือว่าเป็นนักปิงปองไทยนะคนที่สองนะนะครับนักปิงปองหญิงไทยคนที่สองที่เข้ารอบ16คนสุดท้ายนะในรายการ WTT Grand Smashโอ้โหวันดีใจมากน้องสัจจะน้องดีใจมากอ่ะโอ้ยคนดูเยอะมากนะนน
1: ท์ใช่มันเป็นรายการใหญ่เหมือนกันนะ
0: รายการใหญ่นะรายการนี้เน
1: า
0: ะ
1: ถ้ามือหนึ่งของโลกมาแข่งนี่ก็รายการใหญ่แน่นอน
0: ครับ
1: แล้วโต๊ะปิงปองเขาดีไซน์สวยนะส
0: ี
1: ดำเลยนะเส้นสีเหลืองนะแล้วมันดูแบบคลาสสิกนะกองเชียร์ก็เยอะด้วย
0: ครับก็เขาบอกว่าโอ้ยรับชมได้ทางยิงสดได้หนิใช่ไหม
1: ทรูวิชั่นใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เหมือนยิงสดเลยนะ
1: แต่ตอนน้องทิพย์ชนะแต้มสุดท้ายเนี่ยก็เขาตีติ่งเน็ตไปเองนะ
0: ครับ
1: น้องทิพย์ก็ดีใจแบบเก็บไม่อยู่เหมือนกันนะคือแบบรู้เลยว่าแบบรู้เลยว่าแบบดีใจมากเหมือนแบบจะร้องไห้เลยนะคือแบบว่ามันแบบดีใจสุดๆอ่ะส
0: ่
1: วนเขาก็แน่นอนซึมเลย
0: ครับ
1: น้องทิพย์ก็แบบโอ้โหยกมือชู2มือเลยว่าเขาตีติดเน็ตเองคะแนนสุดท้ายด้วยแบบแล้วยิ้มแบบยิ้มด้วยความสุขจริงๆอ่ะในการชนะมือหนึ่งได
0: ้
1: เรายอดเยี่ยมมากเดี๋ยวตามเชียร์กันต่อนะฮะ
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะ
0: สุดยอดนะปรับมือให้เลยปรับมือให้นะเฮ้ยเก่งมากเลย
1: เก่งมากน้องทิพย
0: ์ครับ
1: อ
0: รวรรณพลานางนะ
1: ชมโค้ชพี่แป๋วนันทนาคำวงด้วย
0: โอ้เราน่าจะทันคุณแป๋วเน
1: า
0: ะคุณแป๋วก็อยู่ในวงการเทนนิสได้มาอย่างยาวนาน
1: ครับ
0: แต่ว่าเป็นคนสำคัญอีกคนหนึ่งนะ
1: ใช่
0: แป๋วเนี่ยโอ้โหดีก็เลยไปโอลิมปิกเกมมาแล้วหลายสมัยด้วย
1: ใช่
0: ครับ
1: คือจริงๆทุกกีฬาก็เหมือนกันนะก็เหมือนที่โค้ชออสบอกว่าทีมวอลเลย์บอล ยุคนี้เนี่ยจะไม่มีวันที่ได้ไปโอลิมปิกเลยถ้าไม่มีรุ่นพี่อย่างเจ็ดเซียนมาก่อน
0: อุ้ยสุดยอด
1: ทุกวงการกีฬาเหมือนกันหมด
0: ครับนะฮะเอาเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหม
1: ได้เลยครับ
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยกันต่อเนาะนะครับกับ99 Live นะครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
5: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Clubสมุทรปราการ
4: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
5: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
4: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radioสอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: 2016176
1: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนรัศมีและทีมงาน FM 99
2: มาแล้วเหร
3: อมาแล้ว
2: อู้ทำไมโฆษณาสั้นจังล่ะ
3: ยังรับอยู่นะฮะนะครับมากันได้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการแข่งกีฬาเอเชียพาราเกมนะครับ
2: ครับ
3: สรุปแล้วดราม่าเรื่องของยังไงฮะผู้ว่าการจังหวัดไอจิก็มาบ่นเรานิดนึงนะว่าเออเรามาหวังยอดเอ็นเกจเมนต์ยอดวิวหรือเปล่านะครับก็เกิดกระแสดรามากกันไปเน
2: า
3: ะแล้วก
2: ็
3: ที่ฮิเดอากิโอมุระไง
2: ครับ
3: ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่อาจิและนาโกย่านะครับและเป็นพ่อเมืองหรือว่าผู้ราชการจังหวัดอาจิด้วยนะวิจารณ์ว่านักกีฬาเทคบอลของเรามาอัดคลิปบางยอดวิวไงก็ไม่น่ามาญี่ปุ่นแต่แรกนะล่าสุดนะครับวันนี้นะทางพลตรีหญิงปิยาภัทรจรัญพงษ์นะครับนายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยท่านก็ได้ขอโทษเจ้าภาพนะที่ทำให้ไม่สบายใจและโค้ชออสเรวัตภาพชมพูหัวหน้าผู้สอนเทคบอลทีมชาติไทยก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำไปเพื่อหวังยอดวิวเนาะเพราะว่าโค้ชก็บอกว่าทำไปก็เป็นการชี้แจงเฉยเป็นการบอกว่าเอ้ยบรรยากาศเป็นยังไงเท่านั้นนะเนาะก็ล่าสุดออกมาขอโทษนะ
2: ครับ
3: บอกว่าถ้าคลิปดังกล่าวไปทำให้ท่านผู้ว่าไม่สบายใจทำใหผู้ชมหลายคนไม่สบายใจทางสมาคมและทีมงานสตาฟโค้ชนักกีฬาก็ขออภัยในที่นี้ด้วยขอโทษในสิ่งที่เราไปทำโดยไม่ได้ตั้งใจนะ
2: ครับ
3: ขณะที่โค้ชออสนะครับโค้ชออสไม่ใช่โค้ชออสนะโค้ชออสเรวัตภาพชมพูนะผู้สอนเทคบอลทีมชาติไทยก็บอกว่าความรู้สึกของตนคลิปเป็นแค่องค์ประกอบในการรีแลกซ์ให้ทีมมีเสียงหัวเราะถ่ายเล่นไม่ได้จะร้องเรียนไม่คิดว่าจะมีประเด็นเป้าหมายคือไปแข่งขันเพื่อคว้าเหรียญทองคำพูดของผู้ว่าจีก็ไม่แน่ใจว่าอาจได้รับข้อมูลหรือดูคลิปจนหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นการติชมธรรมดาเรารับแรงกดดันทุกอย่างอยู่แล้วหากไม่สบายเป็นคลิปที่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ทำแบบซีเรียสนะเนาะก็อยากจะขออภัยแล้วกันนะฮะครับไม่ได้ทำเพื่อวางเอเจนต์เมนต์หรือว่าทางโซเชียลมีเดียที่จริงเราก็กินดีอยู่ดีนายกก็ดูแลอย่างเต็มที่เนาะเราอาจจะพลาดที่ไม่ได้ถ่ายคลิปตรงนั้นว่าเรากินดีอยู่ดีนะฮะเป็นไง
2: คือผู้ใหญ่ก็ต้องออกมาเบรกหน่อยนะ
3: ครับ
2: เดี๋ยวมันจะบานปลายนะฮะก็จริงๆช่วงนั้นเนี่ยเจ้าภาพก็โดนหนักอะว่ากันตรง
3: ๆก็โดนเยอะอยู่นะแต่ก็ส่วนเล็กเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ดีก็ดีอยู่นะ
2: ใช่ก็อย่างที่บอกว่าอาจจะดูคลิปไม่จบแล้วพอข่าวไปเล่นเนี่ยมันก็เล่นในมุมที่ว่าอาหารทำไมน้อยจังนักกีฬากินไม่อิ่มตอนนั้นก็มีข่าวว่านักกีฬาเราไปก็เข้าที่พักไม่ได้มีนักกีฬาไปแข่งแล้วเตียงก็สั้นนอนไม่สบายที่พักก็ไม่พอรอก็นานอะไรอย่างเงี้ยเจ้าภาพก็โดนไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ประจวบเหมาะกับทางโค้ชโอ๊ตนี่ก็ทำคลิปด้วยก็คงจะเจตนาทำเล่นๆสนุกๆแหละแต่ว่าพอ
3: ก็เพื่อคงให้ดูบรรยากาศแหละไปยังไง
2: แต่พอเป็นทีมชาติไง
3: ครับ
2: แล้วคนก็สื่อก็เอามาลงไงมันก็เลยเหมือนกับว่าไปโจมตีเจ้าภาพว่าดูแลไม่ดีอะไรแบบนี้มันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมานะฮะก็ทางฝั่งเขาก็ไม่พอใจอ่ะนะทางคุณฮิเดอากิโอมุระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิแล้วก็ประธานจัดการแข่งขันนะ
3: ครับ
2: จริงๆก็เครื่องอะนะก็บอกเลยว่าแหมคนแบบนี้ไม่อยากให้มาแข่งเลยมานี่ก็มาถ่ายคลิปเอาคอนเทนต์จะเอายอดวิวอย่างเดียวแต่จริงๆเขาก็ว่าหนักกันนะ
3: ครับ
2: เราก็เลยต้องขอโทษเลยนะฮะคุณมาดามนกนะคนปริหญิงปริยภัทรจรัญพงษ์นะครับแต่ไม่เป็นไร
3: ผ่านมาแล
2: ้
3: ว
2: เราได้เหรียญมาแล
3: ้
2: วครบเลย
3: ครบเลยนะ
2: สามทอง
3: สามทองเลย
2: แต่ถ้าดูคลิปจบคือเขาจะบอกว่าสุดท้ายเราก็กินดีอยู่ดีใช่ไหมตอนนี้โค้ชโอ๊ตที่ออกมาบอกล่าสุดที่พี่เจ๋งเล่า
3: ไปดูแลดีดูแลดีเขาก็
2: ดูแลดี
3: เห็นเนี่ยวันนั้นที่ตอนแรกก็อาจจะ มันคนเยอะเนาะอาจจะอาหารยังไงบ้างก็อาจจะในเรื่องของการเตรียมการแหละเพราะว่าเทคบอลก็เพิ่งเข้ามาใหม่นี่ใช่ไหมล่ะ อาจจะเป็นเรื่องของการเตรียมการอาจจะผิดพลาดไปนิดหน่อยแหละแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็ดูแลดีนะครับก็อาหารก็ให้เยอะอยู่
2: คือถ้าเราเป็นมุมสมมติเราเป็นเจ้าภาพแล้วอาจจะบอกว่าแม่นี่ตอนทำดีไม่ลงทิปช
3: ม
2: เพราะตอนให้น้อยนะมาบ่น
3: นั่นแหละสิ
2: มันก็คือเข้าใจได้อ่ะเขาเป็นเจ้าภาพเขาก็แบบเสียเครดิตอ่ะ
3: ใช่
2: เราคิดในมุมว่าถ้าเราเป็นเจ้าภาพบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆภาพรวมนะก็ถือว่าดราม่าเยอะนะสำหรับเอเชียนเกมรอบนี้มีคนบอกว่าอีกหน่อยเนี่ยถ้าญี่ปุ่นเนี่ยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกหรืออะไรแบบเนี้ยน่าจะต้องรออีกนานเลยกว่าคนจะลืมเรื่องนี้เพราะว่ารอบนี้แน่นอนเหมือนกับว่าก็มีคอมเมนต์เยอะเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้เป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาใหญ่ๆอีกหรือเปล่า
3: ครับ
2: จะได้เป็นอีกไหมพี่เจ๋งว่า
3: ก็ภาพมันก็อาจจะมีแบบมีไหนนะมีแผนนิดนึงอ่ะ
2: มี
3: แผนนิดนึงในครั้งนี้เพราะว่าประหยัดงบ
2: ใช่
3: ไปบางส่วนไงแต่ก็เห็นใจเขานะเพราะว่าเจ็บตัวเยอะตอนโอลิมปิกเกมปี2020บวกหนึ่งไง
2: ใช่
3: เจอโควิด19ไปก็เลื่อนไป1ปีแล้วพอ2020บวกหนึ่งนี่มันมาจัด2021นี่ฮะจัดโดยไม่มีคนดูแบบบับเบิ้ลอ่ะช
2: ่
3: องเข้าแบบระบบโปรโตคอลเขาเนาะโอ้โหลำบากอีกตังก็ไม่ได้จากนักท่องเที่ยวโรงแรมก็ขาดเยอะแล้วหมดเลยตอนนั้นฮะก็เจ็บตัวเยอะไงแล้วต้องมาจัดเอชเกมด้วยเนาะ
2: ใช่ตอนนี้ญี่ปุ่นอาจจะบอกว่าก็ไม่เป็นไรหรอก
3: ครับ
2: ก็คงจะพักไปอีกนานนะเก็บเงินก่อน
3: เก็บเงินก่อนดีกว่าประ
2: มาณนี้นะ

0: ช่อ้าวจบไปแล้วกันส
1: ่
0: วนเรื่องของอันดับโลกเลยไหมเห็นว่าล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าประกาศอันดับโลกไปแล้วใช่ไหม
1: ทีมชั้นสุดใช่ไหม
0: ทีมชั้นสุดของเราไงครับก็รังอันดับที่เท่าไหร่93ของโลกใช่ไหมเป
1: ็
0: นอันดับที่14ของทวีปเอเชียครับใช่ไหม
1: ใช่แล้วขึ้น1อันดับ
0: ก็แต่ก่อนเราก่อนไปแข่งฟีฟ่าอาเซียนครับที่อินโดนีเซียเราอันดับที่94นะ
1: ครับ
0: ก็ผลงานในฟีฟ่าอาเซียนครับก็ชนะปากีสถาน 4-0 เวียดนาม 2-0 แพ้ฟิลิปปินส์ 1-2 และเป็นแพ้จุดโทษอินโดนีเซียนะครับ4-6ไงก็ทำให้ทีมชาติไทยนะครับมีคะแนนสะสมร่วม 1,251.42 คะแนนระดับที่93ของโลกและเป็นอันดับที่14ของทวีปเอเชียครับก็ฟีฟ่าเดย์อีกทีก็เดือนหน้าเนาะในเดือนนะพฤศจิกายนครับโดยจะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยประธานคิงส์ครับ2026ในระหว่างที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษประเทศไทยของเรานะครับไปไหมไปไหม9ถึง17นะโดนนะ
1: อยากไปเหมือนกันนะ
0: เยี่ยมเลย
1: พี่เจ๋งต้องไป
0: พี่เหรอ
1: เพราะว่ารับปาก
0: เฮียโต้งนะเฮียโต้งนะ
1: เออรับปากเฮียโต้งไปแล
0: ้
1: ว
0: ต
1: ้องไม่พลาดแล้ว
0: ใช่นะเออเอาแล้วเมื่อวานนี้มีฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนเนี่ยช็อปปี้คัพใช่ไหมบุรีรัมย์ก็เปิดบ้านเสมอมอเดลเอฟซีซามารินดาจากอินโดนีเซียไป0-0นะครับอันนี้เป็นรายการช็อปปี้คัพนะ
1: ใช่แล้วครับ
0: 2026ถึง2027นะครับเอาเตะแล้วเหรอ
1: ใช่แล้ว
0: อ้าว
1: แชมป์เก่า2สมัยอย่างบุรีรัมย
0: ์
1: เมื่อวานนี้ก็บุกเยอะโอกาสยิงเยอะแต่จบไม่คมสุดท้ายก็เสมอไป 0-0
0: ครับ
1: ส่วนราชบุรีก็เล่นไปแล้วนะฮะเจอกับกงอันโฮจิมินห์ซิตี้ทีมเยือนจากเวียดนามเนี่ยนำก่อนนะนาทีที่48จากมันดุกโอลาฮา
0: ครับ
1: แต่ช่วงทดเจ็บ 90+2 ครับราชบุรีตีเสมอจากสกอตอาร์แลนไดส์นัดต่อไปเดี๋ยววันที่18พฤศจิกายนนู่นเลยนะบุรีรัมย์จะไปเยือนกงอันโฮจิมินห์ซิตี้แล้วก็ราชบุรีจะไปเยือนแทมปิเนสโรเวอร์สทีมจากสิงคโปร
0: ์ครับเดี๋ยวมีบุรีรัมย์เจอราชบุรีด้วยนะ3มีนาคมปีหน้าเลยนนท์เจอกันเองด้วยนะ
1: ใช่แต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการท่าเรือนะ
0: กลุ่ม B อันนี้เป็นกลุ่ม B เมื่อสักครู่นี้เป็นกลุ่ม A ไง
1: ใช
0: ่
1: วันนี้เดี๋ยวทุ่มหนึ่งการท่าเรือ FC จะเจอกับเปอร์ซิปบันดุง
0: ครับ
1: เล่นที่ธรรมศาสตร
0: ์เอาเหรออื
1: มก็รอบแรกเนี่ยแบ่ง2กลุ่มกลุ่มละ7ทีม1ถึง4แต่ละกลุ่มเข้ารอบน็อกเอาท์วันนี้นี่กุนซือใหม่นะท่าเรือโบซิด้าบันโดวิช
0: อ๋อมาแล้วนะ
1: ประเดิมคุมทีมนัดแรก
0: นัดแรกเลยนะก็เป็นโค้ชในวัย57ปีนะ
1: ครับ
0: เป็นโค้ชชาวมอนเตเนโกรนะครับเกมแรกเลยใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: อดีตโค้ชของพิธีประจวบและบุรีรัมย์นะ
1: โบ
0: สดาบาดาโดวิชนะฮะ
1: ครับ
0: เราก็ได้ยินชื่อมานานเนาะ
1: ครับ
0: คุมบุรีรัมย์คุมโปรเตโดคุมสีเกตด้วยนะไม่ธรรมดานะ
1: ตอนนั้นก็เคยคุมบุรีรัมย์ได้แชมป
0: ์
1: แต่ว่าบุรีรัมย์เขาก็เปลี่ยนไปอีกหลายคนแล้วนะการท่าเรือก็มีแฟนบอลบ่นๆเหมือนกันว่าต้องคอยหาแต่แบบอดีตกุนซือบุรีรัมย์มาคุมหรือเปล่าหาคนใหม่ๆไม่มีนะ
0: ก็ตอนคุมบุรีรัมย์ก็ทำแต้มสถิติสูงสุดใน87แต้มอ่ะ
1: ครับ
0: ในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยลีกนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะนะครับเรื่องของฟุตบอลนะครับส่วนอื่นๆก็เห็นจะมีวอลเลย์บอลของเราเนี่ยล่าสุดในวอลเลย์บอลของเราเห็นน้องออมสินเนี่ยไปแข่งขันที่ประเทศเวียดนามเนี่ยนนใช่ไหมมันเป็นการแข่งขันของเวียดนามเขาอะนะครับล่าสุดออมสินเนี่ยสัตย์ศรีภาพรจันทวิสูตรก็ไปเล่นลีกเวียดนามนะครับเซตยานะครับกับทีมทานหัวระยะสั้นนะก่อนไปสหรัฐนะครับเป็นไงก็สัญญาไร้ชาตินะเพราะแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์สโมสรแห่งชาติเวียดนามรอบ2นะครับแข่งขันวันที่14ถึง25ตุลาคมนี้ที่จังหวัดวินลองประเทศเวียดนามครับ ก็ไปประมาณ10วันนะ
1: เนาะแล้วเขาแข่งแป๊บเดียว
0: ก็พูดติดก็แบบเอ้ก็ไปเก็บเงินก้อนใหญ่ก่อน
1: ใช่
0: แต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ลงสนามกี่แมตช์นะ
1: ใช่แล้ว
0: ครับก็จะไปในวันเสาร์นี้นะ10ตุลาคมนี้นะครับก่อนที่จะแข่งขันรอบ2นะครับ
1: ครับ
0: จะเริ่มขึ้นในวันที่14ตุลาคมต่อไปนะครับ
1: ก็จริงๆเรียกว่านักกีฬาเราก็ถือว่าดัง
0: ก็ไป4คนเห็นบอก14ถึง25ตุลาคมนี้มีออมสินไปทันหัวใช่ไหมดาวนะครับกัตติยาแก้วพินไป HASCDG น่าจะเป็นเหล่าไข่เลยฮะใบเตยนัชยาทาแฮนะครับก็ไปฮงเย็นนะฮะแล้วก็เฟิร์นเวสตาชิตาเลอร์นะก็ไป LP Bank นะฮะนิมบินฮะครับ
1: จริงๆมีน้องวุ้นที่ชายาบุญเลิศด้วยนะ
0: ไปได้ไหม
1: อยู่กับ HCDG เหล่าไข่นะ
0: ครับ
1: ก็14ถึง25ตุลาคมนี้นะน่าเดี๋ยวน่าจะมีผลการแข่งขันมาฝากกันนะเพราะว่าตอนนี้นักวอลเลย์ของเราก็ถือว่าเป็น
0: สินค้าส่งออกอะ
1: เป็นแบบซุปเปอร์สตาร์ไปแล้ว
0: ใช่
1: ทำอะไรต้องมีข่าวมาแน่นอน
0: ครับ
1: แต่ผมเห็นอีกหนึ่งเรื่องก็น่าสนใจนะวอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่นที่ชื่อ SV League เนี่ยฤดูกาลใหม่เนี่ยเขาจะมาเล่นที่ไทยนะ
0: ครับ
1: น่าสนใจนะก็จะเล่นเปิดฤดูกาล10และ11ตุลาคมนะครับสำหรับในลีกซีซั่นใหม่ SV League นะฮะก็เป็นวอลเลย์บอลอาชีพลีกสูงสุดของญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาเกม Official Regular Season มาจัดนอกญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะแล้วก็ไทยได้รับเลือกให้เป็นประเทศแรกจะประเดิมสนาม 10-11 ตุลาคมที่ Indoor Stadium หัวหมากกรุงเทพของเรานะฮะก็จะเป็นการเจอกันในเกมนัดเปิดฤดูกาล 2026 ถึง 2027 นะครับแชมป์ฤดูกาลล่าสุดซากาฮิซามิสุสปริงส์พบกับอาริซาไอจินะฮะพร้อมไฮไลท์สำคัญสำหรับแฟนบอลชาวไทยก็คือการเจอกันของ2นักวอลเลย์บอลไทย
0: ครับ
1: นะฮะฝั่งซากาฮิซามิสุสปริงส์เนี่ยจะมีเตยหัตถยาบำรุงสุขบอลเร็วทีมชาติไทยนะฮะ1ในกำลังสำคัญชุดคว้าแชมป์ SV League ซีซั่นที่แล้วนะครับขณะที่อาริซาไอจิจะมีซาร่าอนุสราต้อมคำครับ
0: ครับ
1: ตำนานมือเซตทีมชาติไทยที่ไปรับบทบาทโค้ชควบผู้เล่นนี่ไงก็เลยถือเป็นโอกาสพิเศษที่แฟนชาวไทยน่าจะติดตามเป็นพิเศษ
0: ครับ
1: เขาก็เลยมาจัดที่ไทยเลยครับ
0: เยี่ยมเลย
1: 2นัดเลยนะ10ตุลาคมแล้วก็11ตุลาคมที่ Indoor Stadium หัวหมากถ้าใครอยากจะไปดูพี่ซาร่าที่อยู่กับทีมญี่ปุ่นนะครับแล้วก็น้องเตยที่อยู่กับทีมญี่ปุ่นเล่นให้กับต้นสังกัดที่อยู่ลีกญี่ปุ่นแต่มันเล่นที่บ้านเรา
0: อ
1: ุ้มผมว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีนะ
0: เยี่ยมเลยนะก็โหกีฬาไทยของเราโด่งดังเนาะวอลเลย์บอลไปแล้วนะครับปิงปองไปแล้วแบดมินตันเยาวชนของเราก็ยอดเยี่ยมกับเทียมเจียวนะนน
1: ท์กับเทียมเจียวเลยเหรอเอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวเหรออ
0: ๋อแต่ก็มาต้องยอดเยี่ยมอะไรนะ
1: ยอดเยี่ยมกับเทียมดอง
0: กับเทียมดอง
1: โอ้โหโคตรเก่าเลย
0: ก็ผลิตไงมันต้องยอดเยี่ยมกับเทียมดองกับเทียมเจียวได้สิ
1: เทียมเจียวก็ได
0: ้เออมันยอดเยี่ยมกับเทียมดองมันมาจากไหนยอดเยี่ยมกับเทียมดองเนี่ยนน
1: ท์ตั้งแต่เด็กแล้วได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้ว
0: เออแล้วมันคืออะไรอะยอดเยี่ยมกับเทียมดองอะ
1: คล้องจองไง
0: อ๋อ
1: ยอดเยี่ยมเยี่ยม
0: เป็นส
1: ุ
0: ดยอดไทยที่ค้นหา AI นะเขาว่าเป็นสิ่งที่ดีเลิศดีที่สุดหรือยอดเยี่ยมมากแบบไม่มีทิฏฐิไร้ทิฏฐิ
1: ครับอ๋อ
0: คือเพอร์เฟกต์อ่ะเออที่มาของสำนวนพี่ไปดู AI มานะเขาว่าออฟเป็นมาจากความไอการคล้องจองสัมพันธ์ด้านสัมพันธ์ไหนหรือเปล่า
1: ใช่ก็เยี่ยมไงสระเอี่ยมไง
0: อ๋อเอี่ยมแล้วเยี่ย
1: ม
0: อ๋อประมาณนี้เนาะให้เกิดความไพเราะและจำง่ายในภาษาพูดไงเปรียบเปย
1: ไม่มีคนเล่นนานแล้วนะยอดเยี่ยมกับเทียมดองเนี่ยมันหายไปจากโลกนี้ไปแล้วเด็กเจนซงเจนซีนี่คงไม่รู้จัก
0: ก็เปลี่ยนพี่มาเปลี่ยนเนี่ย
1: เลยเป็นกระเทียมเจียว
0: เลยเป็นกระเทียมเจียว
1: ยอดเยี่ยมกับเทียมเจียว ดีแล้วไปใส่ก๋วยเตี๋ยว
0: ที่หาตัวเองเนี่ยหาไหมหานะพี่ว่านะเออเด็กๆเนี่ยเด็กๆในรุ่นนี้ไม่น่ารู้จักไหม
1: นี่ถ้าพี่แอมมานั่งนี่งงนะ
0: งงเด้อเขางงอยู่แล้ว

0: าจะเป็นศัพท์ในยุคไหนฮะเจนไหนเขาก็งงอยู่แล้ว
1: เออ
0: ได้ยินมาตั้งแต่เด็กเนาะจนถึงตอนโตเขาไม่รู้นะฮะขาไม่ได้ต้องมียอดเยี่ยมกระเทียมเจียวใช่ไห
1: ม
0: กระเทียมดอง
1: กระเทียมดอง
0: ครับ
1: เออและอะไรมันยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวครับ
0: ฮะ
1: พี่เจ๋งกำลังจะพูดถึงอะไรฮะที่แบบเพอร์เฟกต์เลยช่วงน
0: ี้อ๋อแบดมินตัน
1: อ๋อแบดมินตัน
0: เยาวชนไทยไงที่ไปแข่งขันในรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์นะครับเมื่อวานนี้ในรอบกอลอชเนเดอร์หรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยโลก3เจอกับฮ่องกงไชน่านะก็ปรากฏว่าในการแข่งประเภททีมผสมใช้ระบบนับคะแนนแบบแรลลี่นะ
1: ตั
0: วทีมที่ทำแต้มถึง11 22 34 44และ5แต้มก่อนจะเป็นผู้ชนะในแต่ละแมตช์และได้1แต้มทันทีจากนั้นจะวนนับแต้มใหม่ในแมตช์6ถึง10ไปจนถึง50แต้มเพื่อหาผู้ชนะนะครับเราก็ปรากฏว่าเราชนะฮ่องกงไป2ต่อ0นะ
1: ครับ
0: ก็มีประเภทหญิงเดี๋ยวก็มีน้องหนูแวร์นะอัญญาพัฒน์พิชิตปรีชาศักดิ์นี่เนี่ยก็ไปด้วยแล้วน้องใบเตยอะไรนี่นะก็ไปนะ
1: ครับ
0: ก็เราชนะไป2ต่อ0เกมนะครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและตอนนี้รับประกันเหรียญทองแดงไปที่แน่นอนแล้วร่วมส่งใจเชียร์นะทีมเยาวชนตบลูกขนไก่ของเรานะฮะลูกหลานของเรานะครับจะโลก3เจอศึกหนักเลยเจอกับทีมชาติจีนในวันศุกร์นี้เวลา 22:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยสุดยอด
1: สุดยอด
0: ครับ
1: ยอดเยี่ยมกระเทียมเจียว
0: เฮ้ย
1: นี่ผมลองเช็คกระแสก่อนในคอมเมนต์ว่ายังไง
0: อะไรครับผม
1: นี่มีคุณผาสุกบอกกระเทียมดองอร่อยครับเอาไปซดกับข้าวต้ม
0: แต่ถ้ากินกระเทียมดองพี่เคยกินสมัยเด็กนะ
1: ไม่เป็นไง
0: มันจะเปรี้ยวไงแล้วก็เป็นเหมือนเครื่องเคียงอ่ะเครื่องเคียงแล้วให้น้ำของกระเทียมเจียวเนี่ยไอ้กระเทียมดองเนี่ยมันไหลออกมาแล้วก็ซดในข้าวไงมันจะกินกับข้าวเลยก็มันมีรสแบบที่ตะที่ลิ้นอ่ะมีเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ากินแบบกินทั้งรุ่นอ่ะพูดตรงกินทั้งผลอ่ะกินทั้งทั้งอะไรนะทั้งหมดอ่ะ
1: เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกัน
0: มันเปรี้ยวอ่ะมันเปรี้ยวไม่ไหว
1: ก็คุณหมาจุกบอกให้ไปซดกับข้าวต้มน้ำข้าวต้มมันจะได้ช่วยละลายความเปรี้ยว
0: ละลายความเปรี้ยวเนาะแล้วก็แกะที่ละลายที่ปากแล้วอุ้ยใครที่ไปเที่ยวมานะสางเลยแหละครับ
1: มีคุณสิงโตทักมาบอกอรุณสวัสดิ์ครับพี่นนท์พี่เจ๋ง
0: ครับ
1: จบรายการพาพี่เจ๋งไปตรวจสุขภาพด้วยนะช่วงหลังจัดกับพี่เอ็มบ่อยเดี๋ยวจะเป็นความดันขึ้นครับผม
0: นี่เลยไมเกรนขึ้นเลยขึ้นเลยถึงกับขึ้นเลยฮะครับ
1: โอ้ยระดับพี่เจ๋งโอ้โหประสบการณ์ยาวนานอย่างนี้เอาอยู่อยู่แล้วเจอพี่เอ็มเนี่ยเอาอยู่ไหม
0: เอาไม่อยู่เท่าไหร่คือเหนื่อยอะแบกอะแบกแล้วก็แบกไหมอะเอ้ยแบบไม่ได้ของเราวิววกุลวุฒิก็ควงคู่พีกับโอโม่เนาะเขารอสอนในเซอร์แบบไม่ได้อาร์กติกโอเพนที่ฟินแลนด์เรียบร้อย
1: ครับ
0: ชายเดียวในการเมื่อวานนี้วิวกุลวุฒิศาสตร์นะมืออันดับที่หนึ่งของโลกก็เจอกับทางซูโซนเฉินเน
1: า
0: ะอันนี้ต้องการนี่เดินการก็ปรากฏว่าวิวชนะไป2-0เกมนะครับก็เข้าสู่รอบต่อไปนะครับทีนี้พิธาชัยสุขพันธ์กับโอโม่ภาคพลพิธาธีรรัตน์สกุลนะก็เอาชนะคู่มืออันดับที่13ของโลกจากเดนมาร์กคือดาเนียลลุนกาและแมตต์เวสต์กาบนะครับมืออันดับที่3ของรายการและมือ13ของโลกจากเดนมาร์กไป2-1เกมนะครับก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับนนท์เป็นไงเห็นว่าวันนี้เดี๋ยวจะลงแข่งขันต่อนะวันนี้นะนนท์นะ
1: ครับ
0: นะครับก็จะลงแข่งขันต่อเลยติดตามได้ในวันนี้นะฮะ
1: แข่งหกโมงสิบ
0: ใช่ไหมแข่งกี่โมง
1: หกโมงสิบ
0: หกโมงสิบนาวิวนะ
1: ใช่ครับ
0: เจอเอาเว่ยใช่ไหม
1: เว่ยหงหยาง
0: เว่ยหงหยางเมย์เนี่ยจะตี 16.35 และขอ2คู่ของวิวเนี่ยโชว์คอร์ดถ่ายทอดสดด้วยผมว่ากับป้อนะครับจะลงสนามเวลา 15:45 นะครับมิวพรณวีของเราลงสนาม 18:40 นะและโอโม่กับพีเนี่ยจะแข่งขันตอน 20:20 นะครับ
1: ครับผม
0: ติดตามได้นะ
1: เชื่อว่ายังฟอร์มยังอยู่อยากได้เหรียญทองเอเชียนเกมมาน่าจะต่อยอดได้นะมีพี่จืดเองส่งข้อความมาทักทายบอกคุณเจ๋งช่วยพูดปลุกใจใช้เสียงพราดอนบวกทำนองโตโน่ให้ชื่นใจทีครับ
0: พราดอนเขาระดับไหนเขาระดับมือ9ของโลกนะครับมือ1เอเชียได้แชมป์ ATP ทัวร์มาด้วย นุชได้แชมป์3รายการนั่งพี่บอลเนี่ยไปแข่งระดับแกรนด์สแลมชนะอเนกาซี
1: ่
0: เอาเวอร์ชันไหนอะ
1: แหมเล่นเรียกซะยิ่งใหญ่เลยนึกว่าจะไม่กล้า
0: เอานึกว่าเอาเวอร์ชันไหนล่ะพี่บอลไม่พี่บอลเขาอาจจะเสียไม่ได้ใหญ่มากมายหรือว่าเป็นคนที่ตีหนักตีแรงตอนนี้เป็นโค้ชนะเสิร์ฟจัดเสิร์ฟตรงเสิร์ฟเลยไม่มีสอนเนี่ยนะฮะตอนนี้นะฮะโอ้แชมป์เนี่ย5รายการขอไปพี่บอลด้วยนะแชมป์5รายการ
1: โอ้นี
0: ่ระดับ ATP ทัว
1: ร์ล้อเลียนพี่บอลแล้วข้อมูลผิดด้วยนะ
0: อ้าว
1: ไปลดแชมป์พี่บอล
0: บอกเฮ้ยหัวได้แชมป์5รายการ
1: เออ
0: มาบอกว่าได้แชมป์3รายการได้ไง5รายการนะพี่บอลขอไป
1: เสียงพี่บอลแล้วขอทำนองโตโน่ทุบอกด้วยทุบอก
0: เฮ้ย
1: ดูยังคลิปอ่ะ
0: ภูมิใจมากเว้ยไม่ใช่โรนโดเหรอที่เป็นเมสซี่อยู่ข้างไม่ใช่อันนั้น AI เหรออ
1: ันนั้น AI
0: อ๋อ AI ภูมิใจมากมาเรื่อยๆกัน
1: เออ
0: ไม่เจ็บเหรอไม่เจ็บต้นขาเหรอ
1: คนมันกำลัง
0: กำลังคึกอินเนอร์จี้มาเต็มมาเต็มโย
1: ไม่เจ็บ
0: ไปเฮ้ยภูมิใจมากลุยมันคนเอ๋น้องๆที่อยู่เป็นทีมงานอยู่เมื่อไรจะจบ
1: เอ
0: าน้องเอ๋ไม่เอาแ
1: ซ่เนี่ยเดี๋ยวลำบากพี่แจ๊ดอีกนะ
0: ลำบากพี่แจ๊ดอีกแล้วนะฮะเอา
1: ดูข้อความอื่นอีกนิดนึงแล้วกัน
0: มีเดี๋ยววันนี้เรามีอะไรอีกไหมนอกจากก็อาจจะไม่มีแล้วเนาะตัวนี้เนาะแบดมินตันเนาะเยาวชนแล้วก็ลุ้นเทเบิลเทนนิสละกันประมาณนี้นะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: มีคุณโซโลมาสเตอร์บอกวันที่พี่เจ๋งอยู่ในอำนาจวันสุดท้ายจะเซ็นย้ายผอ.หยองไปขึ้นอื่นไหมครับเนื่องจากโทรเรียกมาช่วยจัดรายการแล้วมาทุกวันเลย
0: ก็อาจจะอยู่หาเขาอะครับผมไม่อยากอยู่กับเขา
1: แต่ว่าพี่เจ๋งนี่ไม่เคยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เลยนะครับ
0: เจ
1: อทุกวันเลยเช้ามืดเที่ยงดึก
0: ต้องขยันเพราะว่าความจนมันน่ากลั
1: ว
0: เป็นไง
1: โอ้โหระดับพี่เจ๋งไม่น่าพูดคำนี
0: ้อุ้ยเหรออ
1: ืม
0: แต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันนี้นะตอน10โมงเช้านะครับที่ห้องประชุม1คณะกรรมการโอลิมปิกประเทศไทยพลตรีเอกจักรทิพย์ชัยจินดาบิ๊กแปะนะในฐานะนายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชโองการก็มอบหมายให้พลตรีสุรพลยมงคลอุปนายกและเลขาธิการสมาคมนะครับรวมทั้งทีมงานและหนึ่งในนั้นก็คือน้องบิวนะ10ตำรวจตรีภูริพลบุญสอนนักกีฬาทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวความสำเร็จของคณะนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในการที่20ไอจินาโกย่านะครับที่ผ่านมานะครับเราได้มา3ทอง2เงินและ1ทองแดงเนาะ
1: ร
0: วม6เหรียญละที่สำคัญภูริพลได้ในกีฬาทรงคุณค่าหรือ MVP ของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียนะครับด้วยนะไงก็มีภาพใส่สูทรอเลยนะเขาเรียกอะไรเสื้อสามารถใช่ไหมถ้าเสื้อแบบนี้เสื้อสูทอะเสื้อสามารถไหมเสื้อของนักกีฬา
1: ใช
0: ่รอและใส่สูทรอมาเลยนะสำหรับเจ้าบิวพลพลนะครับสุดยอด
1: ใช่แล้วครับ
0: ปรบมือให้นะ
1: เมื่อวานผมเห็นข่าวแวบๆว่าวันนี้น่าจะมีงานเลี้ยง
0: ครับ
1: แล้วก็โอนเงินให้กับนักกีฬานะ
0: ได้นะ
1: วันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุข
0: ครับ
1: ใช้เงินกันให้เต็มที่เลย
0: ก็อย่างเช่นน้องอิงเนาะมนัสดาใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: สารมโนไงก็อ๋อที่วิ่งไง4คูณ100เมตรหญิงที่ได้เหรียญเงินใช่ไหมล่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและสำนักงานต่างๆในจังหวัดเลยก็มอบรางวัลและช่อดอกไม้กระเช้าขอบคุณน้องที่สร้างชื่อเสียงกับประเทศชาตินะแล้วก็จังหวัดเลยด้วยนะน้องอิงนะ
1: ใช่
0: นะครับอาจดีด้วยใส่ชุดเสื้อขาวเสื้อทีมชาติไทยสวยงามมาก
1: วันนี้ทุกท่านนะขอให้มีความสุขกันนะรัฐบาลล็อกวันแล้ววันนี้เตรียมโอนเงินให้ทุกคนที่ไปคว้าเหรียญมานะฮะเอาละฮะเวลาหมดแล้วครับพี่เจ๋ง
0: โอ้ยคุณผาสุขคุณผาสุขสมานะคุณสิงโตนะครับคุณชุติเทพคุณปวริศคุณมันนี่ชวนันคุณเอลิเกตทายเข้ามานะ
1: ครับ
0: ได้รับข้อความขอบคุณมากนะครับที่มาให้กำลังใจเรานะครับวันนี้น้องและผมจะลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่กับเอ็นตินาไลฟ์นะครับวันนี้สวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสงสักนนรัศมีและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: องที่ไทม์ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกอรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมนู
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ค่ะทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะคะวันนี้ต่อน้อยค่ะอัชราเชิดชูมาดำเนินรายการเป็นปกตินะคะแล้วก็มีความสบายใจมากขึ้นตื่นมาไม่มีเม็ดฝนหูฟังตื่นมาไม่มีฝนตกนะคะก็รู้สึกว่าดีจังเลยนะคะเมื่อเช้ามีโอกาสคุยกับพี่ๆรปภ.ก็บอกว่าฝนไม่มาแล้วค่ะคุณเต่าก็คงจะมาอีกทีคืออากาศมันน่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะคุณผู้ฟังอ่ะจะเข้าสู่ฤดูไหนร่างกายของเราก็ต้องดูแลกันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งไปอ่านเจอในบทความสุขภาพของโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณนะคะนำเรื่องของมะเร็งลำไส้แล้วก็ทวารหนักมาฝากคุณผู้ฟังคือเป็นเรื่องที่น่าสนใจเราเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงอยากจะฟังเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังนำมาฝากกันในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
5: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
4: นำข้อมูลนี้มาฝากกันนะคะก็เป็นข้อมูลจากศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วรุฒโลศิริวัฒน์นะคะมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ3ของคนไทยนะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่กว่าจะรู้ว่าเป็นมะเร็งลำไส้ก็เมื่อมีอาการขับถ่ายผิดปกตินะคะคุณผู้ฟังขับถ่ายผิดปกติเช่นอุจจาระเป็นเลือดถ่ายมีมูกมีเลือดท้องผูกปวดเบ่งถ่ายตลอดเวลาอุจจาระลำเล็กลงก็มักพบในโรคที่เป็นกันมากแล้วก็ทำให้มีโอกาสเสียชีวิตค่อนข้างสูงการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะคุณผู้ฟังหรือการมาพบแพทย์ทันทีตั้งแต่มีอาการผิดปกติระยะเริ่มแรกก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะสำหรับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่รู้เร็วรักษาเร็วแล้วก็ถูกวิธีก็จะมีโอกาสหายมากขึ้นคุณผู้ฟังกลุ่มเสี่ยงไปดูอาการกลุ่มเสี่ยงนิดหนึ่งนะคะมักพบมากในผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัยนะคะอายุเฉลี่ยของคนไทยที่ตรวจพบมะเร็งชนิดนี้อยู่ในช่วงอายุ 60-65 ปีแล้วก็ผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักจะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปนะคะโดยเฉพาะบุคคลในครอบครัวเป็นญาติสายตรงลำดับแรกพ่อแม่พี่น้องและบุตรปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงนะคะของการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่แต่เชื่อว่าการรับประทานอาหารที่มีกากใยมากไขมันน้อยร่วมกับการออกกำลังกายนะคะจะช่วยป้องกันภาวะท้องผูกแล้วก็ลดโอกาสการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้สำหรับการตรวจพบแต่เนิ่นๆนะต้องทำตั้งแต่ยังไม่มีอาการผิดปกตินะคะคุณผู้ฟังเรียกการตรวจแบบนี้ว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งแนะนำให้เริ่มกันตั้งแต่อายุคนอายุ50ปีขึ้นไปมีหลายวิธีค่ะเช่นตรวจเม็ดเลือดแดงอุจจาระทุก 1-2 ปีการสวนทึบรังสีตรวจลำไส้ใหญ่หรือการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ทุก5ปีอาการล่ะเป็นอย่างไรอาการนะคะพบได้เนี่ยคือขับถ่ายผิดปกตินะคุณผู้ฟังถ่ายบ่อยหรือน้อยกว่าปกติท้องผูกปวดเบ่งในช่องทวารหนักถ่ายไม่สดถ่ายอุจจาระเป็นมุกเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดแดงสดคุณผู้ฟังอุจจาระลำบากอุจจาระมีขนาดเล็กนะแล้วก็คลำพบก้อนในท้องซีดเบื่ออาหารน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ ผู้ป่วยบางรายที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อาจจะไม่พบอาการผิดปกติใดๆก็เป็นได้ส่วนคุณหมอนะคะก็จะมีการวินิจฉัยผู้ฟังการรักษาต่างๆสำหรับการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักนั้นจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของมะเร็งระยะของโรครวมถึงสภาพร่างกายและความพร้อมของผู้ป่วยในขณะนั้นนะคะว่าเหมาะสมกับวิธีใดมากที่สุดโดยทั่วไปเขาจะรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่วิธีที่ดีที่สุดได้แก่การผ่าตัดเอาลำไส้ใหญ่ส่วนที่มีเนื้อร้ายเนี่ยตัดออกไปแล้วก็สำหรับการให้ยานะคะไปทำลายเซลล์มะเร็งหรือว่าเคมีบำบัดหรือการฉายรังสีเนี่ยเป็นการรักษาเพิ่มเติมในกรณีที่มีข้อบ่งชี้นะคะอาการผิดปกติของระบบขับถ่ายแม้เพียงเล็กน้อยนะคะคุณผู้ฟังอาการเริ่มแรกมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นหากมีความผิดปกตินะก็ไปพบคุณหมอรู้เร็วรู้ไวรักษาได้ทันท่วงทีมีโอกาสหายได้ไม่ต้องรอให้มีอาการนะคุณผู้ฟังอย่างที่อาจารย์หมอปัญญาไข่มุกบอกเราประจำ50ปีเนี่ยคุณก็ไปส่องกล้องเถอะนะคะ50ปีขึ้นไป55ปีขึ้นไปไม่เป็นไรก็ดีแต่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยจะได้รักษาได้และนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
5: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
4: คุณผู้ฟังคะพูดคุยกันนะคะจัดรายการด้วยกัน SMS พูดคุยค่ะ4689899เมื่อวานนี้อาจารย์พูดคุยถึงเรื่องของโรคความดันเนาะความดันนะคะจะเป็นอย่างไรความดันบอกอะไร

0: ป็นโรคที่มากับคนไทยแยะมากนะครับ 40% ของคนไทยทั้งประเทศเนี่ยครับมีความดันชวัดกันจริงๆแล้วเป็นความดันสูงแต่ขณะนี้เราเชื่อให้คนมารับการรักษาโรคเนี้ยแต่เพียงแค่ 20% ของคนไทยที่เหลือนั้นไม่รู้ตัวเองเป็นอย่างที่เราเข้าใจกันส่วนใหญ่นะครับเพราะอาการมันไม่ชัดเจนเป็นตอนแรกๆถึงตอนปานกลางของโรคเนี่ยยังไม่ชัดเจนอาการไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นคนไข้ก็เลยไม่ทราบว่าเป็นหรือเปล่าถึงขนาดว่ากระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้หน่วยงานของกระทรวงสุขทั้งโรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลอำเภอรพสต.ต่างๆเนี่ยต้องวัดความดันคนไข้ทุกคนที่มาที่หน่วยงานเหล่านี้เพื่อมาตรวจรักษามารับยาแล้วก็ตามแต่นะครับก่อนเสมอถือเป็นการเตือนให้คนไข้รับรู้ว่าคุณพี่คุณป้าคุณป้ามีอาการเป็นความดันสูงแล้วนะคะอะไรเงี้ยนะครับเป็นการเตือนเพื่อให้รับรู้ว่ามารับการรักษาเธอจะได้ผลดีด้วยอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมต่อเห็นไหมปัจจุบันนี้ทุกคนไปโรงพยาบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนนะใหญ่กลางเล็กต้องถูกวัดความดันก่อนเท่านั้นแหละ
1: เป็นพื้นฐานหมดเลยวัดช่างน้ำหนักวัดความดันส่วนสูง
0: น้ำหนักก็เพื่อจะควบคุมอ้วนเพื่อคนไข้ได้รับรู้ว่าตัวเองนั้นหนักเท่าไหร่ละความดันเท่าไหร่ละตัวบนตัวล่างเป็นยังไงให้เราเข้าใจได้นี่คือสิ่งที่มันเกิดกับคนไทยเราจึงบอกว่าความดันโลหิตสูงสัปดาห์นี้เราพูดเรื่องนี้เพื่อฉบับประชาชนนะครับผู้ประสาททางบ้านชาวบ้านค่อยๆพูดค่อยๆจามีอันไหนสำคัญก็มีการตอกย้ำซ้ำเติมให้ท่านได้จำได้หวังว่าท่านจะนำไปใช้ในครอบครัวคนอื่นด้วยนะครับลูกๆพ่อแม่ในครอบครัวเองช่วยกันดูแลและยังเคลียร์ต่อว่าถ้าซื้อเครื่องวัดความดันสักเครื่องติดบ้านไว้นะมันก็น่าจะคลุ้มเพราะปัจจุบันนี้ราคาก็เป็นร้อยแค่มากกว่าพันต้นๆนะครับ
1: พันแต่ไม่คือพันแต่ไม่เกิน 5,000 น่ะเออแล้วแต
0: ่ครับแล้วแต่เรื่องว่าเครื่องใหญ่แค่ไหนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมว่าซื้อขนาดกลางๆครับท่านฟังนะแล้วก็ใช้ได้ตัวปกติขอเปลี่ยนฐานปัจจุบันมันใส่ฐานไปฉายฐานแบตเตอรี่ครับใช้บางทีไม่ได้ใช้นานไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดก็ถอดฐานออกซะบ้างฐานจะได้ไม่เสียง่ายไม่ได้เสื่อมง่ายนี่นะครับคือสิ่งที่ผมคิดว่ามีความสำคัญวันนี้เราจะอธิบายว่าท่านผู้ฟังครับความดันโลหิตสูงที่เป็นไปสักพักหนึ่ง5ปี8ปี9ปีแล้วมันทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้อย่างไรอธิบายแบบนี้วันนี้ให้เข้าใจครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราถ้าความดันมันสูงตั้งแต่เช้าถึงค่ำนะครับไม่ใช่ค่าปกติจะเกิดอะไรขึ้นฟังครับหัวใจและหลอดเลือดนะครับเป็นตัวที่นำพาเอาเลือดทั้งหมดของเราเนี่ยไปเลี้ยงทั่วร่างกายตั้งหัวจนเท้าทุกสุดเซลล์จะต้องได้รับอาหารอันประกอบที่เรากินเข้าไปทั้ง5หมู่นะครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตต่างๆที่ถูกย่อยเสร็จแล้วเป็นโมเลกุลที่เล็กสุดมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่มันละลายไปในน้ำเลือดเราทุกกรณีที่วิ่งผ่านเซลล์ทั่วไปผ่านแผ่นออกซิเจนด้วยนะครับเลือดตอนนี้ครับวิ่งผ่านไปโดยอาศัยแรงบีบแรงปั๊มจากหัวใจส่งไปทั่วร่างกายให้ถึงหัวสมองให้ได้ในท่าที่ยืนหัวสมองอยู่สูงที่สุด มันก็ส่งไปถึงหัวได้แต่ถ้าเมื่อท่านนั่งหรือนอนเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนท่าทางความดันในร่างกายจะปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้ปรับให้เหมาะสมกับท่านอนคุณนอนหลับความดันจะลดลงนิดหน่อยนะครับทำลองนี้นะครับเมื่อมันวิ่งไปหาทุกเซลล์ความดันที่พาไปนั้นจะวิ่งไปในกระแสที่เรียกว่าหลอดเลือดทั่วร่างกายเป็นท่อคล้ายๆท่อนำไปนะไปยังที่ต่างๆเปรียบเสมือนท่อน้ำประปาในบ้านเราเนี่ยนะครับจากการประปาที่ถนนมาเข้ามิเตอร์แล้วก็ส่งเข้าบ้านเราจากบ้านเราก็จะต่อสายขึ้นไปชั้น2ไปที่ห้องน้ำเพื่อให้ทุกคนในห้องในบ้านนั้นได้อาบน้ำท่าได้ตอนกลับจากงานแล้วแต่จะอยู่ที่ชั้น2ได้เลยท่านหนึ่งก็ไปห้องน้ำด้วยนะทั้งหมดใช้ท่อประปาเป็นตัวนำเปรียบเสมือนหลอดเลือดที่ผมพูดถึงนี่แหละครับทั้งหัวใจคือปั๊มน้ำที่เข้ามาส่งน้ำผ่านไปทั้งหลอดทั้งท่อต่างๆแล้วส่งไปยังห้องน้ำต่างๆที่ต้องการใช้ห้องครัวของแม่บ้านก็มีท่อส่งไปถึงได้เป็นล้างจานได้และได้ตอนนี้

0: ัวอย่างเปลี่ยนสมดุลในร่างกายเรานี่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดความดันในการส่งไปหรือแรงปั๊มเลือดส่งไปเนี่ยมันแรงเกินไปไอ้ท่อทางต่างๆที่ส่งไปที่ต่างๆท่อน้ำต่างๆที่ส่งไปตากชั้นบนชั้นสองห้องน้ำต่างๆเหล่านี้ครับก็จะมีรับแรงกระแทกที่แรงตลอดเวลาแรงกว่าที่คุณสมบัติของท่อที่เราซื้อมาใช้เนี่ยมันจะทนได้ต้องตอบพอเห็นภาพไหมคะ
1: เห็นภาพอาจารย
0: ์ไอ้แรงกระแทกแบบนี้มันเกิดขึ้นทุกวินาทีเพราะนาทีหนึ่งทุกนาทีนะครับร่างกายหัวใจจะปั๊มเลือดออกไป72ครั้งนาทีหนึ่ง72ปั๊มพิบไปเรื่อยๆไงครับท่านฟังแต่ถ้ามันแรงเกินไปล่ะไอ้ท่อเนี่ยมันก็จะโดนความดันที่แรงเกินไป72ครั้งต่อนาทีชั่วโมงนึงเท่าไหร่วันนึงเท่าไหร่แล้วก็จะโดนปั๊มมากี่ครั้งต่อวันนึกภาพดูสิครับท่านฟังท่อนี่ครับก็ใช้เป็นนานๆแถมใส่แรงปั๊มเข้ามาในท่อตัวที่ปั๊มน้ำเข้ามาหรือปั๊มเลือดเข้ามาแรงเกินไปเลือดเสื่อมเร็วนะท่านผู้ฟังเกิดปัญหาขึ้นที่เยื่อบุภายในของหลอดเลือดต่างๆทั่วร่างกายที่เปรียบเสมือนท่อที่พูดเปรียบเทียบให้ฟังนี่แหละครับเมื่อมันถูกรับแรงแกแยะเกินไปเกินกว่าที่ธรรมชาติสร้างมันมาก็จะมีการเสื่อมไปอักเสบแล้วก็สุดท้ายท่อหลอดเลือดนี่ก็จะอ่อนแอครับพออักเสบหนาตัวขึ้นบางคนก็เป็นมากๆขึ้นแล้วก็จะเกิดตีบตันซึ่งทำให้เกิดหัวใจมีปัญหาเพราะปั๊มแรงเกินไปหลอดเลือดทั่วร่างกายก็จะมีปัญหาเพราะว่ารับแรงกระทำที่เกิดขึ้นมาแรงเกินไปอยู่เรื่อยๆ72ครั้งต่อนาทีนะท่านฟังคนปกตินะแล้วหลอดเลือดอุดตันเหล่านี้ก็จะเสื่อมไปผ่านไป7ปี8ปีที่เมื่อกี้กล่าวนำไปแล้วหลอดเลือดตาก็จะเริ่มอ่อนแอและสุดท้ายเกิดอาการตีบตันขึ้นข้างในหลอดเลือดหรือบางที่บางแห่งถ้าแรงมากๆเป็นความดันสูงระดับสูงๆนะครับความดันเกิน180มิลลิเมตรต่อหลอดขึ้นไปมันก็จะแตกเป๊ะหรือถ้าเกิดไปแตกเป๊ะในสมองก็จะกลายเป็นโรคหลอดเลือดสมองติดแตกนะครับที่เรียกว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตถ้าเป็นตีบตันในหลอดเลือดหัวใจก็จะเป็นปัญหาตามมาคือหลอดเลือดหัวใจตีบตันต้องทำบอลลูนทำบายพาสกันที่หัวใจเห็นไหมครับว่าเล่าไปเล่ามามันเป็นคล้ายๆกับโรคชายทอนของอีกโรคหนึ่งนะที่เคยพูดไปก่อนนู้นนะครับเบาหวานฝากจำได้ไหมโรคเบาหวานนี่ครับมันก็ไปทำให้เกิดอักเสบของหลอดเลือดเช่นเดียวกันนะแต่เหตุที่อักเสบคนละเหตุกันเบาหวานที่เคยเก่าไปแล้วนะครับมันเกิดจากน้ำตาลในเลือดมันสูงเกินไปกว่าค่าปกติเลือดที่มีความหวานจัดขึ้นไปเกินไปเหมือนน้ำเชื่อมนี่ครับเปรียบเทียบนะครับก็จะวิ่งไปในหลอดเลือดไอ้หลอดเลือดเดียวกันนี่แหละครับทั่วร่างกายที่พูดเมื่อกี้ที่ความดันนี่แหละครับถ้าเจอความหวานเยอะๆผิวด้านในก็จะอักเสบแล้วก็ตีบก็ตันนะครับสุดท้ายก็แตกเป๊ะง่ายกว่าธรรมดาอ่อนแอแต่นั่นเกิดจากความหวานสำหรับโรคเบาหวานครับคราวนี้หลอดเลือดเดิมนี่แหละครับที่รับเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่ามันรับแรงความดันมาสูงเกินไปไม่ใช่น้ำตาลสูงเกินไปแบบเบาหวานแต่เป็นแรงดันสูงเกินไปก็เกิดปัญหาในหลอดเลือดเดิมเนี่ยครับตีบตันแตกเป๊ะได้เหมือนกันเห็นไหมครับว่าทั้งเบาหวานทั้งความดันนั้นมีอะไรที่บางอย่างที่มันเวอร์ไปหวานแยะไปในเบาหวานความดันที่มาเยอะไปในโรคความดันสูงตามมาสุดท้ายหลอดเลือดรับผลอย่างเดียวถือว่าหลอดเลือดเป็นตัวที่รับความทุกข์ซวยต่างๆเกิดขึ้นตัวเองทั้งมันนะครับผลธรรมสุดท้ายคือหลอดเลือดทั่วร่างกายเสียหายแถมบางทีมันเกิดไปเป็นโรคที่ใกล้เคียงกันด้วยบางคนนำทั้งสองโรคพร้อมกันเลยทั้งเต่าเคยเห็นเพื่อนๆหรือคุณแม่คุณยายคนแก่ที่บ้านแถวบ้านมีโรคสองโรคที่พร้อมกันไหมเบาหวานความดัน
1: มีจ้าเพื่อนๆก็เป็นมันดูเหมือนจะเป็นแก๊งเดียวกันนะขึ้นอยู่กับใครมาก่อนมาหลังนะจ้า
0: ใช่ครับใช่แถมมาบุกที่ตำแหน่งเป้าหมายเดียวกันก็คือหลอดเลือดทั่วร่างกายด้วยคือฟังจำนะครับฟังเข้าใจนะครับบุกที่เดียวกันคือหลอดเลือดเพราะเบาหวานเอาความหวานมาบุกที่หลอดเลือดหลอดเลือดเสียหายส่วนความดันสูงเอาความดันที่แรงไปมาบุกที่หลอดเลือดหลอดเลือดเสียหายด้วยรวมกันเป็น2เด้งครับท่านผู้ฟังถ้าคนไข้ที่เป็นโรค NCD ที่เราพูดถึง

0: บวนคือเบาหวานถือธงนับขบวนไปเลยนะครับตามมาคนที่สองก็คือความดันโลหิตสูงซึ่งเราบอกแล้วว่ามันเจอพร้อมกันเป็นส่วนใหญ่ใครมาก่อนมาหลังได้ทั้งนั้นนะครับบางทีเบาหวานมาก่อนแล้วก็ตามด้วยความดันบางทีความดันนำมาก่อนเลยนะครับต่อตามด้วยเบาหวานก็เลยไปเท่ากับทำร้ายหลอดเลือดเราทั่วร่างกาย2เด้งคนไข้ก็จะมักจะเสียชีวิตจากโรคของเบาหวานกับความดันด้วยการเกิดโรคแทรกซ้อน5โรคเดิมเดียวกันนะครับไตตาเท้านะครับแล้วก็หลอดเลือดที่สมองหลอดเลือดหัวใจ5โรคทำให้เกิดปัญหากับโรคคนไข้ที่เป็นเบาหวานเป็นความดันสูงนะครับนี่ครับคือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆนำมาเทียบกันและแยกแยะชัดเจนว่าของคุณผิดปกติเพราะไปมีน้ำตาลในเลือดสูงเกินไปโรคเบาหวานของคุณผิดปกติเพราะมีความดันในเลือดสูงเกินไปโรคความดันโลหิตสูงและแถมบางทีมันมาเกิดเรียงๆกันด้วยไอพี่เกิดก่อนน้องเกิดตามมาโรคไหนก็ได้ทั้งคู่นี่แหละครับสลับไปสลับมาสุดท้ายเราก็แย่มันบุกเราทีละสองเด้งเห็นภาพไหมครับท่านฟังอยู่นะครับกรุณาพยักหน้านิดๆกับตัวเองเพื่อแสดงว่าท่านเข้าใจแล้วล่ะทั้งความดันความเบาหวานและความดันนี่ครับจำเป็นต้องมีการรักษาทั้งคู่มิฉะนั้นแล้วมันจะลุมเราสองเด้งเราก็จะเสียชีวิตเร็วกว่าค่าปกตินี่คือประเด็นสำคัญที่ผมชี้นะครับคำอธิบายแบบนี้ท่านจะเข้าใจได้ชัดเจนในฐานะที่เป็นประชาชนทั่วไปเราไม่ได้เรียนวิชาพวกนี้มาสุขภาพมาไม่ว่ากันแต่ขอให้ท่านเข้าใจโรคที่มันมักจะมากับท่านมาเล่นงานท่านเบาหวานความดันปัจจุบันนี้ฝรั่งเขาเรียกตัวย่อว่าเป็นโรคNCD ครับกลุ่มนี้ครับ30กว่าโรคแล้วตอนนี้บุกเข้ามาเพราะว่าองค์การอนามัยโลกไปบวกกลุ่มโรคหลายๆบุกกลุ่มเข้ามาเช่นกลุ่มมะเร็งอยู่ในโรคในกลุ่ม NCD ท่านผู้ฟังกลุ่มโรคปอดก็อยู่ในกลุ่ม NCD เพิ่มเข้ามากลุ่มโรคทางจิตเวชก็รวมเข้ามาในกลุ่มนี้พอรับมาหลายกลุ่มเพิ่มขึ้นนอกจากโรคติดเชื้อเหล่านี้ครับก็จะรับให้มีคนไข้ที่เป็นโรค NCD เพิ่มมากขึ้นจากเดิมมีอยู่16โรคทีนี้ก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆปี3ปี4ปี5ปีผ่านไปองค์การอนามัยโลกประกาศว่ารับโรคเกียรติเวชมาอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยองค์การเพิ่มโรคประเภทเข้ามาเยอะแยะขึ้นเมื่อมันเยอะขึ้นแล้วแถมมีหัวกระบวนนำคือเบาหวานความดันเราสอนนึกสิครับ NCD ทำให้คนไทยตายจาก10ปีก่อน 300,000 กว่าคนต่อปีนึงตาย 300,000 กว่าคนจากโรค NCDปัจจุบันนี้ผ่านมา10กว่าปีสำรวจใหม่พบว่าคนไทยตายปีละ 400,000 คนในขณะนี้นะครับจากไอ้เบาหวานความดันนี่แหละครับท่านผู้ฟังตายแบบไม่ต้องผ่าศพครับตายที่บ้านญาติพี่น้องรับรู้ว่าเป็นโรคเหล่านี้และเสียชีวิตเพื่อเป็น 400,000 คนแล้วนะท่านผู้ฟังเรามาช่วยกันรณรงค์อย่างน้อยก็เอาหัวขบวนก่อนละว่ามันทำให้เกิดโรคในคนไทยเยอะเกินไปอันได้แก่เบาหวานและความดันให้ท่านเข้าใจรู้และป้องกันได้แถมร่วมกับคุณหมอในการรักษาคุณดูแลตัวเอง 50% คุณหมอช่วยคุณ 50% จากการใช้ยาช่วยก็ทำให้การรักษาได้ผลดีทั้งเบาหวานดีทั้งความดันคนไข้บางคนกินยาเป็นกรรมก็เพราะว่ายากลุ่มหนึ่ง 2-3 เม็ดรักษาเบาหวานอีกกลุ่มหนึ่ง 2-3 เม็ดรักษาความดันไงต่างๆพอคุณเป็น2โรคพร้อมกันคุณหมอก็ต้องรักษาทั้งเบาหวานทั้งความดันไปด้วยกันนะครับรวมๆแล้วก็มียาอย่างน้อยก็ห้าหกเม็ดกินทั้งวันนะครับแล้วก็บ่นว่ากินเป็นกำๆก็ตัวท่านเองนะครับที่จะมาเกิดโรคเหล่านี้โดยที่ท่านก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นโรคที่ทำให้เกิดปัญหากับร่างกายนั้นมันรวมกันอยู่ในร่างกายเราด้วยมันบุกเราทีเดียวสองเด้งนะครับยาการรักษาก็ต้องต้นหน่อยนะครับต้องหลายเม็ดหน่อยแต่คุณหมอไม่มีเจตนาจะให้คุณลำบากในการกินหรอกเพียงแต่ว่าถ้าไม่งั้นมันจะครอบคลุมเบาหวานไม่ได้ครอบคลุมความดันไม่ได้ก็จะรักษาคุณไม่ได้แล้วคุณเองก็ปรับพฤติกรรมและแถมโชคดีที่ว่าพฤติกรรมของเบาหวานกับความดันเนี่ยมันคล้ายๆกันด้วย คนไทยก็เลยสบายหน่อยเพราะว่าลดตามพฤติกรรมการกินอาหารนะครับอาหารเพราะว่าเบาหวานสังเกตนะครับหวานแป้งเยอะๆอย่าไปกินเยอะส่วนความดันก็ความมันไง นะครับโซเดียมไงความเค็มเราจะมารวมกันลงเรื่องหวานมันเค็มท่านผู้ชมสสสรณรงค์มา12 10กว่าปีแล้วเรื่องลดหวานลดมันลดเค็มพอเรามองไปที่ เบาหวานและความดันนี่เองเป็นเหตุในการเกิดโรคเบาหวานคือหวานกับความดันที่สองอันก็คือมันกับเค็มลดกันที่ก็อธิบายฟังว่าที่มาที่ไปว่ามันทำไมต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เพราะคนที่เขามีความรู้ก็จะสรุปออกมาแล้วว่าเอาละสำหรับคนไทยเราเชียร์ลดหวานลดมันลดเค็มลงนะครับไม่หวานไม่หวานไม่เค็มมากก็จะลดโรคเหล่านี้ได้คุณช่วยตรงนี้แล้วหมอช่วยให้ยารักษาร่วมกันเหลือ50ฉัน50ผลดีตามมาก็คือคนไข้คนนั้นรับไปโดดไปเลยเกลียวเลยครับรับไป 100% ทั้งเบาหวานทั้งความดันนะครับ
1: รสหวานมันเค็มนะเติมเต็มผักผลไม้การฝ่านี้อาจารย์สง่าเคยพูดประจำอาจารย์แต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นความดันไม่ยอมไปตรวจสุขภาพให้เหตุผลคำเดียวไม่ตรวจไม่เจออันนี้น่ากลัวอาจารย์
0: ใช่ครับถ้าเป็นเรื่องจะเกิดการสั่งการจากกระทรวงสาธารณสุขไทยเนี่ยครับให้หน่วยงานทุกหน่วยของตัวกระทรวงสุขทั้งระบาดก็ใหญ่กลางเล็กต้องวัดความดันไข้ก่อนทุกครั้งที่มาที่โรงพยาบาลจะตรวจโรคอะไรก็ตามแต่ละเป็นข้อเข่าเสื่อมก็ตามวัดความดันนั้นก็จะรู้ว่าคนนี้เป็นหรือเปล่าเพื่อจะบอกคนไข้ก่อนว่าเป็นหรือเปล่าชั้นหนักทุกคนเพื่อรู้ว่าคุณอ้วนหรือยังเลยเขตแดงเส้นแดงว่าอ้วนหรือยังเพราะอ้วนมันทำให้เกิดความดันครับท่านฟังเกิดเบาหวานแยะเห็นไหมครับว่าเราไปควบคุมกระบวนการเหล่านี้โดยท่านไม่รู้ตัวว่าท่านถูกวัดความดันวัดน้ำหนักอะไรเพราะอะไรนะครับหน้าลำคาญจริงมาที่ไรก็วัดอยู่นั่นแหละคราวที่แล้วมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็วัดอยู่นะครับก็อย่างนี้ครับเป็นการเตือนท่านเตือนแบบสุภาพสุภาพแบบคนไทยไงท่านไม่ได้ไปบังคับท่านนะครับขับสายมากนักให้ท่านรู้ตัวเองค่อยๆบอกไปค่อยๆเตือนไปท่านกำลังเข้าใจได้เองอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่า มันมาอธิบายวันกันวันนี้นะครับว่าที่แท้เพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้สรุปรวมกันมาทำแบบไทยๆก็คือนุ่มนวลละเมียดละไมค่อยๆพูดค่อยๆจาทำแบบคุณต้าคุณพี่วัดฟันได้ให้หน่อยนะคะเป็นเห็นไหมครับว่าเป็นวิธีการที่เราใช้กันและผมคิดว่าได้ผลดีเพราะว่าปัจจุบันนี้คนไทยรักษาความดันตัวอยู่สูงเพิ่มมากขึ้นเบาหวานรู้ตัวมากขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ได้ผลดีในการรักษาพอสมควรแต่ว่ามันเกิดกาลยุคก็คือกินกันแบบสมัยใหม่นี่แหละครับ อยู่กับแบบสมัยใหม่คือไถแต่หน้ามือถือไม่ขยับตัวเลยมันสวนทางกันตลอดเวลาระหว่างความเจริญทางด้านวัตถุที่พ่อค้าแม่ค้าคิดมาน้องที่เรียนวิชาพวกนี้ไปคิดเทคโนโลยีต่างขึ้นมามันบุกมาสู้กับโลกที่ไปขัดเจตที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ตัวเองต้องรับไปเพราะไหลตามกระแสวัตถุนิยมนั่นเองนะครับ
1: คุณผู้ฟังคะฟังแบบนี้แล้วเนี่ยบางทีมันสะเทือนใจเนาะอาจารย์สะเทือนใจคือพอเป็นปุ๊บเนี่ยบางคนถอดใจเออเป็นอะไรก็เป็นเกิดมาชาติเดียวช่างมันเถอะบางคนบอกไม่ได้ฉันต้องรักษาตัวเองยังไงก็ต้องรักษาตัวเองแต่บางคนบอกเออฉันเป็นได้ยังไงในเมื่อฉันดูแลตัวดีดีอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับทีละครับเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มันไม่มีอาการชัดเจนนะจะฟังถ้าอาการมันชัดแต่แรกเลยนะมันถึงก็ปวดปุ๊บปวดเข่าเลยอย่างเงี้ยมันชัดเจนนะครับจะฟังแต่จริงๆมันไม่ชัดเจนเนี่ยมันแอบแฝงมันเจ้าเล่ห์สองโลกแหละครับทั้งเบาหวานทั้งความดันนี่แหละครับกว่าจะโชว์มาก็ตอนเป็นระยะเลยปานกลางขึ้นไปแล้วมันก็เป็นปัญหามากแล้วก็ผลตามมาคือตายจากโรคแทรกซ้อนไตตาเท้าหลอดเลือดสมองตีบตันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหลอดเลือดหัวใจตีบตันต้องทำบรรลุอัมพาตเพิ่มตัวเลขการตายขึ้นเป็น400,000คนต่อปีแล้วนะครับท่านผู้ฟัง
1: สิ่งที่น่ากลัวนะอาจารย์พอตายที่บ้านปุ๊บไม่ต้องชันสูตรหรอกรู้เลยว่าคุณตายเพราะอะไรเนี่ยมันสะเทือนใจนะอาจารย
0: ์นี่คือประเด็นแล้วก็เชื่อไหมครับว่ามันมีกรรมพันธุ์ทั้งคู่เลยไอ้สองโรคเนี่ยทั้งเบาหวานและความดันนี่ครับมันส่งต่อให้ลูกหลานในสายเลือดของคุณได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นลูกหลานที่อยู่ในบ้านตัวเองเราต้องรับรู้ว่าเราเป็นลูกหลานมีโอกาสเสี่ยงทั้งคู
1: ่
0: สองโรคด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
1: นะคะโอ้ฟังอาจารย์เดี๋ยวพักกันก่อนดีไหมคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
0: ท่านฟังมาก็ใจไหมครับเนี่ยกรุณาฟังซ้ำนะครับผมพยายามที่จะรวบรวมและพูดแบบที่ใช้ศิลปะในการพูดภาษาไทยท่านฟังเข้าใจนะผมไม่พูดศัพท์แพทย์เลยแต่ความหมายมันครอบคลุมศัพท์แพทย์วิชาแพทย์แท้ๆทั้งหมดอยู่แล้วนะครับ
1: นะคะพักสักครู่ค่ะรู้สึกหดหูอาจารย์นะคะเพราะเริ่มเป็นความดันละเตาเลยเป็นความดันนะอาจารย์เราต้องกลับไปมองตัวเองว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนั่นแหละนะ
0: ขอ ติมที่เป็น

0: พื่อเอาใจเต่านะคุณใช่เลยครับที่เคยมีประสบการณ์ดูแล้วสามมาหลายสิบปีเนี่ยเชื่อไหมครับว่าพอลดอ้วนลงจริงๆจังๆแต่วัดความดันวัดเบาหวานวัดน้ำตาลในกระแสเลือดดูสิครับมันลงเองส่วนเยอะมากเลยนะลงเองโดยที่ไม่รู้ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำตาเหลือหลาเลยพงและห้องแลบเพื่อนก็งงๆว่าเทียบกับเมื่อสามปีที่แล้วปีที่แล้วมันต่างกันเยอะเลยเนี่ยมาถามจริงๆน้ำหนักมันเปลี่ยนแปลงลงมากลดความอ้วนลงอย่างเดียวก่อนเลยน้ำหนักถ้าไม่รู้ทำอะไรครับทำเรื่องลดอ้วนลงก่อนคุณก็จะลดค่าน้ำตาลค่าความดันลงได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้ยาอะไรก่อนเลยเริ่มต้นนะถึงมันจะไม่ลงถึงสุดเป็นปกติก็จริงแต่มันลงไปเยอะมากเลยครึ่งหนึ่งของค่าปกติที่เกิดขึ้นทีเดียวนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวกลับมานะคะอยากทราบเหมือนกันว่าเอ๊ะเบาหวานกับความดันอ่ะสรุปใครเป็นพี่ใหญ่กันแน่ใครมาก่อนมาหลังนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ฟังคะ
0: คร
2: ับ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
1: ้ฟังค่ะถามมาตอบได้นะคะวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของความดันก่อนที่เราจะไปตอบคำถามกันนะฮะ FM 99เชิญชวนคุณผู้ฟังไปกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปี4โอเคไปที่เบตงนะคะคุณฟังเชื่อไหมต่อยังไม่เคยไปเบตงเลยจริงๆนะคะยังไม่เคยไปคุณฟังถ้าท่านใดได้ไปนะถือว่ามันไปยากนะนอกจากคนจะจัดทัวร์จัดอะไรไปนะคะ FM 99ก็จัดให้ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคุณผู้ฟังก็ไปเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกกันดอกไม้งามกันใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนเขาว่าอย่างนั้นนะคะไปสัมผัสนวัฒนธรรมวิถีชีวิตไปลิ้มรสของอร่อยขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงนะคะไปเที่ยวสวนดอกไม้เมืองบุปผาไปชมทะเลหมอกไอเวงนะคุณผู้ฟังหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์ที่สูงและใหญ่ที่สุดนะคะไปอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์หรือฟังชื่อแล้วก็ดีนะคะแช่เท้าที่บ่อน้ำร้อนเบตงนะคุณผู้ฟังขากลับก็จะแวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้คุณผู้ฟังคะ3วัน2คืนนะคะ14ถึง16พฤศจิกายนนี้เก็บกระเป๋ามาแต่ตัวนะคะกินอยู่กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99 0925315142นะคะ0809195365ค่ะคุณผู้ฟังหรือจะดูที่เพจของ FM 99ของเราก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะมาติดตามเรื่องของสุขภาพกันต่อคุณผู้ฟังเราพูดคุยกันถึงเรื่องของเกี่ยวกับความดันนะคะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเรื่องของความดันนั่นก็คือคนที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นความดันนี่แหละแต่คุณฟังเนาะก็อย่างที่อาจารย์หมอบอกเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นที่เราไปหาคุณหมอเนี่ยเขาก็จะให้เราวัดความดันส่วนสูงน้ำหนักนะคะในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะดูว่าค่าความดันเป็นอย่างไรแต่ว่าค่าความดันก็ไม่เหมือนกันนะบางทีวัดที่บ้านไม่สูงแต่ไปวัดที่หมอสูงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจารย์ขากลับมาค่ะ
0: มาแล้วครับท่านฟังครับเบทที่สองนะครับท่านฟังคงฟังถ้าฟังงงอยู่ก็ลองฟังย้อนหลังนะครับYouTube ที่เราทำไลฟ์สดออกไปด้วยทุกเช้าขณะที่ออกอากาศพร้อมกันนะครับเราสามารถฟังย้อนหลังได้นะท่านผู้ฟังให้เข้าไปที่ YouTube แล้วก็พิมพ์ชื่อ FM M99 นะครับ Healthy Time 2คีย์เวิร์ดนะครับรายการ Healthy Time FM 99ก็ได้และ FM 99 Healthy Time ก็ได้มันจะขึ้นมาเลยขณะนี้มันมีคอลเลกต์อยู่ในนั้นประมาณ 1,600 ตอนนะครับที่สะสมไว้ในหัวข้อของ YouTube เนี่ยครับคุณฟังเลือกฟังซ้ำได้เลยวันไหนจะฟังซ้ำได้แล้วก็เพื่อจะให้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับบางพี่บางคนก็บอกว่าเขาจดโน้ตเป็นเล่มเล็กๆตัวย่อๆจดย่อๆไว้เป็นความรู้เยอะแยะเลยหลายเรื่องเลยทีเดียวอันนี้ผมก็ขอบคุณมากและขอให้พี่ๆเทคโนนาบอกต่อเพื่อนๆสนิทของพี่เองนะครับเพื่อได้รับรู้กันด้วยกันนะครับว่าความรู้สุขภาพนั้นพูดแต่ไทยง่ายๆมีหลายเรื่องที่เราพยายามเลือกเอาที่เรื่องที่เกี่ยวกับท่านมาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อท่านได้รับรู้บอกต่อๆกันด้วยนะครับแล้วก็มีแอดหมอปัญญาครับ A กลมๆแล้วก็ MHORPANYA ซึ่งผมทำเปิดช่องเฉพาะช่องใน YouTube เลยนะครับท่านเวลาฟังคำถามไปให้ตอบคำถามพอดีรายการมีเวลาหมดเวลาพอดีคำถามนั้นก็จะไปถามในที่ YouTube ได้เราก็ไลฟ์สดทุกวันเสาร์เพื่อตอบคำถามท่านแต่ละครั้งที่ไลฟ์สดเราตอบคำถามไป 30-40 คำถามทีเดียวนะครับท่านผู้ฟัง
1: นะคะอาจารย์งั้นต่อถามอีกนิดนึงก่อนที่เราจะไปตอบคำถามกันความดันกับเบาหวานและแต่ส่วนใหญ่เราได้ยินกันว่าถ้าเป็นความดันเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคณะจะตามมาสรุปเบาหวานเป็นก่อนความดันได้ไหม
0: ฮะใช่ครับมันมาพอกันแล้วแต่ใครแต่มันเนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วสมัยใหม่นี่นะสมัยใหม่นี่ก็คือ10กว่าปีหลังนี่ครับพบว่าความดันมันจะมีเยอะมาก่อนเพราะว่าเด็กๆหลานที่ทำงานในระวัยทำงานเริ่มเพิ่มปริมาณของไข้ที่เป็นความดันสูงให้กับโรคหรือยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพราะหลานทำงานในท่าที่ถูกควบคุมถูกกำหนดกฎเกณฑ์ร้อนรนรีบร้อนกังวลมากเยอะเกินไปทำให้เบาหวานมันมาช้ากว่าความดันนะแต่ก่อนเมื่อความเบาหวานมาก่อนเลยครับนำทีมมาเลยเบาหวานเจอเยอะกว่าชัดเจนนะครับเพราะคนไทยสมัยก่อนนู้นเขาไม่ได้เครียดอะไรมากกับวันๆนั้นก็ทำไปสบายๆปัจจุบันนี้หลานๆทำงานที่ถูกกดดันเยอะในสถานประกอบการต่างๆนะรีบร้อนเร่งรีบมากๆสังคมเปลี่ยนไปแบบสมัยใหม่ทำให้ความดันมันเพิ่มมากขึ้นพวกนี้จะเติมต่อว่าทำไมผมบอกว่าความเร่งร้อนเร่งรีบกังวลต่างๆเครียดมากต่างๆเนี่ยไปทำให้เกิดความดันสูงเพิ่มขึ้นเพราะว่าคุณจะพูดเรื่องอะไรก็ตามแต่อาหารการกินอะไรพวกนี้ครับมันไม่แรงเท่ากับความกังวลเรื่องประสาทเรื่องเครียดต่างๆในใจคุณเพราะมันทำให้เกิดเป็นเหตุสำคัญอันหนึ่งของโรคความดันโลหิตสูงนะครับท่านผู้ฟังผมเก็บเอาไว้เลยวันสุดท้ายวันศุกร์พรุ่งนี้นะครับเพื่อจะบอกว่าความดันโลหิตสูงนั้นเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆมีเหตุนึงก็คือเรื่องของจิตใจครับท่านผู้ฟังมันแรงมากๆว่าเกิดทันทีเกิดนาทีนี้เลยคุณกำลังเครียดโอ้โหโถโถไม่ชอบใจต่างๆครับความดันจะขึ้นทันทีในนาทีนี้เองโดยสั่งการผ่านทางด้านฮอร์โมนนะครับฟังผู้ดีต่อก็จะครบเลยทั้งหมดนะครับว่าใครเป็นเหตุใครเป็นผลยังไงใครมาก่อนมาหลังก็ว่ากันไปทั้งเบาหวานความดันนี่แหละครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังต้องคิดถึงคำพูดของอาจารย์คำหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าปั๊มน้ำน้ำประปาปั๊มน้ำอะไรอย่างเงี้ยที่มันพยายามไหลไปตามบ้านเราชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามอันนั้นก็คือแรงของความดันนะเนาะอาจารย์แต่เราต้องคิดถึงสมมติว่าน้ำเราคือเลือดอาจารย
0: ์
1: น้ำมันคือเลือดวันใดวันหนึ่งถึงความดันปั๊มน้ำมันทำงานเต็มที่เลือดมันข้นเลือดมันเหนื่อยอันนี้กำลังคิดถึงเรื่องของเบาหวานเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: ด้วยครับใช่ครับ
1: มันก็ปั๊มไม่ถึงหัวใจปั๊มไม่ถึงปอดปั๊มไม่ถึงสมองอันนี้ก็ทำให้ร่างกายตายได้เหมือนกันนะอาจารย
0: ์ถูกต้องครับบางทีก็เกิดการตีบตันในท่อเพราะน้ำตาลมันข้นเนี่ยมันจับตัวกันทำให้ท่อมันตีบเรื่อยๆก็เกิดเป็นโรคเบาหวานที่รุนแรงและความดันที่หนักหนาเพราะว่าท่อมันตีบท่านฟังมันไม่ได้ไหลโล่งโจ๋งชวนจะก่อนที่เคยเป็นพอท่อตีบลงก็แตกง่ายก็เกิดตามปัญหาตามมาคือโรคต่างที่เราพูดถึงทั้ง5กลุ่มโรคที่พูดถึงไปแล้วนะครับไตตาเท้าหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจเป็นตัวอย่างนะครับ
1: อาจารย์หนูขอแชร์นิดนึงก่อนที่เราจะไปตอบคำถามมันมีอยู่ปีหนึ่งจำไม่ได้ว่าสัก 5-6 ปีที่ผ่านมาหนูว่าตอนนั้นก็ถือว่าอ้วนมากคุณผู้ฟังขออภัยนะคะแล้วมีช่วงหนึ่งที่

0: หนูมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมสายตาเราพร่ามัวพร่ามัวจังเลยทำไมมองไม่เห็นขนาดป้ายบอกทางมองไม่เห็นอาจารย์หนูไปหาหมอตัดสินใจไปหาหมอเลี้ยวรถกลับเลยหมอบอกว่าน้ำตาลในเลือดเต่าสูงมันก็เลยทำให้จอประสาทตาบวมแล้วมองไม่เห็น
1: ใช่ครับคือโรคแทรกซ้อนที่สองคือไตตาเป็นเบาหวานครบ10ปีไตจะเริ่มมีอาการปลูกไปอีก5ปีคือเป็นเบาหวานครบ15ปีมันจะไปเล่นงานที่หลอดเลือดที่ตาคุณนะครับจอรับภาพนะครับในหลอดเลือดฝอยๆเล็กๆที่มีคุณภาพสูงมากเพื่อจะรับภาพส่งไปสมองว่าเห็นรูปไตบ้างนี่นะครับตรงนี้ครับที่มันบวมในหลอดเลือดที่เกิดขึ้นจากเบาหวานที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้แล้วคือความหวานมันเยอะเกินยิ่งบวกความดันด้วยมันก็ทำให้หลอดเลือดคุณโดนแอตแทกโดนเล่นงานทั้งสองเด้งเลยทั้งหวานทั้งความดันก็เลยเป็นปัญหาว่าเรามองภาพไม่เห็นรับภาพไม่ได้เพราะหลอดเลือดที่จอตามันเสียหายไปนะครับ
0: นะขออนุญาตมาคำถามคุณผู้ฟังท่านนี้ส่งมาตั้งแต่6โมงเช้าสวัสดีค่ะอาจารย์คะหนูอายุ51ปีหนัก45สูง148
1: คร
0: ับ คือมีเส้นขึ้นมาตรงบ่าขึ้นมาตรงลำคอแล้วก็ตึงไปเกือบกลางกระดูกสันหลังอาจารย์เส้นแล้วมันมีแบบรู้สึกว่าจะเจ็บไปตรงแถวๆนั้นมันเป็นอะไรคะอาจารย์ขาขอเนี่ยเขาส่งมา3รอบเลยนะอาจารย์กลัวจะไม่ถาม
1: อ๋อครับจะอ่านซ้ำอีกทีครับ
0: คือข้อความเขามันกระโดดไปกระโดดม
1: า
0: เขาบอกว่ามีเส้นเอ็นฮะขึ้นมาที่บ่าอาจารย์มาถึงตรงลำคอแล้วก็ตึงไปเกือบกลางกระดูกสันหลังของเขานะคะวัย51ปีเป็นผู้หญิงน้ำหนัก45สูง148ก็อยากทราบว่าเขาเนี่ยเป็นอะไรผู้หญิงคะ
1: มันเป็นเส้นนะไม่ได้เส้นเลือดนะครับ
0: เขาส่งมาอย่างนี้เป็นเส้นมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงไหมคะคุณผู้ฟังลองมาใหม่เส้นเอ็นใช่ไหมเส้นเอ็น
1: หรือเส้นอะไรตอบยากนะนี่ครับ
0: คือมันคำว่าเส้นเนี่ยคำว่าเส้นมันแล้วก็หายไปหนูไม่แน่ใจอ่ะถ้าเป็นเส้นเลือดล่ะอาจารย์สมมติว่าไม่ใช่เส้นเอ็นแล้วถ้าเป็นเส้นเลือด
1: ค่ะพวกนี้ก็เป็นเชื้อชาติที่ความดันเลือดสูงขึ้นอ่ะมันมีการเต้นที่น็อปปิ้งของมันนะครับน็อปปิ้งก็คือตุ๊บตุ๊บตุ๊บมากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุจากพวกนี้ก็ได้ถ้ามีโอกาสลองโทรศัพท์มาสายตรงก็มาลองคุยกันดูนะครับจะได้ถามเพิ่มขึ้นนิดนึงไม่ต้องบอกชื่อจริงครับใช้ชื่อเล่นได้ยินดีครับชื่อตุ๋มชื่อจิ๋มอะไรก็ได้ไม่ว่ากันนะครับจะได้ข้อมูลจากท่านด้วยต่อด้วยความเป็นแบบญาติมิตรนะครับท่านผู้ฟัง
0: ค่ะ022485937นะคะอ่ะทีนี้มาคำถามคุณผู้ฟัง7441อันนี้ยาวนิดหนึ่งสวัสดีครับคุณหมอผมอายุ42สูง178น้ำหนักตอนนี้79เมื่อต้นเดือนที่แล้วผมไปตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก็ตรวจอัลตราซาวด์ที่ช่องท้องพบว่าเริ่มมีไขมันพอกตับหมอบอกว่ายังไม่มากแต่แนะนำให้ลดน้ำหนักประมาณ5กิโลตอนนี้ลดไปแล้ว2ค่ะลดไปแล้ว2กิโลความดันจากปกติวัดได้130กว่าตอนนี้ก็เหลือ120กว่าการลดน้ำหนักมันเกี่ยวข้องกับความดันด้วยไหมครับอาจารย์
1: เกี่ยวที่สุดนะครับเพราะว่าในวัยขนาดตัวเลือก42ปีเป็นวัยที่กำลังรุ่งเรืองเลยครับร่างกายกำลังแจ๋วมากเลยแต่พอน้ำหนักคุณเยอะเริ่มน้ำหนักเยอะขึ้นทุกอย่างในร่างกายมันเปลี่ยนแปลงเช่นมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงตามไปด้วยแต่คุณไม่ได้รู้ว่าเจาะเลือดทำนะครับความหลอดนี้ครับจะทำให้หลอดเลือดคุณนะครับเริ่มมีการถูกพอกข้างในของหลอดเลือดคุณท่อเนี่ยครับด้วยไขมันที่พูดถึงท่อมันจึงตีบเล็กลงเล็กลงเล็กลงเมื่อท่อตีบเล็กลงปั๊มเลือดมาจากหัวใจแรงเท่าเดิมความดันสูงขึ้นความดันคือสูงขึ้นจริงๆด้วยนะครับพอลดความอ้วนลงไขมันในร่างกายคงจะลดลงหลอดเลือดที่เกิดถูกพอกไปใหม่ด้วยไอ้เท่าคราบต่างๆเหล่านี้คราบไขมันเหล่านี้มันก็ถูกร่างกายทำลายไปแทนที่มันจะอยู่คงที่ถาวรทำให้เกิดปัญหาเป็นโรคเหมือนกับคนสูงวัยแล้วแต่คุณอายุน้อย42ปีเนี่ยมันสามารถจะจัดการชะล้างคราบเหล่านี้ออกไปได้โชคดีของคุณเหลือเกินนะครับจะอยากกลับไปอ้วนอีกเข้าตามให้คุณอาการจะดีขึ้นค่าเหล่านี้มันลงแบบถาวรเลยเพราะเป็นการแก้ที่สาเหตุคราบหลอดเลือดต่างๆที่มีไขมันมาจับต่างๆเนี่ยถูกชะล้างออกไปได้จริงๆด้วยหนักค่อยลงนะครับลงให้ขนาดสัก 10% ก็คือ5ถึง8โลนะครับลงขนาดนั้นร่างกายคุณจะปรับตัวเข้าสู่สภาวะปกติเหมือนกับตอนที่อายุน้อยกว่านี้ตอนที่เป็นวัยรุ่นคือพ่อแม่ให้มาของแท้ๆ ถ้าทุกอย่างจะไม่เข้ามาทั้งเบาหวานและความดันด้วยนะครับ
0: ด
1: ีใจด้วยนะครับเด็กนอกคนนี้เก่งมาก
0: ดีใจด้วยเหมือนกันนะคะก็คือพอเราไปหาหมอเนี่ยแล้วหมอบอกให้เราทำนู่นทำนี่ก่อนที่จะเป็นอะไรมากกว่านี้มันก็ดีนะอาจารย์กันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วจะแก้ไม่ทัน
1: ถูกครับแล้วแถมมันก็ต้องใช้ยารักษาไงปรับแก้พฤติกรรมคุณเองขอให้ตั้งใจทำถ้ามันได้ผลจริงๆอันนี้ผมพิสูจน์แล้วแต่คนใกล้ชิดหลายๆคนนะครับที่อ้วนขึ้นพอพาไปเจาะเลือดเช็คดูที่โรงพยาบาลพบว่ามันสูงก็พูดตรงเลยว่าลดตอนนั้นที่ลูกลดตอนนี้ที่พ่อนะครับทำนองนี้นะสุดท้ายการลดจริงๆแล้วมันทำให้พอวัดใหม่ที่ 6-7 เดือนตามมาค่าต่างๆกลับคืนสภาพหมดเลยครับท่านผู้ฟังลดเองโดยธรรมชาติของร่างกายช่วยปรับให้เข้าสู่สภาพปกติเขาถูกเราล้อมทำก่อให้เกิดเหตุเพราะเราไปทำให้อ้วนเยอะนะผลตามมาคือเกิดความดันสูงน้ำตาลเริ่มมีสูงขึ้นด้วยพอลดจริงๆมันเป็นลดที่ต้นเหตุโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวเฮ้ยมันเป็นลดตรงไหนวะเนี่ยแต่ลดแค่อ้วนอย่างเดียวเป็นลดทุกอย่างเลยเหรอเนี่ยลดน้ำตาลลดความดันต่างๆลงหมดเลยใช่ครับถูกต้องครับทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ปกติผิดไปจากธรรมชาติมันเกิดโรคภัยไข้เจ็บแต่เป็นระยะแรกๆไงถ้าแก้ตอนนี้มันแก้ได้จริงๆโดยที่ไขมันก่อตับเนี่ยชัดเจนปีหน้าทำรักษาใหม่ทีคุณจะเห็นว่ามันไม่มีไขมันละถ้าคุณน้ำหนักลดลงจริงๆขนาดที่ตัวทุกพูดถึงนะครับ
0: ค่ะหัวอาจารย์เนี่ยเหมือนคุณผู้ฟังท่านนี้โทรที่ไลน์มาถามเนี่ยเอ็มมาถามเรื่องของอาหารการกินมันก็เหมือนเป็นโรคจิตอย่างนึงนะอันนี้ว่าตัวเองนะจะกินอะไรก็แล้วแต่กินนู่นก็ไม่ได้กินนี่ก็ไม่ได
1: ้
0: คือกังวลไปหมดว่ามันจะมีผลกับน้ำตาลในเลือดหรือเปล่าก็มีคุณพิริยาค่ะอาจารย์บอกว่าผู้ชายอายุ44ปีเป็นโรคเบาหวานและความดันสูงกินอาหารจำพวกประเภทก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเป็นมื้อเช้าอันตรายไหมครับอาจารย์นี่ไงกังวล
1: ก็ไม่อันตรายครับเพียงแต่ว่าขอคุณยาให้มันหวานเกินไปแล้วก็ตอนทอดผัดเนี่ยขออภัยนะครับทอดผัดเนี่ยบอกพ่อค้าที่เขาเป็นคนทอดพ่อครัวที่คุณทำให้คุณนะครับพี่ผมไม่เอามันมากนะ
0: ไม่ใส่กระเทียมเจียวนะไม่ใส่กระเทียมเจียวนะ
1: ก็จะทำได้ครับปรับให้ได้ว่าไม่ใช้น้ำมันเยอะนะครับตอนทอดเส้นก่อนจะทำผัดไทยนะครับมันก็ทำให้ใช้น้ำมันน้อยลงได้แม่ค้าก็รู้ดีพ่อครัวเขารู้ดีว่าจะทำไงให้มันไม่มันมากอาหารเดียวกันนี่แหละครับ
0: นะคะจริงๆเราเป็นคนกำหนดเองได้นะอาจารย
1: ์
0: นะคะขออนุญาตมาที่คุณผู้ฟังท่านนี้นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้อ๋อสายสดมาค่ะอาจารย์คุณสมศรีเป็นผู้หญิงอายุ88น้ำหนัก52สูง153อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เชิญค่ะ
1: ครับพี่ครับเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับเชิญครับ
2: คืออย่างนี้นะคะอาจารย์เพิ่งเมื่อวานนี้นะคะปัสสาวะมีฟองค่ะ
1: ครับ
2: ถ้าเป็นเบาหวานอยู่แล้วความดันมีนิดหน่อยไขมันมีนิดหน่อยนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะอันนี้จะเป็นอะไรไหมคะ
1: ต้องเรียกขอถามพี่นิดนะครับพี่ครับตอนฉี่เมื่อวานนี้ที่เป็นฟองเนี่ยครับมันรู้สึกเจ็บที่แถวท้องน้อยแล้วที่ยิ่งตอนที่ฉี่สุดแล้วเจ็บปี๊ดเข้าสู่ท้องน้อยเลยเนี่ยมีไหมครับพี่คร
2: ับ ไม่มีอาการอะไรไม่มีเลยค่ะ
1: อ๋อแค่ฟองอย่างเดียวนะครับ
2: ลูกสาวเขาโทษว่ากินสับปะรดมีส่วนไม่จริงไหมคะ
1: อาหารต่างๆมีส่วนทั้งนั้นแหละครับที่ทำให้เกิดปัสสาวะมันข้นขึ้นสำหรับกรณีของพี่นะครับ80กว่าปีแล้วเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ครับวันนี้ตอนเช้าอยู่เนี่ยพี่ปรับใหม่ครับวันนี้ดื่มน้ำให้เยอะอีกนิดนึงขอให้ได้มาสักถ้าเป็นถ้าพี่น้ำหนักตัว50กว่ากิโลก็กินสักประมาณสัก7แก้วว
2: ันนี้เดี๋ยวนี้การทานประมาณเกือบ3ลิตรนะคะ
1: จริงป่ะครับเมื่อวานนี้กินเยอะหรือเปล่าเมื่อวานนี
2: ้ก็กินเยอะค่ะกินเยอะทุกวันค่ะ
1: ครับถ้างั้นสักพักนึงถ้าเกิดมีฟองต่อไปหลายวันผมเปลี่ยนคำพูดใหม่นะถ้ากินเยอะกินน้ำเยอะอยู่แล้วนะครับ
2: ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าผ่านไปสัก 2-3 อาทิตย์จะมีฟองไปเรื่อยๆ
2: ค่ะ
1: พี่ไปพบคุณหมอที่รักษาเบาหวานให้พี่ได้เลยนะครับเพื่อปรึกษาว่าเอ๊ะไตฉันเป็นไงหรือเปล่าคะ
2: ค่ะ
1: แต่ไม่ต้องกังวลนะครับขอให้หมอจะดูแลผลแลบของพี่อีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นยังไงหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: มันมีโรคอยู่แล้วเบาหวานที่เป็นอยู่แล้วนี่ครับ
2: ค่ะเป็นอยู่ก็มี8 7 7 7.0นะคะ
1: อ๋อครับครับก็อาจจะโทษเรื่องเกี่ยวกับอาหารได้ด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: ก็ลองพิจารณาดูนะครับ
2: ค่ะค่ะค่ะค่ะแค่นี้เหรอคะแค่นี้

0: ตาลูกสาวทำไงต่อบอกถามลูกสาวจะทำอะไรเพื่อนหรือเปล่า
1: เดี๋ยวลูกสาวพูดดีกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอขา
0: สวัสดีครับแหมดูแลแม่ดีเลยนะน่ารักจริง
1: ค่ะคุณหมอขาคือคุณแม่เนี่ยทานขิงทานอะไรตอนนี้เขาก็ปัสสาวะเป็นฟองอะค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยบอกเอ๊ะเกี่ยวกับขิงไหมเพราะว่าไม่เคยทานแบบนี
0: ้เอายี่ก่อนครับปรับอาหารที่คุณแม่จะทานอะไรที่มันแปลกใจเราด้วยว่าไม่คุ้นชินปรับลดลงแต่ไม่ต้องห้ามแกกินนะพี่นะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าปรับลดลงเราควบคุมปริมาณที่แกจะกินนะครับถ้าท
1: ุ
0: กอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นแต่ขอให้ส่งน้ำไว้แต่ว่าน้ำ3ลิตรมันเยอะกินเยอะมากเลยนะเท่าแกเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นนิดเดียวด้วยก็ได้นะครับคนสูงวัยนะครับเพราะน้ำหนักแกแค่50กว่าเองนะครับ
1: ค่ะให้ลดลงหน่อยนะคะน้ำ
0: ลดลงปรับลดลงแล้วเราก็คุยแม่ว่าเหตุผลก็คือเราต้องการควบคุมว่าถ้าไม่ดีขึ้นอีกต่อน้ำสัปดาห์หนูจะพาแม่ไปหาหมอแล้วนะ
1: ได้ค่ะคือวันที่11เดือนหน้าเนี่ยคุณหมอนัดเจาะเลือด
0: ครับพอดีครับพอดีเลยนะครับ
1: พอดีนะคะ
0: ครับก็ขอบคุณแล้วก็เราจดไว้บ้างนะครับว่าเรากินอะไรแล้วมันถึงได้เกิดไอ้ลิตรแปลกๆขึ้นมานะครับถ้าเรากังวลใจจดใส่กระดาษไว้เพราะไม่กินมันจะลืมได้ไง
1: ได้ค่ะ
0: ครับดูคุณแม่นะครับจะได้บุญนะครับจะได้คุณเติบโตขึ้นได้ดีด้วย
1: ค่ะคุณหมอค่ะทุกวันนี้ก็นวดเขาทุกคืนคุณหมอถ้าไม่นวดเขาจะบอกว่าเขาจะปวดนะคะและเป็นอาการฝ่าเท้าชาเย็นนะคะต้องมีกระติกไอ้กระเป๋าน้ำร้อนนะคะสองขาเลยค่ะ
0: เบาหวานครับเนี่ยเหตุของเบาหวานไตตาเท้าไงเท้าก็เกิดการเย็นขึ้นถ้าคุณทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณจะรู้เลยครับว่าคุณแม่คุณเนี่ยมีเวลาที่จะเป็นขวัญใจให้คุณได้ต่อไประยะหนึ่งนั้นนะครับเพราะว่าชีวิตท่านก็ต้องหลายไปตามอายุแต่คุณทำดีกับคุณแม่คุณก็ได้บุญนะครับจริงๆที่คุณถือว่าเป็นการกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่มีคุณไม่ใช่พระคุณมีคุณต่อเราก็คือแม่คุณพ่อคุณนั่นเองนะครับเพราะเวลาท่านเหลือน้อยครับเวลาที่จะหมดอายุขัยมันเลยพัดมาเรื่อยๆตามธรรมชาติเราห้ามไม่ได้อันนี้เป็นอนัตตาครับอันนี้จังทุกขังอนัตตาห้ามไม่ได้นะครับ
1: ค่ะคุณหมอพูดแล้วใจไม่ดี
2: ไม่เป็นไรหรอกค่ะให้กำลังใจกันเน
0: า
2: ะนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: สว
2: ัสดีค่ะอาจารย์คะงั้นต่อน้อยขออนุญาตมาที่คำถามทาง YouTube สักนิดหนึ่งนะคะ
0: ได้
2: คุณบอยอายุ52ค่ะสูง177หนัก70มีอาการกระดูกคอเสื่อมตอนนี้ปวดแขนซ้ายตลอดเวลาคุณหมอตรวจเมื่อวานให้ยามากินคือไปหาหมอมาไม่ทราบว่าจะใช้เวลานานไหมในการรักษาตอนนี้พอแหงหน้าขึ้นก็จะปวดแขนซ้ายมากครับอาจารย
0: ์ครับทีนี้เราพูดนะครับว่ากระดูกคอเสื่อมเกิดได้ไหมขนาดนี้ครับเริ่มตั้งแต่45-46ปีนับไปเลยว่าใครจะดวงจู่ดวงละแต่นอกนี้ก็เป็นตอน52ก็ถือว่าตื้อมาได้อีก7ปีนะถือว่าโชคดีแล้วล่ะคนสมควรจะเป็นครับอายุขนาดนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นสตาร์ทครั้งแรกในชีวิตจะปวดคอและล้าลงแขนชัดเจนแบบนี้นะครับคำถามก็คือว่าถามว่าไงต่อ
2: ถามว่าไม่ทราบว่าจะใช้เวลานานในการรักษาไหม
0: อ๋อครับครับ
2: จะรักษาหรือผ่าตัดได้ไหมอาจารย์
0: จะผมคิดถึงการผ่าตัดนะครับเพราะกระดูกคอเนี่ยเราพบว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์เรารักษาด้วยการใช้ยาใช้กายภาพบำบัดช่วยได้ผลดีนะกระดูกมันแตกจากนี้ว่ากระดูกคอเนี่ยประสบการณ์การรักษาแต่ประสบการณ์ที่รักษามาเยอะเนี่ยพบว่าใช้คอนเซอร์เวทีฟแบบนี้ครับได้ผลดีข้อเดียวคือคุณต้องปรับเรื่องท่าทางของคอคุณให้ดีนะครับอย่างก้มอย่างเงยเยอะเกินไปไถมือถือเนี่ยไม่ให้ก้มคอไถเด็ดขาดยกมือถือขึ้นไปเอามือข้างซ้ายถือมือถือแล้วยกขึ้นระดับสายตานั่งดูแบบดูทีวีชัดเจนสบายไม่ต้องก้มคอแล้วคุณค่อยไถจะดูลายดูอะไรจากเพื่อนก็ตามแต่ใช้วิธียกมือถือขึ้นไปหาตาไม่ใช่เอาตาก้มมาหามือถือนะครับท่านฟังบวกกับยาที่ใช้เนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วกระดูกคอเสื่อมมันใช้เวลาประมาณสัก2สัปดาห์กว่าจะเริ่มเห็นอาการที่ชัดเจนนะแต่มันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่วัน 3-4 วันแรกจนได้รับยาไปแล้วล่ะนะครับเพราะมันทำให้ยาเหล่านี้ทำให้การบวมการอักเสบที่กระดูกคอที่กดทับเส้นประสาทเนี่ยมันยุบบวมลงค่อยๆลงเรื่อยๆเป็นยาที่ช่วยลดการอักเสบนะครับที่หมอจะให้การรักษาคุณบวกกับวิตามินต่างๆที่บำรุงเส้นประสาทที่เล้าและที่แขนด้วยนะครับหมอนัดไปตามนัดนะครับอย่าผิดนัดนะครับแค่นี้ต้องรักษาต่อยสักครั้งสองครั้งสามครั้งไม่จบไปครั้งเดียวกันนะครับ
2: นะคะมีคุณผู้ฟังอาจารย์อันนี้หนูก็เพิ่งเคยเห็นคำถามนี้เหมือนกันอายุไขของคนอ้วนอ่ะ ฉลี่ยเท่า

0: ไหร่ครับอาจารย
1: ์คือยี่ครับมันมักจะไปจบลงที่ NCD ที่มาเล่นงานทำให้อายุไขของคนอ้วนเนี่ยมันลดลงเพราะคนอ้วนมีโอกาสจะเป็นโรค NCD เนี่ยหลายอันในสามสิบกว่าอันนั้นมันยังไงครับตัวจริงไอ้พวกเบาหวานความดันมันนำมาก่อนเลยพอเป็นอายุไขแบบนี้เขาเลยทำให้คนเหล่านี้คนอ้วนไปเข้าเขตการเสียชีวิตแยะต่อปีของกระทรวงสาธารณสุขเขา300,000-400,000คนที่ผมเล่าให้ฟังมาสักครู่นี้แล้วเพราะโรคต่างๆเหล่านี้มันนำไปมันไม่ได้ตายจากอ้วนโดยตรงๆนะมันไปเสียชีวิตเร็วอายุขัยสั้นจากโรคแทรกซ้อนพวกเบาหวานความดันเห็นนะครับมันแทรกซ้อนจากอ้วนมาอีกทีอ้วนแล้วไปแทรกซ้อนเบาหวานความดันเบาหวานความดันไปเสียชีวิตจากหลอดเลือดสมองตีบตันหลอดหัวใจตีบตันมันเป็นขั้นเป็นตอนลงไปอย่างนี้ครับชั้นทำให้เกิดอันนี้อันนี้ทำให้เกิดอันนู้นและสุดท้ายก็เสียชีวิตทั้งการที่หมอรักษาคุณเขาตื้อคุณมากให้กินยานะครับรับทราบนะมาตัดตามนัดตัดเขาพอเขารู้ว่าตรงปลายทางมันคืออะไรแต่เริ่มรักษาตอนนี้คืออ้วนต้นทางเลยนั่นเนี่ยบันไดขั้นที่หนึ่งรักษาเบาหวานก่อนจากขั้นที่สองนะครับความดันบันไดขั้นที่สามและสุดท้ายขั้นที่ห้าก็คือโรคแทรกซ้อนทั้งห้าโรคที่พูดถึงมันเอาตายเพราะตรงนั้นมากกว่านะครับ
0: นะคะคุณผู้ฟัง4241บอกว่าอายุ48ย่าง49ควรตรวจสุขภาพประจำปีแบบ full option อาจารย์เพิ่มเติมอะไรบ้าง
1: 49เอาแค่กลางๆ option ก็พอ middle option แล้วกันบางงานที่พวก
0: คนฟังรายการเราเนี่ยแล้วก็เหมือนประมาณว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟังแล้วอยากจะตรวจให้แบบครบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์ที่โรงพยาบาลหลายๆโรงนะครับเช่นโรงพยาบาลเอกชนอย่างนี้เนี่ยไม่เอ่ยชื่อโรงพยาบาลเข้าราชการเงินเข้าจากการตรวจที่การประจำปีเนี่ยเขาได้เยอะพอสมควรนะถ้า full option เนี่ยแต่ที่หมอต้องการก็แค่กลาง option กลางๆมากกว่าลูกชาย49ปีเองพี่เอาไว้ตอน55ก่อนนะตอนนี้ค่อยไปพูดจน full option นะครับถ้า full option จริงทำที่โรงพยาบาลเอกชนมันก็สะดวกดีนะพี่แต่ว่าบางงานเขาจะเช็คไว้เวอร์เกินไปทำที่โรงพยาบาลรัฐบาลก็จะเป็นไปตามครับเป็นจริงที่เกิดขึ้นตัวคุณหมอก็ตรวจเจอนั่นเจอนี่เขาก็สั่งสแกนนี่ให้ตามเหตุตามผลจะดีสักกว่านะครับ
0: นะคะอย่าเพิ่งตระหนกตกใจจากสิ่งที่อาจารย์พูดหรือว่ารายการบอกไปนะคะเพียงแต่ว่าเราดูแลตัวเองให้อยู่ในกรอบอย่ามากไปอย่าน้อยไปอะไรที่มันเสี่ยงก็อย่าไปทำ บอกตัวเองด้วยอาจารย์เต่ากำลังบอกตัวเองด้วย
1: บางทีถ้าเราเข้าใจที่ผมเล่าให้เป็นสายงานแบบนี้เป็นล่างแหที่ไล่ไปเรื่อยๆเงี้ยไม่ฟังจะเข้าใจว่าทำไมหมอมันยุ่งเราตรงเรื่องนี้จังเลยเพราะเราไม่เห็นว่าตอนปลายทางมันคืออะไรแต่คนเขาเรียนหมอมาเขาจะถูกอาจารย์หมอสอนว่าไอ้ปลายทางอยู่ตรงนั้นไงมันเอาตายตรงนั้นแหละเราต้องกันไปแต่ต้นทางหรือกลางทางคอยกักหวังช่วยคนไข้ด้วยความเมตตาต่อท่านตามวิชาชีพนะครับ
0: นะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้อาจารย์น่าจะได้อีกสักหนึ่งคำถามนะคะเขาบอกว่าหลายปีก่อนมีคนบอกให้ผมคิดว่าพรุ่งนี้ผมจะเจ็บจะป่วยวันนี้ผมรู้เองว่าผมต้องทำอย่างไรคิดแบบนี้มา20กว่าปีแล้วเขามาแชร์กันดูแลสุขภาพการกินร่างกายก็ดีมากเลยนะครับอาจารย์เขามาแชร
1: ์ต้องครับพระพุทธองค์ทรงสอนมา 2,000 กว่าปีแล้วนะครับว่าอย่าส่งไว้ซึ่งความประมาทไงล่ะท่านฟัง
0: นะคะอ่ะเวลาหมดอาจารย์พรุ่งนี้เรามาตามต่อนะคะ
1: ครับพรุ่งนี้เราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการที่เราไปยิ้มนำไปแล้วครับว่าความเครียดความกังวลมันทำให้เกิดปัญหาอย่างไรกับคุณได้นะครับ
0: นะคะวันนี้อาจารย์หมอเป็นยาไข่มุกต่อน้อยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
4: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวก รโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
5: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ที่ไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
2: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
5: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only หลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
2: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
4: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่ง

0: ีเรดิโอขึ้นเมืองไทยแข็งแรง
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้กับผมเม่งพิพัฒน์แล้วก็พิการินทร์ครับท่านฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะฮะไปอัปเดตตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมกันหน่อยครับสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคมนะครับจนถึงวันที่3ตุลาคม2569นะฮะอันดับ1เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับ3.9 ล้านจะตีว่าเป็น4 ล้านก็ได้นะขาดอีกนิดหน่อยนะฮะ2เป็นมาเลเซีย2.9 ล้านครับก็ต่างกันราวๆ1 ล้านพอดีเลยนะครับอันดับ3เป็นอินเดีย1.7 ล้านนะครับ4เป็นรัสเซีย1.2 ล้านแล้ว5เป็นเกาหลีใต้800,000ครับเราไปกันที่6 7 8 9 10กันต่อนะฮะไต้หวันครับ800,000ญี่ปุ่น700,000นะครับอเมริกา700,000สหรัฐอาณาจักร736,000นะครับอันดับ10เป็นเยอรมัน640,000เออเยอรมันแปลกนะฮะชอบประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับในส่วนของปัจจัยนะฮะที่สำคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในที่กระตุ้นในส่วนของนักท่องเที่ยวนะครับจีนเนี่ยก็จำนวนท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นเนื่องจากมีวันหยุดวันชาติจีนนะครับในช่วงวันหยุดโกลเด้นวีคทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาโอ้โหสูงมากนะครับบวก 41.98% 42% ก็ได้นะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะฮะในส่วนของตัวเกาหลีใต้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากวันหยุด Nation Foundation Day นะฮะก็บวก 3.66% ครับอินเดียก็มีปัจจัยบวกเหมือนกันนะครับจากอุปสงค์หรือความต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ยังอยู่ในระดับสูงอยู่นะฮะมีจำนวนนักท่องเที่ยวบวก 16.53% ครับก็สำหรับในส่วนของกลุ่มตลาดระยะไกลนะฮะก็นักท่องเที่ยวชะลอตัวเนื่องจากตลาดส่วนใหญ่พักนะฮะก่อนที่จะเดินทางต่อในช่วงของไฮซีซั่นครับอ่ะก็เป็นปัจจัยบวกสำคัญนะครับในส่วนของตัวเลขในแง่ของรายได้นะครับก็จำนวนรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับตอนนี้อยู่ที่1.1 ล้านนะครับล้านนะครับบาทนะครับในส่วนของตัวกลุ่มของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เป็นไทยเที่ยวไทยนะครับ900,000 ล้านบาทครับโดยประมาณนะ920,000นะครับก็โอเคก็เป็นในส่วนของตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่ผ่านมานะครับที่ไปกันที่อุณหภูมิกันหน่อยนะฮะเตรียมตัวเข้าหน้าหนาวแล้วมั้งอีกไม่กี่วันนะครับก็น่าจะเข้ากันแล้วนะฮะที่ดอยอินทนนท์นะครับอุณหภูมิเช้านี้11 องศาเซลเซียสครับก็เย็นต่อเนื่องสำหรับดอยอินทนนท์นะฮะสบายๆครับถ้าใครได้มีโอกาสเดินทางไปนะก็ขอชวนไปเที่ยวที่ดอยอินทนนท์ครับพี่กายหนูใสยังฮะฝากต่อสายพิการด้วยครับไปกันที่งานบุญงานประเพณีกันหน่อยครับขอเชิญเที่ยวงานออกพรรษางานบุญเขาพระ งามเทโวโรหณะนะครับสุสานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนนะครับที่ลบจังหวัดลบบุรีนะครับก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนะครับร่วมสัมผัสพลังแห่งศรัทธาและความงดงามของประเพณีไทยโบราณนะฮะเนื่องในงานออกพรรษาในงานเขาพระ งามเทโวโรหณะแม่ผมสะดุดตรงนี้สักทีเลยครับประจำปี2569นะฮะสักการะหลวงพ่อใหญ่สืบสานวิถีข้าวต้มลูกโยนสัมผัสมนต์เสน่ห์หยาดวันนอนพักนะครับจะจัดวันที่27ตุลาคมเป็นวันอังคารนะครับตั้งแต่เวลา 6:30 นเป็นต้นไปในช่วงเช้านะครับที่วัดสิริจันทร์นิมิตวรวิหารนะครับหรือวัดเขาพังงานนั่นเองที่อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนะครับก็มีพิธีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนก็เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นะฮะก็โยนให้กับทางพระสุสงนะครับโยนลงบาตรนะที่เดินลาดลงมาจากบันไดหน้าเชิงเขานะครับก็เปรียบเสมือนภาพจำลองการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะพบกับขบวนนางฟ้าเทวดานำโดยนางเอกมีใบมิ้นด้วยนะใครก็ไม่รู้จะอยากไปดูเหมือนกันนะครับแล้วก็กราบขอพรหลวงพ่อใหญ่นะฮะแล้วก็ชมดอกไม้ถิ่น
3: ความงดงามของดอกหยาดวานอนพักนะครับเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ่ะพี่กามาแล้วพี่กาสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเมงครับสัญญาณชัดเจนไหมครับ
3: ชัดเจนครับผม
4: ครับวันนี้อยู่นอกสถานที่ครับก็เลยต้องเช็คสัญญาณกันซะหน่อย
3: ต่ออีกนิดนึงได้ไหม
4: ได้เลยครับ
3: ครับก็ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขามีปรับในส่วนของตัวแหน่งผู้บริหารเรียบร้อยแล้วนะครับอยากรู้ว่าใครเป็นใครก็เข้าไปดูได้ที่เพจ Variety Travel แปะไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับ
4: ก็เป็นการเขาเรียกว่าทัฟเฟิลตามฤดูกาลเนาะแล้วก็จริงๆแล้วทุกท่านก็มีความสามารถแบบว่าจะได้มีหลายๆมุมไปสร้างเสริมให้ประเทศเราในเรื่องการท่องเที่ยวแข็งแรงเนาะอะไรนั้น
3: ก็มีในส่วนของตัวซึ่งก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของท่องเที่ยวของรายการเรานะฮะในเรื่องของแนวคิดนะครับที่ทางการท่องเที่ยวจะใช้4ยุทธศาสตร์หลักนะครับภายใต้แนวคิด The Year of Transformation นะฮะก็เปลี่ยนผ่านการเติบโตเชิงปริมาณสู่คุณค่านะครับก็มีปรับสมดุลโครงสร้างตลาดยกระดับคุณค่าประสบการณ์ท่องเที่ยวสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตใหม่แล้วก็มีกำลังทุกภาคส่วนเพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กรและอุตสาหกรรมนะฮะมีเป้าหมายด้วยนะครับเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียในเรื่องของคุณค่าและก็ความหมายในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะฮะ
4: สุดยอดเลยนี่ก็จริงๆแล้วเราก็จะต้องถึงเรียกว่าจริงๆแล้วหลายประเทศคุณเม่ง
3: ครับ
4: เขาปรับตัวไปก่อนหน้าเราเยอะมากนะก็คืออย่างเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องความเป็นแบบถ้าพูดบ่อยๆก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจของผู้เยี่ยมเยือนหรือ visitor economy เนี่ยก็คืออย่างไต้หวันหรืออย่างออสเตรเลียหรืออย่างออสเตรียหรืออย่างประเทศทางยุโรปหลายๆประเทศเนี่ยก็ปรับเรื่องนี้ไปหมดแล้วรวมทั้งจริงๆแล้วสิงคโปร์เนี่ยก็เก็บตัวเลขแบบนี้ไปหมดแล้วก็คือใช้ลักษณะของมูลค่าแหละคุณเองมาเป็นตัววัดกัน GDP ของการท่องเที่ยว
3: ครับอยากรู้แค่นั้นเองครับพี่ก้าวว่าเราจะรวมหน่วยงานต่างๆเข้ามาอยู่ภายใต้ของกระทรวงท่องวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเมื่อไหร
4: ่อ๋อก็โดยรถแมพอันนี้เปิดเผยโดยทางต่อสละครนะก็คือสำนักงานที่เป็น HR ของรัฐบาลแล้วกันHR แบบเวลาพูดตัวย่อแล้วมันอธิบายยากนะก็คือ HR ฝ่ายบุคคลของรัฐบาลเนี่ยก็เบื้องต้นก็คือมีเป้าหมายตามรถแมพของรัฐบาลเนี่ยเขาจะอยากให้จบทุกอย่างเนี่ยสิ้นปีนี้เพื่อต้นปีหน้าเนี่ยควบรวมได้เข้า

0: รวมด้วยหรือเปล่าพวกกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่เดินทางในรูปแบบของบริษัท
1: ปีเสร็จปีเสร็จใช่ไหมคือตอนนี้ก็ชัดเจนเหมือนกันว่าจริงๆแล้วหน่วยงานแบบทีเสร็จหรือองค์การส่งเสริมการประชุมนานาชาติเนี่ยเขาภารกิจเขาคล้ายๆ BOI คุณเม่ง
0: อ๋อก็จะไม่เข้ามารวมด้วย
1: เขาก็อยู่สำนักนายกเหมือนเดิมเพราะว่าเขาต้องการการขับเคลื่อนจากระดับผู้นำแล้วก็ไม่ได้เดินไม่ได้เดินทางเพื่อมาควบรวมใดๆแล้วก็จริงๆแล้วโดยในอดีตนะในอดีตเนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยอยู่กับสำนักนายกนะคุณเม่ง
0: ก่อนที่จะ
1: มาอยู่กระทรวงท่องเที่ยวเพราะนั้นหมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะภารกิจของการองค์การส่งเสริมทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นภารกิจหลักของที่จะเป็นผู้นำต้องขับเคลื่อนเนาะผู้นำก็คือนายกรัฐมนตรีก็จริงๆมันอยู่สำนักนายกก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรอยู่แล้วมันเป็นโครงสร้างนั้นมาตั้งแต่ต้นแต่ว่าเผอิญว่าเรามีการควบรวมเรามีการสร้างกระทรวงใหม่ในเมื่อถอยหลังกลับไปเมื่อราวๆทั้ง20ปีที่แล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้น10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดสิ่งนี้ขึ้นคราวนี้วิธีการผ่าหรือการเปลี่ยนผ่านน่ะมันก็ต้องใช้เวลาเนาะง
0: ั้
1: นหมายความว่าก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าทางทีเสียบอ่ะท่านก็จะอยู่สำนักนายกเหมือนเดิมแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะทีเสียบอ่ะทำงานครอบคลุมกับทรทอยู่แล้วนะคุณเม่งคือพี่ทีเสียบพี่ทีเสียบนี่เขาแม่นแฟนแล้วก็ตัวเลขต่างๆเนี่ยเขาก็เก็บแล้วก็มีช่องทางที่เชื่อมต่อกันอยู่แล้วอันเนี้ยถ้าท่านผู้ฟังแล้วก็จะได้นึกออกว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้หมายความว่าองค์การต่างๆของประเทศไทยอ่ะมันแบ่งเป็นไซโลใช่จริงๆนะแต่มันโครงสร้างของการบริหารอ่ะมันถูกแบ่งเป็นไซโลเพราะฉะนั้นแต่ว่าจริงๆอ่ะพี่ที่เขาทำงานแบบเชื่อมต่อในระดับกลางล่างเนี่ยเขาทำงานกันแนบแน่นอยู่แล้วเขาไม่ได้ต่างคนต่างทำอ่ะเขารู้ก็คือเวลาไปมุดเราไปรถโชว์ทีนึงนะคุณเหม่ง
0: ครับ
1: สภาพคุณเหม่งก็เคยไปแหละคุณเหม่งก็เคยเห็นแหละก็จะมีพี่ๆททพี่ๆทีเสร็จพี่ๆสมาคมต่างๆก็ไปรวมกันหมดแหละ
0: มัน
1: ก็ถูกเขาเรียกว่าบูรณาการไปร่วมกันในวันเดียวกันในที่แห่งเดียวกันถึงแม้ว่าอาจจะอยู่คนละหน่วยงานกันก็ตามเขาก็ทำงานร่วมกันอยู่แล้วว่าสมมติว่าสมมติเราเป็นลูกค้านะสมมติเราเป็นลูกค้าคนนึงจากประเทศเยอรมนีเราอยากจัดการประชุมทท.ก็จะผายมือมาเลยนี่เลยครับติดต่อกับคนนี้ได้เลยนี่เลยองค์การส่งเสริมการจัดการประชุมอ
0: ะ
1: ไรเงี้ยหรือถ้าจะติดต่อเรื่องเขาอยากได้โรงแรมไม่เลยสมาคมโรงแรมอยากได้เครือข่ายโรงแรมแล้วก็ผู้ประกอบการก็อยู่ในมือที่ทท.เรียกว่ามีถ้าพูดกันภาษาบ้านๆเรามีคอนเนคชันละกันก
0: ัน
1: อยู่แล้วมันก็ต่อเนื่องกันอยู่แล้วมันทุกคนไม่ได้แต่ทุกคนก็เป็นนางกวักอ่ะ
0: ช่วยกันนะทำงานดึงดูดนักท่องเที่ยวฮะคนละไม้คนละมือ
1: ใช่แต่ว่าผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าแล้วผ่าทำไมแล้วผ่าทำไมจะผ่าไปเพื่ออะไรประโยชน์อะไรสิ่งที่ดีขึ้นก็คือสิ่งนี้ครับก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทท.เนี่ยก็จะเริ่มมีแหล่งท่องเที่ยวที่ตัวเองเป็นเจ้าของร่วมกันในกระทรวงคือไม่ได้เป็นเจ้าของทท.ไม่ได้เป็นเจ้าของนะแต่หมายความว่าที่ตัวเองมีเพื่อนข้างๆห้องเนี่ยเพื่อนร่วมห้องเนี่ยเป็นเจ้าของก็คือกรมศิลปากรก็คือโบราณสถานซึ่งต้องยอมรับว่ามีพลังดึงดูดนะคุณเหม่งโบราณสถานเนี่ยแบบว่าดังนั้นหมายความว่าการจัดการแบบบูรณาการความคิดความทันสมัยหรือการใช้อีเวนต์เพื่อลีดแบบว่าเป็นฟังก์ชันในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เกิดประสบการณ์ร่วมกับประวัติศาสตร์ก็จะเกิดได้ง่ายขึ้นและเกิดได้มากขึ้นในขณะที่มีการอนุรักษ์อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละคุณเหม่งเน
0: ี่
1: ยมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าบูรณาการเพราะภายใต้การดำเนินการของนั่นรัฐมนตรีคนเดียวกันไง
0: ม
1: ันก็จะไปเคลื่อนตัวเร็วขึ้นมันง่ายขึ้นเนี่ยก็อยู่ดีๆซึ่งเมื่อก่อนต้องยอมรับว่ากระทรวงท่องเที่ยวไม่มีทรัพยากรอะไรเลยคุณเหม่งข้อที่1ข้อที่2อันนี้เรื่องฟิล์มคุณเหม่งจะเข้าใจดีมากขึ้นอีกสารพัดเลยล่ะเรื่องการดึงดูดการลงทุนทางด้านการถ่ายทำภาพยนตร์นะครับก็คือเมื่อก่อนอ่ะทอก็เป็นเขาเรียกว่าเราถ้าพูดกันตรงๆก็คือว่าเป็นทูตไปดึงดูดกับซีอื่นๆมาเนาะที่แบบว่าเขาเรียกกองถ่ายฮอลลีวูดกองถ่ายบอลลีวูดโน่นนี่นั่นไปกวักมือมาเนี่ยเรียกแบบขำๆแบบประเทศไทยก็ให้เห็นภาพจริงๆก็เป็นนางกวักเป็นนางกวักที่น่ารักอ่ะเก่งๆด้วยเป็นนางกวักที่กวักเก่งมากกองถ่ายเขาก็มากันแต่ว่าเขาต้องมาขออะไรเขาต้องมาขออนุขอการเข้าการถ่ายทำก็จะมีกองภาพยนตร์ของกระทรวงกรมการท่องเที่ยวนะแล้วก็มาเสร็จปุ๊บก็จะมีกองอนุมัติกองถ่ายภาพยนตร์หรือบทนู่นนี่นั่นของกระทรวงวัฒนธรรมอีกมันก็กลายเป็นทำงานอยู่2กระทรวงเนาะ2แหล่งซึ่งก็กลายเป็นกว่าจะผ่านไปถึงมันก็ไกลฉะนั้นการควบรวมก็ดีเลยเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเอามารวมกันซะก็ขอที่เดียวกระทรวงเดียวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกวักเข้ามาดูแลเขาเรื่องการถ่ายทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดูแลความปลอดภัยด้วยคุณเหม่งถูกไหมเพราะท่องเที่ยวมีตำรวจท่องเที่ยวมีอาสาอสท่องเที่ยวมีแท็กอะเจ้าหน้าที่แท็กที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องเครือข่ายของต่างจังหวัดก็จะช่วยดูแลของพวกนี้ได้อีก

0: พวกนี้นี่ดูหมดเลยในแง่ของกองถ่ายเถื่อนด้วยนะฮะก็ต้องมีการตั้งกฎระเบียบขึ้นมาควบคุมกัน
1: ใช่ก็กลายเป็นเลกูเลเตอร์ที่มีประสิทธิภาพกลายเป็นการรวมศูนย์เลกูเลเตอร์คุณเหม่งเลกูเลเตอร์ท่านฟังอาจจะบอกเรื่องมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าผู้คุ้มกฎแล้วกันเนาะผู้ดูแลกติกาผู้มารวมทั้งผู้ให้ความช่วยเหลือนะหรือฟาซิลิเทเตอร์ด้วยนะก็คือผู้คุ้มกฎรวมทั้งเป็นคู่ผู้สนับสนุนนะมันคนเดียวกันก็คือกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนี่แหละก็จะกลายเป็นเจ้าภาพหลักของการดูแลกองถ่ายข้ามชาติและเจ้าภาพหลักของการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยหรือกองถ่ายไทยเพื่อให้ไปต่างประเทศคุณเมง
0: ฮะ
1: มันเป็นขาไปขากลับเลยนะทั้งคู่มันก็จะกลายแล้วก็รวมทั้งพวก CPPCEA ที่เป็น Creative Economy ทั้งหลายนะฮะก็ทำงานอยู่ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยไม่งั้นมันแยกส่วนเนี่ยเห็นเลยว่าประโยชน์ของการควบรวมมันดีขึ้นอย่างมหาศาลครับเพราะมันทำให้หน่วยงานนี้มีพลังในการทำงานมากขึ้นนี่คือเหตุผลที่เหมาะสมในการที่จะควบรวมคุณเม่งนี่แหละอันนี้แต่ครั้งนี้แล้วว่าบอกอ้าวแล้วกีฬายังไงล่ะกีฬาก็จะไปมุ่งหวังเรื่องอื่นเพิ่มเติมขึ้นไปครับก็จะเป็นเรื่องของความเป็นเลิศกีฬาเพื่อเศรษฐกิจกองเศรษฐกิจการกีฬาก็ต้องเกิดขึ้นแยกออกไปเพื่อเขาเรียกว่าส่งเสริมการจัดการกีฬาเพื่อให้เกิดอีโคซิสเต็มทั้งความเป็นเลิศและทั้งระดับมืออาชีพน
0: ี
1: ่ไงรวมทั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาที่เกี่ยวข้องก็คือมหาวิทยาลัยการกีฬาต่างๆที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคและในแต่ละสถาบันเนาะก็จะกลายเป็นการผลักดันให้มืออาชีพด้านการกีฬาเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการพึ่งสมาคมกีฬาอย่างเดียวคุณเอง
0: ในแง่ของกิจกรรมในเรื่องของท่องเที่ยวก็พูดง่ายๆว่ามีต้นทุนทางวัฒนธรรมนี่แหละนะฮะ
1: ใช่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็คราวนี้พอกระทรวงใหญ่ขึ้นคุณเมงเอามาต้องเอามาว่ามันใหญ่ขึ้นจริงๆนะใหญ่ขึ้นเนี่ยกระทรวงใหญ่ขึ้นงบประมาณที่สามารถขอได้มันก็ไม่เป็นเบี้ยหัวแตกนะคุณเมงเนาะมันก็มันแบ่งไปท่องเที่ยวกีฬาก็มาแบ่งกีฬาด้วยแบ่งท่องเที่ยวด้วยกลายเป็นงบมันก็ซินิจัยอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวการทำงานบางอย่างที่มันซับซ้อนกันมันก็จะบูรณาการเช่นตัวโป๊ะเขาจะรู้เลยโปรโมทก็ไปกับททเลยททก็ทำทุกมิติทั้งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เลยถูกไหมฮะมันมีก็ต้องมีส่วนงานบางส่วนงานที่ปรับตัวส่วนที่เป็นคนที่บูรณะแหล่งคนที่ดูแลแหล่งก็มีงบในการดูแลแหล่งมากขึ้นรวมทั้งมีการเรียกว่าส่งเสริมให้เกิดอีโคซิสเต็มของแหล่งท่องเที่ยวได้มากขึ้นอีกคุณเหม่งมันโบราณสถานนี่ต้องยอมรับนะรอบๆโบราณสถานมันมีชุมชนอีกนะคุณเหม่ง
0: ครับ
1: ชุมชนนั้นก็มีพี่คนนึงมีน้องเล็กอีกคนนึงก็คืออพท.ครับองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษครับซึ่งเขาทำได้เก่งมากๆเลยนะในเรื่องของจังหวัดน่านหรือสีสุโขทัยหรือแหล่งมรดกโลกในอดีตต่างๆซึ่งตอนนี้เขาก็ไปทำที่น่านสำเร็จแล้วทำเกาะช้างสำเร็จอย่างดีเนี่ยก็จะกลายเป็นข้างๆถ้าคุณเหม่งนึกภาพหรือท่านผู้ฟังนึกภาพอ่ะข้างๆของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานเช่นศรีสัชนาลัยก็จะมีบ้านหมู่บ้านโน่นนี่นั่นหรือน่านอย่างเงี้ยนะมีมรดกโลกมีว่าที่มรดกโลกยังไม่ได้เป็นน
0: ะ
1: ว่าที่มรดกโลกอยู่ตรงกลางแต่รอบๆอ่ะมันมีชุมชนอีกเพียบเลยซึ่งอพท.ก็จะทำหน้าที่นี้ต่อไปมันก็จะเหมือนมันก็จะกลายเป็นเศรษฐกิจที่ว่าเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชนซึ่งเป็นรากเลยนะรากของประเทศไทยเลยอ่ะเนี่ยมันเห็นไหมพอมันอยู่รวมกันปุ๊บความง่ายและความเข้าถึงมันเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นคุณเหม่งนี่แหละนี่คือพื้นฐานของให้เห็นภาพรวมคร่าวๆเนาะพอท่านเห็นภาพรวมท่านก็อ๋อมันซินิไซส์หรือมันเป็นการรวมศูนย์เพื่อให้เกิดพลังที่แข็งแรงมากขึ้นนะครับ
0: ในขณะที่ทรัพยากรเรื่องของท่องเที่ยวของไทยวัฒนธรรมก็เรื่องนึงแต่ว่าในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติก็อีกเรื่องนึงด้วยนะครับพี่กาย
1: ถูกต้องคราวนี้ไอ้แหล่ง
0: ท่องเที่ยวมันรวมกันก็มันจะพี่มหาใหญ่ไปหน่อย
1: อันนี้ก็อีกโลกนึงแต่ว่าโดยหลักการแล้วมันก็ไม่ซับซ้อนเนาะคราวนี้ถ้าท่านไปเห็นแบบว่าเนี่ยแหละโรดแมพของกระทรวงดูสิกระทรวงทรัพย์
0: ธร
1: รมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: ชื่อ
1: ยาวก็เขาก็ควบไปรวมไปทิ้งแล้วคุณเมง เขาก็ขยายกระทรวงมาแล้วรอบนึงอ่ะว่ายง่ายนะกระทรวงทรัพย์มีกรมอะไรเพิ่มขึ้นเยอะแยะมีคราวนี้ประเด็นก็คือว่าอันนั้นอ่ะก็เรื่องของทรัพยากรและการอนุรักษ์จริงๆก็คือเขามีบทบาทหน้าที่นั้นคราวนี้แหล่งท่องเที่ยวหาดทรายชายทะเลนี่แหละภูเขาหาดทรายชายทะเลเนี่ยมันก็มีความเปราะบางคุณเมงที่เรารู้กันซึ่งก็เหมือนกับอุทยานแห่งชาติเอ้ยเขาจะเหมือนกับโบราณสถานนะมันมีเปราะบางแต่ความเปราะบางนั้นมีเจ้าภาพอยู่แล้วคราวนี้วิธีการนำคนเข้าไปสู่ความเปราะบางนั้นก็ไม่ซับซ้อนอะไรก็ต้องเป็นการทำงานร่วมมือกันคราวนี้ถ้าจะมาควบทุกอย่างมันก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะแ มันก็ต้องมีการมันมีเขาเรียกว่ามันมีช่องทางที่เชื่อมต่อกันอยู่แล้วด้วยติ๊กเก็ตอ่ะคุณเม่ง
0: ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการดูแลรักษาในแง่ของความยั่งยืนให้แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติอยู่กับไทยไปนานๆนะฮะเอามารวมทางฝั่งของวัฒนธรรมท่องเที่ยวตรงๆเนี่ยมันก็อาจจะ
1: ไม่เหมาะ
0: สักเท่าไหร่
1: ไม่เหมาะเพราะว่าเขามันมีมิติเรื่องลมฝนฟ้าอากาศด้วยคุณเม่งแต่ว่ามันมีมิติเชิงอื่นๆที่มากกว่าเศรษฐกิจด้วยมันมีมิติเชิงทรัพยากรจริงๆอันนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นมิติทางวิทยาศาสตร์จริงๆคุณเม่งมันเป็นจริงกระทรวงทรัพย์เป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์นะเป็นกระทรวงกึ่งวิทยาศาสตร์ถูกไหมฮะ
0: ครับก็เป็นศาสตร์ที่ต้องเรียนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะต้องไปเรียนด้วย
1: แต่ส่วนกระทรวงท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเป็นศาสตร์เชิงศิลป์นะ
0: เรียนก็ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้แค่นั้นเอง
1: ใช่เป็นแบบวิทย์มีวิทย์บ้างในส่วนโบราณคดีแต่ว่าในส่วนจริงๆมันเป็นศาสตร์เชิงศิลป์นั่นหมายความว่าเด็กวิทย์กับเด็กศิลป์นะมันคิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ไม่ได้หมายความทำงานร่วมกันไม่ได้นี่เขาก็ทำงานร่วมกันมาเป็นอย่างดีเนาะ
0: แต่ต้องเติม business ในเรื่องของการตลาดเข้าไปมันก็จะ perfect ในแง่ของการทำในเรื่องของท่องเที่ยว
1: ใช่ซึ่งอย่างเงี้ยพูดกันตรงๆเลยเราเป็นนักท่องเที่ยวเลยคุณเหม่งเรารู้เลยแต่ว่านักท่องเที่ยวถ้าเราทำท่องเที่ยวเราอาจจะมีมุมของความคิดเชิง marketing เยอะเนาะแต่ในเชิงของทรัพยากรเขาก็ต้องพร้อมปิดบางที่ที่มันใกล้แย่หรือแย่เช่นอย่างเช่นกรณีซีมิลันหรือซูรินนะคุณเม่งถูกปะก็คือปิดหรือกรณีพูดกันตามตรงเลยก็เห็นเลยเนาะอปท.ทำหน้าที่ทำกระเช้าขึ้นทำชุมชนรอบภูกระดึงนะทำ ERA ฮะทำการสำรวจสิ่งแวดล้อมเพื่อทำกระเช้านู่นนี่นั่นทำการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อขึ้นไปถึงสู่ยอดแต่ลักษณะการปิดเปิดก็ต้องการเป็นกระทรวงทรัพย์เป็นคนดูแลกรมอุทยานก็ต้องเป็นคนแบบช่วงนี้ปิดให้ภูกระดึงฟื้นฟูหรือ role of role ก็คือกฎกติกามารยาทในการที่นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตัวที่เมื่ออยู่ในบนยอดหรือเมื่อการเดินทางขึ้นผ่านข้ามผ่านไปสู่เขตอนุรักษ์ซึ่งมีทั้งสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมอ่ะก็ต้องกลายเป็นวิทยาศาสตร์เข้าไปควบคุมมันเพราะฉะนั้นหมายความว่ากติกาเปิดปิดนู่นนี่นั่นทั้งหาดทรายชายทะเลภูเขาก็ต้องเป็นของกรมอุทยานและกระทรวงทรัพย์แต่พอกติกาแบบคนที่นำคนมาเพื่อให้เคารพกติกานั้นก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนี่ไงแ
0: บ
1: ่งโรกันอยู่ชัดเจนอยู่แล้วเราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นการแยกส่วนที่เหมาะสมแต่มันมีการแยกส่วนที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ควบรวมมันซะก็ไม่แปลกอะไรคร
0: ับ
1: นี่เลยคราวนี้เล่าขยายนิดเดียวท่านผู้ฟังจะได้นึกภาพออกมีเคยมีการควบรวมที่แปลกกว่านี้ในต่างประเทศนะคุณเม่งก็คือไม่เรียกการควบรวมหรอกเรียกว่ากระทรวงชื่อกระทรวงที่แปลกๆเนี่ยอย่างเช่นอย่างเกาหลีนี่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเหมือนเราเอง
0: ครับ
1: ก็คือผลักดันซอฟต์พาวเวอร์หาเข้าก็คือคนมาเสพซอฟต์พาวเวอร์เกาหลีและผลักออกไปต่างประเทศเป็นระดับนานาชาติเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นเคพาวเวอร์ถูกไหมเนี่ยก็เป็นแบบเกาหลีแต่ญี่ปุ่นอ่ะกระทรวงรางและการท่องเที่ยวอ่ะคุณเหม่งคิดดูดิมันเกี่ยวกันเลยนะมันแทบจะไม่เกี่ยวแต่ในอดีตก็ญี่ปุ่นพัฒนาประเทศด้วยการใช้รางครับก็คือรถไฟ
0: มันก็มีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันนะเพราะว่าทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยมีระบบรางที่เข้าถึงทุกชุมชนนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีของเขา
1: ใช่ซึ่งตอนแรกเดี๋ยวพอเล่าไปแล้วคุณเหม่งจะพอนึกออกกระทรวงรางและการท่องเที่ยวนี่ของญี่ปุ่นใช่ไหมก็คือใช้ระบบการใช้รางแล้วเขาก็พบว่ารถไฟเขาสามารถแล่นเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวสวยๆเต็มเลย
0: ครับ
1: เขาก็เลยสร้างเขาเรียกว่าเอาสถานีรถไฟเป็นหับของการท่องเที่ยวเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นนะขออนุญาตที่เอ่ยนะครับแต่ว่าให้ท่านเห็นมิติคุณเหม่งก็จะกลายเป็นว่ามีทออยู่ตามสถานีรถไฟอ่ะถูกป่ะ
0: ก็ดีแล้ว
1: คือมีมิติหนึ่งสามารถแนะนำคุณเหม่งไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไปอันนี้ได้ไปอันนั้นได้เดินอันนี้หมู่บ้านอันนั้นถูกไหมเป็นอย่างนั้นเลยนะทุกสถานีรถไฟที่เป็นสถานีรถไฟระดับหมู่บ้านเลยนะถูกไหมเนี่ยมันเป็นผลผลิตจากกระทรวงรางและการท่องเที่ยวคราวนี้ประเทศไทยก็เคยเป็นแบบนั้นนะในอดีตสมัยจอมพลสฤษดิ์อ่ะคุณเหม่งก่อนจอมพลสฤษดิ์เนี่ยมีกระทรวงมีเรามีกรมรถไฟกรมรถไฟการรถไฟนี่แหละการรถไฟเป็นคนแรกที่เริ่มเรื่องการท่องเที่ยวนะคุณเหม่งเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนทอราบเงาอยู่กับการรถไฟนะ
0: โอ้ครับครับ
1: ก็คือเราก็ใช้โมเดลของญี่ปุ่นนั่นแหละคุณเหม่งก็คือผลิตทางรถไฟเข้าไปในชุมชนต่างๆแล้วก็มีการท่องเที่ยวไปกับรถไฟครับคุณเหม่งครับเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจที่แบบสถานีแม่น้ำสถานีน้ำตกอะไรแบบนี้สถานีเราจะเห็นชื่อสถานีคลองนาลายใช่เห็นไหมคุณเหม่งลองนึกค่อยๆนึกภาพตามมันเป็นสถานีที่แหล่งท่องเที่ยวจริงๆด้วยแหละ
0: เมื่อก่อนนั่งรถไฟไปพักตากอากาศอย่างที่หัวหินก็ไปลงที่อะไรนะ
1: หัวหิน
0: ปฏิพัทธ์สวนสดปฏิพัทธ์ลงพอลงปุ๊บก็มีที่พักเรียบร้อยเลยของทหารเรือ
1: แล้วมีโรงแรมรถไฟสมัยก่อน
0: อืมครับ
1: มีโรงแรมรถไฟน
0: ี่ในหลายๆจังหวัดเลยเนี่ยอันนี้
1: เชียงใหม่ถูกป่ะ

0: อยู่ที่เขาใหญ่ฮะมีเชียงใหม่เขาใหญ่มีอะไร
1: มีเชียงซาวก็มีไม่มี
0: โรงแรมรถไฟมีฮะโพรพีเทลปัจจุบันครับ
1: โอ้ครับ
0: นั่นแหละมีโรงแรมรถไฟคุณเหม่งเมื่อก่อนมีโรงแรมรถไฟเต็มเลยคือเป็นที่ของการรถไฟที่สร้างโรงแรมเพื่อนี่แหละผมก็เลยบอกว่ามันต่อยอดออกไปจากระบบคิดเรื่องรางนี่แหละแต่หลังจากนั้นเอ๊รางประเทศไทยมันไม่ได้เติบโตไปตามกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับ
1: แต่นะตอนนี้เนี่ย10:30 นแล้วครับพี่กาเดี๋ยวเราคงต้องไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel พักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: Mcord

0: 1-6-7-3-6
1: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
2: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของวาไรตี้ทาวเวลอยู่กับผมเบ่งพิพัฒน์และก็พี่ก้าลินทร์ครับ
3: ครับครับเมื่อกี้พูดค้างไว้
2: เลยเดี๋ยวมีพีอาร์รอสักแป๊บหนึ่งฮะของทางสถานีฮะกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจร่วมออกเดินทางไปกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมรุ่นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติ 21-22 พฤศจิกายนนี้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142 0809195365หรือทางเพจ Facebook FM 99ครับไปที่ข่าว PR อีกข่าวหนึ่งนะฮะ FM 99 Active Radio ชวนแฟนรายการร่วมกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4โอเคไปที่เบตงครั้งหนึ่งในชีวิตเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามสุดสยามเมืองงามชายแดนสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตลิ้มรสของอร่อยขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงเที่ยวชมสวนดอกไม้หมื่นบุปผาหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์ที่สูงและใหญ่ที่สุดนะฮะอุโมงค์เบตงมงคลลิฟต์แช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตงเช็คอินถ่ายรูปใต้สุดแดนสยามขากลับแวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้3วัน2คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้เก็บกระเป๋ามาแต่ตัวกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99 สนใจสอบถาม

0: ละเอียดเพิ่มเติมที่0935315142 0819195365หรือทางเพจ Facebook FM 99อย่ารอช้านะครับเตรียมตัวเดินทางไปกันไปที่ข้อความสักนิดนะฮะคุณสุวิทย์ทักทายมาครับสวัสดีครับคุณสุวิทย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ที่เพจ Facebookquality travel ครับพี่เคยกินข้าวกล่องที่เก็บได้2ปีที่เอามาแจกตอนน้ำท่วมยังครับนี่มีดร.เชนแกทำอยู
1: ่อ๋อข้าวกล่องที่เก็บได้2ปี
0: 18เดือน18เดือน18เดือน2ปี2ปี
1: ข้าวกล่องที่เขาเก็บได้2ปีไงก็เขาเป็นระบบเขาเรียกระบบสเตอริไลซ์ไงคร
0: ับ
1: อ๋อเว้ยออกก็ไม่อะไรนี่มันเป็นระบบเขาเรียกระบบไม่เคยทานแต่ว่าเคยเห็นว่ามีข้าวกล่องแบบนี
0: ้แต่เห็นรัฐมนตรีผู้บริหารของกระทรวงอว.เขาทานกันอยู่นะ
1: ก็ไม่
0: เขาทำคลิปถ่ายออกมาด้วยบอกรสชาติดีเชียว
1: ใช่เป็นระบบเขาเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งของการรักษาอาหารครับ
0: ฮะแล้วก็สวัสดีพี่ก้าพี่เหม่งบางกะปิแดดจ้ามากเหมาะกับการเหมาะสำหรับพ่อบ้านซักผ้าตากผ้าใช่ไหมฮะ
1: ซักผ้าแหละฮะก็เนี่ยอะไรที่มันเปื้อนๆมันเปื้อนก็เอาออกมาช่วงนี้แหละชักล้างให้เต็มที
0: ่อีกท่านนึงส่งเข้ามาน่าจะผิดเวลาไปนิดนึงพอทักป๋าเทพกับเอ้ยป๋ากับพี่เทพผอ.เทพอ่ะ
1: อ๋อสวัสดีครับสวัสดีแทนฮะสวัสดีท่านผอ.ครับสวัสดีท่านผอ.
0: กลับมาต่อครับเรื่องของท่องเที่ยวเรา
1: ครับก็อันนี้เมื่อกี้เล่าค้างไว้เรื่องกระทรวงรางเนาะก
0: ็
1: คือว่าในความเป็นอินสปิเรชันของกระทรวงรางและการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยยุคเริ่มแรกของการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยนะคุณเม่ง
0: ครับ
1: ซึ่งหลังจากนั้นพอก็มีเขาเรียกว่ามีมรดกตกทอดมาแล้วลองไปดูนะก็จะมีโรงแรมรถไฟอยู่ตามที่ต่างๆเช่นเชียงใหม่คุณเม่งจะนึกออกตรงข้ามทางรถไฟเลยซ
0: ึ่
1: งปัจจุบันล้างอยู่นะ
0: ล้าง
1: ไปแล้วด้วยซ้ำ
0: ผมเคยไปนอนด้วยนะ
1: มันล้าเหรอโอ้โรงแรมรถไฟเชียงใหม่นะแล้วก็มีโรงแรมรถไฟหัวหินโรงแรมรถไฟที่โน่นที่นี่อะไรก็ว่ากันไปมีโรงแรมเหล่านี้หลายๆแห่งเลยนะแล้วก็ในสถานีที่ต่างจังหวัดเนี่ยหลายๆจังหวัดเนี่ยเขาเรียกว่ารอบๆข้างอ่ะมันมีการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณเหม่งเกิดขึ้นมีตลาดเกิดขึ้นคล้ายๆโมเดลท้ายญี่ปุ่นเลยในตอนแรกๆแต่พอการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือการรถไฟไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีความเขาเรียกว่าติดขัดในการพัฒนาเส้นทางนะคุณเหม่งนะยาวนาน
0: จริงๆถ้าไม่แยกกันถ้าเอามารวมกันตั้งแต่เมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วเผลอๆเราอาจจะมีอะไรนะชินกันเซ็นไทยแลนด์ก็ได้นะ
1: ก็นั่นไงคราวนี้แต่พอมันเป็นอย่างนี้เนาะพอเป็นแบบว่าการมันอยู่ที่แผนพัฒนาด้วยคุณเหม่ง
0: จาก
1: วันนั้นเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะต้องยอมรับเลยนะว่ารถไฟไทยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเส้นทางหลักในการส่งเสริมเศรษฐกิจน
0: ะ
1: ถ้าคุณเหม่งลองดูสถานีเหล่านี้นะผมพยายามให้นึกภาพตามสถานีตะพานหินเนี่ยเป็นอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรอ่ะใหญ่กว่าสถานีพิจิตร
0: คุณเหม่งเข้าใจก็แหมมัน
1: เศรษฐกิจชุมชนที่ตะพานหินในอดีตดีกว่าในตัวเมืองพิจิตรเพราะ
0: ถ้าต่ำลงมาหน่อยนะเราพูดถึงชุมแสงอย่างเงี้ยชุมแสงกับตัวจังหวัดนครสวรรค์นี่ถ้าความสำคัญในแง่ของการเดินทางระบบรางนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะฮะ
1: ชุมแสงพูดว่าทำไมถึงตรงนั้นถึงสำคัญไหมเพราะในอดีตอ่ะท่าข้าวอ่ะเนี่ยเรื่องเดียวกันเลยทั้งชุมแสงทั้งตะพานหินก็คือข้าวอ่ะขึ้นที่ตะพานหินคุณเหม่ง
0: เป็นเมืองท่าของจังหวัด
1: เป็นเมืองท่าของข้าวเลยคือข้าวของภาคกลางที่เป็นภาคกลางตอนเหนือเนี่ยก็คือข้าวของพิจิตรข้าวของพิษโลกเนี่ยสุโขทัยเนี่ยไหลลงมารวมกันที่ตะพานหินเนี่ยคุณเหม่งเป็นท่าข้าวลงสีจะเห็นว่าตรงนั้นมันเป็นทั้งแม่น้ำด้วยนะก็คือท่าข้าวทั้งรถไฟและทั้งทางน้ำเนี่ยเอาข้าวล่องเรือลงมาเสร็จปุ๊บมาสีที่ลงสีแถวตะพานหินแล้วก็เอาข้าวขึ้นรถไฟมาคุณเหม่งขนส่ง
0: ค
1: นทางรถไฟเพราะฉะนั้นรถไฟมันเป็นเรียกว่าการประกอบการรถไฟในอดีตนั้นมันเป็นเส้นเลือดใหญ่เลยคุณเหม่งเพราะฉะนั้นเส้นทางรถไฟอ่ะเด่นชัยอย่างเงี้ยคุณเหม่งลองนึกดูดิลำปางเด็ดกระเด่นชัยอ่ะเด่นชัยสำคัญกว่าในอดีตอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเป็นมือท่าเขาเรียกว่าท่าเทียบของน่านและแพร่และพะเยาถูกไห
0: ม
1: ในอดีตก็คือลงมาเด่นชัยไม่ไปที่ลำปางมีอาจจะมีสถานีลำปางนะแต่สถานีเด่นชัยมันแข็งแรงกว่าอุตรดิตถ์ก็เช่นเดียวกันเนาะอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันแบบเมืองแบบเนี้ยก็จะเจริญพอรถไฟครับคือเติบโตขึ้นมาได้พอรถไฟเพราะว่ามีรถไฟผ่านเมื่อก่อนนี่ตากนี่ไม่เจริญเลยคุณเหม่งเพราะไม่มีอะไรเลยตากอ่ะถูกไหมเนี่ยแต่มันรถไฟมันก็จะขึ้นไปทางเนี้ยพิษสะพานหินพิษจิตพิษดูโลก ฮะไล่ขึ้นไปเด่นชัยลำปา

0: างแล้วถึงไปเชียงใหม่เนาะอย่างเงี้ยคราวนี้ถ้าท่านมาดูทางวิธีคิดหลังจากที่รถไฟเริ่มเรียกว่าถดถอยไม่ได้หมายว่าไม่ได้ดีนะหมายความว่ามันมีการทดแทนด้วยการสร้างทางหลวงคุณเหม่ง
1: ครับ
0: 4เส้นนี่แหละทางหลวงหมายเลข1เลข2เลข3เลข4ของประเทศไทย
1: วิภาวดีพหลโยธินเพชรเกษมสุขุมวิท
0: สุขุมวิทนี่แหละแล้วก็พหลโยธินนี่ขึ้นไปจนถึงเชียงใหม่เหมือนกันถึงเชียงรายเนี่ยด้วยอีกเส้นนึงแต่ว่าตอนแรกๆอ่ะสาย1เนี่ยเค้าก็เรียกทางรถไฟไปนะสาย1แต่หลังจากนั้นที่เปลี่ยนแปลงมากๆแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เกิดเค้าเรียกว่าเราใช้เงินกู้มาสร้างถนนสายเอเชีย AS ทั้งหลายเอเชียไฮเวย์อ่ะครับเนี่ย A1 A2 A3 A4 เนี่ยเปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็คือหมายความว่าเรามีถนนที่ดีขึ้นเมื่อก่อนถนนทางหลวงเราแค่2เลนมันก็ไปไม่ดีมันก็ไม่เวิร์ครถไฟก็ยังนิยมหลังจากนั้นเรามีทางหลวง4เลนมีทางหลวง6เลนมีทางหลวง18เลน ถูกป่ะทางละ9อย่างเงี้ย18เลน16เลนคือการขนส่งมันก็เปลี่ยนจากรถไฟกลายเป็นรถเทรลเลอร์อ่ะคุณเม่ง
1: ก็เปลี่ยนจากระบบรางมาเป็นระบบล้อนี่แหละ
0: นี่แหละแล้วช่วงนั้นแหละช่วงเดียวกันคุณเม่งพอแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติมาเน้นเรื่องการคมนาคมทางบกด้วยล้อด้วยล้อไม่ใช่รางด้วยล้อไม่ใช่รางปุ๊บแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวมันก็ปรับไปสู่การท่องเที่ยวแบบล้อคุณเม่งมันตามกันมันไปด้วยรางไม่ได้อ่ะเพราะมันแหล่งท่องเที่ยวมันเข้าถึงด้วยรางไม่ครบไงถูกไหมแผนพัฒนามันก็ถูกเชื่อมต่อกันไปมันเขาก็เลยมีเขาเรียกว่าก่อร่างสร้างอสทหรือองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในอดีตให้มาขึ้นกับสำนักนายกรัฐมนตรีคุณเหม่งเพื่อผลักดันเรื่องนี้ไปกับระบบล้อระบบการท่องเที่ยวเชิงล้อครับนี่แหละนี่คือจุดเปลี่ยนพอเราอยู่ระบบล้อมาเนี่ยมันก็ต้องไปทางนี้แล้วก็ต้องเห็นว่าประเทศไทยเราขับเคลื่อนด้วยล้อนะก็คือเส้นทางหลวงถ้าเราน้ำท่วมทางหลวงนี่เราอ้วกเลยอ่ะคุณเม่งเราอ้วกเลยอ้วกคือเราอย่างที่เรารู้กันอ่ะถนนเมนขาด
1: น้ำท่วมอ้วกหมดแล้วฮะทั้งรถทั้งล้อทั้งรางเรียบร้อย
0: ใช่แต่รางเนี่ยท่วมรางยังไม่เป็นไรเท่ากับท่วมเป็นล้อถูกไหมเราจะรู้สึกได้เลยว่าโอ้ถ้าท่วมผลโยธินนี่เรื่องใหญ่เลยนะถูกไหมฮะเรื่องใหญ่เลยอย่างเช่นน้ำท่วมใหญ่ปีนั้นปีที่54ถูกไหมฮะที่มันท่วมเนี่ยนะเราก็จะพบว่าการท่องเที่ยวเชิงล้อเป็นจุดสำคัญแต่ในยุคปัจจุบันนั้นในยุคปัจจุบันน่ะมันก็ถูกไดเวอร์ซิฟายนะหรือว่าถ้าภาษาไทยแปลก็คือว่าเกิดการกระจายตัวของการท่องเที่ยวไปสู่ทุกระบบมากขึ้นการองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ต้องการปรับร่างการเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วแปลงร่างและมีส่วนต่างๆที่ขยายตัวออกมาเช่นอพทมีส่วนต่างๆเช่นสสตนยกตัวอย่างนะหรือเศรษฐกิจชุมชนต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะมันก็เรียกว่าอีโคซิสเต็มมันใหญ่ขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่เราต้องบันทึกไว้ว่าเราเติบโตมาไกลถึงระดับหนึ่งแล้วเราก็ต้องลดความอุ้ยอ้ายด้วยการไปควบรวมอะไรบางอย่างเพื่อให้มันตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงก็เรียกว่าผู้เยี่ยมเยือนนะเศรษฐกิจแบบผู้เยี่ยมเยือนหรือ visitor economy นี่แหละ
1: ครับ
0: นี่แหละนี่คือลากแบบโดยสั้นๆที่ผมก็ได้เรียนรู้มาจากพี่ๆนะพี่ๆสสก็เล่าให้ฟังได้เรียนรู้จากผู้รู้อะว่าแนวคิดก็เป็นแบบนี้พอเรารู้แบบนี้ปุ๊บเราก็อ๋อที่มาที่ไปเป็นแบบนี้ซึ่งการเห็นอดีตอะดีนะมันจะทำให้เราเห็นอนาคตครับว่าเราจะเดินไปทางไหนแบบที่ไม่หลงทางคุณเหม่งนี่แหละครับนี่คือบริษัทย่นย่อแบบคือคุณเหม่งถามก็เลยพูดจะยืดยาวเชีย
1: ก็เห็นให้เหมือนรีวิวให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าความเป็นมาเรื่องของท่องเที่ยวของประเทศไทยนี่ฮะก็เติบโตจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในมุมนี้นะในมุมนี้ยังมีหลายมุมนะฮะว่าเติบโตมายังไง
0: ซึ่งผมชอบนะหมายว่าผมชอบที่จะเล่าเรื่องนี้นะเพราะว่ามันทำให้เห็นอะไรรู้ไหมคุณเม่งมันทำให้เห็นว่าปัจจุบันน่ะเรามีหน่วยงานที่ดูแลส่วนของการท่องเที่ยวในหลายๆรูปแบบและหลายๆลักษณะอยู่แล้วครับอย่างเช่นบางท่านอาจจะไม่รู้จักอพทซึ่งคนที่ไปเป็นผู้ผู้อำนวยการอยู่ตอนนี้คือพี่ตั้นผอตั้นเนี่ยก็คือเก่งมากเลยนะท่านก็ไปจากทรทเมื่อก่อนท่านเป็นรองผู้ว่าที่ทรทก็ไปเป็นผู้อำนวยการก็ทำเศรษฐกิจรากหญ้าถ้าท่านมีโอกาสเซิร์ชเข้าไปดูนะครับอพทมีผลงานเยอะมากเลยขอพูดแทนท่านผอตั้นนิดนึงนะช่วยโปรโมทความเก่งของพี่ๆที่นั่นก็คือเขาทำเกาะช้างนี่แบบได้ดีมากนะคุณเหม่งก็คือมีการบูรณาการทั้งพื้นที่และ การส่งเสริมการขายคุณเม่ง
1: แต่ก็จะชมแต่อปทอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะว่าทรัพยากรทางธรรมชาติของเกาะช้างมันก็มีเสน่ห์ดึงดูดให้คนเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยนะฮะซึ่งก็อยู่ในความดูแลของอุทยานด้วย
0: ก็เป็นการทำงานร่วมกันเห็นป่ะน
1: ี่
0: ไงก็คือเอาอปทลงไปประชาชุมชนให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรที่ตัวเองมีไม่ใช้มันอย่างทิ้งเปลืองเรียกว่าใช้มันอย่างเป็นมิตรเรื่องการบูรณาการเรื่องขยะเรื่องโซล่าเซลล์เรื่องการพื้นที่สีเขียวหรือแม้แต่การลุกล้ำการไม่ลุกล้ำเข้าไปในเขตอุทยานเพื่อรักษาความเป็นป่าดิบของเกาะช้างไว้ให้เกิดเป็นเสน่ห์แบบเกาะช้างที่เรามีแทร็กกิ้งที่แบบที่เก่งๆมากๆที่เกาะช้างนะคุณเม่งแทร็กกิ้งนะ
1: หลายอย่างเลยเขามีกิจกรรมที่สนับสนุนในเรื่องของท่องเที่ยวเอากีฬาเข้าไปหนุนนะฮะทั้งแทร็กกิ้งทั้งมีกิจกรรมทางน้ำโอ้โหเต็มเลยครับพี่ก้าผมได้คุยและหลากหลายเลยอุทยานเป็นคนทำเองด้วยนะ
0: ใช่อุทยานทำรวมกับแล้วก็ชาวบ้านก็มีอปทก็เข้าไปพัฒนาท่าเรือท่าเรือ
1: แล้วเดี๋ยวคมนาคมเนี่ยเข้าไปเชื่อมต่อเอาสะพานข้ามไปที่เกาะช้างนะผมว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็จะเกาะช้างก็อาจจะพัฒนาไปอีกไกลเลยในแง่ของท่องเที่ยวนะ
0: เนี่ยคราวนี้ก็ต้องคราวนี้พอชุมชนเข้มแข็งทรัพยากรเข้มแข็งก็ต้องมีโครงการที่เขาเรียกว่าสอดรับกับการท่องเที่ยวอีโคซิสเต็มที่ใหญ่ขึ้นโดยที่เขาเรียกว่ามีการป้องกันไว้ในล่วงหน้าคุณเม่งก็ต้องมีการพอจะมีอันนี้ถ้าเพื่อนๆฟังคงพอจะทราบข่าวอยู่บ้างก็จะมีทางพิเศษเชื่อมจากฝั่งไปเกาะช้างเน
1: า
0: ะ
1: เป็นสะพานข้ามไปเกาะช้างใช่โดยการทางพิเศษครับ
0: คราวนี้แต่ว่าคอช้างเกาะช้างนี่ก็จะมีคอขวดเขาเรียกว่าคอขวดของการเข้าเกาะอยู่คุณเม่งก็คือเวลาคนลงที่เกาะเนี่ยปุ๊บจะต้องเลี้ยวขวาเป็นหลักเพราะว่าฝั่งขวาเป็นฝั่งที่สวยว่ายง่ายฝั่งหาดฝั่งขวาคราวนี้ฝั่งซ้ายอ่ะไม่ใช่ไม่ดีนะฝั่งซ้ายมีน้ำตกทานมะย
1: ม
0: ฝั่งซ้ายมีอาหารทะเลอร่อยมีหมู่บ้านผมจำชื่อขอญาติผมจำชื่อสับสนไม่กล้าพูดเดี๋ยวกลัว
1: สลักเพชร
0: สลักเพชรถูกต้องคุณเบ่งเก่งมากสลักข้อกับสลักเพชรสลักข
1: ้อที่มันทำเชื่อมทั้งเกาะไม่ได้เพราะว่ามันอยู่มันเป็นพื้นที่ของอุทยานต้องแก้กฎหมายกันอีกยาวเลยฮะ
0: ก็เลยจะพูดเรื่องนี้ก็คือว่าพออีโคซิสเต็มที่มันเป็นเขาเรียกว่าพอลงไปแล้วมันต้องเลี้ยวขวาเนี่ยมันก็จะเกิดคอขวดคอขวดอยู่ตรงไหนครับถ้าท่านเคยไปเกาะช้างเนาะท่านจะนึกออกจุดที่ต้องขึ้นภูเขาสูงก่อนจะลงไปหาดทรายแก้วตรงนั้นน่ะจะเป็นคอขวดสำคัญเลยก็คือรถติดคุณเมงรถติดมาขอโทษนะครับรถติดยิ่งกว่าถนนอโศกอีกอ่ะเพราะว่าขึ้นเขาไงก็ขึ้นเขาชันมากนะครับที่ไม่อยากจะบอกว่าขึ้นเขาลักษณะเดียวกับขึ้นแถวเขาแถวเชียงใหม่เลยนะข
1: ึ้
0: นเขาชันมากแล้วตัดลงไปก็ชันมากเป็นแบบเขาเรียกทางขึ้นเขาจริงๆอ่ะคราวนี้สิ่งที่ต้องทำคืออะไรสิ่งที่ต้องทำก็คือข้อที่หนึ่งเราต้องน่าจะต้องขยายถนนบ้างในบางส่วนของเกาะช้างข้อที่สองต้องทำอีโคซิสเต็มของการเดินทางให้ครบลูปทั้งตะวันออกและตะวันตกของเกาะช้างครับทำยังไงคุณเม่งพื้นที่จุดที่สลักข้ออ่ะตรงนั้นแหละสลักข้อก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติด้านเหนือเนาะซ
1: ึ่
0: งตรงนั้นเป็นป่าดิบอ่ะสำคัญมากเลยเข้าใจเลยว่ามันสำคัญ17กิโลตรงนั้นเป็นเส้นทางที่มีเส้นทางลำรองอยู่แล้วคุณเม่งแต่ยังไม่ถูกตัดเพราะว่ามันเป็นที่พื้นที่อุทยานเนาะคราวนี้ต้องทำยังไงต้องตัดถนนเพื่อให้เกิดวงจรรอบคุณเม่งเพื่อให้เกิดการเขาเรียกว่าการโฟลของระบบรถครับระบบรถก็จะเขาเรียกว่าคุณเม่งก็จะเพิ่มระบบรถได้2ช่องทางเพราะถ้าคิดตามวิทยาศาสตร์แบบผมเล่านะคราวนี้ในเชิงสิ่งแวดล้อมว่ากันอีกเรื่องนะ
1: อันนี้ก็เรื่องนึงผมว่าไม่ต้องวนรอบก็ได้แต่อาจจะมีเรื่องของการจำกัดจำนวนคนขึ้นเกาะเพราะว่าปริมาณที่คนขึ้นเกาะในช่วงลองวีคเอนด์มันเยอะเหลือเกิน
0: ก็ทำไม่ได้ถ้าคุณเม่งมีสะพานทำไม่ได
1: ้
0: โดยระบบอีโคซิสเต็มแล้วทำไม่ได้เพราะสะพานก็มีต้นทุนคุณเม่งอ
1: ัน
0: นี้ชัดเจนมากคือผมถามหมดแล้วเรียบร้อยว่าเราจะจำกัดได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ในทางเศรษฐกิจของการลงทุนครับ
1: อ
0: ันนี้ไม่ผิดอะไรถ้าจะมีผมคิดแบบนี้เลยนะผมคิดเชิงบวกมากๆก็คือเราต้องสูญเสียบางอย่างเพื่อ17กิโลนั้นเพื่อให้เกิดอีโคซิสเต็มของการสวนเลนได้คุณเม่งสวนเลนคืออะไรคุณเม่งลองคิดนะคิดตามง่ายๆเนาะตอนนี้รถวิ่งไปสมมติว่าวิ่งไป100คันเลี้ยวขวา90คันเลยคุณเม่งพูดตามตรง
1: ฮะ
0: 10คันเท่านั้นที่เลี้ยวซ้าย10คันนั้นวิ่งไปวิ่งกลับก็เป็น5กับ5ไป5กับ5ถูกไหมในเส้นทางเดียวกันเพราะมันไปแล้วกลับไง5กับ5ในเส้นทางเดียวกัน90ไป45กับ45ถูกไหม
1: ครับ
0: มันแน่นขนาด40 45นะมันแน่นแล้วในความเป็นจริงเนาะคราวนี้ประเด็นคือถ้าคุณเหม่งทำวนได้จะกลายเป็นทั้งไปและกลับหรือ100อ่ะไป25 25ทั้ง2ข้างอ่ะไปกลับ25กับ25ลดลงเยอะนี่อันนี้เห็นตัวเลขเมจิกนัมเบอร์มากๆนะเท่ากับ ถนนเส้นเดียวกันนั้นคุณเหม่งลดมีการเดินทางสัญจรลดลงครึ่งหนึ่งเพราะคนเขาจะหมุนคนจะรู้ว่าไม่ไปทางนี้หรอกเพราะทางนี้มันรถติดมนุษย์เราเป็นมนุษย์ฉลาดคุณเหม่งเพราะสุดท้ายแล้วทุกคนไปเริ่มต้นจากจุดเหนือสุดได้เหมือนกันนี่ไงนี่แหละคือ17กิโลตรงนั้นหรือประมาณ14กิโลตรงนั้นสำคัญมากครับที่จะต้องทำทำแบบไหนทำได้เยอะมากคุณเหม่งเจาะอุโมงก็ได
1: ้
0: ทำได้เยอะมากทำอุโมงบางส่วนก็ได้ทำเขาเรียกว่าสะพานบ้างก็ได้คุณเหม่ง
1: ครับ
0: นี่เลยนี่เลยแบบว่าแอดวานซ์มากนะไอ้นี่จีนมากๆนะคิดแบบประเทศจีนมากๆคืออุ้ยพื้นที่อนุรักษ์ก็ข้ามเลยทำข้ามไปเลยเจาะข้ามไปเลยจบนี่เลยฮะนี่เลยนี่คือแนวคิดที่จะเกิดขึ้นหรือไม่เป็นไรเราทำได้เราต้องอนุรักษ์สัตว์ป่าไว้นู่นนี่นั่นอันนี้ผมพูดกับพี่ๆที่เป็นส่วนอนุรักษ์และพี่ๆอปท.นะเราจัดการหมุนเวียนรถได้ด้วยคุณเหม่งเช่นกลางวันเปิดแต่พอหนึ่งทุ่มปิดเพราะสัตว์ออกมาหากินเนาะหนึ่งทุ่มปิดเพราะหนึ่งทุ่มก็เป็นคงไม่มีใครขับไปตรงนั้นแล้วคุณเหม่ง
1: ครับ
0: เนี่ยเนี่ยหนึ่งทุ่มปิดถึงตีห้าเนี่ยได้เลยเพื่อความปลอดภัยทำได้เหมือนเขาใหญ่ไงฮะเนี่ยอันนี้คือโมเดลเขาใหญ่ก็จะถูกเอามาใช้ที่เกาะช้างได้ก็เป็นโมเดลที่กรมอนุรักษ์กรมคือส่วนอนุรักษ์ก็คือกรมป่าไม้กรมอุทยานเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องเส้นทางที่สำคัญที่ต้องปิดในช่วงตอนกลางคืนเพื่อให้สัตว์ป่าออกมาหากินก็คือเส้นทางเขาใหญ่ถูกไหมนี่เลยนี่ครับเป็นแนวคิดที่แบบว่าสำหรับผมนะเราต้องคิดที่มันแบบว่าอาจจะซับซ้อนมากขึ้นมีกติกามากขึ้นแต่ทำให้เราเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะอันนี้เป็นมุมมองของผมคนเดียวนะที่ได้ฟังมาท่านผู้ฟังมีสิทธิ์คิดต่างแล้วก็พื้นที่ก็มีสิทธิ์คิดที่แอดวานซ์กว่านี้หรือที่อาจจะซับซ้อนกว่านี้ก็ยังได้ครับแต่ว่าเราก็ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงเนาะเพราะเศรษฐกิจเกาะช้างก็จะได้เติบโตทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายต้องยอมรับว่าฝั่งซ้ายตอนนี้เหงามากคุณเมงครับตลาดเพชรเนี่ยเอ๊ะตลาดใช่มั้ยตลาดเพชรอ่ะเหงามากอ่ะเออเนี่ยครับแต่หาดที่สวยที่สุดอยู่ตรงนั้นนะหัวเกาะตลาดเพชร
1: ส่วนที่หันหน้าเข้าหาฝั่งอ่ะ
0: ส่วนที่อยู่ยอดพีระมิดสุดสูงสุดนี่ทรายขาวเหมือนซิมิลันเลยนะน
1: ี
0: ่ผมเคยไปผมก็เลยเล่าให้ฟังได้เกาะที่หาดใต้ทะเลเกาะแก่งตรงนั้นนี่โอ้โหปะการังนี่ฉ่ำๆเลยคุณเม่งนี่เลย
1: ไปกันที่ข้อความกันหน่อยครับคุณอาจารย์สอนทักทายมาสวัสดีครับพี่ก้าพี่เม่งสวัสดีฮะ
0: สวัสดีครับ
1: คุณเบียร์ส่งเข้ามาที่เพจวาไรตี้ทราเวลครับกิจกรรมขับรถหา RC ถ้าไม่มี RC
0: หาอะไร
1: เอาอย่างอื่นแทนได้ไหมโคลาแหมมุกเสี่ยวจริงๆเลยนะครับเมื่อเช้าถามพี่โอ๊ตศิลพงศ์ศิษย์เก่ามช.รุ่น20โอ้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าเขารุ่น20สมัยก่อนแกไปแฮงเอาท์ร้านชั้นใต้ดินกาดสวนแก้วแกบอกวอร์มอัพไกลจากมอเดียวกับพี่ๆไหมครับ
0: ไม่ไกล
1: คุณโอ๊ตเขาไม่เคยเขาเป็นคนเก็บตัวนะเขาอยู่ห้องเขาถ้าบอกไปเที่ยวนี่ผมจะว่าแปลกมากเขาเป็นแอคบาร์รุ่นเดียวกับผมเลยนะ
0: อ๋อนี่โอ๊ตคือรุ่นคุณเหม่งนี่
1: ใช่
0: ได้เขาคุณเหม่งคุณโอ๊ตกับคุณเหม่งนี่เป็นรุ่นน้องผมที่เชียงใหม่นะและคณะเดียวกันภาควิชาเดียวกันเลยนะแต่แค่ห่างกัน10ปี
1: คุณบอยไข่เค็มส่ง SMS เข้ามาคงก็ฝากให้ป๋าเทพให้ป๋ากับพี่เทพอ๋อฮะแต่ไม่สุภาพเลยนะครับคุณบอยไข่เค็มฮะ
0: คงรับฝากไม่ได้ถ้าไม่ถูก
1: เปล่าใช่
0: ขออภัยจริงฝากไม่ได้จริง
1: เดี๋ยวแคปไปให้ป๋ากับพี่เทพดู
0: โอ้ครับ
1: อ่ะคุยกันต่อครับ
0: จะบอกว่าคราวนี้เราก็ขยายความเรื่องนี้อ่ะคราวนี้บอกว่าพื้นที่ที่สวยงามสวยขนาดไหนอ่ะพื้นที่ด้านเหนือของเกาะช้างนี่เป็นจุดที่เวลาท่านลงเรือจากสลักข้อคือฝั่งขวาสูงสุดเรียกอย่างนี้นะสลักเพชรอยู่ฝั่งซ้ายสูงสุดแล้วกันเรียกอย่างนี้นะแต่เข้าใจง่ายคราวนี้ท่านลงเรือจากสลักเพชรหรือสลักข้อเนี่ยเขาก็จะพาท่านไปที่หมู่เกาะที่อยู่เลาะด้านเหนือของเกาะช้างนี่แหละด้านแหมมันจริงมันไม่ใช่เหนือจริงๆนะมันเฉียงๆหน่อยแต่ว่าอธิบายให้เข้าใจง่าย
1: ๆ
0: มันจะเข้าใจง่ายหน่อยก็คือมันอยู่ไปทางออกไปทางตราดมากขึ้นออกไปทาง
1: เฉียงออกไปฮะ
0: เฉียงออกไปไม่ใช่เหนือมันเรียกว่าผมพยายามพูดให้เข้าใจง่ายเฉยๆคือมันไปส่วนที่ไกลขึ้นไปทางด้านที่เราเลี้ยวขวากับเลี้ยวซ้ายนี่แหละปึ๊บขึ้นไปมันจะเป็นหมู่เกาะเล็กๆๆๆเกาะหลายๆชื่อเลยครับผมจำไม่ได้ทั้งหมดนะครับเป็นหมู่เกาะแบบซึ่งภายใต้ท้องน้ำตรงนั้นมีทั้งเขาเรียกว่าหมู่ปะการังเยอะมาก แล้วก็สัตว์ทะเลอุดมสมบูรณ์มากๆรวมไปถึงความเป็นเกาะกูดด้วยนะก็คือเป็นเกาะเล็กๆแบบแล้วก็ทอดตัวยาวออกไปจนถึงเกาะกูดที่เป็นจังหวัดตราดที่เป็นเขาเรียกว่าปลายสุดของทะเลไทยซึ่งท่านคงทราบว่าปลายสุดของเกาะกูดหรือส่วนที่เป็นเกาะกูดเนี่ยมันสวยขนาดไหนเนาะก็ได้จะได้สมญานามว่าอันดามันของฝั่งอ่าวไทยเลยนะความเป็นทรายของเอาเกาะกูดเนี่ยนั้นปลายสุดของเกาะช้างตรงนั้นอ่ะสวยมากคุณเหม่งก็แอบเสียดายคือแอบเสียดายก็คือว่าไม่มีใครไปเที่ยวถึงเลยเพราะผมไปนี่ขอโทษนะมีคนเล่นน้ำอยู่สองคน
1: ก็แหมมันเป็นเกาะที่อยู่ไกลเออ
0: คุณเหม่งมันไกลมากมันไกลมากจริงคือผมพักอยู่ฝั่งเขาเรียกว่าฝั่งเลี้ยวขวาแล้วกันฝั่งที่เป็นหาดทรายแก้วฝั่งนี้เนาะผมขับรถไปนี่จากนี่จากตรงนี้ไปตรงนั้นเนี่ยประมาณสัก60โลได้นะคุณเหม่ง
1: ฮะ
0: 60โลไปถึงโดยประมาณนะครับโดยประมาณ60โลผ่านน้ำตกทานมยมไป60โลไปนั่งหาดทรายเล่นน้ำนู่นนี่นั่นที่สวยที่สุดที่ผมบอกนี่แหละผมจำชื่อไม่ได้นะแต่ว่าตรงนั้นน่ะมีศาลกรมหลวงมีเค้าเรียกว่าจุดเช็คอินอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรตรงนั้นเค้าเรียกว่าจุดเรียกว่าจุดบริการนักท่องเที่ยวซึ่งเก่าแล้วเก่าแล้วมีคนไปลงทุนไว้แล้วมันไม่มีคนใช้มันก็ทรุดโทรมอ่ะเออแต่ว่าแต่ตรงนั้นหาดทรายตรงนั้นมีนั่งเรือออกไปมีเรือรอรับวิ่งออกไปที่เกาะที่เป็นเกาะเรียกว่าเกาะหาดทรายขาวนี่เลยแล้วก็ไม่ต้องไปถึงตรงนั้นเลยนะแค่หาดตรงที่ลงเรือตรงนั้นก็โอ้โหหรือว่าขาวจั๊วๆเลยอ่ะแบบทรายละเอียดน้ำใสกิ๊กเลยคลื่นดีเลยน้ำใสเหมือนอันดามันเลยฟ้าเลยทุกอย่างเสร็จปุ๊บผมก็ขับครับผมเล่นน้ำเสร็จผมก็ขับรถกลับมาไม่มีฟาซิลิตี้เลยคุณเหม่งไม่มีห้องน้ำเสืออยู่ห้องเดียวมีแม่ค้าขายส้มตำอยู่แผงนึง
1: ครับ
0: อย่างนั้นอ่ะแล้วก็ขับกลับมาจากตรงนั้นขับกลับมาสลักเพชรนี่ก็ประมาณสักเกือบ20โลอ่ะคุณเหม่ง10กว่าโลแล้วจากสลักเพชรขับกลับมาจนถึงห้องนอนผมที่ฝั่งเลี้ยวขวาของเกาะช้าง
1: ไก่แบ้อ่ะคุยอย่างนี้แล้วกัน
0: เอาไก่แบ้อ่ะคนขายตรงนั้นแหละไก่แบ้โอ้โหอีก6กับ60โล50โลคุณเหม่ง
1: ครับ
0: ไปกลับวันนั้นผมขับรถไป100กว่าโลอ่ะมันไม่ควรถูกป่ะสาย
1: ไอ้100กว่าโลอ่ะไม่ติดหรอกถ้ารถไม่ติดแต่ถ้าขับไปแล้วแบบรถติดขยับ100เมตร3ชั่วโมงอันนี้ไม่เวิร์ค
0: นี่ไงน
1: ี่
0: ไงเหตุผลแล้วผมก็เลยไปถามพี่ผมก็ศึกษานะผมมันเป็นสายเที่ยวสายลุยเราไปสายเที่ยวสายลุยนะผมก็ลองขับเข้าไปจากฝั่งสลักคอกเลี้ยวขวาที่แบบไปสูงสุดอ่ะมันไปสุดตรงไหนอ๋อมันไปสุดที่ทางเข้าป่าไม้ก็คือเป็นเส้นทางอนุรักษ์นั่นแหละคุณเหม่งที่ผมบอกอ่ะก็คือต้องตัดผ่านป่าเข้าไป
1: ค่ะ
0: มีทางเดินไหมมี
1: เ
0: ขาบอกว่าแล้วบอกว่าเดินกี่โลพี่โอ้ถ้าเดินก็7-8โลก็ทะลุเลย7-8โลนะหมายว่าเดินเท้านะทะลุเลยทะลุเนี่ยสลักข้อสลักเพชรเนี่ยเขาเดินกันชาวบ้านเขาเดินกันอย่าเจ็ดแปดโลนะมอเตอร์ไซค์ก็เข้าได้มอเตอร์ไซค์ไปได้คุณเหม่งแ
1: ปลกเป็นถนนไม่ถึงขนาดลูกลังอ่ะก็เขามีโรยหินไว้ด้วย
0: โรยหินคุณเหม่งเคยไปเนาะก
1: ็
0: คือมีรถปลุกรถฮอนด้าแบบฮอนด้าลุยๆอ่ะเข้าได
1: ้ครับ
0: ไปได้แล้วก็มีกิจกรรมพวกเขาเรียกแอดเวนเจอร์เขาเข้าบักกี้อ่ะเขาขับกันอยู่
1: ครับ
0: นี่แหละเนี่ยผมถึงบอกเสียดายที่มันอีกนิดเดียวมันก็จะทำให้หมู่บ้านสองหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านสำคัญเนาะคือสลักคอกและสลักเพชรเนี่ยว้าวมันจะว้าวขึ้นอีกมากเลยก็คือกลายเป็นเดสติเนชันได้เลยสำหรับผมนะเป็นเดสติเนชันที่ดีได้เลยแล้วก็ได้สัมผัสระบบป่าด้วยไม่อยากจะบอกว่าด้านเหนือหรือตอนส่วนที่เป็นภูเขาสูงของเกาะช้างนี่มันสวยจริงๆสวยจริงๆผมชอบจริงๆซึ่งเป็นต้นทานของน้ำตกทานมยมนะครับต้นน้ำของน้ำตกทานมยมอ่ะสวยจริงๆแล้วก็แบบชุ่มชื้นเหมือนอยู่ไม่อยากจะบอกเลยเหมือนอยู่ดอยอินทนนท์เลยอ่ะ
1: ครับ
0: ตรงนั้นน่ะสวยจริงๆครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแรงใจอยากให้การพัฒนาเข้าถึงแบบอย่างมีรูปธรรมแล้วก็ถ้าเรียกว่าอะไรนะไปเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบที่อปท.ทำอยู่แล้วก็มีกติกาสวยงามมีการเขาเรียกว่าการเปิดปิดที่เป็นระบบที่ทำให้ทุกๆอย่างอ่ะสามารถเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็พัฒนามันอย่างแท้จริงและยั่งยืนเป็นแรงใจนะผมอยากให้เกาะช้างสำเร็จพูดจริงๆรวมทั้งทางพิเศษด้วยนะผมอยากข้ามทางพิเศษไปเกาะช้างครับ
1: ครับอ่ะไปกันที่ข้อความครับคุณ FPZ ชอบเกาะช้างเช่นกันแต่เคยไปรอเรือ 4-5 ชั่วโมงผมรหัส27อ๋อครับ
0: เนี่ย
1: รอเรือกลับหรือรอเรือคือเราขึ้นเกาะฮะ
0: คุณเหม่งมันจะเป็นรอทั้งไปและกลับเลย
1: ครับ
0: ถ้าเป็นลองวีคเอนด์เนี่ยผมเคยเจอ4ชั่วโมงไปแล้วก็อีก3ชั่วโมงกลับเลยนะรอนะโอ้โหรอมาจอดรถ7โมงได้ลง10โมงอ่ะเรือสเปอร์รี่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรช้านะเรือก็ไม่ได้น้อยนะแต่มันเยอะคนมันเยอะจริงๆมันต้องการสะพานจริงๆครับ
1: ครับ ไปกันที่ข้อความกันหน่อยฮะคุณเดี๋ยวนะกดสวัสดีพี่ก้าไม่ใช่พี่ก้าแก่กว่าพี่เมฆ10ปีอย่าบอกนะว่าใกล้ได้รับเงินเดือน600แล้วเสียงผมด้วยว่าหนุ่มๆครับ
0: ใกล้แล้วฮะเพียงแต่เสียงอาจจะดูหนุ่มนะนี่แล้วก็ไลฟ์สไตล์ดูหนุ่มแต่อายุไปเยอะแล้วฮะ
1: ครับก็พูดกันมาทำไมคนไปนิยมไปเที่ยวแบบเกาะช้างเข้าใจว่าคนไม่นิยมไปเที่ยวแบบเกาะช้างไม่นิยมไปเที่ยวอะไรคนเยอะมากเลยนะเป็นที่ดึงเจเลยนะเป็นหมายลับของพวกยุโรปอเมริกาเขาเลยที่เนี่ยฮะ
0: ใช่ก็แล้วก็มาเป็นแบบนั้นเลยครับ
1: ไปนั่งร้านเพิงไม่ก็ไม่เพิงนะก็ไปนั่งร้านกินข้าวอยู่บนเกาะหมากอย่างเงี้ยเขาที่สปาทำสปาเกตตี้สเต็กในจานละร้อยนะ
0: แบบอร่อยเลยแล้วก็เขาโอ้ยมันเป็นเขาเรียกว่าเกาะอินเตอร์เลยนะร้านแบบเมนูคุณ
1: แล้วไม่
0: อยากนะ
1: แล้วไม่ได้ไม่ใช่แพงนะคือคุณภาพสมราคาเพราะว่าฝีมือเชฟทั้งวัตถุดิบเนี่ยเลเวลเดียวกับสมราคาเลย
0: เป็นโอเอซิสอ่ะเป็นโอเอซิสของฝรั่งบางค่าเลยล่ะพูดตามตรงทั้งเกาะกุดและเกาะมากเนี่ย
1: แหมคุยกันเพลินเลยฮะแต่ว่าเวลาหมดเวลาครับสำหรับวันนี้ครับพี่ก้าฮะ
0: ครับผม
1: ก็สำหรับวันนี้ผมเมย์พันธ์แล้วก็พี่ก้าลินทอนนะครับต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามแล้วฟังขอขอบคุณทุกข้อความนะครับทุกความคิดเห็นทุกคอมเมนต์ที่ส่งกันเข้ามาด้วยแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ทคโนโลยีไลฟ
1: ์ดำเนินรายการโดย
2: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจล้มลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกิตติดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
8: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
5: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถี ีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
8: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
5: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับนายบอสพิสารท่ามอนประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีเจอกันนายบอสนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีเราเหมือนเดิมเนาะจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.นะครับทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android iOS แล้วก็ทาง YouTube นะครับ FM 99radio ดูสดดูย้อนหลังดูบน YouTubeได้นะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 468-9899ส่วนฟังผ่านทาง YouTube ก็มีช่องไลฟ์แชทหรือว่าแชทสดอยู่ก็ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้โดยเพราะคำถามยาวๆแนะนำให้ไปทิ้งไว้ในไลฟ์แชทใน YouTube นะครับผมนะฮะวันนี้วันพุธอัปเดตข่าวสารแม้วงสมาร์ทโฟนเป็นหลักแต่ก็มีเรื่องอื่นด้วยส่วนเรื่องคำถามก็ทุกเรื่องราวไอทีเหมือนเดิมแล้วก็ช่วงแรกนะครับขอขอบคุณชูโฟทิกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะครับผมเมื่อวานเพิ่งมีคนถามมาว่าแบบเอ้ยเพย์สเตชันมันจะมีลดราคาเหมือนพวกสตรีมออทอมเซลอะไรงี้ไหมนะครับตอนนี้สำหรับชาวเพย์สเตชันนะครับบน PS Store นะครับ PlayStation Store ก็มีเทศกาลลดราคาเกมอยู่นะครับเทศกาลมันคือตัว Player Choice เทศกาลนี้ลดสูงสุด 75% นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้วันแรกยาวจนไปถึงนู่นเลย21ตุลาคมก็ใช้เวลาลดอยู่ประมาณ2สัปดาห์นะครับเกมใหญ่ๆลดเยอะเหมือนกันนะเอาอย่างง่ายๆ Marvel Topcon Fighting Soul นะครับตัวที่เป็น Ultimate Edition ลดเป็นครั้งแรกนะครับอาจจะลดไม่ได้เยอะมากแต่ลดแล้วนะครับลด 15% จากปกติ 3,390 ก็เหลือ 2,881 บาทหรือจะเป็นตัวของ NBA 2K นะครับอันนี้ก็ลด 33% ตัวสแตนดาร์ดนะจากปกติ 2,390ก็เหลือ 1,601 บาทหรือจะเป็น Arc Rider นะครับ Arc Rider ตัวธรรมดาปกติมัน 1,049 บาทตอนนี้ลดครึ่งหนึ่งเลยคือลด 50% ก็เหลือ524บาทถ้าเป็นตัว Deluxe Edition ก็ลด 50% เหมือนกันจาก 1,590 เหลือ795บาท007 First Light นะครับก็เกมบอลที่เป็นวัยหนุ่มอะเนาะอันนี้ก็ลด 30% จาก 2,343 บาทเหลือ 1,640 บาทเป็นต้นนะครับหรือแฟนๆอเมริกันเกมไอตัวของEA Sport College Football หรือว่า NCAA นะแล้วก็ตัว Madden NFL 27ลดราคาทั้งคู่นะครับลดถ้าเป็นตัว College Football อันนี้ลด 50% เลยจาก 2,200ถ้าหลัก99บาทก็เหลือ 1,149 บาทส่วนตัวของ Madden ก็ลด 50% เหมือนกันแต่ถ้าเกิดซื้อ Bundle คู่นะครับมันรวมกัน2เกมก็จะจ่ายอยู่ที่ 2,379 บาทมีชุด Bundle ด้วยหรือแฟนๆตัว Super Robot นะครับตัว Super Robot War ที่เป็น30ปีตัวที่เป็น Deluxe Edition อันนี้ลด 72%จาก 2,690 เหลือ753บาท ป็นต้นนะครับก็ลองไปดูได้สำหรับเทศกาลนี้เกมลดเยอะอยู่เหมือนกันเกมลดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะกลับมาที่เรื่องราวของสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตนะครับเปิดตัวในไทยสัปดาห์นี้มือถือยังไม่มีแต่มีแท็บเล็ตนะครับก็คือ Samsung Galaxy Tab S12 Series ก็เปิดตัวเคาะราคาจำหน่ายในประเทศไทยเรียบร้อยพร้อมโปรโมชั่น Early Bird นะครับก็เหมือนปีที่แล้วเลยก็คือเปิดมาเนี่ยมี2รุ่นย่อยก็คือ Tab S12 Plus กับ Tab S12 Ultra นะครับโดยที่แต่ละรุ่นถ้าเป็นTab S12 Plus เนี่ยมันจะแบ่งเป็นรุ่น Wi-Fi กับรุ่น 5G โดยที่ทั้ง2รุ่นจะมีความจุเท่ากันคือ RAM 12 Storage 256แต่ถ้าเกิดเป็นรุ่น Ultra มันจะมีแต่รุ่น 5G ก็คือรุ่นใส่ซิมได้ไม่มีรุ่น Wi-Fi แต่ว่าจะมีให้เลือก2รุ่นความจุคือ RAM 12 Storage 256กับ RAM 12 Storage 512 GB นะครับราคาไทยเคาะมาต้องบอกกันว่าแพงขึ้นกว่าเดิมเป็นหมื่นเลยเหรอพี่คือเป็นหมื่นจริงๆนะอ่ะบอกราคาก่อนแท็บ S12 Plus ถ้าเป็นรุ่น Wi-Fi นะครับเคาะราคาไทยอยู่ที่ 41,900 บาทขยี้ตาแล้วขยี้ตาอีกคือราคานี้จริงดิ

ค่ะอยู่ที่27,900บาทแพงขึ้นมาเท่าไหร่14,000เป็นหมื่นเลยเหรอพี่โหดมากนะฮะส่วนแท็บ S12 Ultra นะครับถ้าเป็นรุ่นความจุ256ก็ 53,900 บาทถ้าเป็นรุ่นความจุ512 GB อยู่ที่ 59,900 บาทนะครับทั้งคู่ใช้ชิปตัวเดียวกันนะเป็นชิปเรือธงเมื่อปีที่แล้วก็คือยิงมันของปีนี้แหละนะครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่ตัวมันคือตัว MediaTek Dimensity 9500นะครับมันคือตัว MediaTek Dimensity 9500ถ้าเป็นรุ่น S12 Plus หน้าจอจะเป็น 12.6 นิ้วความละเอียด 2,800x1,752 พิกเซลนะครับแบตเตอรี่จะให้มา 1,600 มิลลิแอมป์อาวกล้องหลังตัวเดียวความละเอียด13ล้านนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นอัลตร้าหน้าจอจะใหญ่ขึ้นเป็น 14.6 นิ้วความละเอียด 2,960x1,848 พิกเซลแบตเตอรี่จะให้มาอยู่ที่ 11,600 มิลลิแอมป์อาวแล้วก็กล้องหลังจะเพิ่มเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านมาให้นะครับตัวเครื่องจะมาพร้อมกับตัว One UI 9ที่เป็น Android 17ตั้งแต่แรกเลยแล้วก็การันตีอัปเดตนาน7ปีทั้งในส่วนของอัปเดตแพทความปลอดภัยแล้วก็อัปเดต Android version ก็คือ One UI อ่ะเนาะแล้วก็แถมปากกามาให้แล้วไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับสำหรับปากกา S Pen แต่ว่านั่นแหละเป็นหมื่นเลยหรือแพงขึ้นกว่าเดิมเป็นหมื่นเลยหรือพี่นะฮะแล้วก็ช่วง Early Bird ตั้งแต่วันนี้จนถึง8พฤศจิกายนถ้าเกิดซื้อก็จะได้แถมไม่ว่าจะเป็นรุ่น Plus หรือรุ่น Ultra นะครับก็จะได้แถมตัวที่เป็น Book Cover Keyboard ก็คือตัวคีย์บอร์ดที่เป็นแบบปิดหน้าจอด้วยได้ฟรีไปเลยนะประมาณนี้นี่คือ Samsung แท็บ S12 Series เปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยนะครับแล้วก็อย่างเมื่อวันจันทร์อัปเดตไปให้แล้วเนาะที่ Samsung ประกาศไว้ก่อนหน้านี้สำหรับ Samsung Galaxy S26 Series ที่ปรับราคาขึ้นนะครับ S26ธรรมดาปรับขึ้น 5,000 บาท S26 Plus ตัวปรับขึ้น 5,000 บาทเหมือนกันส่วน S26 Ultra ปรับขึ้น 4,000 บาทนะครับก็ตามนั้นนอกเหนือจาก Samsung ที่ปรับขึ้นนะครับในต่างประเทศก็ Google มีการปรับราคาของตัว Google Pixel 10A ขึ้นนะครับขึ้นอีก100เหรียญก็ขึ้นมาราวๆประมาณสัก 3,500โดยประมาณนะครับก็มีการปรับขึ้นจากเดิม409จากเดิม509จากเดิม499เหรียญสหรัฐในรุ่นความจุ128 GB ก็ขึ้นมาเป็น599เหรียญส่วนรุ่น256ก็ปรับขึ้นจาก599มาเป็น699นะครับก็ตามนั้นยังไม่มีข่าวลือของตัว Google Pixel 11A เนาะว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่แต่คาดว่าน่าจะเป็นต้นปีหน้านะครับนอกเหนือจาก Samsung ปรับขึ้น Google ปรับ Pixel 10A ที่เปิดตัวมาตั้งแต่เมื่อต้นปีก็เปิดมา 7-8 เดือนอ่ะปรับขึ้นอีกรอบHuawei นะครับล่าสุดก็เตรียมปรับขึ้นเหมือนกันนะครับHuawei ก็มีการออกมาประกาศว่าเตรียมปรับราคาสมาร์ทโฟนทุกรุ่นที่ยังทำตลาดอยู่ในปัจจุบันขึ้นนะครับสาเหตุหลักก็เรื่องของต้นทุนเรื่องของราคาหน่วยความจำแล้วก็ราคาของสตอร์เรจนั่นแหละนะครับแล้วก็ประกาศยืนยันว่าเตรียมเอาตัว Huawei Mate XT 2ที่เป็นมือถือจอพับ3ทบมาเปิดตัวตลาด Global เร็วๆนี้นะครับแต่ว่าจะขายในจำนวนจำกัดนะแล้วก็ว่ากันไปแล้วก็มีข่าวใหญ่ในวงการเทคนิดหน่อยก็คือ Huawei เขามีข้อตกลงร่วมกับนั่งของ Qualcomm นะครับในการใช้สิทธิบัตร 5G แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆร่วมกันนะครับหลักๆ ก็เป็น Qualcomm แหละนะครับ Qualcomm ต้องการเอาเทคโนโลยีหลายๆอย่างของต้องการใช้สิทธิบัตรหลายๆอย่างของ Huawei ไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว 5G เรื่องของ AI เรื่องของ Networking รวมถึงสิทธิบัตรเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตอย่างตัวเทคโนโลยีที่เป็น Logic Folding นะครับก็เตรียมนำไปใช้ด้วยก็เดี๋ยวต้องไปรอดูว่าจะมีผลอะไรแค่ไหนอย่างไรไปต่างประเทศนะครับ Vivo มีการเปิดตัว Vivo V80 นะครับในไทยน่าจะเปิดตัวช่วงปลายเดือนนี้นะครับสำหรับ Vivo V80

ต่อของ V70 นั่นเองนะครับต้องบอกว่าดีเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะสเปคเหมือนเดิมหน้าจอ 6.59 นิ้ว AMOLED ความละเอียด 1.5K ความสว่าง 5,000 นิต 144 เฮิรตซ์ตัวเดิมชิปยังชิปเดิมเลยเขาคอม Snapdragon 7 Gen 4กล้องหลังชุดเดิมเป๊ะๆนะครับกล้องหลัก50ล้านใช้เป็น Sony Lightyear 700Vเซ็นเซอร์ขนาด 1:1.56 นิ้วเลนส์อัลตร้าไวด์ 8 ล้านแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้ขนาด 1:1.95 นิ้วความละเอียด 50 ล้านนะครับตัวเดิมเป๊ะกล้องเหมือนเดิม 100% กล้องหน้าก็ตัวเดิม 50 ล้านมีออโต้โฟกัสรูรับแสง F2.0 นะครับลำโพงสเตอริโออันนี้เขาเคลมว่าลำโพงดีขึ้นมอเตอร์กันสั่นดีขึ้นนะครับตัวสแกนลายนิ้วมือดีขึ้นแล้วก็ที่อัปเกรดจริงๆก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่จากเดิมมันอยู่ที่ประมาณ 6,500 ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัว V70 น่ะแต่ว่าใน V80 ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 7,200 มิลลิแอมป์แอร์นะครับโดยที่ชาร์จไวอยู่ที่90วัตต์ด้วยสายนะครับก็ชาร์จไวเท่าเดิมแต่แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้น700มิลลิแอมป์แอร์นะครับเพราะราคาไทยยังไม่มาอย่างที่บอกในไทยน่าจะเปิดตัวช่วงปลายเดือนนี้นะครับอันนี้เขาเปิดตัวที่อินเดียเพราะราคาที่อินเดียเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปตอน V70 น่ะตัวเริ่มต้นมันคือตัว RAM 8 Storage 256ถ้าใครจำได้แต่ V80 ตัวเริ่มต้นเป็นตัว RAM 8 Storage 128เคาะราคาที่อินเดียเนี่ยอยู่ที่ 62,999 รูปีตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก 22,000 บาทบวกลบนะครับถ้าเป็นรุ่นความจุ RAM 8 Storage 256ก็เคาะราคาที่อินเดีย 69,999 รูปีประมาณ 24,000 ปลาย 25,000 แล้วก็ตัวท็อปยังคงเป็น RAM 8แต่ว่าได้สตอเรจ512 GB ซึ่งจะไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยถ้าเป็นของ V70 เนี่ยตัวท็อปที่เป็นความจุ512มันจะมีตัวเลือกที่เป็น RAM 12ด้วยแล้วถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยสเปคเดิมแอปแค่แบตแล้วยังขายแพงขึ้นยังมีที่เจ็บหน้าเจ็บใจกว่านั้นอีกก็คือไอตัวเริ่มต้นที่เป็นตัว RAM 8สตอเรจ128นะครับชนิดของสตอเรจที่ใช้อ่ะใช้เป็นมาตรฐาน UFS 3.1 ด้วยถ้าอยากได้เป็นมาตรฐาน UFS 4.1 เหมือนปีที่แล้วต้องไปซื้อรุ่นความจุ256หรือ512แพงขึ้นแรมน้อยลงได้แบตเยอะขึ้นตามนั้นเลยเราได้เห็นอะไรใหม่ๆในปีนี้นะครับเรื่องของราคาเนาะอีกตัวหนึ่งที่เปิดตัวในต่างประเทศนะครับอันนี้เขาไปเปิดตัวที่ฝั่งแอฟริกาใต้ก็คือตัว Honor X5DS ซึ่งรุ่นนี้จะทำตลาดในไทยแต่ไม่ได้ทำตลาดในชื่อของตัว Honor X5DS แต่ว่าจะทำตลาดในชื่อของ Honor Play 20A นะครับอันนี้ผ่านกสทช.เรียบร้อยก็เป็นตัวรุ่นเริ่มต้นของฝั่ง Honor เลยในปีนี้นะครับสเปคของตัว Honor Play 20A หรือว่าชื่อในแอฟริกาใต้หรือฝั่งโซนอเมริกาใต้เขาจะเรียกว่า Honor X5DS จะใช้หน้าจอขนาด 6.78 นิ้วนะครับเป็นหน้าจอ IPS LCD ความละเอียด HD Plus อัตรา Refresh Rate อยู่ที่90 Hz ชิปใช้เป็นตัวของ Unisoc T610 อันนี้ในเวอร์ชันของแอฟริกาใต้กับอเมริกาใต้แต่พอเป็นเวอร์ชันไทยหรือเวอร์ชันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเปลี่ยนชิปจากตัว Unisoc T610 มาเป็นตัว MediaTek Helio G81 นะครับมีเลือกมีให้เลือกแค่รุ่นความจุเดียวก็คือ RAM 4 Storage 64กล้องหลังให้มา1ตัว50ล้านกล้องหน้า5ล้านนะครับแบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมป์แอร์ชาร์จไว15วัตต์มีช่องหูฟัง 3.5 ให้นะครับกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP52จุดขายอันนึงก็คือในชุดโมดูลกล้องด้านหลังมันจะมีหน้าจอเล็กๆมาให้ด้วยเป็นหน้าจอ IPS LCD ขนาด2นิ้วนะครับความละเอียด240คูณ296พิกเซลเอาไว้โชว์นาฬิกาโชว์ notification อะไรแบบนี้ได้เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับในโซนฝั่งแอฟริกาใต้

0: อเมริกาใต้เขาเปิดราคาเขาเปิดราคาออกมาอยู่ช่วงราวประมาณ 5,000 บวกลบก็เดี๋ยวรอลุ้นดูว่า Honor Play 20A เมื่อเปิดตัวในไทยจะเคาะราคาที่เท่าไหร่ผมเดาไว้ที่ประมาณสัก 5,990 หรือไม่ก็ 5,490 ประมาณนี้นะครับย้อนกลับไปปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับที่บรรดาพวกมือถือจีนเปิดตัวนะครับก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะตอนที่ Honor มีการเปิดตัวของ Honor Magic 9 Series รวมถึงตัว iQ ที่มีการเปิดตัว iQ 16ทำไมมันถึงไม่มีรุ่นพิเศษที่ปกติจะต้องมีรุ่นพิเศษที่คอลแลบกับแบรนด์รถยนต์คือถ้าอย่าง Honor ปกติมันก็จะมีตัวตระกูลที่เป็นแบบ Magic RSR Porsche Design ถ้าใครจำได้มันมีมาทุกรุ่นหรืออย่าง iQ มันก็จะมีตัวที่เป็น BMWEdition แต่รอบที่ผ่านมาไม่มีนะครับของ iQ เนี่ยยังไม่มีการยืนยันว่ายกเลิกจริงไหมนะครับแต่ Honor ออกมายืนยันเรียบร้อยว่าตอนนี้จะไม่มีการเปิดตัว Honor Magic ISR รุ่นใหม่ที่จับมือกับ Porsche อีกแล้วนะครับเนี่ยจับมือกับ Porsche Design ไม่มีอีกแล้วก็อันนี้ผู้บริหารยืนยันส่วนหนึ่งก็น่าจะชัดเจนเรื่องของราคาต้นทุนแหละการใช้ลิขสิทธิ์นู่นนี่นั่นมันก็มีเรื่องของค่าไลเซนส์อะเนาะก็ทำให้ตัวเครื่องมันแพงขึ้นด้วยนะครับส่วน iQ ก็คิดว่าไม่น่ามีเพราะถ้ามีคงเปิดไปแล้วเปลี่ยนว่าผู้บริหารเขายังไม่ยืนยันว่ายกเลิกเฉพาะปีนี้หรือว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดที่หลังหรือปีหน้าจะกลับมาไหมจะคัมแบ็กที่หลังไหมก็เดี๋ยวต้องไปรอลุ้นดูอีกทีนึงตอนงานเปิดตัวโกโบนะสำหรับ iQ นะครับ iQ 16 seriesไปทางด้านของ OnePlus บ้างนะครับ OnePlus ก็ออกมายืนยันเตรียมเปิดตัว OnePlus 16อย่างเป็นทางการนะครับในวันที่12ตุลาคมก็คือสัปดาห์หน้านะครับสเปคคร่าวๆมาพร้อมชิปตัวท็อปจากฝั่งQualcommนะQualcommSnapdragon 8 Elite Extreme Gen 6นะครับแล้วก็จะได้หน้าจออัตรา refresh rate ระดับ 185Hz พร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่9,000 มิลลิแอมป์แอร์ส่วนกล้องนะครับกล้องหลัง3ตัวเนี่ยหลุดสเปคออกมาเรียบร้อยนะครับกล้องหลักจะได้เป็นตัว Samsung ISOCELL HPE เซ็นเซอร์ขนาด 1:1.4 นิ้วความละเอียด200ล้านพิกเซลเลนส์อัลตร้าไวด์50ล้านนะครับจะใช้เป็นตัวของ OmniVision OV50D เซ็นเซอร์ขนาด 1:2.8 นิ้วส่วนตัวเลนส์เทเลโฟโต้จะใช้เป็นตัวSony IMX882 ความละเอียด50ล้านนะครับออปติคอลซูม3เท่าอันนี้ก็ยืนยันประมาณนี้สะตัวนี้เซ็นเซอร์ขนาด 1:1.56 นิ้วนะครับก็ยืนยันเปิดตัวส่วนกล้องหน้าก็50ล้านใช้เป็นตัว Samsung ISOCELL JN5 นะครับแล้วก็จะเอาเทคโนโลยีของฝั่ง Oppo อย่างตัวของ Lumo ImageEngine มาใช้อยู่ในตัว Oppo OnePlus 16ด้วยนะครับส่วนมือถือขวัญใจเกมมิ่งจ๋าๆเกมมิ่งฝั่งฮาร์ดคอร์นะ Red Magic นะครับกับตัวเรือธงตัวใหม่ Red Magic 12 Pro Plus นะครับก็ยืนยันตัวชิปเรียบร้อยนะครับโดยการปล่อยคะแนนของGeekbench ออกมาก็ใช้เป็นQualcomm Snapdragon 8 EliteExtreme Gen 6นะครับแล้วก็สิ่งที่ยืนยันอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของขนาดหน้าจอนะครับจะได้หน้าจอใหญ่7นิ้วความละเอียด 2K นะครับอัตรา refresh rate 165Hz พร้อมกับมีการอัปเกรดในเรื่องของตัวระบบระบายความร้อนใหม่แต่เขายังอุบไว้อยู่ว่าจะมาแบบไหนซึ่งเขาจะมีการเปิดตัวช่วงกลางเดือนนี้นะครับ15ตุลาคมที่จีนนะ15ตุลาคมก็เตรียมเปิดตัว Red Magic 12 Pro Plus นะครับนั่นก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ข่าวมือถือที่เก็บมาเล่าสู่กันฟังละกันนะเดี๋ยวพักเบรกช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตอบคำถามการรัวๆนะฮะ SMS 4689899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใคร ว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆ สไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสุจิกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
2: ฟัง FM 99 Active Radio

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล
6: ์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
9: เทคโนโลยีไลฟ์
10: ดำเนินรายการโดย
11: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
12: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีไลฟ์กับนายบอสนะช่วงนี้เอเซอร์ฝากไว้เหมือนเดิมครับกับตัวเอเซอร์สวิฟต์แอร์14โมเดลใหม่นะครับมาให้เลือก3สีเลยทั้งสีฟ้าฟอสบลูนะครับสีชมพูบลอสซอมพิงค์แล้วก็สีเงินไม่ใช่สีเงินสีเขียวเซจกรีนนะครับสเปคจะเหมือนกับตัว Swift Air 14ตัวเดิมนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่อัปเกรดก็คือเรื่องของแรมนะครับรอบนี้มาพร้อมกับแรม LPDDR5X ขนาด12 GB ตัวชิปเป็น Intel Core 5 Processor 320นะครับหน้าจอ14นิ้ว Full HDนะครับได้สตอเรจ512 GB น้ำหนักตัวเครื่องหนักเพียงแค่ 1.19 กิโลกรัมมาพร้อม Windows 11 Home 64 บิตตัวเต็มนะครับ Microsoft Home 24ตัวเต็มใช้งานได้ยาวๆแล้วก็มี Microsoft 365 Basic เอาไว้ให้สำหรับใช้ตัวออนไลน์ได้ด้วยแล้วก็ได้ประกัน3ปีนะครับได้เป็นบริการออนไซต์ครอบคลุมทั้งค่าแรงค่าอะไรตลอด3ปีโดยที่ตัวของ Acer Swift Air 14โมเดลใหม่เนี่ยจะราคาแพงขึ้นกว่าตัวเดิมที่เป็นแรม8อยู่ 1,000 บาทนะครับตัวเดิมเขา 27,990 ตอนนี้ถ้าตัวใหม่ที่เป็นแรม12จะอยู่ที่ 28,990 บาทนะครับก็แนะนำสำหรับคนที่หาโน้ตบุ๊กเบาๆใช้งานแบบทำงานแบ เน้นเอกสารอะไรแบบนี้นะครับสำหรับตัวโน้ตตัว Acer Swift Air 14หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่าย Acer ทั่วประเทศรวมถึงที่ Acer Ally Store ด้วยนะครับ store.acer.com/th นะครับขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio ลงท้ายด้วย5635สวัสดีครับอัปเดต iOS ล่าสุดตอนนี้กับ iPhone Air เป็นยังไงบ้างก็เป็นปกติใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาใดๆนะครับก็ใช้งานได้ปกติเลยมาเหมือนเดิมนะครับคุณบิบิลสวัสดีด้วยนะครับคุณดร.พ่อสวัสดีด้วยนะครับคุณ PP 2538งบ 5,000 ของมือถือดูหนังเล่นโซเชียลไม่ถ่ายภาพไม่เล่นเกมยากจังเอาที่มันพอหากันได้ก็จะมีตัวของเอาตัวไหนดีวะส่วนใหญ่มันแรม4หมดเลยนะณชั่วโมงนี้นะณชั่วโมงนี้ส่วนใหญ่จะได้แรม4นะครับเช่นตัวของ Samsung A075G แรม4 128หรือจะเป็นทางฝั่งของ Oppo A6X ก็จะเป็นแรม4 128นะครับถ้าข้ามไปทางฝั่งของตัวไหนดีเอาอย่างของ Honor อ่ะถ้า Honor จะมีตัว Honor X6D 5G ก็ได้ RAM 428เหมือนกันนะครับประมาณนี้พวกนี้ได้หมดเลยพวกนี้ได้หมดเลยลองเลือกดูแล้วกันถ้าให้เชียร์ก็ไม่ Samsung A07 ก็ Oppo A6X สองตัวนี้เป็นหลักแล้วกันแต่ Honor X6D ก็เล่นได้นะครับเอาเนื้อ A6D ก็เล่นได้ก็ได้ละ3ตัวเลือกลองเลือกดูละกันเนาะคุณมามานี่2537นะครับหูฟัง AirPods 5สู้หูฟัง AirPods Pro 2ได้ไหมไม่ได้ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับถ้ามันสู้ได้เขาจะขาย AirPods Pro 2ทำไมอ่ะแต่ยังบอกก่อนคือมันเป็นหูฟังคนละทรงอะครับคือตัว AirPods มันเป็นลักษณะของ Open Earขณะที่ตัว AirPods Pro 2มันจะเป็นลักษณะของ In-Ear เพราะฉะนั้นมันก็ลักษณะการสวมใส่มันจะไม่เหมือนกันความรู้สึกสวมใส่ไม่เหมือนกันนะครับในแง่ของฟังก์ชันนะครับแน่นอนตัว AirPods Pro 2ยิงตัว AirPods Pro 5 AirPods 5มันจะมีตัวที่เป็นมี Active Noise Cancellation หรือ ANC ด้วยแต่ถ้าเกิดวัดตัว ANC ด้วยกันเนี่ยตัวของ AirPods Pro 2 ANC ทำงานได้ดีกว่าทำงานได้ดีกว่ารวมถึงมีฟังก์ชันการทำงานของตัว ANC ที่ฉลาดกว่าไม่ว่าเรื่องการจับเสียงสนทนาเรื่องของโหมดที่เป็น transparent อะไรพวกนี้ทำได้ดีกว่าเรื่องของความอึดแบตนะครับถ้าเอาตัวเลขที่ Apple claim นะครับ AirPods ชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดประมาณ5ชั่วโมงเมื่อเปิด ANC ส่วน AirPods Pro 2ถ้าเปิด ANC จะใช้งานได้สูงสุดราวประมาณ6ชั่วโมงเพราะนั้น AirPods Pro 2แบตก็อึดกว่าแล้วตัว AirPods Pro 2เนี่ยรองรับการชาร์จแบบใช้ MagSafe ได้ด้วยนะครับในแง่ของฟีเจอร์ด้านสุขภาพตัว AirPods 5มันมีฟีเจอร์เกี่ยวเรื่องของการตัวช่วยการได้ยินอยู่แต่ถ้าเป็น AirPods Pro 2มันจะมีมากกว่านั้นเช่นจะมีเรื่องของวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นล่ะพวกแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ฟีเจอร์ด้านที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องด้านสุขภาพการได้ยินก็จะจัดเต็มมากกว่าตัว AirPods 5นะครับนอกเหนือจากตัว Hearing Test กับ Hearing Aid มันยังมี Hearing Protection เพิ่มเข้ามาด้วยแน่นอนราคามันก็ของ AirPods Pro 2ก็สูงกว่ามันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่ก็เลือกตามงบประมาณกับความต้องการที่ต้องการใช้แล้วกันประมาณนี้นะครับคุณวิฟิตแมนหามาเพิ่มไฟฉาย LED แบบ XPE ไม่รู้ไฟกระพริบกี่เฮิรตซ์อันนี้ไม่รู้เหมือนกันคุณทับเกฟพี่บอครับขอแม่นๆเลยเสาร์อาทิตย์นี้แมนยูสเปอร์แมนยูเชลซีบอนมัดเชลซีลิเวอร์พูลแมนซิแล้วว่าที่แชมป์อาร์เซนอลลีดอาร์เซนอลคือลิเวอร์พูลตัวเจ็บบานเลยครับชักเก้เจ็บกัตโปเจ็บนึกออกปะคือแมนซีเข้าใจว่าอาจจะมีเรื่องของจิตใจอ่ะที่ตอนนี้โดนรุมเร้าเรื่องของบทลงโทษสโมสรกับคำตัดสินของพรีเมียร์ลีกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเอาสภาพทีมเอาแบบ วัดความเป็นแบบฟิสิกอลโหลิวูหนักหนามากคือขาดชักเก้ซึ่งกำลังฟอร์มดีมากๆขาดกัคโปที่กำลังฟอร์มดีมากๆต้านยังไงอยู่อ่ะต้านยังไงอยู่ดีกว่าคุณดร.เพิร์ลดร.พ่อนะครับมือถือที่ RAM 16 Storage 1 TB ยังมีไหมถ้าหมายถึงรุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวมายังมีราคาจะไปเท่าไหร่หรือไปต่อรุ่นแบบนี้จะยังไม่มีอีกนะครับคือถ้าอิงจากที่รุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวแต่อันนี้คือเปิดตัวในจีนนะต้องไปดูลุ้นอีกทีว่าโกโบไอตัวที่เป็น RAM 16 Storage 1 TB จะมาไหมนะครับแต่อย่างตัวของ Honor Magic 9 Pro Max หรือว่าตัว Vivo X 500 Pro Max ก็ยังมีรุ่นที่เป็น RAM 16 Storage 1 TB อยู่นะครับถ้าอิงราคาในจีนนะตัว Honor Magic 9 Pro Max ที่เป็นตัว RAM 16 Storage 1 TB เนี่ยอยู่ที่ 8,499 หยวนประมาณ 43,000-44,000 โดยประมาณส่วน Vivo X 500 Pro Max ที่เป็นรุ่นความจุ16 1 TB เนี่ยมันจะมาในชุดที่เป็นคอมโบเซตก็คือตัวที่เป็น Creator Pack ที่มีตัวเครื่องแล้วก็มีตัวเลนเทเลคอนเวอร์เตอร์มีเคสมีอะไรที่เป็นชุดใหญ่อะราคามันเลยพุ่งไปอยู่ที่ 12,999 หยวนหรือประมาณ 65,000 บาทแต่ย้ำอีกทีว่าต้องไปลุ้นนะว่าไอ้รุ่นที่เป็นความจุ 16 1 TB เมื่อออกนอกประเทศจีนมันจะมาเปิดตัวด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างฝั่งของ Oppo อ่ะครับไอ้ Oppo Find X10 Pro Max อ่ะมันจะไม่มีรุ่นความจุ1 TB แต่ยังมีคงมีรุ่นความจุ RAM 16อยู่ก็คือตัว RAM 16 Storage 512 GB อันนั้นยังมีอยู่นะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นดูว่าเปิดตัว Gobo แล้วมันจะมีไหมมันจะมาไหมสำหรับตัว RAM 16 Storage 1 TB แต่ถ้ามาราคามันแพงขึ้นมากแน่ๆเพราะขนาดตัวไม่ใช่ตัวนั้นราคายังแพงขึ้นเลยมันยังแพงขึ้นอยู่เยอะเลยอย่างยกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างของ Vivo ก็แหละเอา Vivo ก็แหละไอตัว Vivo X 500 Pro Max อะครับVivo X 500 Pro Max อะรุ่นเริ่มต้นที่เป็น RAM 12 Storage 256อะครับถ้าคุณไปเทียบกับราคาของX 300 Pro ปีที่แล้วที่เปิดในจีนอ่ะมันแพงขึ้นราวๆประมาณเท่าไหร่วะ600 500หยวนอ่ะประมาณ 3-4,000 บาทโดยประมาณมันยังไงก็แพงขึ้นแน่ๆก่อนนี้ก็ต้องทำใจไว้ก่อนยิ่งรุ่นความจุสูงขึ้นยิ่งส่วนต่างก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับอันนี้ต้องทำใจสักนิดนึงไม่รู้จะตอบยังไงเลยแต่ปีนี้ยังไงมันแพงแน่ๆครับก็อยู่ที่ว่าจะข้ามกันไหวไหมจะทนไหวไหมอะไรไหมก็ไปว่ากันอีกทีนึงนะครับไปที่ SMS แป๊บหนึ่งลงท้ายด้วย6140 Honor Magic Pad 4ที่ราคา 27,900 บาทเป็นยังไงนะครับมันก็เล่นได้แหละแต่ถามว่าคุ้มไหมผมยังชอบตัวของถ้านับความคุ้มค่าสเปคต่อราคานะผมยังชอบตัวของXiaomi Pad 8มากกว่าเล็กน้อยนะครับแต่มันก็เล่นได้แหละใช่ก็มันก็เล่นได้แหละน่าเสียดายนิดนึงคือ Honor เขาไม่ได้ทำในรุ่น Honor Magic Pad 4อ่ะเขาไม่ได้ทำตัว LTE อ่ะเขาเน้นทำตัว Wi-Fiก็เล่นได้ครับตัว Snapdragon 8 Gen 5มันก็ถือว่าแรงแหละแล้วก็โดยภาพรวมก็ดีปากกาก็ใช้ดีคีย์บอร์ดถือว่าตอบสนองได้ดีนะครับหน้าจอก็ OLED สวยดีเล่นได้เล่นได้นะครับ 27,000 ก็ถือว่าราคาดีกว่าราคาตั้งประมาณ 2,000 เพราะยิงราคาเปิดเขาอยู่ 29,000 เนาะอันนี้ก็ถูกลงมา 2,000 แต่ลองหากันดีๆผมจำได้ว่าตอน Double Day เดือนที่แล้วอ่ะ9เดือน9จำได้ว่า Honor Magic Pad 4มีคนโพสต์กันกดกันได้อยู่ประมาณแบบ 20,000 กลางๆเท่านั้นนะประมาณ 24,000 ไม่เกิน 25,000 อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวลองดูอีกไม่กี่วันก็ Double Day รอบนึงเนาะ10เดือน10ก็รอดูแล้วกันลงท้ายด้วย3758นะครับสอบถามครับผมใช้ iPhone 13 Pro ถ้าเอาไปเทิร์น17 Pro มือ2แปลว่าอะไรวะอ๋อ17 Pro มือ2โอเคขายอยู่ 35,000 มีประกันเหลือ10เดือนหรือจะข้าม 18 Pro ดีก็อยู่ที่ว่าคุณจ่ายไหวที่เท่าไหร่อ่ะถ้าเกิดจ่ายไหวที่18 Pro ก็แนะนำว่าไป18 Pro ก็ได้คุณได้กล้องดีขึ้นถ่ายกลางคืนดีขึ้นแบตเตอรี่ดีขึ้นจัดการความร้อนดีขึ้นแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเอ้ยไม่ไหวจ่ายอยากจ่ายเท่านี้อะไรเงี้ยก็มันอยู่ที่งบประมาณแหละจะอยู่ที่17 Pro ก็ไม่ติดอะไรซึ่งราคาของ iPhone 17 Pro มือ2ที่ประกันจะเหลืออยู่ถึงประมาณช่วงกลางปีหน้าเนี่ยมันก็อยู่เล้งประมาณนี้ครับประมาณ 35,000-36,000 เป็นปกติประมาณนี้อันนี้ต้องตอบตัวเองคือแน่นอน18 Pro มันดีกว่าแหละแต่มันอยู่ที่ว่าคุณพอคุณไหวไหมมันเดือดร้อนเกินไปกับงบประมาณที่คุณตั้งหรือเปล่าถ้าเดือดร้อนเกินไป17 Pro ไม่ได้แย่อะไร17 Pro ยังเล่นได้อยู่ก็ยังแบตอึดอยู่แม้แบตจะเป็นรอง18 Pro อยู่บ้างนะครับกล้องเป็นรองนิดหน่อยโดยเฉพาะคือเป็นรองหลักๆเรื่องของภาพนิ่งกับโหมดการถ่ายกลางคืนที่ตัวของ18 Pro ทำได้ดีขึ้นอย่างรู้สึกได้ว่าดีขึ้นพอสมควรนะครับรองท้ายด้วย5508ยังใช้โนเกียโอ้โหเอาจริงนี่คือยังใช้จริงๆเหรอไอโนเกีย9300อยู่แต่สัญญาณ 2G ไม่ครอบคลุมแล้วใช่ครับเพราะ 2G ยกเลิกแล้วครับทูก็ยกเลิกใครๆก็ยกเลิกครับก็มันอัปเดตแล้วอะมันคือเทคโนโลยีที่อัปเดตแล้วครับแล้วก็ 2G จะถูกปิดลงเรื่อยๆเพราะว่ามีผลเรื่องของการดักสัญญาณด้วยนะครับเพราะมันเข้ารหัสไม่ได้เนาะก็ตามยุคตามสมัยอ่ะใช้คำนี้แล้วกันตามยุคตามสมัยนะครับกลับมาที่ YouTube นะครับคุณ Bill The Cop สวัสดีครับพี่บอสผมใช้ iPhone 16 Pro Max ถ้าไม่ใช้ Apple Watch สามารถใช้ Smart Watch ยี่ห้ออื่นอะไรได้บ้างเน้นฟังก์ชันดูเกี่ยวกับสุขภาพโอ้เยอะเลยครับพวก Garmin ของออนของ Huawei ก็ใช้ได้ได้เยอะเลยครับได้เยอะเยอะเลยครับนี่ใช้คำว่าได้เยอะเลยครับหลายแบรนด์เลยมีแอปรองรับในส่วนของ iOS อยู่แล้วนะครับหรือจะไปใช้พวกที่เป็นแบบอายุใหม่ก็ได้นะไอ้พวกที่เป็นแบบสมาร์ทแบรนด์สุขภาพพวกของ Whoop พวกของ Fitbit ไอ้พวกนั้นก็รองรับ iOS เหมือนกันนะครับGarmin อะไรพวกนี้ก็รับหมดนะครับไม่มีปัญหาใช้งานได้ iOS ใครๆก็อยากซัพพอร์ตเอาตรงๆคุณครับเพชรพี่วะครับพอจะมีเครื่องเล่นไฟล์หนัง MKV ผ่าน USB 3.0 ขึ้นไปพอเล่นได้ไหมโอ้โหแต่งบ 1,500 จบเลยไปไม่เป็นเลยไว้ต่อผ่านทีวีดูหนังอย่างเดียวก็คือกล่องตัวที่เป็น HD Media Box เมื่อก่อนนึกไม่ออกเลยอะรุ่นใหม่ๆที่ถูกๆไม่ได้ตามเลยครับมันก็ยังเป็นรุ่นเดิมๆที่ผมเข้าไปดูอ่ะพวก X96 นู่นนี่นั่นซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเวิร์คไหมแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆที่แบบดีๆชิปถอดรหัสเสียงดีๆผมเห็นราคาอยู่แบบ 7-8-9,000 เริ่มต้นกันหมดเลยเพราะนั้นงบ 1,500 ไม่รู้จะแนะนำตัวไหนเลยครับขออภัยด้วยฮะคุณอนทรนิ่มโตทำไมเวลาสแกน QR code ในคนละเครื่องหรืออื่นๆแค่จ่อยังไม่ทันไลน์ประมวลผลเร็วจังอ้าวเร็วก็ไม่ดีอีกชอบลุ้นเหรอครับชอบลุ้นเหรอครับไม่น่าจะต้องชอบลุ้นกันนะดีแล้วดีแล้วดีแล้วผมว่าคำถามนี้มันเหมือนคำถามคุณพ่อผมเลยอะไออะไรนะของทางด่วนอะ Easy Pass Easy Pass นะครับอันนี้คุณเล่าให้ฟังแล้วกันคุณพ่อผมเคยบ่นคือเขาใช้คำว่าเป็น culture shock แล้วกันคือบ้านคุณพ่ออยู่พนัสนิคมเวลาไปจากบ้านนะครับบ้านผมอยู่สระยาเนาะสาย4อะไรเงี้ยเวลาไปเขาก็จะขึ้นลอยฟ้าบรมแล้วก็ไปตัดออกทางด่วนทางด่วนศรีรัตน์นึกออกใช่ป่ะมันก็จะมีด่านอันนึงแล้วก็จะวิ่งไปอยู่ไปผ่านอะไรนะแถวจตุจักรอะไรเงี้ยแล้วก็ไปด่วนต่อพระราม9จากพระราม9ก็พุ่งตรงไปมันก็จะเป็นมอเตอร์เวย์นึกออกใช่ป่ะแล้วก็ไปออกด่านลาดกระบะออกไปผ่านด่านลาดกระบังไปออกผ่านโอเอซิสแล้วก็ไปออกพนัสนิคมอะไรก็ว่าไปนี่หรอชบะซึ่งไอ้เส้นนี้ถ้าใครเคยวิ่งก็จะนึกออกว่ามันจะมีจ่ายทั้ง Easy Pass แล้วก็ M-Pass เพราะ M-Pass เขาเมิร์จกันแล้วซึ่งไอ้ตรงที่เป็น Easy Pass อ่ะมันต้องขับรถเข้าไปอยู่ในแบบแทบจะอยู่ใต้ชายคาแล้วอะห่างจากไม้กั้นประมาณสัก2 เมตรมันถึงจะเริ่มแบบปิ๊ดถึงจะอ่าน แต่พอเป็น M part อ่ะคือบางทีแบบห่าง5เมตรเลยมั้ง 5-6 เมตรอ่ะปิ๊บแล้วอ่ะพ่อบอกบางทีก็ทำตัวไม่ถูกว่าตกลงไอ้ที่มันปิ๊บเนี่ยมันปิ๊บคันหน้าหรือมันปิ๊บคันฉันพ่อก็แบบจะแบบไม่ค่อยมั่นใจผมว่าอารมณ์เดียวกับที่คุณอาทรนิ่มโตถามเลยก็คือแบบทำไม QR code ไปอ่านอันนี้มันเร็วอ่านอันนี้มันช้าอะไรเงี้ยเออก็เข้าใจได้นะเข้าใจได้อารมณ์คล้ายๆกันเลยคุณครับเคพี่บอสครับงบไม่เกิน 5,000 ห้ามเกินนะครับเบิกมาได้แค่นี้พูดแล้วเรื่องมันเศร้าวิจเอค่ายแดงค่ายเขียวก็ได้มือ1มือ2ต้องมือ2แล้วล่ะมือ1มันไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องมือ2มือ2ในงบนี้เดี๋ยวผมหาแป๊บนะ RX 40ไม่ได้แน่ๆนะครับแต่3060มือ2น่าจะได้นะเออลองไปหาตัว RTX 5060RTX 3060ดูลองไปหา RTX 3060ดูคิดว่าน่าจะหาได้นะครับคิดว่าน่าจะหาได้ในงบประมาณ 5,000 บวกลบถ้าเป็นฝั่งค่ายแดงในงบ 5,000 บวกลบน่าจะเป็น RX 6600อยู่ในงบทั้งคู่คือถ้าตัว RX 6600เนี่ยอันนี้อยู่ในงบแน่ๆคือมือ2จะขายกันอยู่ช่วงประมาณ 4,500 ไม่เกิน 5,000 แน่ๆส่วน RX 3060เนี่ยแล้วแต่ตัวแล้วแต่รุ่นแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ 5,000 XXX ถึง6ประมาณ 6,500 โดยประมาณถ้าเอาอยู่ในงบเลยก็ Radeon RX 6600ครับมือ2ลองไปหาดูน่าจะหาได้ไม่ยากอะไรมีเห็นขายอยู่เรื่อยๆนะครับคุณคาร์ด ID i8Q Samsung Tab S11 Ultra 39,999 บาทน่าสนใจไหมเล่นได้ครับถ้าคุณต้องการหาแท็บเล็ตไซส์ใหญ่รองรับ 5G มีปากกาใช้งานแท็บ S11 Ultra ยังเป็นตัวเลือกที่ไม่ได้แย่อะไรโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับราคาของแท็บ S12 Ultra ที่ราคากระโดดไปเยอะก็ไปเอาตัวแท็บ S11 Ultra ก็ได้ถ้ายังหาของได้แล้วมั่นใจว่าเป็นของใหม่ประกันยังไม่เดินนะประมาณนี้คุณชัยพกคนรู้จักให้ช่วยหามือถืองบ 5,000 เจอรุ่นใหม่ราคาใหม่แต่ลดสเปคได้แต่เฮ้อทำใจครับทำใจครับก็ครับไม่รู้ผมไม่รู้จะช่วยยังไงครับคุณดร.โพธ RTX Spark จะทันเห็นงานคอมมานด์ไหมคิดว่าไม่ทันอาจจะมีไปโชว์แต่ขายในงานผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีเพราะว่าเท่าที่เอาพูดได้ไหมวะได้แหละพูดได้เท่าที่พูดได้นะเท่าที่ได้ยินมาเท่าที่รู้มาสินค้าล็อตแรกๆของกลุ่มที่เป็น RTX Spark ไม่ระบุแบรนด์นะเขาจะเน้นขายในกลุ่มที่เป็นระดับองค์กรก่อนคือ Enterprise แต่ยิงเขามีการเปิดพรีออเดอร์กันไปแล้วด้วยถ้าผมรู้เข้าใจว่าของล็อตนั้นน่าจะล็อตแรกๆที่จะเข้าซึ่งหลักมันแค่หลักหน่วยหลัก10อ่ะที่เข้ามันน่าจะถูกจองเต็มหมดแล้วแบบโอเคมันอาจจะมีเดโมไปถูกโชว์ในงานเหมือนที่ผ่านๆมาก็จะมีบูธของ Ascenty ที่เอาตัว DJX Spark ไปโชว์รอบนี้เราจะได้เห็นเอาตัวโซลูชันของ RTX Spark ไปโชว์แต่ไม่น่ามีขายเพราะว่ากลุ่มแรกที่มามันจะถูกจองหมดแล้วและกลุ่มจองในกลุ่มที่เป็นแบบ Enterprise ทั้งหมดเลยเท่าที่ได้ยินมาประมาณนี้คุณจริงๆหาข้อมูลไม่ยากนะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของพวก

0: แบรนด์โน้ตบุ๊กย้ำว่าเว็บไซต์ของแบรนด์นะไม่ใช่แบบพวก JAB Advice นะมันจะลงรายละเอียดกันไปแล้วต้องขึ้นไหมแบรนด์ตัว L แบรนด์ตัว D อะไรเงี้ยลองเข้าไปดูที่เออมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วคุณเอ๋ส้มตุ้มบิ๊กบอสอัปเดต Color OS 17หรือยังมันมาแล้วเหรอมันมาแล้วเหรอไม่ได้ตามเลยช่วงนี้ยุ่งมันมาแล้วเหรอครับถ้ามาเมื่อไหร่ผมก็พร้อมอัปเดตครับผมประเภทไม่กลัวไม่กลัวอะไรอยู่แล้วครับผมประเภทไม่กลัวอะไรอยู่แล้วครับพร้อมอัปเดตเสมอครับแต่ณปัจจุบันยังไม่มาครับผมเข้าใจว่า Oppo Find X9 อัปเดตน่าจะมาเดือนหน้านะถ้าไม่ปลายเดือนนี้ก็เดือนหน้านะถ้าผมจำไม่ผิดที่เป็น Color F17 นะครับเออยังไม่มาแต่ถ้ามาเมื่อไหร่ผมอัปเดตอยู่แล้วผมไม่กลัว Day 1 อะไรอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงผมเป็นประเภทแบบพร้อมอัปเดตเสมอใช้คำนี้ไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วครับคุณ NWRIM นะครับ3298มือถือ RAM 6ยังไหวไหมเหลือเฟือไม่เล่นเกมจอ Full HD ใช้แค่โซเชียลเหลือๆครับเหลือเลยผมจะเข้าว่าสบายๆเลยครับเหลือครับคุณ NWRIM รบกวนถามพี่บอสถ้าจะย้าย LINE ไปอีกเครื่อง Android ไป Android สามารถเก็บไว้ใน Google Drive ก่อนได้ไหมได้แล้วก็ควรทำด้วยแล้วค่อย sign in ด้วยบัญชี Google เดิมประวัติการแชทกลุ่มมาหมดไหมไม่กล้าการันตีว่าหมดโดยเพราะพวกรูปภาพแต่ส่วนใหญ่มาแหละใช้คำว่า 90% 95% น่าจะมาครบประมาณนี้แต่ถ้าอยากสบายใจที่สุดสมัคร LINE Premium อยากสบายใจที่สุดในการย้ายเครื่องสมัคร LINE Premium สมัครเฉพาะตอนที่จะย้ายก็ได้เฉพาะเดือนนั้นก็ได้หลังจากนั้นก็ไม่ต้องต่อเออสมัครตอนจะย้ายก็ได้ยอมเสียใช้เงินแก้ปัญหา LINE Premium ช่วยคุณได้ครับคุณขี้หมูขี้หมานะครับเสี่ยมี่แพท7ยังน่าใช้อยู่ไหมน่าใช้ครับเมื่อเทียบกับราคาแท็บเล็ตนะครับปัจจุบันนะฮะใช้งานเอนเทนเมนต์เหลือเฟือนะครับ Snapdragon 7 Plus Gen 3แรงเหลือเฟือมากๆช้อปปิ้งออนไลน์เหลือเฟือเปิดพรีเซนต์เหลือเฟือสบายมากๆแต่ทำไมราคา Lazada มันถูกจังอ่ะ 6,000 กว่านี่มันถูกไปนะถูกจนน่าสงสัยอ่ะเพราะว่าไอ้ราคามือหนึ่งที่ขายอยู่ 9,900 ยังหากับพลิกแผ่นดินเลยอ่ะ 6,000 นี่น่าสงสัยอยู่นะมือสองหรือเปล่าถ้ามือหนึ่งนี้น่าสงสัยมากๆนะสำหรับผมสำหรับเสี่ยมี่แพท7ต่อให้โค้ดลดอะไรมันก็ไม่น่าจะลงไป 6,000 กว่าบาทนะเออคุณวาสวาริศนะครับจอ Lenovo Tab M11 ราคาไม่ถึง 3,000 รวมใช้โค้ดลดในแอปส้มจะเป็นของปลอมไหมถูกเกินก็นั่นสิ ไม่รู้จะตอบยังไงเลย มันถูกกว่าราคาปกติไปครึ่งหนึ่งเลยนะเพราะว่าตัว M11 ปกติอะแท็บ M11 อะมันอยู่ 6,900 นะแล้วอันนี้คุณจะได้มาไม่ถึง 3,000 เท่ากับมันลดไป 50% ไม่มั่นใจอ่ะไม่กล้าคอนเฟิร์มให้ว่าแบบแท้ไหมอะไรเงี้ยก็ลองดูร้านละกันว่าไว้ใจได้ไหมลองดูฟีดแบ็กร้านลองดูหลายๆอย่างถ้าแบบไม่สำหรับผมว่ามันถูกจนน่าสงสัยมันถูกจนน่าสงสัยละกันผมตอบแบบนี้เพราะว่าอย่างที่บอกราคามือหนึ่งอยู่ที่ 6,990 ซึ่งต่อใหเป็นร้านตู้ขายอ่ะร้านตู้ก็ยังขายประมาณ 6,000 ต้นๆหรือประมาณอาจจะว่า 6,000 บวกลบก็ได้ประมาณ 5,900 ถึง 6,100 อะไรเงี้ยซึ่งถ้า Lazada มันก็ไม่ควรจะเกินครึ่งไม่วะอันนี้คิดนะถ้าเป็นผมก็จะเอะไว้ก่อนเป็นผมก็จะเอะไว้ก่อนลองดูร้านละกันว่าฟีดแบคร้านไงผมก็ไม่สามารถการันตีให้ทุกร้านได้นะครับถ้าอยากได้ของถูกบางทีมันก็ต้องอาศัยดวงอาศัยการวัดดวงอยู่พอสมควรแต่ผมเป็นประเภทดวงไม่ดีผมเลยไม่ค่อยชอบวัดกับอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่ครับประมาณนี้นะฮะอ่ะ15:58 ประมาณนี้ละกันสำหรับวันนี้นะครับก็สัปดาห์นี้อยู่กันประมาณนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยมาอยู่กับมาอยู่ในบอสได้ใหม่วันจันทร์ถึงวันพุธใครยังไม่สากใจคืนนี้ทุ่มเศษประมาณทุ่ม5 นาทีทุ่ม10 นาทีที่ Facebook Fanpage ในบอสมีไลฟ์ประจำสัปดาห์นะครับไลฟ์คุยกับบอสก็ไลฟ์กันประมาณสักชั่วโมงนิดๆประมาณชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยก็ไลฟ์ตั้งแต่ประมาณทุ่ม10จนถึงประมาณสัก2:30โดยประมาณก็ไปดูกันได้ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ในบอสนะครับอันนี้ก็แจ้งทราบมาให้ก่อนอ่ะประมาณนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้า นะครับดูแลกันตัวเองด้วยฝนมาอีกละรอกแล้วนะครับหลายพื้นที่ที่น้ำลงไปแล้วกลับมาท่วมขังอีกรอบนึงอย่างบ้านญาติผมแถวโซนประเวศก็เพิ่งบิ๊กคลีนนิ่งไปตอนเช้าตอนเย็นปริ่มมาอีกรอบแล้วนะครับก็ให้กำลังใจเนาะแล้วก็ขอให้ฟันผ่าฟันฝ่ากันไปได้นะครับดูแลสุขภาพดูแลทรัพย์สินกันด้วยวันนี้ไปละเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าผิดพลาดประการใดไว้ชดใช้สัปดาห์หน้านะจ๊ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
1: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: สวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับอ่ะสวัสดีครับพี่นัทครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วย
5: ก็เจอกันเหมือนเดิมนะฮะกับเรื่องรถยนต์ของเราใครที่มีปัญหาอยากจะสอบถามพูดคุยก็ส่งเข้ามาได้นะครับที่4689899นะครับผมอือฮึอ่ะวันนี้ก็มาเมาท์มอยกันเรื่องรถยนต์ดีกว่านะฮะก็เรื่องแรกเลยที่อยากจะคุยนะฮะแต่ว่าเรื่องน้ำท่วมหรือว่าเรื่องรถมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโดนน้ำยังสอบถามกันมาได้นะครับที่ SMS ของเรา4689899หรือจะมาทาง YouTube ก็ได้นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยววันนี้เอาเรื่องอื่นบ้างนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะเฮนัทที่ว่ายังไม่เห็นฝนมาแล้วก็แดดก็ยังมีอยู่ให้เราเห็นอยู่นะครับ
6: คือตอนนี้สถานการณ์เรียบด่วนเนี่ยอุณหภูมิตอนนี้พื้นผิว37
5: โอ้โหนะฮะเป็นอุณหภูมิที่หลายคนต้องการตอนนี้ครับ
6: ไม่ช่วยระเหยถ้าไม่มีใครดูดก็ช่วยระเหย
5: ฮะครับ
6: เพราะว่าอย่างตอนเนี้ยอย่างล่าสุดเนี่ยรุ่นน้องที่อยู่ที่ ฟองจันเป็นคนที่โชคแบบครบเลย
5: ครับ
6: อยู่แฟตคลองจัน
5: เ
6: ป็นคณะกรรมการนิติด้วยนะ
5: ครับ
6: ส่วนบ้านที่พ่อแม่อยู่ร่มกัน
5: ครับ
6: ตาสุดโทคุยกันคือจมคู
5: ่โอ้โห
6: ใช่เพราะก
5: ็นี่
6: ของจันก็คือว่า
5: แจ็คเขาเรียกแจ็คพอตเลยเนี่ย
6: โอ้โหทางซ้ายทางขวา
5: โดนหมดเลยนะครับผม
6: เนาะก็ช่วงนี้ก็อยากให้ทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติโดยพลัน
5: ครับ
6: เร็วที่สุดอะเท่าที่มันจะเป็นไปได
5: ้อืม
6: นะครับอย่างวันเนี้ยลุงจอนไรเดอร์แกก็ไปเปิดบูธช่วยถ่ายน้ำมันเครื่องตรงคลองจันนะ
5: อืมครับ
6: ก็ไปทำผมใช้ข้ออะไรดีไปช่วยเหลือสังคม
5: อืม
6: เมื่อกี้รุ่นน้องถ่ายรูปมาบอกเพื่อนเฮียอยู่นี่นะหัวทองทอง
5: อืมครับ
6: แล้วก็ไปกับอะไรลิฟตี้โมลี่อยู
5: ่อืมก็เอาน้ำมันเครื่องไปเปลี่ยนให
6: ้เอออ
5: ่าฮะก็ดีฮะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะครับผมอืมก็มอเตอร์ไซค์อ่ะความเสียหายเนี่ยมันก็คงมีแหละหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้หนักหนาเท่ากับรถยนต์แล้วกันนะครับแต่ถ้าน้ำมันเข้าอ่ะยังไงความเสียหายมันเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วล่ะนะครับอ่ะวันนี้ก็มีการเปิดตัวรถ1รุ่นครับพี่นัท
6: ครับ
5: Mazda CX-6E นะฮะเป็นรถที่หลายคนน่าจะทราบข่าวตั้งแต่ตอนที่มอเตอร์โชว์คราวที่แล้วแล้วว่าเฮ้ยตัวนี้ก็มีนะใกล้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะก็Mazda CX-6Eมี2รุ่นพรีเมียมกับพรีเมียมสปอร์ตนะครับราคา 1,259,000 ในตัวต้นๆนะนี่เขาขายรถเขาไม่ดูหลายกลุ่มเลยนะ
6: ไม่สนแล้วใครขายเท่าไหร่ไม่รู้แล้วขายเท่านี
5: ้ตัวพรีเมียมสปอร์ต 1,299,000 บาทนะฮะมอเตอร์กำลังมอเตอร์อยู่ที่258แรงม้า290นิวตันเมตรนะฮะแบตเตอรี่ 77.9 กิโลวัตต์ฮาวชาร์จ DC ได้สูงสุดคือ194กิโลDC ชาร์จ194กิโลวัตต์ระยะทางในการวิ่ง555กิโลเมตรอัดภาพกลับไป EN2 ครับ Honda1,429,000 บาทม้าอยู่ที่310ตัวเอามา204ตัวนะฮะคือเอาง่ายว่าถ้าเทียบสเปคนะตั้งแต่แรงม้าแรงบิดจนถึงเรื่องของกำลังของเครื่องกำลังแบตเตอรี่เนี่ยสู้กันไม่ได้เลยนะ
6: ไม่ได้สักข้อเลยเหรอพี่
5: ไม่ได้เลยแรงม้าเนี่ย204กับ258แรงบิดเยอะกว่าแรงบิดได้310นิวตันส่วน 6E ได้290นิวตันแล้วก็มาด้าเป็นขับหลังนะเรียร์วิวไดฟ์นะฮะมาด้าเป็นขับหน้าฟอนต์วิวไดฟ์นะฮะกำลังแบตเตอรี่เนี่ย 68.8 ในส่วนของ Honda EN2 นะแล้วก็ความจุแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเป็น 6E คือ 77.9 นะครับส่วนระยะทางจริงๆก็ไม่ต่างกันเยอะนะHonda 530ส่วน Mazda 555ครับผม อีกหนึ่งรุ่นที่จะต้องเทียบด้วยนะฮะในบรรดาค่ายญี่ปุ่นนะที่มีรถไฟฟ้า Toyota BZ4X BZ4X เนี่ยราคาก็จะโดดไปที่ 1,529,000 บาทเลยในตัวลองเลนส์นะ Front View Drive ส่วนถ้าเป็นลองเลนส์ All View Drive เนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,649,000 บาทครับเพนัทม้าเนี่ย BZ4X เนี่ยตัวเริ่มต้นเนี่ย224แรงม้า269นิวตันเมตรระยะทางการวิ่งคือ600กิโลส่วนถ้าเป็นรองเรนเนี่ยเอาวิวไดเนี่ยก็คือ343แรงม้า338นิวตันเมตรระยะทางการวิ่ง570ระยะทางนี้ต้องบอกว่าโตโยต้านี้ได้เปรียบนะแต่กับเรื่องระยะทางการวิ่งครับผมแต่ราคาเนี่ยก็โหต่างกันหลายแสนอยู่นะผมเชื่อว่าสาวก Mazda เนี่ยไม่น่าจะรอช้านะ ก็ถือว่าเป็นค่ายรถญี่ปุ่นที่ทำราคาเพื่อเซอร์ไพรส์แล้วกันเนาะ
6: ใช่ครับ
5: และไอตัวท็อปของเขาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดอะเฮียนัทคิดดูรถ1ล้านต้นๆได้ล้อขอบ21อะ
6: ถูก
5: และขอโทษนะฮะไอตอนซื้อมาโอ้สบายมากไม่มีปัญหาหรอกโอ้รถถูกนู่นนี่นั่นแต่พอเปลี่ยนยางทีหน้ามืดเลยนะ
6: ยาง20กับ21เนี่ยยาง21ราคาแพงกว่าพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามันไซส์มหาชนเท่าไหร่นะ
5: เอา18กับ19ก็ได้อ่ะ18เนี่ยราคายางเท่านี้19นี่จะโดดไปอีกเกือบเท่านึงเลยนะนั่นนะครับเหมือนที่นัทพูดอ่ะถ้ายางมหาชนเนี่ยโอ้โหราคาจะไม่แรงแต่ถ้าไซส์ที่แบบเอ้ยไม่ค่อยมีคนเล่นเนี่ยราคาจะแรงเลยนะครับ
6: ถูก
5: อ่ะก็อันนี้ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมเชื่อว่าหลายคนรอดูอยู่นะเฮียนัทและถามว่าสเปคดีไหมผมว่าสเปคดีเลยแหละสเปคดีราคาดีสเปคดีราคาดีแล้วได้ความเป็นซามูไรนึกออกป่ะโคโดดีไซน์สวยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผ่านแล้วกันนะนะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองนะครับสำหรับ Mazda CX-6E นะครับก็ส่วนใครที่อยากจะดูตัวเป็นๆก็น่าจะช่วงปลายปีนี่แหละครับนะฮะหรือว่าจะเปิดที่ชามโชว์รูมก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งครับผมแต่ก็ถือว่าไม่ได้เปิดแบบใกล้เคียงกับงานไ

0: เรื่องของราคาเนี่ยผมถือว่าค่ายญี่ปุ่นที่มีไฮบริดก็มีหนาวนะเฮียนักนะ
1: ถูกครับ
0: เพราะไฮบริดเนี่ยมันยังสตาร์ทที่แพงกว่าตรงนี้เลยอ่ะนะฮะ
1: สมมติเรามองกันที่ราคาอย่างที่พี่กำบอกคือเอาตัวท็อปมาชนเลยอ่ะล้านสองถูกไหมล้านสองโตโยต้าได้อะไรฮอนด้าได้อะไรนิสสันได้อะไรนิสสันบอกได้ C27 ครับเหลืออีก 200,000 ไปแต่งด้วย
0: ใช่
1: ใช่ไหมแต่นั่นคือ C27
0: โตโยต้าได้อะไรนะได้คอร์สอ่ะ
1: คอร์สได้คอร์สไหมน่าจะได
0: ้ฮอนด้าก็
1: สมมติได้คอร์สเสร็จปุ๊บต้องมาดูแล้วแรงม้าเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ไม่ต้องมานั่งคุยกันว่าเดี๋ยวสันดาบเดี๋ยวไฟฟ้าไม่ต้องคุยเอาเป็นว่าราคาเราคุยกันเอาราคาตั้งดูที่ว่ามันได้อะไรบ้าง
0: เ
1: ห็นไหมผมก็เลยมองว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้ในแง่ของราคาจัดโอเคความได้เปรียบเรื่องของการมีฐานการผลิตอยู่ที่ด้านบนมันก็ทำให้ทำราคาได
0: ้อืมครับ
1: คือผมเชื่อว่าคนทุกวันนี้การจะซื้อรถคันหนึ่งยิ่งโดยเฉพาะยิ่งพวกจะซื้อรถไฟฟ้าที่แบบเฮ้ยโอเคฉันจะเล่นนะข้อมูลเนี่ยหามาเป็นกระบงโกยเลยก่อนจะตัดสินใจ
0: ครับ
1: แล้วก็ค่อยมาตัดสินใจอีกทีว่าอะไรคุ้มที่สุด
0: ครับ
1: พอคุ้มเสร็จแล้วเนี่ยที่ผมเจอนะคนที่ซื้อรถไฟฟ้าพอรู้ว่าตัวนี้คุ้มสุดแล้วกลับมาหาการใช้งานของตัวเองอีกว่าและเราจะคุ้มที่สุดในโมเดลนี้ฉันจะได้ใช้มันไหม
0: ครับ
1: โหผมยอมรับนะเป็นแฟนรายการท่านหนึ่งผมรู้สึกได้เลยว่าแกเป็นคนซื้อรถยาก
0: ยังไงฮะ
1: ก็เนี่ยสมมติว่าเอารถมาเทียบกันในราคาเซกเมนต์เนี่ยเทียบมาเสร็จละโอเคไอ้นี่เป็นแบตรุ่นนี้ไอ้นี่เป็นแบตรุ่นใหม
0: ่
1: แต่ไอ้นี่ชาร์จได้เยอะกว่าเท่านี้ไอ้นี่ชาร์จดีซีได้เยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือจะทำมาเป็นชาร์จเป็นข้อเลย
0: ครับ
1: แล้วเสร็จแล้วพอได้เสร็จปุ๊บโอเคลำดับ1 2 3นะเสร็จปุ๊บจะหันกลับไปถามตัวเองว่าโอเคแล้วไอ้คุณสมบัติเหล่านี้จำเป็นต่อการใช้งานของเขาไหมการใช้งานของเขามีอะไรบ้าง
0: ครับ
1: ผมไม่รู้คนอื่นคิดแบบนี้หรือเปล่านะแต่ผมไม่ได้คิดแบบนี้หรอกบอกก่อนเลยโอเคชอบนะโอเคเฮ้ยขับสนุกว่ะโอเคจบเลิกแค่นั้น
0: ครับ
1: แต่อย่างเงี้ยเขาจะกลับไปถามตัวเองว่าแล้วที่มันคุ้มกว่าเขาจะได้ใช้มันไหมซึ่งมันผมบอกนะมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะคุณได้รถตรงโจทย์ไง
0: ครับแต่ต้องบอกว่าทุกวันนี้เราก็มีตัวเลือกกันมากขึ้นบางคนบอกฉันไม่อยากไปไฟฟ้าเลยฉันกังวลฉันไม่มีที่ชาร์จแบตเตอรี่ฉันต้องมานั่งชาร์จข้างนอกแล้วยิ่งฉันอยู่คอนโดด้วยยิ่งยากใหญ่เลยเขาก็มีตัวเปรียบอะไรฮะไม่ใช่ตัวเปรียบหมายว่าตัวที่ระหว่างกลางแล้วกันเนาะREEV เป็นเขาเรียกอะไร
1: น้ำมันปั่นไฟฟ้า
0: น้ำมันปั่นไฟฟ้าน้ำมันปั่นไฟแล้วก็ให้ไฟฟ้าทำงานซึ่งตัวนี้ถามว่าตอบโจทย์ไหมผมว่าโคตรตอบโจทย์เลยนะเฮียนั
1: ท
0: ในความรู้สึกผมนะผมว่าว่ะคือเราอัตราเร่งของรถเนี่ยมันพุ่งเหมือนรถไฟฟ้านึกออกป่ะมันไม่ได้แบบอืดเหมือนรถน้ำมันอะเวลามันเหยียบมันพุ่งทะยานไปแบบเหมือนขับมอเตอร์แบบใช้มอเตอร์
1: ไม่ต้องรอรอบ
0: ไม่รอรอบเลยแต่ก็ดีอย่างนึงว่าเมื่อไหร่ที่ไฟมันจะหมดมันก็บั่นไฟของมันเองอ่ะมันทำงานเป็นวัฏจักรของมันเรื่อยๆอ่ะมันก็ไม่ต้องรอนึกออกป่ะแล้วอย่างรถบางยี่ห้อเนี้ยต่อให้เป็นรถจีนนะเขาก็เคลมว่าโอ้โหวิ่งทีเท่าไหร่นะ
1: พันกว่าโลอ่ะ
0: พันกว่าโลอ่ะใช่ถูกต้องนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันแล้วกันนะที่ถือว่าตอบโจทย์ทีเดียวเลยแหละนะฮะส่วนมาสด้าเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องการรับประกันเนี่ยรับประกันคุณภาพตัวรถ8ปี 160,000 กิโลเลยนะเฉลี่ยปีละ 20,000 ให้8ปีเลยแบตเตอรี่ลูกไฮโวลต์นะฮะก็ 160,000 กิโล8ปีเหมือนกันแล้วก็ช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงนาน8ปีเหมือนกันนะฮะแล้วก็ให้โฮมชาร์จเจอร์ฟรีด้วยนะครับแล้วก็มีระบบฟรีระบบ Mazda Connectivity นาน5ปีเลยนะครับแล้วก็ให้ประกันไฟชั้น1ฟรีด้วยนะครับผม ไอ้ส่วนโฮมชาร์เจอร์เนี่ยเป็น

0: แบรนด์ ABB จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับพร้อมติดตั้งคือพูดง่ายว่าซื้อรถให้ปั๊มมาด้วย
1: เอาไปชาร์จ
0: ให้ที่ชาร์จไฟมาด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ให้โฮมชาร์จแต่ค่าติดตั้งก็ไปจ่ายเอาก็น่าจะหลักถ
0: ้
1: าไม่ได้มีปีนที่สูงอะไรเง
0: ี้ยถูกต้องครับผมอ่ะเทียนัทมองแล้วว่าไงคิดว่า
1: ผมว่าไปได้ที่แต่ว่าตัวโมเดลไอ้มาด้า6ก่อนหน้านี้6 e ก่อนหน้านี้ผมว่ามันรับรถช้าไปหน่อย
0: ใช่
1: ยอดจองเยอะนะครับไม่ได้ว่านะมอเตอร์ X มอเตอร์โชว์ตอนนั้นยอดจอง6 e เอาเรื่องเลย
0: คือต้องบอกว่า6 e เนี่ยมันก็เซอร์ไพรส์เรื่องราคามารอบแล้วไงเพราะว่าโหดูจากภายในดูจากคือความเนี๊ยบของตัวรถเนี่ยเอ้ยมันได้เกินราคาละรถล้านต้นๆน่ะเอางี้ดีกว่าในความรู้สึกผมนะเออผมว่ามันโอเคอะไรประมาณนี้นะครับนะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าใครที่เป็นสาวก Mazda ก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มดูแล้วกันว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยส่วนใครที่ไม่เหมาะกับรถไฟฟ้าเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีตัวเลือกให้เราเยอะแยะกับรถที่เขาเรียกอะไรระบบ REV ที่มีเครื่องยนต์ปั่นไฟแล้วก็ตัวรถก็ยังขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าอยู่นะครับผมนะแต่ตัวที่น่าสนใจที่น่าจับตามองตัวคือไอคาวี27ให้เห็นนะตัวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าในปี2ปีเนี้ยในเรื่องของเขาเรียกในเรื่องของการใช้งานกับเรื่องภาพรวมของตัวรถละกันถ้ามันไม่เกิดปัญหาเลยนะผมเชื่อว่ามันพุ่งทะยานเลยรถรุ่นเนี้ย
1: ขออย่างเดียวสต็อกอะไหล่ไว้บ้าง
0: ครับ
1: นี่ลูกค้ามาล้างวีฟสามเนี่ยเมื่อวานก็ยังไม่มีไฟเปลี่ยนเลย3 เดือนแล้วไฟที่ไฟเลี้ยวด้านล่างซ้ายมัน
0: จริงๆไอ้พวกนี้ไม่น่าขาดเนาะในเมื่อรถร้อนออกมาแล้วเนี่ยอะไหล่พวกนี้มันจะต้องคือเวลาผลิตส่งโรงงานกับผลิตเป็นสต็อกอะไหล่เนี่ยมันจะต้องเพียงพอแล้วไง
1: ใช่
0: ถ้าคุณบอกว่าไม่มีแสดงว่าอะไหล่ผลิตไม่ทันแล้วไปส่งให้โรงงานอย่างเดียวเพื่อผลิตรถใหม่เดียวหรอ
1: โอ้มันโหดมากเลยนะถ้าจะทำพอดีขนาดนั้น
0: เออมันก็ต้องแบ่งมาสิคืออะไหล่ชิ้นส่วนบอดี้พาร์ทพวกอะไรพวกเนี้ยไฟลงไฟหน้าไฟลงไฟเลี้ยวอะไรพวกเนี้ยมันเป็นมันจะมองเป็นวัสดุสิ้นเปลืองก็มองได้นะเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุกันเรื่อยไงนึกออกปะ
1: ถูกครับถอยชนประตูบ้านมั่งอะไรมั่ง
0: ยกเว้นเอ้ยเบาะไม่มีเงี้ยเอ้ยอันนี้ฟังได้มันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกันบ่อยไงอะไรบางตัวเนี่ยอย่างพวกอุปกรณ์รอบตัวรถเนี่ยผมว่ามันจำเป็นต้องมีแหละถ้าไม่มีมันก็ผิดวิสัยแหละเพราะว่าในเมื่อรถมันมีโอกาสที่จะไปกระแทกไปเฉียวไปชนไปเกิดอุบัติเหตุได้ตลอด24 ชั่วโมงอ่ะเออนั่นนะฮะอย่างเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ต้องมีอะไหล่ใช่ไหมอุปกรณ์ที่มันเป็นส่วนการขับเคลื่อนมันต้องมีเพราะอย่าลืมว่ารถถ้ามีเริ่มมีการใช้งานอ่ะมันก็ต้องมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาได้เหมือนกันนะครับ
1: ถูก
0: อ่ะก็ต้องลองดูนะฮะบางทีเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกว่าสมมุติว่าไอ้ตัวรถที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยแล้วมันตอบโจทย์กับผู้ใช้งานจริงๆเนี่ยและในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันมีแต่ความอะไรมีแต่คนชื่นชมอ่ะนึกออกป่ะ
1: เออ
0: แล้วปัญหาไม่เยอะอ่ะผมบอกให้เลยว่ามันไปได้ดีแน่นอน
1: แจ้งเกิดได้อ่ะ
0: แต่ถ้ารถมีแต่เขาเรียกมีแต่สารพันปัญหามีแต่คนบ่นด่าผมบอกให้เลยว่าโอกาสแจ้งเกิดก็ยากนะครับ
1: ก็ชาตากับมรณะก็วันเดียวกัน
0: อ่ะถูกต้องครับครับผม
1: ใช่ไหมนะคือผมอยากให้ค่ายรถทุกค่ายนะครับถ้ามีโอกาสได้ฟังมีพี่ๆสื่อฝากไปถามหน่อยค่ายบางค่ายที่ไม่สต็อกอะไรเลยเนี่ยหรืออะไรชิ้นหนึ่งเนี่ยต้องรอโอ้โหติดแบ็คออเดอร์ติดอะไรก็ตามแต่จนลูกค้าไม่สามารถที่จะมีรถในสภาพสมบูรณ์ได้ทั้งที่มีประกันเนี่ยทางค่ายรถทางบริษัทเนี่ยมีแนวโน้มหรือมีแนวทางจะแก้ปัญหานี้ยังไงนั่นแหละ
0: ครับ
1: ถ้าน่ะเผื่อใครจะไปถามได้ไปถามให้หน่อยแล้วรายการก็ฟังอยู่เอ้าตั้งเฮียไม่ถามแล้วใครจะถามเราวะใช่แล้วอันนี้ก็เป็นมุมคนใช้รถไง
0: ครับ
1: นั่นแหละนั่นแหละ

0: อ่ะต้องลองดูนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวไปดูข้อความกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอือฮึเฮียนัทเฮียกรรมครับช่วยตอบเรื่องน้ำมันดีเซล B20 ครับผสมกับ B7 ได้ไหมครับผมใช้นาวาร่ารีโวเอเวอเรสต์สามารถใช้ได้ไหมครับคือเอาอย่างนี้ต้องเบื้องต้นเนี่ยผมว่านะเราต้องดูก่อนว่ารถเราอ่ะมันระบุให้ใช้ได้หรือเปล่าถ้าไม่ระบุให้ใช้ก็อย่าไปใช้มันแต่ถ้าระบุว่าใช้ได้โอเคในเรื่องของการเปลี่ยนไส้กรองหรือพวกนี้มันก็ต้องดูว่ามันต้องเร็วขึ้นไหมหรือว่ายังไงนะครับหรือไม่โอเคถ้าอยากจะใช้ก็ต้องปรึกษาทางช่างหรือว่าทางคนที่เขาเคยลองใช้ดูว่าถ้าเราจะมาใช้ตัวนี้เราต้องปรับแต่งอะไรไหมต้องปรับในเรื่องของแรงดันหัวฉีดใหม่ไหมหรือว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะฮะเพราะอย่าลืมว่าความเข้มข้นของน้ำมันไม่เหมือนกันไงซึ่งแรงดันน้ำมันเนี่ยโอเคเท่านี้เพียงพอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนั่นน่ะต้องมองวิธีอย่างนั้นดีกว่านะครับผม
1: ส่วนอีกเรื่องนึงถ้าว่าในเงี้ยของใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้นะช่วงเนี้ยจะเติมน้ำมันอ่ะให้ดูด้วยนะว่าปากหลุมอ่ะมันอยู่เหนือน้ำ
0: หรือว่าอยู่ใต้น้ำซ้ำ
1: คือวันก่อนเนี่ยเพิ่งคุยกับโฟลว์โคที่เขามาตรวจกับกรมตรวจวัดคุณภาพน้ำมันหรือว่าผู้จัดการปั๊มเนี่ยหรือถ้ามีตะไคร้ไม่รู้ล่ะคุณต้องตรวจคุณภาพของน้ำมันคุณด้วยนะที่ผมอยู่เนี่ยทิ้งไปล่าสุดดีเซลคือ1,200กว่าลิตรนะ
0: โดนใช่ไหมหมายถึงว่าเข้าใช่ไหม
1: โดนจ้า
0: ล่ะ
1: ก็คือเนี่ยตอนนี้ก็ใส่ถัง200ลิตรกองๆอยู่ผมก็คิดเลยใช้ได้ไหมนะ
0: เอาแบบว่าเอาให้มันน้ำมันมันอะไรนะลงอะไรนะลอยลงก้นก่อนแล้วข้างบนเอาช้อนมาตักเลยใช้ได้หรอวะอะไรเงี้ย
1: อะไร
0: เ
1: ง
0: ี้ย
1: น้ำมันหมูอ่ะใช้ได้ปะนะมันตั้ง1,200ลิตรเนี่ย
0: อ
1: ันเนี้ยเวลาไปเติมน้ำมันอ่ะต้องดูนะว่าเฮ้ยถังจมปะวะ
0: เอาไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวเอาสายเอาลดราคาครึ่งกันเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเปลี่ยนกองดักน้ำบ่อยๆหน่อย
1: ใช่ช่วงเนี้ยตรงนี้เพราะอย่างล่าสุดเนี่ยไปรับลูกน้องที่รังสิตจมไปทั้งปั๊มเลยนะหัวจ่ายเนี่ยเด็กหัวจ่ายคือยืนอยู่ในน้ำเติมน้ำมัน
0: ครับ
1: ปกติครับน้ำมันเนี่ยมันจะมีเหมือนท่อโค้งโผล่มาจากใต้ดินนะไอ้ท่อพวกนี้ก็จะวิ่งไปที่แทงเก็บด้านล่างไอ้น้ำมันไม่ได้เข้าทางนั้นครับน้ำมันเข้าจากตรงที่เขาต้องหมุนตรงพื้นจะเป็นฝาเหล็กนะแล้วก็มีโอลิงมีอะไรขนาดที่ปั๊มเนี่ยมีโอลิง2ชั้นแล้วนะคือฝาบนพื้นมีโอลิงชั้นหนึ่งเปิดไปเนี่ยจะเป็นหลุมกลมๆใหญ
0: ่
1: ๆข้างล่างมีฝาที่ต้องหมุนแล้วมีโอลิงอีกชั้นนะน้ำมันยังแพรมเลย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เติมน้ำมันดูนะครับปั๊มไหนเขาก็ต้องตรวจสอบกัน
0: ไม่แต่ว่าผมว่าตรงเนี้ยทางกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยก็ควรจะต้องเข้มงวดมากขึ้นนะหมายถึงว่าต้องเขาเรียกต้องสำรวจในพื้นที่ที่น้ำท่วมคือไม่ต้องทุกปั๊มแต่ว่าเอาปั๊มที่มีที่โดนน้ำดีกว่าอ่ะ
1: คือ
0: ตอนนี้คุณผมว่าคุณต้องมีข้อมูลว่าปั๊มไหนโดนน้ำบ้างหรือว่าทางปั๊มแจ้งมาก็ได้แล้วคุณก็เข้าไปตรวจนะฮะแล้วดูว่ามันมีน้ำพัดเจือปนไหมอะไรเงี้ยผมว่ามันต้องทำแหละเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยแล้วเวลาเติมให้ลูกค้าไปหรือว่าเติมให้เจ้าของรถไปเนี่ยแล้วถ้าก็เกิดปัญหาเนี่ยบางทีอ่ะมันอาจจะไม่ได้เกิดณเวลาที่เติมเดี๋ยวนั้นเนี่ยนึกออกปะแล้วพอปัญหามันเกิดปุ๊บตอนนี้เจ้าของรถก็จะงงเลยว่าเฮ้ยรถฉันอยู่ดีเป็นไรวะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าปัญหามันค่อยๆเกิดมันไม่ได้เกิดแบบปุบปับหลังจากที่เติมน้ำมันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ผมไม่รู้ว่าใช่เปล่านะกับกรมธุรกิจพลังงานเลยอันนี้ผมก็แค่ไม่แน่ใจว่าใช่ตรงนี้ป่ะที่ต้องมาตรวจหรือว่าทางหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ของปั๊มเองอ่ะก็คอยไปตรวจดูก่อนหน่อยแล้วกันคือคุณต้องรู้อยู่แล้วว่าปั๊มไหนที่คุณเจอน้ำท่วมอ่ะนึกออกป่ะเวลารถมาส่งน้ำมันเขาก็ต้องรู้อ่ะว่าเฮ้ยปั๊มนี้ท่วมนะอะไรอย่างเงี้ยน้ำเข้าน้ำเนี่ยโหถึงนี่เลยถึงปากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปตรวจสอบหน่อยนะฮะจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับรถที่มาเติมไงนะครับลองดูนะครับเขาบอกว่า Honda City G6สตาร์ทยากหลายทีกว่าจะติดควรเช็คแบตหรือได้ชาร์จ แบตเปลี่ยนเมื่อปี67เดือน12เปลี่ยนแบตกุญแจแล้วคุณแบตตัวกุญแจไม่เกี่ยวแบตเตอรี่ถ้าเครื่องหมุนแบบชัดๆๆๆๆแต่ไม่ติดอันเนี้ยก็ต้องไปมองที่อื่นแหละผมว่าถ้าเครื่องมันหมุนได้โดยที่เราไม่ต้องพ่วงแบตเตอรี่อ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับแบตหรอกไม่น่าจะเกี่ยวกับแบตนะ
1: มันมีกำลังละ
0: ส่วนถามว่าแบตปี67 12นี่ปี68 12นี่ก็คือแบตประมาณปีอะไรเกี่ยวประมาณ8 9เดือน
1: ปีที่6 69พี่ปีที่69
0: ไม่ก็จะ2ปีแต่ว่ายังไม่ครบ12ดีเดือน12ก็ประมาณปีประมาณปี9เดือน10เดือนอะไรประมาณนี้แต่ดูแล้วดูจากแนวโน้มแล้วผมว่าแบตเตอรี่น่ายังได้อยู่เพราะดูจากว่าเขาสตาร์ทหลายทีเขาไม่ได้บอกว่าเขาต้องพ่วงไงนึกออกไหมนะคำว่าสตาร์ทหลายทีหมายถึงว่าสตาร์ทแต่ไม่ติดทีเดียวอ่ะถ้าอย่างนี้เราก็ต้องมองก่อนว่ารถคันนี้มีระบบแก๊สหรือเปล่าถ้ามีระบบแก๊สลองก่อนเข้าบ้านลองปิดแก๊สหมายถึงว่าปิดระบบแก๊สให้มันกลับมาเป็นน้ำมันแล้วก็วิ่งด้วยการสันดาปด้วยน้ำมันแล้วก็ดับด้วยน้ำมันแล้วเช้ามาลองสตาร์ทดูว่าติดง่ายไห
1: ม
0: ถ้าเช้ามาสตาร์ทติดง่ายอันเนี้ยเราต้องไปไล่ที่ระบบแก๊สดูแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างคือถ้าเราไม่ชัวร์หรือไม่มีระบบแก๊สนะให้ลองเปิดปิดสวิตช์กุญแจยังไม่ต้องสตาร์ทนะครับเปิดปิดหลายๆรอบหน่อยสัก 3-4 ครั้งเปิดแช่ไว้แป๊บนึงแล้วก็ดับแล้วก็เปิดแช่ไว้แป๊บนึงแล้วก็ดับแล้วเปิดแช่ไว้แป๊บนึงก็ดับแล้วลองสตาร์ทดูสัก4ครั้งก็ได้4-5ครั้งอ่ะแล้วหลังจากนั้นลองสตาร์ทดูถ้าสตาร์ทแล้วปึ้งติดเลยนะแสดงว่าตัวควบคุมแรงดันน้ำมันหรือว่าตัวเรกูเลเตอร์มันไม่สามารถที่จะคุมแรงดันน้ำมันได้มันก็เลยทำให้น้ำมันเนี่ยไม่มีเขาเรียกไม่เต็มรางอ่ะมันตกอ่ะน้ำมันแรงดันตกปุ๊บมันก็ไหลกลับไปที่ถังไงเพราะเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆอ่ะมันไม่มีตัวเรกูเลเตอร์ข้างนอกมันเล็กมันจะคุมแรงดันคงที่จากในตัวชุดปั๊มติ๊กเลยออกมาเลยนะครับให้ดูอย่างนั้นก่อนนะครับคิดจะเปลี่ยนรถไปใช้ไฮบริดแต่แฟนไม่อนุมัติบอกว่าทำไมจะซื้อรถทั้งที่จะต้องดูแลทั้งระบบน้ำมันและไฟฟ้าเอาแบบไหนแบบเดียวไปเลยสรุปเลยยังใช้ Suzuki Swift ต่อไปก่อนส่วนคุณแฟนเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าแล้วผมว่าแนวโน้มอนาคตคุณได้ใช้รถไฟฟ้าแน่นอนเลยเพราะถ้าเขาชอบรถไฟฟ้านะคุณไม่มีทางสู้เขาได้หรอกเชื่อผมดิยังไงคุณก็ต้องไปรถไฟฟ้าคือเอาโอเคในมุมเขาอ่ะเขาก็อาจจะมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีปัญหากับแต่คือเราต้องดูแลทั้งการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูแลทั้งระบบไฟฟ้าด้วยหรือเปล่าแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในมุมมองเขาคงมองงั้นใช่ไหมก็คือถ้าเราซื้อไฟฟ้าล้วนเนี่ยโอเคเราก็ดูแลเรื่องเครื่องของแบตเตอรี่อย่างเดียวซึ่งมันจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนก็ไม่มีใครบอกได้นะครับส่วนน้ำมันเนี่ยโอเคมันก็ต้องแมนเทนแนนซ์ตามรอบทุกรอบ 10,000 20,000 30,000 40,000 อะไรเงี้ยโอเคเขาก็อาจจะมองว่ามันดูวุ่นวายอะไรประมาณนี้แหละมั้งครับผมก็ไม่งั้นก็ต้องลองดูระบบที่มีเครื่องยนต์แต่ขับด้วยมอเตอร
1: ์
0: อันนี้ก็มีทางเลือกหนึ่งนะต้องลองดูนะเฮียครับช่วยหน่อยครับ Ion UT 500กับ Geely EX2 งบ 500,000 พอๆกันติดตรง Ion รูปทรงสวยใหญ่กว่านิดนึงแต่ไปหาข้อมูลมาคอมแอร์ดังมากทุกคันแต่มีโรงงานในไทยส่วนจีรี่สวยใช้ได้เล็กกว่านิดตามราคาช่วงล่างดีแต่ยังไม่ตั้งโรงงานในไทยตัวไหนดีครับ
1: จีรี่มีแนวโน้มนี่ที่จะเปิดโรงงานอยู่แล้ว
0: ก็มีส่วนนะฮะถามว่าแต่เท่าที่ผมเห็นน่ะน่าจะตัวไอออนเนี่ยเห็นใช้กันเยอะอยู่นะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมก็ผมว่านะไอ้เรื่องโรงงานไม่โรงงานเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นถ้ามีโรงงานเนี่ยอนาคตรถคันนั้นมันจะเขาเรียกอะไรมันจะดีกว่าในเรื่องของราคาไงเพราะอย่าลืมว่าทุกวันนี้เนี่ยที่เขา

0: พยายามสร้างความเท่าเทียมกันเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าไอ้ในรถยี่ห้อนี้คุณต้องมีตั้งโรงงานในไทยนะเออมันถึงจะได้ในเรื่องของส่วนภาษีที่มันดีขึ้นอะไรประมาณนี้แหละนะครับเฮนัทมองเลยว่าไงบ้าง
1: ผมว่าโดยส่วนตัวจีลี่มันเป็นแบรนด์ที่ถ้าถามผมที่มีรุ่นน้องใช้อะผมว่าโอเค
0: ครับ
1: ใช่ใช่ครับคือถ้ามองแค่ว่ารถใช้งานอ่ะผมว่ามันโอเคแล้วไม่น่าเกียดไม่น่าเกียด
0: ครับ
1: แล้วจากที่เคยนั่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะ
0: ก็จริงๆก็ต้องลองดูนะครับผมว่ามันโอเคตอนเนี้ยราคามันอ่ะไม่ได้มองถึงเรื่องโรงงานแล้วกันไม่เกี่ยวมองถึงเรื่องศูนย์บริการดีกว่ามองถึงเรื่องศูนย์บริการกับอะไรหรือว่าเซอร์วิสหลังการขายอ่ะจะโอเคกว่านะครับผมส่วนไอ้เรื่องคอมแอร์ดังเนี่ยต้องบอกว่าซีเรียสไหมล่ะรำคาญไหมถ้าเราเป็นคนเซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้นะแล้วรำคาญนะผมว่าอย่าไปเอารุ่นที่มันเป็นอย่างนี้เลยเชื่อผมเพราะในเมื่อมันไม่มีทางแก้แล้วมันต้องทนรับอย่างสภาพอย่างนี้ไปตลอดอ่ะคุณจะรับไหวป่ะล่ะนะครับลองไปดูแล้วกันนะฮะพี่ๆทั้งสองครับอีซูซูตัวใหม่น่าจะถึงไฮบริดไหมหรือว่ายังไงนะครับมีไหมแนวโน้มรถปิกอัพที่เป็นไฮบริด
1: มันต้องใช้กำลังอะแล้วถ้าเป็นไฮบริดแล้วมันอยู่กับเครื่องเบนซินมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์อะไรพี่
0: หรือว่าเขาอาจจะทำไฮบริดสำหรับดีเซลเปล่า
1: เหมือนพวกตระกูลยุโรปใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: ยังไม่ได้ยินแล้วกันอะผมในส่วนตัวที่ผมนั่นอยู่ไม่ยังไม่เห็นเลย
0: ครับยังนะก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวนะเดี๋ยวถ้ามีแล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแวบหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันนะฮะข้อความก็ส่งมาได้นะครับที่4689899พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
4: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Cup สมุทรปราการ
3: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
4: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
3: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่อง
7: ื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพาสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
10: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
11: ติดต่อโฆษณาโทร 081-658-3461

0: 件杂货。มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: กลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนด์นะครับก็4689899นะครับหรือว่าส่งมาพูดคุยกันที่ YouTube ก็ได้นะครับผมอ่ะมาต่อกันเลยดีกว่านะครับกับเรื่องราวรถยนต์ของเรานะครับคุณพระดอนถามว่าเฮียครับผมขอวิธีเช็คพัดลมหน้าเครื่องว่ามันเสียหรือเปล่าพอดีเอารถไปจอดหนีน้ำพอไปเอาเข้าบ้านรู้สึกแอร์ไม่เย็นเลยเปิดฝากระโปรงดูเพราะว่าพัดลมไม่หมุนเลยอยากได้วิธีเช็คต้องดูว่าไม่หมุนกี่ตัวแต่ผมไม่รู้ว่าคันนี้เป็นรุ่นอะไรที่มีพัดลมกี่ตัวนะฮะเบื้องต้นเลยอ่ะผมแนะนำให้ลองเอาหาอะไรไปเคาะที่ตูดมอเตอร์ดูก่อนสะกิดมันหน่อยหรือว่าเราติดเครื่องเปิดแอร์ใช่ไหมแล้วเอาไปเคาะดูสมมติเดี๋ยวยกตัวอย่างแล้วกันถ้ามีพัดลม2ตัวหมุน1ไม่หมุน1นะไอตัวไม่หมุนเนี่ยถ้าเราไม่มีมิเตอร์หรืออะไรเงี้ยลองหาอะไรไปเคาะมันดูก่อนถ้าเคาะแล้วมันหมุนเลยแสดงว่าพัดลมเสียแน่ๆแต่ถ้าเคาะแล้วยังไม่หมุนเนี่ยอาจจะต้องวัดดูว่าไฟมันมาที่มอเตอร์หรือเปล่านะครับหรือไม่ก็หาปลั๊กมาต่อที่มอเตอร์แล้วก็เข้าแบตเตอรี่บวกลบเลยแล้วดูว่ามันหมุนไหมถ้ามันหมุนก็แสดงว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ระบบไฟนะครับแต่ถ้ามันไม่หมุนก็แสดงว่ามอเตอร์เสียมาได้เหมือนกันนะครับลองดูอย่างที่ผมบอกดูนะครับคุณนันทศรก็สวัสดีมานะครับ
2: ครับ
1: เขาบอกเป็นรถยาริส2012ครับพัดลมเป็นตัวเดียวหลายสปีด
2: ส่วนใหญ่ก็มี2สปีดนะ
1: มี2สปีดใช่คือติดเครื่องทีแรกมันน่าจะทำงานแบบสเต็ปธรรมดาก่อนอะไรเงี้ยเบาอะไรเงี้ยแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยขับไปแล้วความร้อนขึ้นไหมคือต้องบอกว่าพัดลมพวกเนี้ยบางทีเนี่ยเราเปิดแอร์ทีแรกอ่ะมันอาจยังไม่หมุนนะเนื่องจากว่าความร้อนมันยังไม่เพียงพอที่จะให้มันทำงานอะไรอย่างเงี้ยจนอุณหภูมิมันเริ่มได้มันถึงจะเริ่มทำนะเพราะเหมือนที่ Honda ก็เหมือนกันรุ่นใหม่ๆบางทีเราติดเครื่องเนี่ยเปิดแอร์สักพักตอนแรกเปิดทีแรกพัดลมยังไม่หมุนนะต้องรอสักระยะหนึ่งอ่ะแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วเดี๋ยวมันถึงจะหมุนบูทขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องลองดูหรือว่าหาวิธีต่อตรงดูก่อนก็ได้แต่ผมแนะนำให้ลองเคาะดูก่อนสะกิดมันดูก่อนแล้วดูว่ามันทำงานไหมนะครับคุณอะไรเนี่ยเอกโคโลบ็อกถามว่าสวัสดีครับชั่วโมงนี้ต้อง C27 ครับส่วนตัวได้สีดำมาครับC28 จะเป็น C27 จะเป็นไฮบริดนะฮะเป็นไฮบริดราคาตอนนี้ก็เหย้ายวนน่าดูนะฮะ
2: 900,000 900,000 บาท
1: ใช่
2: ใช่
1: นะฮะ
2: แต่ไม่รู้หมดหรือยังนะรถทดลองอ
1: ่
2: ะ
1: รถใหม่นี่ร้านนิดๆลดราคาลงมาอีกนะครับก็ลองดูนะแต่จริงๆเนี่ยโดยส่วนตัวนะผมว่าอะไรที่มันเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยกับรถยนต์นะพักหลังเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยราคามันแพงจริงๆเห็นไห
2: ม
1: อะไรที่เป็นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยโอ้โหมันราคานี่มันไปแบบที่ว่าทำแบบธรรมดาก็ได้มั้งไม่ต้องทำให้มันคือจริงๆอ่ะการที่จะทำรถมาขายในประเทศไทยนะผมอยากให้บริษัทรถยนต์คำนึงถึงเรื่องของหลังการขายกับเรื่องอะไรหน่อยก็ดีนะคือผมบอกให้เลยว่าเมื่อก่อนในอดีตเนี่ยที่เราใช้รถกันแบบสบายๆเนี่ยเพราะอย่าลืมว่าอย่างนึงเนี่ยเรามีอะไรทดแทนอย่างที่สองคือเรามีอะไรเชียงกงแต่ณปัจจุบันเนี้ยณเวลานี้เลยนะอะไรทดแทนก็น้อยลงอะไรเชียงกงก็น้อยลงคือตอนเนี้ยรถที่จะตอบโจทย์กับคนที่ใช้จริงๆคือรถที่เสียยากขึ้นหรือว่ารถที่ไม่มีปัญหาจุกจิกเยอะผมเชื่อได้เลยว่าเวลาเราใช้รถพวกนี้ถ้าไม่มีการที่รถคือเอางี้ ทุกวันนี้อู่ก็ต้องวิวัฒนาการในการซ่อมให้มันถูกลงนึกออกป่ะเฮียนัท
2: อ่าฮะ
1: โอ้จะเปลี่ยนโอ้ชิ้นนี้ประมาณ 50,000 กว่าบาทไม่มีใครทำ
2: ใช่
1: เนี่ยล่าสุดนะผมเช็คราคานี่มาเฮียนัทมีลูกค้าอยากได้เฮ้ยเนี่ยอยากจะทำช่วงล่างนะเป็นรถ Odyssey เป็นรถ Odyssey RC1 ก็น่าจะประมาณ15 15 16ประมาณนี
2: ้
1: ปีนะ15 16ปีกนกข้างละประมาณ 15,000 โชคอัพต้นละ 6,000 กับ 7,000 คู่หน้านะหน้า6 5หน้า6หน้าซ้ายขวาไม่เท่ากันราคาไม่เท่ากันแล้วก็โชคหลังเนี่ยต้นละ 12,000 บาทเบ็ดเสร็จแล้วคันนี้ถ้าเก็บช่วงล่างนะประมาณเกือบ 80,000
2: ลูกค้าตอบกลับว่าย
1: ังไม่ตอบ ยังไม่ตอบยังไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกวันนี
2: ้ ขึ้นว่าอ่านแต่ไม่ตอบ
1: ไม่ตอบไม่ตอบ
2: เออเทียบนะเจอราคาอย่างนี
1: ้ผมว่าคนมีตังค์ก็สะอึกเหมือนกันนะบางทีอ่ะเขาคงมองว่าโอ้โหรถญี่ปุ่นอะไรวะซ่อมทีอย่างซ่อมรถเบนซ์เลยอะไรเงี้ยนะมันก็อย่างที่บอกว่าราคาอะไรอย่างพวกนี้เป็นรถนำเข้าไงราคาอะไรเวลาพอนำเข้าปุ๊บก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งเอาจริงๆนะรถนำเข้าอะไรแพงนะอย่างฮอนด้าฟีดอย่างเงี้ยอะไรแพงนะครับผมบอกไว้เลยไม่ถูกนะอย่างตัวอย่างฮอนด้าโมบิลิโอกับ BRVถ้าอะไรช่วงล่างโมบิลิโอเนี่ยราคาพอๆกับแจ๊สเลยแต่ถ้าไป BRV นะบวกคูณ2เข้าไปเลย
2: ไปบนนู้น
1: คือคูณ2กับไอคูณ2กับไอตัวโมบิลิโออ่ะนั่นน่ะทั้งที่ดูแพลตฟอร์มรถมันจะคล้ายๆกันใช่ไหมบางทีรถเครื่องที่เข้ามาผมก็ต้องเดินไปดูข้างหลังก่อนไอนี่ BRV หรือโมบิวะอะไรอย่างเงี้ยเวลาคุยจะได้คุยรู้เรื่องไงอ่าฮะครับผมเนี่ยคือบางทีเนี่ยรถบางทีเนี่ยรถที่ตอบโจทย์กับคนในประเทศไทยเนี่ยผมว่า1อะไรต้องมีซ่อมต้องไม่แพงนะฮะถ้าอะไรไม่มีอะไรแพงอะไรต้องเบิกศูนย์อย่างเดียวอ่ะผมบอกให้เลยว่าเผลอรถยี่ห้อนั้นนะครั้งเดียวก็เกินพอแล้วนะคงจะไม่มีครั้งที่2อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็มองว่าโอ้โห
2: แล้วถ้ามีครั้งที่2
1: ก็คงมีครั้งที่3
2: ถ้ามีครั้งที่3ครั้งที่4เนี่ยไม่ควรแล้ว
1: เอาอย่างงี้ผมยกตัวอย่างนะคนใกล้ตัวผมเลยเฮียนัทนี่แหละเจอเบนซ์เข้าไปทีเดียวยังไม่อยากเอาเลยถูกปะ
2: คือเบนซ์ตอนนั้นเนี่ยผมเจอแต่งเจอแต่งโอ้ทำไมของแต่งคุยไม่รู้เรื่องเลยวะใช่มั้ย
1: ครับ
2: แต่ก็ตอนนั้นน่ะยังไม่มีเซอร์วิสอะไรแต่ก็แค่ถ่ายน้ำมันเครื่องเซอร์วิส A 7,000 เซอร์วิส B 10,000 เอ้าอะไรถ่ายวะอะไรเงี้ยแต่ก็ตอนนั้นด้วยความที่รถมันยังอยู่ในวารันตีนะก็เอ้าโอเค
1: นี่ขนาดรถอยู่ในวารันตี
2: ไว้ก่อน
1: ถ้ามันหลุดวารันตีเนี่ยโอ
2: ้ใช่คือเบนซ์เนี่ยมันยังไม่เหมือน BM ไง BM มันคือ ก็แค่
1: BMI
2: มี BMI กับเซอร์วิสฟรีไป
1: ใช่ใช่
2: ตอนนั้นก็เรียกว่าพวกชวนไอเราก็เป็นคนไปไหนมาไหนง่ายเดี๋ยวเอาโอเคเท่าก็เท่าว่าอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: คิดดูซื้อเบาะ 2,400 ตอนนั้นซื้อได้ไงอ่ะ
1: ครับ
2: ถ้าย้อนกลับไปซื้อนาฬิกาดีกว่า
1: ครับ
2: มันก็เป็นมุมนึงที่ไปลองมาแล้วนะแล้วก
1: ็
2: ถ้าจะกลับไปอีกเนี่ยก็คงกลับไปแบบพวก123 124อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: กลับไปโบราณหน่อยไปโบราณ
2: กลับไปพวกคลาสสิกดีกว่าชอบชอบ
1: ฮะครับอ่ะต้องลองดูนะครับเฮกรรมปกติเตะบอลที่ไหนครับก็ลาดพร้าว87ครับนะฮะสนามซ็อกเกอร์อินเทนนะฮะ
2: เลยลาดพร้าว87นิดนึง
1: เลยปากซอยไปนิดนึงครับผมเขาบอกว่า FD Auto เวลาจอดเข้าเกียร์ดีบวกเหยียบเบรกไว้นะฮะรถจะมีกระตุก รถจะกระตุกกระตุกแต่ถ้าแล้วถ้าเป็นที่หัวเทียนบวกคอยจำเป็นต้องเปลี่ยนทั้ง2ชุดเลยไหมหรือเฉพาะหัวได้ถ้าเป็นหัวเทียนอ่ะส่วนใหญ่จะเปลี่ยนยก4อันเลยนะฮะแต่ถ้าคอยเนี่ยถ้าเรารู้ว่าตัวไหนเสียเนี่ยเราเปลี่ยนเฉพาะตัวได้ครับเพราะว่าคอยมันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนพร้อมกันแต่หัวเทียนอ่ะเวลามันเสียโอเคเรารู้ว่าหัวหนึ่งเสียเนี่ยแล้วอีก3หัวผมว่าอีกไม่นานมันก็ตามมาแหละในเมื่อหัวแรกมันไปแล้วอ่ะนึกออกเพราะอายุการใช้งานมันมีไงครับคือต้องบอกอยู่ว่าหัวเทียนเนี่ยในแต่ละรูปแบบของหัวเทียนเนี่ยมันก็มีสเปคบอกของมันอยู่นะฮะอย่างถ้าเป็นหัวเทียนเข็มหรือว่าเป็นเขาเรียกเลเซอร์อิเรเดียมแล้วกันทุกวันเนี้ยราคาถามว่าแพงไหมมันก็แล้วแต่ยุรุ่นแล้วแต่ยี่ห้อส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ600-800นะฮะต่อหัวนะส่วนถ้าคุณไปดูออนไลน์แล้วคุณอยากจะซื้อหัวเทียนตรงรุ่นเนี่ยผมบอกให้เลยว่าคุณอ่านรีวิวก็ไม่มีประโยชน์นะ
2: ใช่การให้คะแนนก็ไม่ตรง
1: เพราะรีวิวเนี่ยมันรีวิวณเวลาที่คุณใส่ณตอนนั้นแต่พอผ่านมาอีกสักปี2ปีเนี่ยพอเริ่มมีปัญหาเนี่ยเขาไม่ได้กลับมาแก้รีวิวไงนึกออกป่ะ
2: ถูก
1: แล้วเขาก็อาจจะไม่รู้ด้วยว่ามีปัญหาเพราะหัวเทียนที่คุณไปซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยผมบอกให้เลยว่าสินค้าปลอมเนี่ยเกลื่อนเลยนะจะบอกให้
2: เผลอๆอ่ะพี่มันคือร้านเดียวกันแต่เปิดหลายร้าน
1: นั่นแหละอย่างล่าสุดเนี่ยเข้ามาเรื่องรถกระตุกมั้งพอผมเห็นหัวเทียนหัวเนี่ยของปลอมก็ไม่ต้องทำอะไรนะก็ลองเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ดู
2: หาย
1: แล้วก็ผมว่าหายนะเพราะเขาไม่กลับมาไงเขาไม่กลับมาแก้ต่อไงก็ให้เขาเปลี่ยนแล้วก็ไปลองใช้ดูเลยแล้วเอาของเก่าอ่ะคืนเขาไปบอกว่าถ้าไม่หายก็เอามาถอดคืนเดี๋ยวจะถอดคืนให้เพราะมันต้องลองอย่างนี้ไงคือลองกับเรามันระยะเวลาชั่วคู่ชั่วคราวไงแป๊บเดียวซึ่งมันอาจจะไม่เห็นอะไรเยอะแล้วเขาบอกว่าของเขาจะเป็นตอนต้องวิ่งสักพักหนึ่งแล้วถึงจะเป็นอะไรเงี้ยเราก็เลยถ้างั้นเอาไปลองใช้ดูแล้วกันนะฮะคือบางทีพวกนี้ไอ้พวกที่ผมไม่ซีเรียสนะถ้าอยากจะถ้ามันไม่หายผมถอดคืนให้ได้เลยสบายมากอย่างบางทีผมสงสัยอุปกรณ์ตัวเนี้ยเฮ้ยบางทีรถออกตัวแล้วมันจะวอดวอดเว้ยงั้นลองเปลี่ยนตัวนี้ดูก่อน
2: เรามีของ
1: เรามีของใหม่ด้วยแต่คุณต้องจ่ายตังค์นะถ้าจ่ายตังค์ปุ๊บเนี่ยแล้วคุณเอาของเก่าใส่กล่องของมันนี่แหละของเดิมนี่แหละใส่กล่องแล้วเก็บไว้ถ้าไม่หายคุณกลับมาเดี๋ยวถอดคืนให้แต่ถ้าหายผ่านไปตรงสักเดือน2เดือนแล้วคุณมั่นใจว่ามันไม่มีอาการนี้กลับมาแล้วคุณโยนทิ้งไปได้เลยนั่นแหละครับผมจะใช้วิธีนี้แล้วเดี๋ยวนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจบปัญหาไม่ได้แล้วมันอย่างคือระยะเวลาในการลองเราของเรามันสั้นไงพอมันสั้นปุ๊บบางทีเราไม่รู้ไงว่ามันหายหรือไม่หายไงมันต้องใช้วิธีนี้แหละนะครับToyota CHR Hybrid ยังน่าใช้ไหมครับผมสนใจจะซื้ออยู่สภาพใหม่ๆปีไม่ลึกคือ Toyota กับ Hybrid เนี่ยผมบอกให้เลยว่ามันจบไปตั้งนานมันเหนือว่ามันสมบูรณ์แบบมานานแล้วนะฮะแล้วอย่าง CHR เนี่ยถามว่าจริงๆอ่ะมันถือว่าเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่า Prius ด้วยนะหรือว่า
2: เป็นไฮบริดเจนใหม่ว่ะ
1: เจนใหม่กว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็เล่นได้ครับนะฮะแต่เพียงแต่ว่าอะไรเนี่ยมันจะแพงไหมก็อีกเรื่องนึงนะเพราะพวกนี้ส่วนใหญ่อ่ะให้มองเรื่องของอะไรหรือว่าหลังการขายดีกว่านะครับอ๋อเขาบอกว่าเห็นราคา Isuzu EV 1ล้านผมก็เห็นคุ้นๆอยู่นะ 1,591,000 บาทอุทานแทบไม่ทันเลยอ๋อครับผมคือตอนนี้รถปิกอัพที่เป็น EV ก็จะมีที่เราเห็นเลยนะเป็นค่ายจริงก็ลิดดาร่าใช่ไหมเห็นนะ
2: EV ใช่
1: นั่นนะครับส่วนค่ายจริงๆมีหลายค่ายนะแต่ว่าบางค่ายอาจจะไม่คุ้นชื่ออันดีพาวฮะครับผมครับโอ้ถ้าราคาปิกอัพราคานี้นะผมบอกให้เลยว่าจริงนะอุทานไม่ทันจริงเหมือนกันนะคิดว่านะรถปิกอัพราคาเกือบล้านคือล้านกลางอ่ะและ EV ของพวกปิกอัพเนี่ยจะวิ่งไม่ได้ไกลมากเห็นนะ
2: ใช่ครับอย่างมันไม่ได้ E เนี่ยก็วิ่งได้300 โลมั้ง
1: ใช่ใช่ใช่ ผมว่ายังไม่ตอบโจทย์ดีกว่าสำหรับรถปิกอัพนะเพราะอย่าลืมว่ารถพวกนี้มันต้องวิ่งบางทีวิ่งไกลไงวิ่งยาวอ่ะแล้วคันจะวิ่งเอาเงี้ยถ้าคนที่เขาต้องทำเกี่ยวเรื่องขนส่งนะผมว่าเขาไม่มองหรอกเพราะระยะทางก็น้อยชาร์จก็นานนึกออกว่าไม่ตอบโจทย์เลยอ่ะพูดง่ายนะครับไม่โอเคนะฮะคุณเวอร์แม็ก88มาร์คบอก8บอกว่าฟุตบอลช้างเอเวครับรอบ64ทีมชายจับฉลากเมื่อวาน6ตุลาอ๋อครับผมอ่ะเดี๋ยวทางเราก็คงรายงานแหละไม่ต้องห่วงนะครับ
2: ครับ
1: อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะฮะส่วนใครที่เจอปัญหาอะไรกับเรื่องรถยนต์นะถ้าถามเราไม่ทันก็เดี๋ยววันจันทร์มาเจอกับเราใหม่นะฮะก็ยินดีนะสำหรับทุกคำถามแล้วก็ยินดีที่จะช่วยเหลือนะครับว่าเอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้จะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลากับเราสองคนแล้วนะฮะวันนี้ผมไกรเฮนะต้องลาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และ

0: กอล์ฟทริก
1: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
5: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
4: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงปลายสุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์3วัน2คืน14ถึง

0: 26พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
1: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
0: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: ฟัง FM 99 Active

0: 24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
0: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cod Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cod ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cod Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกอล์ฟเทรคกับทาง M99 Active Radio นะครับอยู่กับผมเตวิทยาครังดิษฐ์นะครับแล้วก็โค้ชเจี๊ยบครับกฐาทองไวทยานนท์
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับสวัสดีครับโปรเตครับ
3: ครับผมไม่อยากเชื่อนะครับว่าการที่คุณติดอยู่ในบ้านเป็นเกาะกลางน้ำอยู่ประมาณ1อาทิตย์พอขับรถมาผ่านเส้นทางเดิมแล้วที่พี่เจี๊ยบพาผมมาเนี่ย
4: ครับ
3: โลกมันดูสีวิไลขึ้นเยอะเลย
4: ผมรู้นี้ผมเลือกเพลง Win of Change ดีกว่าโลกมันโลกมีความหวังเสมอนะ
3: ฮะโลกมีความหวังหรือมีอาหวังนะ
4: นะครับรายการกอล์ฟทริกนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟนะครับพูดคุยกันได้ส่งข้อความเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับ4689899
3: แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ถามว่าฟังทางไหนได้อีกก็จะมีแอป M-Cod Connect นะครับแล้วก็กดเข้าไปตรงไอคอนรูปตราขึ้นได้เลย
4: วิทยุ
3: ใช่ของ FM 99ได้เลยนะครับ
4: ครับผม
3: ก็ส่งคำถามเข้ามาได้เลยครับพร้อมตอบทุกเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าทางของ SMS นะครับ4689899เนาะ
4: ครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
3: ครับ
4: กับยาวเลยนะตั้งแต่เอชินเกมมา
3: ครับผม
4: สดมแก้วกัญจนานะครับโปรเพชรแล้วก็โปรจิโน่
3: ครับ
4: นะครับคว้าแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับลอตเต
3: ้ครับ
4: สุดมันนะทั้งสองรายการ
3: ก็
4: ใครที่ได้ชมอยู่เนี่ยสุดมันเพราะนั้นวันนี้ก็เลยมีเบื้องหลังนี
3: ่นี
4: ่มีเบื้องหลังของการแข่งขันสองรายการมาฝากนะครับ
3: หลังอะไรเขาเรียกว่าหลังแพสชั่นสนาม
4: ใช่นะฮะก็เอาอันไหนก่อนสดๆร้อนๆโปรจีนก่อน
3: จ้ะ
4: นะครับไม่มีบ้างโปรจีนคือได้มีโอกาสคุยกับโค้ชคริสนะครับผมได้มีโอกาสคุยกับโค้ชคริสที่โค้ชคริสเนี่ยอยู่ในไทยนะครับไม่ได้ไปคุยวันแรกหลังจากจบการแข่งขันนะครับรอบแรกผมดูค่าเฉลี่ยของโปรจีโน่นะครับไดฟ์ขึ้นมา282
3: ครับ
4: นะครับแซนเซฟ1ทับ2นะครับแล้วก็ค่าพัดนะครับ29
3: ครับผม
4: นะครับก็คุยเรื่องตัวเลขกับโค้ชคริสนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างเป็นที่พอใจไหมถูกใจไหมมีตรงไหนต้องทำอะไรยังไงวิธีการทำงานของโค้ชเขาก็คือพอ พอเขาดูการแข่งขันเสร็จเนี่ยนะครับเขาก็จะส่งการบ้านกันทางระบบออนไลน์เดี๋ยวนี
5: ้นะ
4: ครับคุยกันทางระบบออนไลน์โค้ชก็บอกว่าผมถามว่าทำไมดิฟนะครับแคลรี่มันขึ้นมาทั้งเนี่ยค่ายวอลเลย์มันตีมา282อ่ะมันซึ่งยืดออกมาอีกนะครับจีโน่ปกติเดี๋ยวจะอยู่ที่26กว่า27นะครับยกเว้นมาช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยขึ้นมา282ขึ้นมา286อะไรอย่างเงี้ยเลยเพราะว่าอันนี้คือตัวเลขอัปเดตล่าสุดแล้วใช่ไหมตอนนี้ดิสแตนซ์ขึ้นมาขนาดนี้แล้วเหรอคริสเขาบอกว่ายังนะครับยังอันนี้มันน่าจะเป็นค่าเฉลี่ยที่เรียกว่ารวมระยะวิ่งของสนามแล้วก็มันก็จะมีที่เนี่ยลมค่อนข้างแรงด้วยที่ลอตเต้นะครับแล้วก็ลูกน่าจะวิ่งเยอะก็เลยทำให้ระยะของจิโน่เนี่ยอาจจะคือไม่ได้ทาร์เก็ตไว้ที่300หลาหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ยังคงเอมหรือว่าเป้าหมายทางความคิดเดิมก็คือสวิงให้อยู่ในไฟเวย์มากที่สุดนะครับส่วนระยะถ้ามันจะยืดเนี่ยก็ขอให้ยืดขึ้นเองโดยความแข็งแรงของร่างกาย
5: ยืดตามธรรมชาติ
4: ดีกว่าเป็นปัจจัยใช่นะครับไม่ได้ไปเร่งไม่ได้ไปอะไรไม่ต้องหมายส่วนที่ดีขึ้นชัดเจนก็คือ เรื่องของพัดนะครับคริสบอกว่าพัดดีขึ้นพี่แต่ผมก็ยังไม่แฮปปี้เพราะมันยังมีบางช็อตที่ยังเออร์เรอร์อยู่ก็คือเออร์เรอร์ในที่นี้ของเขาก็คือเหมือนกับว่าเหยียบปากออกนะครับเออร์เรอร์อย่างเรานี่คือพัดไม่ตรงหรือพัดไม่ถึง
5: เออร์เรอร์อย่างเราคือไปนอกเกม
4: ไปคนละทางกันหนึ่งนะแต่เออร์เรอร์ของเขาที่คือเหยียบปากแล้วหมุนวนออกเขาบอกว่ามันยังเติมตรงนั้นได้อีกนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะเติมอะไรให้อีกนิดหน่
5: อ
4: ยนี่นะครับอันนี้คือจะเป็นการคุยกันวันแรกเรื่องราวเกี่ยวกับจิโน่นะครับก็เลยที่โปเตเคยถามไปว่าโค้ชคริสเนี่ยซึ่งเป็นโค้ชของโปจีนเนี่ยนะครับมีนักกอล์ฟในที่เรียกว่าดูแลอยู่อีกเยอะไหมนะครับผมก็เลยถามว่าตอนนี้คุณดูใครบ้างนะครับที่เป็นนักกอล์ฟที่เรารู้จักเนี่ยนะครับโบคิสก็บอกว่าที่คนไทยน่าจะรู้จักที่เล่นอยู่ในทัวร์ก็คือเอฟซันทัวร
5: ์
4: นะครับซึ่งมีการคอยฟายกันไปสดๆร้อน
5: ๆครับ
4: ผู้ที่ได้คอยฟายอันดับหนึ่งอะครับ
5: มาราเบลเหรอ
4: ใช
5: ่มาราเบลติง
4: นะครับนั่นก็คือลูกศิษย์ผมนะผมไม่ค่อยเห็นเลยนะเคยเห็นครั้งนึง2ครั้งมั้งนะครับที่ AC ผมไม่ค่อยเห็นเลยแล้วคุณสอนกันยังไงบอกว่าคือในพี่เดินทางสนุกเลย
5: อ๋
4: อบินไปบินกลับไปสอนอะไรอย่างงี้ก็มีบางทีไป3วันกลับอะไรเงี้ยไปสอน
5: อ๋อแสดงว่านั่นสายเรียกตัวเพราะว่าถ้าเป็นฝั่งสิงคโปร์ที่ผมเคยรู้จัก
4: ครับ
5: กันหรือมาเลเนี่ยเขาก็จะสอนออนไลน์
4: ครับ
5: อันนี้แสดงว่าต้องการดูแลแบบใกล้ชิด
4: ครับ
5: นะฮะ
4: แล้วนอกจากนั้นก็มีนักกอล์ฟในฝั่งเอเชียนทัวร์อีกเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นผู้ชายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสิงคโปร์คนหนึ่งมาเลย์คนหนึ่งฟิลิปปินส์อินโดมีหมดเลยนะครับเออดริกนะครับแล้วก็มีแอนดรูมีเขาบอกชื่อมาหลายคนอ่ะเป็นนักกอล์ฟที่อยู่ในแรงของเอเชียนทัวร์ที่แข่งขันอยู่นะครับก็ถือว่าอินเตอร์ทัวร์แล้วคนไทยมีไหมอ่ะ
5: ครับ
4: มีพี่คนไทยเยอะด้วยนะครับแต่ว่าคนจะไม่ค่อยทราบแล้วคนเขาบอกว่าคนเนี่ยมักจะกลัวคิดว่าโค้ชคริสเนี่ยไม่ได้รับนักกีฬาไทยนะครับจริงๆแล้วรับ

0: นี่คือพี่คริสพูดเป็นผมพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆพี่จากใจพี่คริสเลยก็คือ1คนที่จะเป็นลูกศิษย์เขา
1: ครับ
0: ต้องพูดรู้เรื่องในเวที่รู้เรื่องด้วยกันทั้งคู่คุยกันรู้เรื่องสองคือการที่คุณจะสำเร็จอะไรสักอย่างนึงไม่ใช่มาม่า
1: เอาน้ำใส
0: ่เอาน้ำใส่แล้วจะได้เลยไม่ใช่นะคร
1: ับ ก็คงประมาณนั้นแต่ว่าในดีเทลก็คงแน่นอนผมถามว่าถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าเดี๋ยวคนก็จะหาว่าคุณรับสอนจากคนเก่งหรือเปล่าผมก็แซวไปนะคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับคุณฟังครับปกติเนี่ยผมกับโค้ชคริสเนี่ยจะคุยกันได้หลายๆเรื่องอยู่แล้ว
0: บาง
1: อารมณ์ก็มีแซวบ้างอะไรบ้างเนี้ยเขาก็หัวเราะแล้วก็บอกไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าบางคนเนี่ยผมไม่ได้รับสอนเฉพาะเด็กนะผู้ใหญ่ผู้สูงอายุผู้หญิงก็สอนนะแล้วก็การสอนของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยผู้เรียนมีโอกาสเลือกนะครับเพราะว่าโค้ชแต่ละคนเนี่ยค่าใช้จ่ายในการเรียนก็ไม่เท่ากันนะครับของ ASA หรือว่าของโค้ชคริสเนี่ยเขาบอกว่ามีความจำเป็นแล้วเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนจะต้องมาเรียนกับเขาแต่ว่าทีมงานเขาเนี่ยก็สอนได้ในระดับที่เรียกว่าเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละวัยอยู่แล้วสำหรับเขาเนี่ยเขาอาจจะดูให้แบบเรียนกับโค้ชอื่น4ครั้งมาเจอเขาสักครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากจะเจอเขาจริงๆอยากคุยเขาจริงๆเขาบอกแต่เขาบอกแต่เอาโดยข้อที่จริงก็คือมันอยู่ในโรงเรียนเดียวกันนะพี่มันก็ต้องดูกันหมดทุกคนแหละครับ
0: ก็เอาตรงๆก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านเราจะคิดว่าม
1: ันไม่พูดถึงพวงตาพี่ง่ายยังไงก็ต้องสอน
0: คือง่ายๆคือบ้านเราจะคิดว่าการที่คุณไปเรียนอ่ะเหมือนฝึกวิทยายุทธหนังจีนอ่ะ
1: ครับ
0: คือคุณต้องแบบว่าเข้าไปหาอาจารย์คนเดียว
1: ใช่ใช
0: ่จริงๆก็คือก็คือในโรงเรียนก็จะมี
1: สถาบันเขาก็มีแต่ละด้าน
0: ของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเลือกเรียนจากใครเลือกเรียนกับสถาบันไหนมันก็ครอบคลุมอยู่แล้วแล้วก็ส่วนตัวผมสองสาวสองคนก็สอน
1: ครับ
0: เราก็อยากให้มองว่าการเรียนการสอนเป็นเหมือนการช้อปปิ้งเป็นตลาดเป็นตลาดวิชา
1: ครับ
0: ไม่ใช่เป็นเหมือนโรงเรียนสามัญพื้นฐาน
1: ครับ
0: ที่คุณจะโยนชีวิตทิ้งไว้12ปีมันไม่ใช่
1: จบมาจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทไม่ใช่
0: ไม่ใช่ครับมันคือการที่เราเข้าไปช้อปความรู้เอามาปรับใช้
1: ครับ
0: หาตรงส่วนไหนที่เหมือนต่อจิ๊กซออย่างนั้นดีกว่า
1: ครับก็คือเคยอันนี้ขออนุญาตแชร์เคยได้มีโอกาสคุยกับโค้ชนะครับท่านอื่นๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเหมือนกันนะครับเหตุผลตัวอย่างนึงที่ยกมาอธิบายและทำให้คนเห็นภาพได้มากที่สุดก็คือผมมักจะยกตัวอย่างว่าทราบไหมครับว่าไทเกอร์บูทที่เป็นมือหนึ่งโลกณเวลานั้นเนี่ยปี99เนี่ยใช้โค้ชและทีมงานทั้งหมดกี่คน
0: จำไม่ได้รู้แค่ว่าของบูชามอนครึ่งนึง
1: นะครับไทเกอร์บูทเป็นนักกีฬาคนเดียวนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าใช้โค้ชเนี่ยไม่ต่ำกว่า30คนอะทีมงานอะรวมหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉพาะเฮดอะต้องมี 6-7 คนอะ
0: ซึ่งในยุคนั้นไทเกอร์ยังไม่ได้ฟิตเนสจันด้วยนะ
1: ใช่นะครับนะครับอันนี้รวมหมดนะรวมหมดนะรวมฟิตเนสรวมเลยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่บอกเลยว่าองค์ความรู้ในเรื่องของกีฬากอล์ฟเนี่ยมีหลากหลายด้านมากนะครับและการที่คนเดียวเนี่ยจะเก่ง8อย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องยากอาจจะมีนะในโลกเนี้ยแต่เป็นเรื่องยากเช่นเดียวกันอย่างที่โค้ชคริสเขาออกตัวครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ฟิตเนสเนี่ยแต่เขาก็มีคนที่เขาเชี่ยวชาญโดยตรง
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็เขาก็จะบอกเลยให้ถ้าเขาต้องการเพิ่มตรงไหนเขาก็จะบอกไปที่โค้ชฟิตเนสว่าเฮ้ยเพิ่มตรงนั้นที่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของคอสเมนเทนเมนต์ก็จะมีโปรอาร์ตถ้าเคยสังเกตเวลาโปรจิโน่แข่งเมืองไทยใช่ไหมครับโปรจิโน่แข่งเมืองไทยจะมีอยู่คนหนึ่งที่ตัวล่ำๆแล้วก็จะเดินบางทีก็ทำหน้าที่เป็นเสมือนกาดแต่จริงๆนั้นคือโปรนะโปรอาร์ตนะโปรอาร์ตนะครับอันนี้ก็คือจะดูเรื่องอื่นเรื่องสอนวิธีคิดในการออกรอบอะไรต่าง
0: ๆทุกคนนึกว่าเป็นบอดี้การ์ดบราวเซอร์ส่วนตัวไม่ใช่
1: โปรอาร์ตนะครับเป็นก็คือหนึ่งในโค้ชของทีมโปรคริสนี่แหละ
0: ครับ
1: ก็จะแบ่งงานกันทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างหลากหลายแต่นี่พอมาถามแล้วโปรจิโน่หลังจากนี้เป็นไงต่อไปเขาก็บอกเขาไม่เป็นไงพี่ก็แข่งต่อก็ถือว่าโอเคครับ4แชมป์ปีนี้ถือว่าแฮปปี้มากแต่หลังจากได้แชมป์แล้วยังไม่ได้คุยกันนะครับยังไม่ได้คุยกันเพราะว่าเมื่อวานนี้พอเข้าไปเนี่ยก็คงพักผ่อนแล้วครับเหนื่อยมาไม่ใช่เหนื่อยเฉพาะโปรจิโน่คนเดียวนะสัปดาห์นี้เหนื่อยทั้งแอปซอนทัวร์คอลิฟายด้วยที่เข้าแอลใช่ไหมครับแล้วก็เหนื่อยทั้งเอเชียนทัวร์ด้วยนะครับก็เห็นใจแล้วครับนอนน้อยมากนอนน้อยแบบโอ้โหคือนอน3ชั่วโมงตื่นนอน2ชั่วโมงตื่นอะไรอย่างเงี้ย 3-4 วันติดนี่ร่างกายมันแย่นะ

0: ็งานหนักอยู่ระดับนึงแล้วครับ
1: ครับนะแล้วผมถามว่าแล้วทำไมคุณไม่เซเลกอะคุณไม่เลือกอะเพราะว่าแบบพอขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยระดับเนี้ยโค้ชโปรจีเนี่ยคุณก็น่าที่จะเลือกเอาเฉพาะแบบคนที่คุณอยากสอนแล้วอะใช่ไหมเพราะจะให้สอนทุกคนเหมือนเดิมมันคงไม่ไหวป่ะมันจะเจอสภาพเนี้ยนอน2ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วตื่นแล้วสอนแล้วนอนเขาก็บอกว่าเข้าใจนะพี่ผมเข้าใจแต่ว่า
0: คน
1: เขามักเป็นคนที่ถ่อมตัวแล้วพูดว่าผมยังไม่ดังขนาดนั้นเลยพี่ผมเลย
0: ไม่หรอก
1: คือบางอารมณ์เขาก็ขออนุญาตนะโค้ชคิดเขาก็ค่อนข้างกวนประสาท
0: ไม่หรอกคือถ้าผม
1: คือเขาชอบเขาเป็นคนชอบสอน
0: ถ้าผมมองในมุมที่เราก็เป็นคนสอนเหมือนกัน
1: ต้องสอนทุกคนใช่
0: คือเรายังไงลูกศิษย์ก็คือลูกศิษย์คร
1: ับ ใช่ใช่
0: ถึงเวลาลูกศิษย์ก็เหมือนที่อาจารย์สอนเราทุกคนเป็นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกศิษย์มีปัญหา
1: เข้าหาเรายังไงเราก็ต้องช่วยแหละ
0: เราก็ต้องช่วยแล้วเราก็ทำได้แต่อะไรนะเหมือนที่เฉลียงเขาบอกว่าอะไรนะดูอยู่ไกลๆอย่างมั่นคงชอบยืนชื่นชมเธออยู่ไกลๆอย่างที่เธอมั่นคง
1: อันนั้นมันเรื่องหญิงหรือเปล่า
0: เรื่องครูอาจารย์เลย
1: นะครับก็เอาเป็นว่ามาเป็นเบื้องหลังให้ทราบกันเดี๋ยวถ้ามีอะไรขึ้นหน้านะครับก็จะเล่าอยู่ที่AC นะครับสถาบันASAของโค้ชคริสอยู่บริเวณชั้นล่างมีทั้งฝั่งอินดอร์แล้วก็ฝั่งเอาท์ดอร์ฝั่งเอาท์ดอร์คือฝั่งที่ไร้ในย่าจริงนะครับย
0: ่
1: าจริงกลางแจ้งนะครับใครสนใจไม่จำเป็นจะต้องเป็นโปรนะครับถ้าอยากไปเรียนเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อได้นะครับเขาฝากประชาสัมพันธ์มาด้วยรับนะครับรับไม่ใช่ไม่รับเดี๋ยวทุกคนจะกลัวว่าเอ้ยเป็นถึงโค้ชจิโม่แล้วคงไม่รับคนทั่วไปหรอกมั้งหรือแบบคงไม่รับคุณพ่อคุณแม่อยากมีลูกอยากจะให้ไปเรียนไหม
0: คุณพ่อคุณแม่อยากมีลูก
1: มีลูกแล้วอยากจะให้เป็นโปรเงี้ยโค้ชคิดจะรับไหมนะครับรับนะครับเข้าไปคุยก่อนนะครับเพราะว่าการสร้างพื้นฐานเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับแล้วก็พัฒนาไปสู่ยอดอีกทีนึง
0: เพราะว่าการที่คุณจะเข้าเรียนอะไรพวกนี้ครับก็อย่างที่บอกมันก็เป็นเหมือนกับของฝรั่งแหละคือเขาก็จะคนสอนเขาก็ต้องดูก่อนว่าเด็กเขามีรีเซปเตอร์แบบไหน
1: ครับ
0: ถ้าเด็กเขามีรีเซปเตอร์ที่ตรงกันไปได้ไปแต่ถ้าเด็กเขามีรีเซปเตอร์ที่ไม่ตรงกันหรือมีรีเซปเตอร์อีกแบบนึงก
1: ็
0: อาจจะเขาอาจจะไปในอีกเวนึงซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นขึ้นอยู่กับตัวนักกีฬาด้วยไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวโค้ชอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ขึ้นตัวอยู่กับตัวผู้ปกครองเป็นหลักนะครับบอกก่อนนะฮะเดี๋ยวดูไหนดู SMS หน่อยสิ
1: ครับ
0: สวัสดีครับโอเตโค้ชเจฟวันที่29เนี่ยตกลงโค้ชเจฟจะไปเลี้ยงกาแฟผมตอนเช้าก่อนไหมครับปอลอร้าน
1: ที่ร้านหรืออู่ของโค้ชเจฟ
0: รับทำรถสัญชาติไหนบ้าง
1: ครับขอบคุณครับพี่ปั้มโอ้ยินดีครับพี่ผมอย่าว่าแต่เลี้ยงกาแฟเลยพี่ผมแถมปั้มโกให้2ตัวด้วย
0: โอ้เยอะแจ๋เยอะแจ๋
1: คือผมเป็นแนวชอบแบบไอ้นี่นะพี่ไม่ใช่แบบกาแฟโคซองอะไรอย่างงี้นะผมกาแฟปั้มโกไข่ลวกพี่
0: เมื่อเช้า
1: ผมเป็นแนวไทยๆนะ
0: เมื่อเช้า
1: แต่ก็ทานได้ถ้ากลัวซองอะไรก็ทานได้
0: เมื่อเช้าเขาซัดไอ้นั่นนะครับท่านผู้ฟัง
1: ชาลอ
0: ไอ้ชาที่ข้างล่างเป็นนมข้นประมาณ3นิ้วอ่ะ
1: ไม่ขนาดนั้นเดี๋ยวพวกมันกินตายชอบแบบนั้นพี่ชอบทรงแบบไทยๆพี
0: ่
1: ของทางเราเนี่ยดีพี่ผมเขียนภาพให้ชัดเจนขึ้นนิดนึงนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของผู้ปกครองแต่ละคนเอามาให้เนี่ยต่อให้นำมาปรุงด้วยวิธีเดียวกันเทน้ำร้อนอุณหภูมิเดียวกันในปริมาณที่เท่ากันมันก็คงออกมาไม่อร่อยเหมือนกันทุกยี่ห้อหรอกมั้งครับต้องดูคุณภาพของบะหมี่ด้วยอี้จากพี่ป้อมถูกต้องเลยครับพี
0: ่ครับ
1: ใช่เลย
0: แล้วก็บะหมี่อันนั้นแหละที่บอกอ่ะสำเร็จรูปบางค่ายเนี่ยหลายๆค่ายเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ใส่น้ำร้อนแล้วนะครับแต่หลายค่ายเขียนว่าต้องต้มนะครับ
1: ครับ
0: มันก็เหมือนกันครับว่ากีฬากอล์ฟสำหรับทุกคนมันไม่ได้เหมือนกับใส่น้ำร้อนบางคนก็ต้มยังไม่ได้ต้องตุ๋นด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: ฮะ
1: โอ้ทาง YouTube ข้อความเยอะเลย
0: แน่นเอียดนะ
1: คร
0: ับ
1: คุณณัฐสรทักเข้ามานะครับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพ
0: ี่
1: เ
0: ต้สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: พี่ลัปป้านะครับบอกสวัสดีครับพี่แจ๊บโปเต้นะครับวันนี้เป็นผมเจี๊ยบนะครับ
0: เขาเขียนที่เจี๊ยบครับJIAB
1: โอ้ขอโทษครับผมตาใส่มีปัญหาเรื่องสายตาครับพี
0: ่วีรตาบอกว่าชนะอีกแล้วนะครับพี่ซูเปอร์ฮีโร่บอกว่าถ้าย้อนไปสัก3เดือนที่แล้วช่วงที่โปชิโน่ฟอร์มยังไม่คงที่ตอนนั้นแฟนๆส่วนใหญ่กังวลมากเพราะว่าช่วงนั้นกับช่วงนี้ของโปชิโน่มีอะไรที่เข้าทางมากกว่าเดิมไหมครับขอพี่เจี๊ยบก่อนเพราะของผมพูดมันจะดูกำปั้นทุบดินและกวนประสาทไปสักนิดนึง
1: อันดับแรกเลยเนี่ยดูสรีระของจิโน่ครับเราจะเห็นชัดเบิ้งมาประมาณเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาคมต้น

0: ฮอนด้าเนี่ยตอนเปิดปีเนี่ยจีโน่ยังไม่ได้มีความแข็งแรงของร่างกายขนาดนี
1: ้
0: นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าดูความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยถ้าใครเป็นติดตามเพจนะครับเป็นแฟนเพจของจีโน่อยู่จะเห็นเลยว่าเดี๋ยวนี้เวลาเธอเล่นยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับอย่างท่าสปิทท่าแยกขานะครับท่าแยกขาแล้วก็บาลานซ์ตัวเนี่ยมือดันไปข้างหน้าขาแทงไปข้างหลังมือขาเดียวอะนะครับยกขาข้างหนึ่งเหยียดไปข้างหลังอีกข้างมือไปข้างหน้าเนี่ยถ้าเมื่อก่อนใหม่ๆยังทรงตัวไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้เธอสามารถสปิทยืนแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะบิดตัวทวิสต์ตัวไปด้วยแล้วไปด้วยพร้อมกันนั่นแสดงว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแต่ละส่วนในร่างกายเนี่ยพัฒนามาถึงจุดที่เรียกว่าเพอร์เฟกต์ละสมบูรณ์พร้อมสำหรับการออกกำลังอย่างเต็มที
1: ่
0: แล้วการวอร์มนะครับการยืดเหยียดก่อนเล่นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเธอใช้ร่างกายของเธอได้เต็มประสิทธิภาพจริงอันนี้เรื่องร่างกายก่อนนะครับสองลูกไดเห็นเลยว่าไกลมากเราคุยเรื่องนี้กันในรายการบ่อยนะ
1: ครับ
0: ผมจะดูค่าเฉลี่ยลูกไดของจีโน่อยู่ตลอดเวลาแล้วจะเห็นเลยว่าจากช่วงต้นปีฮอนด้าเนี่ย264เนี่ยเมื่อกี้เพิ่งคุยกับโปรเตไป282แล้ว
1: ครับ
0: ขึ้นมา20หลาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ
1: นะ
0: โอ้โหนั่นหมายความว่าการพัฒนาเนี่ยมาไกลมากนะครับแล้วค่าตัวเลขตัวหนึ่งที่อยากจะให้ดูค่าแซนเซฟเมื่อก่อนเราอาจจะเห็น3ทับ4นั่นหมายความว่าตกแซนตกทราย4ครั้ง
1: เซฟ
0: ทาได้3นะครับแต่เดี๋ยวนี้2ทับ2 1ทับ1
1: ตกเซฟได้หมด
0: ตกน้อยลงด้วยนะครับแล้วก็เซฟได้หมดด้วยสถิติพวกนี้มันจะเป็นการบอกถึงสิ่งที่เรียกว่าการเติมหรือว่าปิดจุดอ่อนนะครับปิดจุดอ่อนของนักกอล์ฟได้ดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับก็แน่นอนละมันต้องทำทุกอย่างขึ้นไปพร้อมๆกันอันนี้คิดเร็วๆตอบเร็วๆเนี่ยตรงนี้มีแน่นอนนะครับเรื่องอื่นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปคุยกับโค้ชเขานะครับโค้ชคริสว่าเขาเห็นอะไรที่พัฒนาขึ้นในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟัง
1: ครับสำหรับผมบอกได้คำเดียวสั้นๆว่าแฟนๆนะกังวลเกินไปกังวลเกินตัวเจ้าของวงด้วยซ้ำ
0: ครับ
1: เพราะว่าเราในฐานะคนเชียร์เราอยากเห็นเขามีฟอร์มที่ดีทุกอย่างที่ดี
0: ครับ
1: แต่ก็เหมือนที่บอกครับเครื่องดื่มที่ดีบางทีก็ต้องใช้เวลาไม่ใช่จะเทปุ๊บแล้วได้เลยแล้วพอเทมาปุ๊บบางทีคนบอกเฮ้ยมันต้องอร่อยสิทำไมมันไม่ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้หมายถึงน้ำชาใช่ไหมม
1: ัน
0: ต
1: ้
0: องมันให้ความอุณหภูมิได้อะไรเงี้ย
1: โค้ก
0: อ๋อโค้ก
1: ใช่โค้ก
0: ต้องรอให้น้ำแข็งมันละลาย
1: ต้องรอให้น้ำแข็งนิดนึงหรือ
0: ไม่ได้หมายถึงอะไรหมักไม่ใช่ใช่ไหม
1: ไม่เกี่ยวไม่ได้มึงเข้านั้นเลยสาบานสาบานช่วงนี้ฝนตกบ่อยด้วยกล้าด้วยผ่าไม่เป็นไรผ่าก็แค่เกิดใหม
0: ่
1: นะฮะก็คือ
0: เวลานิดนึง
1: มันเป็นเวลาของเขาครับ
0: ครับ
1: มันเป็นเวลาของเขาคือต่อให้คุณถ้าเปรียบที่เป็นบาสเกตบอลคือตอนจอแดนไม่ได้แชมป์คนก็โอ้ไม่ได้เก่งจริงนี่แล้วพอได้6แชมป์เงียบก็คือบอกแล้วว่าเป็นแฟนๆเชียร์ได้
0: มีที่เชียร์ครับ
1: คือ
0: รักเขาครับ
1: คนจะวิจารณ์ไปเถอะครับคนที่วิจารณ์ส่วนใหญ
0: ่จะไม่ได้อย่างนั้นหรอก
1: จะไม่เข้าใจหรอกว่าเล่นยังไงในฐานะคนที่เราอยู่ในวงการกีฬาคนที่วิจารณ์ได
0: ้ครับ
1: แล้วผ่านการเล่นมาส่วนใหญ่เขาจะไม่วิจารณ
0: ์ครับ
1: เขาจะบอกว่า
0: ให้กำลังใจ
1: ให้กำลังใจแล้วนักกีฬาเจออะไรอยู
0: ่ครับ
1: แต่ถ้าคนที่ไม่เคยจับต้องกีฬานั้นเลยแล้วไปวิจารณ
0: ์ครับ
1: เขาจะไม่รู้ว่าสิ่งที่นักกีฬาเจออยู่นั้นคืออะไร
0: นะครับก็อย่างที่โปรเตบอกไปนะครับจากที่นี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องเรียนนะครับว่านอกจากเวลามันถูกต้องแล้วเนี่ยตลอดระยะเวลาตลอดทางต้องทำที่ถูกต้องมาตลอดด้วยนะครับหมายความว่าคุณเอาไข่เป็ดไปฟักเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีทางออกมาเป็นลูกไก่หรอกครับถ้าคุณทำในสิ่งที่ผิดร้อยครั้งเนี่ยมันไม่มีทางถูกไปได้นะครับถ้าคุณอยากเก่งคุณต้องทำในสิ่งที่ถูกร้อยครั้งมันถึงจะเก่ง
1: แล้วการที่ถูกร้อยครั้งคือต้องถูกกับตัวเองด้วยนะ
0: ใช่
1: ไม่ใช่ถูกกับทุกคนมาเป็น50คนแล้วแต่ตัวเองไม่ได้อันนี้
0: มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับดีเพนออนตัวคุณด้วย นะครับกอล์ฟมันกำหนดด้วยสรีระของแต่ละท่านไม่เหมือนกัน นะครับโปรหรือโค้ชเนี่ยเขาจะไกด์นะครับแนะนำช่องทางให้คุณได้แต่มันไม่สามารถจับมือคุณทำได้ 100% นะครับเพราะว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความยืดหยุ่นของสภาพร่างกายคุณแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนไม่ได้นั่งออกกำลังเลยนั่งทำงานทั้งวันแต่จะให้ตีแบบเข้ายิม3เดือนแล้วจะเป็นฟิตเนส ซูเปอร์แมนตี350ล้านเลยเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้
1: ได้ได้เจอหมอ
0: จะเจออ่านี่
1: ได้เจอนักกายภาพ
0: นะครับเพราะนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่คุณทำถ้าทำมาถูกเนี่ยพอถึงวันนึงเนี่ยมันจะเอาพูดมันจะออกมาถูกต้องอย่างที่จีโน่เป็นวันนี้แหละ
1: ใช่ครับผมทุกอย่างต้องใช้เวลาครับ การสร้างเมืองก็ใช้เวลายังไงยังไงมันใช้เวลาอยู่แล้วมันจะสร้างเสร็จภายในวันเดียวไม่ได้ต่อให้ลูกค้าบอกก็ตามเราก็ไม่สามารถทำได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวมาตอบคำถามทุกอย่างเลยส่งมาได้นะครับ4689899แล้วทาง YouTube Live นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับ
0: ครับ
2: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: 99 on tour
8: สายบุญต้องห้ามพลาดเราอยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีจะพาคุณผู้ฟังเข้าวัดทำบุญกันที่วัดในกลางวัดที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นเป็นศาลาการประเรียนทำด้วยไม้สักทั้งหลังค่ะได้รับการบูรณะโดยถอดชิ้นส่วนเดิมมาซ่อมแซมแล้วประกอบขึ้นใหม่ตามแบบเดิมสันนิษฐานว่าแต่เดิมเป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะวัดในกลางวัดนี้มีอายุไม่น้อยกว่า200ปีเลยทีเดียวค่ะโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์โปรดเกล้าย้ายพระที่นั่งในพระบรมมหาราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยาที่รอดพ้นจากการถูกพม่าเผาเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่2ค่ะมาปลูกถวายเป็นศาลาการประเรียนของวัดในกลางทรงสร้างถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมารดาภายในวัดมีสิ่งปลูกสร้างสมัยอยุธยาตอนปลายได้แก่เจดีย์อุโบสถแบบมหาอุดกุฏิหอระฆังและโดดเด่นด้วยศาลาการประเรียนไม้สักทั้งหลังก่อสร้างแบบโบราณใช้ลูกสลักเป็นเดื่อยในการยึดไม้บางส่วนใช้ตะปูจีนเสาแปดเหลี่ยมคันถ้วยแกะสลักเป็นรูปหัวนาครองรับชายคาลวดลายการแกะสลักอ่อนช้อยภายในศาลามีภาพจิตรกรรมฝาผนังประณีตงดงามเป็นเรื่องพุทธประวัติและหลวงพ่อสุโขทัยพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยสุโขทัยประดิษฐานบนบุษบกซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวตำบลบ้านแหลมและประชาชนทั่วไปค่ะสำหรับใครที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีต้องห้ามพลาดแวะมาเที่ยวทำบุญเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชมศิลปะประติมากรรมวัดในกลางรับรองว่าไม่ผิดหวังรับบุญกลับบ้านกันไปแบบเต็มๆแน่นอนค่ะ
9: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่าย และสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็น

0: ธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกิตติดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24 ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิติวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกริตดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16 นาฬิกาถึง17 นาฬิกา 30 นาที
5: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99

0: 1-6-7-3-6
1: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของกอล์ฟทริกนะครับช่วงนี้ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับ FM 99 Active Radio เชิญชวนท่านนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีของ FM 99กับรายการแข่งกอล์ฟThe Charity Golf 2026นะครับมาลุ้นกันปีนี้ทีมไหนจะเป็นแชมป์ออกรอบกันกับนักจัดรายการ Golf Trick นะครับพบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนสุดแสนประทับใจลุ้นรับของรางวัลมากมายนะครับวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมนี้ณสนาม The Vintage Golf Club สมุทรปราการนะครับช็อตกันเที่ยงตรงนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142นะครับแล้วก็0829195365ครับหรือทางแฟนเพจ Facebook ของ FM 99ครับ
3: ก็มี SMS ถามว่า29เต็มยัง
1: ยังครับ
3: มาเลยครับมาเลยครับ
1: ย้ำผมย้ำเบอร์โทรศัพท์ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ0925315142นะครับแล้วก็0809195365นะครับหรือจะเข้าไปติดต่อทาง Facebook แฟนเพจของ FM 99ไว้ก่อนก็ได้นะ
3: ครับ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยทีมงานเราจะประชุมเรื่องของกำหนดกติกา
3: ครับ
1: เกม
3: ครับ
1: เราจะหาทางแกล้งผู้ดำเนินผู้ฟังของเรายังไงดี
3: แกล้งผู้ดำเนินรายการ
1: แกล้งผู้ฟังของเรายังไงดีจะเอายังไงดีหรือเราจะโดนสวนกลับยังไงดี
3: ครับผมนะก็ยังเป็น2ทีมเหมือนเดิมนะครับทีมแดงกับทีมเงินนะครับ
1: ครับ
3: ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งที่กำลังปะทุในเมืองนะ
1: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
3: สีแดงกับสีน้ำเงินปกตินะครับเหมือนเวทีมวยนะครับ
1: ครับผม
3: เรามาดู YouTube กันต่อนะครับพี่รับป้าบอกว่าชนะอีก2รายการแซงมือ1มาจิโน่
1: ถ้าเป็นเอเชียนสวิงอ่ะน่าจะแซงเพราะว่ามือ1เขาไม่มาไง
3: ขอดูก่อนว่าต่อไปเล่นแล้วได้กี่แต้มนะ
1: ไม่เพราะเขาไม่มาอยู่แล้วตอนนี้แต้มมันห่างกัน1กว่า
3: แต้มมันห่างกันอยู่ที่2พี
1: ่
3: ตีถ้าตัดเลขกลมๆเลย
1: สิครับ
3: 3กับ11ต่าง2แต้ม
1: 2แต้มเอเชียนสวิงมันไม่ถึงหรอก
3: เอเชียนสวิงต้องแชมป์เกือบหมดอ่ะต้องแชมป์เกือบหมดอ่ะมันถึงจะได
1: ้อืม
3: ก็ลิมิตฟิลอยู่แล้วด้วยแต่แน่ๆเลยว่าม
1: ีโอกาสนะทำไปเล่นแบบถ้าแชมป์2รายการนี่มีโอกาสเลยนะ
3: แน่ๆคือต้องแบบป้องกันแชมป์ของไอ้บิวอีกก่อน
1: อืม
3: เสียงไข่สนามจะทำพิธีไ
1: หมอืม
3: นะต้องไปตรงนั้นก่อนมีลุ้นถ้ามีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นแต่ก็มันต้องแชมป์อ่ะมันถึงจะขึ้นถึงพอ2แต้มอ่ะ
1: ครับ
3: ประมาณนะครับ
1: ครับ
3: อยากให้มีจีโน่บิวเยอะๆ
1: ในไทยครับ
3: ในไทยครับ
1: เช่นกันครับพี
3: ่ผมเห็นตรงข้าม
1: ทำไม
3: ผมอยากให้มีจีโน่คนนึงแล้วอยากให้มีคนอื่นๆขึ้นมาด้วย
1: อ๋อก็คือเป็นอะไรอินสปายจากจีโน่ไง
3: ใช่แต่ถ้าบิวเดียวกับจีโน่เนี่ย
1: อ๋อ
3: มาค่อยเห็นด้วยเพราะว่านักกีฬาแต่ละคนจะต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน
1: คาแรคเตอร์ของแต่ละคนไป
3: ใช่
1: ครับ
3: นะครับ
1: ก็ในแง่ของนั้นใช่เห็นด้วยด้วยเลย
3: มันจะเป็นทุกคนเป็นเหมือนจอแดนกับโคบี้ไม่ได้
1: เข้าใจครับแต่ขอให้มีคนใหม่ๆขึ้นมา
3: ใช่
1: ขอให้มีคนใหม่ๆขึ้นมาเยอะซึ่งแนวโน้มดีนะครับประเทศไทยนะครับแต่ก็ต้องขออนุญาตต้องเรียนว่าเราในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนนะครับ เราเห็นภาพแล้วก็ต้องขออนุญาตสะท้อนว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวงการกอล์ฟเนี่ยบ้านเราโตมาก
3: อ่ะ
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งกอล์ฟสุภาพสตรีเนี่ยคนเล่นเยอะมาก
3: คือจะมองนะคือจะมองขออนุญาตหน่อยแล้วกันไหนก็พูดแล้วกอล์ฟสุภาพสตรีโตไปในทางสว่าง
1: ครับ
3: กอล์ฟธรรมดาไม่ระบุว่าสุภาพสตรีหรือไม่สตรีกับโตในทางมืดเยอะขึ้นนิด
1: ๆก็กำลังจะบอกว่า มันโตเยอะมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่เรียกว่า
3: หรือทิศทาง
1: หยุดเวลหน่อยทิศทางหรือว่าดิเรกชันของมันเนี่ยมันจะเพี้ยนๆไปสักหน่อยนะครับมันตลาดหรือว่าทิศทางกอล์ฟเพื่อความเป็นเลิศนะครับหรือว่าเพื่อเอาชนะเพื่อไปแข่งเป็นโปรเพื่อเป็นประกอบอาชีพในอนาคตสอนนะครับหรือไปเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับกอล์ฟอะไรเนี่ยมันก็มีช่องทางที่จะไปเยอะ
3: ไปเยอะอยู่แล้ว
1: ครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็เป็นสายปาร์ตี้ซะเยอะเหมือนกันนะครับก็เป็นสายปาร์ตี้ซะเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้น คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับหรือว่าใครที่สนใจเรื่องกอล์ฟผมพูดได้คำเดียวว่าขึ้นอยู่กับคุณ
3: ใช่แล้วคุณก็ต้องถ้าคุณอยาก
1: เลือกเองคุณตัดสินใจเองเลยครับไม่มีใครไปบังคับคุณได
3: ้ถ้าคุณอยากจะให้ลูกคุณสัมผัสกับกีฬากอล์ฟในเวไหนก็กองนิดนึงครับ
1: ครับ
3: กองนิดนึง
1: แล้วก็หาสิ่งที่คุณเห็นว่ามันไม่ได้เลวร้ายเสียหายเนี่ยให้เขาได้รู
3: ้ใช่ใช่ใช่ใช่
1: แต่ก็มีบางบ้านมีวิธีสอนอีกแบบนึงนะก็คือให้ได้สัมผัสทั้งสองด้าน
3: แล้วก็ให้เขาเลือก
1: ให้เขาเลือกเองนะครับบอกข้อดีข้อเสียนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวนะนะครับขึ้นอยู่กับครอบครัวว่าแต่ละท่านเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแต่ก็ขอให้เอาใจช่วยนะครับอยากให้มีอารมณ์แบบจีโน่บิ้วเยอะๆจริงๆนะครับอยากให้มีน้องๆรุ่นใหม่ขึ้นมารุ่นถึงอย่างยิ่งเนี่ยฝั่งผู้ชายก็เหมือนกันนะครับฝั่งผู้ชายของเราเนี่ยผู้หญิงเนี่ยครับเราจะเห็นภาพชัดเจนว่านักกอล์ฟไทยของเราพัฒนามากนะครับนอกจากจีโน่อีกคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือปาจารีอนันต์ฤกษ์การนะครับมาแรงมากอย่างที่เราคุยไปว่ากล้องมีตาตั้งแต่ก่อนวันซ้อมเลยอ่ะ
3: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วผลงานก็ดีด้วยนะครับเหมือนเขาเห็นแล้วว่าตอนนี้ปาจารีเริ่มเข้าร่องละ
3: นะครับเป็นโนก็บ้าง
1: ครับเป็นโนดังขึ้นเด่นขึ้นเอเชียนเกมเห็นชัดเลยว่าเล่นดีมาก
3: เซนตีก็มา
1: ครับ
3: คือเดี๋ยวนี้เวลาที่พี่เจี๊ยบบอกเรื่องถ่ายทอดอ่ะถ้าสาวไทยเป็นแพ็คเลยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับนะครับแต่ว่าฝั่งผู้ชายเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าค่อนข้าง
3: ทางเข้ามันแคบนิดนึง
1: ใช่อันนี้ไม่ใช่ผู้ชายของเราไม่เก่งนะครับผมขออนุญาตยืนยันว่าค่าเฉลี่ยระยะไดรฟ์ก็ตามสกอร์เฉลี่ยก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการวางตัวนะครับการปฏิบัติตัวการสอนและการถ่ายทอดความแพร่หลายในวงการกอล์ฟฝั่งผู้ชายเนี่ยก็มีเยอะขึ้นมากแต่ทางเข้านะครับหรือว่าการควอลิฟายเข้าไปเล่นในเอเชียนทัวร์ก็ตามนะครับมันขึ้นราคาอีกแล้วนะปีนี
3: ้ก็
1: ขึ้นราคาอีกแล้วนะครับหรือการเล่นในแบบทัวร์จากฝั่งยุโรปนะครับที่นั่งมันเท่าเดิมครับมันไม่ได้เพิ่มนะ
3: ใช้คำว่าพอมันบูมไม่อยากใช้คำว่าบูมใช้คำว่าเส้นทางการเข้าในหลีกหลักมันไม่ได้อยู่ในโซนบ้านเราครับ
1: ใช่
3: มันอยู่โซนตรงข้ามบ้านเราเลย
1: ครับ
3: สามถามว่าทำไมนักกอล์ฟญี่ปุ่นหรือนักกอล์ฟเกาหลีเขาถึงไปได้เร็วกว่าเราเพราะเขาพยายามสร้างหลีกหลักของเขาก่อน
1: ครับ
3: แล้วก็ขยายมาให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ถีบไปเลย
1: ครับ
3: ซึ่งถามว่าบ้านเราทำได้ไหมบ้านเราพยายามอยู่แต่ด้วยค่างงค่าเงินเศรษฐกิจบ้านเราเลยวนอยู่ได้เท่านี
1: ้
3: นะครับ
1: นะครับ
3: เป็นหลัก
1: โ
3: ปรเมียปาจารีมีทีมงานแบบโปรจิโน่ไหมครับมีแหละครับ
1: มีแต่ยังไม่ฟูยังไม่เต็มเหมือนกับของโปรจิโน
3: ่ครับ
1: นะครับก็ให้กำลังใจทีมงานผมก็ยังคุยอยู่กับทีมของโปรเมียอยู่เหมือนกันนะครับก็ส่วนใหญ่คุณพ่อยังเหนื่อยอยู่นะคุณพ่อที่ยังเหนื่อยเองหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็มีทีมนะครับที่ช่วยอยู่อย่างตอนที่ไปแล้วก็เช่นเดียวกันก็มีสปอนเซอร์เข้ามาเริ่มให้ความสนใจเยอะขึ้นเหมือนกัน
3: ครับ
1: นะครับก็มีอยู่นะครับแต่ว่าก็ทุกอย่างต้องใช้เวลาเหมือนกันนะ
3: ค่อยๆไปเนาะ
1: ครับ
3: แล้วก็ทั้งสองขั้นขอความคิดเห็นหน่อยครับการดูคลิปสอนจากหลายๆคนจนเกินไปไม่ใช่ที่ถูกต้องไหมครับเราควรจะดูจากโค้ชหรือจากใครใน YouTube หรือคนเอาคนเดียวไปเลยผมให้คำพูดอย่างนี้ครับพี่ละป้าคือสมมติว่าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเราค่อยไปหาใน YouTube แล้วการไปหาใน YouTube เขาจะอธิบายไม่เต็มซะส่วนใหญ
1: ่ครับ
3: เพื่อเป็นแค่ instruction ช่วงแรกๆเพื่อดึงคนเข้าไปให้สนใจเขาไปเรียนเพราะฉะนั้นเราถ้าเราไม่มีประสบการณ์หรือเราไม่ได้มีความรู้พื้นฐานแล้วเราทำตามเขามันจะเหมือนหนังสือที่เขียนไม่ครบหน้า มันจะทำได้ไม่เหมือนหรอกแล้วก็ทำได้ไม่เข้าใจรู้สึกว่ามันมีปัญหา
1: ครับ
3: แต่จำไว้ว่าถ้าเรามีความรู้พื้นฐานหรือเราไปเอาความรู้พื้นฐานจากตำราเก่าๆมาแล้วมาฟังเขามันจะมีจุดลิงก์จุดคลิกกันแล้วมันก็จะปรับได้คร
1: ับ
3: ให้เป็นอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าใน YouTube ไม่ได้ทุกคนสอนผิดแต่การสอนแต่ละคนเหมือนที่พี่คริสบอกคือรีเซปเตอร์ทุกคนไม่เหมือนกัน
1: ครับ
3: เรียกรีเซปเตอร์ที่คิดว่ามันใช่ถ้าทำได้ทำถ้ามันทำไม่ได้ก็อย่าไปสนใจ
1: หาวิธี
3: ครับใช่
1: นะครับ
3: แมวทุกตัวจับหนูได้เหมือนกัน
1: ครับ
3: นะครับยกเว้นหนูตัวใหญ่กว่าแมว
1: บางตัววิ่งไล่บางตัวนิ้วตะปบ บางตัวหลอกรอ
3: บ
1: างตัวเห็นหนูแล้วหนีเลยเช่นโดเรมอนเป็นต้นนะครับตอนนี้ผมฟังโบเตโบเจฟเป็นหลักผ่านได้99ครับส่วนคลิปทั้งสองท่านมีทำไว้ตลอดไหมครับที่ผ่านมาดูหลายๆคนทำตามหลายอย่างพอมารู้พอวันนี้รู้สึกไม่ชัดเจนรู้สึกหลังไม่ชัดเจน
3: เขาอ่านนี่อาจจะลิงก์กับข้อความข้างบนที่บอกว่าเวลาดู YouTube หลายคนแล้วแบบไม่ชัดเจนต้องเรียนอย่างนี้เหมือนกันนะครับคลิปที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นไม่ใช่นักกอล์ฟอาชีพบอกนี้ก่อนเลยไม่ใช่โปรมาดูเป็นนักกอล์ฟ
1: beginner
3: หรือคนที่เล่นกอล์ฟสนุกเลยครับนะครับ
1: คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยครับ
3: ใช่เพราะฉะนั้นเราจะเน้นวิธีที่ทำให้ง่ายให้ทำง่ายไปก่อนนะครับไม่เอารูปพิสดารมากนะครับหลายครั้งที่มักจะต้องคุยกันกับทีมงานว่าไม่เอาฟลอปช็อตไม่เอาลูกลอยโด่งไม่เอาอะไรยังไม่เอาเอาแบบง่ายๆนะง่ายๆให้แบบทุกคนสามารถทำได้จริง
1: คืออะไรที่เป็นแอดวานซ์แล้วเราพยายามจะอธิบายให้ง่ายทีมงานบอกไม่เข้าใจ
3: นะครับก็พยายามนะครับจะพยายามขอบคุณครับที่บอกกันชอบแบบไหนหรือไม่ชอบแบบไหนบอกได้นะครับพ
1: ี่
3: แต่ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับยังมีอยู่เดี๋ยวรอมือโปรเตหายสนิทเราก็จะไปบันทึกกันต่อ
1: ฟีดแบคได้เลยครับฟีดแบคได้เต็มที่เลยครับ ปีนี้จีโน่เหลือกี่รายการครับมีสิทธิ์แซงมือหนึ่งไหมครับเหลืออยู่เอเชียนสวิงแต่ต้องได้แชมป์เยอะ
3: ครับส่วนจะเล่นกี่รายการผมขอโทษจริงยังไม่ได้คุยกับโค้ชเขาเดี๋ยวจะถ้าวันศุกร์นี้ทันเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง
1: รายการล่าสุดเนี่ยที่ต้องป้องกันแชมป์ดูอีกเซี่ยงไฮ้นะครับไปดูด้วยว่าสนามจะเป็นยังไงกันต่อนะจ๊ะ
3: ครับ
1: AC น่าจะยังไม่มีกำหนดอัดรายการใช่ไหมครับ AC น้ำเลือกตุ๊บ
3: เนี่ย AC ไม่ท่วมครับ AC ไม่ท่วม
1: หลัง AC เลยเป็นคลอง
3: อ๋อตรงข้างหลังมันเป็นคลองอยู่แล้วไงคลอง6วา
1: ไม่ขึ้นมานะ
3: ไม่ขึ้นครับไม่ขึ้น
1: โอเค
3: นะครับเดินทางได้สายไหมถ้าลงทางด่วนไปมีแปะๆนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเข้าจากฝั่งด้านหน้าคอปอเข้าได้นะครับเข้าได้น้ำไม่ท่วมข้างใน
1: ครับน้ำแห้งครับ
3: แล้วก็เปิดให้คนที่ไม่มีที่จอดรถเอารถไปจอดได
1: ้ครับ
3: ฟรีนะครับไม่เก็บตังค์ด้วย
1: สนามดีนะครับสนามน่ารัก
3: ครับ
1: ครับวันก่อนทำตามโปรคิวดาวสวิงให้ดอกไม้ลงมาแก้ข้อมลองทำตายกลายเป็นทุบก็เลยเป็นคำถามข้างต้นครับไม่เกี่ยวกับคำถามต้นนะครับแกสอนที่พี่คิวบอกว่าให้ดรอปลงมาแล้วทำไมหลายคนบอกว่าเป็นทุบเพราะมันไม่มีการเทิร์นตัวครับ
3: ใช่มันต้องใช
1: ่มันต้องมีการเทิร์นตัวด้วย
3: สิ่งสำคัญที่สุดของกอล์ฟนะครับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นก่อนจะไปดู YouTube YouTube ใครก็ตามเนี่ยมันจะมีความรู้ที่เป็นหลักกับความรู้ที่เป็นส่วนย่อยอย่างที่โปรเตที่ใบไปนะครับความรู้ที่เป็นหลักคือสวิงเนี่ยมันต้ององค์ประกอบด้วย3องค์ประกอบนะครับก็คือมุมนะครับหรือว่าถ่ายน้ำหนักนะครับแล้วก็อีกอันก็คือสวิงนะครับและโทโรต่างๆพวกนั้นนะครับมันจะมีแรงเนี่ยมันจะมาจาก3ทางเป็นองค์ประกอบหลักพอเราถ้าหลักเราได้แล้วเนี่ยคราวนี้ส่วนย่อยเนี่ยก็เติมเข้าไปครับจะดรอปนะครับหรือว่าจะอะไรนะย้ำแล้วเหยียบแล้วตีหรืออะไรอันนั้นเป็นเรื่องรองละ
1: ครับ
3: นะครับแต่หลักก็คือต้องมาจากเรื่องของการถ่ายน้ำหนักก่อนอย่างที่โปเตบอกนะครับถ้าถ่ายน้ำหนักแล้วหมุนตัวนะครับแล้วดรอปมือเนี่ยเป็นส่วนเสริม
1: ครับ
3: ส่วนแก้สำหรับคนที่คล่อมจริง
1: ๆครับ
3: นะครับถ้าเกิดใครไม่คล่อมอยู่ก็สวิงไปธรรมดาได
1: ้ครับ
3: นะครับ
1: ทั้งสองคนมีวิธีวัดว่าร่างกายเรายืดหยุ่นหมุนได้เต็มยังไงวัดยังไงได้บ้างครับ
3: อัน
1: นี้ยืนรอทำหน้าบ้านผมเหรอถ้าความยืดหยุ่นที่ผมทำได้ง่ายๆคือหันหลังคุยกับชาวบ้านเราที่ว่าตัวเรายืนหน้าหาอะไรสักอย่างนึงแล้วให้เพื่อนอยู่ข้างหลัง90องศาครับแล้วก็หันกลับไปให้ได้โดยที่ว่าเท้าไม่โยก
3: โอ้นั่นตึงมากนะนั่นแอดวานนะ
1: ยังทำได้อยู่นะ
3: ครับผม
1: แต่กลับไม่ได้แล้ว
3: มันมีเยอะเลยครับวิธีการวัดเนี่ยท่าน
1: อันนั้นไม่แค่ส่วนเดียวอันนั้นไม่แค่ส่วนเด
3: ีย
1: วแต่มีวิธีเยอะครับ
3: ข้อเอาแบบตอบเร็วๆง่ายๆสำหรับไม่ใช่โปรนะครับคุณสามารถที่จะยืดเหยียดร่างกายได้แล้วรู้สึกไม่เจ็บนะครับทำท่ามาตรฐานได้แล้วไม่เจ็บนะครับอย่างเช่นกางแขนแล้วก็หมุนตัวไป45องศาได
1: ้
3: 90องศาได้ไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่เจ็บ
3: ถ้าร่างถ้ากล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ยมันจะยืดเหยียดได้มากนะครับถ้าคุณบอกว่าคุณเล่นกล้ามโอ้โหฟิตเนสทุกวันเลยแต่ไม่สามารถบิดตัวได้อันนั้นไม่ใช่กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับ
1: อันนั้นแข็งแรงในแนว strength ไม่มี flexibility
3: ใช่ไม่มี flexibility มันไม่ได้เป็นการแข็งแรงแบบเชิงกีฬ
1: าน
3: ะครับต้องเข้าใจให้ถูกต้องด้วยเพราะนั้น
1: ถ้าจะวัดจริงๆเนี่ยให้ดูมาตรฐานของกอล์ฟฟิตเนสนะครับสำหรับคนเล่นกอล์ฟเขาจะมีกอล์ฟฟิตเนสโดยตรง
3: ผมนึกถึงโค้ชคนหนึ่งตอนที่ผมอยู่สิงห์แคมป์ฟอร์แชมป
1: ์ครับ
3: แกชื่อมาร์ตินเป็นชาวเนเธอร์แลนด์แกบอกว่าถ้าเฟล็กซิเบิลมีอ่ะเป็นนักกีฬาเป็นแอธลีตแต่ถ้าเป็นสเตรนจ์อย่างเดียว
1: ครับ
3: เป็นโชว์กับแบก
1: เป็นพวกเด็กยกน้ำข้างสนาม
3: ใช
1: ่ ใช่นะครับแล้วยิบเร็วๆก็เดี๋ยวนี้มีเยอะมากโค้ชแท็กปูพีท
3: และที่พี่เจฟบอกว่าไม่เจ็บเนี่ยหมายถึงหลังจากทำแล้วไม่เจ็บด้วยนะ
1: ใช่ใช่
3: เพราะว่าการยืดเหยียดมันยืดได
1: ้ครับ
3: แต่ไอการกลับมาล่ะเราจะเจ็บ
1: ครับ
3: นะครับเดี๋ยวไล่ต่อไปก่อนเนาะ
1: ครับ
3: ใช่ครับพี่เจฟเวลาพัตเตอร์ไปทีออฟมันก็ใช้ความรุนแรงกับพัตเตอร์กันไปนะฮะโปเต้ครับนอกจากยิปในพัทแล้วมียิปในวงไหมครับวงสวิงทั้งสวิงยิปมันมีหลายอาการครับยิปมันมีหลายอาการมันจะเป็นทางด้านของระบบประสาทแล้วก็สภาพจิตใจผสมกันด้วยนะครับ
1: ครับ
3: ทั้งสองท่านขอถามต่อตรงๆว่าสิ่งที่ชายไทยขาดคืออะไรจิตใจที่เหี้ยมเกรียมความมั่นใจน้ำหนักส่วนสูงหรือขาดโค้ชระดับมหาการครับขอบคุณครับไม่ได้ขาดอะไรเลยครับขาดอย่างเดียวครับทีมงานบริหารการแข่งขันหรือทีมงานลีกไม่ได้มาสนใจฝั่งเอเชียที่มีธงชาติเป็นประเทศไทยแค่นั้นครับเพราะว่าทีมงานแข่งขันเจ้าของลีกเขาสนใจญี่ปุ่นเกาหลีจีนสิงคโปร์มาเลย์หรืออะไรก็ตามที่เขาสามารถเข้ามาคุยและมีผลประโยชน์ได้บ้างอันนี้เราพูดกันแฟงๆนะเพราะว่าการที่คุณเป็นเจ้าของลีกเจ้าของบริษัทที่จัดการแข่งขันอ่ะมันก็ต้องทำนึงเรื่องของ

0: ใจผลงานอะไรด้วยถ้าลองดิลอง PGA มาทำแบบนั้นสิที่จำได้ PGA ที่เขามีจัด PGA โชว์ไม่ PGA แคมป์สำหรับเยาวชน
1: อ๋อครับ
0: เขาจัดแต่โซนอเมริกาแคนาดาอเมริกาเหนือ
1: ครับ
0: ถ้าเขาเรามาจัดเมืองไทยเขาก็จะเห็นไม่อยากเรียกว่าเพ้นในตมแต่อยากเห็นเขาจะเห็นว่าศักยภาพของคนไทยเราอะเพียบเลย
1: ครับ
0: แต่แค่เราไม่มีเวทีไปยืนเท่านั้นเองนะครับ
1: ครับผมฝั่งผู้หญิงก็มีนะครับฝั่งผู้หญิงเนี่ยเรามักจะได้ยินข่าวเรื่องของนักธุรกิจบ้างนะครับหรือว่าสถาบันสอนกอล์ฟระดับโลกบ้างนะครับมาวิสิตเมืองไทยแล้วก็เอาสเกลมาด้วยเอาโค้ชมาด้วย
0: ใช่
1: เวียนไปตามแมตช์ทัวร์นาเมนต์แข่งขันต่างๆไปดูโปรนะครับคนไหนดีคนไหนชอบเข้าไปคุยทับทามเฮ้ยไปเล่นไต้หวันไหมเฮ้ยไปเล่นอเมริกาไหมอะไรไหมแบบนั้นเลย
0: ใช
1: ่ให้ทุนเรือด้านนู้นนั่นแต่ฝั่งผู้ชายเนี่ยครับด้วยความที่สังคมของมันเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับแล้วคนเล่นกอล์ฟจริงๆแล้วฝั่งผู้ชายมันเยอะมากเยอะจนชนิดเรียกว่าเขามีตัวเลือกดีๆอยู่แล้วเยอะแยะมากมายตัวเลือกเขาก็เลยไม่ยังไม่มามองประเทศไทยว่าทำไมต้องมาเลือกที่ไทยและในขณะเดียวกันถามว่าฝั่งไทยเองเนี่ยถ้างั้นเราทำกันเองได้ไหมเรารวมตัวเป็นอะคาเดมี่เองได้ไหมแล้วแบบดึงความรู้พวกนี้มาพัฒนาพวกเรากันเองขึ้นไปจนกระทั่งถึงไปสู้เขาได้ไหมเรากำลังทำอยู่แต่ว่ามันก็ยังขาดองค์ประกอบอะไรอีกหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นเทคโนโลยีเรื่องของสวิงเนี่ยเอาเป็นว่าในเมืองไทยเนี่ยถ้าคุยกันเรื่องไบโอแมคานิกสวิงนะครับจะมีคนที่รู้เรื่องนี้จริงๆแล้วนำไปใช้จริงๆเนี่ยก็คือไม่น่าเกิน 10%
0: ใช
1: ่นะครับแต่ว่าในระดับโลกเนี่ยอย่างไปงาน PGA Show เนี่ยถ้าใครไม่รู้เรื่อง PGA Bio Mechanic Swing เนี่ยคุณเข้าไปเดินในงานนะครับคุณจะงงมากถ้าคุยเรื่องสวิงอ่ะคุณจะงงมากว่ามันคุยกันเรื่องอะไรวะอย่างนี้เลยนะเพราะว่าเขาจะคุยกันเรื่องของกรูดละเรื่องของกล้ามเนื้อสะโพกละเรื่องนู้นเรื่องนี้คุยกันท
0: ุ
1: กอย
0: ่
1: าง
0: เยอะ
1: เป็นเรื่องใช่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมระหว่างไทยกับฝั่งเรากับฝั่งตะวันตกเนี่ยมันยังค่อนข้างไกลกันนะครับแล้วอีกอันนึงที่เป็นจุดด้อยเลยนะอันเนี้ยด้อยจริงๆก็คือสรีระครับสรีระของเราเนี่ยเห็นชัดๆเลยเอเชียนเกมที่ผ่านมาเมื่อกี้เพิ่งคุยกับคุณพ่อของโปสดม
0: ครับ
1: นะครับช็อตเพลย์ออฟนะครับหรือว่าช็อตอื่นๆก็ตามเนี่ยหลุม17นะครับหลุมเรามักที่จะต้องปีหลบน้ำไปทางซ้ายของแฟร์เวย
0: ์ครับ
1: แต่คู่แข่งสามารถตียัดข้ามน้ำได้หมดเลยครับนี่คือความเสียเปรียบของเรื่องของกายภาพสรีระจริง
0: ๆ
1: นะครับนี่สะดมนี่ก็ต้องถือว่าเป็นมือหนึ่งไทยนะเรายังต้อง
0: ตีถ้าพูดในมาตรฐานเดียวกันแบบที่เจมบอกอ่ะถ้าจะเล่นในเวเดียวกันอ่ะเราเสียเปรียบเรื่องของ
1: เยอะ
0: เรื่องของสรีระ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราเล่นในสไตล์ของเราเราก็สู้เขาได้อยู่
1: เราเก่งคนไทยเนี่ยเก่งมากเทคนิคไทยเนี่ยหลากหลายมากนะครับอย่างเช่นเรื่องเราเห็นจิ้งเหลนไฟนะครับเราเห็นโอ้ช็อตสารพัดพิษของโปรไทยชั้นนำเยอะแยะมากมายทีเดียว
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าไอความเก่งแบบนี้มันเก่งแบบเราไม่ได้รวมองค์ประกอบความเก่งแล้วเอามาเป็น
0: มันเก่งเฉพาะตัวก็ปีลำบาก
1: ใช่แต่ของต่างประเทศเขามีการรวมองค์ความรู้แล้วพัฒนาต่อยอดได้ไง
0: ครับ
1: เราก็เลยค่อนข้างช้ากว่าเขานะครับอันนี้ต้องขอออกตัวว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ
0: ครับ
1: ไม่ท่านทุกท่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับเรา
0: ครับ
1: นะครับ
0: มีเครื่องมือวิเคราะห์สวิงจากทีมรถคันใหญ่มากจำนวนคนสอน30คนซ่อมอุปกรณ
1: ์ยี่ห้อหนึ่ง
0: ยี่ห้อหนึ่งทีมงานใส่หมวกใส่ชุดเหมือนกันเราไปนั่งดูซ้อมได้ใกล้
1: ๆแต่ความรู้ที่เขาสอนพอไปถามเขาพูดว่าไม่ได้
0: เขาสอนเฉพาะเกาหลีเท่านั้นเรียนเยาวชนมาร้อยกว่าคนมากินวันนอน3เดือนบ้านเรา
1: ลงทุนมาก
0: นี่คือส่วนหนึ่งที่คนเหล่านี้ขึ้นไประดับโลกได้ไม่มีสนามบ้านเขาแต่ข้ามได้ในหน้าหนาวอ๋อนักกอล์ฟมีทุนให้หมดจากบริษัทนั้นของไทยพ่อแม่ใจเองไอ้ตรงน
1: ี้นี่ไงองค์ประกอบแวดล้อมที่พูดถึง
0: อัน
1: นี้ส่วนหนึ่งเลย
0: ตรงนี้ก็ต้องยอมรับก่อนว่ามันไม่ได้ดึงเข้ากันวงการเมืองอะไรทั้งสิ้นนะแต่ของไทยเราจะเห็นความสำคัญก็ต่อเมื่อมันดังแล้วครับ ผมพูดได้แค่นี้หนึ่งจะเคยคนที่เคยประสบเหตุอะไรแบบนี้มาเหมือนกัน
1: ครับ
0: คือถ้าคุณไม่สามารถทำในสิ่งที่เขาต้องการได้เป็นจุดดึงดูดที่มีผลประโยชน์กับเขาได้ เขาก็จะไม่สนใจคุณอยู่แล้วครับในสังคมไทยเป็นเรื่องปกติ
1: ก็เอาเป็นว่าพูดโดยรวมว่าองค์ประกอบแวดล้อมเราเนี่ยยังสู้ต่างชาติไม่ได้ตรงนี
0: ้ใช่
1: นะครับ
0: เพราะต่างชาติเขาสอนให้คนเราให้ซึ่งกันและกัน
1: นะครับ
0: ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วครับนะฮะ
1: ทั้งเรื่องเอาเรื่องของกอล์ฟด้วยนะครับเรื่องขององค์ประกอบในกอล์ฟเนี่ยองค์ความรู้นะครับหรือว่าเรื่องของความพร้อมต่างๆเนี่ยเรายังไม่เหมือนเขานะครับ
0: ใช่ครับ
1: คุณพิรัตปาดบอกว่าถ้าสรุปเรามีระบบ 3G แต่คนอื่น 5G
0: เกินครับเกิน
1: มันไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีเรื่องเดียวพี่เรื่องของวิธีคิดด้วยนะครับในเชิงบริหารก็เหมือนกันบ้านเราเนี่ยองค์กรที่ขับเคลื่อนจริงๆเนี่ยบอกตรงๆนะครับว่าใช้คำว่าไม่มีดีกว่าเพราะว่าสมาคมกีฬาที่รับผิดชอบคือเขารับผิดชอบขอบเขตเขาคือรับผิดชอบทีมชาตินะครับไม่ได้มีใครหน้าที่ในการบริหารกีฬากอล์ฟทั้งกีฬาให้มันไปข้างหน้า
0: 3G
1: ใช่ 3G มันเป็นถ้าพูดมุมในเฉพาะเทคโนโลยีนะ
0: อ
1: ันนั้นก็ส่วนหนึ่งเราก็ยังเป็นรองเขาเยอะนะครับแต่ว่ามันองค์ประกอบอื่นอีกพี่เราตามเขาหลายเรื่องจริง
0: ตอนนั้นครับ
1: ยกเว้นเรื่องเดียวที่เราสู้ได้คือนักกีฬาเราเก่ง
0: ตอนนั้นเคยฟังอะไรนะ 3G ตอนนั้นที่ฟังของบริหารนะครับจะบอกว่ากอล์ฟเกมแล้วก็กาย
1: ครับ
0: คือกีฬากอล์ฟการแข่งขันนี่คือเกมก็คือทัวร์นาเมนต
1: ์ครับ
0: กายก็คือคนเล่น
1: เ
0: รามี 3G ใช่แต่อีก 2G ที่ของเขามีต่างประเทศคือเขามีอะไรนะ government กับ gift
1: ครับ
0: government คือข้างหลังเลยแต่ gift คือการที่มีสปอนเซอร์สนับสนุนนั่นเองครับ
1: เวลาหมดแล้ว
0: แล้วหมดแล้วครับขอบคุณทุก SMS ทุกข้อความนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ SMS เลยวันนี้ผมก็ไปเจี๊ยบขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่วันศุกร
1: ์ครับ
0: วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เข้มข้นเรดิโอนิฟึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Androidนายที่นายมิวสิกรูม

0: ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับดีเจพึ่งณภัสนันจงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
2: ซื้อสายแบบนี้ใจลอยไปที่มื้อเที่ยงกันแล้วใช่ไหมครับมาเติมรสชาติความฟินให้มื้อกลางวันของคุณกับ3 DJ DJ ลูกว่าเสิร์ฟทริคสุขภาพดีกินมื้อนี้แฮปปี้ชัว
0: ร์ลูกว่าเสิร์ฟให้ค่ะ
2: DJ เจคัดเพลงที่ติดหูฟังคู่จานอร่อย
3: เจจัดให้ครับ
2: DJ ทิชาเจาะลึกเทรนด์ใหม่ให้คุณสนุกทุกเรื่องราว
0: ไว้ใจทิชาได้เลยค่ะ
2: แพ็คทีมเสิร์ฟความสุขช่วงสายให้คุณมีพลังลุยงานต่อเจอกันใน Smooth Society

0: าเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
1: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา The Collab Project Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02 201 652

0: This is Smooth 105.5.
1: For advertising, please call 02201-6515.
2: 99 Music Room
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Code Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Code Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัว
7: สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
9: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Code Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Code ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Code Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
10: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
8: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
10: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
8: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
10: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ FacebookFM 99
11: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Code Connect ฟัง ง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
12: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีกาสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีกาเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
13: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
12: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: 5:11 นะครับต้อนรับเข้าสู่รอบลึกกีฬานะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นมวยไทยแข็งแรงนะครับวันนี้เช้าของวันศุกร์ที่9 ตุลาคม 2569นะครับอยู่ในการจนถึงเวลา18:30นะครับก็ขอบคุณนะเพลงจากน้องฟิลิปลามด้วยนะครับผมเพลงของพี่ไกลเฮยร้องใช่ไหมอ๋อก้องเฮยไล่เหรอเป็นไงมาก็ฮาเลยฮารายการเราฮาอยู่แล้วนะฮะนะครับเอาเพลงอะไรจำมาได้ลูกสบายดีหรือเปล่านะครับรู้สึกจะเป็นเพลงนี้เป็นเพลงที่คุยกับคุณคุณโมดใช่ไหมโมดใช่ไหมคุณโมดนะฮะคุณโมดแล้วก็อะไรพี่จ๋ายอ่ะไทโรสมิธไงนะครับที่แต่งเพลงนึงอ่ะจำเพลงมีเพลงคล้ายๆกันนะฮะแล้วก็ไปบ้านของคุณใกล้เฮร้องที่ต่างจังหวัดนะฮะโคโดนะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็คุยกันเนาะเพลงของไทโรสมิธเพลงอะไรนะเพลงวันนี้นะฮะเพลงลูกสบายดีโคโดนะ
1: ฮะเ
0: ขามาคุยกันไงแล้วก็คุณก้องก็เลยมาแต่งเพลงนี้อีกเพลงนึงไง
1: อ๋อ
0: ครับเพลงอะไรนะของเขาอ่ะคุณโดนฮะเฮลโลมาม่าไงจำได้ไหม
1: ครับ
0: นั่นแหละ
1: ร
0: ู้
1: จักครับ
0: อ้าวมันมียังดอกอีแมลูกสบายดีไงเฮลโลมาม่าไงคุณโดนเฮลโลมาม่าก็เอามาแต่งเป็นเพลงเกี่ยวกับระหว่างบ้านไม่ได้กลับจ้องทำงานที่ เมืองใหญ่กรุงเทพอะไรมาเนี้ยนะ
1: ขอลา
0: บนะครับแล้วคุณก้องก็ไปแต่งเป็นอีกเพลงนึงซึ่งเพลงนี้มันเกี่ยวดองหนองยุ่งกันเพราะว่าคุณโมดกับคุณจ่ายไปบ้านของคุณก้องไว้ไรไงก็เลยแต่งเพลงนี้ด้วยกันเนาะครับผม
1: ครับ
0: คุณใกล้ห้วยร่องใช่ไหมฮะ
1: ก้องห้วยไร่เยอะ
0: ครับรู้สึกบ้านแกจะอยู่อะไรนะอยู่แถวสกลนครป่ะหรือว่าอยู่ไหนฮะแป๊บหนึ่งอยู่สกลนครคุณโดนะคุณใกล้ห้วยร่องนะ
1: ครับ
0: โอ้โหแต่ก่อนที่ว่าเป็นอะไรนะพนักงานแบบตามตามอะไรนะอยู่ตามห้างอะพวกไอ้นั่นพวกเป็นขายของอะไรพวกนี้ไงพิธีกรอะไรพวกนี้คุณดอสพ
1: ิ
0: ธีกรพวกขายของ

0: กลับมาฟาดแข่งกันแล้วนะฮะ
1: คร
0: ับครับก็ติดตามได้หลังจากที่เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนใช่ไหม
1: ครับ
0: หรือว่าช็อปปี้ครับไง
1: เออ
0: ราชบุรีมาเสมอใช่ไหมนี่ไงเตะไปแต่วันพุธนะ
1: ใช
0: ่ราชบุรีก็เสมอกับโฮจิมินห์ไปนะครับ1ประตูต่อ1นะครับชิงแชมป์สโมสรอาเซียนนะคุณดอนนะเออ
1: มีท่าเรือ
0: ท่าเรือเมื่อวานนี้ลงเตะด้วยไหนใช่ไหม
1: ก็แพ้ไป 3-1
0: อ้าวโหแพ้เปอร์ซิบบันดุงใช่ไหม
1: ครับ
0: 1-3 ไปนะ
1: ใช่
0: เมื่อวานนี้นะฮะ
1: อืม
0: เออ
1: ก็โค้ชคนใหม่นะโบชิต้าบันดูวิช
0: อ๋อบันดูวิชเคยคุมบุรีรัมย์ไม่เหรอโบชิต้าบันดูวิชเนี่ย
1: ใช่
0: อ
1: ้
0: าวเรียบร้อย
1: ก็มาแทนโค้ชอูดนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็สุดท้ายก็โดนช่วงท้ายเกมนะท่าเรือนำก่อนนะครับจากจูดซุนซับเบลยิงจุดโทษนะครับน่าจะเป็นประตูแรกมั้งของจูดกับท่าเรือด้วย
0: อ๋อเหรอเอ้ยข้อมูลนี้คุณต้องไปถามนันทพลจุซัมฮะ
1: อ๋อไม่ต้องหรอกเอ็มน่าจะไม่รู
0: ้โอ้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยยิ้มตลอดนะเออครับผม
1: ครับ
0: อืม
1: นะแต่ว่าก็ช่วงท้ายเกมนะครับก็ประสิทธิ์บันดุงมาได้3ประตูรวดนะจากมาเรโน่เปโรต้านะครับนาที87เบอร์กินโย90+2แล้วก็ลูก้าเมลาโน่90+6
0: ครับ
1: นะครับก็เลยเป็นประสิทธิ์บันดุงนะครับบุกมาชนะท่าเรือไป 3-1 นะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็นัดต่อไปนี่ท่าเรือจะไปเยือนสวายเรียงด้วยนะทีมจากกัมพูชา
0: อ้าวแล้วเตะกันที่ไหนวะเนี่ย
1: เตะที่กัมพูชานี่แหละ
0: ฮะ
1: ก็มีข่าวท่าเรือเขาจะไปนะ
0: เอาเหรอ
1: ไม่รู้ว่ายังไงสุดท้ายจะมีการเปลี่ยนใจหรือเปล่าก็ไม่ทราบงั้น
0: แต่ว่ามันสโมสรฟุตบอลนะครับมันก็ไม่ใช่ทีมชาติเนาะมั้ย
1: อืม
0: สโมสรมันมีนักเตะต่างชาติด้วยไง
1: ครับ
0: เขาอาจจะไม่ได้อะไรตรงนี้อ่ะเนาะ
1: เออ
0: แต่ไปก็ดีนะคุณโดดเนาะ
1: อือฮึ
0: กีฬาก็กีฬาครับเรื่องของการเมืองอะไรก็อ่านไปอ่ะ
1: ครับ
0: เอ้พ่อตอนนั้นที่ทูเบคอกเข้าเตะก็เตะที่ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: เตะที่เวียดนามไง
0: เป็นเตะที่เวียดนามใช่มั้ย
1: ใช่
0: เออ
1: เพราะว่าตอนนั้นมันกำลังคุกกลุ่นกันอยู่ก็เตะไม่ได
0: ้ตอนนี้ฝั่งนั้นคงยังไงคงยังไงยังดื้อดึงอยู่ใช่มั้ย
1: ก็
0: บอกว่าปิดไปตลอดหลายปีเลยนะจะบอกฮะตอนนี้ครับผม
1: ก็คือเขาก็ต้องการันตีความปลอดภัยอะไรมาให้แหละมั้งแต่มีข่าวท่าเรือเขาจะไปนะ
0: เหรอ
1: ก็ต้องดูอ่ะแต่จริงเคสแบบนี้ก็ถ้าไม่ไปไอ้ FF มันก็คงไม่ว่าหรอกเออแต่ว่าก็มีข่าวท่าเรือเขาจะไปก็ต้องรอดูอีกทีมันเดือนหน้า
0: เดือนได้ไหม
1: 19เดือนหน้า
0: แต่สถานตอนนี้มันก็ไม่ได้อะไรนะคุณโรนเนาะ
1: ก็
0: มันต่างคนต่างอยู่แล้วอ่ะ
1: ใช่
0: จะไปใช่ไหม
1: ก็มีข่าวจะไปนะ
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: โอ้แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เอาแต่แฟนบอลไปด้วยป่ะแฟนบอลเลยคุณรถเนาะ
1: แฟนบอลก็คือแฟนบอลเขาก็นั่นไงเขาเรียกว่าอะไรแบบเขาก็ยังทำตัวไม่ถูกอ่ะ
0: แฟนบอลท่าเรือเนี่ยเขาไปบ่อยนะก็ไปเดินทางไปเชียร์ทีมรักเนาะ
1: ครับ
0: นั่งรถตู้ไปจำได้เลย
1: ใช่
0: ไปเวลามีฟุตบอลไปเตะที่ต่างจังหวัดอ่ะไปเกมเยือนอ่ะของสินท่าเรือแฟนบอลก็ไปเยอะนะ
1: เออ
0: เพราะไปเฉพาะสโมสรดีกว่าไหม
1: ก็ต้องดูอ่ะคือแฟนบอลเขาก็เลยแบบเอ๊จะไปดีหรือเปล่าอะไรงี้
0: อืม
1: เพราะว่ามันก็ค่อนข้างอันตรายอยู่งั้น
0: ครับ
1: อืม
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เออแต่ว่าโค้ชหลายคนเขาก็ไปทำงานอยู่ฝั่งโน้นเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคุณดอด
1: เออ
0: เห็นเนี้ยจำสกอตคูเปอร์ได้ไหมอ่ะ
1: ไ
0: ม่รู้ตอนนี้สกอตคูเปอร์ก็เคยคุมบุรีรัมย์เนี่ยใช่ไหมคุมเมืองทองอะไรพวกนี้เนาะเขาเคยคุมท่าเรือด้วยเห็นว่าไปทำงานอยู่ที่วิสาขาฮะทีมในลีกของกัมพูชานี่ไง
1: ครับ
0: ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังทำอยู่หรือเปล่าเนาะนะครับอ้าวก็ดูกันนะคุณดอนะ
1: ครับ
0: เพราะจะไปเยือนที่มรดกเตโชกรุงพนมเปญในวันที่19พฤศจิกายนเดือนหน้านะโหถ้าเดือนหน้าเนาะยังไงจะไปหรือเปล่า
1: ก็
0: ต้องติดตามดูเนาะ
1: เออ
0: ครับผมอ้าวก็ว่ากันไปนะก็ต้องติดตามสถานการณ์ดูนะครับส่วนอื่นๆนะก็มีอะไรมียาโฮเนาะ
1: ครับ
0: โอ้ยาโฮดูตักเสียบเรียบเปิดบ้านชนะสวาเรียไปอย่างขาดลอยนะ6-0นะครับแล้วก็แล้วซิตี้เซลเลอร์นะก็แพ้ให้กับโกอันฮานอยไป0-1นะครับก็เดือนหน้านะก็กลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนนะฮะกลางเดือนหน้าเลยนะ
1: ครับ
0: ส่วนนี้ก็จะมีฟุตบอลไทยลีกลงเตะกัน1คู่นะราชบุรีไงเจอกับสุโขทัยนะครับ
1: ครับ
0: บีจีเจออยุธยานะในวันพรุ่งนี้นะคุณรถบุรีรัมย์เจอระยองนะฮะแล้วก็มีอุทัยธานีเจอราชสีไหลพิจิตรประจวบเจอเชียงรายลำพูนเจอแบงคอก สีเกตเจอชลบุรีการท่าเรือเจ

0: ปัตตานีครับก็ทีมในFC แชมเปี้ยนส์ลีกก็มาเตะเร็วหน่อยเนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวต้องเตะแชมเปี้ยนส์ลีกใช่ไหมล่ะในสัปดาห์หน้าไงบุรีรัมย์เนี่ยจะเล่นในบ้านเจอกับปักกิ่งกัวอันนะในวันอังคารนี้ก็เลยต้องเตะเร็วหน่อยวันเสาร์เนาะลาลีด้วยเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่
0: ลาลีของพี่โยงพี่โยงไง
1: ครับ
0: ครับก็เตะเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกไม่เหรอ
1: ใช
0: ่
1: ก็เจอกับเกียวโตซังงะวันอังคารงาน
0: อ๋อเหรออ
1: ืม
0: ผลงานเป็นไงบ้างอ่ะเริ่มต้นฤดูกาลเป็นไงบ้าง
1: ก็ไม่ค่อยดีมั้ง
0: ไม่ค่อยดีนะ
1: นัดแรกก็แพ้เนี่ยใน FC อ่ะ
0: แพ้ไอ้เซี่ยงไฮ้พอร์ตเนี่ย
1: เ
0: ออแพ้ขาดเหมือนกันนะ
1: แพ้ไป 4-6 อ่ะ
0: โอ้โห
1: แพ้ใช่แพ้ไป 4-6 อ่ะ
0: ยิงขาดจังเลยฮะ
1: อืม
0: ครับ
1: ครับ
0: เซี่ยงไฮ้พอร์ตได้กดใครมาฮะ
1: เออ
0: ยิงคนเลยเกินนะ
1: อือ
0: นะครับอ้าวไทยลีกก็กลับมาแล้วนะนะครับชื่นมื่นสิเออหยองก็ชื่นมื่นนะตอนนี้นะครับได้ดูฟุตบอลไทยลีกแล้วนะหลังจากที่หายไปถึง3สัปดาห์ด้วยกัน
1: ครับ
0: ในช่วง FIFA Day เนาะ
1: อืม
0: นะครับอื่นๆก็มีอะไรไหมฮะไม่น่ามีอะไรเนาะ
1: อืมอ
0: ืมตกลงไปคุณไหนก็สอบถามมานะ4689899นะครับของเรานะ
1: ครับ
0: เข้ามาคุยกันได้แล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ไลฟ์สดของเรานะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวกลับมาเตะกันแล้วนะพวกฟุตบอลต่างประเทศนะลีกเอิงบันดิสก้าก็มาแล้วนะคุณด
1: อครับ
0: รอดมนเจอแวเดอร์บาเดเมนด้วยนะลีกเอิงลองเจอลีโยนะครับแล้วก็มีลาลิก้าสเปนมาลากาเจอกับเอสปันยอนนะครับ
1: ครับ
0: บรรยากาศของฟุตบอลลีกก็กลับไปแล้วสุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลงเตะกันด้วยบิ๊กแมตช์ก็น่าจะเป็นคู่เฮาเจอเอเวอร์ตันเนาะ
1: ครับ
0: หื
1: ม
0: ไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
1: เออ
0: ลิเวอร์พูลจะมาซิตี้เซ่
1: เ
0: ตะตอนตั้งแต่สี่ทุ่มครึ่งอ่ะ
1: ใช่
0: ลิเวอร์พูลจะมาซิตี้นะ
1: ครับ
0: ติดตามได้นะครับ
1: มีแมนยูเจอสเปอร
0: ์โอ้อันนี้เตะดึกเนี่ยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ่ะ
1: เออ
0: ดึกวันเสาร์อ่ะ
1: ใช่
0: แมนยูของเรานะ
1: ครับ
0: ครับเตะด้วยจะเตะเท่าไหร่ห้าทุ่มครึ่งป่ะ
1: ห้าทุ่มครึ่งมั้ง
0: มาอยู่สเปอร์อ่ะแต่ว่ามีคู่ครับด้วยนะ
1: ครับ
0: อาร์เซนอลเจอลีดฮะ
1: เออ
0: เออนะครับอ่ะก็ฝากติดตามกันนะ ครับผม
1: ครับ
0: นะช่วงนี้นะฮะช่วงนี้ก็จะมีแบตด้วยใช่ไหมฮะแบตไม่ได้ของเราเป็นยังไงเอ้ยแบตไม่ได้เยาวชนของเราเข้ารอบป่ะคุณดอด
1: น่าจะเข้านะ
0: เข้าไหมเข้าไหมที่เราเข้ารอบรองอ่ะแบตไม่ได้เยาวชนโลกใช่ไห
1: ม
0: ได้ตามยังไงไม่เปล่าฮะ
1: ก็เอานี่ก่อนแล้วกันไอรายการที่ฟินแลนด์นะ
0: ครับผม
1: นะครับ Clash of Clans นะครับ Arctic Open นะครับก็ปรากฏว่าวิลกรูดนะครับก็เอาชนะเว่ยหงหยางจากจีนไปนะครับ2ต่อ1เกมนะเกมแรกโดนไปก่อน10ต่อ21นะครับกลับมาชนะ21ต่อ11แล้วก็21ต่อ13นะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับสำหรับวิลกรูดก็ลงแข่งขันในฐานะมือหนึ่งนะ
0: ครับ
1: สำหรับรายการนี้นะครับขณะที่คนอื่นๆนะครับสำหรับนักแบดไทยก็มีน้องเมย
0: ์
1: น้องเมย์รัชนกนะครับก็เจอกับอินเดียอีกรอบหนึ่งนะครับทันวีชามาก็ชนะไป2เกมรวดนะ21ต่อ18แล้วก็21ต่อ7ก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับมีชายคู่นะครับพีระชัยสุขพันธ์นะครับกับภักพลทีละรัสกุลนะครับก็ชนะคู่จากสกอตแลนด์นะคริสโตเฟอร์กริมลี่กับแมทธิวกริมลี่2เกมรวดนะครับก็เข้ารอบเช่นกันนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีน้องหมิวพรปวีช่อชูวงนะครับชนะเอมิลี่ชูจากเดนมาร์กนะครับ2เกมรวดก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่วนที่ตกรอบไปนะครับก็จะเป็นคู่ผสมนะครับคู่ผสมนะครับก็คือโอโม่พักพลจับคู่กับซับซีรีแต่ละตระชัยนะครับแพ้คู่จากไต้หวันนะหลิวกวงเฮงกับซูหยินหุยนะครับก็แพ้ไป 0-2 เกมก็ตกรอบไปนะครับ
0: ครับ
1: ก็โปรแกรมในวันนี้นะครับก็เดี๋ยววิลกรูดนะครับจะลงแข่งขันเป็นคู่เอาคอร์ด1ก่อนแล้วกันนะคอร์ด1ก็จะมีน้องเมย์นะครับน้องเมย์รัชนกเจอกับพีวีสินธุนี่เจอกับอินเดียเป็นรอบที่3แล้วนะสำหรับน้องเมย์รัชนกนะครับก็จะตีเป็นคู่ที่6ของคอร์ดที่1นะครับเวลาคร่าวๆสำหรับฟินแลนด์ก็น่าจะมาสัก 5:30 5:10 นะครับแต่ว่าถ้าบ้านเราก็น่าจะมาสัก 4:00 กว่าๆนะครับสำหรับน้องเมย์รัชนกนะแล้วก็จะต่อด้วยพีระชัยสุขพันธ์นะครับจับคู่กับภคพลธีรรัศกุล

0: นายเวชชัยคู่ตีต่อกับคู่น้องเมย์เลยนะครับเจอกับอารอนไทยแล้วก็ยับลอยคิงนะครับจากมาเลเซียนะครับส่วนคอร์ด2นี่ก็จะมีน้องหมิวนะน้องหมิวนะครับก็จะลงแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดียวเจอกับลีเน่คริสโตฟเฟอร์เซนจากเดนมาร์กนะครับก็เวลาคร่าวๆเนี่ย 2:45 ตามเวลาที่ฟินแลนด์บ้านเราก็น่าจะประมาณสักทุ่มกว่าๆนะครับแล้วก็วิลกูลูดเนี่ยจะอยู่คอร์ด3นะตีเป็นคู่ที่5นะครับเวลาคร่าวๆก็ 4:30 ตามเวลาที่ฟินแลนด์นะครับบ้านเราก็น่าจะมาสัก 3-4 ทุ่มก็เจอกับยูชิทานากะจากญี่ปุ่นนะครับ
1: ครับผมเห็นทีมแบบเมื่อวานนี้ก็ไปอาชีพกันเต็มๆเนี่ยใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: รัฐบาลไทยไง
0: เออ
1: โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับรวมทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็จะพิธีมอบรางวัลอาชีพกับนักกีฬาผู้สอนและสมาคมกีฬานะที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงนะครับที่โรงแรมแกรนด์โฟร์วิงแกรนด์ที่เป็นอยู่สุสีนิกลินนี้ไหมฮะ
0: อืม
1: ก็อาชีพการรวมทั้งเป็นเท่าไหร่หรือเปล่าฮะ236ล้านบาทด้วยกันนะฮะ236ล้าน6แสนบาทนะครับพิธีครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณทรงศักดิ์นะ
0: อืม
1: อ๋อคุณทรงศักดิ์ทองศรีใช่ไหม
0: ครับ
1: ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไงมาเป็นประธานในพิธีด้วย
0: ครับ
1: พร้อมด้วยคุณสุทธศักดิ์พันเจริญวรคุณนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับและคณะผู้บริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งตัวแทนสมาคมในกีฬาร่วมงานกันอย่างคับข้างนะครับ ก็สมาคมกีฬาแบดมินตันเนี่ยรับไปแต่คุณโดนะ10ล้านบาทนะฮะจากการคว้าไป1เหรียญทองในประเภทชายเดี่ยวของวิวกุลรุทธิศาสตร์นะครับแล้วก็1เหรียญทองแดงในประเภททีมชายนะครับนี่ก็มีพลอากาศเอกมณฑลสัชกรนะครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันประเทศไทยก็นำคณะนักกีฬาและผู้สอนไปร่วมงานด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เป็นไงของเราสุดยอดนะ18เหรียญทอง13เงินและ21เหรียญทองแดงของทัพไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้นะ
0: ครับ
1: นะก็ชื่อว่านายคนนั้นนะจบอันดับที่7นะของเอเชียนะอันดับหนึ่งของอาเซียนนะครับ
0: ครับ
1: ก็เห็นบิลเนี่ยก็รับคนเดียวเนี่ยใช่ไหมฮะ5.8 ล้านบาทนะ
0: ใช
1: ่โอนไวด้วยนะ
0: อ
1: าชีเนี่ยเข้าบัญชีเลยอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้ไม่หักภาษีเลยนะแต่แต่แล้วคุณโดนะก็รับเพิ่มอีก800,000ใช่ไหมเบสเสร็จรับไปอีก 5.8 ล้านบาทนะ
0: ครับ
1: เห็นว่ากองทุนโอนเงินให้เลยนะ
0: โ
1: อ้เงินอาชีพรวมกว่า236ล้านบาทที่ดูด้วยกันนะฮะ
0: ครับ
1: นี่เขาโอนเข้าตอนเวลา 15:09 นาทีเด้งมาเลยนะ
0: อ๋อ
1: ทีมงานเขาคงจะมีนะใช่ไหมเขามีบัญชีใช่ไหมฮะ
0: เขามีบัญชีอยู่แล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: เออกดปุ่มทีเดียวมันก็โอนไปแล้วไง
1: อ๋อเหรออ ่
0: า
1: โหแล้วไม่มีหักภาษีเลยนะ
0: ครับ
1: รับเต็มๆเลยนะ
0: อ
1: ายินดีกับนักกีฬาด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: โอ้โหสุดยอดนะคุณดอส
0: ส
1: มาคมก็ด้วยก็ได้ด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: สมาคมด้วยเนาะใช่ไหม
0: สมาคมก็ด้วยตามเงื่อนไขของเขาแหละ
1: ของเขานะ
0: แล้วก็โค้ดเคิร์ดอะไรก็ได้ด้วย
1: ครับ
0: นะครับก็รวมทั้งหมดนะก็นั่นแหละนะครับที่เยอะที่สุดก็สมาคมตะกร้อนะ
1: แล้วไปเท่าไหร่ฮะ
0: ตะกร้อนี่ได้ไปทั้งหมด68ล้านบาทนะ 68.8 ล้านบาท
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่ามันก็เขาเรียกว่ามันต้องจ่ายเป็นรายคนน่ะ
1: ม
0: ันต้องจ่ายเป็นรายคนนะครับ
1: ส่วนโค้ดด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: โค้ดด้วยสมาคมกีฬาด้วยเหรอ
0: ใช่ก็รวมทั้งหมดเนี่ยสมาคมที่ได้เยอะสุดก็คือตะก
1: ้อ
0: นะครับ 68.8 ล้านบาทนะครับเพราะว่านักกีฬาเขาเยอะไงนะครับก็แยกๆกันไปเนี่ยก็คือนักกีฬาเนี่ย165ล้าน5แสนบาท
1: ครับ
0: ผู้ฝึกสอนได้ไปประมาณ27ล้านแล้วก็สมาคมกีฬาได้ไป44ล้านนะ
1: โอ้โห
0: นะครับก็แยกกันตามนี้นะครับก็ไล่เรียงกันไปเรื่อยๆนะครับคือบางสมาคมก็อาจจะน้อยหน่อยเพราะว่ามันเป็นบุคคลไงนะครับเป็นบุคคลนะครับอย่างสมาคมกอล์ฟอย่างเงี้ยนะครับก็ได้1เหรียญทองแดงนี่ก็คือได้ไป 750,000 บาทนะครับ
1: ครับ
0: คูลาชอย่างเงี้ยนะครับก็1เหรียญทองแดงก็ 750,000 บาทนะครับแล้วก็มีบิลเนี่ยคือบิลเนี่ยได้ปกติอยู่แล้ว5ล้านนะครับเพราะว่า2เหรียญทองเนี่ยทองละ2ล้านใช่มั้ย2เหรียญทองก็4ล้านแล้วก็1เหรียญเงิน
1: ครับ
0: 1เหรียญเงินก็อีกล้านนึงก็เป็น5ล้านแล้วก็ได้พิเศษอีก5ได้พิเศษอีก 800,000 นะครับได้พิเศษอีก 800,000 ด้วยนะครับก็เท่ากับว่าเป็น 5.8 ล้านบาทนะครับ
1: โอ้โหชื่นมื่นนะ
0: ใช่อัน
1: นี้รางวัลพิเศษใช่ไหม
0: อ่า

0: รางวัลพิเศษอีก 800,000
1: บิวมารับใช่ไหมไม่เอาเนาะรางวัลพิเศษเนี่ย 800,000 นะฮะ
0: ครับ
1: ครับบิวบอกเหมือนให้ผู้ใหญ่ของเราในวงการกีฬาให้พิเศษใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับรางวัลพิเศษที่ได้ MVP ใช่ไหมฮะ
0: ไม่ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คนละรางวัลนะโอ้โหสุดยอดนะ
0: ก็ถ้ารวม MVP นั่นก็อีกประมาณ 800,000 น่ะ
1: โอ้โห
0: นะครับรวมแล้วก็ล้าน6บวกไอ้นี่5ล้านก็ประมาณ6ล้านกว่าบาท
1: โอ้นะสำหรับนะ
0: สำหรับบิวในเอเชียนเกมครั้งนี้นะ
1: โอ้โห
0: เ
1: ต็มเลยนะ
0: ใช่
1: ครับสุดยอดแล้วสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลได้เท่าไหร่กูโดนนะสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล
0: วอลเลย์บอลได้ไป10กว่าล้าน
1: 10กว่าล้านแล้วนะ
0: เ
1: พราะได้ทองแดงไหนใช
0: ่ไหมได้เหรียญได้เขาได้เหรียญทองด้วยจากไอ้บีดวอลเลย์ไงอ๋อ
1: นับด้วยนะดอกใบกับดอกเบสอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่นะครับได้1เหรียญทองนะครับแล้วก็2 1เหรียญทองแดง1เหรียญทองกับ1เหรียญทองแดงนะครับก็รวมทั้งหมดก็14ล้านเพราะว่าคือ1เหรียญทองแดงก็จริงแต่ว่านักกีฬามัน12คนไงบวกกับโค้ชบวกอะไรงี้ใช่มั้ยส่วนไบเบสนี่ก็คนละ2ล้าน2ล้านก็รวมเป็น4ล้านแล้ว
1: ครับ
0: นะครับรวมหมดก็14ล้าน 400,000 บาทสำหรับวอลเลย์บอลนะครับ
1: ครับนะฮะก็
0: วอลเลย์บอลก็เมื่อวานเขาก็ไปที่โมโนนะ
1: ก็ให้อีก2ล้านใช่ไหมอันนี้วอลเลย์บอลชายเนี่ยใช่ไหม
0: วอลเลย์บอลชาย
1: โอ้คุณพิษเนี่ยต้องขอบคุณนะ
0: ครับ
1: คุณพิษพุทธารามิกนะก็ขอบคุณแทนวงการวอลเลย์ด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับก็ท่านก็มองให้อีกใช่ไหมคุณดอส
0: ใช่
1: ก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของแจ๊สและโมโนใช่ไหมล่ะ
0: อ่าฮะ
1: ก็ให้กำลังวันอีก2ล้านนะ
0: ครับ
1: เห็นว่าวันนี้โค้ชปาร์คพานักกีฬาไปเนี่ยใช่ไหม
0: ใช่
1: ชื่นมื่นเลย
0: ครับ
1: โอ้ดีนะ
0: ม
1: าทำให้เห็นนะภาพของนักกีฬาหลายคนก็ดีใจนะเพราะว่าอย่างน้อยก็ทำให้เรามีการฉีดได้ไปพัฒนาต่อยอดแล้วเนาะ
0: ครับ
1: ไปเก็บตัวฝึกซ้อมต่างประเทศไง
0: ใช่
1: เราเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วเมื่อวานนี้โอ้โค้ชปาร์คได้พูดดีนะแกบอกแกอยากจะสร้างรากฐานที่ดีให้กับทีมลูกยางหนุ่มไทยเน
0: า
1: ะเพื่อที่จะใครที่มารับช่วงต่อจากแก
0: ครับ
1: ครับจะได้ทำงานได้อย่างง่ายดายทำงานง่ายขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็มีรากฐานที่ดีเนาะแสดงว่าวันนี้โค้ชปาร์คอาจจะอยู่กับเราก็อาจจะไม่ได้อยู่ไปตลอดเนาะ
0: ครับ
1: ประมาณนี้เนาะ
0: แกก็อายุเยอะแล
1: ้
0: ว
1: แกก็อายุเยอะแต่ว่าเป็นคนที่น่ารักนะโค้ชปาร์คเนี่ยเหมือนนักกีฬาชอบเนาะ
0: ใช่
1: ชอบแกล้งแก
0: ครับ
1: เวลาถ่ายรูปถ่ายคอนเทนต์ก็จะมีอะไรใส่ตัวศึกษาแกด้วยนะน่ารักดี
0: ครับ
1: แต่ว่าวอลเลย์บอลในช่วงเกมที่ผ่านมาก็ดุดันชนะอยู่นะเอาแฟ้มฟาดใส่เนี่ยนะแท็บเล็ตใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ฟาดใส่เสาเสาอากาศนะฮะ
0: เ
1: ออแกก็ดูอยู่นะ
0: ก็ไปทะเลาะโค้ชจีนไง
1: อ้าวครับ
0: เออ
1: เกือบแล้วเกือบแล้ว
0: เกือบสาวแล้ว
1: ก็
0: การฟาร์กบอก
1: โอ้สนับสนุนวอลเลย์บอลทีมชาติไทย2ล้านบาทคุณพิษยังมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไปแล้วเนี่ย14ล้านบาทนะ
0: ครับ
1: ทำให้ยอดรวมรางวัลสนับสนุนนักกีฬาวอลเลย์บอลชายและหญิงเนี่ยรวมแล้ว16ล้านบาทคุณโรส
0: ครับ
1: พร้อมทั้งให้การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในช่วงการแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ด้วยนะดูแลอาหารโอ้ดีมากเลยนะคุณโดนนะ
0: ครับ
1: สะท้อนแนวคิด Stronger Thailand นะฮะ
0: เออ
1: สุดยอดครับเออดีนะเหมือนวอลเลย์บอลก็ชอบเห็นมีเขามีวอชปาร์ตี้วอลเลย์บอลด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: เวลามีแข่งอะไรเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะฮะ
0: ครับ
1: ฮะก็ดีใจกับทีมลุยานหนุ่มไทยด้วยนะ
0: อือฮึ
1: ครับ
0: อืม
1: ผลงานตั้งแต่โค้ชปาร์คมานี่ใช้ได้นะ
0: ใช
1: ่ดีขึ้นเลยนะ
0: ก็ดีขึ้นทันตาเห็น
1: อืม
0: อืม
1: ใช่มั้ย
0: ครับ
1: โค้ชปาร์คอ่ะเนาะ
0: ใช
1: ่เออนะครับอ้าวก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะ
0: ครับ
1: ที่ได้รับรางวัลนะครับส่วนแบดผมย้อนกลับไปนิดนึงนะครับวันนี้ยังไม่ทันดีนะทีมวอลเลย์บอลไอ้ทีมแบดมินตันหนุ่มไทยของเราคุณดอส
0: ครับ
1: เพราะว่าทีมเยาวชนของไทยของเราเนี่ยจะแข่งในวันนี้นะเวลา22นาฬิกานะครับทีมเยาวชนไทยในรอบรองจะเจอกับทีมชาติจีนนะครับในการแข่งขันนะแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกนะที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ครับหลังจากรอบไปที่สุดท้ายก็ชนะฮ่องกงมาใช่ไหมล่ะเห็นน้องดีใจกันมากนะ
0: อืม
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: น้องๆเน
0: า
1: ะตอนที่เข้ารอบอ่ะสุดยอดนะไปกันหลายคนเหมือนกันนะทั้งหญิงแล้วก็ชายนะฮะนะครับส่วนน้องที่พอเราเป็นยังไงเข้ารอบไหมอ่ะ
0: ตกรอบแล้วฮะ
1: อ้าวโหอุตส่าห์เอาชนะมือหนึ่งของโลกมานะคุณโดนะล่าสุดไปแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้แพ้โฮเดโกะฮาชิโมโตะนะ
0: อืม
1: ตกรอบเรียบร้อย
0: ก็แพ้ญี่ปุ่นไป 0-3 เกมตกรอบไปแล้ว
1: อรันพารานังเนาะ
0: ครับ
1: มือ101ของโลกนะฮะ
0: ใช่
1: ก็แพ้ไปนะครับอันนี้คือในรายการใหญ่ด้วยนะ
0: อือฮึอ
1: ะไรนะ Smash Smash นะ China Smash ใช่มั้ย
0: China Smash
1: ครับรายการใหญ่นะเนี่ยรายการเก็บคะแนนสะสมด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็ตาม

0: ไหวเนาะก็แพ้ไปนะครับ0ต่อ3เกมนะครับ8ต่อ11 6ต่อ11และ9ต่อ11นะครับก็ยุติเส้นทางนะครับไว้ที่รอบ16คนสุดท้ายนะครับก็แพ้ไปอย่างขาดลอยเนาะ
1: ครับ
0: ครับโอ้วันก่อนก็เพิ่งจะช็อคโลกใช่ไหมคุณรถ
1: ก็ชนะซุนอิงชานะครับมือหนึ่งของโลกจากจีนมา
0: ที่เราไม่เคยชนะเขาเลยนะไอ้ซุนอิงชาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มือหนึ่งของโลกอ่ะ
1: ใช
0: ่ดีกีเหรียญทองโอลิมปิกเกมนะจำได้ตัวนี้ฮะสามครั้งที่ผ่านมาแล้วไม่เคยชนะเขาเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เออ
1: แต่ว่าก็มารอบนี้เจอกับไอ้ญี่ปุ่นนี่เป็นพวกมือลับอ่ะนะครับก็ตีตัดไปตัดมานะครับน้องทิพย์ก็แบบอาจจะไม่ค่อยชอบสไตล์นี้มั้งนะครับก็เลยแพ้ไป 0-3 เกม
0: ครับ
1: นะครับก็โฮโนกะฮาชิมาโตะนะก็เข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปนะครับส่วนน้องทิพย์ของเราก็ตกรอบนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นขาขึ้นน่ะของวงการปิงปองนะเพราะว่าถ้าในตอนนี้เช่นเกมนี้ก็นอตันนะครับนอตันนี่ก็ชนะหลินชื่อตรงใช่ไหมอดีตมือหนึ่งของโลกจากจีนมาได
0: ้
1: นะครับแล้วก็มาในรายการนี้นะครับน้องทิพย์ก็ไปชนะมือหนึ่งของโลกจากจีนในฝ่ายหญิงมาได้เช่นกัน
0: ครับ
1: นะครับ
0: นอร์ตันอะไรนะทิตพัฒน์ปรีชาญาณเนาะเป็นคนที่ตีก้าได้ก้าเสียนะคุณโดนเนาะ
1: ครับ
0: อายุเพียงแค่16ปีเองอ่ะเก่งมากเนาะ
1: ใช่
0: นอร์ตันนะ
1: ครับ
0: แต่ผมถามพวกคนในวงการปิงปองนะคุณโดนนะเขาว่าครอบครัวก็มีส่วนเหมือนกันนะ
1: คร
0: อบครัวเห็นว่ามีตังค์อ่ะมีตังค์อยู่นะ
1: ก็กีฬาบ้านเราก็ส่วนมากต้องครอบครัวผลักดันเนี่ยแหละฮะ
0: เอา
1: เพราะว่าภาครัฐไม่ค่อยมีหรอกก็ต้องครอบครัวเนี่ยเป็นคนออกตังค์กันไปก่อนแหละ
0: โอ้ตอนชนะลินชื่อตรงนี่ดังมากเนาะ
1: เมียนก็มาไม่ถึงเลยไล่ลินชื่อตรงนี่สุดท้ายเป็นแชมป์ด้วยนะเป็นแชมป์ชายเดี่ยวด้วย
0: เอาเหรอ
1: ก็ถ้าบอกว่าเราก็แต่ว่าเราชนะเขานี่คือในตอนประเภทที
0: ม
1: นะครับประเภททีมนะครับแต่ว่าสุดท้ายหลินชื่อตงนี่ก็ไปได้แชมป์ชายเดี่ยวด้วยในรายการนี
0: ้
1: นะครับแล้วจีนนี่ประเภททีมก็ไม่ได้นะแพ้ญี่ปุ่น
0: อ้าวเหรอ
1: รอบชิงแพ้ญี่ปุ่น
0: ครับ
1: นะครับ
0: โอ้เหรอเออแต่ว่าเก่งนะน้องเนาะน้องดังมากเนาะเห็นว่าครอบครัวก็มีส่วนผลักดันน้องเหมือนกันนะฮะ
1: ครับ
0: ผลักดันว่าก็คนครอบครัวมีตังค์อ่ะนะฮะก็สไตล์การเล่นของน้องก็อะไรแบบกล้าตีเนาะ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียเนาะไม่กดดันเนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็ครอบครัวก็คอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังด้วยนะจำชื่อน้องดีนะอายุเพียงแค่16ปีนะครับแต่ว่าไอ้รายการชนะสมาร์ทเหมือนเราไปแค่คนเดียวมั้ง
1: ม
0: ีแค่น้องทิพย์เนาะ
1: ใช่
0: พลวันพนานางนะที่ไปแข่งขันในครั้งนี้เนาะ
1: ครับ
0: นะครับก็จำชื่อน้องดีนะในช่วงนี้นะฮะ
1: ครีบ
0: นะครับนั่นก็เป็นนะเรื่องราวของในกีฬาไทยนะนะครับที่น่าสนใจนะฮะส่วนกีฬาอื่นๆก็ช่วงนี้จะมีการแข่งขันเทนนิสนะคุณโดนนะครับเทนนิสที่เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์เนาะ
1: ครับ
0: นะครับก็ติดตามกันได้โนวัคโยควิชไปด้วยนะคาร์ลอสอัลคาราซก็ไปด้วยเพิ่งจะได้แชมป์ที่ญี่ปุ่นไปใช่ไหม
1: ครับ
0: และอีกหนึ่งคนนะฮะที่จะไปก็คือดานิลเมดเวเดฟครับผม
1: ครับ
0: โอ้โหเมดเวเดฟไปด้วยนะแกไม่หมดเสียนะไม่เดียมนะสินเนอร์เจ็บไปเนาะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้แข่งขันแล้วนะในฤดูกาลนี้นะฮะ
1: ใช่
0: ครับผมก็ติดตามก็ได้นะ
1: ครับ
0: นะครับรายการนี้นะรายการใหญ่นะระดับมาสเตอร์1,000นะครับรายการนี้ก็วาลาตินวาเชโลนะเป็นแชมป์เก่านะครับโนวัคโยควิชก็ไปด้วยนะโนวัคโยควิชก็เป็นแชมป์ที่นี่มากสุดนะนะครับเป็น5สมัยมั้งโนเลยอ่ะมีเบนชอตันก็ไปด้วยนะเดี๋ยววันนี้เบนชอตันตีด้วยนะคุณโดด
1: ครับ
0: นะครับอ่ะก็ติดตามก็ได้นะครับผมลืมรายงานฟุตบอลหญิงไปฮะเห็นว่าชนะมาเก๊า90นี่ใช่ไห
1: ม
0: ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกอายุไม่เกิน17ปีนะครับก็เรามารัวครึ่งหลังใน8ด้วยนะ
1: ครับ
0: จบเกมก็ชนะมาเก๊าไปอย่างขาดลอยนะฮะ9ประตูต่อ0นะครับเกมแรกเราชนะภูฏานมาใช่ไหม4-0คุณดอสมาเจอมาเก๊าไงที่แพ้เลบานอนมา0-6เตะที่ชลบุรีสเตเดียมเนาะครับ
1: ครับ
0: มีใครยิงบ้างครับไม่มีเนาะ90แล้วกันเนาะชนะ90แล้วกันยิงเยอะแล้วกันนะฮะ
1: ครับ
0: นัดต่อไปเราเจอกับทีมชาติเลบานอนนะฮะในวันที่11ตุลาคมในเวลา 19 นาฬิกา

0: ครับเอารายงานหน่อยรายงานหน่อยอเมริกันฟุตบอลมีหรือเปล่าวันนี้คุณโดนัทมีไหมอ่ะ
1: ก็ตอนเช้ามี1คู
0: ่เป็นยังไง
1: ดัลลัสคาวบอยนะครับเจอกับทัมเปย์บัคคาเนียนะครับก็คาวบอยก็ผลงานกลางๆนะครับชนะ2แพ้2ส่วนทัมเปย์นี่แพ้มา4เกมรวดแล้วนะครับแล้วก็เช้านี้ควอร์เตอร์แบ็คตัวจริงเบเกอร์เมฟิลด์ก็ลงไม่ได้ด้วยนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บดูแล้วก็หลอดยาก
0: ครับ
1: นะครับสำหรับทัมเปย์นะครับเล่นในที่บ้านของดัลลัสด้วยนะนะครับที่ AT&T Stadium นะครับก็โหดัลลัสก็เอาผู้ตามตรงก็เป็นต่อเยอะคู่นี้นะครับเกมบุกกำลังร้อนแรงนะครับแต่เกมรับดัลลัสก็ไม่ค่อยดีนะครับส่วนทาวเวอร์เบย์ก็มีแต่เกมรับนะครับเกมรับก็ยื้อสกอร์ไว้นะครับแต่ว่าเกมบุกด้วยความที่ไม่มีคอร์เนอร์แบ็คตัวจริงเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากนะครับนัดนี้ก็ดูทรงแล้วก็น่าจะเสร็จคาวบอย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็บัคคาเนียก็น่าจะสตาร์ทด้วยการแพ้5เกมรวดเลยนะสำหรับแทมเปอร์เบย์นะครับก็ชมได้ทาง Splay คู่นี้นะครับ
0: ส่วนมีคู่ใช่ไหม
1: มีคู่หนึ่ง
0: ครับผม
1: แล้วก็นอกนั้นก็จะมีวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็อย่าลืมว่ามันก็มีเกมที่ลอนดอนเหมือนเดิมนะครับที่ Tottenham Hotspur Stadium นะครับก็ Philadelphia Eagles นะครับเจอกับ Jacksonville Jaguarsนะที่ Tottenham Hotspur Stadium นะครับเวลาก็เวลาเดิมนะครับ 20:30 วันอาทิตย์นะครับจากนั้นก็จะเป็นเที่ยงคืน 03:00 นะครับแล้วก็คู่ตอนเช้าก็ Baltimore Ravens ไปเยือน Atlanta Falcons นะครับ
0: ครับนะก็ติดตามได้นะ
1: ครับ
0: ครับทาง Splay ใช่ไหมฮะครับผมก็ยิงสดด้วยเนาะนะครับเมื่อกี้ผมเห็นข่าวอะไรที่น่าสนใจอยู่นะฮะก็กล้องไงคุณรถฮะ
1: ครับ
0: ไอ้กล้องเนี่ยมอเตอร์จีพีได้แข่งไหมไม่ได้แข่งแล้วใช่ไหม
1: ก็ไม่ได้แข่งแล้ว
0: โยฮันนั้นเข้ามาว่าโยฮันภรรยามาว่าคุณรถนะได้แข่งไหม
1: ก็ไม่ได้แข่งแล้วเพราะว่าติดคือสนามนี้สัปดาห์นี้มันเป็นที่อินโดนีเซียนะครับก็แต่ว่ากล้องติดไปแข่งโบซูไบไง
0: อ๋อที่โปรตุเกสเนี่ย
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อไม่ได้แข่งแล้วนะ
1: ก็ไม่ได้แข่งแล้วสนามนี
0: ้
1: นะครับก็เป็นอเล็กเกตปาการโลนะครับก็คัมแบ็กกลับมาขี่ให้กับฮอนด้านะครับแทนจนเมียที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับ
0: ครับก็เห็นนะไปแล้วไหนใช่ไหม
1: ครับ
0: จะก็สมเกียรติอ่ะไปแข่งซูเปอร์ไบใช่ไหม
1: ใช่
0: ในศึกวอลซูเปอร์ไบนะครับแชมเปี้ยนชิพก็เป็นสนามที่11นะ
1: ครับ
0: ที่ประเทศโปรตุเกสที่เอสโตเรียอ่ะเห็นว่าก็ต่อสัญญาอีก1ปีใช่ไหม
1: ใช่
0: สุดยอดนะ
1: ก็ต่อสัญญาไปเรียบร้อย
0: เรียบร้อยนะก็ได้อันดับเท่าไหร่ได้3แต้มใช่ไหม
1: ครับ
0: ในการแข่งที่ญี่ปุ่นอ่ะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็อาจจะขี่แบบไม่ค่อยกดดันอะไรเงี้ยก็เลยผลงานใช้ได้นะ
0: ผลงานดีนะ
1: เ
0: ออ
1: นะก็ส่วนในซูเปอร์ไบนี่กล้องก็อยู่ตอนนี้อยู่อันดับที่21นะ21ของตารางคะแนนนะครับมีอยู่16คะแนนนะครับส่วนแชมป์โลกก็ไม่ต้องไปคุยแล้วนะครับก็นิโคโลบูเลกานี่น่าจะได้แชมป์แน่นอนนะครับ
0: ใช่ไหม
1: น่าเสียดายนะครับกล้องเพราะว่าจริงๆซูเปอร์ไบมันแข่งไม่เยอะนะแข่งไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็เนี่ยคือด้านมาชนช่วงนี้พอดีนะครับไม่งั้นก็สัปดาห์นี้ก็จะได้ขี่มอเตอร์จีพีต่อนะครับแต่ว่ามันดันชนกับวอลซูเปอร์ไบค์พอดีนะครับกล้องก็เลยต้องไปขี่วอลซูเปอร์ไบค์แทนนะครับ
0: เนาะเสียดายเนาะกำลังดีเลยอ่ะ
1: ใช
0: ่เออนะครับไอ้ข่าวนี้น่าสนใจไหมกันเนาะเห็นว่าจำรามอนเวก้าได้ไหมอ่ะ
1: อ
0: ดีตกองหลังของสเปอร์ไง
1: ครับ
0: เห็นว่าจะชิงกับประธานฟีฟ่ากับอินฟานติโน่เหรออ
1: ืม
0: อ้าวยังไงฮะเจอกดแรงกดดันใช่ไหมอีฟานเทนโดตัวนี้ฮะ
1: ครับ
0: หลังพยายามขายหุ้นฟุตบอลโลกไงให้กับนักลงทุนชาวนักลงทุนเอกชนเนาะ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ก็ยังเป็นประธานฟีฟ่าอยู่เนาะ
1: เออ
0: เห็นว่าเตรียมจัดรับสมัครเลือกตั้งสมัยที่สิทธิ์เขาไม่มีวาระเหรอเหมือนประธานาธิบดีของอเมริกาเลยฮะ
1: ครับ
0: 8ปี2วาระไง
1: อ
0: ยู่ยาวๆเลยเหรออีฟานเทนโดฮะ
1: ก็อยู่ไปเรื่อยแหละว่า
0: เหรออ
1: ืมก็เกือบทุกคนนะฮะประธานในพวกนี้มันก็อยู่กันนานๆนั่นแหละ
0: ผมจะได้โจฮาวาระนะฮะ
1: อ
0: ูอยู่นานไหมกันเนาะ
1: ใช่
0: ประธานชาบาซิลอ่ะ
1: ก็อยู่จนกว่ามันจะมีคนมาล้มได้
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: แบตเตอร์ไหมกันนะ
1: เซฟแบตเตอร์อะไรเงี้ย เหมือนก่อนประธานยูฟ่าก็เลนาร์ดโยนสั้นอะไรเงี้ยก็อยู่โคตรนานเลย
0: เอาเหรอ
1: ก็มาเป็นมิเชลพาตินี่ก็อยู่นานงาน
0: ครับ
1: นะครับเนี่ยแล้วก็เซฟเฟอรินเซฟเฟอรินนี่ก็น่าจะหลายปีแล้วบ้างเนี่ย
0: โอ้เหรออ
1: ืม
0: อยู่หลายปีแล้วนะ
1: ใช่
0: เห็นว่าล่าสุดเนี่ยเขาเคยเป็นอดีตกองหลังปี97ถึง2001นะก็ประกาศที่จะชิงตำแหน่งนั้นเขาเป็นใครมาจากไหนคนนี้ฮะเอรามอนเวก้าคุณโดนะ
1: ครับ
0: ครับเห็นเนี่ยอดีตเซนเตอร์แบ็กชาวสวิตเนาะบอกว่าเขาจะชิงตำแหน่งนะครับประธานสหพันธ์ฟุตบอลของโลกของนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเนาะครับผมก็เห็นว่าเขารวมตัวกันได้ไหนนะประธานสมาคมฟุตบอลต่างๆและเลขาธิการของยุโรปเนาะจะรวมตัวกันที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันนะครับก่อนประชุมผู้บริหารระดับสูงเมื่อคืนที่ผ่านมานะในวันที่8ตุลาคมนะครับเกี่ยวกับฟีฟ่าและแนวทางการบริหารการจัดการนะครับที่อยู่ในวาระการประชุมในช่วงเช้านะครับใครจะล้มแก่ได้ครับเพราะเดี๋ยวจะส่งรายชื่อผู้สมัครเนี่ยเดดไลน์ในวันที่18พฤศจิกายนนะดูแล้วโอ้โหแกมา4สมัยแล้วเหรอ
1: ครับ
0: อยู่นานเหมือนกันนะอีฟานติโน่นะ
1: ใช่
0: แกมาที่ชิงแชมป์อาเซียนด้วยใช่ไหมต่อมาเนาะ
1: ใช่ก็งานของแกไง
0: เอางานของแกไง
1: งานฟีฟ่าไง
0: แล้วสุดท้ายเป็นยังไงขายลิขสิทธิ์ได้ไหมฮะไม่ได้เลยใช่ไหม
1: โอ้ได้เยอะอยู่
0: อ๋อเหรอได้เยอะอยู่นะ
1: สุดท้ายก็หลายชาติเขาก็ซื้อนะมีแต่เราเนี่ยไม่ได้ซื้อเลยก็ดีเมื่อวานก็ได้ดูฟรีไป
0: โอ้โหได้ดูฟรีไปหนึ่งแมตช์แต่เนาะ
1: เออ
0: ครับ
1: ใช่
0: อ๋อสุดท้ายเขาเนี่ยเหรอเขาก็ขายชาติอื่นได้ด้วยใช่ไหม
1: ขายได้เยอะ
0: แต่มาเจอพี่ไทยเราเป็นไงฮะ
1: ก็ไม่ยอมลดราคาเราก็ไม่ซื้อเลย
0: เอา
1: แต่สุดท้ายก็ไม่รู้แต่ก็ไม่รู้ว่าชาติอื่นเขาซื้อไปในราคาเท่าไหร่นะเพราะว่าซื้อตอนท้ายมันอาจจะมีลดราคาให้อะไรอย่างนี้เปล่าก็ไม่ทราบงานเออนะครับแต่ว่าเนี่ยสุดท้ายก็นับไปนับมานี่ก็เกิน10ชาตินะที่ซื้อไปเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับเกิน10ชาติเหมือนกันนะเวียดนามเกาหลีสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ปากีสถานมาเลเซียลาวินโดฮ่องกงบังกลาเทศแล้วก็ออสเตรเลียพวกนี้ซื้อหมดนะครับซื้อหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะไม่ขาดทุนหรอกอ่ะสำหรับฟีฟ่านะแต่ว่าจะอยากจัดต่อหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าไอ้ FC มันก็จะมีรายการใหม่แล้วไง FC Nation League นะครับ
0: ใช
1: ่ไหมใช
0: ่ก็อีก4ปีใช่ไหมฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับนี่ฮะใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่และฮุบเดิมทำไมเขาได้แชมป์ถึงมาดีใจไปดีใจต่อหน้านักเตะเรานะฮะ อย่าให้มาเมืองไทยนะเดี๋ยวใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอของอินโดนีเซียใช่ไหมไอชื่อฮุมเนอร์ไม่ใช่เหรอใช่ไหม
1: จัสตินฮุมเนอร์
0: จัสตินฮุมเนอร์กองหลังอ่ะ
1: ฮะ
0: ครับแล้วทำไมแกถึงดีใจขนาดนั้นนะแกมาสะใจต่อหน้าเราอ่ะ
1: อ
0: ย่าให้มาเจอที่กรุงเทพนะเดี๋ยวเจอกันครับแล้วโพสต์โซเชียลมีเดียด้วยไหมเราคือราชาตัวจริงใช่ไหม
1: ครับ
0: อินโดนีเซียใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เนาะนะครับอย่าให้มาเจอนะอย่าให้มาเจอนะเดี๋ยวฮะตัวนี้ใช่ไหมแฟนบอลไทยจำชื่อมาแล้วนะนะครับก็ว่ากันไปนะส่วนเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้อาร์เซนอลลงเตะใช่ไหมล่ะนะครับลงเตะเร็วด้วยนะอาร์เซนอลนะก็ล่าสุดอาร์เตต้าต่อเซียใช่ไหมคุณโดน
1: ครับ
0: ดีคาไลด้วยใช่ไหม
1: ดีคาไลก็กำลัง
0: ครับผมกำลังต่อสัญญานะ
1: ครับ
0: ฉบับใหม่กับอาร์เซนอลนะคุณโดนหลังจากตอนนี้จดเจ็ดยานอยู่นะก็เอ้าได้แค่ไลน์เนี่ยสัญญาจบฤดูกาลหน้านะสัญญาเขาและมีการเริ่มต้นคุยสัญญาฉบับใหม่เรียบร้อย
1: ครับ
0: ตั้งแต่เดือนมีนาคมนะก็ใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงนะฮะได้แค่ไลน์เนี่ยเห็นว่าจะได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นด้วยนะจากแต่ก่อนรับอยู่ 240,000 ปอนด์นะคุณโดน
1: ครับ
0: รับไปอยู่เท่ากับบุคโยซาก้านะ 350,000 พาวด์เลยนะฮะ
1: ครับ
0: หรือว่า15ล้านบาททีเดียวนะต่อสัปดาห์นะย้ายมาแพงด้วยหนึ่งใช่ไหมจากเวสแฮมอ่ะ105ล้านปอนด์เนาะ
1: ครับ
0: ครับเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2023นะครับก็ทำให้อาร์เซนอลได้แชมป์แรกในรอบ22ปีอ่ะในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมานะฮะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ใครดูในสเตเดียมได้นะฮะสุนจุดแดงยวนนะฮะหล่อมากเลยอ่ะรายการลีลานะจากรายการสุนจุดเนี่ยยิ้มตลอดเลยสุนจุดแดงยวนนะฮะครับผม
1: ครับ
0: นะฮะอ่ะประมาณนี้เนาะเรื่องข่าวฟุตบอลน่าสนใจนะฮะครับคาร์บอนมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างคุณโดนหลังจากที่เมสซี่ประกาศแขวนสตาร์ทไปแล้วนะฮะ เป็นยังไง
1: เล่นทีมชาติ
0: แล้วเล่นทีมชาตินะ
1: เออยังไม่ได้ขวาแต่ว่าเลิกเล่นทีมชาติไป
0: ครับ
1: อำลาทีมชาติไปเรียบร้อยนะครับ
0: เห็นว่าโค้ชเบนินเนโอเลยนะ
1: บ
0: อกว่าลูกทีมถูกห้ามถ่ายรูปแลกเสื้อกับเลโอนีลเมสซี่ฮะ
1: ครับ
0: พอจบเกมนักเตะเบนินไปหาเมสซี่เลยใช่ไหม
1: อืม
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็โดนกันไว้เขาก็เลยบ่นว่าเหมือนมาเป็นตัวประกอบเฉยๆอ่ะ
0: เอาเหรอ
1: มาเป็นผู้ร้ายให้เมสซี่กระทืบแล้วก็มีฉากปิดสวยๆก็มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะก็ไม่รู้งานเลยพวกนี้เขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเขาก็ต้องให้เรียกว่าความเด่นไปอยู่กับลิโอเนลเมสซี่แล้วก็ทีมชาติเจนีน่าอยู่แล้ว
0: โอ้งานนานเหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: มีร้องโพลร้องเพลงด้วยเนาะ
1: ใช่
0: มีโชว์มีโดรนด้วยน่ะ
1: ม
0: ีโดรนด้วยอ่ะ
1: ครับ
0: โดรนของรูปลิโอเนลเมสซี่อ่ะเนาะ
1: เ
0: ออเห็นโค้ชของเบนินก็น้อยใจเหมือนกันอ่ะชื่อแกนอตโรนะฮะโค้ชทีมชาติเบนินก็บอกว่าโอ้โหนักเตะเขาเนี่ยถูกกีดกันไม่ให้ไปแลกเสื้อหรือถ่ายรูปกับเมสซี่ที่ด้วยกัน
1: ครับ
0: ในเกมกระชับมินใช่ไหมที่มนุษย์อเลสเนี่ย
1: ฮะ
0: ครับก็อยากถ่ายรูปวะเนาะ
1: ใช่
0: แลกเสื้อกับเมสซี่ไงแต่ว่าโดนถูกกีดกันอ่ะ
1: ครับ
0: ฝั่งอาร์เจนติน่าไม่ยอมให้เราอะไรเลยนะฮะถ่ายรูปกับเมสซี่ก็ยังไม่ให้อ่ะแลกเสื้อก็ไม่ได้คุณดอสฮะ
1: ครับ
0: ไม่ยอมให้เราเข้าไปในโซนทางเดินของนักเตะด้วยซ้ำไปนะจะได้รักษาความปลอดภัยคอยกันทุกคนออกไปทั้งที่นักเตะเราถือเสื้อเตรียมมาเพื่อหวังจะแลกเสื้อกับนักเตะอาร์เจนติน่าแท้ๆเลยเนาะ
1: ครับ
0: ก็ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะจำได้ไหม
1: ใช
0: ่ผมจำได้ตอนบอลโลกเนี่ยนักเตะหลายๆคนก็ขอไม่ต้องขอมาแลกเสื้อหรอกขอมาถ่ายรูปกับเมสซี่ก็ยังดีอ่ะเนาะนักเตะผมจำได้ออสเตรเลียมาตอนนั้นที่เจอกันอ่ะ
1: ครับ
0: ก็มันแค่หนึ่งเนาะใช่ไหมเป็นแล้วคงน้อยใจเนาะนักเตะเบนินอ่ะ
1: ครับ
0: เดินเข้าไปหาตั้งหลายคนแล้วนะแต่ว่าไม่มีใครอันนั้นเลยอ่ะไม่มีใครสนใจเลยอ่ะน่าน้อยใจเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมในเกมสั่งลาเลโอนีลเมสซี่อ่ะเน
1: า
0: ะนะครับนะฮะอ่ะประมาณนี้อ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมแต่เมสซี่ยังไม่ได้แขวนสตาร์ทนะเมสซี่ยังเล่นกับสโมสรอินเตอร์ไมอามี่อยู่นะ
1: ใช่
0: ครับผมเอซูเฟเดเดนแต่แกร้องไห้เลยนะทำไมแกร้องไห้นะเอซูเฟเดเดนฮะ
1: ก็ทะเลาะกับเมียมั้งฮะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: ครับใช่ไหม
1: ส่วนมากก็จะแบบมีน้ำตาอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เมสซี่เขาก็สร้างผลงานไปเยอะให้กับทีมชาติอาร์เจนอะไรเงี้ย
0: ม
1: ันคนมันก็โตมากับเมสซี่อะไรเงี้ยใช่ไหมเล่นบอลมันก็เจอเมสซี่มาโดยตลอด
0: นะ
1: เป็นไอดอลอะไรเงี้ย
0: โอ้จำได้ว่าเมสซี่ช่วงหนึ่งก็จะไออำลาทีมชาติไม่เหรอตอนไม่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกแล้วก็ไม่ได้แชมป์นั้นด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: โคปาอเมริกาสองสมัยเนี่ยเจอชิลีตอนนั้นชิลีกำลังลุกนะ มีลูกหนึ่งมีครั้งหนึ่งที่แกยิงอยู่ทั่วไม่เข้าใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็อาร์เจนติน่าก็ไม่ได้แชมป์คอปาอเมริกาไงแล้วจนแกเหมือนน้อยใจเนาะบอกหรือว่าเป็นคนที่ไม่ถูกฉลวกกับทีมชาติหรือเปล่าดีนะแกกลับมาเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ได้เลโอนีลสคาโลนีใช่ไหมล่ะ
1: อ
0: ดีตผู้เล่นทีมชาติแล้วก็อีกหนึ่งคนที่มีส่วนผลักดันที่ให้กับเขาได้แชมป์หลายๆรายการก็คือประตูใช่ไหม
1: ครับ
0: ขอเจนอ่ะไอเอมี่มาร์ติเนสอ่ะ
1: ใช่
0: ว่าไห
1: มอ
0: ันนี้มีส่วนสำคัญเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะในก่อนประตูขอเจนเนี่ยโหแต่ละคนเป็นไงคุณรถ
1: ก็ไม่ค่อยได้เรื่องไง
0: อ้าว
1: ครับ
0: ครับแต่เอมี่มันมาพอดีเนาะ
1: ก็เป็นช่วงที่เอมี่มาร์ติเนสก็เล่นคือเอมี่มาร์ติเนสนี่แต่ก่อนมันก็เป็นสำรองอาร์เซนอลไงแล้วก็ย้ายทีมไปก็เปล่าว่าฟอร์มดีใช่ไหมนะครับก็ไม่ได้ย้ายที่ไปเนี่ยมีช่วงหนึ่งเขาได้เล่นมั้งแล้วก็ฟอร์มดีอ่ะผลงานดีก็แจ้งเกิดขึ้นมามันก็มาช่วยตอบโจทย์ให้กับอาร์เจนติน่านะครับเพราะถ้าจำได้ตอนบอลโลกปี2018โกอาเจนก็คือฟังโกอามานี่มั้งก็ไม่ได้มีความเหนียวอะไรเลยสักอย่างนะครับพอมาได้มีมาร์ติเนสก็เลยได้แชมป์นะครับเพราะว่ามีมาร์ติเนสก็ช่วยเซฟแล้วก็ที่สำคัญก็คือเซฟจุดโทษรวมถึงนัดชิงที่เจอฝรั่งเศสก็เซฟลูกยิงของไอ้โคโลมัวนี่ด้วย
0: โอ้โห
1: ไม่งั้นลูกนั้นเข้าไป
0: นะ
1: ร้องเลย
0: แต่ว่ามันประจวบเหมาะพอดีเนาะ
1: ครับ
0: ยุคประมาณ 2,000 อาร์เซนอลรู้สึกได้แชมป์เอฟเอคัพใช่ไหมช่วงโควิดอ่ะ
1: ใช่
0: ไอ้มี่มาร์ติเนสเป็นประตูไหมเหรอ
1: ก็ไอ้มี่มาร์ติเนส
0: แล้วจากนั้นแกก็ฟื้นคืนชีพไปเนาะ
1: แกก็
0: ก่อนหน้านั้นแกพันเดียวจอยไปเรื่อยเนาะ
1: ครับ
0: ชีวิตแกเนาะแต่พอแกดังแกก็เริ่มมีกวนอวยเหมือนกันนะไอ้มี่มาร์ติเนสเนี่ย
1: ครับ
0: ชนะอยู่นะ
1: ใช่
0: ว่าไหม
1: ก็เป็นเอกลักษณ์ของแกอ่ะ
0: เอา
1: ก็เป็นสไตล์นะไม่แกก็เซฟจุดโทษได้ดีสร้างจิตวิทยาคม
0: หนาว
1: ควร
0: แต่ว่าตอนนี้เขาไม่ให้แล้วนะเขาไม่ให้แบบมีจิตวิทยานะมาข่มอะไรไม่ได้แล้วนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ประตูก็ต้องอยู่บนเส้นประตูนะไม่มีไปกวนใช้วาจาโยโย่ trash talk ไม่ได้นะตอนนี้นะนะครับเนาะมาพอดีมาจบเหมาะพอดีเนาะได้เอมี่มาร์ติเนซมาได้สกอร์นี่มา
1: ครับ
0: แล้วก็ได้เมสซี่ก็กลับมาด้วยเนาะหลังจากนั้นก็ได้โคปาอเมริกาเนี่ยก็ต่อยอดมาฟุตบอลโลกปี2022เนาะ
1: ใช่
0: นะครับแม้ต้องร้องไห้นะเมสซี่ยังเตะอยู่นะยังเล่นกับสโมสรอยู่นะฮะ
1: ครับ
0: เห็นเขาอยู่นะ
1: เออ
0: นะครับอ่ะหลังจากนี้ก็ต้องดูนะอนาคตของทีมชาติเนาะอาจจะต้องมีมานี้เนาะต้องมีนักเตะเก่งอยู่หนึ่งคนอ่ะเป็นองค์ประกอบด้วยคุณดอทถ้าเก่งทั้งหมดเก่งไหมอ่ะ
1: มันก็เก่งทั้งหมดแหละ
0: เอา
1: เพียงแต่ว่ามันก็เหมือนอาร์เจนติน่ามันก็จะมีเบอร์สิบแบบสุดยอดมาโดยตลอดมันก็หาเบอร์สิบไง
0: ลูมาริกไม่ไง
1: ก็ใช่คือแต่ก่อนมันจะเป็นนิวมาราโดน่าไงตอนนี้ก็ต้องหานิวเมสซี่มาใหม่ฮะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะเหมือนช่วงนึงก็หานิวมาราโดน่าซึ่งก็มันก็จะมีเบอร์สิบคือมันก็เก่งกันทั้งทีมแหละเพียงแต่ว่าไอ้คนใส่เบอร์10มันก็จะโดนจับจ้องพิเศษไง
0: เ
1: พราะว่าก็มันก็เหมือนกับถูกคาดหวังว่าจะต้องตามรอยมาราโดน่าสมัยก่อน
0: ก็มีครับผม
1: มีเพียบอ่ะเบอร์10อ่ะนะครับ
0: แต่ก่อน
1: โ
0: อ
1: เก้าไอ้โรมันลิเกลเม่เยอะแยะเลยนะครับที่มีแบบไอ้ซาวิโอล่าปาโบไอมาอะไรพวกเนี้ย
0: ไอ้อะไรนะ
1: เก่งๆอ่ะ
0: ที่แมนยูจะไปเอาอ่ะอะไรนะไอเล็กซานโดดาเลซานโดใช่ไหมอ๋อ
1: เดเลซานโด
0: เออตัวนั้นนะคุณดอท
1: ตัวนั้นก็
0: เขาว่าจะเป็นเมสซี่จะเป็นจะเป็นมาราโดน่าคนใหม่ไงใช่ไหมฮะ
1: มันก็นิวมาราโดน่าทั้งนั้นเลยฮะไอพวกเนี้ยครับคือใครใส่เบอร์10มันก็นิวมาราโดน่ากันหมดอะ
0: เหรอ
1: แต่ว่ามันก็ไปได้ไม่ค่อยสุดไงจนกระทั่งมันมีเมสซี่ขึ้นมาแล้วเมสซี่มันก็แสดงเห็นว่ามันเก่งจริงไง
0: โอ้เก่งจริงเน
1: า
0: ะ
1: เก่งแบบระดับตำนานเลย
0: ย้อนกลับไปตอนที่เล่นลาลิก้าสเปนตอนนั้นเนาะ
1: ครับ
0: ตอนที่พีคอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: เลี้ยงหลบนักเตะคู่แข่งอย่างกับกรวยตั้งไว้อ่ะหลบเฉยๆเนาะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: แต่จริงถ้าย้อนกลับไปพวกปาโบไอมาอาริโอเตก้าอะไรพวกเนี้ยนะครับฮวนโรมันลิเกลเม่พวกนี้มันก็เก่งนะครับมันก็เก่งแต่มันก็ไม่ได้แบบเป็นระดับตำนานแบบเมสซี่มาราโดน่าอะไรแบบนั้นไงนะครับก็เก่งในระดับหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้ว
0: จะแมนยูตอนนั้นไม่ได้ใช่ไหมเดเลซานโดไม่ได้ใช่ไหม
1: ไม่ได
0: ้มีข่าวว่าจะไปแล้วสักอย่างจะไปเอาเดเลซานโดแต่รู้สึกเดเลซานโดจะไม่มามั้งไปอยู่ที่เบื่อนะ
1: ครับ
0: ครับอันนี้ก็เท้าซ้ายเนี่ยไม่กระโดดเดเลซานโดเนาะเนาะ
1: ใช่
0: เวลาที่ใครถนัดเท้าซ้ายแล้วก็เป็นเพลย์เมเกอร์เนี่ยจะค่อนข้างได้รับเกียรติให้เป็นนิวมาราโดน่าใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่เมสซี่ของแท้จริงอะเนาะผมว่าเก่งอย่างนั้นคุณรถ
1: ใช่
0: ดีไม่ดีไม่ได้ว่าอะไรนะเก่งกว่ามาราโดน่าผมว่านะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ก็คือมันก็ประสบความสำเร็จมากกว่าเพราะว่าสำหรับสโมสรเมสซี่ก็กวาดมาเพียบบัลลงดอก็เพียบใช่ไหมล่ะนะครับเพราะมันระดับสโมสรมาราโดน่าก็ความสำเร็จอาจจะน้อยกว่าเพราะตอนแรกเมสซี่ก็ไม่มีความสำเร็จทีมชาติไงแต่พอตอนหลังมีความสำเร็จระดับทีมชาติแล้วก็พอไปเทียบกับสโมสรก็เมสซี่ก็ดูดีกว่าเพราะว่าตอนอยู่บาร์ซ่าก็แชมป์เป็นว่าเล่นเลย
0: เหรอครับก็แชมป์เป็นว่าเล่นเลยเนาะแชมป์บอลลูกแชมป์บอลเหลียงด้วยเนาะ
1: ใช่
0: ครับนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้เนาะ
1: คลิป
0: ครับผมเข้าไปดูนะอเดสซานโดนะคุณดอทตอนนี้อายุ45แล้วนะผมได้ไปหมดแล้วนะตอนนี้นะ
1: ครับ
0: ครับผมจะได้ว่าตอนนั้นเหมือนเขาอยากจะมาอยู่กับแมนยูเนี่ยแต่แมนยูไม่มาไม่ได้เอาใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายไปอยู่กับวอร์สบวกนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก
0: ็ไม่ปังเท่าไหร่นะคุณรอดว่าไหม
1: ก็เฉยเฉย
0: ยี่ห้านัดเองอ่ะ
1: ใช่
0: เหมือนว่าอยู่ที่เคยไปอยู่ปอร์ตสมาร์ทด้วยนะสัญญาเยี่ยมตัวฮะ
1: ครับ
0: เฮ้ยมาอยู่ปอร์ตสมาร์ทด้วยเหรออ ยู่ช่วงไหนฮะ
1: ก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกัน
0: โอ้สบดกนะคุณดอท
1: อ
0: ยู่ช่วงหนึ่งนะ
1: ครับ
0: ครับนะฮะอ่ะก็จบไปนะเรื่องราวของเลโอเนลเมสซี่นะฮะ
1: ครับ
0: โอ้งานยิ่งใหญ่เหมือนกันเนาะของเมสซี่อะนะ
1: ใช่
0: สุดยอดนะตึกรามบ้านช่อเนี่ยมีแต่รูปของเมสซี่อะเนาะ
1: ครับ
0: ฝาผนังต่างๆนะร้านกาแฟก็ยังมีรูปเขาอะเน
1: า
0: ะใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับผมเบอร์10ในตำนานนะเมสซี่นะโอ้ใครได้เสื้อของเมสซี่นัดสุดท้ายในคนจะดีเน
1: า
0: ะนัดสุดท้ายในทีมชาติอะเนาะไอตัวนั้นอะ
1: เขาได้จะเก็บไว้เสื้อสวยนะก็ตัวเมสซี่ได้จะเก็บเอาไว้แหละคงไม่ไปแลกใครหรอกฮะ
0: นึกว่านักเตะเบนินจะมาละครแรกฮะ
1: เข ขาคงต้องเก็บไว้เป็นที่ระลึกของเขาแหละมั้ง
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: ผมจำได้ว่าตอนนั้นที่อิริคาโตน่าเตะนัดสุดท้ายอ่ะให้กับแมนยูอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะเลิกเล่นใช่ไหม
1: อืม
0: หรือเป็นนักเตะเวสต์แฮมมั้งมาขอแลกเสื้อมั้ง
1: เออ
0: เออคาโตน่าเหมือนแบบไม่อยากให้อ่ะใช่ไหม
1: ใช่
0: อืมอืมเพราะเขาอยากเก็บไว้อ่ะเนาะ
1: ครับ
0: คาโตน่านะ
1: อืมอ
0: ืมนะครับเก็บไว้ก็ไม่งั้นอนาคตเอามาขายได้เหมือนเสื้อของไอ้ดีโก้มาโนร่าไง
1: ครับ
0: ไอ้เสื้อตอนฟุตบอลโลกปี86อ่ะเนาะโอ้ขายได้หลายล้านเหมือนกันนะหลายสิบล้านนะ
1: ใช่
0: ลูกบอลด้วยนะว่าไห
1: ม
0: นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะนะครับตกลงไปอันไหนก็บอกกันได้อันนี้ข่าวนี้เราสนใจไหมคุณโดนะ
1: อะไร
0: ฟาบิโอโบเลนี่ไง
1: ครับ
0: ประกาศแคสต์แล้วนะ
1: อ๋อช่างเขาเหรอ
0: เอา
1: ครับ
0: ก็ไม่รายงานข่าวเลยเหรออ
1: ๋อไม่ต้องหรอฮะ
0: เอ้าโมเรนี่นี่จอบคาบดาไม่เหรอ
1: เ
0: คยไปอยู่ลิเวอร์พูลช่วงนึงนะ
1: ครับ
0: ยุคไม่ได้โรเจอร์ไงโอ้โหครับผม
1: ครับ
0: เขาเคยมาอยู่กับลิเวอร์พูลของเราด้วย
1: เออ
0: โมเรนี่นะ
1: อืม
0: แกดังสุดน่าจะอยู่กับโซนสี่ไหมคุณโดด
1: ก็อยู่โซนสี่
0: ดังสุดแล้วมั้ง
1: น่าจะช่วงนั้นแหละมั้งดังสุดก็มาอยู่ลิเวอร์พูลนี่แหละฮะ
0: เอ้า
1: ครับเขาอยู่กับทีมดังไง
0: โอ้ครับผม
1: อืม
0: แต่เดี๋ยวมาเนี่ยตอนอยู่กับโรเจอร์เพราะโรเจอร์เคยคุมแกตอนสโวนซีไง
1: ครับ
0: แล้วก็ซื้อมาเนาะ
1: เออ
0: แต่ว่ารู้สึกตอนแกมาแกจะเจ็บบ่อยเนาะ
1: ใช่
0: ไอ้บอลเลนี่เนี่ย
1: ก็ตัวเล็กเล่นก็ธรรมดา
0: อ้าว
1: ไม่ได้อะไรขนาดนั้น
0: เหรออ
1: ื
0: มบอลเลนี่นะ
1: เออ
0: จอมคาบดาบนะ
1: ครับ
0: ครับเอออ่ะนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นี้ก่อนนะ
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปคุยต่อเนาะกับรอบโลกกีฬานะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
6: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-Cord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
0: อ่ะกลับมาครับในเบรกสุดท้ายนะของรอบโลกกีฬานะครับตัวนี้มีสกูปได้คุณโดนะรู้จักไหมฮะนักกีฬาคาราเต้คุณโด
1: ครับ
0: น้องนั่นเหรียญเงินนะน้องโฟมณีวันบุตรสุวรรณนะฮะตัวแรกอันนี้เราดูนายเซเลียมลีลานอยู่นะฮะทางช่อง9กด30นะฮะน้องก่อนไปเนี่ยเป็นตัวสำรองนะคุณโดไม่ได้มีชื่อติดทีมชาตินะ
1: ครับ
0: แต่ว่านักกีฬามีการบาดเจ็บมาเป็นเพื่อนเขาเนี่ยแหละแล้วก็ให้ไปแล้วก็ต้องขยับน้ำหนักด้วยนะเออเจ้าตัวได้เหรียญเงินเลยนะ
1: ครับ
0: เหรียญเงินเท่าไหร่1ล้านใช่ไหมสุดยอดนะ
1: ใช่
0: ครับน้องโฟมนะฮะคาเต้ก็ได้เหรียญทองได้เหรียญเงินเหมือนกันนะสุดยอดนะฮะบอกว่า ที่อาโซร้องไห้เพราะตอนเมสซี่ประกาศเลิกเล่นให้ทีมชาติตอนแพ้ชิลีนัดชิงเขาไปเขียนจดหมายไปขอร้องให้เมสซี่กลับมาเล่นทีมชาติครับเรื่องนี้หากติดตามข่าวเขานะประมาณนี้นะมีเรื่องเล่าอยู่นะคุณโดนะใช่ไหม
1: ครับ
0: เอออันนี้ผมไม่ทราบเลยนะใช่ไหม
1: อืม
0: เพราะอายุก็ห่างกันอยู่ใช่ไหมคุณโด
1: ก็หลายปีอ่ะ
0: อืม
1: โซ่เพิ่ง20กลางเองมั้ง
0: ใช่ไหม
1: อืม
0: เป็นโซ่เนาะ
1: ใช่
0: แต่เขาเด็กอะนะ
1: อ
0: ่
1: า
0: ครับอันนี้เราพูดหยอกๆพูดเล่นๆนะอย่าเพิ่งไปซีเรียสนะฮะ
1: ครับ
0: ครับแต่ว่าเอโซก็ร้องไห้เลยเน
1: า
0: ะแต่หลายคนก็ให้เขากลับมาติดทีมชาติตอนนั้นจำได้ไหมอ่ะ
1: ใช
0: ่ประธานาธิบดีก็มีส่วนเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ก็เมสซี่เขาก็เลิกไปช่วงหนึ่งไง
0: ผมน้อยใจอ่ะ
1: เลิกไปแป๊บนึงอ่ะ
0: ผมจำได้ว่าตอนเมสซี่ยิงจุดโทษไม่เข้าจำได้ไหมอ่ะตอนนั้นชิงกับชิลี2ครั้งติดเลย
1: ครับ
0: ประเทศรายการพิเศษรายการในคอปาอเมริกาที่อเมริกาด้วยใช่ไหมครบรอบ100ปี
1: ครบรอบ100ปีครั้งหนึ่งแล้วก็อันปกติครั้งหนึ่งไง
0: ใช่ไห
1: ม
0: ตอนเมสซี่หยุดช่วยไม่เข้าเนาะ
1: แล้วก็ไม่ได้เลยทั้งสองครั้ง
0: โอ้สงสารมากเนาะ
1: เมสซี่ก็คงแบบคิดว่าเจอกับทีมชาติคงไม่ได้แล้วมั้ง
0: ครับ
1: เพราะว่าก็แพ้มาโดยตลอดแล้วก็เลยตัดสินใจเลิกไป
0: เนาะ
1: ใช่
0: ไปแล้วคงน้อยใจเนาะ
1: ครับ
0: ว่าไหมตอนนั้นรองแชมป์บอลโลกปี2014อ่ะแล้วก็มาคนปาอเมริกาไม่ได้แชมป์2สมัยติดที่รุ่นเดียวกัน
1: ครับ
0: เป็นแล้วคงไม่ไหวอะเนาะดีนักกลับมาได้เน
1: า
0: ะนี่ได้สคาร์โลนี่นะคุณดอด
1: ใช่
0: ส่วนสำคัญเลยอ่ะ
1: น
0: ี่กับเอมี่มาร์ติเนสเนาะ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ทุกอย่างมันก็ลงตัวพอดีเนาะ
1: ก็
0: คือให้เมสซี่คืออาจจะทำอะไรก็ได้เลยเราจะเป็นโอคาบุยอบให้ไงเด็กๆพร้อมที่จะถวายหัวให้เนาะ
1: ครับ
0: พวกเอนโซพวกแม็กคาลิเตอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: เออ
0: เนาะคุณดอด
1: ใช่
0: ก็เหมือนกับโรมาเนียตอนนั้นที่มีข่าวว่าจอร์จิฮาชิจะกลับมาเล่นกับทีมชาติโอ้โหนักเตะบอกว่าพร้อมจะปูที่นอนให้เลยนะเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: เหมือนเทพเจ้าของเขาเน
1: า
0: ะว่าไหม
1: ใช
0: ่
1: มันก็ทีมก็ลงตัวด้วยมันก็มีกองกลางมีอะไรมาเพิ่มไงเฮนโซนี่ก็เพิ่งมาช่วงบอลโลกนี่เอง
0: โอ้ยตอนนั้นเอนโซฟานเดสกับแบ็คเลเตอร์ไม่ใช่ตัวจริงนะ
1: ไอ
0: บอลโลกปี2022อ่ะ
1: ใช่
0: ไหม
1: 2022
0: ไม่ได้เป็นตัวจริงช่วงแรกอ่ะ
1: เออเลนโซนี่มายิงนัดเจอเม็กซิโกมั้งวันนั้นจะล่อแร่อยู่แล้วคือบุกไงก็ยิงไม่เข้าไงแล้วก็ได้เมสซี่เนี่ยมั้งยิงลูกแรกมั้งแล้วเลนโซมายิงลูก2
0: เมสซี่ที่ยิงนอกกรอบอ่ะ
1: ใช่
0: เออ
1: ก็ชนะไป 2-0 เพราะนัดแรกมันแพ้ซาอุมาไงนัดแรกแพ้ซาอุแล้วชนะก็ติดเครื่องเลย
0: ครับ
1: นั่นแหละแล้วก็คือช่วงนี้มันก็ได้ตัวดีๆมามันก็ทีมมันก็เค้าเรียกว่าบาลานซ์
0: อ
1: ่ะทีมมันก็บาลานซ์ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เจนมันจะมีช่วงนึงที่กองหน้ามีเพียบเลยแต่ไม่มีกองหลังไม่มีตัวอื่นเลยอ่ะมีแต่กองหน้าตัวลุกเต็มไปหมดอ่ะมันก็ประสบความสำเร็จยากไง
0: ครับ
1: เนี่ยถ้าไปดูในรายชื่อชุดเนี้ยกูก็จะเห็นว่ามีกองเรียกกองหน้ามาเต็มไปหมดเลยเพียบนะครับแต่ว่าพวกกองกลางกองหลังมีไม่ค่อยเยอะ
0: ส่วนใหญ่จีนน่าจะมีกองหน้ากองกลางดีเนาะ
1: ใช่
0: ใช่ไห
1: ม
0: กองหลังประตูหายากนะ
1: แต่ประตูไม่ค่อยมี
0: เซโยเป็นโคเชียก็สำรองนะตอนบอลโลกอ่ะ
1: สำรอง
0: ปี90
1: ก็ไอโกไอเนลี่ปอมปิดูเลยนี่ก็รับลูรอดขาตัวเองเข้าไง
0: เอา
1: หมูจัดเลย
0: ครับ
1: ครับพอเปลี่ยนมาเป็นโกปุ๊บก็เปลี่ยนไอโกเชียมาประสบความสำเร็จดีมาก
0: แต่ปี94ก็โคเชียก็ไปสำรองเหมือนเดิมนะ
1: ก็กลับไปสำรองเลยมันก็ฝีมือมันก็ประมาณนี้โกเจน
0: ไม่ค่อยดีเน
1: า
0: ะ
1: มันก็ไม่ค่อยมีคนที่มันเป็นคุณภาพอะไรเท่าไหร่
0: อ
1: ่ะเออ
0: ใช่ไหม
1: ใช่จนกระทั่งได้เอมี่มาร์ติเนสมานี่แหละมันก็เลยแบบเออค่อยลงตัวหน่อย
0: ผมว่าเอมี่มาร์ติเนสผมว่าดีสุดแล้วนะ
1: ดีสุดแล้ว
0: ว่าไหมตั้งแต่เห็นมานะ
1: เพราะว่าถ้าก่อนนั้นมันก็จะมีไอโกเซคิโอโรเมโลใช่ไหมโกอาเจนอ่ะเซคิโอโรเมโล
0: โรเมโลก็
1: ธรรมดา
0: ก็ยังไม่สุดเท่าไหร่เนาะ
1: ไม่ได้แบบนั่นมากไง
0: ครับแต่เอมี่มันจิตวิญญาณดีนะ
1: ใช
0: ่ใช่ไหม
1: มันก็
0: เซฟสำคัญดีอ่ะนิ่งดีอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็กองหลังก็ได้โรเมโลมาช่วยใช่ไหมล่ะลิซันโดมาร์ติเนสอะไรเงี้ยนะครับมันก็ลงตัวขึ้น
0: เนาะลงตัวพอดีเนาะ
1: ครับ
0: หมดจะลงตัวเนาะว่าไหม
1: ใช่
0: โอ
1: ้
0: เมสซี่ถือว่าดีนะที่มาได้ในชุดหลังแล้วก็ยุคช่วงนั้นเมสซี่ก็แบบอยู่ในช่วงแบบเล่นยังเล่นได้อยู่อ่ะนักเตะดาวรุ่งพร้อมที่จะสับสนไง
1: ครับ
0: เนาะก็ไม่ต้องแปลกใจหลายคนก็เสียใจนะขนาดเจ้าเอาเล็กก็ยังแบบน้ำตาซึมอ่ะเนาะใช่ไหม
1: ครับ
0: เดนเมสซี่นะคุณรถนะครับส วัสดีครับพี่บางพี่โอ้นะครับไม่มีอะไรแค่เข้ามาทักทายนะครับเลิฟๆครับจากคุณบอยไข่เค็มนะครับเหนื่อยและท้อขอกำลังใจจากพี่เจงหน่อยครับจากคุณมานอดโคกริ่งนะฮะสู้ๆนะพี่มานอดนะน้ำท่วมด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เห็นว่า

0: หลายๆที่อ่ะพอน้ำลดใช่ไหมโอ้โหขยะเต็มเลยอ่ะ
1: อืม
0: อืมเน่าเหม็นด้วยเนาะ
1: ใช่
0: เออนะก็ให้กำลังใจแล้วกันนะฮะไม่ให้ผมยุ่งเรื่องคนอื่นทั้งที่คุณยังยุ่งเรื่องกับผมเลยฮะจะคุณคำคมนะเขาบอกมา
1: อืม
0: เนี่ยคำคมของใครฮะ
1: ไม่รู้
0: อ้าวหัวกระแสหรือเปล่าหัวกระแสสรุปแล้วเรื่องเป็นยังไงยังไงคุณแม่กับคุณลูกเห็นว่าแม่ฟ้องลูกแล้วใช่ไหม
1: น่าจะอย่างนั้นมั้งฮะไม่ทราบเหมือนกันฮะ
0: เอาเหรอ
1: ครับ
0: เป็นยังไงคุณร้อนฮะ
1: เอออ
0: ืมใช่ไหมเห็นว่าไม่ได้ตามเลยนะเรื่องนี้เนาะ
1: อืม
0: เรื่องเป็นเรื่องของนะใช่ไหมที่เอาคุณแม่ไปอยู่นะใช่ไหมไปอยู่ที่บ้านพระคุณชลาใช่ไหม
1: พระคุณชลาอะไรนี่
0: แล้วก็ต้องโดนจับเข้ากรงเข้าอะไรใช่ไหม
1: ครับ
0: เรื่องเดียวกันปะ
1: เรื่องเดียวกันละมั้ง
0: อ๋อเหรอ
1: ก็เห็นออกมาหลายวันแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ได้ตามข่าวเลยนะ
1: เออ
0: เห็นว่าคุณแม่ก็ฟ้องลูกชายมั้งยังไงมานี่แหละครับผม
1: ครับ
0: เห็นน้องๆเล่าให้ฟังอ่ะ
1: ผ
0: มก็ไม่ได้ตามเรื่องเขาเนาะ
1: ครับ
0: นะครับอืมเอาคุณปัญญาสวัสดีครับนะคุณโดนนะนะครับแฮร์รี่เคนเป็นยังไงบาเยิร์นเดี๋ยวเตะแล้วใช่ไหมคุณดอท
1: ครับ
0: มันจะออกสปอร์ตอย่างนี้ไ
1: หมใช่อ
0: ืมสุดสัปดาห์นี้นะ
1: อืม
0: ครับผม
1: คลิป
0: บูเดสิก้าก็กลับมาแล้วนะก็ติดตามได้นะทางเอสเพย์นะครับพี่เจครับทำไมเฟอร์รารี่ไม่ค่อยมีนักแข่งอิตาลีครับมีไหมอิตาลีนักขับอิตาลีคุณดอท
1: ก็นักขับอิตาลีมันก็ไม่ค่อยมี
0: มีไหม
1: จนกระทั่งมันมีไอ้คิมิมาเนี่ยแหละก่อนหน้านี้มันก็ไม่ค่อยมี
0: มีตัวเดลี่อ่ะมีไหม
1: อืม
0: ไม่ค่อยมีเนาะอิตาลีไม่คุณดอท
1: ก็ไม่มีไงก็อิตาลีมันไม่ค่อยมีนักขับไง
0: ใช่ปะ
1: เออจนกระทั่งมีไอ้คิมิมาเนี่ยคิมิเนี่ยมันก็เลยแต่คิมิมันก็ไม่ได้อยู่ทีมเฟอร์รารี่ไง
0: อืม
1: แล้วก็ปีนี้มันก็มาแบบเหนือเมฆด้วยมาแบบเกินความคาดหมายเลยอายุยังน้อยๆอยู่เลยนะครับกำลังจะเป็นแชมป์โลกแล้ว
0: อ๋อเหรออ
1: ืม
0: อืมไอ้คิมีอะโทเดลี่นะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: มเนาะอนาคตอาจจะไปขับเฟอร์รารี่ไหม
1: ก็ไม่น่าหรอมั้ง
0: เอา
1: ปีเมอร์เซเดสมันก็คงไม่ปล่อยหรอกฮะ
0: ไม่ปล่อยใช่ไหม
1: เออตัวงี้
0: อืม
1: ครับ
0: ครับ
1: อืมอ
0: ืมจานเจนครับซูเปอร์โบคือถ้วยใหญ่พิเศษหรือเปล่าครับพี่ไม่ใช่อ่ะเนี่ยเป็นแชมป์ชิงแชมป์ฮะเขาเรียกซูเปอร์โบนะฮะครับเมสซี่จีกับเมสซี่เจยังเล่นอยู่ทั้งคู่นะเขาบอกมานะฮะชนะทิพย์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับเมสซี่เจกับเมสซี่จริงใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ยังเล่นอยู่
1: ครับ
0: สวัสดีตอนเช้านะฮะพี่วัดตอบไม่ทันละคืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: อืมนะครับมานี่นะบอกว่าวันนี้ F1 แข่งใช่ไหม
1: F1
0: สิงคโปร์กลางปี
1: ใช่
0: เอาเหรออ
1: ่ามีทั้ง F1 ทั้ง MotoGP อ่ะ
0: อืม
1: อืมแข่งชนกันเลย
0: เหรออ
1: ่าใช่ก็ชนกัน2ครั้งละนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ F1 ไปแข่งที่มาเลเซียไงแล้วก็ MotoGP ก็ที่ญี่ปุ่นนะครับสัปดาห์นี้ก็มาที่อินโดนีเซียนะ MotoGP ส่วน F1 ก็ไปสิงคโปร์
0: อ
1: ื
0: มอ
1: ืม
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่ครับผมสิงคโปร์ก็จะมีคนไทยไปแข่งด้วยนะเฮ้ยไม่ใช่มีคนไทยไปดูไหม
1: ก็มีเยอะ
0: มีนะ
1: ในมีเยอะเพราะมันใกล้สุดแล้ว
0: ใช่ไหม
1: อืมมีก็มีทัวร์มีอะไรเยอะแยะเลย
0: มีไปเนาะ
1: ที่สิงคโปร์อ่ะ
0: ครับ
1: อืม
0: บอกว่าฟุตบอลทีมชาติดูเป็นตัวอย่างครับทีมวอลเลย์หญิงขยันฝึกซ้อมพัฒนาคนไทยแห่นไปเทใจแทนเพราะผลงานได้มากกว่าวันนี้นะฮะโอ้จะไปว่าก็ไม่ใช่นะฟุตบอลมันก็เป็นฟุตบอลเป็นกีฬามหานิยมอ่ะเนาะกีฬายอดนิยมอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ละชาติก็เขาก็เล่นกันด้วยเน
1: า
0: ะเออมันก็ลำบากอยู่นะช่วงนี้น่ะ
1: ใช่
0: อืมเอานะนะยุคนี้ก็ฮัสซันอยู่นะ
1: ครับ
0: ฮัสซันยังได้อยู่ต่อนะฮัสซันนะ
1: อืม
0: ไอ้ดูฮัสซันนะคุณดอท
1: ครับ
0: ครับคุณเอกลักษณ์โสขมานะครับบอกว่าย้องเฉื่อยฉายมากๆครับทำไมไม่ให้คิวแก่เพิ่มครับผมแกก็งานยุ่งนะช่วงนี้เนาะนะครับแต่พอมีงานปุ๊บเนี่ยแกเลิกคิวนะคุณโดนนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เ
0: มื่อวานดินทาจืดเลยครับพี่ลิมิงกลับมาแล้วครับพี่เอาแกกลับมาแล้วเหรอ
1: กลับมาแล้วมั้ง
0: แกไปเที่ยวโอกินาว่ามาใช่ไหม
1: อ
0: ื
1: มอ
0: ืม
1: ใช่
0: นะครับนี่ไงเมสซี่เตะไปทั้งสองวันแล้วคุณโดนฮะเป็นไงแล้วเพื่อลงข่าวมาลงฮะ
1: อ๋อครับ
0: ครับ
1: อืม
0: เป็นไงเรียบร้อยถ้าเราเดินไปเจอคุณเจกที่ห้างเข้าไปขอถ่ายรูปได้หรือเปล่าครับผมก็อาจจะแผ่นละ20 บาทนะคุณโดนะ
1: อืม

0: อืมเจ๋งมานั่งจัดรายการหรือมานั่งถามข้อมูลที่เตรียมมาหายไปไหนครับผมเมื่อวานผมไม่ได้มานะฮะครับพี่ลิบิงครับเมื่อวานนี้ไม่ได้เล่าเรื่องที่เอเชียนเกมเลยแกกักไว้หรือเปล่าครับก็น่าจะกักไว้อะเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อก็อย่าให้แกเล่าเลยฮะเดี๋ยวนาน
0: แกมาแล้วเหรอ
1: มาแล้วมั้ง
0: อ๋อเหรอ
1: เอออ ื
0: ม
1: เขากลับกันมาหมดแล้วฮะนักคงนักข่าวนักกีฬาแล้วกลับกันมาหมดแล้วเหลือแกอยู่คนเดียวมั้งเนี่ย
0: แกคงหนีเมียเน
1: า
0: ะ
1: ที่อยู่ญี่ปุ่นน่ะแกก็พยายามดึงให้กลับมาช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
0: ้เหรออ
1: ืม
0: อืม
1: ใช่
0: ทำไมฮะ
1: ก็หนีเมียมั้ง
0: แกไม่อยากอยู่เมียอยู่กับภรรยาหนีภรรยาเนาะว่าไหม
1: ครับ
0: ครับเออนะอืมคุณเจ๋งฮาหรือเปล่าครับคิดยังไงกับอ้าวลูกกรณีเห็นว่าล่าสุดคุณแม่เห็นไปอะไรนะไปคุณอะไรคุณใส่แมสต้องรอดอะไรอ่ะเห็นพาไปแจ้งความแล้วมั้ง
1: ครับ
0: ครับเป็นเรื่องของธุรกิจอะไรด้วยเนาะ
1: อืม
0: ว่าไหม
1: ใช่
0: โอ้เราก็ไม่รู้เรื่องข้างในเนาะเป็นยังไงบ้างนะ
1: เอออ
0: ืมดีก็มาแล้วที่ใช้ปัดบอดยังเป็นคำถามอยู่ในใจมาเนี่ยเนาะชวนนั้นใช่ไหมคุณรอด
1: คำถามว่า
0: คำถามเกี่ยวกับเรื่องของที่เอามือปัดอะเน
1: า
0: ะแต่เจ้าตัวก็บอกแล้วไงว่าเป็นเรื่องของหัตถ์พระเจ้าใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: แต่ว่าทาริบูเชอร์เนี่ยแกไม่ชอบเลยนะแต่ว่ามาโดน่าจะจ่าไปแล้วก็ตามนะฮะ
1: ก็คนอังกฤษเขาส่วนมากก็ไม่ชอบอะนักบอลอังกฤษอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคนทั่วไปก็ก็แล้วแต่บางคนก็อาจจะชอบก็ได้ลีลาการเล่นอะไรของมาราโดน่าอะไรเงี้ย
0: ใช่ไหม
1: มันก็เป็นไอดอลของเด็กๆไงใช่ไหมล่ะถ้าเด็กแบบทันยุคมาราโดน่าก็มีมาราโดน่าเป็นไอดอลนั่นแหละคงไม่ค่อยมีใครเอาเทอร์รี่บูชเชอร์เป็นไอดอลหรอก
0: อ้าวเหรอฮะ
1: อ้าว
0: พี่กุ้ยไง
1: ครับ
0: พี่กุ้ยเนี่ยชอบดีโก้มาราโดน่ามากนะ
1: เออ
0: คุณณัฐพลนะดำรงวัฒนาเนี่ยพิธีกรของบอลแม็กตัวนี้นะฮะ
1: ครับ
0: มาใหญ่ฟุตบอลอยู่อ่ะ
1: ใช่
0: แกชอบมากนะ
1: อืม
0: แกเคยพาแฟนไปที่เนเปิลเลยแหละ
1: ครับ
0: นาโปลีเลยอ่ะ
1: เออ
0: ไม่ถามแฟนเลยอ่ะ
1: อืม
0: มันจุดเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: จุดเนี่ยตอนไปอะไรนะไปสนามฟุตบอลเนี่ยแกพาแฟนไปด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่ถามแฟนเลยว่าอยากไปหรือเปล่า
1: เ
0: ออแกพาสนามเอลตันใช่ไหม
1: ใช่
0: ไปเที่ยวอเมริกาเน
1: า
0: ะ
1: ก็ไปแกก็พาไปเที่ยวสเตเดียมทัวร์ไงไง
0: อ
1: ๋
0: อเหรออ
1: ืม
0: ไม่ถามแฟนเลยนะว่าอยากไปหรือเปล่า
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: ม
1: ตอนหลังๆไม่ค่อยไปแล้วมั้งเมียไม่ไปแล้วมั้ง
0: โอ้แต่ไปกับจุนเนี่ยผมไม่ไปแล้วเพราะว่าไม่ไหวจุนอ่ะจุนไปเที่ยวนั่นไปนี่เนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: หกเจ็ดแปดเด็ดจุนใช่ไหม
1: อืม
0: ออกเช้าด้วยเนี่ย
1: ใช่น่าจะหกโมงก็ออกแล้วมั้งจุนอ่ะ
0: เหรออ
1: ืม
0: อืมอืม
1: ตื่นตีสี
0: ่โอ
1: ้หัวไม่คุ้ม
0: ไม่ไหวนะครับบางคนไปเนี่ยคือต้องไปเนี่ยไปเที่ยวใช่ไหมคุณรส
1: เออ
0: ไปเที่ยวส่วนเป็นนอนโรงแรมฮะเออแต่ผมไปกับจุดผมไปไหวเหมือนกันนะฮะ
1: ครับ
0: เอาอาร์เจนตินาอาจจะเฮ้ยแบ่งไปกันได้ไปอาร์เจนตินาเขาเก่งด้วยนะคุณชูชาตินะนะครับอืมเห็นใจท่าเรือครับนักเตะล้าจากทีมชาติประมาณนี้เนาะ
1: ครับ
0: ครับอืมทีมชาติประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: ทีมชาติเยอะ
0: อ๋อเหรอ
1: ท่าเรืออ ื
0: ม
1: อืม
0: พี่เคยโดนหัวหน้าว่าในที่สาธารณะเปล่าครับผมโอ้ก็มีบ้างนะว่าไหม
1: ใช่
0: ครับผมแม่โอ้ผมพูดผมไม่รู้เรื่องราวนะผมพูดไม่รู้มันออกได้หรือเปล่าอ่ะคุณรถเรื่องคุณพ่อไอ้คุณแม่กับคุณลูกเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: คำว่าคุณแม่ก็ไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมฮะตีสี่ยังไลฟ์สดอยู่เลยประมาณนี้
1: อ๋อเหรอ
0: เอาเหรอเขาชื่อคุณแม่พัดเหรอผมไม่ได้ตามเลยอ่ะรู้แต่ว่าอะไรนะฟ้องแล้วอ่ะแม่ฟ้องลูกเรียบร้อยครับ
1: ครับ
0: มันมีเรื่องของอะไรธุรกิจในโรงงานสักอย่างเนาะ
1: อ
0: ื
1: มอ
0: ืมคนที่อย่าไปถามนะเรื่องนี้นะ
1: อืม
0: ครับว่าไหมเอาเหรอไปออกรายการโทรกระแสใช่ไหมอ๋อวันก่อนใช่ไหมคุณดอทครับดำเนินคดีแล้วนะเรียบร้อยนะ
1: ครับ
0: ครับอ๋อโหเนาะมันเรื่องราวภายในเนาะเราไม่รู้เรื่องราวเป็นยังไงอ่ะว่าไหมบอกว่ารถวัดจัดเจ๊เราก็ดีนะเขาบอกมาเฮ้ยหาแกหานะเออกระดาผมเล่นเทว่าฝืดฝืดอยู่นะครับผมก็บอกรายการแกหาคุณรถ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ
0: ืม
1: ก็แกเป็นคนจัดคิวเองไม่เหรอเจ๊อ่ะ
0: โอ้แกหัวหน้า
1: เออ
0: ทำไมรู้ว่าเป็นแกเป็นคนจัดคิวเอง
1: ก็เห็นใครเขาพูดกันอยู
0: ่เหรออ
1: ืม
0: ครับ
1: ครับ
0: อ๋อเหรออ
1: ่า
0: เออ
1: ไม่หัวหน้าแก๊งไง
0: ก็

0: พี่สมชายพี่บีงงเลยอ้าวครับก็ไม่ก็จัดคิวเองนะ
1: ครับ
0: พร้อมจัดเพิ่มวันจันทร์ใช่ไหมล่ะวันจันทร์กลับมานิทานกีฬาโลกอีก1วันใช่ไหมล่ะจัดทั้งหมด5วันฮะครับก็แกจัดคิวเองเลยนะ
1: ครับ
0: พี่สมชายงงเลยอ้าวเฮ้ยครับผมพี่สมชายจัดรายการแค่วันเดียวนะแกบอกสมชายไม่อยากไม่อยากมาจัดวันเดียวแล้วกันมันพูดแล้วกันนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เอ้
0: าอย่างนี้ก็มีด้วยฮะอันนี้ผมได้ส่งมานะครับเขาบอกจัดเจ๊วันก็ดีนะก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าแกก็ร้องเพลงตลอดนะเล่าเรื่องเก่าด้วยนะมันเบ่งเลยนะคุณรอนะครับผมประมาณนี้นะวันนี้ก็ลุ้นฟุตบอลกันนะเนาะนะครับมีบอนดิสก้าก็กลับมาแล้วนะแล้วก็จะมีแชมเปี้ยนชิพเสร็จแล้วนะคุณรอด
1: ครับ
0: เนาะนะครับก็ลุ้นกันนะครับวันนี้ดอทมุนกับเบรเมนเป็นยังไงฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจหน่อยไหมวันนี้ยิงสุดด้วยนะทางเอสเพย์นะคุณรอด
1: ก็เป็นอีกเรื่องนะมั้ง
0: เหรออ ่
1: า
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ไอ้ดอทมุนช่วงหลังฟอร์มเนี่ยชนะรวดเนี่ยดอทมุนเนี่ยชนะรวดมา4แมตช์ติดต่อกันนะก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงของฟีฟ่าเดย์นะครับส่วนเรเดอร์เบรเมนช่วงแรกก็ออกสตาร์ทดีนะแต่ล่าสุดเนี่ยครับก่อนจะไปฟีฟ่าเดย์นะก็อุ้ยนัดแรกเนี่ยแพ้ก่อนคุณต้องขออภัยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มใช้ได้นะเบรเดอร์เบรเมนนะ
1: ครับ
0: ชนะออสบวก 3-2 อ่ะเบรเมนนะ
1: ใช่
0: ดอทมุนด์ก่อนไปฟีฟ่าเดย์ก็บุกชนะสตุตการ์ด1-0นะครับ
1: ครับ
0: เฮ้ยตอนนี้เขาใช้ได้นะเบรเมนน่าจะดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ดอทมุนด์น่าจะดีกว่านะวันนี้นะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงอยู่นะครับลงเตะก่อนบาเยิร์นด้วย
1: ครับ
0: และบาเยิร์นก็ไม่ง่ายนะเพราะต้องไปเยือนออกซ์บวกทีมดังแห่งแคว้นบาว
1: า
0: เรียนะเหมือนกันด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็
0: จัดไปวันนี
1: ้
0: ดอทมุนด
1: ์ครับ
0: มีบ้านขายบ้านนะมีรถขายรถเลยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ไม่มีสักอย่างแล้วฮะ
0: เอาเหรออ
1: ืม
0: ตอนนี้ดูแต่ข่าวนายอำเภอครับอ้าวข่าวนายอำเภอมีอะไรฮะ
1: อ้าวก็นายอำเภอที่โดนปลดไงโดนย้ายไปไง
0: เอาเหรออื
1: ม
0: เส้นเรื่องอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วผมเห็นแวบๆอยู
1: ่ก็พวกน้ำท่วมอะไรเนี่ยแหละฮะแล้วก็บอกว่าสื่อแบบเขาเรียกว่าไม่ค่อยทำงานอ่ะ
0: ฮะเหรอ
1: เออ
0: เมื่อก่อนเมื่อไหร่เป็นดราม่ามันก่อนหน้านี้ไหมเหรอ
1: ก็เรื่องนี้แหละฮะนายอำเภอนี่ไงล่าสุดเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วเขาย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะที่ลพบุรีอ่ะชื่ออำเภออะไรไม่รู้อ่ะ
0: ลำสนธิ
1: เออที่ลพบุรีอ่ะ
0: ครับ
1: อ๋อ
0: ย้ายไปเหรออ ่
1: าก็ย้ายไปอยู่เขาก็แต่งตั้งไงไปอยู่ที่นู่นแทนแทนที่เดิมนะครับที่เดิมก็แต่ว่ามันก็เป็นดราม่าเพราะว่านายกก็มาพูดไงพูดแล้วก็นั่นแหละสั่งเด้งไปแต่ว่าเหมือนประชาชนในท้องที่เขาบอกเฮ้ยก็เห็นลงพื้นที่ทำงานตลอด
0: นะ
1: ก็เหมือนไม่ตรงกันอ่ะแต่เราก็ไม่ได้คนในพื้นที่นะก็ไม่ทราบงานมันเป็นเรื่องอะไร
0: อ๋อเหรอโอ้ไม่ค่อยเออคุณก็ตามเรื่องชาวบ้านชาวช่องเขาอยู่เหมือนกันนะ
1: เนี่ยมันเรื่องการเมืองมันก็ควรจะรู้ดิ
0: เอา
1: เอา
0: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะมันเรื่องการเมืองไง
0: ใช่ไหมฮะอ๋อนี่เรื่องยาใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ดราม่าใช่ไหม
1: เอออ
0: ๋อเกี่ยวกับน้ำท่วมหรือเปล่าฮะ
1: ก็เกี่ยวกับก็ไม่รู้กันนะฮะมันเขาก็อ้าวน้ำท่วมไงแต่ว่าเบื้องหลังมันเป็นยังไงก็ไม่ทราบงานเพราะว่าผู้ว่าก็เห็นว่ามีประเด็นอยู่
0: นะครับเออวันนี้เนาะครับผมลีหมิงกลับมาแซวเบ่งเรื่องทับทิมอยู่โดนล้อเลยครับบอกเบงพูดผิดคนรู้กันทั้งประเทศนะครับผมเขาก็ขยี้ผมตลอดนะฮะเรื่องนี้นะเออนะฮะครับเอาก็ประมาณนี้กันเนาะนะครับเอาส่วนอื่นๆนะครับก็มีวันนี้จะมีลีกแชมเปี้ยนชิพด้วยนะนะครับก็ติดตามกันได้เนาะ
1: ครับ
0: นะครับหลายเรื่องหลายราวนะฮะก็มีลุจมีเวสแฮมลงเตะด้วยเนาะเวสแฮมช่วงหลังก็ผลงานดีนะช่วงนี้นะ
1: เออ
0: เออนะครับโดยพวกเขาอยู่จะเป็นรองจ่าฝูงนะตัวนี้นะแชมเปี้ยนชิพนะ
1: ครับ
0: ครับตู้จะเปิดบ้านเจอควีนส์ปาร์คเรนเจอร์นะเออนะครับอ่ะก็กลับมาเตะกันแล้วนะ นะครับสำหรับฟุตบอลนะครับที่กลับมาเตะกันในลีกนะครับแล้วก็มีเทนนิสด้วยนะวันนี้นวัคยอควิชจะลงสนามด้วยนะครับจะ

0: กับฮูเบิร์ตเฮอร์แคสนะนะครับนักเทนนิสจากโปแลนด์นะครับ
1: ครับ
0: มีเจโชเนี่ยไปด้วยนะคุณโดนะจะรู้จักเจโชป่ะฮะ
1: นักร้อง
0: ไงศิลปินชาวไต้หวันไงเขามาโชว์ด้วยนะเขามาแสดงคอนเสิร์ตที่เซี่ยงไฮ้นะวันก่อนก็มานั่งชมแมตช์การแข่งด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: ของนักเทนนิสชาวจีน
1: อ
0: ่ะชื่ออะไรชื่ออู่ยี่ถิงอะไรนะฮะเพราะอู่ยี่ถิงเขาชอบไงเขาชอบเจโชนะวันนี้อู่ยี่ถิงเนี่ยโอ้เจองานง่ายนะ
1: ครับ
0: นะครับจะเจอกับอเล็กเซนเดอร์สเวเลฟนะโอ้โหครับผ
1: ม
0: สเวเลฟได้จะได้โดนสายไหมนะ
1: ครับ
0: เป็นมือหนึ่งของรายการนะฮะจากเยอรมันนะก็สบายนะฮะตอนนี้ฮะสเวเลฟนะหลังจากที่อัลคาราสก็ยังยังแรกเพิ่งกลับมาด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ขณะที่ยานิสเซนเนอร์ก็ประกาศเลิกเล่นไปแล้วนะในปีนี้นะไม่ใช่เลิกเล่นตลอดชีวิตนะฮะเลิกเล่นในปีนี้เรียบร้อยเนื่องจากมีการบาดเจ็บที่เข่าอยู่นะ
1: ครับ
0: เราซินเดอร์นะเชลตันจะลงสนามแล้วนะวันนี้นะฮะไปเชลตันเจ้าของแชมป์แคนาเดียนโอเพ่นแล้วก็เป็นรองแชมป์ US Open ที่ผ่านมานะอันนี้ก็ติดตามก็ได้นะครับในการกีฬาเนาะน่าสนใจนะฮะถ้าพี่อ้อพี่เจ๋งนะครับขับรถมาสุพรรณเส้นสุพรรณนะครับชัยนาทอย่าลืมแวะร้านอาหารชมัยโภชนานะครับแม่ผมทำอาหารอร่อยมารับรองจะติดใจนะฮะจากคุณโบจักรพันธ์ลูกแม่ชมอยมานี้นะสุพรรณไม่ค่อยได้ไปนะเคยไปช่วงกีฬาแห่งชาติมากตอนนั้นนะฮะแล้วก็ตอนนั้นฟุตบอลเขาดังๆแล้วก็เคยไปอยู่นะ
1: ครับ
0: ครับมันออกไปทางนครปฐมไหมใช่ไหมไปออกไปทางโน่นอ่ะบางบอนบ้างใช่ไหมสุพรรณอ่ะ
1: สุพรรณก็วิ่งไปได้หลายทางอ
0: ่
1: ะ
0: หลายทางใช่ไหมฮะครับ
1: แต่ว่าโคไม่ค่อยได้ไปหรอกฮะสุพรรณ
0: เอา
1: เหรอครับ
0: ผมไม่ค่อยได้ออกไปสุพรรณอ่ะช่วงนี้นะช่วงนี้ก็พักผ่อนฮะครับไม่ค่อยได้ไปไหนด้วย
1: เ
0: พราะว่ารถโอ้โหครับผมช่วงนี้ก็มีปัญหาเล็กน้อยนะจู่ๆเสียงก็ดังขึ้นมานะขับไปเสียงกระดาษเสียงเซ็นเซอร์มันดังเฉยเลยอ่ะครับ
1: ครับ
0: ก็เลยอยากอยู่บ้านนะตัวนี้นะฮะนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับวันนี้ก็ลุ้นกันนะฮะฟุตบอลกลับมาเตะแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเพมเบอร์ลีกอังกฤษนะเดี๋ยวสักเล็กน้อยของเรานะครับก็ตามติดกันมาเดิมนะโดยเฉพาะในคู่หัวค่ำนะอาร์เซนอลเจอกับลีดนะครับเวลา 18:30 นะ
1: ครับ
0: ลุ้นว่าอาร์เซนอลนะครับกลับมาแล้วผลการยังชนะอยู่หรือเปล่านะเจลซีบอลบัตรด้วยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวคู่ห้าทุ่มครึ่งก็น่าสนใจนะแมนยูของเราเจอสเปอร์ฮะไอ้สเปอร์ยังไม่ชนะใครหนิใช่ไหม
1: เป็นบุ้ยอยู่เลย
0: อ้าวเหรอ
1: ใช่
0: ไหวไหมฮะ
1: ก็
0: เกมนี้โดนแน่ฮะ
1: ผมรู้งานหยุดมา3 อาทิตย์อาจจะดีขึ้นเราก็ได้นะ
0: ห้านัดนะคุณโดนนะครับผม
1: ใช่
0: เป็นบุ้ยอยู่เลยมีแค่2 แต้มอ่ะ
1: มี2 แต้ม
0: เหรียญได้แค่2 ลูกเองเสียไป8 ประตูนะ
1: 2 ลูกก็มายิงนัดล่าสุดเนี่ยแหละฮะ
0: เอา
1: ที่แพ้วิลล่าหรืออะไรอ่ะคือมาโดนถล่มอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ยิงได้นัดล่าสุดเลยแหละ
0: นะ
1: แต่ว่าอาจจะดีขึ้นก็ได้
0: เหรอ
1: เจอแมนยูเพราะแมนยูก็มี5 แต้ม
0: พาทีมชาตินะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่
0: ะนะครับก็ติดตามกันได้นะทางซักเรื่องหรือเปล่าของเรานะครับเดี๋ยวรายการส่วนมาเดิมนะติดตามกันได้นะครับทุกช่องทางนะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับรอบกีฬานะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
3: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
2: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
3: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
2: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
4: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
3: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connectฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
8: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569 อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583465

0: ติธรรมดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: สนับสนุนโดย
2: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
3: 6นาฬิกา35นาทีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเที่ยวที่ถาม FM 99 ActiveRadio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะคะวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1วันที่หลายๆท่านนั้นเตรียมตัวที่จะต้อนรับเทศกาลกินเจล้างทองเนาะคุณผู้ฟังเขาว่าอย่างนั้นนะคะเจปีนี้จะตรงกับวันที่10ถึง18ตุลาคม9วันค่ะวันนี้เป็นวันล้างทองนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้สุขภาพหน้าหนึ่งต่อมีตัวเลขมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลกินเจมาฝากกันเขาบอกกินเจ2569ในเงินสะพัดอยู่ที่ 4.69 หมื่นล้านสูงสุดในรอบ6ปีแล้วก็ที่สำคัญเหตุมาจากของแพงดันค่าใช้จ่ายสูงไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
4: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
3: เป็นข้อมูลมาจากฐานเศรษฐกิจออนไลน์นะคะคุณผู้ฟังโดยนายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีของหอการค้าไทยและท่านก็เป็นประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยท่านบอกว่าภาพรวมของเทศกาลกินเจปีนี้ยังคงมีความคึกคักใกล้เคียงกับปีก่อนแม้ประชาชนระวังการใช้จ่ายนะจะระวังการใช้จ่ายแต่อย่างไรก็ตามจำนวนผู้บริโภคที่ตั้งใจจะกินเจก็มีแนวโน้มที่ลดลงในขณะที่ราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นก็ส่งผลให้มูลค่าการใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้นนะคะส่วนพยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจก็ประเมินค่ะว่าเทศกาลกินเจปีนี้จะมีเงินสะพัดประมาณ 46,913 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.2% นะคะจากในปี2568ปีที่แล้วเนี่ยก็อยู่ที่ 45,903 ล้านบาทนะคะแล้วก็เป็นมูลค่าสูงสุดในรอบ6ปีขณะที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 5,507.16 บาทต่อคนก็เพิ่มขึ้นจาก 7% จากปีก่อนแล้วก็เป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่มีการสำรวจมาอธิการบดีหอการค้าไทยเพิ่มเติมนะคะว่าแม้ผลการสำรวจบางส่วนจะสะท้อนว่าประชาชนนะคะประชาชนยังคงระมัดระวังการจับจ่ายแต่การใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจก็ยังได้รับแรงหนุนจากการที่คนนั้นตั้งใจจะทำบุญกระแสรักสุขภาพแล้วก็สนใจอาหารที่ใช้โปรตีนจากพืชในขณะเดียวกันนั้นพฤติกรรมการกินเจก็มีแนวโน้มเปลี่ยนจากการรับประทานครบทุกมื้ออาจจะเลือกกินเฉพาะบางมื้อนะคะในขณะเดียวกันค่ะนางสาวอุมากมลสุนทรสุรัตน์นะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของหอการค้าไทยท่านก็พูดเติมเพิ่มเติมนะคะบอกว่าผลจากการสำรวจพฤติกรรมแล้วก็ค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจนะคะฟัง69เนี่ยมีการสุ่มตัวอย่าง 1,230 คนจากทั่วประเทศระหว่าง 21 ถึง 28 กันยายนนะคะก็พบว่าผู้ตั้งใจจะกินเจก็มีสัดส่วนนะคะ 32% ลดลงจาก 34% ในปี 2568 เป็นระดับต่ำสุดในรอบ 11 ปีในขณะที่อีก 68% บอกว่าไม่กินเจสำหรับเหตุผลของผู้ที่ไม่กินเจนะคะคุณผู้ฟังพบว่าอันดับหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีรองลงมาไม่มีเชื้อสายจีนที่บ้านไม่มีใครกินนะคะแล้วก็รองลงมาอาหารเจมีราคาแพงสะท้อนว่าปัจจัยด้านรายได้และค่าของชีพนั้นก็มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคนะคะส่วนผู้ที่เลือกกินเจเหตุผลหลักๆมาจากการตั้งใจทำบุญค่ะรองลงมาคือกินเจเฉพาะช่วงเทศกาลรองลงมาคือต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์แล้วก็รองลงมาอีกก็คือมีกินฟรีที่ลงเจแล้วก็กินเพื่อสุขภาพจะเห็นได้ว่ากินเพื่อสุขภาพน่ะ 10% คุณผู้ฟังเอาเป็นว่าเรื่องของเจเนี่ยเขาไปสำรวจเพิ่มเติมเรื่องของค่าใช้จ่ายพุ่ง 7% แม้ว่าจะระวังเรื่องของการเงินก็ตามมีผลสำรวจนะคะเมื่อเปรียบเทียบการใช้จ่ายช่วงเทศกาลกินเจกับปีก่อนมีผู้บริโภค 49.8% บอกว่าจะใช้จ่ายใกล้เ

0: เคียงเดิมนะคะแล้วก็มีอีกจำนวนหนึ่ง 33% บอกว่าจะใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและ 17.2% บอกจะลดการใช้จ่ายในกลุ่มที่ระบุว่าจะใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 38.1% มองว่าต้องการประหยัดและ 19.8% มองว่าเศรษฐกิจไม่ดีสรุปภาพรวมคือสะท้อนว่าแม้กำลังซื้อของประชาชนยังถูกกดดันจากภาวะเศรษฐกิจและค่าของชีพแต่ราคาสินค้าที่สูงขึ้นประกอบกับการใช้จ่ายด้านอาหารและกิจกรรมทำบุญยังช่วยพยุงมูลค่าการตลาดกินเจให้ขยายตัวที่สำคัญนะคุณผู้ฟังมีไปสำรวจเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสอันนี้ช่วยพยุงกำลังซื้อให้กับประชาชนค่ะนี่นำข้อมูลมาฝากกันวันนี้เริ่มต้นของเทศกาลการกินเจค่ะคุณผู้ฟังนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: ถือศีลกินเจนะคะการกินเจก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะละเว้นเนื้อสัตว์แต่อย่าบังคับตัวเองมากเกินไปนะเหมือนกดดันน้องเต่ากินบางมื้อกินบางมื้อไม่กินแล้วแต่นะคะบางมื้อกินบางมื้อไม่กินเอาตามสะดวกเอาตามสมควรนะคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยว่าใครนะคะกลุ่ม608ผู้แก่ผู้เฒ่าเด็กทั้งหลายเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเหมาะหรือเปล่าในเรื่องของการกินเจเหมาะหรือไม่ในเรื่องของการมากินผักในช่วงนี้อาจจะเลือกวิธีการทำบุญอย่างอื่นแทนได้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับเต่าครับมาแล้วครับวันนี้วันศุกร์ครับปิดซีรีส์เรื่อง NCD เรื่องใหญ่ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วยพฤติกรรมของท่านเองและเป็นโรคที่ทำให้คนเสียชีวิตในเมืองไทย400,000คนต่อปีแต่ปัจจุบันนี้นะครับผมก็นำเรื่องเกี่ยวกับ NCD มาตีแผลท่านได้เห็นนะครับว่ามีโรคต่างเกี่ยวข้องหลายๆอย่างเช่นกระดูกข้อเสื่อมที่เราเนี้ยครับโรคทุกอย่างที่เกี่ยวกับไม่มีการติดเชื้อและไม่มีเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุนะครับก็มักจะมาลงสู่ถังใบนี้ครับถังใบที่ชื่อว่า NCD non-communicable disease โรคที่ไม่มีการติดต่อไม่มีเชื้อโรคติดต่อกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเมื่อไม่มีเชื้อโรคติดต่อกันมันก็มาลงที่พฤติกรรมของท่านแล้วผมก็แจกแจงโดยยิ่งสุดท้ายนำเรื่องเกี่ยวกับหัวขบวนที่เกิดบ่อยๆนะ NCD ใครๆก็มากมีอาการเหล่านี้โรคเหล่านี้แม้มากเท่ากับ2โรคนี้ไม่ได้ก็คือเบาหวานกับความดันนำมาโชว์ให้ท่านเห็นนะครับมาเรียงกันจับคู่กันเลยว่าจะพูดต่อเนื่องกันและพูดไปจบละเบาหวานชัดเจนนะครับความดันพูดจบไปละชัดเจนวันนี้นำมาเทียบให้ท่านเห็นว่าความแตกต่างที่สำคัญมากๆของเบาหวานกับความดันเจ้า2ตัวพี่ใหญ่ของ NCD นะครับ
0: ค
2: ืออะไรมันมีความสำคัญยังไง2ตัวนี้ครับเนื่องจากว่าเป็นโรคการพฤติกรรมและทำให้คนเสียชีวิตมากที่สุด2โรคนี้ครับทั้งเบาหวานและความดันที่สูงเพราะว่าจากชื่อเบาหวานชื่อความดันเนี่ยไม่ได้ทำให้คนตายจากโรคสองชื่อนี้แต่ไปตายจากโรคแทรกซ้อนของมันที่ปลายทางตรงนู้นนะครับปลายทางตรงนู้นมองไกลๆอีก5ปี10ปี8ปีเป็นไปสักพักหนึ่งก็จะเกิดปัญหาโรคแทรกซ้อนทั้งเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดในร่างกายไตเสียไตต้องล้างตลอดเวลาสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายญาติพี่น้องทำงานลำบากเพราะว่าต้องพาไปล้างไตสัปดาห์ละ3 ครั้ง 3 ครั้งอย่างเงี้ยเราฟังลำบากสุดๆนะหรือแม้กระทั่งการที่จะมีตาคนไข้เมืองไทยตาเสียตาบอดตามัวนอกจากเรื่องเกี่ยวกับต่อเติมที่เราพบกันประจำแล้วมันมีเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ด้วยหลอดเลือดในจอรับภาพไม่เห็นภาพต่างๆในปัจจุบันนี้พอพยายามจะรณรงค์ป้องกันกันนะครับเท้าอันที่3นะครับโรคแทรกซ้อนที่ไปเห็นว่าเท้าเริ่มมีความรู้สึกน้อยลงเริ่มชาบางทีก็หลอดเลือดตีบตันเท้าดำนิ้วดำต้องตัดขาตัดอะไรกันซึ่งปีหนึ่งเนี่ยทั้งโลกเนี่ยเขาตัดขากัน1 ล้านขาเราพยายามลดลงโดยการดูแลพื้นให้ดีอย่าง NCD ที่รณรงค์ต่อต้านกันมาตลอดเวลาและบวกกับเส้นเลือดขนาดไซส์กลางๆเช่นเส้นเลือดที่ในสมอง เส้นเลือดนั้นขยายใหญ่ขึ้นอย่างนิดนึงเป็นไส้ขนาดกลางๆไม่ใช่เล็กๆเหมือนกับไตตาตีนสามไอ้สามไตตาเท้าสามอันนั่นนะครับรวมทั้งต่อเลือดที่หัวใจที่ผมสรุปให้ฟังวันนี้เป็นวันปิดซีรีส์นะครับแล้วก็พบว่ามันก็คล้ายๆกันอีกอยู่ดีเพราะทั้งเบาหวานทั้งความดันไปทำร้ายเส้นเลือดเหล่านี้ทั้งเลือดที่ไตหลอดเลือดที่ตานะครับหลอดเลือดที่ปลายเท้านะครับซึ่งมีปัญหารวมทั้งหลอดเลือดไซส์ขนาดกลางๆในสมองเกิดตีบตันขึ้นมาก็เป็นอัมพฤกษ์กัมพาตและติดเตียงและก็เสียชีวิตเกิดหลอดเลือดในหัวใจที่เป็นเลี้ยงหัวใจมีชีวิตตีบตันขึ้นมาก็จะต้องทำบอลลูนทำบายพาสบางทีก็เสียชีวิตไปเลยระหว่างที่เป็นนะครับเจ็บพลันรวดเร็วก็เป็นเรื่องเดียวกับที่โรคแทรกซ้อน5โรคนี้นะครับทำให้คนเสียชีวิตมากมายรวมๆแล้วประมาณสักเกือบๆใกล้ๆ 400,000 คนต่อปีทีเดียวเป็นเหตุการณ์ตายแบบที่ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องผ่าศพเข้าไปครับสรุปแล้วคืออย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต่อสู้กับ NCD ไม่เข้าใจเรื่อง NCD ให้ชัดเจนโดยยิ่งภาคประชาชนของพวกเราพี่น้องเราที่ดำเนินชีวิตอยู่ตลอดเวลาต้องกินต้องอยู่ต้องอะไรตลอดเวลาเนี่ยครับจะต้องเข้าใจด้วยตัวท่านเองหวังพึ่งใครเต็มที่ไม่เคยได้มีแต่ระบบแพทย์ที่สุดท้ายเมื่อท่านเป็นแล้วมีอาการโรคแทรกซ้อนต่างๆ5โรคนี้แล้วไปพึ่งพากันแต่ก่อนที่จะเป็นโรค NCD ที่รุนแรงเช่นเบาหวานเช่นความดันท่านต้องดูแลตัวเองก่อนนะครับปรับพฤติกรรมเพราะอาการยังไม่เยอะนัดไปหาหมอ 2-3 เดือนครั้งเพื่อไปรับยารักษาเบาหวานรักษาความดันเพื่อจะช่วยกันเสริมระหว่างระบบแพทย์ 50%หมอช่วยได้ใช้ยาช่วยนะครับก็ดึงความดันลงดึงเบาหวานลงดึงน้ำตาลในกระแสเลือดลงนะฮะให้ดีขึ้นแต่ท่านเองก็ปรับพฤติกรรมด้วยช่วยกันปรับจึงมีปัญหาเกี่ยวเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องเบาหวานเรื่องความดันเรื่อง NCD ว่าพฤติกรรมมีความสำคัญประชาชนคนไทยเราก็พยายามที่จะทำอย่างเงี้ยครับสื่อสารกับท่านเพื่อสร้างความเข้าใจประสานองค์ความรู้เพื่อเข้าสู่ตัวท่านเองรวมทั้งลูกๆของท่านที่เติบโตขึ้นมามีการศึกษาทางด้านพวกนี้บ้างก็จะนำมาบอกพ่อแม่ให้เข้าใจว่าต้องเราต้องดูแลด้วยนะต้องช่วยหมอในการปรับพฤติกรรมด้วยนะป้าป้าพ่อแม่แม่นะครับเพราะเกี่ยวเรื่องการกินการอยู่ของเราเองนั่นแหละใครจะมาทำแทนเราได้นะครับมีเรื่องที่แตกต่างกันชัดเจนระหว่างเบาหวานและความดันอยู่จุดนึงครับ
0: ที
2: ่ผมนำมาชี้วันนี้เอาละครับเข้าประเด็นแล้วแสบเกินกล่าวว่าซะยาวตอนปิดท้ายเพราะโรคนี้มันโรคกว้างขวางมากระหว่างความดันกับเบาหวานนี่ครับมีอันนึงที่ไม่ค่อยมีผลต่อเบาหวานแต่มีผลต่อความดันมากก็คืออารมณ์ครับความดันนี่ครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเครียดความกังวลต่างๆทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความดันเนี่ยตลอดวันตลอดคืนเนี่ยตลอดเวลาขึ้นอยู่กับอารมณ์ของท่านความเครียดความกังวลความวิตกต่างๆนั้นมากมายมันต่างกับเบาหวานที่เรื่องของอารมณ์เนี่ยจะมีผลน้อยต้องสังเกตไหม
0: ค่ะ
2: เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของการเผาผลาญอาหารในร่างกายคือน้ำตาลคุณกินหวานมากก็ตรงไปตรงมาครับมันต้องนึกร่างกายก็ต้องย่อยโดยกระเพาะและลำไส้ให้เป็นน้ำตาลกระแสเลือดสูงแถมฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินที่สร้างจากตับอ่อนก็จะลดลงปริมาณบางอย่างที่จะมาเกิดโรคต่างได้รวมทั้งพอคุณอ้วนก็จะเกิดการดื้อต่ออินซูลินอ้วนลงพุงพุงโยใหญ่ใช่ไหมก็จะเชียร์ไปยุให้เซลล์เราดื้อต่ออินซูลินแล้วก็เกิดเป็นเบาหวานขึ้นความดันก็เช่นเดียวกันครับคุณกินโซเดียมเยอะนะเกลือเยอะเค็มเยอะนะก็จะมีปัญหากินไขมันเยอะกินพวกมันชอบนักชอบหนานะครับสุดท้ายก็กลายเป็นโคเลสเตอรอลเป็นแคมันตัวร้ายไปเกาะเส้นเลือดทั้งคุณก็จะเกิดโรคแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของอารมณ์เลยเบาหวานเนี่ยนะไม่ค่อยมีคุณหมอคนไหนได้พูดถึงเรื่องของโกรธเคืองขึงขังเคร่งเครียดวิตกกังวลทำให้เบาหวานเยอะขึ้นมีส่วนบ้างนิดหน่อยครับจริงครับแต่ว่าไม่ได้เป็นอาการหลักจะไปกระตุ้นให้เบาหวานมากขึ้นแต่พอมาถึงความดันโลหิตสูงไม่ได้เลยครับต้องพูดเรื่องนี้เลยนำมาแล้วบอกว่ามันมีเอฟเฟกต์สูงที่สุดด้วยนอกจากพวกโซเดียมพวกอะไรที่เราพูดไปแล้วโคเลสเตอรอลพวกนี้ครับไม่ออกกำลังกายนั่งซื้อบื้ออยู่ตลอดเวลาเนื้อนิ่ง อารมณ์นี่สำคัญมากเลยครับต้องเต่าเห็นด้วยไหม
0: เห็นด้วยอาจารย์เห็นด้วยบางคนถ้าคุณผู้ฟังเคยได้ยินว่าอย่าโกรธอย่าโกรธมากอย่าโกรธเดี๋ยวความดันขึ้น
2: เห็นไหมครับเห็นไหมครับชาวบ้านก็รู้เขาก็เจอประสบการณ์มาขนาดมีแต่ละครน่ะละครตอนค่ำๆทุกช่องเนี่ยครับพอคนที่เขารักคุณลุงคุณแก่บางคนเจ้าของบ้านของพอลูกหลานทำสิ่งไม่ดีพ่อโกรธปึ๊บอักเกิดอาการขึ้นทันทีครับความดันขึ้นสูงครับสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่เปลี่ยนตามอารมณ์ได้เยอะกว่าเมื่อเทียบกับเบาหวานคู่นี้จับคู่นี้มาชกกันเลยครับเพราะว่าอารมณ์เกี่ยวข้องกับโรคความดันโลหิตสูงแต่เบาหวานเกี่ยวข้องก็นิดหน่อยไม่เยอะแค่ว่าก็เกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่จะไปกินไปอยู่ยังไงต่อไปออกกำลังกายได้ไหมแค่กระตุ้นเท่านั้นเองแต่ความดันนี่ครับมันเกิดนาทีนั้นเลยอ่ะพอคุณมีอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่พอใจต่างๆเกิดขึ้นแบบที่ผิดไปจากธรรมดาความดันมันขึ้นเลยแม้กระทั่งความบางทีคุณกังวลนะเช่นไปตรวจโรคที่โรงพยาบาลตอนเช้าเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลปั๊บก็เห็นคุณพยาบาลชุดสีขาวๆหมอเดินมาก็เห็นชุดใส่เสื้อกาวสีขาวๆความดันขึ้นนะจะบอกซะก่อนแต่ว่าความดันที่โรงพยาบาลเนี่ยขึ้นปู๊ดเลยจากที่เคย130 140นะครับว่าที่โรงพยาบาลทีไร160นู่นน่ะขึ้นไปขนาดนั้นนะครับแล้วมันก็ออกจากโรงพยาบาลมากลับถึงบ้านอ่ะความดันลดลงแล้วเป็นปกติแล้วเพราะว่าเราไม่ได้กังวลเพราะจะอยู่บ้านเราแล้วไงตรวจคุณหมอเสร็จแล้วแต่ถึงโรงพยาบาลปั๊บไม่รู้ว่ากังวลเรื่องอะไรกับกลิ่นโรงพยาบาลเนี่ยครับไปกลิ่นพวกน้ำยาฆ่าเชื้อโรคต่างที่เกิดขึ้นเวลาเขาเช็ดพื้นบ้างใช้อะไรพวกนี้ครับแช่น้ำยาฆ่าเครื่องมือบ้างมันจะมีกลิ่นเฉพาะมันเองในโรงพยาบาลเนี่ยก็อาจจะกระตุ้นเราให้กระตุ้นพวกนี้ได้ก็เกิดความกังวลนี่เป็นตัวอย่างหลายๆอย่างที่ชี้ชัดเลยว่าไม่ว่าคุณจะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงตึงเครียดยังไงมีผลต่อเรื่องของความดันโลหิตสูงครับเพราะฉะนั้นวิธีการใดๆก็ตามแต่ที่คุณสามารถจะควบคุมอารมณ์คุณได้นะให้มันอยู่เฉยๆบ้างไม่ให้มันสวิงขึ้นสวิงลงสวิงขึ้นสวิงลงตลอดนะครับมันจะทำให้ความดันโลหิตสูงคุณเนี่ยมีผลดีขึ้นในการดูแลรักษาแล้วก็คุณสามารถจัดการด้วยตัวเองใครๆก็ทำแทนคุณไม่ได้ที่ผมคิดว่าถ้าผมพูดแบบชาวบ้านนะแล้วก็เป็นหมอที่เห็นใจเข้าใจชาวบ้านเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ผมบอกคำเดียวว่าฝึกสติครับสติคืออะไรก็ไม่รู้อะพอพูดคำว่าสติเป็นภาษาบาลีสันสกฤตนะท่านฟังสั้นๆจำง่ายพูดกับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแท้ๆถามจริงๆกับคุณป้าสติมันแปลว่าอะไรครับอึ้งเลยครับเนี่ยนะแต่ก็จะผมมาศึกษาดูก็จะมาตอบท่านในรายการพวกนี้ครับสติเนี่ยก็คือความระลึกรู้ตัวรู้ตัวตลอดเวลารู้ว่าทำกำลังทำสิ่งนี้สิ่งนี้เราเป็นนี้เหล่านี้อยู่กับตัวเองไม่คิดฟุ้งซ่านถ้าเรื่องดีๆรู้ตัวเพื่อจะทำมันต่อไปให้ยั่งยืนทำไปเรื่อยเรื่องดีๆเช่นควบคุมความเค็มไม่ให้มันกินเค็มเยอะกินไขมันพอดีอยากกินของทอดผัดมากเกินไปพวกนี้ครับเราร่วมทำไม่ดีถ้าเราไม่กินเค็มมากไม่กินมันมากดีสติจะช่วยเตือนให้คุณทำอย่างเนี้ยทำอย่างเนี้ยไม่กินเค็มไม่กินมันเนี่ยไปเรื่อยๆประเด็นเรื่องความดีสิ่งที่ไม่ดีเช่นโมโหโทโสง่ายขี้โมโหอะไรเงี้ยครับเหวี่ยงเยอะตุบตับตับตลอดเวลานี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีคุณก็รู้เท่าทันเปลี่ยนคำพูดจากรู้ตัวในข้อดีที่เป็นเรื่องดีๆคุณจะทำต่อไปก็รู้ตัวทำนี้ตลอดไปให้รู้ว่าจะต้องทำอย่างเงี้ยทำเงี้ยไม่กินเค็มไม่กินมันออกกำลังกายดีดีดีทำเรื่องที่ไม่ดีเช่นโหของทอดของผัดชอบขี้โมโหอารมณ์ร้อนเหวี่ยงตุ๊บเหวี่ยงตับตลอดไม่ดีรู้เท่าทันมันซะอย่าไปทำมันแม้ทั้งเรื่องดีควรจะทำใช้วิธีการรู้สึกตัวครองตัวตลอดจะทำมันไปเรื่อยๆเพราะมันดีเรื่องที่ไม่ดีเช่นโมโหโทโสง่ายนี่ครับคุณก็ต้องรู้เท่าทันมันสิพอจะเริ่มโมโหโทโสปั๊บก็ นิ่งซะบ้างเฉยซะบ้างฝึกสติทั้งหลายนั่นนะครับเป็นความหมายของคำว่าสติซึ่งแปลมาจากภาษาบาลีสันสกฤตคำสั้นๆ สติพูดสองคำเอง
0: คร
2: ับเขียนก็สั้นนิดเดียวสอเสือต่อเต่าสระอีกสั้นนิดเดียวแต่ความหมายแปลเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังผมมาแปลหมอปัญญาแปลให้ท่านฟังรับฟังนะครับว่าคนภาษาไทยเนี่ยมันคือความหมายอย่างนี้และศึกษาย้อนหลังในธรรมะต่างๆหลายๆอย่างศึกษาแบบธรรมะแบบคารวะไม่ได้ไปบวชเป็นหลวงพ่อหลวงปู่แต่ว่าเป็นชาวบ้านที่ศึกษาลึกซึ้งลงไปว่ามันคืออะไรคำตอบก็คือตรงกันนี้ครับรู้สึกตัวเรื่องที่ดีๆคุณต้องรู้สึกตัวทำไปทำไปเรื่อยๆจะเกิดผลดีเรื่องที่ไม่ดีคุณต้องรู้เท่าทันมันครับ อย่าไปเป็นเหยื่อมันให้มันมาหลอกเราไม่ได้อย่าไปทำเช่นเบี่ยงตุ๊บเบี่ยงตับเป็นตัวอย่างนะครับโมโหโทโสง่ายฝึกสติน่าจะเป็นวิธีการที่ช่วยเราได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการพฤติกรรมตัวเองนั้นรวยท่านฟังคุณหมอที่รักษาเราก็มาห้ามเราไม่ได้ห้ามได้แค่นาทีนั้นที่นั่งตรวจในห้องตรวจโรคด้วยกันที่โรงพยาบาลคุณกลับมาบ้านแล้วขึ้นอยู่กับตัวคุณคนเดียวเลยอ่ะเขาจะมาดูแลคุณถึงบ้านไม่ได้นะครับทั้งคุณต้องดูแลตัวเองโดยใช้สติครับคำสั้นๆรู้สึกตัวเรื่องที่มันจะดีรู้สึกตัวทำไปเรื่อยเรื่องที่ไม่ดีโมโหขี้เหวี่ยงก็รู้เท่าทันมันสิมันจะเกิดขึ้นและอีกนะครึ่งวินาทีนี่จะเกิดแล้วจะเหวี่ยงแล้วนิ่งซะนะครับใครไม่ฝึกวิธีพวกนี้คุณก็จะหลงจุดชั่วอยู่วงจรอารมณ์นี่แหละครับอารมณ์ร้อนอารมณ์เนี่ยแต่เสร็จแล้วความดันคุณก็ควบคุมไม่ได้วัดความดันทีไรก็สูงนะครับกินยาเท่าไหร่หมอก็บอกว่าไม่เล่นสปอนไม่ตอบสนองจริงแล้วมันเกี่ยวที่คุณยังไม่ได้ควบคุมครบทั้งหมดเพราะยังดึงเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ซึ่งหมายถึงความกังวลในใจคุณต่างๆนะครับทำไมอารมณ์มีผลแรงมากเกิดขึ้นเร็วมากเพราะเป็นผลจากที่มันพอคุณเหวี่ยงในอารมณ์กังวลโมโหมันจะกระตุ้นในฮอร์โมนคุณจากต่อมบวกไตครับต่อมบวกไตคือต่อมที่อยู่บนบทของไตเลยมันตรงก็ไตมันกำลังใส่บวกอยู่นะครับต่อมเนี้ยเปิดเข้าไปดูผมเห็นจากตอนที่เรียนอาจารย์ใหญ่เห็นชัดเจนนะครับว่ามันเป็นต่อมจริงๆอยู่ที่บนของไตแต่ละข้างทั้งซ้ายทั้งขวามีอย่างละอันเป็นต่อมที่ผลิตฮอร์โมนเพื่อสู้เพื่อใช้ในการมีอารมณ์ฉุนเฉียวนะครับออกมาทำให้เราทำได้เหวี่ยงได้มีแรงเยอะนะครับฮอร์โมนเหล่านี้จะออกมามีผลจากการที่มีอารมณ์ร้อนอารมณ์จะเหวี่ยงแล้วแต่ถ้าคุณรู้เท่าทันมันซะก่อนต่อมพวกนี้จะไม่ต้องผลิตฮอร์โมนที่ชื่อว่าอะดรีนาลีนคอร์ติโซลเหล่านี้ออกไปในกระแสเลือดเราในวินาทีนั้นเราจะได้ไม่เกิดปัญหากับเรื่องความดันโลหิตสูงเพราะว่ามันไม่ได้กระตุ้นความดันสูงขึ้นและอารมณ์เราที่เคยร้อนๆโมโหโทโสจะเหวี่ยงแล้วมึงนะก็จะสต็อปลงได้ฝึกทำบ่อยๆคุณก็จะรู้เองว่ารู้สึกตัวเลือกที่ดีๆทำไปรู้สึกตัวทำไปเรื่อยๆรู้สึกตัวอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆดีกับรู้เท่าทันไอ้ไม่ดีเนี่ยมันมีผลทำให้เราเนี่ยนิ่งได้เยอะเลยนะครับท่านฟังนิ่งแต่ที่มีเหตุมีผลเรารู้เหตุรู้ผลอย่างนี้ครับถึงจะทำให้เกิดปัญหากับเราน้อยที่สุดนะครับท่านผู้ฟังครับอันนี้ก็คุณพยายามอธิบายฟังผมไม่ใช่หลวงพ่อหลวงปู่นะท่านผู้ฟังผมเป็นผู้ศึกษาธรรมะแบบคารวะแบบเป็นประชาชนเนี่ยนะครับแต่ศึกษาคำสอนของหลวงพ่อหลวงปู่พระพุทธองค์ต่างเพื่อมาวิเคราะห์เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงๆสติมีความสำคัญกับชีวิตคนเรามากมันคือการที่รู้สึกตัวอย่างภรรยาผมจะบอกว่าระลึกรู้แต่คำมันบอกว่ามันเพราะกว่ารู้สึกตัวแต่แปลความหมายคือเดียวกันนะครับระลึกรู้ลูกชายก็บอกว่าระลึกรู้นะครับคำแม่กับคำลูกชายก็เข้าข้างกันแต่ผมใช้คำว่ารู้สึกตัวมันก็คุ้นชินนะต่างๆแต่คิดว่าสองคำนี้มีความหมายพอๆกันไหมในคำที่เราทรงความดีๆไว้นะครับระลึกรู้กับรู้สึกตัว
0: ระลึกรู้กับรู้สึกตัวก็มีสติแหละนะอาจารย์ถ้าภาษาชาวบ้านเน
2: า
0: ะแล้วก็ที่สำคัญนะสติเนี่ยมาเมื่อไหร่นะเราจะรู้ทันทีว่าเราจะทำต่อหรือเราจะหยุดนะคะและที่สำคัญสติมักจะหลุดเวลากินข้าวสำหรับหนูเสมอใช่ไ
2: หมครับแล้วก็ถือว่าทีวิทย์ทำให้คนเราเนี่ยแต่ละคนวิธีกินข้าวไม่เหมือนกันไง ผมกินใกล้ๆกระเต่าเลยนะครับ3นาทีจบครับไม่มีปัญหา
0: ว่ามันอร่อยไงพออร่อยปุ๊บสติมันหายไปหมดอาจารย
2: ์พ
0: อก
2: ิน
0: อิ่มคำสุดท้าย
2: ทั้งกินทั้งเคี้ยวน้อยแล้วก็กินเลย
0: ครับพออิ่มพออิ่มคำสุดท้ายว่ารู้นี่ไม่น่ากินเลย
2: นี่ครับคือสิ่งที่เราลองฝึกดูครับฝึกรู้สึกตัวหรือระลึกรู้นะครับเพื่อจะทรงการทำสิ่งที่มันดีๆรู้สึกตัวไปเรื่อยๆระลึกรู้ว่ามันดีนะทำต่อเถอะอะไรเงี้ยนะครับกับรู้เท่าทันมันตัวร้ายๆอย่ามาเตือนอย่ามาหลอกฉันนะจะไม่ทำตามเธอหรอกรู้เท่าทันมันตัวร้ายนี่หว่าไอ้ขี้โมโหเนี่ยไม่เอาอะไรเงี้ยนะถ้าเราคุยก็จะแยกแยะได้ว่าใช้สติในการที่จะครองตนไปเรื่อยๆทำไปสักพักหนึ่งฝึกไปสัก7เดือน8เดือน9เดือน10เดือนปีหนึ่งค่อยๆฝึกแล้วแต่คนถ้าคุณก็จะสามารถใช้สติคำสั้นๆสอเสือต่อเต่าสีเนี่ยมาช่วยคุ้มครองคุณได้นะครับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆผมพยายามประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆที่เป็นศาสตร์ที่ดีปัจจุบันที่กำลังพูดเรื่องวันนี้ครับประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านศาสนาศาสนาพุทธที่คนไทยนับถือกันมากมากเนี่ยเขาสอนคำว่าสติครับท่านผู้ฟัง
0: จริงๆแล้วไม่ว่าสติหรือขันติหรือระลึกรู้อะไรต่าง
2: ๆ
0: หนูว่าใช้ได้กับทุกสถานการณ์เนาะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองสุขภาพการกินหรือการอะไรก็แล้วแต่เรื่องของจริงๆนักการเมืองคนมีเยอะเหมือนกันเนาะอาจารย์นะขอโทษพูดดังมาดิดนึงนะ
2: ค
0: ะเออนะคะนักกีฬานักกีฬาด้วย
2: ลดแล้วแต่ใช้คำว่าสติคำสั้นๆเป็นตัวนำทั้งสิ้นจากนั้นจะพัฒนาต่อไปเป็นฝึกสมาธิมีสมถะสมาธิวิปัสสนาสมาธิหรือจะฝึกไปถึงขั้นปัญญาเลยมีความรู้จักตอนนั้นท่านต้องไปเกาะไปฟังเทศจากหลวงพ่อหลวงปู่ต่อนะครับเพราะปัญญาเป็นแค่เชียร์ท่านทำนี่แค่ศาสนาในเชิงของข้าราชการปกติในเชิงของคนที่เป็นคารวะทั่วไปนะครับผมทำได้ขนาดนี้ชวนท่านมาคิดถึงเรื่องนี้เรื่องคำว่าสติเรื่องศาสนาบ้างคำสอนทางศาสนาต่างๆโดยยิ่งคำสอนในศาสนาพุทธซึ่งพระพุทธองค์ได้สอนเรามาเนี่ยครับแต่ท่านก็เดินข้ามสะพานไปไปศึกษาต่ออย่างละเอียดลึกซึ้งตามที่ท่านปรารถนาตามที่ท่านศรัทธากับหลวงพ่อหลวงปู่ต่อนะครับท่านผู้ฟังครับ
0: นะคะขอให้มีระลึกรู้สติขันติเราก็จะมีความสุขเนาะอาจารย์
2: ใช่ครับรวมทั้งรู้เท่าทันไอ้สิ่งที่ไม่ดีด้วยนะเท่าทันมันด้วยนะไอ้โมโหโซโสกินเค็มเยอะกินมันเยอะพวกนี้ครับไม่ดีทั้งนั้นนะครับรู้เท่าทันมันแล้วกูจะไม่ต้องกินมันเยอะมีความจับยั้งชั่งใจเกิดขึ้นจากการที่รู้เท่าทันนี่ครับกระบวนการต่อไปคือคุณยับยั้งชั่งใจหยุดสิ่งที่ไม่ดียับยั้งซะแล้วคุณก็จะไม่ต้องกินมันแล้วคุณก็จะควบคุม NCD โดยยิ่งพวกกลุ่มเบาหวานความดันเนี่ยตัวแสบ2ตัวนี่นะครับให้ได้แล้วคุณจะมีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับ
0: อาจารย์คะแต่เวลาหิวมันมักจะขาดสตินะอาจารย
2: ์นั่นแหละต้องฝึกครับฝึกซ้ำๆสติฝึกไม่ได้เสียตังค์ให้ใครเสียตังค์ให้ตัวเองก็คือต้องใช้ความพยายามนะครับแต่ว่าพอทำได้แล้วฝึกซ้ำๆสติมันเกิดได้อย่างเดียวหลวงพ่อหลวงปู่ทุกองค์สอนต้องฝึกทำซ้ำๆทั้งเรื่องที่ดีๆกับเรื่องที่ไม่ดีต้องฝึกต้องใจแข็งในการที่จะฝึกเพื่อการเรียนธรรมะเขาก็เป็นการเอาคนเนี่ยครับไปฝึกสติฝึกแยกแยะสิ่งที่ดีๆกับสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็แยกแยะโดยใช้สติในตัวที่บอกว่าระลึกรู้สึกตัวทำสิ่งดีๆพยายามทำไปเรื่อยๆสิ่งที่ไม่ดีให้รู้เท่าทันมันซะอย่าไปทำตามมันมันจะมาหลอกเราไอ้พวกกิเลสพวกนี้ครับกิเลสก็คือสิ่งร้ายต่างๆที่มีทั้งโมโหโทโสทั้งโลภโมโทสันทั้งอะไรต่างๆเหล่านี้ครับก็จะทำให้เราเนี่ยมันจะมาเป็นหลงกลมันเราจะได้ไม่หลงกลเป็นเบี้ยมันครับอันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามที่จะประยุกต์ใช้สองศาสตร์ทางการแพทย์ที่ผมรู้พอจะรู้จากการที่อาชีพผมเป็นหมอนี่นะครับกับศาสตร์ทางด้านของศาสนาแต่คงทำได้แค่ธรรมะแบบคารวะประชาชนทั่วไปแบบท่านนี่แหละครับเท่านั้นนะครับ ที่เหลือท่านไปศึกษาต่อจากหลวงพ่อหลวงปู่ที่ท่านศรัทธาต่อไปละกันนะครับ
0: อาจารย์ขออนุญาตนิดนึงนะพูดถึงสติเรื่องของการกินหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้เต่าคิดถึงนิทานเรื่องหนึ่งเรื่องกล่องข้อน้อยฆ่าแม่อาจารย
2: ์นี่แหละ
0: เนี่ยขาดสติมาก
2: ครับตรงนั้นถ้าเกิดความยับยั้งชั่งใจนะเขาจะไม่ทำสิ่งที่ผิดพลาดเขามีสติยับยั้ง